0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนนะคุณฟังคะก็เป็นช่วงที่เราทั้งสองคนเรียนวีรวันวรรุษแล้วก็คุณภูเบศสุนีก็จะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลกันเลยเน
2: า
1: ะ
2: ครับในช่วงเจาะลึกอาเซียนนะครับนะฮะก็ต้อนรับคุณฟังด้วยนะครับทั่วประเทศนะครับเข้าสู่ Good Morning ASEAN ด้วยนะครับตอนนี้อาจารย์ก็ต่อสายอยู่นะครับ
1: ยังต่อสายอยู่นะฮะ
2: คุณผู้ฟังก็ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะครับช่องทางเดิมก็คือทาง Facebook นะครับ MCOT News FM 100.5 นะครับ
1: ตอนน
2: ี
1: ้อาจารย์พร้อมได้แล้วพร้อมแล้วอ
2: ยู่ในสายแล้วนะฮะภัยพิบัติไม่ธรรมชาติในอุตสาหกรรม
1: ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องวันนี้เป็นอีพิโซดที่12แล้วนะคะ
2: ครับ
1: ค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ
3: ์ครับอรุณสวัสดิ์ครับวันนี้ระบายถึงคนอะไรนะ
2: ภูเบศครับอาจารย์แหมยิงมุกอีกแล้ว
1: ทุกอาจารย์จะมีมุกอีกแล้วมาเพิ่มเติมค่ะ
2: เป็น
1: ก็ยังเพิ่งไปเที่ยวจีนกันมาหยกๆค่ะอาจารย
2: ์ครบอาทิตย์แล้วฮะ
1: เสียงรู้สึกสัญญาณไม่นะกระท่อนกระแท่นอยู่เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
2: น่าจะได้อยู่ครับอาจารย์ว่าไปเลยครับอาจารย์ครับ
3: แม่เกณฑ์ก็เจอกัน
2: ครับใช่มีมีตติ้งครับเมื่อคืน
1: มีตติ้งพวกที่ไปเที่ยวมาเหรอ
2: ไม่กลุ่ม CEO ครับ CEO รุ่น1กับรุ่น2
1: อ๋อของอาเซียน
2: ใช่ครับ
3: คุณผู้เบสเป็นโฆษกนี่ไงวันนี้พูดแทนเลยวันนี้เสียงหาย
2: โอ้โหมีบังอาจเลยอาจารย์ครับถ้าเป็นเรื่องของภัยพิบัติธรรมชาติเนี่ยก็ต้องต่อเนื่องเนาะอาจารย์พูดมา EP ที่12แล้วนะฮะ
3: แล้วตอนนี้เราได้แปลงร่างตัวเลขที่มันสูญเสีย
2: ครับ
3: ว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้างใ
2: ช่ไหมครับผม
3: แล้วเราลองมาถึงตอนนี้อยากจะให้ช่วยแปลงร่าง
2: ครับ
3: ให้ช่วยแปลงร่างถ้าไอ้ต้นไม้นะที่มันเป็นคาร์บอนไดออกไซด
2: ์อืมอาจารย์หมายถึงต้นไม้ที่ปริมาณต้นไม้ทั่วภูมิภาคเนี่ยที่มันเริ่มจะหายไปใช่ไหมฮะ
3: ใช่
2: ครับ
3: ถ้าเราเอามันมาต่อเป็นบ้านมันจะช่วยคนที่ไร้บ้านได้อีกหลัง
2: ครับ
3: นะman made ก็คือการสร้างหลายสิ่งหลายอย่างนะฮะมันทำลายป่าแต่ก็เพื่อให้มนุษย์ได้ใช้พลังงาน
2: ครับ
1: ค่ะ
3: นะฮะอย่างก่อนหน้านี้ได้พาท่านผู้ฟังไปที่เขื่อนน้ำงึม
2: สปป.ลาวครับ
3: ใช่ไปเขื่อนน้ำงึมแล้วก็ไปนั่งเรืออ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่นะเขื่อนน้ำงึมเดียสร้างเสร็จปี1977ก็เกิดหลังอาเซียน10ปีนะฮะก็ถ้าย้อนกลับไปก็คือว่ามันเป็นวิศวกรรมด้านเขื่อนด้านพลัง
1: ค
3: ่
1: ะ
3: เมื่อกี่ปีแล้วอ่ะคุณผู้เบียดเก่งเอ๊ะไหม
2: ไม่เลยครับอาจารย
3: ์น่าจะบอกว่าเก่งมาก
2: ผมต้องดักไว้ก่อนครับเดี๋ยวอาจารย์มีให้คำนวณออกอากาศ
3: ก็ถ้าเป็นปี1977นะครับเป็นปี
1: 77ก็40กว่าปีเข้าไปแล้วมั้งอาจารย์คร่าว

0: 1977เป็นปีเดียวกันกับที่ฮุนมานัดเกิดถ้าจะบอกแล้วก็คือว่าก็อายุเท่ากับฮุนมานัด
1: 49ปี
2: เห็น49ปีแล้วเกือบ50แล้ว
1: ครับ
0: อายุเท่ากับฮุนมานัดแล้วมิตรมันเป็นวิศวกรรมรุ่นโบราณเมื่อ40กว่าปี
2: สี
0: ่สิบห้าสิบ
2: โอเคค่ะ
0: มันก็เลยมีพื้นที่เก็บน้ำไปสานมา
1: ครับ
0: ต้องเขื่อนน้ำเงินเนี่ยมีที่รองรับน้ำคิดเป็นอนาบริเวณถึง650ตารางกิโลเมตร
1: ครับ
0: ก็ขาดอีกนิดหน่อยก็เท่ากับแผ่นดินประเทศ
2: สิงคโปร์เหรอคะ
0: ใช่ใช
1: ่โอ้ความกว้างในขนาดนั้นเลยนะ
2: กว้างขนาดนั้นค่ะ
0: ต้องเปรียบเทียบอย่างนี้ไม่งั้นมอง
2: จะได้เห็นภาพออกค่ะ
0: แต่ทีนี้เนื่องจากว่าสมัยโบราณจริงๆอ่างน้ำเนี่ยมันต้องตัดไม้ออก
2: ค่ะ
0: พอมนุษย์ต้องการไม้ยิ่งตรงไหนเป็นไม้ราคาแพงโอ้ยฉันอยากสร้างเขื่อน
2: อ๋ออ้างตรงนี้ด้วยนะอาจารย์นะสร้างเขื่อนถ้าเปิดจะตัดไม้ค่ะ
0: คือโดยปกตินะครับพื้นที่ไหนที่มันมีน้ำเยอะมันชุ่มอย่างนั้นมันย่อมเป็นป่าไม้อยู่แล้ว
2: ใช่ค่ะ
0: คิดดูว่ามันเยอะถึงขนาดไหนขนาดว่าสร้างเขื่อนเสร็จแล้วก็ยังตัดไม่ทันเพราะกว้าง
2: โอ้โหค่ะ
0: นะเพราะกว้างก็ตัดไม่ทัน
2: ค่ะ
0: แต่ที่พูดไปเนี่ยเขื่อนน้ำเงิมสร้างเสร็จปุ๊บส่งมาให้คนไทยใช้ไฟฟ้า
2: ค่ะ
0: คนไทยใช้นะครับแต่ทรัพยากรของเพื่อนบ้านพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บต้นไม้ก็เยอะที่มันจมอยู่ใต้น้ำ
1: ครับ
0: มนุษย์ก็ไม่พออันนี้คือสตอรี่ที่สุดยอดมากมาเลเซียไปสัมปทานตัดต้นไม้ที่อยู่ใต้น้ำในอ่างเก็บน้ำของเขื่อนน้ำเงือกมาเลเซียไปสัมปทาน
2: โอ้ค่ะ
0: แล้วแรงงานก็คือคนลาวดำลงไปดำน้ำลงไปตัดเนี่ยไม่ใช่ตื้นๆนะครับดำลงไป30กว่าเมตรแล้วก็คือจะเทียบเท่ากับต้นไม้ยืนต้นหนึ่งซึ่งมันสูงตระหง่านนะครับแต่มองไม่เห็นนะครับก็ดำลงตัดขึ้นมาเสร็จปุ๊บไม้ที่มาเลเซียสัมปทานคนลาวตัดก็ส่งมาขายให้ไทย
2: ค
0: ่
2: ะ
0: จะเพิ่งตกใจนะคร
1: ับ
0: ส่งมาขายให้ไทยช่างฝีมือไทยก็ทำอย่างวิจิตรมาแล้วสวยสวยงามเป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นเบดรูมเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นเครื่องเขาเรียกอะไรล่ะเป็นไอ้เครื่องไปประดับในห้องรับแขกอะไร
1: ครับเฟ
2: อ
1: ร์นิเจอร์ตกแต่ง
0: ไทยก็ส่งพวกนี้ไปให้ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเป็นใครญี่ปุ่นเป็นคนที่ออกเงินสร้างเขื่อนเห็นไหมเห็นวัฏจักรของ
2: เห็นวัฏจักรอันนี้เป็นวัฏจักรจริงๆค่ะ
0: นั่นแหละครับแต่ทีนี้พออยู่มายุคหนึ่งมนุษย์พัฒนาขึ้นกว่าเดิมญี่ปุ่นก็บอกว่าไอ้วิศวกรรมผลิตไฟฟ้าเขื่อนน้ำเงินเนี่ยมันผลิตได้น้อยเกินไปเราต้องเพิ่มประสิทธิภาพของมันมากขึ้น
2: ค่ะ
0: ก็

ก็เป็นเขื่อนน้ำเดิมที่มีหลายโครงการตามความยาวของเขื่อนของแม่น้ำเดิมแม่น้ำเงินมีจุดตั้งต้นอยู่ที่แขวงเสียงขวา

0: ก็เลยมีงึม1งึม2งึม3งึม4งึม5
1: โอ้โห
0: สุดยอด
1: อาจารย์สายน้ำนี่มันยาวสักกี่กิโลเมตรคะอาจารย
0: ์จับได้กว่ากิโลครับ
1: โอ้ก็ยาวอยู่นะอาจารย
0: ์ก็ชาวบ้านตรงๆถ้าวัดตามความโค้งของมันเนี่ย400กว่า
1: ค่ะ
2: ครับ
0: นะ300นี่คือเอาตามที่ของแขวงนะแขวงเวียงจันทน์กับแขวงเสียงขวัญ
1: ค่ะ
0: ที่พาท่านผู้ฟังไปนอนเนี่ยนะไปนอนในตรงเมืองเฟืองตรงนั้นเขาเรียกว่าน้ำลีนี่สวยๆนั่นแหละครับ
2: ครับ
0: ตรงนั้นเขาเรียกน้ำลีน้ำลีเนี่ยก็ไหลลงน้ำเงิมนะครับก็มาช่วยผลิตไฟฟ้าด้วยเช่นเดียวกันนะฮะญี่ปุ่นก็พัฒนาวิศวกรรมการไฟฟ้าแล้วการเวลาถัดมาอีก30ปีนะน้ำเลขก็คือแม่น้ำสาขาแต่มีต้นกำเนิดมาด้วยกันที่เสียงขวาจากแม่น้ำตุ๊กก็คือมาแยกกันแล้วก็มาเจอกันอีกทีหนึ่งนั่นแหละครับก็ไหลลงสู่อ่างน้ำเงิมเช่นเดียวกันญี่ปุ่นไม่ได้สร้างครับสายน้ำน้ำลีกเพราะยินเก่งกว่าในยุคปัจจุบัน
2: ครับ
0: ก็มาสร้างทุกวันนี้มีน้ำลีกหนึ่งนะครับแต่ว่าเขาใช้คำนี้แม่น้ำลีกหนึ่งทับสองแสดงว่าขั้นต่ำที่สุดเนี่ยก็จะมีน้ำลีกสองทับสอง
2: ครับ อาจจะมีอีกหนึ่งใช่ไหมครับ
0: อันนี้1ทับ2อันต่อไปมันก็ต้อง2ทับ2ใช่ไหมล่ะ
2: ครับ
0: ถ้ามันจบอยู่แค่นี้มันก็ดีครับเพราะว่าการสร้างเขื่อนบนสายน้ำมันมีต้นทุนเรื่องทรัพยากรต้นทุนเรื่องของสิ่งแวดล้อมเยอะมากนะครับเยอะขนาดไหนเนี่ยไปเด็ก
1: ก่อนเราไปพักกันสักครู่ก่อนนะคะ
3: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณภูเบศสุนีแล้วก็ดิฉันวิลวรรณวรรุธคุณฟังที่ทักทายรายการเข้ามาด้วยขอบคุณมากๆนะคะอาจารย์คะฟังดูแล้วเนี่ยโอ้โหแม่น้ำงึมนี่เนาะสายสำคัญแล้วก็มีเขื่อนเยอะแยะถึง5เขื่อนเลยนะอาจารย์คิดดูว่าตัดไม้ไปตั้งเท่าไหร่เลยนะคะค่ะ
0: ไอ้2 3 4 5เนี่ยมันไม่ได้ตัดไม้นะคร
1: ับ อ๋อเหรอคะ
0: อ๋อมันคือการใช้วิศวกรรมด้านพลังงานที่เล่นขั้นบันได
2: ครับ
0: เหมือนสร้างบ้านเลย
1: โอ้ค่ะ
0: ก็คือเอาเครื่องปั่นไฟอะไปขวางสายน้ำแต่ว่าการที่เครื่องปั่นไฟเนี่ยมันจะทำงานได้ดีที่สุดนะฮะผลิตไฟฟ้าได้เยอะมันก็ต้องใช้ความสูงของกระแสน้ำก็ต้องยกนั่นแหละครับที่เขาที่นักสร้างเขื่อนเขาบอกว่ามันไม่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมเพราะมันเป็นฝายน้ำล้นไม่ถึงภาพฝายน้ำล้นได้ใช่ไหมก็คือเขาเรียกอะไรอะไรล่ะ off river อะไรอย่างเงี้ยนะฮะ

0: แต่อย่าลืมน้ำมันจะล้นฝ่ายมันก็อยู่ที่ปริมาณน้ำมันต้องมากกว่าไอ้ที่ฝ่ายไปขวางใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: แต่ได้แล้วมันไม่มีน้ำให้ล้นมันคืออะไร
1: น้ำแรง
0: ฝ่ายน้ำแรงนั่นแหละครับก็นี่คือสิ่งที่มนุษย์ต้องเรียนรู้แล้วก็ยอมรับมันเป็นจริงที่ในยุคโบในยุคย้อนกลับไป40-40ปีเนี่ยถ้าวิธีคิดว่าอุ้ยป่าไม้มีเยอะแยะมากมายเราอยากได้พลังงานก็ต้องยอมเสียป่าไม
1: ้ครับ
0: แต่ไอ้คนที่อยากได้ต้นไม้เนี่ยยิ้มปากบานนะ นี่เสียตัวนะครับเสียตัวก็ลองดูนะฮะอย่างกรณีเขื่อนน้ำยมเนี่ยอ่างเก็บน้ำ650ตารางกิโลเมตรเนี่ยมันจะมีต้นไม้ขนาดไหน
1: ครับ
0: สร้างเขื่อนเสร็จนะฮะเขื่อนนี้ใช้เวลาสร้างเขื่อนน้ำยมหนึ่งนี่นะครับใช้เวลา7ปีครับ
1: 7ปีแล้ว
0: ค่ะ1970
1: ครับ
0: มา71977
2: อ๋อฮะ
0: 7ปีเต็มๆนี้ยังตัดไม้ไม่หมดนะฮะพอตัดไม่หมดนั่นแหละครับต้นไม้มันก็อยู่ใต้เขื่อน
2: ค่ะ
0: อยู่ล่างของน้ำ
2: ก็
0: ยังมีคนอยากได้ก็ตามไปนะครับมาเลเซียไปสัมปทานคนเราตัดเสร็จปุ๊บส่งมาขายไทยแปลงรูปแปลรูปเสร็จปุ๊บส่งไป
2: สมัยญี่ปุ่นค่ะ
0: ก็คือเนี่ยแหละที่เขาเรียกต้นน้ำกลางน้ำแต่ปลาย
2: น้ำค
0: ่ะมันคือปริมาณของต้นไม้ที่ซึมซับคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมหาศาลมากนะเพราะมันเป็นอย่างนี้นะครับวิธีคิดแบบนี้เนี่ยเราต้องแก้ไขวิธีคิดแบบนี้
2: ค่ะ
0: เพราะว่าถ้าเราไม่แก้ไขวิธีคิดแบบนี้เนี่ยมันก็จะผลิตซ้ำพอมันซ้ำเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะก็ยังทำเหมือนเดิมแต่มันจะมีสิ่งหนึ่งนะฮะวิศวกรรมจำทางด้านพลังงานก็บอกว่าเอาอย่างนี้ฉันจะตัดต้นไม้ให้น้อยลงแล้วให้อ่างเก็บน้ำมันแคบลงแต่ไฟฟ้าได้เยอะกว่าเดิ
2: ม
0: วิธีคิดแบบนี้นะฮะก็ขยับมาอีกคุณผู้เวทเก่งเลขสักนิดหนึ่ง
1: ไหมยังไงครับอาจารย
0: ์1977
1: ครับ
0: นะฮะพอมาถึง1996
1: ครับ
0: ห่างกันกี่ปี
1: ความยาวเหรอระยะเวลา
2: ระยะเวลาค
1: ่
2: ะ
1: ก็แหมอาจารย์ก็19ปีครับ19-20ปีประมาณนี้ฮะ
2: 20ปีพอดี
0: ที่ต้องใช้ไทม์ไลน์อันนี้ก็เพราะว่ายุคสมัยของโลกเปลี่ยนไปนะครับพอยุคสมัยของโลกเปลี่ยนไปเหตุและผลหรือข้ออ้างของมนุษย์เนี่ยมันก็เปลี่ยนไปด้วยลาวเนี่ยจริงๆลาวมีแค่เขตเดียวตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วเขื่อนน้ำนึ่มเนี่ยก็ไม่ได้เกิดขึ้นในยุคของอำนาจปัจจุบันนะฮะแต่ก็สืบสิทธิ์กันมาแต่เขื่อนที่ถือว่าเป็นเขื่อนเป็นสัญญาณที่บอกว่าหลักจะเป็นหม้อไฟของเอเชีย
1: ครับ
0: ภาษาอังกฤษก็คือ Battery of Asia
2: ค่ะ
0: แต่พอลาวเข้าเป็นสมาชิกของอาเซียนฉันเป็นแบตเตอรี่อัพแอเซียนก็พอ
1: แคบลงมาหน่อย
0: เอเชียมันใหญ่มาก
1: ครับ

0: กับแอเซียนวิธีคิดดีขึ้นมาหน่อยนึงก็คือสร้างเขื่อนและมีอ่างเก็บน้ำแต่พื้นที่ของอ่างเก็บน้ำแคบลงและทำให้มีพลังงานไฟฟ้าสูงขึ้น
1: คร
0: ับทีนี้ไม่ใช่ญี่ปุ่นแหละนะฮะอิมพอร์ตมาจากฝรั่งเศสเลย
2: คร
0: ับทีนี
2: ้ค่ะ
0: วิศวกรรมสร้างเขื่อนมาจากฝรั่งเศสครับที่บอกว่ามันดินิสบาลามากเนี่ยนะครับก็คือความสูงของน้ำเงินเนี่ยมันไม่พ
2: อ
0: เราต้องเปลี่ยนความสูงที่มันสูงกว่านั้นเพื่อให้แรงกระแทกของน้ำเนี่ยมันรุนแรงมหาศาล
2: โอ้โหค่ะ
0: มันก็เลยเป็นที่มาของเขื่อนน้ำเถินสอง
1: ครับ
0: เขื่อนนี้ผมมีส่วนร่วมไม่ได้สร้างนะข่าว
1: ทำข่าว
0: ไม่ได้ร่วมสร้างนะครับอย่าเพิ่งรวมสักคำผมมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มความคิดก็เอาอันนี้มานะครับจนได้เริ่มความคิดจนสำรวจจนทะเลาะกันจนด่ากันอะไรสารพัดแต่ถึงที่สุดก็สร้างเสร็จ
2: ค่ะ
0: คิดดูนะฮะในช่วงที่ทะเลาะกันเนี่ยใช้เวลา10ปีมันถึงเป็นอภิมหาอมตะนิรันดร์แต่ที่สำคัญก็คือว่าเขื่อนน้ำเทียนสอนเนี่ยมันเป็นอำนาจที่ไม่ใช่แค่รัฐประเทศใดประเทศหนึ่งนะแต่มันเป็นมหาอำนาจที่ใช้องค์การระหว่างประเทศสถาบันการเงิน
2: ค่ะ
0: กับเข้ามาเป็นตัวตั้งเป็นคนกำหนดนะฮะจะนั้นจะเป็นเขื่อนที่ธนาคารโลกแบงก์การันตีนะฮะ
2: โอ้โหค่ะ World Bank การันตีเลย
0: ฮะก็เพราะว่ามันเป็นเขื่อนที่เกิดขึ้นหลังจากยุคสงครามเย็นทีนี้ถ้าเรามองไปที่หลังจากยุคสงครามเย็นใครใหญ่ที่สุดในโลกอะ
2: สหรัฐไงคะ
0: อเมริกาตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์ใหญ่ไหมตัวเล็กน้องเล็กลงนะโดยนะฮะให้ธนาคารโลกให้ธนาคารพัฒนาเอเชียเข้าไปสำรวจประเทศลาวครับบอกว่าลาวมีดีอะไรบ้างหลังจากที่ฉันทิ้งระเบิดลาวเนี่ยระเบิดอเมริกาในยุคสงครามเวียดนามได้3 ล้านตัน
2: ค่ะ
0: พอดีเขาเรียกเขากระจายผลประโยชน์ในยุคที่เอาระเบิด3 ล้านตันไปทิ้งเรามีประชากร3 ล้านพอดียุติธรรมมากเนี่ยแบกไปคนละนะก็บอกว่าเรานี่มีสายน้ำเยอะป่ามากเยอะหนาแน่นมากนะครับหลังจากยุคที่สร้างเขื่อนน้ำเงิมเสร็จเนี่ยนะฮะลาวยังมีป่าไม้ถึง 70% ของพื้นที่ลองคำนวณดูคุณผู้เล่น 236,800 ตารางกิโลเมตร
1: 236,800 ตารางกิโลเมตร
0: คูณได้ 70%
1: คูณ 70% เหรอครับ
0: นั่นแหละคือป่าไม้ที่ลาวมีในตอนนั้น
1: ครับ
0: ก็เลยบอกว่าคือประเทศไหนนะครับที่มีป่าไม้เยอะเนี่ยแสดงว่าสายน้ำก็ต้องเยอะด้วยเขาถึงเรียกว่าป่าชุ่มน้ำใช่ไหมฮะ
2: ค่ะ
0: ก็เลยไปสำรวจครับก็เจอว่าอู่ลาวเนี่ยมี15สายน้ำที่ไหลลงสู่แม่น้ำโขง
2: ค่ะ
0: อันเหมาะแก่การตัดไม้ก่อนแล้วนะครับ
2: โอ้ค่ะ
0: ต้องตัดไม้ครับเพราะว่ามันเขื่อนมันต้องมีอ่างเก็บน้ำใช่ไหมก็ต้องตัดไม้และที่ผมบอกว่าน้ำเทินสองเนี่ยมันเป็นอภิมหาอมตะนิรันดร์เนี่ย

0: มันเป็นการสร้างเขื่อนที่ผันน้ำจากแม่น้ำสายหนึ่งที่อยู่คนละฝากของอีกแม่น้ำสายหนึ่งครับ
1: ครับ
0: นั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าต้องเจาะภูเขาเจาะภูเขาทำเป็นอุโมงค์น้ำนะฮะตรงนั้นนะครับมันคืออภิมหามันก็ต้องสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ
2: ่ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วปล่อยน้ำจากอ่างขนาดใหญ่นั้นนะครับลงอุโมงค์ที่เจาะทะลุภูเขานะฮะที่บอกว่าอมตะนิรันดร์กาลก็คือว่าไอ้น้ำที่มันพอมันผลิตไฟฟ้าเสร็จโดยผ่านอุโมงค์ที่เจาะภูเขานั้นแล้วเนี่ยนะครับมันก็ต้องลงอีกสายหนึ่งของแม่น้ำ
2: ค่ะ
0: อันนี้เขาเรียกว่าแม่น้ำเซบังไฟ
1: ครับ
0: นึกอย่างนี้คุณฟูเบตเหมือนคุณฟูเบตเอาท่อประปาเนาะเจาะทะลุผ่านภูเขาลูกหนึ่งแต่เทือกเขานาไก่นะฮะแต่มันใหญ่มากนะครับใหญ่ถึงขนาดไหนไออุโมงค์ที่เจาะทะลุภูเขานั้นโดยอาศัยความสูงและชันนะครับเพื่อให้เกิดแรงกระแทกของน้ำที่ปล่อยลงมานะครับหนึ่งแหละต้นไม้ฉันต้องตัดออกในอ่างเก็บน้ำนั้นแคบลงนะครับเมื่อเทียบกับน้ำเงิมมันจากน้ำเงิมนี่650ตารางกิโลเมตรใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่น้ำเทินสองเนี่ย450ตารางกิโลเมตรตัดต้นไม้ออกจากพื้นที่นั้นนะครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ประมาณ2ล้านลูกบาศก์เมตร
2: ค่ะ
0: แต่ป่าไม้ในพื้นที่ตรงนั้นนะครับมันคือป่าไม้ดงดิบที่หล่อเลี้ยงสัตว์ป่า
2: ค่ะ
0: รวมถึงช้างด้วย
1: ครับ
0: นี่แหละมนุษย
2: ์
1: แล้วพอมันหายไปแล้วจะยังไงต่อนะฮะก็
2: ต้องมาต่อกันใน
1: วันพรุ่งนี้นะครับอาจารย์ครับ
0: ด้วยความยินดีครับ
1: สวัสดีครับนะครับเราสองคนอาจารย์วีระวันวรรุธและผมภูเบศุนีก็ลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้นะคะเราพบกันในเช้าวันเสาร์ที่9พฤษภาคม2560

0: อยู่กับคุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันแอนพจนาถธนธนากุลค่ะมาพร้อมกันกับหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์นะคะเข้ามารับชมรับฟังกันได้ทั้งทางวิทยุรวมถึงทางออนไลน์ค่ะ Facebook Live Mcord News FM 100.5 ทางแอปพลิเคชันและทางเว็บไซต์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ
1: ขอเริ่มต้นด้วยภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะครับในการเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่ฟิลิปปินส์นะครับโดยนายกรัฐมนตรีของเราครับนำเสนอ3ยุทธศาสตร์อาเซียนรับมือภูมิรัฐศาสตร์โลกที่ผันผวนครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48แบบไม่เป็นทางการโดยนำเสนอ3แนวทางเชิงยุทธศาสตร์สำคัญสำหรับอาเซียนครับก็ประกอบด้วยการเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคนิยมประเทศสมาชิกจำเป็นต้องก้าวข้ามจุดยืนเฉพาะของแต่ละประเทศครับหันมาให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ร่วมของภูมิภาคและดำเนินการร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมความยืดหยุ่นหัวใจสำคัญก็คือการทำรงไว้ซึ่งความเป็นแกนกลางของอาเซียนซึ่งประเทศสมาชิกต้องยึดให้อาเซียนเป็นแกนหลักของนโยบายต่างประเทศของแต่ละประเทศขณะเดียวกันครับความยืดหยุ่นยังหมายถึงความสามารถในการบริหารจัดการความตึงเครียดก่อนจะลุกลามเป็นวิกฤตการรักษาบทบาทสำคัญของอาเซียนทั้งภายในและนอกภูมิภาคอาเซียนต้องรักษาสถานะการเป็นหุ้นส่วนที่น่าเชื่อถือและก็ได้รับความไว้วางใจจากประชาคมระหว่างประเทศมีส่วนร่วมต่อประเด็นท้าทายในภูมิภาคและทำงานร่วมกับประเทศหุ้นส่วนที่มีแนวคิดสอดคล้องกันครับเพื่อสนับสนุนระบบพหุภาคีนิยมและระเบียบระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่บนกติกานายกรัฐมนตรีอนุทินย้ำด้วยนะครับว่าอาเซียนเป็นรากฐานสำคัญของเสถียรภาพในภูมิภาคมาโดยตลอดครับแล้วก็ในช่วงเวลาที่โลกผันผวนมีความปั่นป่วนบทบาทดังกล่าวยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นพร้อมยืนยันว่าขณะนี้คือช่วงเวลาที่ภูมิภาคต้องการบทบาทของอาเซียนที่เข้มแข็งมากขึ้นและหากอาเซียนสามารถเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคนิยมความยืดหยุ่นและรักษาความเกี่ยวข้องกับโลกที่เปลี่ยนแปลงได้อาเซียนจะไม่เพียงสามารถรับมือกับความท้าทายในอนาคตแต่ว่ายังคงเป็นพลังสำคัญในการสร้างเสถียรภาพให้แก่ภูมิภาคต่อไปประเด็นนี้ครับมีพาดหัวข่าวเป็นพาดหัวข่าวตัวใหญ่อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐแล้วก็มีภาพประกอบด้วยนะครับเป็นภาพสุดยอดผู้นำครับเป็นภาพของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมผู้นำและผู้แทนชาติในกลุ่มอาเซียนประสานมือไขว้กันครับระหว่างพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48แบบเต็มคณะที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เป็นเชิงสัญลักษณ์การขับเคลื่อนอาเซียนไปด้วยกันในสถานการณ์โลกที่มีความผันผวนสูงจากวิกฤตการณ์ในตะวันออกกลางพาดหัวข่าวใหญ่ของไทยรัฐครับดันโครงข่ายพลังงานหนูโชวิชั่นบนเวทีอาเซียนจับมือเป็นหนึ่งเดียวกันศิหศักดิ์จอถกรัฐมนตรีเขมรสองฝ่ายส่งอุปทูตมาประจำอนุทินร่วมพิธีเปิดสุดยอดอาเซียนโชวิสัยชาโชวิชั่นตอกย้ำชาติสมาชิกผนึกกำลังรับมือบริบทโลกที่เปลี่ยนชง3ยุทธศาสตร์รับความท้าทายสถานการณ์ลูกที่ไม่แน่นอนและปรับตัวมัวตั้งรับแบบเดิมไม่ได้ที่ประชุมรับรองแถลงการ4ฉบับอ้าแขนรับติมอร์เลสเตสมาชิกใหม่จับเข่าหาเรือทวิภาคีนายกเวียดนามนายกมาเลเซียและนายกสิงคโปร์ย้ำความร่วมมือในฐานะชาติพันธมิตรไปพร้อมยกระดับกลุ่มอาเซียนศิหศักดิ์แง้มประตูเชื่อมเขมรเล็งส่งอุปทูตกลับไปประจำการครับ
0: ขณะที่นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะก็ได้กล่าวถึงการหารือ3ฝ่ายนะคะก็คือนายกรัฐมนตรีไทยนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและก็นายกรัฐมนตรีขออภัยค่ะประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ค่ะโดยการหารือนั้นมีการประสานงานของฝ่ายฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนที่ต้องการเห็นไทยและกัมพูชานั้นมาพูดคุยกันอย่างเต็มที่ตรงไปตรงมากันในทุกประเด็นค่ะอย่างไรก็ตามนะคะก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการแทรกแซงฝ่ายไทยเห็นควรสร้างบรรยากาศที่ดีทำให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันค่ะเพราะฉะนั้นในการหารือนายกรัฐมนตรีของไทยพยายามเสนอมาตรการที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะสิ่งที่เราเสนอมีการหยุดยิงแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงสงครามทางวาจากล่าวหาบนเวทีระหว่างประเทศเพราะจะไม่เป็นประโยชน์ต่อการพูดคุยแล้วก็มีการหารือถึงการแสวงหาความร่วมมือในบางเรื่องที่ทำร่วมกันได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปราบปรามสแกมเมอร์ค่ะซึ่งข้อตกลงที่ว่ากันให้2ฝ่ายของตำรวจ2ประเทศรื้อฟื้นกรอบการเจรจาที่มีอยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้ประชุมกันเวลานาน

0: คะทั้งสองประเทศก็เห็นควรที่ต้องติดต่อกันระหว่างภาคประชาชนผ่านสมาคมมิตรภาพไทยกัมพูชาซึ่งทั้งสามฝ่ายมอบหมายให้รัฐมนตรีต่างประเทศของทั้งไทยแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชามาร่วมกันหารือร่วมมือกันระหว่างประเทศกัมพูชามาพูดคุยกันโดยเร็วค่ะส่วนปัญหาเรื่องเขตแดนทางบกนะคะทางคุณศรีหศักดิ์มองว่าก่อนจะมีการประชุม JBC ไทยกัมพูชาก็ควรประชุมเตรียมการกันก่อนและย้ำว่าไทยไม่ได้บ่ายเบี่ยงในการเจรจาแต่ก็ต้องดูการเจรจาว่าจะเริ่มจากจุดไหนไปสู่จุดไหนบางเรื่องอาจตกลงกันได้แต่บางเรื่องอาจจะต้องใช้เวลาค่ะส่วนเรื่องเขตแดนทางทะเลนั้นนายกรัฐมนตรีชี้แจงนะคะว่าการที่ไทยยกเลิกบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลกัมพูชาว่าด้วยพื้นที่ไทยกัมพูชาอ้างสิทธิ์ในหลายทวีปทับซ้อนกันหรือว่า MOU 44ก็คำนึงถึงข้อเท็จจริงว่า20ปีที่ผ่านมาก็ไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยค่ะมากันที่พาดหัวข่าวนะคะอย่างในกรุงเทพธุรกิจบอกว่าทรัพยากรในพื้นที่ทับซ้อนโอกาสวิกฤตไทยกัมพูชาสื่อนอกจับตาการประชุมผู้นำอาเซียนที่เซบูฟิลิปปินส์ระหว่าง 7-9 พฤษภาคมวันนี้มีการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาเซียนนำร่องไปก่อนนายกรัฐมนตรีอนุทินออกเดินทางจากประเทศไทยแล้วในขณะที่ในเดลินิวส์นะคะศรีหศักดิ์ยันอนุทินหารือ3ฝ่ายปกป้องชาติ6สุดยอดอาเซียนนายกปูมพลังงานศรีหศักดิ์ย้ำนายกอนุทินหารือ3ฝ่ายมุ่งรักษาผลประโยชน์ปกป้องอธิปไตยไทยระบุแจ้งกัมพูชาเลี่ยงสงครามวาจากล่าวหาไทยบนเวทีระหว่างประเทศจอคุยปรักสุคนกำหนดกรอบมาตรการเผยยังมีขั้นตอนต้องใช้เวลาสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจก่อนฟื้นร่วมมือ2ประเทศรับสิ่งสำคัญคือการส่งอุปทูตกลับประเทศสถานทูตก่อนแต่ละฝ่ายด้านนายกอนุทินโชว์วิชั่นระหว่างร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ชูรับมือ3วิกฤตความมั่นคงทางพลังงานอาหารและความปลอดภัยรับมือความท้าทายระดับโลกและสิ่งที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางย้ำสถานการณ์ในเมียนมามีสัญญาณเชิงบวกเอื้อต่อการเจรจาสร้างความปรองดองยันไทยพร้อมสนับสนุนส่วนนิกรป้องรัฐบาลลุยแก้ปากท้องก่อนยังไม่ใช่เวลาแก้รัฐธรรมนูญวันประชาชนครหาใช้งบ 7,000 ล้านทำประชามติชี้ร่างฝ่ายค้านที่ค้างอยู่เสียงล้มซ้ำซากแนะเซซิโร่รัฐบาลทำร่างใหม่จับเขาคุยสวกลางทำลาย2ปีได้ฉบับใหม่แน่ขณะที่พฤทธิ์ซัดเดือดรัฐบาลไม่จริงใจเมินเสียงประชามติไม่หนุนร่างแก้รัฐธรรมนูญอย่าอ้างเร่งแก้เศรษฐกิจก่อนฟังไม่ขึ้นชี้ทำคู่ขนานกันได้ค่ะ
1: ยังมีประเด็นเรื่องของแลนด์บริดจ์และก็เรื่องของพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทนะครับเมื่อวานนี้ครับโฆษกรัฐบาลออกมาโต้เฟกนิวร่างพรบ.เศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ให้ตั้งคาสิโนเช่าที่ดิน99ปียันเป็นข่าวปลอมหรือว่าเฟกนิวนะครับเมื่อวานนี้ครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับได้กล่าวชี้แจงกรณีมีการแช่ข้อมูลว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและพรรคภูมิใจไทยเสนอร่างพระราชบัญญัติระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ Southern Economic Corridor หรือว่า SEC อนุญาตให้สร้างคาสิโนและก็เช่าซื้อที่ดินได้99ปีในเขตเศรษฐกิจพิเศษ SEC ว่าไม่เป็นความจริงนะครับร่างพรบที่เสนอข้อความตามที่ปรากฏในข่าวเป็นการคัดลอกมาจากร่างพรบเขตพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้วครับก็คือนายนพดลแก้วสุพัฒน์ส.ส.พรรคพลังท้องถิ่นไทยและเคยมีส.ส.เสนอให้มีคาสิโนในร่างกฎหมายอีก3ฉบับโดยสามารถสืบค้นจากเว็บไซต์ของสภาผู้แทนราษฎรได้ครับในสภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้วพรรคภูมิใจไทยเคยเสนอร่างพรบนี้โดยใช้พรบ EEC เป็นต้นแบบโดยเจตนาที่ดีในการพัฒนาภาคใต้แล้วก็สร้างการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศโดยไม่มีการเช่าที่ดิน99ปีหรือว่าคาสิโนตามที่กล่าวหาส่วนโครงการแลนด์บริดจ์นายกรัฐมนตรีสั่งตั้งคณะกรรมการศึกษาครับมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานหากพบว่ามีประโยชน์แต่ไม่คุ้มค่าประชาชนไม่ต้องการโครงการคงไม่เกิดขึ้นทุกอย่างรัฐบาลต้องคิดให้รอบคอบและรับฟังเสียงจากทุกฝ่ายเป็นพาดหัวข่าวใหญ่อยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดวันนี้ครับรวมถึงประเด็นการเมืองอื่นๆไปด้วยเลยนะครับรัฐบาลโต้เฟกนิวยันคาสิโนไม่มีในแลนด์บริดจ์ฝ่ายค้านลุยคว่ำพรก.กู้ยื่นศาลตีความ11พฤษภาคมนี้แสวงเผยหัวเลือกสว.ถึงมือกกต.ชุดใหญ่แล้วอนุทินโชว์วิสัยทัศน์เวทีสุดยอด

0: ผู้นำอาเซียนเมืองเซบูฟิลิปปินส์ชูความร่วมมือทางพลังงานอาหารความปลอดภัยร่วมรับรองสีแถลงการโฆษกรัฐบาลโต้ไม่จริงนายกและภูมิใจไทยเสนอกฎหมาย SEC เปิดช่องตั้งคาสิโนให้ต่างชาติเช่าซื้อที่ดิน99ปีโฆษกภูมิใจไทยขู่หากยังใส่ร้ายเจอฟ้องแน่ก่อนยันฝ่ายค้านยื่นคำร้องตีความพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านถึงประธานสภา 11-12 พฤษภาคมเชื่อจะส่งสารรัฐธรรมนูญโดยเร็วชี้หากกระทบคนละครึ่งไม่ทันใช้1มิถุนายนรัฐบาลต้องแก้ปัญหาเองครับ
1: ขณะที่นายกรจติกะวณิชย์ส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ให้สัมภาษณ์นะคะว่าพรรคประชาชนและพรรคประชาธิปัตย์ได้เข้าชื่อร่วมกันในการคำร้องที่จะส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญค่ะเพื่อตีความพ.ร.ก.เงินกู้ 400,000 ล้านบาทว่าเข้าข่ายไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญพร้อมจะยื่นต่อนายโสภณสารามประธานสภาในช่วง 11-12 พฤษภาคมค่ะโดยได้ประสานไปยังพรรคกล้าธรรมให้ร่วมลงชื่อด้วยนะคะแต่เบื้องต้นยังรอการประชุมพรรคกล้าธรรมก่อนอย่างไรก็ตามยืนยันว่ารายชื่อของส.ส.ที่ร่วมลงชื่อคำร้องครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญกำหนดค่ะซึ่งหลังจากยื่นคำร้องแล้วค่ะก็เชื่อว่านายโสภณจะส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญโดยเร็วตามกรอบเวลา 2-3 วันก่อนจะส่งก็เชื่อว่าจะทันก่อนที่สภาจะพิจารณาพ.ร.ก.เงินกู้ในสัปดาห์หน้าอย่างแน่นอนนะคะในไทยโพสต์ค่ะพาดหัวข่าวเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะกู้ล็อตแรก 200,000 ล้านอัดฉีดไทยช่วยไทยพลัสฟ้าส้มจับมือลงชื่อยื่นตีความเอกนิติยะมูดี้สไม่ติดใจรัฐบาลกู้เงินเพิ่ม 400,000 ล้านมั่นใจเศรษฐกิจไทยวิ่งในการคลังทุบโต๊ะกู้ตามพ.ร.ก.กู้เงินล็อตแรก 200,000 ล้านบาทก่อนอัดฉีดไทยช่วยไทยพลัสเตรียมชงแผนปรับโครงสร้างหนี้เข้าครม.อังคารนี้พรรคประชาชนและประชาธิปัตย์จับมือยื่นศาลรัฐธรรมนูญพ.ร.ก.กู้เงินเล็งชงประธานสภา11-12 พฤษภาคมก่อนมั่นใจโสภณส่งต่อตามกรอบ 2-3 วันชี้ข้อมูลชัดไม่ขัดเร่งด่วนจริงเตือนหากศาลตีตกรัฐบาลต้องรับผิดชอบการเมืองแก้ปัญหาคนละครึ่งเองภูมิใจไทยโวยบิดเบือนข้อมูลหาคาสิโนซุกร่างพ.ร.บ.เขตเศรษฐกิจภาคใต้ส่วนเรื่องของปากท้องนะคะกิ๊บชี้แก้ปากท้องก่อนรัฐธรรมนูญใหม่รอใน2ปีพรดรแจงกลัวเสียของครม.ร่างรัฐธรรมนูญเดิมอาจถูกตีตกนี่ก่อนย้ำลุยแก้ปากท้องก่อนย้ำยังไม่ใช่เวลาแก้รัฐธรรมนูญแนะเซซิโร่ทำร่างใหม่จับเข่าคุยสว.กลางทำลาย2ปีได้ใหม่แน่พริษัทเดือดรัฐบาลไม่จริงใจเมินเสียงประชามติค่ะอนุทินโชว์วิสัยทัศน์ลุยที่ประชุมอาเซียนแนะ3แนวทางเชิงยุทธศาสตร์เอกภาพยืดหยุ่นและมีบทบาทค่ะ
0: 7นาฬิกา44นาทีเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้าครับมีเรื่องของเปิดเทอมอาทิตย์หน้าแล้วนะครับผู้ปกครองตอนนี้กำลังดิ้นกันเลยครับเข้าโรงรับจำนำพุ่งอันดับ1นะฮะนั่นก็คือเอาทองคำไปจำนำเพื่อจับมาเป็นค่าใช้จ่ายให้กับลูกหลานช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะคะมาดูกันที่เปิดเทอมค่ะเปิดเทอมแล้วผู้ปกครองก็ต้องจ่ายเงินเยอะขึ้นนะคะก็มีการระบุค่ะว่าเร่งหารายได้เพิ่มรับค่าใช้จ่ายที่พุ่งสูงขึ้นในช่วงเปิดเทอมนี้หลายๆครอบครัวเผชิญภาระค่าใช้จ่ายทั้งค่าเทอมชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ยังซบเซาค่ะทำให้หลายคนก็ต้องหารายได้เสริมพยายามลดค่าใช้จ่ายในทุกทางนะคะซึ่งผู้สื่อข่าวก็ได้ลงพื้นที่ไปสอบถามผู้ปกครองค่ะในหลายๆพื้นที่อย่างเช่นที่สมุทรปราการผู้ปกครองซึ่งเป็นคนขายขนมจีบนะคะบอกว่าก็ต้องเร่งหารายได้เพิ่มนอกจากขายขนมจีบในตลาดแล้วก็ยังต้องส่งตามร้านอาหารฝากขายตามร้านต่างๆเพราะลูก2คนอยู่ในวัยเรียนก็ต้องเตรียมเงินสำหรับการซื้ออุปกรณ์การเรียนชุดนักเรียนก่อนที่จะเปิดเทอมค่ะส่วนร้านตัดเย็บเสื้อผ้าซ่อมชุดนักเรียนก็มีลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนะคะอย่างที่อุทัยธานีผู้สื่อข่าวไปถามมาเขาบอกว่าเจ้าของร้านเนี่ยรับซ่อมชุดนักเรียนปีนี้มีผู้ปกครองเอาชุดเก่ามาแก้ทรงใช้ต่อมากกว่าทุกปีนะคะบางชุดก็เป็นชุดนักเรียนที่ได้รับบริจาคมาจะ ะได้ลดค่าใช้จ่าย

0: อย่างน้อย1ภาคเรียนได้โดยเฉพาะชุดลูกเสือที่มีราคาค่อนข้างสูงค่ะพาดหัวข่าวนะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของ Daily News ค่ะพ่อแม่ดิ้นสู้ฟาดเปิดเทอมแห่ซบโรงตึงทองคำอันดับ1พุ่ง 65.7% พฤษภาคมเดือนเดียวทะยาน 8.26 พันล้านบาทเมืองกรุงเทพสุราษฎร์ธานีปทุมธานีระยองนนทบุรีสุดฮิตสำรองเงินเกือบ 1,000 ล้านบาทรับเปิดเทอมสำนักงานธนานุเคราะห์เปิดข้อมูลคนแห่เข้าโรงรับจำนำเพิ่มขึ้น 21% ในช่วงเปิดเทอมนี้ค่ะเนื่องจากผู้ปกครองนั้นต้องการหาเงินนะคะเมื่อเทียบกันกับปีก่อนพบทองคำฮิตอันดับ1จำนำพุ่ง 65.75% เช็ค5จังหวัดหิ้วสิ่งของเครื่องมือทำมาหากินตัดหญ้าเครื่องชงกาแฟจักรยานเสือหมอบเข้าโรงตึงค่ะ
1: มีเรื่องของตำรวจมาเลย์ครับจับกุมพระมหาพร้อมพระอีกรูปหนึ่งข้อหาค้ามนุษย์สามเณรนะครับเพราะว่าล่อลวงเด็กชาย24รายบวชภาคฤดูร้อนครับจากนั้นก็พาข้ามแดนไปมาเลเซียครับไปเรียรายเงินที่นั่นถูกตำรวจจับกุมได้นะครับที่มูลนิธิปวีนาปทุมธานีครับมีผู้ปกครองเด็กชายอายุ5ขวบเด็กชายอายุ11ขวบแล้วก็12ขวบ3ครอบครัวครับเดินทางมาจากประจวบคีรีขันธ์และราชบุรีเข้าร้องทุกข์วอนช่วยประสานทางการประเทศมาเลเซียนำตัวลูกชายกลับประเทศไทยครับหลังมีพระสงฆ์มาขอพาไปบวชบรรพชาสามเณรฤดูร้อนที่ประเทศมาเลเซีย2เมษายน69ก่อนที่พระสงฆ์ทั้ง2รูปจะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รัฐเคด้าของมาเลเซียจับในข้อหาค้ามนุษย์หลอกเด็กไปที่มาเลเซียบวชเนรเรียรายเงินหลังสืบทราบพฤติกรรมพระสงฆ์มานานร่วม4ปีโดยจะพาเด็กไทยอายุระหว่าง 5-15 ปีครับข้ามประเทศไปโดยที่เด็กบางรายไม่มีเอกสารเดินทางและไม่ได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง20กว่าคนและ17คนมีหนังสือเดินทางและเอกสารครบถ้วนได้รับการส่งกลับมายังประเทศไทยแล้วขณะที่เด็กอีก7คนไม่มีเอกสารเดินทางซึ่งมีอายุน้อยสุดเพียง5ขวบยังถูกกักตัวอยู่ที่รัฐเคด้าของมาเลเซียซึ่งนางปวีณาประสานนะครับด่วนไปยังเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยแล้วก็มอบหมายให้ที่ปรึกษาของมูลนิธิฝ่ายต่างประเทศติดต่อตรงไปยังสถานทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยช่วยเหลือโดยด่วนซึ่งขณะนี้มีเด็กไทย7คนอยู่ในสถานกักตัวที่มาเลเซียนะครับมีภาพประกอบและพาดหัวข่าวในข่าวสดครับภาพประกอบเป็นภาพพระมหาภัยเป็นภาพกลุ่มผู้ปกครองเด็กอายุ15-12 ปีครับเข้าร้องนางปวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีณาว่าลูกหลานถูกพระมหาสำนักสงฆ์แห่งหนึ่งในประจวบหลอกให้บวชสามเณรภาคฤดูร้อนแล้วพาไปเดินเรียรายเงินที่มาเลเซียจนถูกตำรวจมาเลเซียจับกุมพาดหัวข่าวเป็นกรอบรองของข่าวสดเช้าวันนี้นะครับจับพระมหาค้ามนุษย์24สามเณรถูกล่อลวงบวชภาคฤดูร้อนพาข้ามแดนเรียรายในมาเล7รูปยังถูกตม.เคด้ากักตัวตำรวจมาเลจับกุมพระมหาพร้อมพระอีกรูปข้อหาค้ามนุษย์สามเณรล่อลวงเด็กชายรวม24รายบวชภาคฤดูร้อนจากนั้นพาข้ามแดนไปเรียรายเงินที่มาเลเซียเผยอีก7รายยังถูกกักตัวอยู่ตม.รัฐเคด้าอายุต่ำสุด5ขวบตำรวจติดตามสืบพฤติกรรมมานานกว่า4ปีพบพฤติการแอบอ้างสนิทสนมกับพระเถระผู้ใหญ่ระดับมหาเถระสมาคมผู้ปกครองร้องมูลนิธิปวีณาช่วยประสานนำตัวกลับประเทศแล้ว17รายเนื่องจากมีเอกสารหนังสือเดินทางครบถ้วนครับ
0: มากันที่ความคืบหน้าคดีเซียนพระกันบ้างนะคะเมื่อวานนี้ค่ะพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็มีการกล่าวเพิ่มเติมกรณีของนายทนทองสุขแก่นหรือว่าทนบางแคเซียนพระชื่อดังกับมาดามเก่งที่ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะโดยเปิดเผยว่าความจริงแล้วค่ะก็ต้องการให้ทั้งสองฝ่ายพูดข้อเท็จจริงส่วนตำรวจก็เป็นคนกลางเพราะได้รับเรื่องร้องขอความเป็นธรรมให้กับผู้เสียหายและคู่กรณีเท่านั้นค่ะโดยจากการฟังคำสัมภาษณ์ของนายทนน่าจะเอาทุกเรื่องทุกเหตุการณ์มารวมกันทำให้พูดไม่หมดนะคะผู้สื่อข่าวก็ถามค่ะว่าข่าวของนายโทนเนี่ยถูกดำเนินคดีจริงหรือไม่ทางบิ๊กเต่าบอกว่าทราบว่ามีการร้องทุกกล่าวโทษแต่พนักงานสอบสวนจะแจ้งหรือว่าไม่แจ้งก็อยู่ที่กระบวนการสอบสวนค่ะถ้าพนักงานสอบสวนมั่นใจพยานหลักฐานก็ต้องว่าไปตามกระบวนการแต่ก็ยังขาดอยู่ประมาณ 1-2 ประเด็นถ้ายังต้องสอบผู้ชำนาญกาเชียงใหม่ประจวบคีรีขันธ์ภูเก็ตกระบี่พังงายันจะเร่งปราบปรามนอมินีให้สิ้นซากค่ะ
1: เหยื่ออาจารย์คุณสายชื่อดังนะครับเมื่อวานนี้เข้าขอคุ้มครองพยานแล้วนะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดวันนี้นะครับเหยื่ออมมังกรยื่นยุติธรรมขอคุ้มครองพยานถูกคุกคาม

0: อาจารย์ปิดสำนักไม่มีกำหนดหนุ่มนักธุรกิจเหยื่อพิธีอมมังกรแก้กรรมอาจารย์ดังที่ลำพูนผวาถูกคุกคามเข้ายื่นหนังสือถึงกระทรวงยุติธรรมขอคุ้มครองพยานหวั่นไม่ปลอดภัยหลังเปิดโปงเรื่องเฉาระบุอาจารย์คนดังมีลูกศิษย์หลายวงการนับแสนคนทั้งทหารตำรวจข้าราชการชั้นผู้ใหญ่กรมคุ้มครองสิทธิ์เตรียมประสานเจ้าหน้าที่เข้าคุ้มครองความปลอดภัยพร้อมเยียวยาเอกภพแฉมีเหยื่ออีกอื้อพบนักศึกษาเชียงใหม่ก็ตกเป็นเหยื่อเตรียมเข้าแจ้งความอาจารย์ดังประกาศปิดสำนักงดนิมิตพิศวงไม่มีกำหนดทนายส่วนตัวอ้างอาจารย์สุขภาพไม่ดีครับ
1: ส่วนเรื่องไวรัสทันตาที่ไปพบนะคะว่ามีการระบาดอยู่ในเรือยอทของต่างประเทศค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวอยู่ในไทยโพสต์นะคะ WHO ยันทันตาไม่แรงเท่าโควิดสาธารณสุขสั่งเร่งศึกษาอนามัยโลกยันไวรัสทันตาไม่ใช่จุดเริ่มต้นการระบาดใหญ่เหมือนโควิดสิงคโปร์ผวากักสองชายสูงวัยกลับจากการท่องเที่ยวเรือสำราญแล้วโดยไทยค่ะให้กรมควบคุมโรคศึกษาเคาะเป็นโรคติดต่ออันตรายค่ะ
0: ไทยรัฐมีเรื่องของการทลายบ่อนครับแต่ว่าเป็นผลงานของฝ่ายปกครองนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองราชบุรีนำกำลังบุกจับบ่อนพนันกำถั่วลักลอบเล่นพนันกว่า100คนกลางสวนมะพร้าวในพื้นที่ตำบลบ้านสิงห์อำเภอโพธารามจับกลุ่มนักพนันได้38รายพร้อมยึดอุปกรณ์การเล่นพนันหลายรายการครับพาดหัวข่าวไทยรัฐนะครับปค.หรือว่าปกครองทลายบ่อนรวบ83นักพนันเปิดในสวนมะพร้าวสอบผ้าเสือโพธารามชุดปฏิบัติการพิเศษปกครองจังหวัดราชบุรีร่วมกับตำรวจสภ.โพธารามบุกจู่โจมทลายบ่อนกำถั่วลักลอบเล่นกลางสวนมะพร้าวตอนกลางคืนผีพนันกว่า100คนแตกกระเจิงวิ่งหนีกระโดดข้ามท้องร่องกันอุทลุดตามรวบนักพนันได้83คนพร้อมของการอุปกรณ์การเล่นพนันสอบสวนผู้ต้องหาทั้งหมดยังไม่มีใครรับเป็นเจ้าของบ่อนพบเช่าสวนใช้เปิดบ่อนมานานแล้วเพราะเปลี่ยวอยู่ห่างชุมชนมีทางเข้าออกทางเดียวมีคนดูต้นทางทำให้จับกลุ่มยากครับ
1: มีภาพความเสียหายจากพายุฤดูร้อนนะคะอย่างในมติชนค่ะที่อำเภอเมืองสุโขทัยพร้อมผู้บริหารท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ไปตรวจสอบความเสียหายจากพายุในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยนะคะที่ตำบลวังทองแดงมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบ4หมู่บ้าน21หลังคาเรือนค่ะที่ตำบลวังทองแดงนะคะส่วนอีกภาพนึงอยู่ใน Daily News ค่ะเป็นภาพเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเหตุโครงสร้างต่อเติมหลังคาพังถล่มในบริษัท Fujitex Auto Interior จำกัดนะคะอยู่ในอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะก็ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บถึง2รายค่ะ
0: ก็ยังเตือนกันอยู่นะครับเรื่องของพายุฝนฟ้าถล่มในช่วงนี้นะครับข่าวสดครับพาดหัวอย่างนี้ครับเตือน29จังหวัดพายุถล่มน้ำท่วมเหนืออีสานใต้สั่งระดมรับมือปภ.เตือน29จังหวัดเหนืออีสานและใต้เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่วันที่8ถึง10พฤษภาคมเหตุยอมความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมประกอบกับลมใต้ตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้าปกคลุมตอนไทยตอนบนเหนือแล้วก็อีสานเดือดร้อนหนักพายุฤดูร้อนพัดถล่มที่บ้านห้งลำพูนบ้านพังอื้อแม่พริกลำปางพังเสียหาย87หลังต้นไม้หักโค่นทับถนนปิดเส้นทางสัญจรด้านบัวใหญ่นครราชสีมายายหอบหลานเล็ก3คนวิ่งหนีพายุฝนออกมาจากบ้านพายุซัดหลังคาปลิวที่ชำนิบุรีรัมย์พายุถล่มครั้งที่3ในรอบ2สัปดาห์ต้นไม้ใหญ่หักโค่นทับอาคารเรียนอนุบาลโรงจอดรถถล่มซ้ํา2ด้านเกษตรกรนากุ้งยังตลาดกาฬสินธุ์โอดวิกฤตอากาศวิปริตทั้งร้อนกับฝนทำกุ้งนกตายเกลื่อนบ่อครับ
1: ส่วนสถานการณ์ตะวันออกกลางค่ะเดลิวพาดหัวค่ะถล่มเรือสหรัฐยับคาฮอมุส IRGC จัดหนักอิหร่านเน้นใช้เรดาร์บึ้มคลังแสงรันเวย์เสียหายยับเยินฐานทัพสหรัฐในตะวันออกกลางถูกถล่มเสียหายหนัก228จุดอิหร่านเน้นโจมตีระบบเรดาร์คลังแสงอาวุธรันเวย์และที่พักทหาร IRGC ห้าวยิงขีปนาวุธโดรนโจมตีเรือพิฆาตของกองทัพสหรัฐ3ลำในช่องแคบฮอมุสขณะที่สหรัฐโจมตีเป้าหมายชายฝั่งในอิหร่านตอบโต้ทันทีทรัมป์ระบุอิหร่านจะต้องไม่มีอาวุธนิวเคลียร์และต้องส่งมอบยูเรเนียมให้กับสหรัฐทั้งหมดอิหร่านออกแบบฟอร์มกว่า40ข้อให้เรือต้องแจ้งก่อนผ่านฮอร์มุซค่ะ
0: เช่นเดียวกับไทยรัฐครับยิงถล่มเดือดฮอร์มุซอิหร่านเปิดฉากโจมตีเรือพิฆาตสหรัฐ3ลำทรัมป์โวสกัดได้ทั้งหมดครับ
1: ค่ะแล้วก็ยังมีภาพการลงพื้นที่นะคะของว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทมในฝั่งของพรรคประชาชนที่ก็เริ่มต้นการหาเสียงแล้วค่ะ
0: หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับ9ทันข่าวใน

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรองโฆษกกระทรวงต่างประเทศแถลงสรุปนายกศิริศักดิ์ประชุมอาเซียนครั้งที่48ผลักดันจับมือปราบสแกมเมอร์นางมารตีนลิตาอันดาโมรองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแถลงสรุปภายหลังนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมคณะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48และการประชุมที่เกี่ยวข้องณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ทั้งนี้ในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนเน้นย้ำ3ประเด็นคือ1. ความจำเป็นที่อาเซียนจะต้องปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและแสดงบทบาทเชิงรุกในฐานะองค์การระดับภูมิภาครักษาและส่งเสริมระเบียบระหว่างประเทศตามกติกาสากล 2. บทบาทและความสำคัญของความเป็นแกนกลางของอาเซียนรวมถึงความสำคัญของการกำหนดและแสดงจุดยืนในประเด็นที่มีผลกระทบต่อภูมิภาคและ 3. ส่งเสริมเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาคเช่นการตอบสนองต่อสถานการณ์และความท้าทายรูปแบบใหม่ทั้งสถานการณ์ในตะวันออกกลางปัญหาออนไลน์สแกมความมั่นคงทางอาหารพลังงานรวมถึงติดตามสถานการณ์ในเมียนมาภายหลังการเลือกตั้งส่วนการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ซึ่งมีทั้งการประชุมเต็มคณะและการประชุมแบบไม่เป็นทางการสำหรับภารกิจนายกรัฐมนตรีในวันนี้มีกำหนดหารือทวิภาคีกับนายเฟรดินานด์มาโคสจูเนียร์ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์หนุ่มบุกยิงอดีตผู้ใหญ่บ้านพี่ชายสสดังพรรคภูมิใจไทยแต่ปืนด้านก่อนขับรถไปมอบตัวกับตำรวจสภ.ท่าศาลาช่วงเย็นวันนี้เกิดเหตุการณ์ยิงกันในพื้นที่หมู่3ตำบลท่าขึ้นอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชมีรถเก๋งสีดำขับมาจอดบริเวณหน้าร้านค้ามีชายลงมาจากรถจากนั้นชักปืนออกมายิงใส่นายภูรชัยพิมพ์เสนอายุ65ปีอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่3ตำบลท่าขึ้นซึ่งนั่งอยู่ในร้านดังกล่าวและกระสุนปืนด้านยิงไม่ออกหลังจากนั้นชายคนดังกล่าวรีบวิ่งขึ้นไปที่รถที่จอดไว้และขับรถไปมอบตัวกับตำรวจที่สภ.ท่าศาลาในเวลาต่อมาทราบชื่อผู้ก่อเหตุนายสาครชูสุวรรณอายุ41ปีเบื้องต้นนายภูรชัยอยู่ในอาการตกใจเล่าว่านั่งอยู่ในร้านมีชายคนหนึ่งวิ่งมาหาและใช้ปืนจะยิงตนแต่กระสุนด้านทำให้ชายคนดังกล่าววิ่งขึ้นรถขับออกไปส่วนสาเหตุที่มาก่อเหตุนั้นยังไม่ทราบว่ามาจากเรื่องอะไรเป็นหน้าที่ของตำรวจในการสอบปากคำสำหรับนายภูรชัยพิมพ์เสนหรือผู้ใหญ่คูมีศักดิ์เป็นพี่ชายของนางอวยพรศรีชวริตส.ส.เขต8พรรคภูมิใจไทยภรรยาของนายอภินันท์ชวริตนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองท่าศาลา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว

0: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะอากาศแปรปรวนพายุถล่มชุมชนเทศบาลเมืองนครพนมชั่วโมงเดียวบ้านพังกว่า20หลังที่จังหวัดนครพนมเกิดพายุฤดูร้อนพัดบ้านเรือนในพื้นที่ชุมชนเขตเทศบาลเมืองนครพนมมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงนานกว่า1ชั่วโมงส่งผลให้บ้านเรือนในชุมชนเทศบาลเมืองนครพนมได้รับความเสียหายโดยหลังคาถูกพายุพัดพังเสียหายกว่า20หลังคาเรือนมีเสียหายหนักประมาณ2หลังคาเรือนนอกจากนี้ยังมีเสาไฟฟ้าต้นไม้ขนาดใหญ่หักโค่นหลายจุดเบื้องต้นนายนิวัฒน์เจียวิริยะบุญญานายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนมระดมเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบให้ความช่วยเหลือเร่งฟื้นฟูซ่อมแซมบ้านเรือนตัดต้นไม้หักโค่นออกจากพื้นที่แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตพร้อมสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อวัสดุในการซ่อมแซมความเสียหายตามความเป็นจริงซึ่งบางรายต้องใช้งบซ่อมแซมนับหมื่นบาทรวมถึงมีการมอบถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านผู้ว่าพิษณุโลกสั่งเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันไปจนถึง10พฤษภาคมนี้เมื่อช่วงเย็นวานนี้ที่อำเภอเมืองพิษณุโลกเกิดฝนตกหนักเป็นบริเวณกว้างนานกว่า2ชั่วโมงส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายในพื้นที่ถนนทุกสายในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกโดยทางเทศบาลได้เร่งสูบน้ำตามพื้นที่ท่วมขังเพื่อให้น้ำท่วมขังระบายลงสู่แม่น้ำน่านนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเปิดเผยว่าโดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงประกอบกับมติที่ประชุมเพื่อการแจ้งเตือนภัยของชาติเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาได้มีการแจ้งเตือนเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงสาธารณภัยว่าจะมีฝนตกหนักซึ่งอาจทำให้เกิดสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ในช่วงวันที่8ถึง10พฤษภาคมนี้โดยภาคเหนือมีพื้นที่เฝ้าระวัง15จังหวัดได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และจังหวัดอุทัยธานีส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้มีการเตรียมความพร้อมรับมือกับปริมาณฝนที่ตกหนักซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยได้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
2: หนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
2: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลกสวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น. ถึง 7:30 น.ฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5

0: คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังค่ะเข้ามาในช่วงเวลาของลับลวงพลางนะคะประจำเช้าวันเสาร์วันนี้กับเช้าวันเสาร์ที่9พฤษภาคมนะคะ2569ค่ะดิฉันบุรดมจิตดอนนะคะ
2: ค่ะน้องวดีถนิมมานวันนี้มารับหน้าที่แทนพี่เล็กวาสนานานุ่มสวัสดีค่ะ
1: ไม่ลืมไงคือลืมไปเพราะปกติไอ้เล็กเป็นคนพูดแล้วว่านั่งเฉยๆอ่ะพอเล็กอินโทรขึ้นมาเดี๋ยวบุรดมก็ตามลืมเล็กไม่อยู่นะคะคุณผู้ฟังคะไปเกาหลีค่ะนะคะก็จะกลับมาก็มาจัดรายการได้เนี่ยวันศุกร์เลยเน
2: ี่
1: ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวชั่วโมงข่าว Exclusive เนี่ยบุรดมต้องโซโล่คนเดียวเลยเล็กไม่อยู
2: ่สบาย
1: ก็แต่แรกนะเล็กค่ะเขาจะยาวไปเลยบอกไม่ได้วันศุกร์ต้องเข้านะเนี่ยว่าจะฝากขนมฝากซื้อขนมไปเนี่ยยังไม่รู้เลยว่านั่งนึกอยู่เนี่ยเปิดดูว่าเอ๊ะมีขนมอะไรบ้างนะของเกาหลีอะไรอย่างเงี้ย
2: มีหน้ามีหน้านี่นะคะนะเอ๊ะเดี๋ยวค่อยให้พี่เล็กมาเล่าให้ฟังแล้วกันเนาะว่าพี่เล็กไปทำอะไรยังไงบ้างเนี่ยค่ะวันนี้นงก็เลยมาอยู่นะอยู่รับหน้าที่แทนพี่เล็กกันนะคะก็เรียกได้ว่าเปิดมานี่พี่เด้งบอกว่าจะคุยเรื่องนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่เรื่องระเบิดนี่จะบอกนะว่าไอเหตุการณ์นี้ทำให้ต้องย้อนความไปถึงตอนช่วงที่พบระเบิด C4 เลยมันเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงเหมือนดวง เหมือนแบบคือจากอุบัติเหตุกลายเป็นเรื่องที่ทำให้เราแบบจับโป๊ะได้อะแล้วโป๊ะครั้งนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่คือเหลือเชื่อมากอะคุณผู้ฟังคะ

0: อเมริกาประจำประเทศไทยบ้างก็ว่าจะไปก่อเหตุที่สถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยที่ไปเจอรถบรรทุก6ล้
1: ออ่
0: ะที่ไปจอดทิ้งเอาไว้ที่ถนนวิทยุแต่ว่าเนี่ยนะคะเดชบุญเนี่ยด้วยความที่มันเกิดเหตุก่อนไงคือมีวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยนะคะที่ไปมีปัญหาเฉี่ยวชนกับรถบรรทุก6ล้อนี่แหละก็ไล่บี้กันมาแล้วไปมาในรถบรรทุก6ล้อเนี่ยก็มันเสียก็เลยจอดทิ้งเอาไว้แล้วก็เลยทำให้เจ
1: อ
0: ไปค้นเจอโอ้โหระเบิด C4 หนัก2ปอนด์2ลูกแล้วก็ดินระเบิดชนิด C4 ปุ๋ยยูรุงยูเรียแล้วก็โอ้โห C4 5ลูกคือเรียกว่าระเบิดมีอนุภาพร้ายแรงมาก
1: ค
0: ือไม่ต้องพูดเลยนะว่าถ้าเกิดมันได้ก่อเหตุขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันเหมือนกับเป็นระเบิดเพลิงกลางเมืองเลยแล้วมันจะเป็นวินาศกรรมใหญ่กลางเมืองซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี37นะคะและไม่น่าเชื่อว่ามันจะมีเหตุการณ์ในทำนองนี้เกิดขึ้นอีก นั่นก็คือเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังคะดวงจริงๆนะเขาบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้านเรานี่มีจริง คืออยู่ดีๆหนึ่งผู้ฟังคะมันเกิดอุบัติเหตุจากอุบัติเหตุแค่เพียงเล็กน้อยนะที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเนี่ยนะคะ ก
1: ็
0: คงจะมาจากฝนตกถนนลื่นนั่นแหละ ก็เลยทำให้รถเนี่ยนะคะเสียหลักเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะก็พบผู้ชายผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นชนคนจีนเป็นผู้ชายผู้หญิงคู่หนึ่งนะคนหนึ่งชื่อว่าในซันหมิงเฉินเนี่ยเราต้องจำเอาไว้เลยนะสำหรับในซันหมิงเฉินเนี่ยต่อไปเนี้ยจะต้องเป็นบุคคลที่ถูกกล่าวถึงไปอีกนานแน่แน่และผู้หญิงนะชื่อว่าหม่ายูซินซึ่งทั้งคู่นะคะปรากฏว่าเนี่ยพอเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจก็ไปพบอาวุธปืนพกสั้นค่ะก็เลยคุมตัวไปสอบแล้วก็ขยายผลไปตรวจค้นบ้านพักเนี่ยนะคะอยู่ที่หมู่บ้านเดอะเมเบิล
1: อ
0: ำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีปรากฏว่าคุณผู้ฟังจากการตรวจค้นบ้านพักเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่พบของกลางจำนวนมากต้องบอกเลยว่าโอ้โหคืออนุภาพของอาวุธนี่มันร้ายแรงมากปืน M4 2กระบอกแม็กกาซีนบรรจุกระสุนแบบเต็มเลยนะจำนวน13แม็กตัวจุดระเบิดอีก2ชิ้นระเบิดมือกระสุนปืนเสื้อเกราะจำนวนมากและนอกจากนี้นะคะยังพบเสื้อเกราะ2ตัวของฝั่งซึ่งข้างในเนี่ยมีการบรรจุวัตถุระเบิด C4 เอาไว้แบบเต็มพิกัดคืองานนี้ต้องบอกเลยว่าจากคดีอุบัติเหตุธรรมดาเลยเนี่ยมันกลายเป็นคดีความมั่นคงนะคะที่แน่นอนว่าอาจจะมองได้ว่าเขากำลังเตรียมการก่อวินาศกรรมยังจุดใดจุดหนึ่งหรือว่าปฏิบัติการใหญ่ที่สำคัญอะไรหรือไม
1: ่
0: เพราะว่าชนิดของอาวุธที่ตรวจพบในคุณผู้ฟังคะ C4 อ่ะซึ่งถือว่าเป็นวัตถุระเบิดแรงสูงที่มักจะใช้ในภารกิจนะทางทหารหรือว่าใช้เพื่อการก่อเหตุรุนแรงอ่ะ
1: ค
0: ือไม่มีคือมันไม่ใช่วัตถุอ่ะที่มันควรจะอยู่กับบุคคลคนหนึ่งอ
1: ่ะ
0: ในการครอบครองอ่ะบุคคลทั่วไปไม่มีสิทธิ์ที่จะครอบครองได้แล้วอยู่ดีๆเนี่ยคุณมาครอบครองวัตถุแบบเนี้ยมีเอาไว้เพื่ออะไร
1: ค่ะ
0: เจ้าตัวบอกว่าจะเอาไว้ฆ่าตัวตาย
1: เออ
0: ซึ่งแบบมันเป็นไปไม่ได้อ่ะ
1: ค่ะ
0: คือนอนเซนเหลือเกิน
1: น
0: ะในขณะที่นะคุณผู้ฟังคะกระสุนปืนที่พบนะก็มีรายงานว่าเป็นขนาด 5.56 มม.แบบ M193 แล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือที่เขาต้องตรวจสอบกันต่อไปนะว่าไอ้กระสุนเนี่ยมันผลิตเพื่อใช้อะไรในราชการทหารหรือเปล่าและเบื้องต้นเนี่ยนะคะเจ้าโตก็ให้การว่าอาวุธเนี่ยเขาสั่งซื้อมาจากกลุ่มไลน
1: ์ค่ะ
0: เฉพาะกลุ่มเลยเป็นไลน์เฉพาะกลุ่มแล้วก็ไปซื้อที่จังหวัดระยองแต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้บอกจุดก็คงต้องไปตรวจค้นกันต่อไปเขาก็อย่างที่บอกนะบอกว่าเขามีเอาไว้เนี่ยเพื่อหวังระเบิดฆ่าตัวตายเนื่องจากว่าเขาว่าเป็นโรคซึมเศร้าและในรายละเอียดหนึ่งผู้ฟังคะยังระบุเอาไว้อีกนะว่าในการตรวจเนี่ยในโทรศัพท์มือถือปรากฏว่าไปเจอคลิปที่เคยไปฝึกอยู่ในค่ายองครักษ์พิทักษ์คุณเซนน่ะ
1: BHQ อ่ะBHQ
0: ใช่แล้วก็ยังไปเจอคลิปที่แบบซ้อมยิงปืนปาระเบิดกับทหารเขมรด้วยคืองานนี้เนี่ยแบบไม่รู้จะพูดยังไงว่าคือวันนี้คุณผู้ฟังถ้าไปดูในข่าวเนี่ยนะเขาจะลงแบบละเอียดเลยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันเนี้ยบางเขาบอกว่าวัตถุระเบิด C4 เนี่ยนะที่พบนะมี4ก้อนน้ำหนักก้อนละ2ปอนด์เลยนะหรือว่าประมาณก้อนละ1กิโลอ่ะมีพลังการทำร้ายเนี่ยการทำลายล้างเนี่ยเขาบอกว่าสูงในรัศมีแบบหลายร้อยกิโลเมตรเลย
1: อย่างทางตำรวจที่ชลบุรีใช่ไหมคะว่าบอกว่าดูลักษณะของอาวุธทั้งวัตถุระเบิดแล้วก็อาวุธปืนสงครามรวมไปถึงมีระเบิดสังหารชนิดกับดักเป็นจำนวนมากอย่างที่พี่เด้งเล่าให้ฟังเน
0: ี
1: ่ยแล้วก็มีเสื้อเกราะคือเห็นถ้าเห็นทราบภาพเสื้อเกราะนะคือโอ้โหคือนี่มืออาชีพปะเนี่ยแล้วก็มีถูกติดตั้งระเบิด C4 ด้วยแล้วก็มีการ ติดตั้งระเบิดเหมือนพร้อมใช้งาน

0: ลักษณะตำรวจเขาบอกลักษณะเหมือนเตรียมจะทำระเบิดพลีชีพซูไซด์บอมเมอร์จนต้องเข้าไปดูซึ่งไอ้บ้านของนายซันที่ว่าเนี้ยหมิงเฉินซันที่ว่าเนี้ยเขาบอกว่าตำรวจเข้าไปเนี่ยติดเหมือนเป็นค่ายก็คือว่ามีการทำกับดักทำกับดักลักษณะว่ามีการขึงลวดโยงติดกับสลักระเบิด
1: คือถ้าเกิดว่าเผลอไปเหยียบเข้าปุ๊บเนี่ยก็ระเบิดทันท
0: ี
1: คือตำรวจอะคุณผู้ฟังต้องอพยพผู้คนในละแวกนั้นออกทั้งหมดคิดดูว่างานใหญ่ขนาดไหนอะ
0: โอ้โหนี่ถึงบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงพระสยามเทวาธิราชวันนี้ไม่หยุดวันเสาร
1: ์
0: ยังแบบโอ้โหปกป้องยังดูยังดีอ่ะพี่เก่ง
1: คือคิดดูว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เจออะไรจะเกิดขึ้นน่ะแล้วนายคนนี้ไม่มีงานทำน
0: ะ
1: แล้วเขาอยู่มาได้ยังไงเพราะว่าเห็นว่าเขาเข้าเมืองไทยมาเนี่ย
0: ค่ะ
1: พักใหญ่แล้วนะ
0: ตั้งแต่มกราตั้งแต่มกรา
1: ที่18มกราต้นปีส่วนผู้หญิงเนี่ยเข้ามา24เมษา
0: เพิ่งเข้ามาหลังสงกรานต์นี่เอง
1: ก็เข้ามาอยู่โดยไม่มีงานทำมาอยู่ได้ยังไงอะ
0: นี่เกินนะถ้ามกราเกินนะ60วันก็เกิน3เดือนก็ยังเกินเลยนะ
1: วีซ่าเขาให้อยู่ได้เท่าไหร
0: ่60วัน
1: หรอ
0: แล้วก็ต่อได้อีก30วันอันนี้คือวีซ่าที่บอกว่ากำลังจะยกเลิกซึ่งไม่ยกเลิกซะที่ไม่รู้ลอยอยู่ที่บอกว่าฟรีวีซ่าพี่แดง93ประเทศนะมาเมืองไทยเนี่ยไม่ต้องวีซ่าเนี่ยถ้าเกิดว่านับเข้ามาตั้งแต่มกราก็เกินส่วนผู้หญิงเนี่ยคือมาตั้งแต่เมษายนนี่คือมีการเตรียมการแล้วก็ลักษณะของอาวุธอะไรต่างๆนานานี่โอ้โหก็ต้องบอกเลยนะคือในด้านนึงมันก็จะเป็นเขาเรียกอะไร alert เหมือนกันนะว่าทำไมมันดูง่ายจังเลยอ่ะพี่เด้งสะสมอาวุธหนักขนาดนี
1: ้ใช่ทำไมระเบิดเราต้องไปดูนะว่าที่ระยองเนี่ยมันเข้ามาไงอ่ะมันคงเข้ามาทางฝั่งกัมพูชาแล้วมั้ง
0: นี่ต้อง
1: ก็เนี่ยแล้วก็คิดก็เขาเป็นพวกค่าย BHQ ด้วยไงแล้วก็ไม่รู้ไอ้การก่อเหตุครั้งเนี้ยมันโยงกับทางฝั่งกัมพูชาอะไรหรือเปล่าเพราะอย่าลืมนะว่าในช่วงปี53เนี่ยทางคุณสิทธิ์เองก็เคยออกมาเปรยๆนะเรื่องนี้ว่าแบบ
0: ระวังนะอะไร
1: ไม่แบบแล้วก็แบบพูดเหมือนกับว่ามีคือไอ้คำพูดอ่ะของคุณเซนเองก็ดูเหมือนว่ารับรู้กับเหตุการณ
0: ์
1: ตอนช่วงม.ปี53ด้วยอะไรเงี้ยในแง่ของการปฏิบัติการคือเราก็คือตอนนี้วางใจไม่ได้เลยอ่ะในเมื่อมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เพราะว่าอาวุธในคุณผู้ฟังมันเยอะจริงๆคือแบบพูดไม่จบไม่สิ้นเลยอะเพราะมันเยอะมากวัตถุระเบิด C4 เนี่ย4ก้อนก้อนละ2ปอนด์ในคุณผู้ฟัง
0: คะ
1: และยังมีกระสุนปืนใช่ไหมขนาด 5.56 เนี่ยอันนี้จำนวนหลาย10นัดเลยน
0: ะ
1: และระเบิดมือแบบสังหารบุคคลอีก4ลูกและยังมีลูกระเบิดขว้างสังหาร K75 อีกลูกนึงมีระเบิดสังหารชนิดกับดักแบบฝักข้าวโพดเนี่ย4ลูกเจือประทุของลูกระเบิดสังหารอีก3อันดินระเบิด C4 อีก1กล่องไม่ทราบน้ำหนักและก็มีดินระเบิด C4 น้ำหนัก 1.1 ประมาณ 1.1 อะไรปอนเนี่ย2แท่งแล้วก็รวมลูกระเบิดมือที่พบอีก10ลูกแล้วก็ตัวจุดชนวนรีโมทอีกและอย่างที่เมื่อกี้น้องนงบอกอ่
0: ะ
1: ที่บอกว่าไอ้เสื้อเกาะกันกระสุนเนี่ยคุณผู้ฟังคือมันไม่เป็นเสื้อเกาะกันกระสุนธรรมดาเพราะว่าเป็นเสื้อเกาะกันกระสุนที่ถูกติดตั้งระเบิด C4 เอาไว้ในเสื้อกันกระสุนอีกทีนึงแล้วก็ระเบิดก็ถูกติดตั้งระบบแบบพร้อมใช้งานด้วยคือเหมือนกับระเบิดพลีชีพเลยแล้วแถมนายคนนี้เนี่ยนะนายหมิงเฉินเนี่ยยังมีการใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยคุยกับแอปพลิเคชันแชท GPT ถามเกี่ยวกับแนวทางการก่อเหตุวินาศกรรมในสถานที่สำคัญด้วยรวมไปถึงนะอนุภาพในการทำลายล้างของระเบิด C4 แล้วก็ยังมีคลิปเนี่ยอย่างที่เล่าให้ฟังว่าเขามีการฝึกนะคะยิงอาวุธปืนสงครามแล้วก็การคว้างระเบิดมือสังหารเนี่ยซึ่งจุดพิกัดนะในการไปฝึกเนี่ยปรากฏว่าอยู่ที่บริเวณค่ายรบพิเศษนะคะ911ของกัมพูชาหรือว่าที่เรารู้จักกันในฐานะที่เป็นนักรบ BHQ นั่นค่ะหรือว่าค่ายฝึกนักรบองครักษ์พิทักษ์คุณเซน
0: อ
1: ะเพราะนั้นเนี่ยโอ้โหคืองานนี้เนี่ยไม่รู้จะพูดว่ายังไงละและก็อย่างที่เล่าเนี่ยเมื่อกี้ที่นงบอกอะที่เขาทำกับดักอะ
0: คือ
1: มีขึงลุ่งขึงลวดเลยเนี่ยโยงติดกับแบบสลักระเบิดอะก็เลยทำให้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตอนนี้เขาก็ปลดล็อกได้หมดแล้วนะแต่ว่าก่อนหน้านี้คือเขากั้นพื้นที่เลยนะคะแล้วก็เคลียร์พื้นที่ผู้คนที่อยู่ในละแวกนั้นออกทั้งหมดนะคะเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น
0: นี่นะคือแต่ที่สำคัญก็คือว่าความเชื่อมโยงกับข้อกับจากข้อมูลที่เราทราบตอนนี้

0: ะก็คือรู้ว่ามีอาวุธหนักจำนวนมากแล้วก็อยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ต้นปีละแล้วก็นอกจากนี้ยังมีคลิปอันนี้คือยืนยันมีคลิปที่ว่าไปฝึก
1: ใช่
0: กับ BHQ ของกัมพูชานะคะซึ่งอันนี้เดี๋ยวตำรวจเขาก็ต้องมาเชื่อมโยง
1: แล้
0: วก
1: ็
0: ขยายผลแล้วก็ต้องสอบปากคำแต่ว่าข้อมูลของนายคนนี้จะบอกจะพูดอะไรก็ได้ใช่ไหมพี่เด้งแล้วจะเป็นยังไงเราก็ไม่รู้แต่ว่าตำรวจเองก็คงจะต้องรอดูข้อมูลที่ชัดเจนเนี่ยแต่ว่าโอ้โหก็ต้องบอกเลยว่าบ้านเราเนี่ยเป็นเขาเรียกว่า
1: อยู่กับดวงนะเนี่ยคือดวงดีอ่ะดวงดีอ่ะ
0: ดวงดีคือรอดพ้นได้จู่ๆก็ฝนตกร้อนมาแบบร้อนนะพี่เด้งเนาะจู่ฝนตก
1: อ้าวในคืนนี้ก็แบบพบโดยบังเอิญน่ะคือตอนเนี้ยคืองานหนักอ่ะสำหรับหน่วยงานความมั่นคงแล้วล่ะคือต้องหาให้ได้อ่ะก็เจ้าหน้าที่เองเขากำลังอยู่ระหว่างการขยายผลนะคะเกี่ยวกับเส้นทางในการจัดหาอาวุธนะผู้ขายเอ่ยผู้รับของจุดนัดหมายนะคะว่ามันอยู่ตรงจุดไหนในพื้นที่ของจังหวัดระยองซึ่งตอนนี้เจ้าตัวเองเนี่ยยังไม่ยอมพูดยังไม่ยอมปริปากออกมานะคะและคงจะต้องสืบหาให้ได้ถึงที่มาของกระสุนแล้วก็วัตถุระเบิดจำนวนมากแบบนี้เนี่ยนะคะว่ามีบุคคลหรือว่าเครือข่ายในประเทศไทยเนี่ยให้การสนับสนุนไหมและเรื่องนี้มันเกี่ยวโยงกับกัมพูชาไหมหลังจากที่พบว่าไปฝึกอ่ะ BHQ มาเนี่ยมันเกี่ยวโยงกับการที่จะก่อเหตุแล้วมันลามไปถึงเรื่องของปัญหาการที่เคยประทะกันมาไหมระหว่างไทยกับกัมพูชาค่ะเป็นประเด็นที่ต้องสืบหากันต่อไปซึ่งเชื่อเลยนะว่าประเด็นนี้นะท่านผู้ชมคะคุณผู้ฟังคะเรื่องนี้มันยาวแน่ๆคือมันจะเป็นข่าวใหญ่ที่ต้องขุดคุยกันต่อไปว่าอะไรเป็นอะไรโดยเฉพาะเนี่ยดันไปเกี่ยวกับฮุนเซนนะเกี่ยวกับกัมพูชาซะด้วยอ่ะ
0: ใช่เนาะก็คือดูแล้วเนี่ยมีความเชื่อมโยงนะเพราะว่ามันมีคลิปใช่ไหมว่าไปฝึกกันมาไปเทรนกันมาแล้วก็มาเข้ามาในประเทศไทยนะแล้วการจับตัวหรือว่าไปเจอโอ้โหระเบิดมากมายไก่กองแล้วก็เจอนายคนนี้นะคะก็ต้องบอกเลยว่าเกิดขึ้นในช่วงที่หลังจากท่านนายกนะไปจับมือกับพูนมาเนตไม่นานนะภายในแค่3วันนะพี่เด้งนะก็ทำให้เกิดประชาชนก็สงสัยเหมือนกันว่าโอ้โหตอนที่บอกว่าหลังจากที่เลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วที่ท่านนายกมีน้ำตาที่ไปงานของวันกองทัพใช่ไหมมีน้ำตาแล้วก่อนหน้านี้ก็หาไม่มีแหละปรากฏว่าไปจับมือเรียบร้อยนะฮะก็ทำให้ประชาชนก็ตั้งคำถามเหมือนกันว่าเฮ้ยแบบมันทำไมต้องรวดเร็วทำไมต้องรีบขนาดนี้คือความสัมพันธ์ทางการทูตนี่เราก็เรียกทูตกลับมาแล้วใช่ไหมไม่ได้มีแค่เจ้าหน้าที่คนเฝ้าสถานทูตอะไรแค่นั้นเองนะแต่พอเกิดเหตุล่าสุดที่ไปรวบสองจีนเทานะที่ซุกระเบิด C4 ที่แถวระยองไอ้ชลบุรีนะก็ต้องบอกเลยว่านายกต้องเปลี่ยนท่าทีนะไม่งั้นก็จะทำให้เกิด
1: ค
0: ำถาม
1: นะว่ามันเกี่ยวกันหรือเปล่าแต่เนี่ย
0: มันเมื่อฝึกกับ BHQ กัมพูชาใช่ไห
1: ม
0: แล้วก็ท่าทีของฮุนมาเนตในวันที่เจอกันกับท่านนายกอนุทินเองก็ไม่ได้เป็นท่าทีที่เท่ากันกับบ้านเท่ากับท่านนายกอนุทินที่บอกว่าอ๋อก็เป็นมารยาทอะไรเงี้ยแต่ว่าทางนั้นเขาว่ายังไงแล้วก็พูดออกมาจากคำพูดผู้นำเลยไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะบอกว่าอ๋อเขาอยากจะคืนดีแล้วเราก็เห็นใจเราคนไทยจะแบบเนี้ยเขางงงว่ากันไปลืมไปอดีตอะไรเงี้ยเนี่ยนะก็ถือว่าเรื่องนี้ยังต้องเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันต่อไปเพราะว่าในมุมหนึ่งคือนอกจากเรื่องของความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชาแล้วก็เรื่องของความมั่นคงเนี่ยคือระเบิดหนักขนาดนี้มันซุกอยู่ขนาดนี้คือมันง่ายเกินไปป่ะพี่เด้งนะง่ายเกินไปนะแล้วก็ตำรวจไม่รู้เลยเหรอหรือว่าเข้ามาทางช่องทางไหนผ่านทางไหนเนาะถ้าฝนไม่ตกถนนไม่ลื่นรถไม่เกิดอุบัติเหตุ
1: อะไรจะเกิด
0: อะไรขึ้น
1: ก็นั่นไงคือเขาว่าเกรงๆกันอยู่ว่าถ้าไปก่อเหตุนะในสถานที่ท่องเที่ยวเอาแค่แบบก่อเหตุในพัทยาเนี่ยโอ้ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วแล้วคนที่ได้รับผลกระทบก็คือบรรดานักท่องเที่ยวก็เดชบุญแหละมาเจอซะก่อนนะคะตอนนี้ก็เป็นก็อย่างที่บอกนะว่าเป็นหน้าที่ของทางหน่วยความมั่นคงแล้วล่ะของเจ้าที่ตำรวจแล้วล่ะที่ต้องไปตามกันต่อนะคะว่าเรื่องราวเหล่านี้นะคะมันมีอะไรที่โยงใหญ่อยู่เบื้องหลังหรือไม่นะคะหน้าตาก็ไม่น่าเชื่อเลยเนาะ จากเรื่องนี้เนี่ยคุณผู้ฟังคะที่ถือว่า

0: ป็นเรื่องที่แบบโอ้โหอ่านเจอข่าวแล้วตกใจจริงๆเนี่ยมาต่อกันกับอีกเรื่องนึงเรื่องของคุณทักษิณ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าคุณทักษิณเนี่ยนะคะเขาจะได้รับการปล่อยตัวพักโทษยังไม่ได้พ้นโทษน
1: ะ
0: ยังแค่พักโทษเนี่ยนะคะก็วันจันทร์หรือว่ามะรืนนี้เนี่ยนะคะก็ตามกำหนดเนี่ยก็จะออกมาตอนมันช่วงเช้าๆ
1: ค
0: ือกำหนดการเขาแบบละเอียดยิบเลยนะละเอียดยิบมากมีแบบมีกำหนดการล่องลับอะไรด้วยนะโอ้โปรแกรมเขาแบบยาวเหยียดมากเลยอ่ะว่ากันไปแล้วกันนะคะเพราะว่าบรรดาคนเสื้อแดงเองเขาก็แบบดีอกดีใจกันมากโอ้ยจะมาจากทั่วสารทิศเลยคือกิจกรรมของเขาเนี่ยจะเริ่มกันตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปที่บริเวณหน้าเรือนจำเนี่ยนะคะก็งานใหญ่
1: อ
0: ่ะงานใหญ่สำหรับการได้พักโทษของคุณทักษิณครั้งนี้คือใหญ่ไม่ใหญ่อะน
1: ะ
0: ก็คุณหญิงพจมานเนี่ยจะไปรับคุณทักษิณด้วยตัวเองในเมื่อพอคุณหญิงพจมานไปเนี่ยไม่ต้องพูดเลยนะโอ้โหพลพรรคเพื่อไทยไปกันเพียบแน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเช้าวันจันทร์นะคะคือถ้าใครไม่จำเป็นอย่าผ่านนะแถวนั้นปกติงามวงวานในรถก็ติดอยู่แล
1: ้
0: วว
1: ันจันทร์ด้วยเปิดเทอมด้วย
0: เปิดเทอมวันจันทร์นี่หรอ
1: ใช่บางโรงเรียนก็
0: เหรอ11เนี่ยนะทำไมเปิดเร็วจังเลยอ่ะ
1: บูพี่เด้งเขาปิดมาตั้งแต่นู่นแล้วก็พฤษภาเนี่ยจะเป็นช่วงของการเปิดเทอมแต่ทยอยนะคะตั้งแต่กลางเดือนเป็นต้นไปแต่บางโรงเรียนเปิดแล้วตั้งแต่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะบางโรงเรียนใช่ก็พบอาจจะพวกโรงเรียนแบบอินเตอร์หรืออะไรแบบเนี้ยนะเด็กๆ เริ่มเข้าไปเรียนพิเศษเตรียมตัวอะไรแบบเนี้ยนะคะแต่เราสรุปว่าคุณทักษิณออกมาคือเช้าวันที่11
0: ใช่
1: พฤษภาคมใช่ไหมพี่เดงซึ่งก็ตกลงว่าต้องติดกำไร EM 4เดือน
0: ใช่เพราะว่า4เดือนก็จะพ้นโทษไงก็เหลือระยะเวลาอีก4เดือนก็คือประมาณกันยาประมาณกันยาในคุณทักษิณก็จะได้พ้นโทษนั่นนะคะแต่ว่าในช่วง4เดือนนี้ก็ดูเหมือนว่าทางคุณทักษิณเองแล้วก็ทีมกฎหมายของคุณทักษิณเนี่ยก็พยายามที่จะปลดกำไร EM คือไม่ใส่
1: ไม่ให้ครบ4เดือนไม่ต้องใส่ครบ4เดือนพยายาม
0: คือแต่ว่าทางน้องพรียุติธรรมก็ยืนยันนะว่าต้องใส
1: ่
0: กำไร EM แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องรอดูว่าคือจะได้แบบปลดล็อกก่อน4เดือนไห
1: ม
0: เพราะตอนนี้ก็มีความพยายามอยู่นะจากทีมกฎหมายที่มองว่าคือคุณทักษิณเนี่ยอายุมากแล้วแต่ก็มีการระบุนะว่าคนอายุมากเนี่ยเหมือนคุณทักษิณเนี่ยเขาก็ใส่กำไร EM ก็มีแต่ทีนี้คุณทักษิณเองก็ให้ผลเรื่องสุขภาพด้วยสุขภาพก็เป็นปัญหาในการที่จะใส่กำไร EM
1: ไอ้ใส่กำไร EM นี่คือใส่ที่ข้อเท้าใช่เปล่าพี่แดง
0: ใส่ที่ข้อเท้าที่เห็นไงพวกดาวลงดาราที่เขาใส่กันนะแต่ก็เพิ่งรู้นะว่าการใส่กำไร EM เนี่ยคือมันจะมีสัญญาณน่ะที่ไปรบกวนสัญญาณการบินเพราะฉะนั้นเนี่ยการใส่กำไร EM ขึ้นเครื่องบินไม่ได้นะแต่ว่าเขาก็ยังสามารถทำกิจกรรมได้ก็อย่างอะไรนะคุณใบเตยจำได้มาตอนนั้นน่ะก็ไปร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขออนุญาตคือครั้งเนี้ยในการพักโทษของคุณทักษิณจะไม่เหมือนครั้งก่อนแน่ๆเพราะดูวี่แววแล้วเนี่ยนะเหตุผลในการใส่กำไร EM ของคณะกรรมการทางราชทัณฑ์เขาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะทำให้การเคลื่อนไหวของคุณทักษิณเนี่ยลำบากกว่าครั้งก่อนคือครั้งก่อนเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยโอ๊ยไปนู่นมานี
1: ่
0: แล้วก็มีตำแหน่งตั้งตำแหน่งให้กับตัวเองสทล.แต่ว่ามางานนี้คงลำบากแล้วล่ะไม่เหมือนครั้งก่อนแน่ๆเดี๋ยวเราว่ากันต่อสำหรับเรื่องคุณทักษิณในเบรกหน้าแล้วกันนะคะคุณฟังคะเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่
1: ค่ะ
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว

0: iPod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play iPod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
2: แปดนาฬิกาสามสิบสองนาทีนะคะผู้ฟังคะกลับเข้ามาในเบรกที่สองโอ้โหนี
3: ่ค่ะ
2: คุณวิทย์อะไรเนี่ยคุณวิทย์ขวัญเหรอ
3: ค่ะ
2: เขาบอกว่าอาจจะต้องออกพรกฉุกเฉินเลยนะคงไม่ขนาดนั้นแล้วมั้งยังไม่ได้เกิดเหตุเพียงแต่ว่าเจอก่อนเนี่ยดี
3: เจอก่อน
2: ดีเท่าไหร่แล้ว
3: ค่ะ
2: แล้วก็อะไรเนี่ยคุณชาบอกว่าคุณสมคิดเคยพูดเอาไว้ก็เป็นความจริงคุณสมคิดพูดเรื่องอะไรอ่ะงงบอกหน่อยสิครับพูดเรื่องอะไรอ่ะไม่รู้
3: สมคิดไหนด้วยก่อน
2: นั่นน่ะดีแล้วก็คุณบุ่งบอกว่าน่าจะมีอีกอย่างน้อยอีกแห่งเป็นที่พักตามแนวชายแดนครับนี่ก็เป็นหน้าที่เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วล่ะที่เขาจะต้องไปหากันดูอ่ะเพราะว่าเนอะใครจะคิดเนอะว่าพอไปค้นที่บ้านทีเดียวเท่านั้นแหละ
3: จะเจอใช่ถึงคือบอกไงว่ามันเยอะมากนะ
2: เจ้าหน้าที่คงช็อกเน
3: า
2: ะ
3: แล้วคือระยะเวลาที่อยู่อ่ะถึงแม้ว่ามันจะแบบแค่อะไรนะเกินอ่ะ3เดือนใช่มั้ย
2: ถ้านับก็แค่
3: กุมภาม
2: ีนา
3: เมษา3เดือนอุ๊ยคุณเก็บไว้เยอะขนาดนี้คือมันง่ายดายขนาดนั้นเลยเหรอไงถึงตั้งคำถามไงแล้วบอกว่าแล้วทำคนเดียวจริงหรือเปล่าแค่กับ2คนสามีภรรยาแค่นี้หรอ
2: แล้วภรรยาก็เพิ่งเข้ามาเองเพิ่งเข้ามาเมื่อปลายเดือนนี้เอง28เมษา
3: ค่ะก็มีพี่ติ๋วก็ทักทายนงกับพี่เด้งมานะคะแล้วก็คุณสุขสงบนะก็บอกว่าบอกขอให้บุญรักษาคุ้มครองนักข่าวทุกท่านนะคะ เดี๋ยวนี้นักข่าวนะก็ต้องเข้าถึงที่สุดนะแล้วก็พูดถึงเรื่องของผู้นำเขมรนี่นะก็อันนี้ก็ต้องยกระดับเรื่องของการความปลอดภัยเหมือนกันนะ
2: ใช
3: ่ค่ะทาง Facebook นิดนึงนะพี่แดงแป๊บนึงนะคะสวัสดีคุณไทยอาร์ตคุณมะเทิงเมิ่งเจ้ยนะคะก็ย้อนนิดนึงบอกจำได้ไหมที่อดีตทหารไทยถูกเขมรจับไปติดคุกเมื่อ40กว่าปีว่าให้ระวังพวกจีนเทานั้นจะแฝงตัวมาก่อเหตุในไทยโดยฝึกกับพวก BHQ
2: แล้วใครพูด
3: อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกัน
2: มีด้วยหรออ
3: ันนี้ความเห็นของคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งบอกว่าเรื่องของคุณทักษิณเนี่ยท่านเคยเป็นอดีตนายกน่าจะให้เกียรติท่านนะได้ติดกำไรที่คอเลยดูมีศักดิ์ศรีแม่
2: อันนี
3: ้โถ
2: ประชดมาตอนแรกก็
3: เพราะว่าจริงๆแล้วติดที่ข้อเท้า
2: ก็จะติดที่ข้อเท้าคือว่าไปแล้วเนี่ย
3: ค
2: ือคิดตัวเองนะว่าทางคณะกรรมการเนี่ยเขาก็คงจะให้ติดเอาไว้เพื่อที่จะเหมือนเตือนความจำอ่ะ
3: ค
2: ือเตือนแล้วระลึกว่าเนี่ยคือคุณยังไม่ได้พ้นโทษนะนั่นคือการพักโทษคุณยังเป็นนักโทษอยู่อะไรอย่างเงี้ย
3: ค่ะ
2: ฉะนั้นไอ้การจะเคลื่อนไหวอะไรเนี่ยก็ต้องมีสติจะมาเคลื่อนไหวเหมือนครั้งก่อนไม่ได้นะเพราะว่ามีคำตัดสินเนี่ยของศาลฎีกาเนี่ยออกมาแบบชัดเจนแล้วอะไรอย่างเงี้ย
3: ใช่นะคะแล้วก็เป็นไปตามเงื่อนไขหรือว่าเป็นไปตามเกณฑ์กฎระเบียบนะของนักโทษทุกคนนะคะที่ได้รับการพักโทษ
2: คือจะไม่คือมันไม่ได้จะฟรีเหมือนหนก่อนแล้วอะสำหรับคุณทักษิณเนี่ยเพราะนั้นในการพักโทษครั้งนี้คงจะไม่เหมือนครั้งก่อนแน่ๆค่ะคุณฟังจะต้องเข้มงวดมากขึ้นกว่าครั้งก่อนแน่ๆ
3: นะ
2: อ่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย เราก็คงจะคาดเดาได้ยากนะกับความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณเนี่ยคือคุณทักษิณเองเนี่ยจะยังคงเคลื่อนไหวเหมือนเก่าหรือเปล่าหรือว่าคุณทักษิณเนี่ยจะนิ่งไม่เคลื่อนไหวอะไรเลย เราก็ยังบอกไม่ได้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวทักษิณ ว่าช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาที่คุณทักษิณเนี่ยอยู่ในเรือนจำเนี่ย บางทีเนี่ยมันอาจจะทำให้คุณทักษิณเนี่ยได้คิดอะไรก็ได้ แต่เราก็ไม่สามารถคาดเดาได้นะเพราะว่าขนาดคุณทักษิณไปอยู่ที่ต่างประเทศมาตั้งนานเนี่ยคุณทักษิณเองอ่ะพอกลับมาทุกอย่างมันก็เหมือนเดิม
3: ก็ยังเป็นคุณทักษิณ
2: ยังคงเป็นทักษิณชินวัตรคนเดิมเลยอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าในช่วงระยะเวลาที่เข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยจะทำให้คุณทักษิณเนี่ยเปลี่ยนความคิดอะไรได้หรือเปล่าแต่ว่าที่แน่ๆนะคืองานเนี้ยเรื่องของการพักโทษอย่างมุ่งฟังคะการพักโทษเนี่ยแม้ว่านะ

0: คือคุณทักษิณเนี่ยจะสามารถพักโทษได้ในช่วงระยะเวลานี้4เดือน
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าย้อนกลับไปดูมูฟังกับคำตัดสินของศาลฎีกาเนี่ยคือศาลฎีกาเนี่ยเขาจะระบุเอาไว้เลยนะว่าคือต้องบังคับโทษเนี่ยจำคุกคุณทักษิณเนี่ยเป็นเวลา1ปีแล้วยังวินิจฉัยเอาไว้ว่าการพักรักษาตัวที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็คำวินิจฉัยเนี่ยนะระบุเอาไว้เลยว่าช่วงเวลาที่พักรักษาตัวของคุณทักษิณเนี่ยคือไม่สามารถที่จะเอามานับรวมเป็นวันต้องโทษก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้คุณทักษิณเนี่ยต้องถูกนำตัวเนี่ยไปรับโทษที่เรือนจำนั่นเองเพราะนั้นเนี่ยกับคำวินิจฉัยเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเนี่ยกลับไปดูคำตัดสินนะของศาลฎีกาเนี่ยมันก็เลยจะทำให้พบได้ว่ามันจะเป็นคดีอีกคดีหนึ่งของคุณทักษิณ
1: ค่ะ
0: ที่บอกว่าเป็นคดีอีกคดีหนึ่งของคุณทักษิณเพราะอะไรเพราะในวันที่ศาลฎีกาเนี่ยมีคำตัดสินตั้งแต่เริ่มกระบวนการเลยนะต
1: ั
0: ้งแต่เริ่มกระบวนการการไต่สวนเนี่ยก็คงจะจำกันได้ว่าศาลฎีกาเนี่ยได้ให้ปปช.และอัยการเนี่ยเข้ามาร่วมอยู่ในกระบวนการด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อปปช.เนี่ยรับรู้ในคำตัดสินเนี่ยของศาลปปช.ค่ะจะต้องมีการดำเนินการค่ะตามคำตัดสินของศาลฎีกา
1: เ
0: พราะว่าศาลเนี่ยได้วินิจฉัยกันออกมาแล้วว่าการส่งตัวคุณทักษิณเนี่ยไปรักษาตัวนอกเรือนจำในคดีชั้น14นั้นมันไม่ชอบด้วยกฎหมายตามพรบ.ราชทัณฑ์ปี60ในมาตรา55แล้วก็กฎกระทรวงปี2563เพราะฉะนั้นน่ะนะเมื่อเป็นแบบนี้ปปช.ค่ะจะต้องเป็นผู้ที่ดำเนินการต
1: ่อ
0: นั่นก็คือปปช.เนี่ยจะต้องยื่นฟ้องต่อศาลในคดีชั้น14เพราะว่าศาลฎีกาเนี่ยมีคำตัดสินละแล้วก่อนหน้านี้ก็มีคนยื่นร้องไปที่ทางปปช.เนี่ยก็หลายคำร้องอยู่เหมือนกันนะ
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นเนี่ยในกรณีของคุณทักษิณเองค่ะที่คุยกับคุณชันชัยนะคุณชันชัยอิสระเสนารักษ์เนี่ยซึ่งเป็นต้นเรื่องเลยที่ทำให้คุณทักษิณเนี่ยต้องกลับเข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยคือคุณชันชัยบอกเลยว่าคุณทักษิณเนี่ยนะเข้ามาตรา89ในฐานสนับสนุนเพราะนั้นคุณทักษิณเนี่ยจะโดนด้วยเพราะว่าคุณทักษิณเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าตัวเองเนี่ยไม่ป่วยและในช่วงของการรักษาเนี่ยปกติแล้วผู้ป่วยเนี่ยมันต้องมียามีอะไรใช่ไหมแต่ว่าคุณทักษิณเนี่ยไม่มียาที่จะรักษาอะไรเลยไม่มีคือไม่มีใบเสร็จอะของยารักษาตัวเลยอะมันนั้นเป็นไปได้ยังไง
1: yeah.
0: เพราะมันต้องป่วยหนักใช่ไหม อ่ะเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยคุณทักษิณเองก็ต้องรู้ตัวอยู่แล้วคุณทักษิณเนี่ยคือเลี่ยงยากอ
1: ่ะ
0: ที่จะต้องโดนคดีนี
1: ้
0: ในความผิดฐานสนับสนุน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้เกิดกรณีของชั้น14และคนที่จะโดนเนี่ยโอ้โหคุณชันชัยเล่าให้ฟังเลยว่าในช่วงของการไต่สวนเนี่ยผู้บัญชาการเรือนจำเนี่ยชี้เลยว่าใครเป็นคนเซ็นให้ปล่อยตัวคุณทักษิณ คือไล่มาเลยนะตั้งแต่อธิบดีกรมราชทัณฑ์ปลัดกระทรวงยุติธรรมน้ำตรียุติธรรมเนี่ย ค
1: ือ
0: เตรียมได้เลย คือจะโดนกันแบบเป็นหางเลขเพราะนั้นตอนนี้รอปปช.ซึ่งคุณชันชัยเนี่ยไม่รอแล้วเห็นว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยจะไปละจะไปเร่งปปช.ค่ะเพราะว่าเนี่ยคือมาจนถึงวันเนี้ยคือคุณทักษิณเนี่ยกำลังจะได้รับการพักโทษแล้วแต่ว่าปปช.เนี่ยยังเฉยอยู่เลยย
1: ัง
0: ไม่มีการดำเนินการอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะทางคุณชาชัยเนี่ยจะไปเร่งค่ะให้มีการส่งคดีนี้จากปปช.โดยเร็วเพื่อให้ศาลเนี่ยได้มีการดำเนินการเพราะว่าศาลฎีกาเนี่ยมีการชี้ทุกอย่างเนี่ยออกมาแบบชัดเจนแล้วพิพากษาทุกอย่างเนี่ยชัดเจนซึ่งทางคุณชันชัยบอกเลยบอกไว้เลยนะว่าถ้าเกิดว่าปปช.ไม่มีการดำเนินการอะไรแล้วก็จะฟ้องปปช.ซึ่งปปช.ตอนนี้ก็มีหลายเรื่องมากเลยนะกรณีเนี่ยคุณศักดิ์สยามก็โดนไปแล้วเรื่องนึงเนี่ยเนี่ยถ้าเกิดว่าจะมาอีกเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเป็นปัญหานะสำหรับทางปปช.เพราะนั้นเนี่ยรอดูค่ะเนี่ยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยเห็นว่าคุณชันชัยบอกคุณชันชัยจะไปเพราะว่าปปช.เองเนี่ยอยู่ในกระบวนการไต่สวนและรับรู้ในกระบวนการการตัดสินคดีคุณทักษิณมาโดยตลอด
1: ค่ะอ๋อนั่นหมายความว่าการที่ออกมาพักโทษในครั้งนี้ยังไม่เกี่ยวกับขบวนการชั้น14ว่างั้นง่ายๆก็คือยังไม่เกี่ยว
0: ใช่ไม่เกี่ยวคือไม่ได้อ
1: ันนี้เป็นรับโทษเดิมที่ควรที่จะต้องได้รับและไม่ได้รับแต่ว่ามีการเนี่ยย้ายไปอยู่ชั้น14เป็นโทม่าอยู่6เดือนนู่นนี่นั่น
0: นั่นแหละช่วงที่เลี่ยงไปอยู่ชั้น14เนี่ยมันจะเป็นคดีอีกคดีนึงที่คุณไม่ยอมรับโทษไงนั่นก็ถือว่าก็โอ้โหต้องมีการดำเนินการด้วยเพราะว่าศาลฎีกาชี้กันออกมาแล้วนะคะและนอกจากคดีนี้แล้วนะคือคุณทักษิณเนี่ยแม้ว่าจะได้รับการพักโทษนะแล้วก็จะพ้นโทษเนี่ยในเดือนกันยายนนะคะแต่ว่าคุณทักษิณเองเนี่ยยังมีคดีติดตัวอยู่นะ

0: ไม่ว่าจะเป็นคดี112เนี่ยยังอยู่นะอยู่ในระหว่างการอุทธรณ์ค่
1: ะ
0: และอีกคดีหนึ่งก็คือคดีที่ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรมีคำพิพากษาไปนะคะเมื่อวันที่17พฤศจิกายนปีที่แล้วปี68เนี่ยให้กรมสรรพากรนะคะเรียกเก็บภาษีพร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่
1: ม
0: จากคุณทักษิณเนี่ยรวมเป็นเงิน 17,600 ล้าน
1: ค่ะ
0: ในกรณีของการขายหุ้นชินคอร์ปอเรชั่นนะคะเมื่อช่วงปี2549
1: ค่ะ
0: คือเรียกว่าเป็นการกลับที่คำพิพากษาซึ่งคดีนี้ยืดเยื้อยาวนานมานับ20ปีและมาจบลงเนี่ยเมื่อวันที่17พฤศจิกายนเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยคดีนี้ศาลชั้นต้นกับศาลอุทธรณ์เนี่ยได้เคยวินิจฉัยให้เพิกถอนแต่ปรากฏว่าศาลฎีกาเนี่ยมากลับคำพิพากษาให้กรมสรรพากรเนี่ยเรียกเก็บภาษีนั่นนะคะแต่ว่าที่น่าสนใจของผู้ฟังกระบวนการในการยึดทรัพย์เนี่ยวันนี้คือนับนิ้วมาเนี่ยพฤศจิกาใช่ไหม
1: ค่ะ
0: พฤศจิกามาวันนี้ก็ธันวามกรากุมภามีนามีสาห้าเดือนอ่ะคุยกับคุณเรืองไกลคุณเรืองไกลเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนี้เพิ่งยึดทรัพย์มาได้แค่เพียง50ล้าน
1: ค่ะ
0: คิดดูจาก 17,600 ล้านและมีการระบุว่าคุณทักษิณมีทรัพย์สินเท่านี้50ล้านวันนั้นสามารถยึดได้แค่50ล้านจาก 17,600 ล้านแต่คุณผู้ฟังนิตยสาร Forbes ค่ะได้ระบุเอาไว้ว่าคุณทักษิณเนี่ยถือเป็นมหาเศรษฐีอันดับที่11ของไทยและอยู่ในอันดับ 2,509 ของโลกจากมหาเศรษฐีทั้งหมด 3,152 คนโดยคุณทักษิณมีทรัพย์สินนะอยู่ที่ 7.6 หมื่นล้านบาทหรือว่า 2,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐและ Forbes เองนะเขาก็มีการแจกแจงทรัพย์สินแบบละเอียดยิบเลยว่าม
1: ีอะไรบ้าง
0: มีอะไรบ้างคือเยอะแยะไปหมดและที่สำคัญคุณทักษิณนะคะมีเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวใน2ลำ
1: 2ลำนะคะไม่ใช่1ลำ
0: ใช่เป็นเครื่องบินระดับอัลตร้าลองเลนจ์คือเป็น
1: บินไกล
0: หรูหรา มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในโลกอ่ะเครื่องบินที่คุณทักษิณเนี่ยครอบครองราคานะคะประมาณ 2,200 ถึง 2,800 ล้านค่ะ
1: อ
0: ันนี้คือลำหนึ่ง
1: ค่ะ
0: อีกลำหนึ่งเนี่ยคือลำที่คุณทักษิณเนี่ยใช้บินกลับมาที่เมืองไทย อันนี้เป็นลำ Gulfstream G650ER
1: ค่ะ
0: ลำเนี้ยอยู่ที่ราคานะคะ 2,100 ถึง 2,200 ล้านบาท
1: ค่ะ
0: วันนั้นน่ะจะบอกว่าคุณทักษิณน่ะไม่มี
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: ทร
0: ั
1: พย์มีแค่50ล้านยึดไม่ได้แค่50ล้านไม่น่าจะใช่สองลำนี้ก็เท่าไหร่แล้ว 4,000 กว่าล้าน
0: ใช่สองลำนี้ก็ประมาณ4ถ้านับอ่ะก็ประมาณอ่ะ 5,000 อ่ะประมาณ 4,000 กว่า 5,000 อ่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ทรัพย์สินนะไม่ต้องอะไรไปดูเอาที่ Forbes เขาจี้ออกมาก็ได
1: ้
0: นั่นคือทรัพย์สินของคุณทักษิณซึ่งถ้าเกิดว่าไอ้ประเด็นเนี้ยนะ
1: ค่ะ
0: คุยกับคุณชันชัยเนี่ยคุณชันชัยบอกเลยนะว่าคืออะไรก็ตามที่มันเข้าข่ายอ่ะที่มันเป็นเรื่องของปปง.การฟอกเงินอะไรเงี้ยเขาบอกว่าบางทีเนี่ยสามารถยึดมาได้ก่อนแล้วให้เจ้าของทรัพย์อ่ะมาชี้แจงแล้วก็มาเคลียร์ว่าเอ้ยทรัพย์สินอันเนี้ยมันของฉันนะ คุณก็ต้องมาแจกแจงคือสามารถที่จะยึดมาได้ก่อน
1: ค่ะ
0: คือเอาเป็นว่าถ้าหากว่าคุณทักษิณเนี่ยคุณผู้ฟังคะไม่ชำระภาษีน
1: ะ
0: ตามคำพิพากษาของศาลเนี่ยมันจะมีกฎหมายภาษีอยู่
1: ค่ะ
0: ซึ่งนะเขาจะระบุเอาไว้เลยนะว่าการอายัดและยึดทรัพย์เนี่ยอธิบดีกรมสรรพากรนะคะมีอำนาจสั่งอายัดเงินในบัญชีหรือว่ายึดทรัพย์สินเนี่ยเพื่อนำออกมาขายทอดตลาดแล้วนำเงินมาใช้หนี้ภาษีให้ครบถ้วนได้ซึ่งอายุความบังคับคดีเนี่ยนะคะกรมสรรพากรเนี่ยจะมีเวลาในการตามยึดทรัพย์ได้เนี่ย10ปีนับจากวันที่คดีถึงที่สุดและที่สำคัญก็คือมันมีโทษทางอาญานะคือถ้าว่ามีเจตนาในการหลีกเลี่ยง ซึ่งปกติแล้วหนี้ภาษีเนี่ยนะคะมันจะเป็นเรื่องทางแพ่งแต่ถ้าหากว่ามีพฤติกรรมที่เข้าข่ายจงใจหลีกเลี่ยง อันนี้มีโทษค่ะ มีโทษอาญาตามมาด้วยคือถ้าตรวจสอบนะพบว่ามีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินอย่างเงี้ยมีการโอนทรัพย์สินไปให้คนอื่นเพื่อที่จะหนีการถูกยึดทรัพย์อ่ะ อันนี้จะมีความผิดฐานเจตนาหลีกเลี่ยงการเสียภาษีค่ะตามประมวลรัษฎากรในมาตรา37ซึ่งมีโทษจำคุกนะคะตั้งแต่3เดือนถึง7ปีแล้วก็ปรับตั้งแต่ 2,000 ถึง 200,000
1: ค่ะ
0: แล้วถ้าหากว่าทรัพย์สินเนี่ยไม่พอกับหนี้ภาษีในกรณีที่สืบทรัพย์จนหมดแล้วเนี่ยแต่ว่ายังได้เงินไม่ครบนะ 17,600 ล้านเนี่ยนะคือสถานะลูกหนี้ภาษีคุณทักษิณเนี่ยก็ยังคงเป็นสถานะของผู้ค้างภาษีอา

0: ก่อนต่อรัฐไปจนกว่าจะชำระคือคุณทักษิณจะต้องชำระให้ครบอ่ะจนกว่าจะหมดอายุความอ่ะคือ10ปีมีคุณมีระยะเวลา10ปีที่คุณจะต้องใช้เงินตอนนี้ใช้ไปละ50ล้านยังเหลืออีกเท่าไหร่อ่ะ
1: 17,590
0: 550ล้าน 17,550 ล้านคุณทักษิณเนี่ยออกจากเนี่ยมาพักโทษแล้วต้องรีบใช้เลยนะ 17,550 ล้านถ้าเกิดว่า10ปีแล้วคุณชดใช้ไม่ได
1: ้
0: ก็ต้องฟ้องล้มละลายซึ่งกรมสรรพากรในฐานะเจ้าหนี้เนี่ยสามารถยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางได้นะคะถ้าหากประเมินแล้วว่าลูกหนี้เนี่ยมีหนี้สินล้นพ้นตัวคือถ้าหากว่าถูกศาลพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือว่าพิพากษาให้ล้มละลายเนี่ย
1: ค
0: ือมันจะส่งผลทันทีเลยนะส่งผลต่อสิทธิ์ทางการเมืองและการทำนิติกรรมต่างๆทันทีอันนี้จะเป็นผลที่มีกันออกมาซึ่งไงก็ตามเนี่ยก็ต้องย้ำว่ามีโทษนะกับการเลี่ยงภาษีนะคะโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง7ปีค่ะและปรับตั้งแต่ 2,000 ถึง 200,000 ถ้าหากพบว่าเจตนาในการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จในการหลีกเลี่ยงภาษีสำหรับคุณทักษิณ
1: ค่ะซึ่งถ้าเป็นเรื่องของภาษีถ้าต้องเสียแล้วไม่ชำระตามกำหนดเวลาหรือว่าตามเกณฑ์เนี่ยถ้าเป็นประชาชนทั่วๆไปเลยนะอันนี้เรารู้เราแบบโอ้โหกูน่ากลัวมากสิ่งที่ชัวร์มากที่สุดในชีวิตคนคนนึงคือความตายกับภาษีใช่ไหม
0: ใช
1: ่มันจะต้องมีค่าปรับด้วยนะพี่เด้ง
0: ก็เนี่ยบุรดมนะคือบุรุษดมเนี่ยจะต้องเสียภาษีเพิ่มอยู่ตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการผ่อนชำระ
1: ภาษี
0: แล้วเขาก็จะย้ำตลอดเวลาว่าห้ามจ่ายสุดอ่ะเขาบอกว่าคุณต้องจ่ายในวันที่30นะ30เมษายนเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไปจ่ายนะวันที่1พฤษภาคมเนี
1: ่
0: ย
1: แค่วันเดียวนะ
0: วันเดียวก็
1: ไม่ได้
0: คุณจะโดนปรับทันที
1: ใช่ใช่แล้วก็มีอย่างนี้ด้วยนะคือเรายื่นละใช่ไหมพี่แดงเรายื่นละแล้วก็ขอผ่อนชำระการยืดการเสียภาษีไปแล้วก็ชำระงวดที่หนึ่งถ้างวดที่สองสมมติถ้าทางออนไลน์นะถ้างวดที่สองบอกว่าวันที่8พฤษภาคมเราไม่ชำระเลยไปวันหนึ่งเราต้องไปชำระเร่งด่วนต้องถูกคำนวณเบี้ยปรับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยไอ้งวดที่เหลือที่ทั้งหมดที่จะต้องจ่ายเนี่ยต้องจ่ายหมดเลยนะพี่แดงอย่างนั้นนะ
0: คือไงนะ
1: หมายถึงว่าสมมติว่าการผ่อนชำระภาษีสมมติสามงวด
0: ใช่ไม่ต้องสมมติอ่ะเขาให้ผ่อนได้แค่สามงวดเขาไม่ได้แบบผ่อนโทรศัพท์สิบเดือน
1: ไม่ใช่ศูนย์เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยสามงวดใช่ไหมงวดหนึ่งเขาก็ให้เราชำระนะวันที่เรายื่นโอเคงวดที่สองสมมติครั้งแรกเนี่ยเราชำระผ่านบัตรเครดิตหรืออะไรก็ตามแล้วงวดที่สองเนี่ยเขาก็จะกำหนดวัน
0: อ
1: ีก1เดือนต้องมาชำระถ้าเกินก็คือถือว่าผิดต้องคำนวณใช่ไหมว่าคำนวณการปรับแล้ววันที่อยู่ไปเสียเนี่ยต้องไปที่กรมสรรพากรเนี่ย
0: ใช่ใช่
1: ต้องชำระงวดที่เหลือมาเลยคืองวดที่3เนี่ยเขาจะให้พี่เด้งอ่ะชำระพร้อมๆกันไปเลยอย่างนั้นเลยนะคือไม่ต้องผ่อนแล้วเพราะว่าม
0: ีปัญหาในการชำระ
1: อย่างนั้นอย่างนั้นเลยนี่เพราะฉะนั้น
0: ห้ามภาษีเนี่ยนะไม่ได้เลยค่ะ
1: นี่เรา
0: คุยแล้วแบบปวดใจเรื่องภาษีเนี่ยไม่อยากจะพูดเลย
1: นี่ถ้าพูดอีกเรื่องนึงพี่แดงประชาชนต้องปวดใจเข้าไปอีกไว้เดี๋ยวค่อยคุยกันได้ที่พี่คุณหมอวรงค์บอกอ่ะเป็นสสแค่วันเดียวเป็นสสแค่วันเดียวลูกเรียนอินเตอร์ได้จนครบจบปริญญาตรีหรืออายุ25ปี
0: ก็ได้สิทธิ์ไงเรียนเหมือนเรียนฟรีอะนะ
1: เรียนอินเตอร์ก็ได้อะไรอย่างเงี้ย
0: แต่ว่าข่าวเนี่ยคุณผู้ฟังต้องบอกเลยนะที่ข่าวบอกว่าเรียนอินเตอร์เนี่ยค่าเรียนแสนนะไม่ใช่นะคะค่าเรียนเป็นล้าน
1: ล้าน
0: ค่าเรียนเป็นล้านค่ะโรงเรียนอินเตอร์ค่ะคือเรื่องนี้ทำเอาหลายคนเนี่ยช็อกกันไปตามๆกันเนาะ
1: ใช่
0: เป็นข้อมูลที่คุณหมอวรงพูดแล้วแบบโอ้โหมันเข้าไปในใจของใครหลายๆคนมาก
1: ใช่แล้วหมอแค่เดือนละ 3,500 ใช่ไหมที่สสต้องส่งเข้าไปในกองทุนบำนาญโอ้โหแต่ว่าสิทธิประโยชน์นี่คือทะลุฟ้าคือไม่ใช่แค่บำนาญ นะแล้วบำนาญเนี่ยคือเป็นสสไม่ถึง1ปีเนี่ยคือคูณ4อย่างเช่นเป็นสสมาแล้วแค่5เดือนแล้วเกิดการยุบสภาหรือก็ตามแต่5เดือนเนี่ยคูณ4ก็คือคุณได้บำนาญไป20เดือนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะแล้วก็นอกเหนือจากนี้เราก็ยังเรียนอินเตอร์ได้ด้วย2คนด้วยพี่เด้งในขณะที่ประชาชนเนี่ยปวดหัวอยู่ตอนนี้ต้องคำนวณภาษีแล้วก็รัฐบาลกำลังบอกว่าอ๋อจะแจกเงินให้ประชาชนโครงการไทยช่วยไทยคนเดือนละ1,000 4 เดือน 4,000 โอ้โหนี่คือแบบ

0: แตกต่างกัน
1: นี่คือถือว่าหรูแล้วนะได้ตั้ง 4,000 นะเดือนละ 1,000 เนี่ยนะแต่ดูสสสวสิคะ
0: ทีนี้ย้อนกลับมาในคุณผู้ฟังค่ะคือเรื่องของคุณทักษิณเนี่ยนะเรื่องของการต้องชดใช้ 17,600 ล้านเนี่ยคือปรากฏว่าเนี่ยตอนนี้มันจะมีปัญหาเราไม่มีอธิบดีกรมสรรพากรค่ะเพิ่งลาออกไปไง
1: คุณกุลยา
0: คุณกุลยาตันติเตมิตรซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันมาจากเรื่องนี้หรือเปล่าเพราะว่านะนะคือตอนนี้อธิบดีกรมสรรพากรเนี่ยจะถือว่าเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญเลยเพราะว่าคุณต้องไปเร่งบังคับหนี้อ่ะไปเรียกเอาหนี้คืนมา
1: เออก
0: ับเนี่ยภาษีอ่ะที่คุณทักษิณเนี่ยติดอยู
1: ่ค่ะ
0: ซึ่งก็มานั่งมองว่าคุณกุลยาเนี่ยที่มีการพูดว่ามาจากเหตุผลนู้นนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นอีกเหตุผลนึงหรือเปล่าที่ทำให้คุณกุลยาเนี่ยลาออกจากราชการซึ่งก็มีผลไปตั้งแต่เมื่อวันที่1พฤษภาคมเนี่ยนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมที่บอกว่าเอ้ยมันเป็นเหตุผลนึงหรือเปล่าผมฟังเรื่องกรณีของคุณสุภาค่ะคุณสุภาปิยจิตติจะเป็นตัวอย่างเพราะว่าปปช.เนี่ยมีมติเสียงข้างมากเนี่ยนะคะชี้มูลความผิดคุณสุภาฐานละเว้นในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบกรณีที่ไม่อุทธรณ์คดีภาษีหุ้นชินคอร์ปก็เลยส่งผลให้รัฐเนี่ยต้องเสียหายเนี่ยนะคะเป็นเงินกว่า 17,000 ล้านนี่แหละ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ตอนนี้อยู่ในชั้นศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางซึ่งตอนนี้ศาลอาญาเนี่ยนะคะคดีทุจริตเนี่ยรับฟ้องแล้วรับฟ้องคดีนี้แล้วนะคะที่ทางอัยการและปปช.เนี่ยส่งฟ้องกันไปเพราะนั้นเนี่ยคุณสุภาและคณะเนี่ยนะว่ากันว่าศาลเนี่ยจะนัดสอบคำให้การคุณสุภาและอดีตอธิบดีกรมสรรพากรเนี่ยในวันที่30มิถุนายนนี
1: ้
0: เพราะนั้นเนี่ยก็เลยมองว่าเก้าอี้อธิบดีกรมสรรพากรเนี่ยโอ้โหคือมันร้อนมากอ่ะถามว่าใครจะกล้านั่ง คืองานเนี้ยคือโดนจี้แน่ๆเรื่องยึดทรัพย์คุณทักษิณเนี่ยและถ้าเกิดว่าคุณไม่ทำเนี่ยมันมีกรณีตัวอย่างให้เห็นละ คุณสุภากำลังเจออะไรเพราะนั้นถึงมองไงว่าคุณกุลยาเนี่ยมาจากเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่า
1: เพราะว่ากรณีคุณสุภาก็ไม่ใช่ว่าช้านะคือเร็วด้วยนะเนี่ยแล้วก็คือพลิกแผนเลย
0: ตอนนั้นรู้สึกคุณสุภาเนี่ยจะเป็นรองปลัดหรือไงเนี่ยเพิ่งลุกจากเก้าอี้คือรับผิดชอบอะดูเรื่องเนี้ย
1: ภาษีคือการเป็นมือฟันภาษีว่างั้นลักษณะคล้ายๆกับมือปราบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมตอนนั้นโอ้แบบเรียกว่ามือฉมังอะคือดูส่องกลายเป็นว่าม
0: าเจอ
1: คดีนี
0: ้แต่ว่าคือมติของปปช.เนี่ยไม่ได้เป็นเอกฉันท์น
1: ะ
0: คือเสียงข้างมากนี่ก็4-3นะแต่ว่าคุณชันชัยเนี่ยยืนยันเลยว่าคุณสุภาเนี่ยจะรอดคุณชัดชัยบอกเอาไว้ด้วยข้อมูลอะไรสักอย่างหนึ่งอ
1: ะ
0: ที่มันเป็นตัวชี้ที่ว่าคุณสุภารอดแต่ว่าคือเรื่องแบบนี้มันหนักไงสำหรับคนที่นั่งในเก้าอี้อธิบดีกรมสรรพากรนะครับ
1: ค่ะ
0: คือนอกจากนะคดีคุณทักษิณแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังยังมีคดียึดทรัพย์อีกคดีหนึ่งนะที่ทางรัฐเนี่ยต้องดำเนินการ
1: ค่ะ
0: น้องสาวคุณทักษิณนะคุณยิ่งรัก
1: ยิ่งรัก
0: เพราะว่าศาลปกครองสูงสุดนะคะเมื่อวันที่22พฤษภาคมปี68คิดดูก็จะปีนึงแล้วน
1: ะ
0: ไม่รู้ว่ายึดไปได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยคือให้คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยนะคะต้องชดใช้ค่าเสียหายในคดีรับจำนำข้าวค่ะเป็นเงิน 10,028 ล้านบาทก็จากกรณีปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตในโครงการเนี่ยนะคะจำนำข้าวเนี่ยซึ่งถือว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงซึ่งกระบวนการยึดทรัพย์นะก้อนเนี้ยเป็นหน้าที่ของกระทรวงการคลังค่ะที่จะต้องเป็นผู้ออกคำสั่งเรียกให้มีการชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนและกรมบังคับคดีเนี่ยของกระทรวงยุติธรรมนะคะจะต้องเป็นผู้ทำหน้าที่ในการดำเนินการบังคับคดียึดอายัดแล้วก็ขายทอดตลาดหลังจากที่ได้รับคำสั่งจากทางกระทรวงการคลังก็มีระยะเวลานะในการดำเนินการเนี่ย10 ปีนั้นหมายความว่านะคือเอาแค่ยึดทรัพย์เนี่ย2 เคสเนี้ยก็20,000ล้านแล้ว20,000 กว่าล้านตอนนี้ไม่มีเงินกันใช่ไหมรัฐเนี่ย
1: ไปยึดมาเนี่ยไม่ต้องออกพรก.กู
0: ้20,000
1: รวมจากที่มีอยู่ตอนนี้ในงบกลางเหลืออยู่20,000 ล้านพอดีเลยอันนี้เป็น20,000 ล้านได้40,000 กว่าล้านแจกได้แล้ว
0: 40,000 กว่าล้านเนี่ยเอามาแจกคนละ4,000เนี่ยก็เนี่ยรอดูกันไปนะเพราะว่ามันจะมีกำหนดระยะเวลา10 ปีจากปีนี้

0: ปี69ก็ปี79ว่ารัฐเนี่ยจะสามารถยึดทรัพย์คุณทักษิณและคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยได้ตามเป้าที่ศาลเนี่ยตัดสินเอาไว้หรือเปล่า
1: ค่ะ
0: เป็นเรื่องนี้แบบโอ้ยฟังแล้วก็เหนื่อย
1: พี่เด้งลองคิดดูว่าการไปการไปตามหาทรัพย
0: ์
1: ของคืออย่างถ้าเป็นเราทั่วๆไปอย่างเงี้ยทรัพย์สินมันไม่ได้เยอะอะไรมากใช่ไหมใช่ไหมมันก็ตามปุ๊บปุ๊บมันก็เจอแต่ว่าในอีกด้านนึงก็คือว่ามันก็เก็บ
0: หลบเลี่ยง
1: เราก็เก็บเราก็เก็บคือไม่ได้ว่าอะไรซับซ้อนหรอกก็เก็บ
0: แต่ว่ามันก็เป็นปกติธรรมดาของนักธุรกิจทั่วไปไม่ต้องนักธุรกิจระดับแบบคุณทักษิณนะคือนักธุรกิจทั่วไปเขาก็จะมี
1: วิธีการเก็บ
0: มีวิธีการ
1: แต่ถึงว่าไงการไปตามมาเนี่ยกับคนที่มีทรัพย์เยอะเยอะทรัพย์สินเยอะๆอย่างเงี้ยก็ต้องมันก็น่าจะตามเจ
0: อ
1: ยกเว้นแต่ว่าคุณเก็บไว้อย่างเก็บไว้อย่างอาจจะไปเกาะไหนเกาะแก่งต่างๆนานาอะไรแบบนี้ก็เลยทัวตามไปไม่ถึงอะไรแบบนี้นะ
0: แต่ว่าตอนนี้หลายคนรออย่างเดียวเลยรอดูคุณทักษิณว่าออกมางวดนี้จะเป็นยังไงเนาะทุกคนก็รอตามกันมากว่าคุณทักษิณจะเหมือนเดิมไห
1: ม
0: แต่ว่าหลายๆคนก็มองว่าคงจะลำบากแล้วล่ะในเมื่อต้องติดกำไร EMแล้วก็รอดูวันจันทร์อย่างเดียวคงคึกคักอยู่แล้วล่ะ
1: แล้วก็หลายคนก
0: ็
1: แล้วหลายคนก็คงอยากจะรู้ว่าในด้านของการเมืองเนี่ยคุณทักษิณจะอย่างไรต่อไปแต่ว่าในด้านหนึ่งควบคู่กันไปคือเพื่อไทยเองเขาก็ปรับโครงสร้างพรรคใช่ไหมก่อนหน้านี้ที่หลังจากเลือกตั้งเสร็จอะไรเสร็จก็มีการปรับโครงสร้างภายในกันนะคะแล้วก็
0: แต่ว่ายังไงเนี่ยนะคือคุณทักษิณเองก็คงยังดูแลพรรคเพื่อไทยอยู่ล่ะก็จะเห็นได้จากที่คุณนุ้งอิงยังเป็นหัวหน้าครอบครัวอยู่แล้วก็คุณยศชนันก็ยังเป็นแคนดิเดตนายกอยู่ยังมีตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีอยู่เพราะนั้นมันก็คงจะเป็นสัญลักษณ์ได้แล้วล่ะว่าคุณทักษิณไม่ไปไหน
1: ไม่ได้ไปไหน
0: คุณพุทธมารไม่ไปไหนก็ยังอยู่ดูแลพรรคกันต่อไปเพราะถ้าเกิดว่าตราบใดที่ไม่กำกับดูแลอยู่โอ้ลำบากพรรคเพื่อไทยก็ไปลำบากแหละ
1: อ่ะ
0: เราพักค่ะพักสักครู
1: ่
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพรางหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือบิ๊กต่ายสั่งผู้การเมืองชนลุยสอบทุกมิติวันกระทบความมั่นคงหลังพบชาวจีนพร้อมอาวุธครบมือความคืบหน้ากรณีการจับกุมตัวนายหมิงเฉินซันอายุ31ปีชาวจีนขับรถเก๋งประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำก่อนที่ตำรวจจะเจออาวุธปืนพร้อมแมกกาซีนอยู่ภายในรถเหตุเกิดในพื้นที่สภ.นาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีก่อนจะถูกนำตัวไปค้นบ้านพักภายในซอยห้วยใหญ่จนพบอาวุธปืนสงครามวัตถุระเบิดชนิดรุนแรงทำลายล้างสูงวัตถุระเบิดแบบสังหารบุคคลและแบบขว้างรวม10ลูกและวัตถุประกอบวัตถุระเบิดและน้ำมันจำนวนมากโดยพลตำรวจตรีพงพันธ์วงมณีเทศผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีเดินทางมายังบริเวณบ้านจุดเกิดเหตุที่มีการพบอาวุธสงครามพร้อมกับวัตถุระเบิดโดยมีการตรวจสอบในที่เกิดเหตุอย่างละเอียดสำหรับคดีนี้พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับให้สอบสวนสืบสวนทั้งเรื่องความมั่นคงและความปลอดภัยทุกมิติส่วนเรื่องของคดีรวมถึงอาวุธปืนและวัตถุ

0: ระเบิดคล้ายระเบิดที่พบยังไม่ขอเปิดเผยเนื่องจากเกรงว่าจะเสียรูปคดีในส่วนกรณีการกักเก็บวัตถุคล้ายระเบิดจำนวนมากเพื่อนำไปก่อเหตุร้ายซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีการตรวจพบจุดเชื่อมโยงอย่างไรก็ตามการสืบสวนสอบสวนจะทำอย่างละเอียดอีกครั้งรวมถึงหาข้อมูลแหล่งที่มาของวัตถุดังกล่าวส่วนกรณีพบว่าผู้ต้องหาชาวจีนป่วยเป็นโรคซึมเศร้าในส่วนนี้จะต้องเชิญนักจิตเวชเข้ามาตรวจสอบเพื่อสรุปว่าป่วยจริงหรือไม่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขอเวลาเจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานและหากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไปเตือนอากาศแปรปรวนถึง10พฤษภาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่8บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงมีฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอาจพบผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาเพิ่มอีกองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ระบุว่ามีความเป็นไปได้ที่จะพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสฮันตาเพิ่มเติมจากการระบาดในเรือสำราญ MV Hondius ที่ขณะนี้พบผู้ติดเชื้อรวมแล้ว8รายและมีผู้เสียชีวิตแล้ว3รายอย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลกประเมินว่าความเสี่ยงต่อสาธารณชนในวงกว้างอยู่ในระดับต่ำและย้ำว่าสถานการณ์นี้ไม่ใช่จุดเริ่มต้นของโรคระบาดใหญ่เหมือนโควิด-19เพราะแม้ผลการทดสอบระบุว่าเป็นสายพันธุ์แอนดิสที่สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ผ่านการสัมผัสใกล้ชิดและต่อเนื่องแต่สายพันธุ์นี้ไม่ติดต่อง่ายและมักจำกัดอยู่ในพื้นที่ปิดหรือสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกันเท่านั้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะสุภชัยโต้ข่าวลือยันร่างพรบ SEC ภูมิใจไทยไร้คาสิโนชี้ถูกบิดเบือนเป็นการใส่ร้ายป้ายสีนายสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยแถลงชี้แจงกรณีมีการวิพากษ์วิจารณ์ร่างพรบระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือ SEC ยืนยันชัดเจนพรรคไม่เคยเสนอให้มีคาสิโนในโครงการแลนด์บริดจ์และระบุร่างเดิมตกไปแล้วตามระเบียบสภาพร้อมหนุนรัฐบาลเดินหน้าศึกษาผลกระทบรอบด้านก่อนตัดสินใจจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อว่าร่างพรบ SEC ที่พรรคภูมิใจไทยเสนอเป็นการสอดแทรกเรื่องการจัดตั้งคาสิโนหรือ Entertainment Complex เข้าไปด้วยนายสุภชัยระบุว่าเรื่องดังกล่าวเป็นความเท็จและเป็นการใส่ร้ายป้ายสีซึ่งในมาตรา38ของร่างฉบับดังกล่าวได้กำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายไว้10เรื่องมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวและนวัตกรรมได้แก่เมืองอัจฉริยะและดิจิทัลการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและเชิงสุขภาพเกษตรกรและเทคโนโลยีชีวภาพการแปรรูปอาหารการแปรรูปยางพาราหุ่นยนต์ศูนย์กลางทางการเงินพลังงานสะอาดนิคมอุตสาหกรรมศูนย์กลางการขนส่งภาคใต้ยืนยันว่าใน10รายการนี้ไม่มีเรื่องคาสิโนแต่ยอมรับว่ามีร่างของพรรคการเมืองอื่นที่เสนอคาสิโนจริงซึ่งไม่ใช่ของพรรคภูมิใจไทยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
6: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
7: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremony.

0: is today ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
1: สรุปภาพหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศ
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
1: ค่ะ9:00 น. 7 นาทีนะคะมีคุณผู้ฟังเนี่ยเข้ามาถามมีก็ลองค้นดูนะคุณชัยรัตน์เนี่ยเขาถามเรื่องของศาลที่ตัดสินยึดทรัพย์ 47,000 ล้านเนี่ยตอนช่วงปี53นะคะไม่ใช่52
2: ค่ะ
1: เนี่ยมานั่งเปิดดู26 กุมภาพันธ์ 53เนี่ยศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาให้ยึดทรัพย
2: ์
1: คุณทักษิณนี่ 47,373 ล้านให้ตกเป็นของแผ่นดินเนื่องจากร่ำรวยผิดปกติจากการดำรงตำแหน่งนายก
2: อ
1: ันนี้มันเป็นอีกกรณีนึงอ่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าไอ้ที่พูดมาเนี่ยเป็นศาลฎีกาภาษีค่ะอันนี้ 17,600 ล้านแต่อันเนี้ยคือก็ยังงงๆอยู่จำไม่ได้ซึ่งถ้าเกิดว่ามันมีอายุความเหมือนหรือเปล่าเพราะว่าเขาจำส่วนใหญ่จะมีอายุความเนี่ย10ปีคือถ้าเกิดว่ามีอายุความ10ปีอันนี้ศาลมีคำพิพากษาออกมาปี53มันก็ครบ10ปีแล้วแต่ก็ยังงงเพราะว่าคุณนิพิษก็ออกมาทวงถามเรื่องนี้ตอนช่วงปี67
2: ปี67
1: ว่าเนี่ยเรื่องมันไปถึงไหนแล้วเพราะนั้นก็ตอบไม่ได้เรื่องนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะว่ามันคนเอาเป็นว่ามันคนละกรณีกัน
2: ใช่อันนี้ที่คุณนิพิษพูดคือที่ว่าศาลแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษายึดทรัพย์คุณทักษิณ 47,373 ล้านตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติจากการเป็นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอันนี้นะ
1: ก็เอาเป็นว่ามันคนละกรณีกันแล้วกัน
2: ใช่
1: เราพูดถึงเรื่องแค่ศาลฎีกาภาษีของภาษีแผนกคดีภาษี
2: ค่ะ
1: 17,000 ล้านอันนี้ไม่รู
2: ้ค่ะ
1: ไม่รู้ก็บอกไม่รู้ไม่ได้ตาม
2: ค่ะเดี๋ยวก่อนจะไปคุยกันต่อก็เดี๋ยวเรียนแจ้งคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการอยู่แล้วก็รวมไปถึงทั้งคลื่นของเราเลยนะคะทั้งเรื่องของวิกฤตพลังงานแล้วก็จากสงครามตะวันออกกลางที่ส่งผลเชิงจิตวิทยารวมถึงไทยด้วยก็ทำให้ประชาชนเกิดความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำมันทางด้านคุณสุภมาศอิสระภักดีนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าทางนายอนุทินชาญวีรกูลนายกและรัฐมนตรีมหาดไทยก็มีความเป็นห่วงต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะจึงอยากจะรับฟังข้อกังวลของประชาชนผ่านสื่อของอสมทค่ะทาง MCOT News FM 100.5 ก็เลยเปิดรับข้อมูลเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนผ่านระบบ LINE นะคะก็ส่งมาทาง @MCOT News ได้นะคะทางคลื่นของเราก็จะรวบรวมข้อมูลส่งให้กับทางรัฐบาลเพื่อนำสู่การแก้ปัญหาต่อไปค่ะ
1: มาต้องอ่านคอมเมนต์คุณผู้ฟังไหมเดี๋ยวพูดให้คุณเอวสอเขาหน่อย เดี๋ยวคุณเอวสอเขาจะว่าเอา
2: ค่ะค่ะ
1: คุณเอวสอเขาก็ออกมาบอกว่าพวกที่เกลียดทักษิณเนี่ยเดี๋ยวนะพวกที่เกลียดทักษิณเนี่ยจงรู้ไว้นะว่านายกไทยที่ทั่วโลกเขายอมรับมากที่สุดก็คือนายกทักษิณหรือว่าจะเถียง อันนี้ไม่รู้คุณเอวสอไปเอาข้อมูลมาจากไหนนะแต่บางทีเนี่ยสื่อเขาก็ลงนะอะไรนะจำได้ไหมนายกที่ไม่ดีที่สุดอ่ะ
2: ใช่
1: เราไม่พูดคำนั้นนายกที่ไม่ดีที่สุดอ่ะก็มีชื่อคุณทักษิณอยู่ด้วยนะเราก็ไม่รู้อ่ะอันนี้คือต้องถามว่าเอาคุณเอวสอเอาข
2: ้
1: อม
2: ู
1: ล
2: มาจาก
1: ไหนที่ใช้อ้างอิงนะค
2: ะ
1: คุณทีแชทบอกว่าคดีเยอะขนาดนี้ยังถือว่าเป็นนักโทษชั้นดีเราอ่านแบบเบาๆมาต่อเรื่องนี้ดีกว่า

เรื่องของพรก.กู้เงิน400,000 ล้านนะคะที่เรื่องนี้โอ้โหกำลังเป็นประเด็นเลยเพราะว่าไปมาเนี่ยนะพรรคประชาชนเขาก็จับมือกับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยจะส่งเรื่องนี้ให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความเนี่ยนะคะโดยจะส่งให้ประธานสภาเนี่ยวันที่11หรือว่า12พฤษภาคมนี้แล้วประธานสภาเนี่ยพอตรวจสอบเรียบร้อยแล้วว่าคำร้องถูกต้อง

0: ารรัฐธรรมนูญเนี่ยตีความ
1: ค่ะนะทีนี้คือประเด็นที่ทางคุณกรจาติกะวณิชนะคะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะซึ่งตอนนี้คือฝ่ายหัวหน้าฝ่ายพรรคประชาชนเขาก็จะร่วมยื่นกันแล้วเนาะก็ถือว่าเขาไปในทางเดียวกันแล้วนะคะกรณีเรื่องของการออกพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทเนี่ยคุณกรเขาชี้ไปที่ประเด็นว่ามันไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา172ซึ่งมันมีประเด็นว่าการจะกู้เนี่ยต้องมีเหตุผลจำเป็นแล้วก็มีความจำเป็นเร่งด่วนในส่วนหนึ่งซึ่งคุณกรณ์เขาบอกว่าในแผนที่รัฐบาลจะออกพรก.กู้แล้วก็ให้เหตุผลว่าจะเอาไปใช้2ด้านด้านแรกก็คือว่าจะเอามาแจกเนี่ยแหละไทยช่วยไทยพลัส200,000 ล้านแล้วอีกครึ่งนึงคือ200,000 ล้านนั้นจะใช้สำหรับการปรับโครงสร้าง
0: พลังงา
1: งานซึ่งก็มีการตั้งคำถามทั้งคุณกรทั้งคุณสิริกัญญาตั้งคำถามบอกว่าไอ้200,000 ล้านหลังเนี่ยมันใช่ความจำเป็นเร่งด่วนจริงหรือเปล่าเนื่องจากว่าดูตามแผนแล้วเนี่ยรัฐบาลก็บอกว่าจะเอาไว้ใช้เอาไว้ทำเนี่ยไปจนถึงปีหน้าด้วยซ้ำคือมันด่วนหรอถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยมันด่วนหรือเปล่านะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยอย่างคุณกรเขาก็พูดว่าไอ้ที่เคยหาเสียงไว้เนี่ยตอนที่เลือกตั้งเนี่ยก็บอกว่าการใช้งบวงเงิน 44,000 กว่าล้านเนี่ยสามารถออกเป็นพ.ร.บ.โอนงบประมาณของปี69ได้โดยไม่จำเป็นต้องออกพ.ร.ก.นะคะอันนี้แหละก็เลยเป็นการชี้ประเด็นของคุณกรว่าจริงๆเนี่ยมันน่าจะไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172นะในขณะที่ทางคุณสิริกัญญาก็บอกว่าชี้ไปที่ประเด็นว่าจริงๆความจำเป็นเร่งด่วนที่ว่านี้คือว่ารัฐบาลถังแตกหรือเปล่า
0: ออ
1: กำลังถังแตกหรือเปล่าคือมันไม่ได้เป็นความจำเป็นเร่งด่วนในเชิงวิกฤตที่ตามที่รัฐบาลพูดเนื่องจากว่าถ้าไปดูว่ารัฐบาลอยากจะออกโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยแต่ถ้าไปดูเงินที่มีอยู่ตอนนี้ไอ้งบกลางมันเหลือแค่20,000 ล้านประมาณนี้นะคะแล้วก็เขาก็ไปให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยทางท่านรองนายกเอนิติให้หน่วยงานต่างๆไปดูว่าเอ้ยมันมีงบอะไรที่ยังไม่ได้ใช้เนี่ยมากน้อยขนาดไหนแล้วก็จะได้ออกเป็นพรบโอนงบประมาณเอามาสำหรับใช้ในโครงการนี้ปรากฏว่าตอนแรกอ่ะคิดว่าน่าจะได้อีกสัก50,000 กว่าล้านไปรวบรวมมาเนี่ย50,000 กว่าล้านแต่ว่าไปมารู้สึกว่าจะมีแค่ประมาณ20,000 ล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยรวมกับงบกลางที่มีอยู่เดิมประมาณ20,000 ล้าน
0: อ
1: ่ะก็เหลือแค่40,000 กว่าล้านซึ่งตรงนี้แหละแบบคุณสิริกัญญาก็บอกว่าคือเหมือนกับรัฐบาลทั้งแตกอ่ะแต่จะแจกอ่ะก็เลยออกต้องบอกว่าต้องออกพรก.กู้400,000 ล้านที่ว่านี้แต่ก็ถามอีกว่าเอ๊ะมันจำเป็นเร่งด่วนอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะคะซึ่งอันเนี้ยก็ต้องดูว่าศาลจะว่าอย่างไรนะคะทีเนี้ยอันเนี้ยเดี๋ยวต้องถามพี่เด้งเพิ่มเติมบอกว่าถ้าเกิดว่าเข้าสู่กระบวนการศาลรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยมันต้องหยุดเลยไหม
0: นี่ไงก็คุณก่อนเขาพูดเอาไว
1: ้
0: เขาบอกตามกฎหมายเนี่ยบอกเลยว่าหากมีการยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยรัฐบาลเนี่ยต้องรอให้กระบวนการของศาลเนี่ยเสร็จสิ้นซะก่อนซึ่งมันก็ต้องใช้เวลาเนี่ยนะตามกำหนดไว้ก็คือไม่เกิน60 วัน
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นเนี่ยคือคุณก่อนบอกว่ารัฐบาลก็ไม่ควรจะปฏิเสธการตรวจสอบอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้เนี่ยกระบวนการเนี่ยนะคือกระทรวงการคลังเนี่ยเขารอให้พรก. 400,000 ล้านเนี่ยลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาละเพื่อที่จะให้มีผลบังคับใช้เพราะว่าท่านนายกก็เปิดเผยมาแล้วใช่ไหมบอกว่าตอนนี้ก็นำขึ้นทุนเกล้าเพื่อให้ลงนามวันนั้นถ้าเกิดว่าลงนามลงมาปุ๊บก็เนี่ยประกาศใช้ในราชกิจจาแต่ทีนี้รัฐบาลเองจะรอไหมคือตามความเหมาะสมถ้าพูดจริงๆคือ
1: ต้องรอใช่ไหม
0: ต้องรอก็ควรจะต้องรอให้เสร็จกระบวนการของศาลรัฐธรรมนูญก่อนซึ่งตอนนี้เนี่ยผู้ฟังก็ต้องบอกเลยว่ามันอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วล่ะว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะจะตีความยังไงก็อย่างที่บอกคือจุดหลักเนี่ยมันอยู่ที่เรื่องของการกู้เงินเนี่ยจะต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญในมาตรา172
1: ค
0: ือต้องเป็นไปเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นเร่งด่วนอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้
0: ซึ่งนะถ้าดูคำวินิจฉัยที่ผ่านๆมาเนี่ยนะคะของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยคือศาลเนี่ยมักจะวินิจฉัยว่ารัฐบาลเนี่ยมีอำนาจออกพรก.ได
1: ้
0: ถ้าหากว่านะรัฐบาลเนี่ยสามารถแสดงเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วนให้ศาลได้เห็นได้เพราะว่าการกู้เงินเนี่ยนะคะมันจะต้องไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญในมาตรา172ใช่ป่
1: ะ
0: แล้วก็พรบ.วินัยการ

0: การคลังของรัฐนะคะปี61ในมาตรา53เนี่ยที่กำหนดเอาไว้นะว่าการกู้เงินจำนวนมากๆเนี่ยจะต้องเป็นกรณีที่ฉุกเฉินจริงๆเท่านั้น คือจะต้องเข้าเงื่อนไขจำเป็นเร่งด่วนตามที่รัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดเอาไว้นั่นเองคือถ้าจะดูนะคุณผู้ฟังที่ผ่านๆมาเนี่ยส่วนใหญ่พรกเนี่ยจะผ่านจะเป็นส่วนใหญ
1: ่
0: มีอยู่ฉบับเดียวที่ไม่ผ่านม
1: ั
0: ้งคือคุณยิ่งลักษณ์สมัยคุณยิ่งลักษณ์เนี่ย
1: ตอนนั้นแก้น้ำท่วมใช
0: ่ไหมใช
1: ่ค่ะ
0: คือถ้านับนะคะว่าแต่ละรัฐบาลเนี่ยเคยกู้มาไหมเนี่ยอุ้ยก็เคยกู้มานะ
1: อย่าง
0: สม
1: ั
0: ยสมัยคุณชวนเนี่ยเคยกู้นะปี41
1: ต้มยำกุ้ง
0: วิกฤตต้มยำกุ้งออกพรก.2ฉบับเลยนะ
1: ใช่
0: ก็คือพรก.กู้ช่วยเหลือกองทุนฟื้นฟูในวงเงิน 500,000 ล้านค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็อีกฉบับหนึ่งก็คือพรก.กู้เงินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบสถาบันการเงินอีก 300,000 ล้านรวมเป็น 800,000 ล้าน
1: ค่ะ
0: แล้วก็มาสมัยรัฐบาลคุณทักษิณนะคะอันนี้ก็เป็นพรก.กู้เงินฉุกเฉินเพื่ออันนี้ก็ต่อเนื่องเหมือนกันจากวิกฤตต้มยำกุ้งนั่นแหละ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นพรก.เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเนี่ยในระยะที่2ในวงเงิน 780,000 ล้าน
1: ค
0: ือพอๆกันกับสมัยคุณชวนเลยคุณชวน 800,000 มาสมัยคุณทักษิณเนี่ยก็ 780,000 และมาอีกวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์สมัยคุณอภิสิทธิ์คุณวิสิทธิ์เนี่ยก็กู้ปี52นะคะกับพรก.กู้เงินเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจในประเทศก็คือโครงการไทยเข้มแข็งวงเงิน 400,000 ล้านแล้วก็มาเนี่ยของคุณยิ่งลักษณ
1: ์ค่ะ
0: คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยนะคะปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ย
1: ให้ไม่ใช่ไม่เห็นชอบ
0: ใช่ให้ตกไปกับการกู้เงินวงเงิน2ล้านล้านเนาะ
1: ก็ตอนนั้นมีน้ำท่วมอ่ะมหาอุทกภัย
0: โดยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยให้เหตุผลว่านะคือเป็นเพราะขัดต่อรัฐธรรมนูญทั้งในแง่ของเนื้อหาและกระบวนการตรากฎหมาย
1: ค่ะ
0: คือขัดวินัยการเงินการคลังและวิธีการงบประมาณเพราะศาลเนี่ยเห็นว่าการกู้เงินจำนวนมากขนาดนี้มันจะต้องทำตามระบบงบประมาณปกติไม่ใช่การออก
1: เป็นพรก.
0: กู้เงินพิเศษอะไรแบบนี้เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการตรวจสอบตามระบบงบประมาณตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้แล้วก็วัตถุประสงค์เองก็ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดอีกเพราะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดให้การกู้เงินเนี่ยต้องทำเพื่อความจำเป็นเร่งด่วนแต่ว่าไอ้โครงการ2ล้านล้านเนี่ยมันเป็นการวางแผนโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวก็เลยไม่เข้าข่ายความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องใช้วิธีการกู้เงินแบบนี
1: ้
0: และ นอกจากนั้นเนี่ยนะเนี่ยก็จะเป็นประเด็นอ่ะเท่านี้นอกจากนั้นเนี่ยมันก็เลยจะเป็นประเด็นว่าอ่ะจับที่ไม่ผ่านเนี่ยที่ชัดเจนก็คือสมัยของคุ
1: ณย
0: ิ่
1: งล
0: ัก
1: ษณ
0: ์แล้วก็มาในสมัยของพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์เนี่ยโอ้โหก็
1: เจอโควิด
0: เยอะเลย
1: กูเยอะ
0: ล้าน 500,000 น่ะล้าน 500,000
1: ก็อดีตรัฐมนตรีคลังอ่ะคุณธีรชัยก็บอกว่าสมัยลุงตู่กู้เนี่ยคนเดียวนะรวมคนนายกอื่นๆที่กู้รวมๆกัน
0: อ
1: ่ะเท่ากับนายกลุงตู่เนี่ยคนเดียว
0: เ
1: นี่ย
0: เนี่ยก็เป็นพรก.เนี่ยกู้เงินเพื่อเยียวยาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดโควิด
1: ค่ะ
0: ปี63เนี่ยล้านล้านปี64เนี่ย 500,000 ล้าน
1: ใช่
0: จะเป็นการกู้เนี่ย
1: 2ครั้งซึ่งตอนนั้นเนี่ย
0: ก็เหมือนกับตอนนี้ที่กำลังจะ 400,000 ล้านก็คือ2ครั้ง
1: 2ครั้งไม่ใช่2ครั้งพี่เด้ง 400,000 ล้านเนี่ยครั้งเดียวออกพรก.
0: แต่ว่าเขาออกเป็น2ก้อนป่ะ
1: เขาแค่
0: แบ่งเป็น2
1: วัตถุประสงค์2ด้านเป็นธีมการใช้เงินกู้ครั้งนี้เนี่ยเป็น2ด้านแต่ว่าไม่ใช่เป็น2ก้อนใช้เป็น2ด้านแต่สมัยนายกลุงตู่เนี่ย
0: อ
1: ีกหนึ่งเรื่องที่มันทำที่เราจะต้องรู้ไว้ก็คือว่าตอนนั้นเนี่ยเพดานหนี้สาธารณะของไทยยังไม่ได้อยู่ที่ระดับปัจจุบันนะตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่ 60% ของ GDP แต่เนื่องจากว่าเนี่ยมีการกู้ก็เลยต้องมีการขยับเพดานหนี้สาธารณะขึ้นเป็น 70% ของ GDP ซึ่งณตอนนี้ก็คือ 70% ของ GDP แล้วตอนนี้ก็มีประเด็นเหมือนกันว่ามันปริ่
0: ม
1: เพราะตอนนี้หนี้สาธารณะของไทยอยู่ที่ 66% ของ GDP แล้วถ้าเกิดว่ากู้อีกมันก็ต้องเอาเข้าไปคำนวณรวมอีกมันก็จะไปอยู่ที่ประมาณ 68% ของ GDP ซึ่งถ้าเกิดว่าสมมุติว่าถ้าในส่วนของ GDP มันไม่ได้โตหรือมันบางทีมันอาจจะแบบลดด้วยซ้ำเนี่ยเวลามันเอาไปหารกันน่ะมันก็จะอาจจะแบบเกือบจะ70%ของ GDP ซึ่งท้ายที่สุดอาจจะต้องมีการขยับเพดาน

0: หนี้สาธารณะขึ้นตายอีกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้รัฐบาลเนี่ยคือคุณเอกนิติบอกว่ายังรักษาวินัยการคลังกันอยู่แต่ว่าในส่วนที่ฝ่ายค้านเขาชี้มาประเด็นก็คือว่า200,000 ล้านที่บอกเอาไปแจกบรรเทาความช่วยเหลือให้กับประชาชนนู่นนี่นั่นแล้วพี่เด้งดูตัวเลขกลุ่มคนที่รัฐบาลตั้งใจจะแจก43 ล้านคนนะ43 ล้านคนเนี่ยแบ่งเป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.2 ล้านคนซึ่งเดิมได้เดือนละ7เดือนละ300 อยู่แล้ว
1: เนี่ยจะเพิ่มให้
0: เป็น700
1: ก็เป็น 1,000
0: ก็เป็น 1,000 จะได้เท่ากันกับคนอื่นแต่ว่าจะพิเศษกว่าก็คือว่าคนอื่นเขาต้อง 60-40% เวลาไปใช้เวลาไปสแกนกับแม่ค้าแต่ว่ากลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ไม
0: ่ใช้จ่ายได้เลยส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือประชาชนทั่วไปอายุ18 ปีขึ้นไปถ้าเป็นตามเกณฑ์เดิม30 ล้านคนซึ่งน่าจะเป็นคุณพาราดอนหรือคุณอะไรจากพรรคภูมิใจไทยก็บอกว่าอยากจะเขาเรียกอะไรคือรอบที่แล้วมีกลุ่มหนึ่งที่เขาตกหล่นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็
1: เดี๋ยวเขาจะนั่นใหม่
0: ให้
1: ลงทะเบียนใหม่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจำนวนมัน43 ล้านคนก็คูณ 4,000 เข้าไป
1: คือตอนนี้นะว่าไปอ่ะเอาเป็นว่าคุณต้องอธิบายให้ศาลได้เข้าใจอ่ะ
0: ว่ามัน มีความ
1: มีความจำเป็นเร่งด่วนยังไง
0: แล้วคุณคือต้องใช้อ
1: ยู่ที่ศาลแล้ว
0: ต้องแบบเยอะ40 ล้านคนตัวเลขกลมๆคูณ4เข้าไปก็เท่าไหร่แล้ว160,000 ล้านเนาะแต่160,000 ล้านคุณอาจจะบอกว่าอ๋อไม่ได้ใช้พรก.กู้ไอ้200,000ทั้งหมดอาจจะมีเงินงบบางส่วนที่มันตกมาจากปี69อีกสัก40,000 ล้านอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็โอ้โหคือคุณจะเป็นหนี้ทั้งทีก็คือเอามาแจกแต่ว่าถามว่าเศรษฐกิจมันมีสัญญาณ
1: อ
0: ่อนแรงอ่ะจำเป็นที่จะต้องมีการประคองเศรษฐกิจอ่ะไม่เขาไม่ใช้คำว่ากระตุ้นนะคือเป็นการประคองเศรษฐกิจอ่ะก็โอเคอาจจะเห็นเป็นความจำเป็นเร่งด่วนแต่อีกส่วน200,000อีก200,000หลังเนี่ยถามว่ามันไม่เร่งด่วนคือ1แล้วก็มันเอามาเชื่อมกันยังไงพี่เด้งกับเรื่องของการปรับโครงสร้างพลังงานเช่นอ่ะคุณจะให้เป็นซื้อรถ EV หรอหรือยังไงหรือจะเอาไปติดโซล่าแล้วรายละเอียดคือเรายังไม่ทราบเลยกับเงินจำนวน2,400,000 กว่าล้านเนี่ยไปมาแบบเอากระดาษ3 แผ่นแล้วก็ผ่านฉลุยเลยเหรอ
1: อย่างเงี้ยเดี๋ยวรอดูไงเพราะว่าทุกคนก็ไม่มีใครเห็นร่างพรก.กู้เงินนี้เลยในขณะเดียวกันเราก็ยังไม่เห็นคำร้องของทางพรรคฝ่ายค้านด้วยว่าเขาร้องในประเด็นอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นประเด็นคืออย่างคุณเรืองไกลคุยกับคุณเรืองไกลมาเนี่ยถ้าเกิดปกติโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันเป็นอำนาจของรั
0: ฐบาลที่จะทำได้ถึงออกพรก.
1: เพราะว่ารัฐบาลเขาก็มีอำนาจในการออกพรก.ได้ถ้าเกิดว่ามันเป็นความจำเป็นเร่งด่วนแต่ทีเนี้ยก็ต้องไปอธิบายจุดอยู่แค่ตรงเนี้ยเรารอดูแล้วกันว่ารัฐบาลเขาจะอธิบายยังไงให้ศาลได้เห็นน่ะถึงเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วนน่ะว่ามันเป็นความจำเป็นเร่งด่วนจริงๆกับการออกพรก.ฉบับนี้ตอนนี้จุดอยู่แค่ตรงนี้
0: ซึ่งคุณหมายสิริกัญญาเขาบอกว่าอ่ะเขาเสนอทางออกให้นะก็บอกว่า200,000 แรกออกพรก.ก็โอเคอ่ะพอจะเข้าใจได
1: ้นี่ต่างคนต่างเสนอทางออกเหมือนกันคุณกรก็เสนอทางออกนะไม่จำเป็นต้องออกพรก.ด้วย อะไรนะไอ้ขึ้นภาษีสรรพสามิตของเขาอ่ะ
0: ลดเลยลดภาษีสรรพสามิตเลยช่วยบรรเทาภาระประชาชนเลยใช่
1: ลดภาษี
0: มันมีวิธีอื่นก่อนที่คุณจะกู้ส่วนคุณหมายเขาบอกว่าอ่ะถ้าคุณจะกู้พรก.กู้200,000 ล้านส่วนอีก200,000 ล้านที่บอกว่าปรับโครงสร้างพลังงานคุณทำเป็นพรบ.สิเข้าสภงสภาตามลำดับขั้นตอนอะไรแบบนั้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าอันนี้เหมือนลักษณะของการสอดแทรกโดยเอาความเดือดร้อนของประชาชนมาเป็นบังหน้าแล้วก็เป็นการให้ตีเช็คเปล่าเพราะว่าไอ้200,000 หลังอะพี่เด้งคือ definition หรือว่าคำนิยามบอกว่าเอาจะใช้งบสำหรับการปรับโครงสร้างพลังงานมันกว้างมากแล้วท้ายที่สุดมันก็จะไปเข้าอีหลอบเดิมก็คือว่ามันก็เป็นช่องโหว่ที่ว่าเฮ้ยเสนอโครงการอะไรมามันก็เข้าข่ายหมดแล้วมันก็อีลุ่ยฉุยแฉกมันเกิดผลกับเศรษฐกิจจริงหรือเปล่าอะไรแบบนี้ท้ายที่สุดก็คือว่าใช้เงินจะเป็นหนี้เนี่ยจะเป็นหนี้เนี่ยขนาดเนี้ย
1: มันคุ้มกับการ
0: ม
1: ัน
0: ค
1: ุ
0: ้มไหมหรือมันมีวิธีอื่นก่อนไหมที่จะสามารถทำได้ที่บอกว่าบรรเทาให้กับประชาชนเนี่ยมันมีวิธีอื่นก่อนได้ไหมก่อนที่จะมาเป็นหนี้หรือก่อนที่จะมาเป็นพรก.กู้เงิน
1: ไม่แล้วก็ประเด็นนี้อีกประเด็นหนึ่งก็คือคุณผู้ฟังอย่างที่บอกว่ารอดูอย่างเดียวว่ารัฐบาลจะสามารถอธิบายให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยได้เข้าใจ

0: มั้ยกับการผ่านพรก.ฉบับนี้แต่ทีเนี้ยมันมีอยู่จุดนึงว่าถ้าเกิดว่าไม่ผ่านล่ะ
1: อ
0: ันนี้คือคุณกรออกมาพูดเอาไว้นะว่า
1: ค
0: ือถ้าเกิดว่าไม่ผ่านเนี่ยรัฐบาลเนี่ยต้องรับผิดชอบยังไงต้องรับผิดชอบทางการเมืองไหม
1: ต้องลาออก
0: ถ้าหากว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยตีตกอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคือเขาไม่ได้มีการกำหนดเอาไว้ไงแต่ทีนี้คุณจะแสดงความรับผิดชอบยังไงเพราะนั้นเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องใหญ
1: ่
0: อะว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งที่อาถามว่าสมัยตอนคุณยิ่งลักษณ
1: ์อะ
0: ตอนคุณยิ่งลักษณ์ลาออกมาก็ไม่นะ ไม่แต่ว่าทีนี้คือมันก็คือแต่ว่าช่วงเนี้ยเรื่องของโซเชียลเรื่องของความรู้สึกของผู้คนเนี่ยใช่ไหมถ้าเกิดว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยมันส่งผลกระทบกับรัฐบาลแรง
1: แรง
0: แล้วประเด็นนี้มันไม่ใช่ประเด็นเดียวนะที่กำลังอยู่ในศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยที่เราต้องเฝ้าจับตามองนอกเหนือไปจากเรื่องของพรก.ซึ่งยังไม่ได้เข้านะคะแต่ว่าก็คงจะเข้าในที่สุดแหละ ก็คือเรื่องของกกต.อีกเรื่องนึงนะเรื่องกกต.ก็อยู่ในกระบวนการที่คนไปร้องอ่ะเรื่องของการจัดการเลือกตั้งมีบาร์โค้ด QR โค้ดว่ามันรับไม่รับยังไงเพราะนั้นเนี่ยรอดูก็แล้วกันก็อยู่ที่รัฐบาลอย่างเดียวว่าคุณจะอธิบายได้ไหมเพราะว่าคุณเอกนิติเขาคุยอยู่ไงว่าเขาเคยไปเป็นพยานให้ข้อมูลมาแล้วในชั้นศาลน่
1: ะ
0: กับสมัยไทยเข้มแข็งของคุณ
1: ที่คุณกรเป็นรัฐมนตรีครั้งนั่นแหละ
0: นั่นแหละอ่ะมาต่อเรื่องของแลนด์บริดจ
1: ์โอ้โห
0: เรื่องของแลนด์บริดจ์เนี่ยว่าไปเนี่ยก็คือตอนนี้รอคณะกรรมการศึกษาตอนนี้คือถ้าจะพูดถึงง่ายๆก็คือตอนนี้เขารอคณะกรรมการศึกษาอยู่และเขากำลังเถียงกันถึงเรื่องของความคุ้มค่าก ับโครงการขนาดใหญ่ล้านล้านเนี่ยว่ามันคุ้มค่าไหม
1: แล้วก็เรื่องของการเขาเรียกอะไรด้านหน้าตอนนี้คือเอาโครงการแลนด์บริดจ์ใช่ไหมซึ่งตามสถานการณ์โลกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นจังหวะที่รัฐบาลแบบพยายามที่จะผลักดันออกมากลายเป็นโครงการเรือธงแต่ว่าภายในโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยมันจะมีเรื่องของการทำเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ SEC ซึ่งในนั้นน่ะเป็นความอ่อนไหวที่บรรดาคนที่อยู่ในภาคใต้เนี่ยภาคประชาชนหรืออะไรก็ตามมีข้อกังวลเพราะว่ามีการระบุอย่างเช่นการให้ต่างชาติเนี่ยมีสิทธิ์ในที่ดินได้เลยยาวเลย99ปีเขาบอก99ปีนี่ใครจะอยู่ถึงบ้างคนที่อนุมัติตอนนี้สมมติคนอนุมัติตอนนี
0: ้
1: อีก99ปีคุณไปเกิดเป็นอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วก็มีเรื่องอื่นๆที่เนี่ยมีเรื่องที่มีคนออกมาบอกว่ามีใครนะอาม่าอะไรใช่ไหมไปกว้านซื้อที่ดิน
0: ลิซ่าโฆษกของพรรคประชาชนออกมาเปิดเรื่องอาม่าไปกว้านซื้อ
1: นี่ก็แล้วก็ยังมีคำถามเกี่ยวกับว่าแลนด์บริดจ์มันจะตอบโจทย์ที่บอกว่าจะเป็นทางเลือกมาลากามันใช่ไห
0: ม
1: เพราะว่าเราเนี่ย4สเต็ปนะถ้าจะทำแลนด์บริดจ์เนี่ยจากเรือขึ้นรถขึ้นรางแล้วก็มาท่าเรืออีกฝั่งนึงเนี่ยที่คำนวณที่บอกว่าร่นระยะเวลาได้ 3-4 วันเนี่ยคำนวณแบบราบลื่นคือแต่ว่าเวลาแล่นเรือจริงๆอ่ะเขาก็คำนวณเลยว่าแล่นเป็นยังไงใช่ไหมแต่ว่าอย่างเงี้ยคำนวณหรือยังว่าสมมติสเต็ปหนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดอีกฝั่งนึงมันไม่เชื่อมต่อกันเลยเนี่ยคำนวณเวลาแล้วหรือยังแล้วถามว่าคนที่เป็นเจ้าของเรือเนี่ยที่เดินเรือเนี่ยเขาจะเลือกวิธีนี้ไหมจริง
0: ๆเดี๋ยวก็คงมีคำตอบจากคณะกรรมการของคุณเอกนิติละแต่ว่าตอนนี้เราพักก่อนดีกว่าค่ะพักก่อนสักครู่
1: ค่ะ
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
4: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง

0: มาค่ะมาเบรกสุดท้ายนะนี่คุณกริด USA นะเขาบอกว่าพี่พอทราบเรื่องหนุ่มจีนพกระเบิด C4 ไหมที่จะมาก่อวินาศกรรมเราคุยกันแล้วตั้งแต่เบรกแรกนะ
1: เบรกหนึ่งแรกเลยค่ะคุณกริด
0: แต่ว่านี่ความคืบหน้านะไปมาเนี่ยเห็นว่านะพ่อหนุ่มคนนี้ที่เขาพกระเบิดอ่ะถือบัตรประจำตัวประชาชนคนไทยค่ะนี่เดี๋ยวนะเนี่ยเขาหลีดว่านี่ไงถือบัตรประจำตัวคนไทยเฮ้ยถือได้ไงอ่ะเอาแล้วใครทำให้เนี่ยเนี่ยเพิ่งเป็นประเด็นกันอยู่นะเร
1: ื่
0: องเนี้ยโอ้โหตายนี่ตอนนี้ตำรวจเขาเริ่มดิ้นกันแล้วนะเพราะว่าผบ.ตร.เลยกำชับเลยอะให้สืบสวนสอบสวนมันก็ต้องนั่นอยู่แล้วนะตอนนี้ก็ยังไม่มีการตรวจพบจุดเชื่อมโยงอะไรนะคะก็กำลังสืบสวนสอบสวนแบบละเอียดอยู่ค่ะแต่ทีเนี้ยเห็นว่าหนุ่มคนเนี้ยเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าจริงไหมเดี๋ยวเขาจะให้พวกนักจิตเวชเนี่ยมาตรวจ
1: เดี๋ยวนี้ อะไรแล้วก็โรคซึมเศร้าไปหมดแล้วนะพี่เด้งใครเกิดเหตุก่อเหตุอะไรอย่างไรคุณซึมเศร้าบอกผมอีกแล้ว
0: อุ้ยที่บอกว่าคนเนี้ยเขาเข้ามาอยู่เมืองไทยอ่ะตอนช่วงต้นปีใช่ไหมนี่ไปมาประวัติคนนี้นะ
1: ค่ะ
0: เข้ามาเช่าบ้านหลังเนี้ยอาศัยมา2 ปีแล้วค่ะคือเหมือนคงเดินทางเข้าออกอ่ะคือเข้ามาประเทศไทยครั้งแรกกับปี63โดยใช้วีซ่านักท่องเที่ยวแล้วก็เข้าออกประเทศไทยเนี่ยบ่อยแล้วล่าสุดเนี่ยเข้ามาไทยเนี่ยก็คืออย่างที่บอกคือต้นปีโดยใช้วีซ่าอีกฤษคืออะไรรู้ไหมบอกการขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทยในกรณีที่ถือวีซ่าระยะยาวอ๋อเป็นวีซ่าระยะยาวอ่ะ
1: วีซ่าอีกฤษคืออะไร
0: วีเขาบอกว่าเป็นแบบการขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทยในกรณีที่ถือวีซ่าระยะยาวเช่นวีซ่าทำงานวีซ่าแต่งงานวีซ่าเกษียณซึ่งวีซ่าเนี่ยมีอายุอยู่ในประเทศไทยได้5 ปีค่ะโอ้แล้วก็
1: อีลิตหรือเปล่าวีซ่าอีลิตการ์ดหรือเปล่า
0: เนี่ยเขาเขียนอีลิตแสงอ๋อของอีลิตการ์ดเหรอยังไม่หมดยัง
1: มีอยู่นะ
0: ยังมีอยู่หรอ
1: ใช่
0: แล้วถ้าเกิดอีลิทการ์ดเนี่ยคือมันจะต้องเข้ามาแบบใช้เงินอะไรพวกนั้นน่ะ
1: ใช
0: ่แต่เนี่ยเขาใช้เงินนั่นเหรออ
1: ันนี้ไม่รู้อีลิทการ์ดหรือเปล่าเพราะว่าคำว่าวีซ่าอีกฤษไม่เคยได้ยิน
0: เนี่ยเขาเขียนอีกฤษไงเขาไม่ได้เขียนภาษาอังกฤษอ่ะแล้วก็โอ้โหของกลางที่เจอเนี่ยอ่านไม่ถูกเลยอ่ะมันเยอะมากคุณฟังอยากรู้อีกรอบไหมนี่อาวุธปืนสั้นยี่ห้อกล็อก26จำนวน1 กระบอกซองกระสุนกล็อก26จำนวน2 อันกระสุนขนาด9 มม. 10 นัดซองกระสุนปืน M16 1 ซองกระสุนปืนขนาด 5.56 มม. 28 นัดซองพก1 อันปืนเล็กยาว M16 2 กระบอกซองกระสุนปืน M16 9 อันกระสุนปืนอุ้ยเนี่ยเยอะแยะหมดเลยแล้วก็ระเบิดสังหารบุคคลชนิดขว้าง4 ลูกกับดักระเบิดสังหารบุคคลของรัสเซียเนี่ย4 ลูกระเบิดสังหารบุคคลชนิดขว้างแบบ K75 ของเกาหลี1 ลูกระเบิดสังหารบุคคลชนิดขว้างแบบ M6 แล้วก็01ของพม่าอีก1 ลูกเชื้อประทุไฟฟ้า7 ดอกเรือนชนวนกับดักระเบิดอีก3 เรือนเซฟตี้พิมพ์2 ชิ้นชุดรีโมทอีก2 อันเสื้อกรอกกันกระสุน3 ตัวหน้ากากกันแก๊สพิษ2 อันไส้กรองหน้ากากกันแก๊สพิษ6 อันน้ำมันเบนซิน4 ถังถังละ20 ลิตร
1: นี่กะว่าจะทำอะไรเนี่ย
0: แล้วเขาเนี่ยนะยังพบยังเจ้าหน้าที่เขายังพบอีกนะว่ามีพาสปอร์ตทั้งของจีนแล้วก็ของเขมรด้วยแล้วก็มีบัตรประจำตัวที่เป็นบัตรสีชมพูบ
1: ั
0: ตรสีชมพูนี่คืออะไรอ่ะ
1: บัตรชมพูนี่คือบัตรทำงานป่ะต่างด้าวทำงานหรือเปล่าม
0: ีชื่อเป็นผู้พักอาศัยอยู่ในทะเบียนบ้านหลังหนึ่งที่แขวง3 วาตะวันตกเขตคลอง3 วากรุงเทพแล้วก็มีเลขประจำตัวประชาชน13 หลักโดยย้ายบ้านเลขที่เนี่ยมาจากบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ตำบลเชียงดาวอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ตำรวจอยู่ระหว่างหาข้อเท็จจริงในเรื่องนี้กันอยู่

0: นี่แล้วมีคนเขาไปถามคนละแวกนั้นด้วยนะ
1: ค่ะ
0: เขาเล่าให้ฟังบอกว่าคนจีนคนนี้เป็นคนอัธยาศัยดีเจอใครก็ชอบทักทายพูดจาเป็นกันเองแต่พอชาวบ้านรู้ว่าโอ้โหเก็บวัตถุอันตรายขนาดนั้นไว้เนี่ยคือตกใจแต่ละคนตกใจมากคือถ้าว่าระเบิดมันทำงานขึ้นมาโอ้โหคนในหมู่บ้านเนี่ยเดือดร้อนกันแน่ๆ
1: นี่คือแบบระดับคลังแสง
0: อ่ะคุณกฤษเขาบอกว่าบัตรชมพูคือบัตรชาวเขา
1: โอ้ค่ะ
0: คือคงหาทางทำจนได้อะเนาะ
1: ใช่
0: แล้วก็ไม่ใช่ชาวเขานึกเป็นคนจีนเนาะแล้วคนจีนเป็นแบบชาวเขาเออคือเจ้าหน้าที่ไทยนี่ก็สุดๆจริงๆนะเออ
1: เราเป็น
0: ว่าไปอ่ะตอนนี้ไม่ได้เลยเนาะชาวต่างชาติเราต้องตรวจละเอียดเนาะ
1: ละเอียดใช่ก็มีข่าวแล้วไงว่าที่ภูเก็ตอ่ะตอนนี้ภูเก็ตตำรวจภูเก็ตก็เข้มงวดกับนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเจอนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิสราเอลนี่คือเจอบ่อยเลยอ่ะแบบเป็นเคสที่ว่าไปป่วนนู่นนี่นั่น
0: อ
1: ่ะ
0: คือเนี่ยไปภูเก็ตมาเนี่ยคนที่ภูเก็ตเขาบ่นเลยอ่ะคือไปมาเขาพวกเขาเหมือนเป็นประชาชนชั้นสองอ่ะคือพวกนี้ก็จะโหกลางมากแล้วตำรวจก็ไม่กล้าทำอะไร
1: ค่ะแต่ก็ยังสงสัยอยู่นะเรื่องวีซ่าวีซ่าอะไรอีลิตอีลิตแหละวีซ่าอีกริตอะไรไม่เคยได้ยิน ไม่แต่วีซ่าถ้าเป็นวีซ่า
0: ให้ดูให้ดูเขาเขียนอย่างเงี้ยนี่นี่นี
1: ่เราเขียนผิดหรือว่าฟังแล้วพิมพ์เลยอ่ะใช่อย่างเงี้ยเราอาจจะไม่รู้แต่คือว่าวีซ่าอีลิตพี่แดงคือระดับ
0: แต่ว่ามันต้องแบบพวกใช้เงินสูงไม่ใช่เหรอ
1: มันเป็นมันเหมือนสมาชิกได้ก็คือว่าแบบเอาแบบระดับถูกสุดก็คือ600,000อันนี้เสิร์ชดูนะอันนี้เป็นข้อมูลที่หามานะถาม ChatGPT ด้วยนะก็บอกว่าระดับถูกสุดเลยค่าธรรมเนียม 600,000 บาทเป็น Easy Access Elite อายุ5ปีสามารถที่จะเข้าออกประเทศได้ไม่จำกัดเป็นวีซ่าประเภทสิทธิพิเศษและพำนักในไทยได้ครั้งละ1ปี
0: ไหนก็บอกว่าจะเลิกจะเลิกแล้วไม่ใช่เหรออันเนี้ยแล้วทำไม
1: ไม่เห
0: ็
1: นจะเล
0: ิ
1: กเลยยังจะทำมาร์เก็ตติ้งอยู่เนี่ยเห็นแบบแต่ว่าไม่ได้จบไม่ได้จงแบบไม่ได้เป็นข่าวดังอ่ะเขาก็จะปรับอ่ะเหมือนปรับให้มันดึงดูดใจมากยิ่งขึ้นอันเนี้ยคือเป็นแบบ easy access นะคือแบบระดับเริ่มต้นแล้วนะที่ว่าอายุ5ปีอ่ะแต่คือถ้าเป็น ultimate privilege อันนั้นน่ะ2ล้านระยะเวลาคือ20ปีนะ
0: อันนี้แล้วบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยเอาเขาใช้คำนี้บัตรประจำตัวไม่มีสัญชาติไทย
1: ก็เนี่ยที่พี่กิจบอกหรือเปล่า
0: เออคือบัตรสีชมพู
1: บัตรชมพูไง
0: มันเป็นบัตรชมพูก็มันเป็นเหมือนบัตรมันก็จะเป็นบัตรพิเศษอีกบัตรนึงเนาะ
1: ที่ว่าอยู่
0: ในอยู่พำนักได้อะไรเงี้ยเน
1: า
0: ะ
1: ให้อยู่
0: อ่
1: ะคือไม่ได้เป็นคนไทยแต่ว่าให้อยู่ที่ว่าเอ๊ะใช่ที่กลุ่มที่เรียกร้องอยากจะมีบัตรประชาชนหรือเปล่าก็คือบัตรประจำตัวคนที่ไม่ได้เป็นสัญชาติไทยเอาไว้สำหรับยืนยันตัวตนว่าคุณอยู่ในเมืองไทยแต่ว่าคือไม่ได้มีบัตรประชาชนไงเอาไว้ใช้ติดต่อ
0: คือว่าไปอย่างคนจีนอ่ะคือเขาก็จะเนี่ยย้ายมาอยู่นะคือด้วยความที่คือถ้าอยู่ในเมืองจีนเนี่ยเขาเข้มงวดกดขันค
1: ุ
0: ณคือคุณทำอะไรผิดกฎหมายไม่ได้คือโดนเห็นไหมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม2รายที่โดนนะ
1: อ้าว
0: ประหารชีวิต
1: อันนั้นระดับท็อปเลยนะ
0: เออคือเขาไม่สนอ่
1: ะ
0: คือต่อให้มีตำแหน่งสูงไงอ
1: ่ะ
0: เออเพราะนั้นเนี่ยคือพวกที่อยากจะทำอะไรแบบพวกเนี้ยเทาๆดำๆเนี่ยคือเขาก็ออกมาเนี่ยโดยเฉพาะเมืองไทยเนี่ยเสรีมากเลย
1: ทำมีหมดนี่คือมีอยากจะได้อะไร มีพร้อม
0: สบายมาก
1: อยากจะเป็นคนไทยก็มีบัตรประชาชนอยากจะเป็นต่างด้าวก็อยู่มีบัตรชมพูอีกแต่ว่าพื้นเพเลยเริ่มเลยคือจีนกัมพูชาใช่ไหมเป็นเขมร
0: เนี่ยคุณแววดาวว่ามาบ่นเลยโกงกันทุกหย่อมหญ้าจับตรงไหนก็โดนแล้วจะแก้ปัญหากันยังไงอะเนี่ยถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นแบบเนี้ยอีกหน่อยประเทศเราจะเป็นยังไงเศร้าใจมากจับได้แต่ไม่ลงโทษให้หนักหัวไม่สายหางไม่กระดิกแล้วตอนนี้ประเทศไทยก็กลายเป็นแหล่งซ่องสุมอาชญากรเวรกรรมของคนไทย
1: ใช่โอ้โหไปดูคลังแสงเขาซะก่อนแล้วก็จะต้องบอกว่า
0: เห็นคลังแสงแล้วแบบคือสุดๆอะไอ้ที่อันนั้นสุดกว่าเนาะไม่เคยเจอหรอกเนาะไอ้ที่แบบทำกับดักระเบิดเอาไว้ในห้องเนี่ย

0: คือกะว่าถ้าเกิดตำรวจรู้ข้อมูลแล้วเจออะไรเงี้ยเออถ้ามารวบตัวหรือว่ามาบุกบ้านเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็สร้างกับดักไว้แล้วโหค่ายกล
1: อันนี้คุณดีเนียนเคทีเขาถามเรื่องของคดีคุณนุ้งอิงคดีคุณนุ้งอิงเนี่ยก็จะมีอยู่ในปปช.นะคะแล้วก็รู้สึกตำรวจสอบสวนกลางเขายื่นไปให้ปปช.แล้วมั้งมีคดีที่ไปยื่นกันที่สอบสวนกลางด้วยค่ะแล้วก็คุณเจี๊ยบคุณเจี๊ยบข้ามมาทักทายสวัสดีนอกนั้นมีอะไรอีกไหมอ่ะมาเรื่องเดี๋ยวก่อนนะเรื่องเราพูดเรื่องค้างอะไรไปแล้วนะแลนบริดจ
0: ์แลนบริดจ์
1: แลนบริดจ์ไปแล้วอย่างคนนี
0: ้แลนบริดจ์
1: มาแลนบริดจ์แล้วคือตอนนี้ก็ยังมาลุมมาตุ้มกันอยู่เนาะ
0: ใช่
1: ระหว่างที่ฝ่ายเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยในช่วงระหว่างที่กำลังศึกษาซึ่งเวลาศึกษาเนี่ยนะคุณเอกนิติเนี่ยวันที่ลงนามเนี่ยคือวันที่5พฤษภาคมนะคะก็นับไปเพราะว่ามีเวลาเนี่ย90 วันเพราะนั้นทุกอย่างเนี่ยจะเสร็จในวันที่5สิงหาคมจะต้องมีบทสรุปว่าตกลงเนี่ยคือคุณจะสร้างไม่สร้าง
0: ค่ะ
1: 5สิงหารู้ค่ะนะนับไปแล้วกันแต่ว่าระหว่างนี้ก็จะมีดราม่าอะไรของมาไปเรื่อยๆคือฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก
0: ับ
1: ฝ่ายที่เห็นด้วยก็จะแบบสงครามน้ำลายกันเต็มที
0: ่
1: แล้วก็มีดราม่าเรื่องนั้นแหละอะไรนะไอ้ค่าอะไรเช่า
0: 99 ปี
1: กับเรื่องอะไรนะคาสิโน
0: ค่ะ
1: ซึ่งโฆษกรัฐบาลเนี่ยขนาดอยู่ที่ฟิลิปปินส์นะก็ชี้แจงออกมานี่เขาชี้แจงเรื่อง1 2 3เป็นคลิปชี้แจงชี้แจงส่งคลิปมาเลยแล้วเราก็ไม่ตัดหัวตัดหัวไม่ทันมั้งหนึ่งสองสาม
0: อะไรก็เริ่มมีคิวกันใช่ไหม
1: ให้คิวตัวเองก็เนี่ยก็ออกมายืนยันนะคะว่าไอ้ร่างเนี้ยไม่ใช่ร่างของนายกแล้วก็ไม่ใช่ร่างของภูมิใจไทยเป็นการเสนอร่างพรบไอ้ SECที
0: ่มันมีอยู่จริง
1: มันมีอยู่จริงแต่ว่าเป็นของคุณนพดลแก้วสุพัฒน์ส.ส.พรรคพลังท้องถิ่นไทยแล้วก็เคยมีส.ส.เนี่ยเสนอให้มีคาสิโนในร่างกฎหมายในอีก3ฉบับแต่อันเนี้ยก็ออกมายืนยันว่าไม่ใช่ของนายกนะไม่ใช่ของพรรคภูมิใจไทยนะเนี่ยแต่ว่ามีเนี่ยในส่วนนี้ทางคุณอัชรวดีเขาก็ออกมาขอโทษแล้วแล้วก็บอกว่าทำนองเหมือนกับว่าแต่ว่ารัฐบาลก็ควรจะต้องชี้แจงให้มันเคลียร์นะว่าตกลงมันยังไงกันแน่อะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่เพราะว่ารัฐบาลนี้แหละที่ออกมาบอกว่าอ๋อเรื่องแลนด์บริดจ
1: ์
0: เนี่ยเป็นนโยบายของพรรคภูมิใจไทยอยู่แล้วแรกๆที่แบบที่กระแสมันยังไม่แรงอ่ะก็ออกมาบอกว่าเฮ้ยเราไม่ได้ว่าฉวยจังหวะเวลานี้อะไรเงี้ยคือมันอยู่แล้วเพียงแค่ว่าเพราะไม่มีคนตั้งคำถามว่าทำไมไม่ได้อยู่ในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาอะไรอย่างเงี้ยอะไรต้องออกมาบอกแบบนั้นทีนี้ก็เลยต้องออกมาชี้แจงบอกว่าอ๋อแต่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องแค่คาสิโนที่ว่าแทรกอยู่ในนั้นใช่ไห
1: ม
0: ก็ถามว่าม
1: ีอะไรอีกไหมแลนด์บริดจ
0: ์ก็ต้องติดตามนะพี่เด้งคือที่สำคัญที่สุดเลยคือสร้างแล้วมีคนใช้หรือเปล่า
1: คุ้มไหมอ่ะคุ้มไหมคือตอนนี้เถียงกันที่ว่ามันจะคุ้มค่าไหมอ่ะ
0: ใช่เพราะว่าสิ่งที่เราต้องสูญเสียเพื่อแลกกับการที่จะทำเนี่ยไม่ใช่ว่ามันเป็นผืนแผ่นดินเปล่าๆแล้วคุณต้องไปทำอะไรเยอะแยะมากมายซึ่งมันมีคนได้รับผลกระทบแต่จะถ้ามันพูด
1: สิ่งแวดล้อม
0: สิ่งแวดล้อมแล้วมันคำนวณยากนะสิ่งแวดล้อมคือได้แล้วจะไปทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วถ้าต้องฟื้นฟูอ่ะมีอาจารย์ค่ะอาจารย์สักท่านหนึ่งอ่ะบอกว่ามันต้องใช้เงินเยอะกว่าอีกนะกว่ารายได้ที่คุณจะได้
1: ม
0: าซึ่งการใช้แลนด์บริดจ์ซึ่งก็คือถ้ามีคนใช้แล้วก็คือตอบโจทย์ตรงนั้นได้อ่ะก็ว่าไปอย่างแต่ถ้าสร้างปุ๊บ
1: ม
0: ีคนสูญเสียมีคนได้รับผลกระทบแต่ต้องมานั่งตบยุงเงี้ยไม่มีใครมาใช้เลยแลนด์บริดจ์ที่ว่านี้มันจะเป็นอนุสาวรีย์ที่แบบจะอายเขานะแล้วมันก็จะไม่ตอบโจทย์ด้วยอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของพรบ SEC เนี่ยทางฝั่งของภาคใต้เขาบอกว่าเป็นเบื้องหลังนะแล้วก็เหมือนกับเป็นการสร้างรัฐอิสระทางเศรษฐกิจที่ให้อำนาจและสิทธิประโยชน์แบบเต็มที่แบบเบ็ดเสร็จเลยทีเดียวซึ่งมันเกินทะลุไปหรือเปล่านี่แหละ
1: นี่คุณวีรัตน์เนี่ยเขาก็มาถามเหมือนกันบอกว่าตกลงแล้ววันที่25พฤษภาเนี่ยจะได้ลงทะเบียนไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับรัฐบาลแล้วล่ะว่าเขาจะไปต่อหรือเปล่าเพราะว่ากระบวนการมันคงเข้าสารรัฐธรรมนูญในเร็วๆนี้
0: ค่ะคือถ้าเกิดว่าจะหยุดก่อนก็ไม่ยังไม่ต้องเปิดให้ลงทะเบียนใช่ไหม
1: ก็ใช่ไงก็ต้องเลื่อนกันออกไปก่อนแล้วมีอะไร

0: มาอ่ะมาเรื่องของโยกย้ายเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็คุณผู้ฟังคงจะเห็นข่าวนะเรื่องของประเด็นการโยกย้ายภายในกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะคะที่คณะกรรมการกพค.คือคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมนะคะของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยในสมัยที่คุณภูมิธรรมเนี่ยเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยมีมตินะคะเสียงข้างมากเนี่ยชี้ว่าการโยกย้าย2อธิบดีนะคะของกระทรวงมหาดไทยคือคุณนฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับคุณชัยวัฒน์เนี่ยจุนอะไรนะจุนอะไรกันสักอย่างเนี่ยคุณชัยวัฒน์เนี่ยอธิบดีกรมการปกครองอ่ะซึ่งทั้งคู่เนี่ยนะคะโดนย้ายไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงทีนี้ทั้งคู่ก็ไปร้องกับกพ
1: ค.
0: แล้วกพค.ก็เห็นว่าเป็นการโยกย้ายที่ไม่ชอบคือเป็นการย้ายภายในเวลาแค่เพียง4วันหลังจากที่รัฐมนตรีเนี่ยได้มอบนโยบายคือเพิ่งจะเข้ากระทรวงอ
1: ่ะ
0: แล้วก็สองเป็นการย้ายโดยลดบทบาทความรับผิดชอบของผู้ที่ถูกย้ายคือคิดดูเป็นอธิบดีนะมีอำนาจเลยกรมการปกครองเนี้ยส่งเสริมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี้ยแล้วไปย้ายเป็นผู้ตรวจแล้วก็ยังไม่มีเหตุผลความจำเป็นด้วยในการโยกย้ายอ่ะไม่มีความจำเป็นเพียงพอไงบวกกับเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะนั้นนะทั้งสองอธิบดีค่ะพอกปคเนี่ยมีมติกันออกแบบนี้ใช่ไหมก็เตรียมที่จะหารือกับทีมกฎหมายเพื่อฟ้องร้องดำเนินคดีกับคุณภูมิธรรมละ เพราะนั้นนะเรื่องนี้พอเป็นข่าวออกมาคุณฟังโอ้ก็เลยทำให้หลายคนเนี่ยนึกไปถึงเคสของอธิบดีราเชนอธิบดีกรมฝนหลวงคุณฟังที่ก็โดนย้ายเหมือนกันก็โหเป็นประเด็นข่าวคลึกโครมเลยคือมติเนี่ยไปย้อนดูมติครม.เนี่ยที่ย้ายอธิบดีกรมฝนหลวงในวันที่28เมษายนนะครับ
1: ค่ะ
0: รัฐมนตรีสุริยะเนี่ยเข้ากระทรวงวันที่8เมษายนแล้วก็มอบนโยบายในวันนั้นเลยวันที่
1: 8
0: นั่นก็หมายความว่า20วันหลังจากนั้นโดนเด้ง
1: ย้ายเลย
0: แล้วคุณสุริยะให้เหตุผลอะไรให้เหตุผลก็คือต้องการคนที่มีความคล่องตัวเพราะว่าอธิบดีเนี่ยใกล้เกษียณแล้วกลัวทำงานไม่เต็มที
1: ่
0: ก็เลยเป็นที่หัวร้องใครหลายๆคนเหมือนกันไงบอกว่า
1: คุณสุริยะเนี่ยคนย้ายเขาอะอายุมากกว่าเขาอีก
0: คนโดนย้าย59เนี่ยโอ้คนเขาขำกันใหญ่เลยเนี่ยกลัวทำงานไม่เต็มที
1: ่ไม่คล่องตัว
0: เดี๋ยวมาเกี่ยวว่างแล้วที่สำคัญก็คือคนในกระทรวงเนี่ยหนาวกันเป็นแถวเลยเพราะว่าปลัดเนี่ยก็จะเกษียณเหมือนกันเนี่ยกันยาเนี่ยทั้งหมด6คนที่จะเกษียณตำแหน่งที่สำคัญนะปลัดรองปลัดอธิบดีอะ6คนท่าน
1: เกษียณหมด
0: ถ้านับคุณราเชนก็7อ่ะคือคุณราเชนถึงบอกว่าอ้าวแล้วมาย้ายผมคนเดียวอ่ะถ้าเกิดเหตุผลเนี้ยใช่มั้ยว่าบอกว่าเหมือนแบบจะไม่เต็มที่เพราะใกล้เกษียณแล้วอ่ะก็ต้องย้ายทั้งหมดตั้งแต่ปลัดลงมาเลย
1: อุ๊ยพี่เด้งถ้าเป็นอย่างนี้คือเค้ารีเซ็ตกระทรวงเกษตรเลยนะเนี่ยอธิบดี
0: ก็ใช่ไง
1: ใช่มั้ย
0: แล้วตำแหน่งสำคัญทั้งนั้นที่จะเกษียณน่ะนี่คือเป็นว่าพอเกิดกรณีของคุณภูมิธรรมเนี่ยมันก็เลยสะท้อนมาถึงกรณีของคุณสุริยะนั่นนะคะคือถ้ามีการร้องกันอ่ะก็คงจบเนี่ยคล้ายๆกันอ่ะไม่นานรอดอ่ะ
1: คุณสุริยะหรอ
0: เพราะทุกคนก็บอกเลยว่าโอ้โหมันลำบากคุณสุริยะคือถ้ามีการยื่นจะติอภิปรายนะ
1: ตอบไม่ถูกตอบไม่เถิกเลยอ่ะ
0: แล้วคุณสุริยะพูดไม่เป็น
1: วันนั้นนี่เหงื่อแตกพลักเลยใช่ไหม
0: ไม่เพราะว่าจำได้ไงคือทุกคนเป็นที่รู้กันเลยโกรธนักข่าวกันเมืองจำกันได้หมดเลยเพราะว่าเคยมีครั้งแรกที่คุณสุริยะเนี่ยลุกขึ้นพูดในสภาอภิปรายแล้วมีคนเขียนสคริปต์ให้นะแล้วแกอ่านแม้กระทั่งว่าปัดโทคือเขาให้พูดเองว่าปัดโทแต่แกอ่านอ่ะปัดโทคืออ่านตามสคริปต์ทุกอย่างอ่ะเหมือนคล้ายๆ thank you ทีคือพูดไม่เป็นอะไรเงี้ยคือแกพูดไม่เป็นวันนั้นก็น่าเห็นใจแกเหมือนกันอ่ะคือคนก็แบบพูดไม่เป็นอ่ะแต่ว่าทำงานมานานไงฉันสามารถทำงานก็แบบการจะบอกว่าฉันสามารถทำงานได้ในฉันที
1: ่ไปทำเก่งพูดไม่เก่ง
0: อะไรอย่างเงี้ยแกก็จะเป็นรัฐมนตรีมาทุกครั้งแต
1: ่พูดเราทำอะไรนะทำเราพูดอะไรอย่างเงี้ยโอ้หมายความว่าแล้วใครต้องเป็นผู้ไปยื่นค่ะล่ะก็คือต้องเป็นผู้ที่ได้ผลกระทบใช่ไหมก็คือทางท่านอธิบดีนั่นแหละ
0: ต้องไปยื่นเพราะก็จะมีกพค.อยู่ในของแต่ละกระทรวงอยู่แล้ว
1: แต่คือท่าน
0: เหมือนกรณีอย่างนั้นอดีตเลขาสมช.เห็นไหมจนทำ
1: คุณทวิน
0: คุณทวินเป็นสีนี่เขายื่นไปตามลำดับเลยเห็นไห
1: ม
0: กว่าจะออกมาตัดสิน
1: ค่ะแต่ว่าท่านอธิบดีราเชนท่านตัดสินใจลาบวช

0: เลยใช่ไหมคะ
1: จบจบเพราะว่าคือกลมๆเนี้ยนะก็มันได้รู้กันนะคือไม่ได้กลมปกติธรรมดาคือเป็นกลมที่ถูกตั้งขึ้นมาจากในหลวงรัชกาลที่9อ่ะเพื่อฝนหลวงโดยเฉพาะอ่ะเออแล้วคุณมามีเรื่องกับแบบเนี้ยแล้วองค์มนตรีอะไรยังดูแลอยู่หมายถึงว่าตั้งเป็นหน่วยที่แบบดูแลอยู่นะสำหรับกลมๆเนี้ยก็เป็นว่านะเรื่องเนี้ยภายในกระทรวงอ่ะ
0: ค่ะ
1: โอ้โหคือสนุกสนานกันมากเลยแล้วแถมตอนเนี้ยคุณสมศักดิ์ก็เข้าไปทีเหมือนทวงเก้าอี้เลยอ่ะคุณสมศักดิ์เทพสุทินอ่ะ
0: เข้าไปดูเหรอไปดูที
1: ่ไปกระทรวงบ่อยมากอะไรเงี้ยคือในเพจเนี่ยเขาก็จะแบบเอ๊ะคุณไปแบบเนี้ยส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่าคือเหมือนกับว่าถ้าเกิดคุณสุริยะไม่ไหวเดี๋ยวเปลี่ยนตัวเป็นคุณสมศักดิ์ไหมคุณสมศักดิ์เขาคล่องเขาคล่องก็ชอบอยู่เขาเคยอยู่กระทรวงนี้มาเก่าอะไรเงี้ยแต่ว่านะไงก็ตามเนี่ยคือมันเป็นปัญหาทุกยุคทุกสมัยนะเรื่องการโยกย้ายนะคะภายในกระทรวงเนี่ยคือก็เอาเป็นว่านะมันเป็นการสะท้อนถึงพฤติกรรมอ่ะของบรรดานักการเมืองเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายเนี่ยโดยไม่เป็นธรรมคือขาดหลักความเหมาะส
0: ม
1: แต่มักให้เหตุผลในการโยกย้ายทุกครั้งว่าเพื่อความเหมาะสม
0: ไม่แล้วหลังๆเห็นว่าเวลาย้ายเนี่ยคือย้ายแบบไม่ระแวดระวังอ่ะคือย้ายเลยแล้วก็ย้ายเยอะๆ
1: เขาก็จะใช้แบบเนี้ยนะเพื่อความเหมาะสมคือไม่ต้องอธิบายอะไรมากเพื่อความเหมาะสมจำได้เลยพลุนุ่มก็เคยโดนย้ายนะแล้วก็จะใช้คำเนี้ย
0: เพื่อความเหมาะสมแล้วเราไม่เหมาะสมตรงไหนแล้วคุณเนี่ยความเหมาะสมของใครอย่างนี้ใช่ไหม
1: ความเหมาะสม
0: ก็รู้สึกว่า
1: คือมันต้องมีเหตุผลเนาะมันต้องมีเหตุผลนะประกอบว่าคุณย้ายอ่ะเพราะอะไรที่มันจะแบบเป็นเนื้อเป็นหนังอ่ะแล้วนี่เขาจะเกษียณอยู่แล้วเดี๋ยวก็จะเกษียณยังไม่กี่เดือนเองกันยานี่ก
0: ็รีบ
1: เกษียณแล้วอ่ะคืออะไรยังคืองงอ่ะคือมันมีเหตุผลอะไรเนี่ยมันลำบากไงที่ว่าถ้าเกิดว่าร้องไปอ่ะเนี่ยกพค.ไม่รอดหรอกคุณสุริยะแล้วเดี๋ยวนะอภิปรายรับรองชื่อแรกเลยมั้งเนี่ย ชื่อแรกที่โดนอภิปรายแล้วต้องอธิบายให้ได้นะ
0: อ่ะก็เรื่องโยกย้ายนะแต่ก่อนก็เวลาจะโยกย้ายเนี่ยก็จะแบบก็จะมีลือใช่ไหมแล้วก็ท้ายที่สุดก็คือมันไม่แบบเป็นหลายจำนวนเยอะหลายคนหรือว่าโอ้โหตำแหน่งสำคัญอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่จงแจ้งขนาดยุคเนี้ยเนาะพี่เด้งนะแต่ก็ดูตรงนี้ว่ายุคชั้นมาปุ๊บย้ายพอคนอื่นเข้ามาย้ายกลับอะไรเงี้ยมีด้วย
1: ปัจจุบันท่านด่วนมากเหมือนกับว่าคือฉันรู้ว่าฉันคงจะอยู่ที่นี่ไม่นานอะไรเงี้ยนั้นก็รีบย้ายเพื่อได้ทำงานก็เข้าใจนะบางทีนะนักการเมืองก็เขาคงอยากแต่ว่าให้ทำงานแบบเข้าขากันได้อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นไปตามสั่งฉันสั่งอะไรแล้วต้องทำตามอะไรเงี้ยคงต้องการแบบนั้นนะ
0: เอาก็ช่วงคุณอนุทินนี่แหละใช่ไหมพี่เด้งที่ว่าก่อนหน้าที่เป็นรัฐบาลกับทางเพื่อไทยแล้วคุณอนุทินดูมหาดไทยใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นก็อัดแยกกันแล้วก
1: ็
0: คุณภูมิธรรม
1: ใช่
0: มาเป็นมหาดไทย
1: ก็เลยย้ายไง
0: ย้ายเสร็จปุ๊บพอทางท่านอนุทินเข้าไปใหม
1: ่
0: ย้ายกลับมาใช่ไหมย้ายกลับมา
1: อ
0: ะไรเงี้ยก็เป็นแบบนี้เลยอ่ะค่ะ
1: นี่มีคุณตะขอมะขามหยองเข้ามาถามนะบอกว่าเล็กไปไหนเล็กไปเกาหลีค่ะเนี่ยแสดงว่าไม่ได้เข้ามาฟังตอนช่วงแรกเนาะ
0: แรกใช่
1: เดี๋ยววนมาหาคุณเอวสอเขาหน่อย
0: ค่ะ
1: คุณเอวสอเขาส่งอะไรมาให้อีกเนี่ยนี่ก็อ๋อเขาออกมาให้ผลบอกว่า
0: ค่ะ
1: อันนี้ใส่เปิด Google มั้งจากการตรวจสอบข้อมูลผลสำรวจและการจัดอันดับต่างๆพบว่ามุมมองเกี่ยวกับนายกไทยที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกมีหลายมุมมองขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาแล้วก็บอกว่าคุณทักษิณเนี่ยในกลุ่มผู้สนับสนุนและมุมมองด้านการเมืองระหว่างประเทศธุรกิจมักถูกมองว่าได้รับการยอมรับอย่างสูงในเวทีโลกในช่วงที่ดำรงตำแหน่งโดยเฉพาะในแง่วิสัยทัศน์และการบริหารเศรษฐกิจอันนี้คุณเอวสอต้องไปเปิดนายกคนอื่นด้วยนะก็อาจจะมาในประโยคเดียวกันก็ได
0: ้ Chat GPT ไง
1: มันไม่ได้หมายว่าคนทักษิณคนเดียวก็อาจจะเป็นคนอื่นด้วยอะค่ะ
0: ค่ะหลายๆท่านก็คอมเมนต์มานะมีคุณผู้ฟังแบบชวนพี่เด้งคุยเรื่องอื่นบอกว่าขอดูข้อมูลก่อนก็บอกพี่เด้งอยากให้น้องนายกลับไปเป็นแฟนกับใบเตยใบเฟิร์นไม่ใช่ใบเตยใบเฟิร์น
1: ก็มีแฟนใหม่ไปแล้วเขา move on ไปแล้ว
0: เขาบอกเขา sold out
1: เรื่องนี้เนาะ

0: อ๋อคุณนิน
1: แต่เรื่องนี้มันเรื่องนี้เป็นเรื่องแบบที่แบบ talk of the town มากเลยเน
2: า
1: ะ
2: ใช่
1: เพราะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนด้วยไง
2: มากมาก
1: ระหว่างคุณแม่กับคุณลูกอะแต่ว่าก็น่าสังเกตนะว่าหลายคนก็ไม่ได้แบบโจมตีอะคือเข้าใจอะเข้าใจทั้งสองฝ่ายอะแล้วก็ยังมองในแง่ดีนะว่าในที่สุดเนี่ยเดี๋ยวก็เข้าใจกันได้เองแหละเพราะยังไงอ่ะคำว่าแม่กับลูกนั้นตัดกันไม่ขาดอยู่แล้ว
2: ใช่
1: เนา
2: ะ
1: อันนี้รับรองพลางตรงไหนคะ
2: นี่ไงคุณนินเขาชวนพี่เด้งคุยมาบอกว่าอยากให้น้องนายกลับไปหาใบเฟิร์นแต่ว่าคุณน้องนายเขาบอกว่าเขาโซเอาแล้วครับนี่อ่ะชวนคุยเรื่องอื่นบ้างนะคะแล้วก็มี
1: มาคุณส้มชัยคุณส้มชัยบอกอะไรเนี่ยใกล้จะหมดเวลาแล้วเนี่ยยังหมุนติ้วอยู่เลยส่งสติกเกอร์ทักทายเข้ามา
2: ค
1: ุณมณีรัตน์มณีรัตน์ประเทศไทยประชาธิปไตยเทียมเพื่อเจ้าของพรรคผู้นำจิตวิญญาณ อย่าเลยนะคุณชันชัยเขาบอกเลยว่าคือคุณทักษิณเป็นต้นแบบเลยนะที่ทำให้ก่อกำเนิดพรรคที่มี
2: เจ้าของเจ้าของตัวจริง
1: ไ
2: ง
1: แต่ละไปนะมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะแต่ละพรรคไปดูได้
2: ค่ะ
1: ถอดแบบมาจากเพื่อไทยทั้งสิ้นอ่ะป้าหมดเวลา
2: ค่ะ
1: ลาคุณผู้ฟังค่ะ
2: ข
1: อบคุณน้องๆมากๆนะ
2: ค่ะยินดีนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพรางไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา M-Pod Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย M-Pod Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ M-Pod News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ณะนี้เวลา10นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกรัฐมนตรีหารือทวิภาคีประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ขยายความร่วมมือเกษตรอัจฉริยะผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานครภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เช้าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือทวิภาคีกับนายเฟอร์ดินานด์โรมูอันเดสมาโคสจูเนียร์ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยนายกรัฐมนตรีขอบคุณฟิลิปปินส์ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมแสดงความยินดีต่อฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนยืนยันไทยพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของฟิลิปปินส์อย่างเต็มที่โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีแสดงความขอบคุณต่อประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ที่ได้โทรศัพท์และมีการแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งพร้อมเชิญประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในโอกาสที่เหมาะสมขณะเดียวกันทั้งสองฝ่ายหารือประเด็นความร่วมมือที่สำคัญร่วมกันได้แก่ความมั่นคงทางอาหารไทยพร้อมเพิ่มการส่งออกข้าวและสินค้าเกษตรไปยังฟิลิปปินส์พร้อมเสนอให้จัดทำข้อตกลงด้านการค้าข้าวเพื่อช่วยสร้างความมั่นคงด้านอุปทานข้าวให้แก่ฟิลิปปินส์ในระยะยาวทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องขยายความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะด้านเกษตรอัจฉริยะเกษตรยั่งยืนและอุตสาหกรรมฮาลาลผบ.ตร.สั่งกำชับรองสำราญเร่งล้างบางขยายผลคลังแสงมรณะจีนเทาลั่นห้ามใช้ไทยเป็นฐานก่อภัยเด็ดขาดผู้สื่อข่าวรายงานจากชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค2ขยายผลจากเหตุการณ์2คนจีนขับรถพลิกคว่ำตรวจพบปืนพกสั้นนำไปค้นย่านบางละมุงเจออาวุธสงครามเสื้อเกราะติดระเบิดพร้อมระเบิดพีชีพในพื้น

0: พื้นที่นาจอมเทียนก่อนนำกำลังตรวจคนบ้านพักหรูแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่และภายในบ้านดัดแปลงเป็นคลังแสงอาวุธสงครามจำนวนมากโดยมีชาวต่างชาติเป็นผู้ครอบครองพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าได้รับรายงานกรณีดังกล่าวให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.ซึ่งรับผิดชอบงานด้านความมั่นคงลงพื้นที่กำกับดูแลคดีนี้สั่งการทีมสืบสวนภาค2เร่งรัดสืบสวนขยายผลโดยเร็วโดยให้สืบสวนขยายผลเรื่องตัวผู้ต้องหาประวัติการเดินทางเข้าออกประเทศอาชีพและผู้เกี่ยวข้องกับที่มาของอาวุธว่าได้มาอย่างไรจากใครวิธีใดวัตถุประสงค์ในการครอบครองมีไว้เพื่ออะไรและจะนำไปทำอะไรเส้นทางการติดต่อในโทรศัพท์กับใครอย่างไรอะไรบ้างบัญชีและเส้นทางการเงินเป็นอย่างไรโดยให้เร่งดำเนินการตามกรอบกฎหมายกำหนดอย่างเด็ดขาดพร้อมรายงานให้ทราบความคืบหน้าผลจนกว่าจะดำเนินคดีทั้งขบวนการนอกจากนี้ยังสั่งการพลตำรวจเอกสำราญรับข้อมูลจากสตม.คัดแยกบุคคลต่างด้าวที่เดินทางเข้าออกและอยู่ในประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญผิดปกติเช่นเข้าออกบ่อยครั้งลักษณะการอยู่ในประเทศไทยแต่ละครั้งอยู่นานหรือไม่เพื่อส่งข้อมูลให้กับตำรวจพื้นที่ตรวจสอบคัดแยกโดยปฏิบัติการด้านการข่าวและเอ็กซเรย์ทั้งตัวคนต่างด้าวและที่พักอาศัยเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์อีกร้านค้าจังหวัดลำพูนแห่เพิ่มสต็อกสินค้ารับไทยช่วยไทยพลัสผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบร้านค้าปลีกในจังหวัดลำพูนทั้งอำเภอบ้านโฮ่งอำเภอลี้และอำเภอเวียงหนองล่องซึ่งมีการเตรียมพร้อมรับโครงการชัยช่วยไทยพลัสที่รัฐบาลจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้โดยพบว่าหลายร้านค้าปลีกมีการสั่งสินค้าเพิ่มสต็อกในโครงการดังกล่าวรวมทั้งมีการพูดคุยในกลุ่มชาวจังหวัดลำพูนทั้งชาวสวนผลไม้ชาวบ้านพนักงานโรงงานพ่อบ้านแม่บ้านและในกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าไปในทิศทางเดียวกันว่ากำลังรอการมาถึงของโครงการไทยช่วยไทย plus ซึ่งต่างยินดีที่จะได้จับจ่ายในราคาลาสินค้าราคาถูกของโครงการมาช่วยแบ่งเบาค่าสินค้าต่างคนต่างทำการค้าก็คาดหมายในลักษณะเดียวกันว่าการค้าจะคึกคักขึ้นขายสินค้าได้มากกว่าที่เป็นอยู่เมื่อโครงการนี้มาถึงเจ้าของร้านค้าปลีกซึ่งตั้งอยู่ในหมู่3ตำบลบ้านโฮ่งอำเภอบ้านโฮ่งเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่กำลังจะมาร้านค้าเตรียมสินค้าที่ลูกค้าชอบซื้อชอบใช้ไว้แล้วเช่นน้ำปลาน้ำมันพืชผงซักฟอกและสินค้าอีกหลายรายการได้เตรียมไว้ถึง50%หรือได้เพิ่มสต็อกไว้มากกว่าเดิม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เธอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะโสพลเดินหน้าพลิกโฉมสื่อในเครือรัฐสภารับฟังปัญหาสร้างความเข้าใจประชาธิปไตยนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวในการประชุมคณะกรรมการนโยบายด้านสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาครั้งที่1/2569วางกรอบทิศทางการสื่อสารขององค์กรนิติบัญญัติให้ก้าวทันยุคสมัยโดยระบุว่าหัวใจสำคัญของความสำเร็จของหน่วยงานราชการคือการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพจึงจำเป็นต้องบูรณาการทั้งสื่อวิทยุโทรทัศน์และแพลตฟอร์มออนไลน์เข้าด้วยกันเพื่อดึงดูดจุดแข็งสื่อของรัฐสภาคือความใกล้ชิดข้อมูลความถูกต้องและเข้าถึงประชาชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนายโสพลกล่าวอีกว่าอยากเห็นการปรับโครงสร้างเป็นการปรับผังการดำเนินงานและการใช้งบประมาณในส่วนใดที่สามารถปรับได้ควรนำมาใช้ให้คุ้มค่ารวมถึงพิจารณาการนำงบประมาณค้างท่อมาปรับใช้ในภารกิจจำเป็นและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนประธานสภากล่าวย้ำถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมการจัดทำสื่อโดยเฉพาะเยาวชนและอยากให้มีรายการที่เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อปลูกฝังแนวคิดและค่านิยมที่ดีเกี่ยวกับประชาธิปไตยอินโดค้นหานักปีนเขาสูญหายอินโดนีเซียกลับมาเริ่มปฏิบัติการค้นหาอีกครั้งวันนี้เพื่อติดตามนักปีนเขาชาวสิงคโปร์2คนชาวอินโดนีเซีย1คนที่สูญหายหลังเกิดเหตุภูเขาไฟดูโกโนบนเกาะฮามาเฮราปะทุขึ้นเมื่อวันศุกร์โดยเท่าฐานพวยพุ่งถึง10กิโลเมตรทำให้หน่วยกู้ภัยต้องระงับภารกิจชั่วคราวเมื่อคืนก่อนเนื่องจากภูเขาไฟยังคงคุกรุ่น หน่วยกู้ภัยท้องถิ่นระบุว่าระดมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า100 นายพร้อมโดรนตรวจจับความร้อนมุ่งเน้นค้นหาในรัศมี700 เมตร

0: รอบปากปล่องภูเขาไฟขณะที่ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่สามารถอพยพประชาชนออกมาแล้ว17รายอย่างไรก็ตามแม้จะมีรายงานจากตำรวจท้องถิ่นโดยอ้างคำกล่าวบอกเล่าของผู้รอดชีวิตว่าผู้สูญหายทั้ง3อาจเสียชีวิตแล้วแต่ทางหน่วยกู้ภัยยังไม่ยืนยันข้อมูลดังกล่าวจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าววัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม Mcord News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
4: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา Mcord Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
3: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
5: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
3: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
1: Mcord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคมจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น Mcord Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว
6: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ
6: ขอต้อนรับเข้าสู่100.5คืบหน้าข่าว News Update ค่ะช่วงของคนในข่าวนะคะ1บุตร1บอยค่ะบุษยาอุ้ยเจริญและคุณสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์ค่ะ
7: สวัสดีครับพี่อ้อครับสวัสดีครับคุณผู้ฟัง
6: น้องบอยด้วย
7: วันนี้พี่อ้อมาดูซอฟต์อากาศมันดีใช่ไหม
6: อากาศดีนี่ไปออกกำลังกายมานะนี่ไปตีเทนนิสมา
7: ก่อนอดีนาลีนหลัง
6: มีเวลา มีเวลาช่วงนี้แบบว่าหาเวลาให้ตัวเองหน่อยออกกำลังกายดูแลสุขภาพไม่ป่วยดีที่สุดนะคะคุณฟังเพราะว่าอากาศเปลี่ยนช่วงนี้แล้วฝุ่นเยอะเนี่ยเดี๋ยวเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเริ่มมีไข้หวัดใหญ่อีกแล้วนะนี่เดี๋ยววันอังคารจะไปขอฉีดวัคซีนฟรีที่ทำเนียบ
7: เขาก็มี
6: เขามีให้สื่อพอดีสื่อที่ทำเนียบ
7: โอ้โห
6: ก็จะไปซะหน่อยเพราะว่าถ้าใครรู้สึกว่าแบบป่วยบ่อยอะไรเงี้ยแนะนำเลยค่ะว่าฉีดไว้กันไว้ก็ดีเพราะว่าเวลาเป็นมันก็จะได้ไม่หนัก
7: เห็นคุณพ่อคุณแม่ผมพูดอยู่เหมือนกันผู้สูงวัยถึงรอบเลยนั่นบอกว่าเดี๋ยวต้องไปฉีดแล้วครบรอบปี
6: ใช่ๆที่ฉีดทุกปี
7: ครับ
6: ก็เล่าไปก็กลับมาเรื่องเดิมว่าเคยรอดตายมาด้วยหวัด
7: วัคซีนใช่ไหม
6: ใช่หวัด2009ตอนนั้น
7: ปีแล้วผมไม่ได้ฉีดนะพี่อ้อเพราะว่าที่โรงพยาบาลเราก็ไม่ทันเขาแล้วก็เออหรือว่าได้ฉีดที่ไหนสักที่ป่ะไม่แน่ใจ
6: คือถ้าเป็นไม่ว่าแต่ว่าอย่าเป็นหนักก็อย่างนั้นบอยสิ่งที่เรากลัวค่ะอ่ะก็ว่ากันไปดูแลสุขภาพกันด้วยช่วงนี้ฝุ่น PM น่าจะลดลงแล้วล่ะฝนมาแล้วมาพร้อมกับพายุฝนแต่เรื่องนี้ค่ะน้องบอย

0: ออยไม่เกี่ยวกับฝุ่นไม่เกี่ยวกับฝนค่ะเรื่องของกินล้วนๆแต่ว่ามันยังเป็นประเด็นที่โอ้น่าตกใจนะ
1: เนอะแต่ส่วนตัวผมอยากชิมนะ
0: หรอ
1: เอออ
0: ยากชิมอยาก
1: กำลังพู
0: ดถ
1: ึ
0: งปลากระป๋องท่านผู้ฟังอันนี้ไม่เจาะจงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งใครที่เปิดมาแล้วเจอว่าตรงปกเหมือนเดิมก็ยังทานพี่เป็นคนชอบมากเนี่ยคิดอะไรไม่ออกอ่ะ
1: ปลากระป๋องไว้ก่อน
0: ปลากระป๋องใส่

0: เร็วปรากฏว่าก็มีคนมาโพสต์แล้วก็จนเป็นที่มาของการตรวจสอบไปแล้วนะคะแต่ว่าคนก็ยังสงสัยอยู่แหละว่ามันมีที่เดียวใช่ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยล่าสุดเนี่ยท่านรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลสคบวันนี้ก็ต้องกวนอีกรอบนึงเพราะว่าสแกนไปแล้วก็ต้องสั่งสแกนอีกแล้วยังมีเรื่องอื่นอีกนะโอ้โหตอนนี้เดี๋ยวสัปดาห์หน้านี้เห็นกำหนดการอยู่จะไปคุยเรื่องดูแลผู้บริโภคเรื่องรถ EV ตอนนี้บางบริษัทปิดหนีไปแล้วอ่ะมาแล้วใช่ไหมคะมายังคะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะพี่อ้อพี่บอ
0: ลอยู่ในสายแล้วดีนะเกือบนินทาสวัสดียามเช้านี่ไปมอบทุนให้ลูกหลานสื่อสมาคม
2: ไปตรวจชุดนักเรียน back to school
0: ใช่เดี๋ยวแล้วเสร็จแล้วจะไปตรวจชุดนักเรียนอีกช่วงนี้นี่งานหนักเลยอุปกรณ์การเรียนด้วยเอาเรื่องปลากระป๋องก่อนเพราะว่าไปตรวจโรงงานมาแล้วอันนี้สั่งหยุดชั่วคราวหยุดแค่ไหนยังไงคะรัฐมนตรีคะ
2: คือสำหรับโรงงานแรกนะคะที่เป็นข่าวกันทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ยที่เห็นเนี่ยก็คือวันนั้นเนี่ยไปกันหลายหน่วยงานไม่ได้ไปเฉพาะสคบนะอย.ก็ไปอุตสาหกรรมจังหวัดพื้นจังหวัดศูนย์ดำรงธรรมท่านว่าการจังหวัดท่านก็ไปเองนะก็ถือว่าเป็นนโยบายรัฐบาลของท่านนายกอนุทินนะคะที่ต้องการจะให้ทุกๆหน่วยงานเนี่ยบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อที่จะช่วยดูแลโดยเฉพาะปากท้องความเดือดร้อนทางด้านเศรษฐกิจของพี่น้องประชาชนในช่วงสงครามของตะวันออกกลางแบบนี้อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บอกผู้ประกอบการไปแล้วว่าคุณอาจจะทำผิดเรื่องปลากระป๋องเรื่องเดียวแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันอาจจะโดนกฎหมายหลายชั้นหลายหน่วยงานได้นะคะหลังจากที่เราไปตรวจวันนั้นเนี่ยก็อย่างที่เป็นข่าวเราก็เห็นแล้วว่ามันดูแล้วมันไม่น่าจะใช่ปลาแมคเคอเรลนะคะก็ผิดพรบอาหารของอย.เบื้องต้นนะคะแล้วก็ผิดเรื่องปอในเรื่องของการหลอกลวงผู้บริโภคงานสารทีนี้เนี่ยหลังจากที่เราออกมาแล้วเนี่ยวันต่อมาเนี่ยทางจังหวัดทุกหน่วยงานเนี่ยก็ยังกลับเข้าไปตรวจนะคะแล้วก็ในส่วนของอุตสาหกรรมจังหวัดเนี่ยก็พบว่าระบบบำบัดน้ำเสียเนี่ยไม่ตรงตามที่ขออนุญาต
0: ค่ะ
2: ใช่ท่านผู้ว่าก็เลยให้อุตสาหกรรมจังหวัดเนี่ยสั่งปิดโรงงานหยุดทำงานช่วยใช่ไหม
1: ค
2: ะหยุดทำงานชั่วคราวนะคะดีกว่าจะได้รับการแก้ไขถูกต้องตามที่ขออนุญาตนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็ตอนนี้เขาก็ยังดำเนินการไม่ได้ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็รู้แล้วว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาแล้วก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยในสังคมทุกหน่วยงานเนี่ยก็จึงได้สั่งให้หน่วยงานจังหวัดของตัวเองนะคะอย่างสคบจังหวัดสสจสาธารณสุขจังหวัดอุตสาหกรรมจังหวัดพาณิชย์จังหวัดเป็นต้นส่วนดำรงธรรมนะทุกคนก็ลงไปปูพรมตรวจโรงงานปลากระป๋องในจังหวัดของตัวเองนะคะก็ได้รับรายงานมาว่าก็เจออีกที่หนึ่งที่สงสัยว่าอาจจะไม่ใช่ปลาซาดีนตามที่ระบุไว้ในฉลากนะคะเป็นต้นแต่ว่าก็ทุกอย่างก็ต้องส่งตรวจด้วยวิทยาศาสตร์นะคะว่าตกลงมันเป็นอะไร
0: ค่ะแยมได้ไหมคะว่าจังหวัดภาคไหนคะท่านตีคะ
2: ก็ใกล้ๆกับสมุทรสงครามค่ะแต่ที่ประเด็นคืออย่างนี้ค่ะประเด็นคือว่าอย่างที่เรียนว่าเวลาเกิดการกระทำผิดของผู้ประกอบการเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ผิดกฎหมายตัวเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเจอกฎหมายตัวไหนผิดเนี่ยก็เป็นไปตามบทลงโทษนั้นๆนะคะคือหมายถึงว่าถ้าสมมติต่อไปเนี่ยไปตรวจเจอที่ไหนเนี่ยก็สมมติผิดพรบอาหารอีกนะคะทางอย.ก็จะดำเนินการตามกฎหมายนะคะเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้แถลงข่าวให้เป็นข่าวอึกทึกคึกโครมอีกรอบเพราะว่าจริงๆก็ต้องเห็นใจผู้ประกอบการปลากระป๋องรายอื่น
1: ครับ
0: ค่ะเดี๋ยวคนจะไม่กล้าทานกันไปซะเลย
2: ใช่คือกลายเป็นว่าปลาเน่าตัวเดียวก็พังกันไปทั้งอุตสาหกรรมอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยมันก็ต้องบาลานซ์นิดนึงคือสื่อเมื่อวานนี้ก็แบบโหจะโทรมาสัมภาษณ์เยอะมากที่ไหนลงคือจะให้แบบว่าข
1: ่
2: าว
1: มัน
2: ปุ้มอีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ต้องเรียนว่าเราดูแลผู้บริโภคเต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราสั่งให้ปูพรมเนี่ยความหมายก็คือว่ามันตรวจทุกโรงงานอยู่แล้วแล้วตรวจเนี่ยไปตรวจเนี่ยยังไงก็เจ
1: อ
2: นะคะแล้วก็เรื่องนั้นเป็นเรื่องที่แบบมันไม่มีหน่วยงานราชการไหนที่แบบขี้เกียจไม่ไปตรวจหรอกว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องปากท้องของพี่น้องประชาชนเพราะนั้นให้สบายใจได้เลยนะคะว่าทางรัฐบาลเนี่ยเมื่อเจอ

0: จอปัญหาเนี่ยเราไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะเราเข้าไปช่วยแก้ปัญหาให้ท่านโดยทันทีอย่างจริงจังแล้วก็อย่างเป็นระบบนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ว่าเห็นการนำเสนอข่าวโดยละเอียดทุกๆวันนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าลงไปแล้วเนี่ยเมื่อเจอการกระทำความผิดตามกฎหมายของใครเนี่ยทุกคนก็ดำเนินคดีถึงที่สุดอ่ะอย่างนี้ละกันแล้วนะคะ
1: อันนี้ไม่ได้ขู่นะนี่เรื่องจริงแล้วดีค่ะถามนิดนึงว่าเอาจริงๆคือมันแค่ไม่ตรงปกแต่ว่ามีคนชิมกล้าชิมไหมวันนั้นพี่ไม่ได้ไปด้วย
0: มีคนทานเหมือนกันนะคะ
1: ค่ะ
0: เขาก็มีคนทานเพียงแต่ว่าคือไม่ว่ามันจะทานแล้วเป็นอันตรายหรืออาจจะไม่เป็นอันตรายหรืออาจจะอร่อยซ้ำไปก็ตามแต่ว่า
1: แต่มันไม่ตรงปกอ่ะ
0: ประเด็นมันอยู่ที่ว่าใช่ประเด็นอยู่ที่ว่าคุณหมอก็เป็นปลาซาดีมันไม่ใช่คุณหมอก็เป็นปลาไมโครเวฟไม่ใช่แล้วก็มีผู้รู้บางท่านบอกว่าจริงๆแล้วปลานิลมันก็ไม่ได้ถูกนะ
2: นั่นน่ะสิ
0: ก็เลยคนก็เลยเอ๊ะหรือว่ามันหาปลาไม่ได้ช่วงนี้ปลาทะเลเรือออกไม่ได้ก็เลยก็เราค้นหาคำตอบกันอยู่นะคะรัฐบาลไม่ได
1: ้
0: ผ่านไปจับแล้วก็จบอะไรเงี้ยเราค้นหาถึงต้นตอ
1: ว่
0: า
1: ต
0: กลงมันเกิดอะไรขึ้นว่าทำไมถึงเกิดใช้ปลานิลมาแทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: มันก็ตกตาไม่ได้นะท่านรัฐมนตรีเพราะชิ้นปลาก็ต่างกัน
1: แต่นิลแน่ใช่ไหมคะรัฐมนตรีชิ้นนิลแน่ใช่ไหมคะเพราะมีคนพยายามพูดว่ามันคางดำหรือเปล่า
0: คือเพิ่งอย่างนี้นะเพิ่งว่าคนไทยทุกคนต้องเคยกินปลากระป๋อง
2: ใช่
0: แล้วก็ทุกคนก็จะจำหน้าตามันได้
2: ใช่หนังเงาหนังเงาเงาม
0: ันเหมือนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทุกคนเคยกินถ้าวันหนึ่ง
2: มันเปลี่ยนไป
1: ทรงมันเปลี่ยนทรงมันเปลี่ยน
0: เ
1: นา
0: ะ
1: ใช
0: ่ปลาเนี้ย
1: ปลานี้มันตัวกว้างกว่าไง
0: แต่คนเนี่ยไม่เคยทานปลาหมอคางดำอันเนี้ยเราเองเห็นด้วยตาเราเองเราก็ตอบไม่ได้ว่ามันใช่หรือไม่ใช่เพราะเราไม่รู้จักปลาตัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะพิสูจน์ได้ก็คือว่าใช้
1: ตรวจ
0: หน่วยงานที่เขาตรวจด้วย DNA เลยนะคะซึ่งกรมประมงเองเขามีexpertise เฉพาะด้านอยู่แล้วแล้วก็เครื่องมือมันก็เป็นเครื่องมือที่มันเป็นแล็บสแตนดาร์ดที่มันตรวจได้อยู่แล้วพวกโครโมโตกราฟีต่างๆนะคะ
1: ค่ะ
0: เขามีเหมือนเป็นห้องสมุดเป็นไลบรารีเขาเหมือนเราตรวจ DNA เด็กคนน่ะ DNA มนุษย์อ่ะที่เราก็ตรวจกันเยอะแยะว่าตกลงมันยังไง DNA ใครตรงกับใครอะไรยังไง DNA ปลามันก็ตรวจได้เหมือนกันมันไม่ได้ตรวจอะไรยากเพราะนั้นมันไม่ใช่เรื่องซับซ้อนที่จะตรวจไม่ได้นะคะก็ตรวจได้เหมือนกันว่าเอา DNA ปนินมาแล้วก็ดูว่าไอ้เนี้ยมันใช
2: ่
0: DNA ตรงกันแล้วก็จบแค่นั้นเองมันไม่ได้แบบเพราะสิบจนว่าอุ๊ยไม่ได้ตรวจจริงอะไรเงี้ยมันไม่ได้ตรวจยากจนขนาดจะตรวจจริงไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะ
2: ตอนแรก
0: รัฐบาลทุกคนก็ตระหนักไม่มีใครที่แบบจะปล่อยเรื่องนี้ไปหรอก
2: ครั้งแรกนะท่านรัฐมนตรีตอนผมเห็นข่าวใหม่ๆผมคิดว่าเอ๊ะโปรโมทหรือเปล่าเหมือนกับว่าจะเปิดตัวปลากระป๋องที่เป็นปลานิลแต่ว่าอาศัยแบบจุดพลุลักษณะนี้แต่พอดูไปดูมาไม่รู้จะคุ้มได้ไม
1: ่
2: น
1: ่
2: าจะได้ไม่คุ้มเสีย
0: ก็โดน
2: อ๋อได้ไม่คุ้มเสียก็ตอนแรกคิดอย่างนั้นว่าเอ๊ะจะโปรโมทไหมคราวเดียวออกสื่อพร้อมเลยครบเลยโอ
0: ้ลงแค่หนึ่งทุกฉบับ
2: ใช่แต่ดูแล้วได้ไม่คุ้มเสียคงไม่ใช่
0: ไม่คุ้มไม่คุ้มเขาก็ผิดไปแล้วอะไรเง
1: ี้ยแต่เขาก็ขอโทษนะแต่ว่า
0: ใช่มันก็ต้องขอโทษแต่ว่าม
2: ัน
1: ทำอะไร
2: หลักฐานประจักษ์ขนาดนั้น
0: ขอโทษก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าก็ต้องดำเนินการทำกฎหมายถึงที่สุดอะฮะเพราะว่าจะได้ไม่เป็นตัวอย่างด้วยอะไม่งั้นคนอื่นก็ทำธุรกิจกันแบบไม่รับผิดชอบต่อสังคมอะไรเงี้ยไม่ได้อะ
2: ถ้าท่านมนตรีแล้วที่ว่าเจออีกจุดนึงเนี่ยเป็นปลานิลเหมือนกันไหมฮะ
0: ก็ยังไม่รู้ไงแต่ว่าดูหน้าตามันก็คล้ายๆกับมีเกรดมีอะไรเงี้ยก็เลยต้องส่งตรวจเพราะเราเองเราจะแบบเหมือนว่าจะไปตอบได้เลยอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันตอบไปแล้วมันผิดอ่ะมันก็ต้องรอ
2: แต่คนละบริษัทกันแล้วบริษัทเดียวกันนะฮะท่านรัฐมนตรี
0: คนละบริษัทคนละโรงงาน
2: แล้วเจอแล้วสารสายสัมพันธ์เราเจอไหมว่าไอ้สองจุดเนี้ยสองบริษัทเนี้ยเขาเชื่อมกันไหมมีอะไรที่มันจิ๊กซอตัวตรงกันไหม
0: ให้ครับตอนนี้ในจังหวัดก็ว่าเช็คข้อมูลกันอยู่อะค่ะ
1: ถ้าใครไปเจอก็แจ้งไปได้ใช่ไหมคะสคบว่าแปลกๆอ่ะ
0: คือตอนนี้เพิ่งว่าทุกคนที่เปิดปลากระป๋องทานทุกคน
1: สังเกตเมื่อก่อนปกติเราก็แบบว่าไม่มันทำให้พี่นึกถึงอะไรรู้ไหมเวลาเราไปทานแบบว่าร้านข้าวแกงอ่ะที่มันเป็นที่มันบี้ชิ้นมาแล้วนึกออกปะเราไม่เห็นนะดิ
2: แต่นี่หนังมันต่างมากนะพี่อ้อผมว่าดูก็รู้มันไม่น่าจะ
0: หนังเนื้อ
1: มัน
2: มันหนังเงา

0: เนื้อแนวยาวนี่เนื้อแนวขวา
1: เอาจริงๆนะปลากระป๋องที่แบบว่าที่ร้านข้าวแกงตอนนั้นอยู่ที่สภานะร้านข้าวแกงแม่ศรีอะแกก็จะเป็นแบบว่าปลากระป๋องไม่แพงด้วยนะแต่ก็อร่อยอะคือแบบว่าเอออ
0: ยู่ที่รสมือในการปรุง
1: อร่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เออแต่ว่าเนื้อเรามันก็น่าจะแยกกันออกเน
0: า
1: ะใช่ไหม
0: ใช่ดูด้วยตารู
2: ้น่าจะออกแล้วเหมือนเรากินปลาอะไรยังรู้นี่มันปลาอะไร
1: ใช่ใช่ใช่แล้ว
2: ปลาสลิด
1: ปลานิลมันปลาน้ำจืดอ่ะมันจะคาวไหมอ
2: ยากให้พี่น้องประชาชนทุกคนนะฮะได้มั่นใจว่าไม่ว่าท่านจะเห็นข่าวหรือไม่เห็นข่าวเรื่องปลากระป๋องเนี่ยแต่ว่าท
1: ุ
2: กว
1: ัน
2: รัฐาก็ดำเนินการเรื่องปลากระป๋องให้มันปิดเคสให้ได้นะคะว่ามันต้องไม่มีปลากระป๋องที่ไม่ตรงปกในตลาดอีกแล้วนะคะวันหน้าที่หลักของรัฐบาลตอนนี้คือก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคอย่างเราที่เราจะลงไปเนี่ยเราจะลงไปดูรถ EV ตลาด
1: นี่ก็มันจะถามต่อ
2: เรื่อง Back to School ก็ดีพวกเนี้ยลงไปทำไมจริงๆอย่างนึงก็คือเราต้องการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคให้สบายใจได้ว่าทุกอย่างที่คุณจะซื้อหรือคุณจะใช้บริการเนี่ยรัฐบาลเนี่ยลงไปช่วยกำกับดูแลไม่ให้มันเกิดปัญหาแต่ in case ว่าถ้ามันเกิดสุดเหตุสุดวิสัยเกิดปัญหาเช่นจริงๆเนี่ยคุณก็จะไม่ได้ต่อสู้อยู่คนเดียวนะคะทางปคบ.เองเนี่ยก็พร้อมที่จะดูแลจนถึงฟ้องคดีแทนนะคะก็จะได้ไม่ต้องกังวลกัน
1: คุณฟังชุดนักเรียนที่บอกว่าวันนี้จะไปดูค่ะน้ำตีแล้วไปดูอะไรคะมัน
2: ประเด็น
1: มันคืออะไรคะ
2: มันก็จะมีเรื่องของสลากคือเขาก็จะมีรายละเอียดอยู่ว่ามันก็ต้องติดราคานะแล้วก็เวลาขายไม่มีการขายพ่วงนะต้องซื้อไอ้นี่กับไอ้นั่น
1: ไม่บังคับว่าจะต้องเป็นชุดเป็นอะไรอย่างเงี้ย
2: ใช่คือบางทีเรื่องของ back to school เนี่ยมันก็จะเจอเรื่องปัญหาเรื่องราคาก่อนเลยนะ
1: คะ
2: ที่มันอาจจะไม่เป็นธรรมหรือมันอาจจะราคาตามใจฉันอะไรอย่างเงี้ยรวมทั้งบางทีซื้อก็ต้องโดนซื้อพ่วงซื้อเสื้อซื้อเป็นเซ็ตซื้อเป็นชุดอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ไม่ขายแยก
2: ใช่หรือว่าในเรื่องของคุณภาพตามปอกมันก็จะต้องมีนะมันก็ต้องมีเป็นสินค้าควบคุมมันก็จะต้องมีสมมติต้องมีมาตรฐานนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนเมื่อวันเนี้ยไอ้แก้วเทอร์มอสระเบิดเนี่ย
1: เราก็นี่ก็น่ากลัวแล้วพี่เป็นคนที่ติดแก้วเหมือนกัน
2: เราก็ต้องบอกว่ามันมีสินค้าควบคุมบางอย่างของสมอเนี่ยอย่างเช่นรักรางอย่างเงี้ยที่มันจะต้องแสดงมีบาร์โค้ดอะไรอะรักร
1: าง
2: พาวเวอร์แบงค์ไดเป่าผมตัวหนีบผมพวกที่มันแบบจะสามารถระเบิดได้ในบ้านไอ้พวกเนี้ยตอนซื้อเนี่ยผู้เขาก็ต้องดูว่ามันมีบาร์โค้ดไหมจะยิงเข้าไปเนี่ยมันบอกลักษณะมันเป็นมาตรฐานที่ ISI หรือเปล่าหรือมันก็จะมีรายละเอียดของมันอยู่ชุดนักเรียนก็เช่นเดียวกันนะคะก
1: ็
2: มันก็จะมีเราก็จะเหมือนทำงานเชิงรุกก็คือให้ความรู้พี่น้องประชาชนว่าถ้าคุณจะเลือกซื้อแต่อย่างชุดนักเรียนเนี่ยมันอาจจะแบบไม่ได้ระเบิดเป็นอันตรายจนเหมือนพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหลายนะคะก็ว่าไปเพียงแต่ว่าเราคงจะไปดูเรื่องของกลไกราคาเรื่องของลักษณะการขายไม่ให้เอาเปรียบผู้บริโภคจนเกินไปมากกว่าเรื่องของมาตรฐานไอ้พวกเนื้อผ้าอะไรมันก็อาจจะยังไม่ได้ซีเรียสมากแต่ว่าที่เป็นห่วงก็คือว่า
1: เรื่องราคา
2: จะขายแพงกันหรือจะขายยกเซ็ต
1: จะเปิดเทอมแล้วด้วย
2: ต้องแยก
1: ไม่ได้ต้องซื้อ
2: แล้วก็ลงไปดูพวกอุปกรณ์เครื่องเขียนทุกอย่างอะค่
1: ะ
2: ที่ back to school ไม่ใช่เฉพาะ
1: เนี่ยเดี๋ยววันนี้ลำตีจะไปช่วงบ่ายแล้วรถ EV นะคะลำตี
2: รถ EV
1: ที่มันเป็น
2: บัญชาท่านนายกเลยค่ะที่สั่งในครม.เมื่อ
1: พวกคนไปซื้อตามนายกนะคือน้ำมันแพง
2: มันมีประเด็นหลายประเด็นเรื่องรถ EV ของว่าพอซื้อไปแล้วอะไรเงี้ยมันก็เหมือนไม่ตรงปกอีกแหละก็คือบางทีบอกว่าชาร์จปุ๊บจะวิ่งได้
1: อันนี้ใช่
2: ร้อยโลอะไรเงี้ยนะเป็นต้นหรือว่าม
1: ันลงเร็วมาก
2: บริการหลังการขายต่างๆหรือแม้กระทั่งเรื่องของอะไหล่นะคะที่เราจะไม่มีอะไหล่รออะไหล่ปีนึงอะไรเงี้ยนะหรือว่าสเปคของแบตเตอรี่อ่ะได้ระบุชัดหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่ารถ EV เนี่ยถือว่าเป็นสินค้าที่ต้องมีฉลากแต่ตามกฎหมายสคบ.กำกับนะคะที่ต้องบอกรายละเอียดสเปคของนู่นนี่นั่นต่างๆอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้คนก็ เหมือนคนมาบริโภคก็คือมาซื้อรถ EV กันค่อนข้างเยอะ
1: เพราะว่าไฟเพราะว่า
0: น้ำมัน
1: น้ำมันมันแพงไงทุกคนก็แบบ

0: เพราะฉะนั้นไม่ไหวละอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็เลยเป็นสิ่งที่ท่านนายกท่านมีความเป็นห่วงแล้วก็โฟกัสเพราะว่ามันไม่ใช่ของราคา5 บาท 10 บาทคนเก็บเงินมาทั้งชีวิตมาซื้อนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องให้ความสำคัญว่าเพราะว่าถ้าเกิดเขาเกิดความเสียหายขึ้นมาเนี่ยเงินมันเยอะอ่ะมันเหมือนที่เราไปดูทองวันนั้นถามว่าทำไมไปดูทองมันไม่ใช่บาทละ 4,000 ไงเดี๋ยวนี
0: ้
1: มันบาทละ
0: 70,000 80,000
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยคนเก็บเงินมาทั้งชีวิตมาลงทุนแล้วเวลามีปัญหาหรือว่าเรื่องการก่อสร้างบ้านสัญญาที่ถูกเอาเปรียบถูกหลอกหรืออะไรก็ตามเหล่านี้ทำไมเราต้องไปดูเพราะว่ามันคนเก็บเงินทั้งชีวิตเพื่อมาใช้ในสิ่งพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ อาทิตย์ที่แล้วก็มีเคส
0: ของหนักเลย
1: ผลกระแสเรื่องสร้างบ้านโดนโกงอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: ก็คือมันก็เข้าสคบหมดอะไรที่ไม่มีเจ้าภาพกฎหมายเจ้าภาพ
0: ก็มานี่โอ้หลายเรื่องเหมือนกัน
1: ไม่แต่เราก็ยินดี
0: แล้วเจ้าหน้าที่เราพอเหรอคะรัฐมนตรี
1: เราก็ต้องบูรณาการอะเราก็ต้องจับมือกับอย่างวันนั้นเราไปจับบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: เรื่องบุหรี่ไฟฟ้าก็กฎหมายสคบอีกเพราะไม่มีเจ้าภาพเราก็ไปบูรณาการร่วมมือกับทางตำรวจทางบชกนะคะก็ไปบุหรี่ไฟฟ้านี่ก็น่ากลัวเหมือนกัน
0: กลัวมาก
1: พอไปนั่งฟังแล้วอ
0: ันตราย
1: เมื่อก่อนก็ไม่ค่อยได้เข้าใจว่ามันอันตรายขนาดไหนพอไปฟังคุณหมอประกิจพูดอ๋อมัน
0: ยิ่งกว่าบุหรี่นะยิ่งกว่าบุหรี่ปกติ
1: คือกับผู้ใหญ่ก็โอเคอ่ะมันก็สูบบุหรี่ไปแล้วหรือบุหรี่ไฟฟ้าแต่ว่ากับเด็กเนี่ยมันทำลายสมองเพราะถามว่าเด็กสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเริ่มจาก10 ขวบเลยนะเพราะว่าเขาบอกว่ามันเดี๋ยวนี้มันทำเป็นเหมือนขนมเป็นการ์ตูนโดเรมอนการ์ตูนเนี่ยแล้วก็ใส่กลิ่นที่หอมๆเข้าไปสำหรับเด็ก18,000 กลิ่นเลยนะมี
2: อ
1: ่ะเพราะฉะนั้นใช่
0: แล้วเด็กจะแบบว่ามันหอมไงเคยเห็นสมัยก่อน
1: เพราะถามว่าเด็ก10 ขวบมันไม่ได้เคยสูบบุหรี่อยู่แล้วบุหรี่ปกติอ่ะแต่10 ขวบมันสูบบุหรี่ไฟฟ้าได้ทีนี้ประเด็นคือว่าเด็กเนี่ยสมองเนี่ยมันหยุดโตตอนอยู่20เพราะฉะนั้นถ้าคุณสูบจะ10 ขวบเนี่ยคุณไม่เหลือนะ
0: ไม่เหลือเลยนะ
1: ในขณะเดียวกันเนี่ยมันไม่ใช่แค่นั้นค่ะมันอาจจะไม่ติดอาจจะไม่ทำลายสมองในทันทีแต่เรียนนั่งเรียนมา1 ชั่วโมงอ่ะอยากบุหรี่แล้วต้องออกมาทำให้มันมีปัญหาเรื่องเสียการเรียนอีก
0: ค่ะ
1: มันเหมือนคนติดบุหรี่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะนั้นไอ้อย่างเงี้ยถามว่าคนเราพอไหมจริงคนดูแล้วก็ไม่พอหรอกเอาตามตรงอะนะ
0: มันว่าครอบจักรวาลมากเลยนะเพราะว่ามันทุกปัญหาเนาะมาสคบ
1: ใช่เราก็ต้องรู้จัก
0: บูรณาการ
1: จับมือกับกระทรวงอุตสาหกรรมก็ในเรื่องของสมอจับมือกับตำรวจปคบจับมือกับอยอะไรเงี้ยนะคะก็จับมือกับคนนู้นคนนี้ก็พยายามทำหน้าที่ของรัฐบาลเพราะว่าอย่างที่เรียนแล้วว่าท่านนายกได้ทุกการประชุมท่านจะกำชับแล้วว่าให้ทุกทีทุกคนเนี่ยลงไปดูแลพี่น้องประชาชนในเรื่องปากท้องในเรื่องปัญหาเศรษฐกิจในหน่วยงานที่ตัวเองกำกับให้ดีที่สุดเพราะว่าท่านจะเป็นห่วงเรื่องนี้โดยเฉพาะช่วงเนี้ยคนไทยใจบางและยังอยู่ในสภาวะเปราะบางเพราะฉะนั้นเราไม่พร้อมที่จะถูกซ้ำเติมเราไม่พร้อมที่จะถูกทำร้ายทั้งร่างกายและจิตใจเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างสคบเองเนี่ยเป็นหน่วยงานที่มันไม่ได้แค่แบบทำงานเชิงรับก็คือมีเรื่องร้องมาตอนนี้ไม่ใช่แล้วในรัฐบาลของนายกอนุทินเนี่ย
0: สคบ.ลุยเลยเรื่องไหนที่มองว่าจะเป็นปัญหาก็ไปเลย
1: ยังรถก่อนอ่ะ
0: ค่ะรถไฟฟ้าลำตีมันมีบางค่ายโอ้โหโปรโมทอะไรขายพอซื้อปุ๊บดีลเลอร์เริ่มปิดตัวเนี่ยสิ
1: เดี๋ยววันจันทร์เนี่ยค่ะวันจันทร์เราเรียกประชุมก่อนนะวันอังคารเราลงพื้นที่วันจันทร์เนี่ยเราเรียกประชุมรถ EV ทุกค่ายอย่าไปนึกถึงแต่เฉพาะค่ายทางเอเชียน
0: ะ
1: ทางยุโรปก็ต้องมาทางอเมริกาก็ต้องมาเพราะว่าทุกยี่ห้อตอนนี้มี EV หมด
0: ค่ะ
1: เบนอะไรมันก็มีหมด
0: มีหมดตอนนี้มีหมด
1: วันจันทร์ก็จะเชิญมาประชุมที่ทำเนียบนะคะก็เยอะแล้วน่าจะแบบ40-50อะค่ะมาคุยกันก่อนแล้วก็ให้เขารู้ว่าเขาต้องดูแลผู้บริโภคอย่างไรนะคะแล
0: ้
1: วก
0: ็
1: กำลังคานเราก็จะลงไปในหลายๆยี่ห้อแล้วลงไปดูว่ามันเป็นไปตามที่มันต้องเป็นหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นการป้องปรามเบื้องต้นด้วยนะคะ
0: ให้
1: ม
0: ี
1: ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคขณะเดียวกันก็ให้ข้อมูลกับผู้บริโภคได้ว่าจะซื้อเลือกซื้อรถเนี่ยมันต้องดูเลยมันต้องดูจนถึงแบบเงื่อนไขการรับประกันนู่นนี่มันต้องดูเยอะ
2: ลงรายละเอียด
1: ใช่
0: ไม่ใช่แค่ว่าประหยัดว่าไฟถูกไฟถูกกว่าน้ำมันแต่มันมีอย่างอื่นที่มันตามมาเน
1: า
0: ะอ
1: ย่างเมื่อวานนี้เราก็ลุยกันเรื่องเราก็เริ่มลุยกันเรื่องซื้อของออนไลน
0: ์ด้วยเมื่อวานนี้ที่เพราะมันมีหลอกลวงผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์
2: ว่าเชิญท่านรัฐมนตรี
0: มาในวันพันเหตุการณ์จริง
1: เล่าไม่หมด
0: จริง
1: ไอ้นี่ก็
2: ท่านรัฐมนตรีไว้เชิญ

0: ออกรายการที่ช่องก้าวบางบอยทำรายการเกี่ยวกับเรื่องหลอกลวงออนไลน์อยู
1: ่
0: นะ
1: ดีดีดีดีดีเดี๋ยวไว้นัดเดี๋ยวไว้นัด
0: มีเคสดีๆแล้วก็นัดคิวกัน
1: ใช่ใช่เพราะว่ามันเป็นประโยชน
0: ์หรือปลากระป๋องเอามาชิมในรายการบอยก็ได้นะครับ
1: ใครชิมก่อนบอยจะชิมให้ชิมให
2: ้ฮะ
0: เดี๋ยวบอยชิมให้เดี๋ยวบอยชิมให้บอยอยากชิมอยู
1: ่ได้เลยงั้นจัดจัดจัดจัด
0: ไว้หาจังหวะนัดกันนะครับ
1: ได้ขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวหนึ่งวันผ่านเหตุการณ์จริงแล้วเดี๋ยวต้องกวนอีกจริงๆนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะค่ะคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็กำกับดูแลสคบชอบอะทำงานเชิงรุกน้องบอยแบบ
0: รับเรื่องด้วย
1: รับแล้วคืออย่างน้อยอุ่นใจไม่ได้ว่าแบบปล่อยเนาะแล้วเรื่องรถเนี่ยเรื่องรถเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะเพราะว่าโหบอยรถมันไม่ใช่ราคา
0: ถูกต้อง
1: คือมันหลักแสน
0: น
1: ะ
0: ได้แค่คันเดียวอ่ะบางคนถูกไหม
1: แล้วมันไม่ผ่อนกว่าจะหมดอ่ะอันนี้พูดตรงๆเรามนุษย์เงินเดือนเน
0: า
1: ะ
0: แล้วเมื่อเราตัดสินใจใช้รถไฟฟ้าแล้วอ่ะ
1: เราก็อยากให้เราฟังแต่แง่มุมดีไงแต่ว่ามุมดีเขาก็มีจริงๆแต่ว่าในมุมกลับกันเนี่ยถ้าโดนเทหรืออะไรเนี่ยจะทำยังไงหรือตอนนั้นน้องดงใช่ไหมที่ซื้อราคาจะทำอะไรไม่ได้รถไม่ได้เป็นอะไรนะคุณฟังแต่ว่า
0: ดำราคา
1: โอ้โหลงไป 300,000 ซื้อมายังผ่อนแล้วจะขายมือสองยังไงก่อนสมมติถ้าจะเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยอ่ะพักกันครู่นึงค่ะคุณฟังช่วงหน้าคนพูดกันเยอะเรื่องของแลนบริดจ์นะพี่ออกเสียงให้ถูกๆนะ
0: แลนบริด
1: จ์หลายคนก็จะได้รู้ว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงทำไมถึงต้องผลักดันแล้วพี่ถามทุกคำถามที่คนสงสัยตอนรายการพี่เด่นก็พูดถึงหลายเรื่อง
0: ครับ
1: เรื่องผลประโยชน์90ปีเรื่องมีคนกว้านซื้อที่ถามทุกเรื่องเลยแต่เป็นการบันทึกเทปเนื่องจากว่ารัฐมนตรีลงพื้นที่อยู่ไม่สะดวกเดี๋ยวกลัวหลุดหายขึ้นเครื่องลงเครื่องอ่ะแต่พักกันก่อนครู่นึงค่ะ
0: ครับ
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติ๊กข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว
1: สิบนาฬิกากับอีก35นาทีนะคะอยู่กับ1บุตร1บอยค่ะได้สัมภาษณ์ทางรัฐบาลอีกท่านหนึ่งนะคะคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งเป็นลงพื้นที่ตอนนี้เรื่องของโครงการแลนด์สปิดเนี่ยมีการออกมาพูดกันเยอะแล้วก็ดูแนวโน้มรัฐบาลน่าจะทำแต่ว่าก็มีเสียงทั้งท้วงเสียงทั้งหนุนนะเอาตรงๆก็เลยต้องถามว่าทำไมต้องทำทำไมถึงต้องเดินหน้าม
0: ันยุคนี้ถูกไหม
1: ใช่
0: พูดมานานแล้ว
1: ก็เลยเขาศึกษามา3รอบแล้วนี่ต้องศึกษาอีกหรออะไรเงี้ยก็เลยต้องถามนะคะบันทึกเทปเมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการนี่เองเพราะว่าลุงตีไปลงพื้นที่กลัวเดี๋ยวหลุดอ่ะไปฟังเสียงของคุณสิริพงษ์กันเลยค่ะ
4: สวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีคะ
5: สวัสดีครับพี่อ้อครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
4: ตั้งแต่รัฐมนตรีเรายังไม่ได้คุยกันเลยเนาะ
5: คิดถึงอยู่นะครับ
4: ก็ตอนนี้ยิ่งคิดถึงใหญ่เลยหลายคนอยากรู้ให้รัฐมนตรีอธิบายดีกว่าเพราะว่าโครงการนี้เนี่ยศึกษามาแล้วแล้วก็รัฐบาลก็มีการประกาศว่าจะทำแล้วก็แต่ตอนนี้ก็จะศึกษาอีกคนก็ถามว่าทำไมต้องทำให้เราตั้งแต่ปูพื้นเลยนะว่าบางคนไม่รู้รู้จักแต่ว่าแลนด์บริดจ์แต่ว่ามันคืออะไร
5: คือจริงๆเนี่ยผมคิดว่าเรื่องโครงการเกี่ยวกับแลนด์บริดจ์เรื่องเกี่ยวกับท่าเรือน้ำลึกภาคใต้เรื่องเกี่ยวกับการขุดคอคอดกระมันเป็นเรื่องที่พูดมากับสังคมไทยเนี่ยเป็น10ปีแล้วนะครับก็มีทั้งการเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยมาตลอด

0: ระยะเวลาที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เรามีการพูดถึงว่าอ่ะควรจะต้องมีท่าเรือน้ำลึกที่ฝั่งตะวันตกของไทยในทางทิศภาคใต้ก็คือท่าเรือระนองเนาะที่อ่ะมันควรจะมีการเป็นท่าเรือที่ทำให้เรือขนส่งสินค้าเนี่ยเขาสามารถมาเข้าและมาออกได้ในฝั่งทะเลอันดามันนะครับอันนี้ก็มีการพูดถึงกันมาโดยตลอดทีเนี้ยโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยก็ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดว่าเอ๊ะมันควรจะเป็นทางที่เชื่อมระหว่างตะวันออกกับตะวันตกได้แต่จริงๆเนี่ยผมอยากจะชวนพี่อ้อกับคุณผู้ฟังเนี่ยลองนึกภาพตามนะครับว่าในเมแลนด์อาเซียนเนี่ยคือตั้งแต่ไทยขึ้นไปพม่าขึ้นไปลาวขึ้นไปจีนเนี่ยนะครับทางออกทางทะเลที่จะออกมาทางคาบสมุทรอันดามคาบสมุทรแปซิฟิกเนี่ยนะครับที่ออกมาตรงทะเลอันดามันเนี่ยมันมีทางไหนแทบไม่มีเลยนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จึงเป็นแนวคิดว่าจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีการฮัลโหลจริงๆถ้าเกิดว่ามันมีจริงๆถ้ามันมีการส่งสินค้าตั้งแต่เมนแลนด์อาเซียนเนี่ยแล้วมาถึงทางภาคใต้ของไทยเนี่ยแล้วมันสามารถออกได้ทั้งฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาก็คือทั้งทะเลอันดามันแล้วก็ทางอ่าวไทยได
1: ้
0: มันก็น่าจะเป็นประโยชน์มากอันนี้ก็คือเมนคอนเซ็ปต์ของเขานะครับดังนั้นการพูดถึงแลนด์บริดจ์เนี่ยก็จะมีการพูดถึงมาตลอดแล้วถามว่าทำไมถึงมีการมาพูดคุยเรื่องนี้กันในช่วงเวลาแบบนี้นะครับก็เพราะว่าวันนี้มันปฏิเสธไม่ได้นะว่าสถานการณ์โลกในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงไปมากพอสมควรยกตัวอย่างเช่นวันนี้เราได้เห็นสหรัฐอเมริกาที่วันดีคืนดีก็ไปยึดครองปานามาแล้วก็บอกว่าต่อไปนี้เนี่ยฉันอยู่เป็นคนดูแลนะวันดีคืนดีช่องแคบโฮมูสที่เคยเดินทางทางเรือสัญจรไปมาได้อยู่ดีๆก็บอกว่าจะไม่ได้แล้วหรือแม้แต่ช่องแคบมาลากาที่วันเนี้ยมีข่าวว่าประเทศนั้นประเทศนี้ประเทศนู้นจะมาเคลมสิทธิ์จะมาบริหารจัดการภาวะเหล่านี้ครับคำถามก็คือว่าแล้วเราที่มีโครงการแบบนี้อยู่ล่ะหรือแม้แต่มาเลเซียที่น่าจะไม่กี่ปีข้างหน้าเนี้ยมาเลเซียเขาก็น่าจะทำโครงการลักษณะเป็นแลนด์บริดจ์เหมือนกันแต่แลนด์บริดจ์ของมาเลเซียเนี่ยน่าจะประมาณ600กิโลเมตรอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นมันจึงเป็นไปไม่ได้เลยครับถ้าเกิดว่าเกิดสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงในภูมิรัฐศาสตร์แบบนี้การแข่งแย่งทรัพยากรของโลกการที่แต่ละประเทศต้องการจะเป็นเจ้าของเส้นทางในการโลจิสติกของโลกเนี่ยแล้วเราจะอยู่เฉยๆเราไม่ทำอะไรดังนั้นจึงมีการหยิบยกเรื่องแลนด์บริดจ์ขึ้นมาพูดวันนี้เนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะชวนทุกท่านเนี่ยมองเพิ่มเติมนะครับคือวันนี้ท่านอาจจะได้รับทราบข้อมูลมาว่าโอ้ลองคิดดูนะสมมติเมกาชิปลำใหญ่ๆมีตู้คอนเทนเนอร์ 20,000 ตู้มาจอดที่ฝั่งขวาแล้วเอาตู้เนี่ยส่งทางรถไฟไปเที่ยวนึงเต็มที่ก็ได้200ตู้ดังนั้นต้องใช้รถไฟ100เที่ยวกว่าจะไปถึงฝั่งตะวันตกเอาแล้วแบบนี้แลนด์บริดจ์มันจะคุ้มได้ยังไงอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่ท่านได้รับแต่ทีนี้ถ้าผมจะยกข้อมูลจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงในโลกนี้ก็คือประเทศสิงคโปร์เนี่ย 90% เป็นลักษณะแบบนี้ครับ90% เนี่ยเป็นเรือใหญ่มา มาถึงสิงคโปร์มาจอดเขาก็อันโหลดพวกคอนเทนเนอร์เหล่านี้แล้วก็กระจายไปเรือเล็กแล้วเป็นการกระจายสินค้านี่คือการเป็นฮับในการกระจายสินค้าวันนี้เนี่ยถ้าเรามีลักษณะเป็นท่าเรือน้ำลึกสองฝั่งอย่างที่ชุมพรกับที่ระนองวันนี้ลองคิดภาพนะครับในปัจจุบันนี้ถ้าเทียบไทยอยู่ตรงกลางสิงคโปร์อยู่ตรงกลางโลกเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ซีกสินค้าที่มาจากตะวันออกก็มาเข้าสิงคโปร์สินค้าตะวันตกก็มาเข้าสิงคโปร์แต่ถ้าเราเปิดโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยจาก2ซีกมันจะแบ่งออกเป็น4ซีกคือครึ่งนึงที่เรากับสิงคโปร์แต่ครึ่งที่เหนือจากสิงคโปร์ขึ้นมาแนวโน้มที่เขาจะต้องมาทานชิปเมนต์แบบเนี้ยก็คือที่ไทย
1: ก็ที่มาเราละ
0: ใช่ก็คืออย่างน้อยเนี่ยเราได้ 50% จากเส้นทางที่เดินทีเขาจะต้องไปสิงคโปร์แล้วในความเป็นจริงคือระบบแลนด์บริดจ์เนี่ยมันก็

0: จะมีทั้งระบบล้อระบบรางแล้วก็ระบบท่อซึ่งถือว่าเป็นระบบขนส่งที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของพลังงานครับ
1: ค่ะแต่ทีนี้เนี่ยตอนที่เลือกตั้งตอนหาเสียงทำไมรัฐบาลไม่หยิบเรื่องนี้มานะหลายคนก็เลยพูดขึ้นมา
0: เพราะตอนนั้นอเมริกาเขายังไม่ได้ถล่มอิหร่านเนี่ยครับมันก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องมาพูดถึงถูกไหมฮะแต่วันนี้มันเจอคำถามคือแล้วตอนเขาปิดช่องแคบโฮมูสเดือดร้อนไหม
1: เด
0: ือ
1: ดร
0: ้
1: อนกันหมดทั้งโลก
0: ใช่ตอนเขาไปยึดปานามานี่ไม่ได้เดือดร้อนเท่านี้นะครับแต่ทันทีที่เขาปิดช่องแคบโฮมูสผมคิดว่าคนเริ่มมาให้ความสำคัญกับช่องแคบกับเรื่องการเดินทางเหล่านี้ทางโลจิสติกทางเรือเนี่ยตั้งแต่ช่องแคบโฮมูสถูกปิดแล้วได้รับผลกระทบทั้งโลกเลยคนให้ความสำคัญแล้วก็ให้ความตื่นตัวกับการใช้พลังงาน EV
1: ค่ะ
0: หลังจากสงครามนะครับก่อนหน้านี้แน่นอนว่ามีคนคิดว่าโอเคมันจำเป็นจะต้องใช้จำเป็นจะต้องดำเนินการแต่ไม่ได้อยู่ในอัตราเร่งเท่ากับหลังเกิดภาวะสงครามใช่ไหมครับฉะนั้นมันจึงอันนี้จึงน่าจะเป็นคำตอบเนาะว่าทำไมถึงหยิบเรื่องนี้มาพูดก็ต้องถามดูว่าเรารู้สึกว่ามันกระทบไห
1: ม
0: ถ้ามันกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่เราแล้วนะครับถ้ารัฐบาลไม่พูดเรื่องนี้ถือว่าแปลก
1: ค่ะแต่ทีนี้เราเห็นท่านนายกบอกว่าต้องตั้งคุณเอกจิตมาอีกต้องศึกษากันอีกเราศึกษากันมา3รอบแล้วไห
0: มขออภัยครับคือที่ผ่านมาเนี่ยในการศึกษาที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเป็นคนละส่วนคนละชิ้นงานกันในการศึกษาสิ่งที่ท่านนายกให้บูรณาการกันคราวนี้คือว่าให้ทุกหน่วยที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยมาพูดคุยกันว่าถ้าเป็นอุตสาหกรรมจะต้องเป็นอุตสาหกรรมลักษณะไหนอาชีพสงวนให้กับประชาชนควรจะเป็นลักษณะไหนระบบล้อระบบรางระบบท่อจะเป็นอย่างไรเพราะในอดีตที่ผ่านมาสมมติเขาพูดถึงล้อเขาพูดถึงเฉพาะล้อแล้วเขาก็บอกว่าล้อคุ้มหรือไม่คุ้มเขาพูดถึงรางเขาพูดเฉพาะรางว่าคุ้มหรือไม่คุ้มเฉพาะท่าเรือว่าคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับดังนั้นเนี่ยรอบนี้เนี่ยก็จึงกลายเป็นการบูรณาการข้อมูลทั้งหมดนะครับแล้วก็มาใช้ตัวเลขทางเศรษฐศาสตร์ในการคำนวณถึงความคุ้มหรือไม่คุ้มเพราะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าไทยเนี่ยจะไม่ได้ลงทุนนะครับคือตอนนี้ยังมีคนพยายามบอกว่านี่คือการที่รัฐบาลจะหาเงินมาลงทุนอยู่ไม่ใช่นะครับจะเป็นโครงการ PPP คือให้เอกชนเนี่ยมาลงทุนส่วนรัฐเนี่ยจะมาดูว่ามันจะเป็น PPP ลักษณะไหนต่างหากคือข้อมูลที่รัฐจะต้องมีประกอบแล้วจะใช้ข้อมูลชุดใดไปเชิญชวนให้เอกชนมาลงทุนครับ
1: ก็แปลว่าเราไม่ต้องมีปัญหาเรื่องของเงินถูกไหมคะ
0: เราไม่ได้ใช้งบประมาณแบบที่เราเป็นล้านมาดำเนินการตรงนี้เพราะมันจะเป็นลักษณะของเอกชนมาลงทุนครับ
1: ค่ะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าอย่างนี้เนี่ยก็คือแค่ลงในรายละเอียดแปลว่ารัฐบาลเอาแน่ถูกไหมคะรัฐมนตรี
0: คือรัฐบาลก็ต้องศึกษาเพิ่มเติมหาข้อมูลมาซัพพอร์ตเพิ่มอย่างในการประชุมครม.สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็มีหนังสือมาถึงคณะรัฐมนตรีนะครับว่าขอให้มีการรับฟังความเห็นของประชาชนเพิ่มในพื้นที่นะครับซึ่งเราก็รับมานะครับแล้วก็จะมีการดำเนินการรับฟังความเห็นของประชาชนเพิ่มเราต้องเอาประเด็นต่างๆเหล่านี้มาสังเคราะห์เป็นแนวทางในการที่จะหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับทุกฝ่ายครับ
1: ค่ะหลายคนก็บอกว่าดีแหละเป็นโครงการดีแต่ว่าก็เป็นห่วงแล้วก็ล่าสุดค่ะรัฐมนตรีมีการพูดอันนี้เนี่ยก็มีการออกมาปฏิเสธบ้างแล้วแต่ว่าอยากฟังจากทางรัฐมนตรีว่าเขาบอกว่ามีการออกมาเพราะว่าพอระนองนึกออกไหมคะมันก็ใกล้แถวๆมีการมาโยงว่าเราจะแฝงคาสิโนหรือเปล่า
0: เนาะเรื่องคาสิโนนี่ไม่มีแน่นอนนะครับเรื่องคาสิโนไม่มีแน่นอนแล้วเรื่องพรบ SEC ที่เขามาวิพากษ์วิจารณ์กันว่ามันมีการตีตกไปน่าจะปี66หรือ67นั่นน่ะนะครับฉบับนั้นเนี่ยไม่ใช่ฉบับของภูมิใจไทยที่เสนอด้วยนะครับฉะนั้นเราไม่ได้มีแนวคิดเรื่องนี้เลยนะครับเรื่องคาสิโนไม่มีแน่นอนแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับสัญญาเช่านะครับเราก็คือจริงๆต้องเรียนด้วยการให้ข้อเท็จจริงว่าเราไม่ได้ปิดกั้นว่าต้องเป็นเอกชนต่างชาติหรือเป็นเอกชนไทยเท่านั้นที่จะมาลงทุนได้แต่เราหมายความว่าเราเปิดโอกาสใ เอกชนเนี่ยไม่ว่าจะสัญชาติใดมีสิทธิ์

0: มาเช่าพื้นที่ในการดำเนินการได้ทีเนี้ยสิทธิ์เนี่ยบางคนก็บอกโอ้99ปีก็เท่ากับยกให้เขาแล้วแหละไม่ได้เป็นเช่นนั้นเราให้สิทธิ์จะ50ปี50ปีแต่50ปีเนี่ยหมายความว่าครบ50ปีเรามาทบทวนว่าเราจะให้เช่าต่อหรือไม่ให้เช่าต่อแต่ถ้าในกรณีให้เช่าต่อเราก็จะให้สิทธิ์ผู้เช่ารายเดิมก่อนนะครับดังนั้นไอ้ความหมายของคำว่า50ปีบวก49ปีเนี่ยกับคำว่า99ปีเนี่ยมันต่างกันแล้วไม่ใช่การเลี่ยงบาลีด้วยแต่เป็นการที่ในสัญญาเราให้เช่า50ปีและเมื่อครบ50ปีเรามีการทบทวนว่าโครงการนี้เนี่ยมีความคุ้มค่าน่าสนใจที่จะให้เช่าต่อหรือไม่แต่ถ้าเกิดว่าจะมีการให้เช่าต่อมันควรต้องให้สิทธิ์ผู้ลงทุนรายเดิมก่อนเพราะเขาเป็นคนที่มาวางโครงสร้างเขาลงเงินมาแล้วก็ต้องให้สิทธิ์เขาก่อนแต่กรณีที่เขาเช่าต่อเขาจะไม่มีสิทธิ์เช่าต่อได้เกิน99ปีอย่างนี้เป็นต้นครับ
1: ก็ไม่อาจจะอยู่ไม่ถึงตอนนั้น
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่แต่ว่าหมายความว่าอันนี้คือเจตจำนงเจตนารมณ์ที่เราวางเอาไว้เดี๋ยวบางคนจะบอกว่า50ต่อ49โอ้อย่างนี้เลี่ยงบาลีสิถ้าคุณมาบอกว่ากรณีที่เขาไม่ผิดไม่ใช่ครับเพราะว่า50ปีเราต้องมาทบทวนดูว่าที่เขาเช่ามาแล้วการดำเนินการมาแล้วเนี่ยมันควรจะไปต่อไหมหรือควรจะเปลี่ยนรูปแบบใหม่อย่างนี้เป็นต้น
1: ก็คือดูว่าเวิร์กไม่เวิร์กเรามีสิทธิ์ยกเลิกเขาพูดง่ายๆถูกไหมคะ
0: ใช่เรามีสิทธิ์ยกเลิกเขาแล้วมันไม่ได้ยาวถึงขนาด99ปีซึ่งเราไม่อยู่แล้วซึ่งจริงๆถ้า50ปีเนี่ยเด็กๆที่ฟังอยู่วันนี้เนี่ยอนาคตเขาอาจจะเป็นนายกอยู่ตอนนั้นเขาก็ได้รู้ที่มาที่ไปนะ
1: เออแต่ทีนี้เนี่ยโครงการอันนั้นคือเป็นรายละเอียดที่มันกว่าจะไปถึงตรงนั้นน่าจะอีกหลายขั้นตอนแต
0: ่ใช่
1: กว่าจะเริ่มเนี่ยหลายคนก็เป็นห่วงอีกเรื่องของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมชาวที่บอกว่ารับฟังความเห็นของชาวบ้านเนี่ยค่ะเราต้องศึกษาอีกไหมตรงนี้
0: อันนี้ผมเรียนตรงไปตรงมาเลยนะครับพี่อ้อว่าโครงการใหญ่ๆแบบเนี้ยไม่กระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นไปไม่ได้
1: เออต้องบอก
0: ไปไม่ได้
1: ต้องยอมรับความจริงนะ
0: ใช่แต่สิ่งที่สำคัญคือเมื่อมันกระทบกับสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยรัฐจะมีมาตรการอย่างไรที่ออกมาดูแลในไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมที่จะต้องมาทดแทนไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิถีชีวิตของประชาชนที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไปซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะต้องมาจากการรับฟังประชาชนว่าเอ๊ะเขาควรจะมีมาตรการอย่างไรยกตัวอย่างเช่นเอ๊ะเขาอาจจะมีความกังวลว่าโอ้ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเขาไม่มีโอกาสทำมาหากินในที่แบบนี้เลยไหมใช่ไหมเราก็ต้องออกกฎหมายมาคุ้มครองเขาใช่เราก็ต้องออกกฎหมายมาคุ้มครองเขาเราก็ต้องมากำหนดจุดใช่ไหมครับว่าถ้าทำตรงนี้ไม่ได้จะต้องมีจุดให้เขาทำตรงไหนซึ่งก็ต้องเกิดจากการเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่ทั้งสิ้นนะครับ
1: ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่คุยเนี่ยแนวโน้มเนี่ยคือตั้งเป้าไว้ว่ายังไงคะว่าจะเกิดต้องเกิดในรัฐบาลนี้
0: อันดับแรกต้องเกิดยังไงต้องอันดับแรกต้องเกิดพรบ SEC ก่อนอันดับแรกต้องเกิดพรบ SEC ก่อนนะครับเพราะว่ามันจำเป็นจะต้องมีกฎหมายที่จะสามารถไปเชิญไปดึงดูดนักลงทุนได้ในการที่ลดหย่อนภาษีคือในการจะลดหย่อนภาษีเนี่ยถ้ากำหนดในเชิงพื้นที่เนี่ยมันจะง่ายกว่าเชิญชวนง่ายกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องดอกเบี้ยเรื่องภาษีนะครับแล้วก็เรื่องการดำเนินการต่างๆที่ทำให้มันเกิดวันสต็อปเซอร์วิสในพื้นที่นี้อย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะแต่ว่ายังไม่ทันจะลงทุนเลยอันนี้ไม่ใช่ข้อมูลของดิฉันนะคะแต่ว่าเขาบอกว่ามีอาม่าไม่รู้อาม่าไหนเหมือนกันไปกว้านซื้อที่ดินแล้วเออแล้วอันนี้เป็นยังไง
0: คือผมคิดว่าไอ้การกล่าวหาลักษณะนี้มันง่ายมากสิ่งที่เราหวังอยากจะเห็นมากกว่าข้อกล่าวหาเนี่ยคือหลักฐานนะครับคือผมคิดว่าเรื่องแบบนี้มันธรรมดาครับมันธรรมดาคือทุกคนมีสิทธิ์กล่าวหาทุกคนมีโอกาสที่จะโดนกล่าวหาได้นะครับแต่ผมให้ดูตัวอย่างหลายกรณีที่ผ่านมาก็แล้วกันนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยการกล่าวหาเนี่ยก็เป็นการกล่าวหาโดยปราศจากซึ่งหลักฐานแล้วก็พยานนะครับซึ่งผมก็ยังไงอ่ะก็คิดว่าในอนาคตเนาะผู้กล่าวหาก็มีหน้าที่จะต้องหาพยานหลักฐานมาชี้แจงให้สังคมผู้ถูกกล่าวหาก็มีหน้าที่ชี้แจงความบริสุทธิ์ไปนะครับ
1: ค่ะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยฟังดูแล้วเนี่ยคือหลายคนก็พูดถึงแต่ว่าแลนด์บิดถึงเวลาก็จะทำแล้วถึงเวลาก็

0: เบรกคือ มันศึกษามานานแล้วรอบนี้เนี่ยจะได้เห็นจริงจังจริงๆไหมเอาตรง
1: ค
0: ื
1: ออย่างที่ทราบนะครับอย่างที่ผมเรียนไปนะครับปัจจัยมันเปลี่ยนปัจจัยของโลกนี้มันเปลี่ยนนะครับความรู้สึกของไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือนักลงทุนนะครับหรือผู้ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการเดินเรืออะไรเหล่านี้มันเปลี่ยนนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่เหมาะสมประกอบกับมีการคาดการณ์ว่าในอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยช่องแคบมะละกาเนี่ยเขาก็จะเต็มความจุละที่เรือเนี่ยจะสามารถเดินทางผ่านได้อย่างสะดวกเนี่ยนะครับคือตอนนี้ก็น่าจะมีอยู่ประมาณสักปีละ 90,000 ลำในอนาคตเนี่ยอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยเขาก็คาดว่าจะเป็น 120,000 ลำนะครับในอีก 5-6 ปีข้างหน้าแล้วใน10ปีเนี่ยถ้าเกิดว่าในสถานการณ์ที่ไม่มีใครทำอะไรเลยแบบนี้นะครับมันก็จะเต็มความจุช่องแคบมะละกาละครับ
0: ค่ะให้เล่าให้ฟังหน่อยว่าแลนด์บิดที่เราจะทำเนี่ยค่ะสโคปมันแค่ไหนนะจะทำแค่ท่าเรือหรอหรืออะไรยังไง
1: คือน่าจะกินแอเรียประมาณ4จังหวัดภาคใต้นะครับก็คือมีระนองชุมพรนะครับสุราษฎร์อะไรอย่างเงี้ยนะคร
0: ับ อ๋อไปถึงสุราษฎร์เลยเหรอเพราะว่าตอนแรกที่มีข่าวเนี่ยคิดว่าแค่ชุมพรกับระนอง
1: ไม่
0: ไปสุราษฎร์ด้วย
1: คือ4จังหวัดที่อยู่ในแอเรียนั้นเหมือน EEC นะครับเป็นพื้นที่แต่ว่าเส้นทางแลนด์บริดจ์เนี่ยน่าจะระนองกับชุมพรน่าจะระนองกับชุมพรนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยมันก็ยังมีความคิดว่าจริงๆเนี่ยถ้ามันต่อระบบรางซึ่งจริงๆตอนนี้รถไฟรางคู่ก็มาจ่ออยู่แล้วนะครับเฟส2ก็จะดำเนินการต่อมันก็จะกลายเป็นว่าขึ้นมาจากข้างบนขึ้นมาจากข้างบนลงมาข้างล่างแล้วก็ตัดสินใจเลยว่าจะแยกออกซ้ายหรือขวาได้หมดอย่างเงี้ยนะครับคือถ้าครบวงจรมันก็น่าจะเป็นลักษณะนั้นครับ
0: แนวโน้มนี่คือใช้เวลาทำนานแค่ไหนคะ
1: โอ้โครงการนี้น่าจะ
0: มันอภิมหาโปรเจกต์เลย
1: นะน่าจะเป็น10ปีน่าจะเป็น10ปีในการดำเนินการครับครับ
0: ซึ่ง
1: ถ้
0: า
1: ไม่ซึ่งใช่ซึ่งถ้าไม่เริ่มวันนี้เนี่ยไม่ทัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ทันคือไปรอมะละกาเต็มความจุแล้วเราถึงมาทำนี้ไม่ทันแล้ว
0: เซสชั่นแรกนี้เราเอาไงก่อนฮะเอาท่าเรือก่อนแล้วก็โครงการรถไฟมันจะมาพร้อมๆกันไปเลย
1: เดี๋ยวต้องดูผลการศึกษาก่อนครับเดี๋ยวต้องดูผลการศึกษาก่อนว่าจะเริ่มจากอะไรเพราะว่าเราก็พูดตามข้อมูลที่เราได้จากสนขซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยเดี๋ยวเราต้องฟังข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะครับก็อาจจะยังสรุปไม่ได้วันนี้ว่าจะเอาอะไรก่อนนะครับ
0: ก็มีข่าวว่าเราจะเอากลับมาเข้าครม.ได้เมื่อไหร่คะรัฐมนตรี
1: ครม.น่าจะเป็นเรื่องพรบ. SEC ผมคิดว่าน่าจะหลังจากมีการรับฟังแล้ว
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ถามอีกนิดนึงคนบอกว่าเอ๊ะแล้วทำไมเดิมมันมีเรื่องคลองไทยจำได้ใช่ไหมคะ
1: คลองไทยนี่สนขอรายงานมาว่าเงินลงทุนน่าจะประมาณ2ล้านล้านบาท
0: วายเอาที่ไหน
1: 2ล้านล้านบาทนะครับซึ่งคลองไทยเนี่ยถ้าจะเป็นลักษณะ PPP ก็น่าจะไม่เหมาะด้วยนะครับเพราะอยู่ดีๆให้เอกชนมาขุดคลองให้นะครับแล้วก็เอกชนมาเก็บค่าผ่านทางเนี่ยก็คงไม่เหมาะนะครับมันก็ต้องเป็นการลงทุนของภาครัฐลักษณะการลงทุนคนละแบบครับ
0: ค่ะแต่เอางี้ถ้าพูดให้คุณผู้ฟังประชาชนทั่วไปเลยแบบชาวบ้านๆเลยว่าเราจะได้ถ้าเราเริ่มรัฐบาลนี้เราจะได้เห็น
1: ลงเสาเข็มนู่นเร็วที่สุด73รัฐบาลหน้าฮะ
0: อ๋อก็คือแค่เริ่มหลังศึกษาถ้าเราเดินหน้าแต่ถึงเวลาทำเนี่ยมันก็ยังไม่ได้
1: ยังต้องนู่นนะฮะอันนี้ตามไทม์ไลน์ที่สนขทำมาให้นะครับก็คือเร็วที่สุดเนี่ยน่าจะ73ครับ
0: แต่อย่างน้อยก็คือแค่เป็นจุดเริ่มต้นอย่างที่บอกใช่ไหมคะ
1: ครับครับใช่ครับใช่ครับ
0: เดี๋ยวไว้พอศึกษาเสร็จมีอะไรรายละเอียดอาจจะต้องกวนลำตีมาเล่าให้ฟังอีกนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แบบว่าต้องอธิบายกันแบบโอ้โหเอกสารเยอะมากนั่งอ่านแล้วก็งง
1: ครับ
0: ได้เลยค่ะ
1: ผมก็พยายามอธิบายให้เห็นเป็นภาพจะได้มาต่อเรื่องกันติดครับ
0: ใช่แล้วก็จะได้ไม่เข้าใจกันผิดด้วยนะ
1: ค
0: ะแล้วก
1: ็
0: ได้แล้วถ้ามีข้อมูลอะไรจากคุณผู้ฟังก็จะเดี๋ยวจะส่งไปให้ด้วยเหมือนกันนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณคร
0: ับ
1: พี่อ้อครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ครับคุณผู้ฟังฮะก็เสียงของท่านสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งพี่อ้อขออนุญาตสัมภาษณ์อัดเสียง

0: จากท่านมีภารกิจอ่ะนะครับก็เดี๋ยวไงสุดท้ายต้องรอผลการศึกษานะรอบที่3อย่างที่พี่อ้อบอกไปแต่คุณผู้ฟังฮะก่อนที่จะพักเบรกฟังข่าวต้นชั่วโมงผมมีสีดีมานำเสนอนะครับยุคนี้เรื่องของสุขภาพต้องมาก่อนแต่ความสะดวกก็ทิ้งไม่ได้ขอแนะนำคาชิว่านะฮะรุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวเท่านั้นแต่นี่คือไอเทมลับของสายเฮลตี้เลยครับเพราะเขามีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อเคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดง่ายล้างง่ายทนทานด้วยที่สำคัญคือความอัจฉริยะครับมีให้เลือกถึง6ฟังก์ชันไม่ว่าจะหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็จบในหม้อเดียวตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระมั่นใจด้วยมาตรฐานมก.และรับประกันนานถึง1ปีเต็มโปรโมชั่นจากราคาปกติ 2,990 บาทนะครับลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นย้ำนะครับว่า990บาทเท่านั้นสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมเพิ่มทันที2รายการทั้งที่คีบอาหารและสแตนเลสเขาเรียกว่าตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมเกือบ300บาทนะครับโทรเลย02-114-3390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทอ่ะคุณผู้ฟังฮะช่วงนี้พักฟังข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู
1: ่ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

11นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือตำรวจรับหนึ่งในปืนของกลางหมิงเฉินซันเป็นของตำรวจนครบาลสังกัดบก.น.2จริงกรณีพลตำรวจตรีพงพันธ์วงมณีเทศผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีขยายผลกรณีชาวจีนรถคว่ำจนได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายหน่วยงานเข้าตรวจค้นบ้านของนายหมิงเฉินซันอายุ31ปีชาวจีนในอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีจนพบวัตถุระเบิดและปืนสงครามรวมทั้งระเบิดสังหารชนิดกับดักเป็นจำนวนมากและยังพบเสื้อเกราะกันกระสุนสภาพถูกติดตั้งระเบิดซีโฟและยังมีระเบิดถูกติดตั้งระบบพร้อมใช้งานคล้ายกับระเบิดพลีชีพจนเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องอพยพชาวบ้านในละแวกดังกล่าวออกไปอยู่ในที่ปลอดภัยเนื่องจากหวั่นเกิดอันตรายมีรายงานภายหลังการจับกุมผู้ต้องหาชาวจีนชุดสืบสวนบูรณาการระหว่างตำรวจภูธรภาค2กองบังคับการปราบปรามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำการขยายผลเพิ่มเติมมีรายงานว่าผู้ต้องหามีอาการป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามีความชื่นชอบเกี่ยวกับอาวุธปืนเป็นพิเศษมีการสะสมอาวุธอาทิปืนและระเบิดอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบพบว่าระเบิดดังกล่าวยังไม่สามารถใช้งานได้ส่วนจะมีแผนก่อเหตุหรือไม่นั้นอยู่ระหว่างตรวจสอบส่วนกระสุนปืนจากการตรวจพบผลิตในประเทศไทยขณะที่อาวุธปืนกระบอกที่ตรวจยึดได้พบว่าเป็นอาวุธปืนของนายตำรวจยศดาบตำรวจสน.สายไหมซื้อผ่านโครงการสวัสดิการก่อนถูกนำไปจำนำเมื่อปี2554ให้สารวัตรในสน.เดียวกันก่อนจะย้ายไปประจำที่อื่นจนหลุดจำนำไปเป็นท่อที่3ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบท่อสุดท้ายว่าไปอยู่ในมือของใครของผู้ต้องหาชาวจีนได้อย่างไรล่าสุดตำรวจสภ.นาจอมเทียนนำตัวนายหมิงเฉินซันออกจากห้องคุมขังมาทำการพิมพ์ลายนิ้วมือก่อนควบคุมตัวฝากขังศาลจังหวัดพัทยาส่วนการควบคุมตัวไปฝากขังศาลจังหวัดพัทยาเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบควบคุมตัวไปส่งศาลจังหวัดพัทยาหลายนายโดยมีรถตำรวจสภ.นาจอมเทียนนำหน้าและปิดท้ายนอกจากนั้นพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะเดินทางไปยังสภ.นาจอมเทียนเพื่อติดตามความคืบหน้าของคดีและความคืบหน้าการขยายรัฐบาลชูระบบสุขภาพวันเฮลเฝ้าระวังภาวะดื้อยาทั้งระบบนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนัก

0: นักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับเครือข่ายโรงพยาบาล141แห่งจาก77จังหวัดดำเนินการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพทางห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศย้อนหลัง10ปีตั้งแต่ปี58ถึง68พบว่ามีอัตราการดื้อยากลุ่มคาร์บาพิเนมยาต้านจุลชีพทางเลือกสุดท้ายมีอัตรายื้อยาสูงกว่า170และยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องส่งผลผู้ป่วยติดเชื้อมีอาการดื้อยาชนิดนี้ต้องเผชิญความเสี่ยงจะไม่มียาในการรักษาซึ่งเป็นกลุ่มยาปฏิชีวนะที่สามารถรักษาการติดเชื้อแบคทีเรียได้หลายชนิดร้อยละ 35-45 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อรุนแรงในอนาคตสำหรับประชาชนหรือผู้ป่วยเพื่อหยุดยั้งเชื้อดื้อยาควรลดกินการกินยาปฏิชีวนะและควรให้กินครบตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดแม้อาการดีขึ้นรวมทั้งห้ามซื้อยาปฏิชีวนะมากินเองห้ามหยุดยาเองและห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นเด็ดขาด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะหญิงคลั่งพกมีดป่วนสนามบินแม่ฟ้าหลวงเกิดเหตุระทึกหญิงชาติพันธุ์คุ้มคลั่งพกมีดเดินวนเวียนอยู่ที่บริเวณหน้าอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายพร้อมส่งเสียงโวยวายสร้างความแตกตื่นให้กับนักท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่ใช้ความระมัดระวังก่อนเข้าควบคุมตัวอย่างปลอดภัยตรวจสอบเบื้องต้นพบมีคนคล้ายเสียสติไม่มีเอกสารยืนยันตัวตนทราบเพียงเป็นชาวบ้านในพื้นที่ตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองเชียงรายเจ้าหน้าที่จึงประสานหน่วยกู้ภัยและทีมแพทย์นำตัวส่งรักษาอาการทางจิตพร้อมประสานญาติมารับตัวไปดูแลต่อเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเจ้าหน้าที่ยังคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยในสนามบินอย่างต่อเนื่องรัสเซียยูเครนหยุดยิงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศว่ารัสเซียและยูเครนได้ตกลงหยุดยิงชั่วคราวเป็นเวลา3วันตั้งแต่9ถึง11พฤษภาคมเพื่อความสงบในช่วงรัสเซียจัดงานวันแห่งชัยชนะพร้อมตกลงแลกเปลี่ยนตัวเฉลยศึกฝ่ายละ 1,000 คนทรัมป์กล่าวว่าเขาอยากให้ระยะเวลาหยุดยิงยาวนานกว่านี้ข้อตกลงดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากรัฐบาลรัสเซียและยูเครนต่างเคยกล่าวหากันว่าละเมิดการหยุดยิงที่แต่ละฝ่ายประกาศขึ้นเองก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ระบุผ่านแพลตฟอร์มทรูโซเชียลว่าการพักรบครั้งนี้รวมถึงการระงับปฏิบัติการทางทหารทั้งหมดและหวังว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นการสิ้นสุดสงครามที่ยืดเยื้อและสูญเสียมานานกว่า4ปีพร้อมย้ำว่าการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งมีความคืบหน้าต่อเนื่องทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
6: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวเข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:30 น. Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
7: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
6: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว
8: เจ็ดนาฬิกาสิบเอ็ดนาฬิกาเจ็ดนาทีนะครับโอ้ จะบอก17
9: จะไปไวอย่าเพิ่ง

0: อย่าพึ่งอย่าพึ่ง
1: จะไปสน 100.5 แล้ว
0: ทักทายคุณฟังหน่อยนะบอยคุณเจเจคุณโดยสวัสดีค่ะคุณแววดาวบ้านแม่จันคุณเทียนท่าฉลอมคุณเอกลาดพร้าวคุณออด59นี่มาร้อนแต่10โมงเลยนะ คุณบรรณวิทย์เนี่ยแฟนรายการของเราคุณสุภชัยที่ดินเช่นเดียวกันสวัสดีค่ะ
1: คุณสุภชัยก็มาทาง Facebook ด้วยเช่นเดียวกับพี่บรรณวิทย์ก็สวัสดีนะครับแล้วก็พี่วรยุทธสวัสดีครับพี่เสือใบบอกว่าสวัสดีคุณบอยคุณอ้ออากาศเปลี่ยนครับแดดร้อนเปรี้ยงบ่ายฝนตกจังหวัดเลยครับว
0: ัน
1: ไหนงานยุ่งก็ไม่ได้ทักแต่เปิดฟังตลอดครับนี่พี่เสือใบน่ารักจังพี่ประชารพรถูกไหมฮะถ้าอ่านผิดต้องขออภัยพี่แซวบอกว่าคุณบอยหน้าเอกหน้าเหมือนพระเอกหนังจีนมีใครเคยทักไหมบอกก็เลยปกติจะทักเหมือนคุณโตโน่คุณหนึ่ง etc
0: ก็คล้ายอยู่นะน้องบอย
1: อุ้ยพี่อ้อก็วันนั้นพาคุณพ่อไปหาหมอเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ลาไปหมอถามว่าเอ๊ะพี่หน้าเหมือนคุณหนึ่ง etc เลยนะคะหมอบอกผมก็ได้แต่จะให้ผมร้องเพลงให้ฟังไหมนะครับ
0: อย่าถาม
1: เอาแต่ช่วงนี้เข้าเรื่องเราดีกว่าครับต่อสายท่านพนมบุตรจันทรชนนะฮะที่บดีกรมศิลปากรไปคุยกันเรื่องของโครงกระดูกอายุพันปีที่นักโบราณคดีไปขุดพบแถวเพชรบุรี
0: ค่ะ
1: แล้วก็เจอกองมโหระทึกที่สำคัญไปเจอเครื่องทองผมอยากรู้จริงทองกี่เปอร์เซ็นต์อะทองโบราณขนาดนั้นอะมันวัดได้ไหม
0: วัดได้สิ
1: เราจะถามท่านที่บุรีเน
0: า
1: ะ
0: เพราะว่ายิ่งเพชรบุรีเนี่ยเป็นจังหวัดที่เขามีพวกทองเหมือนเขาเรียกอะไรนะเหมือนทองเก่าอะที่เขาขายเป็นทอง
1: แล้วฝังนานขนาดนี้พี่อ้อทองยังเงาวาบอยู่เลยนะตอนที่เขาขุดด้วยนะไม่ใช่ว่าตอนเอามาขัดใหม่แล้วนะยังแบบ
0: สารมันไม่หายไปจากโลกน้องใหม
1: ่ลุ้น
0: คือขนาดทองน้องหมากินไปมันยังก็เอาครบที่เป็น
1: แล้วต้องดูให้ดีหลังจากนี้พอบอกว่าตรงทุ่งนาตรงนั้นขุดแล้วเจอโครงกระดูกมีทองเจ้าที่เผลอไม่ได้ละทีนี้เผลอตามไม่ได้แล้วใครก็จะไปขุดกันบ้างแล้ว
0: มันไปขุดที่เขาหรือเปล่าคุณสุขสงบสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับเดี๋ยวคุยกันรอสายท่านอธิบดีนะฮะ
0: รอสายอยู่นะคะว่าที่มาที่ไปมันยังไงเนาะ
1: จู่ๆไปพบตรงนั้น
0: ไปเจอ
1: คือจริงๆเจอแต่ช่วงกุมภาพันธ์ไหมแต่ว่าน่าใช้เวลาพอสมควรเพราะว่าเรื่องของโบราณคดีเนี่ยมันต้องค่อยเป็นค่อยไปในการขุดในการเจาะในการที่จะปัดเอาชิ้นส่วนของโบราณวัตถุขึ้นมาได้เนี่ยต้องใช้เวลาพอสมควรยังไม่รับสายเหรออุ้ยนิดหนึ่งนัดท่านแล้วนะท่านแล้วท่านก็โอเคไม่มีปัญหา
0: ที่มาที่ไปยังไงต้องบอยเล่าให้คุณฟัง
1: เปิดข้อมูลแป๊บหนึ่งฮะ
0: เพราะว่ามันไม่ใช่แค่เจอกลองนะเจอกำไรทองด้วย
1: ปกติเราจะไม่เจออย่างนั้นนะแล้วก็บอกมันก็จะเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ในพื้นที่ตรงนั้นไปได้เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นข้อมูลใหม่ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะคุณผู้ฟังครับคือเป็นสำนักงานศิลปากรที่1ของราชบุรีของกรมศิลปากรเนี่ยฮะเขาไปดำเนินการตั้งแต่ช่วงแรกจนถึงปัจจุบันไปขุดแหล่งโบราณคดีตรงนั้นเขาเรียกว่าดอนใยทองคุณผู้ฟังฮะใครอยู่แถวนั้นบอกพิกัดหน่อยคือเริ่มขุดจริงๆเนี่ยพี่อ้อคุณผู้ฟังตั้งแต่9กุมภาพันธ์ปีนี้มีเป้าหมายเพื่อขุดกู้และศึกษาหลักฐานทางโบราณคดีจากตำแหน่งที่มีการค้นพบกรองมโหระทึกคือพบมาก่อนหน้าในที่นาของนางคนางเพชรสุดตรงหมู่6บ้านดอนพรับตำบลสมอพลืออำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีก็ดำเนินการมาระยะแรกเนี่ยคุณผู้ฟังครับก็กำหนดขุดหลุมเนี่ยขนาด 2x2.2 เมตรวางแนวตามทิศตะวันออกถึงตะวันตกคุณผู้ฟังนึกภาพตามนะเป็นหลุมขนาดสี่เหลี่ยมโดยกำหนดให้ตำแหน่งที่พบกรองมโหระทึกเนี่ยอยู่บริเวณกึ่งกลางหลุมมันนี่เป็นหลักการการขุดแล้วก็ขยายรัศมีออกด้านข้างทำให้การขุดค้นเนี่ยตามระดับชั้นดินธรรมชาติเพื่อรักษาบริบทของหลักฐานให้มากที่สุดนี่มีภาพประกอบผลการขุดเนี่ยในช่วงต้นของการขุดเนี่ยเมื่อประมาณต้นกุมภาพันธ์ไปพบชิ้นส่วนขอบฐานของกองมโหระทึกในระดับความลึกประมาณ60เซนติเมตรจากผิวดินก็ไม่ลึกมากคุณผู้ฟังแค่2ไม้บรรทัดเองนะถูกไหมไม้บรรทัดหนึ่งมี30เซนก็2ไม้บรรทัดลึกลงไปจากผิวดินแล้วก็พบภาชนะดินเผาหลายใบวางอยู่ในรอบในตำแหน่งที่สัมพันธ์กับกรอง
0: เจอโครงกระดูกด้วยนี่น้องบอย
1: เดี๋ยวคงลึกลงไปเรื่อยๆเมื่อโดยการขุดลึกลงไปถึงระดับประมาณ100เซนตะกี้60เซนเนี่ยเจออย่างที่บอกพอ100เซนลึกลงไปเนี่ยไปเจอ

ชิ้นส่วนกลางของกองมโหระทึกอีกใบในลักษณะคว่ำหน้าอยู่ในดินเริ่มปรากฏหลักฐานสำคัญแล้วตรงนี้พอ100เซนติเมตรเนี่ยนะคือโครงกระดูกมนุษย์ที่ฝังอยู่ในบริเวณใกล้เคียงโดยวาง

0: เป็นการฝังทั้งหมายถึงว่าอาจจะเสียชีวิตแล้วฝังหรืออะไรเนี่ยมันก็ต้องวิเคราะห์กันนะถ้ามันอยู่กับศพเนาะเพราะสมัยก่อนเขาบอกไม่ได้เผาไงไม่ได้ผ่านการเผาบอยลองติดโทรเองหรือว่าท่านอธิบดีอาจจะรู้สึกว่าเป็นเบอร์แปลกแล้วไม่รับหรือเปล่า
1: เออก็ให้
0: บอยลองดูนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็ถ้าท่านเล่าท่านจะได้มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่เป็นความรู้เพิ่มเติมเพราะว่าเราก็เอามาเล่าจากข้อมูลที่เราอ่านแล้วก็ติดตามมาแต่ว่าตัวท่านเองท่านจะมีข้อมูลมากกว่านี้ว่าเอ๊ะตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้หลายๆคนคิดว่าเอ๊ะตรงนี้แสดงว่ามันก็เป็นที่เก่าแก่แล้วก็เป็น
1: แหล่ง
0: โบราณเพราะว่ามันมีทั้งกลองสำริดโบราณหรือว่าไอ้กลองมโหระทึกที่บอยบอกนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของทองแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่มันจะต้องมีแต่เพชรบุรีเนี่ยมันจะมีเหมือนอะไรนะคะที่เราไปดูสิ
2: รู้แต่ทุเรียน
0: ไม่ใช
1: ่ป่าละอู
0: อันนั้นป่าละอูแต่ว่าเวลาเราไปเพชรบุรีเนี่ยนอกจากไปถ้าไปเที่ยวทางเหนือก็ไปเขาวังเขาวังใช่ไหม
1: แต่เราประเด็นคือบอยสงสัยเขาอุ้ยมันเจอทองเนี่ยพี่อ้อที่ผ่านมาเราขุดๆแล้วเจอแต่ถ้วยชามรามไห้เกือบโครงกระดูกแต่รอบนี้เราเจอทองอย่างเงี้ยโอ้โหมันก็น่าสนใจ
0: แล้วตอนนี้ทองแพงเนี่ย
1: จึงบอกว่าอย่าได้เผลอตาเชียว
0: ก็ตรงนั้นมันเป็นดอนยายทองอ่ะเออแถวบ้านลาดบ้านลาดนี่ไอ้นี่อร่อยนะชมพู่เพชรชมพู่เพชรเออพี่เคยเขาบอกว่ามันอยู่ตรงกลางทุ่งนาด้วยไงน้องบอยแสดงว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นที่เก่าแก่แล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ในอดีตด้วยนะคะว่ามันเคยเป็นอะไรเนี่ยทำให้เราต้องย้อน
1: และที่สำคัญนะมันมีเรื่องของพิธีกรรมเรื่องของการความเชื่อเกี่ยวกับหลังความตายอ่ะเรื่องของการวางตำแหน่งของภาชนะต่างๆในหลุมศพอ่ะคุณผู้ฟัง
0: แต่ทองนี่มันเป็นทองแบบเห็นแบบกำไรทองจริงๆนะบอยมันวาววับอ่ะเออแล้วมันเจอแบบเป็นด้วยความบังเอิญหรือยังไงก็ไม่รู้เนาะ
1: ที่ผมว่าน่าจะมาร์กจุดไว้แต่แรกเพราะว่าเจอกรองเพียงแต่ว่าการขุดอาจจะเพิ่งถึงคิวไหมเออหมายถึงว่าเพราะว่ากรมศิลปากรเขาก็มีหน้างานหลายที่แต่ว่าจุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่รู้แล้วเรา
0: ว่า
1: เคยเจอ
0: ปีด้วยไงที่เขาดูจากลักษณะดูจากองค์ประกอบต่างๆเนี่ยบอกมากกว่าพันถึง 1,500 ปีแล้วมันต้องย้อนกลับไปว่าตรงนี้เนี่ยอยู่กลางทุ่งนานะที่บ้านดอนพลับเหรอคะตำบลไอ้สมอปลืออำเภอบ้านลาดที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วโครงกระดูกนี่ตั้ง8โครงที่บอกนะคะโอ้แล้วที่เขารู้เรื่องของอายุเนี่ยเขาดูจากอายุโครงกระดูกนะบอยไม่ได้อายุทองใช่เขาบอกว่าไอ้โครงกระดูกเนี่ยมันเอาไปตรวจเนี่ยค่ะทางนักโบราณคดีเข้าไปตรวจนะคะเขาก็เลยบอกว่าไอ้โครงกระดูกที่พบเนี่ยค่ะมันอายุมันประมาณนะ 1,500 ถึง 2,000 ปี
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงยุคเริ่มเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์เลยนะคะแล้วเขาบอกว่าคนที่สันนิษฐานจากเครื่องทองหยองทั้งหลายแหละบอยนึกออกมั้ย
1: เขาบอกว่าลักษณะ
0: ก็เลยสันนิษฐานว่าผู้เสียชีวิตน่าจะเป็นชนชั้นสูงหรือว่าผู้นำชุมชนเพราะว่าวัตถุมีค่าเนี่ยมันฝังรวมอยู่ด้วยจำนวนมากนะคะก็สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมการฝังศพที่มีพิธีกรรมแบบซับซ้อนแล้วก็มีการติดต่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมหรือเปล่านะคะก็ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่แล้วค่ะว่าตรงนี้เนี่ยมันยังไงที่มาที่ไปนะคะเพราะว่ามันจะได้ย้อนไปเห็นถึงการตั้งถิ่นฐานของชุมชนโบราณในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีด้วย
1: ครับระหว่างต่อสาย
0: พระนครคีรีเขาวังตรงนั้นบอยนึกออกไหม
1: นึกออกครับ
0: แต่ว่ามันตรงนั้นก็หลักร้อยปีอ่ะใช่ไหมเพราะว่ายุคสมัยรัชกาลที่5ไหม
1: ครับ
0: ไ
1: ม่แน่ใจพี่อ๋อแต่ถ้าเราย้อนกลับไปก่อน
0: พระนครคีรีพี่จำได้
1: เจอร่างแล้วก็เจอทองเนี่ยมันต้องไปย้อนไปที่ดูที่กองมโหระทึกก่อนเพราะว่าจุดนี้มันเริ่มต้นมาจากที่เขาไปพบไอ้เจ้ากองมโหระทึกแบบนี้แหละทำให้มีการกั้นพื้นที่แล้วก็เปิดหน้าดินเพื่อทำการขุดสำรวจกันในเรื่องของโบราณวัตถุนะครับซึ่งท่านพนมบุตรจันทรชโชตเนี่ยท่านอธิบดีกรมศิลปากรเนี่ยท่านบอกว่าเดิมเนี่ยมีการพบกองมโหระทึกกลางนาที่ตรงที่เรากำลังคุยกันตรงนั้นเป็นหมู่6นะ

0: ครับตำบลสมอพลือครั้งแรกที่พบเนี่ยมันเป็นครั้งแรกเหมือนการพบกองมโหระทึกในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีด้วยนะตรงจุดนี้แล้วก็เลยมีการดำเนินการขุดเพิ่มเติมแล้วก็ศึกษาเส้นทางวัฒนธรรมแล้วก็อารยธรรมโบราณในภูมิภาคตะวันตกภาคใต้ของประเทศไทยก่อนส่งให้ทางกลุ่มงานวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์เนี่ยนะทำการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ต่อไปซึ่งไอ้เจ้ากองมโหระทึกเนี่ย2ใบที่พบเนี่ยเขาบอกว่ามันหล่อด้วยสำริดโดยกรรมวิธีแทนที่โลหะด้วยขี้ผึ้งพี่อ้อรูปทรงของกองช่วงบนลักษณะคล้ายกับกองรัมมานาลึกภาพตามนะคุณผู้ฟังนะตอนกลางตัวกองเป็นทรงกระบอกต่อกับส่วนล่างของกรองที่โค้งบานออกกรองใบที่หนึ่งเนี่ยอยู่ในสภาพค่อนข้างสมบูรณ์มีเพียงส่วนบนกรองอยู่ในสภาพชำรุดหน้ากองเนี่ยแตกออกจากกันเท่านั้น
1: เป็นพันปีไม่น่าเชื่อเน
0: า
1: ะ
0: เนาะก็คือด้วยวัสดุแต่ก่อนคงของแท้ 100% นะพี่อ้อถ้าเอาของปัจจุบันไปฝังสิมีของเทียมปลอมสลายแน่พอช่วงบนเนี่ยมีหูกรองหล่อติดกับตัวกรองเป็น4ช่วงเขาเรียกว่าหูกรองอ่ะคุณผู้ฟังช่วงละ2หูหูหักไป1หูนี่ถ้าอธิบายนะคุณผู้ฟังดูภาพตามนะจะได้อรรถรสมากขึ้นลักษณะทำเป็นลายคล้ายเชือกถักตัวกองช่วงล่างตกแต่งลวดลายเส้นขนานในแนวนอนมีเส้นตั้งเรียงตัวคล้ายซี่หวีด้านข้างทั้งสองเนี่ยด้านบนพบรอยตะเข็บหนุนฟังฮะต่อที่เกิดจากแม่พิมพ์ในการหล่อค่อนข้างชัดเจนว่าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยส่วนฐานกองได้ประมาณ40เซนติเมตรส่วนสูงจากฐานถึงบ่าที่หูกรองเนี่ยติดอยู่ประมาณ23เซนติเมตรนี่พี่อ้อผมดูภาพประกอบไปโอ้มันก็ดินเคอะเลยอ่ะฝังมานานส่วนกองใบที่2อยู่ในสภาพชำรุดมากแตกออกเป็นชิ้นๆมีคราบดินแล้วก็สนิมติดอยู่บนผิวเนื้อกรองค่อนข้างมากพอทำความสะอาดและนำมาประกอบต่อกันเนี่ยได้แค่บางส่วนเพราะว่าหน้ากองทำลวดลายเป็นลายดาวหรือดวงอาทิตย์11แฉกดาวหรือว่าดวงอาทิตย์11แฉกนะคุณทุกวันครับล้อมรอบด้วยวงกลมถัดมาก็เป็นนี่แหละฮะเรื่องเหมือนกับลายซี่หวีซี่หวีล้อมรอบด้วยวงกลมคู่ขนาน2วงชิ้นส่วนลำตัวกองสามารถนำมาประกอบต่อกันได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพราะว่าทำลวดลายบริเวณลำตัวกองเช่นเดียวกันกับกองใบที่1จากปริมาณของชิ้นส่วนกองมโหระทึกใบที่2เนี่ยพบในปริมาณน้อยคาดว่าส่วนลำตัวและฐานลากเนี่ยขออภัยฮะส่วนฐานเนี่ยยังอยู่ในดินที่ยังไม่สามารถขุดนำขึ้นมาได้อ๋อก็คงจะฝังทั้งใบแล้วฮะแต่ว่าด้วยความที่มันแตกชำรุดก็เอาขึ้นมาก่อนได้เท่านี้นอกจากนี้ยังมีรายงานว่ากองมโหระทึกที่พบเนี่ยมีขนาดแล้วก็รูปทรงใกล้เคียงกับกองมโหระทึกที่พบในแหล่งโบราณคดีตรงนั้นเขาเรียกว่าคูบัวที่อยู่ในอำเภอเมืองราชบุรีเพชรบุรีกับราชบุรีไม่ไกลกันนะ
1: ไม่ไกลค่ะ
0: ใช
1: ่ติดกันเลยได้เลยค่ะ
0: จากการขุดกู้แหล่งโบราณคดีขนาดนี้พบภาชนะดินเผาอย่างน้อย3ใบขวางรวมกับกองมโหระทึกนี่เราย้อนกลับไปคุณผู้ฟังฮะจุดที่มาของการไปเจอโครงกระดูกนักโบราณคดีเขาก็เลยสันนิษฐานว่าแหล่งโบราณคดีนี้น่าจะมีสมัยช่วงก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายถึงสมัยธราวดี
1: ใช่แต่มันเป็นพันปีแต
0: ่ 2,000 ถึง 1,500 ปี
1: จะบอกว่าโอ้คนสมัยก่อนเนี่ยเขาวัสดุทำกลองหนังหนึ่งทั้งหลายเนี่ยเขาใช้หนังอะไรบอยมันไม่เปื่อยไม่ยุ่ยนะ
0: นะ
1: เป็นพันปีนะ
0: เขาคงมีกรรมวิธ
1: ีขนาดบ้านเราเนี่ยปกติเนี่ยเราใช้ในชีวิตประจำวันอะของพวกบางอย่างอะมันเปื่อยยุ่ยหมดแล้วนะจริงถ้าเป็น
0: ปัจจุบันก็เช่นเดียวกับพีระมิดอะพี่อ้อเขาสามารถทำไมคนโบราณถึงเรียงขึ้นไปได้ขนาดนั้นตัดหินได้เป๊ะๆแม้กระทั่งเนี่ยอะที่กัมพูชาเพื่อนบ้านเราอะใช่ไหมนครวัดนครธมอย่างเงี้ยมันก็คงจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีในยุคนั้น
1: โอ้โหคือต้องใช้คนตั้งเท่าไหร่ในการเรียงพี่มันน่าทึ่งน่าทึ่งจริงแล้วมันอยู่ได้ยาว
0: เมื่อกี้ไม่รับสาย
1: เมื่อกี้ให้ข้อมูลฟังนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้ดันพูดมาแล้วเนาะเรื่องของพระนครคีรีที่เขาวังอะค่ะเอาตกลงเป็นสมัยรัชกาลที่4สมัยพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะเป็นพระราชวังในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าพระมหากษัตริย์ไทยองค์ที่4คือแห่งราชวงศ์จักรีพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวร .4 ร .4 รัชกาลที่4นะคะเป็นวังเก่าจริงๆสวยนะอันนั้นก็ยังแบบหลัก100ปีอ่ะเพราะว่าสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เรา

0: ฉลองไป200กว่าปีเอง
1: ครับนี่แล้วผมดูภาพกำไรทองคำเขานะพี่อ้อ
0: โอ้โหอลาอรามเลยอ่ะต้องบอกเลยใช
1: ่เออแล้วก็แหวนเนี่ยดูชัดเจนว่าเป็นการตีด้วยมือซึ่งมันจะเป็นเหลี่ยมๆเป็นรอยบุบเนี่ยคุณผู้ฟังฮะ3วงด้วยกันแล้วก็ลูกปัดเจาะรูเนี่ยก็การร่อนทองการสมานเนื้อทองของโบราณนี่ก็เก่งนะที่สามารถหล่อขึ้นมาได
0: ้แล้วมันอยู่ได้แบบ
1: แล้วเหลืออ่อยเนี่ยนี่คือทอง
0: ใช่ไงงงว่าแบบว่าเปิดมาปุ๊บมันทองเลยเพราะว่าบางแต่ทองมันคือทองจริงไ
1: ง
0: วัตถุบางอย่างมันไม่ให้วัตถุบางอย่างมันจะต้องโดนตะกันเกาะหรือโดนอะไรแบบที่บอยบอกไงโดยเฉพาะอย่างถ้าเป็นเงินนะบางทีอ่ะต่อให้เงินแท้ถ้าเป็นเจออาจหรือว่าดินตรงนั้นมันก็อาจจะช่วยแบบให้มันแววด้วยหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะ
1: เนื้อดิน
0: แถวนั้นด้วย
1: เป็นด่างของดิน
0: ใช่
1: ไหมสภาพภูมิอากาศก็แต่มันขึ้นชื่อว่าบ้านดอนใหญ่น่าถามท่านอธิบดีเหมือนกันนะว่าตรงนั้นจะบอกเลยว่าบ้านดอนใหญ่ทอง
0: ก็แสดงว่ามันต้องมีที่มาที่ไปไงแต่ที่นี้
1: การตั้งชื่อ
0: ใช
1: ่มันคงต้องมีอะไรที่สัมพันธ์กันอ
0: ธิบดีหายไปไหนน้องบอย
1: ไม่รับสายเปิดนะท่านวางโทรศัพท์ไว้หรือเปล่าลืมไหม
0: ลืมเวลาหรือเปล่าบอยคอนเฟิร์มบ้างเมื่อเช้า
1: คอนเฟิร์มมาจากว่าปกติท่านนัดครั้งเดียวรู้เรื่องเพราะเหมือนท่านลงนัดออฟพี่อ้อแต่ว่าเมื่อเช้าไม่คอนเฟิร์มท่านเพราะว่าปกติท่านผู้ใหญ่บางทีเราก็
0: เข้าใจเพราะบางท่านถ้าลงนัดไปแล้ว
1: ใช่แต่เพราะทุกครั้งไม่เป็นปัญหาแต่ผมเชื่อว่าน่าจะมีภารกิจเร่งด่วนเสียดายเน
0: าะมันงั้นจะได้คุยถึงเรื่องนี้
1: อ่ะพักกันก่อนไหมเดี๋ยวช่วงหน้าพักเลยแล้วกันเดี๋ยวช่วงหน้าไปคุยเรื่องนี้เลยดีกว่าฮะ
0: เ
1: ร
0: ื่อง ของ
1: นว
0: ั
1: ตกรรมน้ำ
0: ใช่
1: ใช
0: ่
1: เขามีเว็บไซต์หนึ่งที่ทางวิศวะจุฬาเขาเปิดตัวออกมาเมื่อวานผมไปทำข่าวที่มอจุฬามาโอ้เขาร่มรื่นเนาะไม่ได้เข้าไปนานร่มรื่นแล้วรู้สึกดีอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าไปคุยกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จีรพงษ์เหล่าน้ำใสนะฮะ
0: ค่ะ
1: ท่านจะมาเล่าเรื่องนวัตกรรมดูน้ำเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเจอเอลนีโญกันปีนี้แหละเอาพักสักครู่ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณSmooth 105.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้ใน Smooth On Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth 105.5 พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชัยยาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์คช็อปผ้ามัดย้อมสุดพิเศษที่หมู่บ้านคีรีวงศ์หลับสบายตลอดทั้งคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำตลอด3วัน2คืนเดินทาง 22-24 พฤษภาคมนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่02-245-7184หรือ LINE @smoothfm 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว
1: นาฬิกา27นาทีนะคุณผู้ฟังฮะก่อนจะไปคุยกับทางท่านอาจารย์ที่จุฬาผมมีสิ่งดีมานำเสนอคุณผู้ฟังเหมือนกันอีกสักรอบหนึ่งพฤษภาคมนี้ครับเดือนนี้แล้วนะคุณผู้ฟังที่เรากำลังคุยกันอยู่นี่แหละ Smooth 100.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้กับกิจกรรม Smooth On Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกกับ Smooth จะพาตะลุยแดนใต้นำทีมโดยดีเจหนุ่มหล่อนะครับคุณเอกกฤษณาวารินแล้วก็ดีเจพัตโตไปขอพรไอ้ไข่ไหว้พระธาตุชัยยาเสริมเมตตามหานิยมกับตาพรานบุญ กราบพระธาตุไร้เงาสูตรโอโซนระดับหนึ่งที่คีรีวงศ์ปิดท้าย

0: เวิร์กช็อปผ้ามัดย้อมหลับสบายตลอดคืนในห้องพักดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำพร้อมอาหารเช้าทุกมื้อเดินทาง22ถึง24พฤษภาคมนี้ตลอด3วัน2คืนรับจำนวนจำกัดนะครับ40ท่านเท่านั้นราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลสำรองที่นั่งได้ที่โทร086-825-1444 086825-1444หรือว่า LINE @smoothfm นะครับนี่นะฮะถ้าสนใจนะพี่อ้อนะเมื่อวานนี้ได้มีโอกาสคุณผู้ฟังครับ
1: ขอแจมไปด้วยได้ไหมกลับบ้าน
0: แต่มือขอแค่กลับบ้านเหรอ
1: มันไปบ่อยตรงนั้น
0: อ๋อบ้านเราแล้วถิ่นเน
1: า
0: ะ
1: ถิ่นเราถิ่นเรา
0: ก่อนจะต่อสายถ้าอาจารย์เดี๋ยวผมปูพื้นให้คุณฟังนิดนึงเมื่อวานได้มีโอกาสไปเวทีนึงที่ทางจุฬาเนี่ยเขาเปิดขึ้นมาเป็นการเสวนาชื่อว่าจุฬาชวนคิดผ่าวิกฤตภัยแรงรู้ทันปรับตัวผ่านพ้นที่เรือนจุฬานฤมิตรนะฮะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งท่านอาจารย์ท่านนึงเนี่ยไม่ใช่ท่านที่ผมจะสัมภาษณ์ในช่วงถัดไปเนี่ยนะท่านอาจารย์ดร.ชรัมอุ่นอารีท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลภูมิอากาศกรมอุตุนิยมวิทยาอันนี้คุยกันนอกรอบก่อนที่ท่านจะขึ้นเวทีเสวนาเนี่ยคุณผู้ฟังนะก็คุยว่าถามตรงๆเลยว่าปัจจุบันเนี่ยก่อนฝนจะตกช่วงวัน2วันเนี่ยเรารู้สึกว่าปีนี้เราร้อนมากสงกรานต์เราไม่มีฝนตกเลย
1: ตับแตก
0: มันคือเอลนีโญหรือยังอาจารย์บอกว่าไม่ใช่มันเป็นแค่ฝนไม
1: ่มีร้อน
0: แค่ไม่มีฝนปกติแต่ว่าพอเราเจอพายุฤดูร้อนมันก็ตกเป็นหย่อมๆแต่ตอนนี้คือเราคิดว่าเราร้อนแล้วเนี่ยใช่เอลนีโญไม่ว่าใช่เอลนีโญไม่ว่าไม่ใช่เลยคุณผู้ฟังจุดง่ายๆเป็นคีย์เวิร์ดพอยท์ที่เราจะรู้ว่าเอลนีโญหรือไม่เนี่ยพี่อ้อก็เป็นความรู้ของผมนะอีกครั้งหนึ่งคือให้สังเกตอุณหภูมิน้ำทะเลที่กลางมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งอยู่ห่างจากประเทศไทยเนี่ย 8,000 กิโลเมตรถ้าอุณหภูมิกลางมหาสมุทรแปซิฟิกร้อนขึ้น 0.5 องศาเซลเซียสเมื่อไหร่นั่นแหละฮะเรียกว่าปรากฏการณ์เอลนีโญจะเกิดขึ้นกลับประเทศไทยแต่จะเกิดขึ้นในวันที่อุณหภูมิสูงขึ้นเนี่ยอีก2เดือนสมมติวันนี้9พฤษภาคมเราวัดน้ำในอุณหภูมิที่กลางมหาสมุทรแปซิฟิกได้สูงขึ้น 0.5 องศาเซลเซียสนับไปอีก60วันเอลนีโญจะถึงเมืองไทยแต่ตอนนี้น้ำตรงนั้นก็ยังไม่ได้ร้อนขึ้นที่เราร้อนเองเนี่ยเป็นที่อากาศบ้านเราเองที่ฝนมันไม่ตก
1: แล้วอยู่ๆที่แบบว่ามีปรากฏการณ์อยู่ๆฝนตกน้ำท่วมอะไรที่ลำพูน
0: อันนั้นก็เป็นปรากฏการณ์ปกติที่ฝนจะตกแช่ตกมากตกอะไรตรงนี้ก็แล้วไปแต่เอลนีโญยังไม่ได้เกิดขึ้นกับเราแต่มันจะเกิดขึ้นแน่ๆปีนี้รอแค่รอเวลาหน้าช่วงปลายปีแค่รอเวลาแต่จุฬาเนี่ยเขาเสวนาเรื่องนี้สิ่งที่ผมกำลังเล่าให้ฟังเนี่ยมันจะน้ำท่วมน้ำแล้งเนี่ยเขาก็มีมุมหนึ่งเขาบอกว่าเขามีนวัตกรรมใหม่มันจะเป็นเว็บไซต์เรียกว่าดูน้ำดอทเด็ดเดี๋ยวต่อสาย
1: ดูยังไงต่อสายต่อสายต่อสาย
0: ดร.จีรพงษ์เหล่าน้ำใสนะฮะอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็เปิดโลกทัศน์นะคุณผู้ฟังปกติผมทำในข่าวตำรวจฆ่ากันตายลักวิ่งชิงปล้นเมื่อวานไปทำข่าวนวัตกรรมโอ้มันก็ดีได้แหล่งข่าวใหม่เอามาพูดคุยมาเป็นความรู้ผมก็มันก็ใหม่เดี๋ยวก็แปลก
1: ใช่
0: แ
1: ล้วมันก็เรื่องใกล้ตัวด้วย
0: แล้วก็ผมก็บ่นทุกวันกับที่บ้านว่าทำไมอากาศร้อนจังอย่างนั้นอย่างนี้แต่นี่เลยฮะนวัตกรรม
1: ดูน้ำด้วยไงไม่ได้ได้แต่บ่นแต่มีคำตอบให
0: ้ใช่เรื่องของการดูน้ำเนี่ยเพื่อสู้ซูเปอร์เอลนีโญซึ่งทางจุฬาเขานำเสนอตอนนี้ท่านอาจารย์จิรพงษ์มาแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
0: ต้องบอกก่อนว่าบนเวทีเสวนาเมื่อวานอาจารย์นี่น่าจะอายุน้อยที่สุดไหมฮะ
2: ใช่แล้ว
0: แต่เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์แล้วคุณผู้ฟังไม่ต้องห่วงเรื่องของเขาเรียกว่าความรู้ความสามารถและข้อมูลทางวิชาการแน่นจริงๆเพราะว่าเรื่องของก่อนจะมาเกิดเรื่องของเว็บไซต์ดูน้ำดับเน็ตอาจารย์เล่าให้ฟังบนเวทีบอกว่าผมก็นั่งฟังอาจารย์อยู่นะลงพื้นที่มา15จังหวัดใช่ไหมฮะอาจารย์
2: ใช่แล้วครับ15จังหวัดครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์เล่าให้ฟังเลยครับว่าที่มาที่ไปอย่างไรเรื่องของเจ้าเว็บไซต์ตัวนี
2: ้ได้เลยครับก็คือตัวเว็บไซต์ดูน้ำนะครับเบื้องต้นเนี่ยตอนแรกเลยก็คือว่าที่ได้รับโจทย์มาครับคือผมได้มีโอกาสได้ไปทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำครับก็มีการลงพื้นที่ไปแต่ละตำบลครับทีนี้ก็เกิดคำถามว่าถ้าน้ำท่วมเนี่ยเราจะต้องไปถามใครดีหรือถ้าน้ำแล้งเราจะแก้ยังไงดี
0: เขามีหน่วยงานที่ดูแลไม่ใช่เหรออาจารย
2: ์
0: ถามกรมชลไม่ได้เหรออาจารย
2: ์ก็คือว่าเนื่องจากว่าบริบทณตอนนี้ครับคือ

0: ส่วนใหญ่เนี่ยหน่วยงานต่างๆเราก็จะอยู่ส่วนกลางเป็นหลักนะครับแล้วก็ชาวบ้านปัญหาที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่ก็ไม่ได้สะท้อนมาอย่างส่วนกลางสักเท่าไหร่ก็เลยเป็นแกร็บช่องว่างในการสื่อสารอยู่ครับก็เลยเกิดเป็นตัวเว็บไซต์ดูน้ำนี้ขึ้นมาครับ
1: อยากให้ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายโดยไม่ต้องยกหูหาใครแค่ยกมือถือขึ้นมากดเข้าไปเว็บไซต์ถูกไหมอาจารย์
0: ใช่แล้วครับสามารถดูได้เลยครับว่าน้ำวันนี
1: ้
0: ในแต่ละตำบลมีน้ำอยู่เท่าไหร่จะท่วมจะแล้งไหมอย่างเงี้ยครับ
1: อาจารย์เจอปัญหาอะไรก่อนพอไปลงพื้นที่เนี่ยอาจารย์เริ่มลงตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะแล้ว15จังหวัดนี้ทำยังไงใช้บุคลากรเยอะไหมในการที่จะไปเก็บข้อมูลจากชาวบ้านในแต่ละพื้นที่แล้วทำไมถึงคำถามผมเยอะนะทำไมถึงเลือกลง15จังหวัดนี้ฮะอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อย
0: ครับเบื้องต้นเลยคือว่าเราหลังจากได้รับโจทย์มาต่างๆครับก็เลยได้มีการขอทุนวิจัยครับจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือว่าวช.
1: ครับ
0: แล้วก็ในณตอนนี้คือเราต้องการที่จะเอาหน่วยงานทางวิชาการเนี่ยเข้ามาแก้ไขปัญหาทางสังคมมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องน้ำเนี่ยครับก
1: ็
0: เลยมีการร่วมมือกันกับมหาลัยในภูมิภาคด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นจุฬาเองขอนแก่นเกษตรสงขลานครินทร์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วทีนี้ก็เลยเป็นเครือข่ายนักวิชาการแล้วเราก็หาเครือข่ายในแต่ละตำบลตรงนี้ขึ้นมาครับเพื่อจะมาทำงานร่วมกันนะครับเบื้องต้นเนี่ยก็คือว่าเราทำมาทั้งหมด1ปีแล้วครับตั้งแต่เดือนกันยาปีนู่นเลยครับ
1: 67
0: เกือบ2ปีที่แล้วครับ67ใช่แล้วครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ลงพื้นที่มาเรื่อยๆส่วนใหญ่ทีมงานก็มีน้องๆนิสิตนักศึกษาที่มีความสนใจด้านน้ำนะครับแล้วก็เป็นผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นปราชญ์ชาวบ้านต่างๆที่เขาอยากเห็นการพัฒนาในพื้นที่ของเขาครับก็เลยมาทำร่วมกันเป็นจิตอาสาครับซึ่งตอนแรกเนี่ยผมแปลกใจมากๆว่าผมลงพื้นที่เนี่ยจะมีใครมาหรือเปล่
2: า
0: ปรากฏว่าคนมาเขา
2: แนวร่วมเยอะเลยไม่เหงาไม่เหงา
0: ใช่ครับโดยปกติเราเป็นนักวิชาการเราก็มองว่าให้น้ำเป็นเหมือนทรัพยากรธรรมชาติอย่างน
1: ึ
0: งแต่ชาวบ้านเขาบอกว่าน้ำมันคือสภาพความเป็นอยู่ของเขา
1: น้ำคือชีวิต
0: เขาก็เลยมากันเยอะเลยครับ
2: ก็ยังเถียงกันยังเคยคุยกันเลยว่าขาดน้ำกับขาดไฟอันไหนแย่กว่ากัน
1: นะ
2: โอ้
1: ขาดน้ำตายก่อน
2: ใช่
1: ใช่ไหมขาดไฟยังอยู่ได้มืดมืด
2: ใช่ไงเพราะว่าขาดน้ำนี่เข้าห้องน้ำก็ไม่ได้ทำลำบากทุกอย่างเลยนะไม่สะดวก
1: อาจารย์แล้วเราเลือกยังไง15จังหวัดเราเลือกยังไงฮะอาจารย์ที่ลงไป
0: 15จังหวัดตอนนี้ครับเราต้องดูก่อนว่าสภาพในพื้นที่หรือแม้การตอบรับจากชาวบ้านครับการตอบรับจากชาวบ้านแล้วเราก็เลยเลือกมาแล้วเป็นจังหวัดที่มี potential แล้วก็มีปัญหาด้วยครับเอาเรายกปัญหาเป็นตัวตั้งก่อนว่าจังอย่างเช่นเชียงใหม
1: ่
0: เชียงรายอย่างเงี้ยครับเขาเจอน้ำท่วมเจอทุกภัยน่านก็เหมือนกันน้ำป่าไหลหลากด้วยเราก็หยิบตรงเนี้ยครับไปช่วยเขาก่อนเลยก็เลยออกมาเป็น15จังหวัดครับดังนั้นแต่ละจังหวัดเราก็ดูซิว่าโดยที่ผมอาจจะแย่นิดนึงนะผมก็จะเอาคนรุ่นใหม่ครับเราก็จะมีนายท่านนายกอบต.หรือนายกเทศมนตรีที่เป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยครับก็เล็งเห็นปัญหาเลยเอาสิว่ามาทำด้วยกันอย่างเงี้ยครับก็เลยออกมาเป็นลิสต์ตำบลต่างๆครับ
1: แล้วยังไงพอได้15จังหวัดยกจังหวัดที่เป็นปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วมอย่างที่อาจารย์บอกแล้วก็เราไปเก็บอะไรเราไปคุยอะไรเราได้ข้อมูลอะไรสิ่งที่เราต้องการคืออะไรตอนลงไป
0: ครับตอนแรกเนี่ยเราก็อยากจะรู้ว่าคือเขาอยากตอนแรกเนี่ยเขาพยายามที่จะของบประมาณมาแก้ปัญหาของเขาแต่เผอิญว่าเวลาที่เขาของบประมาณอย่างนึงเนี่ยคือต้องรู้ก่อนว่าศักยภาพของพื้นที่มีน้ำอยู่เท่าไหร่มีบ่อบาดาลอยู่เท่าไหร่มีประปาที่อยู่เท่าไหร่ชำรุดทรุดโทรมไปเท่าไหร่แต่ว่าในท้องที่เนี่ยไม่รู้ครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยเป็นสร้างถังข้อมูลให้เขาครับเพื่อตัวเนี้ยมันเหมือนเป็นแคตตาล็อกเนาะถ้าสมมติว่าโดยปกติเวลาของบประมาณนะครับเขาจะเปิดประมาณเหมือนเราสอบเข้ามหาลัยครับเปิดประมาณอยู่7วันใครมีข้อมูลพร้อมมีเอกสารพร้อมถึงจะได้งบประมาณมาเราก็เลยไปช่วยเขาตรงนี้ครับว่าถ้าเขาประทำกับเรานะเขาจะมีถังข้อมูลนะมีองค์ความรู้นะที่จะไปของบประมาณได้ก็เลยเป็นการไปเก็บพวกแหล่งน้ำต่างๆเนี่ยครับความต้องการใช้น้ำสภาพปัญหาต่างๆนะครับซึ่งมันไม่เคยปรากฏในพื้นแผนที่ประเทศไทยมาก่อนเพราะว่าหน่วยงานก็ใช้อีกแบบนึงแต่ในสภาพพื้นที่จริงๆที่มันเกิดปัญหามันก็ยังไม่ได้อยู่ในสิ่งที่เรามองเห็นนี่นะครับเราก็เลยเป็นชัวร์ช่วยในการที่จะเติมเต็มปัญหาเหล่านั้นเนี่ยให้มาอยู่บนกระดานมากขึ้นให้เห็นในภาพรวมมากยิ่งขึ้นนะครับก็เลยพอได้ข้อมูลมาเยอะแยะแล้วเราจะทำยังไงให้
1: ม
0: ัน
1: สื่อสารง่าย
0: ใช่ครับเราก็เลยทำเว็บไซต์ขึ้นมาตัวเว็บไซต์เนี่ยผมก็ลงไปทุกตำบลเลยก็บางคนก็บอกว่าเอ้ย เอาสีเขียวได้ไหมบางคนเอาสีน้ำเงินได้ไหมอะไรเงี้ยครับก็เลยเป็นตกตะกอนมาเรื่อยๆแล้วปรับมาเรื่อยๆจนมาได้หน้าจอดังที่เห็นนะครับ

0: ถ้าเข้าไปนะครับดูน้ำ .net นะครับก็จะเห็นหน้าจอที่มันมาจากกระบาด
1: ก่อนจะคุยนิดนึงคุณผู้ฟังเผื่อสนใจหยิบมือถือขึ้นมาจะเข้าเว็บไซต์แล้วฟังอาจารย์ไปด้วยอาจารย์อีกสักครั้งหนึ่งถ้าจะเข้าเว็บไซต์นี้ต้องยังไงบ้างฮะตัวสะกดเลยฮะอาจารย
0: ์เข้าไปที่ดูน้ำ .net ครับ bwonum.net นะครับ net ครับผมเข้าไปแล้วปุ๊บมันจะมีหน้าจอมาก่อนว่างบประมาณเราได้มาจากใครบ้างมีใครทำบ้างนะครับก็จะมี2ปุ่มให้เห็นก็จะกดตรงที่แดชบอร์ดข้อมูลน้ำนะครับตรงนี้ก็จะมีแถบต่างๆนะครับสามารถดูได้ตั้งแต่จังหวัดอำเภอตำบลเลยนะครับก็จะเห็นว่าข้อมูลแหล่งน้ำต่างๆน้ำในแม่น้ำน้ำในเขื่อนเป็นยังไงบ้างฝนฟ้าอากาศเป็นยังไงในวันนี้แล้วก็อีก3วันข้างหน้าจะมีการเตือนภัยอะไรในพื้นที่ของแต่ละคนไหมนะครับรวมถึงปริมาณน้ำต้นทุนความต้องการใช้น้ำแล้วก็โครงการต่างๆรวมถึงมาตรการในการรับมือปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะครับถ้าช่วงหน้าแล้งเราก็จะมีมาตรการภัยแล้งไว้ให้ถ้าช่วงน้ำท่วมเราก็จะขึ้นน้ำท่วมไว้ให้เพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าเฮ้ยภาครัฐเขาสนับสนุนอะไรไปบ้างก็เลยเห็นภาวะอันไหนที่ท้องถิ่นทำได้ก่อนทำก่อนเลยอีกสักพักนึงเดี๋ยวหน่วยงานเดี๋ยวเขาลงไปช่วยเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นเว็บไซต์ดู
2: มันเป็นเรียลไทม์ใช่ไหมคะมันมีเรียลไทม์ด้วยใช่ไหมคะ
0: เรียลไทม์เลยครับอันนี้เป็นข้อมูลของในแต่ละวันเลยครับมีการปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับ
1: อาจารย์ถามนิดนึง
2: วันนี้ไม่มีพายุเปิดดูละ
1: สมมติบอยบอกว่าบอยอยากจะดูเชียงใหม่จะไปเที่ยวเนี่ยขอจะไปลงทุนนู่นนี่นั่นในพื้นที่ทำการเกษตรหมายถึงก็เลือกพื้นที่ก่อนไหมเวลาเข้าไปถูกไหมก็เลือกเชียงใหม่
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: แล้วก็
0: เปิดขึ้นมาปุ๊บจะเป็นภาพรวมทั้งประเทศก่อนถ
1: ้
0: าอยากดูจังหวัดไหนก็สามารถที่จะเลือกจังหวัดได้ใช่คร
1: ับ แล้วก็จะบอกลักษณะเหมือนน้ำที่แหล่งน้ำที่มีอยู่ในพื้นที่ถูกไหมอาจารย์
0: ใช่ครับใช่แล้วครับ
1: แล้วก็ความต้องการ
0: มันจะมีอย่างนึงครับก่อนที่จะเข้าเว็บมาจะมี2ปุ่มนะเมื่อกี้เรากดปุ่มซ้ายที่เป็นสถานการณ์น้ำนะครับเรามีปุ่มฝั่งขวาด้วยอันนั้นอาจจะเป็นแอดมินก็คือเป็นบรรดา
2: ถามได้อย่างนี้เหรอคะ
1: ใช่ครับ communication ด้วย
0: เข้ามาแล้วก็มาปรับได้ว่าเอ้ยตอนนี้มันเป็นแบบนี้นะเขาจะปรับเข้ามาให้เราทุกวันเลยครับ
1: โอ้แล้วคำว่าเรียลไทม์เมื่อกี้พี่อ้อถามว่าข้อมูลในเรียลไทม์ใครมาอัปเดตข้อมูลในนี้เพราะว่ามันทั้งประเทศนะจะมีคนมาหรือแอดมินกลุ่มนี้แหละจะมากรอกข้อมูลปัจจุบันลงในเว็บไซต์เราอาจารย์
0: เราก็จะมีการรวมฝักสองส่วนนะครับส่วนที่อย่างเช่นสถานีฝนนะครับเมื่อกี้เนี่ยเมื่อวานนี้เน
2: า
0: ะที่เราเสวนากันกรมอุตุมี400สถานีแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยฝนมันตกไม่ทั่วฟ้าครับแล้วก็บางอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงไปได้เราก็จะมีจุดสถานีน้ำฝนที่เป็นของชาวบ้านนะครับเขาจะกรอกมาเลยว่าอีก24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยฝนบ้านเขาตกหรือไม่อย่างไรเนี่ยครับมันก็จะสะท้อนกลับมาในพื้นที่ตั้งชาวบ้านเหล่านั้นนะครับที่เป็นผู้นำชุมชนหรือว่าก็จะมีคำหนึ่งครับเขาเรียกว่ายุวชนกรครับ
1: ยุวชนกร
0: ก็คือเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจในด้านน้ำครับที่เป็นเครือข่ายอาสาสมัครของเราด้วยครับ
1: โอ้โหอาจารย์มันทำให้เรารู้เลยนะว่าสภาพตรงนั้นเนี่ยปัจจุบันน้ำมีแค่ไหนจะใช้อยู่ได้อย่างไรแล้วจะดูได้อีกนานแค่ไหนถ้าฝนไม่มาถูกไหมอาจารย
0: ์ใช่แล้วครับ
1: ปลายทางเราคาดหวังอะไรอาจารย์เราทำตรงนี้แหละทำให้คนเข้าไปดูเข้าไปศึกษาเข้าไปรู้เรื่องของกระบวนการน้ำในพื้นที่เราคาดหวังอะไรอาจารย์
0: สิ่งที่เราคาดหวังเลยก็คือว่าคือพอผมไปลงพื้นที่บางทีผมก็อินจัดไปผมนอยบางครั้งมากเลยครับผมอยาก
2: ไปเจออะไรก็ถึงนอยไปเจออะไรถึงนอย
0: ปัญหาที่ชาวบ้านเขาเจอเนี่ยมันได้ถูกรับการแก้ไขดังนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือว่าอยากให้ทุกคนเห็นภาพเดียวกันครับอยากให้หน่วยงานภาครัฐอยากให้ผู้บริหารหรือแม้กระทั่งคนในท้องถิ่นเนี่ยคนในหมู่บ้านด้วยกันเห็นภาพรวมเป็นภาพเดียวกันแล้วเราก็จะรู้ว่าตรงไหนที่มันเกิดปัญหานะตรงไหนแย่กว่าเราก็จะสามารถที่จะระดมพละกำลังหรือว่างบประมาณต่างๆเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือเขาได้ทันนะครับ
1: ถ้าฟังจากอาจารย์แบบนี้นะนอกจากเกษตรกรหรือชาวบ้านอย่างเราจะดูเนี่ยนะภาครัฐเนี่ยควรมาดูเพราะว่าจะรู้ว่าตรงไหนมันจะแรงไม่แรงจริงไหมอาจารย์
2: จะภาครัฐ
1: เขาจริงไหม
2: ในอนาคตเราจะไปเมอร์สกับกับไปลิงก์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยไหมคะมันก็จะมีประโยชน์มากเลยนะ
0: มีแน่นอนครับมีแน่นอนครับเพราะว่าตอนนี้เรารวมทั้งหมดกว่าหลายหน่วยงานมากเลยนะครับที่เห็นก็จะมีโลโก้เห็นต่างๆแต่จริงๆแล้วหน่วยงานน้ำเรามีประมาณ30กว่าหน่วยงานนะครับทีนี้เนี่ยเราต้องการให้ตอนนี้ชาวบ้านเริ่มเห็นและชาวบ้านที่เป็นอาสาสมัครเราเริ่มเห็นแล้วเราก็อยากให้หน่วยงานเริ่มเห็นด้วยทีนี้เดี๋ยวไอ้ดูน้ำ .net เนี่ยครับก็จะไปห้อยอยู่กับหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับเว็บไซต์เราคำว่าดูน้ำเนี่ยก็จะไปอยู่ของ

0: หน่วยงานต่างๆด้วยไปอยู่ในกรมทรัพยากรน้ำนะครับเขาก็จะมีสูตรเมฆขล
1: า
0: เราก็จะเอาไปด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเต็มจากขาจากส่วนกลางไปยังท้องถิ่นเนี่ยเราจะเริ่มกลับเอาคือเอาข้อมูลจากท้องถิ่น
2: กลับมาด้วย
0: สะ
1: ท้อนได้เห็นเลย
0: ครับ
1: อาจารย์ทำเป็นแอปพลิเคชันได้ไหมถ้าเป็นเว็บไซต
0: ์แอปพลิเคชันจริงๆแล้วแอปพลิเคชันเราก็มีครับก
1: ็
0: คือเราชื่อว่า Survey Water ครับอันนั้นน่ะจะเป็นเครือข่ายอาสาสมัครที่เขาอ่ะเวลาเขาไปมือถือครับเขาจะถ่ายรูปแหล่งน้ำที่อยู่ในตำบลเขาเข้ามาคีย์ข้อมูลเข้ามาแล้วมันจะโชว์บนเว็บไซต์แต่ว่าตอนที่ผมไปลงพื้นที่อ่ะครับคือมันจะมีปัญหาก็คือว่าบางพื้นที่เนี่ยไม่มีเน็ตตอนแรกผมไม่แน่ใจนะเฮ้ยสัญญาณมันต้องเข้าถึงทุกที่สินะอย่างเงี้ยจริงๆแล้วอ่
2: ะ
0: อันนี้เป็นปัญหาเราก็เลยเป็นให้เป็นแอปพลิเคชันตรงนั้นเป็นทั้งออฟไลน์และออนไลน์สำหรับที่ประกอบข้อมูลเข้ามาได้ก็คือว่าถ้าสมมุติตอนนั้นไม่มีเน็ตยังเก็บได้นะพอต่อเน็ตปุ๊บข้อมูลจะถูกส่งเข้ามาทันทีแล้วก็คนที่เป็นแอดมินก็สามารถดูในแอปได้และอีกส่วนหนึ่งว่าทำไมแล้วทำแอปณตอนนี้ครับแอปพลิเคชันด้านน้ำเรามีกันเยอะมากเลยแต่ทีนี้สิ่งหนึ่งก็คือว่าชาวบ้านเขาเข้าไปถึงบางทีเนี่ยเนื่องจากว่าโทรศัพท์เรามีทั้งใช้ Apple ใช้ Android พวกนี้ครับการที่เราทำแอปอย่างหนึ่งให้มันเสถียรไปทุกๆโดยเฉพาะชาวบ้านนะครับเขาจะใช้เน็ตใช้มือถืออะไรเงี้ยบางอย่างมันไม่เอื้อต่อการอัปโหลดแอปพลิเคชันที่จะอัปโหลดแอปพลิเคชันผมก็เลยอ่ะแล้วงั้นเราทำเว็บไซต์มาให้ดูแล้วกันแล้วก็ในแต่ละตำบลที่อยู่ในพื้นที่ของเราเนี่ยครับกว่า100กว่าตำบลแล้วก็เรามีแอดมินทั้งหมด500แอดมินเนี่ยเขาก็จะเปิดอย่างเงี้ยไว้ทุกอำเภอเลยครับไว้ทุกตำบลเลยครับให้คนในพื้นที่ได้เห็นให้นายกอบต.ก่อนจะเข้ามาทำงานปุ๊บเห็นก่อนเลย
1: อาจารย์แล้วกลุ่มที่คาดหวังว่าเอาผมว่าอาจารย์หวังว่าทุกคนให้ได้ดูแล้วทั้งภาครัฐแล้วก็ประชาชนอยากให้ดูเว็บไซต์นี้แล้วก็เอาไปปรับเรื่องของการใช้น้ำให้เหมาะสมแต่กลุ่มพิเศษอาจารย์ที่อยากให้เขาได้ประโยชน์จากตัวจริงๆอาจารย์มองไหมว่ามันน่าจะเป็นกลุ่มไหนอย่างไร
0: กลุ่มที่พิเศษอย่างหนึ่งก็คือว่ากลุ่มที่เขาได้อยู่ในพื้นที่ที่มันเสี่ยงต่อน้ำท่วมแล้วก็เกิดภัยแล้งซึ่งเขาจะรู้อยู่แล้วครับว่าเฮ้ยน้ำท่วมเขามาทุกปีเลยแต่ปัญหาก็คือว่าณตอนนี้ครับเขารู้แล้วแหละว่ามันน้ำจะท่วมแต่สิ่งนี้คือว่าท่วมลึกเท่าไหร่อันนี้เป็นสิ่งที่ภาครัฐยังให้คำตอบไม่ได
2: ้
0: มันก็เลยเป็นปัญหาว่าเราเจอพบเจอคนที่สูญเสียทรัพย์ชีวิตและทรัพย์สินนะบ่อยๆเพราะเราไม่รู้ตรงนี้ครับคือเรารู้แต่ว่าเฮ้ยน้ำท่วมแต่ไม่รู้ว่าท่วมเท่าไหร่คนก็ขึ้นไปอยู่ชั้น2แต่เห็นว่าเฮ้ยบางทีมันท่วมชั้น2เขาด้วย
2: ใช่ใช่รอบที่แล้วที่หาดใหญ่อ่ะใครจะไปคิดมันไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เน
1: า
2: ะ
1: แต่ว่าเจ้าดูน้ำนี่จะสามารถบอกระดับน้ำได้ด้วยไหมอาจารย
0: ์ตอนนี้ดูน้ำจะมีบอกครับถ้าไปที่หน้าที่2มันจะเป็นสถานการณ์เตือนภัยนะครับเราก็จะมีบอกได้ว่าในแต่ละสถานีตรวจวัดน้ำต่างๆเนี่ยจะมีน้ำล้นตลิ่งหรือไม่อย่างไรแล้วก็ในตอนที่เกิดน้ำท่วมครับเราจะมีภาพสีแดงๆเกิดขึ้นภาพสีก็คือเหมือนเป็นพื้นที่ที่จะได้รับน้ำป่าไหลหลากหรือน้ำท่วมตรงนี้ครับ เราจะมีเป็นบอกคร่าวๆครับว่าความลึกมันจะอยู่ที
1: ่
0: เท่าไหร
1: ่อาจารย์ถ้าเทียบกันสมมตินะผมกำลังมองเรื่องของเทคโนโลยีกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาใช้ดาวเทียมเขาใช้ของแรงเราใช้แค่เครือข่ายคนเดินดินแล้วยังไงอาจารย์ความเสถียรความแม่นยำโอกาสความคลาดเคลื่อน
2: แล้วการประเมินอนาคตแบบนี้ด้วยเนี่ยว่าจะลึกเท่าไหร่หรือว่าเราแค่ได้เรียลไทม์เราประเมินล่วงหน้าได้ไหมอาจารย์
0: ใช่ครับตอนนี้คืออย่างเช่นของกรมอุตุเขาจะดูบนฟ้าเป็นหลัก
1: คร
0: ับเขาจะไม่ดูข้างล่างกรมอุตุเนี่ยก็คือว่าถ้าดูในเชิงรายละเอียดต่อรายชั่วโมงเนี่ยครับสามารถดูได้ล่วงหน้าเนี่ย3วันดูได้ล่วงหน้า3วันถ้าจะดูรายละเอียดในเชิงต่อวันนะครับเป็นภาพรวมต่อวันดูล่วงหน้าได้10วันครับประมาณนั้นทีนี้เนี่ยพอผมเข้ารู้แล้วว่าเฮ้ยไอ้ผลระดับ1ชั่วโมงเนี่ยมันดูล่วงหน้าได้3เป็นแบบเล็กๆใส่เซ็นเซอร์ใส่ซิมอย่างเงี้ยครับแล้วข้อมูลก็จะเด้งมาเข้าระบบเราได้เลยเพื่อที่จะให้มันครอบคลุมได้มากยิ่งขึ้นครับ
1: อาจารย์บอยถามนิดน
0: ึงเราก็เลยคิดว่าอันนี้เป็นภาพที่เราคิดว่ามันน่าจะไปต่อยอดได้ให้เห็นภาพครับ
1: อาจารย์บอยถามนิดนึงสิว่าคนที่จะใส่ข้อมูลในดูน้ำของอาจารย์เนี่ยต้องจะเป็นเฉพาะแอดมินหรือว่าแค่อาสาสมัครเท่านั้นไหมถ้าบอยพี่อ้อหรือว่าคุณผู้ฟัง FM 100.5 บอกว่าอุ้ยเราก็อยากจะเอาข้อมูลน้ำที่มันเป็นประโยชน์ในพื้นที่เราเนี่ยจะแล้งจะน้ำจะเยอะจะน้อยใส่ด้วยได้เนี่ย มันทำได้ไหมหรือในโอกาสต่อไปมันจะทำได้ไหมฮะให้ค่อยบุคคลทั่วไปเนี่ยสามารถมีส่วนร่วมในการแชร์

0: ข้อมูลน้ำอาจารย
1: ์
2: ได้ครับเพราะว่าในเว็บไซต์ของเราเนี่ยจะมีฐานหลังบ้านที่เราต้องมี user ครับสมัครเข้ามาก็คือ register เข้ามานะครับแล้วก็จะเข้าไปหลังบ้านด้วยนะครับแล้วก็จะมีการกำหนดว่าพื้นที่ของคุณสมมุติว่
0: า
2: พี่บอยอย่างเงี้ยครับอยู่ที่กรุงเทพอย่างเงี้ยครับอยู่ที่เขตสักอย่างนึงเราก็สามารถที่จะระบุไปได้แล้วก็ตรงนั้นนะครับก็จะมีช่องให้กรอกน้ำฝนให้กรอกน้ำแม่น้ำให้กรอกปัญหาของน้ำในพื้นที่นั้นๆเข้ามาได้ครับแล้วเราก็จะมีการฟิลเตอร์อีกทีนึงโดยแอดมินกลางแล้วก็จะมีการเผยแพร่เป็นเหมือนคล้ายๆว่าเป็นช่องทางนึงให้เห็น
1: แต่ว่าต้องเป็นอาสาสมัครแต่ไม่ใช่ว่าแบบถ้าคุณผู้ฟังเองแบบประชาชนทั่วไปอ่ะแล้วเราแบบว่า
0: อยากจะกรอกอยากจะ
1: แจ้งอ่ะว่ามันมีตรงนี้อะไรเงี้ยเรามีช่องทางนี้ไหมคะว่าอุ้ยดูแล้วน้ำ
0: ขึ้น
1: แ
0: ล้วน้ำฝนตกบ้านเราอย่างเงี้ย
1: ฝนตกบ้านเราน้ำมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ในเบื้องต้นข้างหน้าจะมีครับเป็นลักษณะที่เหมือนเป็นอีกช่องทางนึงครับในการแจ้งปัญหาครับเพราะว่าไอตัวเว็บไซต์เนี่ยของเราเนี่ยจะมีหลังจากทำเสร็จแล้วเราจะถ่ายโอนให้หน่วยงานดูแลซึ่งทีเนี้ยหน่วยงานก็จะเป็นแอดมินทางด้านที่กับเกี่ยวข้องการประเชิญเหตุของหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมทรัพยากรน้ำกรมชลหรือแม้กระทั่งปภ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเองเนี่ยก็จะได้เห็นได้เลยตรงนี้จะเป็นช่องหนึ่งในการที่จะร้องเรียนปัญหาหรือว่าแจ้งปัญหาด้านๆที่มันเกิดขึ้นต่อไปได้ครับ
0: อาจารย์สุดท้ายเราจั่วหัวว่าไอ้นวัตกรรมดูน้ำเนี่ยมันจะช่วยในการเรื่องของภัยแล้งอย่างซูเปอร์เอลนีโญที่เราอาจจะกำลังเผชิญในอนาคตอันอีกไม่นานเนี่ยอาจารย์ตรงนี้เนี่ยอาจารย์อธิบายหน่อยดูน้ำเราจะเอลนีโญจะเกิดขึ้นเนี่ยเราจะสู้มันด้วยแอปเนี่ยจะสู้มันด้วยเว็บไซต์เนี่ยอาจารย์
2: ได้ครับก็คือว่าไอ้ซูเปอร์เอลนีโญเนี่ยผมอยากจะนำเรียนทุกท่านผู้ฟังอย่างนี้ครับว่าเอลนีโญเนี่ยหรือลานินญาเนี่ยคำว่าเอลนีโญ NO ตามหลังแปลว่าไม่ใช่ไหมครับก็คือไม่มีน้ำหรือภัยแล้งนั่นเองทีนี้เนี่ยไอเอลนีโญหรือลานินญาเนี่ยมันเกิดทุกสองปี2-5 ปีแล้วแต่ครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยไอเอลนีโญหรือภัยแล้งเนี่ยมันเคยเกิดเมื่อปี2023หรือเมื่อประมาณ3 ปีที่แล้ว 2-3 ปีที่แล้วนะครับทีนี้มันมาเกิดเร็วโดยปกติเขาจะเว้นรอบ 4-5 ปีแต่เนี้ยกลับมาอีกแล้วครั้งหนึ่งทีนี้ถามว่ามันเป็นภาวะทางธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วครับแต่ว่าอันเนี้ยเขาบอกว่ามันจะเกิดแนวโน้มที่จะเกิดเป็นซูเปอร์เอลนีโญเนาะแต่ว่าอย่างเงี้ยตอนนี้ยังไม่มีใครฟันธงว่าจะเป็นถึงขั้นนั้นหรือเปล่านะครับดังนั้นเนี่ยถามว่าเราเตรียมการได้ดีมากเลยครับก็คือเราต้องเตรียมการไว้ก่อนแหละจะเกิดไม่เกิดก็ช่างมันแต่ขอเตรียมไว้ก่อนดังนั้นเนี่ยไอตัวดูน้ำครับอะไรก็จะมีตัวแถบหนึ่งที่เป็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำตรงนี้สามารถดูได้ว่าน้ำณปัจจุบันเนี่ยที่อยู่ในแหล่งน้ำห้วยหนองคลองบึงมีอยู่เท่าไหร่ความต้องการใช้น้ำที่เราใช้ณปัจจุบันมีอยู่เท่าไหร่นะถ้าสมมติว่ามันเกิดภัยแล้งขึ้นเนี่ยเราก็จะทุกคนก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยในตำบลของฉันเนี่ยต้องลดการใช้น้ำลงไปเท่าไหร
1: ่
2: เพ
1: ื่
2: อที่จะให้ม
1: ัน
2: สมดุลกับตัวความต้นทุนในน้ำในพื้นที่นั้นๆนี่ครับเป็นตัวนึงที่ทำให้คนใช้ในการปรับตัวในการใช้ชีวิตหรือประหยัดน้ำได้มากยิ่งขึ้นครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนจะมองว่าโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่อย่างผมเนาะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเปิดก๊อกน้ำแล้วมีน้ำไหลเนี่ยไม่แรงแล้วแต่ว่าในทางพื้นที่
1: บางทีเราไม่รู้ไงจริงๆผู้นำชุมชนก็น่าจะมีส่วนนะถ้าฟังดูแล้วถ้ามาร่วมตรงนี้นะเพราะว่าบางทีเนี่ยชาวบ้านก็ไม่ได้ดูตลอดไงอาจารย์
2: ใช่แล้วครับใช่แล้วครับ
0: ส่
2: วนใหญ่จะเป็นผู้นำชุมชนแล้วก็เขาจะมาดูเว็บนี้แล้วก็จะเป็นขอกระจายข่าวนะครับก็คือเป็นไปบอกเล่าให้กับชาวบ้านนะครับในเบื้องต้นเนี่ยในอนาคตข้างหน้าครับเราก็จะมี Line OA ก็คือ Line OA ตัวนี้ครับเนื่องจากว่ามันมีหลายตำบลเนาะแต่ละตำบลก็จะได้รับเมสเซจที่แตกต่างกันครับเป็นเราใช้ AI มาจับเป็นการสรุปสถานการณ์น้ำปัจจุบันของแต่ละตำบลแล้วก็คนที่รีเจสเตอร์มาสมมติว่าอยู่ในตำบลกอไก่เลยนะครับข้อมูลของกำมลกอไก่ที่สรุปเป็นประมาณ 4-5 บรรทัดเนี่ยก็จะส่งไปที่ผู้นั้นตอนนี้กำลังพัฒนาตรงนี้อยู่ครับ
1: ดีๆอย่างงี้ดีนะดีๆ
0: เราไม่กลัวอะไรละพี่อ้อท่านอาจารย์ฮะคนไทยตามสไตล์บางคนโอ้พอรู้ว่าน้ำเริ่มน้อยไปงั้นไปตักตวงจากแหล่งสาธารณะมาไว้พื้นไว้ในหน่วยของฉันก่อนบ่อฉันคลองฉันอาจารย์
2: ใช่ครับอันนี้ก็เป็นปัญหาพื้นที่ no. ใครใกล้น้ำคนนั้นได้ก่อนคนอยู่ไกลอันนี้ได้น้อยแต่เนี้ยอันนี้ครับเป็นถ้าเราสมมติว่าเรามีแฟกต์ที่เกิดขึ้นมีสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยผู้นำชุมชนก็
0: บริหารจัดการ
2: คุยกันแต่ทีนี้ปัญหาในการบริหารจัดการก็จะมีอย่างนึงครับภาคปัญหาที่เกิดขึ้นในอบต.นะก็คือเขาจัดการคุยกันได้แต่ถ้ามันต่างมีหลายอบ

0: อขึ้นมาแล้ว
1: ก็เป็นอบ
0: จ.และมาช่วยเป็นกรรมการอีกทีหนึ่งครับผม
1: ถ้าเรามองในมุมที่ดีมันมีประโยชน์มากเลยแล้วผมว่ามันน่าจะมีประโยชน์มากอยู่แล้วแหละเพราะว่าสมมติบ้านผมจะทำนาดูซิปทุมธานีเนี่ยแหล่งน้ำที่เราจะใช้ในธรรมชาติคือคลอง8วาสายล่างกับคลองรังสิตประยูรศักดิ์เนี่ยระดับน้ำจะเป็นอย่างไรนี่เราก็ดูได้ถูกไหมอาจารย
2: ์
1: มันจะขึ้นจะลงอะไรเงี้ย
0: ตรงนี้เราสามารถดูได้เลยครับ
1: โอ้มันลงหน่วยย่อย
2: แต่ถ้าพอเห็นว่ามันมีแล้วทุกคนเห็นว่ามีแล้วพร้อมใจกันปลูกพร้อมกันเสี่ยงกัน
1: จะยุ่งอีก
0: ใช่ใช่แล้ว
2: สิ่งสำคัญก็คือผู้นำชุมชนเนาะต้องช่วย
0: ใช่แล้วครับจริงๆปัญหาภัยแล้งมันมีอยู่2ลำถ้าเราดูก้อนกลมๆนะครับน้ำต้นทุนกับความชอบต้องการใช้น้ำเนี่ย
1: บาลานซ์ไหม
0: ความต้องการใช้น้ำเรายังน้อยมากถ้าเทียบกับน้ำต้นทุนที่มีอยู
1: ่
0: แต่ภัยแล้งมันเกิดขึ้นเพราะว่ามันมี2ประเด็นด้วยกันอย่างแรกคือคนละช่วงเวลาครับน้ำต้นทุนที่เรามีส่วนใหญ่เนี่ยมันเกิดในช่วงที่ฝนตกแล้วมันมี
1: ครับ
0: นึกออกแต่ทีนี้ความต้องการใช้น้ำเราเกิดไปอีกช่วงหนึ่ง
1: อ
0: ตอนช่วงที่ฝนตกเราไม่ค่อยใช้น้ำ
1: ครับทุกคนก็มีน้ำเหมือนกันใครก็รองน้ำไม่ใช้ได้ช่วงฝนตก
0: ใช่ใช่ครับที่ถัดมาก็คือเป็นเชิงพื้นที่ครับถึงแม้ในตำบลเนี่ยจะมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่นะแต่ภัยแล้งก็ยังเกิดเพราะว่าน้ำในอ่างนั้น
1: อ
0: ่ะมันส่งไปไม่ถึงคนที่เขาอยากจะใช้โดยท
1: ั่
0: วถ
1: ึ
0: งก
1: ัน
0: ใช่แล้ว
1: มันมีคำนึงเมื่อวานคือต้นน้ำเนี่ยน้ำท่วมแต่ปลายน้ำน้ำแล้งมันเป็นอย่างนี้น่าใจไหมได้ให้อาจารย์รู้เรื่องก็เดี๋ยวติดตามดูคุณผู้ชมฮะเว็บไซต์อาจารย์อีกครั้งนะดูน้ำใช่ไหมดีสะกดเลยอาจารย์
0: ดูน้ำ .net ครับ
2: ดูน้ำ
0: .net dwonum ครับ .net ครับ
2: net ทับศัพท์ไปเลย
1: เข้าไปช่วยกันส่องดูแล้วก็ติดตามสถานการณ์และในอนาคตอาจารย์บอกว่า
2: จะ
1: มีแอดมินรับข้อมูลเรียลไทม์ได้ด้วยจากบ
2: ุ
1: คคลทั่วไป
2: ช่วยกัน
1: ในการกรองข้อมูลแล้วก็ประเมินสถานการณ์น้ำนะอาจารย
2: ์
1: ได้อาจารย์ว่าถ้ามีประเด็นดีๆน่าสนใจหรือว่าน้ำท่วมน้ำแล้งเดี๋ยวติดต่ออาจารย์ใหม่นะ
0: คร
2: ับ
0: ผม
2: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดี
0: ค่ะ
1: ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จิรพงษ์เหล่าน้ำใสนะอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำคณะวิทยาศาสตร
2: ์วิศวกรรมจุฬาน
1: ะครับ
2: หมดเวลาแล้วขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมานะนี่คุณซิสเตอร์ครูคุณอะไรเนี่ยออกชื่อไม่ถูกคุณสุขสงบคุณตะขอมะขามหย่องขอบคุณทั้งใน Facebook ด้วยขอบคุณทีมงานด้วยวันนี้1บุญ1บอยค่ะบุษยาวิจเจริญและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว

0: ถคว่ำเจอซุกอาวุธสงครามเพียบแค้นสอบพบป่วยซึมเศร้าเคยฝึกร่วมทหาร BHQ ไม่พอพบปืนของกลางเป็นของตำรวจหลุดจำนำด้วยประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ประสบผลสำเร็จไทยฟิลิปปินส์ขยายความร่วมมือหลายด้านพร้อมร่วมการผลักดันบทบาทอาเซียนอุตุเตือนอากาศแปรปรวนหลายจังหวัดฝนถล่มพายุกระหน่ำทำน้ำท่วมขังบ้านเรือนเสียหายทรัมป์มั่นใจคุมไวรัสฮันตาได้ขณะที่องค์การอนามัยโลกแถลงยอดผู้ป่วยและระดับความเสี่ยงบนเรือสำราญ MV ฮอนดิอุสทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงซึ่งจากทีมข่าวสำนักข่าวไทยที่นำข่าวมารายงานความเคลื่อนไหวให้ได้ฟังกันนะคะเป็นประจำทุกวันเลยค่ะทางสถานีวิทยุ FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงวันนี้เจอกันในวันเสาร์ที่9พฤษภาคม2569อยู่กับคุณสาธิธรสังสมธนะดิฉันเยมินแหวนเครือดำเนินรายการร่วมกันค่ะข่าวแรกของวันนี้นะคะเรียกได้ว่าต้องติดตามกันต่อหลังเมื่อวานเนี่ยเหมือนจะเป็นอุบัติเหตุธรรมดานะมีรถคว่ำเกิดขึ้นที่จังหวัดชลบุรีแต่ทำไปทำมาไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่ารถคันที่คว่ำนั้นซึ่งมีคนจีนนะคะเป็นคนขับไปพบ

0: อาวุธปืนแล้วก็พาไปขยายผลนะคะไปขยายผลที่บ้านหลังหนึ่งที่ชลบุรีนั่นแหละค่ะไปพบโอ้โหหลากหลายอาวุธไม่ว่าจะเป็นปืนเป็นระเบิดนะคะเรียกได้ว่าเป็นคลังแสงย่อมๆเลยก็ว่าได้ก็เป็นการที่ขยายผลนำมาซึ่งวันนี้ประเด็นนี้เป็นข่าวใหญ่นะคะเพราะว่าตำรวจได้ขยายผลจากคดีรถคว่ำที่ชาวจีนซึ่งจากตอนนั้นพบระเบิดอาวุธปืนเป็นจำนวนมากเจ้าตัวเนี่ยอ้างบอกว่านำมาจากระยองเตรียมนำไปทำร้ายตัวเองแต่ตำรวจไม่ปักใจเชื่อนะคะจากกรณีที่ช่วงเย็นวานนี้ช่วง6โมงเย็นตำรวจสืบสวนจังหวัดชลบุรีตม.ชลบุรีสภ.นาจอมเทียนสภ.ห้วยใหญ่ค่ะนำกำลังไปตรวจค้นบ้านพักภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่หมู่2ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังจากได้รับแจ้งจากสภ.นาจอมเทียนนะคะว่ามีอุบัติเหตุรถเก๋งคว่ำที่บริเวณถนนเรียบทางรถไฟสายเก่าเขตนาจอมเทียนมีชาวต่างชาติเป็นคนขับรถตรวจสอบบัตรทราบชื่อนายหมิงเฉินซันอายุ31ปีถือพาสปอร์ตจีนมีบัตรประจำตัวสีชมพูด้วยมีผู้หญิงมาด้วยกันอีก1คนสัญชาติไต้หวันจากการไปตรวจค้นในรถพบอาวุธปืนสงครามก็เลยทำการสอบสวนนำตัวไปตรวจสอบไปตรวจค้นที่บ้านพักโดยการเข้าตรวจค้นพบอาวุธสงครามจำนวนมากมีของกลางที่ตรวจยึดได้นะคะก็ประกอบด้วยอาวุธปืนสั้นยี่ห้อ Glock 26จำนวน1กระบอกซองกระสุนปืน Glock 26 2อันกระสุนขนาด9มม10นัดซองกระสุนปืน M16 1ซองกระสุนปืน 5.56 มม28นัดซองพก1อันส่วนของกลางที่เจอนะคะจากการไปขยายผลตรวจบ้านพักไปเจอปืนเล็กยาว M16 2กระบอกซองกระสุนปืน M16 9อันกระสุนปืน 5.56 มมจำนวน763นัดดินระเบิด C4 1กล่องน้ำหนัก 2,486.4 กรัมมีดินระเบิด C4 อีก2แท่งนะคะน้ำหนัก 1,173 กรัมยังมีกับดักระเบิดสังหารบุคคลด้วยนะคะเป็นกับดักระเบิดสังหารบุคคลรัสเซีย4ลูกด้วยกันระเบิดสังหารบุคคลชนิดขว้างนะคะ4ลูกแล้วก็ในส่วนของระเบิดสังหารบุคคลชนิดขว้างมีหลายแบบเลยนะคะมีทั้ง BAK75M6 นะคะซึ่งมีเชื้อปะทุไฟฟ้าด้วยอีก7ดอกเรือนชนวนระเบิดกับดักระเบิด3เรือนนะคะมีเซฟตี้พิมพ์ปืนจำนวน2ชิ้นชุดรีโมทภาครับส่ง2อันเสื้อกรอกกันกระสุน3ตัวหน้ากากกันแก๊สพิษ2อันมีไส้กรองหน้ากากกันแก๊สพิษอีก6อันน้ำมันเบนซินถังละ20ลิตร4ถังนะคะเรียกได้ว่าเป็นคลังแสงย่อมๆเลยก็ว่าได้หลังจากที่ตำรวจเข้าตรวจคนบ้านพักก็มีการกันพื้นที่รอบๆ บ้านหลังดังกล่าว100เมตรส่งหน่วย EOD เข้าไปทำการเก็บกู้ระเบิดเบื้องต้นจากการสอบสวนนายหมิงเฉินนะคะหมิงเฉินซันเนี่ยบอกว่าเดิมมีอาชีพเปิดร้านขายสุราอยู่ที่กัมพูชาแล้วก็ย้ายมาอยู่เมืองไทยหลังจากมีปัญหาชายแดนส่วนอาวุธสงครามที่พบภายในบ้านค่ะซื้อมาจากบุคคลที่รู้จักผ่านโซเชียลในกลุ่มไลน์ลับเมื่อ 3-4 ปีก่อนมีการนัดรับกันในพื้นที่จังหวัดระยองส่วนระเบิด C4 ประกอบติดกับเสื้อเกราะเตรียมไว้ก่อเหตุฆ่าตัวตายนะคะทั้งนี้ค่ะคนดังกล่าวชายคนดังกล่าวนะคะยังพบว่ามีพาสปอร์ตทั้งจีนกัมพูชามีบัตรประจำตัวสัญชาติไทยบัตรสีชมพูนะคะทั้งนี้ทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีค่ะพลตำรวจตรีพงพันธ์วงมณีเทศก็ไปยังบ้านที่พบอาวุธสงครามมีการกำชับเจ้าหน้าที่นะคะให้ตรวจยึดของกลางทั้งหมดนะคะแล้วก็ประสานตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานเข้ามาทำการเก็บหลักฐานค่ะทั้งนี้นะคะก็มีการนำตัวไปพิมพ์ลายนิ้วมือควบคุมไปฝากขังศาลจังหวัดพัทยาแจ้งข้อกล่าวหาค่ะซึ่งในการสืบสวนทางผบ.ตร.ก็กำชับนะคะว่าในเรื่องของการทำประวัติผู้ต้องหาการเดินทางเข้าออกประเทศรวมไปถึงอาวุธปืนที่ได้มาอย่างไรวิธีใดวัตถุประสงค์ครอบครองเพื่ออะไรตรงนี้ก็ย้ำชัดให้ตรวจสอบอย่างเคร่งครัดและให้รอบคอบค่ะ
1: ขณะที่ตำรวจก็เปิดเผยนะคะว่าหนึ่งในปืนของกลางที่หมิงเฉินซันอยู่ในมือของหมิงเฉินซันนะคะเป็นของตำรวจนครบาลสังกัดบกน.2จริงยืนยันว่าเป็นปืนสวัสดิการจำนำให้เพื่อนตำรวจหลายทอดค่ะโดยมีรายงานนะคะว่าผู้ต้องหาเนี่ยก็คือนายหมิงเฉินซันเนี่ยมีอาการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและมีความชอบเกี่ยวกับอาวุธปืนเป็นพิเศษจึงมีการสะสมอาวุธปืนและระเบิดอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบก็พบว่าระเบิดดังกล่าวยังไม่สามารถใช้งานได้ส่วนจะมีแผนก่อเหตุหรือไม่นั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ส่วนกระสุนปืนจากการตรวจสอบก็พบว่าผลิตในประเทศไทยขณะที่อาวุธปืนบางกระบอกที่ตรวจยึดได้ก็

0: บอกว่าเป็นอาวุธปืนของนายตำรวจยศดาบตำรวจสน.สายไหมที่ซื้อผ่านโครงการสวัสดิการก่อนจะถูกนำไปจำนำเมื่อปี2554ให้สารวัตรในสน.เดียวกันก่อนจะย้ายไปประจำที่อื่นจนหลุดจำนำไปเป็นทอดที่3ในขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบทอดสุดท้ายว่าไปอยู่ในมือของผู้ต้องหาชาวจีนได้อย่างไรทางนี้ก็มีรายงานอีกนะคะว่าปัจจุบันนายตำรวจคนที่เป็นเจ้าของปืนคนแรกนั้นขณะนี้เป็นนายร้อยยศร้อยตำรวจตรีแล้วค่ะ
1: ค่ะอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะเป็นเหตุการณ์หญิงคลั่งพกมีดไปป่วนสนามบินแม่ฟ้าหลวงเพิ่งเกิดขึ้นนะคะเมื่อช่วงเช้าเหตุระทึกที่เกิดขึ้นนี้มีหญิงชาติพันธุ์ค่ะคุ้มคลั่งพกมีดเดินวนเวียนอยู่ที่บริเวณหน้าอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายส่งเสียงโวยวายสร้างความแตกตื่นให้กับนักท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากก่อนเข้าควบคุมตัวได้อย่างปลอดภัยจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะก็ดูว่าจะเป็นคนที่คล้ายกับคนเสียสติไม่มีเอกสารยืนยันตัวตนทราบเพียงว่าเป็นชาวบ้านในพื้นที่ตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองเชียงรายเจ้าหน้าที่จึงประสานกู้ภัยและทีมแพทย์นำตัวส่งรักษาอาการทางจิตพร้อมประสานญาติให้มารับตัวไปดูแลต่อเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะโดยเจ้าหน้าที่ก็ดูแลเหตุการณ์ได้เป็นอย่างดีรวมไปถึงหลังจากเกิดเหตุก็มีการคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่สนามบินอย่างต่อเนื่องค่ะช่วงหน้ามีภารกิจนายกรัฐมนตรีจากการเดินทางไปประชุมสุดยอดอาเซียนที่ฟิลิปปินส์นะคะก็มีความสำเร็จนะคะในหลายด้านด้วยกันเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ติดตามข่าวกันต่อค่ะเมื่อช่วงเวลา 9:00 นตามเวลาท้องถิ่นฟิลิปปินส์ซึ่งก็เร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงณห้องจัดเลี้ยงโรงแรมแชงกรีล่ามักตันเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้หารือทวิภาคีกับนายเฟอร์ดินานด์โรมูอันเดสมาโคสจูเนียร์ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์นะคะในโอกาสเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48โดยภายหลังเสร็จสิ้นค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สรุปสาระสำคัญของการหารือนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณฟิลิปปินส์ที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้อย่างดียิ่งการประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นและเกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมโดยการหารือร่วมกันในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทุกฝ่ายในการแสวงหาแนวทางความร่วมมือที่นำไปสู่ความสำเร็จร่วมกันนายกรัฐมนตรียังได้ชื่นชมบทบาทของฟิลิปปินส์ในการริเริ่มจัดการประชุม3ฝ่ายซึ่งเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้หารือกันอย่างตรงไปตรงมาและสร้างสรรค์จนนำไปสู่ความเข้าใจร่วมกันในหลายประเด็นสำคัญโดยฝ่ายฟิลิปปินส์มีบทบาทอย่างยิ่งในการส่งเสริมบรรยากาศแห่งความร่วมมือและความไว้วางใจผลการหารือครั้งนี้ถือเป็นที่น่าพอใจและนับเป็นอีกก้าวสำคัญในการเสริมสร้างเสถียรภาพสันติภาพและความร่วมมืออันสร้างสรรค์ในภูมิภาคซึ่งทุกฝ่ายต่างก็ยินดีที่ได้ร่วมกันผลักดันให้เกิดผลลัพธ์เชิงบวกอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายหารือในเรื่องความร่วมมือระหว่างกันในหลายด้านทั้งความมั่นคงทางอาหารการค้าการลงทุนและพลังงานเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาคค่ะ
1: ค่ะ ซึ่งในการเยือนของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครั้งนี้

นี้นะคะที่ไปประชุมสุดยอดอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ค่ะก็มีหลายประเด็นในเรื่องของการขยายความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องของเกษตรอัจฉริยะเกษตรยั่งยืนอุตสาหกรรมฮาลาลแล้วก็มีการเสนอทำความตกลงการค้าข้าวหรือฟื้นการประชุมฟิลิปปินส์ไทยแลนด์เอเนอร์จีฟอรัมเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดแล้วก็ผลักดันการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติเป็นวาระสำคัญด้วยนะคะทีนี้นายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้กล่าวขอบคุณฟิลิปปินส์ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นแสดงความยินดีต่อฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนก็ยืนยันว่าไทยพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของฟิลิปปินส์อย่างเต็มที่รวมไปถึงแสดงความขอบคุณต่อประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ที่ได้โทรศัพท์แล้วก็มีสารแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งและยังเชิญประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในโอกาสที่เหมาะสมด้วยนะคะในประเด็นเรื่องของการหารือกันแล้วก็มีการขยายความร่วมมือกันหลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านความมั่นคงทางอาหารไทยก็พร้อมส่งเสริมการส่งออกข้าวสินค้าเกษตรไปยังฟิลิปปินส์แล้วก็เสนอจัดทำความตกลงการค้าข้าวช่วยความมั่นคงอุปทานข้าวให้แก่ฟิลิปปินส์ในระยะยาวนะคะโดยเฉพาะเรื่องของเกษตรอัจฉริยะเกษตรยั่งยืนอุตสาหกรรมฮาลาลด้านการค้าการลงทุนที่ทั้งสองฝ่ายยินดีต่อการจัดประชุม Joint Trade Committee ระดับรัฐมนตรีพาณิชย์ที่จะจัดขึ้นฟิลิปปินส์เป็นครั้งแรกปีนี้เชื่อว่าจะเป็นโอกาสสำคัญในการเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันด้านความมั่นคงพลังงาน

0: รัฐมนตรีย้ำเรื่องของการให้ความสำคัญต่อแรงงานฟิลิปปินส์ในไทยโดยเฉพาะภาคการศึกษาภาคบริการยืนยันว่าไทยจะดูแลสวัสดิภาพและการปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อแรงงานฟิลิปปินส์อย่างต่อเนื่องซึ่งนายกรัฐมนตรีและคณะนะคะเดินทางออกจากเมืองเซบูเวลา 11:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นของฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็จะมีกำหนดถึงไทยค่ะที่ท่าอากาศยานฐาน2กองบิน6ในช่วงบ่าย 2:10 น.ของวันนี้ค่ะ
1: รัฐบาลดัน DLT และ TMS ยกระดับโลจิสติกดิจิทัลลดต้นทุนเพิ่มศักยภาพแข่งขันพร้อมกับเตรียมแผนรถเก่าแลกใหม่หนุนผู้ประกอบการใช้ EV ค่ะนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมเดินหน้ายกระดับระบบขนส่งทางถนนและโลจิสติกไทยตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัลนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งให้ทันสมัยสะดวกปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคโลจิสติกไทยและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนหนึ่งในโครงการสำคัญก็คือการพัฒนาระบบ DLTTMS หรือว่า Transport Management System ของกรมการขนส่งทางบกซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลกลางด้านการขนส่งทางถนนช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลไปใช้วางแผนการขนส่งลดต้นทุนและยกระดับมาตรฐานการให้บริการให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลทั้งนี้ภาครัฐก็เตรียมปรับสูตรคำนวณอัตราค่าขนส่งและค่าโดยสารให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงควบคู่กับการแก้ปัญหารถตีเที่ยวเปล่าผ่านการใช้ข้อมูลบริหารจัดการการขนส่งเพื่อลดต้นทุนโลจิสติกและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการค่ะนอกจากนี้ในระยะต่อไปรัฐบาลก็ยังเตรียมเสนอโครงการรถเก่าแลกใหม่สำหรับรถบรรทุกและรถโดยสารสาธารณะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV ส่งเสริมการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษจากภาคขนส่งควบคู่กับการผลักดันมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกซึ่งปัจจุบันมีผู้รับการรับรองแล้ว462รายครอบคลุมรถบรรทุกกว่า 64,000 คันค่ะ
0: ช่วงนี้พักกันอีกครู่นึงค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: มาดูความคืบหน้าเหยื่ออาจารย์อมแก้กรรมนะคะซึ่งข่าวนี้ก็มีมาสัก 2-3 วันแล้วแต่มีการตามกันต่อเนื่องจากมีเหยื่อมาร้องทุกข์เพิ่มเติมค่ะโดยวันนี้มีผู้เสียหายอาจารย์อมแก้กรรมโผล่เพิ่มนะคะผู้เสียหายวัย18ปีเท่านั้นเองค่ะมาร้องที่สายไหมต้องรอดโดยมีการแฉว่าถูกอาจารย์แก้กรรมเรียกเข้าห้องพูดจาลวนลามก่อนจับอวัยวะเพศแล้วก็หลังจากที่เป็นข่าวดังนะคะทางแม่ของผู้เสียหายก็เลยมาที่เพจสายไหมต้องรอดมาขอความช่วยเหลือเพราะว่าเหตุเกิดกับลูกชายในลักษณะเดียวกันกับผู้เสียหายคนอื่นๆนะคะโดยเหตุเกิดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี68ขณะเดินทางไปทำธุระที่ภาคเหนือกับพ่อแล้วก็แม่เสร็จจากธุระค่ะแม่เห็นว่าอาจารย์คนดังกล่าวมีชื่อเสียงในโซเชียลก็เลยอยากจะแวะไปปรึกษาอาการปวดหลังนะคะแต่หลังจากอาจารย์พูดคุยอาการของแม่เพียงเล็กน้อยอาจารย์กลับให้ความสนใจกับตัวลูกชายค่ะก่อนจะเรียกลูกชายไปนั่งใกล้ๆและมีการพูดจาเชิงลวนลามข้างหูจนเวลาผ่านไปถึงช่วงเที่ยงอาจารย์ก็ให้พ่อแม่ออกไปทานอาหารด้านนอกนะคะแต่ให้ตนนั้นกินข้าวอยู่กับอาจารย์เพียง2คนจนกระทั่งหลังกินข้าวเสร็จนะคะอาจารย์ได้พาตนเข้าไปในห้องกอดโดยให้นั่งสมาธิ5นาทีจากนั้นก็เริ่มพูดจาลามกอนาจารเกี่ยวกับสัตว์นะคะก็ พูดถึงเรื่องสุนัขตัวนี้น่ารักไหมมีท่าไหนอะไรยังไงก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะที่น้องคนนี้เขาพยายามจะอธิบายให้ฟังว่ามีการลวนลามอย่างไรทั้งนี้ผู้เสียหายระบุว่าระหว่างที่อยู่ภายในห้องเนี่ยอาจารย์ยึดโทรศัพท์มือถือไปด้วยทำให้ไม่สามารถติดต่อใครได้

0: ได้หรือว่าบันทึกหลักฐานได้นะคะอีกทั้งยังมีการพูดจาแทะโลมนะคะแล้วก็ให้น้องเนี่ยถกกางเกงขึ้นย้ำว่าโดยให้มีการที่บอกให้น้องเนี่ยไปทำพฤติกรรมที่ไม่ดีนะคะเกี่ยวกับลักษณะทางเพศซึ่งน้องเนี่ยก็รู้สึกอึดอัดใจนะคะกับสิ่งที่อาจารย์ได้พูดแล้วก็ทำซึ่งตนอยู่ในห้องดังกล่าวเป็นเวลานานหลายชั่วโมงก่อนจะได้ออกมาในช่วงเย็นก็มีความอึดอัดใจเป็นอย่างมากทั้งนี้ตอนอยู่ในห้องอาจารย์คนดังกล่าวนะคะบอกว่าตัวน้องเนี่ยชะตาขาดเป็นเคสเร่งด่วนเลยจะต้องมีการกระทำตามที่อาจารย์บอกมานะคะซึ่งสิ่งที่อาจารย์บอกนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่น่าทำเป็นอย่างยิ่งนะคะแต่ด้วยความที่น้องมีความกลัวนะคะเนี่ยแหละค่ะก็เหตุการณ์ก็เลยเกิดขึ้นในส่วนแม่ผู้เสียหายบอกว่าหลังจากเดินทางกลับลูกชายก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังยอมรับว่ารู้สึกผิดและที่พาลูกชายไปพบอาจารย์คนดังกล่าวหมดศรัทธาทันทีที่ผ่านมาไม่กล้าแจ้งความเพราะไม่มีหลักฐานอีกทั้งวันเกิดเหตุพบว่ามีลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์หลายคนเป็นข้าราชการมียศมีตำแหน่งก็เลยเกิดความหวาดกลัวค่ะแต่ภายหลังพบข้อมูลโซเชียลว่ามีผู้เสียหายอีกหลายคนอ้างว่าเจอพฤติกรรมเดียวกันก็วันนี้ก็เลยเป็นโอกาสที่เข้ามาร้องทุกข์กับเพจสายใหม่ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักสั้นๆอีกครู่หนึ่งค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: 12:21 นะคะติดตามข่าวกันต่อค่ะหลายจังหวัดก็เกิดฝนถล่มพายุกระหน่ำทำให้น้ำท่วมขังและบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายค่ะโดยที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกก็เปิดเผยว่าจากการติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงก็อาจจะทำให้เกิดสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังหลายจังหวัดช่วง 8-10 พฤษภาคมนี้จึงสั่งเตรียมพร้อมรับมือปริมาณฝนโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกหนักและพื้นที่ที่มีฝนตกติดต่อกันเป็นเวลานานส่วนสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยก็ให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้บุคคลใดเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดค่ะทางด้านของภาคอีสานนะคะที่จังหวัดนครราชสีมาก็สภาพอากาศที่แปรปรวนทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลกุดน้อยอำเภอสีคิ้วรถที่สัญจรตามเส้นทางต่างๆต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังและเปิดไฟหน้ารถตลอดเวลาค่ะประกอบกับมีน้ำท่วมขังบนผิวจราจรทำให้รถที่สัญจรต้องชะลอความเร็วเคลื่อนตัวได้ช้าบางพื้นที่มีน้ำท่วมทางเป็นระยะทางกว่า4กิโลเมตรเจ้าหน้าที่ก็แจ้งเตือนให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางและลดความเร็วเพื่อป้องกันอุบัติเหตุส่วนที่จังหวัดนครพนมค่ะเกิดพายุฤดูร้อนพัดถล่มบ้านเรือนประชาชนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองส่งผลเกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงนานกว่า1ชั่วโมงนะคะก็พบว่าบ้านเรือนได้รับความเสียหายหลังคาถูกพายุพัดพังกว่า20หลังคาเรือนนอกจากนี้ก็ยังมีเสาไฟฟ้าต้นไม้ขนาดใหญ่หักโค่นหลายจุดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบให้ความช่วยเหลือเร่งฟื้นฟูซ่อมแซมบ้านเรือนตัดต้นไม้ที่หักโค่นออกจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก็ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะซึ่งทางด้านของจังหวัดก็พร้อมสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อวัสดุในการซ่อมแซมบ้านที่ได้รับความเสียหายค่ะ
1: มีเหตุยิงหนุ่มส่งพัสดุนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่คลองหลวงปทุมธานีค่ะตำรวจสภ.คลองหลวงและตำรวจพิสูจน์หลักฐานอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูไปตรวจสอบที่บ้านหลังหนึ่งปากซอยสุขสมบูรณ์หมู่9ตำบลคลอง2อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพบกองเลือดกระจายเป็นจำนวนมากมีปลอกกระสุนปืนด้วยนะคะมีคนเจ็บที่ชื่อนายอนุรักษ์หรืออามีนอายุ24ปีบาดเจ็บถูกยิงด้วยอาวุธปืน9มม.กระสุนเข้าหน้าท้อง2นัดไหล่ซ้าย1นัดขาซ้าย1นัดรวม3นัดถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลสอบปากคำแฟนสาวคนเจ็บให้ข้อมูลว่าแฟนหนุ่มทำงานขับรถส่งพัสดุก่อนเกิดเหตุเจมส์แล้วก็เต้โทรศัพท์มาชวนแฟนหนุ่มของตัวเองเนี่ยไปจังหวัดน้องคายแต่ไม่รู้ว่าไปทำธุระอะไรก่อนจะเกิดการทะเลาะกันทางโทรศัพท์จากนั้นไม่นานค่ะเจมส์และเต้ขับรถ SUV สีขาวมาจอดหน้าบ้านเมื่อตัวและแฟนหนุ่มเดินออกจากบ้านเต้เนี่ยไปเปิดประตูด้านหลังฝั่งซ้ายลงมาคนเดียวแล้วบอกให้แฟนตนขึ้นรถแต่แฟนตนไม่ยอมไปก็เลยเกิดการโต้เถียงกันโดยเต้พยายามฉุดกระชากลากตัวแฟนของตนขึ้นรถไปนะคะแต่แฟนตนก็ถอยหลังหนีเข้าบ้านเต้ก็เลยชักปืนออกมายิงใส่แฟนของตน 3-4 นัดก่อนขับรถหลบหนีไปตรงนี้นะคะ

0: ใช่สำหรับแฟนตนเนี่ยมิก็มีอาชีพเป็นคนที่ขับรถส่งของพัสดุนะคะเบื้องต้นตำรวจสภ.คลองหลวงก็คาดนะคะว่าคนเจ็บและผู้ก่อเหตุ2คนเป็นเพื่อนกันค่ะปมเหตุยังไม่ชัดเจนว่าเกิดความขัดแย้งเรื่องใดและผู้ก่อเหตุมาชวนคนเจ็บไปจังหวัดหนองคายไปทำอะไรตรงนี้แหละจะต้องเร่งสืบสวนขยายผลและจะต้องเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดเส้นทางหลบหนีเพื่อติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุค่ะ
1: รัฐบาลชูระบบสุขภาพวันเฮลท์นะคะเฝ้าระวังภาวะดื้อยาทั้งระบบนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับเครือข่ายโรงพยาบาล141แห่งจาก77จังหวัดดำเนินการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพทางห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศย้อนหลัง10ปีตั้งแต่พ.ศ. 2500158ถึง2568พบว่ามีอัตราการดื้อยากลุ่มคาร์บาพิแนมหรือว่ายาต้านจุลชีพทางเลือกสุดท้ายมีอัตราดื้อยาสูงกว่าร้อยละ70และยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อดื้อยาชนิดนี้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่จะไม่มียาในการรักษาซึ่งเป็นกลุ่มยาปฏิชีวนะที่สามารถรักษาการติดเชื้อแบคทีเรียได้หลายชนิดร้อยละ35ถึง45ซึ่งก็อาจจะส่งผลกระทบต่อทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อรุนแรงในอนาคตสำหรับประชาชนหรือผู้ป่วยเพื่อหยุดยั้งเชื้อดื้อยาควรกินยาปฏิชีวนะให้ครบตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดค่ะแม้ว่าอาการจะดีขึ้นแล้วรวมทั้งห้ามซื้อยาปฏิชีวนะกินเองห้ามหยุดยาเองและห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นเด็ดขาดค่ะ
0: มาดูข่าวต่างประเทศนะคะโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมั่นใจว่าจะสามารถคุมสถานการณ์ไวรัสฮันตาได้นะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐแถลงเมื่อวันศุกร์ว่าสถานการณ์การระบาดของไวรัสฮันตาดูเหมือนจะอยู่ภายใต้การควบคุมที่ดีมากไวรัสตัวนี้เป็นที่รู้จักกันดีทีเดียวมีมานานแล้วและไม่ได้ติดต่อง่ายเหมือนโควิดแต่ก็จะต้องรอดูกันต่อไปและกำลังศึกษาอย่างใกล้ชิดพวกเรามีคนเก่งมากที่คอยเฝ้าสังเกตการเรื่องนี้มาตลอดขณะที่องค์การอนามัยโลกนะคะหรือว่า WHO เปิดเผยตัวเลขผู้ติดเชื้อล่าสุดเชื่อมโยงกับเรือสำราญ MV Hondius ว่าขณะนี้มีผู้คนล้มป่วยทั้งหมด8คนแบ่งเป็นผู้ติดเชื้อที่ยืนยัน6คนและเข้าข่ายสงสัยติดเชื้ออีก2คนจำนวนนี้เสียชีวิตไปแล้ว3คนไวรัสฮันตาระบาดครั้งแรกบนเรือสำราญ MV Hondius เมื่อวันที่2พฤษภาคมขณะที่มีคนอยู่บนเรือประมาณ150คนทั้งนี้นะคะมีผู้ที่เดินทางออกจากเรือไปก่อนหน้านี้34คน WHO ยืนยันว่าไวรัสฮันตาที่ระบาดบนเรือเป็นสายพันธุ์ Andes ซึ่งเป็นสายพันธุ์เดียวที่สามารถแพร่เชื้อจากคนสู่คนได้โดยมักเกิดจากการสัมผัสใกล้ชิดเป็นเวลานานกับผู้ป่วยที่เริ่มแสดงอาการพร้อมประเมินว่าความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดในวงกว้างอยู่ในระดับต่ำขณะเดียวกันค่ะเจ้าที่องค์การอนามัยโลกแถลงผู้โดยสารและลูกเรือทุกคนบนเรือสำราญ MV Hondius จะต้องเข้ารับการรักษาการคัดกรองทางการแพทย์ทันทีที่เรือไปถึงหมู่เกาะคานารีของสเปนเพื่อควบคุมการระบาดของไวรัสฮันตาโดยจะมีทีมแพทย์และนักระบาดวิทยาเข้าประเมินอาการทุกคนบนเรือรวมถึงตรวจสอบประวัติการสัมผัสใกล้ชิดเพื่อประเมินความเสี่ยงอย่างละเอียดก่อนอนุญาตให้ขึ้นฝั่งขณะที่ชาวสเปนที่อยู่บนเรือ14คนถูกส่งไปกักตัวที่กรุงมาดริดแล้วค่ะด้านกลุ่มคนงานท่าเรือในเมืองเตเนริเฟเกาะใหญ่สุดและมีประชากรมากสุดของแคว้นคานารีในมหาสมุทรแอตแลนติกของสเปนออกมาประท้วงต่อต้านการมาถึงของเรือสำราญ MV Hondius ซึ่งมุ่งหน้าจากประเทศหมู่เกาะเคฟเบิร์ดมายังหมู่เกาะคานารีคาดว่าจะเดินทางไปถึงช่วงเที่ยงวันอาทิตย์นี้ตามเวลาท้องถิ่นผู้ประท้วงบางส่วนกลัวว่าเชื้อนี้จะแพร่ระบาดบนเกาะขณะที่บางส่วนกังวลการมาถึงของเรือดังกล่าวจะทำให้พื้นที่การทำงานท่าเรือนั้นถูกปิดกั้นทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเรือลำดังกล่าวก็ไปถึงเกาะแต่เนริเฟไม่ได้เทียบท่าเรือโดยตรงแต่จะใช้วิธีทอดสมอบริเวณใกล้เคียงและใช้เรือลำเล็กทยอยรับคนจากเรือมาขึ้นฝั่งแทนซึ่งก็เป็นไปตามคำขอของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพื่อให้ความสบายใจของคนในท้องที่โดยรัฐบาลสเปนนะคะย้ำจริงๆแล้วการให้เรือเทียบท่าไม่ได้มีความเสี่ยงต่อสาธารณสุขแต่ก็ยอมปรับแผนตามคำขอของท้องถิ่นทั้งองค์การอนามัยโลกนะคะก็ยืนยันว่าความเสี่ยงต่อสาธารณะนั้นยังอยู่ในระดับต่ำทั้งนี้การเตรียมความพร้อมท่าเรือของเรือกรานาดิยาบนเกาะเตเนริเฟแคว้นคานารีได้เริ่มเตรียมพื้นที่รองรับเรือสำราญ MV Hondius ลำนี้แล้วค่ะ
1: ทรัมป์ได้ออกมาพูดถึงเรื่องของรัสเซียกับยูเครนนะคะโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศว่ารัสเซียและยูเครนได้ตกลงหยุดยิงชั่วคราวเป็นเวลา3วันตั้งแต่9ถึง11พฤษภาคมเพื่อความสงบ

0: ในช่วงรัสเซียจัดงานวันแห่งชัยชนะพร้อมทั้งตกลงแลกเปลี่ยนตัวเฉลยศึกฝ่ายละ 1,000 คนนายทรัมป์บอกว่าเขาอยากจะให้ระยะเวลาหยุดยิงยาวนานกว่านี้ข้อตกลงดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากทางรัฐบาลรัสเซียและรัฐบาลยูเครนต่างเคยกล่าวหากันว่าละเมิดการหยุดยิงที่แต่ละฝ่ายประกาศขึ้นเองก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ระบุผ่านแพลตฟอร์ม True Social ว่าการพักรบครั้งนี้จะรวมถึงการระงับปฏิบัติการทางทหารทั้งหมดและหวังว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสิ้นสุดสงครามที่ยืดเยื้อและสูญเสียมานานกว่า4ปีพร้อมย้ำว่าการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องทุกวันค่ะ
1: หมดเวลาครบทุกประเด็นแล้วนะคะสำหรับสรุปข่าวพักเที่ยงวันนี้คุณสัชชิธรสังสมธนะดิฉันเยมินแหวนเครือพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงพบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ
1: สวัสดีครับคุณฟังครับกลับมาพบกับรายการรู้ทันสื่อกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาตินะครับวันนี้เสาร์ที่9พฤษภาคม269นะครับก็รู้ทันสื่อนะครับเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง FM 100.5 สมท.กับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาตินะครับก็นำเสนอเรื่องราวข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของสื่อประเด็นนะครับที่ถูกพูดถึงนะโดยเพิ่งยิ่งเรื่องการทำงานของสื่อนะอย่างไรก็ตามนะครับก็วันนี้นะครับวันนี้นะจะนำไฮไลท์นะครับของเวทีเสวนาทางรอดสื่อไทยในยุคที่แพลตฟอร์มครองโลกนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะครับการสำรวจอนาคตวิชาชีพสื่อมวลชนนะครับอย่างที่บอกนะครับในเนื่องในโอกาสวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลกนั่นคือ World Press Freedom Day ก็คือ3พฤษภาคม2569นะก็มีการจัดงานเสวนากันนะจัดโดยสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์แต่ผู้เข้าร่วมการเสวนาก็จะมีคุณดีศักดิ์ริมปะรุ่งพัฒนกิจนะครับคนนี้ก็เป็นรองผู้อำนวยการอยู่ไทย PBS นะครับมีรองศาสตราจารย์ดร.พิจิตราสุภสวัสดิ์กุลนะครับอาจารย์เป็นนักวิชาอาจารย์เป็นนักวิจัยของสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับมีดร.ธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มีคุณภาวุฒิพงวิทยาพานุคนนี้นะครับก็เป็นที่รู้กันดีนะครับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจดิจิทัลคนหนึ่งของประเทศไทยแล้วก็ตอนนี้เป็นสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะครับดำเนินรายการโดยคุณณัฐอาภาผ่องทิพาพรนะครับจาก TNN ในช่วงนี้นะครับเราไปเริ่มต้นนะครับ

0: นะครับเวทีเสวนาทางรอดสื่อไทยในยุคที่แพลตฟอร์มครองโลกกันเลยไปครับ
1: ทางรอดหรือว่าทางออกเนาะของสื่อมวลชนเราจะยังไงในยุคที่คนทั่วไปเข้าใจว่าข่าวมันฟรีถูกดิสรัปด้วยแพลตฟอร์มนะคะรายได้ไหลออกไปแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าอำนาจเนาะในการควบคุมว่าใครจะดูคอนเทนต์อะไรมันไม่ได้อยู่ที่สื่อมวลชนอย่างพวกเราอีกต่อไปแล้วอะค่ะท่านสงสัยไหมคะวันนี้มันเป็นอยู่ในมือของสิ่งที่เรียกว่าอัลกอริทึมเลยแต่เราทำข่าวดีเราอยากทำข่าวดีๆค่ะแต่คุณเคยได้ยินไหมคะว่าข่าวร้ายลงฟรีข่าวดีเสียเงินนะคะไม่ใช่สิ่งที่ในวิชาชีพอยากรู้อย่างเดียวนะคะคนนอกวิชาชีพอย่างอาจารย์มหาวิทยาลัยเองก็อยากรู้และวันนี้ค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะโอทราบว่าพวกเราทุกคนคงรู้ดีอยู่แล้วนะคะว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นนี้มันดิสรัปต์วงการสื่อยังไงแต่วันนี้ค่ะเราจะไม่ได้แค่มาสะท้อนปัญหาแต่เราจะมาหาทางออกร่วมกันนะคะในเวทีเสวนาหัวข้อทางรอดสื่อไทยในยุคที่แพลตฟอร์มของโลกวันนี้ได้รับเกียรตินะคะจากวิทยากรพิเศษหลายท่านเลยจากหลากหลายวงการมาร่วมพูดคุยเพื่อหาทางออกให้กับพวกเรากันท่านแรกนะคะเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒินะคะในวิชาชีพสื่อสารมวลชนนะคะขอเรียนเชิญนะคะคุณอดิศักดิ์ลิมปรุงพัฒนกิจนะคะรองผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือจากไทย PBS เรียนเชิญเลยค่ะพี่อดิศักดิ์คะค่ะและท่านต่อไปนะคะเป็นอาจารย์บ้างนะคะขอเรียนเชิญค่ะรองศาสตราจารย์พิจิตราศรีสวัสดิ์กุลนะคะนักวิจัยจากสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะเชิญค่ะแล้ววันนี้เราเกียรติจากนักการเมืองด้วยนะคะขอเรียนเชิญนะคะคุณภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจดิจิทัลค่ะสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะและอีกหนึ่งท่านนะคะขอเรียนเชิญดร.ธนกรศรีสุขใสนะคะผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะคะในฐานะเลคคูเรเตอร์ผู้กำกับและก็ดูแลข่าวและก็คอนเทนต์คุณภาพในประเทศไทยด้วยนะคะแม้ว่าหัวข้อในวันนี้จะไม่ค่อยสบายแต่ว่าเดี๋ยวเจ้าจะพยายามคุยให้สบายที่สุดแล้วก็ถ้าพี่ๆท่านไหนมีคำถามอะไรเดี๋ยวตอนท้ายเราอาจจะเปิดโอกาสให้ซักถามกันได้ด้วยนะคะอันดับแรกอยากถามถึงสถานการณ์ก่อนละกันสถานการณ์ของสื่อในปัจจุบันนะคะที่เรารู้ว่าเราถูกDisrupt แต่อยากให้แต่ละท่านแชร์นิดนึงว่าสถานการณ์จริงและปัจจุบันที่เกิดขึ้นเนี้ยค่ะอะไรที่ Disrupt หรือปัจจัยที่มา Disrupt สื่อมวลชนอย่างพวกเราบ้างค่ะอาจจะเริ่มที่ทางอาจารย์ก่อนได้เลย
2: ค่ะเรียกอาจารย์แนนก็ได้นะ
1: อาจารย์แนนค่ะ
2: ก็จริงๆเราได้ทำงานวิจัย1งานด้วยนะคะกับสภาสื่อมวลชนแห่งชาตินะคะก็ซึ่งเป็นงานที่คล้ายๆชื่อนี้เลยค่ะเป็นดูแนวโน้มการที่สำนักข่าวพึ่งพาแพลตฟอร์มสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเป็นเทรนด์โลกเลยต้องบอกว่าไม่ใช่เฉพาะนักข่าวไทยที่ลำบากสำนักข่าวต่างประเทศก็ลำบากเหมือนกันนะคะคือนอกจากเรื่องการเมืองที่อาจจะโดนคุกคามแบบที่หลายๆท่านเมื่อกี้ขึ้นมาพูดบนเวทีแล้วที่โอ้โหนักข่าวเนี่ยช่างเป็นอาชีพที่ต้องแบบสู้ชีวิตสู้ชีวิตทั้งในเรื่องของรูปแบบการทำงานที่อาจจะมีความเสี่ยงเพราะว่าเป็นเขามีหน้าที่เป็นเหมือนกับคนที่จะต้องเฝ้าบ้านแทนประชาชนแล้วก็จะต้องมีการตรวจสอบผู้มีอำนาจไม่ว่าจะเป็นทุนหรือว่าอำนาจทางการเมืองดังนั้นเนี่ยเขามีความสุ่มเสี่ยงอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้ค่ะสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเราต้องบอกว่าคนดูอ่ะมันย้ายไปอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์เยอะขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเกือบถ้าไปถามแบบเจนเด็กๆอ่
1: ะ
2: เจนอัลฟาเจนซีไปละตินะคะถามไม่ต้องถามเจนแบบนั้นก็ได้เจน X เองอ่ะดูทีวีกันบ้างเปล่าดูข่าวผ่านทีวีไหมปัจจุบันก็ดูแบบออนไลน์แล้วก็แบบออนดีมานด์กันหมดแล้วนะคะสิ่งที่เราทำวิจัยแล้วเราพบเจอก็คือว่าเนื่องจากคนเนี่ยย้ายไปอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยแพลตฟอร์มออนไลน์จึงมีอำนาจในการต่อรองค่อนข้างสูงในเรื่องของการที่เขาเป็นคนกำหนดอัลกอริทึม
1: ค่ะ
2: อันนี้เราก็ต้องบอกว่า1คนย้ายไปเยอะอันที่2คือตัวแพลตฟอร์มออนไลน์มีการเปลี่ยนเดี๋ยวทางสายเทคอย่างคุณภาวุฒิอาจจะพูดได้ก็คือว่ามันเปลี่ยนจากสมัยก่อนเนี่ยค่ะในเชิงกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยแพลตฟอร์มเป็นเหมือนแบบมีลักษณะเป็นเซฟฮาร์เบอร์คือเขาเป็นแค่ตัวผ่านคอนเทนต์แต่ปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าแพลตฟอร์มเนื่องจากคอนเทนต์มันเยอะมากเขาก็เลยมีเครื่องมือที่เรียกว่าอัลกอริทึมอย่างที่ทางพิธีกรบอกก็คืออัลกอริทึมก็มีการกำหนดการมองเห็นมีความเพอร์ซันแนลไลฟ์มีความเฉพาะตัวมากขึ้นเราจะเห็นอะไรในสิ่งที่เราคลิกแต่ในขณะเดียวกันน่ะอัลกอริทึมก็มีส่วนในการป้อนว่าเราจะเห็นอะไรดังนั้นเนี่ยพอด้วยอีโคซิสเต็มที่

0: มันเริ่มผูกขาดมากขึ้นคือประชาชนส่วนใหญ่ไปอยู่บนแพลตฟอร์มละนะคะทำให้และบวกกับรูปแบบอัลกอริทึมที่แพลตฟอร์มมีการกำหนดมากขึ้นว่าเราจะได้เห็นอะไรมากขึ้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันคือสำนักข่าวในประเทศเราอะค่ะมีการพึ่งแพลตฟอร์มค่อนข้างสูงทั้งในเชิงรายได้ทั้งในเชิงของการผลิตคอนเทนต
1: ์
0: นะคะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าโดยเฉพาะในเชิงรายได้เนี่ยเราทำงานวิจัยออกมาเราบอกว่าถ้าถามย้อนไปปี65ถึงปี68อะเราเห็นภาพเลยว่าโอเคสำนักข่าวอ่ะได้รายได้2ทางละคือ1จากแบบการดิสทริบิวผ่านเว็บไซต์แบบอะไรเก่าๆของเราอ่
1: ะ
0: ผ่านหนังสือพิมพ์ก็ไม่ค่อยมีคนดูนะผ่านทีวีอะไรอย่างเงี้ยเราได้รายได้แต่ในขณะเดียวกันเราได้คู่ขนานจากออนไลน์เหมือนกันแต่จากงานวิจัยเราพบว่ามันไม่ได้อู้ฟู่นะเว้ยมันเป็นเบี้ยหัวแตกอ่ะคือก้อนเงินโฆษณามันเยอะขึ้นแบบไปอยู่ในออนไลน์มากขึ้น
1: แต่
0: เป็นเบี้ยหัวแตกเพราะสำนักข่าวโดนแข่งมากขึ้นด้วย
1: จากหลากหลายจากไหนบ้างคะอาจารย์
0: จากคอนเทนต์ครีเอเตอร
1: ์
0: นะคะโดยเฉพาะสาย UGC User Generated Content ที่ใครๆก็เป็นสื่อได้เนี่ยก็คือคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็มาแข่ง
1: เล่าทุกวันเลยค่ะเดี๋ยวนี
0: ้ยูทูบเบอร์อะไรต่างๆก็เข้ามาแข่งสำนักข่าวก็เกิดขึ้นเยอะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความยากในการดำรงอยู่นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราเจอเนี่ยก็คือว่าด้วยอัลกอริทึมอ่ะก็เราก็เห็นกันเนาะทุกวันนี้ไถเร็วมากเลยไถแล้วหยุดดูเนี่ยน้อยมาก
1: น้อยลง
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยสำนักข่าวแต่ละที่ก็อาจจำเป็นที่จะต้องเพื่อความอยู่รอดทำข่าวแบบคลิกเบตนิดนึงก็คือแบบมีความ
1: ร้าวแรง
0: พาดหัวแรงมีความเร้าใจมีดราม่ามันถึงจะกำหนดแบบให้คนดูมาอยู่กับเขาได
1: ้
0: มันก็เลยเกิดประเด็นที่ว่าไอ้อัลกอริทึมอะไรต่างๆเนี่ยมันมีผลต่อการทำคอนเทนต
1: ์
0: ที่อาจจะมีความแบบเป็นคลิกเบตไม่ได้มีคุณภาพอะไรมากนักมันก็เลยทำให้เกิดภาพที่เห็นนะคะว่าเอ๊ะเราจะมาร่วมมือกันแก้ปัญหายังไงที่ทำให้สำนักข่าวที่มีคุณภาพอ่ะยังคงอยู่แล้วก็สามารถที่จะอยู่ได้ในโลกออนไลน์นะคะต้องบอกว่าของฟรีไม่มีในโลกนะจ๊ะและของคุณภาพทุกความฝันต้องใช้เงินหมดรวมถึงสำนักข่าวคุณภาพด้วยเช่นกันทำคราวนี้เราจะต้องนำมาสู่การสร้างสมดุลว่าโอเคเราจะทำไงให้ได้รายได้ที่พอจะเลี้ยงสำนักข่าวที่มีคุณภาพได้ด้วยนะคะก็นำมาสู่ว่าเอ๊ะแล้วเราจะคือเราจะต้องปันส่วนจากแพลตฟอร์มซึ่งแพลตฟอร์มแน่นอนเขาเป็นแค่เทคโนโลยีคอนเทนต์ที่อยู่ในนั้นน่ะมันทำรายได้ให้เขานะแล้วเราจะทำยังไงในการที่เอ้ยไอรายได้เนี่ยกลับมาสู่สิ่งที่มีคุณภาพที่เยาวชนคนไทยหรือคนในประเทศเนี่ยควรจะได้เห็นมากกว่าอะไรที่มันอาจจะเป็นเรื่องที่มันแค่เป็นเรื่องไร้สาระไปวัน
1: ๆ
0: อ่ะก็เลยนำมาสู่ว่า1สำนักข่าวอาจจะต้องทำยังไงให้อยู่รอดสำนักข่าวคุณภาพทำไงให้อยู่รอดทำให้เกิดการมองเห็นจากงานวิจัยเราบอกว่า1เรื่องรายได้ก็สำคัญอันที่2เรื่องการมองเห็นก็สำคัญก็ทำให้เขาได้รายได้ด้วยนะคะแล้วก็อันที่3เนี่ยก็คิดว่าในเรื่องของการได้มีการพูดคุยกับแพลตฟอร์มหรืออะไรต่างๆมันจะช่วยให้เขาสามารถเหมือนกับบรรเทาเบาบางความตื่นตระหนกได้เพราะว่าจากการวิจัยเราพบเลยว่าสมมติปีที่แล้วได้10ล้านพอปีนี้มันลดลงห่วงภาพโดยที่เราไม่รู้เลยว่าสำนักข่าวไม่รู้เลยเพราะอะไรเกิดอะไรขึ้นแล้วจะเปลี่ยนอัลกอริทึมก็ไม่มีการตักเตือนกันไม่มีการเตือนล่วงหน้าก็จะตื่นตระหนกเนี่ยมันเหมือนเห็นได้ชัดว่าเราเนี่ยผูกกับเขาแต่เราไม่มีอำนาจต่อรองใด
1: ๆ
0: ก็ทิ้งไว้ประมาณนี้ก่อน
1: อันนี้เบื้องต้นใช่ไหมคะอาจารย์คะหนักพอสมควรเลยนะคะอยากถามทางพี่อดิศักดิ์ได้ไหมคะอยากจะให้สะท้อนในมุมของสื่อจริงๆว่าสถานการณ์ปัจจุบันเรื่องรายได้ก็สำคัญจริงๆอะตอนนี้ไหลไปทางแพลตฟอร์มซะเป็นส่วนใหญ่แล้วอย่างเงี้ยค่ะสะท้อนให้ฟังนิดหนึ่งได้ไหมคะว่าสถานการณ์ณปัจจุบันกระทบขนาดไหนคะพี่คะ
2: คือที่อาจารย์แดนพูดอ่ะผมคิดว่าแพลตฟอร์มอ่ะตอนนี้จะเหมือนเป็นคนที่คัดเลือกข่าวจากเดิมเนี่ยกองบรรณาธิการบรรณาธิการจะเป็นคนคัดเลือกข่าวแพลตฟอร์มมีอำนาจเหนือกว่ากองบรรณาธิการ
1: ไม่น่าเชื่อแล้วไม่รู้ตัว
2: เหนือกว่าฝ่ายขายฝ่ายหารายได
1: ้
2: กำหนดทุกอย่างนะครับซึ่งจริงผมทำ PowerPoint ไว้อันหนึ่งก็ตอนนี้สื่อไทยเนี่ยต้องแข่งกับระบบนิเวศแข่ง

0: กับแข่งกับแพลตฟอร์มเอาใจแพลตฟอร์มว่าแพลตฟอร์มอ่ะ
1: ชอบ
0: ชอบแบบไหนแล้วเขากำหนดด้วยแล้วยังต้องแข่งกับคนที่เป็นนักข่าวพลเมืองนักข่าวอิสระที่ใครๆก็เป็นนักข่าวได้
1: ครีเอเตอร์
2: คอนเทนต์ครีเอเตอร
0: ์ใช่
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าอีโคซิสเต็มแบบนี
1: ้
0: มันไม่เอื้อให้สื่อที่เป็นวิชาชีพอยู่รอดได
1: ้
0: อันนี้มันเป็นปัญหาในเชิงโครงสร้างที่ว่าประเทศเราปล่อยให้แพลตฟอร์มมีอำนาจเหนือซึ่งแพลตฟอร์มเนี่ยควบคุมหมดเลยควบคุมทางเข้าทางเข้าก็คือว่าใครจะโพสต์ข่าวอะไรต่างๆเขาควบคุมเขากำหนดว่าจะโพสต์แบบไหนยังไง
1: ค่ะ
0: ควบคุมรายได
1: ้
0: ควบคุมรายได้หมายความว่าเขาเอาคอนเทนต์ที่ผู้ผลิตข่าวไปหาประโยชน์ก็คือไปหาโฆษณาแล้วแบ่งรายได
1: ้
0: กลับมาที่ผู้ผลิตข่าวน้อยมากๆแต่ก่อนแรกสัก10ปีที่แล้วอาจจะเยอะนะแต่ตอนนี้มันน้อยจนแทบว่าไม่เหลือ
1: โอ้คือมันน้อยลงใช่ไหมคะ
0: มันน้อยลงหมดเลย
1: ค่ะ
0: แล้วก็อัลกอริทึมเนี่ยมันก็กำหนดซึ่งผมก็คิดว่าอันนี้มันเป็นปัญหาในเชิงโครงสร้างปัญหาเรื่องเทคโนโลยีที่ภาครัฐนะบางทีมักมองว่าเราไม่สามารถไปกำหนดแพลตฟอร์มไม่สามารถเป็นกำกับได้แม้กระทั่งทุกวันนี
1: ้
0: ยังเถียงกันไม่จบว่าควรจะกำกับแพลตฟอร์ม OTT หรือเปล่
1: า
0: ซึ่งก่อนสงการเพิ่งจบไปน
1: ะ
0: ทางกสทช.เถียงกันมา5ปีแล้วนะเรื่องนี้ว่ากสทช.มีอำนาจในการกำกับดูแลแพลตฟอร์ม OTT หรือไม
1: ่
0: แพลตฟอร์ม OTT มันจะโดยความเข้าใจเดี๋ยวต้องทำความเข้าใจกับทุกท่านมันมี2แบบแบบหนึ่งก็คือเป็นแพลตฟอร์มที่ user generated content แบบโซเชียล
1: ม
0: ีเดียพวก Facebook พวก YouTube ที่เจ้าของแพลตฟอร์มไม่ได้เป็นผู้ผลิต
1: ค
0: อนเทนต
1: ์
0: กับอีกแบบหนึ่ง OTT ที่เป็น
2: Streaming
0: เจ้าของแพลตฟอร์มเป็นคนผู้ผลิตคอนเทนต
1: ์
0: หรือจ้างผลิตเช่นในสายสตรีมมิ่งพวก Netflix พวกอะไรพวกนี้ที่เป็นปัญหาเยอะที่สุดเนี่ยคือฝั่งของโซเชียล
1: ม
0: ีเดียที่แย่งรายได้แต่ฝั่งของสตรีมมิ่งแย่งคนดูแย่งคนดูจากทีวีแบบดั้งเดิมก็เลยทำให้รายได้ของทีวีแบบดั้งเดิมม
1: ัน
0: ลดลงอันนี้ผมก็คิดว่ามันจำเป็นที่จะต้องมีการกำหนดออกกฎหมายหร
1: ื
0: ออะไรคือพับลิเชอร
1: ์
0: กับนักข่าวต่างๆไม่มีอำนาจต่อรองในการที่จะต่อรองกับแพลตฟอร์มเคยมีความพยายามตลอด10ปีที่ผ่านมาที่จะต่อรองกับแพลตฟอร์มสมาคมวิชาชีพพยายามจะต่อรองแต่แพลตฟอร์มไม่คุยกับสมาคมวิชาชีพ
1: อ๋อเหรอคะ
0: เขาไม่คุยเขาคุยแต่ละรายเพราะเขารู้ว่าเขาคุยกับสมาคมวิชาชีพเนี่ยอำนาจต่อรองเขาน้อยเขาเลยคุยแต่ละรายเพื่อให้สมาคมวิชาชีพเนี่ยไม่มีอำนาจต่อรองเพราะสมาคมวิชาชีพก็ไม่สามารถไปกำหนด
1: แต่ละองค์กรได้
0: สมาชิกแต่ละราย
1: ค่ะ
0: เพราะสมาชิกแต่ละรายก็ต้องอยู่รอด
1: อือๆเข้าใจเลยค่ะ
0: แรกเลยอ่ะผมยกตัวอย่างอย่าง Facebook หรือGoogle หรือ YouTube ก็จะเอาเงินมาก้อนหนึ่งทดลองให้สื่อ Publisher ใหญ่เช่นไทยรัฐอะไร Standard ทำอันนี้
1: ทำคอนเทนต์ขึ้นมา
0: คืออื่นๆเห็นก็ทำไมเลือกไทยรัฐทำไมเลือกสแตนดาร์ดทำไมเลือกมติชนทุนนะต่อมาพอเขาทดลองเสร็จหลังจากนั้นเขาก็ไม่ให้เงินละแม้กระทั่งแรกๆผมยกตัวอย่างกรณีของค่ายมติชนแต่ก่อนรายได้จากโซเชียลมีเดียเป็นที่เป็นส่วนแบ่งจากอะ เพจ Facebook อะไรนะที่มีคนตามอย่างข่าวสดคนตามมากที่สุดไม่รู้ตอนนี้เท่าไหร่30กว่าล้านหรืออะไรเนี่ยรายได้ส่วนแบ่งเยอะเยอะพอสมควรตอนนี้แทบไม่เหลือคุยพุ่งตรงคือเท่าที่ผมสอบถามคุยดูอาจจะเหลือถ้าเทียบกับเมื่อสัก5ปีที่แล้วจะเหลือแค่ผมคิดว่าไม่เกินสัก 20% มันหายไปหมด
1: ค่ะ
0: ทำไมมันหายล่ะ
1: ซึ่งแพลตฟอร์มเขาก็มีอำนาจในการที่จะกดลงมาเรื่อยๆเลย
0: เขาไม่เคยบอกเงื่อนไขการแบ่งรายได
1: ้
0: ถ้าเขาบอกเขาบอกแบบมันบอกจนมันไม่มีหลักเกณฑ์อ่ะ
1: ค่ะคืออำนาจเบ็ดเสร็จในการกำหนดกฎเกณฑ์อยู่ที่เขา
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้สื่อเนี่ยอยู่ลำบากนะครับแล้วก็มันก็เลยทำให้อีโคซิสเต็มมันไม่สมดุลนะพอไม่สมดุลเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าผู้บริโภคเสียหายก็คือคนทำสื่อต้องซื้อคนดูไม่เคยเจอนะ
1: จริงค่ะ
0: คนทำสื่อต้องซื้อคนดูบูสต์โพสต์เพื่อให้คนมาดูในสิ่งที่ตัวเองทำเพื่อจะได้มีรายได้
1: ส่วนใหญ่เป็นคอนเทนต์ดีๆด้วยค่ะ
0: ใช่ครับ
1: งงมากเลย
0: อันนี้ผมว่ามันผิดปกติแล้วอ่ะ
1: ค
0: ือสังคมเรามันทำให้เกิดความเสียหายในขณะเดียวกันอัลกอริทึมของแพลตฟอร์มสร้างแรงจูงใจให้สื่อแบบคอนเทนต์แบบเล้าอารมณ์ในการมีคนดูเยอะมีส่วนแบ่งได้เยอะเพราะนั้นมันก็เลยมีคอนเทนต์ที่เป็นคลิกเบสเป็นคอนเทนต์ที่สร้างคอนเทนต์น่ะคือคอนเทนต์ครีเอเตอร
1: ์
0: คือสร้างคอนเทนต์แบบแปลกๆแล้วเราพัฒน์เพื่อเราอารมณ์เราใจ
1: ยาแนว
0: อย่างเงี้ยเขาได้ไหนได
1: ้ค่ะยาแนวแปะหน้าวันสงกรานต์อะไรอย่างเงี้ย
0: ครับแม้กระทั่งว่าเอาคอนเทนต์จากสื่อหลังไปทำต
1: ่ออ
0: ันเนี้ยคือคนที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเองไม่มีอำนาจต่อรองใดๆไม่สามารถที่จะห้ามได้แต่ทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่ามันอยู่ที่แพลตฟอร์ม
2: ขอเสริมพี่อดิศักดิ์นิดนึงค่ะในส่วนของเม็ดเงินที่เวลาสำนักข่าวได้อ่ะในทางวิชาการหรือทางหลักการอ
1: ่ะ
2: ในเรื่องของการโฆษณาที่แยกจากเนื้อหาเป็นสิ่งที่น่าจะตรงตามจรรยาบรรณจริยธรรมมากที่สุดก็คือว่าตัวโปรดักที่เขามาลงโฆษณาอะไรต่างๆเนี่ยแล้วไม่มาอยู่ในเนื้อหาข่าวคือเนื้อหาข่าวมันต้องมีความเป็นอิสระเชื่อมตรงถูกต้องใช่ไหมคะอันเนี้ยเนื้อหาข่าวจะมีความพิเศษมากกว่าเนื้อหาอื่น
1: ๆ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อหาข่าวมันต้องมีความเป็นอิสระมากๆดังนั้นเนี่ยการเป็นเม็ดเงินโฆษณาแบบแยกจากคอนเทนต์เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นมีความชอบธรรมมากที่สุดในการหาเงินจากข่าวแต่คราวเนี้ยพอเราเจออะไรที่เป็นลักษณะที่อู๋สำนักข่าวหาเงินได้ยากเนี่ยสิ่งที่เราเจอก็คือว่าอุ๊ยกลายเป็นว่าบางทีสำนักข่าวต้องหาบิสเนสโมเดลใหม่ในการเอาเนื้อหาไปเบลนด์อินกับข่าวความเป็นข่าวความศักดิ์สิทธิ์ของข่าวก็หายไปแล้วส่วนหนึ่งนะคะซึ่งอันเนี้ยก็มีความยากและที่งานวิจัยอะค่ะที่เราทำมาพี่อดิศักดิ์เราเจอว่าพอมันเป็นคลิกเบตเยอะๆอะก็เวลาจะมีโฆษณาอะไรมาแปะเขาก็ไม่มาแปะนะเพราะว่าพวกแบรนด์ต่างๆอ่ะเขามีเขาเรียกอะไรมีโค้ดของเขาว่าเฮ้ยถ้าเป็นภาพศพเป็นภาพ
1: ลักษณ์มันไม่ได้
2: ภาพลักษณ์ไม่ได้
1: เขาเสียใช่ไหมคะ
2: ใช่ที่เราเจอก็คือว่าทำให้เม็ดเงินของสำนักข่าวก็ลดลงไปอีกถามสายเอเจนซี่เขาบอกว่าเขาไม่แนะนำให้ลูกค้ามาแปะโฆษณากับแบรนด์หลายๆข่าวมาเกือบ5ปีแล้วนะนั่นหมายความว่าเม็ดเงินของสำนักข่าวมันลดลงลดลงในที่นี้ก็กลายเป็นว่าแล้วเขาจะเอาเงินจากไหนกลายเป็นต้องทำอีเวนต์หรือว่าจะต้องไปหาแหล่งทุน
1: จากที่อื่นจากแหล่งอื่นมา
2: ซึ่งถ้ามันไปถึงขั้นที่ว่าไปหาแหล่งทุนจากสายการเมืองหรือผู้มีอำนาจอันเนี้ยก็เริ่มน่ากลัวถึงความอิสระของสำนักข่าวละค่ะ
1: โอเค
0: คือจริงผมเพราะว่าเม็ดเงินในตลาดเนี่ยมันไม่ได้ลดลงหรอกแต่มันกระจายตัวออกแล้วถูกดูดไปคือแพลตฟอร์มน่าจะได้เม็ดเงินรายได
1: ้ค่ะ
0: มากกว่าครึ่งนึงของระบบเกินครึ่งอ่ะผมว่าประมาณสักอาจจะสัก 70%
1: โอ้ไปอยู่ที่แพลตฟอร์มหมดเลยนะ
0: ไปที่แพลตฟอร์มหมดเลย
1: ทั้งนั้นที่คอนเทนต์เป็นของเรา
0: ไม่ได้ลงทุนในการผลิตคอนเทนต
1: ์ค่ะ
0: ลงทุนแค่แพลตฟอร์มหน้าร้าน เหมือน
1: เป็นพื้นที
0: ่ถ้าคิดเหมือนแต่ก่อนก็คือเหมือน
1: ร้านค้าค่ะ
0: แต่ได้รายได้ 70% ซึ่งมันผิดวิสัยนะ
1: ค่ะ

0: อเคว่าในคำถามแรกนี้เราคงจะได้เห็นถึงปัญหานะคะที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนี้เนาะยังไม่ได้นับรวมถึง AI เลยว่ามันเยอะขนาดไหนแล้วนะยังไม่รวมถึง AI ก่อนนะคะทีนี้อยากทราบเราสามารถพูดกันถึงเรื่องของทางออกที่หลายๆคนมองหลายๆท่านในวันนี้มองเลยได้ไหมว่าแล้วทางออกตรงนี้จะเป็นยังไงอย่างบางประเทศเนี่ยเขาก็มีการเก็บค่าลิขสิทธิ์ข่าวอะค่ะแต่อันเนี้ยเราก็ต้องยอมรับว่าบริบทสังคมไทยเราอาจจะไม่คุ้นชินแต่มันพอจะเป็นไปได้ไหมเพราะเมื่อก่อนคนไทยยังยอมจ่ายค่าหนังสือพิมพ์ใช่ไหมคะแล้วอย่างค่าลิขสิทธิ์ข่าวหรือค่า subscription อย่างเงี้ยค่ะมันพอจะเป็นไปได้ไหมในแนวทางของแต่ละท่านมองว่ายังไงจะเริ่มจากใครดีคะ
1: เอาใครก่อน
0: ได้ค่ะผมได้ก่อนก็ได้ค่ะ
1: ครับก็จริงๆอยากจะเริ่มต้นจากสภาพปัญหาซึ่งเรามองไม่ต่างกันเนาะ
0: ค่ะ
1: คือวันนี้มันทุกปัญหาเลยคือถ้ามองในมุมของผลกระทบเนี่ยทางสังคมก็รุนแรงมากพอๆกับทางเศรษฐกิจทางสังคมเนี่ยที่มันได้รับผลกระทบทางลบจากสื่อและจากแพลตฟอร์มพอเราพูดกันเรื่องแพลตฟอร์มเนี่ยมันก็มากมายมหาศาลที่วันนี้ต้องในประเทศไทยเราต้องพูด2เรื่องหลักหนึ่งเรื่องการกำกับดูแลที่จะโอพูดซึ่งกองทุนไม่ได้กำกับดูแลกองทุนเป็นหน่วยงานสนับสนุน
0: ค่ะสนับสนุน
1: นะครับอันที่หนึ่งคือหน่วยงานกำกับดูแลสองการส่งเสริมการส่งเสริมเนี่ยมันก็ต้องมาตั้งแต่นโยบายรัฐบาลภาพใหญ่ลงมานะครับรวมไปจนถึงว่าถ้าส่งเสริมแล้วเนี่ยทั้งแพลตฟอร์มทั้งการบริหารจัดการเชิงธุรกิจแล้วก็ทั้งการกำกับดูแลเนื้อหาอยากให้ยกตัวอย่างว่าไอ้ผลกระทบทางสังคมก่อนเนี่ยยุโรปมีกฎหมายที่กำกับดูแลแพลตฟอร์มดิจิตอลคือ Digital Service Act เมื่อปี2022 4ปีมาแล้ว
0: ค่ะ
1: ต่อมาก็ออก Digital Marketing Act ตามมาตอนนี้กำลังออกกฎหมายเรื่องการกำกับดูแล AI
0: ค่ะ
1: นะนั่นคือในยุโรป
0: ค่ะ
1: ในยุโรปเนี่ยอำนาจสูงสุดก็อยู่คล้ายๆกับสตช.บ้านเราถ้ามีคอนเทนต์ที่ไม่พึงประสงค์ปล่อยในแพลตฟอร์มใดหนึ่งปุ๊บองค์กรนี้จะไม่ไปเล่นกับยูสเซอร์เลยชี้ไปที่ปุ้งเลยคุณต้องจัดการแพลตฟอร์มต้องจัดการไม่จัดการเนี่ยเขาสั่งปรับหรือสั่งลงโทษ
0: ได้เลย
1: แล้วคดีเขาเป็นที่สุดนะไม่ต้องไปที่อื่นก็คือเป็นทั้งตำรวจอัยการศาลเนี่ยอยู่ในไอกสทช.ของยุโรปล่าสุดนี่ เราก็จะเห็นว่าเราไปดูนะผมไปดูเนี่ยเอ้ยแล้วบ้านเราใกล้ๆบ้านเราเนี่ยใกล้ๆบ้านเราแล้วสิงคโปร์เนี่ยสิงคโปร์ความจริงกฎหมายทันสมัยมากมีหน่วยงานหนึ่งชื่อว่า IMDA
0: ค่ะ
1: ผมก็เพิ่งรู้จักเพราะว่าอยากจะดูว่าเอ้ยสิงคโปร์เนี่ยกำกับดูแลดิจิตอลกับสื่อยังไงIMDA ของสิงคโปร์เนี่ยทันสมัยเพราะว่าดูแลทั้งบรอดแคสต์ดูแลทั้งบรอดแบนด์คือดูแลทั้งโทรคมนาคมและกิจการกระจายเสียงทั้งกำกับดูแลส่งเสริมสนับสนุนและบูรณาการทำงานร่วมกันหมดเลยไม่เว้นแม้กระทั่งพวกสแกมเมอร์หรือการหลอกลวงออนไลน์เขาเบ็ดเสร็จ
0: ครอบคลุมค่ะ
1: ออสเตรเลียเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งออสเตรเลียในสมัยที่วิทยุโทรทัศน์ยังเป็นสื่อหลักอยู่เนี่ยออสเตรเลียจะมีกฎหมายว่าทุกรายการคุณจะใครเป็นคนทำก็แล้วแต่ถ้าออกอากาศในออสเตรเลียต้องมีเนื้อหาในประเทศหรือถ่ายทำในประเทศไม่น้อยกว่า 40% วันนี้เริ่มเก็บภาษี 2% จากรายได้พี่สิทธิ์เล่าให้ฟังก่อนจีนเนี่ยเวลาเราพูดถึง เรื่องสิทธิเสรีภาพสื่อเราอาจจะบอกว่าจีนค่อนข้างยังเป็นระบบแบบควบคุมเบ็ดเสร็จตามระบบการปกครองเขาใช่ไหม
0: ค่ะเข้มงวด
1: แต่เขาควบคู่กับการส่งเสริมที่ทำหนักมากเลยให้กับคนผลิตคอนเซนต์คอนเทนต์เนี่ยเขาควบคุมแน่นอนว่าเป็นธรรมดาของเขานะจีนสร้างให้คนจีนไปสร้างไอ้ติ๊กต็อกเนี่ยให้คนทั่วโลกไปใช้แต่มันในจีนไม่ใช้แล้วก็ไปทำแพลตฟอร์มแบบเดียวกับติ๊กต็อกก็คือโตอินส่งเสริมให้ผลิตคอนเทนต์ที่แบบเหมือนกองทุนสื่อทำเลยกลุ่มเป้าหมายเด็กผู้สูงอายุการค้าขายออนไลน์วันนี้เขากำลังจัดระเบียบอินฟลูเอนเซอร์เพราะว่ามันจะมี

0: คนตั้งตนเป็นหมอเยอะตั้งตนเป็นนักจิตวิทยาเยอะอะไรพวกนี้เยอะเขาจัดระเบียบแล้วว่าต่อไปบาชวิความเชี่ยวชาญบางประเภทเนี่ย
1: อ
0: ินฟลูเอนเซอร์ต้องไปขึ้นทะเบียนออสเตรเลียอีกวันนี้ก็กำกับดูแลว่าการเข้าถึงโซเชียลมีเดียสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า16ต้องมีข้อจำกัดแล้วนะจะปล่อยแบบเดิมไม่ได้ผมว่าทุกประเทศวันนี
1: ้
0: ดูเรื่องของอิทธิพลของทั้งดิจิตอลทั้งมีเดียเนี่ยดูในระดับนโยบายหมดเลยมันถึงกลับมาที่ประเทศไทยเราว่าเรากำกับดูแลไห
1: ม
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ

0: ้เวลา 13:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลเผยผลประชุมอาเซียนมุ่งสานต่อการต่างประเทศเพื่อประชาชนหนุนอาเซียนเข้มแข็งพร้อมรับความไม่แน่นอนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการดำเนินการเดินทางร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ระหว่าง 7-9 พฤษภาคม2569ของนายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้สะท้อนบทบาทเชิงรุกของไทยในการดำเนินนโยบายต่างประเทศท่ามกลางบริบทโลกที่เผชิญความผันผวนจากความขัดแย้งในหลายภูมิภาคส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจความมั่นคงด้านพลังงานความมั่นคงทางอาหารและเสถียรภาพภูมิภาคอาเซียนนายกรัฐมนตรีใช้เวทีอาเซียนยืนยันจุดยืนของไทยในการส่งเสริมสันติภาพการแก้ปัญหาด้วยเจรจายึดมั่นในกติกาสากลผลักดันการให้อาเซียนเป็นเอกภาพเข้มแข็งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นบนเวทีโลกควบคู่กับการรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนชาวไทยทั้งนี้ฝ่ายไทยร่วมหารือด้วยท่าทีสร้างสรรค์มุ่งมองไปข้างหน้าพร้อมนำคณะผู้แทนด้านต่างประเทศและฝ่ายความมั่นคงเข้าร่วมเพื่อยืนยันจุดยืนประเทศไทยยึดมั่นแนวทางสันติภาพควบคู่กับการรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนชาวไทยไล่ล่าระทึกแก๊งขนไอซ์สกัดขบวนการนรกชายแดนบึงการรวบหนุ่มสระบุรีคาสวนยางยึดไอซ์ล็อตใหญ่238กิโลกรัมรายงานข่าวจากหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปิดเผยว่ากองทัพภาคที่2โดยกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีบูรณาการร่วมกับชุดสืบสวน1กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค4เปิดปฏิบัติการสกัดจับขบวนการลำเลียงยาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่จังหวัดบึงการกลางดึกวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาพบรถต้องสงสัยมายังในพื้นที่เป้าหมายเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวตรวจค้นแต่คนขับรถกลับเร่งเครื่องหลบหนีเจ้าหน้าที่ไล่ติดตามอย่างกระชั้นชิดท่ามกลางความมืดในสวนยางก่อนสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหา1คนขณะที่ผู้ร่วมขบวนการอีก1คนอาศัยความมืดหนีไปได้จากการตรวจค้นรถยนต์พบกระสอบปุ๋ยห่อหุ้มด้วยถุงพลาสติกสีดํา8กระสอบซุกซ่อนภายในห้องโดยสารและกระบะท้ายตรวจสอบพบเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท1หรือไอซ์น้ำหนักรวม238กิโลกรัมควบคุมตัวนายเอกราชลือดาราหรือปามอายุ29ปีชาวจังหวัดสระบุรีพร้อมตรวจยึดของกลางทั้งหมดประกอบด้วยไอซ์238กิโลกรัมนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.หอคำเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและเร่งขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการที่หลบหนีสหรัฐโจมตีเรือในแปซิฟิกกองทัพสหรัฐเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าได้โจมตีเรือลำหนึ่งบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2คนผู้รอดชีวิต1คนนับเป็นเหตุการณ์ล่าสุดในการโจมตีที่ต้องสงสัยว่าใช้ขนส่งยาเสพติดกองทัพระบุว่าได้ประสานหน่วยยามฝั่งสหรัฐเพื่อปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาสหรัฐได้ปฏิบัติการโจมตีเรือที่ถูกกล่าวหาว่าลักลอบขนยาเสพติดมามหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกไปแล้วหลายลำทั้งในทะเลแคริบเบียนและมหาสมุทรแปซิฟิกส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วรวมกว่า190รายนับตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วขณะที่องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนเรียกการโจมตีเหล่านี้ว่าเป็นการวิสามัญฆาตกรรมที่ผิดกฎหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวง

0: บทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะชาวบ้านบุรีรัมย์เหยื่อ BM 21ที่บ้านเสียหายหวั่นนายกใจอ่อนเปิดด่านหลังจับมือฮุนมาเน็ตชาวบ้านตำบลโคกว่านอำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์หนึ่งในผู้เสียหายที่เคยได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์กัมพูชายิง BM 21ตกกลางสวนยางพาราซึ่งในช่วงที่เกิดการปะทะกันทำให้ต้นยางพาราเสียหายกว่า10ต้นแรงระเบิดยังทำให้หน้าต่างแตกเสียหายไปหลายบานแม้จะมีการซ่อมแซมแต่เหตุการณ์ครั้งนั้นยังสร้างความหวาดผวาให้กับคนในครอบครัวทุกวันนี้ยังเตรียมเสื้อผ้าใส่กระเป๋าไว้ตลอดเวลาหากเกิดการปะทะกันอีกพร้อมอพยพทันทีส่วนตัวไม่เคยไว้ใจกัมพูชาล่าสุดยิ่งเห็นภาพนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจับมือกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาในการประชุมอาเซียนและบอกว่าจะหารือเพื่อแก้ไขปัญหาระหว่าง2ประเทศรู้สึกไม่สบายใจเกรงว่านายกจะใจอ่อนไปเจรจาตกลงเปิดด่านชายแดนกับกัมพูชาอยากให้นายกรัฐมนตรีนึกถึงทหารประชาชนที่ต้องสูญเสียชีวิตบาดเจ็บและได้รับผลกระทบจากการยิงตอบโต้ของกัมพูชาตลอดจนการสู้รบ2ครั้งที่ผ่านมาและทุกวันนี้ยังสร้างความหวาดระแวงให้กับชาวบ้านตามแนวชายแดนฟีฟ่าเตรียมจัดพิธีเปิดฟุตบอลโลกแยก3ประเทศเม็กซิโกแคนาดาและสหรัฐสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าประกาศในวันศุกร์ว่าจะจัดพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลโลกในรอบสุดท้าย2026แยกกันก่อนเริ่มการแข่งขันนัดแรกในแต่ละประเทศเจ้าภาพ3แห่งสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกปีนี้จัดขึ้นที่เม็กซิโกแคนาดาและสหรัฐอเมริกาโดยลิซ่าและลิสามโนบาลศิลปินชาวไทยจะได้ขึ้นเวทีด้วยการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์จะเปิดฉากในวันที่11มิถุนายนที่กรุงเม็กซิโกซิตี้โดยมีวงมานาวงป๊อปชื่อดังของเม็กซิกันเจ้าของรางวัลแกรมมี่ร่วมแสดงในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของศิลปินซึ่งรวมถึงอาเลฮันโดเฟอร์นันเดสและเบลินดาโดยฟีฟ่าระบุผ่านแพลตฟอร์ม X ว่าคอนเสิร์ตในกรุงเม็กซิโกซิตี้จะมุ่งเน้นการนำเสนอวัฒนธรรมเม็กซิกันผ่านการแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์และศิลปะร่วมสมัยส่วนของแคนาดาอาลานิสมอริเซสไมเคิลบูเบลอเลสเซียคาร่าวิลเลียมปรินซ์และซันจอยดีเจชาวอเมริกันเชื้อสายบังกลาเทศจะร่วมแสดงก่อนนัดเปิดสนามรอบแบ่งกลุ่มระหว่างแคนาดากับบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาในวันที่12มิถุนายนสำหรับวันเดียวกันนั้นแคทตี้เพอร์รี่ศิลปินชาวอเมริกันจะเป็นนักร้องนำพิธีเปิดก่อนการแข่งขันระหว่างสหรัฐกับปารากวัยที่นครลอสแองเจลิสโดยมีฟิวเจอร์หรือเนวาเดสบิลบอนแรปเปอร์ชื่อดังจากแอตแลนต้าร่วมด้วยศิลปินอย่างอนิต้าลิซ่าและลิสามโนบาลศิลปินสาวชาวไทยสมาชิกวง Blackpink เรม่าและไทล่าซึ่งพิธีเปิดของสหรัฐจะถูกออกแบบมาเพื่อนำเสนอความยิ่งใหญ่และอิทธิพลทางวัฒนธรรมของการแข่งขันผ่านโชว์ที่เปี่ยมไปด้วยพลังทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
2: หนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
2: ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update

0: เดตเสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201 6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ
1: แล้วครับกลับมารู้ทันสื่อกันในช่วงที่2นะครับวันนี้นะครับผมหยิบไฮไลท์จากงานเสวนานะครับเนื่องในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก2569นั่นก็คือวันที่3พฤษภาคม2569ที่ผ่านมานี่เองนะครับก็มีการเสวนาจัดเวทีเสวนานะครับที่หัวข้อนะที่ชื่อว่าทางรอดของสื่อไทยในยุคที่แพลตฟอร์มครองโลกนะครับจัดโดยสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์นะครับก็ช่วงแรกนะเราติดตามกันแล้วนะครับช่วงนี้ไปตามกันต่อครับไปคุยกันต่อครับไปเลยครับ
2: ถามว่าไม่ดูเรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมนะดูเฉพาะเรื่องรายได้เนี่ยมีใครรู้บ้างว่าแพลตฟอร์มแบบ Netflix เนี่ยรายได้ต่อปีเท่าไหร่เรามีตัวเลขไหมมีใช่ไหมครับดูได้ใช่ไหมครับแล้วเราเก็บภาษีเรามีเครื่องมือในการจัดเก็บไหมอันนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสรุปสั้นๆเลยว่าวันนี้สภาพระบบนิเวศที่พี่อดิศักดิ์พูดถึงอาจารย์แนนพูดถึงเนี่ย
3: ค
2: ือมันแย่จริงๆผมสรุปแบบตรงไปตรงมาว่าถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยคืออยู่รอดนี่ลำบากเราแย่แน
3: ่
2: ๆนะครับแล้วรอดเนี่ยก็คิดว่าอาจจะแบบน้อยนิดมากทีนี้จะรอดได้อย่างไรเดี๋ยวจะเป็นรอบสอง
3: นี่ขออนุญาตสรุปเบื้องต้นก่อนเนาะทางพี่อดิศักดิ์เองก็ดีนะคะหรือว่าทางคุณธนกรพูดมาเองก็ดีว่าสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันในการจะเริ่มต้นคือเรื่องของเครื่องมือหรือว่ากฎหมายใช่ไหมคะในการจะกำกับดูแลเนาะต้องเริ่มต้นตรงนั้นทางคุณภาวุฒิเหมือนว่าจะเสริมในประเด็นนี้ใช่ไหมคะเชิญเลยค่ะ
4: ขอเปิดสไลด์เดี๋ยวผมพอดีเมื่อกี้พี่ถาม Netflix ใช่ไหมครับ
3: รายได้เหรอคะ
4: ใช่ผมพอดีมหาเลยผมกำลังเพิ่มแบบสดๆใน
3: ค
4: นนี้เลยครับ
3: ค่ะ
4: คือ
2: เราถามเรื่องว่าตัวเลขจริงนะไม่ใช่ตัวเลขโชว์นะ
4: ผมมีบริษัททำเรื่องข้อมูลไอ้พวกนี้อยู่
3: แล้ว
4: สบายน
3: ะ
4: คร
3: ับ
4: เด
3: ี๋
4: ยวมาให้ดูแป๊บนึงอันนี้ผมมีเห็นกำไรครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับขอ
3: เราจะได้เห็นภาพรวม
4: ขอกดออกมาก่อนทีนึงนะครับผม
3: ได้ค่ะได้เลยค่ะ
4: โอเคเดี๋ยวให้ดูเน็ตฟลิกซ์ก่อนแล้วกันครับ
3: ค่ะ
4: ปึ๊บแล้วขอย้ายมาหน้าเลย
3: เพราะว่าก็ต้องยอมรับว่า Netflix เองเนี่ยเขาก็เหมือนกับมีทั้งแย่งทั้งในกลุ่มออเดียนซ์คนดูเราด้วยแล้วก็หารายได้จากในประเทศไทยด้วยแต่ว่าในขณะเดียวกันเขาจ่ายภาษีใช่ไหมคะที
2: ่
5: มีแวด
3: ให้กับประเทศไทยมากน้อยแค่ไหนถูกไหมฮะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะไม่มีทางไปตรวจสอบเขาได้เลยหรือรู้ได้เลยถ้าไม่ได้มีกฎหมายถูกไหมคะนี่เลยนะฮะ
4: กดออกจากหน้าสไลด์ไม่กด escape ออกมาแค่พอโอเคแค่ escape มาว่ามันจะรีเซ็ตหน้าใหม่ครับ
3: ได้ค่ะ
4: ไม่กด escape ได้ไหมฮะให้มันออกมาอ่ะกดให้มันกลับไปหน้าได้ไหม
3: เดี๋ยวสักครู่นึงนะคะ
4: กดยังไม่ต้องพรีเซ็ตนะครับ
2: เน
4: ี่
2: ย
4: หยุดพรีเซ็ตมันจะโหลดอันใหม
3: ่หยุดพรีเซ็ตก่อนใช่ไหมคะ
4: โอเคไม่เป็นไรโอเค
5: คือโดนของแล้วล่ะอย่างนี
4: ้เดี๋ยวกดรีเซ็ตก็ได้ครับกดรีเซ็ตมาแล้วโอเคกดรีเซ็ตทีก็ได้ครับไม่ต้องกดลิงก์ใหม่ครับเดี๋ยวกดได้ไหมครับกดรีเซ็ตหน้าเมื่อกี้ก็ได้ครับจบไปแล้วเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวให้ดูหน้าเมื่อกี้กดรีเซ็ตครับโอเคแล้วกดไปหน้าต่อไปเลยครับมาแล้ว
3: โอ้มาแล้วนี่เป็นข้อมูลอะไรคะ
4: ปี67 Netflix ประเทศไทย570ล้านครับกำไร30ล้านนะก็คือเปิดมาปุ๊บก็กำไรเลยเนี่ย64ก็นี่กำไรนะครับ
5: อันนี้ในประเทศไทยในประเทศไทยใช่ไหมคะแต่ต้องบอกว่า Netflix เวลารีจิสเตอร์ในประเทศไทยเนี่ยเขาเป็นสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะคือไม่ใช่รีจิสเตอร์ด้วยแพลตฟอร์มคือไม่ได้รีจิสเตอร์บริษัทในฐานะแพลตฟอร์ม
3: อ๋อไม่ใช่
5: เป็นลักษณะคนที่ลงทุนคอนเทนต
3: ์อ๋อเหมือนเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์
5: ใช่ใช่ใ
2: ช่ตอนนี้เมมเบอร์เขาเท่าไหร่ครับ
4: โอ้ยังไม่รู้ตอนนี้เดี๋ยวยอดขายกำไรครับเดี๋ยวดูต่อไปเลยครับไปเลย
3: ค่ะ
4: ที่คำถามในห้องครับกดไปเลยฮะเนี่ยแต่ละคนใช้บริการอะไรบ้างครับไปเลยฮะเนี่ย
3: เกือบทุก

0: อันเลยค่ะ
1: เทรดดิ้งวิวนะฮะ AI ต่อเลยครับไป2กดเนี้ยโอเคเนี่ยใช้กันต้องมั้ยฮะใช้มั้ยฮะทุกคนใช้กันนะนี่คือบริการต่างชาติที่เราใช้กันอยู
0: ่
1: ไปต่อเลยครับโอเคคำถามคือเคยคำนวณมั้ยว่าเราจ่ายเดือนละกี่บาทและปีนึงเราจ่ายกี่บาทมั้ยฮะที่บริษัทน่าจะน่าจะเยอะนะโอเคคำถามคือที่บ้านเราอ่ะจ่ายคนละกี่บาท

0: ที่เราเห็นว่าเราเงินมันกำลังจำนวนมากเลยนะครับ
1: ครับ
0: ไม่พอครับผมว่าแต่ละคนโดยเฉพาะผมมาจากก่อนหน้านี้ผมมาจากสายเอกชนนะครับก็แต่ละบริษัทเนี่ยจ่ายเงินค่าโฆษณาเยอะมากนะครับผมเชื่อว่าพี่บีก็จริงบูสต์แอดใช่ไหมพี่อ่ะลองดูครับน้องคนนี้ฮะน้องออฟครับยิงแอดเฟซบุ๊ก200กว่าล้านครับเด็กคนจริง200กว่าล้านครับแล้วแต่เขาก็มีรายได้กลับเข้ามานะครับต่อเลยฮะอันนี้เป็นตัวเลขนะครับประมาณการของการใช้จ่ายสื่อโฆษณานะครับจากสมาคมสื่อโฆษณาดิจิตอลในปี2025
1: ค่ะ
0: จะเห็นว่าMeta 9,000 ล้าน TikTok 5,000 ล้านอันนี้จากทั้งหมดประมาณเกือบ20เกือบ30เอเจนซี่ในประเทศไทยมีการสมาคมที่เป็นสมาคมที่รวมบรรดาดิจิตอลเอเจนซี่แล้วก็เอาตัวเลขทุกคนมารวมเข้าด้วยกันแล้วก็จะมาเป็นในโทเทิลสเปนดิ้งขนาดนี
1: ้ค่ะ
0: โหอ่ะไปต่อครับผมก็เลยลองย้อนกลับไปดูเห็นว่านี่คือเทรนด์ของแต่ละปีเห็นว่า Meta นะครับลดลงแต่ตัวที่กำลังมาแรงมากคือ TikTok TikTok จาก 4,000 เป็น 5,000 ขึ้น 6,000 นะครับฉะนั้นนี่คือ spending ของแต่ละปีที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยและนี่คือเม็ดเงินที่มันออกไปนอกประเทศ
1: ไหลออกไป
0: ต่อเลยฮะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้พี่กิ๊กถาม Facebook ครับ Facebook เนี่ย DAT บอกว่าปีนึง30 agency เราจ่ายมาสัก 9,000 ล้านแต่ Facebook ประเทศไทยที่จดทะเบียนประเทศไทยจ่าย400ล้านนะครับกดต่อเลยฮะคำถามคือเงินมันออกไปมันลงประเทศไทยแค่400นะเราจ่าย 9,000แต่คำถามคือมันออกไปนอกประเทศมัน 8,600 ล้านคือ Facebook เอาเงินลงประเทศไทยแค่ประมาณไม่ถึง 5%
1: ค่ะ
0: อันจริงตัวเลขนี้ยังน้อยนะครับ 9,000 9,000 นี้ไม่รวมกับการที่ไอ้น้องออฟยิง200ล้านนะคือไม่รวมกับพวกบรรดาพวก SME ที่ยิงโฆษณาแอดไม่รวม
1: โอ้
0: ฉะนั้นมันน่าจะรวมเป็นหมื่นนะครับอ่ะต่อเลยฮะทีนี้เวลาจ่ายค่าโฆษณา Facebook ผมเองเป็นคนนึงที่จ่ายผมรูดค่าโฆษณาเสร็จผมรูดปุ๊บมันออกไปดับลินกับที่ไอแลนด์ต่อเลยครับโอเคทำไมไปไอร์แลนด์ครับประเทศไทยภาษีนิติบุคคล
1: 20%
0: นะครับไอร์แลนด์ตัวต่อนะฮะมีภาษีนิติบุคคลเพียงแค่ 12% 12.5% ถูกที่สุดในโลก
1: ค่ะ
0: จิ๋วน่าแปลกใจทำไมพวกบริษัทโฆษณาต่างเอาเทคเนี่ยเอาเงินมันฟราวเงินไปที่ไอร์แลนด์เพราะมันถูกจริงนะครับต่อเลยฮะอ่ะมาดู Google ครับDAT บอกว่าสมาคมเอเจนซี่เนี่ยนะครับจ่ายประมาณ 7,000 ล้านครับแต่ Google ประเทศไทยบันทึกรายได้แค่1,000 ล้านนะครับต่อเลยครับฉะนั้นรายได้มันออกจากประเทศไทยไป 5,900 ล้านครับGoogle บันทึกลงประเทศไทยแค่ 16% รายได้ 7,000 ล้านไม่รวมคลาวด์นะครับซึ่งคลาวด์ก็อีกเยอะนะครับต่อเลยครับ TikTok ครับเอเจนซี่ไทยจ่าย 5,000 ล้านครับบันทึกลงประเทศไทย 2,000 ล้านกดต่อเลยครับฉะนั้นมันหายออกไป
1: 3,000 กว่าล้าน
0: 3,500 ล
1: ้
0: านต่อเลยครับโอเคTikTok Shop อันนี้แยกกันต้องขายของประมาณ 12,000 ล้านครับต่อเลยครับฉะนั้นพอรวมแล้วเนี่ยรายได้เนี่ยนะครับหายไปเนี่ยที่เมื่อกี้ที่ถามเฮ้ยเม็ดเงินโฆษณาที่ประเทศไทยมันหาย
1: ไปไหน
0: อันนี้ประมาณ 18,000 ล้านที่ไม่ถูกบันทึกลงในประเทศไทยนะครับปีต่อปีเนี่ยโตมา 15%Facebook เนี่ยผมว่ารวมๆเลยประมาณเกือบ 20,000 ล้านที่เป็นสื่อโฆษณาออนไลน์แต่มันขึ้นลงประเทศไทยแค่10,000 กว่าล้าน
1: คือเมื่อก่อนคุณพงศ์ทนได้ถามนิดนึงนะคะคือเราสามารถเมื่อก่อนมันจะดูได้ไหมคะว่าอย่างยอดพวกนี้มันควรที่จะมาอยู่ในมือของมีเดียในประเทศไทยไหมหมายถึงว่า
0: จ
1: ากการโฆษณาของแอปยิงแอปใช่ไหมคะแต่ตอนนี้คือไม่ใช่แล้ว
0: ไม่ใช่แล้วคือเมื่อก่อนสื่อโฆษณาผมเนี่ยเราจำยุค
2: เราไม่เหมือนคนบ้าน
1: ค่ะ
0: อะไรนะวิทยุสิ่งพิมพ
1: ์โทรทัศน์
0: แต่ว่ามีสารตอนใช่ตอนเนี้ยพวกนี้มันหายเป็นเงินพวกนี้พอมันจ่ายเข้ามามันวนอยู่ในประเทศถูกไหมฮะเข
1: ้
0: ามามันก็มาจ่ายพวกกับทีมงานคนต่างๆในอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาประเทศไทยส
1: ื่อ
0: ประเทศไทยแต่วันนี้มันจ่ายมามันถูกกระชากไปนอกเลยไหมฮะที่บอกมันลงประเทศไทยแค่เศษๆนะ
1: จริ งค่ะ
0: เพราะมันเอาเงินลงประเทศไทยแต่เงินส่วนใหญ่มันถูกกระชากไปหมดเลยนะครับตอนเนี้ยก็ต้องปกมือให้ประเทศไลน์มีเอเจนซี่เราจ่าย1,500ไลน์เนื่องจากสมัยก่อนเนี่ยพี่บีอริยะเนี่ยครับเป็น CEO อยู่แกก็มีเจตจำนงจะเอารายได้เนี่ยเป็นที่ต้องบอกว่าทุกบริษัทใช้คลาวด์ผมก็ใช้นะครับต่อเลยฮะผมเองเนี่ยลงทุนในธุรกิจดิจิตอลเนี่ยนะครับประมาณ60บริษัทแต่ปี2ปีก่อนเนี่ยนะครับผมรวม23บริษัทเนี่ยเราจ่ายค่าแค่23บริษัทในไทยนะฮะเราจ่ายค่าคลาวด์ประมาณ100ล้านนะฮะเราจ่าย Microsoft 52% Huawei ก็ว่างไปต่อเลยฮะฉะนั้นในขณะที่ต่างชาติก็มาบอกเฮ้ยเรามาตั้งคลาวด์ประเทศไทยดีกว่าตั้งแต่ตั้งเซ็นเตอร์ประเทศไทยนะฮะไปต่อเลยฮะ

0: Google นะฮะจับมือกับอดีตนายกบอกจะลงทุน 1,000 ล้านเหรียญ 30,000 กว่าล้านคำถามคือ 30,000 กว่าล้านน่ะมันไปไหนจะจ้างคน 10,000 คนไปต่อเลยฮะเนี่ยฮะผมมานั่งดูปุ๊บไอ้จริงๆแล้วเนี่ยไอ้ 10,000 กว่าล้านที่ลงไทยไม่ถึง 50% ไอ้ 10,000 กว่าคนที่เขาจะจ้างเนี่ยธุรกิจ data center เอาจริงใช้คนผมคุยกับพี่ฝนมรกตนะครับ CEO ไอเนี่ยซึ่งทำข่าวกัน data center บอกผมพี่ใช้คน50คนใน data center อ่ะไอ้หมื่นคนน่ะมันคือคนแรงงานพม่าที่มาสร้าง data center มาก่อน
1: โอ้เป็นภาคแรงงาน
0: แล้วก็ไปนะครับฉะนั้นเงินมันลงไทยน้อยมากและที่น่ากลัวไปกว่านั้นครับไปต่อเลยฮะนะฮะนี่คือ Amazon Web Service ประเทศไทยที่เวลาเราจ่ายค่าคลาวด์ก็ประมาณ1,000กว่าล้านนะครับต่อเลยฮะผมเนี่ยเวลาจ่ายค่าคลาวด์เนี่ยไปไหนครับไปอเมริกา
1: ร้อยสามสิบสี่
0: เหรียญวิ่งไปที่Amazon US ครับ
1: เ
0: พื่อออกไปนอกเหมือนกันครับรูดค่าคลาวด์ต้องออกไปข้างนอกต่อเลยครับเวลาจ่ายค่า Google Ad ครับซื้อแอดโฆษณาเม
1: ื
0: ่อก่อนเราซื้อแอดทีวีลงเงินไทยอันนี้วิ่งที่สิงคโปร์ครับสิงคโปร์ก็ 47% ต่อเลยฮะฉะนั้น Microsoft ประเทศไทยไปต่อเลยไปต่อเลยสิ่งที่คือย้อนกลับไปเนี่ยประมาณสักเกือบ16-17ปีแล้วล่ะนะครับตอนนั้นผมเป็นนายกสมาคมอีคอมเมิร์ซผมบอกทำไมประเทศไทยเราต้องจ่ายเงินในพวกนี้เยอะแล้วไม่ได้อะไรเลยวะก็ไปโวยกับทางสปกรจนกระทั่งไปตอนนั้นพี่เอกนิตินะครับแกเป็นอธิบดีเราก็เลยออกกฎหมายตัวนึงขึ้นมาเรียกว่า e-service
1: tax
0: ก็คือไอ้พวกต่างชาติที่มึงเอาเงินพวกเราไปเนี่ยกดต่อเลยฮะถ้าเกิดคุณมีรายได้จากคนไทย 1.8 ล้านบาทต่อปีคุณเนี่ยต้องมาขึ้นทะเบียนแบบประเทศไทยฉะนั้นรายได้คุณได้100คุณต้องเก็บ7บาทคือสรรพากรแต่100คุณเอาไปได้เลย
1: ค
0: ุณไม่จำเป็นต้องมีตัวตนในประเทศไทยครับต่อเลยฮะตอนนี้ก็มีหลายประเทศนะครับที่มาทำตัว e-service tax นะครับต่อเลยฮะตอนนี้ก็มีบริษัทนะครับประมาณ200กว่าบริษัท285บริษัทที่มาขึ้นทะเบียนอันนี้ตัวเลขเก่านะครับโอลี่แฟนยังมาขึ้นทะเบียนเลยโอลี่แฟนนะครับหรือบางคนใครมีลูกหลานเนี่ยไอ้พวก Minecraft เนี่ยก็มานะครับฟังเพลง Spotify ฉะนั้นเราดู Netflix เนี่ยเวลาเราจ่ายไปเนี่ยส่วนหนึ่งจะโดนบวกแบ่งเข้าไปด้วยนะครับต่อเลยครับตัวเลขล่าสุดครับ4ปีที่ผ่านมานะครับคนไทยเนี่ยเราจ่าย4ปีเนี่ยเราเริ่มเก็บภาษีนี้มาปีแรกเนี่ยคนไทยจ่ายไป 90,000 ล้านนะครับปีที่2 90,000 ล้านปีที่4ล่าสุดเนี่ยคนไทยเราจ่ายออกไปประมาณ100,000ล้านครับออนไลน์นะจากแค่258บริษัทเท่านั้นจริงๆมันเยอะกว่านั้นเยอะนะ
1: ฮ
0: ะ4ปีรวมกันเนี่ยคนไทยเนี่ยจ่ายค่าบริการออนไลน์ประมาณ 400,000 ล้าน
1: อ
0: ือหือเยอะมากนะครับภาษีนี่เราเก็บได้ประมาณ 30,000 ล้านนะซึ่งแบบมันทะลุทะลวงมากเลยแต่อย่าลืมจากแค่258บริษัทต่อเลยครับต่อเลยครับโอเคยังมีเยอะมากครับที่ยังไม่มาขึ้นทะเบียนในประเทศไทยอีกหลายบริการเนี่ยคอนหับแล้วพวกนี้ยังไม่มาเลยนะไปต่อเลยครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับการใช้บริการที่ต่อประเทศไทยมันโตขึ้นเรื่อย
1: ๆ
0: เรามี52ล้านคนนะครับที่ดูหนังฟังเพลงจ่ายค่าโฆษณาเกมออนไลน์เยอะมากรวมนะต่อเลยครับภาคธุรกิจจ่ายค่าคลาวด์ซื้อโฆษณาจ่ายค่าบริการพวกมาเทคต่างๆ AO เนี่ยเยอะมากต่อเลยครับผมเลยประมาณการว่าปีนึงเนี่ยประเทศไทยเราน่าจะจ่ายบริการที่ต่อประมาณเกือบ200,000ล้านต่อปี
1: โอ้ค่ะ
0: 200,000ล้านนี่คือเยอะกว่าการส่งออกข้าวประเทศไทยเราส่งต่อข้าวปีมีแสนล้านแต่ซื้อบริการที่ต้อง
1: เยอะกว่า
0: เรานำข้าวน้ำมันประมาณ107,000ฉะนั้นวันนี้พวกเราทุกคนมีส่วนทำให้เกิดการขาดทุนตรงนี้แหละครับไปต่อผมจะดูกันก็อันนี้เป็นตัวเลขไปต่อเลยครับไปต่อเมื่อเปรียบเทียบผมจะเอาดูนะครับไอ้200,000ล้านนี่คือการนำเข้านะครับถ้าเกิดเราเอาบริการนำเข้าดิจิตอลเข้าไปแล้วจะอยู่ระดับประมาณ13ประเทศนี่คือตัวเลขการนำเข้านะครับฉะนั้นวันนี้เราขาดดุลมหาศาลมากคำถามคือจะทำยังไงนะครับซึ่งวันนี้เองพอเองผมออกจากเอกชนแล้วมาเป็นฝ่ายนิติบัญญัติเป็นสสผมเพิ่งทำเรื่องเป็นยติเข้าไปนะครับเรื่องการขาดดุลดิจิตอลแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเรื่องนี้เนี่ยเข้าไปจะอยากตั้งใจจะเปิดเป็นกรรมธิการที่สามัญนะครับเพื่อทำให้เกิดการศึกษาตัวเลขนี้จริงนะครับไปต่อเลยครับก็ผมจะมีเนี่ยก็คือเราต้องเริ่มศึกษาตัวเลขการขาดดุลต่อไปเลยครับไปเลยครับไปเลยครับอ่ะโอเคข้อเสนอผมคือ1เราต้องสรุปจุดสารจริงว่าตัวเลขจริงๆขาดดุลมันเท่าไหร่จริงกันแน่ที่ขาดนะครับพอขาดดุลบางอย่างเช่นที่เราจ่ายค่าโฆษณาเป็นไปได้ไหมที่เราจะผลักดันเทคโนโลยีที่มันทดแทนการจ่ายต่างประเทศแล้วพยายามหันให้คนไทยมาใช้เทคโนโลยีคนไทยนะครับต่อไปแล้วก็พยายามทำงานในการส่งออกที่คนไทยนะครับแล้วก็ไอ้บริษัทต่างชาติไอ้พวกเฟซบุ๊กเนี่ยที่มันไปเอาเงินออกนอกประเทศเนี่ยผมตั้งใจว่าเดี๋ยวผมน่าจะอยู่ในกรรมธิการด้านสื่อสารเทคโนโลยีและดิจิตอล

0: ค่ะ
1: ผมตั้งใจว่าจะเชิญในบริษัทพวกเนี้ยมานั่งคุยในห้องกรรมาธิการในรัฐสภาและถามว่าจะเป็นไปได้ไหมที่คุณจะเอารายได้ที่พวกคุณดึงไปข้างนอกเอามาบุกในประเทศไทยนะครับซื้อโฆษณาคุณจริงเนี่ยมันควรจะอยู่ในประเทศไทยนะครับหร
0: ือ
1: ไม่ก็คือคุณอาจจะควรกดทับไปปรับไปแล้วคุณอาจจะต้องมาตั้งบริษัทในประเทศไทยนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวคงต้องเป็นหน้าที่ของการทำงานของฝั่งกรรมาธิการจะต้องร่วมมือกับทางรัฐบาลด้วยเหมือนกันว่าออกกฎหมายอะไรบางอย่างไหม
0: ค
1: ุณต้องเอาเงินลงประเทศไทยมากขึ้นหรือที่อดีศักดิ์บอกเฮ้ยคุณมีรายได้มาเนี่ยคุณเอาไปเกือบหมื่นล้านเนี่ยแบ่งไปบางส่วนมาจ่ายสื่อโฆษณาประเทศไทยได้ไหม
0: ค่ะค่ะ
1: ค่าคอนเทนต
0: ์ค่าลิขสิทธิ์คอนเทนต์ท่านกำลังจะถามเลยค่ะว่าโอเคเรารู้แล้วว่าสิ่งที่เราต้องทำคือเรื่องของกฎหมายที่ถ้าถามต่อว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยถ้าสมมติเราเร่งให้เกิดการผลักดันได้อะค่ะทางแต่ละท่านมองว่าควรจะเริ่มต้นที่กฎหมายตัวไหนก่อนถูกไหมคะเพราะมีหลายตัวเหลือเกินวันนี้ที่เราคุยกันมันควรต้องเริ่มต้นที่ตัวไหนก่อนดีคะ
1: ตอนนี้กฎหมายที่เป้าเนี่ยมีไม่เยอะ
0: ค่ะ
1: เรามีพรบคอมพิวเตอร์นะครับมีตอนนี้เรามีพรบเกี่ยวกับเรื่องดิจิทัลแพลตฟอร์ม
0: ค่ะ
1: ที่บริษัทบอกคือมันเป็นแค่การกำกับไม่เป็นเอ็ดด้ากับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมที่สนิทเป็นคนออกมาเป็นคนควบคุมแต่ไม่มีอำนาจในการจัดการนะครับซึ่งก็แสดงว่าเดี๋ยวจะมีการปรับพรบตัวนี้ขึ้นมา
0: อ
1: ันที่สองก็คือพรบนะครับเรื่องการแข่งการค้าที่อยู่ภายใต้การกำกับของสำนักงานคณะกรรมการแข่งการค้าที่ผ่านมาก็เป็นเสือกระดาษมากกสทช.หรือว่าอะไรก็ตามที่เราเห็นอยู่สิ่งที่ทำอยู่พรรคประชาชนในช่วงสมัยที่แล้วเรามีการยื่นนะครับในการปรับเปลี่ยนยกตัวพรบแข่งการค้าให้อำนาจเขามากขึ้นให้เขาปฏิเสธไม่ได้ในการที่ต้องเข้ามากำกับเรื่องพวกนี
0: ้
1: ถ้าเกิดดูพวกนี้ปุ๊บเขาเริ่มมีอำนาจเหนือตลาดฉะนั้นก็จะมีกฎหมายตัวนึงคือการใช้อำนาจเหนือตลาดในการที่เข้ามาควบคุมพวกนี้ด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งผมว่าตรงนี้มีกฎหมายอยู่เท่าที่มีปัจจุบันที่มันกำลังจะเริ่มแอคคือมีอยู่แล้วแต่ไม่มีพลังแต่ในช่วงเนี้ยผมเชื่อว่าสิ่งที่ทางพรรคประชาชนพยายามทำคือเราพยายามจะ empower ให้กฎหมายที่มันมีอำนาจกับมากขึ้นในการจัดการครับ
2: ค่ะก็เลยจะเสริมว่าจริงๆเวลาที่พี่ธนากรพูดการกำกับดูแลค่ะมันจะมีสองส่วนหน
0: ึ่
2: งกำกับคอนเทนต์กำกับเนื้อหาเพื่อปกป้องประชาชนกับอันที่สองคือกำกับตลาดคราวเนี้ยถ้าโดยส่วนตัวคิดว่า priority ตอนนี้นะคะแล้วก็เป็นอะไรที่ถ้ากำกับคอนเทนต์เนี่ยจะโดนข้อถกเถียงเยอะมากบางทีบอกเฮ้ยเราปิดกั้นเสรีภาพเอาแบบผลประโยชน์ขัดกันการกำกับตลาดเนี่ยสำคัญที่สุดตอนนี
0: ้
2: ถ้าดูจาก priority ต่างๆเมื่อกี้คุณภาวุฒิพูดมันยังเป็นการได้แค่ VAT อะ VAT ซึ่งมันผลักมาให้ผู้บริโภคไง
3: แล้วได้น้อยมากด้วย
2: เออแล้วก็คือคนไทยจ่ายไงคือแต่มันไม่ได้เป็น corporate tax อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยซึ่งอันนี้เรารู้สึกว่าการกำกับกลไกตลาดอ่ะสำคัญเพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เท่าเทียมกันเพราะตอนนี้ภาพมันเห็นชัดแหละอย่างงานวิจัยตัวเองทำภาพเห็นชัดว่าเราพึ่งพาเขามีอำนาจเหนือกว่าเราแต่ว่ามันต้องได้ตัวเลขแบบที่คุณภาวุฒิบอกแบบชัดๆเพราะว่าจากงานวิจัยอะค่ะเวลาเราจะออกกฎหมายได้อ
0: ะ
2: มันต้องมีตัวเลขเรื่องเนี้ยค่ะเรื่องของการมีอำนาจเหนือตลาดของแพลตฟอร์
0: ม
2: ที่ชัดเจนต่อให้ไปเริ่มต้นอย่างยุโรปเนี่ยไปเริ่มต้นกฎหมายจากเรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์ก็ไม่รอดทุกประเทศที่ประสบความสำเร็จในการขอแบบเอาเงินมาจากแพลตฟอร์มได้เนี่ยเริ่มจากกฎหมายแข่งขันทางการค้าก็เลยคิดว่า priority อ่ะก็คือในเรื่องของการกำกับตลาดต้องมาก่อนแล้วก็แอบจะบอกนิดนึงว่าคือเนื่องจากว่าตัวเองอ่ะก็ไปเวลาไปสิงคโปร์ก็จะเห็นการประชุมของแพลตฟอร์มนู่นนี่นั่นสิงคโปร์ก็มีความฉลาดในเรื่องของแน่นอนถามว่าประเทศเขาแบบค่อนข้างมีความสตริกในเรื่องคอนเทนต์ไม่สตริกมากนะเทียบกับเราอ่ะแต่ว่าเขาค่อนข้างในเรื่องของกลไกตลาดอ่ะค่อนข้างเปิดเสรีแล้วในขณะเดียวกันรีบดึงคอร์ปอเรทอ่ะแบบพวกอย่างเงี้ยค่ะคอร์ปอเรทแพลตฟอร์มไปตั้งอยู่ตรงเขาหมดเลยอ่ะไปตั้งที่เขาพอตั้งที่เขานอกจากจะได้เงินในเรื่องของ corporate tax อะไรต่างๆแล้วเนี่ยเขายังได้เหมือนกับเวลามีการประชุมจัดเซเวนาจัดอะไรอย่างเงี้ยวิ่งไปประเทศเขาหมดเลยทั้งที่อันเนี้ยมันเป็น strength ของประเทศไทยซึ่งเราสามารถทำได้เรื่องจัดประชุมเราตัวท็อปของโลกอยู่แล้วแต่ว่าคือเรารู้สึกว่าเอ้ยมันต้องสร้างบรรยากาศหนึ่งรู้สึกว่าต้องสร้างบรรยากาศการลงทุนอันที่สองในเรื่องของการสร้างความแข่งขันในการความเท่าเทียมกันในการแข่งขันเนี่ยมันต้องเกิด
3: ครับผมขอต่อเนาะ
0: ค่ะได้ค่ะ
3: ผมถูกใจตัวเลข 200,000 ล้านของ
0: คุณภาวุฒิ
3: คุณภาวุฒิถูกใจมากผมเชื่อเลยว่าจริงเพราะว่าเราปล่อยให้ทุกอย่างเข้ามาขาย

0: คนไทยออกไปนะครับอันนี้คือเราต้องชื่นชมว่าคนไทยเราเป็นคนคอนซูมข้อมูลข่าวสารที่แบบมากที่สุดในโลกจริงนะเราดูเรามีโซเชียลมีเดียที่แบบผู้ใช้เรามากที่สุดในโลกเทียบจำนวนประชากรนะครับแต่ว่าถ้าเราจะจัดระเบียบนะหรือว่าบริหารจัดการนะใช้คำว่าบริหารจัดการเราอาจจะไม่จำเป็นว่าเราจะต้องปล่อยให้ทุกแพลตฟอร์มเข้ามานะบางอย่างก็คิดแบบหลายแง่มุมทั้งเศรษฐกิจสังคมนะทีนี้เนี่ยผมว่าในระดับนโยบายมันจำเป็นมากๆและมันถึงเวลานะถ้าเราไม่ทำเนี่ยเราจะเพี้ยงพล้ำแน่ๆอย่างที่บอกนะกฎหมายภาษีดิจิตอลที่ทำมาอย่างที่บอกอ่ะคือทำแบบไม่แตะนะปัญหาเชิงโครงสร้างเลยนะครับทั้งที่หลายประเทศเรามีตัวอย่างที่ชัดมากเลยแต่ว่าถ้าจะทำนะครับก็มีข้อเสนอว่าหนึ่งเนี่ยต้องทำแบบยอมเจ็บตัวนะ
1: ค่ะ
0: ก็คือว่าไอ้กฎหมายเดิมที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยเอามารีวิวให้หมดรวมถึงองค์กรต่างๆด้วยแล้วกฎหมายไม่ต้องออกเยอะไม่ต้องหลายฉบับนะครับเอาเรียนตัวอย่างแบบสิงคโปร์ก็ได้เพราะวันนี้มันคอนเวอร์เจนต์หมดเลยคุณจะไปแยกแบบสื่อเก่าสื่อใหม่โซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งคือทักกรรมกับทั้งแพลตฟอร์มและเนื้อหาส่งเสริมก็เช่นเดียวกันว่าส่งเสริมทั้งแพลตฟอร์มที่เป็นพันธุ์ไทยเนี่ยเราต้องพูดนะครับและส่งเสริมเนื้อหาดีๆและเพื่อที่จะให้เนื้อหาที่มันดีมันได้รับการโปรโมทแล้วองค์กรหลายองค์กรซึ่งผมคิดว่าสามารถที่จะยุบรวมได้แต่ถ้าเราแบบอยากไปข้างหน้านะครับของเก่าก็เราก็ไม่กล้าแตะแล้วถามว่าเราจะเอาเงินมาจากไหนวันนี้จริงๆหน่วยงานเราที่ทำทั้งส่งเสริมสนับสนุนกำกับดูแลเนี่ยก็มีหลายหน่วยงานเราเอาพวกนั้นมาวางบนโต๊ะทั้งหมดนะสื่อของรัฐทั้งหมดสื่อที่เป็นกึ่งรัฐแล้วได้ใช้เงินภาษีอยู่นะครับตรงนี้ก็จะมีไทยพีบีเอสกองทุนสื่อนะครับเราพร้อมที่จะให้มารีวิวนะครับเพราะจริงๆเนี่ย10ปีเหมือนจะเร็วนะไม่เหมือนจะโอ้ยเพิ่งตั้งนะแต่จริงๆเนี่ยมันต้องทบทวนแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเราพร้อมที่จะแบบเปิดใจคุยกันเรื่องนี้ครับ
1: ค่ะพี่เดชศักดิ์เชิญค่ะ
2: คือถ้าพูดเรื่องกฎหมายเนาะ
1: ค่ะ
2: ตอนนี้ถ้าเกี่ยวกับด้านบล็อกแคชด้านบล็อกแคชคือมีกฎหมายหลักอยู่2ฉบับ
1: ค่ะ
2: คือพรบองค์กรจัดสรรขึ้นความถี่ก็คือกสทช.กับพรบประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน
1: ์
2: 2ฉบับนี้ออกมานานมากแล้ว
1: ค่ะ
2: ตั้งแต่ปี55เลยแล้วต้องถึงเวลาที่จะแก้ไขแต่กระบวนการแก้ไขกฎหมายของบ้านเราอ่ะมันยุ่งยากมันเสียเวลามากมันก็เลยทำให้กฎหมายของกสทช.เนี่ยเกิดสร้างปัญหาเยอะก็คือว่าถกเถียงกัน5ปีแล้วที่ว่ามีอำนาจในการ
1: คุม OTT
2: หรือเปล่า OTT ที่เกิดขึ้นเพราะกฎหมายมันออกมาก่อน OTT ตั้งแต่สมัยกสทช.ชุดที่แล้วดร.นาทีที ่เริ่มขึ้นมาจนปัจจุบันก็ยังเถียงกันไม่จบแล้วมันก็เป็นที่มาของปัญหาเรื่องสแกมเมอร์เรื่องอะไรต่างๆ
1: ตามมาม
2: ากมาย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: อันนี้เป็นอันแรกที่อยู่ในฝั่งของบอดคาสต
1: ์ค่ะ
2: ฝั่งของกระทรวง BES ก็คือกฎหมายแพลตฟอร์มซึ่งอันนี้อยู่ภายใต้ของเอ็ดด้า
1: ค่ะ
2: เจตนาของเอ็ดด้าเนี่ยเริ่มต้นดีทางฝั่งของสมาคมวิชาชีพทางด้านข่าวสมาคมนักข่าวสมาคมผู้บริหารอะไรเคยเข้าไปคุยแล้วได้หยิบยกประเด็นปัญหาเรื่องของอีโคซิสเต็มของมีเดียที่มันไม่สมดุลอยากให้เอ็ดด้าพิจารณาเรื่องแพลตฟอร์
1: ม
2: เรื่องการกำกับแพลตฟอร์มก็ได้ต่อสู้มาระยะหนึ่งแต่ผลลัพธ์ที่ออกมาก็แค่การจดแจ้งจดแจ้งก็คือว่าถ้าใครจะทำเว็บไซต์ใครจะเปิดแพลตฟอร์มก็แค่ไปบอกว่ามี
1: ค่ะแค่ไปแจ้งเฉย
2: ๆก็ไม่ได้มีอำนาจไม่ให้ทำให้ทำหรือเขาจะทำแบบไหนก็ไม่ได้มีอำนาจอะไรที่จะไปทำอะไรซึ่งผมอ่ะเคยพูดไปแล้วก็เอ็ดด้าก็โกรธผมว
1: ่
2: าจะออกมาทำไมกฎหมายแบบนี
0: ้มีมันไม่มี
2: มีเหมือนไม่มีจะออกมาดีกว่าไหม
0: ผมนิดนึงนะผมว่าเนี่ยดีแล้วที่คุณภาวุฒิอยู่ห้องนี้ผมว่าลองชวนรัฐบาลคุยดีๆนะ
3: ฝ่ายค้านด้วย
0: ผมไม่ผมว่าเรื่องนี้ผมยังเชื่อนะบอกว่าเรามองโลกในแง่ดีก่
1: อ
0: นผมว่าลองคุย

0: ฝ่ายค้านรัฐบาลลองหารือกันดีๆ
1: ใช
2: ่นี่ก็เป็นช่วงที่2นะครับเป็นช่วงที่2นะครับก็เช่นเคยนะคงไม่ต้องสรุปนะครับก็เราไปพักกันแป๊บนึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายครับ
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: Smooth 105.5ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้ใน Smooth On Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth 105.5พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชัยยาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์คช็อปผ้ามัดย้อมสุดพิเศษที่หมู่บ้านคีรีวงศ์หลับสบายตลอดทั้งคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำตลอด3วัน2คืนเดินทาง 22-24 พฤษภาคมนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่02-245-7184หรือ LINE @smoothfm
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ
2: เอาละครับกลับมาช่วงสุดท้ายของรู้ทันสื่อนะครับวันนี้นะครับผมหยิบไฮไลท์นะจากงานเสวนาวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลกนะครับ2169ก็คือ World Press Freedom Day นะครับก็เพิ่งผ่านไปมื้อที่3พฤษภาคมนี่เองนะครับก็มีเวทีเสวนานะครับทางรอดของสื่อไทยในยุคที่แพลตฟอร์มของโลกนะครับเรานะครับฟังกันไปนะฟังไฮไลท์ไป2ช่วงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ช่วงสุดท้ายนะครับเรามาต่อกันเลยครับ
6: รัฐหรือทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลที่ต้องมาดูว่าควรที่จะมีกฎหมายใหม
7: ่
6: ในการกำกับแพลตฟอร์มกำกับแพลตฟอร์มนะว่าคุณทำอะไรได้บ้างนะส่วนแบ่งรายได้ที่คุณได้โดยที่คุณเอาคอนเทนต์ดูดคอนเทนต์จากสำนักข่าวต่างๆไปใช้แล้วเจรจาเป็นลายสำนักพิมพ์
7: ค่ะ
6: อย่างที่อาจารย์แนนบอก
8: ครับ
6: อันนี้คือเรื่องของการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมการครอบงำตลาดส่วนแบ่งที่มันไม่เป็นธรรมเน
7: ี่
6: ยถ้าหากว่าสามารถทำให้สื่อเข้มแข็งขึ้นมาได้เข้มแข็งในความหมายของผมคือว่ามีอำนาจต่อรองมากขึ้น มีรายได้กลับคืนมาอย่างเป็นธรรมมากขึ้นทดแทนรายได้โฆษณาที่เขาหายไปอย่างออสเตรเลียที่เขามีกฎหมายในเรื่องของกำหนดว่าแพลตฟอร์มจะต้องทำข้อตกลงในการซื้อคอนเทนต์จากสำนักข่าวจากพับลิเชอร์เพื่อไปวางอยู่บนแพลตฟอร์มถ้าไม่ตกลงกันก็มีกรรมการในการของรัฐในการชี้ขาดแล้วตอนนี้เขาก้าวหน้าไปอีกเพราะว่าแพลตฟอร์มเขาก็หาวิธีหลบเลี่ยง
7: อัน
6: นี้เขาก้าวหน้าไปคือตอนนี้เก็บภาษี 2% หรือ 2.5% เพ
7: ื
6: ่อเอามาเป็นกองทุนเพื่อให้ผู้ผลิตคอนเทนต์ผลิตคอนเทนต์คุณภาพที่เป็นประโยชน์กับสังคมอ
7: ัน
6: น
7: ี้
6: ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องจำเป็น
7: ม
6: ิฉะนั้นทุกวันนี้กองทุนต่างๆที่ท่านผู้จัดการกองทุนบอกมีมันก็เสร็จเงินนะอยู่ภายในกันเองมันไม่พอ
7: ค
6: ุ้มตรงมันไม่พอแต่เทียบกับรายได้ที่
7: เขาได้ไป
6: เขาดูไป
7: เราเห็นแล้ววันนี้
8: ผมต่อเนื่องพี่อดิศักดิ์สั้นๆสองประเด็น
7: ค
8: ือหนึ่งเรื่องของพี่อดิศักดิ์พูดถึงเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาเนาะซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้ก็อยากถ้าสมมุติว่าไหนๆจะรีวิวกันแล้วจะตั้งต้นแล้วเรื่องนี้มาเป็นหนึ่งนะครับในการส่งเสริมสนับสนุนด้วยเพราะว่าเนี้ยแม้แต่คนทำงานสร้างสรรค์เอง

0: คนในวงการพวกเราเองเนี่ย อยู่ในวงการวิชาชีพสื่อเนี่ยยังไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาเลยซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากทั้งในแง่ของการถูกละเมิดและก็ในการสร้างมูลค่าเพิ่มเรื่องที่สองผมคิดว่าเราต้องกล้าในการที่จะกำกับดูแลนะครับการเข้าถึงสื่อนะครับจะบอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวพูดไม่ได้เดี๋ยวเกรงคะแนนจะเสียอะไรแบบนี้ผมว่ามันจำเป็นน
1: ะ
0: หลายคนไม่รู้เลยว่าอินเดียเนี่ยเขาแบนทิกต็อกนะทิกต็อกใช้ไม่ได้ในอินเดียนะผมไปฟังเมื่อ2ปีที่แล้วผมไปฟังนเรนทราโมดีเขาพูดเขาก็อธิบายละเอียดเลยว่าเขาไม่แบนไม่ได้เพราะอนาคตของโลกเนี่ยอยู่ที่อินเดียทำไมรู้ไหมประเทศอื่นก็อัตราการเกิดต่ำหมดเลยแต่อินเดียเขายังคงอัตราการเกิดไว้จนเป็นประเทศที่มีเยาวชนเด็กเกิดใหม่มากที่สุดในโลกแล้วเขาบอกว่าถ้าเขาให้ปล่อยให้ไปเติบโตกับ TikTok เนี่ยอนาคตเนี่ยพังแน่เพราะฉะนั้นก็แบนเลยแบนเราไปใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่ากลัวนะครับท่านสสอย่ากลัวครับ
1: สรุปสั้นๆนิดนึงก่อนนะก่อนจะไปทางค่ะ
2: ผมเมื่อก่อนเอกชนเราก็จะโวยทำไมรับไม่ทำอย่างงี้วันนี้แม่ก็เป็นสสกูรับเองแล้วเมื่อกี้นั่งดูเรื่องพรบ.สสช.ผมมานั่งดูไม่มีการยื่นยติในการแก้ไขซ
1: ึ
2: ่งดูแล้วผมว่าเดี๋ยวกูจะขอแก้เลยล่ะ
1: นี่แหละค่ะ
2: นะครับเพราะวันนี้การเข้าพรบ.สสช.ไม่ยากเลยใช้สส20คนซึ่งในพรรคผมมันพร้อมนะครับเดี๋ยวไม่มีแล้วผมเองกำลังจะเข้าไปอยู่ในคณะกรรมการด
1: ้
2: านสื่อสารเทคโนโลยีซึ่งเป็นตรงคสชเลยไม่งั้นมี2ทางคือ1ผมอาจจะขอยื่นยติเรื่องการแก้ไขพรบคสชแต่พี่ดูช่วยผมด้วยผมไม่รู้อะไร
1: ตรงนี้แหละค่ะ
2: ต้องมีคนช่วยผมนะคือต้องทำด้วยกันต
1: ้
2: องมีข้อมูลในการว่ายื่นไว้ทำไมต้องการแก
1: ้
2: ปรับปรุงใหม่เพราะวันนี้มัน53วันนั้นไม่มียูทูบมันไม่มีเลยเท่าไหร
1: ่ครับ
2: 2ครับก็คือพอมันอยู่ในกรรมธิการเนี่ยเราสามารถตั้งอนุกรรมธิการเรื่องนี้ได
1: ้ค่ะ
2: ผมก็จะลองทํา2มุมแล้วกันซึ่งเดี๋ยววันนี้จดไปแล้ว
1: ค่ะ
2: ว่ามันเป็นงานที่พอเข้ากรรมธิการปุ๊บจะยื่นกับประธานกรรมธิการซึ่งผมอาจจะเป็นประธานเบอร์3เบอร์2นะครับวันนี้เบอร์1คือทางภูมิใจไทยคุณหมออะไรนี่แหละซึ่งแกก็เรื่องเทคโนโลยีแกไม่รู้แกก็ไม่เคยรู้หรือเปล่าน
1: ะ
2: ซึ่งคิดว่าผมไม่ตั้งใจเลยเพราะมีแมนเดทที่อยากจะทำนะก็ตอนแรกโอเครับงานแต่งงานเนอะเรื่องคสช.นี่นะเดี๋ยวคิดว่าน่าจะเป็นกระบอกเสียงแล้วก็เข้าไปจัดการเรื่องการปรับปรุงพรบ.ตรงนี้ให้สมัครมากขึ้นนะ
1: แสดงว่า
0: ก่อนผมมากองทุนนะผมอยู่นะผมเดี๋ยวผมเตรียมข้อมูลให้เพียบเลยผมอยู่มาก่อนเป็นว่าที่ด้วยว่าที่ด้วยเดี๋ยวผมเตรียมข้อมูลให้เลย
2: เดี๋ยวผมจัดเสวนาที่รัฐสภาเปิดห้อง
0: โอเค
1: คิดว่าคุณพวิทย์ไม่ต้องกังวลเรื่องข้อมูลเลยค่ะตรงนี้เต็มไปหมดเลยนะคะพร้อมซัพพอร์ตเลยถามนิดเดียวค่ะมันมีโอกาสจะเป็นจริงใช่ไหมคะโมเดลการเก็บผลักดันกฎหมายเรื่องของการเก็บค่าลิขสิทธิ์กับแพลตฟอร์มแล้วก็กฎหมายในการมาควบคุมแพลตฟอร์มเนี่ยค่ะ
2: ผมว่าอันนี้ต้องคุยต้องคืออำนาจอยู่กสทช.หรือเปล่าถ้าอยู่กสทช.ซึ่งเขาบอกว่าวันนี้เขาคุม OTT แล้วถ้าอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยผมว่าจะต้องดูว่าเราจะทำไงถ้าเกิดเราเปลี่ยนปรับพรบตัวนี
1: ้
2: ให้อำนาจไปอยู่ตรงนั้นให้เขาเป็นคนจัดการได้แต่ก็แอบมีความกังวลเพราะว่าเท่าที่ผมฟังมานะแบบได้ยินมาแล้วกันว่าเขาเรียกคณะกรรมการกสทช.เองก็มีฝั่งเป็นฝ่ายอยู
1: ่
2: ครับอันนี้ก็ง่ายน่ากังวลและในขณะเดียวกันวันนี้เลขาธิการกสทช.ก็ยังไม่มีเป็นรักษาการมา5ปีแล้วครับแล้วเท่าที่ผมดูตัวเลขการใช้เงินเนี่ยเดี๋ยวกำลังดูเนี่ยเดี๋ยวกสทช.จะเข้าไปรายงานในรัฐสภาเนี่ยอันเนี่ยเป็นหนึ่งที่ในฐานะที่เป็นการ เป็นดักเป็นสสเราคงต้องถามแล้วท้วงติงว่ามันเกิดอะไรขึ้นน
1: ั
2: ่นคือหน้าที่ของผมที่ต้องไปทำยังไงให้กสทช.มันมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นรวมถึงในการปรับให้เขามีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเช่นกัน
1: ค่ะถือว่าเป็นโอกาสอันดีเลยนะคะพี่วันนี้ที่ได้พูดแล้วก็เสนอสะท้อนไปเลย
2: เดี๋ยวก่อนผมก็ไม่เคยก็เลย
1: ฝากไปเลย
2: แต่วันนี้ชิบหายแล้วกู
1: เต็มเลยเป็นแกนนำคนสำคัญเลยนะคะอาจจะต้องฝาก
3: อะไรก็กูแล้วตอนนี้นะ
1: เ
2: ขาแกจะเป็นแกแท็กผมตลอด
1: ได้ค่ะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้เนี่ยก่อนเราจะคิดว่าจะปิดการเสวนาในวันนี้เนาะอย่างน้อยเนี่ยเราได้เห็นทิศทางสำคัญและที่พี่ๆทุกคนตรงนี้นะคะเห็นตรงกันก็คือว่า1สิ่งเลยสิ่งแรกที่ทำคือการไปปรับปรุงในเรื่องของกฎหมายเดิมใช่ไหมคะเพิ่ม power เนาะให้สามารถที่จะมีอำนาจจริงๆนะคะแล้วก็2เพิ่มเติมกฎหมายใหม่เพื่อนำไปสู่2สิ่งหลักๆก่อนก็คือ1กำกับแพลตฟอร์มใช่ไหมคะให้เราให้เรามีอำนาจในการต่อรองกับเขามากขึ้นเนาะรวมไปถึงเรื่องของการดึงเม็ดเงินกลับเข้ามาในประเทศไทยด้วยเพราะว่าวันนี้เนี่ยก็อย่างที่เห็นว่าเขาขนเงินออกไปบ้านเขามากขนาดไหนนะคะแล้วก็สุดท้ายแนวทางแรกในการเอา

0: ัวรอดของสื่อเราคือเรื่องของการเก็บค่าลิขสิทธิ์ใช่ไหมคะนี่คือสิ่งที่เราจะมุ่งไปก่อน
1: ผมเสริมอันนึงคือผมว่าสมาคมนักข่าวสื่อบินน่าจะเริ่มคุยแล้วก็มีความร่วมมือกันกับสมาคมทางด้านดิจิทัลต่างๆคร
0: ับ
1: ไม่ว่าจะเป็นสมาคมที่เพิ่งเกิดใหม่
0: คอ
1: นเทนต์ครีเอเตอร
0: ์ค่ะ
1: นี่ผมว่าต้องคุยหรือจะเป็นวันนี้มันจะมีมาเทคอะไรพวกนี้ผมว่าสมาคมคือนี่คือเครื่องมือทั้งหมดที่มันอยู่ในระบบนิเวศเดียวกันถ
0: ้
1: าเกิดคุยด้วยกันได้มันจะกลายเป็นความร่วมมือกันเพราะตรงนี้ก็เป็นเหมือนกับคนผลิตคอนเทนต์แบบนึงมันมีคนเอาไปขายสมาคม DAT ที่ทำเกี่ยวกับการขายสื่อโฆษณาถ้าทั้งหมดคุยด้วยกันได้แล้วเห็นอันเดียวกันผมว่ามันน่าจะมีเขาเรียกว่าตั้งเป้าด้วยกันมันจะไปด้วยกันได้ดีครับ
0: ได้ค่ะก็วันนี้ก็สมควรแก่เวลาอยากให้พี่ๆแต่ท่านอ่ะได้ค่ะพี่นายเชิญค่ะเสริม
2: คือเมื่อกี้ผู้จัดการเล่นพาดพิงไทยพีบีเอสเพราะว่าพ.ร.บ.ของไทยพีบีเอสก็เริ่มปี2551แล้วโดยเงื่อนไขที่กำหนดอยู่ในกฎหมายก็คือต้องทวนทุก10ปีพ.ร.บ.กองทุนสื่อซึ่งช่วงนี้ผมคิดว่าหลายๆพ.ร.บ.ก็ควรจะมีการทบทวนแต่ว่าอยากจะเล่าให้ฟังนิดเดียวตอนท้ายว่า
0: ค
2: ือบทบาทของไทยพีบีเอสในฐานะสื่อสาธารณะคือจริงๆเป็นจิ๊กซอตัวหนึ่งที่สามารถที่จะช่วยทำให้อีโคซิสเต็มมันมีความสมดุลขึ้นบ้างนะบ้างเพราะว่าอย่างกรณีของทีวีดิจิทัลเนี่ยทางไทยพีบีเอสก็เสนอตัวเพราะว่ากสทช.หลังสิ้นสุดอนุญาตเดือนเมษายนปี2572
0: ค่ะ
2: กสทช.ต้องการให้มีแพลตฟอร์มที่เป็น national streaming platform เพื่อซัพพอร์ตช่องของทีวีดิจิทัลในอนาคตที่จะมีซึ่งอันนี้ไทยพีบีเอสก็เสนอตัวว่าเรามีความพร้อมเราทำOTT ชื่อวิภาไว้อยู
0: ่
2: ซึ่งสามารถที่จะอัปเกรดขึ้นไปได้สามารถทำได้ทันทีแล้วก็รองรับคือผมพูดอย่างนี้ว่าบทบาทของไทยพีบีเอสเนี่ยกำลังเปลี่ยนจากช่องทีวีสาธารณะเป็นแพลตฟอร์มสาธารณะคือเราไม่ได้มีสถานะแค่ช่องเพราะว่าตอนปี51เราเป็นช่องก็คือเป็นเดิมเราเกิดขึ้นเป็น1ช่องใน6ช่องอนาล็อกก
0: ็
2: คือความเป็นช่องช่อง
0: ทีวีสา
2: ธารณะหลังจากนั้นก็มีโซเชียลมีเดียมีอะไรต่างๆแล้วก็มีทีวีดิจิทัลเราก็เป็น1ใน20กว่าช่องของทีวีดิจิทัลแล้วทำโครงข่ายภาคพื้นดินถือใบอนุญาตทำโครงข่ายภาคพื้นดินแล้วก็มีช่องทีวีดิจิทัลมาใช้ซึ่งปัจจุบันมีเหลืออยู่ช่อง3กับช่อง8ก
0: ับ
2: JKN เพิ่งเริ่มไปเมื่อต้นปีตอนนี้ไทยพีบีเอสก็กำลังขยับสถานะตัวเองนะเปลี่ยนสถานะตัวเองจากทีวีสาธารณะเป็นแพลตฟอร์มสาธารณะคือแพลตฟอร์มในความหมายที่ว่าซัพพอร์ตอินดัสทรีก็คือถ้าเป็นทีวีดิจิทัลเราก็เสนอตัวเป็น national streaming platform แต่ถ้าเป็นในกลุ่มของ citizen media ทั้งหลาย citizen reporter พวกนักข่าวพลเมืองพวกสื่ออิสระทั้งหลายเนี่ยเราก็กำลังพิจารณาทำ citizen media platform สำหรับพวกสื่อพลเมืองสื่ออิสระเพื่อเหมือน BBC ก็เอื้อเฟื
0: ้อ
2: ต้องเกื้อหนุนให้เกิดอีโคซิสเต็มสำหรับพวกสื่ออิสระสื่อพลเมืองทั้งหลายให้แข็งแรงคือจริงๆถ้าสื่อเหล่านี้สื่ออิสระเหล่านี้ทำหน้าที่ในการผลิตคอนเทนต์ที่ดีคอนเทนต์ที่มีประโยชน์ต่อสาธารณะเนี่ยความจำเป็นของไทยเวสก็ไม่มี
0: หมายถึงจะเสิร์ฟในเรื่องของคอนเทนต
2: ์ใช่เช่นสมมติน
0: ะ
2: สมมติว่าตอนนี้เราก็กำลังที่จะปรับปรุงระบบอาร์คายของข้างในของเราให้เป็นระบบใหญ
0: ่
2: รวมกันแล้วนอกเหนือจากการใช้เองจะเปิดให้พับลิกก็คือสื่ออิสระสื่อพลเมืองนักวิชาการที่เป็นนอนคอมเมอร์เชียลได้ใช้ฟุตเทจ

0: ในการผลิตคอนเทนต์เพราะฟุตเสียที่เก็บไว้มันไม่มีประโยชน์อะไรหรอก
1: ค่ะ
0: ถ้ามันไม่ได้ใช้เราขายมูลค่าก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นถ้ามันไม่ได้เป็น IP
1: ค่ะ
0: อันเนี้ยกำลังวางระบบเพื่อให้เป็นอินฟราสตรักเจอร์สาธารณะที่สื่ออิสระสื่อพลเมืองซึ่งในระยะ18ปี19ปีที่ไทยเวสทำงานมาเราก็ทำพวกนี้เยอะเรามีแพลตฟอร์มซีไซต์มีแพลตฟอร์มโลเคอลอะไรที่ซัพพอร์ตพวกสื่อพลเมืองอยู่แล้วเพียงแต่พวกเนี้ยอาจจะไม่ได้มาใช้รีซอร์สใช้ฟุตเทจของไทยเวส
1: อ
0: ันนี้ก็กำลังวางระบบเพราะฉะนั้นก็คือว่าสถานะของเราอ่ะกำลังเปลี่ยนจากช่องทีวีสาธารณ
1: ะ
0: ไปสู่โครงสร้างพื้นฐานสาธารณะ
1: อินฟราสตรักเจอร
0: ์อินฟราสตรักเจอร์สาธารณะและด้านสื
1: ่ออ๋อดีเลยค่ะคิดว่า
0: อันนี้ก็
1: กำลังทำอยู่นะ
0: เป็นแผนที่กำลังวางอยู่ภายในสี่ปี
1: ค่ะเป็น national platform เหมือนเป็นแบบว่าแพลตฟอร์มคนไทย
0: คือทีวีก็คือเป็น national stream platform
1: ค่ะ
0: เป็นพวกสื่ออิสระพวกcitizen reporter ก็จะกำลังคิดว่าจะออกแบบที่เป็น citizen media platform สำหรับเหมือนเป็นบ้านของพวกสื่อ
1: creator ข่าวอิสระ
0: แล้วก็สามารถใช้resource ของ TVBS พวก footage พวกอะไรต่างๆได้
1: ดีเลยค่ะคิดว่าเดี๋ยวน่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเนาะที่น่าจะเป็นประโยชน์นะคะกับคนในวิชาชีพสื่อในอนาคตนะคะสุดท้ายนะคะก็สมควรแก่เวลาอยากให้พี่ๆแต่ละท่านฝากถึงเรื่องของอนาคตของสื่อในประเทศไทยที่แต่ละท่านอยากจะให้เป็นแล้วกันอยากจะให้เป็นใน3ปี5ปีข้างหน้าค่ะทิ้งท้ายนิดนึงแล้วกันค่ะ
2: อันนี้เป็นภารกิจของหน่วยงานเลยเราอยากเห็นระบบนิเวศสื่อที่สมดุลนะครับซึ่งเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่ร่วมมือกันนะครับผมถึงแบบโลกสวยจริงวันนี้ว่าเชื่อว่าฝ่ายค้านกับรัฐบาลจะทำงานร่วมกันนะครับในการสร้างระบบนิเวศคือระบบนิเวศสื่อเนี่ยมีสื่อดีที่คนเข้าถึงได้ง่ายนะครับไม่ต้องเสียเงินนะครับสื่อแย่ถูกกำกับดูแลแพลตฟอร์มถูกกำกับดูแลนะครับทั้งในเชิงของการรับผิดชอบต่อผู้ใช้ในเชิงของการรับผิดชอบต่อรายได้และธุรกิจมันไม่สามารถที่จะมีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งทำได้นะครับก็ต้องมีระดับฝ่ายนโยบายนะครับซึ่งวันนี้ผมคิดว่าเรื่องนี้ฝ่ายค้านกับรัฐบาลไม่น่าจะเถียงกันนะครับอาจจะร่วมมือกันนะครับแล้วก็ทำเป็น national agenda ขึ้นมานะครับในการบริหารจัดการเรื่องของโลกที่มันกำลังเข้าไปสู่ดิจิตอลแล้วพวกผู้ปฏิบัติเองหน่วยงานผู้ปฏิบัตินะครับตรงองค์กรต่างๆที่ตั้งตามกฎหมายบ้างตามประกาศสำนักนายกบ้างอะไรบ้างก็สุดแท้แต่เนี่ยวันนี้เราต้องมานั่งดูและทุกหน่วยงานเนี่ยอย่ายืนว่าหน่วยงานฉันต้องอยู่สำคัญยุบไม่ได้ปรับไม่ได้ผมบอกเลยว่าถ้าเรายังยืนยันที่จะไม่ปรับเปลี่ยนเนี่ยเราจะไม่รอดนะครับส่วนผู้ประกอบวิชาชีพเองหรือผู้ประกอบการเองวันนี้คิดแบบเดิมทำแบบเดิมไม่ได้
1: ค่ะ
2: นะครับวันนี้ทุกคนบอกว่าแพลตฟอร์ม is king content is god เฮ้ยเมื่อก่อนเนี่ย content is king แต่แพลตฟอร์ม is god แต่จริงๆอ่ะเราต้องเชื่อว่าคอนเทนต์ดียังไงก็ไม่ตายนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้คนรุ่นใหม่ๆหรือคนรุ่นเดิมนะครับต้องปรับเปลี่ยนนะครับเราเบื่อข่าวขยี้อะไรมากๆเนี่ยเราทำข่าวที่ไม่ขยี้สิแล้วทำยังไงให้คนสนใจให้เป็นทางเลือกเนี่ยฝากไว้ที่ไทยพีบีเอสด้วยนะครับมันได้จะเห็นตั้งนานแล้วเนี่ยพี่ประสักก็เข้าไปแล้วเนี่ยเรายังไม่ได้ดูข่าวของไทยพีบีเอสเลยนะครับอันนี้ก็ต้องหยอกกันนิดหน่อยนะพี่น้องกันนะครับเพราะเราก็อยู่ด้วยกันมานานนะครับก็เชื่อว่าประชาชนเองก็ต้องมีวุฒิภาวะในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารอะไรแย่ๆเนี่ยมันเราซื้อหมดนะนะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่แบบนี้เราอย่าหวังเลยว่าเราจะไปสามารถที่จะส่งเสียงสะท้อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบายได
1: ้
2: ผมก็เชื่อว่าในภาวะวิกฤตเรามีโอกาสที่ทุกคนจะรอดนะครับประชาชนก็จะรอดนะครับผู้ประกอบวิชาชีพก็รอดผู้ประกอบการก็รอดรัฐบาลก็รอดหน่วยงานก็รอดเราจะรอดไปด้วยกันขอบคุณครับ
1: ปรับตัวและสนับสนุนคอนเทนต์ดีๆนะคะขอบคุณค่ะทางอาจารย์แนลล่ะคะ
3: คือต้องบอกว่าจริงๆตอนนี้เป็นนิมิตใหม่ที่ดีเนาะภูมิใจไทยเขาก็ชาตินิยมอยู่แล้วเนาะคงพาวุฒิมาพูดก็ดูมีความคือฝั่งนู้นอาจจะชาตินิยมแบบเพิ่มเติมนะอันนี้ชาตินิยมแบบเศรษฐกิจ

0: ใช่ไหมเลือดมันซึมไหลออกไป
1: อันนี้มันในประเด็นนี้นะ
0: มีจุดวินวินกันอยู่นะแล้วก็อยากจะให้ทรีตเอาเรื่องข่าวแล้วกันนะคะเพราะว่าเวทีนี้เป็นสายข่าวเรารู้สึกว่าข่าวเนี่ยมันคือสินค้าสาธารณะมันคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีผลกระทบต่อวิธีคิดคนแล้วก็การรับรู้ของคนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่คือซึ่งอีโคซิสเต็มของสื่อไทยอ่ะก็มาได้ระดับหนึ่งแล้วนะเช่นเรามีไทย PBS ซึ่งมาช่วยซับซิไดซ์ให้มีข่าวที่มีคุณภาพอะไรต่างๆนะคะทำเรื่องคอนเทนต์คุณภาพมีจรรยาบรรณอะไรเงี
1: ้
0: ยในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็คิดว่าในเชิงพวกสื่อพาณิชย์เองอ่ะเราจะทำยังไงให้เขาสามารถผลิตคอนเทนต์คุณภาพและอยู่ได้ซึ่งมันก็ต้องไปดีลกับแพลตฟอร์มอยากจะให้เห็นความวินวินมากกว่าไม่อยากให้ทั้งแพลตฟอร์มหรือว่าสำนักข่าวต้องมานั่งทะเลาะกันเพราะฉะนั้นเนี่ยหน่วยสตรีจี้ต้องตกลงกันให้ได้ไม่ใช่ว่าให้เรามานั่งทะเลาะกันเองอะไรเงี้ยนะคะในขณะเดียวกันสุดท้ายเลยนะของตัวเองนะเนื่องจากว่าเคยเป็นอาจารย์สอนนิเทศอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตอนนี้ก็อยู่สถาบันเอเชียแต่ว่าในส่วนของเราผลิตเด็กนิเทศเนี่ยรุ่นน้องจะโอเรื่องรุ่นอะไรอย่างเงี้ยรุ่นแรกๆเนี่ยออกไปนะเป็นนักข่าวมีรวมการมากเลยแล้วเราเห็นเยอะมากเลยพอผ่านไป10ปีอ่ะมันอยู่ไม่ได้ไงมันต้องออกไปทำอาชีพอื่นอาจจะไปเป็น NGO ระหว่างประเทศเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือใช้สกิลนักข่าวอยู่เรายังอยากให้องค์กรข่าวของอีโคซิสเต็มของข่าวไทยได้เด็กเก่งๆแล้วยังอยู่ได้ตลอดการแล้วกลายเป็นซีเนียร์ที่เป็นมือเก่งๆเลย
1: ม
0: ี
1: คุณภาพ
0: นั่นหมายความว่าผลตอบแทนของเขาต้องทำให้เขาอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีดังนั้นเนี่ยไอ้เม็ดเงินที่จะฝากความเป็นความหวังของแบบเนี่ยจะเป็นบางราจันไปสู้กับแพลตฟอร์มเนี่ยก็คือคิดว่าน่าจะจับมือกันได้นะดูชาตินิยมเหมือนกันแล้วนะดูมีความแบบว่าสอดคล้องกันแล้วนะก็เลยคิดว่ายังไงก็ได้ทำไงก็ได้ให้คนเก่งๆยังอยู่ในวงการข่าวได้อย่างยั่งยืนค่ะ
1: ผลตอบแทนต้องสมน้ำสมเนื้อด้วยนะคะ
0: ใช่เขาต้องอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีด้วยค่ะ
1: ได้ค่ะ
2: ครับก็เสริมอาจารย์แนนเนาะคือผมคิดว่าตอนนี้เราเหมือนถูกเสียอธิปไตยด้านข่าวไปนะ
1: ถูกลุกล้ำ
2: เพราะถูกแพลตฟอร์มมาทำหน้าที่บรรณาธิการเรามีบรรณาธิการอยู่จะไม่มีความหมายอะไรเลย
1: ค่ะ
2: แพลตฟอร์มทำหน้าที่บรรณาธิการทำหน้าที่ฝ่ายขาย
1: ทุกอย่าง
2: กำหนดทุกอย่างเลย
1: ค่ะ
2: นะซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเราต้องทวงคืน
1: อ
2: ธิปไตยทางด้านข่าวกลับมาอยู่ในมือของพาร์ติชเชอร์ผู้ประกอบวิชาชีพด้านข่าวซึ่งมันมีความจำเป็นมากๆเลยเพราะว่าเรื่องข่าวเรื่องสื่อมวลชนเนี่ยมันไปกันกับเรื่องประชาธิปไตยถ้าสื่อไม่เข้มแข็งประชาธิปไตยของเราก็จะไม่เข้มแข็ง มันขาดสถาบันที่สื่อที่จะคอยตรวจสอบทางด้านการเมืองด้านการมีส่วนร่ว
1: ม
2: ของประชาชนสื่อตอนนี้อ่อนแอมากประชาธิปไตยไทยก็อ่อนแอมากยิ่งในต่างจังหวัดสื่อต่างจังหวัดยิ่งอ่อนแอมากมากสื่อท้องถิ่นแต่ก่อนสมัยสัก20-30ปีที่แล้วอย่างน้อยสุดเรายังมีหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นมีอะไรทุกวันนี้ไม่มีเหลือเลยผู้สื่อข่าวท้องถิ่นสตริงเกอร
1: ์
2: ต่างจังหวัดแต่ก่อนอย่างน้อยที่สุดมีผู้สื่อข่าวของค่ายสีเขียวหัวเขียวสีชมพูอะไรต่าง
1: ๆค่ะ
2: ทุกวันนี้ภูข่าวกันหมดสตริงเกอร์ต่างจังหวัดภูกันเพราะนั้นข่าวมันเลยเหมือนกันหมดคลิปต่างๆเหมือนกันหมด
1: ไม่แตกต่าง
2: เพราะว่าเขาภูกันต้องโทษเขาไม่ได
1: ้
2: เพราะว่ารายได้ที่เขาได้ผลตอบแทนจากการทำงานข่าวเนี่ยมันไม่เหลือเพราะฉะนั้นเขาต้องเลยต้องผูกกันเพื่อเอาข่าวมารวมแล้วขายให้ทุกๆสำนักไม่มีเอ็กซ์คลูซีฟไม่มีข่าวเฉพาะกลุ่มไม่มีการแข่งขันในเรื่องของ investigative news ในต่างจังหวัด
3: 100.5 คืบหน้าข่าว news update ช่วงรู้ทันสื่อ

0: 14:00 น.ค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยและรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ศรีสะเกษเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายไทยช่วยไทยพลัสนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมณหอประชุมที่ว่าการอำเภอกันทารรักษ์จังหวัดศรีสะเกษโอกาสนี้นายพลพีได้ถวายโฉนดที่ดินโครงการสร้างความมั่นคงให้ที่ดินของวัดแด่พระศักดารินทร์กิตติคุโนวัดป่าเพกน้อยตำบลหนองว่าอำเภอเบญจลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษก่อนเป็นประธานมอบนโยบายและติดตามการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินงานโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยผนึกกำลังร่วมกับภาคเอกชนและกลุ่มค้าและกลุ่มห้างค้าปลีกสมัยใหม่นำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมากกว่า 3,000 รายการมาจัดจำหน่ายในราคาประหยัดลดสูงสุดถึง58%ณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคม2569นอกจากมาตรการด้านค่าครองชีพรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังได้เน้นย้ำถึงแผนเชิงรุกในการรับมือกับวิกฤตด้านพลังงานอันเนื่องมาจากสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยเร่งผลักดันโครงการไฟฟ้าเพื่อการเกษตรเพื่อช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการน้ำและผลผลิตซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษผบ.ทบ.ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจหน่วยฝึกทหารใหม่กำชับดูแลใส่ใจทหารใหม่รอบด้านพลเอกพนาแกล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกลงพื้นที่จังหวัดระนองและจังหวัดชุมพรระหว่างวันที่8ถึง9พฤษภาคมเพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่กำลังพลและติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่ในวันนี้ไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการฝึกทหารปลัดใหม่1/69ของหน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลทหารบกที่44และกองพันทหารปืนใหญ่ที่25กรมทหารปืนใหญ่ที่5พร้อมทั้งได้พบปะให้กำลังใจทหารใหม่ผลัดที่1/69และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกทุกนายในการนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้ให้โอวาทแก่หน่วยฝึกทหารใหม่โดยกำชับผู้บังคับหน่วยทุกระดับกำกับดูแลการฝึกอย่างใกล้ชิดปรับรูปแบบการฝึกให้เหมาะสมกับสภาพอากาศและเป็นไปตามมาตรการของกองทัพบกพร้อมติดตามประเมินสุขภาพทหารใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยโดยเฉพาะโรคลมร้อนและปัญหาด้านสุขภาพจิตรวมทั้งให้กำลังพลทุกนายมีความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อให้สามารถช่วยเหลือได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุนอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้ความสำคัญกับสิทธิและสวัสดิการของทหารใหม่และครอบครัวโดยผู้บังคับหน่วยต้องชี้แจงให้เกิดความเข้าใจและดูแลให้ได้รับสิทธิ์อย่างครบถ้วนควบคู่กับการส่งเสริมโอกาสในการพัฒนาตนเองระหว่างการฝึกเช่นการศึกษาต่อการสอบเข้าเป็นนักเรียนนาย10ทหารบกการฝึกวิชาชีพและการเข้าสมัครงานกับหน่วยงานที่มีความร่วมมือกับกองทัพบกหลังปลดประจำการเพื่อสร้างแรงจูงใจและต่อยอดสู่เส้นทางทหารอาชีพในอนาคต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเติกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะ

0: พนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะพายุฤดูร้อนถล่มแม่ฮ่องสอน4อำเภอบ้านพังกว่า76หลังคาเรือนเจ้าหน้าที่เร่งสำรวจหลังพายุฤดูร้อนพัดถล่มแม่ฮ่องสอนเมื่อช่วงค่ำวานนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนรายงานสรุปสถานการณ์พบว่ามีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม4อำเภอบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายรวม76หลังคาเรือนไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอำเภอปายได้รับผลกระทบหนักที่สุดลมกระโชกแรงในพื้นที่ตำบลเวียงเหนือตำบลแม่ฮีและตำบลแม่นาเติงพัดหลังคาบ้านเรือนประชาชนเสียหายรวม66หลังคาเรือนนอกจากนี้ยังมีคอกสัตว์เสียหาย3คอกโรงเก็บพืชผลทางการเกษตรเสียหาย2โรงต้นไม้ใหญ่และเสาไฟฟ้าล้มกีดขวางเส้นทางการจราจรหลายจุดอำเภอแม่ละน้อยต้นไม้ใหญ่ล้มกีดขวางการจราจรทั้งสองช่องทางอำเภอปางมะผ้าลมกระโชกแรงและฝนตกหนักทำให้บ้านเรือนเสียหายเจ็ดหลังอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนเกิดน้ำป่าไหลหลากล้นเข้าท่วมห้องครัวบ้านเรือนราษฎรในตำบลผาบ่องได้รับผลกระทบ3หลังคาเรือนในขณะนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือตามระเบียบทางราชการพร้อมจัดทำแผนฟื้นผู้เยียวยาผู้ประสบภัยในระยะต่อไปจตุจักรบางซื่อเดินหน้าจัดระเบียบพื้นที่ทำการค้ายกระดับความสะอาดและความเป็นระเบียบนายจักรพันธ์ผิวงามรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการจัดระเบียบพื้นที่ทำการค้าถนนกำแพงเพชร3เขตจตุจักรโดยขายสินค้าเสื้อผ้าของใช้ของตกแต่งและอาหารริมทางส่วนฝั่งสวนจตุจักรมีผู้ค้า8รายขายอาหารปรุงสดเช่นขนมจีนน้ำยาก๋วยเตี๋ยวส้มตำกาแฟพบปัญหาการตั้งร้านล้ำแนววางโต๊ะเก้าอี้เกินขอบเขตมาตรการเข้มข้นแผงห้ามตั้งแผงเกินเส้นที่กำหนดห้ามวางโต๊ะเก้าอี้กีดทางเท้าห้ามตั้งของทิ้งข้างคืนข้ามคืนล้างพื้นที่และจัดการเศษอาหารคราบไขมันห้ามปล่อยน้ำเสียลงท่อระบายน้ำและต้องมีบ่อดักไขมันและพื้นที่เขตบางซื่อ4จุดได้แก่จุดที่1ถนนกรุงเทพนนทบุรีฝั่งขาออกซอยบุญเหลือและฝั่งขาเข้าตลาดมณีพิมานจุดที่2ถนนกรุงเทพนนทบุรีฝั่งขาออกหน้าสรรพากรจุดที่3หน้าตลาดบางซ่อนถนนกรุงเทพนนทบุรีจุดที่4ตลาดมณีพิมานถนนประชาชื่นขายสินค้าหลากหลายเช่นอาหารปรุงสำเร็จผลไม้ดอกไม้กาแฟพบปัญหาแผงค้ากระจายตัวบางร้านล้ำออกมาจากอาคารกีดขวางทางม้าลายและทางลาดคนพิการมาตรการจัดระเบียบรวมจุดค้าขายเป็นโซนเดียวปรับขนาดแผงค้าให้เหมาะสมห้ามรุกล้ำพื้นที่ทางเท้าตรวจสอบรายชื่อผู้ค้าให้ตรงกับตัวจริงและกำหนดแนวเส้นอย่างชัดเจนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กริติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
2: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
3: สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง MCOT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: สิบสี่นาฬิกาเก้านาทีนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดค่ะวันนี้นะคะก็เจอกันวันเสาร์ค่ะ9 พฤษภาคม 2569นะคะอยู่กับติ้งหน่วยจากเพชรกุลทองเก๋จุฬารัตน์ประพฤติค่ะสวัสดีติ้งหน่วยสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
2: สวัสดีครับคุณเก๋ครับ

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านที่รับฟังรับชมทุกช่องทางของเราทั้งคลื่นข่าว 100.5 และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ทุกช่องทางด้วยนะครับก็วันนี้อากาศเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนหลายคนงงว่านี่หน้าร้อนหรือหน้าฝนกันแล้วนะครับคุณเก๋
1: ใช่ค่ะก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะยังคงประกาศเตือนนะคะวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่หลายๆภาคเลยนะคะเรียกได้ว่าครอบคลุมเกือบจะทั่วทั้งประเทศเลยนะคะที่จะมีพื้นที่ในเรื่องของฝนตกแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากด้วยนะคะขณะเดียวกันเรื่องของฝนตกเนี่ยก็จะมีเรื่องของลมนะคะกระโชกแรงด้วยอันนี้เนี่ยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยเรื่องของป้ายโฆษณาอะไรต่างๆนะคะแล้วก็เข้าของอะไรต่างๆที่จะถูกพัดนะคะแล้วก็เสียหายแล้วก็รวมไปถึงพื้นที่ทางการเกษตรด้วยเพราะว่าวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าเรื่องของฝนเนี่ยยังคงตกหนักนะคะมีทั้งในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลแล้วก็เรียกได้ว่าทั่วไทยเลยทีเดียวอะค่ะเพราะว่าอากาศแปรปรวนมากๆมีความเสี่ยงถึงประมาณ65จังหวัดอย่างที่บอกว่ายาวไปเลยนะคะแล้วก็หลายจังหวัดเลยทีเดียวก็จะเป็นช่วงนี้นะคะยาวไปจนถึงวันที่10พฤษภาคมเลยนะคะ
0: ก็ถือว่ากรุงเทพมหานครวันนี้แม้ว่าบ่าย2โมงยังไม่มีรายงานว่ามีฝนตกที่ไหนแต่ว่าช่วงเย็นๆต้องจับตาครับเพราะอุณหภูมิวันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ร้อนสักเท่าไหร่แต่ว่าฝนวันนี้ร้อยละ60ของพื้นที่เลยทีเดียวเมื่อวานนี้เห็นว่ามีนบุรีน้ำท่วมใช่ไหมเขตมีนบุรีเจอฝนถล่มจนเรียกว่าน้ำมารอการระบายแต่แน่นอนไม่ใช่สายหลักก็ถือว่าเป็นภาพที่เกิดขึ้นจากอากาศที่แปรปรวนนะคุณเก๋
1: ใช่ค่ะ
0: ทางตากนี่สังกะสีบินทับรถยับหน้าตลาดเลยขณะที่ชัยภูมิก็มีนั่งร้านของโรงพยาบาลถล่มญาติคนไข้หนีตายวุ่นเลยครับส่วนที่โคราชโอ้โหเห็นว่าน้ำแดงเลยทีเดียวน้ำมาหลากท่วมถนนรถลอยเท่งเต้งเลยทีเดียวครับส่วนที่ตรังอันนี้ถือว่าอาจจะเป็นการทดสอบเรื่องของโครงสร้างและความแข็งแรงนะสนามบินใหม่ที่ตรังน้ำรั่วเห็นว่าตอนนี้ผู้รับเหมาจะต้องรีบมาทำการซ่อมแซมเพราะเห็นว่าทิ้งงานแล้วก็โดนริบเงินครึ่งร้อยล้านไปเลยทีเดียวนะโอ้โหนี่อากาศแปรปรวนก็ถือโอกาสทดสอบโครงสร้างโครงการขนาดใหญ่ของรัฐไปด้วย
1: ใช่ค่ะจากเรื่องของสภาพอากาศนะคะวันนี้มีเรื่องร้อนหลายเรื่องเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่จับกลุ่มชาวจีนได้อายุ31ปีสัญชาติจีนเนาะชื่อหมิงเฉินซันนะคะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไปตรวจสอบแล้วก็จริงๆเนี่ยคือต้องบอกว่าเป็นเดชบุญเหมือนกันนะเพราะว่าดันไปเกิดเรื่องของอุบัติเหตุบนถนนนะคะและทีนี้เนี่ยก็เลยเป็นการสืบเนื่องไปค้นพบเกี่ยวกับเรื่องของการขยายผลไปตรวจค้นในบ้านพักโอ้โหไปเจอเรียกได้ว่าเป็นคลังแสงย่อยๆเลยก็ว่าได้นะคะเป็นอาวุธสงครามเนี่ยจำนวนมากเลยทีเดียวที่ถูกจัดเก็บเอาไว้อย่างเป็นระบบไม่ว่าจะปืนปืนเล็กยาวจู่โจม M4 แล้วก็มีปืนพกสั้นนะคะแล้วก็เห็นบอกว่ามีการซีนป้องกันความชื้นเนี่ยพร้อมใช้งานนะคะแล้วก็เจอกระสุนอีกเป็นพันๆนัดเลยมีวัตถุระเบิดด้วยคุณผู้ฟัง
0: ระเบิด C4 เลยนะคุณเก๋
1: ใช่ค่ะ
0: ตั้ง4ลูกแน
1: ่แล้วก็ทางผู้ต้องหาเนี่ยยังให้การปฏิเสธนะคะแล้วก็มีการอ้างว่าจัดเตรียมเอาไว้เพื่อที่จะพยายามฆ่าตัวตายจากอาการป่วยทางจิตแต่ว่าเมื่อมีการพิจารณาจากหลักฐานแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งอุปกรณ์ตัดสัญญาณสื่อสารสัญลักษณ์การประกอบระเบิดเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่เชื่อซะทีเดียวนะคะก็สันนิษฐานว่าเอ๊ะเตรียมจะเอาไปก่อเหตุอะไรหรือไม่อย่างไรเดี๋ยววันนี้เราได้ติดตามสำหรับประเด็นนี้ด้วยเป็นประเด็นใหญ่เลยทีเดียวค่ะ
0: ใช่ครับล่าสุดเห็นว่าตำรวจสภ.นาจอมเทียนนำตัวนายหมิงเฉินไปพิมพ์ลายนิ้วมือแล้วก็ส่งตัวต่อศาลจังหวัดพัทยาแล้วนะครับเห็นว่านายหมิงนี่มีอาการเคร่งเครียดตลอดเวลาไม่ได้เรียกร้องขอพบใครเป็นพิเศษแต่เห็นว่าบ่นว่าไม่อยากอยู่อีกแล้วครับคุณเก๋เพราะจากข้อมูลเขาเป็นอาการป่วยซึมเศร้าต้องกินยาตลอดเวลาเห็นตำรวจบอกว่าโดยเฉพาะกลางคืนต้องกินยานอนหลับด้วยเพราะไม่งั้นเครียดครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องเข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิดแต่แน่นอนว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆที่พบรวม17รายการนั้นมีหนึ่งในรายการนั้นที่พบว่าเป็นปืนของตำรวจสน.สายไหมซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้จากการตรวจสอบก็ยังไม่มีรายงานว่าเป็นปืนที่ถูกขโมยออกมา

หรือขายต่อออกไปแล้วอีกหลายๆทอดหรือไม่เพราะเห็นว่าปืนนี้เป็นปืนที่หลุดจำนำมาอีกทีเป็นปืนสวัสดิการของตำรวจที่เอาไปจำนำแล้วก็หลุดจำนำกับตำรวจด้วยกันเองแต่

0: MOU 44นะคะแล้วก็ทางกัมพูชาเองเนี่ยก็ประกาศชัดเจนเลยว่าจะใช้กลไกในการไกล่เกลี่ยโดยบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือที่เราเรียกว่า UNCLOS นั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยการเดินหน้าในการเจรจาเรื่องของข้อพิพาทใดต่างๆนะคะทางทะเลระหว่างไทยแล้วก็กัมพูชาเนี่ยหลังจากนี้จะมีทิศทางเป็นอย่างไรอันนี้น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีนะคะก็บอกอย่างชัดเจนเลยมีการสรุปรวมนะคะภาพรวมของการไปเยือนประเทศฟิลิปปินส
1: ์
0: เพราะว่าเป็นการหารือกันนะคะ3ฝ่ายเลยนะคะเหมือนกับทางฟิลิปปินส์เนี่ยเขาจัดเวทีนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเชิญไทยแล้วก็เชิญกัมพูชาเนี่ยไปหารือข้อขัดแย้งอะไรต่างๆนะคะ
1: ครับ
0: แล้วเราเองก็ใช้โอกาสนี้เนี่ยในการแจ้งทางกัมพูชาอย่างเป็นทางการด้วยว่าเรายกเลิก MOU 44ไปแล้ว
1: ก็เรียกว่าเป็นการปิดห้องคุยกับฮุนมันเนตนายกของกัมพูชาแล้วก็เป็นการเจอกันแบบตัวเป็นครั้งแรกหลังจากการปะทะกันระหว่างไทยกัมพูชาแน่นอนว่าช็อตเด็ดคือการบอกยกเลิก MOU 44ต่อหน้าฮุนมันเนตแต่ท่านนายกก็มั่นใจนะว่าเราย้ำชัดว่านี่คือการยกเลิกอย่างเป็นทางการแล้วแต่มุมมองของนักกฎหมายนิติศาสตร์หรือว่านักกฎหมายระหว่างประเทศมองการปรากฏการณ์นี้อย่างไรต้องไปวิเคราะห์กับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ธนพัชร์ชาตินักรบอาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายระหว่างประเทศคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์อยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับ
0: ค่ะขอความรู้อาจารย์หน่อยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ธนพัชร์ค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะอาจารย์คะก็เรียกได้ว่าการแจ้งเนี่ยนายกบอกว่าถือว่าแจ้งอย่างเป็นทางการแล้วเนาะเพราะว่าถือว่าได้คุยกันนะคะต่อหน้าต่อตาจากก่อนหน้านี้เนี่ยบอกว่าถ้าจะใช้ระยะเวลาในการเป็นทางการทูตแจ้งไปเนี่ยอาจจะใช้ระยะเป็นเวลานานอันนี้ก็จะถือว่า MOU เนี่ยถูกยกเลิกไปแล้วโดยอย่างเป็นทางการเลยใช่ไหมคะอาจารย์
2: ครับก็จริงๆโดยหลักของการยกเลิก MOU 44ครับ MOU 44เนี่ยเป็นสนธิสัญญาที่ทำระหว่าง2ชาติคือไทยกับกัมพูชานะครับดังนั้นในการยกเลิกก็จะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ว่าด้วยสนธิสัญญาซึ่งโดยหลักแล้วเนี่ยก็เรามีการดำเนินการกระบวนการภายในเสร็จสิ้นหมดแล้วนะครับมีการหารือผ่านทั้งสมช.ออกมาเป็นมติคณะรัฐมนตรีนะครับแล้วก็เข้าใจว่ามีการแจ้งเป็นทางการไปแล้วทั้งสองไปทางกัมพูชาแล้วนะครับแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยออกมาแถลงข่าวก่อนตั้งแต่5พฤษภาคมนะครับแล้วก็ในวันเดียวกันกัมพูชาเขาก็โพสต์นะครับผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวของคุณมาเนตนะครับบอกว่าเขาเสียใจที่ประเทศไทยยกเลิกกลไก MOU 44แล้วก็จะไปใช้กลไกภายใต้ UNCLOS ซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นการที่เราอาจจะบอกได้ว่าทางกัมพูชารับทราบแล้วนะครับแต่ว่าจะไม่ได้เป็นหนังสือเป็นทางการก็ตามแต่ว่าเขาปฏิเสธไม่ทราบไม่ได
0: ้
2: ทีนี้มันก็เลยมีประเด็นต่อว่าตอนที่ไปประชุมที่อาเซียนนะครับที่ฟิลิปปินส์เนี่ยทางนายกอนุทินนะครับของประเทศไทยเนี่ยก็ได้มีการแจ้งไปยังกัมพูชาอีกครั้งนะครับต่อหน้าในขณะนั้นเลยแบบนี้เนี่ยก็จริงๆเนี่ยโดยหลักแล้วถ้าเกิดว่าจะพูดตรงๆก็คือว่าทางพื้นที่ในเนี่ย MOU 44เนี่ยไม่ใช้บังคับแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้คิดว่าทางกัมพูชาน่าจะต้องมีหนังสือตอบกลับอย่างเป็นทางการหลังจากที่เรามีหนังสือกลับไปแล้วการเรื่องของส่วนที่สัญญา MOU 44ก็จะจบอย่างสมบูรณ์ครับ
0: ค่ะอาจารย์แต่ทีนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่านะคะเป็นที่รู้กันทั้งสองฝ่ายจากนี้ MOU 44จะไม่มีแล้วนะคะการเจรจารอบใหม่ก็จะเป็นภายใต้เรื่องของ
1: อนุสัญญากฎหมายทางทะเล
0: อันคลอสเนี่ยค่ะทีนี้แนวทางหลังจากยกเลิก MOU 44เนี่ยค่ะถ้าให้อาจารย์วิเคราะห์อาจารย์มองว่าการเจรจาหลังจากเนี้ยขั้นตอนหลังจากนี้เนี่ยจะมีความยากง่ายมากกว่าเดิมอย่างไรแล้วการเริ่มต้นการคุยเนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะอาจารย์
2: ครับก็เริ่มแบบนี้ครับก็ตอนนี้กติกาที่เป็นกติกาทวิภาคี2ฝ่ายก็คือ MOU 44สิ้นสภาพนะครับดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้คือทั้ง2ชาติต้องกลับไปใช้หลักที่เป็นสากลนะครับซึ่งหลักสากลที่เราคุยกันที่ได้ยินภายใต้สื่อในช่วงนี้คือ UNCLOS นะครับ
0: คื
2: ออนุสัญญาสหประชาชาตินะครับว่าด้วยกฎหมายทะเลซึ่งหลายๆฝ่ายเขามองว่ากฎเกณฑ์กฎนี้เป็นกฎเกณฑ์สากลที่พูดถึงเรื่องเขตแดนทางทะเลแล้วก็การอ้างสิทธิ์ทับพื้นที่ทับซ้อนต่างๆที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับทีนี้ถามว่าการเจรจาจะต้องเริ่มต้นใหม่ไหมจริงๆเนี่ยเราจะบอกว่าเริ่มต้นใหม่ก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ MOU 44เนี่ยเราใช้บังคับมา25ปี
0: ค
2: ุย างการเนี่ยคุยจริงๆทางการเนี่ยไป5ครั้งนะครับคุยเป็นทางการแค่2ครั้งเองนะครับที่เหลือก็เป็นไม่เป็นทางการซึ่งยังไม่มีความคืบหน้าอะไรเท่าไหร่นะครับก็กลับมาเจรจาภายใต้กติกาที่เป็นกติกาสากลคือ UNCLOS นะครับแต่ว่าก็ต้องบอก

0: ตรงๆว่าในระหว่างนี้นะครับจริงๆไทยกับกัมพูชาก็ถ้าสมมติว่าอยู่ในสถานะที่บรรยากาศที่มันเอื้อต่อการเจรจาก็สามารถเจรจากันได้ตลอดเวลาครับไม่จำเป็นที่จะต้องไปใช้บังคับตามอันคลอสหมายถึงว่าถ้าทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้เป็นแบบไหนนะครับแล้วก็เป็นที่รับได้ของฝ่ายไทยนะครับแล้วก็รับได้ของฝ่ายกัมพูชาจริงๆเราก็สามารถเจรจาได้เพียงแต่อันคลอสเนี่ยถูกหยิบขึ้นมาในฐานะที่เป็นกฎเกณฑ์กลางที่พูดถึงเรื่องเขตทางทะเลครับ
1: ค่ะค่ะ
2: ซึ่งก็อันนี้จะเรียกว่าเป็นอีกกลไกหนึ่งแทนที่ MOU 44ซึ่งจะสามารถสยบข่าวลือเรื่องของเกาะกูดว่าเป็นของไทยแน่นอนใช่ไหมครับอาจารย์อันคลอสตัวนี้
0: ครับเรื่องกับเรื่องเกาะกูดนะครับจริงๆเนี่ยเกาะกูดไม่ต้องใช้อะไรเลยครับคือเกาะกูดเนี่ยต่อให้เรามี MOU 44ไม่มี MOU 44อันคลอสนี้ไม่มีก็ตามนะครับเกาะกูดเป็นของไทย 100% ครับทำไมถึงพูดแบบนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการแบ่งเขตทางทะเลในส่วนที่เป็นเกาะกูดนะครับเรามีการแบ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งแต่สนธิสัญญาปี1907นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยสมัยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5สนธิสัญญาฉบับนี้เขียนไว้ชัดเจนในข้อที่2นะครับว่าเกาะกูดนะครับเป็นของประเทศไทย 100% เพราะฉะนั้นต่อให้กติกาสากลจะว่ายังไงก็แล้วแต่เป็นสนธิสัญญาที่ใช้บังคับระหว่างไทยกับกัมพูชาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับยังไงเกาะกูดก็เป็นของไทย 100% ครับ
1: ค่ะอาจารย์แต่ทีนี้เนี่ยคำถามก็คือว่าพอเรากลับมาเจรจากันทั้งสองฝ่ายภายใต้กรอบอันคลอสเนี่ยค่ะแล้วการเจรจาเนี่ยมันจะทำให้ใครได้เปรียบเสียเปรียบอย่างไรอาจารย์มองในมุมนี้ยังไงคะ
0: ครับผมไล่กติกากว้างๆนิดหนึ่งแล้วกันจะได้เห็นภาพว่าอันคลอสคุยอะไรกันบ้างครับคือหลักในการกำหนดเขตทางทะเลภายใต้อันคลอสเนี่ยเขาคำนึงถึงหลักความเป็นธรรมที่นำไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นธรรมครับภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า equitable solution คำว่าผลลัพธ์ที่เป็นธรรมไม่ได้แปลว่าต้องใช้เส้นกึ่งกลางแล้วแบ่งครึ่งๆนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการแบ่งครึ่งๆมันอาจจะไม่นำสู่ผลลัพธ์ที่เป็นธรรมก็ได้ยกตัวอย่างเช่นนะครับบางประเทศเนี่ยมีน่านน้ำที่ค่อนข้างกว้างเขาอาจจะมีเขตทางทะเลเยอะกว่าอีกชาตินึงมีน่านน้ำแคบเขาอาจจะได้เขตทางทะเลน้อยกว่าพอแบ่งครึ่งแล้วมันไม่เป็นธรรมจริงๆหรือบางครั้งต่อให้แบ่งครึ่งแล้วดูเหมือนจะเป็นธรรมแต่ตรงบริเวณดังกล่าวมีทรัพยากรทางธรรมชาติทรัพยากรใต้ดินใต้น้ำไม่เท่ากันอีกอันเนี้ยมันก็ต้องมีการแบ่งกันอีกอันนี้คือหลักพื้นฐานภายใต้อันคลอสของครับแล้วก็หลักต่างๆก็จะมีเรื่องทั่วไปที่คล้ายๆ40 MOU 43เช่นการทำให้ข้อพิพาทมันไม่รุนแรงขึ้นนะครับการเจรจาโดยคำนึงถึงหลักสุจริตนะครับการหาใช้ประโยชน์ร่วมกันชั่วคราวในกรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้อันนี้คือหลักทั่วไปภายใต้อันคลอสทีนี้คำถามต่อมาคือว่าแล้วมันจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยได้เปรียบหรือเสียเปรียบถ้าเราไปใช้กฎเกณฑ์ที่เป็นกฎเกณฑ์สากลถ้าเราตามข่าวนะครับตั้งแต่วันแรกที่ประเทศไทยออกมติครม.มาแล้วก็ท่านอนุทินเนี่ยประกาศสู่สาธารณะเราจะเห็นได้ว่าฝั่งกัมพูชาโดยคุณมาเน็ตเนี่ยได้มีการประกาศว่าเขาจะไปใช้กลไกภายใต้อันคลอสแล้วก็หยิบยกกติกากฎเกณฑ์อันนึงขึ้นมาที่สำคัญมากที่เขาเรียกว่าการประนอมภาคบังคับ
1: ห
0: รือบางเจ้าเรียกว่าการไก่เกี่ยภาคบังคับซึ่งคนไทยเนี่ยจะตกใจว่ากลไกภาคบังคับแปลว่าทำไมฉันต้องถูกบังคับขึ้นศาลต้องบอกแบบนี้นะครับว่ากลไกดังกล่าวเนี่ยมันไม่ใช่กลไกทางการจานนะครับมันเป็นกลไกที่อยู่ภายใต้อันคลอสฉบับนี้แหละที่เขามีการพูดถึงเรื่องของการแบ่งเขตทางทะเลในกรณีที่ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้อาจจะมีการเจรจาสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็บอกว่าโอเคไม่สามารถตกลงกันได
1: ้
0: ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิ์ที่จะยื่นเรื่องนะครับเพื่อตั้งคณะกรรมการนะครับประนอมภาคบังคับขึ้นมาคือเขาบังคับให้เข้าสู่กระบวนการนะครับซึ่งกรรมการชุดนี้ก็จะมีอำนาจในการที่จะพิจารณาแล้วก็เรียกทั้งสองฝ่ายมาพูดคุยนะครับกรรมาธิการมาจากหลักๆนะครับมี5คนก็กัมพูชาตั้ง2คนนะครับไทยตั้ง2คนแล้วก็ร่วมกันเลือกประธาน1คนนะครับแล้วเขาก็จะทำเป็นรายงานขึ้นมา1ฉบับซึ่งรายงานฉบับนี้นะครับไม่มีสภาพบังคับทางกฎหมายเพียงแต่อาจจะเป็นสิ่งที่เขาบอกว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยเอาเป็นแนวทางที่ทางคณะกรรมการเนี่ยให้ขึ้นมาแล้วกันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไทยกัมพูชาก็ไปเจรจากันต่อคำถามก็คือว่ารายงานฉบับนี้หรือกลไกฉบับนี้ภายใต้อันคลอสมันจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยได้เปรียบเสียเปรียบยังไงผมเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับว่าแต่ตอนเรื่องเขตทางทะเลโดยเฉพาะไหลทวีปเนี่ยที่เคยประกาศตั้งแต่ในอดีตที่เป็นเอกสารแนบท้าย MOU 44นะครับที่มันจะแสดงถึงพื้นที่ที่มันทับซ้อนการอ้างสิทธิ์ทับซ้อนประมาณ 26,000 ตารางกิโลเมตรนะครับกัมพูชาเนี่ยประกาศปี2515นะครับซึ่งเขาประกาศบนฐานไม่มีฐานของกฎหมายระหว่างประเทศรับรองคือเขาประกาศบนฐานว่าเขาอยากประกาศตามแนวธรรมชาติว่าเขามองว่าเท่านี้คือพื้นที่ของเขา มันก็เลยไปคล่อมตรงเกาะกูดภาคกลางเกาะกูดนะครับ แต่ประเทศไทยตอนปี2516ก็คือหลังจากกัมพูชายัง

0: ีเราไม่เห็นด้วยกับกัมพูชาแล้วเราก็ประกาศเขตทางทะเลของตนเองโดยคำนึงบนฐานของกฎหมายระหว่างประเทศก็คืออนุสัญญาเจนีวาว่าด้วยหลายทวีปซึ่งเอกสารฉบับนี้ครับพัฒนามาเป็นแอนครอสที่เรารู้จักกันตอนนี้ก็แปลว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยเราคำนึงถึงหลักสากลตั้งแต่ตอนประกาศเมื่อปี2516ดังนั้นเนี่ยพอมันมาเจรจาภายใต้กรอบอันครอสเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้สูงมากนะครับแต่ว่าในวงเล็บก็ต้องขึ้นอยู่กับทีมในการเจรจาด้วยเช่นเดียวกันว่าจะสามารถเจรจาเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ถ้าสมมติเจรจาออกมาได้เนี่ยผมคิดว่าเราก็คงต้องทำให้พื้นที่ที่มันมีการอ้างสิทธิ์ทับซ้อนเนี่ยให้มันเหลือแคบที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับแล้วก็อะไรที่เราเห็นว่าเราได้กลับมาแล้วก็เป็นไปตามหลักสากลแล้วก็เห็นด้วยตามนั้นส่วนอะไรก็ตามที่กัมพูชามีการแย้งมาแล้วเราเห็นว่ามันไม่ถูกต้องเราก็ปฏิเสธที่จะไม่ต้องปฏิบัติตามครับ
1: ค่ะอาจารย์แต่ว่าหัวใจสำคัญในการตัดสินเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างที่เป็นจุดสำคัญและอะไรคือจุดชี้ขาดคะภายใต้กฎอันครอสเนี่ยค่ะที่โต้แย้งกันไปโต้แย้งกันมาเนี่ยค่ะ
0: ก็อันคลอสเนี่ยจะพูดถึงหลายเรื่องมากนะครับพูดถึงเรื่องเขตทางทะเลที่มีอำนาจอธิปไตยเต็มรูปแบบเขตทางทะเลบางประการที่มีสิทธิอธิปไตยในการทำประมงเขตในการที่จะสำรวจขุดเจาะทรัพยากรใต้ทะเลนะครับทีนี้มันก็ต้องมาเอาหลักฐานมาสู้กันแหละครับว่าในบริเวณดังกล่าวเนี่ยตรงไหนที่มองว่ามันมีทรัพยากรทางธรรมชาติเยอะแล้วสมมติว่าเราแบ่งได้ครึ่งนึงแต่ท้ายที่สุดเนี่ยทรัพยากรธรรมชาติมันอยู่ฝั่งกัมพูชาเยอะเราก็ไม่เห็นด้วยครับเพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นการแบ่งที่มันยังไม่ก่อให้เกิดความเป็นธรรมมันก็เลยออกมาลักษณะประมาณนี้ครับ
1: อาจารย์แต่ว่าอย่างทางกัมพูชาเนี่ยเขายืนยันเลยนะว่าเขาอ่ะจะใช้กลไกในการไกล่เกลี่ยเหมือนที่อาจารย์บอกตั้งแต่แรกเนี่ยภายใต้กฎอันครอสเนี่ยค่ะคือถ้าสมมติว่าเขามองว่าเขาตกลงไม่ได้แล้วก็เขาใช้การระงับข้อพิพาทเนี่ยจะทำให้ไทยถูกลากไปในเวทีโลกไหมคะตรงนี้ห่วงยังไงบ้างไหมคะหรือกระบวนการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศเนี่ยมันจะต้องไปในช่องทางไหนในมุมมองของอาจารย์นะคะ
0: อันนี้เป็นอันนึงที่ดีมากๆของประเทศไทยที่ตั้งแต่ตอนที่ประเทศไทยเนี่ยตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกแบบเต็มรูปแบบคือการให้สัตยาบันว่าจะผูกพันตามอันคลอสนะครับเมื่อปี2554เนี่ยในขณะนั้นเนี่ยตอนที่ประเทศไทยเนี่ยให้สัตยาบันเนี่ยประเทศไทยตั้งข้อสังวรคือตั้งทำประกาศไว้แล้วกันครับคือประกาศไว้ว่าถ้าเป็นเรื่องของการแบ่งเขตทางทะเลหรือถ้ามีข้อพิพาทเกิดขึ้นประเทศไทยจะไม่ขึ้นกระบวนการศาลไม่ไปศาลโลกไม่ไปอนุญาโตตุลาการคือไม่ไปอะไรก็ตามที่มันมีสภาพบังคับซึ่งกฎหมายอนุญาตให้สามารถทำได้และในขณะนั้นประเทศไทยก็ทำมาตั้งแต่ตอนนั้นครับซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีมากๆของประเทศไทยทำให้ประเทศไทยจะไม่ต้องขึ้นกระบวนการข้อพิพาททางศาลเลยครับในแต่ว่าการกรรมาธิการประนอมข้อพิพาทข้อภาพบังคับเนี่ยเขาแค่บังคับเข้าสู่กระบวนการแต่เขาไม่ได้ตัวผลของแรงงานไม่ได้มีสภาพบังคับครับ
1: อ๋อไม่ได้มีผลผูกพันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์อย่างที่งั้นแสดงว่าที่เขามองกันว่ากัมพูชากำลังขยับยุทธศาสตร์จากทวิภาคีไปสู่กฎหมายสากลอันครอสเนี่ยแล้วก็เหมือนกับว่าพยายามจะลากเราเข้าไปสู่เวทีโลกอันนี้ก็แสดงว่าไม่น่ากังวลใช่ไหมคะ
0: คือผมมองแบบนี้ครับว่าจริงๆตอนนี้เนี่ยในบริเวณทะเลครับตรงบริเวณดังกล่าวที่เป็นการอ้างพื้นที่ที่ก้างสิทธิ์ทับซ้อนกันนะครับ 26,000 ตารางกิโลเมตรมันเป็นพื้นที่ที่อุดมไปด้วยทรัพยากรต่างๆครับคือกัมพูชาน่าจะอยากจะเอาทรัพยากรตรงนั้นขึ้นมาใช้เข้าใจว่าอาจจะมีการให้สิทธิ์ให้สัมปทานกับบริษัทต่าง
1: ๆ
0: ที่เขาอาจจะรู้สึกว่าโอเคกัมพูชาก็อาจจะมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจภายในประเทศถ้าเขาสามารถทำตรงนี้ได้เนี่ยเขาอาจจะได้เงินเข้ามาในประเทศของเขาก็เลยคิดว่าเขาอยากจะแบ่งให้มันเสร็จไวๆนะครับอันนี้ก็คือจากมุมมองของทางกัมพูชาที่เขาเจอวิกฤตหลายๆด้านครับผม
1: ทีนี้สิ่งที่พอเข้าสู่กระบวนการแบบนี้แล้วอะค่ะในแง่ของยุทธศาสตร์ของไทยจะต้องมีการเตรียมเรื่องของข้อมูลสำคัญอะไรต่างๆใช่ไหมคะอาจารย์เรียกได้ว่าเป็นการเจรจากันใหม่อย่างนี้ต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างคะอาจารย
0: ์โอเคผมแยกออกเป็นสองส่วนนะครับเอาส่วนแรกก่อนส่วนแรกก็คือส่วนที่เราจะต้องชี้แจงกับประชาชนในประเทศโดยที่ไม่เปิดเผยในส่วนที่เป็นความลับจนทำให้เสียยุทธศาสตร์ในการเจรจานะครับคือเราต้องบอกก่อนว่าเราทำอะไรบ้างเพราะตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าปัญหาประการนึงที่สำคัญคือว่าเราได้รับการสื่อสารในประเทศกันว่าเรามีการยกเลิก MOU 44แต่เราไม่เคยรับทราบเลยว่าอ้าวทำไมถึงไม่เคยพูดถึงเรื่องกระบวนการการประนอมภาคบังคับทำไมไม่รู้ว่าจะมีการเจรจาอะไรหลังจากนี้ถ้าเรามีสามารถเปิดเผยขั้นตอนเบื้องต้นให้กับประชาชนทราบตั้งแต่แรกว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างผมคิดว่าประเด็นนี้ก็อาจจะทำให้ภาพบรรยากาศในประเทศเนี่ยคนไม่ได้รู้สึกว่ารัฐบาลปกปิดนะครับอันนี้คือเรื่องของการสื่อสารก่อนแต่ทีนี้ในแง่ของการเจรจาเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้เนี่ย

0: สถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส์ซึ่งหลายๆฝ่ายนะครับอาจจะรู้สึกเริ่มไม่ค่อยพอใจท่าทีของนายกรัฐมนตรีนะครับที่ไปพูดทำนองว่าเหมือนกับไปจับมือกับทางคุณมาเนตหรือไปบอกว่าเราจะมีการเจรจากันอะไรแบบนี้ครับเหมือนกับพยายามที่จะมองว่าอ้าวไหนคุณบอกว่าจะปิดด่านคุณจะไม่ยอมไปคุยไม่ยอมไปเรื่องของแบ่งอธิปไตยทำไมต้องไปคุยกับกัมพูชาอะไรแบบนี้ครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันคือการบรรยากาศอันนึงที่เราพยายามที่จะสร้างบรรยากาศให้มันเอื้อต่อการที่เราจะสามารถเจรจากับกัมพูชาได้คือก่อนหน้านี้เนี่ยกระทรวงการต่างประเทศนะครับผ่านท่านศรีหศักดิ์เนี่ยท่านพูดว่าเราเนี่ยมีการยกเลิก MOU 44กับกัมพูชาก็จริงแต่เราไม่ได้ยกเลิกการเจรจากับกัมพูชาเพราะว่าท้ายที่สุดพื้นที่ตรงนี้จะใช้ประโยชน์ได้จริงๆและเป็นประโยชน์กับประเทศไทยได้จริงๆเนี่ยมันก็คือต้องมีการเจรจากับกัมพูชาให้แล้วเสร็จว่าอันไหนเป็นของไทยส่วนไหนที่ไม่ใช่ของไทยนะครับก็เลยคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นบรรยากาศที่ทางทีมท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยพยายามที่จะเจรจาอยู่แต่ว่าในแง่ของเอกสารหลักฐานผมคิดว่าเราต้องเตรียมให้พร้อมนะครับตอนนี้เราต้องเตรียมทีมให้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าสมมติว่าตอนนี้กัมพูชาประกาศว่าจะไปขึ้นกลไกประนอมภาคบังคับนะครับซึ่งเวลาเขาตั้งกรรมธิการนะครับเขาก็จะไปดูจากบัญชีรายชื่อที่มีการตั้งไว้นะครับที่อยู่แนบท้ายของอันคลอสเนี่ยเราก็ต้องมานั่งเช็คแล้วครับว่าเราดูว่าดูทรงว่าในนั้นมีใครบ้างคนไหนมีความเชี่ยวชาญความเก่งหรืออะไรที่จะเป็นจุดที่เราต้องระวังนะครับหรือกลไกอื่นๆคือแม้ว่าจะไม่มีสภาพบังคับก็ตามแต่ว่าทุกขั้นตอนทุกกลไกทุกกระบวนการเนี่ยเราต้องเตรียมหลักฐานให้ครบถ้วนนะครับเพราะว่าตอนที่เราไปเจรจาเนี่ยคือท้ายที่สุดเนี่ยผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับการเจรจาอย่างเดียวเลยว่าถ้าประเทศไทยเราสามารถเจรจาได้ส่วนไหนโอเคก็ว่าไปตามนั้นส่วนไหนที่ยังไม่โอเคก็ค้างไว้ก่อนนะครับเพราะว่าอันนี้มันก็เกิดขึ้นได้เหมือนกับที่เราทำกับมาเลเซียบางพื้นที่ที่มันตกลงกันไม่ได้แล้วก็อาจจะอยู่ในรูปแบบของพื้นที่พัฒนาร่วมกันบางส่วนแต่ต้องเล็กมากๆนะครับไม่ใช่ 26,000 ตารางกิโลเมตรครับ
1: ค่ะค่ะทีนี้เนี่ยการไปเจอกันที่ฟิลิปปินส์แล้วก็ฟิลิปปินส์เนี่ยถือว่าเป็นประเทศตัวกลางก็ว่าได้นะอาจารย์เพราะว่าเขาเป็นคนเชิญไทยแล้วก็ทางกัมพูชาไปหารือในเวทีนี้ค่ะอาจารย์มองบทบาทของฟิลิปปินส์ทำหน้าที่ในการเปิดพื้นที่ให้ไทยกับกัมพูชาได้คุยกันยังไงบ้างคะ
0: ครับก็จริงๆเนี่ยในการประชุมอาเซียนนะครับจริงๆฟิลิปปินส์เนี่ยพยายามที่จะให้ไทยกับกัมพูชาเนี่ยได้มีโอกาสพูดคุยกันก่อนที่จะเริ่มการประชุมสุดยอดอาเซียนใช่ไหมครับครั้งที่48ที่เซบูนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยก็ให้ทั้งไทยแล้วก็กัมพูชาได้มีโอกาสในการพูดแล้วก็ชี้แจงต่อสาธารณะนะครับผมคิดว่ามันก็เป็นจุดเบื้องต้นเริ่มต้นในการที่ฟิลิปปินส์จะเข้ามามีบทบาทอย่างน้อยที่สุดก็คือว่าหลังจากนี้นะครับเพราะว่าจริงๆกลไกหลายกลไกกลไกหนึ่งที่เราค้างกันแล้วก็หายไปนานแล้วนะสักพักนะครับคือ MOU 43นี่มันก็จะมีคณะกรรมการ AOT ใช่ไหมครับทีมในการสำรวจต่างๆอันนี้ก็ยังอยู่นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยบทบาทก็ขยับมาที่ฟิลิปปินส์ผมคิดว่าฟิลิปปินส์เขาก็อาจจะต้องดูสถานการณ์แล้วก็ต้องติดตามด้วยว่ามันจะมีความขัดแย้งที่อาจจะปะทุขึ้นหรือเปล่าหรือว่าจะจัดการยังไงไม่ให้ความขัดแย้งเนี่ยมันมีปัญหาขึ้นมาในช่วงที่ทางฟิลิปปินส์เป็นประธานอาเซียนครับ
1: ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะ
2: ขอบคุณไปอย่างสูงครับ
1: ขอบคุณค่ะอาจารย์
0: ยินดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับรองศาสตราจารย์ดร.ธนพัชชาตินักรบครับอาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายระหว่างประเทศจากคณะนิติศาสตร์ม.ธรรมศาสตร์ก็เรียกว่าดูแล้วเนี่ยอันคลอสก็ยังเข้าทางเรานะคุณเก๋นะ
1: ค่ะ
2: เรียกว่าการเดินเกมทางการทูตในครั้งนี้ก็ถือว่าเข้ามาเสริมอีกกับการบอกเลิกแบบต่อหน้าต่อตาแล้วทำให้กัมพูชาก็ต้องยอมเข้าสู่อนุสัญญากฎหมายทางทะเลนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องว่าอย่างนั้นเถอะใช่ไหม
1: แต่ว่าหลายคนก็มีการวิเคราะห์เหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ยังไม่ได้เห็นไพ่ของทั้งสองฝ่ายไพ่ของทางกัมพูชาเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเขามีอะไรทำไมจากเดิมเนี่ยที่เขาทอดยาวไม่ลงสัตยาบันภายใต้กฎหมายสากล นี
2: ้
1: เป็นเวลานานมากเลยนะแต่ว่าจู่ๆเนี่ยก็เพิ่งมาลงสัตยาบันเมื่อวันที่16มกราคมในปีนี้เนี่ยหลายคนก็เลยบอกว่าแสดงว่าเขาก็ต้องมีไพ่ในมือพอสมควรหรือเปล่านะคะแล้วก็กำลังจะลากไทยไปอย่างไรสำหรับเวทีโลกหรือไม่แต่ว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยอาจารย์ธนพัฒน์ก็ได้วิเคราะห์เอาไว้แล้วนะคะเดี๋ยวรอดูนะคะถือว่าการเจรจาเนี่ยกระบวนการอะไรต่างๆเนี่ยก็เรียกได้ว่าคือต้องไปเตรียมข้อมูลกันเป็นอย่างดีเลยนะคะสำหรับเรื่องนี้แต่ว่าไฮไลท์นะคะไฮไลท์ของการหารือ3ฝ่ายไทยกัมพูชาฟิลิปปินส์นะคะที่มีการพบกันนะคะก็ทางวันนี้เนี่ยทางโฆษกรัฐบาลก็มีการออกมาแถลงนะคะบอกว่าถือว่าฝ่ายฟิลิปปินส์

0: ปินส์เนี่ยในฐานะประธานอาเซียนเนาะเขาก็เป็นผู้ริเริ่มเพื่อที่จะรักษาบรรยากาศความร่วมมือในภูมิภาคแล้วก็รัฐบาลไทยก็ย้ำว่าไทยเนี่ยเข้าร่วมด้วยท่าทีที่สร้างสรรค์แล้วก็ต้องการมองไปข้างหน้านะคะขณะเดียวกันเนี่ยฝ่ายไทยนำทีมต่างประเทศแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงเข้าร่วมด้วยเพื่อที่จะยืนยันว่าไทยยึดแนวทางสันติภาพการเจรจาการรักษาอธิปไตยการรักษาผลประโยชน์ของประชาชนนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ระบุว่าไทยและกัมพูชาถือว่าเป็นเพื่อนบ้านที่เชื่อมโยงกันหลายมิติความขัดแย้งเนี่ยก็ย่อมนำมาซึ่งความสูญเสียแก่ทุกฝ่ายก็เสนอถึงเวลาที่ทั้งสองประเทศเนี่ยเหมือนจะต้องเปิดบทใหม่ของความสัมพันธ์บนพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นความจริงใจความไว้ใจความร่วมมือเชิงสร้างสรรค์นะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็ยืนยันนะคะว่าประเด็นที่รัฐบาลไทยเน้นเป็นอย่างมากเนี่ยคือเราไปประชุมครั้งนี้เนี่ยไม่ได้มีการไปคุยหรือไปตกลงหรือไปเจรจาเรื่องของการปักปันเขตแดนแต่อย่างใดนะคะ
1: อันนี้ต้องย้ำ
0: อันนี้ต้องย้ำเลยต้องย้ำเลยนะคะว่าเราเนี่ยไม่ได้ไปเจรจาปักปันเขตแดนไม่ว่าจะเห็นภาพจับมือกันอะไรต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าคือก็มีคนมองนะคะว่าเออเราไปญาติดีกับเขาเราไปทำดีกับเขาทำไมนะคะเพราะว่าเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันยังคงอยู่ในใจของคนที่อยู่ตามแนวชายแดนใช่ไหมคะเราก็เหมือนไม่พอใจนายกแต่ว่านายกบอกหลายคนก็วิเคราะห์ว่ามันเป็นมารยาททางการทูต
1: หรืออาจจะเป็นสัญญาณแห่งการฟื้นฟูความไว้วางใจและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาอีกครั้งหรือเปล่า
0: แต่ว่าก็อันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าก็มองกันต่างๆกันไปแต่ว่าเมื่อคืนนายกรัฐมนตรีก็โพสต์ Facebook แล้วก็ชี้แจงถึงประเด็นเหล่านี้แล้วนะคะแล้วก็ต้องย้ำอีกว่าการไปประชุมในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้มีการหารือเรื่องของการเปิดด่านเปิดพรมแดนแต่อย่างใด
1: ครับ
0: มันเป็นกระแสข่าวและข้อกังวลในสังคมไทยก่อนหน้านี้นะคะวันนี้เนี่ยทางรัฐบาลเขาก็ออกมายืนยันว่าเรายังคงรักษาผลประโยชน์ของชาติและดำเนินการตามกรอบกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะคะก็เรียกได้ว่านะคะออกมาย้ำเลยนะคะสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะ
1: ใช่ครับส่วนใครที่กังวลเรื่องของสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางอาจจะทำให้หลายคนกังวลเรื่องของราคาน้ำมันราคาทองตอนนี้ก็ฮึ่มกันอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับทางคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าท่านนายกอนุทินเป็นห่วงพี่น้องประชาชนครับก็เลยอยากจะฟังความคิดเห็นความเดือดร้อนและข้อกังวลผ่านคลื่นข่าว MCOS News FM 100.5 ของเรานี่แหละครับที่บมจ.สมท.ได้เปิดรับข้อมูลเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนผ่านระบบไลน์พิมพ์ assign มาที่ MCOTNEWS ครับก็จะพบกับเพื่อนคนใหม่ของเราก็คือ MCOT News FM 100.5 จะมีทีมงานรวบรวมข้อมูลความเดือดร้อนของท่านส่งต่อไปยังศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่อไปครับ
0: ค่ะขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะอย่างมุมมองของอาจารย์วันวิชิตบุญโปร่งอะค่ะอาจารย์เป็นนักวิชาการด้านความมั่นคงท่านก็โพสต์เฟซบุ๊กนะเกี่ยวกับเรื่องของดราม่าที่ทางคุณอนุทินไปจับมือกับฮุนมาเน็ตอะค่ะ
1: ครับ
0: ที่ฟิลิปปินส์ก็ออกมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งไปด่วนตัดสินใจนะว่าเป็นการจูบปากคืนดีกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปดูทีมไทยแลนด์เบื้องหลังการทำงานเนี่ยถือว่าทำงานเดินเกมรุกมากๆชนิดที่ว่าทางกัมพูชาเนี่ยมีหนาวเลยทีเดียวแล้วก็อาจารย์เนี่ยยกมา8ข้อว่าเรากำลังทำอะไรกันบ้างนะคะแล้วก็มีการระบุบอกว่าอย่างเรื่องของการตีความภาพของนายกจับมือกับคุณมาเน็ตแล้วก็มีคนบอกว่ารบกันแทบตายสุดท้ายจูบปากคืนดีกันผมว่าต้องแยกแยะเรื่องของมารยาทขั้นตอนทางการทูตแล้วก็ให้เกียรติเจ้าภาพฟิลิปปินส์เขาด้วยทุกคนเคยสงสัยไหมว่าในขณะที่กำลังวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่เนี่ยจริงๆทีมไทยแลนด์เนี่ยเขาทำงานไปพร้อมๆกับการประชุมที่เซบูฟิลิปปินส์นะคะอาจารย์ก็แกะมานะคะว่าเราได้ทำอะไรบ้างอย่างข้อแรกนะคะบอกว่าไทยเนี่ยได้รายงานข้อมูลการค้ามนุษย์ในโอซาเม็ดด้วยนะที่เป็นการค้ามนุษย์โอซาเม็ดในกัมพูชาไปที่สหรัฐว่ามีขบวนการค้าอวัยวะมนุษย์แล้วเชื่อมกับแก๊งสแกมเมอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค แล้วก็ข้อที่2นะคะอาจารย์ก็บอกว่าอย่างกรณีเรื่องของการจับกุมชาวจีนซุกซ่อนอาวุธสงครามที่มีอาวุธมีอนุภาพทำลายล้างสูงแล้วก็มีคลิปการฝึกใช้เชื่อมโยงกับกลุ่มที่เป็นหน่วยอารักขาของฮุนเซนเนี่ย
1: BHQ
0: ก็แต่ตำรวจเนี่ยสนที่กำลังนะคะแล้วก็จับกุมมารวบได้แล้วก็ไปค้นรังซ่อนอาวุธเนี่ยอาจารย์

0: ว่าเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งนะคะแล้วก็3ก็คือข้อมูล2ชุดนี้เนี่ยถือว่าเป็นข้อมูลชั้นดีให้กับฝ่ายไทยเลยในการประชุมผู้นำอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ได้รับรู้บ้างแล้วและชาติต่างๆก็เริ่มที่จะมาซักไซเรื่องราวเหล่านี้กันบ้างแล้วคอยดูอาจารย์บอกว่าให้คอยดูนะคะแล้วก็จับตาดูท่าทีของผู้นำทางกัมพูชาด้วยว่าต่อไปนี้เนี่ยจะมีท่าทีอย่างไรสำหรับ2ประเด็นนี้แล้วก็ข้อที่4นะคะก็คือเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเล่าให้อาจารย์ฟังอาจารย์บอกว่าจับตาดูทางกัมพูชาเนี่ยมาสักพักแล้วเขามีความเคลื่อนไหวที่แปลกๆเหมือนกับมีการแบ่งบทกันเล่นอย่างเช่นทหารทางชายแดนก็เล่นการก่อกวนยั่วยุแต่ระดับสูงเนี่ยนิ่งผิดปกตินะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็ไม่เคยชะล่าใจหรือประเมินความเคลื่อนไหวเลยเราไม่เคยชะล่าใจเลยนะคะเราได้ประเมินความเคลื่อนไหวในทุกๆวันด้วยอาจารย์ก็บอกแบบนี้แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยยังบอกว่าฝ่ายความมั่นคงอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็มั่นใจแหละเพราะว่าเขาก็พูดให้อาจารย์ฟังว่ายังไงเนี่ยไม่ได้เปิดด่านแน่นอนนะคะอันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าสยบข่าวลือไปนะคะแล้วก็มีอีกหลายเรื่องเลยทีเดียวอย่างข้อ8เนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าอย่างกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเขาก็มีผู้เชี่ยวชาญเรื่องของกฎหมายทางทะเลอยู่ในกรมสนธิสัญญาถ้าหากอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลอันครอสเนี่ยจะต้องต่อสู้ข้อมูลกันจริงๆเนี่ยอาจารย์เชื่อว่าทีมไทยแลนด์เนี่ยรับมือได้อย่างแน่นอนเพราะว่าหลายคนเนี่ยอาจมองว่าบังเอิญไทยโชคดีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยไว้ความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราติดตามความเคลื่อนไหวและรอปล่อยอาวุธลับ2เรื่องนี้เอาไปขยายผลนะคะอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยแหละค่ะก็ประมาณนี้นะคะอย่าเพิ่งด้อยค่าว่าทีมไทยแลนด์ไปจุบปากกับเขานะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีเรื่องของเกมรุกที่พยายามที่จะสยบกัมพูชาอยู่ด้วยนะคะ
1: ใช่ครับครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่เดียวช่วงหน้ามาสนทนาธรรมกับหลวงพ่อพยอมกันครับ
0: ค่ะ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉาบสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: FM 99ชวนแฟนรายการเดินทางท่องเที่ยวในกิจกรรมร้อยแรงแหล่งใต้ปีที่4หลบร้อนนอนทะเลตรังเที่ยว3เกาะสุดไฮไลท์เกาะกระดานหาดทรายขาวน้ำทะเลใสเกาะมุกชมถ้ำมรกตมหัศจรรย์ทะเลสีเขียวเกาะเชือกจุดดำน้ำแนวปะการังอ่อน7สีล่องเรือสู่เขาจมป่าผ่านเกาะรูปหัวใจจุดเช็คอินสุดโรแมนติกชมสถานีรถไฟโบราณกันตังความงามเก่าแก่อายุกว่า100ปีช็อปถนนคนเดินตลาดชินตาทานอาหารทะเลแบบจุก16-18 พฤษภาคมนี้กินหรูอยู่สบายนำทริปโดยป๋าแป้ยุทธพงศ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM 99
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: เอาละค่ะ14:44นะคะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวสนทนาธรรมนะคะกับพระพยอมกัลยาโนเจ้าวาดวัดสวนแก้วกันนะคะหลวงพ่ออยู่ในสายแล้ว
1: นมัสการครับ
7: เจริญพรจ้ะ
0: ค่ะหลวงพ่อคะสัปดาห์นี้เนี่ยโอ้โหมีข่าวคราวเกี่ยวกับในแวดวงพระสงฆ์แล้วก็เรื่องของกรรมการทำพิธีกรรมอะไรต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นวันนี้ก็เลยจะชวนหลวงพ่อคุยเกี่ยวกับเรื่องของในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยในแง่ของการทำการแก้กรรมหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยกรรมจริงๆเนี่ยหมายถึงอะไรสามารถที่จะ

0: ้างและแก้ได้ด้วยพิธีกรรมหรือไม่อย่างไรหลวงพ่อมีมุมมองต่อข่าวนี้อย่างไรบ้างคะ
1: กรรมแปลว่าการกระทำเพราะนั้นการกระทำเนี่ยเราจะยับยั้งมันได้ด้วยอะไรตามหลักศาสนาก็บอกชิผัสสะเวลาตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงถ้าเราไม่ปรุงแต่งให้ก่อเวรก่อกรรม
0: ค่ะ
1: เขาเรียกว่าภูมิผัสสะหลวงพ่อพุทธะแต่งกลอนได้บทเป็นดีมากใช้คำว่าจิตที่เป็นทุกข์เนี่ย
2: ครับ
1: เพราะผัสสะเมื่อมีผัสสะแล้วเรายินดียินร้ายก็เวรกรรมถ้ายินดีก็รักหัวปักหัวปั๊มถ้ายินร้ายก็ชังหัวฟัดหัวเวียงมีรัดฟันแทงกรรมเนี่ยมันเกิดตรงผัสสะถ้าเรามีตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงแล้วเราไม่ปรุงเราปรับตรงนั้นนะเราหยุดมันตรงนั้นนะเห็นก็ว่าสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินไม่ปรุงแต่งเป็นรักเป็นชังเป็นชอบเป็นเกลียดมันจะไม่ก่อเวรต่อเวรต่อกรรมอย่างนี้เรียกว่าตัดกรรมแท้จริงต
2: ั
1: ดกรรมอย่างเด็ดขาดอย่างยอดเยี่ยมในทางคำสอนพระพุทธเจ้าแต่ส่วนตัดกรรมที่ทำพิธีต่างๆนานาจนเป็นไปตัดกรรมบางทีก็ไปเพิ่มกรรมไปถูกไอ้หมอเจ้ากรรมนั่นรวนลามบ้างอะไรบ้าง
2: ครับแล้วการขอขมากรรมล่ะครับหลวงพ่ออันนี้จะถือว่าทำให้กรรมหายไปได้ไหมครับ
1: เป็นการเตือนสติว
2: ่
1: าที่ผิดไปที่เห็นแล้วก็ไปทำให้กรรมเกิดได้ยินแล้วทำให้กรรมเกิดต่อขอเอาโหสิต่อไปจะระวังต้องมีคำว่าต้องระวังไม่ให้เกิดถ้าอย่างนี้เขาเรียกเอาโหสิกรรมได้ผลได้ผลตรงที่มันยับยั้งในโอกาสต่อไปได
2: ้ครับ
1: ไปปลูกแต่งต่อไปเรื่อยเปื่อยเรื่อยเลย
0: ค่ะแต่ว่าในแง่ของทางพระพุทธศาสนาเนี่ยถ้ามองของเรื่องของต้นเหตุของผลของกรรมจริงๆเนี่ยมันก็คือการกระทําของเราตั้งแต่ต้นเลยใช่ไหมคะหลวงพ่อฉะนั้นเองเนี่ยถ้าเราไม่อยากมีกรรม
1: เพราะว่ามันมีลำดับอย่างนี้นะ
0: ครับ
1: กิเลสกรรมวิบากมีกิเลสทำกรรมได้รับผลวิบากเดี๋ยวมันจะวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยเขาเรียกวัฏฏะสงสารมันเวียนไงเกิดกิเลสแล้วก็ทำกรรมได้รับผลหายอยากบ้างไม่หายอยากบ้างเดี๋ยวเกิดอยากใหม่อีกแล้วเช่นสูบบุหรี่เนี่ยอยากสูบอ้าวฟักบุหรี่มาสูบเป็นกรรมพอสูบแล้วก็หายอยากเดี๋ยวก็อยากวนใหม่อีกนี่เป็นกรรมซ้ำซาก
2: ครับ
1: วนเวียน
0: แต่พอเวลาคนมีปัญหาชีวิตเนี่ยค่ะเขาก็จะหันไปพึ่งพิธีกรรมอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อคะหลวงพ่อจะมีข้อคิดยังไงดีสำหรับเรื่องนี้อะค่ะเพราะว่าจะถูกชักจูง
1: อยากให้ชาวพุทธเรานับถือศาสนาจับมุมให้ถูกจับมุมให้ดีจะไม่บาดเจ็บบอบช้ำกับการนับถือศาสนาเช่นตอนเนี้ยพวกนับถือศาสนาไปมัวนับถือพระเครื่องไม่นับถือพระธรรมตอนนี้พระเครื่องกำลังระบาดวุ่นวายโกงกันเป็นร้อยล้านเป็นพันล้านเนี่ยเพราะว่าเหมือนพระพุทธเจ้าเปรียบว่าเหมือนหญ้าคาถ้าเราถอนหญ้าคาเนี่ยเอามาทำหลังคามุมกันฝนกันแดดได้แต่ตอนถอนน่ะสำคัญเอามือกำหญ้าคาแล้วถอนไม่ดีกำไม่แน่นยาคาก็จะบาดมือเอาถ้าคุณไปจับเหลี่ยมศาสนามุมศาสนาไม่ถูกเห็นไปจับมุมพระเครื่องไปจับมุมพิธีกรรมพิธีรีตองไม่มองถึงหลักมุมที่ลึกซึ้งที่คำสอนที่ละทุกข์ละกิเลสถ้าเราจับพุทธศาสนานะเราจับตรงที่ว่าเราจะดับทุกข์ดับกิเลสให้ได้มากที่สุดโดยหมวดธรรมเหล่านี้โดยหมวดธรรมข้อนั้นอย่างนี้เขาเรียกจับถูกต้อง
2: ก็เรียกว่าเรื่องของกรรมนั้นไม่สามารถลบได้ด้วยพิธีกรรมนั้นก็ยังคงอยู่เพียงแต่ขอขมาเพื่อเตือนสติได้แค่นั้นเองแต่เดี๋ยวนี้เรื่องของกรรมของเวรกลายเป็นอาชีพของคนบางคนไปแล้วไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วหมอดูนี่เขาหวังดีหรือเขาสร้างเรื่องให้เราไม่สบายใจก่อนแล้วค่อยหาวิธีแก้กรรมให้เราทีหลังครับหลวงพ่อ
1: ันเป็นอาชีพของเขา

0: ครับ
1: ถ้าไม่ทำอย่างนั้นเขาก็ไม่มีรายได้เขากลัวจะนั่งดูคำใครตะใครแล้วเขาไม่ได้มีธรรมะเกิดกินเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้หรอกเพราะนั้นเขาก็ต้องมีรายได
2: ้
1: รายได้ก็คือต้องบอกให้คนทำกรรมอย่างนี้ทำพิธีอย่างนี
0: ้
1: คนมีกรรมอย่างนั้นต้องปัดกรรมอย่างนี
0: ้
1: แล้วก็เสียค่าพิธีกรร
0: ม
1: เสียค่าพิธีเขาก็ได้เงินเขาก็ได้อาชีพ
0: ฉะนั้นเองการเปลี่ยนชีวิตเนี่ยต้องเริ่มจากการกระทำของตนเองใช่ไหมคะไม่ใช่เริ่มจากการทำพิธีกรรมแล้วก็ต้องให้ความสำคัญกับกรรมใหม่ไม่ใช่กรรมเก่าอย่างนี้ใช่ไหมคะหลวงพ่อ
1: บางคนชอบตอบแบบนี้นะเกิดมาทำไมเกิดมาใช้กรร
2: ม
1: พุทธเจ้าไม่ได้ตอบให้บอกนี้นะ
0: ค่ะ
1: เกิดมาต้องสร้างบารมีไม
0: ่
1: ใช่มัวแต่เกิดมาใช้กรรมอยู่นั่นแหละ
2: ครับก็เรียกว่ากรรมนั้นตัดไม่ได้แต่ตอนนี้สังคมไทยกำลังงงกับปรากฏการณ์ลูกตัดแม่แล้วครับหลวงพ่อโดยเฉพาะกรณีพระเอกหนุ่มขวัญใจมหาชนที่ตอนนี้บอกครับ
1: จะมาเพิ่งฟังพระองค์ตรัสพระพูดเมื่อกี้เนี่ยนะ
2: ครับ
1: เพิ่งฟังแล้วสลดหูมากสลดหูมากเลยเราจะเป็นตัวของตัวเองจะความสุขบ้าง
2: ครับ
1: อยากให้ใครมาเป็นเจ้าชีวิตเจ้ากรรมอะไรก็ไม่เอาแล้วโอ้แบบฟังแล้วเป็นแล้วเผยแพร่อย่างนี้นะอาตมาตรวจมากว
2: ่
1: าเด็กวัยรุ่นสังคมไทยจะเรียนแบบดาราคนนี
2: ้
1: แล้วนำมาใช้ชีวิตแบบนี้มันจะตัดแม่ตัดลูกกันมันไม่ถูกแล้วไม่ถูกอย่างนี้เขาเรียกมิจฉาทิฏฐิ
2: โอ้ล่ะครับ
1: เห็นผิดเป็นชอบเห็นชั่วเป็นดีเห็นพ่อแม่ไม่มีบุญคุณไม่มีอะไรกันฉันเกิดมาเนี่ยฉันก็ต้องเป็นตัวของฉันใครจะมาเป็นเจ้ากี้เจ้าการไม่ได้ใครจะเตือนสอนไม่ได้ถ้าอยู่ใต้คำสอนพ่อแม่บอกเป็นทุกข์ฮะต้องเป็นตัวของตัวเองถึงจะมีความสุขแม่และไอ้ตอนที่แม่สอนให้กินให้เดินให้นอนเนี่ยไม่ย้อนตรงนั้นบ้างอะถ้าไม่สอนตั้งแต่ตอนนั้นนะตอนนี้กินไม่เป็นนอนไม่เป็นอาบน้ำอาบท่าภัยไม่เป็นตอนนี้จะรอดหรือเปล่าไม่น่าเลยว่าที่รายการนั้นน่ะ
2: ครับ
1: น่าจะมีการเซ็นเซอร
2: ์
1: ไม่ควรให้ออกมาเลยมันจะกลายเป็นตัวอย่างพระเด็กๆชอบตามแบบดารา
2: โอ้เหมือนฝรั่งที่ดาราฝรั่งเขาก็ชอบออกมาพูดกันแบบนี้นะฮะว่าแยกกันอยู่กันแบบนั้นแบบนี้โอ้ก็ถึงว่าน่าตกใจเหมือนกันนะครับหลวงพ
1: ่
2: อ
1: แต่ก่อนนะก่อนอาตมานั่งฟังแล้วโอ้สายหน้าเลยรับไม่ได้
2: แต่จะโทษว่าคุณแม่อาจจะบงการชีวิตทำให้ลูกอึดอัดอันนี้ก็ไม่เกี่ยวกับจะต้องตัดขาดกันใช่ไหมครับหลวงพ
1: ่
2: อ
1: แหมทนอุ้มท้องมา9เดือนกับทนทุกยากลำบากกับคำพูดคำเตือนคำบ่นของแม่
2: มัน
1: จะทุกยากอะไรสักขนาดไหนเดี๋ยวเดินไปนู่นไปนี่แซมก็หมดเรื่องเลยหมดเสียงกวนแล้ว
2: ครับ
1: เปราะบางมากลูกคนนี้เปราะบางมาก
2: ครับ
1: ไม่มีน้ำสดน้ำคนอะไรเลย
2: ครับก็เขาก็อยากจะมีชีวิตส่วนตัวอย่างที่เขาบอกแต่แน่นอนว่าเลือดย่อมข้นกว่าน้ำสายเลือดนี่ตัดไม่ขาดได้ไม่ได้เลยใช่ไหมครับหลวงพ
1: ่
2: อ
1: แต่ใครตัดขาดได้มันก็ DNA มันไม่ฝังอยู่ในร่างของไอ้ลูกคนนี
2: ้ครับ
1: DNA มันไม่ฝังอยู่ในนั้น
2: โอ้อย่างนี้ต้องใช้หลักอะไรทำให้วัยรุ่นจะได้กลับมาคิดถึงพระคุณแม่ได้ครับหลวงพ่อ
1: ก็ไผ่เขาบอกว่าที่ลำอ่อนๆที่เกิดใหม่ไม่หักเนี่ยเพราะอะไรไม่หักเพราะว่าลำแก่ต้นแก่ที่ออกก่อนเนี่ยมันคอยป้องไว้คอยโอบไว้ให้กอไผ่อันใหม่หน่อใหม่ไม่หัก
2: ครับ
1: นั่นลูกหลานทั้งหลายถ้าไม่มีปู่ย่าตายายพ่อแม่โอบอุ้มคุ้มครองปกป้องรักษาจะรอดหักจะรอดการถูกพายุได้เสียบวกลบผิดหวังสมหวังที่มันถาโถมเข้ามาเนี่ยจะตั้งหลักไม่ดีจะตั้งหลักไม่อยู่เพราะไม่มีต้นใหญ่โอบอ้อมไม่มีคนแก่คนเฒ่าคอยเตือนคอยตอบกระเล้าประโลมไว้บ้างเด็กต้นหลังอย่าเอาเยี่ยงอย่างพระเอกดาราคนนี้เด็ดขาดเพราะเป็นมิจฉาเป็นมิจฉา

0: ทิฏฐิคนเราเกิดมาต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันจะมาบอกว่าถ้าพึ่งเขาก็ไม่เป็นสุขได้ตอนพึ่งมาเล็กๆทำไมไม่พูดอย่างเงี้ย
1: ครับ
2: ค่ะ
0: แม่ไม่ต้องมาป้อนข้าวไม่ต้องมาสอนมากินมานอนมาขับมาถ่ายขอจากไปตั้ง5ขวบ7ขวบป่านนี้ตายไปแล้วไอ้ดาราคนนี้ตายแล้ว
1: ครับก็เรียกว่าทั้งกรรมก็ไม่สามารถตัดได้ความเป็นแม่ลูกก็ไม่สามารถตัดได้เช่นเดียวกันนะครับคุณเก
2: ๋หลวงพ่อคะอย่างนี้เนี่ยที่วัดเองมีอะไรจะฝากไหมคะ
0: อ
2: ้
0: าวตอนนี้ผลไม้ที่วัดเยอะมาก
1: ครับ
0: ทุเรียนวันนี้ตัดมา50ลูกวันไปขาย100กว่าลูก
2: ค่ะ
0: นั้นตอนนี้นะใครอยากมาทานทุเรียนอยากทานมะม่วงอยากทานผลไม้ต่างๆขอให้มาได้เลยตอนนี้ที่วัดเยอะมากถ้าใครมาทำบุญแล้วแจกทั้งทุเรียนแจกทั้งมะม่วงแจกทั้งผลไม้ต่าง
2: ๆ
0: ตอนนี้ผลไม้เยอะที่สุดในรอบปีมาเป็นตะกองพะเนินเป็นประมาณตอนนี้ประมาณ 8-9 ตัน
2: โอ้โหเอ๊ะอย่างนี้ผลไม้เสียหายบ้างไหมคะหลวงพ่อคะเพราะว่าฝนนี่ตกหนักหลายพื้นที่เลยแล้วก็เจอเรื่องของลมแรงเยอะมากเลยค่ะมีรายงานข่าวเข้ามาค่ะ
0: ไปเสียหายอยู่2ที่2สาขา
2: ค่ะ
0: สระบุรีกับจันทบุรี
1: ครับ
0: ลมพายุเข้าทุเรียนร่วงมา200ลูก
2: โอ้โหค่ะโอ้ค่ะ
0: แต่ที่วัดสวนแก้วไม่โดนลมไม่โดนพายุวันนี้ตัด20ลูกสุกหวงมณีบ้างการยาวบ้างหมอช่องบ้าง
2: ค่ะ
0: ตอนนี
2: ้ค่ะ
0: มณีบ้างอยู่มานะอยากโยกช่วงนี้ถ้าจะทานทุเรียนขอให้มาที่วัดสวนแก้ว
2: ค่ะ
1: ครับ
2: มีหลายพันเลยนะคะ
0: มีทั้งทุเรียนจันมีทั้งทุเรียนปะจินมีทั้งทุเรียนนนประมาณ20สายพันธ
2: ุ์ค่ะได้ค่ะวันนี้นมัสการหลวงพ่อนะคะ
1: นมัสการลาครับ
2: ค่ะนะคะ
1: สวัสดีครับ
2: ก็เป็นข้อคิดนะคะที่หลวงพ่อให้ข้อคิดเอาไว้ในแง่ของหลักธรรมะนะคะก็เป็นประจำทุกวันเสาร์เนี่ยแหละค่ะก
1: ็
2: จะได้สนทนาธรรมกับหลวงพ่อพระพยอมนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหานะคะหม้อหุงข้าวดิจิทัลนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นสายสุขภาพด้วยแต่ว่าความสะดวกก็ทิ้งไม่ได้เช่นเดียวกันค่ะขอแนะนำค่ะชีว่ารุ่น RC1804นะคะหม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวค่ะแต่ว่าเป็นไอเทมลับจริงๆนะคะของสายเฮลสตี้นะคะเพราะเขามีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อข้างในเนี่ยเคลือบนอนสติ๊กด้วยข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานที่สำคัญคือความอัจฉริยะนะคะมีให้เลือกถึง6ฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กค่ะแล้วก็ตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระด้วยได้รับมาตรฐานของมอกด้วยรับประกันนานถึง1ปีเต็มเลยนะคะโปรโมชั่นจากราคาปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นย้ำนะคะว่าลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมเพิ่มทันที2รายการเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่คีบอาหารตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมเกือบ300บาทเลยทีเดียวนะคะโทรเลยค่ะ02-114-3390 02-114-3390มีค่าส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวครับช่วงหน้ามาติดตามสถานการณ์โลกโดยเฉพาะตะวันออกกลางซึ่งดูเหมือนอิหร่านก็มีดีเหมือนกันที่เรียกว่าทำให้สหรัฐเองก็ต้องตะลึงรวมถึงความคืบหน้าในการที่จะเจรจากับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆจะลุล่วงได้หรือไม่เดี๋ยวมาวิเคราะห์กันแต่ว่าตอนนี้ไปฟังข่าวต้นชั่วโมงครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: มากค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณพายุฤดูร้อนถล่มกำแพงเพชรพัดหลังคาห้องแถวไม้ตลาดบ่อทองเสียหาย19คูหาเจ้าหน้าที่นิคมสร้างตนเองผู้ทุ่งโพทะเลร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพทะเลผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องถิ่นลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายหลังเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในช่วงเย็นถึงค่ำวันนี้โดยเฉพาะตลาดบ่อทองหมู่ที่12อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรพบว่าแรงลมสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าอาคารเป็นไม้อาคารไม้เก่า2ชั้นที่ปลูกติดกันเป็นแถวซึ่งเปิดเป็นร้านค้าคลินิกและร้านจำหน่ายเคมีภัณฑ์ทางการเกษตรถูกลมพายุพัดถล่มได้รับความเสียหายรวม19คูหาส่วนใหญ่หลังคาสังกะสีถูกลมหอบปลิวไปตกใส่บ้านเรือนข้างเคียงและถนนในขณะที่ฝาบ้านประตูและหน้าต่างไม้พังคลื่นลงมาทั้งแถบเนื่องจากเป็นอาคารเก่าที่สร้างมานานหลายสิบปีชายวัย71ปีหนึ่งในผู้ที่ประสบภัยเปิดเผยด้วยความตกใจว่าช่วงเกิดเหตุมีฝนตกลงมาอย่างหนักและลมพัดแรงลักษณะไม่เคยพบเห็นมาก่อนแรงลมได้กระชากเอาหลังคาและโครงสร้างบ้านพังต่อหน้าต่อตาแม้ที่ผ่านมาจะเคยซ่อมแซมบำรุงรักษาหลังคามาโดยตลอดส่งผลให้ทรัพย์สินภายในบ้านได้รับความเสียหายอย่างหนักเบื้องต้นเร่งสรุปความเสียหายเพื่อจัดสรรงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนโดยเร่งด่วนต่อไปราเชนหนุนรัฐบาลกู้เงิน400ล้านกระตุ้นเศรษฐกิจชี้ทุกยุครัฐบาลต้องกู้ตามสถานการณ์นายราเชนตระกูลเวียงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคทางเลือกใหม่เปิดเผยพลังการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคว่ายังคงเดินหน้าทำงานทางการเมืองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการติดตามปัญหาปากท้องของประชาชนและสถานการณ์เศรษฐกิจที่กำลังส่งผลกระทบอย่างหนักต่อคนไทยในทุกระดับสำหรับประเด็นร้อนทางการเมืองกรณีรัฐบาลเตรียมผลักดันแผนกู้เงิน400ล้านบาทเข้าสู่การพิจารณาการกู้เงินไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะทุกรัฐบาลในอดีตเคยดำเนินการมาแล้วโดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์เศรษฐกิจและความจำเป็นของประเทศในแต่ละช่วงเวลาวันนี้เศรษฐกิจโลกได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัยทั้งสงครามในตะวันออกกลางความขัดแย้งระหว่างประเทศรวมถึงผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวทำให้ประเทศไทยได้รับแรงกระแทกโดยตรงประชาชนจำนวนมากอยู่ในภาวะฝืดเคืองชักหน้าไม่ถึงหลังค่าครองชีพสูงรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายดังนั้นการกู้เงิน400ล้านบาทในครั้งนี้จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นเพื่อใช้ประคับประคองเศรษฐกิจและช่วยเหลือประชาชนเงินกู้ดังกล่าวจะทยอยใช้เป็น3งวดงวดละประมาณ 1.5 แสนล้านบาทเพื่อนำไปใช้ในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอาทิโครงการคนละครึ่งการกระตุ้นการใช้จ่ายการเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและการกระจายเม็ดเงินลงสู่ชุมชนเพื่อให้ประชาชนระดับกลางและระดับล่างได้รับผลประโยชน์โดยตรงสิ่งสำคัญคือกู้มาแล้วนำไปใช้อย่างไรถ้ากู้มาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อประชาชนช่วยประชาชนช่วยผู้ประกอบการและทำให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นในสถานการณ์เช่นนี้สเปนกักตัวผู้หญิงวัย32ปีสงสัยติดไวรัสฮันตาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของสเปนเปิดเผยว่าพบผู้หญิงอายุ32ปีในจังหวัดอาลิกันเตภูมิภาคมาเลเซียทางตะวันออกเฉียงใต้มีอาการป่วยที่สอดคล้องกับการติดเชื้อไวรัสฮันตาและอยู่ระหว่างการกักตัวและตรวจเชื้ออย่างละเอียดผู้ต้องสงสัยติดเชื้อคนนี้เป็นผู้โดยสารบนเที่ยวบินเดียวกันกับผู้ป่วยที่เสียชีวิตในเมืองยูฮันเนสเบิร์กของแอฟริกาใต้และเป็นผู้ที่ติดเชื้อมาจากเรือสำราญ MV Hondius โดยนั่งอยู่ห่างกัน2แถวทางการท้องถิ่นยังกำลังดำเนินการติดตามผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้หญิงรายนี้ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเพื่อทำการตรวจสอบอาการและหามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่

0: ขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะตำรวจคนบ้านหมิงเฉินซันไม่มีสิ่งผิดกฎหมายจากกรณีพลตำรวจตรีพงพันธ์วงมณีเทศผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีนำกำลังพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจคนบ้านพักภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นบ้านพักของนายหมิงเฉินซันอายุ31ปีช่วงค่ำของวันนี้พบอาวุธปืนสงครามและระเบิดซีโฟจำนวนมากผูกติดกับเสื้อเกราะผีชีพหลังตำรวจสภ.นาจอมเทียนตรวจเห็นรถเก๋งพลิกคว่ำในเขตนาจอมเทียนจับกลุ่มนายหมิงเฉินซันคนขับถือพาสปอร์ตจีนมีบัตรประจำตัวสีชมพูและผู้หญิงอีกหนึ่งคนชาวไต้หวันในรถพบอาวุธปืนสงครามผู้ต้องหาให้การว่าสั่งซื้ออาวุธและระเบิดผ่านออนไลน์โดยรับของจากจังหวัดระยองเพื่อนำไปฆ่าตัวตายเพราะป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อล่าสุดมีรายงานว่านายหมิงฉินซันนอกจากจะมีพาสปอร์ตจีนแล้วยังมีบัตรประจำตัวซึ่งไม่มีสัญชาติจีนหรือบัตรประจำตัวสีชมพูหรือคนต่างด้าวเข้าเมืองระบุหมดอายุ13พฤศจิกายน2576ซึ่งตำรวจจึงตรวจสอบบ้านหลังดังกล่าวเมื่อคืนที่ผ่านมาจากการตรวจสอบเป็นบ้านทาวน์เฮาส์2ชั้นพบนางสาวเออดีตภรรยาผู้ต้องหาอายุ31ปีทำงานเอนเตอร์เทนย่านทองหล่ออยู่ภายในบ้านกับแฟนหนุ่มผ่าตรวจคนบ้านพักไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดนางสาวเอกล่าวว่าเมื่อปี2564รู้จักกับนายหมิงหรืออาตาซันที่พัทยาก่อนที่จะพบกันอีกครั้งที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งย่านถนนประดิษฐ์มนุธรรมและย้ายมาอยู่ด้วยกันที่บ้านหลังดังกล่าวก่อนจดทะเบียนสมรสอยู่ด้วยกันได้ปีกว่านายหมิงเคยมาบ้านนี้ประมาณ 4-5 ครั้งระยะหลังๆทำตัวแปลกๆและห่างกันก่อนที่จะไปจดทะเบียนหย่าและตั้งแต่ปี2568ไม่ได้ติดต่อกันอีกและตนมีแฟนใหม่แล้วอดีตภรรยายอมรับว่านายหมิงฉินซันเป็นคนชื่นชอบอาวุธปืนโดยระหว่างคบหากันเคยเห็นปืน1กระบอกและไม่เคยทราบว่าได้สะสมอาวุธจำนวนมากยืนยันว่านายหมิงฉินซันป่วยเป็นโรคซึมเศร้าจริงและมีใบรับรองแพทย์โดยเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องทุกเดือนตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันไม่เคยมีพฤติกรรมทำร้ายร่างกายใครเจ้าตัวมักจะพูดอยากฆ่าตัวตายอยู่เป็นประจำส่วนกระแสข่าวนายหมิงฉินซันเคยฝึกใช้อาวุธในประเทศกัมพูชาหรือเคยเป็นทหารและมีแนวโน้มก่อเหตุร้ายหรือไม่อดีตภรรยายืนยันว่าไม่เป็นความจริงทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
4: จังหวัดระนองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนองขอเชิญเที่ยวงานระนอง The Next Step ร่วมช็อปฟินกินฉ่ำกับสินค้าคุณภาพที่ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า30ร้านค้าการันตีคุณภาพส่งตรงจากแหล่งผลิตถึงผู้บริโภคโดยตรงเพลิดเพลินไปกับการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินที่มีชื่อเสียงระหว่างวันที่7ถึง11พฤษภาคม2569เวลา 10:00 นถึง 3:00 นณศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร์
5: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
6: ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชรเข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง MPort News FM 100.5
7: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MPort News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: สิบห้านาฬิกาสิบนาทีครับช่วงที่สองกันแล้วสำหรับแชร์เล่าข่าวเด็ดในบ่ายวันเสาร์วันนี้นะครับก็ทักทายท่านผู้ฟังที่ฟังกันสดๆผ่านหน้าเพจของเรากันสักนิดหนึ่งครับหลายท่านส่งข้อความมาพูดคุยกันพี่เสือนอนไม่หลับก็ส่งข้อความมาสวัสดีเรารวมถึงพี่สุภชัยจันนิดด้วยนะครับก็ทักทายเรามาด้วยทางไลน์ก็มีหลายท่านเลยทีเดียวครับพี่สุภชัยที่ดิน1689พี่มัจยุรีครับก็ส่งข้อความมาบอกเมื่อวานฝนตกหนักมากแถวโลตัสแถวเกษตรนวมินทร์น้ำท่วมเลยค่ะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็ฝากนมัสการหลวงพ่อกันด้วยนะครับ
2: ค่ะ
1: ส่วนพี่ชาบอกว่าจะมีใครรักเราเท่าแม่อันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องราวจากช่วงที่แล้วนะครับที่เป็นหลักธรรมจากหลวงพ
2: ่อค่ะ
1: รวมถึงคุณคริสคิงบอกว่าตอนนี้เริ่มมีคำถามแปลกๆเพื่อนบอกว่าพ่อแม่มีหน้าที่ต้องเลี้ยงลูกเพราะทำออกมาเองทำไมต้องมีบุญคุณไม่รู้จะตอบเพื่อนยังไงดีเพื่อนถามอย่างนี้ดูซิเดี๋ยวนี้ก็มีมุมมองหลากหลายนะคุณเก๋นะ
2: ค่ะ
1: เออขอบคุณทุกคำถามทุกข้อความนะครับ
2: ใช่ค่ะนะคะทีนี้ไปดูอีกหนึ่งประเด็นกันบ้างนะคะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยเราจะคุยกันแล้วก็อัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ระหว่างสหรัฐแล้วก็อิหร่านกันหน่อยนะคะสรุปแล้วเนี่ยไปถึงไหนยังไงแล้วนะคะแล้วก็ได้ข้อตกลงกันหรือยังเพราะว่าอย่างล่าสุดทางรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐเนี่ยก็มีการออกมาบอกนะคะมาโกรูบิโอเนี่ยบอกว่าสหรัฐเนี่ยคาดว่าจะได้รับคำตอบจากอิหร่านภายในวันศุกร์ก็คือตามเวลาในสหรัฐเนาะเกี่ยวกับเรื่องของข้อเสนอเพื่อที่จะยุติสงครามแล้วเขาก็ใช้คำพูดว่าเราน่าจะได้รู้อะไรบางอย่างวันนี้เรากำลังรอคำตอบจากพวกเขารูบิโอกล่าวกับผู้สื่อข่าวนะคะที่กรุงโรมในวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วก็ระหว่างการเยือนสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ด้วยเมื่อถูกถามถึงสถานะการเจรจากับทางอิหร่านแล้วก็บอกว่าเราจะรอดูว่าคำตอบจะออกมาในรูปแบบไหนซึ่งเราก็หวังว่าคำตอบดังกล่าวเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเข้าสู่กระบวนการเจรจาได้อย่างจริงจังด้วยค่ะ
1: ซึ่งก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าสหรัฐกับอิหร่านเปิดฉากซัดกันนัวกลางอ่าวโอมานแล้วก็ช่องแคบฮอร์มุซนะครับแน่นอนว่าโดนัลด์ทรัมป์ควันออกหูยื่นคำขาดให้ลงนามข้อตกลงใหม่ไม่งั้นเตรียมจะได้เห็นแสงระเบิดเจิดจ้าเหนือแผ่นดินอิหร่านอันนี้หลายคนก็น่ากลัววิเคราะห์ต่างๆนานาว่าแสงอะไรจะระเบิดเจิดจ้าทั้งแผ่นดินอิหร่านขนาดนั้นถ้าไม่ใช่นิวเคลียร์ขณะที่ CIA ออกมาประเมินว่าอิหร่านยังคงมีสถานภาพที่อึดถึกทนครับคุณเก
2: ๋
1: ยังสามารถทนการปิดล้อมน่านน้ำของสหรัฐได้อีกอย่างน้อย4เดือนนี่คือความไม่ธรรมดาของอิหร่านครับที่ต้องจับตาดูให้ดีว่าเกมนี้ใครจะกระพริบตาก่อนเพราะถ้าตกลงกันไม่ได้อ่าวเปอร์เซียที่ว่าร้อนอาจจะกลายเป็นทะเลเพลิงในพริบตาก็ได้นะคุณเก๋เพราะตอนนี้ต่างฝ่ายก็ต่างซัดกันไปซัดกันมาอ้างว่าอีกฝ่ายหนึ่งโจมตีเราก่อนแต่ว่าถ้าไปไล่เลียงนี่ก็จะเห็นนะครับที่ทางด้านของกองบัญชาการกลางของสหรัฐที่ออกมาปล่อยคลิปวินาทีเครื่องบินรบที่บินร่อนเหนืออ่าวโอมานแล้วก็กดปุ่มส่งกระสุนเข้าเป้าอย่างจังเลยไปเข้าที่ปล่องควันของเรือบรรทุกน้ำมันสัญชาติอิหร่าน2ลำรวดแม้ว่าจะเป็นเรือเปล่าไม่มีน้ำมันสหรัฐบอกว่าเป็นแค่การสั่งสอนและตอบโต้ที่อิหร่านพยายามก่อกวนในน่านน้ำสำคัญแต่แน่นอนว่าอิหร่านตอนนี้ก็ไม่ยอมก้มหัวให้ง่ายๆออกมาประณามการกระทำของสหรัฐและก็แฉกลับว่าตอนนี้มีการระดมสรรพอาวุธทั้งขีปนาวุธโดรนพีชีพแล้วก็เรือเร็วครับซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าสถานการณ์ตึงเครียดอย่างแน่นอนเรามาส่องว่าอิหร่านตอนนี้จะมีไพ่สำคัญหรือจะสามารถต้านทานสหรัฐได้อีกนานแค่ไหนสงครามจะยืดเยื้อหรือยุติลงเมื่อใดไปวิเคราะห์กับดร.สราวุธอารีนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านตะวันออกกลางและผู้อำนวยการศูนย์มุสลิมศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์สราวุธครับ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์
3: สวัสดีครับคุณจักรเพชรคุณจุฬารัตน์ท่านผู้ฟังครับ

0: ค่ะอาจารย์ถามคำถามแรกก่อนเลยสรุปแล้วเนี่ยข้อตกลงหยุดยิงเขายังมีผลอยู่ไหมคะทำไมโจมตีกันไปโจมตีกันมา
1: ครับก็เป็นข้อตกลงหยุดยิงที่สหรัฐอเมริกาเป็นคนประกาศ
0: ครับ
1: อิหร่านเองเนี่ยก็ไม่ได้เข้าไปมีผลร่วมด้วยนะแต่ว่าอิหร่านเป็นคู่ขัดแย้งแน่นอนเนี่ยชัดเจนนะครับแต่ว่าการขยายการหยุดยิงแบบไม่มีกำหนดล่าสุดเนี่ยมัน

0: ยู่นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผมเห็นการปะทะเผชิญหน้ากันช่วงที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าน่ากังวลนะครับกลัวว่าสงครามครั้งที่2รอบที่2เนี่ยมันจะกลับเข้ามาอีกนะครับ
1: คือ
0: ถ้ามันกลับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นเรื่องยากครับที่จะทำให้เกิดความสงบนะครับแต่ว่าล่าสุดเมื่อคืนนี้ดูข่าวนะครับก็ปรากฏว่าทางช่องแคบโฮมุสเนี่ยบริเวณน่านน้ำแถวนั้นก็สงบลงนะครับสภาวะก็กลับไปสู่ความเป็นปกตินะครับผมคิดว่าวันนี้สถานการณ์สงครามในอิรักเนี่ยมันเปลี่ยนไปมากนะครับเราผ่านเฟสหลายเฟสนับตั้งแต่เริ่มต้นวันที่28กุมภาพันธ์เนี่ยนะฮะมาถึงวันนี้เนี่ยก็คงจะเป็นเฟสที่3แล
1: ้
0: วเฟสแรกเนี่ยก็คือเฟสเริ่มต้นเป็นการถล่มโจมตีร่วมกันระหว่างอิสราเอลกับสหรัฐอเมริกาเข้ามารุกรานในประเทศอิรักนะครับแล้วก็สังหารผู้นำโจมตีเป้าหมายทางการทหารอะไรต่างๆที่เราเห็นอิหร่านก็ตอบโต้ทันทีนะครับในช่วงนั้นเป็นช่วงเริ่มต้นนะครับแต่ว่าช่วงต่อมาก็คือเป็นช่วงของการยกระดับความรุนแรงนะครับช่วงนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานนะครับอิหร่านเองก็เข้าไปถล่มโจมตีของประเทศ GCC รวมถึงการควบช่องแคบโฮมุชนะครับสถานการณ์เหมือนกับยกระดับรุนแรงนะครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่สำคัญอย่างยิ่งอันเนื่องมาจากว่าเป็นความรุนแรงที่มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในภูมิภาคตะวันออกกลางนะครับแต่ว่านับตั้งแต่การที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยออกมาพูดถึงเรื่องของข้อตกลงหยุดยิงนะแล้วก็มีผลปฏิบัตินับตั้งแต่วันที่7เมษาเนี่ยผมคิดว่าวันนี้เราเข้ามาสู่อีกเฟสหนึ่งของสงครามนะเป็นเฟสที่ผมคิดว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยเริ่มรู้สึกแล้วว่าไม่สามารถที่จะเอาชนะอีกฝ่ายได
2: ้
0: ด้วยกำลังทหารนะครับวันนี้ CIA ก็ออกมารายงานนะครับบอกว่าอิหร่านเนี่ยยังไม่สิ้นเขี้ยวเล็บนะฮะไม่เหมือนกับที่ทรัมป์บอกนะครับอิหร่านยังคงมีอาวุธยุทโธปกรณ์ยังมีขีปนาวุธเหลืออีก 70%นะครับยังคงสามารถที่จะต้านทานการปิดล้อมของสหรัฐอเมริกาได้อีกไม่ต่ำกว่า100วันอย่างเงี้ยนะครับนะเพราะฉะนั้นสหรัฐอเมริกาก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะอิหร่านได้ง่ายๆหรอกถึงแม้ว่าจะกลับไปถล่มโจมตีอย่างหนักอย่างที่ทรัมป์ขู่เนี่ยนะฮะยังไงก็ไม่สามารถที่จะชนะอิหร่านได้นะครับแล้วกรอบเวลาของตัวเองเนี่ยก็มีอยู่จำกัดนะเดี๋ยวจะต้องไปพบกับผู้นำจีนนะครับแล้วก็เดือนหน้าก็จะมีฟุตบอลโลกใช่ไหมครับกลางปลายปีก็จะมีการเลือกตั้งกลางเทอมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นสหรัฐอเมริกาก็ต้องหาทางลงละนะครับในขณะที่อิหร่านเองเนี่ยถ้าหากว่าถูกบีบคั้นมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งรายได้จากน้ำมันเนี่ยนะฮะที่สหรัฐอเมริกาขณะนี้ปิดล้อมอยู่เนี่ยก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับวันนี้เห็นข่าวบอกว่ามีน้ำมันรั่วไหลมาจากเกาะคลาร์กนะก็มีการสันนิษฐานว่ามันน่าจะเกิดจากการที่คลังเก็บกักน้ำมันของอิหร่านเนี่ยมันเริ่มเต็มละมันก็มีการสันนิษฐานกันอย่างนี
1: ้
0: นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมคิดว่าเราอยู่ที่เฟสที่3เฟสที่ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยไม่สามารถที่เอาชนะกันได้และมันมีต้นทุนทางเศรษฐกิจสูงมากเพราะฉะนั้นวันนี้มันก็เลยนำไปสู่การพยายามที่จะต่อรองพูดคุยเจรจาแต่ในช่วงเวลานี้เนี่ยสำคัญนะครับเพราะว่าการที่จะกลับไปสู่โต๊ะเจรจาเนี่ยทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะต้องทำให้มั่นใจว่าตัวเองเนี่ยถือไพ่เหนือกว่าเราจึงเห็นการเผชิญหน้าในช่วงที่ผ่านมานะครับ
2: ค่ะแสดงว่าถ้าเฟสต่อไปเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะคลี่คลายแล้วก็ไม่น่าจะยกระดับอย่างนี้หรือเปล่าคะอาจารย์หรือ
0: ใช่ครับคือการยกระดับเนี่ยเป็นเรื่องที่อันตรายอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกาคืออิหร่านเนี่ยผมคิดว่าเขาเป็นประเทศที่ผ่านสงครามผ่านแรงกดดันผ่านมาตรการคว่ำบาตรมายาวนานมากเลยเพราะฉะนั้นเขาก็พร้อมที่จะ

0: เดินสู่สงครามทำสงครามต่อไปแต่ว่าทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยตกลงจะยังไงต่อจะเดินเกมอย่างไรนะครับวันนี้ถ้ากลับไปทำสงครามก็คือการถล่มโจมตีโครงสร้างพื้นฐานนะแล้วก็มีงานวิจัยงานรายงานออกมาเยอะแยะมากมายว่าการทำสงครามทางอากาศในลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะเอาชนะอิหร่านได้หรอกนะครับนอกเสียจากว่าจะยกพลขึ้นบกนำกองกำลังเข้าไปต่อสู้กับอิหร่านโค่นล้มระบอบการปกครองแต่ว่านั่นก็ทำให้สหรัฐอเมริกาสุ่มเสี่ยงที่จะสูญเสียทหารเป็นจำนวนมากและจะส่งผลกระทบทางการเมืองในสหรัฐอเมริกาเองนะฮะเพราะฉะนั้นในภาวะอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าสหรัฐอเมริกาก็ไม่มีทางเลือกมากนะที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าสิ่งเดียวที่สหรัฐอเมริกากังวลนะครับนั่นก็คือช่องแคบฮอร์มุซ
1: ครับ
0: ตอนเนี้ยมันแตกต่างจากก่อนสงครามนะครับช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยตอนนี้ควบคุมโดยประเทศอิหร่านแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยสหรัฐอเมริกาถือว่าเป็นประเทศที่ดูแลความปลอดภัยในหน้าน้ำอ่าวเปอร์เซียตรงนี้ซึ่งก็รวมถึงช่องแคบฮอร์มุซด้วยนะฮะผ่านกองเรือที่5ที่ประจำอยู่ที่ประเทศบาห์เรนคือสหรัฐอเมริกามีอิทธิพลในหน้าน้ำตรงนี้มานับตั้งแต่หลังสงครามอ่าวครั้งแรกในปี1990-91แล้วนะฮะแต่ว่าตอนนี้ปรากฏว่าอิหร่านสามารถที่จะควบคุมได้นะเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าสหรัฐอเมริกาไม่เคลียร์ปัญหาเรื่องช่องแคบฮอร์มุซแล้วถอนตัวออกไปเนี่ยตัวเองจะสูญเสียอิทธิพลในตะวันออกกลางในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียไปทันทีเลยสหรัฐอเมริกาไม่ต้องการอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นยังไงเสียเนี่ยต้องเคลียร์เรื่องของช่องแคบฮอร์มุซให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของนิวเคลียร
2: ์ค่ะ
0: นิวเคลียร์เนี่ยเป็นประเด็นสำคัญมากนะคือถ้าเป็นนิวเคลียร์ที่อยู่ภายใต้มือของพันธมิตรของสหรัฐอเมริกามันไม่เป็นไรหรอก
1: ครับ
0: นะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่อยู่กับศัตรูของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคตะวันออกกลางอันเนี้ยสหรัฐอเมริกายอมไม่ได้นะครับมันก็เลยทำให้สหรัฐอเมริกาพยายามแม้ว่าตัวเองจะเอาชนะไม่ได้เปลี่ยนระบบการปกครองไม่ได้แต่ว่าอย่างไรเสียเนี่ยจะต้องทำให้อิหร่านเนี่ยยอมทำตามเงื่อนไขในการที่จะระงับโครงการเสริมสมรรถนะยูเรเนีย
1: ม
0: นะครับอันนี้สหรัฐอเมริกาทำสองอย่างเนี่ยเพื่อที่จะออกจากสงครามนี้นะครับแต่ว่ามันไอ้สองอย่างนี้เนี่ยมันจะไม่สามารถบรรลุได้เป็นผลสำเร็จได้ผ่านการใช้กำลังทางการทหารสหรัฐอเมริกาทดลองมาแล้วหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมาเราก็เห็นนะครับแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จพอใช้กำลังทางการทหารไม่สำเร็จเนี่ยก็ต้องไปใช้วิธีการทางการเมืองทางการทูตนะอิหร่านจึงพยายามที่จะบอกกับโลกตลอดเวลาว่าสิ่งที่สหรัฐอเมริกาตั้งเงื่อนไขตอนนี้ในการพูดคุยเจรจาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สหรัฐอเมริกาไม่สามารถที่จะทำได้ในการทำสงครามคือทำสงครามเอาเรื่องนี้กับอิหร่านไม่ได
2: ้
0: ก็เลยต้องมาพูดคุยเจรจามาตั้งเงื่อนไขแล้วก็กดดันให้อิหร่านต้องทำนะครับ
2: อาจารย์คะแต่ว่าอย่างทางสหรัฐที่เขามีมาตรการในการกดดันอิหร่านหลายด้านไม่ว่าจะเป็นปิดล้อมทางทะเลคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจข่มขู่ทางทหารอะไรแบบนี้ค่ะก็ยังทำอะไรอิหร่านไม่ได้ใช่ไหมคะไม่แน่ใจว่าอิหร่านเองเนี่ยรับแรงกดดันตรงนี้เนี่ยได้ยืนระยะยาวได้มากน้อยขนาดไหนยังไงคะ
0: ครับคือการคว่ำบาตรเนี่ยเกิดขึ้นมาอย่างน้อยก็20ปี30ปีนะครับแต่ว่าก็อิหร่านก็ใช้นโยบาย economic resistance ก
2: ็
0: คือการเศรษฐกิจแบบต่อต้านนะคือพูดง่ายๆก็คือเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเองทำอะไรด้วยตัวเองทั้งหมดเลย
2: ค่ะ
0: ผลิตทุกอย่างภายในประเทศนะ 80-90% เนี่ยนะฮะอิหร่านผลิตได้เองเพราะฉะนั้นการกดดันอิหร่านผ่านมาตรการแซงชั่นเนี่ยมันไม่ได้ผลมาตั้งนานแล้วนะครับแล้วยิ่งใช้มาตรการแซงชั่นเนี่ยอิหร่านก็ยิ่งเข้มแข็งขึ้นนะครับเนื่องมาจากว่าตัวเองก็ต้องพยายามที่จะยืนให้ได้ด้วยตัวเองนะครับการปิดล้อมขนาดนี้เนี่ยก็เป็นการปิดล้อมที่หลายฝ่ายก็วิเคราะห์ออกมาแล้วว่ามันไม่น่าจะประสบความสำเร็จ

0: นะครับแน่นอนอาจจะทำให้รายได้จากการขายน้ำมันของอิหร่านมันลดน้อยถอยลงนะครับแต่ว่าอิหร่านจะไม่ล้มง่ายๆอันเนื่องมาจากว่าอย่างที่รายงานของ CIA บอกมาล่าสุดเนี่ยนะฮะอิหร่านยังสามารถที่จะอยู่ได้ภายใต้แรงกดดันอย่างนี้เนี่ยการปิดล้อมอย่างนี้เนี่ยอย่างน้อยก็ 3-4 เดือนนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของการค้าเรื่องของการนำเข้าเรื่องของอาหารการกินอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะอิหร่านก็ไม่ได้พึ่งพาไอทางทะเลมากมายนะครับเราดูแผนที่เนี่ยเราจะเห็นชัดว่าอิหร่านเนี่ยติดกับประเทศใหญ่ๆ 4-5 ประเทศด้วยกันนะครับทั้งตะวันออกกลางทั้งเอเชียกลางแล้วก็เอเชียใต้เอเชียใต้ก็ผ่านทางปากีสถานน
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นมันมีการติดต่อค้าขายกันชายแดนมันไม่มีปัญหาเรื่องของการขาดแคลนอะไรต่างๆอาหารยาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับรวมถึงทะเลแคสเปียนด้วยที่ตรงนั้นเนี่ยมันไม่มีนาโต้ไม่มีตะวันตกไม่มีสหรัฐอเมริกาเพราะว่ามันเป็นทะเลสาบแคสเปียนที่มันมีเฉพาะกลุ่มประเทศในเอเชียกลางแล้วก็เชื่อมอิหร่านกับรัสเซียด้วย
2: คร
0: ับ เพราะฉะนั้นอิหร่านไม่จำเป็นต้องไปยอมไม่จำเป็นที่จะต้องไปดิ้นรนพยายามที่จะเปิดการปิดล้อมของสหรัฐอเมริกาในช่วงเวลาสั้นๆนี้นะครับอิหร่านสามารถที่จะใช้ความอึดนะใช้ความอดทนนะครับแล้วก็ทำให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยต้องยอมถอยไปเองนะครับวันนี้ผมคิดว่าสหรัฐอเมริกาซัฟเฟอร์มากกับเรื่องของช่องแคบเฮอร์มุสเพราะว่ามันส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจของอเมริกาเรื่องของเงินเฟ้อเรื่องของสินค้าอะไรต่างๆที่มันราคามันกระเถิบตัวสูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้ใช้การปิดล้อมอย่างนี้ต่อไปเนี่ยนะฮะคนที่จะลำบากก็คือสหรัฐอเมริกาไม่ใช่อิหร่านครับ
2: มีโอกาสมากน้อยขนาดไหนครับอาจารย์ที่ข้อเสนอใหม่ของอิหร่านจะรับการยอมรับจากทางสหรัฐครับ
0: ตอนนี้เนี่ยผมคิดว่ามันอยู่เราอยู่ในช่วงที่สหรัฐอเมริกาได้เขียนร่างข้อเสนอออกมาแล้วก็ส่งมาให้ประเทศอิหร่าน
2: คร
0: ับ วันนี้เรารอว่าอิหร่านเนี่ยจะตอบกลับอย่างไร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าไอ้ประเด็นใหญ่ๆประเด็นสำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนิวเคลียร์เรื่องของช่องแคบเฮอร์โมชีมันจะถูกโยกไปพูดคุยกันเจรจาต่อรองกันในช่วงหลังนะครับช่วงแรกนี้เนี่ยจะเป็นการทำข้อตกลง MOU ระหว่างกันมันเป็นกรอบมันจะเป็นแค่กรอบนะในการที่จะเดินหน้าพูดคุยเจรจาระหว่างกันนะครับหลายคนวันนี้พูดถึงเรื่องของ MOU 1หน้า
2: คร
0: ับ ซึ่งผมคิดว่าอันนั้นเนี่ยมันคือกรอบที่จริงๆแล้วเนี่ยมันควรที่จะกำหนดตั้งแต่พูดคุยกันที่ปากีสถานนะถ้าเราจำได้เนี่ยนะฮะที่ปากีสถานเนี่ยทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีเงื่อนไขของตัวเองนะครับสหรัฐอเมริกาก็มีเงื่อนไข15ข้อนะอิหร่านก็มีเงื่อนไข10ข้อของตัวเองนะแล้วก็ทั้งสองฝ่ายก็มาพูดคุยที่อิสลามาบัดแต่ว่าไม่มีกรอบในการพูดคุยเจรจาไม่มีกรอบที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยยอมรับร่วมกันนะเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้มันจึงทำให้แต่ละฝ่ายเนี่ยมีการสื่อสารและมีความเข้าใจผิดระหว่างกันนะนำไปสู่ความการปะทะประเชิญหน้าหลังจากนั้นเราก็เห็นการข่มขู่ของสหรัฐอเมริกาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอันเนี้ยมันค่อนข้างชัดเจนว่ามันไม่มีกรอบของการพูดคุยเจรจาที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเห็นร่วมกันวันนี้ผมคิดว่าเขากำลังเริ่มต้นจากการที่มีกรอบร่วมกันนะผ่านการทำ MOU ที่มันมีข้อความไม่มากนักแค่หนึ่งหน้าเนี่ยนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะไปคุยกันเรื่องของนิวเคลียร์เรื่องของช่องแคบเฮอร์โมชสิ่งที่มันแตกต่างกันระหว่างอเมริกาและก็อิหร่านขณะ

0: อันนี้เนี่ยก็คือสหรัฐอเมริกาต้องการพูดคุยแล้วก็สรุปเรื่องของนิวเคลียร์ก่อนนะว่าอิหร่านเนี่ยจะต้องงดโครงการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมกี่ปีน
1: ะ
0: ล่าสุดเนี่ยก็บอกว่า12ปีใช่ไหมครับยูเรเนียมที่เสริมสมรรถนะแล้วเนี่ย 60% ที่มีฟิวแซก400กว่ากิโลกรัมเนี่ยจะต้องเอาไปให้กับสหรัฐอเมริกาหรือว่าจะให้กับทางประเทศที่3อย่างเช่นประเทศรัสเซียอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
2: ครับ
0: อันนี้คือสิ่งที่สหรัฐอเมริกาต้องการคุยให้ได้ข้อสรุปซะก่อนแต่ว่าทางอิหร่านเนี่ยเขามองอีกแบบนึงเขาบอกว่าเรื่องเร่งด่วนเนี่ยต้องคุยเรื่องของการจบสงครามเรื่องของการปิดล้อมอิหร่านนะเรื่องของการสร้างหลักประกันว่าสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลจะไม่แม้ทำอย่างนี้กับอิหร่านอีกนะเรื่องของช่องแคบเฮอร์มุชอันนี้ต้องคุยกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปคุยเรื่องของนิวเคลียร
1: ์
0: ทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็มีการลำดับการพูดคุยที่ผมคิดว่าแตกต่างกันนะครับแต่ว่า MOU อันนี้เนี่ยจะเป็น MOU ที่จะให้กรอบเวลาสักประมาณ30วันในการที่จะทำให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยพูดคุยเรื่องของทั้งช่องแคบฮอร์มุซแล้วก็เรื่องของนิวเคลียร์ของประเทศอิหร่าน
2: ครับ
1: อาจารย์คะแต่ว่าทีนี้เนี่ยพอในเมื่อความแตกต่างเรื่องของการลำดับความสำคัญเรื่องของข้อตกลงเนี่ยมันยังแตกต่างกันแบบนี้ถ้ามองว่าฉากทัดแล้วมันจะจบยังไงนะคะสำหรับประเด็นนี้เนี่ย
0: ผมมองอย่างนี้นะครับ ประเด็นแรกเลยเนี่ยฉากทัดแรกเลยเนี่ยก็คือทั้งสองฝ่ายเนี่ยอาจจะลงนามใน MOUซึ่งก็อาจจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าเนี่ยนะ
2: ครับ
0: แล้วปรากฏว่าการพูดคุยเจรจามันไม่สามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้หมายถึงว่าเรื่องของนิวเคลียร์ต่างฝ่ายต่างก็มีจุดยืนที่แตกต่างกัน
1: ค่ะอ
0: ิหร่านก็บอกว่าตัวเองมีสิทธิ์ในการที่จะเสริมสมรรถนะยูเรเนียมตามกฎหมายระหว่างประเทศนะเขาอิหร่านเขาบอกตลอดว่าเขาพัฒนานิวเคลียร์เพื่อสันตินะส่วนสหรัฐอเมริกาก็บอกว่าไม่ได้ต้องไม่เสริมสมรรถนะยูเรเนียมอะไรเลยเนี่ยนะฮะแล้วไม่สามารถที่จะตกลงกันได้นะฮะปัญหานี้มันก็จะฟีดต่อไปมันก็จะถูกแช่แข็งไว้นะโดยที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ไม่กลับมาทำสงครามกันอีกนะครับแต่ว่านั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่สุ่มเสี่ยงในอนาคตอันเนื่องมาจากว่าผลเหตุปัจจัยของสงครามเนี่ย มันไม่ได้รับการแก้ไขนะเพราะฉะนั้นในอนาคตข้างหน้าเนี่ยถ้าหากว่าสถานการณ์มันพาไปมันก็จะนำไปสู่การปะทุไปเจอหน้าทำสงครามระหว่างกันนะครับประการที่สองเนี่ยฉากทัศน์ที่สองเนี่ยผมคิดว่า MOU เนี่ยเซ็นอยู่แล้วแหละนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการพูดคุยเจรจาเรื่องของช่องแคบเฮอร์มุสแลกกับการที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยจะต้องยกเลิกปิดล้อมอิหร่านนะก็แลกกันสามารถที่จะประสบความสำเร็จละนะแต่ว่าพอไปคุยเรื่องของนิวเคลียร์เนี่ยมันก็จะย้อนกลับไปในข้อตกลง JCPOA เมื่อปี2015นะฮะคือเป็นข้อตกลงที่ตอนนั้นโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยฉีกข้อตกลง JCPOA ที่โอบามาเนี่ยทำข้อตกลงกับอิหร่านร่วมกับหลายประเทศที่เป็นมหาอำนาจนะฮะอันนั้นเนี่ยมันมีข้อเงื่อนไขเรื่องของการควบคุมนิวเคลียร์อิหร่านชัดเจนมากเลยนะผมถือว่าอันนั้นเนี่ยเป็นตัวแบบที่ดีมากในการสร้างความสงบเรียบร้อยให้กับภูมิภาคตะวันออกกลางนะแต่ว่าทรัมป์เนี่ยไม่พอใจนะครับทรัมป์บอกว่าอันเนี้ยมันเป็นของโอบามาแล้วเขาบอกว่าของโอบามาเนี่ยมันไม่ดีพอเขาต้องการทำใหม่ที่มันดีมากกว่านั้นนะครับตอนหลังปี2015เนี่ยปี2018ที่โดนัลด์ทรัมป์ฉีกข้อตกลง JCPOA เนี่ยนะทรัมป์ก็ออกมาบอกว่าเอ้ยนอกจากเรื่องของนิวเคลียร์แล้วเนี่ยนะฮะมันต้องมีเรื่องของขีปนาวุธด้วยกองกำลังติดอาวุธด้วยของประเทศอิหร่านที่จะต้องอยู่ในข้อตกลงอันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือทรัมป์เนี่ยเรียกร้องมากเกินไปนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามฉากขั้นที่2เนี่ยผมคิดว่าประเด็นเรื่องของนิวเคลียร์

0: มันอาจจะย้อนกลับไปสู่ข้อตกลงเจซีโฟร์ POA ซึ่งนั่นเนี่ยมันก็จะทำให้สถานการณ์ในตะวันออกกลางเนี่ยคลี่คลายเพราะว่าทั้งสองฝ่ายได้ข้อตกลงเรื่องของนิวเคลียร์นะครับกับประการที่3เนี่ยไม่มีการทำMOU ระหว่างกันในสัปดาห์หน้า
1: ครับ
0: เนี่ยอันนี้อันตรายนะครับอันนี้จะเป็นวิธีการที่สหรัฐอเมริกาโอเคจะไม่เคยเปิดศึกหรอกเปิดศึกใหญ่นะฮะแต่ว่าจะใช้วิธีการปิดล้อมอิหร่านนะเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเชื่อมั่นว่าการปิดล้อมอิหร่านในลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันได้ผลนะก็จะใช้วิธีการปิดล้อมแต่ว่าวิธีการปิดล้อมอย่างนี้เราก็เห็นในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยว่ามันสุ่มเสี่ยงต่อการเผชิญหน้ามันเกิดอุบัติเหตุได้ทุกขณะมันอาจจะนำไปสู่การเผชิญหน้ากันอย่างรุนแรงนำไปสู่สงครามกลางทะเลในช่องแคบเฮอร์มุชในอ่าวเปอร์เซียก็เป็นได้นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นฉากคัดประมาณนี้ครับ
2: อิสราเอลเป็นปัจจัยด้วยไหมคะอาจารย
0: ์อิสราเอลก็เป็นตัวแสดงหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ซับซ้อนมากกว่านั้นในช่วงเวลานี้ก็คืออิสราเอลบวก UAE ด้วยนะ UAE เป็นประเทศอาหรับประเทศเดียวขนาดนี้ที่ร่วมมือกับอิสราเอลในการพยายามที่จะขับเคลื่อนผลักดันให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยจะต้องทำสงครามกับอิหร่านต่อไปนะเพราะว่าเป้าหมายที่แท้จริงเนี่ยมันยังไม่บรรลุความสำเร็จนะเป้าหมายที่แท้จริงคืออะไรครับคือต้องโค่นล้มระบอบการปกครองของประเทศอิหร่านนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายฝ่ายระมัดระวังวันนี้กลุ่มประเทศ GCC เนี่ยนะฮะก็จะแบ่งออกเป็น 2-3 กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกก็คือกลุ่มของ UAE ซึ่งอาจจะพ่วงบาเรนไปด้วยกันนะฮะก็จะให้ความร่วมมือเป็นกลุ่มที่ให้ความร่วมมือกับทางอิสราเอลนะและต้องการที่จะเดินหน้าทำสงครามกับอิหร่านต่อไปตราบใดที่ระบบการปกครองอันนี้อยู่เนี่ยทั้งสองประเทศนี้ต้องการที่จะให้สหรัฐอเมริกาและอิสราเอลเนี่ยเดินหน้าทำสงครามต่อไปกับกลุ่มประเทศที่ยื่นมือให้กับอิหร่านนะเข้าไปสร้างความร่วมมือกับอิหร่านแบบเป็นรูปธรรมเราก็จะเห็นว่ามีทั้งโอมานแล้วก็กาตาร์สองประเทศนี้เนี่ยถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยนะฮะจะเป็นสองประเทศที่ถูกอิหร่านถล่มโจมตีน้อยที่สุดเลยนะฮะกลุ่มที่สามก็คือซาอุดิอาระเบียที่อยู่ตรงกลาง
2: ค่ะ
0: ไม่ค่อยออกหน้ามากนักในสงครามอิหร่านที่เกิดขึ้นไม่ร่วมกับอิสราเอลและสหรัฐอเมริกาแต่ก็ไม่ได้ต่อสายคุยหรือที่ยื่นมือให้ความร่วมมือกับอิหร่านมากนัก
1: ครับ
0: นะครับอันนี้เป็นซาอุดิอาระเบียที่ผมคิดว่าเป็นประเทศที่มีบทบาทสูงมากคือถ้าซาอุดิอาระเบียเอียงเอ็นไปทางไหนเนี่ยผมคิดว่าตรงนั้นเนี่ยน่าจะเป็นทิศทางต่อไปของของการความสัมพันธ์ระหว่างอิหร่านกับกลุ่มประเทศ GCCและสหรัฐอเมริการวมถึงอิสราเอลด้วยในอนาคตข้างหน้า
2: ค่ะค่ะอีกส่วนสำคัญนะคะอาจารย์อย่างเรื่องของการประเมินบทบาทของโมจตาบาคาเมนีเนี่ยค่ะอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมสงครามตรงนี้อาจารย์มองยังไงคะ
0: คือโครงสร้างอำนาจของอิหร่านเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะอย่างนะครับก็คือผู้นำสูงสุดเนี่ยโมจตาบาคาเมนีจะเป็นผู้ที่มีความสำคัญในการออกนโยบายที่ผมคิดว่าทางฝ่ายต่างๆต้องยอมรับแล้วก็นำไปปฏิบัติใช้นะครับวันนี้หลายข่าวก็ออกมาบอกว่ามุสตาบาก็บาดเจ็บนะไม่สามารถที่จะทำงานได้อะไรอย่างเต็มที่นะแต่ว่าสิ่งที่ถ้าเราพูดในเชิงหลักการเนี่ยนะฮะคำสั่งของมุสตาบาเนี่ยเป็นคำสั่งสูงสุดอะแล้วก็ผมคิดว่า IRGC ต้องฟังนะถึงแม้ว่าเราตอนหลังเนี่ยเราเห็นบทบาทของ IRGC สูงมากเลยในการขับเคลื่อนสงครามที่เกิดขึ้นขณะนี้นะครับแล้วก็เป็น IRGC ที่มีอำนาจเหนือกว่าผู้นำทางการเมืองของประเทศอิหร่าน
1: ครับ
0: นะจริงๆแล้วเนี่ย

0: ผมคิดว่าในช่วงเวลาปกติเนี่ยผู้นำทางการเมืองจะมีบทบาทนำในเรื่องของนโยบายในเรื่องของการขับเคลื่อนเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับแต่ว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาสงครามเป็นช่วงเวลาที่มันไม่ปกตินะครับวันนี้เนี่ยเราจึงเห็นบทบาทของ IRGC ซึ่งเป็นหน่วยงานทางการทหารที่สังกัดอยู่ภายใต้การสั่งการของผู้นำสูงสุดเท่านั้นเพราะฉะนั้นวันนี้คือผมคิดว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นสิ่งที่มุจตบาคาเมเนอี้พูดออกมาหรือว่าแถลงออกมาผ่านสื่อผ่านอะไรก็ตามเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรที่จะให้ความสำคัญแล้วก็ตีความนะครับท่าทีของอิหร่านตรงนั้นมากกว่าที่จะไปดูในส่วนของทางประธานาธิบดีหรือรัฐมนตรีต่างประเทศอะไรต่างๆหรือ IRGC ผมคิดว่าอิหร่านยังคงให้ความสำคัญกับการสั่งการของผู้นำสูงสุดครับ
1: ครับผมวันนี้ชัดเจนเห็นภาพครบถ้วนครับอาจารย์ขอบพระคุณอาจารย์สราวุธเป็นอย่างสูงนะครับ
2: ขอบพระคุณค่ะอาจารย์ขอบพระคุณมากเลยค่ะ
1: สวัสดีครับดร.สราวุธอารีครับผู้อำนวยการศูนย์มุสลิมศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็เรียกว่าอิหร่านอึดถึกทนและไม่ธรรมดาจับตาสัปดาห์หน้าถ้ามีการลง MOU เมื่อไหร่โลกอาจจะคลี่คลายความตึงเครียดลงนะคุณเก๋
2: ค่ะ
1: แต่ถ้าไม่มีนี่ก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรตุ้มตามอีกหรือเปล่าทางทะเลทางนู้นน่ะ
2: เอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนค่ะ
1: ครับ
3: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณSmooth 105.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้ใน Smooth On Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth 105.5 พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชัยยาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์คช็อปผ้ามัดย้อมสุดพิเศษที่หมู่บ้านคีรีวงศ์หลับสบายตลอดทั้งคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำตลอด3วัน2คืนเดินทาง22ถึง24พฤษภาคมนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่02-245-7184หรือ LINE @smoothfm
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: สิบห้านาฬิกา44 นาทีครับช่วงสุดท้ายกันแล้วสำหรับแชร์เล่าข่าวเด็ดดีมีติ้งหนุ่ยคนชอบคุยลุยดีที่น่าฟังเก๋ด้วยช่วยสร้างสรรค์นั้นเด่นดังจริงจึงจริงจังจากใจในวันเสาร
2: ์
1: ขอบพระคุณพี่เทียนท่าฉลอมมากๆนะครับแต่งกลอนเพราะๆให้เราอีกแล้วรวมถึงทักทายพี่มณีรัตน์ด้วยนะครับส่งรูปภาพสวยๆมาให้เราดูทางไลน์กันด้วยแล้วก็ขอบคุณพี่เต้ยบุรพาอารัมพีครับส่งข้อความมาทางไลน์แล้วก็ทักทายเราสองคนบอกว่าช่วงแรกรายการดีมีสาระมากๆเลยขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับนี่ผมก็ติดตามเป็นแฟนคลับพี่เต้ยเหมือนกันในเฟซแกตอนนี้ก็มีรูปศิลปินแห่งชาติสมัยยังหนุ่มยังแน่นมาให้ทายกันว่าดาราศิลปินท่านนี้เป็น

0: ไรอันนี้คือความมีความสุขผ่านโลกออนไลน์ของทายาทครูแจ๋วบุรพาอารัมพีศิลปินแห่งชาตินะครับครูสง่าอารัมพีคุณพ่อท่านนะครับขอบคุณทุกข้อความนะครับทั้งทางไลน์และก็ทางเพจของเรากันด้วยครับคุณเก๋ครับ
1: ค่ะไปดูอีกหนึ่งประเด็นร้อนนะคะที่เราโปรยเอาไว้นะคะแต่ว่าก็มีความคืบหน้าเข้ามาเรื่อยๆนะคะเรื่องของการตรวจสอบแล้วก็การขยายผลเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยเรื่องของกรณีที่จับกลุ่มนะคะชายสัญชาติชาวจีนแล้วก็ไปเจอเรื่องของอาวุธสงครามเป็นจำนวนมากอย่างล่าสุดเองเนี่ยผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาตินะคะคุณธนัทสุวรรณนนท์นะคะก็มีการพูดถึงกรณีนี้แล้วก็บอกว่าจากการเข้าตรวจสอบรถยนต์เนี่ยที่มีการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ไปพบคนขับเป็นชายชาวจีนแล้วก็ในรถตรวจสอบเป็นอาวุธสงครามจำนวนมากนะคะจะเกี่ยวข้องกับประเด็นด้านความมั่นคงหรือเปล่านะคะก็ณล่าสุดเนี่ยทางผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติก็บอกว่าสั้นๆนะคะท่านก็พูดสั้นๆว่าเดี๋ยวท่านจะมีการขอรายงานเรื่องนี้เนี่ยกับทางนายกรัฐมนตรีก่อนนะคะแล้วก็ยอมรับว่าได้รับข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะก็นี่เป็นในหน่วยข่าวกรองนะคะที่มีการขยับแล้วก็เคลื่อนไหวนะคะเดี๋ยวรอดูนะคะว่าจะมีเรื่องของการขยายผลมากน้อยอย่างไรแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปดูสำหรับประเด็นนี้นะคะคือมันเกิดเรื่องของอุบัติเหตุเป็นคนขับรถเก๋งเนี่ยแล้วก็พลิกคว่ำไปตรวจสอบก็เป็นชาวจีนเนี่ยล่ะค่ะชื่อหมิงเฉินซันนะคะอายุประมาณ31ปีพื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุก็สถานีตำรวจภูธรนาจอมเทียนในอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีก็อยู่ในพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่เขารับผิดชอบตรงนี้เข้าไปตรวจสอบเจออาวุธปืนแมกกาซีนอยู่ภายในรถแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการขยายผลค้นบ้านพักนะคะไปเจอคลังแสงซึ่งพบของกลางเป็นจำนวนมากเลยค่ะคุณผู้ฟังอาวุธปืนสงครามวัตถุระเบิดชนิดแรงทำลายล้างสูงระเบิดสังหารบุคคลวัตถุประกอบระเบิดน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นจำนวนมากแล้วก็เลยทำให้คดีนี้เนี่ยต้องถูกจับตามองในมิติด้านความมั่นคงและความปลอดภัยด้วยนะคะขณะเดียวกันทางผู้ว่าการชลบุรีค่ะเห็นว่าลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยตัวเองเลยนะคะก็ไปที่บ้านพักไปเจออาวุธนะคะก็กำชับให้ฝ่ายสืบสวนสอบสวนเนี่ยดูแลเป็นพิเศษเลยแล้วก็ดูเรื่องของการยึดของกลางมานะคะต้องมีการบันทึกอย่างละเอียดเลยนะคะขนาดเดียวกันนะคะตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขายังไม่ได้เปิดเผยเรื่องของชนิดของวัตถุระเบิดทั้งหมดนะเพราะว่าเจอเยอะมากเลยแต่ว่ายังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดนะคะเกรงว่าจะกระทบต่อรูปคดีแต่ทีนี้เนี่ยถ้าไปดูนะคะไปดูอย่างที่เขาอ้างว่าเขาป่วยเป็นโรคซึมเศร้าใช่ไหม
0: อ
1: ันนี้ก็ต้องตรวจสอบด้วยนะคะต้องให้มีการเชิญจิตแพทย์เนี่ยเข้ามาร่วมตรวจสอบด้วยว่าป่วยจริงหรือเปล่าขนาดเดียวกันนะคะก็เรียกได้ว่าตำรวจเนี่ยที่ทำคดีนี้เนี่ยจะบูรณาการหลายหน่วยงานเลยนะคะเพื่อที่จะมาดำเนินการร่วมกันไม่ว่าจะเป็นตำรวจสืบสวนภาค2ตำรวจสืบสวนจังหวัดชลบุรีหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดวัตถุระเบิด EOD แล้วก็ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสถานทูตจีนหน่วยงานความมั่นคงด้วยคือถ้าย้อนกลับไปดูประวัติของเขานะคะคุณผู้ฟังคือเขาเช่าบ้านพักเนี่ยในราคาประมาณ 38,000 บาทแล้วก็อยู่มาที่นี่เนี่ยมา2ปีละแล้วก็พบประวัติว่าเข้าไทยครั้งแรกเดินทางเข้ามาในปีพ.ศ. 2563ใช้วีซ่านักท่องเที่ยวแล้วก็มีการเข้าออกประเทศไทยเนี่ยบ่อยครั้งเลยทีเดียวนะคะมีล่าสุดเนี่ยผู้ต้องหาเข้าประเทศไทยเมื่อวันที่27มกราคมปี69ใช้วีซ่า Re-entry หมายถึงอะไรหมายถึงว่าเป็นการอนุญาตกลับเข้าประเทศแบบสำหรับคนถือวีซ่าระยะยาวเช่นวีซ่าทำงานวีซ่าแต่งงานวีซ่าเกษียณแล้วก็สามารถพำนักในไทยได้ถึง5ปีเลยสำหรับวีซ่าชนิดนี้นะคะแล้วก็ไปเจอนะคะ เรื่องของสิ่งที่เขาเจอเนี่ยอย่างการเช็คนะคะเรื่องของเอกสารเนี่ยก็มีไม่ว่าจะเป็นไปเจอเรื่องของพาสปอร์ตจีนถือพาสปอร์ตกัมพูชาด้วยนะ
0: ครับ
1: รวมไปถึงเนี่ยอันเนี้ยเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เห็นว่าทางกรมการปกครองเนี่ยสั่งให้มีการตรวจสอบแล้วเพราะไปเจอบัตรประจำตัวบุคคลไม่มีสัญชาติไทยเป็นบัตรสีชมพูแต่มีเลขบัตรประชาชน13มีเลขประชาชน13หลัก ตรงนี้เนี่ยก็ต้องไปดูด้วยนะคะเพราะว่าเหมือนกับมีข้อมูลว่าผู้ต้องหามีเลขประจำตัวประชาชน13หลักมีชื่อเป็นผู้อาศัยอยู่ในทะเบียนบ้านแล้วก็ย้ายมาจากที่เชียงดาวแล้วก็เข้ามาอยู่นะคะในกรุงเทพ

0: มหานครย้ายมาวันที่14พฤศจิกายนปี66ฉะนั้นเองก็จะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงสำหรับประเด็นนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ต้องขยายผลไปอีกอ่ะ
1: ก็เรียกว่าสืบเรื่องทั้งจากอาวุธคลังแสงที่เจอในบ้านว่าจะมีของราชการด้วยหรือไม
0: ่
1: ยังมีประเด็นการตรวจสอบเรื่องของการท
0: ำ
1: บัตรสีชมพูหลายคนดูข่าวนี้อาจจะคิดเหมือนผมว่าเอ๊ะเมืองไทยถ้ามีตังค์ทำอะไรก็ได้หรือเปล่าเพราะว่านายหมิงนี่ก็มีบัตรประจำตัวไม่มีสัญชาติไทยหรือว่าบัตรชมพูมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่เขตคลองสามวามีบัตรประชาชนไทยย้ายบ้านเลขที่มาจากเชียงดาวนั่นอันนี้เองก็คือสิ่งที่กรมการปกครองต้องออกมาตรวจสอบ ให้แน่ชัดใช่ไหมครับว่าเขาทำไปได้ยังไงนายหมิงเฉินซันคนนี้
0: ใช่ค่ะต้องตรวจสอบสถานะเลยนะคะอะไรที่มันพบประเด็นเรื่องของการซ้ำซ้อนกันว่าทำไมมีสถานะบุคคลซ้ำซ้อนกันมีทำไมมีเอกสารหลายประเทศแล้วมีเลขประชาชนได้ยังไง13หลักอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ก็เห็นว่าล่าสุดนะครับอธิบดีกรมการปกครองสั่งให้ตรวจสอบทะเบียนราษฎร์นายหมิงซันแล้วก็พบว่านายหมิงซันมีบัตรประจำตัวสีชมพูจริงๆแล้วก็ที่อยู่ปัจจุบันอยู่เขตคลองสามวากท
0: ม.
1: มีประวัติย้ายมาจากอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ส่วนอีกคนหนึ่งหรือคนเดียวกันชื่อนายเฉิงเจ้าคนนี้เป็นคนจีนอีกคนหนึ่งที่มีบัตรประจำตัวประชาชนเลยนะครับเป็นบุคคลสัญชาติไทยเลยทีเดียวอันนี้หนักกว่าหมิงนี่ยังเป็นสัญชาติจีนแต่มีบัตรชมพูแต่เฉิงเจ้านี่มีบัตรประชาชนคนไทยมีเลขที่บัตรประจำตัวครบ13หลักมีเลขที่บ้านประจำวันปัจจุบันอยู่ที่เขตบางแคครับคุณเก
0: ๋
1: ซึ่งอันนี้เองทางกรมการปกครองตรวจสอบอยู่ถ้าพบว่ามีการทุจริตทางทะเบียนราษฎรเดี๋ยวจะให้ชุดปฏิบัติการตรวจสอบดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำผิดทุกรายทั้งในส่วนของเจ้าของรายการบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐนั่นรวมถึงจะต้องมีการจำหน่ายเพิกถอนเอา2คนนี้ออกจากทะเบียนราษฎร์โดยเร่งด่วนด้วยครับคุณเก๋
0: ใช่ค่ะขณะเดียวกันนะคะทางผบ.ตร.นะคะพลตำรวจเอกกิตติ์รัตน์พันเพชรนะคะก็บอกว่าสำหรับประเด็นนี้นะคะก็ได้มีการมอบหมายให้ทางพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.เนี่ยรับผิดชอบความมั่นคงกำกับดูแลในคดีนี้นะคะแล้วก็สั่งการให้ทีมสืบสวนภาค2เร่งรัดสืบสวนขยายผลโดยเร็วแล้วก็สอบสวนขยายผลในเรื่องของทั้งตัวผู้ต้องหาประวัติการเดินทางเข้าออกประเทศอาชีพคนที่เกี่ยวข้องที่มาของอาวุธว่าได้มาอย่างไรจากใครแล้วก็วิธีใดแล้วก็ขยายผลในเรื่องของคลังแสงด้วยนะคะที่ไปเจอที่บ้านแล้วก็เจออาวุธสงครามเนี่ยเต็มไปหมดเลยต้องไล่เช็คทั้งขบวนการตรวจสอบเส้นทางการเงินคุยโทรศัพท์กับใครวัตถุประสงค์ในการครอบครองมีไว้เพื่ออะไรจะนำไปทำอะไรแล้วเส้นทางการติดต่อทางโทรศัพท์ได้มีการติดต่อกับใครอย่างไรบ้างบัญชีเส้นทางการเงินเป็นอย่างไรตรวจสอบหมดเลยนะคะแล้วก็จะเร่งดำเนินการเนี่ยเด็ดขาดตามเรื่องของกฎหมายอย่างเด็ดขาดด้วยขณะเดียวกันเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวคงจะต้องดูนะคะว่าจะสามารถดำเนินคดีอะไรอย่างไรได้บ้างในเรื่องของขบวนการถ้ามีการเจอนะคะขณะเดียวกันเนี่ยยังได้มีการสั่งนะคะให้ทางสตม.เนี่ยคัดแยกบุคคลต่างด้าวที่เดินทางเข้าออกอยู่ในประเทศอย่างมีนัยยะความผิดปกติเช่นเข้าออกบ่อยครั้งลักษณะการอยู่ในประเทศแต่ละครั้งเนี่ยอยู่นานเพื่อส่งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อตรวจสอบแล้วก็คัดแยกโดยปฏิบัติการด้านการข่าวแล้วก็เอ็กซเรย์ทั้งตัวคนต่างด้าวแล้วก็ที่พักอาศัยเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกนะคะขนาดที่ผู้ต้องหานะคะนายหมิงเฉินซุนเนี่ยอายุ31ปีสัญชาติจีนนะคะวันนี้เนี่ยก็อยู่ทางเจ้าหน้าที่นะคะก็มีการนำตัวไปฝากขังด้วยใช่ไหมคะควบคุมตัวไปฝากขังนะคะโดนข้อหาหลายกระทงเลยครอบคลุมนะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะครอบครองวัตถุระเบิดโดยผิดกฎหมายครอบครองยุทธภัณฑ์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็รวมไปถึงณเวลานี้เนี่ยก็ได้มีการสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรของผู้ต้องหาแล้วแล้วก็มีการขึ้นบัญชีเฝ้าระวังด้วยและเตรียมจะดำเนินการผลักดันออกนอกประเทศด้วยนะคะถ้าหากกระบวนการเรื่องของทางกฎหมายเนี่ยเสร็จสิ้นแล้วค่ะ
1: ก็เรียกว่าเป็นตัวอันตรายที่สร้างความสะเทือนให้กับวงการทั้งสีกากีรวมถึง

0: ข้าราชการไทยด้วยนะครับเพราะว่าแน่นอนทั้งเรื่องของการออกบัตรต่างด้าวรวมถึงปืนในคลังแสงที่ก็เป็นชื่อของดาบตำรวจไทยซึ่งอันนี้เองก็มีคนเชื่อมโยงว่ามันจะโยงกับแผนวินาศกรรมจะเป็นการก่อการร้ายด้วยหรือไม่เพราะว่าคลิปที่ตำรวจได้มาจากนายหมิงก็เป็นการฝึกร่วมกับหน่วย BHQ ของฮุนเซนซึ่งก็น่ากลัวเหมือนกันนะคุณเก๋นะถ้าดูแบบนี้ดีนะที่ความซวยเป็นเหตุรถคว่ำซะก่อนเราถึงรู้แผนของเขาก่อนไม่งั้นงานนี้อาจจะงานงอกเลยก็ได้นะครับคุณเก๋ครับ
1: ค่ะไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะแถวอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ที่มีชาวบ้านเนี่ยเขาออกไปหาอึ่งนะคะแล้วก็ไปเจอกับทหารกัมพูชานะคะชาวบ้านเนี่ยที่เขาไปเนี่ยเขาบอกว่าเจอเป็น10นายเลยพร้อมอาวุธครบมือนะคะก็ต้องหนีตายออกมาเลยนะคะก็เล่าให้ฟังนะคะคือผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ลงไปถามว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยสรุปมันเป็นยังไงกันแน่นะคะก็นายอภิรักษ์อายุ63ปีบอกว่าไปกับน้อง2คนน้องเดินนำหน้าห่างกันประมาณ50เมตรระหว่างนั้นเนี่ยเห็นไฟฉาย3ดวงก็คิดว่าเป็นคนบ้านเดียวกันที่ไปหาอึ่งแล้วก็หลังจากนั้นก็ถามว่าได้เยอะไหมพอเดินเข้าไปใกล้ๆค่ะกลับพบว่าเป็นทหารกัมพูชา3นายอาวุธครบมือทั้งปืนทั้งมีดเลยก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกเลยนะคะก็เลยพยายามวิ่งหนีนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็เห็นบอกว่าตอนเดินตอนที่ทิ้งทุกอย่างแล้วก็หนีออกมาเนี่ยจากนั้นเนี่ยเหมือนกับมีทหารกัมพูชาอีกประมาณ10คนวิ่งตามมาเลยใช่ไหมคะก็วิ่งเข้าไปหลบอยู่ในพุ่มไม้แล้วก็เรียกได้ว่าทิ้งทุกอย่างอึ่งอะไรต่างๆที่จับมาได้เนี่ยก็ทิ้งเลยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็หลบซ่อนตัวอยู่ประมาณสัก2ชั่วโมงก็เดินออกมานะคะเพื่อที่จะเอาตัวรอดก่อนที่จะได้ยินเสียงปืนของทหารกัมพูชาดังขึ้นก็เรียกได้ว่าหนีแบบไม่คิดชีวิตจริงๆนะคะแล้วก็บอกว่าจริงๆเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เนี่ย
0: แผ่นดินไทยใช่ไหม
1: เป็นแผ่นดินไทยห่างจากชายแดนประมาณ 1-2 กิโลเมตร
0: แ
1: ต
0: ่
1: ไม่ทราบว่าทหารกัมพูชาเนี่ยเข้ามาลึกขนาดนี้ได้อย่างไรอันนี้เป็นในมุมมองของคนที่เขาหนีตายนะคะแต่ว่าในส่วนของทบวันนี้พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกออกมาพูดถึงกรณีนี้นะคะบอกว่ากองทัพภาคที่2ตรวจสอบแล้วพบว่าเหตุการณ์เกิดจากความเข้าใจผิดนะทั้งนี้ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ที่กล่าวอ้างว่าเป็นกองกำลังติดอาวุธของกัมพูชาเนี่ยแท้จริงเป็นกลุ่มคนไทยอีกกลุ่มนึงที
0: ่
1: เข้าไปหาของป่าเช่นเดียวกันแต่ว่าพูดภาษากัมพูชาค่ะ
0: แล้วมีปืนได้ไง
1: เออนะ
0: ใช่ไหมยิงด้วยใช่ไหมเข
1: ้
0: าใจผิดเหรอ
1: แต่ว่าเห็นว่าบอกว่าพื้นที่ชายแดนมีการพูดภาษากัมพูชาสื่อสารกันอยู่เป็นเรื่องปกติที่สื่อสารกันทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษากัมพูชานะคะแล้วก็กลุ่มผู้ที่พบเห็นเนี่ยเกิดความตกใจแล้วก็เข้าใจว่าคนกัมพูชาเนี่ยรุกเข้ามาหรือเปล่าแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยไม่พบข้อเท็จจริงเรื่องของการยิงปืนไล่ตามที่มีการเผยแพร่จึงขอให้มีการตรวจสอบข้อมูลก่อนเผยแพร่หรือส่งต่อเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดแล้วก็การตื่นตระหนกด้วยค่ะ
0: ก็เรียกว่าบังเอิญจริงๆนะครับทั้งสถานการณ์ชายแดนรวมถึงชายชาวจีนที่เชื่อมโยงกับคลิปที่ฝึกร่วมกับทหารเขมรก็เป็นเหตุการณ์ทั้ง2เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากการที่เราไปแสดงความจริงจังในการที่จะบอกเลิกต่อหน้าเขมรอย่างจริงใจว่า MOU 44จากนี้ไม่มีอีกแล้วนั่นเองมันช่างบังเอิญนะคุณเก๋นะ
1: เออนะเดี๋ยวเราได้ติดตามความคืบหน้ากันต่อด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วจริงๆนะคะลาคุณผู้ฟังไปเลยนะคะสำหรับเรา2คนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด

้เวลา16นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะนายกยืนยันพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเดินหน้าตามกฎหมายแม้จ่อถูกร้องศาลรัฐธรรมนูญนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ภายหลังเดินทางกลับถึงประเทศไทยจากการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่4

0: 48ถึงความคืบหน้าการดำเนินการพระราชกำหนดกู้เงินวงเงิน400,000,000,000 บาทว่าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดพร้อมยืนยันว่าทั้งตนเองนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมถึงผู้ที่กำกับดูแลหน่วยงานใช้งบประมาณโดยตรงทุกฝ่ายได้ใช้ความเข้มงวดในการดำเนินงานอย่างเต็มที่เมื่อถามถึงกรณีมีการยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการดำเนินการของพ.ร.ก.ฉบับดังกล่าวให้สะดุดหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าก็เป็นไปตามกฎหมายคาดว่าขณะนี้พระราชกำหนดได้มีการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมลงมาแล้วและคาดว่าภายในวันนี้จะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาดังนั้นหลังจากนี้ทุกอย่างถือเป็นความรับผิดชอบของตนเองในฐานะนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชกำหนดฉบับนี้แล้วตนเองในฐานะนายกรัฐมนตรีจึงต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นผลดีหรือผลเสียหรือมาตรการดังกล่าวจะประสบผลสำเร็จมากน้อยเพียงใดพร้อมแสดงความหวังว่าทุกอย่างจะดำเนินไปในทิศทางที่ดีและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะได้พักโทษและออกจากเรือนจำวันที่11พฤษภาคมนี้ว่าตนเองก็เคารพนับถือและเคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชามากว่า20ปีมีความผูกพันเหมือนลูกเหมือนหลานขอแสดงความยินดีกับครอบครัวนายทักษิณด้วยส่วนจะมีโอกาสได้ปรึกษาในเรื่องที่นายทักษิณมีความเชี่ยวชาญบ้างหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่มีข้อห้ามใดๆแต่ตนเองว่าให้ออกมาให้ได้ไปใช้ชีวิตกับครอบครัวกรุงเทพก็แคบอยู่แค่นี้วันใดวันหนึ่งอาจจะมีโอกาสได้พบกันตามโอกาสต่างๆเมื่อถามว่ายังมีการวิเคราะห์ว่านายทักษิณจะไม่วางมือทางการเมืองและจะทำให้เกิดแรงกระเพื่อมทางการเมืองหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าตนเองไม่คิดไกลถึงขนาดนั้นอดีตนายกก็เป็นคนที่ตนเองให้ความเคารพทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงกรณีตำรวจสภ.นาจอมเทียนเข้าตรวจสอบเหตุรถยนต์พลิกคว่ำซึ่งมีผู้ขับเป็นชายชาวจีนก่อนตรวจพบอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดเป็นจำนวนมากว่าได้รับรายงานแล้วแต่เป็นรายงานอย่างย่อจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ส่งข้อความมาตั้งแต่เกิดเหตุใหม่ๆตนเองเน้นย้ำว่าให้มีการขยายผลและรับทราบถึงต้นเหตุของการกระทำเช่นนี้ให้ลึกที่สุดและให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดเข้มคนหาต้นต่อของปัญหานี้ให้ได้เรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องเหตุใดคนต่างชาติสามารถครอบครองอาวุธได้ตนเองย้ำแล้วว่าไม่มีแล้วใบอนุญาตในการพกปืนทุกวันนี้ใครที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่และพกพาอาวุธปืนถือว่าผิดกฎหมายหากถูกจับขึ้นมาจะมีข้อหาอื่นๆตามมาอีกมากนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าได้รับรายงานมาแล้วหากไปเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับบุคคลหรือกลุ่มคนใดๆไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติจะดำเนินการอย่างเต็มที่เมื่อถามว่าอาวุธส่วนใหญ่ที่เป็นอาวุธสงครามรวมถึงการตรวจสอบมือถือยังพบสิ่งที่คาดว่าจะเชื่อมโยงกับกลุ่ม BHQ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นสิ่งที่ต้องรีบเร่งดำเนินการอย่างเฉียบขาดซึ่งจะต้องดูเป็นเรื่องๆไปเพราะจะมีเหตุผลไปยังเรื่องของฟรีวีซ่าอีกทั้งหลายทั้งปวงแต่ขณะนี้ก็ขอให้ฝ่ายตำรวจและฝ่ายความมั่นคงได้สอบสวนให้ได้รายละเอียดให้มากที่สุดก่อน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเผยพบบางโรงงานต้องสงสัยผลิตปลากระป๋องไม่ตรงปกหลังให้ตรวจสอบทั้งประเทศสั่งดำเนินคดีตามกฎหมายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบโรงงานผลิ

0: ปลากระป๋องหลังพบข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ปลาชนิดอื่นแทนปลาแมคเคอเรลตามที่ระบุบนฉลากสินค้าโดยระบุว่าหลังการลงพื้นที่ตรวจสอบในจังหวัดสมุทรสาครหลายหน่วยงานได้ขยายผลเพิ่มเติมได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกจังหวัดลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานผลิตปลากระป๋องทั่วประเทศปูพรมตรวจสอบโรงงานทุกแห่งเพื่อค้นหาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตและการแสดงฉลากสินค้าขณะนี้มีบางพื้นที่พบสินค้าไม่ตรงปกซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างถึงที่สุดส่วนกรณีโรงงานที่สมุทรสาครยืนยันว่าใช้ปลานิลนั้นขณะนี้ยังต้องรอผลตรวจพิสูจน์อย่างละเอียดจากกรมประมงคาดว่าจะใช้เวลา1 สัปดาห์จะทราบผลอย่างเป็นทางการพร้อมย้ำว่าการตรวจ DNA ของปลาเป็นมาตรฐานสากลสามารถระบุชนิดของปลาได้อย่างแม่นยำIEA ประเมินน้ำมันสำรองการบินอาจใช้ได้อีก6 เดือนหากสงครามยืดเยื้อคณะกรรมการยุโรปออกแนวทางปฏิบัติโดยอนุญาตให้สายการบินของยุโรปสามารถใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินตามมาตรฐานของสหรัฐได้เพื่อบรรเทาภาวะขัดแคลนที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นอันเนื่องมาจากสงครามในตะวันออกกลางแนวทางดังกล่าวย้ำถึงความสำคัญของการคุ้มครองผู้บริโภคสั่งห้ามสายการบินเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ำมันย้อนหลังผู้โดยสารซื้อบัตรโดยสารไปแล้วและจะนำข้ออ้างเรื่องราคาน้ำมันที่สูงขึ้นมาใช้ไม่ได้สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IAEAขออภัยค่ะหรือ IEA ระบุว่าปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองสำหรับการบินของยุโรปอาจเหลือใช้ได้เพียงประมาณ6 สัปดาห์และเที่ยวบินจำนวนมากอาจถูกบีบให้ต้องยกเลิกในเร็วๆนี้หากสถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงส่งผลกระทบต่อการจัดหาน้ำมันอย่างต่อเนื่องทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สศิธรสังสมธนะรายงานค่ะ
1: กว่า30 ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41 สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุกวันมีข่าวใหญ่ข่าวไวรัลเกิดขึ้นไม่หยุดมาขยี้ประเด็นร้อนในมุมที่ยังไม่ถูกเล่าเมาส์ข่าวแบบมืออาชีพในแชร์เล่าข่าวเด็ดเล่ามุมที่คนยังไม่รู้ฟังแชร์เล่าข่าวเด็ดทุกวันบ่าย2 ถึง 4 โมงเย็นทาง MCOT News FM 100.5
2: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26 พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2 ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
1: 1 สถานีแม่ข่ายกับ41 เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
3: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
1: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็น

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน 100.5
1: 16:11 ตอนรับคุณฟังเข้าสู่รายการสน 100.5 นะครับอยู่กับผมดิเจบอยสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์ครับ
2: ค่ะและวันนี้นะคะตูนคณิษฐาอมรเมธวรินทร์ค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับน้องตูน
2: สวัสดีครับพี่บอย
1: วันนี้ลมอะไรพัดมาจ๊ะ
2: สงสัยจะเป็นลมคิดถึงไม่เจอกันนานมาก
1: ลมหวนแห่งความคิดถึง
2: อุ้ยตายแล้ว
1: น้องตูนไม่มาจัดที่สน 100.5 นานพอสมควรเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: ตั้งแต่รายการที่พี่เป็นเจ้าของยกให้ตูนแล้วตูนทำพังไปอ่ะ
2: อุ้ยเดี๋ยวก่อนนะ เดี๋ยวก่อนนะเขาเรียกว่ามีผู้จัดนะเป็นนายกดูหัวเราะดูหัวเราะสะใจเกินไปแล้วมันจะเกินไปแล้ว
1: นั่นแหละฮะคุณผู้ฟังครับวันนี้สน 100.5 เข้มข้นเหมือนเดิมจะคุยกันเรื่องของมัลแวร์ตัวหนึ่งซึ่งผมให้ฉายามันว่าเป็นมัลแวร์ปีศาจแล้วกันมันเป็นมัลแวร์ตัวใหม่ชื่อว่าน่าจะ Skill หรืออะไรสักอย่างนึงเนี่ยเรื่องออกเสียงนี่ไม่แน่ใจเพราะถาม2หน่วยงานออกเสียงไม่เหมือนกันแต่เอาหน่วยงานที่เขาเป็นคนตรวจพบรับแจ้งความแล้วกันว่าเขาออกเสียงอย่างไรอย่างนั้นก็ว่ากันไปมันเป็นภัยเงียบจู่ๆมันเข้าไปถ้าสมมติมันอยู่ในมือถืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของเราได้เนี่ยมันจะโอนเงินออกจากบัญชีเรากระเป๋าตังค์วอลเล็ตถ้าเรามีโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยมันไม่อันเลิร์ตด้วยจ้ะ
2: มัน
1: ร้ายมากแล้วก็จะคุยกันเรื่องของโจร2ผัวเมียที่ไปตระเวนลักสัตว์แปลกสัตว์เอ็กโซติกหายากตามศูนย์การค้าหรือว่าตามจุดต่างๆล่าสุดที่ศูนย์การค้าเซ็นพาต้าปิ่นเกล้าใช่ไหมที่ไปเอากิ้งก่าลายเสือ นะฮะแล้วก็
2: สวนสัตว์ไปเข้าขโมยเข้าไปอยู่ในสวนสัตว์เลยเหรอ
1: โอ้น่าจะไปขโมยเสือนะให้มันงับมือให้แต่คุณผู้ฟังฮะสามารถบ้ามากเลยถ้าตูนมีอะไรมาเสิร์ฟคุณผู้ฟังครับ
2: ค่ะวันนี้ก็กลับมาทั้งทีนะก็เลยมีเรื่องหนูจะออกเสียงได้ไหม
1: ว่ายังไงครับ
2: เป็นข่าวเรื่องเนี้ยค่ะเหยื่ออาจารย์เขามีพฤติกรรมในการแก้กรรมอ
1: าจารย์กรมมังกรน่ะเหรอ โอ้ได้ไหมออกเสียงแบบนี้ได้ไหม
2: ได้พูดคล่องมากเชิญเลยค่ะ
1: ถ้าใกล้ไมค์นิดเดียวเนี่ยบึ้ม
2: ไม่เดี๋ยวระวังไมค์ด้วยนะ
1: นั่นแหละฮะก็จะคุยกันถึงเขาเรียกว่าจูนตูนจูโหว่ากำแพงบุญ
2: กำแพงแตก
1: ใช่ไหมมันแตก
2: มันแตกแล้วเพราะว่าล่าสุดวันนี้เจอเหยื่อเพิ่มอีกแล้ว
1: โอ้ยแล้วคุณผู้ฟังไม่แน่ใจว่าได้ดูคลิปยังผมเห็นดูคลิปเป็นคลิปมุมบนอ่ะที่เห็นศีรษะอาจารย์น่ากลัวแค่ศีรษะ
2: ศีรษะอาจารย
1: ์แบบว่าโอ
2: ้ก็เลยเดี๋ยวมาคุยเรื่องนี้กันว่าคาดว่าวันนี้เขาก็ไปร้องสายไหมต้องรอดแล้วก็คาดว่าน่าจะยังมีอีกแล้วก็ล่าสุดอีกเรื่องนึงกลับมาทั้งทีขอห้อยนามสกุลคณิษฐาลงฟ้ากันนิดนึงนะ
1: เมื่อวานเราเจอกับท่านดร.ชรัมนะ
2: ค่ะ
1: ไปคุยเรื่องของปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโยมา
2: แต่วันนี้เราก็จะอิงความเป็นสน 100.5 ด้วยไปดูอุบัติเหตุที่โครงสร้างโกดังถล่มที่แหลมฉบังแต่ว่ามันก็มีเกี่ยวข้องกับสภาพอากาศด้วยว่าช่วงนี้พายุฤดูร้อนยังมาอยู่
1: ช่วงนี้ต่อสายท่านพันตรวจเอกพานุพัฒน์กิติพันธ์ผู้กับการ1กองบังคับการปอทนะครับคุยเรื่องของมัลแวร์ตัวนี้หน่อยเพราะว่ามีผู้เสียหายนับ10คนมาแจ้งความพอตรวจสอบไปตรวจสอบมาเสียหายเงินรวมกันเนี่ยนับ10ล้านเขาบอกกว่า10ล้านบาทด้วยซ้ำ
2: ค่ะ
1: ก็ดูซิว่ามันมาจากไหนมันติดได้อย่างไรเหมือนเชื้อโรคตัวหนึ่งเลยคุณผู้ฟังฮะพอมันแฝงอยู่ในอุปกรณ์ของเราปุ๊บเนี่ยเท่านั้นแหละมันก็ดำเนินการเงียบๆโดยที่เราเนี่ยถือมือถือในมือถือเนี่ยอยู่กับตัวเนี่ยไม่รู้เลยว่ามันมาเอาเงินเราออกไปเมื่อไรอย่างไร
2: ค่ะ
1: นะครับเดี๋ยวต่อสายทีมงานกำลังต่อสายท่านผู้กับพัดนะฮะมาแล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: คร
2: ับ
3: ผมสวัสดีครับ
1: ครับอยู่กับบอยและตูนนะครับ
3: ครับผม
1: ผู้กับให้ย้อนฟังความเดิมหนึ่งว่าเริ่มมีผู้เสียหายมาแจ้งความกรณีมัลแวร์ตัวนี้เมื่อไหร่และมันชื่ออะไรฮะ
3: จริงๆเนี่ยเมื่อประมาณ 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาครับก็จะเริ่มได้รับการประสานงานกับทางธนาคารนะครับพอด้วย ACSC เองเนี่ยก็มีการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับธนาคารนะครับ ว่าทางธนาคารเนี่ยพบว่ามีคนแจ้งไปที่ธนาคารว่ามีเงินออกจากบัญชี

ครับโดยที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้รับ OTP นะครับเราก็เลยเริ่มตั้งต้นจากตรงนั้นแล้วก็เรียกทางผู้เสียหายที่มีการให้ข้อมูลกับธนาคารไว้มาที่ปอท.เพื่อทำการตรวจสอบกันในครั้งแรกสุดเลยเนี่ย

0: มาแวร์ยังแอคทีฟอยู
1: ่
0: ก็เลยสามารถแกะโคดดิ้งเบื้องหลังของเขาได้แล้วพบว่าเขาทำงานยังไงนะครับก็คือเมื่อประมาณ2 อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเราเพิ่งได้รายละเอียดเพิ่มเติมตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็จึงเป็นเรื่องช่วงที่ทาง ACSC เนี่ยได้ประกาศว่าให้เตือนภัยเกี่ยวกับเรื่องมาแวร์ตัวนี้ด้วยครับ
1: ครับงั้นถามแบบนี้ก่อนว่าณปัจจุบันผู้เสียหายเกิดขึ้นทั้งหมดกี่รายเป็นมูลค่าความเสียหายเท่าไหร่ครับ
0: ณปัจจุบันนะครับพบมีผู้เสียหายแล้วเนี่ยที่มีการรีพอร์ตแล้วนะครับประมาณ10 กว่ารายแล้วก็ที่มีการเชื่อมโยงจากหลายๆอย่างแล้วเนี่ยน่าจะมีที่แจ้งความตามโรงพักต่างๆแล้วยังไม่เข้ามาอีกมูลค่าความเสียหายที่พบเห็นตอนนี้นะครับที่มีการคุยกับทางธนาคารเองด้วยเนี่ยประมาณ10 ล้านกว่านะครับต่อเคสเนี่ยบางเคสก็จะเสียอยู่ประมาณหลักแสนบางเคสก็จะมีหลักล้านครับผม
1: ครับที่บอกว่าเงินโอนออกจากบัญชีเป็นบัญชีลักษณะเงินบัญชีเงินฝากบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีลักษณะไหนครับ
0: จริงๆแล้วที่เราจะเห็นส่วนใหญ่จะเป็นบัญชีส่วนบุคคลกับบัญชีบริษัทนะครับอันนี้ต้องบอกนิดนึงว่าคนที่ใช้ตัวโมบายแบงกิ้งนะครับก็ค่อนข้างจะสบายใจได้ยังไม่ได้มีความเสี่ยงตรงนี้แต่ว่าที่เราเจอเนี่ย 100% เป็นคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งผ่านเว็บเบราว์เซอร์บนคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กครับผม
1: อ๋อแต่ว่าไม่ใช่เงินที่โอนจากอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งที่โอนจากแอปของแบงก์ถูกไหมฮะ
0: เป็นใช้คำว่าอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งครับในแอปในมือถือเราจะเรียกว่าโมบายแบงกิ้งเนาะมันจะต่างกันครับผม
1: โอจากไม่ได้โอจากแอปที่ใช้โมบายแบงกิ้ง
0: ในมือถือใช่คนใช้มือถือเนี่ยยังไม่เจอผู้เสียหายแต่เราเจอคนที่ใช้ผ่านงานผ่านการใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์กับโน้ตบุ๊กเป็นหลักครับ
1: แล้วบัญชีที่ถูกโอนออกเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีกระเป๋าดิจิตอลหรืออะไรยังไงฮะอธิบายตรงนี้นิดนึ
0: งจริงๆในครั้งเนี้ยครับเราเจอเป็นบัญชีที่เป็นบัญชีเงินฝากนะครับ ที่มีการใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนี่มีการกรอก user name password แล้วก็เมื่อมีคำสั่งโอนเนี่ยก็จะมีการ OTP เด้งเข้ามาที่มือถือเนา
2: ะ
0: ส่วนตรงนี้เนี่ยที่เราเจอนะครับรูปแบบการทำงานของเขาเนี่ยก็คือมาแวร์ตัวนี้จะถูกฝังมาจากโปรแกรมที่เป็นโปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์ก็ตามหรือว่าอาจจะเป็นเว็บไซต์ที่มีการแจกเหรียญคริปโตเคอเรนซีอะไรต่างๆที่มีการจะใช้ตรงนี้กลยุทธ์ตรงนี้ในการหลอกให้ผู้เสียหายหรือให้เหยื่อเนี่ยเป็นการติดตั้งแอปพลิเคชันบางอย่างขึ้นมาซึ่งแอปพลิเคชันตัวนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นแอปพลิเคชันจริงหรือแอปพลิเคชันที่มีการฝังมาแวร์ตัวนี้ติดไปด้วยเช่นง่ายๆอย่างเช่นพวกโปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์นะครับโปรแกรมที่ปกติเวลาเราจะใช้เนี่ยเราจะต้องไปซื้อที่เป็นกล่องเนาะแล้วเรามีการใส่คีย์ใส่อะไรต่างๆที่กล่องหนึ่งพันกว่าบาท2,000แต่อยู่ดีๆเกิดมีคนบอกว่าดาวน์โหลดตัวนี้ได้ฟรีจากเว็บไซต์ตรงนี้ที่ไม่ใช่เว็บไซต์หลักของเขานะครับแล้วเอาไปดาวน์โหลดมาใช้พอกดรันปุ๊บก็ใช้ได้ปกติอันนี้มีความเสี่ยงซึ่งอะไรที่เราต้องจ่ายตังค์แต่เราไม่ได้จ่ายตังค์เนี่ยคนที่เขาทำออกมาขายเขาก็หวังเงินจากเราเนี่ยแหละคร
1: ับ พี่พัฒน์ขออนุญาตทำความเข้าใจเพิ่มเติมนะผมดูจากข้อมูลจากทีมของทาง CIB บอกว่าไอ้บัญชีที่โอนออกอ่ะเป็นเฉพาะบัญชีกระเป๋าเงินดิจิตอลไม่ใช่ถูกไหมพี่เป็นบัญชีเงินฝาก
0: ไม่ใช่ครับเป็นบัญชีเงินฝากของธนาคารที่เป็นเงินเฟียสบ้านเราเลยแล้วครับแล้วก็มีบางส่วนคือเราพบว่าในเคสนี้มีบางเคสที่ไปรีเลทนะครับใช้คำว่าไปเกี่ยวโยงกับการที่มีเคสโอนเงินคริปโตในที่ผ่านมาเหมือนกันแต่ว่าณวันนั้นอย่างที่ผมบอกไปว่ามันมาแวร์ตัวนี้มันซ่อนตัวเองและลบตัวเองได้ทำให้ในเมื่ออาจจะเป็นช่วงต้นปีหรือปีที่แล้วที่มีโอนคริปโตแล้วเรายังไม่ทราบรายละเอียดจนกระทั่งตอนนี้เราสามารถสืบค้นได้แล้วว่ามันเกิดจากมาแวร์ประเภทนี้ก็เดี๋ยวเราจะมีการขยายผลแล้วดึงเคสที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยออกมารวมกันครับ
1: มีผู้เสียหายบางรายไหมที่ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการโอนเงินคริปโตแต่ว่าเป็นแค่บัญชีเงินฝากที่ทำอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเท่านั้นเลย
0: ใช่ครับ
1: โอ
0: ้ใช่ครับ
1: ไอ้ตอนแรกผมอาจจะผมหรือคุณคณิษฐาหรือว่าคุณผู้ฟังบางส่วนบอกว่าฉันไม่มีกระเป๋าเงินดิจิตอลว่าฉันไม่ได้เทรดไม่อะไรเงี้ยก็น่าจะปลอดภัยแต่ฟังดูไม่ใช่แล้วนะ
0: จริงๆความอันตรายของมัลแวร์ตัวนี้ครับผมบอกว่าทุกอย่างที่เราใช้กับคอมพิวเตอร์สมมุติว่าพี่บอยมีอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะครับธนาคารหนึ่งและพี่บอยจำเป็นจะต้องกรอกยูสเนมพาสเวิร์ดอันนี้พี่บอยมีความเสี่ยงนะพี่บอยมีกระเป๋าคริปโตเคอเรนซีนะครับไม่ว่าจะผ่านเอ็กซ์เชนจ์ในไทยเองก็ตามหรือเอ็กซ์เชนจ์นอกหรือแม้กระทั่งกระเป๋าที่เป็น private wallet ที่ต้องกรอกยูสเนมและพาสเวิร์ดอันนี้ก็มีความเสี่ยงและรวมถึงนะครับและรวมถึง data ต่างๆที่อยู่ภายในเครื่องของเราก็มีความเสี่ยงที่จะ data leak ได้เพราะว่ามาแวร์ตัวนี้ครับมันเป็นเหมือนเข้าไปฝังไว้ในเครื่องเราแล้วมันก็มอนิเตอร์ว่าเราทำอะไรบ้างหลังจากนั้นเนี่ยตัวแฮกเกอร์ครับก็จะมีการส่งคำสั่งมาให้มาแวร์ตัวนี้ทำตามสิ่งที่เราเคยทำ
1: เพราะมันก๊อปปี้ของเราไว้หมดแล้วเห็นของเราหมดแล้วหลังบ้านถูกไหม
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: แล้วมันก็ทำแบบเงียบๆถูกไหมมันจะเห็นรหัสเราโอนเงินจะเห็นขั้นตอนนู่นนี่นั่นหรือว่าอะไรที่เป็น OTP ของเรา
0: ใช่เลยครับจริงๆ OTP เนี่ยมันแยกประเด็นนิดนึง OTP ค่อนข้างปลอดภัยสำหรับใครที่ใช้สิ่งที่เรียกว่า two factor นะครับก็ค่อนข้างปลอดภัยแล้วแต่ว่าเราต้องรักษามันให้ปลอดภัย ปัจจุบันการใช้โทรศัพท์มือถือของทุกคนไม่

0: ว่าจะเป็นAndroid หรือกระทั่ง iPhone นะครับมันจะมีฟังก์ชันตัวหนึ่งที่เรียกว่าการซิงโครไนซ์เข้ากับ Google Message สำหรับเครื่อง Android เน
1: า
0: ะแล้วก็ iPhone เนี่ยก็จะซิงไว้กับ iCloud นั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าเกิดว่าคนร้ายหรือแฮกเกอร์เนี่ยสามารถดูคอมพิวเตอร์ของเราได้ก็จะรู้ว่าGoogle ของผู้เสียหายเนี่ยคืออะไรแล้วพอเข้าไปใช้ฟังก์ชัน Google Message ในคอมพิวเตอร์ก็จะสามารถดู SMS จากมือถือได
1: ้มันเห็นไลน์หมดเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่ครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องประชาชนเนี่ยอาจจะต้องมีการปิดซิงโครไนซ์ตัวนี้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ OTP เราเนี่ยหลุดไปอยู่ในมือคนร้ายได้
2: แล้วถ้าเกิดบางคนที่เขาใช้งานแต่เขาไม่รู้เนี่ยว่าตอนนี้เขาเปิดซิงหรือปิดซิงไว้เนี่ยจะต้องไป
3: ตรงไหน
2: ใช่ใช
0: ่วิธีการสามารถเช็คใน Google ได้เลยครับใช้คำว่าเซิร์ชคำว่าปิดGoogle Message
2: ค่ะ
0: ครับผมก็จะมีวิธีการง่ายๆก็คือมันจะเป็นตัวค่าตั้งค่าการตั้งค่าใน Message ของโทรศัพท์ประเภท Android นะก็คือปิดการตั้งค่าของ Message มันจะมีสิ่งหนึ่งที่เขียนว่า Sync Message นะครับ
1: ต้องปิดซะ
0: ครับ
1: เพื่อไม่ให้มัน Sync ไปถูกไหมฮะ
0: ใช่ใช่ครับใช่คร
1: ับ สมมุติตอนนี้อ่ะเรารู้แล้วว่ามันมาจากไหนมันติดอย่างไรมันเหมือนเชื้อโรคตัวนึงถ้าเราสงสัยว่ามันมาอยู่กับเราหรือเปล่าตอนนี้ซึ่งเรายังไม่ได้เสียหายอะไรเราตรวจสอบหรือว่าไปหาหมอตรงไหนอย่างไรเพื่อสำรวจร่องรอยโรคได้ไหมฮะ
0: ประเด็นนี้ดีครับจริงๆผมว่าไม่ใช่เฉพาะคนที่กำลังสงสัยนะผมว่าคนทุกคนควรจะตรวจสอบเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่ามัลแวร์ตัวนี้มันเป็นมัลแวร์ที่รันด้วยสเปคเครื่องแบบเล็กๆน้อยๆใช้กับทรัพยากรเครื่องเล็กน้อยคนบางคนเครื่องคอมพิวเตอร์บางเครื่องเนี่ยอาจจะไม่ได้ผิดปกติเลยนะครับเพราะนั้นก็การค้นหาของมันเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยนะครับทางทีมของผมเนี่ยก็พบว่ามีโปรแกรม malware detect ตัวหนึ่งที่สามารถค้นตัวนี้เจอก็ชื่อว่า malware byte
1: ครับ
0: ครับครับผมตัวนี้มีเวอร์ชันฟรีให้ใช้ก็สามารถใช้ตัวนี้ในการตรวจสอบเครื่องของเราได้นะครับหรือว่าประชาชนท่านใดที่นึกได้ว่าตัวเองเคยลงโปรแกรมที่ละเมิดลิขสิทธ
1: ิ
0: ์ผมบอกได้เลยว่ามีความเสี่ยงสูงมาก
2: ค่ะ
0: ครับผมก็ควรจะตรวจสอบเครื่องตัวเองก่อนแล้วก็ลบโปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์ตัวนั้นทิ้งออกไปแล้วก็ใช้ตัว malware byte เนี่ยในการวิ่งค้นหา malware ในเครื่องเราคร
1: ับมันจะตรวจจับให้เราถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้ถ้าเจอแล้วมันก็จะไปกำจัดไอ้เจ้า malware
0: สั่งกำจัดได้ใช่คร
1: ับเจอซิลตัวนี้ออกไป
0: ได้ครับ
1: โอ้อ่ะรู้ที่มาแล้ววะนะตูนคุณผู้ฟังว่ามันมาจากไหนมันติดเราได้อย่างไรแล้วมันทำงานยังไงแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาจะทำอย่างไรป้องกันอย่างไรทีนี้ถ้าเราจะป้องกันแบบถาวรเราต้องทำยังไงฮะสมมติเรามีไอ้เจ้า malware byte เนี่ยในการตรวจจับแล้วเราจะทำยังไงเพื่อไม่ให้เราติด malware ตัวนี้ได้หรือ malware ที่เป็นไวรัสตัวอื่น
0: ใช้คำว่า malware ตัวนี้หรือตัวอื่นเพราะว่าณวันที่เราเพสข่าวออกไปครับผมเชื่อว่าตัวแฮกเกอร์เองหรือว่าคนที่เป็นเดฟฝั่งแฮกเกอร์เนาะเขาก็จะทางหาทางแก้เราอีกเพื่อจะทำแบบเดิมต่อเพราะนั้นสิ่งที่เราจะทำให้เราปลอดภัยครับเราไม่ลงโปรแกรมที่ละเมิดลิขสิทธิ์นะครับเวลาเราใช้โปรแกรมที่อยู่ในคอมพิวเตอร์นะครับอย่างเช่นผมว่าจะคนจำนวนมากนะครับด้วยโปรแกรมแต่งรูปนะครับตัว L ดังๆนะครับก็จะหาโปรแกรมแคคเพราะว่าโปรแกรมจริงมันแพงแล้วก็พอไปหาดาวน์โหลดโปรแกรมแคคปุ๊บทุกครั้งที่เราลงโปรแกรมแคคอะครับมันมักจะมีของแถมเสม
2: อ
0: นี่ก็คือถ้าเราไม่เราซื้อลิขสิทธิ์ถูกต้องทุกอย่างเนี่ยก็จะผมให้ 99% ปลอดภัยนะครับแล้วก็จะมีอีกพาร์ทนึงก็คือเวลาเราเจอในโซเชียลมีเดียนะครับเช่นตอนนี้เขาจะเรื่องของการเทรดหุ้นนะครับการลงทุนหรือว่าคริปโตเคอเรนซีเองก็ตามที่มีการเคลมว่าจะได้ผลตอบแทนสูงเป็นโปรแกรมอัตโนมัติแล้วก็เป็นการพอลงโปรแกรมแล้วจะได้คริปโตฟรีได้เหรียญฟรีอันนี้ไม่มีอยู่จริงนะครับก็มักจะมากับของแถมเสม
1: อเอพิพัฒน์อธิบายขั้นตอนที่มันเอาเงินออกจากเราหน่อยสิว่ามันทำยังไงเราทำยังไงและไอ้เจ้ามัลแวร์ตัวนี้แฮกเกอร์มันทำยังไงมันเอาเงินออกจากบัญชีเราไปหลังบ้าน
0: ถ้าเอาโปรเซสจริงๆมันจะภาษายากนะครับเดี๋ยวจะลองพยายามปรับให้เข้าใจง่ายๆเนาะก็คือจริงๆแล้วคือผมพอเห็นเทรนเมื่อประมาณ 4-5 เดือนก่อนที่ในโซเชียลมีเดียเนี่ยจะมี advertising การโฆษณาในโซเชียลมีเดียเนี่ยที่แจกเหรียญฟรีแจกคริปโตฟรีแจกนู่นนี่ฟรีแจกโปรแกรมฟรีแล้วตอนนั้นน่ะผมยังไม่รู้ว่าไอ้กลุ่มพวกนี้มันคือทำอะไรก็พยายามจะประสานงานกับทาง Meta กับ Facebook เนี่ยให้เทคดาวน์ไปเขาก็เทคดาวน์ไปให้เยอะแล้วก็มันก็ยังมีเกิดขึ้นมาเยอะนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็อาจจะมีคนบางกลุ่มที่ไปดาวน์โหลดโปรแกรมพวกนี
1: ้
0: มาลงไว้ที่เครื่องพอเขารันโปรแกรมนั้นปุ๊บมาแวร์จะไปฝังอยู่ในการทำงานของเครื่องเป็นแบ็คกราวด์รันอยู่เรื่อยๆมาแวร์ตัวนี้มันไม่มีคำสั่งแฮกโดยตรงแต่คำสั่งของมาแวร์ตัวนี้คือวิ่งไปอ่านที่กระดานเว็บบอร์ดซึ่งอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ของแฮกเกอร์นั่นเวลาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเวลา

0: forensic computer ของผู้เสียหายเนี่ยจะไม่เจอคำสั่งที่เป็นระบบการแฮกใดๆเลยเพราะว่ามันไม่ได้สั่งให้แฮกมันสั่งให้วิ่งไปอ่านคำสั่งอย่างเดียวเหมือนกับว่าผมสั่งลูกน้องให้วิ่งไปดูบอร์ดสั่งให้ทำอะไรแล้วค่อยวิ่งกลับมาทับครับผมก็เช่นกันมาแวร์ตัวนี้เขาวิ่งไปอ่านบอร์ดบอกว่าให้เรคคอร์ดหน้าจอของวันนี้ช่วงเวลานี้ถึงเวลานี้มันก็จะไปเรคคอร์ดหน้าจอแล้วก็ส่งกลับไปที่เว็บบอร์ดว่าฉันทำการบ้านมาให้แล้วนะแล้วพอแฮกเกอร์ก็จะไปหยิบข้อมูลจากเว็บบอร์ดมาดูแล้วพอเห็นว่าถ้าเกิดเราเข้าเว็บธนาคารแล้วเรากรอกยูสเซอร์เนมอย่างนี้พาสเวิร์ดอย่างนี
1: ้
0: ก็จะรู้แล้วทีนี้แฮกเกอร์ก็จะเขียนคำสั่งใหม่ลงไปว่างั้นครั้งต่อไปให้คุณเข้าไปที่เว็บเมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์เปิดขึ้นให้คุณเข้าไปที่เว็บไซต์นี
1: ้
0: ตรงช่องนี้กรอกยูสเซอร์เนมนี้ตรงช่องนี้กรอกพาสเวิร์ดนี
1: ้
0: ตรงช่องตัวเลขบัญชีกรอกเลขนี
1: ้
0: จำนวนเงินกรอกเลขนี
1: ้
0: แฮกเกอร์ตัวมาแวร์ตัวนี้พอได้คำสั่งจากเว็บบอร์ดมาก็จะวิ่งมารอนั่งรออยู่ในเครื่องเมื่อไหร่ที่เครื่องเปิดปุ๊บมันก็จะรันโปรเซสแบบนี้ออกไปครับผมแล้วพอ OTP เข้าไปที่มือถือเราเนา
2: ะ
0: ด้วย Google Message ที่มันซิงกันเนี่ย Message ตัวนี้ก็ถูกส่งไปที่ Google Message ที่อยู่ในเว็บเบราว์เซอร์ด้วยในคอมพิวเตอร
1: ์
0: ถ้าแบบมันก็เห็นด้วยแล้วมันก็จะไปดึงมาจากใน Google Message ที่เป็นหนึ่งในโปรแกรมฟีเจอร์ของ Google ครับแล้วก็ดึงมาใส่ในช่องธนาคารอัตโนมัติทั้งแค่นั้นเลยตัวแฮกเกอร์ไม่รู้เลยด้วยว่าอาจจะไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่างานมันจะทำเมื่อไหร
1: ่
0: หรือมันจะเริ่มแฮกเมื่อไหร่แต่เขาแค่วางคำสั่งไว้แล้วรอเครื่องเราวิ่งไปอ่านคำสั่ง
1: เหมือนวางเหยื่อไว
2: ้
1: จู่ๆแฮกเกอร์บอกว่าตื่นเช้าขึ้นมาแฮกเกอร
2: ์
1: บัญช
2: ี
1: เขียว
0: ใช่ใช่ถ้าเป็นโบราณนี่จะเรียกว่ายาสั่งหรือเปล่า
1: เออเนาะพี่แล้วเราไม่รู้ตัวใช่ไหมว่า OTP จะมันถูกเกิด OTP เกิดขึ้นกับเจ้าตัว
0: ก็จริงตัวเราเนี่ยก็จะเห็นแต่ว่าถ้าเกิดว่าตัวมาแวร์มันถูกออเดอร์คำสั่งไว้ว่าเมื่อ OTP เข้ามาปุ๊บให้ลบเลยพออ่านเสร็จปุ๊บให้ลบเลยเราก็จะไม่เห็น OTP
1: มันไวมากเพราะว่ามาแวร์มันจำฟึบเลยถูกไหม
0: ใช่ใช่
2: หมายถึงว่าสั่งให้ลบของฝั่งเราไปเลย
0: ใช่ครับ
1: คือลบมันด้วยแต่ว่ามันน่ะก๊อปปี้ไปแล้วในหัวมันแล้วมันก็ไปวางในระบบไว
0: ้มัน
1: ก็รอเวลา
0: ของม
1: ัน
0: ใช่ครับ
1: โอ้
0: คร
1: ับ
2: น่ากลัวมาก
1: น่ากลัว
2: คือนี่ถือว่าตัวเลยอ่ะ
1: นี่ถือว่าร้ายสุดในมาแวร์เรื่องของการดูดเงินโอนเงินไหมฮะพี่ที่เจอมาในส่วนของตำรวจ
0: จริงๆๆผมว่ามันคือมันยากที่มันดีเทคยากแล้วก็เจอยากแล้วก็เราไม่รู้ตัวเนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลอย่างนึงแล้วก็ทางผมเองเนี่ยได้มีการพูดคุยกับในระดับเพื่อนตำรวจนักสืบนะที่อยู่ต่างประเทศเองก็มีแบบเดียวกันซึ่งโดนแฮกไม่ว่าจะเป็นทางคริปโตเคอเรนซีเองก็ตามนะครับหรือว่าจะเป็นโดนแฮกกระเป๋าต่างๆก็ตามนะครับด้วยรูปแบบคล้ายๆกันครับ
1: พี่
2: สมมติอันนี้สงสัยขออนุญาตแซงนิดนึงสมมติ
0: ใจเย็นครับ
1: เริ่มกลัวเริ่มหวาดกลัว
2: จะกำลังสงสัยว่าสมมติว่าเราเนี่ยเรามีคอมอยู่ที่บ้านเครื่องนึงมีคอมอยู่ที่ทำงานอีกเครื่องนึงเราล็อกอินแปลว่าไงคะคอมทุกตัวที่เราล็อกอินเนี่ยมีโอกาสโดนหมดเลยไหมคะ
0: อย่างที่ผมบอกอะครับว่าถ้าเกิดมันติดมาการติดเชื้อเนี่ยเราจะต้องมีการรันมันเพื่อให้เครื่องมันทำงานเนาะคือถ้าเมื่อไหร่ที่เครื่องสมมติว่าอาจจะมีสองเครื่องเครื่องที่ออฟฟิศเครื่องนึงกับเครื่องที่บ้านเครื่องนึงถ้าเครื่องที่ออฟฟิศเนี่ยเราลงโปรแกรมหรือว่าตัวบริษัทเองลงโปรแกรมที่ละเมิดลิขสิทธิ์ไว้ให้เราเราไม่มีวันรู
2: ้
0: มันแค่เครื่องที่บริษัทสมมติว่าเครื่องที่บริษัทติดแต่เครื่องที่บ้านไม่ติดแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ Google Message หรือ Google Account เดียวกันเนี่ยคำสั่งต่างๆมันก็จะไปถึงกันหมดยกเว้นแต่ว่าเครื่องที่บริษัทติดแต่เราไม่เคยเข้าเว็บธนาคารที่เครื่องบริษัทเราเข้าเว็บธนาคารที่บ้านอ
2: ัน
0: เนี้ยก็ยังปลอดภัยเพราะว่ามาแวร์อ่านได้เฉพาะเครื่องที่บริษัทครับ
2: แต่เมื่อไหร่ที่เราล็อกอินบัญชีธนาคารที่เครื่องบริษัทปุ๊บ
0: ก็มีความเสี่ยง
1: พี่พัทคุณผู้ฟังอันนี้ช่วยสอนกันบ้านคุณผู้ฟังด้วยแล้วผมก็จะฟังอย่างตั้งใจด้วยคุณผู้ฟังบอกว่าเปิดปิดตรงไหนคะไอที่อธิบายว่าจะป้องกันไอมาแวร์ตัวนี้ฮะนี่คุณผู้ฟังเปิดหน้า Facebook ขึ้นมาเลยพี่พัท
0: ครับผมเดี๋ยวจริงๆเข้าไปที่ตัว message ของมือถือ Android อ่ะนะครับ
1: สมมติ Android เข้าไปที่ตัว message ตรงตั้งค่าเหรอฮะเริ่มที่ตั้งค่าถูกไหมฮะ
0: ตรง message ตรงหน้า message เลยครับหน้าจอ message เลยครับ
1: หน้าจอ message นะ
0: นะครับแล้วก็ทางมุมขวาบนเนี่ยก็จะเป็นรูปไอคอนของเราก็คือรูป account ของเรานะครับแล้วมันก็จะเป็นเหมือน account ของ Gmail อ่ะครับเราเลื่อนลงมาที่การตั้งค่า message
1: การตั้งค่า message ตูทำอยู่ป่ะต
2: ู
1: แ
2: อ
1: นดรอย
2: ด
1: ์ไอโอเอสเดี๋ยวก่อนตรงไหน
0: Android คร
1: ับ Android ตรงไหน
2: เอา Android ก่อน
1: ถ้า Android ตรงไหน
0: ก็เลยนึกไม่ออกเลยของ Android ครับมันจะเป็นชื่อที่ชื่อว่าหัวข้อที่ชื่อว่า chat RCS
2: ต้องเข้าไปที่ setting ก่อนไหมคะ
1: เข้า setting ไหม
0: ไม่ครับเข้าหน้าจอ message คร
2: ับ อ๋อนี่ไง3 จุด 3 จุด3จุด
1: แล้วก็มีเรียงมีล้างเพจมีการตั้งค่า
2: เข้าไปตั้งค่าไหมคะ
0: มันจะชื่อหัวข้อ

0: ก็การตั้งค่า Messenger ครับ
1: นั้นต้องเข้าไปตั้งค่าแล้วก็ไปภาษาไทยน่าจะเป็น
2: ฟังกำลังดูนะการตั้งค่า Messenger
0: ใช่ไหมผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าจริงๆถ้าเกิดว่ามือถือแต่ละรุ่นนะครับลองเซิร์ชใน Google นะครับเพราะว่าปิดแชท RCS แล้วก็ใส่ชื่อรุ่นมือถือตัวเองไว้ใน Google ก็จะเจอครับ
1: อันนั้นคุณผู้ฟังลองไปทดสอบดู
2: คุณผู้ฟังสงสัยกันเยอะเลย
1: แล้วก
2: ็
1: ด
2: ู
1: ก่อนว่าเราใช้โทรศัพท์รุ่นอะไรแล้วก็
0: เซิร์ช
1: ใน
0: กูเกิล
1: ใช่ค่ะ
2: คุณฟังถามว่ามัลแวร์ตัวนี้เข้าระบบ iOS หรือเครื่องคอม Mac ได้ไหมคุณฟังถามมาฮะ
0: สำหรับเบื้องต้นนะครับณปัจจุบันเจอเป็น Windows ทั้ง 100% นะครับแต่ว่าถามว่ามือถือ iPhone ถ้ามือถือ iPhone เครื่องนั้นเคยซิงโครไนซ์กับ Windowsแล้วเป็น Windows ที่ติดมาแวร์แล้วมือถือ iPhone ตัวนั้นก็อาจจะถูกดึงไอ้คลาวไปโชว์ได้เหมือนกันส่วนเครื่อง Mac ผมตอนนี้ยังไม่เจอก็คือเชื่อได้ว่าอาจจะยังปลอดภัยอยู่นะครับณปัจจุบัน
1: พี่พัชอีกนิดนึงปกติที่ส่วนใหญ่เนี้ยเราจะมุ่งเน้นเป็นเรื่องการลงโปรแกรมที่มันไม่ถูกต้องแต่ว่าอย่างเว็บต่างๆที่เราท่องเว็บไปมันมักจะมีอะไรให้เรากดไม่รู้ตัวเนี่ยบางอันเรากดไปมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าไหนเรากดได้ใช
0: ่
2: ยอมรับโชว์ไปแล้ว
0: ตัวเอาเราต้องกอไปที่พื้นฐานก่อนถ้าเราลง Windows แท้กอไปที่พื้นฐานสุดเลยครับถ้าเราลง Windows แท้ Windows ที่มีลิขสิทธิ์และมีการอัปเดตตลอดเวลาที่เราคลิกลิงก์เนี่ยแล้วมันเป็นการบังคับลงโปรแกรมเนี่ยมันจะขึ้นอเลิร์ตมาเตือนเราถ้าเกิดมันเตือนมาแล้วว่าโปรแกรมที่จะลงเนี่ยมันมีความเสี่ยงหรือนู่นนี่นั่นนะเราก็อาจจะสามารถปิดทันแต่นี่สำคัญคือเราต้องมีสติแล้วอ่านสิ่งที่ Windows เตือนเราด้วยคนบางกดคลิกปุ๊บแล้วมันก็กดแล้วเราก็กดต่อตามความเคยชินนะรีบกดไป
1: อย่าให้มันไปถึงเร็ว
0: ใช่
2: คุณฟังทำตามเรา
0: ต้องมีสตินิดนึง
2: คุณฟังทำตามเราบอกว่าปิดแชท RCS เลยใช่ไหมแล้วก็ปิดเรียบร้อยแล้วยังไงต่อฮะพอปิดเรียบร้อย
0: แล้วนั่นแปลว่าOTP ของคุณปลอดภัยจากการถูกดึงไปไว้บน Google Message ครับ
2: คือจบแล้วใช่ไหมพี่แค่นี้เลย
0: ใช่ครับถึงแม้ว่าคนร้ายจะเข้าเว็บแอปธนาคารของเราได้นะเว็บธนาคารของเราได้รู้ username use password แต่ถ้าเกิดธนาคารเราตั้ง OTP ไว้เนี่ยเวลาเขาสั่งโอนเนี่ย OTP จะอยู่เฉพาะในมือถือเราคนร้ายจะไม่มีวันรู
1: ้
0: ไม่สามารถ OTP ไปกรอกได้แล้วเงินก็จะปลอดภัย
2: พี่คิดรอดแล้ว1ท่านอ่ะเอาท่านนี้มาคุณฟังถามว่าคุณซื้อถ้าครูบอกว่าทำตามอยู่มือถือ Android ถูกต้องเลยค่ะรอทำตามอยู่ค่ะ Android ทางพี่พัชเองก็ไม่เชี่ยวในตัวว่ามันพูดว่าไงใช่มั้ยแบบว่าภาษาของ
0: มันจะใช้อยู่ในช่องจริงๆอ่ะครับคือมือถือ Android เนี่ยมันจะมีตรงเวลาเรากดเมสเสจเน
1: า
0: ะเมสเสจที่เวลาคนส่งไปส่งมาเนี่ยครับเมสเสจธรรมดาเลยนะของเครื่องเนี่ยพอเรากดไปที่ลูกไอคอนเมสเสจตัวนั้นเนี่ยตรงมุมขวาบนเนี่ย Android ส่วนมากเนี่ยมันจะผูกกับ Google Message อยู่แล้วที่มันจะโชว์เป็น Google Message แล้วก็มุมขวาบนจะเป็นรูปไอคอนที่เป็นแอคเคาท์เรากดลงไปตรงนั้นนะครับแล้วมันจะเป็นหน้าจอเหมือนกับเซตติ้งของ Google เลยเลื่อนลงมาล่างๆจะเห็นว่าการตั้งค่า Messenger
2: นี่คุณผู้ฟังบอกทำตามเรียบร้อยแล้วคุณผู้ฟังท่านเนี้ยค
1: ุ
2: ณ
1: ชื่อ
2: คร
1: ู
2: แคปภาพส่งมาให้ดูหน่อยว่าของ Android ทำยังไงเขาบอกเองยังหาไม่เจอบอกว่า Android แต่หาไม่เจออภิสิทธิ์ครูช่วยแคปที่ทำส่งมาให้หน่อยเดี๋ยวผู้คุณฟังท่านอื่นถามเนี่ย
0: ทางโทรศัพท์มันจะยากนิดนึงส่วน Apple นะครับก็คือการอันนี้ผมไม่ได้ใช้ Apple นะแต่ว่าจากทีมผมเนี่ยที่แจ้งมาก็คือปิดการซิงค์กับ iCloud ป
2: ิ
0: ดการซิงค์ message กับ iCloud ครับผม
2: พี่โดยทำ
1: ปิดการซิงค์ message กับ iCloud โอ้ตายแล้ว
2: ยังไง
1: ดิฉันนี่แหละค่ะเปิดซิงค์ message กับ iCloud ไว
2: ้ต้องไปปิดทุกคนแหละ
1: ปิดตรงไหนดิ
2: จะซิงค์เอาไว้เพราะว่าบางทีต้องการสำรองข้อมูล
0: มันเป็นค่า default ของการเวลาเราซื้อมือถือมาใหม่เนี่ยแล้วลงแอคเคาท์ลงไปเนี่ยมันเป็น default ที่ไปผูกอัตโนมัติอยู่แล้วซึ่งมันสร้างความอำนวยความสะดวกให้เราแล้วมีการแบ็กอัพข้อมูลของเราที่เราควรจะต้องมีครับแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยพอมันมาแวร์ตัวเนี้ยมันเกิดขึ้นมา
2: แล้วปลอดภัยแล้ว
0: ใช่การใช้ OTP ใจจะบอกไงดิมันก็ปลอดภัยแล้วครับแต่ว่าเราต้องเก็บรักษา OTP ของเราเนื้อไม่ให้คนอื่นรู้ทีนี้พอแมสเสจมันไปอยู่ใน iCloud หรือไปอยู่ใน Google Message เองมันเลยทำให้ความปลอดภัยมันลดลง
2: เพราะว่าพี่พัฒน์มันมีช่วงนึงเนี่ยเขาจะแนะนำกันว่าก็ซิงค์ iCloud วิสิสิ่งที่คุณมีอยู่จะได้ไปสำรองเอาไว้ที่นั่นเผื่อเขาแนะนำเป็นแบบนี้ไงในยุคนึงแต่มายุคนี้ไม่ได้แล้ว
0: ใช่ครับหรือไม่เช่นนั้นก็คือในธนาคารบางธนาคารเขาก็จะมีการ OTP ที่ไม่ใช่เป็น Message เนาะเป็น Google Authentication เองหรือว่าจะเป็นการ Authent แบบอื่นๆที่เมื่อก่อนเราจะบอกว่าเราต้องทำ Two Factor นะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ปัจจุบันนี้ผมมองว่า Two Factor บางทีอาจจะยังไม่พอจะต้องเป็น Multi Factor อาจจะต้องมี2หรือ3อย่าง
1: ของตูน่ะเป็น Two Factor

0: แต่ว่าบางทีเขาก็เรียกว่าครั้งนี้ทูแฟกกับอันนี้ครั้งนี้ทูแฟกกับอันนี้จะมันจะไม่ใช่ทูแฟกเดิมๆมันจะแรนดอมให้เรา
1: อันนี้
0: ใช่ iOS ก็จะแรนดอมให้เหมือนกัน
1: คร
0: ับ ถ้าบอกว่าเรามีทูแฟกจริงเรามีประมาณ 4-5 แล้วแต่ว่าจะโดนเรียกให้ใช้อันไหนใช่ค่ะ
2: คุณฟังบอกว่าถ้าเผลอไปกดผิดไปแล้วเนี่ยปิดเครื่องเลยได้ไหมไม่น่าจะได้ไหมพี่สมมติถ้ากดไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้นะปิดเครื่องยังไงมันก็เห็นไหมเพราะว่ามันโดน
0: ไล่แล้ว
1: ใช่ใช่ครับใช่ครับก็คือถ้าเมื่อไหร่ที่คือถ้าเกิดว่าทบคอมพิวเตอร์เนาะถ้าคอมพิวเตอร์เราโดนไปแล้วเนี่ยมันก็มีจำคำสั่งของเราไว้หมดแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่เราเปิดเครื่องมาใหม่มันก็จะสั่งโฟลดิ้งไป
0: งั้นท่านถามในกรณีที่มันเลยเถิดมันโดนไปแล้วเนี่ยมันมีวิธีการจะแก้ได้ไหมคะ
1: ก็อย่างที่บอกเลยครับถ้าเรารักษา ODP เราไว้เงินในธนาคารเราธนาคารก็ช่วยดูแลให้เราอยู่แล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นจริงๆผมว่าตัวอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเนี่ยมันค่อนข้างปลอดภัยที่มันมี two factor มี OTP แล้วเราแค่คีป OTP เราให้ปลอดภัยจากคนอื่นตัวนี้มันก็ปลอดภัยแล้วล่ะ
2: วันนี้รายการบอยใครฟังรู้สึกวิตกจริตเป็นบ้าง
1: ไ
2: หมแต่นี่พี่ซิงเกิลครู
1: ไม่ต้องกังวลขนาดนั้นเนี่ยเพราะว่าผมว่าตัวประเทศไทยเองที่ผมคุยกับเพื่อนๆนานาชาตินะตัวระบบ security ของธนาคารประเทศไทยเองเราในหลายๆแบงค์นะครับค่อนข้างจะ secure ในระดับที่ผมว่ามั่นใจได้ 100% แต่ว่าสิ่งที่มันหลุดไปเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากความบกพร่องของธนาคารแต่มันเกิดจากความที่เรารู้ไม่ทันหรือก็เราลืมคำว่า OTP ไปคำว่า OTP เนี่ยมันคือ one time passwordที่ตัวเนี้ยมันตั้งขึ้นมาเพื่อให้เราใช้คนเดียวแต่พอเราไปซิงกับ Google Message หรือว่าจะเป็น iCloud เองก็ตามเนี่ยมันทำให้เราไม่ได้เห็นคนเดียว
2: พี่โหคุณซิลเลอร์ครูทำมาเป็นไอ้นี่ให้เลยอ่ะคลิปวิดีโอวิธีการแนะนำวิธีการปิดใน Android อ่ะพี่พาร์ท
1: ขอบคุณมากเลยครับ
2: ผมอยากแชร์ต่อแต่เพราะเอิญไม่ได้เพราะว่าด้วยพี่ซิลเลอร์ครูพี่บังข้อมูลหน่อยได้ไหมช่วงแรกแล้วผมได้ขอเอาคลิปของพี่ซิลเลอร์ครูเนี่ยไปแชร์ต่อที่มันมีกะไอชื่อแต่ละท่านอยู่ในหน้าแรกเลยอ่ะพี่ซิลเลอร์ครูเบอร์หน่อยได้ไหมแล้วผมจะได้เอาวิธีการไปแชร์ท่านอื่นโอ้ยคุณฟังน่ารักมากโอ้นี่ไม่ยากเลยคุณฟังถ้าเห็นที่คุณซิลเลอร์ครูทำให้ดูแล้วเนี่ย
0: นี่พี่อะไรนะคะวิทย์ขวัญใช่ไหมคะพี่วิทย์ขวัญถามมาว่าอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งกับโมบายแบงกิ้งอันไหนเสี่ยงกว่ากันเมื่อกี้พี่พัฒน์เหมือนจะตอบให้เราไปแล้วตั้งแต่ช่วงต้นไหม
1: ใช่ครับตอนนี้โมบายแบงกิ้งตัวโมบายเองเนี่ยค่อนข้างซีเคียวไม่เจอเลยแล้วก็ตอนนี้ที่เจอก็คือเป็นเรื่องของอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งครับผมเพราะว่าเวลาเรากรอกยูสเซอร์เนมพาสเวิร์ดผ่านคีย์บอร์ดเนาะคอมพิวเตอร์มันก็จะมีการดักคีย์บอร์ดตรงนั้นออกไปครับผม
2: พี่พัฒน์ผมก็เลยจะถามว่าสมมุติถ้าเราใช้เครื่องอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งแล้วเวลาเราเปิดไลน์เข้าไปมันก็จะไลน์เราก็จะไปอยู่บนอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งถูกไหมพี
1: ่ฮะ
2: มันเกี่ยวกันไหม
1: ไม่เกี่ยวครับ
2: ไม่เกี่ยวใช่ไหม
1: จะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว
0: สตาร์ทอยู
2: ่เพราะตอนนี้รู้สึกว่าคุณรู้ฟังก็ไม่ตกจริตบอยเองก็ไม่ได้แบบคุณรู้ฟังเพราะว่าผมแค่สงสัยว่าเครื่องทำงานโต๊ะผมเนี่ยถูกเอาไปล้างค่าไวรัสไปแล้วรอบนึงแต่เอามาใช้ก็ยังเหมือนกับมีปัญหาอยู่ดีเพราะว่าเปิดโปรแกรมขึ้นมาเนี่ย
0: อันนี้พี่ต้องเพิ่มแรมของแล้ว
2: มีปัญหาแล้วรู้สึกว่าหวาดเสียว
1: ย้อนไปดูก่อนว่าลงวินโดว์ลิขสิทธิ์หรือเปล่า
2: แรงตรงนี้โอ้ยโอ้เอารู้เรื่องนะคุณผู้ฟังประมาณนี้
0: ค่ะ
2: โอ้
1: จริงๆก็จะบอกว่าไม่ต้องวิตกกังวลมากนะครับเพราะว่าจริงๆถ้าเมื่อไหร่ที่เราคีปของคำว่า OTP หรือว่าเรารักษาความเป็นส่วนตัวของ OTP ของเราได้ครับอันนี้ไม่มีใครทำอะไรเงินในบัญชีเราได
2: ้
1: ธนาคารเขาช่วยดูแลให้อยู่แล้วนะครับ
2: มาจากพี่ซิลเลอร์ครูบอกว่าฟังไม่ได้จะมีแชร์ถ้าไม่ได้เบอร์มาให้คงไม่ได้แชร์เพราะว่ามันมีหน้าแรกของพี่ซิลเลอร์ครูที่เป็นวิดีโอเนี่ยมันมีชื่อของ
0: อ
2: ที่คุณพี่ซิลเลอร์ครูเขาติดต่ออะไรอย่างนี้อยู่ไงไม่เป็นไรไ
0: ม่
2: ได้แ
0: ชร์มีข้อมูลส่วนบุคคลอยู่
2: ใช่ใช่เดี๋ยวบอยจะแค่เอาไว้ใช้ส่วนตัวแล้วก็แนะนำคนอื่นแล้วกันด้วยวาจาเดี๋ยวผมจะถ่ายเอาไว้นะ
0: พี่ซิลเลอร์ครูเขาบอกว่าพี่บอยจะแชร์คลิปใช่ไหมถ้าใช่เดี๋ยวจะเบอร์แล้วส่งให้ใหม่
2: งั้นเบอร์มา พี่ซิลเลอร์ครูโอ้ยคุณรู้ฟังช่วยนี้พี่ซิลเลอร์ครูเนี่ยเป็นแฟนรายการแบบว่าเหนียวแน่นนะแล้วก็ได้ประโยชน์จาก 100.5 แล้วก็ช่วยกันหลายๆครั้งเลยโอ้ขอบคุณมากจริง
0: น่ารักมากๆเลย
2: นะฮะเอาพี่พัชวันนี้ขอบพระคุณนะเห็นภาพเลยแล้วก็ทางคดีอ่ะพี่พัชมันมี10กว่าท่านที่เป็นผู้เสียหายเงิน10กว่าล้านเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้จับไม่ได้ขยายผลเราก็ยังไม่รู้ใช่ไหมว่าไอ้ตัวแฮกเกอร์มันอยู่ที่ไหนอย่างไรถ้ามีความคืบหน้าในส่วนของตัวมิจฉาชีพเนี่ยก็ขอในโอกาสหน้าคุยกันหน่อยนะพี่นะ
1: ได้ครับคือตอนนี้ทางตำรวจเองทั้งทีมผมเองนะครับก็คือกำลังทำงานในทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นว่าเงินไปที่ไหนเองหรือแม้กระทั่งว่าเราได้เห็นงานสดนะครับที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เสียหายเองนะก็ที่เดินหน้าไปได้ระดับหนึ่งแต่ด้วยความที่ว่าพอมันเป็น borderless นะครับ cyber crime นะมันเกิดขึ้นจากการที่คนร้ายไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในประเทศไทยนะครับแล้วก็การโจมตีเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ในประเทศ

0: ไทยเองก็ตามนะครับแต่ก็มีการทำงานร่วมกับตำรวจนานาชาติอยู่ด้วยนะครับ
1: เอาละฮะ
2: มีข้อความมาด้วยนะคะบอกว่า CIB เองคนก็ปลอมในเฟซเยอะมากเลยนะคะ
1: ค่อยแฝงตัวใช่ไห
0: มครับครับ
2: อันนี้ตัวจริงใช่ไหมคะที่คุยอยู่เดี๋ยวก่อน
0: เป็นกองร้อยปล่อยเป็ด
1: เสียงเบามากเลยได้พี่พัชขอบคุณนะครับ
0: ได้ครับ
1: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ท่านพันตำรวจเอกพานุพัฒน์กิติพันธ์ผู้กับการหนึ่งกองบังคับการปอทเอาคุณฟังอู้หลายท่านน้องตูนไปแนะนำพี่นพหน่อยด
2: ู
1: จากขั้นตอนของคุณซิสเตอร์ครูแล้วแนะนำพี่นพถามมาว่าปิดไหม
2: ปิดตรงไหนครับมีขั้นตอนปิดไหมพี่บอยของตูน
1: งั้นเดี๋ยวรอพี่ซิสเตอร์ครูทำคลิปแบบเบอร์มาให้เดี๋ยวแชร์ไปให้คุณฟังด
2: ูดีกว่าค่ะ
1: นะครับพักกันสักครู่ครับ
3: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
5: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
4: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
5: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
4: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
6: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณSmooth 105.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้ใน Smooth On Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth 105.5 พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชัยยาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์คช็อปผ้ามัดย้อมสุดพิเศษที่หมู่บ้านคีรีวงศ์หลับสบายตลอดทั้งคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำตลอด3วัน2คืนเดินทาง 22-24 พฤษภาคมนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่02-245-7184หรือ LINE @smoothfm
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน 100.5
1: 16:44 นะครับโอ้หลายท่านถามเข้ามานะเรื่องของการปิด RSC ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้ตอนนี้มีพี่ซิลเตอร์ครูคนเดียวที่ทำสำเร็จ
2: ค่ะ
1: หลายท่านยังงงบอยเองก็ยังหาไม่เจอนะ
2: จะถามพี่ซิลเตอร์ครูนิดนึงก่อนเข้า Google Message
1: มันอยู่ตรงไหนอ
2: ่
1: ะ
2: ใช่ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นไปเข้าไปตรงจุดไหนก่อนเข้า Message เลยหรือว่าเข้า Google เลย
1: เพราะว่าเข้า Google มันก็ไม่ได้ขึ้นว่า
2: Google Message ด้วยความที่ตัวเองก็ใช้ iOS ไงก็ไม่ค่อยคุ้นอาจจะขอล่วงหน้านิดนึงเพื่อที่จะอธิบายให้พี่ๆท่านอื่นๆน่ะเข้าใจไปด้วยกันเมื่อกี้เราก็พยายามหากันอยู่
1: เนาะคุณรู้ป่ะถ้าต่อสายเดี๋ยวท่านนี่จะรอนานครับท่านพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลไปคุยเรื่องจับกลุ่ม2สามีภรรยาที่ไปก่อเหตุลักสัตว์เอ็กซ์โตริกคือกิ้งก่าลายเสือใช่ไหมแล้วก็อีกตัวเป็นอะไรนะ
2: เดี๋ยวนะ
1: ผมก็งง
2: อีกกี่ตัวโดนไปกี่ตัว
1: แต่ว่าเจออีกหลายตัวเพียบเลยนั่นแหละฮะเดี๋ยวคุยต่อสายกันนิดนึงเดี๋ยวคุยกับทางท่านจ๋อดูผมเองก็มัวแต่เนี่ยอยู่กับ
2: ลิงกระรอกใช่ไหม
1: ไม่ใช่
2: กิ้งก่าจระเข้สลามันเดอร์ลายเสือ
1: เออผมก็จำสลับกันเอ็กซ์โตริกเข้าไปดักกับเดิมอีกเอาเป็นกิ้งก่าลายเสือ
2: กูเลี้ยงและคูณเต่าบกโอ้โหตลอดสรุปแล้วเอาไปกี่อย่าง
1: อันนี้พี่เสื้อค
2: ู่เยอะมากเยอะมาก
1: นะฮะพี่เสื้อคู่กำลังทำให้นะคุณผู้ฟังใจเย็น
2: ๆ
1: เรามีเขาเรียกว่าครอบครัวร้อยจุดห้าเราช่วยอย่างพี่เสื้อคู่ก็จะขอบคุณมากแล้วจะแชร์ยังไงอย่าให้ทางทีมงานแชร์แล้วก
2: ัน
1: โหลดออกมาแล้วก็แชร์ไปเนา
2: ะ
1: ว่าวิธีการปิดใน2 Android ทำอย่างไรนะฮะ
2: ดีมากๆเลยนะ

0: คะน่ารักที่สุด
1: นี่นี่นี่พี่สมการแนะนำเพิ่มบอกว่าเข้าแอปที่เราใช้เช็ค SMS นั่นแหละค่ะแล้วมาดูมุมขวาหากมันถูกผูกกับบัญชี Google เอาไว้มันจะขึ้นโปรไฟล์หน้าบัญชีเราก็กดตรงนั้นมันจะได้เมนูออกมาไล่ลงไปเรื่อยๆจะเห็นคำว่า Message Setting หรือการตั้งค่าข้อความกดเข้าไปที่บรรทัดแรกจะเจอ RCS จะไม่มีวันพลาดถ้าใครมีบัญชี Google มากกว่า1ต้องทำทุกบัญชี
0: พี่บอยไม่ผูก
1: เออใช่เขาพี่บอยไม่เจอไม่ผูกถูกไหมรอดไป
0: เม
1: ื่
0: อก
1: ี้
0: เรากด3จุด
1: เออ
0: แต่มันไม่ขึ้นโชว์
1: แสดงว่าผมรอดถูกไหม
0: พี่บอยไม่
1: เออมันก็ดีอย่างนะคุณทุกฟังนั้นเราอย่าไปอยู่กับใครเทคโนโลยีกันมากเหลือเกินเออตอนนี้พี่จ๋อมาแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับพี่บอยพี่ตุ่นครับ
1: ค่ะพี่จ๋อขออภัยเมื่อสักครู่คุยกันเรื่องมัลแวร์ปีศาจเรื่องมันดูดเงินในบัญชีน
0: ี่ค่ะ
1: ทั้งบอยทั้งตุ่นคุณทุกฟังหลายท่านวิตกจริตว่าเรามีมัลแวร์ตัวนี้อยู่ในมือถือกันหรือเปล่าก็เลยคุยกันต่อเนื่องมาพี่จ๋อเองก็ต้องระวังนะ
0: พี่จ๋อเขาไฮเทคเขาไม่มีหรอกไม่เหมือนพี่บอย
1: เอาพี่จ๋อไล่ฟันหน่อยฮะสองสามีภรรยาแสบคู่นี้ก่อเหตุล่าสุดที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอะพาต้าปิ่นเกล้าไปขโมยสัตว์แปลกเอ็กโซติก2ตัวจากนั้นนำไปสู่การขยายผลอะพี่จ๋อเล่าเลยฮะเรื่องนี
2: ้ก็เคสนี้เราได้รับเบาะแสจากภาคประชาชนว่ามีผู้ต้องสงสัยเอาสัตว์แปลกไปแลกยาเสพติดแจ้งใช่ครับแจ้งเบาะแสมาแล้วก็ผมก็จัดชุดสืบสวนก็ชุดของสวัสดิ์แจ๊ะครับลงไปตรวจสอบปรากฏว่าตอนนั้นยังไม่เป็นข่าวนะครับยังไม่เป็นข่าวว่าที่ห้างย่านปิ่นเกล้าเนี่ยถูกลักไปเพราะว่าสองคนนี้เขามีประวัติเขามีประวัติการลักสัตว์แปลกจากพระนครศรีอยุธยา
0: ค่ะ
2: ครับก็เราก็ผมก็รายงานให้ท่านผู้บัญชาการนครบาลแล้วก็เตรียมเข้าเปิดปฏิบัติการแต่พอดีตอนเช้ามีโลกโซเชียลโพสต์ว่าสัตว์ที่ห้างพาต้าหายทำให้เขารู้ตัวก็เลยต้องรีบเข้าชาร์จครับใช่ครับนี่คือผลการปฏิบัติครับพี่บอย
1: พี่จ๋อหมายความว่าเราแกะรอยหลังจากมันเกิดเหตุหรือว่าเรามีเบาะแสมาก่อนหน้าแล้ว
2: คือเราทำเรื่องยาเสพติด
1: ถูกต้อง
2: จริงๆเราจะทำเรื่องยาเสพติดจะเข้าคนเรื่องยาเสพติดนะฮะใช่เรายังไม่ทราบว่าเขาไปก่อเหตุที่พาต้ามาก่อน
1: อ๋อพอเอือนมันเป็นคนเดียวกัน
2: ใช่ครับถูกครับ
1: อ๋อเราได้มีเบาะแสว่ามีการเอาสัตว์แปลกๆเอาสัตว์ไปแลกยาเสพติดถูกไหมฮะเราก็เตรียมวางแผนของเราก่อน1 2 3ไป
2: ตอนแรกทราบกิ้งก่าเราก็ไม่คิดว่าเป็นกิ้งก่านึกว่ากิ้งไม่คิดว่ากิ้งก่าขโมยนึกว่ากิ้งก่าซื้อหรือกิ้งก่าจับมาอะไรเงี้ย
1: โอ้คือมัน
0: คือตัวเองไม่ลงทุนเลยไงขโมยของไปแลกยา
1: พอมันแจ็คพอตเข้าถูกไหมฮะเราไปจับตรงแถวแถวดอนเมืองถูกไหมครับตรงนั้นเป็นยังไงครับพอจุดพอเรามาร์กจุดได้เรียบร้อยวันปฏิบัติการ
2: ก็เขากำลังจะกำลังจะหลบหนีครับแต่ว่าตอนจับเขาก็อ้างว่าเขาจะเอาสัตว์ไปคืนนั่นก็คือ
1: เอาสัตว์ไปคืน
2: พูดไงก็ได
1: ้เออใครจะไปเชื่อ เอามาได้แล้วขนาดนี
2: ้ใช่ครับมันก็เข้าชาร์จมันเป็นอพาร์ตเมนต์ซึ่งอยู่ใจกลางกรุงเทพคนอยู่กันหนาแน่นก็ตกใจเข้าไปห้องเล็กๆเลยห้องแคบมากเลยแต่ว่ามีงูตั้งหลายตัวม
0: ี
2: ตะล่อมีเต่าแออัดอยู่ในห้องน่าสงสารเพราะว่าห้องไม่มีแอร์ด้วย
1: โอ้โหร้อนๆเลยนะ
2: ก็อยู่กับแบบทรมานก็ที่เสียก็คือถ้างูหลุดออกมาเนี่ยคิดดูว่าถ้าเพื่อนข้างๆห้องจะเป็นยังไง
1: พี่จ๋องูเป็นงูพิษไหม
2: พี่ไม่ทราบจริง
1: ๆโอ้แต่ไม่รู้อย่างน้อยก็เห็นว่างูก็ตกใจเน
2: า
1: ะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ก็แจ๊ยังกลัวเลยฮะ
1: พี่แจ๊ยังกลัว
0: จะเห็นกรงกับเห็นกระรอกเขาอะคือกรงมันไม่ได้ใหญ่เลยนะก็ลอกอยู่
1: แล้วพื้นที่มันจำกัดแล้วเขาพักอาศัยในนั้นไหมหรือว่าเขาเป็นจุดที่เก็บสัตว์อย่างเดียวฮะ
2: เขาคือพูดง่ายคือเราไม่มีเวลาเนื่องจากเขารู้ตัวพอเราชาร์จปุ๊บเขาพูดยังไงก็เขาพูดว่าเขาเลี้ยงไว้ดูเล่นเพราะว่าเขารักและชื่นชอบอันนี้มันก็มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเลี้ยงในห้องแคบๆอย่างแบบนี้มันผิดหลักการ
0: ค่ะ
2: ครับครับ
1: เอ็มเขามีความรู้เหรอพี่เขาทำไมถึงตอบคำถามลักษณะนี้เหมือนกับว่าหาวิธีการปัดป้องตัวเองได
2: ้ทั้งสอง

0: 2รายเคยมีประวัติต้องโทษคดีมาก่อนใช่ครับโดยเฉพาะรายผู้ชายเนี่ยเคยถูกจับในข้อหาแบบเนี้ยไปลักขโมยสัตว์แบบนี้มาก่อนใช่ครับ
1: อย่าง
0: พอขยายผลเจอสัตว์ที่ไปเอาขโมยจากสวนสัตว์ย่านบางเขนคือบ้านเพื่อนเดรัจฉาน
1: ไปเอาอะไรเข้ามาตรงนั้น
0: ตรงนั้นเป็นลิงกระรอกอยู่ในกระเป๋าเหมือนกระเป๋าเด็กอนุบาลนะครับ
2: พี่สอแต่ว่าของกลางที่ตามข่าวที่ลงเนี่ยมันหลายตัวลิงกระรอก1กิ้งก่าจระเข้1สลาเวนเดอร์ลายเสือ1งู5และคู1เต่าบก1อันนี้มันอยู่ด้วยกันหมดเลยเหรอคะหรือว่าแยกกันอยู่อะไรที่โอ้โห
0: อยู่ด้วยกันในห้องเล็กๆนี่แหละครับ
1: กงใครกงมันอย่างนั้นไหม
0: ใช่ครับกงใครกงมันก็เหมือนเป็นสวนสัตว์ย่อมๆในอพาร์ตเมนต
1: ์พี่จอผมถามหน่อยสิคือแต่ละจุดเนี่ยมันก็มีวงจรปิดแล้วก็มันมีการเก็บสัตว์ไว้อย่างดีเพราะว่ามันก็กลัวที่เพราะสัตว์เคลื่อนไหวได้นะเป็นสัตว์มีชีวิต
2: ค่ะ
1: มันคือเจ้าของหรือว่าสถานที่เขาต้องดูแลอย่างดีแต่ว่าสองสามีภรรยาเขาทำอย่างไรเขาถึงเอาสัตว์ออกมาได้
0: ก็เข้าไปปลอมเป็นนักท่องเที่ยว
1: แต่ตัวไป
0: ใช่ครับเขามีความเชี่ยวชาญรู้ว่าสัตว์อันไหนก็มือหยิบขึ้นมาล้วง
1: ไม่ง่ายเหรอ
0: ง่ายๆเลย
1: เปิดกรงหยิบเลย
0: ที่จับไม่ได้เพราะว่าสองคนเนี่ยเขาย้ายที่พักไปพักที่นี่ชั่วคราวแล้วก็เปลี่ยนที่พักไปเรื่อยทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถติดตามจับกลุ่มได้
2: อันนี้สงสัยหนึ่งเวลาเราไปดูสัตว์เวลาดูสัตว์ในสวนสัตว์
1: จะมีระยะห่างกันด้วย
2: ใช่ใช่ค่ะสามารถใกล้ชิดหยิบอย่างนี้มาได้เลยเหรอคะ
0: ก็จากดูจากแค่กล้องวงจรปิดที่เดียวส่วนในสถานที่อื่นนี่ตัวเขายังไม่ให้การครับ
1: แล้วเขามีอาชีพอื่นไหมหรือว่าเขาก็นี่แหละตะเวนรักสัตว์เหล่านี้แล้วมาแลกเงินแลกยาหรือยังไงฮะ
0: เขาอ้างว่าเป็นไรเดอร์
1: อ๋อไรเดอร์ส่งของ
0: ใช่ครับ
1: แล้วจริงๆใช่ไหมฮะ
0: ก็อยู่ในระหว่างการขยายผลแต่ว่าตัวทั้งคู่โดยเฉพาะตัวผู้หญิงสักรูปสัตว์บนร่างกายเช่นกิ้งก่าอะไรอย่างเงี้ย
1: แสดงว่าส่วนตัวก่อนที่จะมาถึงจุดที
0: ่ชื่นชอบ
1: เอาไปแลกยาเดี๋ยวคงจะชอบมาก่อน
0: ใช่ถูกครับ
1: แล้วเขาไปแลกยาเสพติดนี่เป็นยาอะไรฮะแล้วไปแลกกันที่ไหนอย่างไรฮะ
0: ไอ้ตามเบาะแสเนี่ยเป็นยาบ้าแต่ว่าตามคำรับของเขาเนี่ยเขาอ้างว่าเป็นกัญชากับพืชกระท่อมแต่ว่ากำลังขยายผลครับ
1: แล้วเขาแมทช์ได้ยังไงเป็นเจอแบบว่าคู่ที่จะแรกกับเขาเนี่ยหมายความว่าใครมียาเขามีสัตว์เขาไปเจอไปฟิกไปเจอกันได้ยังไงอะพี
0: ่ไออันนี้กำลังขยายผลอยู่ครับขอเวลาสักนิดนึง
1: มั้
0: งนะพี่บอย
2: อาจจะเป็นเทรนด์ได้ไหมช่วงนี้คือเทรนด์เลี้ยงสัตว์ตัวเพิ่งไปทำสกู๊ปเรื่องนี้มาไงเลี้ยงสัตว์ทั่วไปน้องหมาน้องแมวเอกโซติกเนี่ยคือความนิยมเพิ่มขึ
1: ้
2: นแล้วเลยอาจเป็นเทรนด์ในการเอามาแลกเปลี่ยนตรงนี้ด้วยหรือเปล่าอาจจะต้องตามต่อไปถึงตลาดมืดในการค้าสัตว์อะไรหรือเปล่าคะเนี่ย
0: ฉันก็แปลกมากใช่ครับแล้วก็เป็นแบล็คมาร์เก็ตอย่างหนึ่ง
1: เอ้ยพี่จอดแล้วเราตรวจปัสสาวะคู่นี้ไหมฮะผู้ต้องหาเนี่ย
0: ตรวจครับแต่ว่าผลการตรวจยังไม่พบก็เป็นไปได้ครับในกรณีที่เขาเล่นเกินระยะเวลา
1: อ่ะงั้นจากบอดแสพี่อ่ะอย่างอะไรนะกิ้งก่าซาลาแมนเดอร์ถูกไหมหรือว่าอะไรนะอะไรลายเสือนะสักอย่างหรือเขาจะแลกเท่าไหร่ในอัตรากระลอกไม่ใช่กระลอกที่เอามาจากพาต้าเนี่ยเขาจะแลกเท่าไหร่อย่างไรพี่จ๋อเขาตีราคาเขาประเมินยังไงฮะ
0: คือยกตัวอย่างอย่างเต่าเนี่ยราคาในท้องตลาดเนี่ย15,000แต่ว่าตามคำอ้างของเขาแลกเปลี่ยนในมูลค่า500 บาทซึ่งอันนี้คงต้องฝากพี่น้องประชาชนที่ฟังรายการนี้อยู่ว่าถ้าใครเคยเอาสัตว์แปลกเนี่ยสองคนเนี้ยเคยเอาสัตว์แปลกไปขายหรือไปให้เนี่ยอยากจะให้แจ้งเบาะแสเข้ามาเพิ่มเติมให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยครับ
1: โอ้ณตอนนี้มีผู้เสียหายที่สัตว์ถูกขโมยไปหลายรายไหมแจ้งความนอกจากทางศูนย์การค้าพาต้าแล้วเนี่ยฮะ
2: แล้วก็มีอีกที่นึงก็คือ
0: บางเขนอ
1: ยุธยาด้วย
0: ใช่อยุธยาอยุธยานี่เป็นคลิปวิ่งไล่จับลิงเลย
1: โอ้โหเหรอ
0: ครับ
2: ลิงกระรอกตัวนี้ใช่ไหมคะ
0: สัตว์ไม่ใช่ไม่อยู่แล้วครับสัตว์วิ่งหนีเขาแล้วเขาก็วิ่งไล่จับบนถนนเลย
1: พี่จ๋อไม่ถามสักคำทำไมไม่ไปขโมยจระเข้บ้างอันนี้เอาหาคุณหรือเปล่า
0: วันนั้นถ้าพี่บอยโทรมาจะถามให้
1: คือคำถามอื่นมันปกติไหมถามแต่ไม่ปกติคิดแบบคน

0: ก่อนไปงานมาแล้วไปจับ
1: เอ
0: จ
1: อ
0: ระเข้ค่ะตัวประมาณเนี้ยเขายังต้องพันปากไว้เลยแล้วถ
1: ใช
0: า
1: ่
0: ม
1: ไหม
0: ว่าตัว
1: แ
0: เ
1: ง
0: ล็ก
1: ะ
0: มันกัดหมด
1: มันมีเขี้ยวไง
0: ใช่แต่เขาใส่หมวกน่ารักหมวกสีชมพูมีหูเนาะ
2: ก็เป็นคดีที่ไม่เคยตั้งแต่รับราชการมาก็เป็นครั้งแรกก็ขอเวลาให้พี่ตั้งหลักนิดหนึ่ง
1: นะเอาแล้วมาออกรายการกับน้องโด่งจามอนี่น้องโด่งไม่ซักไซเหมือนบอยหรือพี่จ๋อ
2: โอ้น้องพี่บอยเป็นคนที่แบบตรงคือไม่เกรงใจเลยเนี่ยน้องจามอนก็เกรงใจมากเขาไม่กล้าลุกลึก
1: เอาจริง
0: พี่จ๋อชมใช่ไหมคะ
2: ชม
0: อ๋อชม
1: ไม่ผมก็ถามบนพื้นฐานของคนน่าจะสงสัยคนที่อยากจะรู้อะไรอย่างนี้ก็แค่แบบว่าเอาตัวตนมาถาม
2: จอดลึกพี่บอยจอดลึก
1: เอาตัวตนมาถามอะไรแบบนั้น
0: ตัวเองอ่ะ
1: ตัวเองเอาแต่มองว่าเป็นสิ่งที่คนอื่นเขาก็อยากรู้ไงเราก็อยากจะรู้ต้องถามก่อนแล้วอ่ะสัตว์เหล่านี้เนี่ยพี่จ๋อมันผมไม่ได้บอกว่าเขาผิดเขาถูกนะที่มาที่ไปของสัตว์เหล่านี้เนี่ยเขามาถูกต้องถูกไหมอย่างสวนสัตว์อย่างศูนย์การค้าก็น่าจะโอเคแหละก็จะมีน่าจะมีแต่ว่าบางจุดอะที่ไปขโมยมาเนี่ยมันมาถูกไหมที่มาของสัตว
2: ์สัตว์ทั้งหลายที่ดูเนี่ยถ้ามีใบอนุญาตนำเข้ามาโดยถูกต้องเนี่ยสามารถครอบครองได้ครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ใช
0: ่อ๋อไม่มีตัวไหนที่เป็นสัตว์คุ้มครองอะไรเลยใช่ไหมคะสามารถครอบครองได้หมด
2: ไม่มีครับแต่ต้องได้รับอนุญาตก่อนนะ
0: ค่ะ
1: โอ้
2: ใช่ครับ
1: พี่แล้วโอเคสัตว์เนี่ยอยู่ในพื้นที่แคบแล้วก็แออัดมากดูสภาพแล้วกินอยู่ดีไหมพี่โอเคแคบแต่กินได้นอนหลับดีไหมเลี้ยงแบบดีไหม
2: ไม่ทรมานนะครับเพราะว่าพวกนี้จะต้องตามธรรมชาติน่ะต้องอยู่ในที่มีความชื้นน่ะหรือความเย็นอย่างนั้นก็ต้องในห้องแอร์เนี่ยแต่อพาร์ตเมนต์ของเขานอกจากไม่มีแอร์แล้วก็ไม่เปิดพัดลมด้วยเนี่ยแล้วก็ปิดใช่ครับมันก็เหมือนกับเอาคนเข้าไปอยู่ในท้ายรถนะทำนองน
0: ี้แบบนี้สัตว์ก็จะยิ่งดุนะหงุดหงิดด้วยนะ
1: พี่จ๋อเรามีข้อมูลไหมว่ามีสัตว์อะไรที่ถูกแลกออกไปเป็นแลกกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยสำเร็จไปแล้วบ้าง
2: เท่าที่ขยายผลตอนนี้มีเต่าจำนวนหลายตัว
1: แค่เต่าใช่ไหมพี่ยังไม่เจออื่นๆใช่ไหมฮะ
2: และยังไม่เจออื่นกำลังขยายผลในเบื้องต้นเนี่ยเขาอะไรที่เป็นที่เราเจอจำนวนต่อหลักฐานก็ถึงยอมที่จะพูดได้ครับ
1: โทษหนักไหมฮะอันนี้ข้อหาอะไรพี่จ๋อโทษหนักไหมอ
2: ันนี้ข้อหารักทรัพย
1: ์เบาสิเดี๋ยวก็ออกมาอีกเดี๋ยวก็ออกมาก่อเหตุอีกไหม
2: พอดีมันต่างกรรมต่างวาระครับพอดีเข้าไปแล้วมันมีหลายสวนสัตว์ใช
1: ่สวนสัตว์ยอมได้พี่จ๋อรู้เรื่อง
0: พี่จ๋อแบบนิดนึงรักทรัพย์แต่ว่ามันเหมือนมีความทรมานอะไรสัตว์อะไรอย่างเงี้ยแถมได้ไหม
2: ก็อันนี้อยู่ระหว่างการขยายผลแต่ว่าในเบื้องต้นก็ถ้าสัตว์ประเภทไหนที่ครอบครองไม่ได้ก็จะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มแต่ว่ามันแปลกมากที่ต้องถามผู้เชี่ยวชาญ
1: ได้พี่จ๋อขอบคุณครับรู้เรื่องขอบคุณนะครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ท่านพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีท่านรองผบ.ชน.พักกันสักครู่ครับ

นี้เวลา 17:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะนายกระบุเป็นกาวหมดอายุไม่เชื่อมกาวใจปมบิ๊กมหาไทยหลังชัยวัฒน์และนฤชาจ่อเตรียมฟ้องปลัดมหาไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมหรือกพค.มีมติเสียงข้างมากกรณีนายภูมิธรรมเวชยชัยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายอันจิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยยกย้ายนายชัยวัฒน์จุลธีรพงศ์อดีตอธิบดีกรมการปกครองและนายนฤชาโคสาสิวิไลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยมิชอบและทั้งสองคนจะฟ้องปลัดกระทรวงมหาดไทยจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือไม่ว่าไม่มีเลยคนละเรื่องตรงนั้นเป็นเรื่องการใช้ดุลพินิจและเป็นเรื่องกรรมการกพค.ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระซึ่งมติกพค.ออกมาอย่างไรผู้ที่ได้รับ

0: ผลกระทบสามารถดำเนินการตามแนวทางตามขั้นตอนต่อไปได้ซึ่งไม่มีอะไรเลยแม้แต่น้อยที่จะมากระทบการทำงานในกระทรวงมหาดไทยเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีจะเป็นกาวใจให้ทั้ง3คนหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าอายุขนาดนี้แล้วหากเป็นกาวคงเป็นกาวที่หมดอายุแล้วเป็นเรื่องของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหากเข้าไปเกี่ยวจะกลายเป็นเรื่องงานกลายเป็นก้าวก่ายกองทัพบกแจงชาวบ้านเข้าใจผิดพบทหารกัมพูชาล้ำแดนระบุเป็นเพียงคนไทยพูดภาษาเขมรพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกระบุกรณีชาวบ้านหาของป่าในพื้นที่ตำบลจันทบเพชรอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์พบทหารกัมพูชาอาวุธครบมือยิงปืนขู่ว่าจากการตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าวใกล้พื้นที่หลังเขื่อนสาโทสามใต้จังหวัดบุรีรัมย์โดยกองทัพภาคที่2ตรวจสอบแล้วพบว่าเหตุการณ์เกิดจากความเข้าใจผิดทั้งนี้ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ที่กล่าวอ้างว่าเป็นกองกำลังติดอาวุธของกัมพูชาแท้จริงเป็นกลุ่มคนไทยอีกกลุ่มที่เข้าไปหาของป่าเช่นเดียวกันแต่พูดภาษากัมพูชาสำหรับพื้นที่ชายแดนมีการพูดภาษากัมพูชาสื่อสารกันซึ่งเป็นเรื่องปกติที่สื่อสารกันทั้งภาษาไทยและภาษากัมพูชานอกจากนี้กลุ่มผู้พบเห็นเกิดความตกใจและเข้าใจว่าเป็นคนกัมพูชารุกล้ำเข้ามาอย่างไรก็ตามไม่พบข้อเท็จจริงเรื่องการยิงปืนไล่ตามที่มีการเผยแพร่จึงขอให้ตรวจสอบข้อมูลก่อนเผยแพร่หรือส่งต่อเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและความตื่นตระหนกรัฐมนตรีประจำสำนักนายกตรวจร้านชุดนักเรียนย้ำต้องติดราคารูปแบบสินค้าให้ชัดเจนนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายชุดนักเรียนณร้านจำหน่ายย่านบางลำพูเขตพระนครกรุงเทพโดยได้พูดคุยกับผู้ประกอบการร้านจำหน่ายชุดนักเรียนสอบถามถึงสถานการณ์การขายการติดฉลากสินค้าราคาคุณภาพสินค้ารวมถึงปัญหาและผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อกำลังซื้อของผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอมการลงพื้นที่ครั้งนี้มุ่งตรวจสอบ2ประเด็นหลักคือการติดป้ายแสดงราคาสินค้าอย่างชัดเจนขนาดรูปแบบของชุดและการจำหน่ายสินค้าในราคาที่เป็นธรรมไม่สูงเกินจริงเมื่อเทียบกับราคาตลาดโดยยังเน้นย้ำเรื่องการห้ามขายพ่วงสินค้าหมายถึงผู้บริโภคต้องสามารถเลือกสินค้าแยกชิ้นได้ทั้งเสื้อกางเกงหรือกระโปรงไม่สามารถบังคับซื้อเป็นชุดได้รวมถึงร้านค้าต้องแสดงรายละเอียดสำคัญบนฉลากสินค้าเช่นวันผลิตเงื่อนไขการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าต้องชัดเจนตลอดจนรายละเอียดอื่นที่จำเป็นต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคโดยวันนี้พบว่าร้านค้าติดป้ายราคาชัดเจนซึ่งย่านนี้มีหลายร้านที่มีมาตรฐานการจำหน่ายสินค้าใกล้เคียงกันอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนนอกจากนี้ยังขอความร่วมมือผู้ประกอบการช่วยจัดโปรโมชั่นหรือจำหน่ายสินค้าในราคาพิเศษเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนโดยชื่นชมผู้ประกอบการหลายรายในตลาดบางลำพูที่ยังคงตรึงราคาสินค้าและบางร้านยังจัดส่วนลดเพิ่มเติมให้กับผู้ปกครองด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะเร่งตรวจสอบเหตุถนนสุดตัวหน้าโรงพยาบาลวิชัยเวชพบเป็นโครงการซ่อมแซมท่อลอดระบายน้ำปิดการพื้นที่ตรวจสอบปิด2ช่องจราจร

0: กรณีเกิดเหตุพื้นถนนทรุดตัวหน้าโรงพยาบาลวิชัยเวชแยกไฟฉายถนนจรัญสนิทวงเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานายนพพลมนมนัสสิทธิผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อยให้ข้อมูลว่าจุดเกิดเหตุถนนทรุดตัวเป็นถนนจรัญสนิทวงมุ่งหน้าสี่แยกไฟฉายหน้าโรงพยาบาลวิชัยเวชเสียหาย1ช่องจราจรความลึกเบื้องต้นประมาณ2เมตรยาวประมาณ5เมตรส่วนสาเหตุเบื้องต้นอยู่ระหว่างการดำเนินการของสำนักงานโยธากทม.ที่ทำการขุดท่อลอดเพื่อทำท่อระบายน้ำโดยในพื้นที่มีฝนตกลงมาก่อนหน้านี้อาจเป็นเหตุให้ดินที่อยู่ด้านล่างทรุดตัวจากรายงานมีรถจักรยานยนต์เสียหายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายส่วนการจราจรได้ปิดช่องทางการจราจร2เลนเพื่อซ่อมแซมพื้นที่โดยรถยังสามารถสัญจรผ่านลอดอุโมงค์ทางลอด4แยกไฟฉายได้ตามปกติเจ้าหน้าที่ใช้เรือเร็วไล่ติดตามพรานป่าพื้นที่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติศรีลานาตรวจพบชาย3คนต้องสงสัยออกมาจากป่าบริเวณห้วยผาช่อพื้นที่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนและขับเรือหางยาวมุ่งหน้าไปทางอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่จึงใช้เรือเร็วขับไล่ติดตามและแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่แต่เรือยาวได้พยายามเร่งเครื่องหลบหนีจึงขับเรือไล่ติดตามระยะทางหลายกิโลเมตรและบังคับให้เรือหางยาวจอดพร้อมควบคุมตัวชาย3คนเป็นชาวบ้านตำบลแม่ปังและตำบลป่าไหนอำเภอพร้าวพร้อมของกลางหลายรายการและยังมีสุนัขอีก2ตัวซึ่งทั้ง3คนรับสารภาพว่าลักลอบเข้ามาล่าสัตว์ในพื้นที่อุทยานจากนั้นนำตัวมาทำประวัติที่หน่วยของอุทยานก่อนนำตัวทั้ง3คนพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.แม่แตงเพื่อดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรสังสมธนะรายงานค่ะ
1: สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานวมข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์16นาฬิกาถึง17นาฬิกาทาง MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน 100.5
1: 17:09 นขอบคุณผู้ฟังทุกท่านนะที่ช่วยกันแชร์และบอกเล่าเรื่องราวของวิธีการที่จะปิดการซิงค์ข้อมูลหลังจากที่เราคุยเรื่องมัลแวร
2: ์
1: อันตรายเมื่อสักครู่นี่พี่ลินนะคุณผู้ฟังง่ายๆพี่ลินบอกว่าให้ไปเข้า Google นะฮะแล้วพิมพ์คำว่า Android ปิดเชื่อมต่อ RSC มันก็จะแนะนำวิธีการที่จะ
2: RCS
1: RCS RSC ฮะ
2: RCS
1: อ้าวเหรอ
2: ใช่ใช่
1: นี่บอกว่า RSC ไม่รู้ละ R แล้วอย่างเนี่ยอันนี้นะฮะมันก็จะบอกวิธีการปิดมาเนี่ยนะครับลองดูนะคุณผู้ฟังพิมพ์คำว่า Android ปิดเชื่อมต่อ RCS แล้วมันก็จะขึ้นวิธีปิดขึ้นมาให้เราศึกษาแล้วก็ทำตามคุณผู้ฟัง
2: ก็เหมือนอย่างพี่ MacGyver แกบอกว่าแชท RCS น่าจะหมายถึงRich Communication Service ซึ่งเป็นระบบส่งข้อความแบบใหม่แทน SMS แบบเดิมในมือถือแบบ Android ที่ทำงานคล้ายกับ LINE หรือว่า iMessage ส่งรูปวิดีโอชัดกว่า SMS ส่งผ่านอินเทอร์เน็ตก็จะเห็นว่าอีกฝ่ายอ่านแล้วด้วยอ๋อมันจะคล้ายๆแบบนี้เองเราจะเห็นคำว่า Read ขึ้นคำว่า Read มาให้เห็นกำลังพิมพ์ส่งไฟล์ใหญ่กว่าแชทกลุ่มได้ดีขึ้นอันนี้อธิบายคำว่า RCS นะปกติก็จะใช้ผ่านแอปอย่างที่Google Message อย่างที่สารวัตรบอกเมื่อกี้หรือแอปข้อความของมือถือบางยี่ห้อวิธีเปิด RCS บน Android เปิดแอป Message กดรูปโปรไฟล์ไปที่ Setting เลือก RCS Chat หรือ RCS Feature เปิดใช้งานต้องมีอินเทอร์เน็ตเบอร์โทรรองรับผู้ให้บริการมือถือรองรับอ๋อก็คนหลายคนอาจจะยังสงสัยว่า RCS คืออะไร
1: เนี่ยนะคุณป้าไมค์คิสถามมาบอกว่าโลเทคเหมือนกันแล้วก็ทำได้ยากคุณป้าลองพิมพ์นะฮะใน Google คำว่า Android

0: อยปิดเชื่อมต่อ RCS ดูนะครับอ๋ออภิคิสบอกว่ายังไม่ทราบแต่ว่าพี่สาว ไหนคืออะไรเออเดี๋ยวผม
1: เอ
0: เปิด
1: าน
0: ด
1: ี
0: ู
1: ่ถามไม่ทันพี่บอยเรียกชื่อพี่เขาว่าอะไรพี่สมการใช่ไหมคะ
0: ใช่พี่สมก
1: ทำ
0: า
1: ไม
0: ร
1: ถึงชื่อพี่สมการหนูถ
0: ก
1: าม
0: ็
1: ก่อนเลย
0: XYZ ดูนะ อ๋อนี่พี่
1: พ
0: ค
1: ี่
0: ิ
1: เข
0: ส
1: า
0: ก็
1: ไว้
0: มาให
1: พ
0: ้
1: ี่
0: ดู
1: สมการ
0: อ
1: เข
0: ๋อ
1: ามาถามมาบอกว่าพี่บอยไหนๆก็ไหนๆแล้วไม่ทันไงถามด้วยว่าทำไมถึงชื่อพี่จอไหนๆก็ถามเขาสลึกแล้วเนี่ย
0: น้องชายชื่อเจี๊ยบครับจอกับเจี๊ยบ
1: จริงหรือเปล่า
0: ไม่รู้พ
1: ต
0: ี่จอ
1: ล
0: เขาไม่
1: อ
0: ได้ฟังแล้วโอ้ขอบคุณพี่คิสนะพี่คิสก็ช่วยมาพี่ณรงค์เดี๋ยวดูพี่ณรงค์ซิพี่ณรงค์ว่าไงพี่ณรงค์บอกว่าอัปเดตGoogle ป้องกันได้แล้วครับโอ้ดีใจด้วย
1: คร
0: ับหาวิธีการครับเพราะว่าอย่างที่เขาบอกกันเนี่ยเพราะว่ามันซิงกันปุ๊บเนี่ยมันก็จะเห็นเราละ
1: แล้ววิธีการนี้ไม่ได้อยู่ตลอดนะเพราะมิชชั่นมันก็จะเดินนำหน้าเราไปอีกหนึ่งก้าว
0: แต่เราการซิงค์เนี่ยดีที่สุดเพราะว่าเราอย่างที่เราบอกว่ามียุคหนึ่งแนะนำบอกว่าให้สำรองข้อมูลไอ้คาวไว้สิเราก็ซิงค์เลยจ้า
1: อ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวมีเดือนนี้พฤษภาคมมีกิจกรรมดีๆมาแนะนำนะคะกับกิจกรรมปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่กับคลื่น Smooth FM 105.5ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้กับกิจกรรม Smooth On Tour EP 1ค่ะปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth จะพาตะลุยแดนใต้นำทีมโดย2ดีเจหนุ่มหล่อดีเจเอกกฤษณาวารินและดีเจพัตโตค่ะไปขอพรไอ้ไข่ไหว้พระท่าชัยยาเสริมแม่ตามหานิยมกับตาพรานบุญกราบพระธาตุไร้เงาสูตรโอโซนอันดับหนึ่งที่คีรีวงแล้วก็ปิดท้ายกับเวิร์กช็อปผ้ามัดย้อมหลับสบายตลอดคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำพร้อมอาหารทุกมื้อค่ะเดินทาง 22-24 พฤษภาคมนี้ตลอด3วัน2คืนรับจำนวนจำกัด40ท่านเท่านั้นราคาพิเศษค่ะเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลสำรองที่นั่งได้โทร0868251444หรือที่ LINE @smoothfm ค่ะ
0: ช่วงนี้ต่อสายคุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอด คุยกันเรื่องของอาจารย์อมมังกรแก้กรรมที่ลำปางกันหน่อย
1: ลำพูน
0: ลำพูนใช่ไหมเออพาไปจังหวัดเนาะ
1: ปิดซิงค์
0: ใจไม่อยู่กันเลยตัว
1: เดี๋ยวกลับไปดี
0: กว่าเงินร้อยเก้าสิบเก้าบาทที่มีอยู่ถูกโอนออกเอาว่าแต่งวันที่แล้วใครรับโชคบ้างที่บอยดูดวงให้พี่อ้อถามว่าวันเสาร์ที่แล้วเลขจะออกอะไรแล้วก็จับยามสามตาให้ซื้อบัญชีพี่อ้อแล้วก็บัญชีตัวเองถ้ามีเงินโอนเข้าคุณผู้ฟังใครมีเงินโอนเข้าบัญชีแล้วตรงกับเลขที่ออก077กับ43
1: เลยอ่ะ
0: เออบ้างนะบอกกันหน่อยอ่ะตอนนี้พี่เอกกับผมมาแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่เอก
2: สวัสดีทั้งสองท่านครับผมเอกกับผมครับ
0: ค่ะ
1: โอ้พี่เอกวันนี้ได้ข่าวว่าคดีต้องเรียกยังไงให้มันสุภาพอะคะตอนที่กำลังหาศัพท์อยู
2: ่พี่บอยตั้งชื่อว่าอะไรดีคร
0: ับ เออก็ทำข่าวไปแล้วก็ลุ้นไปแล้ว
2: ต้องให้พี่บอยมาเป็นผู้สื่อข่าวตั้งสนามแล้วตั้งคำถามถามเขานะเน
1: ี่
2: ย
1: ตายแล้ว
0: พี่ว่าแต่ณตอนนี้เนี่ยพอตอนนี้เหยื่อกี่คนแล้วพี่เอกเอาอย่างนี้ก่อน
2: คือผู้เสียหายเนี่ยทยอยแจ้งมาเรื่อยๆครับแต่ว่าผู้เสียหายบางรายเนี่ยก็อยู่ต่างประเทศเพราะว่าเขาเรียนจบเสร็จตอนเขาถูกกระทำตั้งแต่สมัยเขาอยู่ที่มหาวิทยาลัยครับแล้วจากนั้นเนี่ยเขาก็ไปต่อเรียนต่อต่างประเทศอยู่ต่างประเทศบ้างบางรายก็รู้สึกแบบเขาอายบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วตอนนี้มีหลายรายแล้วครับที่เราก็พยายามบอกนะครับว่ารายไหนที่ถูกกระทำล่วงละเมิดทางเพศถูกอนาจารเนี่ยให้ออกมาแจ้งความเดี๋ยววันจันทร์เนี้ยรายที่มาวันนี้ครับจะไปแจ้งความที่เป็นน้องอายุ17ปีครับ
0: เอาคนที่ติดต่อมาล่าสุดที่มีประวัติย้อนไปเนี่ยนานสุดปีอะไรครับที่ถูกกระทำ
1: เหมือนกันใช่
2: ผ่านไปประมาณเดี๋ยวนะตอนนี้10ประมาณ10ปีครับ
1: 10ปี
0: เอ๊ะทำไม10ปีเขายังอยู่และทำพฤติกรรมแบบนี้ได้อ
2: ่
0: ะ
2: ศรัทธาไงครับผมเข้าใจว่าเขาคงคิดว่ากำแพงศรัทธาที่เขาสร้างไว้เนี่ยมันเป็นเกาะคุ้มครองตัวเขาได้และไม่มีใครกล้าทำอะไรเขาเพราะว่าข้าราชการท่านผู้ใหญ่ในพื้นที่ผู้นำชุมชนอะไรเงี้ยต่างๆก็ขึ้นตรงกับเขาหมด
0: พี่แล้วผมถามหน่อยผมไม่เคยไปสำนักนี้สำนักนี้เนี่ยเวลาไปเนี่ยเขามีลูกศิษย์เขามีอะไรไหมโดยรอบ
2: เยอะครับเยอะครับ
0: แล้วลูกศิษย์รู้ไหมว่าตัวอาจารย์เขาเนี่ยเป็นอย่างนี
2: ้ก็มันต้องตั้งคำถามสองคำถามคือหนึ่งเนี่ยถ้ารู้ทำไมยังคง
0: จะถามต่อนี่แหละ
2: สองถ้าไม่รู้เนี่ยพวกคุณทำอะไรกันอยู
0: ่ทำไมไม่
2: รู้ได้ยังไงใช
1: ่เป็นไปได้ไหมว่าอาจจะมีการกลุ่มความลับเอาไว้แบล็กเมลกันเอง

0: ก็เป็นไปได้ทั้งหมดนะครับหรือจะสมประโยชน์ร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยครับมันตั้งสมมติฐานได้หมด
1: คือบอกกันเราจะบอกว่าถ้าเคสแรกๆอ่ะเรามีข้อมูลว่า10ปีที่แล้วมาแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะอยู่ได้มาถึง10ปีมันน่าจะปี2ปีมันก็น่าจะเรื่องแดงออกมาได้แล้ว
0: ก็กำแพงศรัทธาไงครับกำแพงศรัทธาพวกเราทำข่าวนะพี่นะเรารู้อยู่แล้วล่ะว่าการที่จะไปทำอะไรเกี่ยวกับคนที่ศรัทธามากๆเนี่ยหลักฐานเราต้อง

0: เราก็เปิดไม่ได้นะครับเอกภพเปิดเอกภพก็ทัวร์ลงเหมือนกันอันนี้ผมเข้าใจเป็นอย่างนี้แต่ครั้งนี้เราต้องสู้กันเพราะว่าผมมองว่ามัน
1: แสดงว่าวันจันทร์ที่พี่เอกจะพาไปอย่างล่าสุดที่เขามาวันนี้ค่ะก็มีคลิปชัดๆเหมือนกัน
0: ก็มีหลักฐานอะไรนี้ดีกว่าครับไม่อยากจะพูดว่าเป็นอะไรแต่มีหลักฐานครับ
2: ม
0: ีหลักฐานแล้วเด็กอายุ17เองครับตอนเกิดเหตุ
2: แล้วตอน
1: อ๋อแสดงว่านี่ผ่านมากี่ปีแล้วอะคะ
0: เพิ่งผ่านมาร่วมปีเดียวอีกครับ
2: 18เยาวชนนะ
1: พี่เอกโดนอีกโดนเพิ่มอีกนะ
2: เขาจะหนีไหมตำรวจว่าไงเรื่องของการที่เขาจะหลบได้อะไรแล้วเพราะอย่างที่พี่เอกบอกว่าลูกศิษย์เขาลูกหาเขาก็เป็นข้าราชการกันเยอะจะดูยังไงตรงนี้
0: ก็ผมคิดว่าตำรวจกองปราบทำงานเก่งผมว่าป่านนี้คงประกบตัวแล้วมั้งครับ
2: ไม่ใช่เอาตัวมาวันนี้เลยล่ะ
0: ก็ไม่แน่ใจ ไม่แน่ใจไม่แน่ใจการทำงานแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะครับ
2: ใช่ใช่ใช่
0: ศาลจะมีคำพิพากษา
2: ก็ต้องสู้กัน
0: แต่ก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ก็สู้กันไปนะครับ
2: นี่เราพูด
0: อธิบายอ่ะ
2: ไม่ได้บอกว่าใครอ่ะเน
0: า
2: ะ
0: ไม่ได้บอกในรายการก็ยังไม่มีใครรู้นะครับยังไม่มีใครรู้ยังไม่มีใครเอ่ยถึงว่าเขาคือใคร
2: ละไว้ฐานที่เข้าใจใครออกมารับก็คนนั้นถ้าเขาไม่ออกมารับก็เราก็ไม่รู้ว่าใครแล้วก็พูดกันลอยๆไป
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ยังอยู่เมืองไทยไหมคะเขายังอยู่เมืองไทยไหมคะ
0: ไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจแต่ว่าคงไม่ไปไหนมั้งครับ
2: พี่เอกนะตอนนี้เท่ากับมี1คน2คนที่ติดต่อมาวันจันทร์จะแจ้งความ3 4 5ยังมีอีกไหมตอนนี
1: ้ก็
0: แนะนำแล้วครับผมพยายามแนะนำเลยครับว่าใครที่เคยถูกอาจารย์ท่านเนี้ยกระทำลักษณะอนาจารล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยให้มาแจ้งความครับมาแจ้งที่พื้นที่ของท่านก็ได้หรือแจ้งที่กองกับการ4กองปราบก็ได้ครับที่สอบสวนกลาง
2: พี่เอกจากข้อมูลเขาพิจารณาคนที่จะแก้กรรมอย่างไรบ้างคนที่ต้องใช้
0: หน้าตาดี
2: วิธีพิเศษเนี่ย
0: คนที่จะเข้า VIP วิธีพิเศษเนี่ยต้องเป็นชายหนุ่มหน้าตาดีครับเน้นหน้าตาดี
1: ค่ะ
2: แล้วก็ลูกหลอกยังไงหลอกล่อยัง
1: ไงเทคนิคการหลอกล่อ
0: วิธีการหลอกล่อก็คนไปหาเขาอะครับก็ต้อง
2: มีทุก
0: ความทุกความเจ็บป่วยอะไรอย่างเงี้ยครับเจ็บป่วยหน่อยพอไปหาถึงปุ๊บเขาก็เข้าทางเลยไอ้นี่มีทุกข์อันนี้มีเจ็บป่วยบอกเลยดิมีกรรมเยอะเนี่ยคุณมีเจ้ากรรมในเวรเพราะนั้นคุณต้องแก้กรรมวิธีพิเศษนะเพราะว่ากรรมมันแรง
1: ค่ะ
0: ก็เราเข้าห้อง2ต่อ2ปิดประตูห้องจากนั้นก็ให้ถอดเสื้อผ้าให้หมดแล้วก็พยายามบอกเหยื่อว่าไม่ต้องอายนะไม่ต้องคิดอะไรนะมันเป็นวิธีการแก้กรร
2: ม
0: ทุกคนมาก็ทำแบบนี้เหมือนหมดทุกคนฉันเห็นมาจนเบื่อแล้วไม่ต้องอายอ้าวเหยื่อก็เชื่อครับเหยื่อก็เชื่อก็มองว่าเราไปหาหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยถ้าต้องตาตัดได้แล้วมันก็ต้องแก้ผ้าหมดอยู่ดีเหมือนกันเขาก็มีวิธีพูดนะครับเหยื่อก็ถอดจะปุ๊บจากนั้นก็เริ่มไปสัมผัสอวัยวะเพศของเหยื่อก็ลูบคำชักอมอะไรก็ว่าไปแล้วแต่เขาจะหลอกล่อครับ
2: ไม่เข้าข่ายสมยอมใช่ไหมพี่แบบนี
0: ้ไม่ครับในสถานการณ์นั้นเนี่ยผู้เสียหายเชื่อว่ามันเป็นการรักษาโรคหรือมันเชื่อว่ามันเป็นการแก้กรรมไงครับเขาเชื่อว่าอย่างนั้นมันเป็นความที่อยู่ในสภาวะที่เขารู้สึกว่าเขาตกอยู่ในความเชื่อครับ
2: เรื่องของ
0: แท้ที่จริงแล้วมันคือการล่วงละเมิดทางเพศ
2: ความเชื่อกับการล่วงละเมิดหรือว่าวิทยาศาสตร์อะพี่มันก็กั้มกึ่งๆอะพี่เอกยังไงดี
0: ไม่เลยครับในทางกฎหมายไม่มีครับในทางกฎหมายการที่คุณเอาความเชื่อของคนไปทำแบบนี้เนี่ยโทษหนักนะครับ
2: ก็
0: โทษหนักนะในทางกฎหมายถือว่าโทษหนักนะครับ
2: คือเขาบอกว่าก็นี่ไงก็ทำให้คุณแล้วนี่คือการแก้กรรมว่าคุณเชื่อคุณจึงมาเราจึงทำให้คุณจะอะไรก็แล้วแต่
1: เขาสามารถใช้อ้างเป็นผล
0: งั้นเขาต้องเอามาพิสูจน์ไงครับในศาลคุณจะพิสูจน์ยังไงในศาลว่านี่เป็นการแก้กรรม
2: ก็แก้แล้ว
0: ถ้าค
2: ุ
0: ณพ
2: ิ
0: สูจน์ไม่ได้เนี่ยก็ไปแก้กรรมต่อในคุกนะถ้าพิสูจน์ไม่ได
2: ้
0: เพราะฉะนั้นคุณต้องแก้กรรมให้ได้นะหรือว่าคุณต้องนั่งสมาธิมีญาณทิพย์ให้ได้อ่ะ
2: ให้มีออร่ามีลักษณะเปล่งให้ได้นะ
0: ครับใช
2: ่ให้รู้
0: ไม่ได้คือ
2: พิสูจน์ต้องพิสูจน
0: ์ปล่อยเอาไว้ไม่ได้เลยครับเคสอย่างนี้นะผมว่าปล่อยไว้ไม่ได้เลยใช้ความเขาเรียกอยู่ในสภาวะทางจิตของคนที่เขากำลังทุกข์ใจครับแล้วไปทำแบบนี้
2: อย่างซ้ำเติมนะ
1: ใช่อย่างฟังเคสล่าสุดเนี่ยคนที่จะไปหาจริงๆอ่ะคือคุณแม่นะ
0: คุณแม่ครับ
2: แต่ไปทักลูกเขา
1: แต่ไปทักลูกเขา
0: ใช่ไปทักลูกเขา
2: จะแก้กรรมให้ลูกเขา
0: แล้วลูกเขาหน้าตาดีไงครับเด็กหน้าตาดีเลยผิวขาวสูงหล่อเลยครับ
2: มาถึงคนที่มาแจ้งรอบแรกคนแรกอะนะ
0: คนนี้เลยนะครับ
1: คนวันแรก
0: เขาหน้าตาดีเพราะว่าคนวันแรกเนี่ยเขาเปิดแมสให้พี่หนุ่มดูพี่หนุ่มเอ้ยหน้าตาดีจริงๆด้วยคือแสดงว่าเขาเลือกเหยื
1: ่อวันนี้ก็อย่างไรวันนี้ก็คือคุณแม่เขาที่รู้สึกว่าไม่สบายใจมีเรื่องปรึกษาแต่คุณหมอไปชี้ว่าลูกมีต้องไปแก
2: ้เหมือนผลแม่คงที่คิดดีผลพลอยได้นะเอาแม่มาลูกได้ด้วยได้ดูแลรักษาด้วยนะ
0: แล้วเขาทุกข์ใจมาเป็นปีอะครับเขาทุกข์ใจกับเรื่องนี้มากเพราะว่าหลังเกิดเหตุปุ๊บลูกเขาเล่าให้แม่

0: ให้เขาฟังเลยเขาเอาแชทเอาอะไรต่างๆให้แม่เขาดูแม่เขาช็อกมากนะครับแล้วเขาก็พยายามค้นหาข้อมูลของอาจารย์คนนี
1: ้
0: ปรากฏว่าเขาไปเจอคลิปที่แบบดารานักแสดงคนมีเสียงไปกราบไหว้ครับมันก็ทำให้เขามีความกลัวว่าถ้าฉันไปแจ้งความแล้วใครจะเชื่อเราหรือจะสู้เขาได้ไหมเขามีคนไปหาเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกิดความกลัวของเขา
2: พี่เอกมีข้อมูลไหมว่าดาราบางคนก็อาจจะถูกจิ้มหรือว่าไม่กล้าไปยุ่งกับดารามันจึง
0: ผมว่าอาจจะมีส่วนอาจจะโดนหมดแหละครับ
2: ฮะ
0: แต่ดาราเนี่ยไม่กล้าออกมาพูดต้องดูว่าใครที่ไปที่นั่นบ้างเนี่ยยังมังกรยังเหลืออยู่บ้างไหมก็เราต้องไปถามดูครับ
2: เพราะว่าถ้าดาราโดนผมว่าดารานี่ปากกล้าน่าจะออกสื่อมาแต่แรกไหม
0: ใครจะกล้าพี่บอยผมถามหน่อยถ้าเป็นพระเอกไปถึงก็บอกว่าผมโดนอมมังกรมาใครจะกล้าล่ะครับไม่กล้าหรอกเขามองแบบส่วนใหญ่คนเราจะมีความอายไม่กล้าพูดอะครับ
2: เห็นบอกว่ามีแคตตาล็อกเลยเหรอพี่ที่นักศึกษาอะไรอย่างเงี้ยมีไหมข้อเท็จจริงเป็นไงพี่เรื่องนี้
0: เท่าที่ผมทราบเนี่ยผู้เสียหายหลายคนเป็นเด็กหนุ่มหน้าตาดี
1: ค่ะ
0: เป็นเด็กหนุ่มหน้าตาดีนะครับอย่างน้องคนนึงที่ให้ข้อมูลผมมาเนี่ยตอนนี้เขาอยู่ออสเตรเลียหน้าตาดีเลยแหละหน้าตาดีเลยแหละครับที่เขาโดนกระทำ
2: ความจริงผมถ้าไม่น่าจะเป็นข่าวก่อนนะผมน่าจะไปเทสว่าตัวเองหน้าตาดีไหมไปลองแก้กรรมดูอาจารย
0: ์ตอนนี้ก็ยังทันอยู่พี่บอยตอนนี้ก็ยังทันอยู่นะผม
2: ถ้าอาจารย์ชวนเข้าห้องสองคนแล้วผมบอกโอเคโอเคผมรู้แล้วผมหน้าตาดีผมพอแค่อยากเทสเฉย
1: นี่เรามีช่วงดูดเสียงไหมคะ
2: โอ้ตายแล้ว
0: แล้วก็อย่างนี้นะครับทั้งสองท่านผมเล่าให้ฟัง
2: ค
0: ือน้องคนที่อยู่ออสเตรเลียเนี่ยเขาเต็มทีเนี่ยเขาไม่ได้ไปหาเองนะ
2: อ
0: ยู่ๆเนี่ยเขาอยู่มหาวิทยาลัยครับมันมีคนเนี่ยไปหาเขาที่บ้านไปตามหาเขาแล้วบอกว่าเขาเนี่ยเป็นเจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติคนแก่ก็ไปหาเขาเอาพานไปขอกราบไหว้เขาและซึ่งแม่เขาเลยบอกว่าเฮ้ยลูกเขาไม่อยู่ที่บ้านลูกเขาเรียนอยู
2: ่
0: ก็ดันด้นไปตามหาเขาที่มหาวิทยาลัยเอาพานครูเอาธูปเทียนไปกราบเขาแล้วไปหลายคนคนนี้ก็ไปคนแก่ก็ไปมีครูมีอะไรไปหาเขาเยอะจนเขารู้สึกว่าเฮ้ยผมจะไปเป็นเจ้ากรรมนายเวรของพวกคุณอะไรเยอะแยะขนาดนั้นมันเป็นไปไม่ได้แล้วคุณยังไงกันแน่เนี่ยเขาเลยตัดสินใจเดินทางไปหาอาจารย์คนนี้เพื่อจะไปถามว่าคุณเนี่ยส่งคนพวกนี้มาบอกผมเป็นเจ้ากรรมนายเวรได้ไงเยอะแยะขนาดนี้มารบกวนผม
2: เขาผูกเรื่องไหม
1: เขา
2: เหมือนเขาผูกเรื่องเพื่อให้เด็กเขาปลดตัวเนอะ
0: เขากูเรื่องหมดครับเพราะว่าผู้เสียหายก็พอไปถึงเขาเนี่ยมันก็โอ้เนี่ยผมในนิมิตผมเนี่ยผมอาจารย์เห็นเธอนะเห็นเธอในนิมิตนะจากนั้นเหมือนกับพอเขานั่งเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะอาจารย์หายไปครึ่งชั่วโมงจากนั้นได้ออกมาเขาว่าเนี่ยในนิมิตอาจารย์เนี่ยเห็นเพื่อนสนิทเธอนะชื่อเก๋ชื่อนั้นชื่อนี้มีสามสี่คนตอนแรกเขาตกใจเฮ้ยทำไมรู้จักรู้ได้ไงอะทำไมรู้ชื่อเพื่อนผมสมัยเรียนมัธยมเพราะอะไรล่ะเขาก็ยิ้มอาจารย์ก็ยิ้มกลุ่มกลิ่มนะนึกว่ามีนิมิตใช่ไหมครับจากนั้นก็ให้เด็กเข้าไปข้างในห้องก็เริ่มใช้วิธีเนี่ยครับให้ถอดกางเกงอะไรเงี้ยเหมือนเดิมจนกระทั่งผู้เสียหายเขามันนึกเอ๊ะทำไมถึงรู้เขาไปอ๋อตรงกลับมาบ้านเนี่ยไปอยู่ในหนังสือรุ่นก็คือไอ้ข้อมูลเหล่านี้ไอ้สี่คนที่เขาเอ่ยชื่อมาเนี่ยมันคือเพื่อนที่อยู่ในรูปหนึ่งของหนังสือรุ่นและเขาเขียนชื่อเอาไว
2: ้
0: ว่าชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อนี้ซึ่งชื่ออ่ะมันมีอย่างนี้แล้วก็อย่างเช่นเขาบอกเพื่อนสนิทผมอ่ะ
2: ม
0: ีทั้งหมดประมาณ8คนแต่ว่าไอ้รูปเนี้ยมันมีแค่ไอ้สี่คนนี
2: ้
0: แต่มันไม่ใช่คนที่สนิทกับผมที่สุดกลายเป็นว่าเขาก็เอ่ยชื่อแค่สี่คนนี
2: ้เท่าที่รู้
0: เพราะนั้นเขาเลยเชื่อว่าข้อมูลที่ได้มาเนี่ยมาจากหนังสือรุ่นอันนี
1: ้
2: พี่ผมถามหน่อยแล้วคนที่ไปไหว้เขาเนี่ยตอนที่เขายังไม่ได้มาหาอาจารย์เนี่ยพวกนั้นคิดว่าถูกหลอกใช้ไปโดยแบบว่าเนี่ยคุณต้องไปแก้กรรมแบบนี้แบบนี้ไปไหว้เด็กคนนี้นะรู้ไหมหรือว่าไปโดยอาจารย์บอกให้ไปที่ก็คือไปเขาก็ไปแก้กันโดยปกติจนทำให้เด็กเนี่ยเหมือนต้องมาหาว่าใครเป็นต้นเรื่องให้ทุกคนมาไหว้เขา
0: ครับ
2: มันยังไง
0: เขามาไหว้เสร็จปุ๊บเนี่ยและเขายังบอกกับน้องคนนี
2: ้
0: ว่าอาจารย์เนี่ยชื่อนี้เนี่ยให้มาไหว้นะถ้าเป็นไปได้อาจารย์ก็อยากจะให้เราอ่ะไปหาอาจารย์จนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยมีครูคนหนึ่งเป็นคุณครูนะครับไปหาเขาแล้วก็บอกว่าเนี่ยคือแบบผมมีข้อมากนะแล้วก็อยากจะช่วยเหลืออะไรเงี้ยแล้วจำเป็นต้องแบบมาเจอคุณแล้วต้องอยากให้คุณไปหาอาจารย์เพื่อให้อาจารย์น่ะทำพิธีแก้กรรมให้อะไรเงี้ยคือจะต้องเอาน้องคนนี้ไปให้ได้
2: แต่ก็หลอกใช้คนกลุ่มนี้มาเพื่อไปสะพานไหม
0: ใช่ผมว่าเป็นอย่างนั้น
2: อ๋อก็คือใช้คนพวกนี้เพื่อมาเป็นสะพานล่อให้เด็กคนนี้ไปหา
0: ครับ
2: เพราะเด็กคนนี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันจริงไม่จริงอย่างไรก็ลองไปดูถูกไหม
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: หลอกใช้อย่างเดียวหรือว่าอาจจะมีสมรู้ร่วมคิดด้วยอันนี้เป็นความสงสัยส่วนตัว
0: นะครับตั้งคำถามได้ตั้งคำถาม
2: แล้วก็บางคน

0: แล้วแบบว่าจ้างไปทำให้ไปเพื่อเปิดประเด็นให้เด็กคนนี้เริ่มก่อนเพราะว่าต้องใช้หลายคนถูกไหมกว่าจะดึงให้เด็กคนนึงเข้ามาหาตัวเองได้ถูกไหมฮะ
1: ใช่พี่บอยแต่ว่าเรื่องนี
0: ้
1: มันน่าสงสารคนทั่วไปสงสารชาวบ้านคุณไม่ได้มียานวิเศษอะไรแต่คุณไปหลอกเขาว่าไปไหว้คนนี้สิไปไหว้คนนู้นสิเออแล้วเขาก็ต้องดันด้นไปตามหาบางคนบ้านก็อยู่ภาคไหนภาคอีสานภาคใต้ก็ต้องดันด้นไปภาคอีสานไปภาคเหนือไปกราบไหว้คนที่อาจารย์คนนี้มันเขียนชื่อ
2: ค่ะ
1: ทั้งนั้นที่ความจริงมันมั่ว
0: โอ้ตายโอ้แล้วบางวัยที8 9วัดด้วยนะบางทีอ่ะบางคนใช่ม
1: ั้ยใช่ครับใช่
0: ไม่ได้คือวัดเดียวจบ
1: ถ้าไม่อยากถ้าพี่บอยเนี่ยไปหาเขาเนี่ยแล้วเขาก็จะแนะนำว่าไปไหว้เลย5วัด6วัด8วัด9วัดแต่ถ้าพี่บอยไม่อยากต้องไป9วัดเนี่ยพี่บอยต้องเข้าห้อง VIP ก็จะไม่ต้องไปไหว้พระเดี๋ยวท่านเขาสะเดาะคอให้เป็นวิธีพิเศษ
2: คือเขาจะสร้างเงื่อนไขที่มันยาก
1: ๆ
2: เพื่อจะจับเราเข้าห้อง
1: ถ้าไม่อยากไปเขาบอกไม่เดี๋ยวถ้าเกิดเข้าห้องตรงนี้เนี่ย
2: จ
1: ะแก้กรรมไปทางลัดให้ไม่ต้องไปวัดไหนทั้งนั้นแก้กรรมองค์มังกรของเขา
0: โอ้นี่ต้องขอบคุณน้องที่ยอมมาพบพี่เอกภพคนแรกท่านนั้นเนาะไม่มีน้องคนนั้นไม่ถึงไม่มีวันนี้นะ
2: ใช่แล้วอย่างคนที่อยู่ออสเตรเลียนั้นเขาก็เพิ่งติดต่อมาไม่นานแล้วคะ
1: ใช่ดังที่เป็นข่าวแล้วเขาก็ติดต่อเข้ามาครับว่าผมเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วผมก็ขอยืนยันว่ามันเกิดเหตุแบบนี้จริง
0: ๆเดี๋ยวหลังไมค์พี่กับพบส่งรูปน้องๆให้ดูได้ไหมว่าคำว่าหล่อเนี่ยระดับระดับอะไรเลย
1: ได้ครับใช
2: ่
1: มากมาก
0: เหรอโอ้ตายแล้วเพราะว่าคนที่เปิดตัวครั้งแรกคือแค่ปวดหัวนะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วสุดท้ายรักษาหายไหมปวดหัวนี่ไป
1: ไม่หายแล้วครับไม่หายกลับมาปวดหัวเหมือนเดิม
0: มันไปพบหมอพบอะไรไหม
1: ไปแล้วเขาไปหาหมอแผนปัจจุบันตลอดครับแต่ว่า
0: ไม่หาย
1: อาการปวดหัวของเขาเนี่ยมันหนักมากกว่าไมเกรนครับ
0: เพราะว่าเราก็เป็นไมเกรนแล้วก็สุดท้ายอ่ะต้องกินยามากกว่าหนึ่งตัวแล้วมันมียาป้องกันแต่พวกน้องคงกินแล้วมั้งพี่
1: กินแล้วอาการของน้องเขาคุณหมอวินิจฉัยนะครับว่าเขามีอาการที่ขั้นสูงกว่าไมเกรนครับสูงกว่านั้น
0: แล้วพอถึงจุดๆนึงพออายุเรามากขึ้นมันจะหายไปเองพี่เพราะแต่ก่อนผมเป็นไมเกรนแทบจะทุกวันพี่แล้วเป็นหนักถึงขั้นอาเจียนแบบว่าสายตาเห็นภาพซ้อนนะผมเป็นหนัก
1: ครับ
0: เป็นหนักมากๆอ่ะแบบอุ๊ยแล้วคือวันๆนึงอย่าให้ได้เป็นไมเกรนเลยอ่ะเพราะว่าพอเป็นปุ๊บชีวิตมันจะจากหัวล็อกกิ๊กกักมันเป็นอีกเรื่องนึงอ่ะแล้วพอวันนี้ปวดไมเกรนไปค่อนวันรุ่งขึ้นทำอะไรไม่ได้นะเหมือนสมองมันล้ามาก
2: แล้วหายได้ยังไงอ่ะพี
0: ่พอกินยาแล้วก็พอเราโตขึ้นก็หายขาดไปนะพี่ทุกวันนี้ผมไม่เคยเป็นไมเกรนเลยนะขาดไปเลย
1: โอ้ดีเลยโอ้
2: ดี
1: เลย
2: ดีมาก
0: เพราะแต่ก่อนแบบเป็นง่ายมากแล้วน้ำตาไหลเราไม่รู้ตัวนะพี่นั่งอยู่น้ำตาไหลด้วยความที่สมองมันโดนบีบโดนคั้นอ่ะ
1: เครียดนะพี่เป็นไงปวดหัวนี่มันทรมาน
0: ถ้าที่เราไม่ได้เป็นอะไรสมองมันเป็นไปเองอ่ะคุณน้องแสดงว่าน้องคงหนักกว่านี้ถึงต้องไปพบคุณหมอ
1: ใช่ครับหนักครับ
0: ได้อ่ะพี่เอกขอพบเดี๋ยวรอดูเพิ่มเติมนะวันนี้ก็เป็นคนบ้านกันอยู่ไม่รู้จะเป็นอย่างไรบ้าง
1: คร
0: ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: น้องตูนมีสิ่งดีๆนำเสนออีกสักสิ่งหนึ่งอย่างไหมจบยังมาพี่เลยจัดไป
2: ได้ค่ะ
0: หมอ
2: ยังไม่หมดเรื่องดีๆยังไม่หมดบ้านไหนยังใช้ชีวิตอยู่กับการทานของทอดของทอดน้ำมันเยิ้มๆแล้วก
0: ็
2: ที่สำคัญยังไม่มีหม้อทอดระน้ำมันไว้ที่บ้านต้องบอกว่ากำลังพลาดโอกาสสำคัญนะคะที่จะดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงค่ะอย่ารอจนคุณหมอมาสั่งห้ามทานมองหาตัวช่วยไว้เลยค่ะวันนี้สามารถอร่อยได้แบบไร้กังวลด้วยราคาคุ้มสุดในรอบปีค่ะนี่แหละค่ะหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่น KW811 นะคะตัวช่วยรีดไขมันส่วนเกินออกแต่ยังคงความกรอบแบบสับค่ะรุ่นนี้ความจุมากถึง4ลิตรใช้งานง่ายแค่2ปุ่มหมุนเท่านั้นนะคะปรับอุณหภูมิและเวลาได้แม่นยำตัวหม้อเคลือบกันติดล้างง่ายไม่ต้องออกแรงขัดให้ปวดหลังมาพร้อมกับมาตรฐานมอ.ก.และรับประกันให้1ปีเต็มค่ะพิเศษสุดๆตอนนี้นะคะใครตัดสินใจเร็วได้ราคานี้ไปเลยนะคะปกติ 3,500 บาทหั่นให้ค่ะราคาเหลือเพียง 1,000 กับอีก90บาทเท่านั้นประหยัดไปกว่า 2,000 บาทแถมยังได้ที่คีบสแตนเลสแล้วก็กระดาษรองทอดไปใช้ฟรีๆอีก1แพ็คค่ะรักษาสุขภาพวันนี้เริ่มต้นที่ครัวของเราเองนะคะกับหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่น KW811 ค่ะโทรมาได้เลยนะคะ02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ
0: พักกันสักครู่นะครับ
3: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้น

0: ฟู้ผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มภูเก็ตเตอร์ฟอร์ไทส์เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียSmooth 105.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้ใน Smooth On Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth 105.5 พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชัยยาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์คช็อปผ้ามัดย้อมสุดพิเศษที่หมู่บ้านคีรีวงศ์หลับสบายตลอดทั้งคืนในห้องระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำตลอด3วัน2คืนเดินทาง22ถึง24พฤษภาคมนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่02-245-7184หรือ LINE @smoothfm
2: ทุก1คำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ สิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
3: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ สิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์หรือมศว.ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรายการทันข่าวทันกฎหมายรายการที่จะช่วยอธิบายข่าวร้อนข่าวสังคมและเหตุการณ์สำคัญให้เข้าใจกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังอย่างถูกต้องชัดเจนเพราะกฎหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่คือเรื่องพื้นฐานของทุกคนค่ะ
2: เข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 Mport News FM 100.5
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mport Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mport HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mport News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน 100.5
4: 17:39 นะครับอยู่กับสน 100.5 ช่วงสุดท้ายแล้วช่วงนี้ขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังนิดนึงสวัสดีทุกท่านนะครับพี่โจมิเตอร์สวัสดีครับถูกเลขไหมงวดที่ผ่านมาพี่โดยพี่ปานวิทย์พี่อ่อน59สวัสดีนะครับพี่อภิรุกพี่สุภชัยที่ดินพี่เคนอะไรเนี่ยน้อง
5: พี่จ๊ะ
4: พี่ถามว่ามาแวร์อันนี้ถามให้ไปแล้วแต่ว่า
5: พี่คนึงจิต
4: โอ้โหขออภัยนะบอยอ่านไม่ออกตูดเก่งมาก สวัสดีทุกท่านนะครับพี่ณรงค์ด้วยนี่หลายๆท่านนะ
5: คุณเข้ามาพี่ออดพี่อภิรักษ
4: ์แต่ละท่านกวนเงินออกจากบัญชีทั้งนั้นเลย ตอนนี้ในเพจ Facebook ของ RTR ของ FM 100.5 บอยเอาวิธีการที่พี่ซิสเตอร์ครูทำมาให้เนี่ยไปแปะไว้แล้วนะคุณผู้ฟังลองเข้าไปดูแต่ให้ง่ายก็อย่างที่พี่ลินบอกมานะพิมพ์คำว่า Android ปิดเชื่อมต่อRCS แล้วก็เขาจะแนะนำวิธีการเนาะพี่สุขสงบสวัสดีครับ
5: พี่สุขสงบก็มาถามเรื่องหนังสือรุ่นไปได้มาได้ยังไง
4: ก็คงจะเนาะเราก็ไม่รู้เหมือนกัน
5: นี่ตรงคิดไปไกลเลยนะอาจารย์ในโรงเรียนเขาเป็นลูกศิษย์หรือเปล่า
4: โอ้ก็เพราะว่าเขาโด่งดัง
5: เอามาให้เอามาอาจารย์ในเพราะไม่รู้ระดับไหน
4: ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไปช่วงที่ต่อสายท่านศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนะฮะนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยช่วงนี้หน้าฝนแล้วลมพายุแรง
5: ใกล้แล้วใกล้แล้วเขาบอกว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่อากาศแปรปรวนซึ่งกรมอุตุเขาเตือนถึงวันพรุ่งนี้มันเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าลมร้อนกับลมฝนเนี่ยมันกำลังจะ

0: เปลี่ยนผ่านกันอยู่ลมร้อนจะไปลมฝนจะมามันตีกันอยู่ตอนนี้ฝนตกจะสังเกตฝนตกเนี่ยเราคาดเดาเวลาไม่ได้
1: นะครับ
0: ก็เลยแต่ประเด็นก็คือมันเกิดพายุฤดูร้อนไงแล้วมันก็มีอาคารพังถล่มเห็นภาพโกดังที่แหลมฉบังที่พังล้มมาเต็มเลยนั่นแหละ
1: คนวิ่งนะนะ
0: ใช่คนงานเจ็บไปก็หลายคนก็เลยตอนนี้ก็น่าจะมาดูกันหน่อยว่าเอ้ยจริงๆแล้วมันส่วนหนึ่งเป็นเพราะความไม่แข็งแรงของอาคารหรือว่าเป็นเพราะอากาศที่แปรปรวนกันแน่
1: ครับตอนนี้อาจารย์มาแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณบอยกับคุณตูนผมอมรครับ
1: ครับอาจารย
0: ์อาจารย์ขาเห็นอาจารย์ออกมาให้ความเห็นภาพแล้วมันน่ากลัวมากเลยนะคะที่แหลมฉบังที่โกดังพังถล่มลงมาอยากให้อาจารย์วิเคราะห์หน่อยค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมลมพายุมันพัดได้ขนาดนี้หรือมันเป็นเพราะตัวอาคารเองด้วยมันไม่แข็งแรงคะ
2: ก็มันเป็นก่อนอื่นจะตอบคำถามนี้เนี่ยต้องดูลักษณะโครงสร้างก่อน
0: ค่ะ
2: มันเป็นโครงสร้างเหล็กนะครับแล้วก็มันมีความสูงไม่มากเท่าไหร
0: ่ค่ะ
2: แล้วลักษณะของการล้มของมันเนี่ยก็คือเสามันน่าจะล้มลงไปแล้วทำให้ตัวโครงเหล็กที่อยู่ด้านบนเนี่ยล้มตามลงมา
0: ค่ะ
2: พอเราเข้าใจลักษณะของการล้มแบบเนี้ยเราก็ต้องหาสาเหตุว่ามันอาจจะเกิดจากโครงสร้างไม่แข็งแรงหรือว่ามันมีแรงลมหรือว่าพายุอะไรที่ไปพัดมันเป็นแรงผลักเพราะมันเหมือนการล้มข้างๆลงไปการล้มข้างๆก็อาจจะเกิดจากการที่มันมีแรงผลักได้ทีมันก็เชื่อมโยงว่าประกอบกับในช่วงนี้มันเป็นช่วงฤดูร้อนมันจะมีพายุฤดูร้อนซึ่งมีความแรงมากนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวโครงสร้างเองเนี่ยซึ่งถ้ามันอยู่ระหว่างการก่อสร้างเนี่ยชิ้นส่วนต่างๆมันอาจจะยังไม่มาโดยสมบูรณ์ความแรงก็ยังไม่เต็มร้อยก็อาจจะเป็นปัจจัยนี้ด้วยว่ามันเป็นโครงสร้างที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างความแรงของจุดยึดจุดต่อการค้ำต่างๆเนี่ยอาจจะยังไม่ 100% แล้วก็ประกอบกับอาจจะมีลมแรงนี่ก็เป็นการคาดการณ์ในเบื้องต้นก่อนนะครับ
0: ตอนนี้การตรวจสอบอาจารย์ได้มีทีมเข้าไปร่วมตรวจสอบด้วยไหมคะ
2: ยังไม่ได้ลงพื้นที่ครับตอนนี้เป็นการดูจากภาพแต่ว่าเราเคยเห็นการถล่มแบบเนี้ยหลายครั้งแล้วนะครับเมื่อต้นปีเนี่ยประมาณเดือนกุมภาพันธ์ก็มีถล่มแบบเนี้ยคล้ายๆกันแต่ก็เป็นแถวบางนานะครับเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่ามันก็จะเป็นเหตุการณ์ที่มีความคล้ายกันลักษณะที่เป็นโครงสร้างเหล็กหนึ่งชั้นเสาล้มก่อนในจังหวะที่เกิดเหตุมักจะมีลมพายุอะไรเงี้ยครับ
0: ค่ะ
2: มันก็สะท้อนให้เห็นว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่มีความคล้ายคลึงกัน
0: ค่ะอาจารย์คะอย่างอากาศบ้านเราเนี่ยคือมันแปรปรวนมากขึ้นเรื่อยๆรูปแบบการก่อสร้างอย่างเดิมๆที่เราเคยทํามาเราเห็นสถานที่มันเป็นสถานที่ปิดเปิดโล่งอย่างเงี้ยมันอาจจะต้องมีความเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นในการก่อสร้างมากน้อยแค่ไหนอ่ะ
2: ครับไอ้สถานที่ที่เปิดโล่งก็ลมแรงขึ้น
0: ค่ะ
2: แล้วก็ต้องบอกว่าพายุฤดูร้อนมันมาทุกปีมันจะมาในช่วงมีนาเมษาพฤษภา
0: ค่ะ
2: นะครับมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยทุกปีแล้วก็พวกโครงสร้างประเภทป้ายโฆษณาพวกอาคารจอดรถโรงยิมพวกเนี้ยเป็นเป้าหมายของมันเลย
0: ค่ะ
2: เพราะว่าโครงสร้างเหล็กแบบนี้ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ดังนั้นตอนเนี้ยก็ต้องมีการปรับในเรื่องของมาตรฐานการก่อสร้างในระหว่างการก่อสร้างด้วยเพราะว่าจริงๆระหว่างการก่อสร้างเนี่ยอาจจะต้องมีการทำการยึดล้างชั่วคราวนะฮะซึ่งแน่นอนมันเป็นคอสที่เพิ่มขึ้น
0: แต่ว่ามัน
2: ต้นทุนเพิ่มแต่มันก็มีความเสี่ยงถ้ามันเกิดอุบัติเหตุมีคนเจ็บเคสนี้ยังโชคดีไม่มีผู้เสียชีวิต
0: ค่ะ
2: แต่ว่ามันก็เคยมีเหตุการณ์ที่มีคนเสียชีวิตมาแล้วนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยอาจต้องไปปรับกฎเกณฑ์อะไรบางอย่างว่าจะต้องมีมาตรฐานในการค้ำยันโครงสร้างระหว่างการก่อสร้างด้วยโดยเฉพาะยิ่งในถ้าการก่อสร้างในช่วงที่มีพายุฤดูร้อนแบบนี
0: ้ค่ะอาจารย์ค่ะอย่างที่อาจารย์บอกว่าก็คือมันไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดก่อนหน้านี้เคยมีแล้วก็ถึงขั้นมีผู้เสียชีวิตแสดงว่ามันควรจะมีการเริ่มที่จะปรับกันมาแล้วด้วยหรือเปล่ามีการพูดคุยกันมาแล้วก่อนหน้านี้ด้วยไหมคะหรืออาจารย์เคยให้คำแนะนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปก่อนหน้านี้แล้วด้วยไหม
2: ก็ให้คำแนะนำทุกปีแล้วครับ
0: ค่ะ
2: คือมันก็จะเป็นเหตุการณ์คล้ายๆกันอย่างล่าสุดเนี่ยวันนี้ก็มีเหตุการณ์ถนนซุดอีกแล้ว
0: ค่ะที่ล่าสุดใช่
2: เนี่ยก็มันก็เป็นเหตุการณ์ที่ซ้ำซากเกิดขึ้นเป็นประจำนะจริงๆผมก็อยากที่จะต้องคือผมไม่ได้มีอำนาจหน้าที่นะแต
0: ่
2: ว่าผมมีแต่ความรู้ว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรนะครับ

0: ว่าหน่วยปฏิบัติก็ต้องกำชับไปที่หน่วยปฏิบัติเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องกวดขันในเรื่องเหล่านี
1: ้ค่ะ
0: นะครับ
1: ค่ะในฐานะที่อาจารย์เองค่ะก็เป็นดูแลเรื่องในฐานะวิศวกรเองส่วนหนึ่งด้วยถ้าท่ามกลางสภาวะอาจที่ยังไม่มีการปรับกฎหมายมารองรับแต่ว่าเราเองในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่อาจจะต้องทำเองยังไงบ้างคะอย่างนี้
0: ตอนนี้หน้าที่ของเราหลักๆก็คือให้ความรู
1: ้
0: กับวิศวกรเพราะว่าวิศวกรบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจว่าในระหว่างที่โครงสร้างยังไม่แล้วเสร็จเนี่ยการยึดลังชั่วคราวต้องทำอย่างไร
1: ค่ะ
0: อันนี้มันเป็นส่วนที่ผมสามารถทำได้แล้วเราก็ทำอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ว่าถ้ามันจะออกลักษณะที่เป็นออกเป็นข้อบังคับหรือระเบียบมาเนี่ยมันก็จะมีผลบังคับมากกว่าเพราะว่าการให้ความรู้อย่างเดียวเนี่ยบางทีมันก็เอาไปปฏิบัติหรือบางทีก็อาจจะไม่อยากไปปฏิบัติ
1: ค่ะอย่างขอความรู้อาจารย์เลยค่ะโครงสร้างที่มีความเสี่ยงสูงค่ะในมุมของวิศวะเนี่ยมีอะไรบ้างเผื่อว่าถ้าด้านเจ้าของโรงงานเองหรืออะไรเองที่อยู่ที่ต้องก่อสร้างหรือว่าต้องต่อเติมจะได้มีความรู้ในการช่วยดูช่วยระวังไปด้วยอะค่ะ
0: ครับโรงงานครับพวกโครงสร้างเตี้ยๆพวกโครงสร้างที่เป็นพวกอาคารโครงหลังคาที่เป็นพวกตรงที่จอดรถนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็พวกโรงยิ
1: ม
0: นะครับที่มันมีลักษณะเป็นคือต้องบอกว่าโครงสร้างที่เสี่ยงเนี่ยอาจจะเป็นโครงสร้างที่ก่อสร้างเสร็จแล้วก็ได้เพราะว่าเท่าที่ผมสำรวจมาเนี่ยไม่ได้เฉพาะระหว่างก่อสร้างเท่านั้นนะที่ถล่มเนี่ยระหว่างการก่อสร้างก็มีที่ก่อสร้างเสร็จแล้วและใช้งานแล้วก็ถล่มก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่านั้นมันเป็นปัญหาเรื่องว่าการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานด้วยหรือว่าโครงสร้างที่เก่าหรือว่ามีลักษณะของเสาที่มีสนิมจุดต่อที่ไม่แน่นหนานั่นนะครับอันนี้ก็คือเป็นโครงสร้างที่เข้าข่ายในความเสี่ยงครับ
1: ต้องมีเขาเรียกว่าอะไรนะด้วยความที่พายุฤดูร้อนบ้านเรารู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มันลมมันกระโชกแรงมากอะค่ะมันอาจจะต้องเพิ่มความต้านในการรับแรงลมมากขึ้นไปอีกด้วยหรือเปล่า
0: ตอนนี้มีกฎหมายมีมาตรฐานในการที่จะกำหนดให้ต้านแรงลมได
1: ้มีกฎหมายเฉพาะด้วย
0: มีแล้วครับแต่ว่าประเด็นก็คือบางทีผู้ประกอบการอยากจะประหยัดก็อาจจะไม่ใช้ตามกฎหมายหรือต้องการที่จะลดขนาดเหล็กลง
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นสิ่งที่เรากังวลเหมือนกันแล้วก็ในเรื่องของระหว่างการก่อสร้างเนี่ยคือจุดที่สำคัญที่สุดเพราะว่าโครงสร้างเมื่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยมันจะแข็งแรงและมันจะมีชิ้นส่วนต่างๆครบตรงนี้อาจจะต้องไปออกมาตรฐานควบคุมในระหว่างการก่อสร้างด้วยถ้าอย่างก่อสร้างไปแล้วเสร็จเนี่ยต้องยึดลังอย่างไรนะครับ
1: แล้วถ้ามันผ่านมาแล้วโดยที่มันหลุดลอดสายตาหรือหลุดลอดการตรวจสอบเนี่ยมันสามารถมาปิดช่องว่างช่องโหว่ในภายหลังหรือว่าทำอะไรได้อีกบ้างไหมคะ
0: เราสามารถเสริมกำลังได
1: ้
0: เพิ่มการยึดลังได
1: ้ค่ะ
0: แต่ว่าเราต้องไปสำรวจก่อนว่าปกติก็ต้องเริ่มต้นจากการเอาแบบมาตรวจสอบดูว่าแบบตัวเนี้ยรับแรงลมได้ไหมต้านแรงลมได้ไหมแล้วก็เมื่อเรามีแบบแล้วต้องไปสำรวจหน้างานจริงเพราะว่าบางทีเนี่ยการประกอบติดตั้งอาจไม่ตรงตามแบบการใช้พวกสลักเกลียวพวกจุดยึดต่างๆเนี่ยบางทีในแบบอาจจะบอกว่าใช้น็อต8ตัวของจริงเหลือจะ4ตัว
1: อ
0: ันนี้มันก็อาจจะเป็นปัญหาได้เพราะฉะนั้นต้องมีการตรวจสอบสภาพแล้วถ้าเราพบว่าแบบมันไม่ได้มาตรฐานหร
1: ือ
0: ว่าสภาพที่ก่อสร้างจริงไม่ได้มาตรฐานเนี่ยวิศวกรก็จะกำหนดให้มีการเสริมโครงสร้างแข็งแรงขึ้นได้แต่ต้องบอกว่าทั้งหมดมีค่าใช้จ่ายซ
1: ึ่
0: งผู้ประกอบการก็อาจจะไม่อยากทำแต่ว่ามันก็แลกมาด้วยความเสี่ยงของคนที่เข้าไปใช้สอยอาคารเหล่านั้น
1: ซึ่งถ้ามองเรื่องค่าใช้จ่ายในระยะณตรงนี้แล้วกับผลที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวถ้าเกิดอุบัติเหตุมันน่าจะมีมูลค่าความเสียหายมากกว่ากันมากๆเลย
0: ถูกต้องครับ
1: ค่ะ
0: ใช่ครับ
1: อาจารย์คะมีคำแนะนำไหมคะช่วงที่เหลือช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูแบบนี้มันอาจจะยังเกิดพายุฤดูร้อนได้อีกก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูฝนน่าจะต้องมีค่ะน่าจะต้องมีคำแนะนำในการที่จะระมัดระวังในช่วงนี้เพิ่มเติมยังไงบ้างคะ
0: ตอนนี้เป้าหมายหลักๆก็คือโครงสร้างที่มีความเสี่ยงสูงสุดก็คือโครงสร้างเหล็กพวกนี้แหละที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นตรงนี้ต้นทางที่สุดก็คือผู้ประกอบการแล้วก็วิศวกรที่อยู่หน้างานนะครับว่าจะต้องกำหนดเรื่องของการยึดลังชั่วคราวให้มีความมั่นคงแข็งแรง
1: อ
0: ันนี้คือหัวใจหลักที่สุดเลย
1: ค่ะ
0: เพราะว่าวิศวกรที่อยู่หน้างานเนี่ยต้องเป็นผู้รู้สภาพของโครงสร้างดีว่าโครงสร้างที่เขากำลังก่อสร้างเนี่ยมันโอนมันเอ็นมันบิดมันอะไรได้หรือเปล่า
1: ค่ะ
0: งั้นถ้าเกิดว่าเขามีข้อสงสัยว่าจะต้องทำให้มันมีความมั่นคงอย่างไรแล้วเขาไม่มีความรู้เพียงพอเนี่ย
1: ค่ะ
0: สามารถปรึกษามาที่สมาคมโครงสร้างได้เราก็จะให้คำแนะนำได้

0: นะครับ
1: แล้วถ้าอย่างแบบประชาชนทั่วไปอยากก่อสร้างบ้านหรือทำหลังคาลงรถอะไรเพิ่มเติมคนทั่วไปสามารถปรึกษาได้ด้วยไหมคะ
0: ได้ยินดีครับ ถ้ามันเป็นประโยชน์ในด้านของความปลอดภัยเราไม่อยากให้เกิดความสูญเสียเพราะว่าการให้ความรู้คือสิ่งที่ดีที่สุดที่สมาคมทำได้อยู่แล้วครับ
1: ค่ะค่ะเบื้องต้นก็
2: เข้าใจ
1: เข้าใจครับเห็นพี่บอยเยี่ยมเลยตกใจพี่บอยไม่มีอะไรสนใจ
2: เ
1: พรา
2: ะบ้านก็ป้ายโฆษณาอาจารย์หน้าหมู่บ้านเงยหน้าดูตกใจพังไปครึ่งนึงแล้วยังไม่เอาลงอีกนะอาจารย์
0: นั่นน่ะสิครับ
2: ใครจะบังคับได้
0: ป้ายโฆษณาเนี่ย
2: เทศบาล
0: ปัญหาหลักๆเลยต้องดูว่าอยู่ในปกติแล้วป้ายโฆษณาเนี่ยมันจะอยู่ในท้องอยู่ในตามท้องถิ่นท
2: ้
0: องถิ่นนั้นมันเป็นอบต.ปจ.หรือเป็นเขตสำนักงานเขตก็ต้องแจ้งที่เกี่ยวข้องไปครับ
2: เราเป็นคนใช้ถนนเราไม่ได้คนตรงนั้นแต่อยู
1: ่ผ่าน
2: ผ่านตรงนั้นเราแจ้งได้ไหมพี่อาจารย
0: ์ได้ครับเพราะว่าถ้ามันห้อยลุ่งลิ่งอยู่เนี่ยมันลมพัดทีเดียวมันก็ร่วงมาใส่มันกระทบกับคนแถวนั้นหรือว่ากระทบกับคนที่สัญจรผ่านไปผ่านมา
2: คือจริงๆถ้าพังขนาดนี้วันรุ่งขึ้นเนี่ยหลังฝนหายเนี่ยก็ควรรีบเอาลงกันไหมอาจารย์เพราะว่าถ้ามาซ้ำอีกมันก็พร้อมจะพังได้เพิ่มอ่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นค่ะค่ะเชิญค่ะ
0: โดนรอบแรกไปแล้วมันก็การยึดไม่มั่นคงแล้วโดนรอบสองก็ล่วงได
2: ้เนาะแล้วเป็นสังกะสีมันก็บินปัดตัดคอใครได้ทั้งนั้นอาจารย์แถวนั้นอ่ะ
0: ใช่ครับน้ำหนักที่ตกมาก็อาจจะทำให้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตได้เช่นเดียวกัน
1: อันนี้แอบถามเป็นความรู้นะคะเรามีแบบว่ามีความร่วมมือกับพวกการไฟฟ้าในการตรวจเสาไฟขนาดใหญ่อะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะในช่วงที่แบบมันจะเกิดพายุอะไรอย่างเงี้ย
0: จริงๆต้องแนะนำให้การไฟฟ้าเนี่ยซึ่งเขามีแบบโครงสร้างเขามีรายละเอียดของโครงสร้างเขาเนี่ยเขาต้องทำการตรวจสอบประจำปี
1: เพราะวันก่อนเห็นมันโค่น
0: ใช่ครับการตรวจสอบต้องตรวจสอบตั้งแต่ก่อนที่จะพายุฤดูร้อนจะมาเพราะว่ามันจะได้แก้สถานการณ์ได้ทันท่วงทีเพราะว่าโครงสร้างพวกนี้เมื่อมันตั้งอยู่ในแสงแดดหรือว่าอะไรก็ตามทีเนี่ยมันเสื่อมสภาพได้เป็นสนิมได้น็อตบางทีอาจจะหลุดหรือว่าน็อตขันไม่แน่นเพราะนั้นมันเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เป็นเจ้าของโครงสร้างเหล่านี้จะต้องไปตรวจสอบสภาพครับ
2: เพราะว่าถ้าถึงเวลาก็มีความผิดใช่ไหมอาจารย์สมมติเจ้าของป้ายโฆษณานั้นๆไม่ดูแลของตัวเองให้ดีแล้วไปทำให้คนอื่นเขาบาดเจ็บ
0: อ๋อมีโทษทางอาญาเลย
2: นี่แหละ
0: นอกจากทางแพ่งแต่ต้องติดคุกด้วยนะครับถ้ารักษาสภาพโครงสร้างไม่มั่นคงแล้วก็ไปทำให้กระทบต่อผู้อื่นจนบาดเจ็บเสียชีวิตเนี่ยมีความผิดทางอาญาได
1: ้
2: สำคัญคือเห็นเนี่ยพังแล้วเนี่ยครึ่งนึงแล้วเนี่ยยังไม่มีใครเจ็บใครตายก็ถือว่าเคราะห์ดีมากแล้วก็ควรจะรีบเอาแก้ไขซะ
0: ถูกต้อง
2: นั่นแหละอาจารย์ตอนนี้รายงานอาจารย์เท่าที่ในช่วงเนี่ยฝนตก 3-4 วันอาทิตย์กว่าที่ผ่านมามีกรณีเกิดขึ้นเยอะไหมฮะอาจารย์มีรีพอร์ตบ้างไหม
0: จริงๆผมเห็นเรื่อยๆนะเพราะว่าพายุฤดูร้อนเนี่ยมันก็จะกระทบต่อภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่ามันจะไม่ลงไปถึงภาคใต
2: ้
0: อันนี้ทำให้เรารู้ว่าในภายภาคใต้จะมีปัญหาแบบนึงนะแต่ว่าถ้าในตรงนี้มันยังมีความเสี่ยงอยู่เพราะนั้นพวกป้ายโฆษณาพวกโครงสร้างต่างๆเหล่านี้ครับอย่างที่บอกก็คือวิธีการคือต้องตรวจสอบก่อนที่พายุจะมาคร
2: ับ หลังๆก็จะดีนะอาจารย์เราไม่ในกรุงเทพจริงๆเนี่ยก็ไม่ค่อยเป็นปัญหามากๆเหมือนในอดีตนะอาจารย์นะ
0: ครับ
2: มีบ้างมีแต่ว่าอาจดีขึ้นจริงป้ายใหญ่ๆก็ค่อนข้างจะดูแลรักษาคุ้มครองกันเอาไว้ดีอยู่เพียงแต่ว่าก็ต้องหมั่นไปดูน็อตดูตะปูที่มันตอกอยู่อาจารย์มันตากแดดตากฝนตากน้ำทุกๆปีไม่รู้มันเสื่อมสภาพกันบ้างหรือเปล่า
1: ต้องยอมรับนะปีนี้อากาศแปรปรวนค่อนข้างเยอะด้วย
0: จุดที่ต้องดูก็คือพวกฐาน
2: ลาย
0: ของโครงสร้างพวกเนี้ยฮะบางทีมันยึดไม่แน่นแล้วมันล้
2: ม
0: ถ้ามันล้มปั๊บมันก็ฟาดเข้าไปกับสิ่งที่อยู่ใกล้เคียงได
2: ้อาจารย์ถามเพิ่มเติมนิดนึงล่าสุดถนนที่ว่ายุบๆกันนี่ไม่รู้ว่าพอจะรู้สาเหตุยังอาจารย
0: ์ถนนจรัญสนิทวงศ์นี่ยุบมาเรื่อยๆนะครับปี64ก็ยุบปี66ก็ยุบ
2: อ
0: ันนี้ยุบมาปีนี้ผมก็ไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่เพราะว่าผมก็เห็นมันยุบมาตลอดแต่ว่าคิดว่าอาจจะไม่ได้ใหญ่เท่ากับเคสของวัชริยะ
2: โอ้ไม่ใช่ไม่เท่าอาจารย์เห็นแล้วไม่เท่า
0: ใช่ครับแต่ว่าต้องติดตามต่อไปว่าเพราะเรายังไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรเราก็ได้แต่คาดเดาว่าคือเห็นถนนหัก
2: ค่ะเห็นปูนหัก
0: เป็นสองท่อน
2: ใช่
0: ถนนหักแบบนี้แปลว่าจริงข้างล่างไม่มี
2: มองเห็นโพรงอาจารย์
0: มันจะต้องมีดินปกติต้องมีดินรองรับถนนอยู
2: ่
0: แสดงว่าถ้าหักแปลว่าดินไม่มีแล้วแต่คำถามคือดินไปไหนดินมันต้องมีที่ไปต้องหาให้เจอว่าตรงนั้นมันมีบ่ออะไรไหม
1: ค่ะ
0: เพราะดินมันไหลเข้าบ่อได้ถ้าดินมันเหลวเพราะนั้นตรงเนี้ยจริงๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยอย่างที่บอกแล้วครับว่าโครงสร้างเนี่ยมันก็คือมันจะสิ่งของแบบนึงเราต้องคอย สำรวจ

0: ตรวจตาตลอดเวลา
1: อืม
0: นะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยควรจะสแกนถนนดูเป็นระยะว่ามันมีโพรงมันมีอะไรมั้ยเพราะว่าพวกเนี้ยมันจะค่อยๆไปครับ
2: ครับ
0: ถ้ามันไปถึงจุดนึงมันก็จะหักอย่างนี้แหละครับ
2: มันก็น่ากังวลอาจารย์นะเพราะว่าผมมองด้วยตาเปล่าเห็นมันเป็นโพรงลงไปแสดงว่ามันก็คล้ายๆวชิระที่มันดินมันโดนน้ำพาไปอ่ะมันมีที่ไปของมันอาจารย์
3: ค่ะ
0: ถูกต้องมันคือหลักการเดียวกันครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นใหญ่ขนาดวชิระแต่ก็ต้องติดตามดูไปก่อนว่าจะเป็นไงต่อ
2: ใช่
3: ค่ะค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะคะวันนี้
2: ขอบพระคุณนะครับ
3: สวัสดีครับ
0: คร
3: ับ
2: ครับ
0: คร
2: ับท่านศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมากท่านนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทย
3: ใช่ค่ะแล้วก็ล่าสุดนะคะเมื่อสักครู่นี่เองสัก5โมงนี่เองกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศเรื่องอากาศแปรปรวนมีผลกระทบจนถึงวันพรุ่งนี้ประกาศฉบับล่าสุดนะซึ่งคืนนี้เนี่ยกรุงเทพมหานครยังเจออยู่นะเสี่ยงฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักส่วนพรุ่งนี้กรุงเทพพ้นแล้วนะพรุ่งนี้จะเหลือภาคใต้ตกหนักอยู่ที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาและนราธิวาสส่วนจังหวัดที่จะเบาลงนะคะภาคเหนือก็จะปานกลางในระดับปานกลางที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์ภาคใต้ชุมพรพัทลุงปัตตานีและยะราค่ะซึ่งเขามองว่าช่วงอากาศแปรปรวนเนี่ยอย่างที่บอกพี่บอยไปว่าลมมันกำลังจะเปลี่ยนทิศเปลี่ยนจากลมร้อนกลายเป็นลมฝนก็คาดว่าน่าจะสักกลางเดือนนี้แหละจะเข้าฤดูฝนกันแล้ว
2: ฝากน้องตูนเพราะน้องตูนเป็นนางฟ้าพยากรณ์ทางเมื่อวานไปทำข่าวที่จุฬาเขาเปิดตัวนวัตกรรมใหม่เขาเรียกว่าเว็บไซต์ดูน้ำ .net
3: water resilience หรือเปล่า
2: ไม่เขาชื่อนี้เลยชื่อภาษาไทยภาษาอังกฤษดีแต่เป็นโอดูเอ็นยูเอ็นน้ำเนี่ยฮะเผื่อตูนเอาไปดูข้อมูลเพราะเป็นข้อมูลเรียลไทม์ในแต่ละพื้นที
3: ่
2: เพื่อเอามาประกอบในการทำพยากรณ
3: ์ขอบพระคุณนะคะที่นึกถึงน้อง
2: เพราะเหมาะสมเพราะว่าบ้านเรานี่นะฮะแล้วก็ที่สำคัญนั้นอย่างที่เมื่อเช้าก็บอกไปแล้วว่าพอไปทำข่าวต่างสายมันก็เปิดโลกทัศน์นะไปเจอท่านดร.ชรัมคุยกันเรื่องของเอลนิโญโอพอเราอ่านบางทีเราลืมแต่เวลาคนเล่าให้ฟังเราจะจำแม่นอย่างเช่นท่านเล่าสั้นๆแค่ว่าเอลนิโญมาตอนไหนให้ดูอะไรดูแค่ใจกลางน้ำทะเลที่มหาสมุทรแปซิฟิกถ้ามันอุ่นขึ้นต้องใจกลางเลยนะ 0.5 องศาประเทศไทยเตรียมตัวบวกอีก2เดือนก็จะส่งผลกระทบถึงเรา
3: เขาบอกว่าตั้งแต่ปลายมิถุนา
2: ก็ต้องรอดูใช่ถ้ามันเริ่มอุ่นเมื่อไหร่ 0.5 องศาเพิ่มกว่าปกติสมมุติมันอยู่ที่5มันเป็น 0.5 5.5 เงี้ยมันก็ถือว่าเตรียมตัวรับผลกระทบ
3: ค่ะ
2: เอลนิโญคือ
3: สังเกตไกลมากแรงใจกลางมหาสมุทร
2: 8,000 กิโลเมตรใช่ไกลจากไทย 8,000 กิโลเมตร
3: แล้วมันจะทำให้เกิดอะไรขึ้นกับบ้านเรา
2: บ้านเราก็จะแรงถ้าเอลนิโญคือโนขออาจารย์อธิบายเนี่ยก็คือเอาความชื้นไปลงทะเลฝนไม่ตกในทะเลถ้าลานินญาเอาความชื้นจากทะเลขึ้นบกฝนมันก็ตกเยอะน้ำท่วมนี่อย่างง่ายๆโดยหลักการของอาจารย์ครับ
3: ถ้าเอลนิโญก็ปีนี้เราก็จะฝนน้อยไหม
2: อันนี้ใช่ก็ต้องรอดูแต่ว่าเริ่มเมื่อไหร่ค่อยว่ากันนะครับวันนี้หมดเวลานะขอบคุณน้องตูที่มานะครับมีโอกาสก็มาได้เรื่อยๆ
3: ได
2: ้
3: เลยยินดีมากๆเลยค่ะดีใจมากๆได้มาพบคุณผู้ฟังคุณผู้ชม
2: แล้วขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามนะทั้ง Facebook แล้วก็ทางวิทยุนะครับวันนี้ลาแล้วสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน. 100.5

0: สินค้าที่มีคุณภาพดีและมีเอกลักษณ์แตกต่างจากผ้าไหมของประเทศอื่น
1: ๆดีใจที่ชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทย
2: ภูมิใจที่ผ่าท่อไหมของพวกเฮาได้ส่งไปขายต่างประเทศ
3: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยสร้างรายได้ให้ชุมชน
0: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: คิดต่างเห็นต่างอย่างมีเหตุผล
7: คิดต่างเห็นต่างโดยไม่ใช้อารมณ
6: ์คิดต่างเห็นต่างบนพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ
7: ไม่เกินสิทธิเสรีภาพที่มีและไม่ล้ำสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น
8: รวมเป็นประชาชาติไทย
9: MCOT Radio Network รักประเทศไทย
8: ด้วยความสามัคคี
10: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคธาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
11: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning อาเซียนค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งระอุขึ้นท่ามกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนมาติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียนกันในรายการ Good Morning อาเซียนทุกวันตั้งแต่6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งนะคะ
10: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
12: ศิวพรยานวิทยากุลจากรายการทันข่าวทันกฎหมายค่ะเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ
10: เข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสองMCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน

0: สวัสดีค่ะขออภัยค่ะลืมเปิดไมค์นะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะทั่วไทยอาเซียนมาแล้วนะคะอ้อมขออภัยด้วยวันนี้เจอกันเหมือนเดิมนะคะตั้งแต่6 โมงถึง2 ทุ่มนะคะวันนี้9 พฤษภาคม 2569นะคะอยู่กับอ้อมยุดากรสุนทรญาติแล้วก็อาจารย์สงฤทธิ์ผลเงินค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับ
0: ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะค่ะ

0: ก็วันนี้เรามาเจอกันเหมือนเดิม6 โมงเย็นนะคะตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีเรื่องราวในอาเซียนเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างมาสรุปกันแล้วก็ช่วงซีรีส์วันนี้ก็จะเป็นอารยธรรมในอุตสาคเนต่อเป็น EP ที่42แล้วนะคะค่ะอาจารย์คะก็คงจะเป็นข่าวที่หลายคนรอการเจอกันของฮุนมาเน็ตกับท่านนายกอนุทินนะคะ
1: ครับ
0: ก็จับไม้จับมือกันแต่ว่าล่าสุดก็คือกัมพูชาและไทยเนี่ยตกลงที่จะเดินหน้าเจรจาอย่างสันติแล้วก็หลีกเลี่ยงการเพิ่มเติมความตึงเครียดบริเวณชายแดนหลังจากการเจรจาหารือ3 ฝ่ายที่นำโดยประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ของฟิลิปปินส์นะคะและท่านก็เป็นประธานอาเซียนในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เมืองเซบูด้วยนะคะขอลึกๆเลยค่ะอาจารย์มีคุยกันเขาบอกไม่มีคุยกันเรื่องเปิดด่านนะค่ะ
1: ก็ท่านอนุทินบอกว่าไม่มีนี่
0: ไม่มีค่ะไม่มี
1: แต่
0: ค่ะ
1: กัมพูชาอยากคุยอยู่แล้วครับเพราะว่ามันมีวิกฤตหลายด้าน
0: ค่ะ
1: ที่มันถาโถมเข้าใส่ตระกูลหุ่นตอนนี้คุณอ้อม
0: ค่ะ
1: ทั้งในเรื่องสแกมเมอร์นะครับ
0: ค่ะ
1: ในเรื่องเศรษฐกิจปากท้องประชาชนในเรื่องของผลกระทบอย่างรุนแรงที่เกิดจากวิกฤตสงครามที่อิหร่านน้ำมันพลังงานนะครับภาคการเกษตรก็ต้องถือว่าเกษตรกรกัมพูชาอยู่อย่างยากลำบากมากณ
0: ค่ะ
1: ปัจจุบันส่วนแรงงานที่ถูกบังคับให้กลับบ้านในห่วงที่เผชิญหน้ากับประเทศไทยนะครับก็จำนวนส่วนมากนะครับที่จำต้องกลับไปนั้นยังไม่มีงานท
0: ค่ะ
1: ำครับรวมไปถึงภาคการเงินคุณอ้อมนะธนาคารก็ค่อยๆทยอยปิดตัวเองนะครับเพราะว่ามันขาดสภาพคล่อง
0: ค่ะ
1: เนื่องจากว่าสภาพคล่องในก่อนหน้านี้มันไปเกี่ยวโยงโดยตรงกับสแกมเมอร์
0: ค
1: และ
0: ่ะ
1: คาสิโน
0: ค่ะ
1: นะมันก็เลยเป็นผลพวงที่วิกฤตมากก็ถ้าคุณอ้อมอยากจะสังเกตดูภาคการเกษตรมันวิกฤตขนาดไหนเราไปเดินตลาดเราจะไม่ค่อยปรากฏเห็นมะม่วงแก้วขมิ้นคุณอ้อม
0: ค่ะ
1: ชอบแก้วขมิ้นอยู่แล้วนี่ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แสดงว่ามันหายไปก็เพราะว่าชายแดนปิดนะครับแล้วเกษตรพันธสัญญานะครับหรือว่า contract farmingที่เกษตรกรกัมพูชานี่คือตัวจริงเสียงจริงของเกษตรกรนะครับที่เขาอยู่ได้ด้วยพันธสัญญาทางการเกษตรที่มีกับประเทศไทยก็นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นมานะฮะไม่สามารถส่งมาขายให้กับคู่สัญญาในฝั่งประเทศไทยได้เลยไอ้ตัวนี้แหละมันก็ยิ่งทำให้เกิดปัญหาหนี้สินในครัวเรือนสูงขึ้นส่วนแรงงานนะครับที่บอกว่ามันวิกฤตก็เพราะว่ามันไม่ใช่เฉพาะในจำนวนคนที่ต้องกลับจากประเทศไทยเพราะฮุนเซนข่มขู่เขานะครับข่มขู่ในที่นี้ก็หมายความว่าจะถอนสัญชาติจะเวนคืนบ้านและที่ดินถ้าไม่กลับนะฮะเป้าหมายของฮุนเซนก็คืออยากจะทำให้ภาคนายจ้างหรือการผลิตของไทยที่จ้างแรงงานกัมพูชาเดือดร้อนแต่กลับกลายเป็นว่าแรงงานกัมพูชาที่กลับไปเนี่ยพอเขาไม่มีงานรองรับคุณอ้อมเขาก็ไม่สามารถอยู่ได้และผลพวงจากภาษีโดนัลด์ทรัมป
0: ์
1: และว่าศาลสูงจะบอกว่าไอ้19%หรือว่าเกินกว่านั้นที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเอาไปฟาดหัวประเทศอื่นๆเนี่ยมันไม่เป็นอำนาจของประธานาธิบดีแต่ทรัมป์ก็ยังใช้อำนาจของตัวเองที่สามารถกำหนดแม็กซิมัมของภาษี 15% ได้นะครับมันก็ยิ่งกระทบกับภาคการผลิตอุตสาหกรรมส่งออกที่ได้รับสิทธิพิเศษทางการค้าของกัมพูชาอย่างรุนแรงนะครับนี่คือไล่เรียงแบบคร่าวๆนะเราต้องเบรกก่อนใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเราเบรกก่อนแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาต่อค่ะ
1: ครับเชิญครับ
2: สารภาพภาษาดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุด

0: ุดแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
1: M-Pod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Pod Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
3: กลับมาคุยกันในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวให้อาจารย์วิเคราะห์ต่อข่าวเมื่อสักครู่นี้นะคะ
4: ครับคือปัญหาทั้งหลายแหล่เนี่ยครับมันมาลุมมาต้มอยู่ในกัมพูชาตอนนี้แล้วก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาทุกกรณีได้เลยนะครับมันก็ยิ่งสะสมนานวันเข้าเนี่ยนะครับมันก็ทำให้คนกัมพูชาเนี่ยอยู่อย่างลำบากนะฮะ ปรากฏการณ์ที่เราเห็นที่ออกมาในโลกสื่อสังคมออนไลน์ของกัมพูชาซึ่งแน่นอนแหละมันไม่ใช่สิ่งที่ตระกูลหุ่นต้องการให้มันออกมาแต่มันก็ปิดไม่อยู่คุณน้อมก็เพราะว่าคนกัมพูชาเริ่มที่จะล่วงรู้ความจริงทั้งหมดแล้วว่าที่ผ่านนั้นตระกูลหุ่นเนี่ยได้บิดเบือนข้อมูลข่าวสารอยู่แต่ฝ่ายเดียวโดยไม่พูดความจริงกับประชาชนในทุกกรณีที่เกิดปัญหากับประเทศไทยก็ยิ่งทำให้นะฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยเขามองเห็นแล้วนะครับว่าไอ้ผลกระทบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ธรรมดาธนาคารปิดตัวไปแล้วอย่างน้อย3-4ธนาคารครับหมายถึงชื่อต่างกันนะครับที่มาประกอบฉากนะครับมันมีชื่อธนาคารหนึ่งชื่อน่ารักมากชื่อธนาคารแพนด้า

0: มั
1: ค
0: น
1: ่ะ
0: คือองค์ประกอบที่กระจายเงินไปจากสแกมเมอร์ด้วยเช่นเดียวกันรวมไปถึงเงินที่โยกมาจากคาสิโนนะครับคาสิโนออนไลน์รวมไปถึงเงินที่โกงมาจากคนอื่นหรือเงินที่คอร์รัปชันแล้วเอา
1: ค
0: ไ
1: ่
0: ป
1: ะ
0: ยอกผ่านระบบคาสิโนแล้วไอ้พวกแบงก์เล็กๆพวกนี้นะครับมันก็คือเจ้าของเดียวกันกับเจ้าของคาสิโนนั่นแหละครับพอเงินมันเข้าสู่ระบบเหล่านี้มันก็จะมีคนที่เห็นผลประโยชน์ด้วยเนี่ยนะฮะก็เอาเงินไปฝากแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็บริหารจัดการให้ธนาคารเหล่านี้ดูเสมือนหนึ่งว่าเป็นธนาคารพาณิชย์นะครับที่มีระบบการปล่อยสินเชื่อนะครับมีการเอาเงินไปลงทุนในภาคการเกษตรมีการโยกเงินไปลงในเมกะโปรเจกต์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของ Prince Holding ที่มี Prince Bank ของเฉินจื้อเนี่ยคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: มันมีเมกะโปรเจกต์อันหนึ่งนะครับที่อยู่เกาะกงเขาเรียกว่าโครงการดาราสาครซึ่งเป็นการลงทุนสร้างท่าเรือน้ำลึกขนาดใหญ่มีสนามบินนานาชาตินะครับมีเขตอุตสาหกรรมผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกมีเขตการค้าเสรีปลอดภาษีและมีการท่องเที่ยวครบวงจรรวมไปถึงคาสิโนนะฮะเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ด้วยนะครับมันก็เลยทำให้โปรเจกต์นี้เนี่ยถ้าจะระดมทุนกันจริงๆแล้วก็ต้องใช้เงินนะครับถึง15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ถ้าในห้วงของการสแกมเมอร์ได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยเงินในมูลค่าเท่านี้เนี่ยถือว่าไม่มากคุณอ้อมแต่
1: ค่ะ
0: ทีนี้พอสแกมเมอร์มันถูกปราบนั่นแหละคือปัญหาตอนนี้นะครับทุกโครงการใหญ่ๆเมกะโปรเจกต์ทั้งหลายเนี่ยมันก็หยุดชะงักหยุดนิ่งด้วยนะครับมันมีอีกโปรเจกต์หนึ่งนะที่ไม่ได้อยู่เฉพาะในกัมพูชาโปรเจกต์นี้คุณอ้อมก็เคยไปที่สี่พันดอนคอนพะเพงครับโครงการมหานาทีสีทันดอนนะที่เราพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวที่ลาวใต้มาแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็โรงแรมที่เราแวะไปรับประทานอาหารนะครับในที่หรูๆนั่นนะคุณอ้อมมันก็คือส่วนหนึ่งของโครงการมหานาทีสีทันดอน
1: อ๋
0: น
1: อ
0: ะฮะมันแต่ทุกวันนี้มันหยุดชะงักเห็นไหมเราเดินเข้าไปเนี่ยมันเงียบสงัดเลยนั่นก็เป็นเพราะว่าการปราบสแกมเมอร์ที่จีนเป็นผู้ริเริ่มในกัมพูชาตั้งแต่ปี2020มันทำให้รายได้จากการหลอกลวงเนี่ยมันสะดุดพอมันสะดุดปุ๊บเนี่ยมันก็จะเหลือเฉพาะระดมลงในกัมพูชาเป็นส่วนใหญ่ซะส่วนในลาวนะครับหยุดชะงักไปก่อนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วอีกอันนึงซึ่งมันน่าสนใจมากและยึดโยงมาถึงประเทศไทยนะครับก็คือมันมี BIC ลาวนะฮะ BIC Bank ที่อยู่ในลาวซึ่งมันก็คือเครือข่ายของ BIC ที่ดูแลโดยยิมเลียกยิมเลียกเป็นใครล่ะนะฮะยิมเลียกเนี่ยก็คือพี่ชายของยิมชัยลินเมียของหุ่นมานีลูกของหุ่นเซนนะครับก็ไอ้ BIC Bank ที่อยู่ในลาวเนี่ยมันปล่อยเงินกู้ก้อนหนึ่งครับคุณอ้อมปล่อยมาให้บริษัทหนึ่งซึ่งอยู่ในเครือข่ายแล้วเอามาซื้อหุ้นในบางจากกลุ่มบางจากรู้ไหมบางจากนะครับเนี่ยนี่คือเครือข่ายที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้นะฮะมันบ่งบอกได้เลยว่าเงินสแกมเมอร์ส่วนใหญ่ที่หลอกลวงมีศูนย์การหลอกลวงอยู่ในกัมพูชาโดยเครือข่ายของเฉินจื้อเนี่ยมันได้โอนออกมานอกประเทศเป็นส่วนใหญ่นั่นก็หมายความว่ามันก็ยิ่งไปทำให้สภาวะภาคการเงินของกัมพูชาเนี่ยมันอ่อนแอลงเพราะ
1: ค
0: มั
1: ่ะ
0: นไม่มีเงินหมุนเวียนที่เป็นจริงนะครับแล้วสแกมเมอร์ทุกวันนี้ก็ปราบกันหนักมากมันก็ไม่มีเวลาที่จะมาหลอกคนอื่นนะครับยังตั้งตัวไม่ติดอะไรอย่างนี้เป็นต้นคุณอ้อมนี่
1: ค
0: แห
1: ่
0: ละ ะคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ก็เลยทำให้ทำยังไงเนาะเราจะแก้ปัญหาวิกฤตศรัทธานี้ได้นี่คือความคิดของตระกูลหุ่น
1: ค่ะ
0: หนึ่งในนั้นก็คือเปิดชายแดนเพื่อทำการค้าปกตินะครับสินค้าของเกษตรกรที่มีพันธสัญญากับคู่สัญญาในไทยมันก็จะสามารถปลูกและออกมาได้แต่ตอนนี้พวกเขาล้มละลายตั้งแต่เดือนธันวาคมแล้วก็ติดหนี้เจ้าหนี้รายใหญ่มาโดยตลอด
1: ค
0: มั
1: ่ะ
0: นก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ธนาคารทยอยปิดตัวเองลง

0: ก็ลองนึกดูนะฮะเกษตรกรถ้าเราจะมองในแง่ของ contract farming ที่ส่งมาขายประเทศไทยคุณอ้อมโดยเฉลี่ยนะครับต่อปีคือประมาณ12,000 ล้านบาทถ้าเงินก้อนนี้มันหายไปก็หมายความว่าคุณกลายเป็นลูกหนี้ธนาคารและไม่มีเงินที่จะไปใช้หนี้ธนาคารภายในเห็นไหมครับมันก็เลยเป็นลูกโซ่ส่วนแรงงานที่ถูกบังคับให้กลับไปนะครับ960,000 คนรวมถึงแรงงานที่ครบพันธสัญญาแล้วที่เราไม่ต่อนะครับสองอันนี้เนี่ยรวมกันที่กลับไปกัมพูชาแล้วนะครับประมาณ1,500,000 คนแต่1,500,000 คนเนี่ยมันมีนัยยะสำคัญก็ตรงที่ว่าแรงงาน1 คนคุณอ้อมในกัมพ
1: ค
0: ู
1: ่ะ
0: ชานะฮะยังเลี้ยงสมาชิกในครอบครัวอีก4 คนหนึ่งบวก4นะครับมันก็ยิ่งทำให้ก็คือว่าเมื่อแรงงานไม่มีรายได้ครอบครัวอีก4 คนก็ลำบากด้วยนี่แหละครับมันคือวิกฤตที่เกิดขึ้นเขาก็เลยต้องดิ้นรนเพื่อที่จะทำให้ชื่อนะครับความเชื่อมั่นที่มีต่อตระกูลคุณจริงๆมันก็ไม่มีหรอกนะครับให้หวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งภา
1: ค
0: พ
1: ่ะ
0: ที่เราเห็นตอนนี้นั่นแหละครับคุณมาแนทก็พยายามคุยกับคนนั้นคุยกับคนนี้ช่วยฉันหน่อยอะไรพวกนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่คุณมาแนทเสนอในที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนนะครับก็คือการสร้างกลไกนะครับช่วยเหลือเกื้อกูลกันในด้านพลังงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันที่วิกฤตมากโซล่าในเขมรตอนนี้ลิตรละ200 บาท
1: โอ้ลิฟต์หนึ่ง
0: ใช่
1: ค่ะ
0: นะแต่พวกที่มันเคยหากินกับสแกมเมอร์พวกที่คอร์รัปชันมามีเงินถุงเงินถังเนี่ยมันไม่เดือดร้อนอยู่แล้วคุณอ้อมแต่ชาวบ้านนี่สิ
1: เด
0: เก
1: ือด
0: ษ
1: ร้อ
0: ต
1: น
0: ร
1: น
0: ก
1: ะ
0: รที่เดือดร้อนอยู่แล้วเอาจะเอาโซล่าที่ไหนมาเติมรถคูโบตานะครับแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะผลิตกลับฟื้นขึ้นมาใหม่เพราะไม่มีตลาดที่จะส่งออกถ้าจะส่งไปที่เวียดนามเวียดนามก็ไม่รับเพราะถ้าเวียดนามรับมันก็จะส่งผลกระทบกับเกษตรกรของเวียดนามนี่แหละคือปัญหาตอนนี้ที่หนักหนาสาหัสมากและมันยังผูกโยงไปถึงการบ่อนทำลายจากฝ่ายค้านที่อยู่นอกประเทศนะครับสิ่งหนึ่งซึ่งคนกัมพูชาได้รับรู้และรับทราบแล้วตอนนี้นะครับก็คือหลังจากสิ้นสุดการศึกสงครามกับประเทศไทยในรอบที่สองนะครับเส้นสีแดงที่เป็นเส้นแนวเขตที่กัมพูชาอ้างนั้นเนี่ยเราได้ลบออกหมดแล้วมันเหลือแต่แนวเส้นสีน้ำเงินที่เป็นเส้นที่ประเทศไทยบอกว่านี่คือเขตแดนของฉันนะครับแต่สมรังสีบอกอย่างนี้คุณอ้อม
1: ค่ะ
0: ว่าภายใต้การนำของฮุนเซนทำให้เสียดินแดนให้กับประเทศไทยแล้วหลังจากการลบรอบที่สอง
1: ค
0: ค
1: ่
0: ิ
1: ะ
0: ดเป็นพื้นที่นะฮะในอาณาบริเวณที่เป็นพื้นที่ถึง72 พื้นที่เยอะมากนั่นแหละครับแล้วมันมีประจักษ์พยานเอาไหนเราจะทำพิธีบวงสรวงปราสาทนั้นปราสาทนี้คุณอ้อมแล้วสร้างถนนตรงนั้นเอาตู้คอนเทนเนอร์ไปตั้งแล้วยังปราบฐานสแกมเมอร์ไม่ว่าจะเป็นชมดาหรือที่โอสมิธนะครับบวกกับว่ามันมีสื่อระหว่างประเทศหรือสื่อสากลนะครับอย่าง Wall Street Journal เขาบอกเขาตั้งชื่อว่าสแกมโบเดียเอาเรียบร้อยนั่นแหละครับมันก็ยิ่งเป็นภาพลักษณ์ที่ติดลบให้กับตระกูลหุ่นอย่างสิ้นเชิงในเวลานี้
1: ก็กู
0: ก
1: ้
0: ็เล
1: ค
0: ย
1: ื
0: ต้
1: น
0: อง
1: ยากหน่อยนะดิ้นหน่อย
0: ยากครับแต่ว่า
1: ค
0: ต
1: ่ะ
0: อนนี้ฮุนเซนเดินสายอยู่
1: ค่ะ
0: เดินสายไม่ใช่ไปหาเสียงนะครับไปบังคับให้ทุกคนต้องจงรักภักดีกับตัวเอง
1: มันหมดยุคหรือเปล่าคะอาจารย์หมดยุคแล้วนะ
0: คือพวกข้าราชการเจ้าเนี่ยนะครับไม่ว่าจะระดับไหนคุณอ้อมเนื่องจากว่ามันอยู่ภายใต้อิทธิพลที่บีบบังคับโดยตระกูลหุ่นมานานนะครับมันก็จะไม่มีบทบาทนะครับมันก็จะต้องทําตามคําสั่งของตระกูลหุ่นแต่มันมีขีดหมายอันหนึ่งนะที่จะทําให้ตระกูลหุ่นเนี่ยเสียรังวัดหรือว่าล้มคลืนไปได้นะครับอย่างรวดเร็วก็คือถ้าฮุนเซนเป็นอะไรไปในวันนี้
1: ค่ะ
0: พรุ่งนี้ไม่มีอำนาจของตระกูลฮุนนะครับหรืออีกกรณีหนึ่งถ้าฮุนเซน

0: ไม่มีเงินจะไปหล่อเลี้ยง BHQ 35,000คนหลักประกันที่ค้ำบัลลังก์โดยใช้อำนาจทางทหารนะครับในการไปบีบบังคับในการที่จะไปตรวจสอบการเคลื่อนไหวหรือจับกลุ่มคนที่ต้องสงสัยว่ามีความพยายามจะล้มอำนาจของตระกูลฮุนก็จะถูกกำจัดโดย BHQ แต่
1: ค่ะ
0: ถ้าฮุนเซนไม่มีเงินหล่อเลี้ยงพวกนี้ล่ะ BHQ ก็คงไม่มีใครอยู่กับฮุนเซน
1: ค่ะ
0: นี่ฮะมันก็เลยกลายเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งณเวลานี้ก็เลยทำให้ตระกูลฮุนเนี่ยต้องดิ้นทุกวิถีทางแล้วต้องเสริมสร้างบทบาทของตัวเองในทุกมิติรวมไปถึงการบีบบังคับให้กษัตริย์ต้องป่วยนะไปอยู่ที่ปักกิ่งแล้วตัวเองก็มีทุกบทบาทตอนนี้ทั้งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นะครับก็คือประมุขของประเทศนะฮะในเวลานี้นี่แหละคือเขาก็ต้องดิ้นเพื่อที่เขาจะบอกให้คนกัมพูชารู้ว่าฉันยังมีอำนาจอยู่นะแล้วสิ่งหนึ่งซึ่งฮุนเซนพูดทุกครั้งในการตระเวนไปแต่ละจังหวัดตอนนี้นะครับใครก็แล้วแต่ที่แหลมออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลของฮุนมาแนทมันคนนั้นจะต้องถูกกระทำอย่างรุนแรงขนาดนั้นเลย
1: ค่ะ
0: นี่แหละตระกูลคุณ
1: ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วช่วงนี้ก็น่าติดตามนะเพราะว่าที่เซบูฟิลิปปินส์ก็มีการประชุมอาเซียนซัมมิตกันอยู่นะคะอาจารย์ก็อย่างฮุนมาเน็ตที่ได้เจอกับท่านนายกอนุทินก็บนเวทีนี้แหละนะคะมันก็จะเจอกันแบบนี้เขาจะมีทวิภาคีด้วยใช่ไหมคะอาจารย์สองประเทศสองประเทศ
0: ก็ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีต่างประเทศคุย
1: ค่ะอืม
0: แต่ว่ามันก็ผิดมารยาทตั้งแต่ต้น
1: ค่ะ
0: เพราะว่าฮุนมาแนทเนี่ยพูดเงื่อนไขก่อนที่จะเจรจา
1: อืม
0: นะครับแต่มันก็ดีฮะดีในแง่ที่ว่าเรารู้ว่าเขาต้องการอะไรพอเรารู้ว่าเขาต้องการอะไรอย่างเช่นที่เขาบอกว่าไม่ยอมรับการยึดครองพื้นที่ที่เกิดจากการใช้กำลังทหาร
1: อืม
0: ก็คือหมายถึงไอ้แนวสีน้ำเงินที่เกิดขึ้นหลังการสู้รบครั้งที่สอง
1: ค่ะ
0: เขาปฏิเสธอันนี้แล้วก็เรียกร้องให้หวนกลับไปใช้เส้นมียังคงมีเส้นสีแดงอยู่แล้วเราจะคุยกับเขาไหมล่ะ
1: อืม
0: นั่นแหละนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็เสียมารยาทอยู่เพราะว่าตั้งเงื่อนไขและยังอยากจะคุยกับเขา
1: อืม
0: เป็นผมก็ไม่คุยนะฮะ
1: เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะก็ยังมีประเด็นสำคัญที่คุยกันในเวทีที่ฟิลิปปินส์โดยเฉพาะเรื่องของน้ำมันค่ะอาจารย์เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ
0: ครับเชิญครับ
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว เอ็มคอร์ด News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: อ ค่ะในเวทีที่ฟิลิปปินส์นะคะก็ทางอาเซียนเองได้มีการคุยถึงเรื่องปัญหาสถานการณ์ราคาน้ำมันนะคะอาจารย์ก็เป็นประเด็นสำคัญที่ต้องคุยกันในการประชุมครั้งนี้ด้วยนะคะก็ทางด้านของประธานอาเซียนซึ่งนำโดยผู้นำฟิลิปปินส์เนี่ยเขาก็แสดงความเชื่อมั่นว่าการให้สัตยาบันต่อกรอบการทำงานด้วยพื้นฐานของความสมัครใจและการค้าของประเทศสมาชิกจะเสร็จสิ้น

0: เร็วที่สุดนะคะก็เขาบอกเราพยายามที่จะตรวจสอบทุกอย่างที่สามารถทำได้นะคะมีความเห็นในเรื่องของน้ำมันด้วยค่ะอาจารย์จริงๆสรุปเขาก็เห็นพ้องด้วยกันในการเรียกร้องให้มีการสัตยาบันข้อตกลงกรอบการแบ่งปันเชื้อเพลิงระดับภูมิภาคค่ะค่ะ
1: แต่
0: เป็น
1: มันไม่เหลือให้แบ่งปันกันนี่สิ
0: ใช่มันไม่เหลือ
1: ประเด็นมันอยู่ตรงนั้นนะฮ
0: แต่
1: ะ
0: ตอนนี้ก็ได้ยินข่าวว่าเริ่มล้นสต็อกแล้วเหมือนกันนะคะอาจารย์ในบ้านเราม
1: ันล้นก็เพราะว่าคนประหยัดลง
0: ค่ะ
1: คือกำลังซื้อของคนฮะคือคนไทยตอนนี้เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานนะฮะก็รู้ว่าน้ำมันแพงฉันก็ไม่ค่อยออกจากบ้านนะครับเคยขับรถตะเวนไปเที่ยวต่างจังหวัดในช่วงวันหยุดฉันก็ไม่ไปจริงไหมนั่นแหละฮะมันก็ส่งผลไปหลายเรื่องอยู่นะเรามองถ้าเรามองในวิกฤตในห่วงเวลานี้เนี่ยมันไม่ใช่วิกฤตธรรมดาคุณอ้อมมันไม่ได้หมายความว่าพลังงานมันเกินนะฮะมันโอเวอร์ซัพพลายไม่ใช่นะครับแต่มันเป็นสถานะในมุมกลับก็คือมันเหลือมากก็เพราะว่าคนมีกำลังทรัพย์ในการเติมพลังงานน้อยลงนะฮะก็คือเมื่อเงินเท่าเดิมแต่ราคาน้ำมันแพงขึ้นใช่ไหมครับอย่างสมัยก่อนหน้าที่จะเกิดวิกฤตอันนี้เนี่ยอย่างผมเติมน้ำมัน95เนี่ยนะฮะแก๊สโซฮอล95 1,000 บาทเนี่ยมันยังขึ้น3 ขีดเลยนะคุณน้องมันขึ้น3 ขีดจาก4 ขีดเนี่ยนะครับในระดับของน้ำมันแต่ทุกวันนี้เติม1,000เท่าเดิมเนี่ยมันขึ้นมาแค่2 ขีดนั่นมันหายไปก็คือ3 ขีดจากมันหายไป1 ขีดนะฮะก็ยังเติมเท่าเดิมก็พอมันเป็นอย่างนี้เอาวิ่งเท่าไหร่ก็เท่านั้นไม่ได้เติมในมูลค่าที่เพิ่มขึ้นน้ำมันมันแพงขึ้นนั่นแหละครับมันก็เลยทำให้คนไม่ว่าประเทศไหนทุกวันนี้นะครับปรับเปลี่ยนวิธีการใช้พลังงานและใช้ยานพาหนะของตัวเองนะฮะในที่นี้ไม่มีข้อยกเว้นรวมไปถึงเวียดนามแม้ว่ารัฐบาลของเวียดนามเนี่ยเขาจะรับกับสถานการณ์นะครับได้ดีกว่าทุกประเทศในอาเซียนก็เพราะว่ารัฐบาลเนี่ยรับแบกภาระด้วยตัวเองเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบในวงกว้างก็แบกไปนะฮะบนพื้นฐานที่ว่าเขาก็เชื่อมั่นนะว่าสถานการณ์ที่อิหร่านเนี่ยมันคงไม่ยาวนานเกินไปเราก็จะเห็นอย่างคนที่กระทบหนักทั่วโลกเนี่ยก็เริ่มประสานเสียงนะครับที่จะไปรุมสกรรมอเมริกาแล้วตอนนี้นะฮะว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยทุกวันนี้กลายเป็นต้องใช้คำอะไรหัวเน่าเนี่ยไม่มีใครให้ความสนใจแล้วนะครับไปหาคนนั้นไปหาคนนี้เนี่ยนะครับไอ้สภาวะอย่างนี้มันรวมไปถึงคนอเมริกันด้วยตอนนี้มีการสำรวจความคิดเห็นของคนอเมริกันออกมาแล้วคุณอ๋อว่า61%ของคนอเมริกันทั้งประเทศไม่เห็นด้วยกับสงครามอิหร่านนะครับแล้วถ้า61%นี้มันคือนัยยะสำคัญของการเลือกตั้งกลางเทอมมันหมายความว่าพรรครีพับลิกันที่มีโดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีเนี่ยจะเสียเสียงส่วนใหญ่ในทั้งสองสภานะครับก็คือสภาผู้แทนราษฎรที่เขาเรียกภาษาอังกฤษว่า representative นะครับแล้วก็รัฐวุฒิสภานะฮะก็ senator พวก senate เนี่ยนะฮะการเลือกตั้งกลางเทอมมีนัยยะสำคัญถ้ามันเปลี่ยนขั้วไปอยู่ที่เดโมแครตทั้งสองระดับนะครับคุณอ้อมมันหมายความว่าการขับโดนัลด์ทรัมป์ออกจากตำแหน่งนั้นมันจะสำฤทธิ์ผลได้ในเร็ววันจับตามองเลยครับเลือกตั้งวันที่3 พฤศจิกาปีนี
0: ้
1: ครับแล้วประกาศผลออกมาปุ๊บสาบานตนเข้ารับตำแหน่งปั๊บยื่นเลยครับครับโดนัลด์ทรัมป์มีหลายเรื่องมากรวมไปถึงเรื่องอื้อเฉานะครับเขาเรียกอะไรนะภาคผู้เยาว์นะฮะมีภาคมีอะไรเยอะแยะมากมายไม่รอดนะครับเพราะว่าถ้าเสียงโหวตนะครับในทั้งสองสภายกมือให้ขับโดนัลด์ทรัมป์ออกจากตำแหน่งนั่นแหละครับมันก็จะเป็นการสิ้นสุดที่จริงๆมันก็ไม่สง่างามอยู่แล้วเนาะ
0: ค่ะ
1: มันก็จะ

0: ยุติบทบาททางการเมืองที่ไม่สง่างามมากยิ่งขึ้นนะครับของคนที่น่าเกลียดที่สุดในโลกตอนนี้
1: อืม
0: เอ๊ะผมใช้คำถูกไหม
1: ถูกต้องค่ะอาจารย์น่าจะถูกใจหลายๆคนนะคะอาจารย์ในเวทีนี้นอกเหนือจากเรื่องของน้ำมันเขายังคุยกันเรื่องสถานการณ์ในพม่าด้วยค่ะอาจารย์อย่างกาวกิมเฮือนเนี่ยเขาบอกว่าเขาทางพม่าได้แสดงความต้องการที่จะฟื้นฟูความสําคัญกับกลุ่มสมาชิก11ประเทศแต่ประเทศเพื่อนบ้านต้องการเห็นความคืบหน้าในเรื่องของการลดความตึงเครียดการเจรจาและการเข้าถึงความช่วยเหลือก่อนอันเนี้ยอาจารย์มันเกี่ยวเนื่องกับที่เขาปล่อยภาพอองซานซูจีในการลดโทษสัปดาห์ที่แล้วออกมาด้วยไหมเพื่อให้ในเวทีอาเซียนได้เห็นว่าพม่าก็ทำอะไรที่ทำอะไรหมายถึงมีความเคลื่อนไหวบ้างที่จะนำไปสู่สันติอะค่ะอาจารย์
0: ครับก็เราคุยกันเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นแล้วคุณอ้อ
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลทหารพม่าครับเป็นส่วนใหญ่ก็ตีซะว่าเกือบจะ100%ที่อยู่ภายใต้กองทัพนะครับแล้วก็มินอองไหลก็สมปรารถนาในการเป็นประธานาธิบดีนะฮะแล้วก็รัฐมนตรีทั้งหลายมันก็มาจากพรรคของทหารนะฮะก็คือพรรค USDP นะฮะพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็สมประโยชน์ของกองทัพแล้วเพราะฉะนั้นการปล่อยนักโทษการเมืองล็อตใหญ่4-5,000คนอะไรพวกนี้นะฮะรวมไปถึงการปล่อยอดีตประธานาธิบดีนะฮะก็คือวินมินนะฮะก็ออกมาแล้วนะแล้วก็โดยไม่มีข้อหาอันใดติดตัวก็หมายความว่าเป็นการอภัยโทษให้นะฮ
1: ค่
0: ะ
1: ะ
0: แล้วก็ยังมีการลดโทษให้กับนางอองซานซูจี
1: ค่ะ
0: แล้วการลดโทษนี้เนี่ยมันก็คือนัยยะสำคัญนะก็มีการย้ายที่กักขังนะฮะก็คือเดิมทีเดียวเนี่ยกักขังอยู่ในห้องลับนะครับในเขตทหารแต่ตอนนี้ก็เอาออกมาอยู่ที่บ้านเรือนรับรองนะครับก็เพื่อที่จะเปิดโอกาสค่อยๆคลายนะฮะค่อยๆคลายปมแต่ละปมที่มันเป็นปัญหาอยู่ตอนนี้ก็อันนึงซึ่งอาเซียนนะครับได้เสนอไปที่รัฐบาลของมินอองไหลก็คือว่าอยากจะเจอนางอองซานซูจีผมเชื่อว่ามินอองไหลเขาเตรียมไว้อยู่แล้วมันถึงต้องมีบ้านรับรองนะครับเพื่อที่จะเปิดให้อย่างน้อยที่สุดก็คือทรอยก้านะครับหรือว่ากลุ่มตัวแทนของรัฐมนตรีอาเซียนเนี่ยนะฮะก็จะเข้าไปพบปะหรือว่าพูดคุยกับนางของซานซูจีได้โดยตรงโดยที่จะมีการนำเสนอแล้วสเต็ปต่อไปเนี่ยแน่นอนครับมันก็จะเป็นการคืนพรรคการเมือง NLD แล้วก็อีก39พรรคพันธมิตรของนางอองซานซูจีเนี่ยให้กลับขึ้นมาสู่เวทีการเมืองอีกครั้งเพราะว่ามินอองไหลโดยสั่งให้กกต.ยุบพรรค NLD แล้วก็พรรค39พรรคนะฮะที่เป็นพันธมิตรก็เดี๋ยวก็กลับมานะครับเดี๋ยวก็จะมีการให้ลงทะเบียนจดทะเบียนขึ้นมาใหม่นะครับระดมสมาชิกกลับขึ้นมาดังเดิมและสเต็ปต่อไปก็คือเลือกตั้งซ่อมในพื้นที่ที่ยังไม่ได้เลือกในห่วงเดือนธันวาและมกราที่ผ่านมานะครับก็มันก็เป็นสเต็ปที่เขาได้วางไว้อยู่แล้วแต่ที่สำคัญนะครับสเต็ปเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่านี่คือฝีมือทางการทูตของประเทศไทยนะฮะ
1: ค่ะ
0: คนไทยอาจจะกลุ่มบางกลุ่มก็อาจจะไม่พอใจว่าไปคุยกับเผด็จการได้ยังไงอะไรสารพัดเนี่ยนะแต่ถ้าเรามองอยู่แค่ด้านนี้นะครับพม่าไม่สงบประเทศไทยเรารับกรรมมาตลอดนะครับเราต้องหาทางให้พวกเขาสงบเราไม่ได้แทรกแซงการเมืองของเขาพวกเขาต้องคุยกันว่าจะอยู่ร่วมกันอย่างไรนะครับถ้ายังขัดแย้งกันอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องนี้เรื่อยไปนะฮะมันก็จะกลายเป็นภาระกลายเป็นปัญหาของอาเซียนและที่สำคัญมันกลายเป็นจุดอ่อนของอาเซียนคุณอ้อมก็คือมหาอำนาจจะแทรกแซงเข้ามาเมื่อไหร่นะฮะเขาก็จะมาสะกิดจุดอ่อนตรงนี
1: ้
0: บอกว่าเมื่อไหร่พม่าจะเป็นประชาธิปไตยอาเซียนไม่มี power พอเหลือที่จะไปกดดันสมาชิกในสมาคมประชาชาติของตัวเอง อันนี้แหละครับถ้ามหาอำนาจแทรกแซงเข้ามานะ

0: ับโดยเอาอันนั้นมาให้นะฮะจริงๆก่อนหน้านี้นะครับอเมริกาเนี่ยเอา Starlink นะครับเขาเรียกว่าการสื่อสารโดยดาวเทียมเนี่ยนะครับเอามาให้กลุ่มต่อต้านรัฐบาลทหารนะครับใช้นั่นแหละมันถึงเกิดการนัดหมายในการทำปฏิบัติการยึดฐานที่มั่นของฝ่ายทหารพม่าได้
1: ค่ะ
0: พร้อมกันถึง40กว่าพื้นที่ในวันเวลาเดียวกันที่เขาเรียกว่า1027นั่นแหละก็คือวันที่27เดือนตุลานะครับเมื่อ3 ปีที่แล้วนะครับแต่อยู่มาวันหนึ่งนะครับไอ้สแกมเมอร์ในพม่าที่ถูกปราบมาจากกัมพูชามันก็เห็นว่าไอ้ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารพม่าใช้ Starlink เนี่ยมีประสิทธิภาพสูงนะฮะสแกมเมอร์มันก็เอามาใช้ด้วยนะครับพอเอามาใช้ด้วยนั่นแหละครับก็อันลิมิเต็ดในการหลอกลวงหลอกข้ามทวีปไปถึงอเมริกามันก็เลยเป็นสิ่งที่โดนัลด์ทรัมป์ออกมาอายัดทรัพย์สินของหุยหวันแล้วก็ BIC ในการถัดมาโดยบอกว่าในห่วงปี2000เท่าไหร่ล่ะ2023นะฮะเป็นต้นมาคนอเมริกันถูกหลอกโดยเฉลี่ยมากกว่าปีละ $10,000 ล้านคุณอ้อมนั่นแหละครับก็เลยเป็นอายัดทรัพย์สินเขาแล้วก็ให้ข้อมูลไปถึงจีนบอกว่า Starlink เนี่ยมันบานตะไทยอยู่ตรงไหนบ้างนะครับนั่นแหละคือการถล่ม KK Park แล้วก็ชเวโกโกในช่วงที่ผ่านมาคุณอ้อม
1: เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งก่อนช่วงหน้ามาดูเรื่องนี้ค่ะก็ยังอยู่ที่พม่านะคะวันก่อนเห็นในภาพข่าวมินออนไลน์เขากำลังสำรวจพิจารณาก้อนหินก้อนหนึ่งนะถ้าเรามองเผินๆนะอาจารย์แต่เป็นก้อนหินสีแดงๆประมาณ11,000กรัตเป็นทับทิมค่ะขนาดมหึมาเลยเดี๋ยวมาติดตามเรื่องนี้กันนะคะ
0: เชิญครับ

0: FM 99ชวนแฟนรายการเดินทางท่องเที่ยวในกิจกรรมร้อยแรงแหล่งใต้ปีที่4ลบร้อนนอนทะเลตรังเที่ยว3เกาะสุดไฮไลท์เกาะกระดานหาดทรายขาวน้ำทะเลใสเกาะมุกชมถ้ำมรกตมหัศจรรย์ทะเลสีเขียวเกาะเชือกจุดดำน้ำแนวปะการังอ่อน7สีล่องเรือสู่เขาจมป่าผ่านเกาะรูปหัวใจจุดเช็คอินสุดโรแมนติกชมสถานีรถไฟโบราณกันตังความงามเก่าแก่อายุกว่า100ปีช็อปถนนคนเดินตลาดชินตาทานอาหารทะเลแบบจุกจุก 16-18 พฤษภาคมนี้กินหรูอยู่สบายนำทริปโดยป๋าแป้งยุทธพงศ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM 99
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: ไม่ว่าพม่ายังจะต้องสางปัญหาหลายๆอย่างก็แล้วแต่นะคะอาจารย
3: ์
2: ก็ยังมีเรื่องให้เขาได้ชื่นใจเนาะเพราะพม่าเองเนี่ยแหล่งทรัพยากรก็ยังอุดมสมบูรณ์อยู่เยอะนะคะล่าสุดนี้ก็ไปเจอทับทิมก้อนใหญ่เลยนะคะสีม่วงแดงเจือสีเหลืองนิดหน่อยนะคะเขาบอกว่าเป็นทับทิมคุณภาพที่มีสีในปริมาณที่เขาเรียกว่าคุณภาพสูงมากก็เลยเรียกว่าโมกกหรืออาจารย์ทับทิมเนี้ยเพราะเจอในเมืองโมกกใช่ไหมคะ
4: โมกกมันเป็นเหมืองอัญมณีอยู่แล้วคุณ
2: อ๋อถ้าเจอที่นี่ก็ต้องเรียกว่าทับทิมโมกกอย่างนั้นเหรอคะอาจารย
4: ์ก็คือเป็นแหล่งที่อยู่ของเขานะฮะโมกกเนี่ยจะอยู่ในด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมันดาเลย
2: ์ค่ะ
4: นะครับก็เป็นเส้นทางที่จริงๆถ้ามันไม่เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยก็คงได้ไปเที่ยวอยู่นะฮะ
2: โอ้มันเป็นเมืองท่องเที่ยวเหรออาจารย
4: ์มันจะมี

0: เมืองพักตากอากาศข
1: ออ ๋
0: ง
1: อ
0: ของอังกฤษอยู่เดิม
1: อ่า
0: ครับแล้วเหมืองหมอกก๊กเนี่ยมันก็เป็นเหมืองที่อังกฤษเนี่ยแหละครับเป็นผู้บุกเบิก
1: ค่ะ
0: ครับแล้วก็ถลุงทรัพยากรพวกนี้นะครับแล้วก็ขนมาลงเรืออ
1: ื
0: ที่มันด
1: ม
0: าเลแม่น้
1: อื
0: ำอิ
1: ม
0: ระวดีนี่แหละก็เอามาที่ปากน้ำอิระวดีก็ขึ้นเรือของอังกฤษ
1: ค่ะ
0: นะครับหมอกก๊กเนี่ยก็ถือว่าเป็นเหมืองอัญมณีที่ใหญ่ที่สุดในพม่านับตั้งแต่อยู่ภายใต้อังกฤษ
1: อืม
0: ตั้งแต่ปี2429เป็นต้นม
1: ค
0: า
1: ่ะ
0: ก็มีเหมืองอันนี้แล้ว
1: แ
0: ส
1: ส
0: ่
1: ด
0: วน
1: งว่าแต่ก่อนก็คนหมายปองเยอะสิอาจารย์แย่งกันนะ
0: มันจะแย่งได้ไงเพราะอังกฤษปกคร
1: ออ
0: ง
1: อืม
0: นะฮะ
1: ค่
0: อ
1: ะ
0: ังกฤษเป็นเจ้าของนะครั
1: ค
0: บ
1: ่ะ
0: นั่นแหละครับพวกอัญมณีมีค่าทั้งหลายนะฮะมันก็ถูกขนไปที่ลอนดอน
1: ค่ะ
0: รวมไปถึงเอาไปใส่มงกุฎของราชินีนะครับหรือกษัตริย์อะไรก็สุดแล้วแต่นี่แหละ
1: ค่ะ
0: ก็กวาดไปจากประเทศที่เป็นอาณานิคมทั้งหลายนะฮะนี่คือสาเหตุหนึ่งนะครับว่าทำไมกองทัพพม่าเนี่ยถึงไม่ยอมให้ใครแยกประเทศก็เพราะว่าทรัพยากรเนี่ยยังมีอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง
1: อื
0: นะฮ
1: ม
0: ะทั้งไม่ใช่แค่อัญมณีอย่างพวกทับทิมนะฮะพวกพลอยพวกเพชรก็มีนะครับก็คือที่เขาเรียกว่านพเก้าแก้วนพเก้าอ่ะคุณอ้อม
1: อ
0: ท
1: ื
0: ี่โม
1: ม
0: กอกเนี่ยมีครบนะฮะท่องได้ไหมนพเก้านะฮะจริงๆนพเนี่ยก็แปลว่าเก้าอยู่แล้วนะนพเก้าก็เรียกว่าอัญมณีทั้งเก้าเนี่ยนะฮะที่เขาบอกอะไรนะโกเมนเอกอะไรพวกนี้นะฮะผมจำไม่ได้ละก็สมัยก่อนเนี่ยยังท่องกันอยู่ว่ามันมีอยู่เก้าชนิดที่สวยสดงดงามนะฮะ
1: ค
0: พ
1: ่ะ
0: วกทับทิมนะฮะพวกซับอะไรนะซับไฟอะไรพวกนี้นะฮะรวมไปถึงพลอยไพลินนะฮะก็ในส่วนนี้ฮะมีครบฮะที่โมกบแต่
1: ค่ะ
0: เหนือโมกบขึ้นไปก็คือรัชกฉินนะฮะรัชกฉินเนี่ยมีอัญมณีที่เป็นที่มีหินนะฮะหินเขาเรียกอะไรนะหินสวรรค์
1: ค่ะ
0: หินสวรรค์ที่คนจีนต้องการนะฮะนั่นคือหยกหยกก้อนใหญ่ที่สุดที่ค้นพบในรัชกฉินทางเหนือของรัชฉานนะครับเหนือจากมันดาเลย์ขึ้นไปอีกเนี่ยนะครับคือหยกก้อนใหญ่ที่สุดในโลกที่ปรากฏมา
1: อืม
0: ก้อนเดียวนี้หนัก3,000 ตันคุณอ
1: โ
0: ้
1: ห
0: อ
1: เห็นภาพแล้วจำได้เมื่อไม่นานมานี้เองนะอาจารย์
0: น
1: ใช
0: า
1: ่
0: น
1: ไหม
0: พอสมควรแล้ว
1: นานเหรอเอ๊ะ
0: แต่
1: เพิ่งเห็น
0: เราจะรู
1: ต
0: ้
1: อน
0: สึ
1: น
0: ก
1: ั้
0: ว
1: น
0: ่ามันเหมือนไม่นาน
1: ค่ะ
0: มันก็ลงบันทึกถ่ายรูปบันทึกไว้ในกินเนสบุ๊กแล้ว
1: ค่ะ
0: ว่าเป็นหยกก้อนใหญ่ที่สุดในโลกที่ค้นพบนะฮะก็ที่รัชกฉินแต่ว่ามันก็ปรากฏให้เห็นแค่ในภาพเท่านั้นนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะวันรุ่งขึ้นจีนขนไปเลื่อยแข่งกันเลื่อยแบ่งกันแล้วเรียบร้อยนะครับก็เพราะอะไรล่ะครับก็เพราะ
1: ค่ะ
0: ความขัดแย้งพอขัดแย้งในข้างในเนี่ยต่างฝ่ายต่างก็ช่วงชิงการได้เปรียบนะครับโดยใช้ทรัพยากรนั้นมาทำให้ตัวเองได้เปรียบเพราะยิ่งมีทรัพยากรเยอะขายให้ต่างประเทศเยอะมันก็แปลงร่างเป็นอาวุธได้เยอะที่มาไล่ยิงกันนะฮะนี่แหละมันก็เลยทำให้เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำให้พวกเขาเนี่ยปองดองกันให้ได้นะฮะโดยใช้กลไกในทางการเมืองกลไกในการร่วมนะฮะในเรื่องของการปกครองจัดสรรอำนาจและทรัพยากรให้ลงตัวนะครับมีเงื่อนไขอยู่ข้อเดียว2 ข้อสำหรับกองทัพพม่าคือห้ามแยกตัวไปตั้งประเทศ
1: อืม
0: นะใครต้องการนั้นพม่าปราบและถล่มอย่างเดียว
1: ค่
0: ซ
1: ะ
0: ึ่งกลุ่มชาติพันธุ์ส่วนใหญ่ก็เห็นพ้องต้องกันแล้วนะครับก็คือไม่ต้องการสงครามและไม่แยกประเทศก็จะเหลือบางกลุ่มซึ่งเป็นกลุ่มก้อนเล็กๆเท่านั้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของกะเหรี่ยงอาจจะมีบางกลุ่มเล็กๆที่อยู่ในรัชชินนะฮะที่เป็นชายแดนติดไปทางอินเดีย
1: ค่ะ
0: นะครับก็จะมีกลุ่มชาติพันธุ์เล็กๆอยู่ในรัสกายอะไรพวกนี้คุณอ้อมนะฮะแต่มันก็ไม่ได้เยอะมากมายนะครับเพราะว่ากลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยมันไม่ใช่กลุ่มประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ เพราะประชากรส่วนใหญ่ของประเทศในพม่าณปัจจุบันนี้มีอยู่ประมาณ

0: 55 ล้านคนเนี่ยนะครับ65%คือพม่า
1: อื
0: นอกนั้
1: ม
0: นคือกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งมีอยู่เยอะมากนะครับ
1: ค่
0: เ
1: ะ
0: ดี๋ยวจะไปแจกแจงให้ฟังในห่วงอารยธรรมอุตสาหคณี
1: ค่ะทับทิมโมกบนี่ก็เขาบอกเป็นทับทิมที่มีราคาแพงที่สุดในโลกเลยนะคะอาจารย์
0: ใช่
1: คุ
0: ค
1: ณ
0: รับ
1: ภาพสูงมากดูในภาพเนี่ยมันเป็นสีแดงแบบด้านๆอ่ะแต่ถ้าเขาไปเจรไนนี่มันคงจะใสปิ้งเลยนะอาจารย์นะ
0: ก็มันก็ต้องเป็นของดีอยู่แล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องกระเทาะอะไรนะฮะ
1: ค
0: ค
1: ่ะ
0: ือถ้าเซียนจริงๆเนี่ยเวลาเขาส่องเขาจะมีอุป
1: ร
0: ก
1: ู้
0: รณ์
1: เลยอื
0: นะครับ
1: ม
0: อุปกรณ์ก็มันเหมือนไฟฉายที่เราฉายเข้าไปมันก็จะสะท้อนลึกเข้าไปในเนื้อ
1: ค่ะ
0: ของไอ้ไม่ว่าจะเป็นหยกไม่ว่าจะเป็นอัญมณีอันไหนเนี่ยเขาก็จะมีอุปกรณ์ในการส่อง
1: อื
0: น
1: ม
0: ะครับแล้วก็มันมีรอยตำหนิตรงไหนไหมอะไรพวกนี้แต่มัน11,000กะรัตเนี่ยคุณอ้อมมันไม่
1: ใช
0: ธร
1: ่
0: รมดานะครับมันไม่ธรรมดาก็
1: นินออนไลน์เขาส่องเป็นไหมเนี่ยอาจารย์
0: ไม่เป็นหรอกครับแต่ว่าขายเป็น
1: ใครเป็นอันนี้เขาจะก็จะต้องเขาจะเก็บไว้เป็นหมายถึงว่าก็จะต้องเอาขายออกหรือว่าถ้าเจอแบบนี้แล้วทางพม่าต้องเก็บไว้ค่ะอาจารย์ส่วนใหญ่แล้ว
0: พวกแร่อัญมณีทั้งหลายเ
1: ค
0: หมื
1: ่ะ
0: องแร่อัญมณีทั้งหลายในพม่าเนี่ยเขาจะไม่วางขายทั่วไปคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: เขาจะมีการประมูล
1: อื
0: นะค
1: ม
0: รับทุกกลไกทุกกระบวนความเนี่ยต้องผ่านกลไกของการประมูลเท่านั้น
1: อืม
0: ถึงจะได้มานะคร
1: อ
0: ั
1: ื
0: บ
1: ม
0: แล้วก็ส่วนใหญ่ไอ้ที่เราไปเห็นในตลาดในห้วงที่เราพาท่านผู้ฟังไปที่ย่างกุ้งจำได้ใช่ไหมที่ไปเยี่ยมร้านของพี่ชายหรือน้องชายของสายชนนั่นนะครับ
1: ค่ะ
0: ตรงนั้นเขาเรียกว่าตลาดสก็อต
1: อืม
0: ตลาดสก็อตเนี่ยมันจะเป็นตลาดค้าอัญมณีซึ่ง
1: ค่ะ
0: อันนี้เนี่ยล้วนแล้วแต่มาจากกระบวนการของการประมูลทั้งสิ้นคุ
1: อ
0: ณ
1: ื
0: น้อง
1: ม
0: แต่ถ้าล็อตใหญ่ส่วนใหญ่ที่ส่งออกนะฮะคนไทยก็ไปประมูลหยกเยอะนะ
1: อื
0: น
1: ม
0: ะครับมันจะมีเจดแมนนะผมเคยเห็นเพจของเขาอยู่นะฮะแล้วเขาก็บางทีเขาได้มาก็คือของพวกนี้มันต้องตาถึงเนี่ยตาไม่ถึงมันก็ถูกหลอกนะฮะเอามาผ่าดูเนี่ยนะฮะคือเขาจะผ่ากันตรงๆหน้าเลยนะคุณอ้อมเหมือนก้อน
1: ค
0: หิ
1: ่ะ
0: นก้อนหนึ่งนี่แหละ
1: อืม
0: ก็คือถ้าใครตาถึงก็คือซื้อมาถูกแต่ได้แพงก็มีนะครับแต่ซื้อแพงเนี่ยแต่ได้ของถูกนะก็มีเยอะนะพวกนี
1: ค
0: ้
1: ่ะ
0: มันกองกองเนี่ยนะฮะก็ต้องตาถึงนี่แหละแต่ว่าถ้าเป็นของดีของพิเศษแบบที่มินนองหลายถือนะครับหรือหยกก้อนใหญ่ที่สุดในโลกนะไอ้พวกนี้เนี่ยได้มูลค่าสูงในห้วงเอาอย่างนี้นะฮะเนปิดอเนี่ยสร้างเสร็จด้วยพวกอัญมณีเหล่านี้นะฮะคิดดูใช้เงินถึง20,000,000,000 ดอลลาร์สหรัฐเนรมิตเมืองหลวงแห่งใหม่ก็คือเนปิดออ
1: ื
0: น
1: ม
0: ะฮะแล้วก็พวกเหมืองแร่พวกนี้นะครับมันจะอยู่ในกลไกของกลุ่มบริษัทที่อยู่ภายใต้กองทัพ
1: อืม
0: นะครับกลุ่มบริษัทที่อยู่ภายใต้กองทัพเนี่ยมันมี2 อันอันหนึ่งเขาเรียกว่าเมียนมาเอคอนอมิกโฮลดิ้ง
1: อืม
0: นะครับอันนี้ตั้งขึ้นมาก่อน
1: ค่ะ
0: ตั้งแต่ปี1992แหละเมียนมาเอคอนอมิกโฮลดิ้งต่อมาเนี่ยไอ้พวกที่สัมปทานหรือร่วมทุนกับต่างประเทศนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องพลังงานเรื่องแก๊สทั้งออฟชอร์ออนชอร์เนี่ยนะครับก็ตั้งอีกอันหนึ่งขึ้นมาเขาเรียกว่าเมียนมาเอคอนอมิกคอร์ปอเรชันแต่ทั้งหลายทั้งปวงนี้อยู่ภายใต้กองทัพล้วนๆนั่นหมายความว่าเงินมหาศาลที่มาจากทรัพยากรเหล่านี้มันผูกขาดโดยกองทัพมาโดยตลอดนับตั้งแต่ปี1962เป็นต้น
1: ค
0: ม
1: ่
0: า
1: ะ
0: คุณอ้อม
1: ค่ะก็ดีใจกับเขาเนาะได้ของมูลค่า
0: ก็
1: เยอ
0: ด
1: ะ
0: ีใจแต่กลัวเอาไปขายแล้วเอาปืนมาไล่ยิงกันนี่แหละ
1: ค่ะ
0: คือแทนที่มีของดีอยู่ในตัวจะได้เอามาบำรุงพัฒนาประเทศชาตินะครับยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนนะฮะนั่นแหละครับมันก็จำเป็นอย่างยิ่งฮะที่ต้องมีกาวใจและกาวใจนั้นเนี่ยต้องไม่มีวาระซ่อนเร้นซึ่ง
1: หายากใช่ไหมคะ
0: ประเทศไทยเราก็เป็นอย่างนั้นนะ
1: อื
0: ก็ค
1: ม
0: ือเราไม่มีว
1: ก็
0: า
1: ไม
0: ร
1: ่
0: ะ
1: ได้
0: ซ่อ
1: เ
0: น
1: นี
0: เร้
1: ย
0: น

0: วาระอะไรอยู่แล้วก
1: ก
0: ับ
1: ็
0: เขา
1: พม่าขัดแย้งกันเนี่ยเราเดือดร้อน
0: ค่ะ
1: มากที่สุดนะครับยิงกันเมื่อไหร่ก็หนีมาที่ประเทศไทยเพราะว่าพื้นที่แนวปะทะเนี่ยมันคือเขตแดนไทยกับพม่าคุณออกนะฮะก็นี่แหละคือสาเหตุที่เราจำเป็นนะฮะแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศท่านสิงหสัตว์พัวเกศแก้วเนี่ยก็ทำหน้าที่นี้ได้ต้องใช้คำว่ามีประสบการณ์ตรงนะครับแล้วก็เชี่ยวชาญแล้วมองเห็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขนั่นแหละครับเขาถึงบอกว่าไอ้ฉันทามติ5 ข้อนะครับมันเมื่อมันไปไม่ได้แล้วเนี่ยมันควรที่จะเป็นแนวทางอื่น
0: ค่ะ
1: นะครับก็คือเป็นกาวใจให้ใครคุยกันก็คือลดความขัดแย้งลดความตึงเครียดในทางการเมืองนะครับลดการเผชิญหน้าด้วยกำลังนั่นแหละก็หันหน้ามาคุยกันก็ถ้าเปิดฉากด้วยการให้ไทรก้าหรือกลุ่มตัวแทนทางการทูตของอาเซียนนะครับจริงๆที่อาเซียนสมิตเนี่ยก็มีปลัดกระทรวงต่างประเทศของพม่าไปร่วมด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็เลยนั่นแหละครับมันก็เลยกลายเป็นช่องทางในการที่จะคุยกันสาเหตุที่ว่าทำไมรัฐมนตรีต่างประเทศของพม่าไม่ไปก็เพราะว่ายังไม่มีประสบการณ์เพราะว่าเพิ่งตั้งรัฐบาลนะครับส่วนปลัดกระทรวงต่างประเทศนั้นเขาอยู่ในตำแหน่งนี้มานานแล้วแล้วก็เป็น
0: ค่ะ
1: พลละเรือนไม่ใช่ทหารแต่ตอนนี้มินอองหลายก็เป็นพลละเรือนแล้วนะ
0: ค่
1: เ
0: ะ
1: ป็นไม่ใช่พลเอกอาวุโสอีกต่อไปนะคุณอ้อมเป็นอู้มินอองหลาย
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะแล้วก็ช่วงหน้ามาฟังเพลงด้วยเข้าสู่ซีรีส์ค่ะ
1: เชิญครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะทำนองและคำร้องน่ารักมากอาจารย์ค่ะ
1: ฟังเข้าใจไหม
0: ไม่ค่อยเข้าใจนะคะ
1: จริงๆถ้าตั้งใจ
0: ฟั
1: ฟ
0: ง
1: ัง
0: ออกบ้าง
1: คุณอ้อมจะเข้าใจทั้งเนื้อเลยนะฮะ
0: ค่ะ
1: เพียงแต่ว่าเราไม่คุ้นเคยกับสำเนียงเท่านั้น
0: ค่ะ
1: แต่คำเนี่ยก็คือคำพื้นคำไทยโบราณนี่แหละนะฮะชื่อเพลงเอิ้นกินแรง
0: เอิ่นกินแรง
1: ลองตีความหมายสิ
0: เอิ่นกินแรงอ๋อชวนมากินข้าวเย็นเหรออาจารย์
1: ใช่แต่เด
0: อ
1: ่นไหม
0: เอิ่นกินแรง
1: เอิ้นกินแรง
0: ชวนมากินข้าวเย็น
1: และข้าวเย็นข้าวแรงนั่นแหละเอิ้นกินข้าวแรงนะฮะ
0: ค่ะ
1: วงเสร็จก็คือเป็นเพลงถ้าเป็นเขาเรียกว่าเป็นอัตลักษณ์ของพี่น้องไทยดำนะฮะเขาเรียกว่าไทยดำรำแขนคนที่เป็นไทยดำและร้องเพลงและดังที่สุดในอดีตเนี่ยในประเทศไทยคือครูสมัยอ่อนวงเคยได้ยินชื่อไหมนะฮะ
0: คุ้นๆอยู่
1: คนพี่น้องไทยดำเนี่ยก็อพยพจากสงครามนะฮะแล้วก็มีทั้งสงครามในอดีตนะฮะก็นั่นแหละฮะทยอยกันลงมาเรื่อยๆแล้วก็ถิ่นไทยดำที่ถือว่าใหญ่ที่สุดก็คือที่เรียกว่าเมืองแถนนะฮะเมืองแถนก็คือที่เซินลาจังหวัดเซินลาของในเวียดนามเหนือนะฮะสมัยก่อนเนี่ยอยู่ในอาณาเขตที่เรียกว่า12จุดไทยคุณอ้อ
0: ครับ
1: แล้ว12จุดไทยเนี่ยในอดีตก็คืออาณาจักรที่เป็นประเทศราชของรัตนโกสินทร์นะฮะมันก็เลยทำให้มีความเกี่ยวพันกับประเทศไทยเรามาโดยตลอดทุกยุคทุกสมัยในยุคปัจจุบันนะฮะก็ลองนึกอย่างนี้นะครับก็คือในช่วงปลายของสมัยธนบุรีก็คือว่าจริงๆก็อยู่ภายใต้อยุธยามาก่อนนี่แหละแต่ทีนี้พออยุธยาเนี่ยถูกพม่าเผานะครับในการตีกรุงศรีในครั้งที่สองก็คือปี2310เนี่ยทำให้อยุธยาเนี่ยนะฮะเสียหายอย่างยิ่งเลยนะฮะถึงขนาดว่าโดนเผาโดนถล่มด้วยปืนใหญ่อะไรสารพัดเนี่ยนะฮะก็เลยทำให้อำนาจศูนย์กลางของอยุธยานั้นเนี่ยได้เสื่อมไปแล้วเราก็มาฟื้นฟูกลับมาอีกครั้งก็คือธนบุรีนะฮะก็เลยลองนึกอย่างนี้นะฮะก็คือว่าธนบุรีเนี่ยมาสู้ศึกแล้วก็กอบกู้เอกราชนะครับจากพม่าแล้วก็สร้างอาณาจักรขึ้นมาแล้วก็ย้ายจากอยุธยามาที่กรุงธนนะฮะกรุงธนบุรี2315นะฮะที่ตั้งกันขึ้นมาอย่างเริ่มใหญ่โตขึ้นแล้วก็จัดระบบขึ้นมานะฮะแล้วก็รื้อฟื้นกองทัพนะฮะรวบรวมกองทัพมาเป็นปึกเป็นพันอีกครั้งหนึ่งเราก็เลยไปตีคืนในเขต12จุดไทยคุณอ้อมพอไปตีก็คือไปการตีศึกสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้ไปยึดเอาดินแดนนะคุณน้องแต่ว่าเป็นการแสดงออกถึงแสนยานุภาพและอำนาจของกษัตริย์นะฮะพอตีเสร็จปุ๊บก็จะตั้งเจ้าของแต่ละชาติพันธุ์เป็นผู้ปกครองแต่จะเป็นประเทศราชที่ต้องส่งเครื่องราชบัณฑาการนะฮะที่ภาษาจีนเขาเรียกว่าจิ้มก๊องนั่นแหละ
0: อะไรนะอาจารย์
1: จิ้มก๊อง
0: จิ้มก้อง
1: จิ้มก้องก็คือเครื่องราชบัณฑาการ
0: ค่ะ
1: ที่ประเทศทั้งหลายที่ยอมรับอำนาจของจีนจักรพรรดิจีนเนี่ยก็ส่งจิ้มก้องนี้ไปแต่ว่าจักรพรรดิจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้วงของราชวงศ์หมิงเนี่ยคือ

0: ราชวงศ์ก่อนสุดท้ายของจีนนะครับแต่ก็เป็นจีนแท้ก็คือราชวงศ์หมิงส่วนราชวงศ์ชิงเนี่ยไม่ใช่จีนแท้นะครับเป็นแมนจู
1: อืม
0: ถ้าจีนแท้เนี่ยเขาจะใช้คำแทนตัวว่าฮั่นนะ
1: ค
0: ฮ
1: ่ะ
0: ะชาวฮั่นเป็นชาวฮั่นก็ราชวงศ์ฮั่นเนี่ยนะฮะก็คือราชวงศ์ที่บุกเบิกเส้นทางสายไหมนะครับในซิลโรดเนี่ยแหละนะฮะมันก็มีทับซ้อนกันอยู่มาจนกระทั่งเราก่อร่างสร้างตัวกลับขึ้นมาใหม่ได้ในสมัยธนบุรีครับแล้วก็ปี2321นะครับพระเจ้าตากสินเนี่ยก็เลยตั้งทัพนะครับมีราชมีเขาเรียกอะไรล่ะสั่งการนะฮะคือมีคำสั่งให้กับแม่ทัพนายกองเนี่ยไปตีที่หลวงพระบางนะครับไปตีที่เมืองทันเมืองม่วยนะครับสามเมืองเนี่ยก็เป็นพื้นที่เดิมที่อยู่ในเขต12ชุไทยหลวงพระบางก็อยู่ในล้านนาล้านช้างนะครับก็ตีมาปุ๊บนั่นแหละครับก็คือยุคแรกในการกวาดต้อนคนพี่น้องไทยดำมา2321แล้วก็พี่น้องไทยดำกลุ่มนี้เนี่ยก็พอกวาดต้อนมาเนี่ยไม่ก็เอามาให้ใช้แรงงานนะครับในภาคการเกษตรนะครับก็นี่แหละครับคือกลุ่มที่มาอยู่ในแผ่นดินสยามหรือขวานทองที่ยาวนานที่สุดรุ่นแรกก็คือที่เพชรบุรีจำอำเภอเขาย้อยได้ใช่ไหมล่ะ
1: ค่ะ
0: ที่มีหมู่บ้านของพี่น้องไทยดำมีพิพิธภัณฑ์ของพี่น้องไทยดำใหญ่มากนะครับนี่แหละครับสมัยอ่อนวงก็เกิดที่นี่นะครับแล้วก็คนที่ร้องเพลงสักครู่เนี่ยแม่จินดานะครับแม่จินดาเนี่ยก็จะเป็นศิลปินไทยดำนะเนี่ยเสียงเป็นอัตลักษณ์เลยนะคุณน้องคือเสียงแบบนี้ถ้าเสียงแบบเอาอย่างนี้ถ้าเสียงนุ่มนวลอะไรเนี่ยไปร้องเพลงแนวนี้มันก็จะไม่เพราะนะ นะครับคือถ้าเสียงร้องแบบไทยดำเนี่ยต้องแบบนี้เลยคือออริจินอลนะครับนี่คือระลอกแรกนะฮะก็คือระลอกแรกก็คือ2321แล้วทีนี้ก็มาระลอกที่สองก็คือผลัดแผ่นดินมาแล้วก็คือมาเป็นรัตนโกสินทร์นะฮะจากธนบุรีในห่วงสมัยรัชกาลที่สามเนี่ยพระองค์ก็ได้สั่งทัพเนี่ยนะครับให้ไปตีเมืองแถนนะครับไปตี12จุดไทยนะครับเพื่อที่จะให้อยู่ภายใต้รัตนโกสินทร์ทั้งหมดนี่แหละ
1: ค่ะ
0: แล้วก็กวาดต้อนมาละรอบที่สองก็มาไว้ที่เพชรบุรีเช่นเดียวกัน
1: ค่ะ
0: เพราะเพชรบุรีเนี่ยเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์รอบนะฮะการเกษตรดีมากนะฮะก็
1: ค่ะ
0: ทั้งปลูกนั่นปลูกนี่สารพัดนะก็จะอยู่ที่เพชรบุรีในห้วงเวลานั้น
1: ค่ะ
0: แล้วในห่วงที่สามอันนี้เราไม่ได้ไปตี
1: อืม
0: มันเกิดสงครามระหว่างเวียดนามกับเจ้าอาณานิคมคือฝรั่งเศส
1: อ่า
0: ก็คือสงครามเดียนเบียนฟูเขาเรียกสมรภูมิรบเดียนเบียนฟู
1: ค่ะ
0: ก็ถ้าเป็นปีคศก็ปี1954ที่เป็นวันสิ้นสุดของสงครามระหว่างเวียดนามเหนือ
1: เดี๋ยวเราหยุดตรงนี้ก่อนแป๊บหนึ่งค่ะอาจารย์พักเบรกก่อนนะคะช่วงหน้า
0: เช
1: กล
0: ิ
1: ับ
0: ญ
1: มา
0: ค
1: คร ุ
0: ั
1: ย
0: บ
1: ต่อค่ะที่เรียนเมนฟูนะคะ
0: เชิญครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: มาต่อกันนะคะอาจารย์ที่เดียนเมียนฟูต่อค่ะ
0: เดียนเมียนฟูสิ้นสุดสงครามนะครับก็คือถ้า
1: ค่
0: เ
1: ะ
0: ป็นปีพ.ศ.ก็จะตรงกับปี2490เท่าไหร่นะฮะ97 2497พี่น้องไทยดำก็อพยพหนีสงครามมานะครับก็ผ่านลาวมาด้วยนะครับเดินมาจากทางเหนือของเวียดนามเข้ามาในแขวง แฝง

0: ที่อยู่สูงสุดนะครั
1: ค
0: บ
1: ่ะ
0: ทางในทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือนะครับพงสาลีนะแขวงพงสาลีหรือไม่งั้นบางส่วนก็จะข้ามมาที่หัวพันคุณออกแล้วก็เดินมาเรื่อยๆแล้วก็มาปักหลักอยู่ในจุดแรกก็อยู่ที่แขวงเสียงขวางนะครับแล้วก็ลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นแหละครับก็จนมาถึงวังเบียงเนี่ยก็จะเป็นการเดินหนีสงครามมานะครับจนกระทั่งข้ามมาอยู่ที่ประเทศไทยบางส่วนแล้วก็ที่มาอยู่ใกล้ลาวที่สุดเนี่ยนะครับในปัจจุบันก็คือที่อำเภอเชียงคานมาบ้านหนองปานาดเนี่ยแหละมาบ้านหนองปานาดนะเป็นหมู่บ้านไทยดำนะครับแล้วปัจจุบันนี้นะฮะพี่น้องไทยดำก็จะกระจายไปทั่วเลยนะฮะก็คือจากศูนย์รวมที่เคยอยู่เพชรบุรีอยู่นานวันเข้าก็แผ่ลูกออกหลานนะครับอยู่ก็ขยายกันไปทําไร่ทํานานะทำมาหากินนี่แหละก็เพราะว่ายิ่งมีคนเยอะพื้นที่มันก็ลดลงจํากัดลงก็เลยต้องกระจายตัวกันออกไปนะครับไปทั่วเลยฮะทั้งราชบุรีนครปฐมสุพรรณบุรีพิจิตรนะครับพิษณุโลกลพบุรีกาญจนบุรีสระบุรีชุมพรสุราษฎร์และเลยก็คือที่เชียงคานที่ผมบอกสักครู่นี้นะฮะแล้วพี่น้องไทยดำเนี่ยต้องถือว่ามีอัตลักษณ์ของตัวเองพี่คุณอ้อมจำทรงผมพี่น้องไทยดำได้ไหม
1: อ๋อที่ว่าหมวดเอาไว้กลางหัวบนหัวจะถือว่าเป็นแสดงถึงความโสดไม่โสดของผู้หญิง
0: ใช่ถูกต้องนะครับคืออัตลักษณ์ของพี่น้องไทยดำทรงผมของผู้หญิงนะครับ
1: ค่ะ
0: มีอยู่เขาเรียกว่ามี8 ทรง
1: ค่ะ
0: เยอะไหม
1: เยอะนะ
0: ก็ ทรงแรกเนี่ยเขาเรียกว่าเอื้อมไหล
1: เอื้อมไหล
0: อ่ะเอื้อมไหลก็คือเป็นผมเขาถือว่าเป็นก็คือยังไม่หมวยผมนะครับแต่เอาทำเป็นก้อนๆนะฮะไว้ที่เหนือไหลบ่าไหล
1: ค่ะ
0: ขึ้นมานิดนึงนะครับเขาเรียกว่าทรงผมแรกของเด็กหญิงไทยด
1: ค่ะ
0: ำเรียกว่าเอื้อมไหลนะคะ
1: เอื้อมไหล
0: ก็นี่แหละฮะอายุ13เนี่ยนะครับจะไว้ทรงนี้จนถึงอายุ14ครับแต่พออายุ15นะครับก็จะเป็นทรงที่สองเนี่ยเขาเรียกสับปั้นหรือสับปิ้นสิไม่ใช่สับปั้นสับปิ้นนะครับก็คือผมยาวนี่แหละฮะแล้วว่าไปตลบปลายผมแล้วก็สับด้วยหวีไว้ที่ท้ายทอยนึกออกไหมนะฮะผมไม่เคยทำผมทรงนี้นะนะฮะถึงจะไว้ผมยาวนะฮะแล้วก็ด้านข้างทั้งสองข้างเนี่ยนะฮะก็จะแผ่ออกคล้ายกับพัดแล้วกลัดด้วยกิ๊บนะฮะนี่คือในวัย15 ปีนะครับพอโตขึ้นมานะครับกำลังจะแตกสาวนะครับย่าง16เนี่ยก็จะเป็นทรงที่สามจะเรียกว่าทรงจุกผม
1: ค่ะ
0: ก็คือจริงๆก็แบบเดียวกับสับปิ้นนี่แหละฮะแต่ว่าเป็นการทำผมที่เป็นกระบังที่เป็นกระบังหน้าไว้ส่วนข้างหลังเนี่ยเอาไว้เปียนี่คือทรงที่สามทรงที่สี่ฮะก็คือจาก16ย่าง17เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าทรงคอร์ดกระต่อคอร์ด
1: กดกักน
0: ระ
1: ต่อ
0: ต่อนะฮะก็คือเป็นการไว้ผมยาวนะฮะขมวดผมแล้วผูกผมเป็นเงื่อนตายแล้วก็เอาชายผมเนี่ยนะครับไว้ด้านขวาของศีรษะนี่คือทรงที่สี่ทรงที่ห้าเขาเรียกว่าคอร์ดสอย
1: ค่ะ
0: สำหรับคนที่อายุย่าง18นะครับจะเป็นทรงที่ไว้ผมยาวนะฮะแต่ขมวดผมแล้วผูกผมเป็นแบบเงื่อนตายเอาชายผมไว้ด้านซ้ายทำเป็นโบสองข้างเสียบผมให้อยู่ในทรงด้วยไม้ขัดเกล้าเป็นยังไงไม้ขัดเกล้า
1: โอ้ถ้าคล้ายๆทางเหนือจะเป็นปิ่นปักผมหรือเปล่า
0: ใช่
1: ค
0: เขา
1: ่ะ
0: เรียกว่าปิ่นปักผม
1: ค่ะ
0: ครับภาษาไทยดำเขาเรียกว่าขัดเกล้าเกล้าผมเนี่ยนะฮะก็ขั
1: ค
0: ด
1: ่ะ
0: ไว้นะฮะให้มันเป็นทรงให้มันเป็นก้อนนะฮะ ส่วนทรงที่

0: กเนี่ยเขาเรียกว่าปั้นเกล้าซอยสำหร
1: ป
0: ับ
1: ั้น
0: ค
1: กล
0: น
1: ้าวซอย
0: คนที่19ไปถึงอายุ20 ปีฮะปั้นเกล้าซอยก็คือว่าเป็นการไว้ผม

0: แล้วก็เสียบผมด้วยไม้ขัดเกลาเช่นเดียวกันส่วนทรงที่เจ็ดนะฮะเขาเรียกว่าปั้นเกลาตวงนี่คือคนที่มีอายุเกิน20 ปีขึ้นไป
1: ค่ะ
0: นะครับปั้นเกลาตวงเนี่ยก็คือเป็นผมยาวที่ยาวมากแล้วนะฮะก็คือคนไทยดำเขาผู้หญิงเนี่ยเขาไม่ตัดผมไงคุณออมพอผมยาวมากๆมันก็ต้องเปลี่ยนทรงให้มันสอดคล้องกับความยาวของเส้นผมใช่ไหมครับก็คือบางคนเนี่ยคือมันผมยาวมากเนี่ยบางคนก็เกือบถึงน่องนะถ้าปล่อย ยาวขนาดนั้นคุณอ้อมเคยไว้ผมยาวที่สุดขนาดไหน
1: โอ้โหก็แค่ป่าป่าค่ะอาจารย์
0: ประบ่า
1: ใช่
0: ไม่เลยมาถึงกลางหลังเหรอ
1: ไม
0: ไ
1: ่
0: ม่
1: ถึ
0: ม
1: ง
0: ี
1: ไม่
0: เล
1: เค
0: ย
1: ย
0: ใช
1: ถึ
0: ่
1: ง
0: ไหม
1: กลางหลังค่ะ
0: โอเคอันนี้เกือบถึงน่องเท้าอ่ะ
1: โอ้
0: คิดดูนะครับนี่คือสาเหตุว่าทำไมเขาถึงต้องมีเปลี่ยนทรงผมไปเรื่อยก็เพราะว่าให้มันสอดรับกับความยาวของเส้นผมที่ไม่เคยตัดเลยนะครับก็คือมันจะเป็นการขมวดผมม้วนเป็นกลุ่มไว้ข้างหน้าแบบปั้นเกล้าซอย
1: แล้วถ้าเกิดมีคนใดคนหนึ่งแบบไม่ทำตามอาจารย์จะไว้ทรง
0: ก็ยังไม่
1: มี
0: ป
1: ไ
0: ร
1: หม
0: ากฏนะ
1: ยังไม่ปรากฏใช่
0: ฮ
1: ไหม
0: ะเพราะว่าถือว่าเป็นอัตลักษณ์ที่มีการอนุรักษ์กันรุ่นสู่รุ่น
1: ค่ะ
0: แล้วก็คนไทยดำเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยเป็นครอบครัวขยายคุณออมนะครับก็คืออยู่รวมกันในหลังบ้านหลังใหญ่นะครับบ้านของพี่น้องไทยดำเนี่ยไม่มีการแบ่งห้องนะครับแต่จะกั้นด้วยผ้าม่านนะครับกันอันนี้ห้องผ้าม่านนี้เป็นห้องของพ่อของแม่ปู่ย่าตายายอะไรสารพัดเนี่ยแหละครับส่วนลูกชายลูกสาวอะไรก็จะอยู่อะไรเงี้ยเขาจะกั้นกันนะฮะถ้าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมีโอกาสลองพาลูกๆหลานๆไปดูได้นะครับไปที่เป็นศูนย์พี่น้องไทยดำใกล้ที่สุดแต่ผมจำชื่อไม่ได้นะฮะอยู่นครปฐมเคยไปอยู่นครปฐมนะฮะอยู่แถวแถวแถวแถวที่เป็นนครปฐมที่เป็นรอยต่อไปทางสุพรรณบุรีแต่ไม่ไกลนะฮะไม่ไกลสามารถที่จะลองเซิร์ชใน Google ได้นะครับบอกว่าหมู่บ้านไทยดำที่อยู่ในจังหวัดนครปฐมนะครับก็จะมีโชว์ให้ได้อยู่เคยไปนั่งคุยนะฮะเคยไปสัมภาษณ์คนเฒ่าคนแก่แต่เมื่อนานมาแล้วนะก็เลยจำชื่อไม่ได้ต้องขออภัยนะครับแต่ที่เขาย้อยเนี่ยอำเภอเขาย้อยเนี่ยเป็นหมู่บ้านใหญ่นะฮะก็เลยจำขึ้นใจนะฮะทรงที่เจ็ดเนี่ยนะครับก็คือว่าเมื่อผมยาวถึงน่องก็ต้องขมวดผมนะฮะม้วนให้เป็นกลุ่มไว้ข้างหน้าแบบปั้นเกล้าซอยแต่ไม่ต้องปล่อยชายผมนะครับทำให้ผมมีเป็นกลุ่มใหญ่นะฮะอย่างสวยงามนะฮะเดี๋ยวมีโอกาสจะเอามาโพสต์ใน Facebook ของอสมทของ100.5ให้ดูนะครับแต่ทรงที่เจ็ดเนี่ยแสดงออกถึงว่าคนคนนั้นหญิงคนนั้นได้แต่งงานแล้วนะฮะนี่คือทรงที่เจ็ดใครจะมีทรงที่เจ็ดเนี่ยก็คือแต่งงานแล้วนะฮะแต่ถ้ายังไม่แต่งเนี่ยถึงจะเกิน20นะฮะก็จะอยู่ทรงที่หกเท่านั้นแต่มันก็ถ้าอายุเยอะแล้วเนี่ยมันไม่ได้ใส่ทรงนี้เนี่ยมันก็ลำบากอยู่นะคุณออมก็คือภาษาบ้านเราก็เรียกว่ามีโอกาสขึ้นคานสูงนะฮะก็จะประมาณนั้นส่วนทรงที่แปดนี่คือทรงสุดท้ายทรงนี้จะไม่ได้ทำทุกคนนะครับยกเว้นหญิงนั้นเป็นแม่ม่ายแม่ม่ายหมายความว่าสามีตายนะครับก็คือเป็นทรงไว้ทุกข์เขาเรียกว่าปั้นเก้าก็คือทุกนั่นแหละแต่ภาษาไทยดำก็ออกเสียงคำว่าทุกเนี่ยนะครับเป็นตุกนะปั้นเก้าตุกนะฮะก็คือเป็นผมเก้าห้อยอยู่ที่ท้ายทอยนะครับขณะที่ศพเนี่ยตั้งอยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับก็จะปล่อยผมไม่ปั้นเก้าแล้วก็จะไม่มีเครื่องประดับ

0: แต่หลังจากเผาศพแล้วเชิญวิญญาณกลับมาบ้านแล้วเนี่ยถึงจะมีการปั้นแก้วตุ๊กไว้เป็นเวลา1 ปีเป็นอย่างน้อยหลังจากครบ1 ปีในการไว้ทุกข์นั้นก็จะทำผมปั้นแก้วกลับไปตามวัยของตัวเองได้ก็คือทรงที่7
1: ค่ะ
0: ครับผมเคยไปสัมภาษณ์พี่น้องไทยดำที่อพยพมาอยู่ที่เวียงจันทน์นะครับแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งพอเวียงจันทน์เนี่ยเปลี่ยนการปกครองพี่น้องไทยดำกลุ่มนี้ได้อพยพไปอยู่ที่แคนาดาแต่เนื่องจากว่าลูกสาวคนโตเนี่ยแต่งงานกับคนลาวนะซึ่งเป็นเพื่อนผมนี่แหละเป็นนักข่าวนักเขียนเหมือนกันเนี่ยคุณอ้อมพอเขามาเยี่ยมลูกสาวคนโตที่เวียงจันทน์เขาก็มากันทั้งตระกูลเลยนะจากแคนาดาเพื่อนผมก็เลยโทรมาบอกว่ามาบอกนะผมก็เลยถือโอกาสนะไปทำสกู๊ปชีวิตของพี่น้องไทยดำที่
1: ค่
0: อ
1: ะ
0: พยพไปอยู่ที่แคนาดาก็ได้คุยได้เรียนรู้อะไรสารพัดนะครับจากพวกเขาแล้วก็ทุกคนนะฮะน้ำใสใจจริงมากอบอ้อมอารีนะครับทำกับข้าวอย่างนึ่งข้าวเหนียวข้าวนึ่งเนี่ยนะฮะกินข้าวเหนียวปั้นนะครับที่พวกเขาชอบเนี่ยก็คือลาบนะครับลาบเนี่ยลาบแจ่บรู้ไหมลาบแจ่บ
1: อร่อยเนี่ย
0: เพราะว่าพี่น้องไทยดำออกเสียงตัวซอโซไม่ได้คำว่าแซ่บก็เลยเป็นแจ่บนะครับแล้วก็นามสกุลหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นนามสกุลใหญ่มากในกลุ่มพี่น้องไทยดำก็คือนามสกุลบักกำ
1: ปักกรรม
0: บักกำคุณอ้อมก็เคยเจอเอื้อยดาราบักก
1: อ๋อ
0: ำนะฮะแต่เอื้อยดารานี้เป็นลาวนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่สามีแกนะไอ้เกวียนนะนะครับเป็นบักกำที่เคยรับประทานอาหารเย็นด้วยที่มากรุงเทพคุณอ้อมจำได้ที่เขาเชิญคุณอ้อมไปกินข้าวแล้วก็ล่องเรือเจ้าพระยาด้วยจำได้ใช่ไหม
1: จำได้ค่ะ
0: นั่นแหละเอื้อยดาราสามีเป็นไทยดำไอ้เกวียนบักกำก็ขึ้นฮอดอยู่นะนะครับขึ้นฮอดอยู่ นะครับแล้วอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งผมชอบมากเวลาผมเดินทางไปเวียดนามคุณอ้อมคือพี่น้องไทยขาวนะครับพี่น้องไทยขาวเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะอยู่ในจังหวัดหัวบิ่งนะครับจังหวัดหัวบิ่งแล้วก็หมู่บ้านที่แวะเวียนไปในห้วงที่ตะเวนไปทั่วเวียดนามเนี่ยนะครับหัวบิ่งเนี่ยจะมีหมู่บ้านพี่น้องไทยขาวอยู่ที่นั่นเขาเรียกว่าบ้านลักลักที่แปลว่าฮักเนี่ยแหละนะครับบ้านลักที่เมืองใหม่เจานะครับเป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมที่สวยมากนะครับที่บอกว่าสวยมากก็เพราะว่าล้อมรอบด้วยภูเขาและมีทะเลสาบเป็นศูนย์กลางของหมู่บ้านนะครับท้องทุ่งนาเนี่ยเขียวขจีทั้งปีคุณอ้อมเพราะว่าเขามีทะเลสาบแล้วก็มีการผันน้ำมาปลูกข้าวได้ตลอดทั้งปีนะความเขียวขจีของทุ่งนานะฮะบวกธรรมชาติและอากาศที่บริสุทธิ์เนี่ยโอ้สุดยอดมากนะครับแล้วทุกวันนี้เขาพัฒนานะแต่ผมไม่ได้ไปหลายปีละในปีที่ไปเนี่ยเขาเริ่มมีการพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของพี่น้องไทยขาวนะฮะก็มีกิจกรรมก็ขี่จักรยานหรือเดินก็ได้นะครับรอบหมู่บ้านถ้าใครเดินรอบหมู่บ้านเนี่ยนะฮะก็ต่อเนื่องไปที่บ้านข้างเคียงก็ได้นะครับมันสุดยอดตรงที่ว่ามันเดินไปเนี่ยในระหว่างทางนะฮะเนื่องจากว่ามันล้อมรอบด้วยภูเขาเนี่ยมีถ้ำที่สวยงามมากและน้ำริมธารที่ไหลลงทะเลสาบเนี่ยมีเยอะมากนะฮะเกิดขึ้นในตรงนั้นแล้วที่ผมไปพักเนี่ยนะครับเป็นบ้านไม้ไผ่นะทำด้วยบ้านไม้ไผ่นะครับแล้วก็หลังคามุงจากคลาสสิกมากนะฮะก็ใต้ถุนสูงนะครับเป็นหมู่บ้านของ

0: พี่น้องเผ่าไตทั้งหลายเนี่ยนะฮะจะยกใต้ถุนสูงทั้งสิ้นสาเหตุที่ยกใต้ถุนสูงก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่าชาติพันธุ์ไตทั้งหลายเนี่ยอยู่ใกล้แหล่งน้ําอยู่ใกล้สายน้ําเพราะทําการเกษตรพออยู่ใกล้แหล่งน้ําใต้สายน้ําเนี่ยนะครับในฤดูฝนเนี่ยน้ํามันจะเจิ่งนองคุณออมพอเจิ่งนองเนี่ยนะครับถ้าลองทําเป็นบ้านสองชั้นเนี่ยข้างล่างก็อยู่ข้างบนก็อยู่เนี่ยนะฮะมันก็จะท่วมข้างล่างนี่คือเขาดัดให้มันเข้ากับสภาพสิ่งแวดล้อมของเขานะครับบ้านไม้ไผ่หลังคามุงจากใต้ถุนสูงแล้วอาหารพื้นเมืองที่สุดยอดมากเนี่ยนะฮะอยากว่าแล้วก็อยากจะไปอีกคือปิ้งปลาปิ้งปลากับข้าวเหนียวแซ่บแจ่บขนาดเนี่ยแล้วแต่ไทยขาวเนี่ยไม่ออกเสียงว่าแจ่บถ้าอร่อยของไทยขาวจะเหมือนพี่น้องไทยใหญ่หรือไทยหลง
1: ค่ะ
0: หรือไทยลื้อนะครับคำว่าอร่อยหรือแจ่บเนี่ยคือหวานนี่คือคำว่าอร่อยในพวกเขานะครับโอ้อันนึงซึ่งทุกคนทุกบ้านต้องปลูกนะครับคือรับประกันเลยว่าพืชผักสวนครัวที่นั่นเนี่ยออร์แกนิก100%แล้วก็อีกอันหนึ่งซึ่งสุดยอดมากนะฮะไปฟังเพลงที่สองก่อนแล้วกลับมาครับ
2: โอเคราวด์ 5 Nona Singapura Music

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มทูเกตเตอร์ฟอร์ไทส์เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: ทุกเรื่องราวมีมากกว่าหนึ่งด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยินสองมุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการสองมุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทองเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์18:00 น.ถึง20:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้ทั่วไทยอาเซียนช่วงสุดท้ายสำหรับสัปดาห์นี้นะคะ
2: ฮะ
1: ค่ะ
2: ก็รับประกันเลยฮะในช่วงที่ผมไปนะแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจต้องไปอีกสักรอบหนึ่งนะเพื่อพิสูจน์ทราบนะครับพืชผักสวนครัวนี่ออร์แกนิก100%นะอร่อยมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอามาจืนเข้าใจคำว่าจืนไหม
1: อื่นไม่เข้าใจค่ะ
2: เอามาผัดผัดผักสดๆเนี่ยคุณพ่อภาษาเผ่าไตเขาเรียกว่าจืนนะเอามาจืนนะฮะแล้วอีกกิจกรรมหนึ่งเนี่ยซึ่งสวยงามมากก็คือการล่องเรือชมธรรมชาติสองฝั่งแม่น้ำแม่น้ำสายหลักที่ไหลผ่านหมู่บ้านนี้คือแม่น้ำมานะฮะจริงๆแม่น้ำมาเนี่ยต้นน้ำอยู่ที่เสียงขวางจากเสียงขวางไหลผ่านหัวพันจากหัวพันไปที่หัวบิ่งในเขตเวียดนามครับก็สวยฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือสองฝั่งแม่น้ำเนี่ยอุดมไปด้วยป่าไผ่นั่นแหละทำไมเขาถึงมีบ้านไม้ไผ่ก็เพราะว่าป่าไผ่นี่อุดมสมบูรณ์มากนะครับใช้ไทยขาวเนี่ยเขาจะนำมาใช้ประโยชน์สารพัดเลยคุณอ้อมเครื่องจักสานเครื่องกระบุงอะไรตะกร้าต่างๆอะไรเนี่ยพวกเขาเอามาใช้หมดเลยนะจากไม้ไผ่แล้วอีกอันหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนอกจากปิ้งปลาแล้วเนี่ยนะฮะเขายังเอาปลาเนี่ยนะฮะเข้าไปในกระบอกไม้ไผ
1: ่
2: ทำเหมือนเขาเรียกหลามปลาเหมือนเราทำข้าวหลามเหมือนนึกออกใช่ไหม แต่ว่าอร่อยฮะเขาจะปรุงเครื่องเทศนะใส่ตะไคร้ใส่ข่าใส่รู้จักใบอีตูไหม
1: ไม่รู้จักค่ะ
2: ใบอีตูแมงลักใช่ภ าคกลางเขาเรียกใบแมงลักนะครับเขาก็จะมีกลิ่นฉุนกว่าโหระพาแล้วก็กะเพรานะครับเหมาะสำหรับนี่แหละแกงอ่อมเขาก็ใช้ใบอีตูนี่แหละนะครับแต่ทีนี้การหลามปลาในกระบอกไม้ไผ่เนี่ยนะครับก็จะเป็นแห้งๆก็เหมือนบกเลยแหละแต่ตอนกระเทาะออกมาเนี่ยอู้สุดยอด กินปลาสดๆจากแม่น้ำมานี่แหละนะครับก็ปลาช่อนก็เยอะนะฮะจากที่ผมชอบเวลาเขาหลามปลาเนี่ยปลาเข็งปลาเข็งเนี่ยออกเสียงเหมือนกันเลยนะฮะถ้าภาษากลางเขาเรียกว่าปลาหมอนะฮะก็ทำไมเขาเรียกปลาหมอตายเพราะปากคุณอ้อมนึกถึงคำพังเพยอันเนี้ยทำไมเขาเรียกปลาหมอตายเพราะปาก
1: ก็มีเรื่องเล่าอยู่นะอาจารย์แต่จำไม่ได้
2: เพราะว่าเขาหายใจบ่อยไงนะขึ้นมาหายใจเอาออกซิเจนก็คือน้ำมันก็จะเพื่อใช่ไหมล่
1: ะ
2: พอน้ำกระเพื่อมเนี่ยชาวประมงหรือชาวบ้านเขาเห็นก็ทอดแหนั่นแหละก็เรียบร้อยนะครับเขาถึงเรียกว่าปลาหมอตายพอปลายนะฮะ สุดยอดที่สุดก็คือตอนเย็นกินข้าวเสร็จนะครับนะมีเครื่องดื่มที่พวกเขาหมักมาจากข้าวเหนียวนะฮะก็นั่นนะลื่นเริงลำฟ้อนตีของกล่องถุ้มนี่คือสิ่งที่พวกเขาเป็นอยู่นะฮะส่วนอีกหมู่บ้านหนึ่งนะแต่เพลงที่แล้วเนี่ยนะฮะก็คือเพลงพื้นบ้านนะฮะของชาติพันธุ์ที่อยู่ในมลายูนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนเกาะอันหนึ่งนะฮะจะมีรัฐของชาติพันธุ์นะเขาเรียกว่าอยู่บนกับน่าจะเป็นบอร์เนียวนะฮะเขาบอร์เนียวจะมีกลุ่มชาติพันธุ์อันหนึ่งคุณอ้อมที่พวกเขาอยู่บนอยู่สลาวักเนี่ยนะครับแล้วก็ตั้งบ้านเรือนนะอยู่ที่ปากแม่น้ำที่อยู่บนเกาะนั่นแหละปากแม่น้ำอันนี้เขาเรียกว่าแม่น้ำสันตุ

0: นะฮะจริงๆถ้าออกเสียงแบบแรกของสันสกฤตมันมาจากคำว่าสันติพงศ์นะฮะก็คือกลุ่มก้อนที่อยู่กันอย่างสันติสุขนะฮะกลุ่มชาติพันธุ์นี้นะครับก็ในวิถีการเกษตรเหมือนกันนี่แหละนะครับก็คือพวกเขาเนี่ยก็คือปลูกพืชทำนาที่เขียวขจีนะครับแล้วก็ด้วยความอุดมสมบูรณ์บนเกาะเนี่ยมันทำให้พืชพันธุ์นานาพันธุ์ของพวกเขาเนี่ยอุดมสมบูรณ์สัตว์ก็นานาชนิดมากแล้วก็เวลาไปเนี่ยนะฮะไอ้เขาหมู่บ้านนี้เขาเรียกว่าหมู่บ้านกำปงสันตุบงเวลาเราเห็นคำว่ากำปงคุณอ้อมมันจะเป็นศัพท์สำหรับชาวเกาะชาติพันธุ์จามนะครับพวกเขามีจุดเริ่มต้นนะครับอยู่ทุกวันนี้ถ้าเอาตามประวัติศาสตร์ที่เขาระบุกันนะฮะพวกเขาอยู่เกาะคล้ายๆกับอยู่ไต้หวันแต่ไต้หวันทุกวันนี้ไม่ใช่ชาวเกาะที่ดั้งเดิมนะครับเพราะพวกเขาอพยพมาจากจีนนะครับข้ามมาจากจีนแผ่นดินใหญ่แต่ว่าคนชาติพันธุ์เหล่านี้ชาติพันธุ์จามเนี่ยพวกเขาจะกระจายตัวอยู่ตามเกาะในเขตทะเลจีนใต้เยอะมากหนึ่งในนั้นก็คือกลุ่มที่เรียกอยู่ในหมู่บ้านกำปงสันตุบงนี่แหละนะฮะเพราะอุดมสมบูรณ์เพราะพวกเขาอยู่ที่ปากน้ำของแม่น้ำสายนี้แล้วก็ด้วยความสวยงามนี่แหละฮะหมู่บ้านนี้เนี่ยผมเคยไปเมื่อปีน่าจะเมื่อ21 ปีที่แล้วนะครับเพราะว่ามันอยู่ในห้วงที่มีการพัฒนาเขาเรียกว่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงนิเวศนะครับสังคมวัฒนธรรมแบบพื้นบ้านแบบชาวบ้านนี่แหละนะครับก็เลยเป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมที่สวยงามมากนะฮะของรัฐสารวัตรของมาเลเซียปัจจุบัน
1: ค่ะ
0: ด้วยความที่เขาอุดมสมบูรณ์นี่แหละมันทำให้การท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมและเชิงนิเวศเนี่ยนะฮะมันเจริญงอกงามมากในห่วงเวลานั้นแต่ทุกวันนี้น่าเสียดายน่าเสียดายก็เพราะว่ามันมีการตัดไม้ทำลายป่าเยอะสนามบินเมงกะละดอนนั่นแหละนะครับที่ยางกุ้งก็ขึ้นที่นั่นนะฮะแต่มันเป็นสายการบินเล็กๆภายในประเทศเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เอ็กซ์ตรีมที่ต้องรอ2 อาทิตย์เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับก็คือว่าหนึ่งที่คนผู้โดยสารไม่เต็ม17 ที่นั่งในเครื่องวาย12นะครับอย่างที่สองก็คือว่าถึงเต็ม17 ที่นั่งแล้วสภาพอากาศไม่เปิดนะฮะเพราะว่าอากาศมันผันผวนนะครับมันมีเมฆหมอกหนานะครับไม่สามารถที่ลงได้หรือบางทีก็ฝนตกหนักลมแรงพายุเข้าอะไรพวกนี้มันก็เลยยากมากที่จะไปถึงที่นั่นได้แต่ในที่สุดก็มีบุญได้ไปนะฮะมีบุญได้ไปแล้วก็เป็นครั้งแรกและครั้งเดียวนะฮะยังไม่ได้ไปอีกเลยย้อนไปเมื่อ22-23 ปีที่แล้วจำได้ที่ไปเนี่ยประมาณปี2003นะฮะก็ตอนนั้นที่ไปเนี่ยก็เพราะว่าภาระหน้าที่ในการทำงานข่าวนี่แหละก็อยากจะไปดูเรื่องเหมืองเรื่องความเป็นอยู่ของชาติพันธุ์ที่อยู่ในพื้นที่หมู่บ้านปูตาโอหรือถ้าพูดท้วนๆครับปูเตาเนี่ยนะเวลาเขาพูดเร็วๆแต่จริงๆคนถ้าออกเสียงให้ถูกก็ต้องพูตาโอแต่พวกเขาพูดเร็วมันก็เลยเป็นปูเตานะฮะดินแดนแห่งนี้เนี่ยนะฮะมันต้องถือว่าเป็นเขตเฉพาะถิ่นนะฮะแล้วก็สวยสดงดงามก็คือดงกล้วยไม้แล้วกล้วยไม้ที่นั่นเนี่ยสีนิลภาษาอังกฤษเขาก็เลยเรียกว่า Black Orchid คุณอ้อมเคยเห็นไหมกล้วยไม้สีด
1: ไม่เคยเห็น
0: กล้วยไม้แต่มันก็ไม่ได้ดำสนิทนะครับมันออกสีดำเทาเข้มๆนะฮะเขาเลยเรียกว่า Black Orchid นะครับนี่คือ Black Orchid ที่มีที่ภูตะโอที่เดียวเท่านั้นที่อื่นไม่มีนะครับแล้วก็จากที่ภูตะโอเนี่ยมองไปไกลๆนะฮะ

0: จะเห็นยอดนะฮะกากบูราศีซึ่งนี่แหละคือยอดเขาที่สูงที่สุดในอาเซียนแล้วก็อยู่ในกลุ่มเทือกหิมาลัยที่สำคัญก็คือว่าสูงตอนเราไปลี่เจียงเนี่ยคุณอ้อมขึ้นสูงสุดในจุดนั้นคือเท่าไหร่
1: เราอ้อมไม่ได้ไปค่ะ
0: อ๋อใช่สินะภูเบศ
1: ค่ะ
0: ภูเบศนี่ขึ้นไปสูงที่สุดนะครับก็จุดที่สูงที่สุดที่ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็น5,680มั้งถ้าจำไม่ผิดนะนี่คือที่ลี่เจียงแต่ไม่เราไม่นับนะครับก็เนื่องจากว่าจีนไม่ใช่ประเทศในอาเซียนเขาก็เลยถือว่ากากบูราศีเนี่ยเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในอาเซียนอยู่ในเทือกหิมาลัยนะครับความสูงของกากบูราศีคือ5,889เมตรขนาดไปที่ลี่เจียงขึ้นไปเนี่ยทุกคนต้องมีถังออกซิเจนเหมือนสเปรย์กระป๋องสเปรย์เนี่ยคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: กระป๋องขนาดไอยากันยุงยากันยุง
1: กระป๋องยา
0: ใหญ่
1: ว
0: กระ
1: ๆ
0: ป๋องใหญ่นั่นแหละฮะก็ประม
1: ค
0: า
1: ่
0: ณ
1: ะ
0: แล้วก็จะมีพลาสติกครอบจมูกให้
1: ค่
0: น
1: ะ
0: ะครับเพื่อที่จะพ่นออกซิเจนคือมันจำเป็นอย่างยิ่งนะครับยิ่งสูงเนี่ย ปริมาณความหนาแน่นของออกซิเจนเขาจะเบาบางมากพอเขาเบาบางมากแล้วเนี่ยเชื่อได้เลยว่าคนที่มีปัญหาความดันในโลหิตต่ำเนี่ยนะครับเลือดช้างเนี่ยจะลำบากนะฮะอย่างที่ไปทริปนี้เนี่ยก็โอ้แต่เก่งทุกคนยกนิ้ว
1: ค
0: ให
1: ่
0: ้
1: ะ
0: เลยมีสูงวัยที่เกิน70ก็คือที่นั่นเนี่ยนะฮะก็คือ70ขึ้นไปเนี่ยทุกคนต้องตรวจสุขภาพก่อน69ลงมาเนี่ยไปได้เลยนะครับก็มี มีอยู่4 ท่านนะฮะที่ไปทริปนี้ที่ไปต้องตรวจนะครับแต่ผ่านเกณฑ์ทุกท่านเลยแข็งแรงมากนะฮะพุทธโอเนี่ยนะครับต้องถือว่าเป็นหมู่บ้านที่อยู่สูงที่สุดของอาเซียน แล้วก็มองเห็นกากาโบซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในอาเซียนเช่นเดียวกัน
1: ค่ะ
0: แต่เสียดายไม่ได้ไปถึงกากาโบราศีเพราะต้องเดินไกลมาและต้องอาชีพของชาวพูตาโอนะครับก็คือเป็นมัคคุเทศก์นำเดินเขาไปที่กากาโบราศีเสียดายไม่ได้ไปมันก็หนึ่งแหละความเสี่ยงนะครับสองอากาศสามอะไรพวกนี้มันยังไม่มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกไม่มีฐานไม่มีอะไรเหมือนเวลาคนไปเทือกไปเขาเอฟไปเทือกเขาเอเวอเรสต์คุณอ้อม
1: ค่ะ
0: ไอ้นั่นมันจะมีสเต็ปของมันแล้วก็มีจุดแวะพักมีอะไรแต่ว่าถ้าใครไปกากาโบราศีเนี่ยคุณต้องแข็งแรงจริงๆแข็งแรงจริงๆแล้วก็หิมะนี่ปกคลุมตลอดทั้งปีไม่ธรรมดานะครับมันก็เลยทำให้ขึ้นค่อนข้างยากนะครับแล้วก็คนที่ไปเนี่ยต้องสมรรถนะของร่างกายเนี่ยต้องถือว่าสุดยอดจริงๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าขนาดหมู่บ้านเนี่ยนะฮะยังอยู่เหนือระดับน้ำทะเลแบบที่อยู่ในรัฐกชินเนี่ยนะครับหมู่บ้านที่อยู่ในระดับต่ำที่สุดเมื่อเทียบในระดับทะเลก็คือ1,200เมตร
1: ค่ะ
0: นี่คือต่ำที่สุดแล้วนะคุณทอมเราเนี่ยอยู่ระดับไอ้100-200เมตรเนี่ยมันอย่างเวลาขึ้นไปบนยอดเนินเนิน350นะฮะเนิน500อะไรพวกนี้คุณอ้อมเวลาเราไปที่ชายแดนนะฮะมันก็ยังรู้สึกว่าสูงแล้วแต่นี่ในระดับสูงที่ต่ำที่สุดของพวกเขาเนี่ยคือ1,200เมตรเหนือระดับน้ำทะเลแต่ถ้าใครเชื่อมั่นว่าตัวเองสุขภาพร่างกายพร้อมนะครับนะฮะทักมาได้จะให้เบอร์ติดต่อนะครับว่าติดต่อใครได้นะครับแล้วก็คนที่

0: เขาเก่งที่สุดก็คือคนที่อยู่หมู่บ้านปูตาโอนี่แหละซึ่งเรียกชาวพื้นเมืองอันนี้ว่าพี่น้องตาหวนดำตาหวนดำแต่งตัวก็คือจะมีคือเสื้อผ้าของพวกเขาเนี่ยมันไม่ได้ทอมาจากผ้าไหมไม่ได้ทอมาจากผ้าฝ้ายนะครับแต่เป็นป่านจากเปลือกไม้ป่านจากใยไม้แล้วก็เครื่องประดับลูกวงลูกปัดเนี่ยนะครับทำมาจากเมล็ดของพืชที่หลากสีดูแล้วก็สวยงามนะผมนึกชื่อมันไม่ออกเขาเรียกเมล็ดตลับคุณอ้อมรู้จักไหมเมล็ดตลับไม่รู้ภาษากลางเขาเรียกอะไรตอนเป็นเด็กเนี่ยเมล็ดตลับเนี่ยมันจะมีสีแดงสีดําอะไรพวกเนี่ยนะครับก็เม็ดเล็กๆเนี่ยนะฮะเขาจะเอามาร้อยเป็นพวงเป็นพวงนะครับนี่พี่น้องในชาติพันธุ์ตะหวนดําเนี่ยก็มีเมล็ดตลับด้วยเช่นเดียวกันโอ้ไปแล้วเนี่ยสุดยอดฮะสุดยอดจริงๆแต่อีกที่หนึ่งน่าไปเช่นเดียวกันนะฮะก็คือที่บรูไนรากเดียวกันนะครับก็คือถ้าคุณอ้อมไปเห็นชื่อหมู่บ้านที่ขึ้นต้นด้วยคำว่ากำปงพวกเขามีรากเดียวกันที่บรูไนเนี่ยมีกำปงสุไหงบุหงากำปงคือหมู่บ้านสุไหงคือแม่น้ำบุหงาคือดอกไม้สายน้ำแห่งดอกไม้ชื่อเพราะเนาะจริงๆอย่างสุไหงโกลกเนี่ยนะครับก็สุไหงก็คือแม่น้ำโกลกในภาษามลายูแปลว่าดาบแปลว่ากระบี่แปลว่ากริกนะครับสุไหงโกลกก็เพราะว่ารูปทรงของแม่น้ำสายนี้เหมือนดาบเขาก็เลยเรียกว่าสุไหงโกลกก็ไหลลงสู่ทะเลที่อ่าวไทยนั่นแหละคุณอ้อมนะฮะในฝั่งของมาเลเซียเขาเรียกว่ากะลันตันในฝั่งของบ้านเรานั่นแหละฮะที่เราพูดกันกว่าจะเป็นขวานทองได้ไล่เรียงให้ฟังแล้วนะฮะส่วนที่บูไนเนี่ยต้องถือว่าเป็นพื้นที่ที่รัฐบาลบูไนนะฮะเขาอนุรักษ์ได้ดีมากซึ่งต่างจากกำปงสันตุบงเพราะว่าองค์สุลต่านเนี่ยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับแล้วก็ให้ชาติพันธุ์คนพื้นเมืองในเขตต่างๆนะครับพัฒนาตัวเองขึ้นมาแล้วก็สร้างพื้นที่ต่างๆเนี่ยให้เป็นระบบนิเวศและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์จริงๆก็อย่างที่บอกนะฮะถ้าเราเห็นกำปงเมื่อไหร่พวกเขาเป็นคนที่มีรากเดียวกันและส่วนใหญ่ก็เป็นชาติพันธุ์จามและถ้าอยากเห็นว่าชาติพันธุ์จามจริงๆเนี่ยรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรนะฮะคนสวยที่สุดที่ผมเคยเห็นในปัจจุบันที่ยังมีชีวิตอยู่ก็คือองค์ราชินีโมนิกส์นะครับหรือมณีนาฏโมนีเนียตเนี่ยนะครับซึ่งเป็นพระราชมารดาของกษัตริย์นโรดมสีหมุนีก็คือเป็นพระราชินีในรัชสมัยของสมเด็จเจ้านโรดมสีหนุกนี่คือจามที่สวยมากอ่ะเสาร์นี้คงได้แค่นี้มั้งครับ
1: ได้ค่ะอาจารย์นะเดี๋ยวเสาร์หน้ามาต่อกันใหม่นะคะคุณผู้ฟังขอบพระคุณทุกท่านที่ทักทายกันเข้ามาทาง Facebook ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวฟังเพลงส่งท้ายแล้วก็เจอกันวันเสาร์หน้านะคะคุณผู้ฟัง
0: สวัสดี
1: ลา
0: คร
1: ไป
0: ัก บ
1: ่อนสวัสดีค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
0: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก

0: อนนี้เวลา20นาฬิกาค่ะ
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังภาคเศรษฐกิจบริษัทชัยพฤกษ์การบัญชีจำกัดบริษัทวัชรศาปิโตรเลียมจำกัดและร้านยีเดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดสามพระยาวัดพรหมวงศารามวัดเกาะสุวรรณารามวัดคุณทีรุตรารามกรุงเทพมหานครวัดประตูเขียนจังหวัดสงขลาวัดมงคลภูการามจังหวัดปทุมธานีวัดบ้านสูตรวัดช่องลมจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์สวดบทถวายพรพระในการนี้พูดแทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นพระสงฆ์สรรพากรและอนุโมทนาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะ

0: ถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยงานราชการในพระองค์ www.royaloffice.thเวลา 14:30 น.ศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีรุ่นที่80บริษัท2481ดีไซน์จำกัดบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดบุรีรัมย์ประกอบด้วยวัดโพย่อยวัดนายาววัดนนสำราญวัดจันทราวาสวัดสะบัววัดป่าสนวนวัดกลางประคนชัยวัดตลาดวัดโคกไม้แดงและวัดศรีสง่าเติมพันวนารามสวดมาติกาสรรพกรและอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัท Night Surveyor and Adjuster จำกัดบริษัท Comex Intertrade จำกัดจิตอาสาพระราชทาน904ภาค1รุ่นที่7/2568ห้างหุ้นส่วนจำกัดปืนรัตนาและโรงเรียนกวดวิชาบ้านเสริมความรู้ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์สิบรูปจากวัดสว่างวารีวัดพุทธมงคลวัดปัจจิมทัศน์วัดฝายป่าบัวจังหวัดมหาสารคามวัดนายมวนารามวัดกู่แก้วสามัคคีวัดพิมลธรรมารามวัดสะโอภาวาสวัดท่าบึงจังหวัดขอนแก่นและวัดสีทองนพคุณจังหวัดร้อยเอ็ดสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.นักเรียนเก่าโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลารุ่นอัศวพาหุศิษย์เก่าโรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลารุ่นพวงชมพูสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยสมาชิกชมรมกิตติมศักดิ์หน่วยม้าส่งประจำพระองค์สำนักงานเสนาธิการทหารบกบริษัท Impact Electron สยามจำกัดและมูลนิธิร่วมกตัญญูได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองสี่รูป
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะรัฐมนตรีต่างประเทศเตรียมเสนอฟรีวีซ่าเหลือ30วันหลังพบชายชาวจีนครอบครองอาวุธและวัตถุระเบิดนายสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ถึงกรณีตำรวจสภ.นาจอมเทียนจังหวัดชลบุรีจับกุมชายชาวจีนหลังพบมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตมีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองและครอบครองยุทธภัณฑ์โดยไม่ได้รับอนุญาตว่าน่าเป็นห่วงแต่ต้องขอไปดูผลการสอบสวนก่อนยิ่งอยู่ในมือของชาวต่างชาติไม่รู้ว่าวัตถุประสงค์คืออะไรจึงคิดว่าจะต้องไปดูกระบวนการการเข้าเมืองของไทยให้ดีกว่านี้เพราะประเทศไทยเป็นสังคมเปิดมีคนมาท่องเที่ยวอยากให้คนเข้ามาทำธุรกิจแต่ก็ต้องระวังเรื่องวีซ่าทั้งหลายบางครั้งเข้ามาโดยการอ้างว่าเป็นนักท่องเที่ยวเข้ามาโดยฟรีวีซ่า60วันซึ่งกระทรวงการต่างประเทศกำลังดูอยู่โดยมีคณะกรรมการวีซ่าที่คุยกันหลายหน่วยงานและกำลังเสนอจาก60วันลดเหลือ30วันต้องดูว่าวีซ่าแต่ละประเภทรัดกุมเพียงพอหรือไม่ประเทศไทยมีวีซ่าหลายประเภทแต่คนที่เข้ามาตามวีซ่าต้องมีคุณสมบัติที่ถูกต้องเมื่อถามว่าถูกมองว่าอาจเข้าข่ายเป็นสายลับน่ากลัวหรือไม่นายสิงหศักดิ์ระบุว่ายังไม่ขอออกความเห็นแต่หากเป็นก็น่ากลัวเพราะแค่มีอาวุธเหล่านั้นก็น่ากลัวแล้วคงต้องไปตรวจสอบว่าเป็นอย่างไรผู้ว่ากทม.ลงพื้นที่ถนนสุดหน้าโรงพยาบาลวิชัยเวชสั่งซ่อมถนนให้แล้วเสร็จก่อนเปิดจราจรพรุ่งนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุถนนสุดตัวบริเวณหน้าโรงพยาบาลวิชัยเวชแยกไฟฉายถนนจรัญสนิทวง 28/6 แขวงบ้านช่างหล่อเขตบางกอกน้อยกรุงเทพผู้ว่ากทม.ระบุว่าเบื้องต้นจากการสอบถามเจ้าหน้าที่คาดว่าสาเหตุเบื้องต้นพบถนนทรุดตัวมีความลึกประมาณ1เมตรและความยาวประมาณ5เมตรน่าจะเกิดจากดินรั่วลงในท่อทำให้เกิดโพรงช่วงบ่าย2มีรถบรรทุกวิ่งผ่านทำพื้นหักอาจเป็นเพราะดินไหลลงท่อทำให้ถนนหักซึ่งต้องเฝ้าระวังดูตึกแถวข้างเคียงแต่คาดว่ายังไม่มีปัญหาใดๆและต้องดูความปลอดภัยต่างๆสั่งให้รื้อตัวพื้นออกแล้วนำดินถมกลับไปทำพื้นใหม่คาดว่าคืนนี้แล้วเสร็จและน่าจะเปิดการจราจรได้กำชับต้องทำให้เสร็จภายในวันพรุ่งนี้ผู้ว่ากทม.เชื่อว่าถนนไม่น่าจะทรุดหรือขยายตัวมากกว่านี้เนื่องจากโพรงเล็กไม่ใหญ่ดินไม่ไหลเพิ่มเติมซึ่งไม่เหมือนกรณีถนนทรุดหน้าโรงพยาบาลวชิระพยาบาลที่มีน้ำเข้ามาเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามกังวลเรื่องสภาพการจราจรสั่งเจ้าหน้าที่เร่งซ่อมภายในคืนนี้ขอประชาชนหลีกเลี่ยงการจราจรดร.โจว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.พรรคประชาชนเดินหน้าหาเสียงลงพื้นที่ตลาดประชานิเวศดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.พรรคประชาชนพร้อมทีมผู้สมัครสก.พรรคประชาชนและสส.กทม.พรรคประชาชนอาทินายชยพลสะท้อนดีนายสุพนัทมีนชัยนันท์ลงพบปะประชาชนหลายพื้นที่โดยที่ตลาดประชานิเวศได้ลงพื้นที่พร้อมมาร์ตอภิวัตรด่านศรีชันชัยว่าที่ผู้สมัครสก.เขตจตุจักรแนะนำตัวต่อผู้ค้าและประชาชนที่มาจับจ่ายรับฟังทั้งเสียงสะท้อนเรื่องเศรษฐกิจปากท้องปัญหาทางเท้าการจัดการขยะรวมถึงความคาดหวังที่อยากเห็นกรุงเทพเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรสังสมธนะรายงานค่ะ
1: FM 99ชวนแฟนรายการเดินทางท่องเที่ยวในกิจกรรมร้อยแรงแหล่งใต้ปีที่4ลบร้อนนอนทะเลตรังเที่ยว3เกาะสุดไฮไลท์เกาะกระดานหาดทรายขาวน้ำทะเลใสเกาะมุกชมถ้ำมรกตมหัศจรรย์ทะเลสีเขียวเกาะเชือกจุดดำน้ำแนวปะการังอ่อน7สีล่องเรือสู่เขาจมป่าผ่านเกาะรูปหัวใจจุดเช็คอินสุดโรแมนติกชมสถานีรถไฟโบราณกันตังความงามเก่าแก่อายุกว่า100ปีช็อปถนนคนเดินตลาดชินตาทานอาหารทะเลแบบจุก ุก 16-18 พฤษภาคมนี้กินหรูอยู่สบายนำทริปโดยป๋าแป้งยุทธพงศ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM99
2: ย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร์2 ทุ่มถึง 3 ทุ่ม
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
5: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
4: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
5: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
4: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
6: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
8: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Code HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
10: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
11: ยี่สิบนาฬิกา12 นาทีนะครับรายการสีสันชีวิตเพื่อชีวิตที่มีสีสันวันนี้วันเสาร์ที่9 พฤษภาคม2569ผมเสน่ห์ศรีสุวรรณพร้อมด้วยพี่ติ๋มลักษณาจำปาดำเนินรายการนะครับรายการสีสันชีวิตวันนี้เราก็มี2ช่วงเวลาที่น่าสนใจฟังน่าสนใจชมกันเหมือนเดิมนะครับในชั่วโมงแรกนะครับช่วงเร้นไม่รับกับเซเลบหรือว่าบุคคลผู้มีชื่อเสียงเราวันนี้นะครับเป็นผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือทีเซปนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเป็นใครเดี๋ยวเราก็จะได้พูดได้คุยกันนะครับในชั่วโมงที่2หลัง3ทุ่มไปแล้วช่วงทอล์กสารพันสร้างสีสันชีวิตวันนี้มาทอล์กกันถึงเรื่องสัมปทานรถไฟฟ้าถึงเวลาควบรวมครับมีเรื่องราวที่น่าสนใจสำหรับคนที่ได้ใช้บริการของรถไฟฟ้าในกรุงเทพเนี่ยนะครับจะมีความเปลี่ยนแปลงนะครับราคาต่างๆเหล่านี้ก็จะได้รับการดูแลด้วยนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมท่านมีส่วนร่วมในการจัดรายการกับเราได้นะครับแสดงความคิดความเห็นทักทายเข้ามาในรายการของเราได้ตอนนี
12: ้ทาง
11: เพจ M-Code News FM 100.5 ถ่ายทอดแล้วนะครับท่านเข้ามาดูได้เลยนะครับ M-Code News FM 100.5 นะเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับท่านที่ฟังทางวิทยุก็สามารถทักทายพูดคุยได้เช่นกันแต่ท่านต้องเข้ามาทาง LINE นะครับพิมพ์ตัว SI ตัว A หางยาวแล้วพิมพ์คำว่า MCOT News MCOT NEWS ครับนอกจากนั้นยังมีช่องทางในการฟังนะครับเป็นการช่องทางในการฟังผ่านแอปพลิเคชันนะครับต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อ MCOT Connect นะครับ MCOT แล้วก็ CONNECT พอดาวน์โหลดไปเสร็จแล้วก็เลือกคำว่า Radio คือรายการวิทยุแล้วก็เลือกรายการของเรานะครับเป็น FM 100.5 จากนั้นก็ฟังที่ไหนก็ได้นะครับทั่วโลกนะครับเอาละครับเราเข้าช่วงแรกรายการเราเลยนะครับเร้นไม่รับกับเซเลบครับ
13: ช่วงเร้นไม่รับกับเซเลบ
11: Celebrity หรือว่าบุคคลผู้มีชื่อเสียงผมได้เกริ่นแล้วนะครับว่านี่เป็นผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการนะครับองค์การมหาชนหรือที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า TSEP นะครับวันนี้ได้แนะนำให้รู้จักกับดร.สุภวรรณตีระรัตน์สวัสดีครับ
14: สวัสดีค่ะ
11: สวัสดีครับสวัสดีครับ
12: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ติ๋ว
11: เรียกมีชื่อเล่นไหมครับ
12: นะคะอาจารย์ชื่อเรียกต้นนะ
11: เรียกต้นใช่ไหมฮะ
12: ชื่อต้นค่ะ
11: คนลูกคนแรกอะหรือไงฮะ
12: จริงๆแล้วชื่อน้ำต้นทางเหนือค่ะคุณแม่เป็นทางเหนืออ
11: ๋อเป็นทางเหนือ
12: ใช่แปลว่าคนโทแต่คนก็เรียกต้นหลังๆนี่ก็ต้นน้ำหลายหลายอย่างแต่ก็เรียกสั้นๆว่าต้นได
11: ้ต้นนะฮะ
12: ค่ะ
14: เป็นคนทางเหนือ
12: ค่ะ
11: เป็นคนเหนือจังหวัดอะไรนะคนเหนือ
12: คุณแม่เป็นคนทางเหนือเชียงราย
11: อ๋อเป็นคนเชียงราย
12: แล้วเป็นคนนครสวรรค์
14: นครสวรรค์
11: นครสวรรค์
12: เหรอคะ
11: โอเคแล้วตกลงมีพี่น้องกี่คนฮะ
12: มีพี่น้องมีเป็นลูกคนโตที่อาจารย์บอกค่ะใช่แล้วก็มีน้องชายแล้วก็น้องสาว
11: ตกลงก็3คน
12: มี3คนค่ะ
11: ตอนเกิดเชียงรายด้วยไหมฮะ
12: ไม่ค่ะจะเกิดกรุงเทพนี่
11: แหละค่ะเกิดกรุงเทพอ๋อแสดงว่าพ่อแม่มาอยู่กรุงเทพมาอย
12: ู่
11: กร
12: ุ
11: งเทพแล้ว
12: แล้วก็มาอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นคนนนไปแล้วค่ะ
14: นนทบุรี
12: มาอยู่ที่นนทบุรีค่ะ
11: หมายถึงย้ายทั้งหมดเลยไหมฮะทั้งครอบครัวไปอยู่นนทบุรี
12: ก็มีคุณพ่อมาคุณพ่อคุณแม
11: ่คุณแม่
12: หลังค่ะแล้วก็เราก็อยู่ที่นนด้วยค่ะ
11: เรียนหนังสือที่ไหนนะครับที่กรุงเทพไหมฮะ
12: ก็เราตอนมัธยมนะคะก็เป็นคนนนท์ก็เรียนที่ศรีบุญญานนท์นะคะ
11: โอ้โรงเรียนดังเนี่ยฮะศรีบุญญานนท์เน
12: ี่ย
11: นะ
12: ที่จังหวัดนนท์แล้วก็ไปได้ทุนเอเวสนะคะไปที่อเมริกาก็สอบทุนไปก็ได้ปีหนึ่งที่มินนิโซตาม
11: ินนิโซตานะฮะ
12: ก็เป็นจุดเปลี่ยนชีวิตตั้งแต่นั้นมานะคะต้องถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตไม่ใช่เฉพาะต้นคนเดียวต้นคิดว่านักเรียนเอเฟสทั้งหมดเนี่ย ก็จะเป็นจุดสตาร์ทของหลายๆเรื่องนะคะที่เป็นตัวผันชีวิตไปในทางที่ดีแล้วก็ทำงานมีชื่อเสียงกันในปัจจุบันนี้แล้วก็พอกลับมาเอนทรานไม่ทันแต่ก็
11: มันก็จะช้ากว่าเพื่อนไปปีนึงแล้ว
12: ใช่แล้วมันคาบเกี่ยวเราก็มาที่เอแบก
11: สอบ
12: เข้า
11: A-BAC
12: ใช่
11: ก็คืออัสสัมชัญเนี่ย
12: อัสสัมชัญตอนนั้นชื่อว่า A-BAC เป็น college ปัจจุบันนี้

0: เป็น Assumption University ใช่ค่ะก
1: ็
0: อยู่ที่ ABAC มาเรียนปริญญาตรีที่ ABAC ก็ได้ทุนของมหาวิทยาลัยนะคะเขาตอนนั้
1: น
0: การท่องเที่ยว
1: เ
0: รียนคณะบริหารธุรกิจเอก Finance นะคะแล้วก็ในตอนท้ายเนี่ยด้วยธุรกิจการท่องเที่ยวเนี่ยเขาเรียกว่าบูมมากแต่ช่วงนั้นประเทศไทยยังไม่มีการเรียนการสอนเขาก็เลยส่งไปเรียนทางด้าน Hotel Management นะคะโดยที่เชิญอาจารย์เป็นโครงการร่วมกันกับ UN นะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยประมาณ 20-30 กว่ามหาวิทยาลัยทั่วประเทศนะคะก็กลับไปเรียนแล้วก็กลับมา
1: ไปเรียนที่ไหนนะคะ
0: ไปที่สิงคโปร์แล้วก็มีแต่สอนที่ประเทศไทยแล้วก็อินเทิร์นที่ในประเทศไทยนะคะแต่มีอาจารย์จากมหาลัยต่างๆที่เพิ่งจะตั้งคณะท่องเที่ยวแล้วกันตอนนั้นท่องเที่ยวแล้วโรงแรมแรกๆเลยนะคะ
1: กับ
0: 40กว่าปีที่แล้วค่ะก็เราก็เลยต้องมาเป็นอาจารย์แล้วก็ใช้ทุนเข้าไปด้วยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นอยู่ได้เป็นอาจารย์สอนอยู่พักนึงก็มาทำท่องเที่ยวก็อยู่ที่ Dtan Travel นะคะ
1: โอ้ Dtan เมื่อก่อนนี่ผมจำได้มันดังนะพอจะไปต่างประเทศนี่ก็ต้องซื้อ
0: ใช่ไหมคะ
1: ผมจำได้ผมไปเที่ยวยุโรปก็เนี่ยไปซื้อที่ Dtan

0: วงหนึ่งที่ทางอดีตสามีก็ไม่ได้ดูแลมากนะเพราะให้ที่บ้านเขาดู
1: ค
0: ่ะเราก็เลยไปจัดการแอบเอาลูกมาเลยโดยที่เราวางแผนอย่างเรียบร้อยว่าต้องมีเหลืองเรียนเรื่องอะไรโอ้โหเราคิดหนักเราคิดเราต้องวางแผนอะไรต่างๆเยอะขนาดนั้นนะคะแล้วก็เนื่องจากช่วงที่มันพีคของการหย่าเนี่ย มันเป็นช่วงที่เรากำลังโตในหน้าที่การงานด้วย
1: โอ้โหตอนนั้นอยู่ที
0: ่ตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่าเป็นช่วงที่เลิกพอเริ่มตอนหย่าอยู่ที่ไบเทคตอนนั้นไบเทคเพิ่งสร้างเลยค่ะเพราะเราเคยทำอยู่ที่ศูนย์เศรษฐกิจนะคะแล้วก็พอไบเทคเพิ่งสร้างเนี่ยเราขับรถผ่านเราเอ๊ะตึกอะไรนะเหมือนเสากระดงเรือ
1: เออใช่ใช่ใช่
0: เขาต้องเป็นเสากระดงเรือเพราะว่าเขาไม่มีเสาค้ำยันเป็นศูนย์แรกที่ไม่มีเสาค้ำยันมันเลยต้องมีเหมือนกับสายที่ดึงไว้ใช่ก็ไปสมัครแล้วก็ได้งานที่นู่นนะคะทำทางด้านเอ็กซิบิชันใช่เป็นโปรเจกต์ไดเรคเตอร์ดู

0: เช่นเมสเซอร์แฟรงเฟิร์ตเขาเป็นตัวแทนของแฟรงเฟิร์ตเขาเป็นตัวแทนของงานฮ่องกงและงานในยุโรปเยอะแยะเลยด้วยเรามีความชำนาญการทั้งเรื่องภาษาแล้วก็เข้าใจในธุรกิจนี้บ้างเพราะจากที่ได้อยู่ทั้งที่ศูนย์ประชุมแล้วก็ศูนย์ไบเทคด้วยศูนย์ศิริกิติ์ด้วยก็เข้าไปถามเขาทีนี้ก็เป็นเรื่องของการรู้เรื่องของการเอาผู้ประกอบการเนี่ยค่ะหลากหลายอุตสาหกรรมมากเลยตอนนั้นเปิดตลาดต่างประเทศนะก็ต้องเดินทางเยอะอีกปรากฏว่าแทบจะไม่ได้อยู่บ้าน
1: ไม่มีเวลาดูแลลูก
0: นี่เลยของอาจารย์
1: ลูกสาวไปเอาลูกมา
0: ใช่อาจารย์ถูกเลยจำได้เลยลูกสาวคนเล็กมากอดขาทั้งที่เป็นอาชีพในฝันเราเน
2: า
0: ะ
2: ตอนนั้นได้มาทั้งสองคนเลยเหรอ
0: ตอนนั้นได้ผู้หญิงมาดูแลน้องผู้หญิงลูกผู้หญิงก่อน
2: ส่วนลูกคือคนเล็กผู้ชายคือคนโตนะคะ
0: เขาก็บอกว่าเขาก็มากอดขาบอกว่าแม่ไม่ไปได้ไหมเขาบอกอยู่กับหนูบ้างเถอะใช่เรากำลังแพ็คของ
1: เ
0: พราะเราก็คุณยายก็ช่วยดูเนี่ยเป็นวินาทีที่แบบเป็นโมเมนต์ที่เราบอกเราจะเอาครอบครัวเราแล้วช่วงเวลาลูกก็กำลังเติบโตหรือเราจะเอางานที่เรารักแล้วเราก็จะกำลังเติบโตเหมือนกันเพราะตอนนั้นเนี่ยเมเซอร์แฟรงเฟิร์ตเพิ่งจะให้บริษัทที่เราดูแลเนี่ยเป็นตัวแทนอันนี้เป็นลูกค้ารายใหม่ของยุโรปเลยสุดท้ายอาชีพการเดินทางนี่เป็นความฝันนะก็เลยต้องตัดใจแ
1: ล้วก็ลูกไปด้วยลูกไปแอล
0: ไม่ใช่ เพราะว่ามันเป็นคือต้องอยู่เมืองไทย
1: ต้องอยู่เมืองไทย
0: เพราะเราต้องเอาคนไทยไปไงคะงั้นก็ไปมามาเดือนนึงนี้เดินอยู่แทบไม่ได้อยู่
1: เม
0: ือง
1: ไทยไม่บ่อยนะ
0: ใช่ก็เลยต้อง
1: ตัดใจอยู่เมืองไทย
0: ต้องอยู่เมืองไทยเราเลยตัดสินใจไปบอกเจ้านายเรานะคะก็บอกว่าสงสัยจะช่วยงานต่อไปไม่ได้แล้วแล้วที่เราดึงเมเซ่แฟรงเฟิร์ตหรือที่อื่นใดมาเนี่ยต้องให้คนอื่นเจ้านายก็บอกว่าอยู่ช่วยไปก่อนไม่ได้หรออะไรอย่างนี้หาคนมาดูลูกซี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกเราตัดสินใจแล้วนะคะก็เป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่จำได้ว่ามันเป็นจุดพลิกผันอีกช่วงหนึ่งที่เราตัดสินใจว่างานที่เรารักกับครอบครัวที่เราก็รักด้วยเราก็ตัดสินใจเราเอาครอบครัวเราก็ต้องเปลี่ยนงานจากงานเดิมเนี่ยก็เปลี่ยนมาเป็นงานที่อยู่ในประเทศไทยนะคะก็มีโอกาสได้กลับมาที่ศูนย์ศิริกิติ
1: ์อี
0: กตอนแรกที่ตอนที่อยู่ศูนย์ศิริกิติ์เนี่ยเป็นฝ่ายของการจัดงานแสดงสินค้า
1: เป็น
0: exhibition ซึ่งแรกๆเลยที่ประเทศไทยเพิ่งจะเอางานนานาชาติเข้ามาแล้วก็มีฝรั่งเนี่ยเขามาช่วยบริหารจัดงานเราเป็น executive secretary ตรงนั้นตอนแรกอะนะคะก็รู้เทคนิครู้อะไรต่างๆของเขาจนฝรั่งนั้นก็กลับไปแล้วก็ทาง NCC ตอนนั้นแล้วก็ตอนนี้ NCC Management and Development เขาก็บริหารศูนย์เศรษฐกิจอยู่นะคะก็
1: กลับมาเป็นอะไร
0: กลับมา

0: พอกลับมาอีกทีเป็น Group of Director ทางด้าน Marketing
1: Marketing
0: ดูทั้งดูทุกธุรกิจค่ะดูทั้ง F&B เพราะในศูนย์ประชุมก็เหมือนโรงแรมเพียงแต่ไม่มีห้องพักก็ดูทั้ง F ตลาด F&B ดูทั้งตลาดการขายพื้นที่เซลล์ขายพื้นที่เป็นทางทำทางด้านการตลาดของเวนูแล้วกันนะคะก็ทำให้เขาอยู่ได้พักหนึ่งก็มีคนดึงตัวมาทำงานอื่นนะคะก็จำเข้ามาทำทางด้านโรงแรม
1: นะคะทีนี้มาทำโรงแรม
0: เป็นโรงแรมเชนของเมืองไทยของคุณดนัยวันสมค่ะชื่อว่าเอพรามโฮเทลก
1: ็
0: แมเนจใช่แมเนจให้ที่โรสการ์เด้นตอนนั้นแล้วก็หลายที่นะคะก็เข้ามาอยู่ในธุรกิจโฮเทลแมเนจเมนต
1: ์
0: ก็ถือว่ายังอยู่ในฮอสพิทาลิตี้จริงๆแล้วและทัวริซึมที่เราก็ยังมีความถนัดอยู่นะคะก็ทำงานอยู่สักพักใหญ่เลยก็ปรากฏว่าทางที่ประเทศไทยเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะมีทีเซ็ตแต่ก่อนทีเซ็ตที่ทำงานอยู่ปัจจุบันเนี่ยค่ะเป็นหนึ่งในยูนิตของทท
1: อยู่ของทท
0: ใช่ททก็ทำท่องเที่ยวแต่เขาก็มีกองนึงเป็นเรียกว่ากองทางด้านการประชุมอยู
2: ่ชื่อเต็ม
0: ๆชื่อตอนนั้นเป็นคอนเวนชั่นดีพาร์ตเมนต์อยู่ในททปรากฏว่าประเทศไทยเนี่ยเริ่มมีคน
1: ตอนนั้นกระทรวงท่องเที่ยวยังไม่เกิดใช่ไหม
0: ยังไม่เกิดนะก็ปรากฏว่าในช่วงนั้นเนี่ยทางงานต่างประเทศก็เริ่มเข้ามาจำได้มีงานประชุมกล้วยไม้มีงานประชุม
1: อ
0: ื่นใดเยอะแยะไปหมดค่ะ
1: ก็ประชุมกล้วยไม้นี่เดี๋ยว
0: กล้วยไม้โลก
1: ที่สวนสัมพันธ์นี่
0: ใช่ใ
1: ช่ผมไป
0: ในงานที่ทำงานใช่ก็ทางผู้ประกอบการก็เลยรวมตัวกันนะคะพวกเอกชนเขาก็รวมตัวกันร่วมกันกับทางกระทรวงพาณิชย์ด้วยบอกว่าไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่าท่องเที่ยวเนี่ยเขาทำงานเพื่อจะเป็นการตลาดด้านการท่องเที่ยวดึงคนที่เดินทางเข้ามาคือนักท่องเที่ยวเราขาดคนที่ดูแลนักธุรกิจที่จะเดินทางเข้ามาประชุ
2: ม
0: แล้วมาร่วมงานแสดงสินค้าหรือมามีบริษัทเข้ามาประชุมในเมืองไทยการตลาดก็คนละเรื่องวัตถุประสงค์ของนักเดินทางคนละเรื่องถ้ายังให้ททดูอยู่เนี่ยมันก็จะไม่ได้มีความก้าวหน้าหรือการพัฒนาในธุรกิจ
1: มันจะไม่ได้ธุรกิจเลยอ่ะ
0: ใช่ใช่เพราะว่ามันต้องบางครั้งต้องดึงงานนะคะ
2: ใช่ก็มันจะมีพวกงานอินเซนทีฟอะไรต่างๆใช่ไหมธุรกิจอื่นๆสัมมนาอะไรต่างๆ
0: เพราะว่าบริษัทต้องเดินทางมาของเขาเป็นนักท่องเที่ยวแต่นี่ก็เป็นบริษัทเป็นนักธุรกิจดังนั้นก็เลยทีเซฟเขาก็เลยตั้งขึ้นมาแต่ก็ตั้งได้สักพักหนึ่งแล้วค่ะเผอิญและก็มีโอกาสที่เขารับไดเรคเตอร์
1: ให้คำเต็มๆที่ทีเซฟย่อมาจากว่า
0: ทีเซฟเนี่ยชื่อภาษาไทยเรียกว่าสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
1: ก็คือสสปน
0: สสปน
2: ภาษาอ
0: ังกฤษก็คือ TCEB นะคะ Thailand Convention and Exhibition Bureau เนี่ยก็เป็น
2: ส่วนไหนจะเรียกติดคำกันเลยว่าทีเซฟ
0: ทีเซฟใช่ใช่ก็เลยเข้ามาสู่
2: คือทั้งประชุมสัมมนา
0: ก็จะดูแลเรื่องตัว M แรกอะค่ะคือไมซ์เนี่ยคนฝรั่งคนที่ฝรั่งในประเทศไทยไม่รู้ก็เรียกว่าหนูเปล่าไมซ์หนูมีอยู่ครั้งนึงเรามีอยู่ครั้งนึงตลกมากเลยค่ะพี่ที่เชียงใหม่ซึ่งเราเริ่มที่จะให้เป็นเมืองไมซ์ซิตี้แรกๆเนี่ยนะคะปรากฏว่า
1: ไปเลี้ยงหนู
0: อ่ะเขาติดป้าย
1: เป็นหนูเลยฮะ
0: เวลคัมไมซ์สู่เมืองเขาไง
2: ฝ
0: รั่งโวยวายกับมาที่สระกลางบอกว่าตายแล้วมันจะเป็นเวทีที่ประเพณีหนูมากกันเลยเหรออะไรอย่างนี้เราผู้ว่านี่ต้องลงมาทำความเข้าใจกับทางฝรั่งแล้วก็ผู้ประกอบการนะคะก็ไมซ์ก็คือก็ไม่ได้แปลว่าหนูนะคะไมซ์ตัวย่อ M ก็คือ Corporate Meeting ตัว I ก็คือ Incentive ก็คือเดินทางเพื่อเป็นรางวัลหรือเซลล์ได้รางวัลแทนที่จะให้เงินก็ให้ทริปที่น่าจดจำไปในมาประเทศไทยนะหรือใครทำยอดดีๆนะเภสัชหรือขายยาหรือกลุ่มเซลล์ต่างๆหรือลีดเดอร์ต่างๆ
2: เขาเรียกว่าอินเซนทีฟ
0: เขาเรียกว่าอินเซนทีฟ
2: ก็คือเป็นสิ่งที่แบบว่าตอบแทนนะคือทำป้ายทำยอดให้ถึง
0: ทำเป้า
2: ให้ถึงแล้วหลังจากนั้นจะมีรางวัล
0: ให้
2: ก็คือมาเดินทางมาเมืองไทยแล้วก็มาร่วมกิจกรรมตรงนี้กันอินเซนทีฟแล้วตัว C
0: คอนเวนชั่นอันนี้ก็เป็นเรื่องของการประชุมวิชาชีพประชุมคุณหมอประชุมทางด้านเกษตรประชุมทางด้านรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ตัว E
0: ก็คือ Exhibition แต่ตอนหลังเนี่ยปรากฏว่าประมาณเกือบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ย

0: อีเวนต์มันเข้ามาเยอะแล้วใครจะช่วยบิดล่ะเพราะธนทรก็ไม่ได้ทำเรื่องบิดดิ้ง
1: คือจะมีอีเวนต
2: ์ระดับโลก
3: แข่งกับคนอื่นถูกไหมฮะ
0: ใช่
1: ก็จะต้องประกวดราคา
0: ที่อาจจะไม่ใช่
3: ย่านนี้แข่งขันของเรานี้ประเทศอะไรสิงคโปร์แข่งกับเรา
0: ส่วนใหญ่ใช่ไหมฮะญี่ปุ่นจีน
3: อ๋อญี่ปุ่นจีน
0: อ๋
3: อสิงคโปร์ไม่ได้คู่แข่งอ๋อ
0: เหรอสิงคโปร์ด้วยในอาเซียนเนี่ยสิงคโปร์ด้วยแต่เรานี่ก็กับสิงคโปร์นี่ก็แข่งกันหลาย
3: แมตช์อยู่
0: หลายแมตช์เลยหลายแมตช์มากๆเลยค่ะก็เราก็เลยรับเราก็เลยดูแลเรื่องเฟสติวัลแม้กระทั่งอีเวนต์ไปในตัวด้วยอันนี้ก็เป็นตัวที่เพิ่มขึ้นมาหลังๆ
3: ไอ้ความแตกต่างระหว่างมีตติ้งกับคอนเวนชั่นนิดนึงมันต่าง
0: มีตติ้งเนี่ยความต่างก็คือมีตติ้งตัว M ย่อมาจาก corporate meeting การประชุมองค์กรจะเป็นบริษัทอย่างเช่น Google Asia Pacific มาจัดที่กรุงเทพนะหรืออาจจะเป็นบริษัทใหญ่ๆถ้าในประเทศอย่างปตท.เอสโซ่จัดประชุมดิสทริบิวเตอร์อันนี้ก็เรียกเป็น corporate ก็เป็น
3: corporate
0: เป็นองค์กรแต่ตัว I กับตัว C เนี่ยต่างกันตรงที่มันเจ้าของไม่ใช่บริษัทไม
1: ่
0: ใช่องค์กรไม่ใช่องค์กรทั่วไปแต่เป็นสมาค
3: ม
0: เพราะส่วนใหญ่สมาคมคุณหมอสมาคมการค้าสมาคมเกษตรสมาคมวิศวกรสมาคมโรบอติกออโตเมชั่นเขาจะมีสมาชิกทั่วโลกค่ะสมาชิกเขาอยู่ทั่วโลกเลยเวลาที่เขามี annual meeting หรือเป็น meeting ประจำทวีปเขาเนี้ยอย่างเรานี้อยู่เอเชียแปซิฟิกเขาก็จะต้องหาประเทศหาเมืองไปลงอันนี้ก็จะอยู่ในกลุ่มตัว C ตัว convention
3: ตัว C convention ตัวนี้นะ
0: ส่วนตัวที่ไม่ไปไหนเลยเมื่อผู้จัดงานหรือนักลงทุนมาลงทุนปักหมุดไว้ว่าจะจัดงานที่นี
1: ่
0: แล้วไม่ไปไหนก็คือ exhibition เราก็จะเห็นได้ว่าอย่างไทเฟกนะคะที่จะจัดต้นเดือนนี้ทางด้าน
1: นะคะ
0: จัดแล้วก็ยังจัดอยู
3: ่ชอบอยู่ที่เมือง
0: ก็ยังอยู่ที่เมืองไทยหรืองานมีหลายงานทางอินเตอร์แม็กที่กำลังจะจัดเหมือนกันทางด้านมานูแฟคเจอริงโรงงานจัดแล้วก็ยังจัดอยู
3: ่
0: เขาลงทุนส่วนใหญ่นักผู้จัดงานเป็นผู้จัดงานที่เราโคลนนิ่งงานมาจากยุโรปซะส่วนใหญ่เพราะว่ากลุ่มยุโรปเนี่ยค่ะพอเขาเริ่มจัดงานขึ้นมาเศรษฐกิจไม่ดีก็ปรากฏว่าคนก็ไม่เดินทางไปที่ยุโรปแล้วมันก็เลยทำให้เกิดธุรกิจงานแสดงสินค้าเติบโตในภูมิภาคเอเชียและเซาท์อีสต์เอเชียก็คืออาเซียนเราเยอะนะเพราะว่าประเทศไทยได้อานิสงส์ว่ามีโรงงานหลากหลายเลยเยอะแยะไปหมดเลยหลายโปรไฟล์อินดัสทรีมากเลยก็เป็นอานิสงส์ที่ทำให้งานแสดงสินค้าเนี่ยมองประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
3: เพราะเวลาเข้ามาจัดที่เราก็ขายของได้เลยใช่ไหม
0: ขายของได้ด้วยมีทั้งผู้ซื้อมีทั้งผู้ขายแล้วการเดินทางอินฟราสตรักเจอร์สถานบินไฟลท
3: ์พร้อม
0: โรงแรมพร้อมหมดเลย
3: มันเชื่อมต่อได้หมดเลย
0: ใช่เพราะนั้น
1: แล้วเขาถูกใจด้วย
0: ถูกใจเรามี
1: กลับมาอีก
0: ใช่นอกจากจะมาประชุมมางานแสดงสินค้าอยู่ต่อได
3: ้
0: ท่องเที่ยวได้นะคะแล้วก็ราคาเอาจริงๆก็ไม่แพงเท่าสิงคโปร
3: ์
0: ก็แล้วก็หลายเมืองที่ประเทศไทยเราก็แอดวานซ์ในเรื่องมาตรฐานตรงนี้ก็เริ่มตอนนี้สิบกว่าปีมาแล้วปรากฏว่าในสายงานของตัว E Exhibition เนี่ยประเทศไทยก็เป็นที่หนึ่งของ Southeast Asia ในเรื่องของจำนวนงานพื้นที่การจัดงานด้วยแล้วก็มีนักเดินทางเข้ามาในธุรกิจนี
3: ้
0: เพราะประเทศอื่นสู้เราไม่ได
3: ้ค่ะเมื่อกี้เล่าว่าพอพอดีไปเปิดช่องมีทีเซฟขึ้นมาเราก็เลยเข้าไป
0: เราก็เลยมาสมัครจริงๆแต่ก่อนเนี้ยก็สมัครยากนะคะเพราะว่ารอบแรกเลยเนี่ยรุ่นแรกๆเลยเนี่ยเขาต้องการให้เกิดความแตกต่างเขาก็จะเอาทั้งพาร์ทของคนที่เคยทำทททมาอยู
3: ่
0: ด้วย
3: ย้ายคนที่อยู่ทททเข้ามาอยู่ที่นี
0: ่แล้วเขาก็ตัดชึบเลยเขาไม่เอาคนในอินดัสทรีเลยเพราะว่าเขากลัวคนในอินดัสทรีจะว่ามาแย่งพนักงานเขาก็เลยไปให้เฮดฮันเตอร์มาฮันเตอร์แต่คนที่อยู่ในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจไมซ์อย่างเช่นใน consumer product
3: อ๋อไปดึงอย่างนั้นมาเลย
0: มาจากไฮนาเก้นมาจาก

0: ไม่รู้จะเอาไงดี
1: ใช่แล้วก็ผู้ประกอบการก็บอกไม่ได้ละเพราะผู้ประกอบการเป็นคนหนึ่งเราออกจากธนท.ใช่ไหมฮะก็เลยมาคุยกันว่าไม่ได้ละต้องคุยให้รู้เรื่องละก็เลยมีช่วงที่เริ่มเปิดรับคนที่อยู่ในอินดัสทรีทางต้นเองก็เลยได้มีโอกาสนะคะเข้ามามาเป็นผอ.ฝ่ายเอ็กซิบิชันก่อนเราสเปเชียลิสต์

0: มากเรื่อง exhibition เนี่ยค่ะแล้วก็
1: เพราะว่าศูนย์ศิลปิน
0: ตายทั้งศูนย์ศิลปินทั้งไบเทคและต้นจบปริญญาเอกก็ด้านนี้ด้วย
2: ตอนไปเรียนไปเอกตอนไหน
0: ก็มาเรียนปริญญาเอกตอนแก่แล้วค่ะตอนอยู่ที่ทีเซ็ต
2: อ๋อตอนอยู่ที่เซ็ตนี่แล้ว
0: ก่อนโควิดได้ประมาณ2ปีก่อนโคว
1: ิดเรียนที่ไหนอ่ะเจ้าพี่ไหน
0: เรียนที่ศิลปากร
1: ศิลปากร
0: เป็นฝาคณะวิทยาการจัดการนะคะแล้วก็เขาเปิดเป็นรุ่นแรกก็คือTourism Hotel และ and Event Management
2: โอ้มี Event Management
0: นะตอนนี้หลายมหาวิทยาลัยก็เริ่มเอาหลักสูตร Event Management ไปลงทั้งปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็เริ่มจะมีปริญญาเอกแล้วปรากฏว่าเป็นที่ต้องการมาก
2: ๆ
0: เพราะว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะประเทศไทยนอกจากจะเป็นเจ้าภาพ
1: เราเป็นจุดเด่นมากเลย
0: ใช่
1: จุดเด่นมาก
0: แต่เพราะว่าคนไม่ค่อยรู้เรื่องธุรกิจนี้แล้วก็ขาดเรื่องของทรัพยากรบุคลากรที่จะเข้ามาสู่ธุรกิจนี
2: ้
0: เลยจำเป็นต้องมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีก็แต่ก่อนเนี่ยค่ะในธุรกิจของไมซ์เองเวลาที่เขาจะรับนักศึกษาเนี่ยก็จะมาจากคณะนิเทศบ้างอ่ะมาจากสถาปัตย์ก็มีนะเพราะว่าต้องมาทำเรื่องออกแบบ
1: ศิล
0: ปะอะไรต่าง
1: ๆ
0: มามันธนะศิลป์ก็มาลงด้วยศิลปศาสตร์อักษรศาสตร์ท่องเที่ยวเนี่ยที่
2: มา
0: ที่มาอยู่ในธุรกิจของไมซ์ก็ยังไม่พอตอนนี้ก็ยังขาดแคลนบุคลากรอยู่เพราะว่าไมซ์เนี่ยพอพูดคำว่าไม้เข้าใจไหมคะคนทั่วไปไม่เข้าใจไงแล้วโรงเรียนเขาก็ไม่ได้มีการเชียร์ให้เด็กมาเรียนไม้มีแต่มาเรียนโรงแรมมาเรียนกับท่องเที่ยวแต่พอมาหลังๆเนี่ย
1: มันก็เลยมีไม้ขึ้นมามีตัวดูดเงินทองอ่ะ
0: ใช่
1: ดูดเงินทองเพราะว่าแต่ละอีเวนต์ใช้เงินเยอะอยู
0: ่ใช้เงินเยอะก็ปรากฏว่าโชคดีที่มีอยู่ยุคนึงที่เราค่อนข้างจะฮิตเรื่องคอนเสิร์ตเกาหลีพอมีเรื่องของคอนเสิร์ตเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์เด็กมหาลัยชอบที่จะมาเป็นวอลันเทียร
2: ์
0: ชอบที่มาเป็นอินเทิร์นชิพกับบริษัทพวกนี
2: ้
0: ก็เลยทำให้นักศึกษาต่างๆเนี่ยเริ่มที่จะเข้าใจไมซ์บ้างแล้วเราก็เลยนำหลักสูตรไมซ์เข้าไปอยู่ในระดับปริญญาตรีตอนนี้มีมหาลัยเกือบทั่วประเทศนะคะ
2: ที่
0: มีเรื่องมีที่เป็นสาขา
2: อยู่ในคณะอะไร
0: อยู่ในส่วนใหญ่จะอยู่ในคณะท่องเที่ยวแต่ที่เราบอกเราคิดว่าเรา successful มากคือมีสาขาเรื่องไมซ์โดยเฉพาะไมซ์และ
2: event management
0: นอกจากนั้นก็นอกนั้นก็จะเป็น
1: ขนาดท่องเที่ยวนี่เขารวมเป็นเหมือนกับ hospitality ด้วยไหม
0: เขารวมด้วย
1: รวมเป็น
0: แต่จะเป็น hotel แล้วแต่บางที่ก็จะเป็น tourism เดี๋ยวนี้เป็น tourism แต่เดี๋ยวนี้ค่ะเขาเปิดกว้างใหญ่เป็นคณะบริการเพราะฉะนั้นก็จะเป็น service industry
1: อ๋อรวมเลย
0: เขาจะไม่เฉพาะโฮเทลเขาจะไม่ท่องเที่ยวเขาจะเปิดเป็นภาพใหญ่แล้วเขาก็จะมีสาขาสาขาโรงแรมนะสาขาทัวริซึมสาขาไมซ์นะหรือเราก็ให้คณะอื่นๆเนี่ยเป็นวิชาเลือก
2: อ
0: ยู่จะเลือกเรื่องการประชุมอยู่จะเลือกเรื่องทำอีเวนต์ไหมอยู่จะเลือกเรื่องทำอะไรอันเนี้ยก็เขาก็เริ่มเข้ามาสู่ธุรกิจแล้วเราก็มองว่าก็มีชาเลนจ์อีกนะในวิกฤตเรื่องการศึกษาเนี่ยค่ะอาจารย์ขอเล่าให้พี่ติ๋มฟังด้วยก็คือว่าปรากฏว่านักศึกษาที่จบมหาวิทยาลัยอ่ะความมุ่งมั่นของนักศึกษาโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เขาก็อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจใช่มั้ยอยากจะมาจะออกมาฉันก็อยากจะเป็นแมเนจเมนต์เลยมันไม่ได้ไงดังนั้นความต้องการเราเลยต้องไปปูพื้นเด็กอาชีวะด้วยอย่าลืมว่าเด็กอาชีวะเก่งเรื่องออปเปอเร
2: ช
0: ั่นเก่งเรื่องการปฏิบัติมากนะก็เริ่มที่จะไปมีหลักสูตรให้กับทางอาชีวะทั่วประเทศตอนนี้อาชีวะทั่วไปเนี่ยก็มีหลักสูตรไหมเข้าไปด้วยแล้วเราเห็นความสำคัญของโอเคชันนอลมากๆเลยเพราะว่าเขาเป็นผู้ปฏิบัติเขาเป็นคนที่ลงมือแล้วเขามีความตั้งใจนะคะก็สามารถแล้วการเขาเรียกว่าค่าเขาเรียกว่าเงินเดือนเนี่ยของธุรกิจเราเนี
1: ่
0: ยเยอะถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้เซอร์วิสชั้นเหมือนโรงแรมนะคะแต่มันมีความสนุกในการทำงานได้ปฏิบัติจริงนะคะได้ทำงานให้เกิดจริงแล้วก็มีโบนัสมีพิเศษให
1: ้
0: ก็สนุกไปกับงานตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีนักศึกษาเนี่ยเรียนเยอะสนใจเยอะแล้วก็บางมหาวิทยาลัยเนี่ย200-300คนอย่างของที่สวิตสินบกรเพราะไปเป็นอาจารย์สอนตีโทเอกด้วยเนี่ยปรากฏว่ามาปีเนี้ย

0: 2,000 คนเอาแค่เขารับได้แค่200คน
1: เฉพาะ
0: ขนาดศิลปากร
1: ขนาดศิลปากรนะ
0: ใช่
1: พันคนเลย
0: ที่มหาลัยศิลปากรใช่เพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าเด็กรุ่นใหม่เริ่มมีความสนใจในการจัดอีเวนต
1: ์
0: เพราะว่างานอีเวนต์เนี่ยคือไมซ์เนี่ยก็รวมอีเวนต์ด้วยนะคะก็สนุกแล้วก็เขาก็อาจจะไปเห็นงานมอเตอร์โชว์งานเปิดตัวโปรดักต
1: ์
0: การจัดงานอีเวนต์ทั่วไปอ่ะแล้วทำให้ธุรกิจเนี่ยเริ่มเป็นที่สนใจของน้องๆกันเยอะขึ้นแล้วเราก็เริ่มเอาวอลันเทียของนักศึกษาเข้ามาอยู่ในงานนานาชาติด้วยหลายๆงานการประชุมอย่างงาน World Bank หรืองานแก๊สเซกที่จะจัดที่จะมีคนมาเป็น 50,000 กว่าคน
1: นี่ก็ World Bank นี่เราก็เป็นคน
0: เราเป็นคนดึงเองใช่
1: ทางทีเซ็ตเป็นคนดึงมานะฮะ
0: ใช่
1: ต้องแข่งขันไหมตอนนั้น
0: เราต้องแข่งขันค่ะ
1: เราเคยเป็นเจ้าภาพมาครั้งหนึ่ง
0: 2008จำได้เลยเ
1: อ
0: ๊ะก่อนหน้านั้นเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ก่อนหน้านั้นช่วงที่เปิดศูนย์เศรษฐกิจใหม่ๆ
1: ใช่เลย
0: เป็นรุ่นแรกเลยเพราะว่าศูนย์เศรษฐกิจ
1: สร้างขึ้นมาศูนย์เศรษฐกิจนี่แหละ
0: เขาสร้างขึ้นมา
1: เพื่อต้องปิดบังในโรงงานยาสูบแทบตาย
2: ใช่ค่อยๆกัน
0: ใช่ใช่
1: ใช่ไหม
0: ใช่แล้วก็มารอบนี้โอ้น่าจะ30กว่าปีแล้ว
1: น่าจะสมัยน่าจะสมัยคุณปัญหานะปัญหาศิลปะอาชา
0: อ๋อออกไปนอกเมือง
2: ไปอยู่นอกเมือง
1: ค่ะใครนะ
2: โรงงานยาสูบไม่มี
1: แล้วไปนู่นแล้วนว
0: น
1: คร
0: นอกเมืองก็จริงๆแล้วใน
1: ถือว่ายากด้วยใช่มั้ย World Bank ธรรมดาที่จะมาชื่อเรา
0: ถือว่ายากเพราะว่ามันเป็นซีรีส์ของ1ความยากก็คือกว่าจะเวียนมาประเทศไทยเพราะงานกลุ่มประเทศประเภทคอนเวนชั่
2: น
0: ต้องมีการพิชชิ่งแล้วก็กลุ่มงานประเภทคอนเวนชั่นน่ะเขาจะเวียนไปยุโรปไปอเมริกามาเอเชียไปลาตินอเมริกานี่เขาจะต้องเวียนไปก่อนนะคะก็ทางทีเซฟเองก็จับมือทางกระทรวงการคลังค่ะไปบิดงานนี้ด้วยกันก็ได้โอกาสที่เราทีเซฟเป็นคนที่ทำเอกสารเพื่อนำเสนอ proposal ต่างๆเพื่อที่จะให้เลือกประเทศไทยก็ปรากฏว่าประเทศไทยก็ชนะการประกวดหรืออย่างล่าสุดอยากจะเล่าเพราะเพิ่งกลับมาจากฝรั่งเศสก็คือไม่แน่ใจท่านผู้ฟังกับพี่ๆได้ยินคำว่าพืชส่วนโลกไหม
1: ได้ยินแล้วที่เชียงใหม
0: ่พืชส่วนโลกเคยจัดที่เชียงใหม่ที่ก็คือราชพฤกษ์ที่เชียงใหม่
1: ใช่
0: ตอนนี้ปีนี้ด้วยนะคะอันที่เชียงใหม่เนี่ยเป็น type A ก็คือระดับใหญ่สุดของพืชส่วนโลก
1: ตอนหลังก็ทำเป็น permanent เลยนี่เป็นถาวรนะ
0: ใช่เพราะว่าถ้าไม่ถาวรหรือไม่สามารถมีความคุ้มค่าในการลงทุนไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นอาคารเขาก็จะมามีทั้งศูนย์ประชุมด้วยแล้วก็มีทั้งศูนย์วิจัยด้วยตอนนี้ที่จังหวัดอุดรธานีเราเนี่ยเดือนพฤศจิกายนเนี้ย134วัน1พฤศจิกายนจนถึง14มีนาคมเนี่ยเราได้บิดงานพืชส่วนโลกที่อุดรธานี
1: เรีย
0: บ
1: ร้อย
0: แล้วเป็นไทบีเล็กลงมากว่านั้นนะคะแล้วก็ตอนนี้ที่ออนที่กำลังออนอยู่ก็คือที่โคราช
1: ออนคือกำลังแข่ง
0: กันอยู
1: ่
0: ที่ยังมาไม่ยังไม่ได้บิดมาครบบริบูรณ์นะคะแต่ว่าก็ผ่านไปหลายรอบแล้วเหลือรอบสุดท้ายเดือนกันยาที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการก็คือที่โคราชเป็นโคราชเอ็กซ์โป type A เหมือนที่ราชพฤกษ์เลย
1: เหมือนเลย
0: แต่จะยิ่งใหญ่กว่าตรงที่ว่าเป็นครั้งแรกของงานพืชส่วนโลก type A ที่จะต้องให้คณะกรรมการ BIE ซึ่งเป็นคนทำงาน World Expo ของโลกรับรองเพราะฉะนั้นอันที่โคราชเราเนี่ยจะเป็นครั้งแรกของโลกที่เท่ากับงาน World Expo ถ้าหลายๆท่านไปที่โอซาก้ามาที่เพิ่งจบที่ญี่ปุ่นจะประมาณนั้นเลยก็จะเป็นความยิ่งใหญ่ประมาณนั้น
2: ถือว่าประเทศไทยเป็นเจ้าภาพสถานที่ใช่ของเรา
0: ค่ะดังนั้นก
1: ็จะจริง
0: จริงจริงโคราชนี่ก็คือเดือนกันยายนที่จะถึงนี้เดี๋ยวต้องไปร่วมกันกับ
2: เขาประกวดราคากันยังไงคะคือเขาแข่งขันกันแบบ
0: เขาแข่งขันจากเรื่องของการส่งข้อมูลเขาเรียกว่า
2: คุณผู้ฟังที่ว่าบิดดิ้งพวกนี้นะคะมันคือการเป็นการแข่งขันประกวดราคากันว่าใครจะได้
0: วิธีการเนี่ยราคาอาจจะเป็นแล้วแต่เพราะงานที่เป็นงานของ UN หรืองานของภาครัฐหลายๆตัวเนี่ยไม่ต้องจ่ายค่าไลเซนส์แต่จะต้องมีเรื่องของการดูแลประเทศอื่นๆที่เราจะดึงเขาเข้ามานะดูแลก็แทบจะอุ้มนะคะ
1: การเดินทาง
0: การเดินทางต่างๆด้วยอย่างงาน
1: ที่พักด้วยไหมถึง
0: ที่พักด้วย
1: ยังคอมเมดี้ชั่นต่างๆหมดเลย
0: ด้วยค่ะยกขออนุญาตยกตัวอย่างอุดรละกันที่จะถึงที่อยากจะให้
1: พิจารณาเนี่ยนะ
0: ใช่อยากจะให้มากันนะขออนุญาตโปรโมทผ่านทางช่องทางนี้ด้วยนะคะ
1: จัดในเมืองเลยไหมฮะ

0: ที่ไห
1: จ
0: น
1: ัดที่หนองแดก็ไม่ไกลจากอำเภอเมืองเท่าไหร่
0: หนองประจักษ์
1: ไ
0: หมที่นั่นว่า
1: ใช่อันนี้เขาเรียกชื่อหนองแด
0: หนองแด
1: หนองแดค่ะก็ประมาณครึ่งชั่วโมงจากตัวใจกลางเมืองเป็นพื้นที่ที่เป็นเวทแลนด์คือไม่ใช่เป็นเนินเหมือนที่เชียงใหม
0: ่
1: หรือเป็นเนินอย่างนั้นแต่มีที่ที่เป็นแอ่งน้ำเพราะนั้นเขาจะมีพืชจำพวกพืชน้ำนะแล้วก็มีพืชสวนพืชดอกมาด้วยนะคะที่ตอนที่เราบิดเนี่ยทั้งที่อุดรแล้วก็ที่โคราชที่กำลังจะทำอยู่เนี่ยกระบวนการบิดดิ้งหรือเขาเรียกกระบวนการประมูลสิทธิ์นะคะหลายๆท่านอาจจะเอ๊ะงงว่าทำอะไรกันบ้างก็มีตั้งแต่เริ่มทำเรื่องของเอกสารเพราะว่าใน requirement หรือความต้องการของกรรมการที่เขาอยากจะดูว่าประเทศนั้นมีความพร้อมไหมเนี่ยก็จะต้องมีเรื่องของinfrastructure อย่างเช่นการเดินทางให้เข้าถึง
2: ซึ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมด
1: ไปมีสนามบินไหมมีรถไฟไปถึงไหมมีรถไปถึงไหมถนนไปถึงไหม
0: แล้วก็
1: ที่ที่พัก
2: ที่จัดประชุมใหญ่แค่ไหน
1: ใช่อุดรถ้าเป็นไทป์บีมีกี่ร้อยห้องหรือจังหวัดใกล้เคียงสามารถเดินทางไปได้เพราะไม่ได้จัดที่กรุงเทพสนามบินคนมาถึงได้โรงแรมมีเยอะขนาดนั้นแล้วก็เมืองมีความพร้อมไห
0: ม
1: เมืองมีความพร้อมรัฐบาลมีอินเวสเมนต์ในเรื่องของการเชิญประเทศต่างๆเพราะว่าเวลาการจัดบูธเขาต้องสร้างพาวิเลียน
0: ต้องมีไทยพาวิเลียนด้วยใช่ไหม
1: มีไทยพาวิเลียนด้วยและมีพาวิเลียนต่างชาติด้วยของอุดรเนี่ยตอนนี้มี15ประเทศแล้วนะคะที่จะเอานวัตกรรมทางด้านพืชสวนมานำเสนอเพราะว่าตอนนี้ทางด้านเกษตรก็ไปไกลเรื่องของฟู้ดเซคิวริตี้อาหารก็ไปไกลเพราะฉะนั้นนวัตกรรมทางด้านการเกษตรเนี่ยเกษตรอัจฉริยะ precision เกษตร regenerative ฟื้นฟูเกษตรเนี่ยแต่ละประเทศนี่เอามาแสดงกันเต็มที่อเมริกาก็มาแล้วนะคะเนปาลยกตัวอย่างแล้วก็อินโดกับอีกหลายประเทศเพราะนั้นเนี่ย
0: อินโดน่าจะดังนะจริงๆครับ
1: อินโด
0: พืชพันธุ์เยอะมาก
1: มากก็ใกล้เคียงกับเราด้วยเหมือนก
0: ัน เป็นพืชเขตร้อนเหมือนกันนะ
1: ใช่ก็ในงานทางกระทรวงเกษตรก็เป็นคนที่ดูแลเรื่องของแผนการก่อสร้างก็เป็นเจ้าภาพหน้าที่ทีเซฟเราไม่ได้อยู่เกษตรหน้าที่เราคือเป็น national bidder เป็น
0: ไปหางานมา
1: เป็นคนหางานเป็นฐานะที่ไปประมูลสิทธิ์ไปดึงงานไปหางานกระทรวงไหนอยากจะได้งานไหนหรือเรามองว่างานไหนมีความสำคัญเราก็จะไปชวนกระทรวงนั้นมาอย่างตอนนี้เราคุยเรื่องงานครอบครอบ
0: 3ก็คือประชุมเรื่องภาวะโลกร้อนเนี่ยนะ
1: ใช่ climate change กับทางกระทรวง
0: เป็น conference party
1: ใช่นะฮะอย่างเงี้ยค่ะก็ทำงานร่วมกันกระทรวงและทำงานร่วมกัน
0: ได้ครอบมาด้วยฮะ
1: ยังไม่ได้ค่ะกำลังอ่อนอยู่กำลังหาลือกันอยู่ยกตัวอย่างอันนี้ต้องยกตัวอย่างแล้วก็ทำงานร่วมกันกับทางสมาคมต่างๆที่สมาคมคุณหมอนะคะทางด้านการแพทย์อะไรต่างๆแล้วก็เรื่องของงานแสดงสินค้านี้ก็ทำงานร่วมกันกับหลายกระทรวงเพราะว่างานแสดงสินค้านั้นเขามีโปรไฟล์หลากหลายมากมายแต่ที่สำคัญที่สุดอะค่ะก็อยากจะเรียนทุกท่านว่างานไมซ์เองเนี่ยปัจจุบันเนี้ยด้วยพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนรุ่นเราที่เวลาเราเตรียมตัวจะมางานคือฉันต้องมางานนี้ให้เต็มที
0: ่
1: ฉันเตรียมตัวเลยฉันรู้เลยมีการประชุมกี่โปรแกรมนะคะหรือมีใครจะตารางแล้วฉันจะไปเจอบริษัทนี้ถ้าฉันมาออกบูธมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วอะปัจจุบันเนี้ยคนรุ่นใหม่ไม่ได้มีความตั้งใจจะมาแค่งานอย่างเขา
0: ต้องเที่ยวไปด้วย
1: เขาต้องเป็นเบเลเชอร์บิสเนสด้วยเพราะนั้นอะไรล่ะที่ไหนล่ะที่ทำให้เขาเกิดประสบการณ์ชีวิตเขาด้วยมากขึ้น
0: มันเลือกอาหารด้วยไหมเนี่ย
1: มีทั้งเรื่องประเทศไทยมีเรื่องอาหารนะเราเป็น kitchen of the world เราก็มี attraction เยอะนะคะแล้วก็ความสำคัญของสถานที่เที่ยวสถานที่ที่จะได้ไปเรียนรู้วิถีชีวิตของ
0: โอ้เหรอเขาจะลงอย่างนั้น
1: ถึงแม้ว่าไม่มีที่เที่ยวแต่ให้เรียนรู้ได
0: ้
1: อันนี้สำคัญมากๆเป็นประสบการณ์เพราะนั้นเราก็ทางท่องเที่ยวเองด้วยทางทีเซ็ปเองด้วยก็ออกแบบรูทติ้ง
0: ให้กับเขาด้วย
2: มันก็มีทั้งเรื่องของ culture เรื่องอะไรต่างๆนานาที่เราต้องการที่จะเผยแผ่ให้รู้
0: อันนี้เราต้องทำอะไร
2: การกินของเราแล้ว
0: อะไร excursion ให้เขาไหมหมายถึง
1: ใช่ๆ
0: ต้องทำให้อีกไหมฮะ
1: เป็น excursion ที่ไม่ใช่ท่องเที่ยวถ้าเป็นไหมสห
0: าย
1: เพราะเขาไม่ได้อยากไปวัดหรือไปดูแหล่งท่องเที่ยวอย่าง
0: ไ
1: รสมมติเขาไปชุมชนหนึ่งที่มีความเก่งเรื่องของอาหาร
0: เขาจะอยากเจาะลึกกว่า

0: เจาะลึกเรื่องของปราดอาหารถ้าเขาไปที่นึงแล้วมีความเก่งเรื่องหัตถกรร
1: ม
0: เขาก็อยากจะเจาะเรื่องการเรียนรู้เรื่องหัตถกรร
1: ม
0: ในพื้นที่ wellness
1: เป็นลักษณะอย่างนั้นเลยด้วย
2: ใช่ culture มีอะไรต่างๆนานาที่มันแตกต่าง
1: อย่างนี้อย่างนี้เราก็ใช้พวกวิสาหกิจชุมชนเข้ามาทำได้
0: นี่แหละค่ะเลยเป็นที่มาของเรื่องของ sustainability ที่ในธุรกิจไมซ์เองเนี่ยเรื่องของความยั่งยืนที่ประกอบไปด้วยไม่ใช่แค่สิ่งแวดล้
1: อม
0: ที่จะต้องลดเรื่องคาร์บอนฟุตปรินท์แต่ตอนนี้เป็น net zero แล้วนะคะประเทศไทย2050รัฐบาลบอกต้องเป็น net zero ทั้งประเทศทางทีเซปเองก็ขับเคลื่อนเรื่องอุตสาหกรรมโรงแรมท่องเที่ยวแล้วก็ไมซ์ด้วยว่างานที่
1: จ
0: ัด
1: ตอนนี้ต้องเป็น
0: ต้องเน็ตออฟเซตด้วยคาร์บอนเครดิตนะคะแล้วก็คาร์บอนเครดิตถ้าเป็นต่างชาติเนี่ยโอ้โหเอาแต่ปลูกป่าเท่านั้นเองที่เขานับจะไปช่วยชุมชนหรืออะไรต่างเนี่ยเขาไม่นับนะก็เราก็ต้องรีบทำตรงนี
1: ้
0: ทีนี้พอพูดเรื่องของ sustainability เนี่ยก็ต้องเข้ามาสู่ชุมชนทำยังไงแต่ก่อนเนี้ยเราอาจจะนึกว่าโอ้ก็เวลามีงานก็เอาชุมชนมันอยู่ที่งานสิเขาจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไม่ใช่แล้วอะมันกลับกันแล้วตอนนี
1: ้ทุกคนหาเขาอะ
0: เราต้องไปหาเขาเพราะคนที่เดินทางเข้ามา
2: พาไปดู
0: ใช่เขาไม่ได้อยากจะให้อยู่แค่อยู่ในวัน under the roof of hotel หรือเวนูเท่านั้นเขาเรียกร้องที่เขาต้องเดินทางเข้าไปศึกษาหาเรียนรู้จากปราชญ์โดยการเดินทางเข้าไปในพื้นที
1: ่
0: เพราะฉะนั้นในการประชุมปัจจุบันนี้ค่ะจะต้องมี pre and post tour อยู่ในโปรแกรมหรืออย่าง corporate meeting หรือกลุ่ม incentive เนี้ยปัจจุบันนี้มีอยู่แล้วนะแต่กลุ่มประชุมเนี้ยที่มีเขาต้องบอกมีความท้าทายมากสำหรับประเทศไทยและประเทศอื่นๆตอนนี้ก็คือว่าต่างประเทศอะค่ะไม่ว่าจะเป็นบริษัทองค์กรหรือสมาคมก่อนจะเข้าประเทศไหนเนี่ยหรือก่อนจะมาจัดงานที่โรงแรมไหนศูนย์ไหนอย่างแรกเลยนะคะเขาจะถามก่อนเลยว่าโรงแรมคุณเนี่ยมีนโยบายทางด้านความยั่งยืนไห
1: ม
0: คุณรักสิ่งแวดล้อมไหมสมมติเราอยู่โรงแรมเราเป็นเจ้าของโรงแรมเราบอกมีค่ะฉันทำโน่นฉันทำนี่ฉันทำนั่นไม่เชื่อ
1: ไม่เชื่อ
2: ต้องมาดู
0: เอาเซอร์ติฟิเคตมาให้ดู
1: โอ้นี่เรื่องใหญ่ละ
0: เรื่องใหญ่เลยเพราะฉะนั้นมันเป็นแบบนี้ดังนั้นตอนนี้ค่ะทางท่องเที่ยวเองด้วยและทางทีเซปเองซึ่งดูไมซ์เองเนี่ยก็เลยต้อง
1: มาทำเซอร์ติฟายพวกนี้อีกใช่ไหมฮะ
0: ด้วยตอนนี้เราเลยต้องมีมาตรฐานเรื่องของ sustainability นะทั้งความเป็น professional ทั้งองค์กรทั้งสถานที่เรามีเขาเรียกว่า Thailand Mice Venue Standard นะก็มีเรื่องนี้อยู่ด้วยแล้วก็เอา certificate เนี่ยให้เขาดูและถ้าเมืองไหนขายแต่ท่องเที่ยวอย่างเดียวไม่มี product ใหม่ๆเขาก็ไปมาเลยค่ะ
1: เอาเหรอ
0: นั่นคือทำไมสิงคโปร์เร่งสร้างแมนเมดเยอะเลยนะปัจจุบันเนี้ยเพราะเขาไม่ได้มี
1: ไม่ธรรมชาติ
0: ธรรมชาติเขาเลยก็เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเขาก็มีแมนเมดเรื่องนู้นเรื่องนี้แหละเพื่อที่จะดึงความสดใหม่ของประเทศเขาดังนั้นประเทศไทยเองอะค่ะเราก็ต้องขายเรื่อง experience ที่สร้าง value added ให้กับทุกๆการเดินทางแต่นักเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยจะอันซีนแค่ไหนมะบุกป่าฝ่าดงเป็นนักท่องเที่ยวฉันต้องไปให้ถึงแต่ธุรกิจไม้อะมันคือนักธุรกิจไงคะเขาไม่ได้มาเพื่อมาท่องเที่ยวแต่เขามาเพื่อร่วมการประชุมร่วมงานทางสินค้าเพราะนั้นเวลาเขาสำคัญดังนั้นเมืองไหนที่เข้าถึงยาก
1: เขาไม่มาไม่อยากมา
0: ตอนนี้เราอยากจะเรียกร้องทางรัฐบาลด้วยว่าเมืองรองที่อยากจะให้ไปถึงเราอยากจะให้ไปถึงมากเราอยากจะให้จัดงานมากเลยแต่การเข้าถึงอะถ้าไม่มีสนามบินหรืออย่างน้อยต้องไม่ห่างจากสถานที่ที่มีสนามบินเพราะว่านักธุรกิจไม่มีใครนั่งรถ4-5ชั่วโมง
1: เขาไม่เอาแล้วนะ
0: ไม่ไหวไม่ไหวจริงๆอย่างถ้าจากกรุงเทพนะคะก็ไปเพชรบุรีไปหัวหินเนี่ยได้เพราะมันก็2ชั่วโมงกว่าไปพัทยาก็ไม่ได้นานไปราชบุรีตรงนี้ภาคกลางถ้าอย่างภาคใต้อะภูเก็ตเป็น international flight
1: แล้วแค่ไปถึงชุมพรก็ลำบากแล้ว
0: ลำบากแล้วก็ต้องมี flight ต้องมีสนามบินอย่างน้อยมีสนามบินให้เขาต่อได้แล้วไม่ต้องนั่ง
2: เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครบวงจรเลย
0: ใช่แต่เราจะเห็นเลยค่ะว่า
2: โรงแรมทั้งสนามบิน
0: ใช่เหมือนที่ไปยุโรปหรืออเมริกาสถานที่และเมืองต่างๆเขารองรับเรียบร้อยแล้วอินฟราสตรัคเจอร์เรียบร้อยแล้วดังนั้นประเทศไทยเองอ่ะถ้าอยากจะได้ งานที่คนที่เดินทางมีคุณภาพเพราะว่าไมซ์เองอะค่ะ

0: ช้จ่ายมากกว่านักท่องเที่ยว 3-4 เท่านะ
1: ไม่ใช่มานอนเล่นๆเฉยๆ
0: ไม่ใช่มานอนเขาไม่ต้องจ่ายเงินเอง
2: ใช่
0: บริษัทจ่ายให้เขาก็เต็มที่เลือกเต็มที่เลย
2: แล้วส่วนเงินของเขาเองเขาก็จ่ายได้ด้วย
1: แล้วบางทีต้องทำสเปาส์ทัวร์ให้เขา
2: เป็นคู่เลย
0: จะมีสเปาส์มาด้วยสเปาส์นี่ก็คืออาจจะเป็นภรรยา
1: เ
0: ป
1: ็
0: นคร
1: อบครัวคืออะไรฮะ
0: สปาวก็คือผู้ติดตามผู้ติดตามนี่
1: ก็เดี๋ยวนี้อาจจะไม่ใช่ผู้หญิงก็ได้จะเป็น
0: ได้หมดเลย
1: ได้หมดเลยนะฮะ
0: แต่ก่อนอาจจะมีลูกน้องตามมาแต่นี้ก็มีครอบครัวตามมาม ีเพื่อนตามมามีครอบครัวตามมาภรรยาลูกตามมาเนี่ยก็เรียกว่าเป็นสปาวหมดแล้วสปาวเข้างานไม่ได้ให้ทำอะไร
1: เออน่าต้องพาที
0: ก็ต้องพาไปก็ต้องพาไปนะคะหรืออย่างกลุ่มที่เมื่อกี้พี่ติ๋มพูดถึงกลุ่มที่เป็นอินเซนทีฟอ่ะนะต้นอยากกลับมาตรงนี้นิดนึงว่าประเทศไทยอ่ะเนื่องจากเรามีแหล่งท่องเที่ยวมีเดสทิเนชันที่พร้อมที่จะให
1: ้หลากหลายด้วย
0: หลากหลายมากมายหลายรูป
2: ได้
0: จะไปภูเขาจะไปทะเลจะ
1: เอาอย่างนี้เดี๋ยวเราอาจจะต้องพักสักครู่หนึ่งกลับเข้ามาเดี๋ยวจะมาคุยกันต่อแล้วเดี๋ยวจะคุยเรื่องส่วนตัวด้วยยังไม่จบเลยเพราะเรื่องลูกเลยลูกไปที่ไหนมันไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ไปมาคุยกันอีกนะฮะ
0: เด
1: ี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกับดร.สุภวรรณติระรัตน์ต่อครับพักสักครู่หนึ่งครับ
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิตกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิทธรสังสมธนะกองกำลังบูรพาสนธิกำลังสกัดจับกลุ่มบุคคลลักลอบข้ามแดนได้กว่า20รายเจ้าหน้าที่ทหารพรานกองร้อย1205ชุดควบคุมกรมทหารพรานที่12พร้อมชุดปฏิบัติการข่าวกองกำลังบูรพาจัดกำลังขับขี่รถจักรยานยนต์ลาดตระเวนเฝ้าตรวจพื้นที่ตามนโยบายสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายกระทั่งตรวจพบกลุ่มคนไม่ทราบจำนวนพยายามลักลอบข้ามแดนบริเวณใกล้กับถนนสีเพ็ญพื้นที่บ้านอ่างศิลาแต่เมื่อกลุ่มผู้นำพาพบรถจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่จึงวิ่งหลบหนีไปตามแนวป่าชายแดนจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดอีกครั้งจนควบคุมตัวกลุ่มบุคคลที่หลบซ่อนตัวอยู่ตามแนวชายแดนพร้อมสัมภาระได้ทั้งหมด22รายโดยพบชายไทย1รายพกพาโทรศัพท์มือถือติดตัวมามากถึง60เครื่องจึงควบคุมตัวไปสอบสวนขยายผลทันทีเพื่อตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการ call center หรือการกระทำผิดในลักษณะใดด้านพันตำรวจเอกสุทธิพงศ์อินทสิทธิ์ผู้กำกับการสภ.โคกสูงระบุว่าหลังจากรับตัวคนไทยกลุ่มนี้แล้วจะนำตัวเข้าสู่กระบวนการคัดกรองตามกลไกการส่งต่อระดับชาติเพื่อยืนยันว่าเป็นเหยื่อจากการถูกบังคับใช้แรงงานหรือไม่พร้อมตรวจสอบประวัติและหมายจับรายบุคคลต่อไปปูตินกล่าวสุนทรพจน์พิธีสวนสนามวันแห่งชัยชนะรัสเซียจัดพิธีสวนสนามเนื่องในวันแห่งชัยชนะโดยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินกล่าวสุนทรพจน์เปรียบเทียบเหตุการณ์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่2กับความขัดแย้งในยูเครนที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันพร้อมทั้งประกาศว่ารัสเซียจะเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะเช่นเดียวกับสหภาพโซเวียตเคยคว้าชัยชนะมาได้ในสงครามโลกครั้งที่2นายปูตินกล่าวแสดงความยินดีวันแห่งชัยชนะถือเป็นวันสำคัญสูงสุดและศักดิ์สิทธิ์ของชาติโดยระบุว่าชาวรัสเซียทุกคนเฉลิมฉลองด้วยความภาคภูมิใจและสำนึกในหน้าที่ที่จะต้องปกป้องผลประโยชน์และอนาคตของมาตุภูมิพร้อมทั้งแสดงความกตัญญูต่อคนรุ่นบรรพบุรุษที่พิชิตสงครามมาได้พิธีสวนสนามที่จัตุรัสแดง

0: ถือเป็นวันหยุดประจำชาติที่ชาวรัสเซียให้ความสำคัญสูงสุดเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะของสหภาพโซเวียตเหนือนาซีเยอรมนีและเพื่อรำลึกถึงพลเมืองโซเวียต27ล้านคนซึ่งรวมถึงชาวสัญชาติยูเครนจำนวนมากที่เสียชีวิตในสงครามครั้งนั้นโดยปกติแล้วพิธีนี้จะใช้เพื่อแสดงแสนยานุภาพทางทหารที่ยิ่งใหญ่รวมถึงขีปนาวุธข้ามทวีปที่ติดหัวรบนิวเคลียร์แต่ในปีนี้กลับไม่มีรถถังหรือยุทโธปกรณ์ทางทหารอื่นๆออกมาวิ่งบนพื้นหินของจัตุรัสแดงแต่อย่างใดอินโดนีเซียระบุพิกัด2นักปีนเขาชาวสิงคโปร์หลังภูเขาไฟดูโกโนปะทุอินโดนีเซียเปิดเผยว่าสามารถระบุพิกัดตำแหน่งของนักปีนเขาชาวสิงคโปร์2รายที่สูญหายหลังเหตุภูเขาไฟดูโกโนบนเกาะฮันมาเฮราปะทุขึ้นได้แล้วทว่ายังไม่ชัดเจนว่าทั้งสองยังมีชีวิตอยู่หรือไม่หัวหน้าหน่วยกู้ภัยของอินโดนีเซียกล่าวว่าจากการตรวจสอบด้วยโดรนพบว่าพิกัดของทั้งคู่อยู่บริเวณขอบปากปล่องภูเขาไฟซึ่งสอดคล้องกับคำให้การของพยานในพื้นที่โฆษกสำนักงานบรรเทาสาธารณภัยระบุว่านักปีนเขาชาวสิงคโปร์ทั้ง2รายอยู่ห่างจากขอบปากปล่องภูเขาไฟหลักประมาณ 20-30 เมตรขณะที่ยังไม่พบร่องรอยของนักปีนเขาชาวอินโดนีเซียอีก1รายที่สูญหายตั้งแต่วันศุกร์โดยก่อนหน้านี้ผู้บังคับการตำรวจท้องถิ่นเปิดเผยว่ากลุ่มผู้รอดชีวิตเชื่อว่าผู้สูญหายทั้ง3รายเสียชีวิตแล้วขณะนี้มีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยทหารและตำรวจกว่า100นายพร้อมโดรนตรวจจับความร้อน2ลำเร่งค้นหาในรัศมี700เมตรรอบปากปล่องภูเขาไฟที่พ่นเท่าฐานสูงถึง10กิโลเมตรอย่างไรก็ตามปฏิบัติการกู้ภัยยังคงเผชิญความยากลำบากจากสภาพภูมิประเทศที่อันตรายและการปะทุที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรสั่งสมธนะรายงานค่ะ
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: FM 99ชวนแฟนรายการเดินทางท่องเที่ยวในกิจกรรมร้อยแรงแหล่งใต้ปีที่4ลบร้อนนอนทะเลตรังเที่ยว3เกาะสุดไฮไลท์เกาะกระดานหาดทรายขาวน้ำทะเลใสเกาะมุกชมถ้ำมรกตมหัศจรรย์ทะเลสีเขียวเกาะเชือกจุดดำน้ำแนวปะการังอ่อน7สีล่องเรือสู่เขาจมป่าผ่านเกาะรูปหัวใจจุดเช็คอินสุดโรแมนติกชมสถานีรถไฟโบราณกันตังความงามเก่าแก่อายุกว่า100ปีช็อปถนนคนเดินตลาดชินตาทานอาหารทะเลแบบจุก16-18 พฤษภาคมนี้กินหรูอยู่สบายนำทริปโดยป๋าแป้งพิทพงศ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM 99
3: กว่า 90% ของพฤติกรรมมนุษย์ถูกขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่ถ้าคุณเข้าใจแค่การกระทำแต่ยังไม่เข้าใจถึงจิตใจทำไมพวกเขาถึงทำแบบนั้นมาร่วมไขแรงจูงใจพฤติกรรมของบุคคลในข่าวฟังไขปมคนในข่าววิเคราะห์จากมุมมองทางจิตวิทยาเข้าใจมนุษย์เข้าใจข่าวฟังไขปมคนในข่าวจันทร์ถึงศุกร์3ทุ่มถึง4ทุ่ม Mcot News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
5: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รู้หรือไม่

0: ทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
4: ยี่สิบเอ็ดนาฬิกาเก้านาทีนะครับกลับมาพบกับรายการสีสันชีวิตเพื่อชีวิตที่มีสีสันตอนนี้ยังอยู่ในช่วงเร้นไม่ลับกับเซเลบนะครับยังคุยอยู่กับดร.สุภวรรณติรรัตน์นะครับซึ่งเป็นผู้ในการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือทีเซ็ปนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อแต่เดี๋ยวจะอ่านข้อความจากท่านผู้ฟังทางบ้านก่อนนะครับ
5: ค่ะทางไลน์นะคะคุณสุภชัยที่ดินมาเป็นคนแรกเลยค่ะบอกสวัสดีคุณลัคนาคุณเสน่ห์และก็ดร.สุภวรรณนะคะคุณอมรก็ส่งสติ๊กเกอร์เข้ามานะคะคุณโจมิเตอร์บอกว่า เรียนเก่งมากเลยครับได้ทุนของมหาวิทยาลัยอสัมชัญ University ด้วยบอกถึงว่าวงหวานเย็นเนี่ยเจ้าของเพลงรอเธอกลับมาใช่ไหมคร
6: ับ ใช่ค่ะ
5: ใช่ไหมคะ
6: จำได้ขอบคุณมาก
5: ค่ะและคุณพิธีบอกว่าการเรียนการสอนการท่องเที่ยวและโรงแรมน่าจะที่เทคนิคกรุงเทพเป็นที่แรกใช่หรือเปล่าคะ
6: นะคะการโรงแรมใช่ไหมคะ
5: คุณโดยก็ส่งสติ๊กเกอร์มานะคะคุณจุ๊บจิ๊บก็คุณจุ๊บจิ๊บบอกว่าต้องเรียนแจ้งคุณติ๋มด้วยว่าด้วยค่ะว่าที่แม่เหี่ยเชียงใหม่เปิดไม่ได้ทั้งออนไลน์แล้วก็วิทยุได้แต่ทางไลน์อะค่ะนะของ96หรือว่า106เปิดได้นะคะแต่ของ 100.5 เนี่ยมันหมุนอยู่อย่างเดียวเลย เอ้ยไม่ทราบจะทำยังไงฝากช่างเทคนิคด้วยนะคะคุณ X2คุณ X plus 2X นะคะบอกว่าคุณพ่อให้บอกว่าศูนย์เศรษฐกิจเกิดขึ้นเพราะการประชุม World Bank ครั้งแรกสมัยผู้ว่าการกำจรแล้วก็เรื่องของแนวทางเศรษฐกิจเนื่องจากถูกเอกชนเจ้าดังรีดโดยเงื่อนไขมากมายเพราะตอนนั้นเขาเป็นโรงแรมใหญ่ติดห้างจึงต่อรองโหดมากเอาสิทธิพิเศษมากมายแบงค์ชาติคลังจึงตัดสินใจในเวลากระชั้นชิดสร้างศูนย์เศรษฐกิจอย่างด่วนด้วยวิธีวิศวกรรมสมัยใหม่คือสร้างไปตกแต่งไปจริงไหมคะ
6: สร้างไปตกแต่งไปค่ะ
5: คุณภูนสุขบอกว่าดีใจที่เชิญคุณต้นมาเล่าการทำงานระดับเทพสอดคล้องกับการนำเสนอวิถีชีวิตของคนไทยนับเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ที่ดีเก่งท่านเก่งมีทีมงานเก่งชอบใจที่ท่านมีอัธยาศัยดีเยี่ยมปรบมือรัวๆค่ะขอรอฟังต่อสนใจมากเลยค่ะ
6: ขอบคุณนะค่ะ
5: ส่วนคุณเสือหวานเจี๊ยบบอกว่า
4: ปลอดไปแล้วใช่ไหมครับ
5: ค่ะสวัสดีครับพี่สาวแสนสวยสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์เซฮายทุกคุณสมประสงค์ไอ้แพรริสครับมาหรือยังคะคุณสมประสงค์
4: มาแล้วฮะ
5: สวัสดีครับดร.สุภวรรณ My School Rule ผู้บุกเบิกฤกษ์วิถีสรรสิ่งดีที่ประจักษ์นักเสกสรรประมูลสิทธิ์ติดท็อปโลกโบกสนั่นสารพันลือลั่นไกลไร้เทียมทานนิสัยทัศน์งานประชุมทุ่มเทคิดศูนย์เศรษฐกิจติดอันดับรับบริหารเติบโตไวไบเทคเสกตรการด้วยคิดอ่านงานประชุมทุ่มเทใจเป็นอาจารย์ด้านการเงินเก่งเกินคาดประสิทธิ์ศาสตร์วาดวิชาหน้าเลื่อม

0: ใสเป็นกูรูผู้ชูฉุดอุตสาหกรรมไทยผู้ผลักใสให้บรรลุสุภวันจากคุณเสือหวานเจี๊ยบชีวิต
1: สีขอบคุณมากค่ะเขียนเก่งมากๆเลย
0: สีสันชีวิตเสน่ห์ลัคนา9พฤษภาคม2569ค
1: ่
0: ะ
1: ขอบคุณ
2: เดี๋ยวลองดู Facebook นะครับคุณสุภชัยมาเป็นคนแรกนะฮะทักทายส่งสติ๊กเกอร์มาด้วยนะครับคุณเสือหวานเจี๊ยบมาแล้วนะฮะก็วันนี้บอกว่าเท่าไหร่23องศาม าจากปารีสนะครับนะฮะ
0: คุณเสือ
2: าเดี๋ยวมีคุณศักรินนะครับก็สวัสดีมาคุณสมประสงค์บอกว่า you are wonderful mother นะครับ นะเป็นแม่ เก่งมากเลยนะครับ บอกว่าเวลามันไปเร็วมากเด็กก็จะโตขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับนะฮะแต่คนที่เลี้ยงเนี่ยไม่เร็วเท่าไหร่นะมันต้องใช้เวลา นะครับแล้วก็คงจะมีทางเลือกที่ดีนะแล้วก็ทุกอย่างมันจะผ่านไปนะครับนะฮะโอเคนี่คุณธีรวัฒน์ส่งสติ๊กเกอร์มานะครับคุณพิงค์บอกว่าเลิศเลิศเลยค่ะนะฮะคุณทัชชัยบอกว่าสวัสดีคุณลัคนาจันทร์เสน่ห์นะครับคุณ MD ไม่แน่ใจเดี๋ยวนะอัน MD บูรณะMD บูรณะพักดีมั้งนะฮะส่งสติ๊กเกอร์มานะครับคุณทัวสุภวงศ์ส่งสติ๊กเกอร์มาคุณอรุณีก็ส่งสติ๊กเกอร์มานะครับคุณสิริวัฒน์นะครับก็ส่งสติ๊กเกอร์มานะโอเคเดี๋ยวเราคุยกันต่อนะครับที่เราพูดเรื่องไม้เสร็จแล้ว
1: ใช่ค่ะ
2: จริงๆก่อนหน้าที่จะมาเป็นผู้ในการไม้มีไปที่ไหนไหมฮะ
1: ก็อ๋อมีค่ะแหมอันนี้ภาคภูมิใจมากเป็นผู้ในการสถาบันอาหารค่ะตอนที่จะกลับมาที่มาเป็นผู้อำนวยการทีเซปเนี่ยเป็นผู้อำนวยการที่สถาบันอาหารซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมอันนี้ก็เป็นหนึ่งใน
2: คนยังไม่ค่อยคุ้นสถาบันอาหารนี่ทำอะไรฮะ
1: ใช่ค่ะสถาบันอาหารเนี่ยเขาเป็นหน่วยงานองค์กรที่ช่วยผู้ประกอบการมากๆนะคะเพราะว่าที่สถาบันอาหารเองเนี่ยเขาจะมีกลุ่มของห้องแลบนะเพื่อที่จะมาในเรื่องของการให้บริการในเรื่องของการตรวจ
2: ตรวจ
1: การยืดอายุอาหารนะคะแล้วก็อื่นใดเป็นแลบทั้งตึกเลยนะคะและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเขายังมีศูนย์นวัตกรรมเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยค่ะการแปรรูปอาหารเนี่ยมีส่วนสำคัญทำอย่างไรที่จะ
2: เขาดูเรื่อง processed food อะไรต่างๆด้วยใช่ไหม
1: มีเขามีเป็นเครื่องจักรด้วยที่อาจจะไม่ใช่แบบสเกลใหญ่เน
2: า
1: ะแต่ก็สามารถที่จะทำได้มาใช้บริการเขาได้มีหลายอุปกรณ์เลยค่ะก็แล้วเขาก็มีเรื่องของการไปตรวจประเมินด้วยโรงงานต่างๆ GMP ฮาซับนะฮาลานเนี่ยอันนี้ก็อยู่ใน
2: GMP นี่คืออะไรฮะ
1: Good Manufacturing
2: Practice
1: ในโรงงาน
2: ฐานเลยนะ
1: พื้นฐานค่ะ
2: ในการผลิตถูกไหมฮะ
1: ใช่ใช
2: ่แล้วกี้ฮาซับนั่นคืออะไรฮะ
1: ฮาซับนี่ก็จะเป็นของ
2: พวกสารปนเปื้อน
1: เปื้อนใช่ใช่จำได้ว่าตอนที่เป็นผู้อำนวยการอยู่ที่เนี่ยค่ะ CP เนี่ยเขาอันนี้จำได้เลยเพราะว่าคุยกันประมาณคุยกับฝรั่งเนี่ยตั้งแต่เที่ยงคืนกว่าเกือบตีหนึ่งเนี่ยคือทาง CP เนี่ยเขาให้สถาบันอาหารเนี่ยไปตรวจโรงงานเขาเพราะว่าไก่ขึ้นนาซา
2: ที่โอเคโอเค
1: เพราะฉะนั้นไก่นาซาจะต้องอยู่ในอุณหภูมิ

0: ทำเขาเรียกว่าเทสเรื่องของรสชาติ
1: รสชาติด้วย
0: หรือไปช่วยแนะนำเขาว่าถ้าอย่างนั้นคุณมีผลิตภัณฑ์ GI ทางด้านเกษตรแบบนี้เอามาทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์
1: แสดงว่าอาหารที่ว่านี่ก็รวมถึงพวกผลไม้พวกอะไรพวกนี้หมดเลยถูกไหม
0: ใช่ผลผลิตทางการเกษตรหมดเลยแล้วก็มีอบรมเรื่องของการทำโรงงานใครสนใจที่จะทำโรงงานก็มาที่สถาบันอาหารได
1: ้
0: ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องอาหารที่อยากจะทำมาที่สถาบันอาหารได
1: ้แต่แล้วเชฟไปอบรมได้ไหมไปทำอะไร
0: โอ้เมื่อถ้าจำได้เรามีซอฟต์พาวเวอร์เป็นช่วงที่เป็นผอ.อยู่พอดีเลยค่ะอาจารย์เสน่ห์ก็อบรมเชฟทั่วประเทศ 12,000 คน
1: โอ้เหรอฮะ
0: ใช่มาแล้ว ร่วมกันร่วมกันกับทางเจ้าของหลักสูตรตอนนั้นก็มีเชฟชุมพลมาช่วยด้วยนะคะแล้วก็มีมหาวิทยาลัยใช่มีมหาวิทยาลัยหลายคนทำงานคือสถาบันอาหารค่ะตอนนั้นนะคะใช่ในช่วงเวลาแค่3เดือน
1: แต่เดี๋ยวเราคือผู้เซอร์ติฟายเชฟไหม
0: เราในโปรแกรมเขาจะมีการให้ใบเซอร์ติฟิเคตด้วยแล้วต้องมีการสอบเราไม่ได้เซอร์ติฟายเชฟนะคะเพราะว่าในเรื่องของอาชีพเชฟเนี่ยเขาจะมีกรมแรงงาน
1: อ๋อโอเคใช่เพราะมันเป็นอาชีพเป็นวิชาชีพแล้ว
0: คุณเอาวิชาชีพ
1: เป็นวิชาชีพใช่ใช่
0: เป็นคนที่จะสอบผ่านแล้วก็กรมอนามัยอีกที่นึงถ้าจะเป็นเชฟนะคะก็ถือว่าตอนที่ช่วงที่อยู่สถาบันอาหารก็ได้องค์ความรู้ทางด้านอาหารมาเยอะมากแล้วก็ทำให้เราเข้าใจมนุษย์ตัวเล็กที่เราเข้าไปช่วยเขาทำให้เราเข้าใจอีโคซิสเต็มแล้วก็ SME แล้วก็ผู้ประกอบการที่เป็นเรียลเซกเตอร์เพราะว่าอยู่ที่ไมซ์อะเราไม่ได้แตะถึงขนาดนั
1: ้
0: นส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มผู้จัดงานสถานที่จัดงานโรงแรมแล้วก็ออร์แกไนเซอร์หรือผู้ก่อสร้างคูหาการตกแต่งอะไรต่างก็ถือว่ามีประสบการณ์ที่ได้ประสบการณ์ที่ล้ำค่ามากๆค่ะก็ถือว่าช่วยอุตสาหกรรมอาหารให้มีการเติบโตเพราะจากศักยภาพเราที่อยู่ที่ไมซ์มาก่อนหรืออยู่ที่ทีเซฟมาก่อนเนี่ยเรามีเน็ตเวิร์กนานาชาติด้วยเยอะด้วยแล้วก็เราก็เชื่อมโยงเขาให้รู้จักหน่วยงานอื่นๆนอกจากกระทรวงอว.นอกจากกระทรวงอุตสาหกรรมที่เขาได้รู้จักอยู่แล้วเพิ่มเติมค่ะก็ถือว่าได้ช่วยแล้วก็เข้ามาสู่อุตสาหกรรมอาหารซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นแบ็คโบนของประเทศไทยได้รู้เรื่องเยอะขึ้น
1: เดี๋ยวกลับมาเรื่องส่วนตัวนะที่เล่าถึงว่าพยายามไปดึงลูกกลับมาแล้วสุดท้ายก็ทุกอย่างต้องมาดูแลลูก
2: ลูกนี่ทั้งสองคนไม่กลับมา
0: สุดท้ายกลับมาสองคนเลยเพราะว่า
1: วันนี้ก็โตหมดแล้วนะ
0: โตหมดแล้วค่ะทำงานหมดแล้วลูกชายคนโต
2: ชื่ออะไรคะ
0: ลูกชายชื่อวีรนนท์ชื่อน้องหาตอนนี้อายุ30ฮาร์ทค่ะ
2: แล้วลูกสาว
0: 37ละลูกสาวชื่อน้องฮิล
2: ใจอ่ะ
1: ตัวเป็นตัวเอ
0: ชหมดแล้วฮิลลารี
1: อ๋อฮิลลารีแล้วลูกทำอะไรคะลูกสาว
0: ลูกสาว
2: สวยมากเลยอ
0: ่
2: ะ
0: ขอบคุณมาก
2: สวยมากเป็นดาราป่ะคะ
0: ไม่ได้เป็น
2: โอ้เป็นสาว
0: มาแล้วเขินแย่แล้วเนี่ย
2: มาเป็นดาราได้เลยนะ
0: คะก็ลูกสาวคนเล็กก็เขามาในสายของงานอีเวนต์เนี่ยแหละค่ะ
1: เขาก็ตามเส้นทาง
0: มาอย่างนี้ก็ล่าสุดตอนนี้ปัจจุบันนี้เนื่องจากเขาจบทางด้านภาษาเยอรมันเนาะเขาจบเอกเยอรมันแล้วเขาเรียนธรรมศาสตร
1: ์
0: ศิลปศาสตร์ทางด้านเยอรมันเพราะนั้นก็มีไปทำกับทางมิสเตอร์โคโลนอยู่พักหนึ่งแล้วก็ตอนนี้มาช่วยทำอยู่ที่เทคซอสนี่ก็เป็นออร์แกไนเซอร์ที่ทำทางด้านดิจิทัลงานทางด้านดิจิทัลนะคะแล้วก็คนโตจบลาดกระบังถาปัดทางด้านดีไซน์ตอนนี้ทำอยู่ที่เคยทำหลายที่เหมือนกันแต่ปัจจุบันนี้ทำอยู่ที่แพนโดล่าจิวเวลรี่ที่ทำส
1: ่งออกแบบทางด้านจิวเวลรี่นะฮะประดับนะฮะ
0: ใช่ก็ถือว่าไม่ได้เป็นแม่ที่ดีต้องยอมรับเพราะว่าพอหลังจากที่เราเลือกที่จะดูแลลูกคนเล็กนะไม่ได้เดินทางนะคะเราก็หางานในประเทศแต่สุดท้ายเราก็ดึงลูกคนโตกลับมาที่บ้านเราแล้วเราก็ดูแลส่งเสียเขาก็กลายเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงลูกทั้งสองคน
2: ทั้งสองคน
0: ใช่ส่งเสียจนจบนะคะลูกคนโตก็ปริญญาโทอยู่ส่วนลูกคนที่สองก็จบปริญญาโทที่เนเธอร์แลนด์อูเทรคยูนิเวอร์ซิตี้นะคะทีนี้พาร์ทของการดูแลลูกเนี่ยอย่างที่บอกเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวย่อมไม่ได้มีความสมบูรณ์ค่ะคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหลายคนอาจจะสมบูรณ์ต้นเองเนี่ยด้วยวิธีของต้นเองเนี่ย
1: พอเรามีงาน

0: อยู่เยอะมาก
1: เราก็ยังเป็นคนบ้า งานอยู่ดีเราก็ยังเป็น working woman ถึงแม้ว่าเราไม่ได้เราก็เลือกงานที่เรามีความชำนาญการเราก็เลยเลี้ยงลูกแบบบุฟเฟ
0: ่ให้หากินเอง
1: หากินเองให้ดูแลตัวเองเขาก็จะมีความเข้มแข็งแล้วก็จะเลี้ยงลูกแบบเป็นเพื่อนออกจะเกรงใจลูกด้วยซ้ำไปก็เป็นพี่น้องเลี้ยงไม่ได้เป็นแบบแม่ลูกอะค่ะเป็นแบบคนที่เขาเราจะดีใจมากเลยเวลาที่เขามีปัญหาแล้วเขามาหาเราและหลายคนอาจจะคิดว่าโอ้ลูกหายไปเลยไม่ได้นึกถึงเราเลย
0: แต่นี่ไม่ใช่
1: ไม่เลยเขาก็มีชีวิตของเขาค่ะพี่เสน่ห์ดังนั้นแต่เมื่อไหร่ที่เขามีปัญหาเนี่ย
0: เขาน
1: ึกเราคนแรกเขาก็จะมาหาเราดังนี้อันนี้คือคิดว่าโอ้ถ้างั้นเราก็มีความภาคภูมิใจนะที่ลูกเห็นความสำคัญของเราแล้วเห็นว่าเราสามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาเขาได้ในทุกด้านทั้งสองคนเลย
0: เราอย่างไรทำสิ่งที่เราชอบไหมอย่างเล่นร้องเพลงอย่างอะไรยังทำอยู่ไหม
1: ยังทำอยู่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วก่อนที่จะมาเรียนที่ไอแบกอ่ะก็ตัดสินใจอยู่นะว่าจะไปเรียนทางด้านการร้องเพลงหรือเล่นดนตรีเพราะชอบร้องเพลงมากแต่ที่บ้านก็คิดว่าอยากจะให้เราจบวิชาชีพที่เป็นทางด้านธุรกิจนะอันนี้ก่อนดังนั้นก็ตรงนั้นก็ดับฝันไปแต่พอนี้พอเรามีได้เล่นดนตรีนะคะมีวงออกเทปตอนนี้ก็ยังโหยหาอยู่ปัจจุบันนี้นะคะเสาร์อาทิตย์ก็แทบจะแน่นค่ะไม่อยากจะบอกตารางเลยเราเรียนเนื่องจากเราเล่นเครื่องสายดนตรีได
0: ้โอ้เหรอฮะ
1: เราเล่นได้ทั้งสอง
0: พวกซอหมดเลย
1: ได้หมดซอด้วงซออู้ซอสามสาย
0: ซอสามสายเนี่ยฮะ
1: ตอนนี้เรียนซอสามสายอยู่ได้ปีกว่าแล้วค่ะ
0: มันมีอะไรนะซออู้
1: ซอด้วงซอสามสาย
0: ซอสามสาย
1: ใช่แล้วก็เล่นกีตาร์คลาสสิกแล้วก็ตอนนี้กีตาร์อะคูสติกนะคะแล้วก็กลับมาอยากร้องเพลงอะไรที่มันแอดวานซ์ก็เลยไปเรียนเนื่องจากสถาบันอาหารอยู่ติดกับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาก็เลยไปลงเรียนคอร์สร้องเพลงโอเปร่าปัจจุบันนี้ก็ยังเรียนอยู่ทุกวันเสาร
0: ์
1: ค่ะก็ยังเรียนอยู่แล้วก็เผอิญไปเจอพี่คนนึงเมื่อ 3-4 เดือนที่แล้วเขาเป็นนักร้องอยู่ในวงของสมาคมผู้สูงวัยคอรัสเขาก็เลยชวนว่าจะมาร้องหรือจะมาลงแข่งไอ้เราก็
0: เลือกลงแข่งเลย
1: ทุกอย่างต้องเราก็เลยเลือกไปลงแข่งเราก็เลยไปออดิตไป
0: ออดิชั่น
1: ไปออดิชั่นก็ผ่านเป็นหนึ่งในนักร้องของสมาคมนักร้องประสานเสียง
0: ประสานเสียง
1: แต่เป็นผู้สูงวัยแห่งประเทศแห่งประเทศก็เป็นเสียงโซปราโนก็จะซ้อมกันทุกวันอาทิตย์
2: ไม่ได้ขอฟังหน่อยนึง
1: ตัวไหนคะ
2: โซปราโน
1: หรือจะเอา
2: ได้อะไร
1: เอาโอเปร่า
0: ได้
1: ก็ไม่มีเนื้อนะคะ

0: ประมาณประมาณ
1: จำเนื้อไม่ค่อยได้มันเป็นภาษาอิตาเลียน
2: ดูวันเย็นหน่อยสิเพลงรอเธอกลับมาเนี่ย
0: นะคะ
3: จำเนื้อเพลงยังอยู่ไหม
2: นี่ของคุณโจมิเตอร์ส่ง
1: ขอมาใช่ไหม
2: หวานเย็นจะ

0: ี
1: งานนี้ขนาดร้องเพลงยังกับโอเปร่า
0: ตอนนั้น18อายุ18วัยรุ่นเสียงใสกว่านี้เยอะค
2: ่
0: ะ
2: ตอนนี้ก็ดูแลสุขภาพยังไงฮะ
0: ค่ะก็มีออกกำลังกายจริงๆตอนเช้าเล่นโยคะนะคะแล้วก็พยายามที่จะออกกำลังกายวิ่งตอนนี้ไปลงฟิตเนสของ Virgin ไว้เพราะว่าที่เซฟเองเนี่ยออฟฟิศเขาอยู่ใจกลางเมืองก็อยู่ที่ Discovery นะคะเป็นสำนักงานข้างบนมี Virgin Active ลงไว้ค่ะแต่ก็ไปได้ครั้งเดียว

0: ความแย่ของเราเองเพราะว่าโอ้ห่วงงานตอนนี้จะทำใหม่แล้วค่ะตอนนี้ว่าจะต้องแบบฟิกเรื่องของการออกกำลังกายแต่ตอนอยู่สะพานอาหารเนี่ยเขาอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ใต้สะพานพระราม8ทุกวันจันทร์และพุธเนี่ยไปนี่เลยฮิตมากเลยไปเต้นแอโรบิกกับเขา
1: ตอนนี้ต้องไปเต้นสวนลุม
0: ตอนนี้ต้องสวนลุมแล้วใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวนี้ก็ถือว่าด
2: ีจริงๆเลยแล้วนี่ไปกับลูกสาวเนาะยังกันเป็นเพื่อนกัน
0: เป็นเพื่อนใช่ไหมคะขอบคุณค่ะ
2: แต่งเนื้อแต่งตัวแล้วไปสลุ่ม
1: ตอนนี้ก็ยังเอนจอยกับการทำงานอยู่
0: ยังเอนจอยกับการทำงานแล้วก็ชอบการทำงานชอบบริหารชอบบริหารคนแล้วก็คิดว่าความท้าทายของการทำงานองค์กรเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอะค่ะปัญหาอุปสรรคความท้าทายก็จะคล้ายๆกันต้องบอกว่าโชคดีนะที่เราเนี่ยมาอยู่ในการแข่งขันเรื่องของคอรัสมันเกี่ยวยังไงคือในคอรัสเนี่ยค่ะคนที่เป็นคอนดักเตอร์เนี่ยเขาจะบอกเสมอว่าคุณจะเก่งมาจากที่ไหนคุณจะร้องดีมาจากที่ไหนเวลาที่มาอยู่ในวงเดียวกันเนี่ยคุณจะมาร้องเสียงโด่งคุณอยู่คนเดียวไม่ได
1: ้ต้องรอเพื่อน
0: คุณต้องหนึ่งคุณต้องเปล่งเสียงคุณออกมาให้คนอื่นเขาได้ยินแต่ในเวลาเดียวกันหูคุณทั้งสองข้างคุณต้องฟังเพื่อนข้างๆให้ได้ยินด้วยเนาะแล้วคุณต้องร้องให้ไปกับเขาให้มันกลมมันถึงจะพอไม่ใช่ว่าฉันเพาะฉันร้องเวชันอันนี้ไม่ใช่มันก็เลยทำกลับมาในเรื่องของการทำงาน
1: การทำงานของเรา
0: เราจะเก่งแค่ไหนเนี่ย
1: ต้องฟังด้วย
0: หลายครั้งที่เราไปแล้วเราก็ไปก่อนเลยเราสั่งลูกน้องงงไปหมดเลยค่ะว่าพูดเรื่องอะไร พี่ต้นพูดเรื่องอะไรฟังไม่รู้เรื่องเลยพอเนี่ยค่ะพอกลับมาที่ซีเซ็ปใหม่เนี่ยเราช้าลงแต่ความช้าของเราไม่ได้แปลว่าเราไม่ฉุดเขาขึ้นเนาะมันต้องเดินไปด้วยกันใช่แล้วก็มีไกด์ดันมีการไปด้วยกันการให้เห็นภาพเหมือนกันอันนี้เป็นส่วนสำคัญแล้วก็ที่สำคัญนะคะคือการสร้างความไว้วางใจให้พนักงานให้พี่ๆน้องๆลูกน้องเราเนี่ยเกิดความ trust ในองค์กรเกิดความ trust ในตัวเราเกิดความ trust ในบอร์ดแล้วก็พร้อมที่จะเดินไปด้วยกันเพราะจริงๆที่ทีเซฟหรือจะเป็นที่สถาบันอาหารหรือที่อื่นใดเนี่ยทุกคนรักในเนื้องานอยู่แล้วรักที่จะช่วยผู้ประกอบการอยู่แล้วค่ะ
1: เอาละครับท่านผู้ฟังวันนี้ก็คุยกันเต็มที่เลยฮะนี่แหละครับดร.สุภวรรณตีระรัตน์นะครับขอบพระคุณมากนะครับ
0: ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมาก
2: ที่สั่งให้กับรายการได้ดีเลย
1: ครับเอาละครับท่านผู้ฟังเดี๋ยวเราคุยกันต่อนะครับช่วงทอล์กสารพันสร้างสีสันชีวิตจะคุยถึงเรื่องสัมปทานรถไฟถึงเวลานะครับนะรถไฟฟ้าเนี่ยครับถึงเวลาควบรวมท่านผู้ฟังครับเมื่อกี้นี้เราคุยกันถึงเรื่องของการท่องเที่ยวการจัดประชุมนะครับนะเรื่องของจัดนิทรรศการในฐานะที่ประเทศไทยเรานี่ก็เป็นศูนย์กลางจัดกิจกรรมพวกนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมถือว่าตอนนี้ก็มีความสำคัญสำหรับคนโดยเฉพาะยิ่งที่อยู่ในเมืองเนี่ยนะฮะก็คือการโดยสารรถที่เราเรียกว่าเป็นรถสาธารณะจริงๆเลยเขาเรียกว่าแมสทรานซิตจริงๆเลยตอนนี้ก็คือรถไฟฟ้านะท่านผู้ฟังก็คงจะทราบนะครับคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยนะในกรุงเทพเนี่ยนะครับหรือว่าในเขตพื้นที่ปริมณฑลเนี่ยนะครับวันนี้การเดินทางทางรถไฟฟ้าก็มีความสะดวกมากขึ้นแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาเรื่องของการเดินทางบนท้องถนนนะครับเรื่องของการจราจรติดขัดจัดการเรื่องของเวลาอะไรต่างๆได้นะครับผมเองเนี่ยมีโอกาสได้ไปต่างประเทศมาหลายต่อหลายประเทศนะครับความจริงแล้วประเทศที่ไปเป็นประเทศแรกๆเลยเนี่ยนะก็คือประเทศสิงคโปร์นะสิงคโปร์เนี่ยเพราะว่าใกล้บ้านเราแล้วเราก็แปลกใจตอนที่ผมไปว่าเอ๊ะทำไมสิงคโปร์นี่เขามีรถไฟนะฮะเขาเรียก MRT นะครับตอนนั้นนี่เราเริ่มรู้จักคำว่ารถไฟฟ้าเพราะว่าบ้านเรานี่เรารู้จักแต่รถไฟสมัยก่อนเนี่ยนะฮะพูดถึงแต่รถไฟพอเรานั่งรถไฟเสร็จพอไปเจอรถไฟฟ้าเราไอ้รถไฟฟ้านี่มันมีความสะดวกความสบายแล้วก็ทำให้คนสิงคโปร์เนี่ยครับเขาไม่ต้องขับรถกันไปบนท้องถนนหรือถ้าใครจะใช้รถนี่ก็ใช้รถแท็กซี่ใครจะใช้รถส่วนตัวกันและคนส่วนใหญ่ที่เขาเดินทางไปทำงานกันเขาก็ไปทางรถไฟฟ้าแล้วก็พบว่ามีความสะดวกต่างๆมากมายเวลาไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับไปที่ญี่ปุ่นนี้ก็เช่นกันก็เห็นว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยใช้รถไฟฟ้าจนกระทั่งเป็นอาชีพแหละเป็นทุกคนเนี่ยนะครับนั่งรถไฟกันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วเขาการเดินทางทางรางเขาเนี่ยนะครับถือว่ามีประสิทธิภาพอย่างยิ่งแล้วก็ไม่นึกเลยว่าประเทศไทยมาถึงวันนี้

0: เนี่ยกรุงเทพของเราเนี่ยจะเป็นมหานครเมืองหนึ่งนะครับที่เรามีรถไฟฟ้าค่อนข้างเยอะแล้วนะครับมาถึงวันนี้เนี่ยนะฮะก็ต้องถือว่าวันนี้ประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับพัฒนามาอย่างเหลือเชื่อนะเพราะว่าวันนี้เราก็สร้างเราก็อดทนกันมาพอสมควรนะเพราะว่าการสร้างรถไฟฟ้าแต่ละสายแต่ละเส้นทางเนี่ยนะครับมันต้องโอ้โหสร้างบนถนนเดิมในขณะที่เรามีรถเรามีการใช้ท้องถนนกันอยู่เนี่ยนะครับแล้วเราก็ไปสร้างรถไฟฟ้านี่คล่อมลงไปนะขณะเดียวกันบางที่เนี่ยก็สร้างรถไฟฟ้าเขาเป็นแบบรถใต้ดินนะก็ต้องไปขุดอุโมงค์ใต้นั้นเนี่ยนะครับแต่เราก็สามารถทำกันได้เพราะว่าพื้นที่เราเนี่ยจะไปเวนคืนพื้นที่ที่เป็นอะไรลงบริษัทห้างร้านแล้วไปทำไอ้พวกรถไฟฟ้านี่มันก็ยากลำบากเพราะนั้นเราก็ทำไว้บนถนนนี่แหละครับอันนี้ก็ต้องยอมรับเลยว่าฝีมือของประเทศไทยเรานี่สุดยอดมากเราสามารถสร้างรถไฟฟ้าอยู่บนเส้นทางการจราจรที่ยังเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ได้มาถึงวันนี้ท่านผู้ฟังท่านทราบไหมครับว่าเรามีเส้นทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครเนี่ยถ้าพูดถึงก็เรียกว่าสายรถไฟฟ้าเนี่ยนะที่มันเดินแล้วเนี่ยประมาณสัก10 สายนี่ก็ถือว่ามีระยะทางพอสมควรแล้วนะวันนี้ประเทศไทยเราเนี่ยมีระยะทางของเส้นทางรถไฟฟ้าประมาณ 279.64 กิโลเมตรนะฮะรถไฟช้าสายแรกเลยพี่ติ๋มน่าจะจำได้ก็คือรถไฟที่เราเรียกว่ารถ BTS อ่ะถูกไหมครับแต่เดี๋ยวนี้เขาเรียกสายเป็นสาย4แล้วเพราะเมื่อก่อนนี้เรียกแล้วคนมันจะงงไงตอนนี้เรียกเป็นสาย4เพราะว่าพอเป็นสาย4มันจะจำง่ายรถ BTS คราวนี้เขาเรียกว่าสายสีเขียวรถไฟสีเขียวนะครับแล้วก็เส้นทางแรกเนี่ยมันเป็นของกรุงเทพมหานครสร้างในสมัยที่พลตรีจำลองศรีเมืองเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในผมยังจำได้เลยนะฮะตอนนั้นสร้างขึ้นมาเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับนะแล้วก็จดจำโอ้โหนี่เป็นครั้งแรกที่กรุงเทพเรามีรถไฟฟ้า
1: ใช่
0: ใช่ไหมคนนี่ก็ไปแห่ขึ้นไปกันนะครับไปทดลองขึ้นแล้วก็แรกๆคนก็ไม่คุ้นเคยเรื่องรถไฟฟ้าเพราะว่ามันเป็นรถไฟบนดินถูกไหมว่าคนไปยืนรอที่สถานีรถไฟก็จะรู้สึกโอ้โหมันเสียงดังมากอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะนั่นเขาเรียกว่าเป็นรถไฟบนดินต่อมาเนี่ยเราก็มีรถไฟใต้ดินนะครับถ้าเป็นฝรั่งเขาจะเรียกว่าสับเวย์จะมาแต่ของเราเรียกว่าเป็นรถไฟ MRT ความจริงไงมาไทยนี้เป็นชื่อเดียวกันกับที่สิงคโปร์ก็ใช้ MRT นะครับรถไฟใต้ดินนี่ก็มาอีกแนวหนึ่งนะฮะก็พวกเราจะจดจำได้รถไฟใต้ดินก็ต้องวิ่งผ่านเนี่ยหน้าศูนย์เศรษฐกิจหน้าไอ้ถนนพระราม4วิ่งไปถึงหัวลำโพงถูกไหมฮะนี่เขาเรียกรถไฟใต้ดินถูกไหมครับเมื่อก่อนมี2สายที่มันตัดกันถูกไหมฮะมันก็จะตัดกันตรงเนี้ยตรงจุดแรกเลยที่เขาเรียกว่ารถไฟใต้ดินกับรถ BTS มันตัดกันก็คือตรงอโศกถูกไหมฮะถ้าใครอยู่ในกรุงเทพก็จะนึกภาพออกแล้วก็ไปตัดกันอีกที่นึงก็คือตรงสีล
1: ม
0: นะตรงสีลมเนี่ยครับเขาเรียกสาระแดงอะนะไอ้ตรงจุดนั้นเนี่ยเป็นจุดที่รถไฟตัดกันแล้วเราก็จะจำได้ว่ารถไฟที่มันตัดกันระหว่าง BTS กับ MRT เนี่ยปรากฏมันไม่ตัดในสถานีที่ตรงกันเป๊ะแปลว่าคนถ้าเกิดคุณจะเปลี่ยนจาก BTS เนี่ยไปต่อไป MRT เนี่ยคุณต้องเดินไปอีกพอสมควรเลยไม่รู้พี่ติ๋มเคยโดนหรือเปล่าเคยไปเดินไหมที่ตรงไอ้ตรงแยกอโศกเนี่ยนะครับถ้าอยากไปต่อเปลี่ยนเส้นทางอ่ะ
1: โอ้โห
0: เดินเป็นสถานีอ่ะเดินพอสมควรนะไม่ใช่มันก็ไม่ไกลมากแต่ก็ไกลอ่ะมันก็เรียกว่าถ้าไปเทียบกับต่างประเทศเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันไอ้เขาวางแผน
1: ไม่เชื่อมต่อกันเลย
0: นั่นน่ะสิแล้วสำคัญคือคนเดินรถทั้งสองเส้นเนี่ยก็เป็นคนละเจ้ากัน
1: อ๋อ
0: แต่มาก็คือคนที่เดินรถ BTS ก็คือบริษัท BTS ไงชื่อก็ตรงอยู่แล้วของคุณคีรีกาญจนภาสนะครับส่วนอีกอันหนึ่งเขาเรียก BEM บริษัท BEMอันนี้ก็เป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดยบริษัทชอการช่างนั่นแหละเบมที่ก็เรียกเบมนะชอการช่างเป็นผู้ถือหุ้นถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นสองบริษัทนี้ก็คนละเจ้ากันแต่พูดง่ายแต่เขาก็ไม่รู้วางเส้นทางยังไงไม่ให้มันเป็นแบบระบบเดียวกันทีเดียวนะถูกไหมนี่คือปัญหาหนึ่งแล้วจากนั้นเดี๋ยวนี้มันก็มีเส้นทางสายต่างๆพวกนี้นะครับเราจะเห็นว่ามีรถไฟสายอะไรบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นรถไฟสายสีแดงใช่ไหมสีแดงบางซื่อเนี่ยก็ดีบางซื่อรังสิตธรรมศาสตร์ถูกไหมครับรถไฟสายสีแดงอ่อนคือบางซื่อตลิ่งชัน
1: มีแดงอ่อน
0: มีแดงอ่อนด้วยฮะมีแดงอ่อนด้วยแล้วก็รถไฟแอร์พอร์ตลิงค์นะรู้จักใช่ไหมแอร์พอร์ตลิงค์ที่ออกจากตรงพญาไทอ่ะนะฮะถึงมักกะสันเนี่ยนะครับแล้วก็ไปถึงสุวรรณภูมิเลยสำหรับคนที่จะไปสนามบินสุวรรณภูมิก็สามารถใช้แอร์พอร์ตลิงค์นี้ได้ต่อไปก็รถไฟสายสีเขียวมันมีสีเขียวอ่อนที่ไปถึงคูคตเลย

0: เหรอ
1: ผ่านไอ้เขาเรียกอะไรอ่ะผ่านเซนทันอ่ะนะฮะขึ้นมาถึงคูคตเลยไปทางวัดพระศรีมหาธาตุ
0: ลาดพร้าวเหรออ
1: ่าใช่ดิฮะใช่แล้วก็รถไฟสีเขียวเข้มสีเขียวเข้มเนี่ยก็คือสนามกีฬาแห่งชาติมาถึงบางว่าความหมายก็คือสีเขียวเข้มจากสนามกีฬาแห่งชาติก็คือไอ้ตรงมาบุญคลองอ่ะนะฮะแล้วก็วิ่งตัดไปตามถนนสาทรข้ามฝั่งทนไปเลยฮะพระนครจนกระทั่งไปจบที่บางว่าใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นสายต่อนะฮะสายต่อไปอีกนะครับรถไฟสายสีน้ำเงินถ้าเป็นสีน้ำเงินคือใต้ดินรถใต้ดินนะฮะแต่กี้สีเขียวคือ BTS ข้างบนนะครับ
0: อ
1: ันนี้ก็เช่นมาจากอะไรโอมีตั้งหลายที่นะเดี๋ยวนี้มันต่อไปจากหัวลำโพงเนี่ยต่อไปถึงถุงนิ้วและหลักสอง
0: ใต้ดิน
1: หลักสองใต้ดินเนี่ยนะมันต่อไปถึงหลักสองก็คือดูดหนองแคมะนะครับไปลอดแม่น้ำเจ้าพระยาไปแกผ่านในไรวัดเด้งเนื้อยี่อะไรเนี่ยนะไปทางนู้นนะครับแล้วก็รถไฟสายสีม่วงก็คือเตาปูนไปจนทั้งถึงคลองบางไผ่
0: ม
1: ีเป็นต้นเนี่ยนะรถไฟสายสีส้มที่พี่ติ๋มกำลังรอ
0: รุ่นจะอยู่เนี่ย3ปีก็ลุ้นเน
1: ี่ยมันก็จะต้องมาจากมีนบุรีแล้วก็จะมาจบที่ศูนย์วัฒนธรรมผ่านบางกะปิมาด้วยนะ
0: อ
1: ันนี้ก็รอไปสัก2ปีนะ
0: My God
1: นะน่าจะได้น่าจะได้
0: เพราะเหตุใดมันถึง
1: ก็มันฟ้องร้องกันไงฮะแต่ตอนนี้ก็ได้
0: แล้วฟ้องกันไป
1: ตอนนี้ทำบริษัท BEM ก็ได้เป็นผู้เดินรถแล้วแล้วนี่พอเดินรถเสร็จก็ต้องสั่งรถมาแล้วก็มารถมาลองอีกฮะต
0: ้
1: องรอหน่อยต้องรออีกหน่อยแล้วเดี๋ยวพี่ติ๋มก็จะได้ขึ้นฟรีสักระยะหนึ่งอาจจะสัก5เดือน6เดือน
0: ชดเชย
1: ไม่ใช่ชดเชยเขาลองก่อนว่าดูรถไปใช้ได้ดีไหมก็จะให้ขึ้นฟรีก่อนไปทำเนียมฮะนะฮะแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะเก็บเงินนะฮะ
0: พี่ก็จะได้แบบนะจากบ้านมาปั๊บก็จะมาโผล่ที่หน้าอสมท.
1: ต่อไปก็มันมีเขาเรียกมันมีรถไฟสายสีชมพูสายสีชมพูเนี่ยบางคนเขาเรียกว่ารถไฟนมเย็นก็สายสีชมพูนะก็เป็นฉายาว่านมเย็นนะฮะนี่ก็วิ่งระหว่างแครายปากเกร็ดมินบุรีทางนู้นนะครับนะแล้วก็รถไฟสายสีเหลืองสีเหลืองนี่ก็วิ่งผ่านเนี่ยฮะแถวศรีนครินทร์อะไรพวกเนี้ยนะไปจนกระทั่งถึงสมุทรปราการนะฮะ
0: อันนี้ก็ขึ้นอยู่ข้างบนใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ที่สูงมากตัวเนี้ยจริงๆมันเป็นลักษณะแบบโมโนเรลเขาเรียกว่าทางเดียวเป็นแรงเขาเรียกว่ารางเบาตัวเนี้ยเขาเรียกว่าสายเก๊กฮวย
0: ใช่มีคนเรียก
1: สายเก๊กฮวยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยสายสีเหลืองจริงๆก็ยังมีสายสีเทากำลังอะไรอยู่ในแผงกำลังทำนะฮะ
0: อ
1: ันนี้จะอยู่ทางซอยวัชรพลมาถึงพระรามสี่พระรามเก้านี่เลยนะมันจะตัดเมืองเข้ามานะอันนี้ก็สร้างเป็นโมโนเรลอยู่เหมือนกันเป็นทางรถไฟทางเดียวอ่ะสายเดียวนะครับจริงๆมันมีรถไฟสายสีทองอีกสีหนึ่งนะอีกอันหนึ่งพิติมันจะไม่คุ้นใช่ไหมสีทองเป็นโมโนเรลเหมือนกันเขาเรียกรางเดียวก็คือวิ่งจากสถานีกรุงธนไปผ่านในไอคอนสยามฮะวิ่ง
0: ฝั่งธน
1: ประมาณ3สถานีเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ยังมีสายตอนนี้กำลังก่อสร้างคือสายสีม่วงใต
0: ้
1: สีม่วงใต้ก็จะผ่านมาเนี่ยมันจะมีใต้ดินแล้วก็มีบนดินด้วยไอ้ที่โรงพยาบาลวชิระที่มันถล่มไว้ตอนนั้นไงฮะเนี่ยกำลังสร้างใต้ดินนี่แหละอันนี้แหละแล้วต่อไปก็จะวิ่งมาตามเส้นธนบุรีเนี่ยนะฮะมาทางอะไรถนนสุขสวัสดิ์จนกระทั่งไปจบที่ทุ่งครุนะงี้เป็นต้นเนี่ยนะครับคือกำลังจะบอกอย่างนี้นะครับว่าขนาดนี้เรามีรถไฟอยู่ค่อนข้างก็เยอะแล้วนะฮะ
0: ที่คุณมายุรีบอกว่าที่บ้านอ่ะสายสีชมพูค่ะใกล้โรงพยาบาลสินแพทย์รามอินทรากิโลเมตรที่9
1: ใช
0: ่ไปมินบุรี
1: ใช่ใช่ใช่ใช่คือตอนนี้ต้องบอกแล้วว่านี่กรุงเทพที่มันเซอร์ไพรส์สำหรับผมก็คือมันถูกเปลี่ยนไปอย่างนี้จริงตั้งแต่ครั้งแรกที่ผมไปเห็นรถไฟในต่างประเทศแล้วเรารู้สึกว่าเมื่อไหร่ประเทศไทยจะมีจนกระทั่งมาถึงวันนี้เฮ้ยรถไฟเรามีรถไฟ
0: น
1: ะมีดีจังเลยนะถึงแม้ว่ารถไฟบ้านเราจะไม่เยอะเหมือนต่างประเทศแต่เราก็มีแล้วแต่สิ่งที่มันกำลังจะพูดให้ฟังต่อไปนี้ก็คือว่าการจัดระบบของเราในการมีรถไฟเนี่ยคือเราสร้างทีละสายทีละสาย
0: มันไม่เชื่อมต่อใช่ไหม
1: ถูกต้องพี่ติ๋มกำลังจะพูดถึงในสิ่งที่มัน
0: แล้วตัวแมงมุมแมงมุมมันยังไม่ได้ใช่ไหม
1: นั่นแหละคือสิ่งที่มันเป็นปัญหาตอนที่ผมไปญี่ปุ่นนี่เราจะเห็นว่าญี่ปุ่นนี่รถไฟดูไหมฮะ
0: ใช่
1: มันอะไรทับกันไปซ้อนกันมามันนะแต่ทุกอย่างไปเป็นระเบียบหมดเห็นไหมฮะ
0: ใช่แล้วก็ทุกคนคือใช้เยอะมากเลยเพราะว่ามันสะดวก
1: แล้วมันทำไมมันถึงได้ทำได้แล้วมัน
0: เชื่อมกัน
1: เชื่อมต่อได้หมดถูกไหมฮะ
0: ใช่
1: มันจะมีศูนย์กลางเขาเรียกว่าเหมือนที่เรามีไอ้บางซื่
0: อ
1: เขาเรียกกรุงเทพอภิวัฒน์เนี่ยนะไอ้ญี่ปุ่นมันมีมาตั้งก่อนนานเราถูกไหมฮะ
0: ถูก
1: แล้วเราไปปั๊บเนี่ยมันก็ต่อได้หมดแล้วคนดูแผนที่ปุ๊บจะไปตรงนู้นไปตรงนี้
0: ข้างล่างของเขานี่แบบ
1: ได้หมดเลยถูกไหม
0: เชื่อมกันหมดเลย
1: เราไปประเทศไหนก็ดูแล้วที่เขาทำเป็นระบบมันก็เป็นระบบจริงแต่พอมาถึงบ้านเราเฮ้ยมันสร้างทีละสายทีละสายแล้วตัดกันไปตัดกันมา
0: ตอนย้อนตัดตอนย้อน
1: แล้วที่สำ

0: คัญคือสถานีที่มันเรียกอินเตอร์เชนจ์ภาษาอังกฤษก็แปลไอ้ภาษาอังกฤษใช้อินเตอร์เชนจ์ภาษาไทยก็ภาษาเปลี่ยนสถานีอ่ะถูกไหมฮะตัวอย่างเช่นบางทีเราไปเนี่ยเราเดินลงมานิดนึงก็ควรจะเป็นอีสายนี่ที่ไปทางอื่นถูกไหมฮะแต่ของเรานี่ลงมาเฮ้ยมันอยู่ที่ไหนว่าสถานีที่เราจะไปต่อเนี่ย
1: เพราะอินเตอร์เชนจ์มันคือเชื่อมต่อก
0: ัน
1: ใช่สถานีเชื่อมต่อ
0: ไปเชื่อมต่อทีนี้ปรากฏว่าสายของเราตัดมาเยอะแยะมากเกินไปสิ่งที่มันเป็นปัญหาคืออะไรรู้ไหมพี่ติ๋ม
1: คือ
0: ผู้เดินรถเป็นคนละเจ้ากัน
1: นั่นนะสิ
0: ถูกไหมผู้เดินรถคนละเจ้าเพราะนั้นเมื่อคุณเดินรถคนละเจ้าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมก็กำหนดค่าโดยสารตามมาตายอย่างเงี้ยถูกไหมครับสองไอ้พวกบัตรจ่ายเงินผมก็ทำตามแบบของผมอะถูกไหมฮะอายุตัวอย่างเช่น BTS เขาก็ทำบัตรแรบบิทเนี่ยเขาเรียกบัตรแรบบิทใช่ไหมยี่ห้อแรบบิทเติมเงินลงไปแล้วก็ไปจ่ายเนี่ยนะพอไปคุณไปต่อ MRT ใช่ไหมไปต่อรถไฟใต้ดินใช้บัตรใบนี้ไม่ได้เพราะคนละเจ้ากันถูกไหมฮะคุณก็ต้องไปซื้อบัตรใหม่หรือไม่ต้องไปเข้าคิวซื้อบัตรหรือไม่ก็ต้องไปเติมไอ้เขาเรียกอะไรซื้อเหรียญนะซื้อเหรียญเอามาหยอดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันไม่สะดวกด้วยประการทั้งปวงถูกไหมครับแล้วที่สำคัญคือเปิดเส้นใหม่ขึ้นมาไอ้เส้นใหม่ก็รู้ไปตัดกันตรงไหนก็ไม่รู้ถูกไหมครับไม่มีระบบเท่าที่ควรนี่คือสิ่งที่เป็นปัญหาแล้วพี่ติ๋มรู้ไหมครับว่าตามแผนจริงๆแล้วเมื่อก่อสร้างสมบูรณ์แล้วเนี่ยมันยังมีอีกหลายสายกำลังก่อสร้างเพิ่มขึ้นมานะจะมีความยาวของรถไฟรวมทั้งสิ้น565กิโลเมตรปัจจุบันนี้279จะเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลย
1: โอ้500
0: ซึ่งดีมากพี่ติ๋มลองนึกดูนะครับเราอยู่ในกรุงเทพตะกี้ผมบอกเส้นทางสายแรกสายสีเขียวใช่ไหมฮะไอ้ที่มันเป็นอะไรนะที่มันวิ่งผ่านในเนี่ยจริงๆแถวเนี่ยแถวไอ้หมอชิดอะทำไมวิ่งมาเรื่อยนะครับจนกระทั่งมาถึงในเนี่ยสนามกีฬาแห่งชาติถูกไหมฮะเนี่ยอย่างนี้ไปต้นเนี่ยนะครับมันวิ่งไปตามเส้นพญาไทเส้นอะไรใช่ไหมฮะเสร็จแล้วพอมาถึงเนี่ยปั๊บมันก็มีวิ่งอะไรผ่านมาบุญคลองแล้วก็วิ่งต่อเนื่องมาจนกระทั่งมาถึงอะไรสีลมถึงอันนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ไปถึงฝั่งทนข้ามฝั่งทนเนี่ยนะขอโทษนี่คือเส้นที่มาอยู่ในกลางใจกลางเมืองถูกไหมครับแต่ตอนนี้พอมันต่อไปเช่นทางด้านบางนามันมีเส้นบางนานะฮะบางนาเดี๋ยวนี้ก็ต่อไปจนถึงนู่นเลยสมุทรปราการถูกไหมครับใช่ไหมฮะเนี่ยผ่านก็ไปตรงนั้นถูกไหมครับแล้วไอ้เส้นในทางด้านตรงสถานีกรุงทนก็ต่อไปถึงบางว่าไอ้ถึงนู่นอะทางอะไรฝั่งทนอ่ะนะฮะข้ามไปทางนู้นเลยนะครับแล้วทางด้านนี้ก็ต่อไปถึงคูคดเลยคูคดที่อยู่ปทุมธานีถูกไหมนี่มันค่อยๆต่ออย่างนี้ไป
1: ทางบ้านพี่ก็ไปถึงมินบุรี
0: เสร็จแล้วไอ้คนที่อยู่ทางด้านนนทบุรีก็มีอีกเส้นหนึ่งถูกไหมครับคนที่อยู่ปทุมก็มีเส้นหนึ่ง
1: เชื่อมกับไอ้จังหวัดรอบข
0: ้
1: าง
0: ใช่มันก็ออกไปคนละทางเนี่ยนะทางฝั่งทนเนี่ยก็มีอีกเส้นหนึ่งถูกไหมครับนะทางบ้านผมเนี่ยอยู่ทางนั้นพระประแดงเนี่ยเดี๋ยวก็ลอยสีม่วงใต้อ่ะนะฮะพูดง่ายว่านี่คือเส้นทางที่มันมา
1: ที่เป็นใยแมงมุมที่ว่าม
0: ันดูเป็นคำว่าใยแมงมุมคือมันยุ่งอ่ะนะฮะมันไม่ได้ต่อเป็นชิ้นเดียวกันถูกไหมแล้วที่สำคัญก็คือคนเดินรถเนี่ยมันคนละเจ้ากันถูกไหมครับระยะเวลาในการเขาเรียกอะไรสัมปทานก็ไม่ยาวไม่เท่ากันอีกถูกไหมฮะมีสั้นมียาวอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับนี่มันถึงที่มันเป็นปัญหามันเป็นปัญหาเราพบว่ารถไฟบ้านเรามีปัญหาอยู่ดังต่อไปนี้หนึ่งคือค่ารถไฟแพงค่าโดยสารแพงเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าแต่ละเจ้าที่มาประมูลในการเดินรถได้เขาก็ต้องมีความคุ้มค่าเขาถูกไหมครับเขาซื้อรถไฟมาเดินนะของเราสร้างรางเสร็จแล้วรถไฟนี่ไอ้คนที่มันเป็นผู้เดินรถเป็นคนซื้อรถมาถูกไหมครับมาซ้อมเดินมาคุมมาเนี่ย เขาก็กำหนดราคาเพราะว่าอัตรามันเนี่ยบางทีมันวิ่งไปตั้งแต่15บาทถึง65บาทพี่ติ๋ม
1: 65บาท
0: ระยะเต็มเส้นทางสุดทางเนี่ย65บาทถ้าคุณต้องนั่งรถไฟไปทำงานเนี่ยไปกลับปลาเข้าไป130บาทต่อวันถามว่าเยอะไปไหมเยอะไป
1: สำหรับคนที่ต้องเดินทางทุกวัน
0: ต้องเดินทางทุกวันแล้วก็ผู้ที่ทำงานประจำเดินทุกวันก็เดินเยอะไปถูกไหมครับเพราะนั้นค่าโดยสารต่อวันนี่เยอะเกินไปเพราะไปมาไปกลับแล้วนี่โอ้มันเยอะมากถูกไหมครับนะสองการเชื่อมต่อยังไม่สมบูรณ์ที่เราบอกอะไม่รู้อะไรมันตัดกับอะไรถูกไหมครับ มันเคยมีอยู่ช่วงหนึ่งไอ้รถไฟสายสีม่วงเนี่ยมันจะไปเชื่อมต่อกับอีกสถานีมันขาดไปสถานีหนึ่งมันก็เลยเชื่อมไม่ได้ แต่ตอนนี้เขาต่อเชื่อมไปแล้ว เขาเชื่อมไปได้แล้วถูกไหมครับพอเวลามันเชื่อมไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะคนก็ต้องไปนั่งรถแท็กซี่ต่อไปขึ้นรถไฟต่ออีกถูกไหมฮะ มันหรือไปนั่งมอเตอร์ไซค์ต่ออย่างเงี้ยถูกไหมฮะ นี่คือการเชื่อมต่อที่มันยังไม่สมบูรณ์ แล้วเส้นของเราเนี่ยมันเป็นลักษณะอย่างนี้พี่ติ๋มคือแล้วแ

0: มันจะลากผ่านไปตรงไหนถูกไหมครับแล้วถ้าเกิดใครไปอยู่ในพื้นที่ไปอยู่คอนโดไปอยู่อะไรที่ใกล้สถานีรถไฟก็เดินไปถึงได้ถูกไหมครับแต่ถ้าสมมติคุณไปอยู่ในหมู่บ้านที่มันอยู่ห่างจากไอ้สถานีรถไฟคุณทำไงถึงจะไปที่สถานีได
1: ้ก็ต้องนั่งรถต่อ
0: ต้องนั่งรถมาหรือไม่ก็นั่งแท็กซี่หรือไม่ก็อะไรก็แล้วแต่ถูกไหมครับ
1: เ
0: พราะนั้นแล้วคุณจะไปเชื่อมยังไงถูกไหมครับนี่คือสิ่งที่มันเป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้ถูกไหมฮะเพราะนั้นนี่ก็อีกอย่างหนึ่งและอย่างก็คือถ้าคุณจะเปลี่ยนจากเส้นนี้ไปเป็นอีกเส้นหนึ่งมันสถานีตัดมันไม่อำนวยความสะดวกตอนนี้อันนี้ก็คือสิ่งที่จะต้องแก้ต่อไปถูกไหมครับ
1: มันต้องเชื่อมกัน
0: มันต้องพยายามให้มันเกิดความเชื่อมกันถูกไหมฮะ
1: อ
0: ันที่สามอันนี้ถือว่าสำคัญมากคือมีความแออัดในช่วงเวลาเร่งด่วนโดยไม่ยิ่ง BTS เนี่ยนะสถานีของรถไฟสายสีเขียวเนี่ยนะช่วงเวลาเร่งด่วนเนี่ยรอ2เที่ยว3เที่ยวยังไม่ได้ขึ้นรถเลย
1: มันแน่น
0: มันแน่นถูกไหมฮะ
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นปัญหาก็แปลว่าไอ้สายที่ได้รับความนิยมคนมันแน่นไอ้คนที่สายที่อยู่ไกลๆเนี่ยคนก็น้อยไม่มากถูกไหมครับมันก็ไม่ได้ถูกเกลี่ยกันออกไปถูกไหมครับอันที่สี่คือมันครอบคลุมไม่ทั่วถึงเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยมันไปไม่ทั่วถึงอย่างเช่นผมอยู่ทางฝั่งธนนี่พูดได้เลยนะทางบ้านผมตอนนี้มีหมู่บ้านใหม่ๆมาเยอะแยะมากมายแต่ปรากฏรถไฟนี่เพิ่งจะกำลังก่อสร้างอีก 2-3 ปียังไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่าเลยวันนี้ผมเพิ่งไปประชุมที่อะไรสถาบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีไปเป็นประธานกล่าวเปิดไอ้เรื่องนี้การทำเครือข่ายไอ้พวกรถไฟสายสีม่วงใต้เนี่ยรองรับเนี่ยนะเราพบว่าใช้เวลาต้อง3ปีมากกว่าจะไปถึงเนี่ยนะก็พูดง่ายว่ากว่าจะไปถึงมันทำไงอ่ะใช่ไหมฮะแล้วไปถึงก็ไม่ได้ใกล้บ้านคนเพราะหมู่บ้านคนมันอยู่อีกทางนึงใช่ไหมผมก็เลยต้องไปหาวิธีการว่าเราจะทำกันยังไงที่จะหาเขาเรียกตัวฟีดเดอร์คือหาคนหาทางที่บรรจุบรรพาคนไปยังสถานีรถไฟอ่ะมันจะได้ขึ้นรถไฟได้ถูกไหมครับก็เตรียมทำไอ้พวกเขาเรียกว่ารถ EV บัสเป็นแบบวนลูปอ่ะถูกไหมเป็นแบบชัตเตอร์บัสอย่างเงี้ยเนี่ยนี่เป็นแนวความคิดต้องทำกันหลายอย่างต้องคิดกันหลายอย่างถูกไหมครับนะนี่ก็เป็นปัญหาอีกอันหนึ่งนะครับ
1: แล้วสีส้มของพี่เมื่อไรมานะ
0: ฮะไม่ได้มาผมไม่ได้ได้ผมวันนี้ผมไปทำสายม่วงใต้ฮะนะฮะ
1: อ
0: ันที่ห้านี่ก็ถือว่าสำคัญมากคือมันไม่มีระบบตั๋วร่วมแต่กี้ที่บอกตั้งแต่แรกอ่ะคือสายใครสายมันถูกไหมครับต่างก็มีระบบเก็บเงินตัวเองถูกไหมฮะพอเราเปลี่ยนเส้นทางปั๊บใช้ตั๋วไม่ได้แล้วถูกไหมฮะนี่ก็เป็นปัญหานี่คือสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นณเวลานี้นะครับทางด้านรัฐบาลก็ได้ออกเป็นนโยบายว่าจะทำการรวมสัมปทานพวกสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้รัฐบาลให้สัมปทานไปแต่ละเส้นเนี่ยมันคนละเจ้ากันแต่สัมปทานใหญ่ๆตอนนี้มี2บริษัท
1: คือ
0: 1 BTS ก็รู้จักอยู่แล้วใช่ไหม BTS 2ก็คือ BEM
1: BEM
0: BEM เนี่ยแต่ว่าพอไปเดินสายเส้นอื่นเขาก็จดบริษัทใหม่เป็นบริษัทลูกเอาไปทีหนึ่งนะเพื่อจะได้แบบใครๆจะได้แบ่งกันได้ไม่งั้นเรื่องเงินทองเขาก็จะมีปัญหาถูกไหมฮะเขาก็จ่ายขึ้นมาทีนี้ตอนนี้เนี่ยก็มีแนวความคิดของรัฐบาลว่าจะควบรวมให้มันเป็นสัมปทานเป็นเจ้าเดียวโดยให้รัฐบาลเนี่ยเป็นผู้ถือสัมปทานเองก็คือบริษัทเขาเรียกรฟม.นะรถไฟขนส่งมวลชนเนี่ยนะเป็นผู้ที่มาถือสัมปทานเองแปลว่าจะไปขอพวกสัมปทานที่ปัจจุบันเนี่ยนะครับเอามารวมไว้ที่ส่วนกลางแล้วก็จ้างบริษัทปัจจุบันไปผู้เดินรถเท่านั้น
1: อ๋อเหมือนซับคอนแทคไปทั้งนู้น
0: มันก็จะบอกว่าซับคอนแทคไม่ได้มันอยู่เป็นสัญญาสัมปทานนี่แหละแต่เป็นสัมปทานเดินรถถูกไหมครับแต่การเป็นสัมปทานเป็นเจ้าของหรือในการกำหนดเนี่ยนะครับในการกำหนดค่าโดยสารอะไรต่างเนี่ยให้รัฐเป็นคนทำก็คือรฟม.หน่วยงานนี้จะเข้ามามีบทบาทเขาเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าเป็น single ownership single ownership แปลว่าเป็นเจ้าของเดียวซึ่งมันจะดีไงพี่ติ๋มถูกไหมฮะแล้วก็มีแผนจะทำ4สายก่อนในตอนเริ่มต้นในเวลานี้ก็คือสายสีเขียวก็คือ BTS ที่เราพูดถึงเนี่ยนะที่มันออกไปจนถึงคู่คดออกไปถึงบางนาออกไปถึงอะไรฝั่งทนเนี่ยนะฮะอันนี้สายสีเขียว2ก็สายสีน้ำเงินก็คือรถไฟใต้ดินถูกไหมครับที่ตอนนี้เนี่ยมันลงไปจนข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาข้ามไปจนถึงฝั่งทนนู่นแล้วเนี่ยนะฮะอันที่สามก็คือสายสีชมพูไอ้สายนมเย็นเนี่ยนะฮะนี่ก็จะแล้วก็สี่ก็คือสายสีเหลืองไอ้สายสีก็แก้ควยเนี่ยเขาจะเอาสี่สายเนี่ยรวมปรับระบบสัมปทานใหม่ให้ทั้งหมดเนี่ยอยู่ภายใต้กันเป็นเจ้าของโดยรฟม.แล้วก็จ้างผู้บริษัทเดิมเนี่ยเป็นผู้เดินรถใช่ไหมครับ และจากนั้นปั๊บพอรฟมเป็นเจ้าของปั๊บก็สามารถ

0: กำหนดเรื่องค่าโดยสารได้เข้าใจไหมฮะแล้วก็เป็นระบบที่แบบใช้ระบบเดียวกันถูกไหมฮะประธานก็นั้นพอเป็นกำหนดค่าโดยสารได้เนี่ยนะครับเขาก็ตั้งเป้ารัฐบาลตั้งเป้าว่าถ้าเดินทางไม่เกิน40นาทีค่าโดยสารจะไม่เกิน40บาทถูกไหมจะไม่เกิน40บาทแต่ถ้าเกิน40นาทีไปก็จะเพิ่มอีก20บาทไม่เกิน20บาทคือค่าโดยสารจากสูงสุดก็จะไม่เกิน60ก็คือ40ถึง60บาทถูกไหมครับ
1: ใกล้สูงส
0: ุ
1: ด
0: อันนั้นคือเขาสามารถจะคุมค่าโดยสารได
1: ้
0: สองก็ปรับเข้าสู่ระบบตั๋วร่วมได้เพราะมันเจ้าของเดียวแล้วนี
1: ่
0: เพราะการชำระเงินนี่ก็จ่ายแบบเดียวได้เลยถูกไหมครับจะเป็นบัตรเป็นบัตรแมงมุมหรือบัตรอะไรก็แล้วแต่ว่าไปแล้วทีนี้แต่เขาจะเรียกว่า EMV เป็นบัตรแบบเขาเรียก cashless ไอ้เขาเรียกว่าแปะไม่ต้องแตะนะเป็น contactlessคือไม่ต้องแตะเลยเราเดินไปปั๊บก็ปุ๊บเดี๋ยวก็ดังเลยเหมือนเราติดอยู่ในกระเป๋าปั๊บมานานเลยออโต้เลยมันตานทันทีถ้าเรามีเงินเนี่ยนะปึ๊บๆๆผ่านเลยถูกมั้ยครับมันก็สะดวกถูกมั้ยครับ
1: ใช่ๆอ
0: ันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้น
1: จ้ะคนมันเยอะไม่งั้นโอ้โหมันจะเข้าไป
0: ตอนนี้รัฐบาลกำลังเค้าเรียกอะไรนะเดินหน้าทำเรื่องนี้แล้วนะครับ
1: ก็ถือว่าก้าวหน้ามากขึ้น
0: ก้าวหน้าเดี๋ยวเขาจะทำในเดือนมิถุนาเนี่ยหวังว่าวันที่1มีมกราของปี2570ปีหน้าเนี่ยน่าจะทำได้4สายนี่เป็นระบบเดียวกันหมดแล้วค่าโดยสารก็ถูกปรับตัวนี้มาก็ลดภาระให้กับประชาชน
1: ใช
0: ่นะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมจะมาลงรายละเอียดกันในเรื่องของวิธีการว่าจริงๆเนี่ยเราคิดถึงว่ามันน่าจะต้องใช้กับสายอื่นด้วยถูกไหมครับมันไม่ใช่เฉพาะ4สายนี้เท่านั้นแต่เข้าใจว่าเขาจะทำ4สายนี้ก่อนเนื่องจากมันเป็น4สายหลักที่อยู่ตรงกลางนี้ก่
1: อ
0: นและไอ้ระบบทำอย่างไรเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมาเล่าให้ท่านฟังนะครับมันก็มีความน่าสนใจนะเพราะนี่คือรถไฟฟ้าซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของการเดินทางในปัจจุบันนี้นะครับ
1: นี่คุณพูนสุขบอกว่า คอนโดเกิดขึ้นมากถือโอกาสโฆษณาว่าใกล้สถานีรถไฟ
0: ใช่
1: ทั้งที่ไม่ใกล้หรอกค่ะ
0: เดินเหมือนกันนะบางคนนี่เดินไกลเลยนะ
1: คุณมนูนบอกว่าฟังตลอดแต่ขับรถอย่างวันนี้เพิ่งถึงบ้านเดี๋ยวนี้ผู้ฟังท่านอื่นประสบปัญหาหาฟังทางวิทยุจะไม่ค่อยชัดกันบ้างไหมครับเดี๋ยวต้อง
0: ด
1: ู
0: ทาง Facebook มันก็ได้นะ
1: เปิดทาง Facebook นะ
0: ก็สะดวกนะ
1: ค่ะ
0: เพราะเดี๋ยวนี้มือถือก็เปิด Facebook ก็ได้สบายแล้ว
1: เปิด Facebook แล้วก็ฟังไปก็ได้แทนแต่ว่ายังไงก็ตามเดี๋ยวจะให้ทางเจ้าหน้าที่เขา
0: โอเคเดี๋ยวเรามีอมยิ้มก่อนนอนนิดนึงอันนี้ไม่รู้พี่ติ๋มเจอปัญหานี้ไหมเพราะเดี๋ยวนี้เวลาจะทำอะไรก็แล้วแต่มันต้องมีการตั้งพาสเวิร์ดถูกไห
1: ม
0: เพื่อความปลอดภัยเนี่ยนะฮะแล้วระบบการตั้งพาสเวิร์ดนี่ก็เป็นความท้าทายโดยยิ่งผู้อาวุโสทั้งหลาย
1: จำไม่ได้ใช่ไหม
0: อ
1: ัน
0: นี้บางทีเนี่ยปรากฏว่านี่เขาบอกผู้อาวุโสหนึ่งมาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าเริ่มต้นเขาก็ตั้งลงไปก่อนเลยเขียนลงไปนะเขียนพาสเวิร์ดเนาะเขียนเสร็จปั๊บเขาบอกไม่ผ่านเพราะว่าจำนวนพาสเวิร์ดต้องมีอย่างน้อย8ตัวอักษรใช่ไหมเขาเขียนไว้ไหมประตูชนปุ๊บมันก็เด้งขึ้นไปอีกต้องมีตัวเลขแทรกอยู่ในตัวอักษรนี้ด้วยอ้าวเขาใส่ตัวเลขเข้าไปใส่ตัวเลขปั๊บตัวอักษรที่ตั้งต้องมีตัวใหญ่อย่างน้อย1ตัวเขาเรียกว่าไอ้แคปิตอลนะตัวหนังสือใหญ
1: ่ตัวใหญ่ตัวเล็ก
0: พอตั้งขึ้นไปตัวใหญ่ต้องมีสัญลักษณ์ด้วยอีก1สัญลักษณ์อยู่ในนี้คำว่าสัญลักษณ์เช่นไหนเครื่องหมายแอดไซน์ใช่ไหมเครื่องหมายอะไรต่างอย่างต้องใส่เข้าไปในนี
1: ้
0: เพื่อให้มันเกิดเขาเรียกว่าต้องจดจำได้ยากไอ้คนทั่วไปจะมาลอกเรียนเราไม่ได้ปรากฏก็ปรับอีกใส่สัญลักษณ์เข้าไปตึ้งมันได้ขอโทษไอ้พาสเวิร์ดที่กูตั้งมีคนใช้ไปแล้วต้องเริ่มใหม่หมดเลย
1: เริ่มใหม่หมดแล้วเยอะด้วยโอ้โหก็ตายแล้ว
0: ใช่บางคนโอ้ยสมัยนี้นะนอกจากที่จะทำให้เกิดความปลอดภัยในการที่ทำให้คนอื่นไม่จำไม่ได้แล้วตัวเองก็จำไม่ได้ด้วยครับ
1: นั่นน่ะสิน
0: ั่นคือตัวปัญหาทุกวันน
1: ี้แล้วยิ่งสวเนี่ยนะจะให้จำนะพี่เองคือต้องจดแล้วนะ
0: ใช่ครับอ้าวเดี๋ยววันพรุ่งนี้แขกรับเชิญเราเป็นใครนะครับ
1: แขกรับเชิญของเราเป็นลูกสาวนายทหารอากาศคนดัง
0: เ
1: ดี๋ยวมาดูนะฮะว่าใครเป็นนายทหารอากาศคนดังแล้วก็บุคคลท่านนี้เป็นอาจารย์ค่ะเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลนั่นเองนะคะนั่นก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษณีบูชาชาติค่ะ
0: เดี๋ยววันพรุ่งนี้ต้องมาดูนะเพราะว่าเอาเดี๋ยวผมเกริ่นชื่อนายทหารคนดังไว้หน่อยแล้วกันนะที่นามสกุลโรจนันนินเนี่ยเคยรู้จักไหมน
1: ึ
0: กออกไหมนะเดี๋ยวก็รู้เองนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาคุยรายละเอียดกันนะครับท่านผู้ฟังฮะต้องขอบคุณนะครับสำหรับการแสดงความคิดความเห็นการทักทายเข้ามาในรายการนะครับทั้งช่องทางTacebook แล้วก็ทางช่องทางไลน์

0: นะครับต้องขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ผมเสน่ห์ศรีสุวรรณพร้อมด้วยพี่ติ๋มลัคนาจำปาลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิตความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
6: สวัสดีค่ะคุณฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ประจำสุดสัปดาห์หรือว่า Weekend Good Morning ASEANดิฉันวิรันวรกอขอรายงานตัวนะคะรับหน้าที่จัดรายการพร้อมแล้วกับคุณภูเบศสุนี
7: ครับผมสวัสดีคุณผู้ฟังอีกรอบนึงคร
6: ับ เรามาติดตามข่าวคราวต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยแต่หนีไม่พ้นเรื่องเนี่ยสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะคุณภูเบศนะ
7: ใช่ครับ
6: แล้วเราก็จะมีข่าวอื่นๆที่น่าสนใจนำเสนอนะคะ
7: อาจารย์จะว่าไปตะวันออกกลางก่อนไหมครับหรือยังไง
6: คุณเมื่อกี้คุณบอกคุณมีใช่ไหมล่ะหรือจะให้อาจารย์เริ่มก่อน
7: อาจารย์เอาตะวันออกอาจารย์เอาไปก่อนแล้วกัน
6: ตะวันออกกลางก็คือสถานการณ์ถึงแม้ว่าตอนนี้นะมันก็จะมีการที่บอกว่าเจรจาเพื่อจะสันติภาพใช่ไหมแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่มันปะทุขึ้นนะคะก็ทำให้เหตุการณ์ต่างๆเนี่ยคนก็เลยมองกันว่าเอ๊ะอะไรกันเนี่ยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยสหรัฐเองก็ไปโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของทางอิหร่านเนี่ยไม่ให้เดินทางออกจากเขาเรียกอะไรช่องแคบฮอร์โมสเนี่ยนะคะตรงนี้ก็เลยยิ่งสร้างความอะไรตึงเครียดยิ่งขึ้นคือมันเหตุการณ์ปะทะกันระหว่างสองฝ่ายเนี่ยเมื่อวันพฤหัสกับวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยแม้ว่าจะมีข้อตกลงหยุดยิงแล้วแต่ว่าทรัมป์นี่นะหยอดข้อเขาเรียกอะไรตลกอะเนาะพูดยังไงรู้ไหมพูดบอกว่ามันเป็นการล้อเล่นน่ะคุณ
7: ล้อเล่นเหรอ
6: เออๆนี่แหละเนี่ยก็เลยเกิดแต่ว่าอิหร่านเขาก็ไม่ได้เล่นอันนี้เขามีการพาดหัวข่าวว่า US and Iran exchange fire but Trump says ceasefire still in effect นะก็คือหมายความว่าถึงแม้ว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะมีการแลกเปลี่ยนยิงกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าท่านทรัมป์ก็ท่านโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าการหยุดยิงเนี่ยก็ยังมีผลใช้บังคับอยู่เนี่ยนะคะอันนี้ก็คือเอาคร่าวๆอย่างนี้เนี่ยนะคะว่าสหรัฐเนี่ยและอิหร่านในปะทะ กันอีกแล้วเนี่ยนะในบททดสอบครั้งหนักหน่วงเลยที่สุดนะของข้อตกลงหยุดยิง1เดือนเนี่ยยังไงก็ตามหลังจากนั้นเนี่ยทางอิหร่านบอกว่าสถานการณ์ก็กลับสู่ภาวะปกติแล้วส่วนสหรัฐก็แสดงท่าทีว่าไม่ต้องการจะยกระดับความรุนแรงนะโดยท่านโดนัลด์ทรัมป์อ้างว่าเป็นแค่การหยอกล
7: ้อ
6: พูดอย่างนี้นะคุณดูเซสเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยก็เตหะรานบอกว่าพวกเขาเนี่ยก็เสนอแผนไปแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็รอที่สหรัฐทางสหรัฐเองก็พูดอย่างนี้เลยไม่รู้ว่าเราจะเชื่อใครดีนะสหรัฐเองก็พูดบอกกำลังรอคำตอบจากอิหร่านอยู่จะเอายังไงก็ว่าไปอะไรอย่างเงี้ยนะและนี่เหตุการณ์ปะทะกันครั้งนี้แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐเนี่ยได้โจมตีเรือของอิหร่านเนี่ยทางอิหร่านก็ออกมาเปิดเผยนะว่ามี10 sailor wounded นะก็คือมีลูกเรือในกะลาสีเรือ10คนได้รับบาดเจ็บนะแต่ว่า the five missing นะก็ยังคงมีคนหายไป5คนด้วยกันเนี่ยนะคะทีนี้เอาสรุปสั้นๆ สถานการณ์เนี่ยเหตุการณ์ปะทะกันล่าสุดนี่ที่ช่องแคบฮอร์โมสเนี่ยนะคะทางฝ่ายอิหร่านเองก็หาว่าสหรัฐเนี่ยโจมตีเรือขนส่งและพื้นที่พลเรือนบนเกาะของทางอิหร่านเนี่ยนะฮะฐานที่สหรัฐบอกว่าเป็นการยิงตอบโต้หลังจากอิหร่านใช้โดรนขีปนาวุธแล้วก็เรือเล็กโจมตีเรือพิฆาตของกองทัพเรือสหรัฐ3ลำที่อยู่ในตะวันออกกลางเนี่ยนะคะ
7: คร
6: ับ ทีนี้ท่าทีของทรัมป์ใช้คำอย่างนี้ค่ะใช้คำนี้ค่ะคุณฟังว่า Love Trap ก็คือหยอกล้อกันเบาๆนะในเมื่ออิหร่านยิงมาสหรัฐก็ยิงกลับไปอะไรทำนองนี้เนี่ยนะคะทีนี้ มุมมอง

0: ังจากนักวิเคราะห์เรามาดูนะนักวิเคราะห์เขาว่าไงนักวิเคราะห์ก็มองว่าอย่างนี้ค่ะความเชื่อมั่นเนี่ยลดลงเลยนะคนที่ให้ข้อคิดเห็นก็คือนายแอลันแอร์เนี่ยนะซึ่งอยู่ในสถาบัน Middle East Institute ก็คือสถาบันที่ว่าด้วยเรื่องของตะวันออกกลางเนี่ยก็ออกมาพูดเลยนะคะว่าแม้เหตุปะทะกันนี้จะไม่ทำให้การเจรจาล่มโดยสิ้นเชิงนะแต่ก็ทำลายความเชื่อมั่นที่เหลือน้อยอยู่แล้วเนี่ยให้ลดลงไปอีกเนี่ยนะฮะแล้วมันก็มีความเปราะบางนะผู้เชี่ยวชาญรายนี้บอกว่ายิ่งข้อตกลงหยุดยิงลากยาวไปโดยไม่มีข้อยุติที่ชัดเจนเนี่ยสถานการณ์ก็จะยิ่งเปราะบางมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะคะอันนี้นะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่มันเป็นประเด็นนี้ก็รวบรวมมานะคือทรัมป์เนี่ยตอนนี้ต้องหยุดโปรเจกต์ฟรีดอมคุณได้ยินใช่ไหมคะที่เขาเพิ่งใช้มา 2-3 วันนี้เองเนี่ยนะโปรเจกต์ฟรีดอมก็คือเป็นโครงการที่จะทำให้ช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยเปิดเสรีอะไรเงี้ยทีนี้ก็ต้องหยุดกระทันหันเลยเพราะว่าซาอุดิอาระเบียไม่ใช้ฐานทัพนะโดยท่านผู้นำสหรัฐเนี่ยระงับปฏิบัติการเสรีภาพหรือโปรเจกต์ฟรีดอมเนี่ยทั้งที่เริ่มไปได้เพียง2วันในสัปดาห์นี้นะหลังจากที่ซาอุดิอาระเบียแจ้งตรงต่อทางเนียบขาวบอกว่าไม่อนุญาตใช้ฐานทัพอากาศเนาะฐานทัพอากาศนี้มีชื่อว่าเจ้าชายสุลต่านซึ่งเป็นที่ตั้งตอนกลางของประเทศในการที่สหรัฐจะใช้ปฏิบัติการนี้ซาอุดิอาระเบียบอกว่าไม่อนุญาตเนี่ยนะคะก็นี่เป็นเรื่องล่าสุดในตะวันออกกลางนะคะเพื่อคุณจะเพิ่มเติมอะไรก็เพิ่มได้
1: ก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกันนะครับก็การประชุมอาเซียน
0: อ๋ออาเซียน
1: การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีรายงานข่าวจะเป็นสื่อท้องถิ่นของฟิลิปปินส์นะครับจากเซบูก็บอกว่าที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ก็มีมติรองรับแถลงการผู้นำอาเซียนต่อวิกฤตตะวันออกกลางด้วยเพื่อรับมือกับผลกระทบด้านเศรษฐกิจความมั่นคงจากสถานการณ์ความขัดแย้งที่ตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าทวีความรุนแรงขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลาง
0: ใช่ค่ะ
1: คืออาเซียนเนี่ยก็แสดงความกังวลอย่างยิ่งนะครับต่อสถานการณ์ที่อาจจะกระทบต่อเสถียรภาพทั้งในระดับภูมิภาคและก็ระดับโลกพร้อมกับสนับสนุนข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านซึ่งก็มีปากีสถานเนี่ยเป็นคนกลาง
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็เรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความอดทนอดกลั้นยุติการสู้รบรวมถึงหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจจะทำให้เกิดสถานการณ์เนี่ยเลวร้ายลงนะครับแล้วในที่ประชุมก็ยังเรียกร้องให้มีการฟื้นฟูเสรีภาพในการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันสำคัญของโลกท่ามกลางความกังวลเรื่องของราคาพลังงานที่หยุดชะงักแล้วก็ห่วงโซ่อุปทานด้วยส่วนเรื่องของพลังงานเนี่ยผู้นำอาเซียนก็เห็นชอบนะครับเร่งให้สัตยาบันเรียกว่าเป็นกรอบความตกลงอาเซียนด้านความมั่นคงปิโตรเลียมนะครับหรือว่าแอปซ่าเพื่อเปิดทางให้ประเทศสมาชิกเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ในสภาวะที่ขาดแคลนน้ำมันและก็เหตุฉุกเฉินพร้อมกับศึกษาความเป็นไปได้นะครับในการจัดตั้งระบบสำรองน้ำมันในระดับภูมิภาคร่วมกันนอกจากนี้อาเซียนก็ยังเดินหน้าในการผลักดันพลังงานทางเลือกหรือว่าพลังงานหมุนเวียนนะครับอย่างเช่นพวกไบโอดีเซลรถไฟฟ้านะครับรถยนต์ไฟฟ้าโครงการเชื่อมโยงโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนนะครับหรือว่าเรียกว่าอาเซียนพาวเวอร์กริดนะครับรวมไปถึงความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติในมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากลขณะเดียวกันผู้นำอาเซียนยืนยันนะครับจะรักษาตลาดการค้าให้เปิดกว้างโปร่งใสคาดการได้เพื่อให้สินค้าเนี่ยอย่างจำเป็นอย่างเช่นพวกอาหารเชื้อเพลิงปุ๋ยและก็เวชภัณฑ์สามารถขนส่งได้อย่างต่อเนื่องพร้อมเตือนให้หลีกเลี่ยงมาตรการกีดกันทางการค้าเพื่อที่จะไปมันอาจจะเป็นการซ้ำเติมปัญหาเรื่องของซัพพลายเชนของโลกได้นะครับนอกจากนี้ก็มีแถลงการเน้นย้ำเรื่องเสรีภาพในการเดินเรือความมั่นคงทางทะเลการยืดหยุ่นการยึดมั่นในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลปี1982หรือว่าอันคลอสนะครับก็เตรียมเพิ่มกลไกในการประสานงานฉุกเฉินระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อรับมือวิกฤตอย่างในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพด้วยครับ
0: เมื่อกี้พูดถึง UNCLOS คือ UNCLOS นะคะชื่อเต็มก็คือ United Nations Convention on the Law of the Sea นี่นะก็คืออนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทางทะเลนะเห็นก็พูดกันเยอะนะคะดิฉันเองก็ฟังบางทีสื่อมวลชนก็พูด UNCLOS UNCLOS UNCLOS แต่ต้องขยายความนะเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ได้ตามติดหรืออะไรอย่างนี้นะคะทีนี้ขอเรียนขอเสริมใช่ค่ะในเวทีอาเซียนคุณฟังคะตอนนี้เป็นการประชุมสุดยอดของผู้นำนะ11ประเทศเนี่ยที่เซบูนะเซบูก็อยู่ในฟิลิปปินส์เพราะว่าฟิลิปปินส์ในขณะนี้เนี่ย

0: ทำหน้าที่เป็นประธานของอาเซียนปกติแล้วอาเซียนก็จะมีการประชุมสุดยอดเนี่ย2ครั้งต่อปีนะก็คือต้นปีแล้วก็ท้ายปีต้นปีก็จะประมาณนี้ค่ะคุณฟังคะไม่เมปลายเมษาก็พฤษภานะคะแล้วก็ปลายปีก็จะประมาณเดือนโนเวมเบอร์ก็คือเดือนพฤศจิกายนเสริมนิดนึงก็คือในเวทีของอาเซียนน่ะ11ผู้นำเนี่ยนะเห็นพ้องต้องกันเลยว่าเขาจะจัดตั้งคลังสำรองเชื้อเพลิงระดับภูมิภาคภาษาอังกฤษเขาใช้อย่างนี้ค่ะ Regional Fuel Stockpile นะคะอันนี้แล้วก็อย่างที่เมื่อกี้คุณภูเบศว่าไว้แล้วเนี่ยก็คือ Arrangement for Food Security นะก็คือการจัดการเรื่องของความมั่นคงทางอาหารด้วยเนี่ยนะทีนี้เรื่องนี้เนี่ยท่านประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสซึ่งเป็นประธานของที่ประชุมเนี่ยบอกว่ามีการเรียกร้องนะว่าให้เพิ่มความร่วมมือยิ่งขึ้นเนี่ยท่ามกลางสถานการณ์ที่มันไม่แน่นอนเลยของโลกในขณะนี้แล้วก็ความผันผวนทางด้านพลังงานเนี่ยนะคะแล้วก็ผู้นำอาเซียนเนี่ยนะเดียนก็มารวบรวมเลยว่าแต่ละคนเนี่ยเสนอในเวทีของอาเซียนครั้งนี้อะไรบ้างอย่างนายกอันนี้เอาที่สำคัญนะคุณฟังนายกรัฐมนตรีอิบราฮิมอันวาอิบราฮิมมาเลเซียบอกว่าอาเซียนนั้นควรจะร่วมมือกับคณะมนตรีความร่วมมืออ่าวอาหรับหรือว่า GCC เนี่ยนะแล้วก็จีนด้วยเพื่อสร้างระบบพลังงานที่มั่นคงแล้วก็ยืดหยุ่นมากขึ้นนะคุณอันวายบอกงี้ค่ะนะว่าความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์อาจทำให้การฟื้นฟูเส้นทางการค้าและเสถียรภาพราคาพลังงานเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานานถึง18เดือนนะแม้ว่าสงครามจะยุติก็ตามนะไม่งั้นต้องเตรียมตัวตรงนั้นเอามาดูนายกรัฐมนตรีลอเรนซ์หวงของสิงคโปร์บอกงี้ค่ะว่าแม้ช่องแคบฮอร์มุซจะกลับมาเปิดใช้งานได้ทันทีนะแต่ก็ต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนในการซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ฟื้นฟูการขนส่งสินค้านะแล้วก็ยังบอกย้ำอย่างนี้ว่าสิงคโปร์สนับสนุนให้อาเซียนเนี่ยเร่งให้สัตยาบันข้อตกลงความมั่นคงด้านปิโตรเลียมอาเซียนเพื่อใช้เป็นเครื่องมือรับมือกับวิกฤตการณ์ทางด้านพลังงานเนี่ยนะแล้วก็อีกอย่างนี้กำลังมองมันมีหลายเรื่องอยู่และฟิลิปปินส์นะขอกลับมานิดนึงผู้นำฟิลิปปินส์ยังย้ำอย่างนี้ค่ะว่าอาเซียนต้องใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนะแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์เพื่อคาดการปัญหาขาดแคลนพลังงานแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าและสนับสนุนพลังงานสะอาดนะเอามาดูผู้นำอินโดนีเซียว่ายังไงบ้างประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตของอินโดนีเซียก็เรียกร้องให้อาเซียนเร่งกระจายแหล่งพลังงานแล้วก็พัฒนาพลังงานหมุนเวียนเพราะว่าแรงกดดันด้านพลังงานจะยังไม่คลี่คลายในเร็ววันนี้อ่ะมาดูนายกรัฐมนตรีของไทยอันนี้ได้รวบรวมมาเป็นการรายงานข่าวของ The Inquirer แล้วก็ Channel News Asia ด้วยเนี่ยนะก็มีรายงานตรงนี้ยาวทีเดียวแต่ก็มีการพูดถึงท่านนายกรัฐมนตรีของไทยเราก็คือในเวทีของที่ประชุมครั้งนี้เนี่ยนะคะนายกรัฐมนตรีอนุทินอย่างนี้พูดอย่างนี้ค่ะเรียกร้องให้ประเทศอาเซียนเนี่ยให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ส่วนรวมของภูมิภาคแล้วก็เร่งเปลี่ยนแนวคิดไปสู่การปฏิบัตินะไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยย้ำว่าความรวดเร็วและความเป็นเอกภาพนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งในช่วงวิกฤตเนี่ยนะคะตรงนี้ก็ย้ำนะนี่เป็นบทบาทของประเทศไทยเราในเวทีอาเซียนในครั้งนี้แล้วก็มีข่าวมาเพิ่งปกติอาเซียนนะนอกจากจะประชุมกันแล้วเนี่ยบางทีผู้นำบางคนเขาก็จะประชุมกัน2ต่อ2เป็นแบบไบลาเทอรัลเนี่ยนะแล้วก็เมื่อวานนี้ฉันก็ดูข่าวรวมโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจเนี่ยนะแต่วันนี้ก็จะเสริมนะคะช่วงที่ท่านนายกรัฐมนตรีพบ2ต่อ2กับนายกรัฐมนตรีมหาเดมุฮัมมัดอันวาอิบราฮิมของมาเลเซียเนี่ยนะแล้ววันนี้แน่นอนแล้วค่ะคุณฟังค่ะหลังจากที่ปีที่แล้วมีแพลนว่าจะไปมาเลเซียแล้วไม่ได้ไปนะแต่ปีนี้แน่นอนค่ะอนุทินแอนอันวานะคะเขาบอกอย่างนี้ค่ะในช่วงที่เจอกันก็จะมีการ discuss border links southern peace tradeinvestment and tourism เนี่ยนะdurring ASEAN summit talk in Cebu ก็คือทั้งสองคนนะผู้นำทั้งสองคือผู้นำไทยและมาเลเนี่ยได้มีการหารือถึงความเชื่อมโยงในเรื่องของพรมแดนสันติภาพทางใต้แล้วก็การค้าการลงทุนแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวด้วยแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุล has confirmed นะ his readiness to make an official visit to Malaysia this year นะ ก็ย้ำเลยค่ะบอกว่ามีความพร้อมแล้วล่ะที่จะไปเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการในปีนี้เนี่ยนะคะอันนี้ก็เอามาฝากกันว่าเป็นเรื่องของความคืบหน้าล่าสุดในเวทีอาเซียนค่ะ
1: ครับผมไปประเด็นในประเทศอื่นๆกันบ้างผมพาไปที่เวียดนามครับอาจารย์สำนักข่าวของเวียดนามเขาก็รายงานนะครับว่าสำนักงานเศรษฐกิจนะครับสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหาภาคอาเซียนบวก3นะครับหรือว่าเอมโรเขามีการคาดการณ์นะครับว่าเศรษฐกิจของเวียดนามในปีนี้เนี่ยจะขยายโตตัวเนี่ย
0: โต
1: 7-6%
0: อ
1: ันก็เป็น
0: ตัวเลข 7%
1: ใช่ครับตัวเลขของเขาเนี่ย อยู่ประมาณนี้อยู่แล้วนะอาจารย
0: ์
1: แต่ว่าก็คือเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียนบวก3นะฮะรายงานบอกว่าเวียดนามเนี่ยมีบทบาทสำคัญมากนะครับในห่วงโซ่อุปทานระดับภูมิภาคโดยเฉพาะการลงทุนจากต่างชาตินะครับในภาคการผลิตเทคโนโลยีแล้วก็การบริการเพื่อการส่งออกอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจเวียดนามเลยในขณะเดียวกันนะครับเอมโรเนี่ยเขาก็ประเมินว่าเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซียนบวก3ซึ่งประกอบด้วยประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้มีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ4นะครับ4.3 นะในปีที่ผ่านมาก่อนที่จะมีการชะลอตัวเล็กน้อยอยู่ที่ร้อยละ4ในปีนี้นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเขาบอกว่าตัวเลขคาดการล่าสุดถือว่าปรับเพิ่มขึ้นจากรายงานเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาหลังจากเศรษฐกิจในภูมิภาคนะครับได้รับแรงสนับสนุนจากมาตรการเศรษฐกิจผ่อนคลายการลงทุนที่แข็งแกร่งในอาเซียนแล้วก็การเติบโตของการส่งออกของเทคโนโลยีแล้วเอมโรเนี่ยเขาก็มองว่าถึงแม้ว่าเศรษฐกิจของโลกเนี่ยยังเผชิญความไม่แน่นอนแต่ว่าภูมิภาคอาเซียนบวก3ยังคงรักษาเสถียรภาพการเติบโตได้ในระดับที่ยังแข็งแกร่งอยู่นะครับ
0: ค่ะอย่างที่เราก็ทราบกันอยู่นะเดี๋ยวนี้ในเวียดนามนี่เขาทำอะไรต่อมีอะไรเนี่ยเขาไปโลดเลยนะเขาจริงจังมากก็เนื่องจากว่าเสถียรภาพทางการเมืองของเขามั่นคงไงแล้วเขาก็มีรัฐบาลที่เป็นแบบถึงแม้จะเป็นคอมมิวนิสต์ไงใช่ไหมคะเป็นแบบคอมมิวนิสต
1: ์ตัดสินแบบ
0: ทำอะไรก็เด็ดขาดเลยง่ายอย่างน
1: ี้คล้ายๆของจีนเนาะอาจารย
0: ์คล้าย
1: ๆก็จะแบบไปได้เร็วมาก
0: ได้เร็วเลยทีเดียวเนี่ยนะคะอ่ะทีนี้เมื่อกี้คุณพูดถึงความอะไรอะความไปเศรษฐกิจที่โลดเลยนะของการเติบโตของทางเวียดนามมาดูสิงคโปร์เนี่ยนะสิงคโปร์ก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งถึงแม้จะเป็นเล็กนะเล็กแต่จิ๋วนะคุณก็มีการพาดหัวข่าวอย่างนี้ค่ะว่า Singapore Tourism Receipt Hit Record of 32.8 Billion Singapore Dollar in the year 2025นะคะก็คือสิงคโปร์เนี่ยโอ้โหเรื่องของการท่องเที่ยวปรากฏว่า Hit the Record เลยเนี่ยนะคะนำรายได้เข้ามาเยอะเป็นสูงเป็นประวัติการเลยคืออยู่ที่ 32.8 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์เทียบเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐก็ 25.9 พันล้านนะคุณคิดดูมันเยอะขนาดไหนเนี่ยนะแล้วก็อันนี้เพิ่มจากปีก่อนหน้านั้นคือปี2024ที่มีอยู่แค่ 29.8 พันล้านนะแต่ปีนี้โตขึ้นไปอีกต้อง 4-5 พันล้านขึ้นมาเลย 32.8 พันล้านเนี่ยนะอันนี้เป็นการเปิดเผยของรัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องของTrade Relations ก็คือความสัมพันธ์ทางการค้าเนี่ยนะคะเป็นผู้หญิงนะเธอชื่อเกรซฟูนะ G-R-A-C Grace Fu F-U หรือเราจะถ้าภาษาจีนก็อาจจะเกรซฟูเนี่ยนะก็กล่าวในงาน Tourism Industry Conference นะพูดในการประชุมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยนะคะแล้วก็มีการพูดถึงตัวเลขอันนี้ที่ว่าโอ้โหสูงเป็นประวัติการเลยและไม่ใช่แค่นั้นค่ะรัฐบาลสิงคโปร์ยังบอกว่าอย่างนี้ค่ะแม้ว่าภาคการท่องเที่ยวจะเติบโตแข็งแกร่งนะแต่ก็เผชิญกับความท้าทายจากวิกฤตพลังงานในตะวันออกกลางแล้วก็ผลกระทบต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภคทั่วโลกนะดังนั้นในการนี้เนี่ยรัฐบาลสิงคโปร์ก็เลยจะอัดฉีดเงินนะสนับสนุนใช้เงินทุนเนี่ยสนับสนุนทัวริสม์2040เพื่อผลักดันการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแล้วก็รักษาความสามารถในการแข่งขันของสิงคโปร์ในฐานะจุดหมายปลายทางระดับโลกด้วยนี่นะคะกองทุนที่ว่านี้ค่ะก็บอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรร5ล้านดอลลาร์สิงคโปร์เพื่อช่วยภาคธุรกิจทำการตลาดแล้วก็ดึงดูดผู้เข้าร่วมงานอีเวนต์ทางธุรกิจเนี่ยนะอีก5ล้านดอลลาร์แล้วก็ใช้สนับสนุนบริษัทในการขยายตลาดใหม่สังเกตนะย้ำว่าเขาสนับสนุนภาคธุรกิจด้วยนะอัดฉีดเงินเลี้ยงนะ ทีนี้ภายใต้แผน Tourism 2040 เนี่ยนะสิงคโปร์ก็คือทางเขาจะมีคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวเรียกว่า Singapore Tourism Board เนี่ยนะคาดว่ารายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยก็จะเพิ่มเป็นถึง 47-50 พันล้านดอลลาร์นะภายในปี2040เนี่ยนะคะแล้วก็สิงคโปร์ก็สามารถจะต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเขาบอกว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ย

ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติไปแล้วถึงเกือบ17ล้านคนเนี่ยนะถึงมันจะเป็นประเทศเล็กอย่างที่ว่าเนี่ยนะก็สะท้อนความคืบหน้าตามเป้าหมายหรือว่าโครงการที่ Tourism 2040ที่ว่านี้แล้วก็ไม่ใช่แค่นี้ค่ะเขาบอกมีปัจจัยสำคัญมาจากการฟื้นตัวของการเดินทางเนี่ยนะโดยเขาบอกงี้สนามบินชางงีแอร์พอร์ตเนี่ยมีจำนวนผู้โดยสารเกือบ70ล้านคนก็สูงสุดเป็นประวัติการณ์

0: 2ล้านคนเนี่ยนะคะยังไงก็ตามเนี่ยทางคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวของสิงคโปร์ก็ออกมาเตือนเหมือนกันว่าความต้องการการท่องเที่ยวเนี่ยอาจชะลอตัวลงในช่วงหลายเดือนข้างหน้านี้นะจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจของโลกแล้วก็สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางนะแล้วก็ในปีนี้เนี่ยคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวของสิงคโปร์คาดว่ารายได้จากการท่องเที่ยวก็จะอยู่ที่ 31-32.5 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์เนี่ยนะแล้วก็สามารถจะรับนักท่องเที่ยวก็จะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยที่จะมาเที่ยวสิงคโปร์อยู่ประมาณ 17-18 ล้านคนเนี่ยนะแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นสิงคโปร์ก็เดินหน้าค่ะคุณฟังคะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวโดยศูนย์เรือเขาเรียกเรือสำราญเนี่ยนะSingapore Cruise Center ที่ Harbour Front เนี่ยนะก็จะย้ายไปยังอาคารใหม่อ่ะเขามีอาคารใหม่แล้วนะก็ในเดือนตุลาคมนี้นะพร้อมกับมีสถานที่ต่างๆอย่างเช่นเขาบอกว่าจะมีการบูรณาการแห่งใหม่เนี่ยนะคะคือเรือเฟอร์รี่เนี่ยสามารถจะเข้ามาแวะเทียบท่าได้เนี่ยนะคะทั้งหมดเขาบอกรองรับเรือสำราญ3ท่าเรือเฟอร์รี่สูงสุด10ท่าเพื่อเพิ่มศักยภาพการเชื่อมต่อระดับภูมิภาคเนี่ยนะคะอันนี้เขาบอกว่าจะมีการบูรณาการแห่งใหม่ขึ้นเรียกว่า Straight View ใกล้ Marina Bay คุณฟังที่เคยไปสิงคโปร์จะแฟมิเลียแต่คุ้นเคยกับไอ้มารีนาเบที่ว่าเบเนี่ยนะซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของเขาด้วยทีนี้รัฐบาลสิงคโปร์ก็ยังจะผลักดันแผนแม่บทนะเรียกว่าเกรเตอร์เซนโตซาซึ่งก็จะรวมเกาะเซนโตซาและก็เกาะปุลาวบรานีเนี่ยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกในอีก20ปีข้างหน้านะแล้วก็พื้นที่เกาะปุลาวบรานีก็จะพัฒนาโรงแรมสถานที่ท่องเที่ยวประสบการณ์ใหม่ๆควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยแล้วก็คาดว่าเมื่อโครงการแล้วเสร็จนะ The Greater Sentosa ก็จะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าตัวจากปัจจุบัน
1: ครับ
0: นะอาทิตย์เอามานี่มีความนะคือยังกำลังจะมองว่านะคะที่ทั้งเวียดนามก็ดีสิงคโปร์ก็ดีเนี่ยเขาวางแผนไว้ล่วงหน้าเลยเขาจะทำอะไรบ้างเนี่ยนะบ้านเราก็ควรจะต้องนิ่งเฉยก็ไม่ได้นะจะต้องทำงานหนักขึ้นด้วยเพราะว่าการแข่งขันขนาดนี้มันสูงมากประเทศเพื่อนบ้านเรานี่เขาหวยมาวางแผนโครงการอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยนะคะ
1: ครับไปดูเพื่อนบ้านอีกหนึ่งประเทศที่สปป.ลาวกันบ้างครับอาจารย์ครับทางรัฐบาลลาวเนี่ยตอนนี้กำลังเดินหน้าแก้ไขปัญหาเงินเฟ
0: ้อ
1: ตอนนี้หนักเลยนะครับเพราะว่ามีแรงกดดันจากค่าเงินกีบเนี่ยซึ่งอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องเลยนะครับหลังจากเศรษฐกิจภายในประเทศยังคงเผชิญกับต้นทุนพลังงานที่มันสูงขึ้นและราคาสินค้านำเข้าก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นหลายๆรายการหลายๆหมวดสินค้านะครับทางธนาคารแห่งประเทศลาวนะครับก็ประกาศเพิ่มมาตรการในการควบคุมตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศก็มุ่งเน้นไปจำกัดการเก็งกำไรค่าเงินเข้มงวดกับการซื้อขายเงินตรานอกระบบแล้วก็รักษาเสถียรภาพค่าเงินกีบนะครับซึ่งยังอยู่ในทิศทางที่อ่อนค่าอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาทางการลาวนะครับยังมีการสั่งการให้ภาคธุรกิจนำเข้าและผู้ประกอบการรายใหญ่ครับต้องใช้ระบบธนาคารอย่างเป็นทางการในการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศพร้อมกับเพิ่มเติมนะครับการตรวจสอบร้านค้าแลกเปลี่ยนเงินแล้วก็ธุรกรรมที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเครือข่ายที่มันหรือว่าที่มันเข้าข่ายผิดกฎหมายเพื่อป้องกันความผันผวนในระบบการเงินในขณะเดียวกันก็มีนักวิเคราะห์เศรษฐกิจนะครับของลาวเนี่ยประเมินว่าเศรษฐกิจลาวเนี่ยยังเผชิญกับแรงกดดันหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นหนี้จากต่างประเทศราคาน้ำมันโลกที่ผันผวนการพึ่งพาการนำเข้าสินค้าเป็นหลักและมันก็เลยส่งผลให้ค่าเงินกีบเนี่ยอ่อนตัวค่าครองชีพประชาชนไม่ต้องพูดถึงเพิ่มสูงขึ้นตามตัวอย่างต่อเนื่องเลยนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยทางรัฐบาลลาวเขาก็ยืนยันนะครับอาจารย
0: ์
1: ก็จะเดินหน้ามาตรการทักษะเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจควบคู่กันไปทั้งการคุมค่าเงินการบริหารเงินเฟ้อรวมไปถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเนี่ยก็เป็นหัวใจหลักการส่งออกนะครับและก็การดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเพื่อฟื้นความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจในระยะยาวนะแล้วก็มีความเคลื่อนไหวด้านการท่องเที่ยวของลาวคือภาพการท่องเที่ยวของลาวเนี่ยตอนนี้ถือได้ว่าฟื้นตัวต่อเนื่องหลังจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนโดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวสำคัญที่เราก็เคยไปทริป 100.5 เคยพาไปก็คือ ที่หลวงพระบางแล้วก็วังเวียงนะฮะทริปนี้เลยกระทรวงแถลงข่าว
0: คนไทยก็ไปเที่ยวเยอะแหละ
1: ใช่อาจารย์ถูกต้องเลยนะฮะกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของลาวเนี่ยเขาบอกว่านักท่องเที่ยวเนี่ยหลักๆนี่ก็คือจากไทยจีนเกาหลีใต้เดินทาง

0: ทางเข้าลาวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาปัจจัยสำคัญมาจากเรื่องของความสะดวกสบายในการเดินทางผ่านโครงการรถไฟลาวจีนนี่แหละนะฮะซึ่งช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางระหว่างนครหลวงเวียงจันทน์วังเวียงและหลวงพระบางได้อย่างมีนัยยะสำคัญเลยนะครับเขาก็ไปสัมภาษณ์นะครับเวียงเทียนลาวเนี่ยครับเขาไปสัมภาษณ์ผู้ประกอบการในเมืองหลวงพระบางเขาบอกว่าอัตราการเข้าพักของโรงแรมแล้วก็เกสต์เฮาส์เนี่ยปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาวก
1: ็
0: จะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นและฤดูการท่องเที่ยวในขณะที่เมืองวังเวียงยังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติเพราะตรงนี้วิวสวยมีกิจกรรมผจญภัยเยอะนะฮะทางรัฐบาลลาวก็บอกว่าเดินหน้าส่งเสริมปีท่องเที่ยวลาวพร้อมกับเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมระบบให้มันต่อเนื่องขึ้นระบบคมนาคมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อที่จะกระตุ้นรายได้เข้าประเทศแล้วก็สนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโดยรว
1: ม
0: แล้วก็มีการประเมินเอาไว้นะครับว่าการฟื้นตัวภาคการท่องเที่ยวเนี่ยจะเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจของลาวท่ามกลางความท้าทายเรื่องของเงินเฟ้อค่ากีบที่อ่อนค่าแล้วก็ต้นทุนพลังงานที่ยังอยู่ในระดับสูงอันนี้ก็ต้องติดตามความต่อเนื่องของการฟื้นตัวในระยะต่อไปครับ
1: สปป.ลาวนะก็เป็นประเทศในกลุ่มอาเซียนซึ่งขณะนี้ก็มีประชากรอยู่ประมาณสัก7ล้านคนน
0: ั่
1: นเองเนี่ยนะแต่เขาก็พยายามนะที่จะฟื้นคือทำเรื่องของเศรษฐกิจนะแล้วโดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยวนะให้
0: เป็นหัวใจหลักเลย
1: เป็นหัวใจหลักด้วยเนี่ยนะคะแล้วก็พูดถึงลาวนี่พูดถึงวังเวียงเรียนคิดถึงอะไรอยู่ไหมเขาม
0: ี
1: การเปรียบเทียบว่าเมืองปายไง
0: เ
1: ขาบอกคล้ายๆคล้ายๆกับวังเวียงนี่แหละคุณเคยไปยังดิฉันเคยไปวังเวียง
0: วังเวียงยังไม่เคยเคยไปแต่ปายครับ
1: เขาบอกมันคล้ายๆกับปายเลยเนี่ยนะคะก็คุณฟังวันหลังเราก็จัดทริปไปสิ
0: เราไปมาแล้ว
1: เราไปมาแล้วนี่ใช่ไหมอาจารย์ทรงฤทธิ์นะใช่ไหมไปวังเวียงนี่ไปมาแล้วนี
0: ่
1: แต่ค
0: ุ
1: ณไม่ได้ไป
0: ผมไม่ได้ไป
1: โอเค
0: คุณฟังไปมาแล้ว
1: เช่นเขามีฉันทามติห้าข้อไงนะหนึ่งในนั้นสำคัญก็คือว่าจะต้องสร้างสรรค์สันติภาพแล้วก็เรื่องของเอทนิคกรุ๊ปเนี่ยทั้งหลายแหล่เนี่ยหลายกลุ่มอย่างที่บอกนะชนกลุ่มน้อยมีอยู่เยอะแยะเนี่ยก
0: ็
1: จะต้องให้มีความสงบนะเพราะทุกวันนี้ก็ยังมีการสู้รบกันอย
0: ู่ใช่บุ้มบ้างบุ้มบ้างเดี๋ยวมีข่าวมาแล้วข้างบ้านเรานะฮะ
1: แล้วก็มีการเรียกร้องให้ปล่อยตัวนางองซันซูจีอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะทีนี้มาดูรายงานฉบับนี้กันดิฉันเห็นแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยจะสบายใจคุณฟังคะแล้วเราก็ต้องเตรียมรับมือด้วยนะเป็นรายงานของฉบับนี้ค่ะ Roadmap for Extreme Heat Protection to the Passive Cooling in ASEAN Region ของศูนย์พลังงานอาเซียนรายงานฉบับนี้เนี่ยนะมันมีความสำคัญเขาบอกกรุงเทพเรานี่แหละคุณฟังคะอาจจะกลายเป็นมหานครที่ร้อนที่สุดในอาเซียนภายในปี2050นะ
0: ไม่ใช่มันเป็นไปแล้วเหรออาจารย์
1: มันเป็นอยู่แล้วไงแต่มันจะยิ่งหนักไงมันจะทริปเปิลไงอย่างที่บอกคือในภาษาอังกฤษอันนี้เขาบอกว่าเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นถึงนี่ไงBangkok could become ASEAN hottest major city by the year 2050 with extreme heat days nearly tripling เพิ่ม3เท่าเห็นไหม nearly tripling and temperature reaching 38.1 degree Celsius
0: โอ้
1: ว่าคุณ my god ตอนนี้ก็จะแย่อยู่แล้วมั้ยล่ะใช่ไหมคะ
0: ตอนน
1: ี้
0: ก็คือถ้าเป็นดัชนีความร้อนตอนนี้อยู่ที่
1: 50อยู่ที่50ถ้าความรู้สึกก
0: ับ
1: อุณหภูมิไงก็ประมาณติดซะ 34-35 ไงถ
0: ู
1: กไหมแต่ตอนนี้มันไปอีก
0: ไป80แล้ว
1: ฮะเออใช่ไม่คุณแค่ด้านนี้รายงานยังคาดการณ์ว่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายวันของกรุงเทพเนี่ยจะเพิ่มเป็นอย่างที่บอก 38.1 องศาเซลเซียสภายในช่วงกลางศตวรรษนี้นะก็คืออย่าคิดว่ามันไกลนะมันใกล้นะแล้วก็เพิ่มขึ้นเกือบ5องศานะจากระดับตอนนี้ 33.3 องศาเซลเซียสเมื่อปี2000ที่ผ่านมาน
0: ะ
1: ปี2000เราอยู่ในเฉลี่ยก็คือ33แต่พอไปถึง2050เนี่ยก็จะไปถึง30แปดจุดกว่าเนี่ยก็เกือบ30กว่าไอ้30เกือบ39แล้วเนี่ยนะคะทีนี้สภาพอากาศที่ร้อนจัดเช่นนี้เนี่ยอาจสร้างแรงกดดันอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนต่อโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณสุขแล้วก็เศรษฐกิจของเมืองด้วยเนี่ยนะรายงานฉบับนี้บอกว่างี้ด้วยค่ะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วเนี่ยเป็น2ปัจจัยหลักที่ทำให้วิกฤตความร้อนในอาเซียนนั้นรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะในกรุงเทพนะปรากฏการณ์อย่างที่บอกเนี่ยเขาบอกว่า เนื่องจากว่าพื้นคอนกรีตไงแล้วก็ยางมะตอยยางมะตอยดูดซับความร้อนในช่วงกลางวันแล้วก็จะคายความร้อนออกมาในช่วงกลางคืนเนี่ยนะทีนี้ข้อมูลจากศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งอาเซียนที่ว่าเนี้ยยังพูดอีกนะคะว่าพื้นที่ใจกลางกรุงเทพเนี่ยนะมีความหนาแน่นสูงอาจร้อนกว่าพื้นที่ชานเมืองที่มีต้นไม้มากถึง3องศาเซลเซียสเลยเนี่ยนะฮะและอุณหภูมิที่สูงขึ้นยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของประชาชนเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคลมแดดอาการอ่อนเพลียเรื้อรังปัญหาการนอนหลับด้วยกระทบต่อคุณภาพชีวิตนะด้านเศรษฐกิจก็ความร้อนความรุนแรงเนี่ยอาจลดประสิทธิภาพของแรงงานนะโดยเฉพาะแรงงานกลางแจ้งกว่า 1.3 ล้านคนในกรุงเทพรายงานยังเตือนอย่างนี้นะคะบอกว่าหากไม่มีมาตรการปรับตัวที่เหมาะสมแล้วก็ความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากความร้อนและก็ความชื้นเนี่ยนะอาจจะสูงถึง 6% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของเมืองภายในปี2050เนี่ย
0: เวลาช่วงแรกหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับช่วงหน้ามาคุยกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินกันต่อครับ
1: สักครู่เดียวค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนนะคุณฟังคะก็เป็นช่วงที่เราทั้งสองคนเรียนวีรวันบรรลุแล้วก็คุณภูเบศสุนีก็จะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเหมือนกันเลยเน
2: า
1: ะ
2: ครับในช่วงเจาะลึกอาเซียนนะครับตอนนี้อาจารย์พร้อม
1: ได้แล้วพร้อมแล้วอ
2: ยู่ในสายแล้วนะฮะภัยพิบัติไม่ธรรมชาติในอุตสาหกรรม
1: ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องวันนี้เป็นอีพิโซดที่12แล้วนะคะ
2: ครับ
1: ค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ
3: ์ครับอรุณสวัสดิ์ครับวันนี้ระบายถึงคุณอะไรนะ
2: ภูเบศครับอาจารย์แหมยิงมุกอีกแล้ว
1: ทุกอาจารย์จะมีมุกอีกแล้วมาเพิ่มเติมค
2: ่
1: ะ
2: เป็น
1: ก็ยังเพิ่งไปเที่ยวจีนกันมาหยกๆค่ะอาจารย
2: ์ครบอาทิตย์แล้วฮะ
1: เสียงรู้สึกสัญญาณไม่นะกระท่อนกระแท่นอยู่เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
2: น่าจะได้อยู่ครับอาจารย์ว่าไปเลยครับอาจารย์ครับ
3: เมื่อคืนก็เจอกัน
2: ครับใช่มีมีตติ้งครับเมื่อคืน
1: มีตติ้งพวกที่ไปเที่ยวมาเหรอ
2: ไม่กลุ่ม CEO ครับ CEO รุ่น1กับรุ่น2
1: อ๋อของอาเซียน
2: ใช่ครับ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: เป็นโปรเจกต์เป็นโฆษกนี่ฮะวันนี้พูดแทนเลยวันนี้เสียงหาย
2: โอ้โหมีบังอาจเลยอาจารย์ครับถ้าเป็นเรื่องของภัยพิบัติธรรมชาติแล้วก็ต้องต่อเนื่องเนาะอาจารย์พูดมา EP ที่12แล้วนะฮะ
3: ตอนนี้เราได้แปลงร่างตัวเลขที่มันสูญเสีย
2: ครับ
3: ว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้าง
2: ครับผม
3: แล้วเราลองมาถึงตอนนี้อยากจะให้ช่วยแต่งร่าง
2: ครับ
3: ให้ช่วยแต่งร่างถ้าไอ้ต้นไม้นะที่มันเป็นคาร์บอนไดออกไซด
2: ์อาจารย์หมายถึงต้นไม้ที่ปริมาณต้นไม้ทั่วภูมิภาคเนี่ยที่มันเริ่มจะหายไปใช่ไหมฮะ
3: ใช
2: ่ครับ
3: ถ้าเราเอามันมาต่อเป็นไม
2: ้
3: มันจะช่วยคนที่ไร้บ้านได้อีกครั้ง
2: ครับ
3: นะแมนเมดก็คือการสร้างหลายสิ่งหลายอย่างนะครับมันทำลายป่าแต่ก็เพื่อให้มนุษย์ได้ใช้พลังงาน
2: ครับ
1: ค่ะ
3: นะฮะอย่างก่อนหน้านี้ได้พาท่านผู้ฟังไปที่เขื่อนน้ำนึม
2: สปป.ลาวครับ
3: ใช่ไปเขื่อนน้ำนึมแล้วก็ไปนั่งเรืออ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่นะเขื่อนน้ำนึมเดือนสร้างเสร็จปี1977ก็เกิดหลังอาเซียน10ปีนะฮะก็ถ้าย้อนกลับไปก็คือว่ามันเป็นวิศวกรรมด้านเขื่อนด้านพลัง
1: ค่ะ
3: เมื่อกี่ปีแล้วอ่ะคุณผู้เรียนเก่งเองไหม
2: ไม่เลยครับอาจารย
3: ์น่าจะบอกว่าเก่งบ้าง
2: ผมต้องดักไว้ก่อนครับเดี๋ยวอาจารย์มีให้คำนวณออกอากาศ
3: ก็ถ้าเป็นปี1977นะครับเป็นปี
1: 77ก็40กว่าปีครับประมาณอาจารย์คร่าว
3: ๆ1977เป็นปีเดียวกันกับที่หุ่นมานัดเกิดถ้าจะบอกแล้วก็คือว่าก็อายุเท่ากับคุณมันนะ
2: 49ปี
1: เห็น49ปีแล้วเกือบ50แล้ว
2: ครับ
3: อายุเท่ากับคุณมันนะแล้วมันเป็นวิศวกรรมรุ่นโบราณเมื่อ40กว่าปี
1: ปีสัก
3: 50
1: โอเคค่ะ
3: มันก็เลยมีพื้นที่เก็บน้ำเอกสารมา
2: ครับ
3: ต้องเขื่อนน้ำเงินเนี่ยมีที่รองรับน้ำคิดเป็นอนาบริเวณถึง650ตารางกิโลเมตร
2: คร
3: ับ ก็แค่อีกนิดหน่อยก็เท่ากับแผ่นดินประเทศ
1: สิงคโปร์เหรอคะ
3: ใช่ใช่
2: โอ้ความกว้างในขนาดนั้น
1: ความกว
2: ้
1: างขนาดนั้นค่ะ
3: ต้องเปรียบเทียบอย่างนี้ไม่งั้นหมอ
1: จะได้เห็นภาพออกค่ะ
3: แต่ทีนี้เนื่องจากว่าสมัยโบราณจริงๆอ่างน้ำเนี่ยมันต้องตัดไม้ออก
1: ค่ะ
3: เพราะมนุษย์ต้องการไม้ยิ่งตรงไหนเป็นไม้ราคาแพงอุ้ยฉันอยากสร้างเขื่อน
1: อ๋ออ้างตรงนี้ด้วยนะอาจารย์นะสร้างเขื่อนถ้าเกิดจะตัดไม้ค่ะ
3: คือที่โดยปกตินะครับพื้นที่ไหนที่มันมีน้ำเยอะมันชุ่มอย่างนั้นมันย่อมเป็นป่าไม้อยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
3: คิดดูว่ามันเยอะถึงขนาดไหนขนาดว่าสร้างเขื่อนเสร็จแล้วก็ยังตัดไม่ทัน
2: ครับ
3: กว่า
1: โอ้โหค่ะ
3: นะก็กว้างก็ตัดไม่ทัน
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แต่ที่พูดไปเนี่ยเขื่อนน้ำเงิมสร้างเสร็จปุ๊บส่งมาให้คนไทยใช้ไฟฟ้า
1: ค
3: ่
1: ะ
3: คนไทยใช้นะครับแต่ทรัพยากรของเพื่อนบ้านพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บต้นไม้ก็เยอะที่มันจมอยู่ใต้น้ำ
2: ครับ
3: มนุษย์ก็ไม่พออันนี้คือสตอรี่ที่สุดยอดมากมาเลเซียไปสัมปทานตัดต้นไม
1: ้
3: แล้วแรงงานก็คือคนลาวดำลงไปดำน้ำลงไปตัดเนี่ยไม่ใช่ตื้นๆนะครับ

0: ดำลงไป30กว่าเมตรแล้วก็คือจะเทียบเท่ากับต้นไม้ยืนต้นต้นหนึ่งซึ่งมันสูงตระหง่านนะครับแต่มองไม่เห็นนะครับก็ดำลงปัดขึ้นมาเสร็จปุ๊บอย่าเพิ่งตกใจนะคร
1: ับ
0: ส่งมาขายให้ใครช่างฝีมือไทยก็ทำอย่างวิศมาลาสวยสวยงามเป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นเบดรูมเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นเครื่องเขาเรียกอะไรล่ะเป็นไอ้เครื่องไปประดับเนี่ยเขารับแขก
1: อืมครับเฟอร์นิเจอร์ตกแต่ง
0: ไทยก็ส่งพวกนี้ไปให้ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเป็นใครญี่ปุ่นเป็นคนที่ออกเงินสร้างเครื่องเห็นไหมเห็นวัฏจักรของ
2: เห็นวัฏจักรอันนี้เป็นวัฏจักรจริงๆค่ะ
0: นั่นแหละครับแต่ทีนี้พออยู่มายุคหนึ่งมนุษย์พัฒนาขึ้นกว่าเดิมญี่ปุ่นก็บอกว่าไอ้วิศวกรรมผลิตไฟฟ้าเขียนหนังเงินเดี๋ยวมันผลิตให้นักเกินไปเราต้องเพิ่มประสิทธิภาพของมันมากขึ้นก็เป็นเขื่อนน้ำเงินที่มีหลายโครงการมากขึ้นตามความยาวของเขื่อนของแม่น้ำเงินแม่น้ำเงินมีจุดตั้งต้นอยู่ที่แขวงเสียงขวางอยู่ห่างจากน้ำเงินแรกเนี่ย300กว่ากิโลเมตรแล้วก็ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ฉันสร้างเขื่อนตามสเต็ปของสายน้ำก็เลยมีเงิม1เงิม2เงิม3เงิม4เงิม5
2: โอ้โห
0: ยอด
2: อาจารย์สายน้ำนี่มันยาวสักกี่กิโลเมตรคะอาจารย
0: ์300กว่ากิโลครับ
1: โ
2: อ้ก็ยาวอยู่นะอาจารย
0: ์แล้วก็สวัสดิ์ตรงๆถ้าสวัสดิ์ตามความโค้งของมันเนี่ย400กว่า
2: ค
0: ่
2: ะ
1: คร
0: ับ แล้ว300นี่คือเอาตามที่ของแขวงนะแขวงเวียงจันทน์กับแขวงเสียงขวาง
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ที่พาท่านผู้ฟังไปนอนเนี่ยนะไปนอนในตรงเมืองเฟืองตรงนั้นเขาเรียกว่าน้ำลีนี่ใส่สวยนั่นแหละครับ
1: ครับ
0: ดังนั้นเขาเรียกน้ำดีน้ำเรียกเนี่ยก็ไหลลงน้ำเงินนะครับก็มาช่วยผลิตไฟฟ้าด้วยเช่นเดียวกันนะฮะญี่ปุ่นก็พัฒนาครับพัฒนาวิศวกรรมการไฟฟ้าแล้วการเวลาถัดมาอีก30ปีนะน้ำเรียกก็คือแม่น้ำสาขาแต่มีต้นกำเนิดมาด้วยกันที่เสียงขวางกับแม่น้ำจุกก็คือมาแยกกันแล้วก็มาเจอกันอีกทีหนึ่งนั่นแหละครับก็ไหลลงสู่อ่างน้ำเงินเช่นเดียวกันญี่ปุ่นไม่ได้สร้างครับสายน้ำนี้น้ำลีกเพราะยินเก่งกว่าในยุคปัจจุบัน
1: ครับ
0: ก็มาสร้างทุกวันนี้มีน้ำลีก1นะครับแต่ว่าเขาใช้คำนี้ครับน้ำลีก1ทับ2แสดงว่าขั้นต่ำที่สุดเนี่ยก็จะมีน้ำลีก2ทับ2
1: ครับ อาจจะมีอีก1ใช่ไหมครับ
0: อันนี้1ทับ2อันต่อไปมันก็ต้อง2ทับ2ใช่ไหมล่ะ
1: ครับ
0: ถ้ามันจบอยู่แค่นี้มันก็ดีครับเพราะว่าการสร้างเขื่อนบนสายน้ำมันมีต้นทุนเรื่องทรัพยากรต้นทุนเรื่องของสิ่งแวดล้อมเยอะมากนะครับเยอะขนาดไหนไปเด็ก
2: ก็เราไปพักกันสักครู่ก่อนนะคะ
3: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อิน

0: ถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning อาเซียนคุณฟังอยู่กับอาจารย์สวริศพลเงินคุณภูเบศสุนีแล้วก็ดิฉันวิรวรรณวรรุษคุณฟังที่ทักทายรายการเข้ามาด้วยขอบคุณมากๆนะคะอาจารย์คะฟังดูแล้วเนี่ยโอ้โหแม่น้ำงึมนี่เนาะสายสำคัญแล้วก็มีเขื่อนเยอะแยะถึง5เขื่อนเลยนะอาจารย์คิดดูว่าตัดไม้ไปตั้งเท่าไหร่เลยนะคะค่ะ
2: ไอ้2 3 4 5เนี่ยมันไม่ได้ตัดไม้นะคร
1: ับอ๋อเหรอคะ
2: มันคือการใช้วิศวกรรมด้านพลังงานที่เล่นขั้นบันได
3: ครับ
2: เหมือนสร้างบ้าน
1: นะค
2: ่
1: ะ
2: ก็คือเอาเครื่องปั่นไฟอ่ะไปขวางสายน้ำแต่ว่าการที่เครื่องปั่นไฟเนี่ยมันจะทำงานได้ดีที่สุดนะฮะผลิตไฟฟ้าได้เยอะมันก็ต้องใช้ความสูงของกระแสน้ำ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็ต้องยกนั่นแหละครับที่เขาที่นักสร้างเขื่อนก็บอกว่ามันไม่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม
3: คร
2: ับ เพราะมันเป็นฝ่ายน้ำล้นนะไม่ถึงภาพฝ่ายน้ำล้นได้ใช่ไหม
3: คร
2: ับ ก็คือเขาเรียกอะไรอะระดับเปอร์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่อย่าลืมนะน้ำมันจะล้นฝ่ายมันก็อยู่ที่ปริมาณน้ำมันต้องมากกว่าไอ้ที่ฝ่ายไปขวางใช่ไหมฮะ
3: ครับ
2: แต่น้ำแรงมันไม่มีน้ำแรงมันคืออะไร
3: น้ำแรง
2: สายน้ำแรงนั่นแหละครับก็นี่คือสิ่งที่มนุษย์ต้องเรียนรู้แล้วก็ยอมรับมันเป็นจริงคือในยุคย้อนกลับไป30-40 ปีเนี่ยถ้าวิธีคิดที่ว่าอุ้ยป่าไม้มีเยอะแยะมากมายเราอยากได้พลังงานก็ต้องยอมเสียป่าไม
3: ้ครับ
2: แต่ไอ้คนที่อยากได้ต้นไม้เนี่ยเขายิ้มปากบานละ นี่เสียตัวนะครับเสียตัวก็ลองดูนะฮะอย่างกรณีเขื่อนน้ำหยุ่มเนี่ยอ่างเก็บน้ำ650ตารางกิโลเมตรเนี่ยมันจะมีต้นไม้ขนาดไหนสร้างเขื่อนเสร็จนะเขื่อนนี้ใช้เวลาสร้างเขื่อนน้ำเงินหนึ่งนี่นะครับใช้เวลา7 ปีครับ
3: 7 ปีแล้ว
2: ก็1970
3: ครับ
2: มา71977
1: 7 ปี
2: เต็มๆนี้ยังตัดไม้ไม่หมดนะฮะพอตัดไม่หมดนั่นแหละครับต้นไม้มันก็อยู่ใต้เขื่อนอยู่กลางของน้ำก็ยังมีคนอยากได้ก็ตามไปนะครับมาเลเซียไปสัมปทานคนลาวตัดเสร็จปุ๊บส่งมาขายไทยแปลงรูปแปลรูปเสร็จปุ๊บส่งไป
1: สมัยญี่ปุ่น
2: ก็คือนี่แหละที่เขาเรียกต้นน้ำกลางน้ำแต่
1: ปลายน้ำค
2: ่ะมันคือปริมาณของต้นไม้ที่ซึมซับแคลเซียมออกไซด์เนี่ยมหาศาลมากเพราะมันเป็นอย่างนี้นะครับวิธีคิดแบบนี้เราต้องแก้ไขเราต้องแก้ไขวิธีคิดแบบนี้เพราะว่า ถ้าเราไม่แก้ไขวิธีคิดแบบนี้เนี่ยมันก็จะผลิตซ้ำพอมันซ้ำเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะก็ยังทำเหมือนเดิมแต่มันจะมีสิ่งหนึ่งนะฮะวิศวกรรมทางด้านพลังงานก็บอกว่าเอาอย่างนี้ฉันจะตัดต้นไม้ให้น้อยลงแล้วให้อ่างเก็บน้ำมันแคบลงแต่มันไฟฟ้าได้เยอะกว่าเดิ
1: ม
2: วิธีคิดแบบนี้นะครับก็ขยับมาอีกคุณผู้เวทเก่งเลขสักนิดหนึ่ง
3: ยังไงครับอาจารย
2: ์1977
3: ครับ
2: นะฮะพอมาถึง1996
3: ครับ
2: ผ่านไปกี่ปี
3: ความยาวหรอระยะเวลา
1: ระยะเวลาค่ะ
3: ก็แหมอาจารย์ก็19ปีครับ19 20ปีประมาณนี้ฮะ
1: 20ปีพอดี
2: ที่ต้องใช้ทำลายอันนี้ก็เพราะว่ายุคสมัยของโลกเปลี่ยนไปนะพอยุคสมัยของโลกเปลี่ยนไปเหตุและผลหรือข้ออ้างของมนุษย์เนี่ยมันก็เปลี่ยนไปด้วยเราเนี่ยจริงๆเรามีแค่เสียงเดียวตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วเขื่อนน้ำหนึ่งเนี่ยก็ไม่ได้เกิดขึ้นในยุคของอำนาจปัจจุบันนะแต่ก็สืบสิทธิ์กันมาแต่เขื่อนที่ถือว่าเป็นเขื่อนเป็นสัญญาณที่บอกว่าหลักจะเป็นหม้อไฟของเอเชีย
3: ครับ
2: ภาษาอังกฤษก็คือ Battery of Asia
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่พอลาวเข้าเป็นสมาชิกของอาเซียนฉันเป็น Battery of ASEAN ก็พอ
3: แคบลงมาหน่อย
2: เอเชียมันใหญ่มาก
3: คร
2: ับ อาเซียนวิธีคิดดีขึ้นมาหน่อยนึงก็คือตั้งเขื่อนและมีอ่างเก็บน้ำแต่พื้นที่ของอ่างเก็บน้ำแคบลงและทำให้มีพลังงานไฟฟ้าสูงขึ้น
3: ครับ
2: ทีนี้ไม่ใช่ญี่ปุ่นแล้วนะฮะอิมพอร์ตมาจากฝรั่งเศสเลย
1: คร ับที่
2: น
1: ี
2: ่วิศวกรรมสร้างเขื่อนมาจากฝรั่งเศสครับที่บอกว่ามันวินิจฉัยลาบมากเนี่ยนะครับก็คือความสูงของน้ำนมเนี่ยมันไม่พ
1: อ
2: ฮะเราต้องเปลี่ยนความสูงที่มันสูงกว่านั้นเพื่อให้แรงกระแทกของน้ำเนี่ยมันรุนแรงมหาศาล
1: โอ้โหค่ะ
2: มันก็เลยเป็นที่มาของเขื่อนน้ำเขื่อนสอง
3: ครับ
2: เขื่อนนี้ผมมีส่วนร่วมไม่ได้สร้างนะข่าว
3: ทำข่าว
2: ไม่ได้ร่วมสร้างนะครับอย่าเพิ่งลุ่มสักคำผมมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มความคิดก็ข่าวอันนี้มานะครับจนที่เริ่มความคิดจนสำรวจจนทะเลาะกันจนด่ากันอะไรสารพัดแต่ถึงที่สุดก็สร้างเสร็จคิดดูนะฮะในช่วงที่ทะเลาะกันเนี่ยใช้เวลา10ปีมันถึงเป็นอภิมหาอมตะนิรันดร์แต่ที่สำคัญก็คือว่าเขื่อนน้ำเย็นสองเนี่ยมันเป็นอำนาจที่ไม่ใช่แค่รัฐประเทศใดประเทศหนึ่งนะแต่มันเป็นมหาอำนาจที่ใช้องค์การระหว่างประเทศสถาบันการ
1: เงิน
2: กับเข้ามาเป็นตัวตั้งเป็นคนกำหนดนะฮะดังนั้นจะเป็นเขื่อนที่ธนาคารโลกแบงก์การันตีนะฮะ
1: โอ้โหค่ะ World Bank การันตีเลย
2: ค่ะก็เพราะว่ามันเป็นเขื่อนที่เกิดขึ้นหลังจากยุคสงครามเย็นทีนี้ถ้าเรามองไปที่หลังจากยุคสงครามเย็นใครใหญ่ที่สุดในโลกละ
1: สหรัฐไงคะ
2: อเมริกาตอนนี้เราเนี่ยทำ แต่ละทำใหญ่เลย

0: ตัวเล็กน้องเลยลงโดยให้ธนาคารโลกให้ธนาคารพัฒนาเอเชียเข้าไปสำรวจประเทศลาวครับบอกว่าลาวมีดีอะไรบ้างหลังจากที่ฉันทิ้งระเบิดลาวเนี่ยระเบิดอเมริกาในยุคสงครามเวียดนามได้3 ล้านตันพอดีครับเขาเรียกเขากระจายผลประโยชน์ในยุคที่เอาระเบิด3 ล้านตันไปทิ้งเนี่ยลาวมีประชากร3 ล้านพอดียุติธรรมมากเนี่ยแบกไปคนละก็บอกว่าลาวเนี่ยมีสายน้ำเยอะป่ามากเยอะหนาแน่นมากนะครับหลังจากยุคที่สร้างเขื่อนน้ำเงินเสร็จเนี่ยนะฮะลาวยังมีป่าไม้ถึง 70% ของพื้นที่ลองคำนวณดูคุณผู้เล่น 236,800 ตารางกิโลเมตร
1: 236,800 ตารางกิโลเมตร
0: คูณด้วย 70%
1: คูณ 70% นะครับ
0: นั่นแหละคือป่าไม้ที่เรามีในตอนนั้น
1: ครับ
0: ก็เลยบอกว่าคือประเทศไหนนะครับที่มีป่าไม้เยอะเนี่ยแสดงว่าสายน้ำก็ต้องเยอะด้วยเขาถึงเรียกว่าป่าชุ่มน้ำใช่ไหมฮะก็เลยไปสำรวจครับก็เจอว่าอู้ลาวเนี่ยมี15 สายน้ำที่ไหลลงสู่แม่น้ำโขงอันเหมาะแก่การตัดไม้ก่อนแล้วครับ
2: โอ้ค่ะ
0: ต้องตัดไม้ครับเพราะว่ามันเขื่อนมันต้องมีอ่างเก็บน้ำใช่ไหมก็ต้องตัดไม้และที่ผมบอกว่าน้ำเทินสองเนี่ยมันเป็นอภิมหาอมตะนิรการเนี่ยมันเป็นการสร้างเขื่อนที่ผันน้ำจากแม่น้ำสายหนึ่งที่อยู่คนละฟากของอีกแม่น้ำสายหนึ่ง
1: ครับ
0: นั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าต้องเจาะภูเขาเจาะภูเขาทำเป็นอุโมงค์น้ำนะฮะตรงนั้นนะครับมันคืออภิมหามันก็ต้องสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่แล้วปล่อยน้ำจากอ่างขนาดใหญ่นั้นนะครับลงอุโมงค์ที่เจาะทะลุภูเขานะฮะที่บอกว่าอมตะนิรันดร์ก็คือว่าไอ้น้ำที่มันพอมันผลิตไฟฟ้าเสร็จโดยผ่านอุโมงค์ที่เจาะภูเขานั้นแล้วเนี่ยนะครับมันก็ต้องลงอีกสายหนึ่งของแม่น้ำ
2: ค่ะ
0: อันนี้เขาเรียกว่าแม่น้ำเซบันไฟ
1: ครับ
0: นึกอย่างนี้คุณฟูเบตเหมือนคุณฟูเบตเอาท่อประปาเนาะเจาะทะลุผ่านภูเขาลูกหนึ่งเขาเรียกเทือกเขานาไก่นะฮะแต่มันใหญ่มากนะครับใหญ่ถึงขนาดไหนไอ้อุโมงค์ที่เจาะทะลุภูเขานั้นโดยอาศัยความสูงและชันนะครับเพื่อให้เกิดแรงกระแทกของน้ำที่ปล่อยลงมานะครับหนึ่งแหละต้นไม้ฉันต้องตัดออกในอ่างเก็บน้ำนั้นแคบลงนะครับเมื่อเทียบกับน้ำเงินมันจากน้ำเงินนี่650ตารางกิโลเมตรใช่ไหม
1: คร
0: ับ แต่น้ำเทินสองเนี่ย450ตารางกิโลเมตร450ตารางกิโลเมตรตัดต้นไม้ออกจากพื้นที่นั้นนะครับ
2: ค่ะ
0: ประมาณ2 ล้านลูกบาศก์เมตร
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แต่ป่าไม้ในพื้นที่ตรงนั้นนะครับมันคือป่าไม้ดงดิบที่หล่อเลี้ยงสัตว์ป่า
2: ค่ะ
0: รวมถึงช้างด้วย
1: ครับ
0: นี่แหละมนุษย
2: ์
1: แล้วพอมันหายไปแล้วจะยังไงต่อนะฮะก็ต้อง
2: มาต่อกันใน
1: วันพรุ่งนี้นะครับอาจารย์ครับ
0: ด้วยความยินดีครับ
1: สวัสดีครับนะครับเราสองคนอาจารย์วีระวันวรรุธและผมภูเบศสุนีก็ลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียนในชีวิตเราต้องเผชิญกับ108ข่าวร้ายในแต่ละวันแต่เราเลือกได้ว่าจะจมอยู่กับมันหรือใช้มันเป็นบทเรียนทุกความล้มเหลวมีความหมายทุกวิกฤตมีทางออกเสมอรายการที่จะนำเสนอข่าวร้ายด้วยมุมคิดบวกและให้แนวทางที่เป็นแรงบันดาลใจเตรียมเริ่มต้นสัปดาห์อย่างมีพลังฟังข่าวร้ายกลายเป็นดีทุกเช้าวันอาทิตย์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.M-Cord News FM 100.5หนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย M-Cord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ M-Cord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังค่ะเข้ามาในช่วงเวลาของลับลวงพรางนะคะประจำเช้าวันเสาร์วันนี้กับเช้าวันเสาร์ที่9พฤษภาคมนะคะ2569ค่ะดิฉันบุรดมจิตดอนนะคะ
5: ค่ะน้องวดีถนิมมาวันนี้มารับหน้าที่แทนพี่เล็กวาสนานนท์สวัสดีค่ะ
4: คือลืมไปปกติเล็กเป็นคนพูดเราว่านั่งเฉยๆอ่ะพอเล็กอินโทรขึ้นมาเดี๋ยวบุรดมก็ตามลืมเล็กไม่อยู่นะคะคุณผู้ฟังคะไปเกาหลีค่ะนะคะก็จะกลับมาก็มาจัดรายการได้เนี่ยวันศุกร์เลย
5: ค่ะ
4: เนี่ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวชั่วโมงข่าว Exclusive เนี่ยบุรดมต้องโซโล่คนเดียวเลยเล็กไม่อยู
5: ่สบาย
4: ก็ตั้งแต่แรกนะเล็กอ่ะเขาจะยาวไปเลยบอกไม่ได้วันศุกร์ต้องเข้านะพี่ว่าจะฝากขนมฝากซื้อขนมไปเนี่ยยังไม่รู้เลยว่านั่งนึกอยู่เนี่ยเปิดดูว่าเอ๊ะมีขนมอะไรบ้างนะของเกาหลีอะไรเงี้ย
5: มีนาไม่น่าเลยนะคะนะเอ๊ะเดี๋ยวให้พี่เล็กมาเล่าให้ฟังละกันเนาะว่าพี่เล็กไปทำอะไรยังไงบ้างเนี่ยค่ะวันนี้นงก็เลยมาอยู่นะอยู่หน้าที่แทนพี่เล็กกันนะคะก็เรียกได้ว่าเปิดมานี่พี่เด้งบอกว่าจะคุยเรื่องนี้เลยใช่ไหม
4: ใช่เรื่องระเบิดนี่จะบอกนะว่าไอเหตุการณ์เนี้ยทำให้ต้องย้อนความไปถึงตอนช่วงที่พบระเบิด C4 เลยม
5: ัน
4: เหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงเหมือนดวงเหมือนแบบคือจากอุบัติเหตุกลายเป็นเรื่องที่ทำให้เราแบบจับโป๊ะได้อะแล้วโป๊ะครั้งนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่คือเหลือเชื่อมากอะคุณผู้ฟังคะว่าอะไรมันจะเป็นแบบนี้คุณผู้ฟังจำได้ไหมว่ามันเคยมีเหตุการณ์ตอนช่วงปี37นะคะที่เกิดเหตุวินาศกรรมใหญ่ละทั้งบ้างก็ว่าอาจจะไปก่อเหตุที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยบ้างก็ว่าจะไปก่อเหตุที่สถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยที่ไปเจอรถบรรทุก6ล
5: ้อ
4: ที่ไปจอดทิ้งเอาไว้ที่ถนนวิทยุแต่ว่านะคะเดชบุญเนี่ยด้วยความที่มันเกิดเหตุก่อนเนี่ยคือมีวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยนะคะที่ไปมีปัญหาเฉี่ยวชนกับรถบรรทุก6ล้อนี่แหละก็ไล่บี้กันมาแล้วไปมาในรถบรรทุก6ล้อเนี่ยก็มันเสียก็เลยจอดทิ้งเอาไว้แล้วก็เลยทำให้เจอไปค้นเจอโอ้โหระเบิด C4 หนัก2ปอนด์2ลูกแล้วก็ดินระเบิดชนิด C4 ปุ๋ยยูรุมยูเรียแล้วก็โอ้ C4 5ลูกคือเรียกว่าระเบิดมีอนุภาพร้ายแรงมาก
5: ค
4: ือไม่ต้องพูดเลยนะว่าถ้าเกิดมันได้ก่อเหตุขึ้นมาจริงๆอ่ะมันเหมือนกับเป็นระเบิดเพลิงกลางเมืองเลยแล้วมันจะเป็นวินาศกรรมใหญ่กลางเมืองซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี37นะคะและไม่น่าเชื่อว่ามันจะมีเหตุการณ์ในทำนองนี้เกิดขึ้นอีกนั่นก็คือเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังคะดวงจริงๆนะก็บอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้านเรานี่มีจริงคืออยู่ดีๆคุณผู้ฟังคะมันเกิดอุบัติเหตุจากอุบัติเหตุแค่เพียงเล็กน้อยนะที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเนี่ยนะคะก็คงจะมาจากฝนตกถนนลื่นนั่นแหละก็เลยทำให้รถเนี่ยนะคะเสียหลักเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะก็พบผู้ชายผู้หญิงคนนึง
5: ค
4: ่
5: ะ
4: ซึ่งเป็นชนคนจีน
5: ค่ะ
4: เป็นผู้ชายผู้หญิงคู่นึงเนี่ยนะ
5: คะ
4: คนนึงชื่อว่าในซันหมิงเฉินเนี่ยเราต้องจำเอาไว้เลยนะสำหรับในซันหมิงเฉินเนี่ยต่อไปเนี้ยจะต้องเป็นบุคคลที่ถูกกล่าวถึงไปอีกนานแน่แน่และผู้หญิงนะชื่อว่าหมายูซินซึ่งทั้งคู่เนี่ยนะคะปรากฏว่าเนี่ยพอเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจก็ไปพบอาวุธปืนพกสั้นค่ะก็เลยคุมตัวไปสอบแล้วก็ขยายผลไปตรวจค้นบ้านพักเนี่ยนะคะอยู่ที่หมู่บ้านเดอะเมเบิลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีปรากฏว่าคุณผู้ฟัง จากการตรวจค้นบ้านพักนะคะเจ้าหน้าที่พบของกลางจำนวนมากต้องบอกเลยว่าโอ้โหคืออนุภาพของอาวุธนี่มันร้ายแรงมาก
2: ค่ะ
4: ปืน M4 2กระบอกแม็กกาซีนบรรจุกระสุนตักเต็มเลยนะจำนวน13แม็กตัวจุกระเบิดอีก2ชิ้นระเบิดมือกระสุนปืนเสื้อเกราะจำนวนมากและนอกจากนี้แล้วนะคะยังพบเสื้อเกราะ2ตัวหูฟัง
2: ค่ะ
4: ซึ่งข้างในเนี่ยมีการบรรจุวัตถุระเบิด C4 เอาไว้แบบเต็มพิกัดคืองานนี้ต้องบอกเลยว่าจากคดีอุบัติเหตุธรรมดาธรรมดาเลยเนี่ยมันกลายเป็นคดีความมั่นคงเลยนะคะที่แน่นอนว่าอาจจะมองได้ว่าเขากำลังเตรียมการก่อวินาศกรรมยังจุดใดจุดหนึ่งหรือว่าปฏิบัติการใหญ่ที่สำคัญอะไรหรือไม
2: ่
4: เพราะว่าชนิดของอาวุธที่ตรวจพบเนี่ยคุณผู้ฟังคะ C4 อ่ะซึ่งถือว่าเป็นวัตถุระเบิดแรงสูงที่มักจะใช้ในภารกิจนะทางทหารหรือว่าใช้เพื่อการก่อเหตุรุนแรงอ่ะ
2: ค
4: ือไม่มีคือมันไม่ใช่วัตถุอ่ะที่มันควรจะอยู่กับบุคคลคนหนึ่งอ
2: ่ะ
4: ในการครอบครองอ่ะบุคคลทั่วไปไม่มีสิทธิ์ที่จะครอบครองได้แล้วอยู่ดีๆเนี่ยคุณมาครอบครองวัตถุแบบเนี้ยมีเอาไว้เพื่ออะไร
2: ค่ะ
4: เจ้าตัวบอกว่าจะเอาไว้ฆ่าตัวตายซึ่งแบบมันเป็นไปไม่ได้อ่ะ
2: ค่ะ
4: คือนอนเซนเหลือเกิน ในขณะที่นายคุณผู้ฟังคะกระสุนปืนที่พบนะก็มีรายงานว่าเป็นขนาด 5.5 อ่ะ 5.56 มม.แบบ M 193แล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือที่เขาต้องตรวจสอบกันต่อไปนะว่าไอ้กระสุนนั้นมันผลิตเพื่อใช้อะไรในราชการทหารหรือเปล่าแล้วเบื้องต้นเนี่ยนะคะเจ้าตัวก็ให้การว่าอาวุธเนี่ยเขาสั่งซื้อมาจากกลุ่มไลน
2: ์ค่ะ
4: เฉพาะกลุ่มเลยเป็นไลน์เฉพาะกลุ่มแล้วก็ไปซื้อที่จังหวัดระยองแต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้บอกจุดก็คงต้องไปตรวจค้นกันต่อไปเขาก็อย่างที่บอกนะบอกว่าเขามีเอาไว้เนี่ยเพื่อหวังระเบิดฆ่าตัวตายเนื่องจากว่าเขาก็เป็นโรคซึมเศร้าและในรายละเอียดในมุมฟังนะยังระบุเอาไว้อีกนะว่าในการตรวจเนี่ยในโทรศัพท์มือถือปรากฏว่าไปเจอคลิปไปเจอคลิปที่เคยไปฝึกอยู่ในค่ายองครักษ์พิทักษ์ฮุนเซนน
2: ่ะ BHQ BHQ
4: ใช่แล้วก็ยังไปเจอคลิปที่แบบซ้อมยิงปืนปาระเบิดกับทหารเขมรด้วยคืองานนี้เนี่ยแบบไม่รู้จะพูดยังไงว่าคือวันนี้คุณผู้ฟังถ้าไปดูในข่าวเลยนะเขาจะลงแบบละเอียดเลยนะ
2: ค่ะ
4: อันเนี้ยบางเขาบอกว่าวัตถุระเบิด C4 เนี่ยนะที่พบนะมี4ก้อนน้ำหนักก้อนละ2ปอนด์เลยนะหรือว่าประมาณก้อนละ1กิโลอ่ะมีพลังการทำร้ายเนี่ยการทำลายล้างเนี่ยเขาบอกว่าสูงในรัศมีแบบหลายร้อยกิโลเมตรเลย
2: อย่างทางตำรวจที่ชลบุรีใช่ไหมคะว่าบอกว่าดูลักษณะของอาวุธทั้งวัตถุระเบิดแล้วก็อาวุธปืนสงครามรวมไปถึงมีระเบิดสังหารชนิดกับดักเป็นจำนวนมากอย่างที่พี่เด้งเล่าให้ฟังแล้วก็มีเสื้อเกราะคือเห็นถ้าเห็นทราบภาพเสื้อเกราะนะคือโอ้โหคือนี่มืออาชีพปะเนี่ยแล้วก็มีถูกติดตั้งระเบิด C4 ด้วยแล้วก็มีการติดตั้งระเบิดเหมือนพร้อมใช้งานลักษณะตำรวจเขาบอกลักษณะเหมือนเตรียมจะทำระเบิดพลีชีพซูไซด์บอมเมอร์จนต้องเข้าไปดูซึ่งไอ้บ้านของนายซันที่ว่าเนี่ยหมิงเฉินซันที่ว่าเนี่ยเขาบอกว่าตำรวจเข้าไปเนี่ยติดเหมือนเป็นค่ายก็คือว่ามีการทำกับดักทำกับดักลักษณะว่ามีการขึงลวดโยงติดกับสลักระเบิด
4: คือถ้าเกิดว่าเผลอไปเหยียบเข้าเนี่ยก็ระเบิดทันท
2: ี
4: คือตำรวจอะคุณผู้ฟังต้องอพยพผู้คนในละแวกนั้นออกทั้งหมดคิดดูว่างานใหญ่ขนาดไหนอ่ะ
2: โอ้โหนี่ถึงบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงพระสยามเทวาธิราชวันนี้ไม่หยุดวันเสาร
4: ์
2: ยังแบบโอ้โหปกป้องยังจืดยังดีอ่ะพี่เจ้ง
4: คือคิดดูว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เจออะไรจะเกิดขึ้นน่ะแล้วนายคนนี้ไม่มีงานทำน
2: ะ
4: แล้วเขาอยู่มาได้ยังไงเพราะว่าเห็นว่าเขาเข้าเมืองไทยมาเนี่ย
2: ค่ะ
4: พักใหญ่แล้วนะ
2: ตั้งแต่มกราตั้งแต่มกรา
4: ที่18มกราต้นปีส่วนผู้หญิงเนี่ยเข้ามา24เมษา
2: เพิ่งเข้ามาหลังสงกรานต์นี่เอง
4: ก็เข้ามาอยู่โดยไม่มีงานทำมาอยู่ได้ยังไงอ่ะ
2: นี่เกินนะถ้ามกราเกินนะ60วันก็เกิน3เดือนก็ยังเกินเลยนะ
4: วีซ่าเขาให้อยู่ได้เท่าไหร
2: ่60วัน
4: หรอ
2: แล้วก็ต่อได้อีก30วันอันนี้คือวีซ่าที่บอกว่ากำลังจะยกเลิกซึ่งไม่ยกเลิกซะที่ไม่รู้ลอยอยู่ที่บอกว่าฟรีวีซ่าที่แดง93ประเทศนะมาเมืองไทยเนี่ยไม่ต้องวีซ่าเนี่ยถ้าเกิดว่านับเข้ามาตั้งแต่มกราก็เกินส่วนผู้หญิงเนี่ยคือมาตั้งแต่เมษายนนี่คือมีการเตรียมการแล้วก็ลักษณะของอาวุธอะไรต่างๆนานาเนี่ยโอ้โหก็ต้องบอกเลยนะ
5: คือในด้านนึงมันก็จะเป็นเขาเรียกอะไร alert เหมือนกันนะว่าทำไมมันดูง่ายจังเลยอ่ะพี่เด้งสะสมอาวุธหนักขนาดนี้
4: ใช่ทำไมระเบิดแล้วต้องไปดูนะว่า

0: ที่ระยองเนี่ยมันเข้ามาไงอ่ะมันคงเข้ามาทางฝั่งกัมพูชาแล้วมั้ง
1: นี่ต้อง
0: เนี่ยแล้วก็คิดก็เขาเป็นพวกค่าย BHQ ด้วยไงแล้วก็ไม่รู้ไอ้การก่อเหตุครั้งเนี้ยมันโยงกับทางฝั่งกัมพูชาอะไรหรือเปล่าเพราะอย่าลืมนะว่าในช่วงปี53เนี่ยทางคุณเศรษฐ์เองก็เคยออกมาเปรยๆนะเรื่องนี้ว่าแบบ
1: ระวังนะ
0: ไม่แบบแล้วก็แบบพูดเหมือนกับว่ามีคือไอ้คำพูดอ่ะของคุณเซนเองก็ดูเหมือนว่ารับรู้กับเหตุการณ
1: ์
0: ตอนช่วงม.ปี53ด้วยอะไรเงี้ยในแง่ของการปฏิบัติการคือเราก็คือตอนนี้วางใจไม่ได้เลยอ่ะในเมื่อมันเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยเพราะว่าอาวุธในกองฟังมันเยอะจริงๆคือแบบพูดคือพูดไม่จบไม่สิ้นเลยอ่ะเพราะมันเยอะมากวัตถุระเบิด C4 เนี่ย4ก้อนก้อนละ2ปอนด์เนี่ยคุณฟัง
1: คะ
0: แล้วยังมีกระสุนปืนใช่มั้ยขนาด 5.56 เนี่ยอันนี้จำนวนหลายสิบนัดเลยนะและระเบิดมือแบบสังหารบุคคลอีก4ลูกและยังมีลูกระเบิดคว้างสังหาร K75 อีกลูกนึงมีระเบิดสังหารชนิดกับดักแบบฝักข้าวโพดเนี่ย4ลูกเชื้อประทุลูกระเบิดสังหารอีก3อันดินระเบิด C4 อีก1กล่องไม่ทราบน้ำหนักแล้วก็มีดินระเบิด C4 น้ำหนัก 1.1 ประมาณ 1.1 อะไรปอนเนี่ย2แท่งแล้วก็รวมลูกระเบิดมือที่พบอีก10ลูกแล้วก็ตัวจุดชนวนรีโมทอีกและอย่างที่เมื่อกี้น้องนงบอกอ่
1: ะ
0: ที่บอกว่าไอ้เสื้อเกาะกันกระสุนน่ะคุณผู้ฟังคือมันไม่เป็นเสื้อเกาะกันกระสุนธรรมดาเพราะว่าเป็นเสื้อเกาะกันกระสุนที่ถูกติดตั้งระเบิด C4 เอาไว้ในเสื้อกันกระสุนอีกทีนึงแล้วก็ระเบิดก็ถูกติดตั้งระบบแบบพร้อมใช้งานด้วยคือเหมือนกับระเบิดพรีชีพเลยแล้วแถมนายคนนี้เนี่ยนะนายหมิงเฉินเนี่ยยังมีการใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยคุยกับแอปพลิเคชันแชท GPT ถามเกี่ยวกับแนวทางการก่อเหตุวินาศกรรมในสถานที่สำคัญด้วยรวมไปถึงนะอนุภาพในการทำลายล้างของระเบิด C4 แล้วก็ยังมีคลิปเนี่ยอย่างที่เล่าให้ฟังว่าเขามีการฝึกนะคะยิงอาวุธปืนสงครามแล้วก็การคว้างระเบิดมือสังหารเนี่ยซึ่งจุดพิกัดนะในการไปฝึกเนี่ยปรากฏว่าอยู่ที่บริเวณค่ายรบพิเศษนะคะ911ของกัมพูชาหรือว่าที่เรารู้จักกันในฐานะที่เป็นนักรบ BHQ นั่นค่ะหรือว่าค่ายฝึกนักรบองครักษ์พิทักษ์คุณเซน
1: อ
0: ่ะเพราะนั้นเนี่ยโอ้โหคืองานนี้เนี่ยไม่รู้จะพูดว่ายังไงละและก็อย่างที่เล่าเนี่ยเมื่อกี้ที่น้องนงบอกอะที่เขาทำกับดักอะคือมีขึงลุ่งขึงลวดเลยเนี่ยโยงติดกับวัดสลักระเบิดอะก็เลยทำให้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตอนนี้ก็ปลดล็อกได้หมดแล้วนะแต่ว่าก่อนหน้านี้คือเขากั้นพื้นที่เลยนะคะแล้วก็เคลียร์พื้นที่ผู้คนที่อยู่ในละแวกนั้นออกทั้งหมดนะคะเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น
1: นี่นะคือแต่ที่สำคัญก็คือว่าความเชื่อมโยงกับข้อมูลที่เราทราบตอนนี้นะคะก็คือรู้ว่ามีอาวุธหนักจำนวนมากแล้วก็อยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ต้นปีละแล้วก็นอกจากนี้ยังมีคลิปอันนี้คือยืนยันมีคลิปที่ว่าไปฝึกกับ BHQ ของกัมพูชานะคะซึ่งอันนี้เดี๋ยวตำรวจเขาก็ต้องมาเชื่อมโยงแล้วก็ขยายผลแล้วก็ต้องสอบปากคำแต่ว่าข้อมูลของนายคนนี้จะบอกจะพูดอะไรก็ได้ใช่ไหมพี่เด้งแล้วจะเป็นยังไงเราก็ไม่รู้แต่ว่าตำรวจเองก็คงจะต้องรอดูข้อมูลที่ชัดเจนเนี่ยแต่ว่าโอ้โหก็ต้องบอกเลยว่าบ้านเราเนี่ยเป็นเขาเรียกว่า
0: อยู่กับดวงนะเนี่ยคือดวงดีอะดวงดีอะ
1: คือรอดฝนได้จู่ๆก็ฝนตกร้อนมาแบบร้อนแล้วพี่เด้งเนาะจู่ฝนตก
0: อ้าวในนี้ก็แบบพบโดยบังเอิญอะคือตอนนี้คืองานหนักอ่ะสำหรับหน่วยงานความมั่นคงแล้วล่ะคือต้องหาให้ได้อ่ะก็เจ้าหน้าที่เองเขากำลังอยู่ระหว่างการขยายผลนะคะเกี่ยวกับเส้นทางในการจัดหาอาวุธนะผู้ขายเอ่ยผู้รับของจุดนัดหมายนะคะว่ามันอยู่ตรงจุดไหนในพื้นที่ของจังหวัดระยองซึ่งตอนนี้เจ้าตัวเองเนี่ยยังไม่ยอมพูดยังไม่ยอมปริปากออกมาเนี่ยนะคะและคงจะต้องสืบหาให้ได้ถึงที่มาของกระสุนแล้วก็วัตถุระเบิดจำนวนมากแบบนี้เนี่ยนะคะว่ามีบุคคลหรือว่าเครือข่ายในประเทศไทยเนี่ยให้การสนับสนุนไหมและเรื่องนี้มันเกี่ยวโยงกับกัมพูชาไหมหลังจากที่พบว่าไปฝึกอ่ะ BHQ มาเนี่ยมันเกี่ยวโยงกับการที่จะก่อเหตุแล้วมันลามไปถึงเรื่องของปัญหาการที่เคยประทะกันมาไหมระหว่างไทยกับกัมพูชาค่ะเป็นประเด็นที่ต้องสืบหากันต่อไปซึ่งเชื่อเลยนะว่าประเด็นนี้นะท่านผู้ชมคะคุณผู้ฟังคะเรื่องนี้มันยาวแน่ๆคือมันจะเป็นข่าวใหญ่ที่ต้องขุดคุยกันต่อไปว่าอะไรเป็นอะไรโดยเฉพาะเนี่ยดันไปเกี่ยวกับคุณเซนนะเกี่ยว

0: กับกัมพูชาด้วยอ่ะ
1: ใช่เนาะก็คือดูแล้วเนี่ยมีความเชื่อมโยงนะเพราะว่ามันมีคลิปใช่ไหมว่าไปฝึกกันมาไปเทรนกันมาแล้วก็มาเข้ามาในประเทศไทยนะแล้วการจับตัวหรือว่าไปเจอโอ้โหระเบิดมากมายก่ายกองแล้วก็เจอนายคนนี้นะคะก็ต้องบอกเลยว่าเกิดขึ้นในช่วงที่หลังจากท่านนายกนะไปจับมือ กับพูนมาเนตไม่นานนะภายในแค่3วันนะพี่เด้งนะก็ทำให้เกิดเอ๊ะประชาชนก็สงสัยเหมือนกันว่าโอ้โหตอนที่บอกว่าหลังจากที่เลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วที่ท่านนายกมีน้ำตาที่ไปงานของวันกองทัพใช่ไหมมีน้ำตาแล้วก่อนหน้านี้ก็หาเออไม่มีเนี่ยปรากฏว่าอ่ะไปจับมือเรียบร้อยนะก็ทำให้ประชาชนก็ตั้งคำถามเหมือนกันว่าเฮ้ยแบบมันทำไมต้องรวดเร็วทำไมต้องรีบขนาดนี้คือความสัมพันธ์ทางการทูตนี่เราก็เรียกทูตกลับมาแล้วใช่ไหมไม่ได้มีแค่เจ้าหน้าที่คนเฝ้าสถานทูตอะไรแค่นั้นเองนะแต่พอเกิดเหตุล่าสุดที่ไปรวบสองจีนเทานะที่ซุกระเบิด C4 ที่แถวระยองไอ้ชลบุรีนะก็ต้องบอกเลยว่านายกต้องเปลี่ยนท่าทีนะไม่งั้นก็จะทำให้เกิดคำถาม
0: มันก็ต้องดูก่อนนะว่ามันเกี่ยวกันหรือเปล่าแต่เนี่ย
1: มัน
0: ในเมื่อ
1: เบื้องต้นมันเกี่ยวกับกัมพูชาใช่ไห
0: ม
1: แล้วก็ท่าทีของคุณมาเนตในวันที่เจอกันกับท่านนายกอนุทินเองก็ไม่ได้เป็นท่าทีที
0: ่
1: เท่ากันกับบ้านเท่ากับท่านนายกอนุทินที่บอกว่าอ๋อก็เป็นมารยาทอะไรเงี้ยแต่ว่าทางนั้นเขาว่ายังไงอ่ะแล้วก็พูดออกมาจากคำพูดผู้นำเลยไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะบอกว่าอ๋อเขาอยากจะคืนดีแล้วเราก็เห็นใจเราคนไทยจะแบบเนี้ยเอออ่ะคงงงอ่ะว่ากันไปลืมไปอดีตอะไรเงี้ยเนี่ยนะก็ถือว่าเรื่องนี้ยังต้องเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันต่อไปเพราะว่าในมุมหนึ่งคือนอกจากเรื่องของความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชาแล้วแล้วก็เรื่องของความมั่นคงเนี่ยคือระเบิดหนักขนาดนี้มันซุกอยู่ขนาดนี้คือมันง่ายเกินไปป่ะพี่เด้งนะง่ายเกินไปนะแล้วก็เอ๊ะตำรวจไม่รู้เลยเหรอหรือว่าเอ๊ะเข้ามาทางช่องทางไหนผ่านทางไหนเนาะถ้าฝนไม่ตกถนนไม่ลื่นรถไม่เกิดอุบัติเหตุจะเกิดอะไรขึ้น
0: ก็นั่นนะคือเขาก็เกรงๆกันอยู่ว่าเออถ้าไปก่อเหตุนะในสถานที่ท่องเที่ยวเอาแค่แบบก่อเหตุในพัทยาเนี่ยโอ้ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วแล้วคนที่ได้รับผลกระทบก็คือบรรดานักท่องเที่ยวอ่ะก็เดชบุญแหละมาเจอซะก่อนนะคะตอนนี้ก็เป็นก็อย่างที่บอกนะว่าเป็นหน้าที่ของทางหน่วยความมั่นคงแล้วล่ะของเจ้าที่ตำรวจแล้วล่ะที่ต้องไปตามกันต่อนะคะว่าเรื่องราวเหล่านี้นะคะมันมีอะไรที่โยงใหญ่อยู่เบื้องหลังหรือไม่นะคะหน้าตาก็ไม่น่าเชื่อเลยเนาะจากเรื่องนี้เนี่ยคุณผู้ฟังนะที่ถือว่าเป็นเรื่องที่แบบโอ้โหอ่านเจอข่าวแล้วตกใจจริงๆอ่
1: ะ
0: มาต่อกันกับอีกเรื่องนึงเรื่องของคุณทักษิณ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าคุณทักษิณนั่นนะคะแล้วจะได้รับการปล่อยตัวพักโทษยังไม่ได้พ้นโทษน
1: ะ
0: ยังแค่พักโทษนั่นนะคะก็วันจันทร์หรือว่ามะรืนนี้นั่นนะคะก็ตามกำหนดเนี่ยก็จะออกมาตอนประมาณช่วงเช้าๆ
1: คือ
0: กำหนดการเขาแบบละเอียดยิบเลยนะละเอียดยิบมากมีแบบมีกำหนดการล่องลับอะไรด้วยนะโอ้โปรแกรมเขาแบบยาวเหยียดมากเลยอ่ะว่ากันไปแล้วกันนะคะเพราะว่าบรรดาคนเสื้อแดงเองเขาก็แบบดีอกดีใจกันมากโอ้ยจะมาจากทั่วสารทิศเลยคือกิจกรรมของเขาเนี่ยจะเริ่มมาตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปที่บริเวณหน้าเรือนจำนะคะก็งานใหญ่อ่ะงานใหญ่สำหรับการได้พักโทษของคุณทักษิณครั้งนี้คือใหญ่ไม่ใหญ่อะนะ
1: ค่ะ
0: ก็คุณหญิงพจมานเนี่ยจะไปรับคุณทักษิณด้วยตัวเองในเมื่อพอคุณหญิงพจมานไปเนี่ยไม่ต้องพูดเลยนะโอ้โหพลพรรคเพื่อไทยไปกันเพียบแน่ๆเพราะนั้นเนี่ยเช้าวันจันทร์นะคะคือถ้าใครไม่จำเป็นอย่าผ่านนะแถวนั้นปกติงานวงวานในรถก็ติดอยู่ละ
1: วันจันทร์เปิดเทอมด้วย
0: อ้าวเปิดเทอมวันจันทร์นี่หรอ
1: ใช่บางโรงเรียนก็เนี่ย
0: อ๋อหรอ11เนี่ยนะทำไมเปิดเร็วจังเลยอ่ะ
1: บูพี่เด้งเขาปิดมาตั้งแต่นู่นเราก็พฤษภาเนี่ยจะเป็นช่วงของการเปิดเทอมแต่ทยอยนะคะก็จัดกลางเดือนเป็นต้นไปแต่บางโรงเรียนเปิดแล้วตั้งแต่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะบางโรงเรียนใช่แต่ผมอาจจะพูดโรงเรียนแบบอินเตอร์หรืออะไรแบบเนี้ยนะเด็กๆ เริ่มเข้าไปเรียนพิเศษเตรียมตัวอะไรแบบเนี้ยนะคะแต่เราสรุปว่าคุณทักษิณออกมาคือเช้าวันที่11พฤษภาคมใช่ไหมพี่เด้งซึ่งก็ตกลงว่าต้องติดกำไร EM 4เดือน
0: ใช่เพราะว่า4เดือนก็จะพ้นโทษไงก็เหลือระยะเวลาอีก4เดือนก็คือประมาณกันยาประมาณกันยาในคุณทักษิณก็จะได้พ้นโทษนะ
1: คะ
0: แต่ว่าในช่วง4เดือนนี้ก็ดูเหมือนว่าทางคุณทักษิณเองแล้วก็ทีมกฎหมายของคุณทักษิณเนี่ยก็พยายามที่จะปลดกำไร EM

0: ล้วแต่ก็มีการระบุนะว่าคนอายุมากเนี่ยเหมือนคุณทักษิณเนี่ยเขาก็ใส่กันมา EM ก็มีแต่เนี้ยคุณทักษิณเองก็ให้ผลเรื่องสุขภาพด้วยสุขภาพก็เป็นปัญหาในการที่จะใส่กำไร EM
1: ไอ้ใส่กำไร EM นี่คือใส่ที่ข้อเท้าใช่ป่าวพี่แดง
0: ใส่ที่ข้อเท้าที่เห็นไงพวกดาวลงดาราที่เขาใส่กันนะแต่ก็เพิ่งรู้นะว่าการใส่กำไร EM เนี่ยคือมันจะมีสัญญาณน่ะที่ไปรบกวนสัญญาณการบินเพราะฉะนั้นเนี่ยการใส่กำไร EM ขึ้นเครื่องบินไม่ได้นะแต่ว่าเขาก็ยังสามารถทำกิจกรรมได้นะก็อย่างอะไรนะคุณใบเตยจำได้มาตอนนั้นนะก็ไปร้องพงร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขออนุญาตคือครั้งเนี้ยในการพักโทษของคุณทักษิณจะไม่เหมือนครั้งก่อนแน่ๆเพราะดูวี่แววแล้วเนี่ยนะเหตุผลในการใส่กำไร EM ของคณะกรรมการของทางราชทัณฑ์เขาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะทำให้การเคลื่อนไหวของคุณทักษิณเนี่ยลำบากกว่าครั้งก่อนคือครั้งก่อนในคุณทักษิณเนี่ยโอ๊ยไปนู่นมานี
1: ่
0: แล้วก็มีตำแหน่งตั้งตำแหน่งให้กับตัวเองสทล.แต่ว่ามางานนี้คงลำบากแล้วล่ะไม่เหมือนครั้งก่อนแน่ๆเดี๋ยวเราว่ากันต่อสำหรับเรื่องคุณทักษิณในเบรกหน้าแล้วกันนะคะผู้ฟังคะเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพรางฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
0: ว่าไปแล้วเนี่ย
1: คือ
0: คิดตัวเองนะว่าทางคณะกรรมการเนี่ยเขาคงจะให้ติดเอาไว้เพื่อที่จะเหมือนเตือนความจำอ่ะ
1: ค
0: ือเตือนแล้วระลึกว่าเนี่ยคือคุณยังไม่ได้พ้นโทษนะ
1: ค่ะ
0: นั่นคือการพักโทษคุณยังเป็นนักโทษอยู่ อะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: มันนั้นไอ้การจะเคลื่อนไหวอะไรเนี่ยก็ต้องมีสติจะมาเคลื่อนไหวเหมือนครั้งก่อนไม่ได้นะเพราะว่ามีคำตัดสินเนี่ยของศาลฎีกาเนี่ยออกมาแบบชัดเจนแล้วอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่นะคะแล้วก็เป็นไปตามเงื่อนไขหรือว่าเป็นไปตามเกณฑ์กฎระเบียบนะของนักโทษทุกคนนะคะที่ได้รับการพักโทษ
0: คือจะไม่คือมันไม่ได้จะฟรีเหมือนหนก่อนแล้วอะสำหรับคุณทักษิณน่
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นในการพักโทษครั้งนี้คงจะไม่เหมือนครั้งก่อนแน่ๆค่ะคุณฟังจะต้องเข้มงวดมากขึ้นกว่าครั้งก่อนแน่ๆอ่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็คงจะคาดเดาได้ยากนะกับความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณเนี่ยคือคุณทักษิณเองเนี่ยจะยังคงเคลื่อนไหวเหมือนเก่าหรือเปล่าดูว่าคุณทักษิณเนี่ยจะนิ่งไม่เคลื่อนไหวอะไรเลยเราก็ยังบอกไม่ได้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวทักษิณว่าช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาที่คุณทักษิณอยู่ในเรือนจำเนี่ยบางทีเนี่ยมันอาจจะทำให้คุณทักษิณเนี่ยได้คิดอะไรก็ได้แต่เราก็ไม่สามารถคาดเดาได้นะเพราะว่าขณะคุณทักษิณไปอยู่ที่ต่างประเทศมาตั้งนานเนี่ยคุณทักษิณเองเนี่ยพอกลับมาทุกอย่างมันก็
1: ยังเป็นคุณทักษิณ
0: ยังคงเป็นทักษิณชินวัตรคนเดิมเลยอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าในช่วงระยะเวลาที่เข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยทำให้คุณทักษิณเนี่ยเปลี่ยนความคิดอะไรได้หรือเปล่าแต่ว่าที่แน่ๆนะคืองานเนี้ยเรื่องของการพักโทษอย่างมุกคะการพักโทษเนี่ยแม้ว่านะคือคุณทักษิณเนี่ยจะสามารถพักโทษได้ในช่วงระยะเวลานี้4เดือน
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าย้อนกลับไปดูมุฟังกับคำตัดสินของศาลฎีกาเนี่ยคือศาลฎีกาเนี่ยเขาจะระบุเอาไว้เลยนะว่าคือต้องบังคับโทษเนี่ยจำคุกคนทักษิณเนี่ยเป็นเวลา1ปีแล้วยังวินิจฉัยเอาไว้ว่าการพักรักษาตัวที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็คำวินิจฉัยเนี่ยนะระบุเอาไว้เลยว่าช่วงเวลาที่พักรักษาตัวของคุณทักษิณเนี่ยคือไม่สามารถที่จะเอามานับรวมเป็นวันต้องโทษก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้คุณทักษิณเนี่ยต้องถูกนำตัวเนี่ยไปรับโทษที่เรือนจำนั่นเองเพราะนั้นเนี่ยกับคำวินิจฉัยเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเนี่ยกลับไปดูคำตัดสินนะของศาลฎีกาเนี่ยมันก็เลยจะทำให้พบได้ว่ามันจะเป็นคดีอีกคดีนึงของคุณทักษิณ
1: ค่ะ
0: ที่บอกว่าเป็นคดีอีกคดีหนึ่งของคุณทักษิณเพราะอะไรเพราะในวันที่ศาลฎีกาเนี่ยมีคำตัดสินตั้งแต่เริ่มกระ

0: บวนการเลยน
1: ะ
0: ตั้งแต่เริ่มกระบวนการการไต่สวนเนี่ยก็คงจะจำกันได้ว่าศาลฎีกาเนี่ยได้ให้ปปช.และอัยการเนี่ยเข้ามาร่วมอยู่ในกระบวนการด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อปปช.เนี่ยรับรู้ในคำตัดสินเนี่ยของศาลปปช.ค่ะจะต้องมีการดำเนินการ
1: ค่ะ
0: ตามคำตัดสินของศาลฎีกาเพราะว่าศาลเนี่ยได้วินิจฉัยกันออกมาแล้วว่าการส่งตัวคุณทักษิณเนี่ยไปรักษาตัวนอกเรือนจำในคดีชั้น14นั้นมันไม่ชอบด้วยกฎหมายตามพรบ.ราชทัณฑ์ปี60ในมาตรา55แล้วก็กฎกระทรวงปี2563เพราะฉะนั้นนะเมื่อเป็นแบบนี้ปปช.ค่ะจะต้องเป็นผู้ที่ดำเนินการต
1: ่อ
0: นั่นก็คือปปช.เนี่ยจะต้องยื่นฟ้องต่อศาลในคดีชั้น14เพราะว่าศาลฎีกาเนี่ยมีคำตัดสินละแล้วก่อนหน้านี้ก็มีคนยื่นร้องไปที่ทางปปช.เนี่ยก็หลายคำร้องอยู่เหมือนกันนะ
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นเนี่ยในกรณีของคุณทักษิณเองค่ะที่คุยกับคุณชันชัยนะคุณชันชัยอิสระเสนารักษ์เนี่ยซึ่งเป็นต้นเรื่องเลยที่ทำให้คุณทักษิณเนี่ยต้องกลับเข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยคือคุณชันชัยบอกเลยว่าคุณทักษิณเนี่ยนะเข้ามาตรา89ในฐานสนับสนุนเพราะนั้นคุณทักษิณเนี่ยจะโดนด้วยเพราะว่าคุณทักษิณเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าตัวเองเนี่ยไม่ป่วยและในช่วงของการรักษาเนี่ยปกติแล้วผู้ป่วยเนี่ยมันต้องมียามีอะไรใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่ว่าคุณทักษิณเนี่ยไม่มียาที่จะรักษาอะไรเลยไม่มีคือไม่มีใบเสร็จอะของยารักษาตัวเลยอะเพราะนั้นเป็นไปได้ยังไงเพราะมันต้องป่วยหนักใช่ไห
1: ม
0: อ่ะเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยคุณทักษิณเองก็ต้องรู้ตัวอยู่แล้วคุณทักษิณเนี่ยคือเลี่ยงยากอ
1: ะ
0: ที่จะต้องโดนคดีนี้ในความผิดฐานสนับสนุน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้เกิดกรณีของชั้น14และคนที่จะโดนเนี่ยโอ้โหคุณชันชัยเล่าให้ฟังเลยว่าในช่วงของการไต่สวนเนี่ยผู้บัญชาการเรือนจำเนี่ยชี้เลยว่าใครเป็นคนเซ็นให้ปล่อยตัวคุณทักษิณ
1: ค
0: ือไล่มาเลยนะตั้งแต่อธิบดีกรมราชทัณฑ์ปลัดกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ย
1: ค
0: ือเตรียมได้เลย
1: ค
0: ือจะโดนแบบเป็นหางเลขเพราะนั้นตอนนี้รอปปช.ซึ่งคุณชันชัยเนี่ยไม่รอแล้วเห็นว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยจะไปละจะไปเร่งปปช.ค่ะเพราะว่าเนี่ยคือมาจนถึงวันเนี้ยคือคุณทักษิณเนี่ยกำลังจะได้รับการพักโทษแล้วแต่ว่าปปช.เนี่ยยังเฉยอยู่เลยยังไม่มีการดำเนินการอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะทางคุณชันชัยเนี่ยจะไปเร่งค่ะให้มีการส่งคดีนี้จากปปช.โดยเร็วเพื่อให้ศาลเนี่ยได้มีการดำเนินการเพราะว่าศาลฎีกาเนี่ยมีการชี้ทุกอย่างเนี่ยออกมาแบบชัดเจนแล้วพิพากษาทุกอย่างเนี่ยชัดเจนซึ่งทางคุณชันชัยบอกเลยบอกไว้เลยนะว่าถ้าเกิดว่าปปช.ไม่มีการดำเนินการอะไรแล้วก็จะฟ้องปปช.ซึ่งปปช.ตอนนี้ก็มีหลายเรื่องมากเลยนะกรณีเนี่ยคุณศักดิ์สยามก็โดนไปละเรื่องนึงเนี่ยเนี่ยถ้าเกิดว่าจะมาอีกเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเป็นปัญหานะสำหรับทางปปช.เพราะฉะนั้นเนี่ยรอดูค่ะเนี่ยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยเห็นว่าคุณชันชัยบอกคุณชันชัยจะไปเพราะว่าปปช.เองเนี่ยอยู่ในกระบวนการไต่สวนและรับรู้ในกระบวนการการตัดสินคดีคุณทักษิณมาโดยตลอด
1: ค่ะอ๋อนั่นหมายความว่าการที่ออกมาพักโทษในครั้งนี้ยังไม่เกี่ยวกับขบวนการชั้น14ว่างั้นง่ายๆก็คือยังไม่เกี่ยว
0: ใช่ไม่เกี่ยวคือไม่ได้อ
1: ันนี้เป็นรับโทษเดิมควรที่จะต้องได้รับและไม่ได้รับแต่ว่ามีการเนี่ยย้ายไปอยู่ชั้น14เป็นโคม่า อยู่6เดือนนู่นนี่นั่น
0: แหละช่วงที่เลี่ยงไปอยู่ชั้น14น่ะมันจะเป็นคดีอีกคดีนึงที่คุณไม่ยอมรับโทษนะนั่นก็ถือว่าก็โหต้องมีการดำเนินการด้วยเพราะว่าศาลฎีกาชี้กันออกมาแล้วเนี่ยนะคะและนอกจากคดีนี้แล้วนะคือคุณทักษิณเนี่ยแม้ว่าจะได้รับการพักโทษนะแล้วก็จะพ้นโทษเนี่ยในเดือนกันยายนนะคะแต่ว่าคุณทักษิณเองเนี่ยยังมีคดีติดตัวอยู่นะไม่ว่าจะเป็นคดี112เนี่ยยังอยู่นะอยู่ในระหว่างการอุทธรณ์ค่
1: ะ
0: และอีกคดีหนึ่งก็คือคดีที่ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรมีคำพิพากษาไปนะคะเมื่อวันที่17พฤศจิกายนปีที่แล้วปี68เนี่ยให้กรมสรรพากรนะคะเรียกเก็บภาษีพร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่
1: ม
0: จากคุณทักษิณเนี่ยรวมเป็นเงิน 17,600 ล้าน
1: ค่ะ
0: ในกรณีของการขายหุ้นชินคอร์ปอเรชั่นนะคะเมื่อช่วงปี2549
1: ค่ะ
0: คือเรียกว่าเป็นการกลับคำพิพากษาซึ่งคดีนี้ยืดเยื้อยาวนานมานับ20ปีและมาจบลงเนี่ยเมื่อวันที่17พฤศจิกายนเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยคดีนี้ศาลชั้นต้นกับศาลอุทธรณ์เนี่ยได้เคยวินิจฉัยให้เพิกถอนแต่ปรากฏว่าศาลฎีกาเนี่ยมากลับคำพิพากษาให้กรมสรรพากรเนี่ยเรียกเก็บภาษีนั่นนะคะแต่ว่าที่น่าสนใจของผู้ฟังกระบวนการในการยึดทรัพย์เนี่ยวันนี้คือนับนิ้วมาเนี่ยพฤศจิกาใช่ไหม
1: ค่ะ
0: พฤศจิกามาวันนี้ก็ธันวามกรากุมภามีนามี

0: ษา5เดือนอ่ะ
1: เ
0: ออคุยกับคุณเรืองไกรคุณเรืองไกรเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนี้เพิ่งยึดทรัพย์มาได้แค่เพียง50ล้าน
1: ค่ะ
0: คิดดูจาก 17,000 ล้านและมีการระบุว่าคุณทักษิณมีทรัพย์สินเท่านี้50ล้านเพราะฉะนั้นสามารถยึดได้แค่50ล้านจาก 17,600 ล้านแต่คุณฟังนิตยสาร Forbes ค่ะได้ระบุเอาไว้ว่าคุณทักษิณเนี่ยถือเป็นมหาเศรษฐีอันดับที่11ของไทยและอยู่ในอันดับ 2,509 ของโลกจากมหาเศรษฐีทั้งหมด 3,152 คนโดยคุณทักษิณมีทรัพย์สินนะอยู่ที่ 7.6 หมื่นล้านบาทหรือว่า 2,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐและ Forbes เองนะเขาก็มีการแจกแจงอุปทรัพย์สินแบบละเอียดยิบเลยว่าม
1: ีอะไรบ้าง
0: มีอะไรบ้างคือเยอะแยะไปหมดและที่สำคัญคุณทักษิณนะคะมีเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวใน2ลำ
1: 2ลำนะคะไม่ใช่1ลำ
0: ใช่เป็นเครื่องบินระดับอูลตร้าลองเลนจ์คือเป็น
1: บินไกล
0: มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในโลกอ่ะเครื่องบินที่คุณทักษิณเนี่ยครอบครองราคานะคะประมาณ 2,200 ถึง 2,800 ล้านเนี่ย อันนี้คือลำหนึ่ง
1: ค่ะ
0: อีกลำหนึ่งเนี่ยคือลำที่คุณทักษิณเนี่ยใช้บินกลับมาที่เมืองไทย อันนี้เป็นลำ Gulf Stream G650ER
1: ค่ะ
0: ลำเนี้ยอยู่ที่ราคานะคะ 2,100 ถึง 2,200 ล้านบาท
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นเนี่ยจะบอกว่าคุณทักษิณเนี่ยไม่มี
1: ทรัพย์มีแค่50ล้านยึดไม่ได้แค่50ล้านไม่น่าจะใช่สองลำนี้ก็เท่าไหร่แล้ว 4,000 กว่าล้าน
0: ใช่สองลำนี้ประมาณ4ถ้านับอ่ะก็ประมาณอ่ะ 5,000 น่ะประมาณ 4,000 กว่า 5,000 น่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ทรัพย์สินนั้นไม่ต้องอะไรอ่ะไปดูเอาที่ Forbes เขาจี้ออกมาก็ได้นั่นคือทรัพย์สินของคุณทักษิณซึ่งถ้าเกิดว่าไอ้ประเด็นเนี้ยนะ
1: ค่ะ
0: คุยกับคุณธันชัยเนี่ยคุณธันชัยบอกเลยนะว่าคืออะไรก็ตามที่มันเข้าข่ายอ่ะที่มันเป็นเรื่องของปปง.การฟอกเงินอะไรเงี้ยเขาบอกว่าบางทีเนี่ยสามารถยึดมาได้ก่อนแล้วให้เจ้าของทรัพย์อ่ะมาชี้แจงแล้วก็มาเคลียร์ว่าเอ้ยทรัพย์สินอันเนี้ยมันของฉันนะ
1: ค่ะ
0: คุณก็ต้องมาแจกแจงคือสามารถที่จะยึดมาได้ก่อน
1: ค่ะ
0: คือเอาเป็นว่าถ้าหากว่าคุณทักษิณเนี่ยคุณผู้ฟังคะไม่ชำระภาษีน
1: ะ
0: ตามคำพิพากษาของศาลเนี่ยมันจะมีกฎหมายภาษีอยู่
1: ค่ะ
0: ซึ่งนะเขาจะระบุเอาไว้เลยนะว่าการอายัดและยึดทรัพย์เนี่ยอธิบดีกรมสรรพากรนะคะมีอำนาจสั่งอายัดเงินในบัญชีหรือว่ายึดทรัพย์สินเนี่ยเพื่อ นำออกมาขายทอดตลาดแล้วนำเงินมาใช้หนี้ภาษีให้ครบถ้วนได
1: ้
0: ซึ่งอายุความบังคับคดีเนี่ยนะคะกรมสรรพากรเนี่ยจะมีเวลาในการตามยึดทรัพย์ได้เนี่ย10ปีนับจากวันที่คดีถึงที่สุดและที่สำคัญก็คือมันมีโทษทางอาญานะคือถ้าว่ามีเจตนาในการหลีกเลี่ยง ซึ่งปกติแล้วหนี้ภาษีนะคะมันจะเป็นเรื่องทางแพ่งแต่ถ้าหากว่ามีพฤติกรรมที่เข้าข่ายจงใจหลีกเลี่ยง อันนี้มีโทษค่ะ มีโทษอาญาตามมาด้วยคือถ้าหากตรวจสอบนะพบว่ามีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินอย่างเงี้ยมีการโอนทรัพย์สินไปให้คนอื่นเพื่อที่จะหนีการถูกยึดทรัพย์อ่ะ อันนี้จะมีความผิดฐานเจตนาหลีกเลี่ยงการเสียภาษีค่ะตามประมวลรัษฎากรในมาตรา37ซึ่งมีโทษจำคุกนะคะตั้งแต่3เดือนถึง7ปีแล้วก็ปรับตั้งแต่ 2,000 ถึง 200,000
1: ค่ะ
0: แล้วถ้าหากว่าทรัพย์สินเนี่ยไม่พอกับหนี้ภาษีในกรณีที่สืบทรัพย์จนหมดแล้วเนี่ยแต่ว่ายังได้เงินไม่ครบนะ 17,600 ล้านเนี่ยนะคือสถานะลูกหนี้ภาษีคุณทักษิณเนี่ยก็ยังคงเป็นสถานะของผู้ค้างภาษีอากรต่อรักไปจนกว่าจะชำระคือคุณทักษิณจะต้องชำระให้ครบอ่ะจนกว่าจะหมดอายุความอ่ะคือ10ปีคุณมีระยะเวลา10ปีที่คุณจะต้องใช้เงินตอนนี้ใช้ไปละ50ล้านยังเหลืออีกเท่าไหร่อ่ะ
1: 17,590
0: 550ล้าน 17,550 ล้านคือทักษิณเนี่ยออกจากเนี่ยมาพักโทษแล้วต้องรีบใช้เลยนะ 17,550 ล้านถ้าเกิดว่า10ปีแล้วคุณชดใช้ไม่ได
1: ้
0: ก็ต้องฟ้องล้มละลายซึ่งกรมสรรพากรในฐานะเจ้าหนี้เนี่ยสามารถยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางได้นะคะถ้าหากประเมินแล้วว่าลูกหนี้เนี่ยมีหนี้สินล้นพ้นตัวคือถ้าหากว่าถูกศาลพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือว่าพิพากษาให้ล้มละลายเนี่ย
1: ค
0: ือมันจะส่งผลทันทีเลยนะส่งผลต่อสิทธิ์ทางการเมืองและการทำนิติกรรมต่างๆทันทีอันนี้จะเป็นผลที่มีกันออกมาซึ่งไงก็ตามเนี่ยก็ต้องย้ำว่ามีโทษนะกับการเลี่ยงภาษีนะคะโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง7ปีค่ะ และปรับตั้งแต่ 2,000 ถึง 200,000 ถ้าหากพบว่าเจตนาในการแจ้งข้อความอัน

0: เป็นเท็จในการหลีกเลี่ยงภาษีสำหรับคุณทักษิณ
1: ค่ะซึ่งถ้าเป็นเรื่องของภาษีถ้าต้องเสียแล้วไม่ชำระตามกำหนดเวลาหรือว่าตามเกณฑ์เนี่ยถ้าเป็นประชาชนทั่วๆไปเลยนะอันนี้เรารู้เราแบบน่ากลัวมากสิ่งที่ชัวร์มากที่สุดในชีวิตคนคนนึงคือความตายกับภาษีใช่ไหม
0: ใช่
1: มันจะต้องมีค่าปรับด้วยนะพี่เด้ง
0: ก็เนี่ยคุณระดมนะคือคุณระดมเนี่ยจะต้องเสียภาษีเพิ่มอยู่ตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการผ่อน
1: ชำระภาษี
0: แล้วเขาก็จะย้ำตลอดเวลาว่าห้ามจ่ายสุดอ่ะเขาบอกว่าคุณต้องจ่ายในวันที่30นะ30เมษายนเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไปจ่ายนะวันที่1พฤษภาเน
1: ี่ยแค่วันเดียวนะ
0: วันเดียวก็
1: ไม่ได้
0: คุณจะโดนปรับทันที
1: ใช่ใช่แล้วก็มีอย่างนี้ด้วยนะคือเรายื่นละใช่ไหมพี่แดงเรายื่นละแล้วก็ขอผ่อนชำระการยืดการเสียภาษีไปแล้วก็ชำระงวดที่หนึ่งถ้างวดที่สองสมมติถ้าทางออนไลน์นะถ้างวดที่สองบอกว่าวันที่8พฤษภาคมเราไม่ชำระเลยไปวันหนึ่งเราต้องไปชำระเร่งด่วนต้องถูกคำนวณเบี้ยปรับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยไอ้งวดที่เหลือที่ทั้งหมดที่จะต้องจ่ายเนี่ยต้องจ่ายหมดเลยนะพี่แดงอย่างนั้นนะ
0: คือไงนะ
1: หมายถึงว่าสมมติว่าการผ่อนชำระภาษีสมมติ3งวด
0: ใช่มันต้องสมมติอ่ะเขาให้ผ่อนได้3งวดเขาไม่ได้แบบผ่อนโทรศัพท์10เดือน
1: ไม่ใช่ 0% อะไรเงี้ย3งวดใช่มั้ยงวด1เขาก็ให้เราชำระนะวันที่เรายื่นโอเคงวดที่2สมมติครั้งแรกเนี่ยเราชำระผ่านบัตรเครดิตหรืออะไรก็ตามแล้วงวดที่2เนี่ยเขาก็จะกำหนดวัน
0: อ
1: ีก1เดือนต้องมาชำระถ้าเกินก็คือถือว่าผิดต้องคำนวณใช่ไหมว่าคำนวณการปรับแล้ววันที่อยู่ไปเสียเนี่ยต้องไปที่กรมสรรพากรต้องชำระงวดที่เหลือมาเลยคืองวดที่3เนี่ยเขาจะให้พี่แดงอ่ะชำระพร้อมๆกันไปเลยอย่างนั้นเลยนะคือไม่ต้องผ่อนแล้วเพราะว่าม
0: ีปัญหาในการชำระ
1: อย่างนั้นอย่างนั้นเลยนี่เพราะฉะนั้น
0: เรื่องภาษีเนี่ยนะไม่ได้เลยค่ะ
1: นี่เราแค่
0: พูดแล้วแบบปวดใจเรื่องภาษีเนี่ยไม่อยากจะพูดเลย
1: นี่ถ้าพูดอีกเรื่องนึงพี่แดงประชาชนต้องปวดใจเข้าไปอีกไว้เดี๋ยวค่อยคุยกันได้ที่พี่คุณหมอวรงค์บอกล่ะเป็นสสแค่วันเดียวเป็นสสแค่วันเดียวลูกเรียนอินเตอร์ได้จนครบจบปริญญาตรีหรืออายุ25ปี
0: แล้วก็ได้เสร็จเนี่ยเรียนเหมือนเรียนฟรีอะนะ
1: เรียนอินเตอร์ก็ได้อะไรอย่างเงี้ย
0: แต่ว่าข่าวเนี่ยคุณผู้ฟังต้องบอกเลยนะข่าวบอกว่าเรียนอินเตอร์เนี่ยค่าเรียนแสนนะไม่ใช่นะคะค่าเรียนเป็นล้าน
1: ล้าน
0: ค่าเรียนเป็นล้านค่ะโรงเรียนอินเตอร์ค่ะคือเรื่องเนี้ยทำเอาหลายคนเนี่ยช็อกกันไปตามๆกันเนาะ
1: ใช่
0: เป็นข้อมูลที่คุณหมอวรงค์พูดแล้วแบบโอ้โหมันเข้าไปในใจของใครหลายๆคนมาก
1: ใช่แล้วผมแค่เดือนละ 3,500 ใช่ไหมที่สสต้องส่งเข้าไปในกองทุนบำนาญโอ้แต่ว่าสิทธิประโยชน์นี่คือทะลุฟ้าคือไม่ใช่แค่บำนาญ นะแล้วบำนาญเนี่ยคือเป็นสสไม่ถึง1ปีเนี่ยคือคูณ4อย่างเช่นเป็นสสมาแล้วแค่5เดือนแล้วเกิดการยุบสภาเลยก็ตามแต่5เดือนเนี่ยคูณ4ก็คือคุณได้บำนาญไป20เดือนอย่างเงี้ยแบบเป็นต้นนะแล้วก็นอกเหนือจากนี้เราก็ยังเรียนอินเตอร์ได้ด้วย2คนด้วยพี่เด้งในขณะที่ประชาชนเนี่ยปวดหัวอยู่ตอนนี้ต้องคำนวณภาษีแล้วก็รัฐบาลกำลังบอกว่าอ๋อจะแจกเงินให้ประชาชนโครงการไทยช่วยไทยคนเดือนละ1,400เดือน 4,000 โอ้โหนี่คือแบบ
0: แตกต่างกัน
1: นี่คือถือว่าหรูแล้วนะได้ตั้ง 4,000 นะเดือนละ 1,000 เนี่ยนะแต่ดูสสสวสิคะ
0: ทีนี้ย้อนกลับมาใน
1: เรื่อง
0: ของ
1: การ
0: คือเรื่องของคุณทักษิณเนี่ยนะเรื่องของการต้องชดใช้ 17,600 ล้านเนี่ยคือปรากฏว่าเนี่ยตอนนี้มันจะมีปัญหาเราไม่มีอธิบดีกรมสรรพากรค่ะเพิ่งลาออกไปไง
1: คุณกุลยา
0: คุณกุลยาตันติเตมิตรซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันมาจากเรื่องนี้หรือเปล่า
1: ค่ะ
0: เพราะว่านะนะคือตอนนี้อธิบดีกรมสรรพากรเนี่ยจะถือว่าเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญเลยเพราะว่าคุณต้องไปเร่งบังคับหนี้ไปเรียกเอาหนี้คืนมาก ับเนี่ยภาษีที่คุณทักษิณเนี่ยติดอยู
1: ่
0: ซึ่งก็มานั่งมองว่าคุณกุลยาเนี่ยที่มีการพูดว่ามาจากเหตุผลนู้นนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นอีกเหตุผลหนึ่งหรือเปล่าที่ทำให้คุณกุลยาเนี่ยลาออกจากราชการซึ่งก็มีผลไปตั้งแต่เมื่อวันที่1พฤษภาคมเนี่ยนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมที่บอกว่ามันเป็นเหตุผลหนึ่งหรือเปล่าผมฟังเรื่องกรณีของคุณสุภาค่ะ คุณสุภาปิยจิติจะเป็นตัวอย่างเพราะว่าปปช.เนี่ยมีมติเสียงข้างมากนะคะชี้มูลความผิดคุณสุภาฐานละเว้นในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบกรณีที่ไม่อุทธรณ์คดีภาษีหุ้นชินคอปก็เลยส่งผลให้รัฐเนี่ยต้องเสียหายนะคะเป็นเงินกว่า 17,000 ล้านนี่แหละ เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ตอนนี้อยู่ในชั้นศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางซึ่งตอนนี้ศาลอาญาเนี่ยนะคะคดีทุจริตเนี่ยรับฟ้องแล้วรับฟ้องคดีนี้แล้วนะคะที่ทางอัยการและปปช.เนี่ยส่งฟ้องกันไปเพราะนั้นเนี่ยคุณสุภาและคณะเนี่ยนะว่ากันว่าศาลเนี่ยจะนัดสอบคำให้การคุณสุภาและอดีตอธิบดีกรมสรรพากรเนี่ยในวันที่30มิถุนายนนี
1: ้
0: เพราะนั้นเนี่ยก็เลยมองว่าเก้าอี้อธิบดีกรมสรรพากรเนี่ยโอ้โหคือมันร้อนมากอะถามว่าใครจะกล้านั่ง คืองานเนี้ยคือโดนจี้แน่ๆเรื่องยึดทรัพย์คุณทักษิณเนี่ยและถ้าเกิดว่าคุณไม่ทำเนี่ยมันมีกรณีตัวอย่างให้เห็นละ คุณสุภากำลังเจออะไรเพราะนั้นถึงมองไงว่าคุณกุลยาเนี่ยมาจากเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่า
1: เพราะว่ากรณีคุณสุภาก็ไม่ใช่ว่าช้านะคือเร็วด้วยนะเนี่ยแล้วก็คือพลิกแผนเลย
0: เพราะนั้นสึกคุณสุภาเนี่ยจะเป็นรองปลัดหรือไงเนี่ยเพิ่งลุกจากเก้าอี้คือรับผิดชอบอะดูเรื่องเนี้ย
1: ภาษีคือการเป็นมือฟาร์มภาษีว่างั้นลักษณะคล้ายๆกับมือปราบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมตอนนั้นโอ้แบบเรียกว่ามือฉมังอะคือดูส่องกลายเป็นว่าม
0: าเจอ
1: คดีนี
0: ้แต่ว่าคือมติของปปช.เนี่ยไม่ได้เป็นเอกฉันท์นะ
1: ค
0: ือเสียงข้างมากนี่ก็4-3นะแต่ว่าคุณชันชัยเนี่ยยืนยันเลยว่าคุณสุภาเนี่ยจะรอดคุณชันชัยบอกเอาไว้ด้วยข้อเหลืออะไรสักอย่างหนึ่งอ
1: ะ
0: ที่มันเป็นตัวชี้ที่ว่าคุณสุภารอดแต่ว่าคือเรื่องแบบนี้มันหนักไงสำหรับคนที่นั่งในเก้าอี้อธิบดีกรมสรรพากรนะ
1: คะ
0: คือนอกจากนะคดีคุณทักษิณแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังยังมีคดียึดทรัพย์อีกคดีหนึ่งนะที่ทางรัฐเนี่ยต้องดำเนินการ
1: ค่ะ
0: น้องสาวคุณทักษิณนะ
1: ค
0: ุ
1: ณย
0: ิ่
1: งร
0: ัก เพราะว่าศาลปกครองสูงสุดนะคะเมื่อวันที่22พฤษภาคมปี68ที่ตัวก็จะปีนึงแล้วนะไม่รู้ว่ายึดไปได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยคือให้คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยนะคะต้องชดใช้ค่าเสียหายในคดีรับจำนำข้าวค่ะเป็นเงิน 10,028 ล้านบาทก็จากกรณีปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตในโครงการนะคะจำนำข้าวเนี่ยซึ่งถือว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงซึ่งกระบวนการยึดทรัพย์นะก้อนเนี้ยเป็นหน้าที่ของกระทรวงการคลังค่ะที่จะต้องเป็นผู้ออกคำสั่งเรียกให้มีการชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนและกรมบังคับคดีเนี่ยของกระทรวงยุติธรรมนะคะจะต้องเป็นผู้ทำหน้าที่ในการดำเนินการบังคับคดียึดอายัดแล้วก็ขายทอดตลาดหลังจากที่ได้รับคำสั่งจากทางกระทรวงการคลังก็มีระยะเวลาเนี่ยนะในการดำเนินการเนี่ย10 ปีนั้นหมายความว่านะคือเอาแค่ยึดทรัพย์เนี่ย2 เคสเนี้ยก็20,000 ล้านแล้ว20,000 กว่าล้าน
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ไม่มีเงินกันใช่ไหมล่ะ
1: เ
0: นี่ย
1: ไปยึดไม่ต้องออกพรก.กู
0: ้20,000
1: รวมจากที่มีอยู่ตอนนี้ในงบกลางเหลืออยู่20,000 ล้านพอดีเลยอันนี้ยังไม่20,000 ล้านได้40,000 กว่าล้านแจกได้แล้ว
0: 40,000 กว่าล้านเนี่ยเอามาแจกคนละ4,000เนี่ยก็เนี่ยรอดูกันไปนะเพราะว่ามันจะมีกำหนดระยะเวลา10 ปีจากปีนี้ปี69ก็ปี79ว่ารัฐเนี่ยจะสามารถยึดทรัพย์คุณทักษิณและคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยได้ตามเป้าที่ศาลเนี่ยตัดสินเอาไว้หรือเปล่า
1: ค
0: ่ะเป็นเรื่องนี้แบบโอ้ยฟังแล้วก็เหนื่อย
1: พี่เด้งลองคิดดูว่าการไปถูกแบนการไปตามหาทรัพย์ของคืออย่างถ้าเป็นเราทั่วๆไปอย่างเงี้ยทรัพย์สินมันไม่ได้เยอะอะไรมากใช่ไหมใช่ไหมมันก็ตามปุ๊บปุ๊บมันก็เจอแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งก็คือว่ามันก็
0: เก็บหลบเลี่ยง
1: เราก็เก็บเราก็เก็บคือไม่ได้ว่าอะไรซับซ้อนหรอกก็เก็บ
0: แต่ว่ามันก็เป็นปกติธรรมดาของนักธุรกิจทั่วไปไม่ต้องนักธุรกิจระดับแบบคุณทักษิณนะคือนักธุรกิจทั่วไปเขาก็จะมี
1: วิธีการเก็บ
0: มีวิธีการ
1: แต่ถึงว่าไงการไปตามมาเนี่ยกับคนที่มีทรัพย์เยอะๆทรัพย์สินเยอะๆอย่างเงี้ยก็ต้องมันก็น่าจะตามเจอยกเว้นแต่ว่าคุณเก็บไว้อย่าง เก็บไว้อย่าง

0: อาจจะไปเกาะไหนเกาะ
1: ชิงแดง
0: ต่างๆนานาอะไรแบบนี้ก็เลยทัวร์ตามไปไม่ถึงแบบนี้นะ
1: แต่ว่าตอนนี้หลายคนรออย่างเดียวเลยรอดูคุณทักษิณว่าออกมางวดนี้จะเป็นยังไงเนอะทุกคนก็รอตามกันมากว่าคุณทักษิณจะเหมือนเดิมไห
0: ม
1: แต่ว่าหลายๆคนก็มองว่าคงจะลำบากแล้วล่ะในเมื่อต้องติดกำไร EM แล้วก็รอดูวันจันทร์อย่างเดียวคงคึกคักอยู่แล้วล่ะ
0: แล้วก็หลายคนก็แล้วหลายคนก็คงอยากจะรู้ว่าในด้านของการเมืองเนี่ยคุณทักษิณจะอย่างไรต่อไปแต่ว่าในด้านหนึ่งควบคู่กันไปคือเพื่อไทยเองเขาก็ปรับโครงสร้างพรรคใช่ไหมก่อนหน้านี้ที่หลังจากเลือกตั้งเสร็จอะไรเสร็จก็มีการปรับโครงสร้างภายในกันนะคะแล้วก็
1: แต่ว่ายังไงเนี่ยนะคือคุณทักษิณเองก็คงยังดูแลพรรคเพื่อไทยอยู่ล่ะก็จะเห็นได้จากที่คุณนุ้งอิงยังเป็นหัวหน้าครอบครัวอยู่แล้วก็คุณยศชนันก็ยังเป็นแคนดิเดตนายกอยู่ยังมีตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีอยู่เพราะนั้นมันก็คงจะเป็นสัญลักษณ์ได้แล้วล่ะว่าคุณทักษิณไม่ไปไหน
0: ไม่ได้ไปไหน
1: พุทธมารไม่ไปไหนก็ยังอยู่ดูแลพรรคกันต่อไปเพราะถ้าเกิดว่าตราบใดที่ไม่กำกับดูแลอยู่โอ้ลำบากพักเพื่อไทยก็ไปลำบากแหละ
0: อ่ะ
1: เราพักค่ะพักสักครู
0: ่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพรางหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงลับลวงพราง
1: อ่ะมาต่อเรื่องของแลนด์บิช
0: โอ้โห
1: เรื่องของแลนด์บิชเนี่ยว่าไปเนี่ยก็คือตอนนี้รอคณะกรรมการศึกษาตอนนี้คือถ้าจะพูดถึงง่ายๆก็คือตอนนี้เขารอคณะกรรมการศึกษาอยู่และเขากำลังเถียงกันถึงเรื่องของความคุ้มค่า
0: ค่ะ
1: กับโครงการขนาดใหญ่ล้านล้านเนี่ยว่ามันคุ้มค่าไหม
0: แล้วก็เรื่องของการเขาเรียกอะไรด้านหน้าตอนนี้คือเอาโครงการแลนด์บริดจ์ใช่ไหมซึ่งตามสถานการณ์โลกอะไรเงี้ยมันก็เป็นจังหวะที่รัฐบาลแบบพยายามที่จะผลักดันออกมากลายเป็นโครงการเรือธงแต่ว่าภายในโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยมันจะมีเรื่องของการทำเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ SEC ซึ่งในนั้นเป็นความอ่อนไหวที่บรรดาคนที่อยู่ในภาคใต้เนี่ยภาคประชาชนหรืออะไรก็ตามมีข้อกังวลเพราะว่ามีการระบุอย่างเช่นการให้ต่างชาติเนี่ยมีสิทธิ์ในที่ดินได้เลยยาวเลย99ปีเขาบอก99ปีนี่ใครจะอยู่ถึงบ้างคนที่อนุมัติตอนนี้สมมติคนอนุมัติตอนนี
1: ้
0: อีก99ปีคุณไปเกิดเป็นอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วก็มีเรื่องอื่นๆที่เนี่ยมีเรื่องที่มีคนออกมาบอกว่ามีใครนะอาม่าอะไรใช่ไหมไปกว้านซื้อที่ดิน
1: ลิซ่าโฆษกของพรรคประชาชนออกมาเปิดเรื่องอาม่าไปกว้านซื้อ
0: นี่ก็แล้วก็ยังมีคำถามเกี่ยวกับว่าแลนด์บริดจ์มันจะตอบโจทย์ที่บอกว่าจะเป็นทางเลือกมาลากามันใช่ไห
1: ม
0: เพราะว่าเราเนี่ย4สเต็ปนะถ้าจะทำแลนด์บริดจ์เนี่ยจากเรือขึ้นรถขึ้นรางแล้วก็มาท่าเรืออีกฝั่งนึงเนี่ยที่คำนวณที่บอกว่าร่นระยะเวลาได้ 3-4 วันเนี่ยคำนวณแบบราบลื่นคือแต่ว่าเวลาแล่นเรือจริงๆอ่ะเขาก็คำนวณเลยว่าแล่นเป็นยังไงใช่ไหมแต่ว่าอย่างเงี้ยคำนวณหรือยังว่าสมมติสเต็ปหนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดอีกฝั่งหนึ่งมันไม่เชื่อมต่อกันเลยเนี่ยคำนวณเวลาแล้วหรือยังแล้วถามว่าคนที่เป็นเจ้าของเรือเนี่ยที่เดินเรือเนี่ยเขาจะเลือกวิธีนี้ไหมจริงๆ
1: เดี๋ยวก็คงมีคำตอบจากคณะกรรมการของคุณเอกนิติละต่อมาเรื่องของโยกย้ายเลยนะคะก็คุณผู้ฟังคงจะเห็นข่าวนะเรื่องของประเด็นการโยกย้ายภายในกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะคะที่คณะกรรมการกพค.คือคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมนะคะของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยในสมัยที่คุณภูมิธรรมเนี่ยเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยมีมตินะคะเสียงข้างมากเนี่ยชี้ว่าการโยกย้ายสองอธิบดีนะคะของกระทรวงมหาดไทยคือคุณนฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับคุณชัยวัฒน์เนี่ยจุน

0: อะไรนะจุนอะไรกันสักอย่างเนี่ยคุณชัยวัฒน์เนี่ย
1: อ
0: ธิบดีกรมการปกครองอ่ะซึ่งทั้งคู่เนี่ยนะคะโดนย้ายไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงทีนี้ทั้งคู่ก็ไปร้องกับกป
1: ค
0: แล้วกปคก็เห็นว่าเป็นการโยกย้ายที่ไม่ชอบคือเป็นการย้ายภายในเวลาแค่เพียง4วันหลังจากที่รัฐมนตรีเนี่ยได้มอบนโยบายคือเพิ่งจะเข้ากระทรวงอ
1: ่ะ
0: แล้วก็สองเป็นการย้ายโดยลดบทบาทความรับผิดชอบของผู้ที่ถูกย้ายคือคิดดูเป็นอธิบดีนะมีอำนาจเลยกรมการปกครองเนี้ยส่งเสริมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี้ยแล้วไปย้ายเป็นผู้ตรวจแล้วก็ยังไม่มีเหตุผลความจำเป็นด้วยในการโยกย้ายอ่ะไม่มีความจำเป็นเพียงพออ่ะบวกกับเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะนั้นนะทั้งสองอธิบดีค่ะพอกรมปกครองเนี้ยมีมติกันออกแบบนี้ใช่ไหมก็เตรียมที่จะหารือกับทีมกฎหมายเพื่อฟ้องร้องดำเนินคดีกับคุณภูมิธรรมละ
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นเนี่ยเรื่องนี้พอเป็นข่าวออกมาคุณฟังโอ้ก็เลยทำให้หลายคนเนี่ยนึกไปถึงเคสของอธิบดีราเชน
1: อ
0: ธิบดีกรมฝนหลวงคุณฟังที่ก็โดนย้ายเหมือนกันก็โหเป็นประเด็นข่าวคลึกโครมเลยคือมติเนี่ยไปย้อนดูมติครม.เนี่ยที่ย้ายอธิบดีกรมฝนหลวงในวันที่28เมษายนนะครับ
1: ค่ะ
0: รัฐมนตรีสุริยะเนี่ยเข้ากระทรวงวันที่8เมษายนแล้วก็มอบนโยบายในวันนั้นเลยวันที่8
1: 8
0: นั่นก็หมายความว่า20วันหลังจากนั้นโดนเด้ง
1: ย้ายเลย
0: แล้วคุณสุริยะให้เหตุผลอะไรให้ผลก็คือต้องการคนที่มีความคล่องตัวเพราะว่าอธิบดีเนี่ยใกล้เกษียณแล้วกลัวทำงานไม่เต็มที
1: ่
0: ก็เลยเป็นที่หัวร้องใครหลายคนเหมือนกันไงบอกว่า
2: คุณสุริยะเนี่ยคนย้ายเขาอะอายุมากกว่าเขาอีก
0: คนโดนย้าย59เนี่ยโอ้คนก็ขำกันใหญ่เลยเนี่ยกลัวทำงานไม่เต็มที
2: ่ไม่คล่องตัว
0: เดี๋ยวมาเกี่ยวว่างแล้วที่สำคัญก็คือคนในกระทรวงเนี่ยหนาวกันเป็นแถวเลยเพราะว่าปลัดเนี่ยก็จะเกษียณเหมือนกันเนี่ยกันยาเนี่ยทั้งหมด6คนที่จะเกษียณตำแหน่งที่สำคัญสำคัญนะปลัดรองปลัดอธิบดีอ่ะ6คน
2: ท่านเกษียณหมด
0: ท่านนักคุณราเชนก็7อ่ะคือคุณราเชนถึงบอกว่าอ้าวแล้วมาย้ายผมคนเดียวอ่ะถ้าเกิดเหตุผลเนี้ยใช่ไหมว่าบอกว่าเหมือนแบบจะไม่เต็มที่เพราะใกล้เกษียณแล้วอะก็ต้องย้ายทั้งหมดตั้งแต่ประหลัดลงมาเลย
2: คุณพี่เด้งถ้าเป็นอย่างนี้คือเขารีเซ็ตกระทรวงเกษตรเลยนะเน
0: ี่
2: ยอธิบดี
0: ก็ใช่ไง
2: ใช่ไหม
0: แล้วตำแหน่งสำคัญสำคัญนึงนะที่จะเกษียณน่ะพี่คือเป็นว่าพอเกิดกรณีของคุณภูมิธรรมเนี่ยมันก็เลยสะท้อนมาถึงกรณีของคุณสุริยะนะคะคือถ้ามีการร้องมันน่ะก็คงจบเนี่ยคล้ายๆกันน่ะไม่นานรอดอ่ะ
2: คุณสุริยะหรอ
0: เพราะทุกคนก็บอกเลยว่าโอ้โหมันลำบากคุณสุริยะคือถ้ามีการยื่นจะติอภิปรายนะ
2: ตอบไม่ถูกตอบไม่เถิกเลยอ่ะ
0: คุณสุริยะพูดไม่เป็น
2: วันนั้นนี่เหงื่อแตกพลักเลยใช่ไหม
0: ไม่เพราะว่าจำได้ไงคือทุกคนเป็นที่รู้กันเลยโกรธนักข่าวการเมืองจำกันได้หมดเพราะว่าเคยมีครั้งแรกที่คุณสุริยะเนี่ยลุกขึ้นพูดลูก
2: ค
0: ุณพูดในสภาอภิปรายแล้วมีคนเขียนสคริปต์ให้นะแล้วแกอ่านแม้กระทั่งว่าปัดโทคือเขาให้พูดเองว่าปัดโทแต่แกอ่านอ่ะปัดโทคืออ่านตามสคริปต์ทุกอย่างอ่ะเหมือนคล้ายๆ thank you
2: พี่ค่ะ
0: คือเขาพูดไม่เป็นอะไรเงี้ยคือแกพูดไม่เป็นเพราะนั้นก็น่าเห็นใจแกเหมือนกันอ่ะคือคนก็แบบพูดไม่เป็นอ่ะแต่ว่าทำงานมานานไงฉันสามารถทำงานเขาอาจารย์จะบอกว่าฉันสามารถทำงานได
2: ้ทำเก่งพูดไม่เก่ง
0: อะไรอย่างนี้ว่าแกก็จะเป็นรัฐมนตรีมาทุกครั้งเลย
2: พูดเราทำอะไรนะทำเราพูดอะไรอะไรอย่างเงี้ยโอ้หมายความว่าแล้วใครต้องเป็นผู้ไปยื่นค่ะล่ะก็คือต้องเป็นผู้ที่ได้ผลกระทบใช่ไหมก็คือทางท่านที่ปรีนั่นแหละ
0: ต้องไปยื่นเพราะเขาจะมีกปค.อยู่ในของแต่ละกระทรวงอยู่แล้ว
2: แต่คือท่าน
0: เหมือนกรณีอ่ะอย่างนั้นอ่ะอดีตเลขาสมช.เห็นไหมจน
2: คุณทวิน
0: คุณทวินเป็นสีอ่ะที่เขายื่นไปตามลำดับเลยอ่ะเห็นป่ะกว่าจะออกมาตัดสินอ่ะ
2: ค่ะแต่ว่าท่านที่พอดีราเชนท่านตัดสินใจลาบวชเลยใช่ไหมคะ
0: จบเพราะว่าคือกรมเนี้ยนะก็ไม่ได้รู้กันนะคือไม่ได้กรมปกติธรรมดาคือเป็นกรมที่ถูกตั้งขึ้นมาจากในหลวงรัชกาลที่9
1: อ่
0: ะเพื่อฝนหลวงโดยเฉพาะอ่ะแล้วคุณมามีเรื่องกับแบบเนี้ยแล้วองค์มนตรีอะไรยังดูแลอยู่หรือว่าตั้งเป็นที่แบบดูแลอยู่นะสำหรับกรมเนี้ยก็เป็นว่านะเรื่องเนี้ยภายในกระทรวงอ่ะ
1: ค่ะ
0: โอ้โหคือสนุกสนานกันมากเลย

0: แล้วแถมตอนเนี้ยคุณสมศักดิ์ก็เข้าไปที่ดีเหมือนทวงเก้าอี้เลยอ่ะคุณสมศักดิ์เทพสุทินอ่ะ
1: เข้าไปดูเหรอไปดูที
0: ่ไปกระทรวงบ่อยมากอะไรเงี้ยคือในเพจเขาก็จะแบบเอ๊ะคุณไปแบบเนี้ยส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่าคือเหมือนกับว่าถ้าเกิดคุณสุริยะไม่ไหวเดี๋ยวเปลี่ยนตัวเป็นคุณสมศักดิ์ไหมคุณสมศักดิ์เขาคล่องเขาคล่องก็ชอบอยู่เขาเคยอยู่กระทรวงนี้มาเก่าอะไรเงี้ยแต่ว่านะยังไงก็ตามเนี่ยคือมันเป็นปัญหาทุกยุคทุกสมัยนะเรื่องการโยกย้ายนะครับภายในกระทรวงเนี่ยคือก็เอาเป็นว่านะมันเป็นการสะท้อนถึงพฤติกรรมของบรรดาน
1: ักการเมือง
0: เรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายเนี่ยโดยไม่เป็นธรรมคือขาดหลักความเหมาะส
1: ม
0: แต่มักให้เหตุผลในการโยกย้ายทุกครั้งว่าเพื่อความเหมาะสม
1: ไม่แล้วหลังๆเห็นว่าเวลาย้ายเนี่ยคือย้ายแบบไม่ระแวดระวังอ่ะคือย้ายเลยแล้วก็ย้ายเยอะๆ
0: เขาก็จะใช้แบบนี้นะเพื่อความเหมาะสมคือไม่ต้องอธิบายอะไรมากเพื่อความเหมาะสมจำได้เรียนพลุนมก็เคยโดนย้ายนะแล้วก็จะใช้คำเนี้ย
1: เพื่อความเหมาะสมแล้วเราไม่เหมาะสมตรงไหนแล้วคุณเนี่ยความเหมาะสมของใครอย่างนี้ใช่ไหม
0: เหมาะสม
1: ก็รู้สึกว่า
0: คือมันต้องมีเหตุผลเนาะมันต้องมีเหตุผลนะประกอบว่าคุณย้ายอ่ะเพราะอะไรที่มันจะแบบเป็นเนื้อเป็นหนังอ่ะแล้วนี่เขาจะเกษียณอยู่แล้วเดี๋ยวก็จะเกษียณยังไม่กี่เดือนเองกันยานี่ก
1: ็รีบ
0: เกษียณแล้วอ่ะคืออะไรยังคืองงอ่ะคือมันมีเหตุผลอะไรเนี่ยมันลำบากนะถือว่าถ้าเกิดว่าร้องไปอ่ะเนี่ยกพค.ไม่รอดหรอกคุณสุริยะแล้วเดี๋ยวนะอภิปรายรับรองชื่อแรกเลยมั้งเนี่ย ชื่อแรกที่โดนอภิปรายแล้วต้องอธิบายให้ได้นะ
1: ก็เรื่องโยกย้ายนะ แต่ก่อนก็เวลาจะโยกย้ายเนี่ยก็จะแบบก็จะมีลือใช่ไหมแล้วก็ท้ายที่สุดก็คือมันไม่แบบเป็นหลายจำนวนเยอะหลายคนหรือว่าโอ้โหตำแหน่งสำคัญอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่จงแจ้งขนาดยุคเนี้ยเนาะพี่เด้งนะแต่ก็ยุคนี้ว่าอ่ะยุคชั้นมาปุ๊บย้าย
0: พอแล้วปัจจุบัน
1: ท่านด่วนย้ายกลับอะไรเงี้ย
0: ปัจจุบันท่านด่วนมากเหมือนกับว่าคือฉันรู้ว่าฉันคงจะอยู่ที่นี่ไม่นานอะไรเงี้ยนั้นก็รีบย้ายไปได้ทำงานก็เข้าใจนะบางทีนะนักการเมืองก็เขาคงอยากจะว่าให้ทำงานแบบเข้าขากันได้อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นไปตามสั่งฉันสั่งอะไรก็ต้องทำตามอะไรเงี้ยคงต้องการแบบนั้นนะ
1: อ๋อก็ช่วงคุณอนุทินนี่แหละใช่ไหมพี่เด้งที่ว่าก่อนหน้าที่เป็นรัฐบาลกับทางเพื่อไทยแล้วคุณอนุทินดูมหาไทยใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นก็อัดแยกกันแยกกันแล้วก
0: ็
1: คุณภูมิธรรม
0: ใช่
1: มาเป็นมหาไทย
0: ย้าย
1: เสร็จปุ๊บพอทางท่านอนุทินเข้าไปใหม
0: ่
1: ย้ายกลับมาใช่ไหมย้ายกลับมา
0: อ
1: ะไรเงี้ยก็เป็นแบบนี้เลยอ่ะค่ะอ่ะ
0: ป้าหมดเวลา
1: ค่ะ
0: ลาคุณผู้ฟังค่ะ
1: ขอ
0: บคุณน้องนงมากมาก
1: ค่ะยินดีนะคะ
0: ตอนนี้ลาไปก่อน
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลักลวงพรางไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา M-Pod Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย M-Pod Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ M-Pod News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดค่ะวันนี้นะคะก็เจอกันวันเสาร์ค่ะ9พฤษภาคม2569นะคะอยู่กับติ้งหน่วยจากเพชรกุลทองเก๋จุฬารัตน์ประพฤติค่ะสวัสดีติ้งหน่วยสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
4: สวัสดีครับคุณเก๋ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านที่รับฟังรับชมทุกช่องทางของเราทั้งคลื่นข่าว 100.5 และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ทุกช่องทางด้วยนะครับ
3: ช่วงแรกนะคะเดี๋ยวเราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของที่ไทยมี

0: มติในการถอนตัวจาก MOU 44นะคะแล้วก็ทางกัมพูชาเองเนี่ยก็ประกาศชัดเจนเลยว่าจะใช้กลไกในการไกล่เกลี่ยโดยบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือที่เราเรียกว่า UNCLOS นั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยการเดินหน้าในการเจรจาเรื่องของข้อพิพาทใดต่างๆนะคะทางทะเลระหว่างไทยแล้วก็กัมพูชาเนี่ยหลังจากนี้จะมีทิศทางเป็นอย่างไรอันนี้น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีนะคะก็บอกอย่างชัดเจนเลยมีการสรุปรวมนะคะภาพรวมของการไปเยือนประเทศฟิลิปปินส์เพราะว่าเป็นการหารือกันนะคะ3ฝ่ายเลยนะคะเหมือนกับทางฟิลิปปินส์เนี่ยเขาจัดเวทีนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเชิญไทยแล้วก็เชิญกัมพูชาเนี่ยไปหารือข้อขัดแย้งอะไรต่างๆนะคะแล้วเราเองก็ใช้โอกาสนี้เนี่ยในการแจ้งทางกัมพูชาอย่างเป็นทางการด้วยว่าเรายกเลิก MOU 44ไปแล้ว
1: ก็เรียกว่าเป็นการปิดห้องคุยกับฮุนมาเน็ตนายกของกัมพูชาแล้วก็เป็นการเจอกันแบบตัวเป็นครั้งแรกหลังจากการปะทะกันระหว่างไทยกัมพูชาแน่นอนว่าช็อตเด็ดคือการบอกยกเลิก MOU 44ต่อหน้าฮุนมาเน็ตแต่ท่านนายกก็มั่นใจนะว่าเราย้ำชัดว่านี่คือการยกเลิกอย่างเป็นทางการแล้วแต่มุมมองของนักกฎหมายนิติศาสตร์หรือว่านักกฎหมายระหว่างประเทศมองการปรากฏการณ์นี้อย่างไรต้องไปวิเคราะห์กับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ธนภัทรชาตินักรบอาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายระหว่างประเทศคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์อยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับ
0: ค่ะขอความรู้อาจารย์หน่อยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ธนภัทรคะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะอาจารย์คะก็เรียกได้ว่าการแจ้งเนี่ยนายกบอกว่าถือว่าแจ้งอย่างเป็นทางการแล้วเนาะเพราะว่าถือว่าได้คุยกันนะคะต่อหน้าต่อตาจากก่อนหน้านี้เนี่ยบอกว่าถ้าจะใช้ระยะเวลาในการเป็นทางการทูตแจ้งไปเนี่ยอาจจะใช้ระยะเป็นเวลานานอันนี้ก็จะถือว่า MOU เนี่ยถูกยกเลิกไปแล้วโดยอย่างเป็นทางการเลยใช่ไหมคะอาจารย์
2: ครับก็จริงๆโดยหลักของการยกเลิก MOU 44ครับ MOU 44เนี่ยเป็นสัญญาที่ทำระหว่าง2ชาติคือไทยกับกัมพูชานะครับดังนั้นในการยกเลิกก็จะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ว่าด้วยสัญญาซึ่งโดยหลักแล้วเนี่ยก็เรามีการดำเนินการกระบวนการภายในเสร็จสิ้นหมดแล้วนะครับมีการหารือผ่านทั้งสมช.ออกมาเป็นมติคณะรัฐมนตรีนะครับแล้วก็เข้าใจว่ามีการแจ้งเป็นทางการไปรัฐสภาไปทางกัมพูชาแล้วนะครับแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยออกมาแถลงข่าวก่อนตั้งแต่5พฤษภาคมนะครับแล้วก็ในวันเดียวกันกัมพูชาเขาก็โพสต์นะครับผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวของคุณมาเน็ตนะครับบอกว่าเขาเสียใจที่ประเทศไทยยกเลิกกลไก MOU 44แล้วก็จะไปใช้กลไกภายใต้ UNCLOS ซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นการที่เราอาจจะบอกได้ว่าทางกัมพูชารับทราบแล้วนะครับแต่ว่าจะไม่ได้เป็นหนังสือเป็นทางการก็ตามแต่ว่าเขาปฏิเสธไม่ทราบไม่ได้ทีนี้มันก็เลยมีประเด็นต่อว่าตอนที่ไปประชุมที่อาเซียนนะครับที่ฟิลิปปินส์เนี่ยทางนายกอนุทินนะครับของประเทศไทยเนี่ยก็ได้มีการแจ้งไปยังกัมพูชาอีกครั้งนะครับต่อหน้าในขณะนั้นเลยแบบนี้เนี่ยก็จริงๆเนี่ยโดยหลักแล้วถ้าเกิดว่าจะพูดตรงๆก็คือว่าทางพื้นที่ในเนี่ย MOU 44เนี่ยไม่ใช้บังคับแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้คิดว่าทางกัมพูชาน่าจะต้องมีหนังสือตอบกลับอย่างเป็นทางการหลังจากที่เรามีหนังสือกลับไปแล้วการเรื่องของส่วนที่สัญญา MOU 44ก็จะจบอย่างสมบูรณ์ครับ
0: ค่ะอาจารย์แต่ทีนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่านะคะเป็นที่รู้กันทั้งสองฝ่ายจากนี้ MOU 44จะไม่มีแล้วนะคะการเจรจารอบใหม่ก็จะเป็นภายใต้เรื่องของ
1: กฎสากลกฎหมายไทยทะเล
0: UNCLOSเนี่ยค่ะทีนี้แนวทางหลังจากยกเลิก MOU 44เนี่ยค่ะถ้าให้อาจารย์วิเคราะห์อาจารย์มองว่าการเจรจาหลังจากนี้ขั้นตอนหลังจากนี้เนี่ยจะมีความยากง่ายมากกว่าเดิมอย่างไรแล้วการเริ่มต้นการคุยเนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะอาจารย์
2: ครับก็เรื่องแบบนี้ครับก็ตอนนี้กติกาที่เป็นกติกาทวิภาคี2ฝ่ายก็คือ MOU 44สิ้นสภาพนะครับดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้คือทั้ง2ชาติต้องกลับไปใช้หลักที่เป็นสากลนะครับซึ่งหลักสากลที่เราคุยกันที่ได้ยินภายใต้สื่อในช่วงนี้คือ UNCLOS นะครับคืออนุสัญญาสหประชาชาตินะครับว่าด้วยกฎหมายทะเลซึ่งหลายฝ่ายเขามองว่ากฎเกณฑ์กฎนี้เป็นกฎเกณฑ์สากลที่พูดถึงเรื่องเขตแดนทางทะเลแล้วก็การตั้งสิทธิ์ทับพื้นที่ทับซ้อนต่างๆที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับทีนี้ถามว่าการเจรจาจะต้องเริ่มต้นใหม่ไหมจริงๆเนี่ยเราจะบอกว่าเริ่มต้นใหม่ก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ MOU 44เนี่ยเราใช้บังคับมา25ปีคุยไท างการเนี่ยคุยจริงๆทางการเนี่ยไป5ครั้งนะครับคุยเป็นทางการแค่2ครั้งเองนะครับที่เหลือก็เป็นไม่เป็นทางการซึ่งยังไม่มีความคืบหน้าอะไรเท่าไหร่นะครับก็กลับมาภายเจรจาภายใต้กติกาที่เป็นกติกาสากลคืออันครอสนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกตรงๆว่าในระหว่างนี้นะครับจริงๆไทยกัมพูชาก็ถ้าสมมติว่าอยู่ในสถานะที่บรรยากาศที่มันเอื้อต่อการเจรจาก็สามารถเจรจากันได้ตลอดเวลาครับไม่จำเป็นที่จะต้องไปใช้บังคับตามอันครอสหมายถึงว่าถ้าทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้เป็นแบบไหนนะครับแล้วก็เป็นที่รับได้ของฝ่ายไทยนะครับแล้วก็รับได้ของฝ่ายกัมพูชาจริงๆเราก็สามารถเจรจาได้เพียงแต่อันครอสเนี่ยถูกหยิบขึ้นมาในฐานะที่เป็นกฎเกณฑ์กลางที่พูดถึงเรื่องเขตทางทะเลครับ
0: ค่ะค่ะ
1: ซึ่งก็อันนี้จะเรียกว่าเป็นอีกกลไกหนึ่งแทนที่ MOU 44ซึ่งจะสามารถสยบข่าวลือเรื่องของเกาะกูดว่าเป็นของไทยแน่นอนใช่ไหมครับอาจารย์อันครอสตัวนี้
2: ครับเรื่องกับเรื่องเกาะกูดนะครับจริงๆเนี่ยเกาะกูดไม่ต้องใช้อะไรเลยครับคือเกาะกูดเนี่ยต่อให้เรามี MOU 44ไม่มี MOU 44อันครอสนี้ไม่มีก็ตามนะครับเกาะกูดเป็นของไทย 100% ครับทำไมถึงพูดแบบนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการแบ่งเขตทางทะเลในส่วนที่เป็นเกาะกูดนะครับเรามีการแบ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งแต่สนธิสัญญาปี1907นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยสมัยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5สนธิสัญญาฉบับนี้เขียนไว้ชัดเจนในข้อที่2นะครับว่าเกาะกูดนะครับเป็นของประเทศไทย 100% เพราะฉะนั้นต่อให้กติกาสากลจะว่ายังไงก็แล้วแต่เป็นสนธิสัญญาที่ใช้บังคับระหว่างไทยกับกัมพูชาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับยังไงเกาะกูดก็เป็นของไทย 100% ครับ
0: ค่ะอาจารย์แต่ทีนี้เนี่ยคำถามก็คือว่าพอเรากลับมาเจรจากันทั้งสองฝ่ายภายใต้กรอบอันครอสเนี่ยค่ะแล้วการเจรจาเนี่ยมันจะทำให้ใครได้เปรียบเสียเปรียบอย่างไรอาจารย์มองในมุมนี้ยังไงคะ
2: ครับผมไล่กติกากว้างๆนิดหนึ่งแล้วกันจะได้เห็นภาพว่าอันครอสจะคุยอะไรกันบ้างครับคือหลักในการกำหนดเขตทางทะเลภายใต้อันครอสเนี่ยเขาคำนึงถึงหลักความเป็นธรรมที่นำไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นธรรมครับภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า equitable solution คำว่าผลลัพธ์ที่เป็นธรรมไม่ได้แปลว่าต้องใช้เส้นกึ่งกลางแล้วแบ่งครึ่งๆนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการแบ่งครึ่งๆมันอาจจะไม่นำสู่ผลลัพธ์ที่เป็นธรรมก็ได้ยกตัวอย่างเช่นนะครับบางประเทศเนี่ยมีน่านน้ำที่ค่อนข้างกว้างเขาอาจจะมีเขตทางทะเลเยอะกว่าอีกชาติหนึ่งมีน่านน้ำแคบเขาอาจจะได้เขตทางทะเลน้อยกว่าพอแบ่งครึ่งแล้วมันไม่เป็นธรรมจริงๆหรือบางครั้งต่อให้แบ่งครึ่งแล้วดูเหมือนจะเป็นธรรมแต่ตรงบริเวณดังกล่าวมีทรัพยากรทางธรรมชาติทรัพยากรใต้ดินใต้น้ำไม่เท่ากันอีกอันเนี้ยมันก็ต้องมีการแบ่งกันอีกอันนี้คือหลักพื้นฐานภายใต้อันครอสก่อนนะครับแล้วก็หลักต่างๆก็จะมีเรื่องทั่วไปที่คล้ายๆ MOU 43เช่นการทำให้ข้อพิพาทมันไม่รุนแรงขึ้นนะครับการเจรจาโดยคำนึงถึงหลักสุจริตนะครับการใช้ประโยชน์ร่วมกันชั่วคราวในกรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้อันนี้คือหลักทั่วไปภายใต้อันครอสทีนี้คำถามต่อมาคือว่าแล้วมันจะทำให้ประเทศไทยได้เปรียบหรือเสียเปรียบถ้าเราไปใช้กฎเกณฑ์ที่เป็นกฎเกณฑ์สากลถ้าเราตามข่าวนะครับตั้งแต่วันแรกที่ประเทศไทยออกมติครม.มาแล้วก็ท่านอนุทินเนี่ยประกาศสู่สาธารณะเราจะเห็นได้ว่าฝั่งกัมพูชาโดยคุณมาเนตเนี่ยได้มีการประกาศว่าเขาจะไปใช้กลไกภายใต้อันครอสแล้วก็หยิบยกกติกากฎเกณฑ์อันนึงขึ้นมาที่สำคัญมากที่เขาเรียกว่าการประนอมภาคบังคับหรือบางเจ้าเรียกว่าการไกล่เกลี่ยภาคบังคับซึ่งคนไทยเนี่ยจะตกใจว่ากลไกภาคบังคับแปลว่าทำไมฉันต้องถูกบังคับขึ้นศาลต้องบอกแบบนี้นะครับว่ากลไกดังกล่าวเนี่ยมันไม่ใช่กลไกทางการศาลนะครับมันเป็นกลไกที่อยู่ภายใต้อันครอสฉบับนี้แหละที่เขามีการพูดถึงเรื่องของการแบ่งเขตทางทะเลในกรณีที่ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้อาจจะมีการเจรจาสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็บอกว่าโอเคไม่สามารถตกลงกันได
0: ้
2: ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิ์ที่จะยื่นเรื่องนะครับเพื่อตั้งคณะกรรมการนะครับประนอมภาคบังคับขึ้นมาคือเขาบังคับให้เข้าสู่กระบวนการนะครับซึ่งกรรมการชุดนี้ก็จะมีอำนาจในการที่จะพิจารณาแล้วก็เรียกทั้งสองฝ่ายมาพูดคุยนะครับกรรมการมาจากหลักๆนะครับมี5คนก็กัมพูชาตั้ง2คนนะครับไทยตั้ง2คนแล้วก็ร่วมกันเลือกประธาน1คนนะครับแล้วเขาก็จะทำเป็นรายงานขึ้นมา1ฉบับซึ่งรายงานฉบับนี้นะครับไม่มีสภาพบังคับทางกฎหมายเพียงแต่อาจจะเป็นสิ่งที่เขาบอกว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยเอาเป็นแนวทางที่ทางคณะกรรมการเนี่ยให้ขึ้นมาแล้วกันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไทยกัมพูชาก็ไปเจรจากันต่อคำถามก็คือว่ารายงานฉบับนี้หรือกลไกฉบับนี้ภายใต้อันครอส มันจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยได้เปรียบเสียเปรียบยังไงผมเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับว่าตอนเรื่องเขตทางทะเลโดยเฉพาะไหลทวีปเนี่ยที่เราที่เคยประกาศตั้งแต่ในอดีตที่เป็นเอกสารแนบท้าย MOU 44นะครับที่มันจะแสดงถึงพื้นที่ที่มันทับซ้อนการอ้างสิทธิ์ทับซ้อนประมาณ 26,000 ตารางกิโลเมตรนะครับกัมพูชาเนี่ยประกาศปี2515นะครับซึ่งเขาประกาศบนฐานไม่มีฐานของกฎหมายระหว่างประเทศรับรองคือเขาประกาศบนฐานว่าเขาอยากประกาศตามแนวธรรมชาติว่าเขามองว่าเท่านี้คือพื้นที่ของเขา มันก็เลยไปคล่อมตรงเกาะกูดทางการเกาะกูดนะครับ แต่ประเทศไทยตอนปี2516ก็คือหลังจากกัมพูชา1ปีเราไม่เห็นด้วยกับกัมพูชาแล้วเราก็ประกาศเขตทางทะเลของตนเอง โดยคำนึงบนฐานของกฎหมายระหว่างประเทศก็คืออนุสัญญาเจนีวาว่าด้วยไหลทวีปซึ่งเอกสารฉบับนี้ครับพัฒนาเป็นแอนคลอสที่เรารู้จักกันตอนนี้ก็แปลว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยเราคำนึงถึงหลักสากลตั้งแต่ตอนประกาศเมื่อปี2516ดังนั้นเนี่ยพอมันมาเจรจาภายใต้กรอบแอนคลอสเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้สูงมากนะครับแต่ว่าในวงเล็บก็ต้องขึ้นอยู่กับทีมในการเจรจาด้วยเช่นเดียวกันว่าจะสามารถเจรจาเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ถ้าสมมติเจรจาออกมาได้เนี่ยผมคิดว่าเราก็คงต้องทำให้พื้นที่ที่มันมีการอ้างสิทธิ์ทับซ้อนเนี่ยให้มันเหลือแคบที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับแล้วก็อะไรที่เราเห็นว่าเราได้กลับมาแล้วก็เป็นไปตามหลักสากลแล้วก็เห็นด้วยตามนั้นส่วนอะไรก็ตามที่กัมพูชามีการแย้งมาแล้วเราเห็นว่ามันไม่ถูกต้องเราก็ปฏิเสธที่จะไม่ต้องปฏิบัติตามครับ
0: ค่ะอาจารย์แต่ว่าหัวใจสำคัญในการตัดสินเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างที่เป็นจุดสำคัญและอะไรคือจุดชี้ขาดคะภายใต้กฎอันครอสเนี่ยค่ะที่โต้แย้งกันไปโต้แย้งกันมาเนี่ยค่ะ
2: ก็อันคลอสเนี่ยจะพูดถึงหลายเรื่องมากนะครับพูดถึงเรื่องเขตทางทะเลที่มีอำนาจอธิปไตยเป็นรูปแบบเขตทางทะเลบางประการที่มีสิทธิอธิปไตยในการทำประมงเขตในการที่จะสำรวจขุดเจาะทรัพยากรใต้ทะเลนะครับทีนี้มันก็ต้องมาเอาหลักฐานมาสู้กันแหละครับว่าในบริเวณดังกล่าวเนี่ยตรงไหนที่มองว่ามันมีทรัพยากรทางธรรมชาติเยอะแล้วสมมติว่าเราแบ่งได้ครึ่งหนึ่งแต่ท้ายที่สุดเนี่ยทรัพยากรธรรมชาติมันอยู่ฝั่งกัมพูชาเยอะแล้วก็ไม่เห็นด้วยครับเพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นการแบ่งที่มันยังไม่ก่อให้เกิดความเป็นธรรมมันก็เลยออกมาลักษณะประมาณนี้ครับ
0: อาจารย์แต่ว่าอย่างทางกัมพูชาเนี่ยเขายืนยันเลยนะว่าเขาอ่ะจะใช้กลไกในการไกล่เกลี่ยเหมือนที่อาจารย์บอกตั้งแต่แรกเนี่ยภายใต้กฎอันครอสเนี่ยค่ะคือถ้าสมมติว่าเขามองว่าเขาตกลงไม่ได้แล้วก็เขาใช้การระงับข้อพิพาทเนี่ยจะทำให้ไทยถูกลากไปในเวทีโลกไหมคะตรงนี้ห่วงยังไงบ้างไหมคะหรือกระบวนการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศเนี่ยมันจะต้องไปในช่องทางไหนในมุมมองของอาจารย์ล่ะคะ
2: อันนี้เป็นอันหนึ่งที่ดีมากๆของประเทศไทยที่ตั้งแต่ตอนที่ประเทศไทยเนี่ยตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกแบบเต็มรูปแบบคือการให้สัตยาบันว่าจะผูกพันตามอันคลอสนะครับในปี2554เนี่ยในขณะนั้นเนี่ยตอนที่ประเทศไทยเนี่ยให้สัตยาบันเนี่ยประเทศไทยตั้งข้อสงวนคือตั้งคำประกาศไว้แล้วกันครับคือประกาศไว้ว่าถ้าเป็นเรื่องของการแบ่งเขตทางทะเลหรือถ้ามีข้อพิพาทเกิดขึ้นประเทศไทยจะไม่ขึ้นกระบวนการศาลไม่ไปศาลโลกไม่ไปอนุญาโตตุลาการคือไม่ไปอะไรก็ตามที่มันมีสภาพบังคับซึ่งกฎหมายอนุญาตให้สามารถทำได้และในขณะนั้นประเทศไทยก็ทำมาตั้งแต่ตอนนั้นครับซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีมากๆของประเทศไทยทำให้ประเทศไทยจะไม่ต้องขึ้นกระบวนการข้อพิพาททางศาลเลยครับเห็นไหมว่าการกรรมธิการประนอมข้อพิพาทข้อภาพบังคับเนี่ยเขาแค่บังคับเข้าสู่กระบวนการแต่เขาไม่ได้ตัวผลของแรงงานไม่ได้มีสภาพบังคับครับ
0: อ๋อไม่ได้มีผลผูกพันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์อย่างที่งั้นแสดงว่าที่เขามองกันว่ากัมพูชากำลังขยับยุทธศาสตร์จากทวีปภาคีไปสู่กฎหมายสากลอันครอสเนี่ยแล้วก็เหมือนกับว่าพยายามจะลากเราเข้าไปสู่เวทีโลกอันนี้ก็แสดงว่าไม่น่ากังวลใช่ไหมคะ
2: คือผมมองแบบนี้ครับว่าจริงๆตอนนี้เนี่ยในบริเวณทะเลครับตรงบริเวณดังกล่าวที่เป็นการอ้างพื้นที่ที่กว้างสิทธิ์ทับซ้อนกันนะครับ26,000ตารางกิโลเมตรมันเป็นพื้นที่ที่อุดมไปด้วยทรัพยากรต่างๆครับคือกัมพูชาน่าจะอยากจะเอาทรัพยากรนั้นขึ้นมาใช้เข้าใจว่าอาจจะมีการให้สิทธิ์ให้สัมปทานกับบริษัทต่างๆที่เขาอาจจะรู้สึกว่าโอเคกัมพูชาก็อาจจะมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจภายในประเทศให้เขาสามารถทำตรงนี้ได้เนี่ยเขาอาจจะได้เงินเข้ามาในประเทศของเขาก็เลยคิดว่าเขาอยากจะแบ่งให้มันเสร็จไวๆนะครับอันนี้ก็คือจากมุมมองของทางกัมพูชาที่เขาเจอวิกฤตหลายๆด้านครับผม
0: ทีนี้สิ่งที่พอเข้าสู่กระบวนการแบบนี้แล้วอะค่ะในแง่ของยุทธศาสตร์ของไทยจะต้องมีการเตรียมเรื่องของข้อมูลสำคัญอะไรต่างๆใช่ไหมคะอาจารย์เรียกได้ว่าเป็นการเจรจากันใหม่อย่างนี้ต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างคะอาจารย
2: ์โอเคผมแยกออกเป็นสองส่วนนะครับเอาส่วนแรกก่อนส่วนแรกก็คือส่วนที่เราจะต้องชี้แจงกับประชาชนในประเทศโดยที่ไม่เปิดเผยในส่วนที่เป็นความลับ ับจนทำให้เสียยุทธศาสตร์ในการจิตเจรจานะครับคือเราต้องบอกก่อนว่าเราทำอะไรบ้างเพราะตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าปัญหาประการหนึ่งที่สำคัญคือว่าเราได้รับการสื่อสารในประเทศกันว่าเรามีการยกเลิก MOU 44แต่เราไม่เคยรับทราบเลยว่าอ้าวทำไมถึงไม่เคยพูดถึงเรื่องกระบวนการการประนอมภาคบังคับทำไมไม่รู้ว่าจะมีการเจรจาอะไรหลังจากนี้ถ้าเรามีสามารถเปิดเผยขั้นตอนเบื้องต้นให้กับประชาชนทราบตั้งแต่แรกว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างผมคิดว่าประเด็นนี้ก็อาจจะทำให้ภาพบรรยากาศในประเทศเนี่ยคนไม่ได้รู้สึกว่ารัฐบาลปกปิดนะครับอันนี้คือเรื่องของการสื่อสารก่อนแต่ทีนี้ในแง่ของการเจรจา

0: เนี่ยผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส์ซึ่งหลายฝ่ายนะครับอาจจะรู้สึกเริ่มไม่ค่อยพอใจท่าทีของนายกรัฐมนตรีนะครับที่ไปพูดทํานองว่าเหมือนกับไปจับมือกับทางคุณมาเนสไปบอกว่าเราจะมีการเจรจากันอะไรแบบนี้ครับเหมือนกับพยายามที่จะมองว่าอ่ะไหนคุณบอกว่าจะปิดด่านคุณจะไม่ยอมไปคุยไม่ยอมไปเรื่องของแบ่งอธิปไตยทำไมต้องไปคุยกับกัมพูชาอะไรแบบนี้ครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันคือการบรรยากาศอันนึงที่เราพยายามที่จะสร้างบรรยากาศให้มันเอื้อต่อการที่เราจะสามารถเจรจากับกัมพูชาได้คือก่อนหน้านี้เนี่ยกระทรวงการต่างประเทศนะครับผ่านทางท่านเสียศักดิ์เนี่ยท่านพูดว่าเราเนี่ยมีการยกเลิก MOU 44กับกัมพูชาก็จริงแต่เราไม่ได้ยกเลิกการเจรจากับกัมพูชาเพราะว่าท้ายที่สุดพื้นที่ตรงนี้จะใช้ประโยชน์ได้จริงๆและเป็นประโยชน์กับประเทศไทยได้จริงๆเนี่ยมันก็คือต้องมีการเจรจากับกัมพูชาให้แล้วเสร็จว่าอันไหนเป็นของไทยส่วนไหนที่ไม่ใช่ของไทยนะครับก็เลยคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นบรรยากาศที่ทางทีมท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยพยายามที่จะเจรจาอยู่แต่ว่าในแง่ของเอกสารหลักฐานผมคิดว่าเราต้องเตรียมให้พร้อมนะครับตอนนี้เราต้องเตรียมทีมให้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าสมมติว่าตอนนี้กัมพูชาประกาศว่าจะไปขึ้นกลไกประนอมภาคบังคับนะครับซึ่งเวลาเขาตั้งกรรมธิการนะครับเขาก็จะไปดูจากบัญชีรายชื่อที่มีการตั้งไว้นะครับที่อยู่แนบท้ายของอันคลอสเนี่ยเราก็ต้องมานั่งเช็คแล้วครับว่าเราดูว่าดูทรงว่าในนั้นมีใครบ้างคนไหนมีความเชี่ยวชาญความเก่งหรืออะไรที่จะเป็นจุดที่เราต้องระวังนะครับหรือกลไกอื่นๆคือแม้ว่าจะไม่มีสภาพบังคับก็ตามแต่ว่าทุกขั้นตอนทุกกลไกทุกกระบวนการเนี่ยเราต้องเตรียมหลักฐานให้ครบถ้วนนะครับเพราะว่าตอนที่เราไปเจรจาเนี่ยคือท้ายที่สุดเนี่ยผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับการเจรจาอย่างเดียวเลยว่าถ้าประเทศไทยเราสามารถเจรจาได้ส่วนไหนโอเคก็ว่าไปตามนั้นส่วนไหนที่ยังไม่โอเคก็ขายไว้ก่อนนะครับเพราะว่าอันนี้มันก็เกิดขึ้นได้เหมือนกับที่เราทำกับมาเลเซียบางพื้นที่ที่มันตกลงกันไม่ได้แล้วก็อาจจะอยู่ในรูปแบบของพื้นที่พัฒนาร่วมกันบางส่วนแต่ต้องเล็กมากๆนะครับไม่ใช่ 26,000 ตารางกิโลเมตรครับ
1: ค่ะค่ะทีนี้เนี่ยการไปเจอกันที่ฟิลิปปินส์แล้วก็ฟิลิปปินส์เนี่ยถือว่าเป็นประเทศตัวกลางก็ว่าได้นะอาจารย์เพราะว่าเขาเป็นคนเชิญไทยแล้วก็ทางกัมพูชาไปหารือในเวทีนี้ค่ะอาจารย์มองบทบาทของฟิลิปปินส์ทำหน้าที่ในการเปิดพื้นที่ให้ไทยกับกัมพูชาได้คุยกันยังไงบ้างคะ
0: ครับก็จริงๆเนี่ยในการประชุมอาเซียนนะครับจริงๆฟิลิปปินส์เนี่ยพยายามที่จะให้ไทยกับกัมพูชาเนี่ยได้มีโอกาสพูดคุยกันก่อนที่จะเริ่มการประชุมสุดยอดอาเซียนใช่ไหมครับวันที่48ที่เซบูนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยก็ให้ทั้งไทยแล้วก็กัมพูชาได้มีโอกาสในการพูดแล้วก็ชี้แจงต่อสาธารณะนะครับผมคิดว่ามันก็เป็นจุดเบื้องต้นในการที่ฟิลิปปินส์จะเข้ามามีบทบาทอย่างน้อยที่สุดก็คือว่าหลังจากนี้นะครับเพราะว่าจริงๆกลไกหลายกลไกหนึ่งที่เราค้างกันแล้วก็หายไปนานแล้วนะสักพักนะครับคือ MOU 43นี่มันก็จะมีคณะกรรมการ AOT ใช่ไหมครับทีมในการสำรวจต่างๆอันนี้ก็ยังอยู่นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยบทบาทก็ขยับมาที่ฟิลิปปินส์ผมคิดว่าฟิลิปปินส์เขาก็อาจจะต้องดูสถานการณ์แล้วก็ต้องติดตามด้วยว่ามันจะมีความขัดแย้งที่มันอาจจะปะทุขึ้นหรือเปล่าหรือว่าจะจัดการยังไงไม่ให้ความขัดแย้งเนี่ยมันมีปัญหาขึ้นมาในช่วงที่ทางฟิลิปปินส์เป็นประธานาธิบดีครับ
1: ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะ
2: ขอบคุณอย่างสูงครับ
1: ขอบคุณค่ะอาจารย์
0: ยินดีครับสวัสดีคร
2: ับ สวัสดีครับรองศาสตราจารย์ดร.ธนภัทรชาตินักรบครับอาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายระหว่างประเทศจากคณะนิติศาสตร์ม.ธรรมศาสตร์เดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่เดียวช่วงหน้ามาสนทนาธรรมกับหลวงพ่อพยอมกันครับ
1: ค่ะ
3: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Encore Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Encore News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวสนทนาธรรมนะคะกับพระพยอมกัลยาโนเจ้าวาดวัดสวนแก้วกันนะคะหลวงพ่ออยู่ในสายแล้วนะคะ
2: นมัสการครับ
4: เจริญพรค่ะ
1: ค่ะหลวงพ่อคะสัปดาห์นี้เนี่ยโอ้โหมีข่าวคราวเกี่ยวกับในแวดวงพระสงฆ์แล้วก็เรื่องของกรรมการทำพิธีกรรมอะไรต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นวันนี้ก็เลยจะชวนหลวงพ่อคุยเกี่ยวกับเรื่องของในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยในแง่ของการทำการแก้กรรมหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยกรรมจริงๆเนี่ยหมายถึงอะไรสามารถที่จะล้างและแก้ได้ด้วยพิธีกรรมหรือไม่อย่างไรหลวงพ่อมีมุมมองต่อข่าวนี้อย่างไรบ้างคะ
4: กรรมแปลว่าการกระทำเพราะนั้นการกระทำเนี่ย

ราจะยับยั้งมันได้ด้วยอะไรตามหลักศาสนาก็บอกชีพัสสะเวลาตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงถ้าเราไม่ปรุงแต่งให้ก่อเวรก่อกรรมเขาเรียก

0: ยินร้ายก็เวรกรรมและยินดีก็รักหัวปักหัวปั๊มและยินร้ายก็ชังหัวฟัดหัวเวียงมีรักฟันแทงกรรมเนี่ยมันเกิดต้องปัสสะถ้าเรามีตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงแล้วเราไม่ปรุงจับจับตรงนั้นนะเราหยุดมันตรงนั้นนะเห็นก็ว่าสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินไม่ปรุงแต่งเป็นรักเป็นชังเป็นชอบเป็นเกลียดมันจะไม่ก่อเวรต่อเวรต่อกรรมอย่างนี้เรียกว่าตัดกรรมแท้จริงตัดกรรมอย่างเด็ดขาดอย่างยอดเยี่ยมในทางคำสอนพุทธเจ้าแต่ส่วนตัดกรรมที่ทำพิธีต่างๆนานาจนเป็นเพื่อนไปตัดกรรมบางทีก็ไปเพิ่มกรรมไปถูกไอ้หมอเจ้ากรรมนั่นตวนลามบ้างอะไรบ้าง
1: ครับแล้วการขอขมากรรมล่ะครับหลวงพ่ออันนี้จะถือว่าทำให้กรรมหายไปได้ไหมครับ
0: เป็นการเตือนสติว่าที่ผิดไปที่เห็นแล้วก็ไปทำให้กรรมเกิดได้ยินแล้วทำให้กรรมเกิดเราขออโหสิต่อไปฉันระวังต้องมีคำว่าต้องระวังไม่ให้เกิดถ้าอย่างนี้เขาเรียกอโหสิกรรมได้ผลได้ผลตรงที่มันยับยั้งให้โอกาสต่อไปได
1: ้ครับ
0: ให้ปลูกแต่งต่อไปเรื่อยเปื่อย
2: ค่ะแต่ว่าในแง่ของทางพระพุทธศาสนาเนี่ยถ้ามองของเรื่องของต้นเหตุของผลของกรรมจริงๆเนี่ยมันก็คือการกระทำของเราตั้งแต่ต้นเลยใช่ไหมคะหลวงพ่อฉะนั้นเองเนี่ยถ้าเราไม่อยากมีกรรม
0: เพราะมันมีลำดับอย่างนี้นะ
2: ค่ะ
0: กิเลสกรรมวิบากมีกิเลสทำกรรมได้รับผลวิบากเดี๋ยวมันจะวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยเขาเรียกวัฏฏะสงสารวนเวียนน่ะเกิดกิเลสแล้วก็ทำกรรมทำกรรมได้รับผลหายอยากบ้างไม่หายอยากบ้างเดี๋ยวเกิดอยากใหม่อีกแล้วจะสูบบุหรี่เนี่ยอยากสูบอ้าวฟักบุหรี่มาสูบเป็นกรรมพอสูบแล้วก็หายอยากเดี๋ยวก็อยากวนวนใหม่อีกเป็นกรรมกรรมชาติวนเวียน
2: แต่พอเวลาคนมีปัญหาชีวิตเนี่ยค่ะเขาก็จะหันไปพึ่งพิธีกรรมอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อคะหลวงพ่อจะมีข้อคิดยังไงดีสำหรับเรื่องนี้อะค่ะเพราะว่าจะถูกชักจูง
0: อยากให้ชาวพุทธเรานับถือศาสนาจับมุมให้ถูกจับมุมให้ดีจะไม่บาดเจ็บบอบช้ำกับการนับถือศาสนาเช่นตอนเนี้ยพวกนับถือศาสนาไปมัวนับถือพระเครื่องไม่นับถือพระธรรมตอนนี้พระเครื่องก็กำลังระบาดวุ่นวายโกงกันเป็นร้อยล้านเป็นพันล้านเนี่ยเพราะว่าเหมือนพระพุทธเจ้าเปรียบว่าเหมือนหญ้าคาถ้าเราถอนหญ้าคาเนี่ยเอามาทำหลังคามุมกันฝนกันแดดได้แต่ตอนถอนน่ะสำคัญเอามือจับหญ้าคาแล้วถอนไม่ดีกำไม่แน่นยาคาก็จะบาดมือเอาถ้าคุณไปจับเหลี่ยมศาสนามุมศาสนาไม่ถูกเห็นไปจับมุมพระเครื่องไปจับมุมพิธีกรรมพิธีรีตองไม่มองถึงหลักมุมที่ลึกซึ้งที่คำสอนที่ละทุกข์ละกิเลสถ้าเราจับพุทธศาสนานะเราจับตรงที่ว่าเราจะดับทุกข์ดับกิเลสให้ได้มากที่สุดเป็นหมวดธรรมเหล่านี้ตัวหมวดธรรมก้อนนั้นอย่างนี้เขาเรียกจับถูกต้อง
1: ก็เรียกว่าเรื่องของกรรมนั้นไม่สามารถลบได้ด้วยพิธีกรรมนั้นก็ยังคงอยู่เพียงแต่ขอขมาเพื่อเตือนสติได้แค่นั้นเองแต่เดี๋ยวนี้เรื่องของกรรมของเวรกลายเป็นอาชีพของคนบางคนไปแล้วไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วหมอดูนี่เขาหวังดีหรือเขาสร้างเรื่องให้เราไม่สบายใจก่อนแล้วค่อยหาวิธีแก้กรรมให้เราทีหลังครับหลวงพ่อ
0: มันเป็นอาชีพของเขา
1: ครับ
0: ถ้าไม่ทำอย่างนั้นเขาก็ไม่มีรายได้เขากลัวจะนั่งดูคำกรรมใครสักใครแล้วเขาไม่ได้มีทำมาเกิดกินเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมีรายได
1: ้
0: รายได้ก็คือต้องบอกให้คนทำกรรมนี้ทำพิธีอย่างนี
2: ้
0: คนมีกรรมอย่างนั้นต้องปัดกรรมอย่างนี
2: ้
0: แล้วก็เสียค่าพิธีกรร
2: ม
0: เสียค่าพิธีเขาก็ได้เงินเขาก็ได้อาชีพ
2: ฉะนั้นเองการเปลี่ยนชีวิตเนี่ยต้องเริ่มจากการกระทำของตนเองใช่ไหมคะไม่ใช่เริ่มจากการทำพิธีกรรมแล้วก็ต้องให้ความสำคัญกับกรรมใหม่ไม่ใช่กรรมเก่าอย่างนี้ใช่ไหมคะหลวงพ่อ

0: าจะตอบตรงนี้นะเกิดมาทำไมเกิดมาใช้กรร
1: ม
0: พุทธเจ้าไม่ได้ตอบไอ้บอกนี้นะ
2: ค่ะ
0: เกิดมาต้องสร้างบารมีไม่ใช่มัวแต่เกิดมาใช้กรรมอยู่นั่นแหละ
1: ครับก็เรียกว่ากรรมนั้นตัดไม่ได้
2: ได้ค่ะวันนี้นมัสการหลวงพ่อนะคะ
1: นมัสการลาครับ
2: ค่ะนะคะ
1: สวัสดีครับ
2: ก็เป็นข้อคิดนะคะที่หลวงพ่อให้ข้อคิดเอาไว้ในแง่ของหลักธรรมะนะคะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวครับช่วงหน้ามาติดตามสถานการณ์โลกโดยเฉพาะตะวันออกกลางซึ่งดูเหมือนอิหร่านก็มีดีเหมือนกันที่เรียกว่าทำให้สหรัฐเองก็ต้องตะลึงรวมถึงความคืบหน้าในการที่จะเจรจากับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆจะลุล่วงได้หรือไม่เดี๋ยวมาวิเคราะห์กันแต่ว่า
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Encore News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: นะคะทีนี้ไปดูอีกหนึ่งประเด็นกันบ้างนะคะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยเราจะคุยกันแล้วก็อัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ระหว่างสหรัฐแล้วก็อิหร่านกันหน่อยนะคะสรุปแล้วเนี่ยไปถึงไหนยังไงแล้วนะคะแล้วก็ได้ข้อตกลงกันหรือยังเพราะว่าอย่างล่าสุดทางรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐเนี่ยก็มีการออกมาบอกนะคะมาโกโรบิโอเนี่ยบอกว่าสหรัฐเนี่ยคาดว่าจะได้รับคำตอบจากอิหร่านภายในวันศุกร์ก็คือตามเวลาในสหรัฐเนาะเกี่ยวกับเรื่องของข้อเสนอเพื่อที่จะยุติสงครามแล้วเขาก็ใช้คำพูดว่าเราน่าจะได้รู้อะไรบางอย่างวันนี้เรากำลังรอคำตอบจากพวกเขารูบิโอกล่าวกับผู้สื่อข่าวนะคะที่กรุงโรมในวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วก็ระหว่างการเยือนสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ด้วยเมื่อถูกถามถึงสถานะการเจรจากับทางอิหร่านแล้วก็บอกว่าเราจะรอดูว่าคำตอบจะออกมาในรูปแบบไหนซึ่งเราก็หวังว่าคำตอบดังกล่าวเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเข้าสู่กระบวนการเจรจาได้อย่างจริงจังด้วยค่ะ
1: ซึ่งก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าสหรัฐกับอิหร่านเปิดฉากซัดกันนัวกลางอ่าวโอมานแล้วก็ช่องแคบฮอร์มุซนะครับแน่นอนว่าโดนัลด์ทรัมป์ควันออกหูยื่นคำขาดให้ลงนามข้อตกลงใหม่ไม่งั้นเตรียมจะได้เห็นแสงระเบิดเจิดจ้าเหนือแผ่นดินอิหร่านอันนี้หลายคนก็น่ากลัววิเคราะห์ต่างๆนานาว่าแสงอะไรจะระเบิดเจิดจ้าทั้งแผ่นดินอิหร่านขนาดนั้นถ้าไม่ใช่นิวเคลียร์ขณะที่ CIA ออกมาประเมินว่าอิหร่านยังคงมีสถานภาพที่อึดถึกทนครับคุณเก
2: ๋
1: ยังสามารถทนการปิดล้อมน่านน้ำของสหรัฐได้อีกอย่างน้อย4เดือนนี่คือความไม่ธรรมดาของอิหร่านครับที่ต้องจับตาดูให้ดีว่าเกมนี้ใครจะกระพริบตาก่อนเพราะถ้าตกลงกันไม่ได้อ่าวเปอร์เซียที่ว่าร้อนอาจจะกลายเป็นทะเลเพลิงในพริบตาก็ได้นะคุณเก๋เพราะตอนนี้ต่างฝ่ายก็ต่างซัดกันไปซัดกันมาอ้างว่าอีกฝ่ายหนึ่งโจมตีเราก่อนแต่ว่าถ้าไปไล่เลียงนี่ก็จะเห็นนะครับที่ทางด้านของกองบัญชาการกลางของสหรัฐที่ออกมาปล่อยคลิปวินาทีเครื่องบินรบที่บินร่อนเหนืออ่าวโอมานแล้วก็กดปุ่มส่งกระสุนเข้าเป้าอย่างจังเลยไปเข้าที่ปล่องควันของเรือบรรทุกน้ำมันสัญชาติอิหร่าน2ลำรวดแม้ว่าจะเป็นเรือเปล่าไม่มีน้ำมันสหรัฐบอกว่าเป็นแค่การสั่งสอนและตอบโต้ที่อิหร่านพยายามก่อกวนในน่านน้ำสำคัญแต่แน่นอนว่าอิหร่านตอนนี้ก็ไม่ยอมก้มหัวให้ง่ายๆออกมาประนามการกระทำของสหรัฐและก็แฉกลับว่าตอนนี้มีการระดมสรรพอาวุธทั้งขีปนาวุธโดรนพีชีพแล้วก็เรือเร็วครับซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าสถานการณ์ตึงเครียดอย่างแน่นอนเรามาส่องว่าอิหร่านตอนนี้จะมีไพ่สำคัญหรือจะสามารถต้านทานสหรัฐได้อีกนานแค่ไหนสงครามจะยืดเยื้อหรือยุติลงเมื่อใดไปวิเคราะห์กับดร.สราวุธอารีนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านตะวันออกกลางและผู้อำนวยการศูนย์มุสลิมศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์สราวุธครับ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์
4: สวัสดีครับคุณจักรเพชรคุณ

0: ลารับท่านผู้ฟังครับ
1: ค่ะอาจารย์ถามคำถามแรกก่อนเลยสรุปแล้วเนี่ยข้อตกลงหยุดยิงเขายังมีผลอยู่ไหมคะทำไมโจมตีกันไปโจมตีกันมา
0: ครับก็เป็นข้อตกลงหยุดยิงที่สหรัฐอเมริกาเป็นคนประกาศ
1: ครับ
0: อิหร่านเองเนี่ยก็ไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมด้วยนะแต่ว่าอิหร่านเป็นคู่ขัดแย้งแน่นอนเนี่ยชัดเจนนะครับแต่ว่าการขยายการหยุดยิงแบบไม่มีกำหนดล่าสุดเนี่ยมันเป็นการประกาศของสหรัฐอเมริกาภายใต้การนำของโดนัลด์ทรัมป์นะครับแล้วขณะนี้ถ้าหากว่าสหรัฐอเมริกาบอกว่าข้อตกลงหยุดยิงเนี่ยมันยังคงอยู่เนี่ยผมคิดว่ามันก็คงยังอยู่นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผมเห็นการประทะประเชิญหน้ากันช่วงที่ผ่านมาก็รู้สึกแบบว่าน่ากังวลนะครับกลัวว่าสงครามครั้งที่สองรอบที่สองเนี่ยมันจะกลับเข้ามาอีกนะครับ
2: คือ
0: ถ้ามันกลับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นเรื่องยากนะครับที่จะทำให้เกิดความสงบนะครับแต่ว่าล่าสุดเมื่อคืนนี้ดูข่าวนะครับก็ปรากฏว่าทางช่องแคบโฮมุสเนี่ยบริเวณน่านน้ำแถวนั้นก็สงบลงนะครับสภาวะก็กลับไปสู่ความสดเป็นปกตินะครับผมคิดว่าวันนี้สถานการณ์สงครามในอิรักมันเปลี่ยนไปมากนะครับเราผ่านเฟสหลายเฟสนับตั้งแต่เริ่มต้นวันที่28กุมภาพันธ์นะฮะมาถึงวันนี้เนี่ยก็คงจะเป็นเฟสที่3ละเฟสแรกเนี่ยก็คือเฟสเริ่มต้นเป็นการถล่มโจมตีร่วมกันระหว่างอิสราเอลกับสหรัฐอเมริกาเข้ามารุกรานในประเทศอิรักนะครับแล้วก็สังหารผู้นำโจมตีเป้าหมายทางการทหารอะไรต่างๆที่เราเห็นอิหร่านก็ตอบโต้ทันทีนะครับในช่วงนั้นเป็นช่วงเริ่มต้นนะครับแต่ว่าช่วงต่อมาก็คือเป็นช่วงของการยกระดับความรุนแรงนะครับช่วงนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานนะครับอิหร่านเองก็เข้าไปถล่มโจมตีกลุ่มประเทศ GCC รวมถึงการควบช่องแคบโฮมุชนะครับสถานการณ์เหมือนกับยกระดับรุนแรงนะครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่สำคัญอย่างยิ่งเนื่องมาจากว่าเป็นความรุนแรงที่มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในภูมิภาคตะวันออกกลางนะครับแต่ว่านับตั้งแต่การที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยออกมาพูดถึงเรื่องของข้อตกลงหยุดยิงนะแล้วก็มีผลปฏิบัตินะตั้งแต่วันที่7เมษาเนี่ยผมคิดว่าวันนี้เราเข้ามาสู่อีกเฟสหนึ่งของสงครามนะเป็นเฟสที่ผมคิดว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยเริ่มรู้สึกแล้วว่าไม่สามารถที่จะเอาชนะอีกฝ่ายได
1: ้
0: ด้วยกำลังทหารนะครับวันนี้ CIA ก็ออกมารายงานนะครับบอกว่าอิหร่านเนี่ยยังไม่สิ้นเขี้ยวเล็บนะฮะเหมือนกับที่ทรัมป์บอกนะครับอิหร่านยังคงมีอาวุธยุทโธปกรณ์ยังมีขีปนาวุธเหลืออีก 70% นะครับยังคงสามารถที่จะต้านทานการปิดล้อมของสหรัฐอเมริกาได้อีกไม่ต่ำกว่า100วันเนี่ยนะครับนะเพราะฉะนั้นสหรัฐอเมริกาก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะอิหร่านได้ง่ายๆหรอกถึงแม้ว่าจะกลับไปถล่มโจมตีอย่างหนักอย่างที่ทรัมป์ขู่เนี่ยนะฮะยังไงก็ไม่สามารถที่จะชนะอิหร่านได้นะครับแล้วกรอบเวลาของตัวเองเนี่ยก็มีอยู่จำกัดนะเดี๋ยวจะต้องไปพบกับผู้นำจีนนะครับแล้วก็เดือนหน้าก็จะมีฟุตบอลโลกใช่ไหมครับกลางปลายปีก็จะมีการเลือกตั้งกลางเทอมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นสหรัฐอเมริกาก็ต้องหาทางลงละนะครับในขณะที่อิหร่านเองเนี่ยถ้าหากว่าถูกบีบคั้นมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งรายได้จากน้ำมันเนี่ยนะฮะที่สหรัฐอเมริกาขณะนี้ปิดล้อมอยู่เนี่ยก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับวันนี้เห็นข่าวบอกว่ามีน้ำมันรั่วไหลมาจากเกาะคลาร์กก็มีการสันนิษฐานว่ามันน่าจะเกิดจากการที่คลังเก็บกักน้ำมันของอิหร่านเนี่ยมันเริ่มเต็มละมันก็มีการสันนิษฐานกันอย่างนี
2: ้
0: นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมคิดว่าเราอยู่ที่เฟสที่3เฟสที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่สามารถที่เอาชนะกันได้และมันมีต้นทุนทางเศรษฐกิจสูงมากเพราะฉะนั้นวันนี้มันก็เลยนำไปสู่การพยายามที่จะต่อรองพูดคุยเจรจาแต่ในช่วงเวลานี้เนี่ยสำคัญ
1: นะคร
0: ับเพราะว่าก การที่จะกลับไปสู่โต๊ะเจรจาเนี่ยทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ต้องทำให้มั่นใจว่าตัวเองเนี่ย

0: ือไพ่เหนือกว่าเราจึงเห็นการเผชิญหน้าในช่วงที่ผ่านมานะครับ
1: ค่ะแสดงว่าถ้าเฟดต่อไปเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะคลี่คลายแล้วก็ไม่น่าจะยกระดับอย่างนี้หรือเปล่าคะอาจารย์หรือ
0: ใช่ครับคือการยกระดับเนี่ยเป็นเรื่องที่อันตรายอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกาคืออิหร่านเนี่ยผมคิดว่าเขาเป็นประเทศที่ผ่านสงครามผ่านแรงกดดันจากมาตรการคว่ำบาตรมายาวนานมากเลยเพราะฉะนั้นเขาก็พร้อมที่จะเดินสู่สงครามทำสงครามต่อไปแต่ว่าทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยตกลงจะยังไงต่อจะเดินเกมอย่างไรนะครับวันนี้ถ้ากลับไปทำสงครามก็คือการถล่มโจมตีโครงสร้างพื้นฐานนะแล้วก็มีงานวิจัยงานรายงานออกมาเยอะแยะมากมายว่าการทำสงครามทางอากาศในลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะเอาชนะอิหร่านได้หรอกนะครับนอกเสียจากว่าจะยกพลขึ้นบกนำกองกำลังเข้าไปต่อสู้กับอิหร่านโค่นล้มระบอบการปกครองแต่ว่านั่นก็ทำให้สหรัฐอเมริกาสุ่มเสี่ยงที่จะสูญเสียทหารเป็นจำนวนมากและจะส่งผลกระทบทางการเมืองในสหรัฐอเมริกาเอง
1: ค่ะ
0: นะเพราะฉะนั้นในภาวะอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าสหรัฐอเมริกาก็ไม่มีทางเลือกมากนะที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าสิ่งเดียวที่สหรัฐอเมริกากังวลนะครับนั่นก็คือช่องแคบโอมุช
2: คร
0: ับ ตอนนี้มันแตกต่างจากก่อนสงครามนะครับช่องแคบโอมุชเนี่ยตอนนี้ควบคุมโดยประเทศอิหร่านแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยสหรัฐอเมริกาถือว่าเป็นประเทศที่ดูแลความปลอดภัยในหน้าน้ำแถวเปอร์เซียตรงนี้ซึ่งก็รวมถึงช่องแคบเออร์มูสด้วยนะฮะผ่านกองเรือที่5ที่ประจำอยู่ที่ประเทศบาเรนคือสหรัฐอเมริกามีอิทธิพลในหน้าน้ำตรงนี้มานับตั้งแต่หลังสงครามอ่าวครั้งแรกในปี1990-91แล้วนะฮะแต่ว่าตอนนี้ปรากฏว่าอิหร่านสามารถที่จะควบคุมได้นะเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าสหรัฐอเมริกาไม่เคลียร์ปัญหาเรื่องช่องแคบของมูสแล้วถอนตัวออกไปเนี่ยตัวเองจะสูญเสียอิทธิพลในตะวันออกกลางในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียไปทันทีเลยสหรัฐอเมริกาไม่ต้องการอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นยังไงเสียเนี่ยต้องเคลียร์เรื่องของช่องแคบของมูสให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของนิวเคลียร
1: ์
0: นิวเคลียร์เนี่ยเป็นประเด็นสำคัญมากนะคือถ้าเป็นนิวเคลียร์ที่อยู่ภายใต้มือของพันธมิตรของสหรัฐอเมริกามันไม่เป็นไรหรอก
2: คร
0: ับ นะแต่ว่าอันนี้เป็นเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่อยู่กับศัตรูของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคตะวันออกกลางอันนี้สหรัฐอเมริกายอมไม่ได้นะครับมันก็เลยทำให้สหรัฐอเมริกาพยายามแม้ว่าตัวเองจะเอาชนะไม่ได้เปลี่ยนระบบการปกครองไม่ได้แต่ว่าอย่างไรเสียเนี่ยจะต้องทำให้อิหร่านเนี่ยยอมทำตามเงื่อนไขในการที่จะระงับโครงการเสริมสมรรถนะยูเรเนีย
2: ม
0: นะครับอันนี้สหรัฐอเมริกาทำสองอย่างเนี่ยเพื่อที่จะออกจากสงครามนี้นะครับแต่ว่ามันไอ้สองอย่างนี้เนี่ยมันจะไม่สามารถบรรลุได้เป็นผลสำเร็จได้ผ่านการใช้กำลังทางการทหารสหรัฐอเมริกาทดลองมาแล้วหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมาเราก็เห็นนะครับแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จพอใช้กำลังทางการทหารไม่สำเร็จเนี่ยก็ต้องไปใช้วิธีการทางการเมืองทางการทูตนะอิหร่านจึงพยายามที่จะบอกกับโลกตลอดเวลาว่าสิ่งที่สหรัฐอเมริกาตั้งเงื่อนไขตอนนี้ในการพูดคุยเจรจาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สหรัฐอเมริกาไม่สามารถที่จะทำได้ในการทำสงครามนะคือทำสงครามเอาเรื่องนี้กับอิหร่านไม่ได
1: ้
0: ก็เลยต้องมาพูดคุยเจรจามาตั้งเงื่อนไขแล้วก็กดดันให้อิหร่านต้องทำนะครับ
1: อาจารย์คะแต่ว่าอย่างทางสหรัฐที่เขามีมาตรการในการกดดันอิหร่านหลายด้านไม่ว่าจะเป็นปิดล้อมทางทะเลคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจข่มขู่ทางทหารอะไรแบบนี้ค่ะก็ยังทำอะไรอิหร่านไม่ได้ใช่ไหมคะไม่แน่ใจว่าอิหร่านเองเนี่ยรับแรงกดดันตรงนี้เนี่ยได้ยืนระยะยาวได้มากน้อยขนาดไหนยังไงคะ
0: ครับคือการคว่ำบาตรเนี่ยเกิดขึ้นมาอย่างน้อยก็20ปี30ปีนะครับแต่ว่าก็อิหร่านก็ใช้นโยบาย economic resistance ก
1: ็
0: คือการเศรษฐกิจแบบต่อต้าน

0: ือพูดง่ายๆก็คือเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเองทำอะไรด้วยตัวเองทั้งหมดเลย
1: ค่ะ
0: ผลิตทุกอย่างภายในประเทศนะ 80-90% เนี่ยนะฮะอิหร่านผลิตได้เองเพราะฉะนั้นการกดดันอิหร่านผ่านมาตรการแซงชั่นเนี่ยมันไม่ได้ผลมาตั้งนานแล้วนะครับแล้วยิ่งใช้มาตรการแซงชั่นเนี่ยอิหร่านก็ยิ่งเข้มแข็งขึ้นนะครับเนื่องมาจากว่าตัวเองก็ต้องพยายามที่จะยืนให้ได้ด้วยตัวเองนะครับการปิดล้อมขนาดนี้เนี่ยก็เป็นการปิดล้อมที่หลายฝ่ายก็วิเคราะห์ออกมาแล้วว่ามันไม่น่าจะประสบความสำเร็จนะครับแน่นอนอาจจะทำให้รายได้จากการขายน้ำมันของอิหร่านมันลดน้อยถอยลงนะครับแต่ว่าอิหร่านจะไม่ล้มง่ายๆอันเนื่องมาจากว่าอย่างที่รายงานของ CIA บอกมาล่าสุดนะฮะอิหร่านยังสามารถที่จะอยู่ได้ภายใต้แรงกดดันอย่างนี้เนี่ยการปิดล้อมอย่างนี้เนี่ยอย่างน้อยก็ 3-4 เดือนนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของการค้าเรื่องของการนำเข้าเรื่องของอาหารการกินอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะอิหร่านก็ไม่ได้พึ่งพาไอ้ทางทะเลมากมายนะครับเราดูแผนที่เนี่ยเราจะเห็นชัดว่าอิหร่านเนี่ยติดกับประเทศใหญ่ๆ 4-5 ประเทศด้วยกันนะครับทั้งตะวันออกกลางทั้งเอเชียกลางแล้วก็เอเชียใต้เอเชียใต้ก็ผ่านทางปากีสถานน
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นมันมีการติดต่อค้าขายกันชายแดนมันไม่มีปัญหาเรื่องของการขาดแคลนอะไรต่างๆอาหารยาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับรวมถึงทะเลแคสเปียนด้วยที่ตรงนั้นเนี่ยมันไม่มีนาโต้ไม่มีตะวันตกไม่มีสหรัฐอเมริกาเพราะว่ามันเป็นทะเลสาบแคสเปียนที่มันมีเฉพาะกลุ่มประเทศในเอเชียกลางแล้วก็เชื่อมอิหร่านกับรัสเซียด้วยนะเพราะฉะนั้นอิหร่านไม่จำเป็นต้องไปยอมไม่จำเป็นที่จะต้องไปดิ้นรนพยายามที่จะเปิดไอการปิดล้อมของสหรัฐอเมริกาในช่วงเวลาสั้นๆนี้นะครับอิหร่านสามารถที่จะใช้ความอึดนะใช้ความอดทนนะครับแล้วก็ทำให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยต้องยอมถอยไปเองนะครับวันนี้ผมคิดว่าสหรัฐอเมริกาซัฟเฟอร์มากกับเรื่องของช่องแคบเฮอร์มุสเพราะว่ามันส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจของอเมริกาเรื่องของเงินเฟ้อเรื่องของสินค้าอะไรต่างๆที่มันราคามันกระเถิบตัวสูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้ใช้การปิดล้อมอย่างนี้ต่อไปเนี่ยนะฮะคนที่จะลำบากก็คือสหรัฐอเมริกาไม่ใช่อิหร่าน
2: มีโอกาสมากน้อยขนาดไหนครับอาจารย์ที่ข้อเสนอใหม่ของอิหร่านจะรับการยอมรับจากทางสหรัฐครับ
0: ตอนนี้เนี่ยผมคิดว่ามันอยู่เราอยู่ในช่วงที่สหรัฐอเมริกาได้เขียนร่างข้อเสนอออกมาแล้วก็ส่งมาให้ประเทศอิหร่านวันนี้เรารอว่าอิหร่านเนี่ยจะตอบกลับอย่างไรนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าไอ้ประเด็นใหญ่ๆประเด็นสำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนิวเคลียร์เรื่องของช่องแคบเฮอร์มุสเนี่ยมันจะถูกโยกไปพูดคุยกันเจรจาต่อรองกันในช่วงหลังนะครับช่วงแรกนี้เนี่ยจะเป็นการทำข้อจบลง MOU ระหว่างกันมันเป็นกรอบมันจะเป็นแค่กรอบในการที่จะเดินหน้าพูดคุยเจรจาระหว่างกันนะครับหลายคนวันนี้พูดถึงเรื่องของ MOU 1หน้า
2: คร
0: ับ ซึ่งผมคิดว่าอันนั้นเนี่ยมันคือกรอบที่จริงๆแล้วเนี่ยมันควรที่จะกำหนดตั้งแต่พูดคุยกันที่ปากีสถานนะถ้าเราจำได้นะฮะที่ปากีสถานเนี่ยทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีเงื่อนไขของตัวเองนะครับสหรัฐอเมริกาก็มีเงื่อนไข15ข้ออิหร่านก็มีเงื่อนไข10ข้อของตัวเองนะแล้วก็ทั้งสองฝ่ายก็มาพูดคุยที่อิสลามาบัดแต่ว่าไม่มีกรอบในการพูดคุยเจรจาไม่มีกรอบที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยยอมรับร่วมกันนะเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้มันจะทำให้แต่ละฝ่ายเนี่ยมีการสื่อสารและมีความเข้าใจผิดระหว่าง

0: ันนะนำไปสู่ความการประทะประเชิญหน้าหลังจากนั้นเราก็เห็นการส่งปู่ของทรัพย์เลกาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอันเนี้ยมันค่อนข้างชัดเจนว่ามันไม่มีกรอบของการพูดคุยเจรจาที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเห็นร่วมกันวันนี้ผมคิดว่าเขากำลังเริ่มต้นจากการที่มีกรอบร่วมกันนะผ่านการทำ MOU ที่นั่นมีข้อความไม่มากนักแค่หนึ่งหน้าเนี่ยนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะไปคุยกันเรื่องของนิวเคลียร์เรื่องของช่องแคบฮอร์โมนสิ่งที่มันแตกต่างกันระหว่างสหรัฐอเมริกาและก็อิรักขณะนี้เนี่ยก็คือสหรัฐอเมริกาต้องการพูดคุยแล้วก็สรุปเรื่องของนิวเคลียร์ก
1: ่
0: อนนะว่าอิรักเนี่ยจะต้องงดโครงการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมกี่ปีน
1: ะ
0: ล่าสุดเนี่ยก็บอกว่า12ปีใช่ไหมครับยูเรเนียมที่เสริมสมรรถนะแล้วเนี่ย 60% ที่มีสิวแสง400กว่ากิโลกรัมเนี่ยจะต้องเอาไปให้กับสหรัฐอเมริกาหรือว่าจะให้กับทางประเทศที่3อย่างเช่นประเทศรัสเซียอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
2: อ
0: ันนี้คือสิ่งที่สหรัฐอเมริกาต้องการคุยให้ได้ข้อสรุปซะก่อนนะแต่ว่าทางอิรักเนี่ยเขามองอีกแบบนึงเขาบอกว่าเรื่องเร่งด่วนเนี่ยต้องคุยเรื่องของการจบสงครามเรื่องของการปิดล้อมอิรักนะเรื่องของการสร้างหลักประกันว่าสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลจะไม่แม้ทำอย่างนี้กับอิรักอีกนะเรื่องของช่องแคบฮอร์โมซอันนี้ต้องคุยกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปคุยเรื่องของนิวเคลียร
1: ์
0: ทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็มีการลำดับการพูดคุยที่ผมคิดว่าแตกต่างกันนะครับแต่ว่า MOU อันนี้เนี่ยจะเป็น MOU ที่จะให้กรอบเวลาสักประมาณ30วันในการที่จะทำให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยพูดคุยเรื่องของทั้งช่องแคบฮอร์โมซและก็เรื่องของนิวเคลียร์ของประเทศอิรัก
2: ครับ
1: อาจารย์คะแต่ว่าทีนี้เนี่ยพอในเมื่อความแตกต่างเรื่องของการลำดับความสำคัญเรื่องของข้อตกลงเนี่ยมันยังแตกต่างกันแบบนี้ถ้ามองว่าฉากถัดแล้วมันจะจบยังไงนะคะสำหรับประเด็นนี้เนี่ย
0: ผมมองอย่างนี้นะครับประเด็นแรกเลยเนี่ยฉากถัดแรกเลยเนี่ยก็คือทั้งสองฝ่ายเนี่ยอาจจะลงนามใน MOUซึ่งก็อาจจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าเนี่ยนะแล้วปรากฏว่าการพูดคุยเจรจามันไม่สามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้หมายถึงว่าเรื่องของนิวเคลียร์ต่างฝ่ายต่างก็มีจุดยืนที่แตกต่างกัน
1: ค่ะ
0: อิหร่านก็บอกว่าตัวเองมีสิทธิ์ในการที่จะเสริมสมรรถนะยูเรเนียมตามกฎหมายระหว่างประเทศนะเขาอิหร่านเขาบอกตลอดว่าเขาโฆษณานิวเคลียร์เพื่อสันตินะส่วนสหรัฐอเมริกาเขาบอกว่าไม่ได้ต้องไม่เสริมสมรรถนะยูเรเนียมอะไรเลยเนี่ยนะฮะแล้วไม่สามารถที่จะตกลงกันได้นะฮะปัญหานี้มันก็จะฟรีซต่อไปมันก็จะถูกแช่แข็งไว้นะโดยที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ไม่กลับมาทำสงครามกันอีกนะครับแต่ว่านั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่สุ่มเสี่ยงในอนาคตอันเนื่องมาจากว่าผลเหตุปัจจัยของสงครามเนี่ยมันไม่ได้รับการแก้ไขเพราะฉะนั้นในอนาคตข้างหน้าเนี่ยถ้าหากว่าสถานการณ์มันพาไปมันก็จะนำไปสู่การปะทุไปเจอหน้าทำสงครามระหว่างกันนะครับประการที่สองเนี่ยฉากทัศน์ที่สองเนี่ยผมคิดว่า MOU เนี่ยเซ็นอยู่แล้วแหละนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการพูดคุยเจรจาเรื่องของช่องแคบฮอร์โมซแลกกับการที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยจะต้องยกเลิกปิดล้อมอิรักนะก็แลกกันสามารถที่จะประสบความสำเร็จละนะแต่ว่าพอไปคุยเรื่องของนิวเคลียร์เนี่ยมันก็จะย้อนกลับไปในข้อตกลง JCPOA เมื่อปี2015นะคือเป็นข้อตกลงที่ตอนนั้นโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยฉีกข้อตกลง JCPOA ที่โอบามาเนี่ยทำข้อตกลงกับอิหร่านร่วมกับหลายประเทศที่เป็นมหาอำนาจนะ
2: คร
0: ับอันนั้นเนี่ยมันมีข้อเงื่อนไขเรื่องของการควบคุมนิวเคลียร์อิหร่านชัดเจนมากเลยนะผมถือว่าอันนั้นเนี่ยเป็นตัวแบบที่ดีมากในการสร้างความสงบเรียบร้อยให้กับภูมิภาคตะวันออกกลางนะแต่ว่าทรัมป์เนี่ยไม่พอใจนะครับซ้ำบอกว่า

0: นี้มันเป็นของโอบามาแล้วเขาบอกว่าของโอบามาเนี่ยมันไม่ดีพอเขาต้องการทำใหม่ที่มันดีมากกว่านั้น
1: ครับ
0: ตอนหลังปี2015เนี่ยปี2018ที่โดนัลด์ทรัมป์ฉีกข้อตกลง JCPOA เนี่ยนะทรัมป์ก็ออกมาบอกว่าเฮ้ยนอกจากเรื่องของนิวเคลียร์แล้วเนี่ยนะฮะมันต้องมีเรื่องของขีปนาวุธด้วยกองกำลังติดอาวุธด้วยของประเทศอิหร่านที่จะต้องอยู่ในข้อตกลงอันนี้อะไรแบบนี้นะครับคือทรัมป์เนี่ยเรียกร้องมากเกินไปนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามฉากขั้นที่สองเนี่ยผมคิดว่าประเด็นเรื่องของนิวเคลียร์เนี่ยมันอาจจะย้อนกลับไปสู่ข้อตกลง JCPOA ซึ่งนั่นเนี่ยมันก็จะทำให้สถานการณ์ในตะวันออกกลางเนี่ยคลี่คลายเพราะว่าทั้งสองฝ่ายได้ข้อตกลงเรื่องของนิวเคลียร์นะครับกับประการที่สามเนี่ยไม่มีการทำMOU ระหว่างกันในสัปดาห์หน้า
2: ครับ
0: เนี่ยอันนี้อันตรายนะครับอันนี้จะเป็นวิธีการที่สหรัฐอเมริกาโอเคจะไม่ไปเปิดศึกหรอกเปิดศึกใหญ่นะฮะแต่ว่าจะใช้วิธีการปิดล้อมอิหร่านนะเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเชื่อมั่นว่าการปิดล้อมอิหร่านในลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันได้ผลนะก็จะใช้วิธีการปิดล้อมแต่ว่าวิธีการปิดล้อมอย่างนี้เราก็เห็นในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยว่ามันสุ่มเสี่ยงต่อการเผชิญหน้ามันเกิดอุบัติเหตุได้ทุกขณะมันอาจจะนำไปสู่การเผชิญหน้ากันอย่างรุนแรงนำไปสู่สงครามกลางทะเลในช่องแคบเปอร์มุสในอ่าวเปอร์เซียก็เป็นได้ครับอันนี้ก็น่าจะเป็นฉากครับประมาณนี้ครับ
1: อิสราเอลเป็นปัจจัยด้วยไหมคะอาจารย
0: ์อิสราเอลก็เป็นตัวแสดงหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ซับซ้อนมากกว่านั้นในช่วงเวลานี้ก็คืออิสราเอลบวก UAE ด้วยนะ UAE เป็นประเทศอาหรับประเทศเดียวขนาดนี้ที่ร่วมมือกับอิสราเอลในการพยายามที่จะขับเคลื่อนขับดันให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยจะต้องทำสงครามกับอิหร่านต่อไปนะเพราะว่าเป้าหมายที่แท้จริงเนี่ยมันยังไม่บรรลุความสำเร็จนะเป้าหมายที่แท้จริงคืออะไรครับคือต้องโค่นล้มระบอบการปกครองของประเทศอิหร่านนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายฝ่ายระมัดระวังวันนี้กลุ่มประเทศ GCC เนี่ยนะฮะก็จะแบ่งออกเป็น 2-3 กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกก็คือกลุ่มของ UAE ซึ่งอาจจะพ่วงบาเรนไปด้วยนะฮะให้ความร่วมมือเป็นกลุ่มที่ให้ความร่วมมือกับทางอิสราเอลนะและต้องการที่จะเดินหน้าทำสงครามกับอิหร่านต่อไปตราบใดที่ระบบการปกครองอันนี้อยู่เนี่ยทั้งสองประเทศนี้ต้องการที่จะให้สหรัฐอเมริกาและอิสราเอลเนี่ยเดินหน้าทำสงครามต่อไปกับกลุ่มประเทศที่ยื่นมือให้กับอิหร่านนะเข้าไปสร้างความร่วมมือกับอิหร่านแบบเป็นรูปธรรมเราก็จะเห็นได้ว่ามีทั้งโอมานและก็กาตาร์สองประเทศนี้เนี่ยถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยนะฮะจะเป็นสองประเทศที่ถูกอิหร่านถล่มโจมตีน้อยที่สุดเลยนะกลุ่มที่สามก็คือซาอุดิอาระเบียที่อยู่ตรงกลางนะฮะไม่ค่อยออกหน้ามากนักในสงครามอิหร่านที่เกิดขึ้นไม่ร่วมกับอิสราเอลและสหรัฐอเมริกาแต่ก็ไม่ได้ต่อสายคุยหรือที่ยื่นมือให้ความร่วมมือกับอิหร่านมากนักนะครับอันนี้เป็นซาอุดิอาระเบียที่ผมคิดว่าเป็นประเทศที่มีบทบาทสูงมากคือถ้าซาอุดิอาระเบียเอียงเอ็นไปทางไหนเนี่ยผมคิดว่าตรงนั้นเนี่ยน่าจะเป็นทิศทางต่อไปของการความสัมพันธ์ระหว่างอิหร่านกับกลุ่มประเทศ GCCและสหรัฐอเมริการวมถึงอิสราเอลด้วยในอนาคตข้างหน้า
1: ค่ะค่ะอีกส่วนสำคัญนะคะอาจารย์อย่างเรื่องของการประเมินบทบาทของโมจตาบาคาเมนีเนี่ยค่ะอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมสงครามตรงนี้อาจารย์มองยังไงคะ
0: คือโครงสร้างอำนาจของอิหร่านเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะอย่างนะครับก็คือผู้นำสูงสุดเนี่ยโมจตาบาคาเมนีจะเป็นผู้ที่มีความสำคัญในการออกนโยบายที่ผมคิดว่าทางฝ่ายต่างๆต้องยอมรับแล้วก็นำไปปฏิบัติใช้นะครับวันนี้หลายข่าวก็ออกมาบอกว่า มุสบาก็บาดเจ็บนะไม่สามารถที่จะทำงานได้อะไรอย่างเต็มที่นะฮะแต่ว่าสิ่งที่ถ้าเราพูดในเชิงหลักการเนี่ยนะฮะคำสั่งของมุสบาเนี่ยเป็นคำสั่งสูงสุดอ่ะแล้วก็ผมคิดว่า IRGC ต้องฟังนะถึงแม้ว่าเราตอนหลังเนี่ยเราเห็นบทบาทของ IRGC สูงมากเลยในการขับเคลื่อนสงครามที่เกิดขึ้นขณะนี้นะครับแล้วก็เป็น IRGC ที่มีอำนาจเหนือกว่าผู้นำทางการเมืองของประเทศอิหร่านนะจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าในช่วงเวลาปกติเนี่ยผู้นำทางการเมืองจะมีบทบาทนำในเรื่องของนโยบายในเรื่องของการขับเคลื่อนเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับแต่ว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาสงครามเป็นช่วงเวลาที่มันไม่ปกตินะครับวันนี้เนี่ยเราจึงเห็นบทบาทของ IRGC ซึ่งเป็นหน่วยงานทางการทหารที่สังกัดอยู่ภายใต้การสั่งการของผู้นำสูงสุดเท่านั้นเพราะฉะนั้นวันนี้คือผมคิดว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นสิ่งที่มุสบาคาเมเนอีพูดออกมาหรือว่าแถลงออกมาผ่านสื่อผ่านอะไรก็ตามเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรที่จะให้ความสำคัญแล้วก็ตีความนะครับท่าทีของอิหร่านตรงนั้นมากกว่าที่จะไปดูในส่วนของทางประธานาธิบดีหรือรัฐมนตรีต่างประเทศอะไรต่างๆหรือ IRGC ผมคิดว่าอิหร่านยังคงให้ความสำคัญกับการสั่งการของผู้นำสูงสุดครับ
2: ครับผมวันนี้ชัดเจนเห็นภาพครบถ้วนครับอาจารย์ขอบพระคุณอาจารย์สราวุธเป็นอย่างสูงนะครับ
1: ขอบพระคุณค่ะอาจารย์ขอบพระคุณมากเลยค่ะ
2: สวัสดีครับดร.สราวุธอารีครับผู้อำนวยการศูนย์มุสลิมศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วจริงๆนะคะลาคุณผู้ฟังไปเลยนะคะสำหรับเราสองคนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
5: สวัสดีค่ะนุ้ยสุตาสุธีพิเชษพันธ์จาก Marketing News Update ค่ะ 11:00 นเรามีนัดกันนะคะมาฟังเคสจริงของธุรกิจและวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดจากทั่วโลกพร้อมอัปเดตเทรนใหม่ๆไปด้วยกันนะคะ
4: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามโดยดุษฎีเค้ามูลคดี

0: ลำนำสยามรายการเพื่อทุกคนที่รักเพลงไทยศิลปะวัฒนธรรมไทยนำเสนอด้วยความไพเราะในเนื้อหาสาระน่ารู้หลากหลายเกี่ยวกับเพลงไทยทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 1:00 น.ถึง 2:00 น.คลื่น FM 100.5 MHz New Network
1: เพลงที่รักทุกท่านแฟนเพลงไทยทุกท่านก็คงจะชื่นชอบสำหรับรายการนำนำสยามของเรานี่ครับแต่หลายท่านนั่งนับวันเวลาเมื่อไหร่จะถึงวันเสาร์อาทิตย์คือท่านบอกว่าท่านฟังทุกวันนะครับในวันจันทร์ถึงวันศุกร์นั้นท่านก็ฟังรายการนำนำสยามร่วมสมัยซึ่งผสมผสานไปด้วยเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากลซึ่งผมดุษฎี

ธรรมกรีเป็นผู้ดำเนินรายการอยู่แล้วแต่ท่านบอกว่าท่านนั้นรักเพลงไทยเดิมเหลือเกินคอยฟังว่าเมื่อไหร่จะถึงวันเสาร์อาทิตย์ซึ่งเป็นรายการนามสยามท่านได้ฟังเพลงไทยเดิมเต็มอิ่มเดี๋ยวนี้หาฟังยากท่านบอกหาฟังยากจริงๆบุญกี่สถานีแล้วจะไม่ค่อยได้เจอเลยมีน้อยสถานีที่จะสละเวลาให้อย่างนี้นะครับก็ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งก็เรียกว่าแบ่งส่วนหนึ่งมาให้กับวัฒนธรรมของชาติไทยเรานะครับในคืนวันนี้ก็นำบทเพลงเพราะจากครูสุจิตริยพนิชมาเสนอให้ฟังนะครับตามคำขอทีเดียวนะครับเริ่มต้นก่อนจะฟังเสียงของครูสุจิตริยพนิชมาฟังการบรรเลงในเพลงโหมโรงก่อนนะครับของวงมโหรีคณะดุริยศิลป์ซึ่งครูสุจิตริยพนิชควบคุมวงนะครับในวงนี่ก็มีครูประสงค์พินพาดครูเมธาหมู่เย็นครูรตีวิเศษสุรการครูฉลวยจียจันทร์นี่ก็เป็นยอดของนักดนตรีทั้งนั้นบทเพลงโหมโรงกระแตต่ายไม้สามชั้นนะครับก็เป็นบทเพลงซึ่งรวมอยู่ในเรื่องเดียวกับขับนกและก็ขับไม้นะครับในสองชั้นของเดิมนี่นะครับซึ่งเป็นเพลงที่มีความหมายไปในลักษณะของการชมดงชมป่าชมเขาแล้วก็ชมสัตว์ต่างๆที่วิ่งเล่นโลดไล่ตายตามต้นไม้และแนวป่าซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นกระรอกกระแตพวกนี้แต่ก็จะเรียกสั้นๆว่ากระแตไต่ไม้ในทำนองสามชั้นนี่ท่านครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปบำเรงได้แต่งขึ้นจากสองชั้นของเก่านะครับแต่งเมื่อสมัยต้นรัชกาลที่6นะครับประมาณปีพ.ศ. 2455ถึง2456นู่นนะครับแล้วก็ใช้บรรเลงกันอยู่ต่อมาคุณมนตรีตะละมอดเห็นว่าธรรมดาเพลงโหมโรงเสภาเนี่ยมักจะมีเพลงอีกเพลงหนึ่งบรรเลงต่อท้ายคุณมนตรีก็เลยแต่งเพลงขับนกซึ่งเป็นเพลงในเพลงประเภทเดียวกันแล้วก็อยู่ในเรื่องเดียวกันขึ้นเป็นอัตรา3ชั้นให้เหมือนกันแล้วก็บรรเลงติดต่อกันไปสำเร็จเสร็จสมบูรณ์เมื่อปีพ.ศ. 2481นะครับขอเชิญรับฟังครับวงมโหรีคณะดุริยศิลป์บรรเลงในเพลงโหมโรงกระแตต่ายไม้ครับ

บทเพลงโหมโรงกระแตต่ายไม้ก็จบลงไปแล้วนะครับก็เป็นบทเพลงโหมโรงซึ่งน่าฟังเพลงหนึ่งที่น่าฟังอย่างเช่นโหมโรงกระแตต่ายไม้หรือว่าโหมโรงคลื่นกระทบฝั่งซึ่งรัชกาลที่7ได้ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นเนี่ยจะมีเพลงที่มีแนวคล้ายๆกันคือมีลูกล้อลูกขัดล้อไล่กันกระแตต่ายไม้ก็เหมือนกับตัวกระแตกระลอกนี่ไล่กันอยู่บนกิ่งไม้โหมโรงคลื่นกระทบฝั่งก็เหมือนคลื่นลูกเล็กลูกใหญ่ขึ้นทยอยล้อไล่กันลักษณะของเพลงลักษณะเดียวกันน่าฟังทั้งคู่เลยนะครับแล้วยิ่งถ้าได้นักดนตรีฝีมือจัดๆบรรเลงโอ้จะล้อไล่กันดีเหลือเกินเร็วมาก็เร็วไปเลยแหละครับต่อไปที่นั้นแล้วฟังต่อไปก็เสียงร้องของครูสุจิตรยประณีตในวัยประมาณสัก 20-30 ปีมาแล้วนะครับเป็นเพลงที่บันทึกเสียงไว้เก่าในคณะดุริยศิลป์คณะเดียวกันที่บรรเลงในหอมโรงกระแตต่ายไม้นี่แหละครับคราวนี้ก็เป็นวงมโหรีอีกแล้วครับมาในเพลงโอ้ลาวเถานะครับเพลงชุดนี้น่าฟังนะครับโอ้ลาวผมบอกว่าถ้าฟังโอ้ลาวต้องฟังแขกโอดจะเป็นเพลงที่มีลีลาซึ่งมีเรียกว่ามันพอๆกันเลยนะครับเรียกว่านักดนตรีชอบบรรเลงเหลือเกินเพราะนั้นเราให้ฟังโอ้ลาวเถาก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้ฟังแขกโอดนะครับบทเพลงโอ้ลาวทั้ง2ชั้นและชั้นเดียวเนี่ยเป็นเพลงทำนองเก่านะครับเป็นเพลง

ที่ใช้หน้าทับสองไม้และเพลงเร็วหรือว่าหน้าทับทยอยลาวนะครับเพลงนี้มีนักดนตรีนำทำนองสองชั้นมาแต่งขยายเป็นอัตราสามชั้นครบเป็นเพลงเถาหลายทางนะครับก็มีทางของท่านครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงแต่งขยายเมื่อประมาณปีพ.ศ.2456ทางหนึ่งทางของท่านจังหวังทั่วพาดอายุกศนทางหนึ่งทางของท่านพญาสนอดรุยางแช่มสุนทรวาทินอีกทางหนึ่งแล้วก็ยังมีทางของครูเพชรจันนาถอีกทางหนึ่งแต่ทางที่นิยมกันมากสุดก็เป็นทางของท่านครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงนะครับเป็นทางที่นิยมใช้และก็รู้จักกันมากที่สุดเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงประชันเพลงหนึ่งนะครับเพราะว่าเปิดโอกาสให้เครื่องดนตรีเนี่ยได้ประชันกันอย่างสนุกสนานทีเดียวทั้งที่ความจริงเพลงโอ้ลาวนี่เป็นเพลงโศกนะครับแต่ก็อยู่ในกลุ่มเพลงที่มีลูกล้อลูกขัดประเภทโยนเป็นเพลงน่าฟังมากเพลงหนึ่งขอเชิญรับฟังโอ้ลาวเถาจากวงมโหรีคณะรุยศิลป์ครับร้องโดยครูสุจิตรุยปณีตครับ

บทเพลงโอ้ลาวเถาก็จบลงไปแล้วนะครับบรรเลงด้วยคณะดุริยศิลป์ซึ่งเป็นวงมโหรีในยุคเก่านะครับเมื่อ 30-40 ปีมาแล้วครูสุจิตเรปนีเป็นผู้ขับร้องเพลงชุดต่างๆที่นำมาเสนอในคืนวันนี้หาฟังยากนะครับเป็นเพลงที่ครูสุจิตเรปนีขับร้องไว้นานแล้วและเมื่อมีโอ้ลาวเถาก็จะขาดแขกโอดเสียไม่ได้เป็นเพลงที่มีลีลามีชั้นเชิงลูกเล่นน่าฟังพอๆกันเลยนะครับเป็นที่ชื่นชอบของนักดนตรีมากทีเดียวโดยเฉพาะของวงมโหรีเครื่องสายนี้ชอบกันมากเหลือเกินเพราะว่าในเรื่องของการบรรเลงก็แบบจะเป็นซอเป็นตะเข้นี่เราต้องจัดจ้านมากทีเดียวบทเพลงแขกโอด3ชั้นนี่ก็เป็นบทเพลงที่ขยายมาจากเพลงแขกโอด2ชั้นของเก่านั่นเองครับเดิมทีเดียวเนี่ยเป็นเพลงทํานองเก่าประเภทโยนนะครับมี3ท่อนใช้บรรเลงและขับร้องประกอบการแสดงโขนละครในบทที่เศร้าโศกใช้หน้าทับ2ไม้ประกอบจังหวะนะครับลักษณะของทำนองเนี่ยมักจะสอดแทรกสำเนียงแขกไว้จึงได้ชื่อว่าเพลงแขกโอดต่อมาครูช้อยสุนทรภาทินได้นำมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นโดยได้แต่งทำนองแล้วก็สอดแทรกสำเนียงแขกไว้อย่างไพเราะน่าฟังทีเดียวทางของครูช้อยนี่เป็นทางที่นักดนตรีนิยมนำไปขับร้องแล้วก็บรรเลงกันอย่างมากต่อมาจนถึงปีพ.ศ. 2476นะครับท่านครูหนุ่มประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงได้นำเพลงแขกโอด3ชั้นทางของครูช้อยสุนทรภาทินเนี่ยมาแต่งตัดเป็นอัตรา2ชั้นและชั้นเดียวให้มีทำนองสอดคล้องกับอัตราจังหวะ3ชั้นที่แต่งใหม่ครบเป็นเพลงเถาแต่วันนี้เราไม่ฟังทั้งเถานะครับเรามาฟังแขกโอดในอัตราจังหวะ3ชั้นนะครับแขกโอดนี่ก็เป็นเพลงที่มีชั้นเชิงลูกเล่นพลิกแปลงน่าฟังมากทีเดียวเลยนะครับวงเครื่องสายของกรมประชาสัมพันธ์ยุคเก่าครับบันทึกเสียงไว้40กว่าปีมาแล้วขับร้องโดยครูสุจิตรุยะประณีตนะครับเสียงร้องในอดีตของท่านนั้นหวานจับใจยิ่งนักขอเชิญรับฟังครับแขกโอด3ชั้นครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามโดยดุษฎีเขามูลคดีMCOT New FM 100.5 เสนอรายการเจริญธรรมแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
1: คำว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งพระพุทธเจ้ากำหนดให้บทว่าเครื่องประดับของคนนั้นต้องอาศัยความอดทนถ้ามีความอดทนการประดับประดาได้ๆมันก็จะดูตามไปได้สวยไปได้หมดเพราะเรามีความอดทนเป็นตัวกำหนดแต่ถ้าเราขาดความอดทนแล้ว เราจะไม่มีการประดับประดาเจ้าของเราประดับประดาเพียงแต่ผมแต่หน้าแต่เครื่องแต่งตัวก็ว่าประดับประดาอยู่แต่มันไม่ได้ประดับประดาในส่วนของใจที่แท้ในส่วนของใจที่แท้นั้นต้องประดับประดา ด้วยความอดทนด้วยคำว่าสงบเสงี่ยมเรียกว่าขันติโสรัจจะ ซึ่งเป็นคุณธรรมที่ทำให้เรามีความงามเราแต่งตัวแต่งตนเสริมสวยและทำอะไรต่อมีอะไรก็ว่างามแต่ถ้าเราไม่ได้มีความอดทนถ้าเราไม่ได้มีคำว่าสงบเสงี่ยมเจียมตัวเจียมตนความงามของเรามันจะไม่ได้มีอะไรพิเศษ

ไปมากจากธรรมดาธรรมดาเพราะเราใจนั้นไม่ได้บอกว่าเรามีความงามสักนิดหนึ่งเสื้อผ้าอาภรณ์ก็เป็นของนอกกาย ที่เราสวมแล้วเราเปลี่ยนเราใช้แล้วเราทิ้งแต่สิ่งที่เราทิ้งยากทิ้งได้ลำบากก็คือเรื่องใจใจมันไม่งามเพราะมันไม่อยากจะอดทนเพราะมันไม่อยากจะข่มใจและมันก็ไม่ได้อยากจะฝืนความรู้สึกใดๆในข้อปฏิบัติถึงบอกว่าไม่งามต้องอดทนต้องข่มใจต้องฝืนใจต้องหักห้ามใจถ้าไม่มีข้อนี้ไม่มีความงามอะไรเลยในตัวเรายิ่งข้อปฏิบัติอันเป็นชีวิตประจำวันนั้นถ้าเราไม่มีคำว่าสงบเสงี่ยมเจียมตัวเจียมตนเรียกว่ารักษาเนื้อรักษาตัวให้เกิดความเหมาะสมก็ยากที่จะหาความเหมาะสมความงามความดีให้เกิดขึ้นได้เมื่อเป็นเช่นนี้พระพุทธเจ้าจึงเน้นให้ข้อธรรมะไว้ให้ทุกคนได้มีหลักประกันกับทุกวันทุกวันว่าเราจะต้องมีความอดทนนะเราจะต้องมีความระมัดระวังให้เกิดความเหมาะสมนะเรียกว่าเสงี่ยมเจียมตนในข้อวัดปฏิบัติของเราทุกคนก็จะได้ดีขึ้นในข้อวัดปฏิบัติของแต่ละคนก็จะได้รอบขอบและละเอียดสุขุมขึ้นในส่วนของความเข้าใจที่จะต้องอาศัยคุณธรรมเป็นหลักโดยหลักถึงบอกว่ามีความอดทนมีความอดกลั้นมีลักษณะข่มมีลักษณะฝืนและมีลักษณะตัดใจตามกำลังของการมาฝึกมาปฏิบัติธรรมะซึ่งเป็นเครื่องที่จะทำให้เรานั้นสงบสงัดลงได้ง่ายต้องมีความอดทนไม่อยากอดทนก็อดทนเพราะมันมีเรื่องต้องทนอยู่เยอะแยะไปหมดไม่อยากจะข่มจะฝืนแต่ก็ต้องข่มต้องฝืนเพราะมันมีเรื่องต้องข่มต้องฝืนเยอะแยะไปหมดในข้อปฏิบัติจึงเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่มีอยู่โดยทั่วไปที่เรานั้นจะต้องมีหลักมีเกณฑ์มีเหตุมีผลเพียงพอในข้อพึงปฏิบัติที่มีอยู่มันเป็นการสอบความรู้สึกนึกคิดนั่นเป็นการสอบความว่าผิดถูกชั่วดีในส่วนลึกของใจว่าวัดอารมณ์สอบอารมณ์ทุกเรื่องทุกอย่างไป มันเป็นการสอบอารมณ์ในใจเจ้าของว่าเรามีความอดทนแค่ไหนว่าเรามีความอดกลั้นอย่างไรว่าเรามีคำว่าฝืนใจได้แค่ไหนหักห้ามใจได้แค่ไหนข้อวัดปฏิบัติจึงจะเกิดการระมัดระวังตัวให้ดีขึ้นในส่วนหนึ่งความเข้าใจถึงบอกว่าต้องอาศัยหลักถามว่าต้องทนนานไหมที่สุดของความอดทนนั้นมันมีอยู่เหมือนกับเราอดทนไปอดทนมาอดทนอยู่อดทนดูที่สุดนั้นมันหยุดตรงเป้าหมายที่เราตั้งไว้ใช้เวลาใช้ปัญญาใช้ความละเอียดของปัญญาที่มีอยู่จะทำให้เรารู้ว่าอะไรที่จำเป็นน้อยอะไรที่จำเป็นมากอะไรที่ไม่มีความจำเป็นในส่วนของความจำเป็นกับชีวิตประจำวันต้องเข้าใจว่ามีอะไรจำเป็นมากน้อยแค่ไหนถ้าไม่มีเหตุผลเพียงพอเราก็คงต้องเสียหลักในส่วนของใจนั้นต้องเสียหลักเพราะเรื่องเหล่านี้ถึงบอกว่าวัด

สอบว่าเราผ่านไม่ผ่านถ้าเราสอบผ่านสอบไม่ผ่านเราก็ต้องรู้ตัวเองมากกว่าคนอื่นจะรู้ตัวเราในส่วนแห่งความตั้งใจของตัวเราเองเป็นตัวกำหนดว่าถ้าเราตั้งใจไว้อย่างไรเราจะสุดถึงที่สุดของความตั้งใจเราอยู่แค่ไหนอย่างไรเราก็ต้องกำหนดให้ผลแห่งการปฏิบัติของเราได้ดีขึ้นได้ละรอบคอบขึ้นละเอียดขึ้นสุขุมขึ้นในส่วนของใจจะทำให้เราเป็นคนที่ละเอียดมากขึ้นมากขึ้นให้ธรรมะปฏิบัติซึ่งจะเป็นการกำหนดรู้ได้เข้าใจอยู่ในเรื่องทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่แจ่มแจ้งชัดเจนใช้หลักความดีความงามเป็นสิ่งที่เราจะอยู่ได้จึงเตือนกันไว้ว่าไม่เห็นจะต้องถูกใจของเราเสมอไปไม่เห็นจะต้องได้ดั่งใจของเราเสมอไปไม่มีความรู้สึกจำเป็นว่าจะต้องได้ดังใจหรือถูกใจกับเราเสมอไปเพราะโลกของความมีเหตุมีผลนั้นเป็นเรื่องเฉพาะแต่ละตนแต่ละคนที่จะต้องยอมรับว่ามันมีความจริงอยู่บางทีเราก็รู้ว่ามันพูดไม่ได้เราพูดไปมันก็ไม่รู้จะว่ายังไงจึงต้องอาศัยเวลาอาศัยความตั้งใจที่จะให้ข้อวัดปฏิบัติของเรานั้นละเอียดขึ้นรอบคอบขึ้นสุขุมขึ้นถึงบอกว่ารถติดก็ไม่เกี่ยวฝนตกก็ไม่เกี่ยวแดดออกก็ไม่เกี่ยวไม่มีความรู้สึกหนักใจเพราะมันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยคือธรรมชาติกันเราจะทำอะไรเราก็พิจารณาแล้วพิจารณาอีกเมื่อเราแน่ใจแล้วเราจึงต้องทำสิ่งนั้นเพียรสิ่งนั้นพยายามสิ่งนั้นตั้งใจในสิ่งนั้นจนเหตุแห่งความตั้งใจเนี่ยมันถึงที่สุดแห่งความตั้งใจที่มีอยู่แล้วนึกบอกว่าไม่ช้าแต่ก็ไม่ได้เร็วไม่มากแต่ก็ไม่ได้มีน้อยมันเป็นเรื่องที่เราทำได้ทั้งนั้นเพียรพยายามได้ทั้งนั้นฝืนใจได้ทั้งนั้นข่มใจได้ทั้งนั้นในข้อวัดปฏิบัติที่เป็นจริงเราจึงต้องทำได้กับทุกสิ่งทุกอย่างคอยพิจารณากว้างๆว่าไม่จำเป็นจะต้องเป็นดังที่เราตั้งใจไว้อีกซ้ำไปด้วยนอกจากจะไม่ถูกใจเราแล้วยังต้องบอกว่าไม่จำเป็นจะต้องให้ได้ดังใจเราซ้ำไปด้วยอาจจะมีลักษณะใกล้เคียงกันอาจจะมีลักษณะดูคล้ายคลึงกันแต่ที่สุดเราก็ยอมรับได้ว่านี่คือเหตุที่ทำให้เราใจเป็นบุญเป็นกุศลในการตกลงและยอมรับในการอยู่ในหมู่ในคณะธรรมจึงเป็นไปในลักษณะของความอดทนธรรมจึงเป็นไปในลักษณะรู้ฐานะของตนการวางได้เหมาะสมถึงจะเกิดขึ้นว่ามีลักษณะเหมาะสมกับฐานะภาวะสภาพของความเป็นจริงของหมู่เราที่อยู่ร่วมกันจึงได้เหตุแห่งความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันไปร่วมกันมาร่วมกันใช้ชีวิตร่วมกันได้เหตุแห่งความละเอียดได้เหตุแห่งความรอบคอบได้เหตุแห่งความสุขุมมากขึ้นอาศัยหลักปฏิบัติซึ่งกำหนดได้เข้าใจอยู่รู้อยู่เข้าใจชัดว่าเป็นส่วนของศีลของธรรมที่มีอยู่ที่เราจะต้องตั้งใจที่เราจะต้องกำหนดให้เกิดความชัดเจนแจ่มแจ้งลงไปในใจของเจ้าของวันสงบก็นั่งวันไม่สงบก็นั่งวันไหนนั่งสบายก็นั่งวันไหนนั่งไม่สบายก็นั่งนั่งจนมันเกิดความเป็นธรรมในจิตในใจเจ้าของอ๋อนี่มันไม่ได้เหมือนเดิมหรอกวันต่อวันเดือนต่อเดือนปีต่อปีตั้งแต่การขบฉันอาหารใดๆมันยังไม่อร่อยเหมือนกันทุกวันการขบเคี้ยวอะไรมันยังไม่อร่อยอร่อยเหมือนกันทุกวันบางวันก็ไม่ได้มีความ

ความรู้สึกหิวโหยอะไรแต่บางวันก็มีความรู้สึกหิวอยู่บางวันก็รู้สึกเฉยๆบางวันดูมีรสมีชาติบางวันก็ดูตรงข้ามไปในส่วนของใจที่สัมผัสกับสิ่งที่มีอยู่จึงเป็นเรื่องที่เราต้องทำจึงเป็นเรื่องที่เราต้องขบต้องฉันพอรู้ว่าถ้าเราไม่ขบไม่ฉันรู้ว่าเราไม่รับประทานแล้วมันก็จะมีปัญหามีส่วนที่จะทำให้โรคกระเพาะตามมาได้ทุกสิ่งทุกอย่างมีส่วนที่จะทำให้สังขารของเราไม่ปกติได้ทำให้เราเสียหลักได้กับสิ่งที่เป็นจริงว่าอ๋อนี้คือลักษณะอย่างนี้ถ้าใช้รถต้องดูแลน้ำมูกน้ำมันถ้าต้องใช้แรงงานต้องดูอาหารการขบฉันหรือเหตุอื่นใดที่มีความจำเป็นต้องเยียวต้องยาในส่วนของชีวิตประจำวันที่เป็นจริงเราจึงได้เหตุผลกับทุกวันที่เกิดขึ้นกับตัวเราเมื่อวานดูมีชีวิตชีวาวันนี้กับตรงกันข้ามเมื่อวานไม่เอาไหนแต่วันนี้ก็ตรงกันข้ามนี่คือลักษณะของความเป็นธรรมที่เกิดขึ้นกับใจจะอยากหรือไม่อยากถ้ายังไม่มั่นคงด้วยสติสัมปชัญญะสิ่งเหล่านี้ย่อมเกิดได้ทุกฐานะทุกคู่ทุกคนต้องเป็นอย่างนี้เมื่อเข้าใจแล้วจึงต้องปฏิบัติกันอย่างสม่ำเสมอปฏิบัติชนิดที่ว่านั่งก็ได้นอนก็ได้เดินก็ได้ยืนก็ได้ทุกกิริยาบถที่เราเป็นอยู่แม้ว่าทำสิ่งใดพูดสิ่งใดขอให้ใจนั้นผูกอยู่กับสิ่งนั้นให้เกิดความมั่นใจแน่ใจให้เกิดความชัดเจนในสิ่งนั้นเราก็จะรู้ว่าความเป็นธรรมนั้นมันปรากฏอยู่ด้วยความจริงของสิ่งเหล่านั้นในแนวปฏิบัติของเราจึงจะได้ง่ายขึ้นถึงบอกว่าหายใจสั้นหายใจยาวหายใจเบาหายใจแรงสลับกันก็ได้ดูลมหายใจเข้าออกเป็นปกติก็ได้แม้จะกำหนดโดยรูปแบบอื่นใดจะบริกรรมก็ดีจะเพ่งก็ดีจะตั้งใจฟังก็ดีขอให้เป็นหนึ่งกับสิ่งที่เราตั้งใจจะกำหนดอยู่กับสิ่งนั้นๆความดีของใจความมีเหตุผลของใจก็จะค่อยชัดเจนอยู่กับสิ่งเหล่านั้นในหลักปฏิบัติก็จะทำให้เราเป็นคนที่ง่ายสบายสะดวกขึ้นเนาะตรงนี้บางทีใจแต่พอมันสงบวูบวาบวูบวาบลงไปแล้วมันก็รู้แล้วว่ามันมีความจริงปรากฏอยู่เพราะมันวางจากโลกวิสัยได้มากเท่าไหร่มันยิ่งมีความรู้สึกความแจ่มแจ้งชัดเจนในความรู้สึกมากขึ้นเท่านั้นมันวางโลกวิสัยอย่างที่เป็นกันอยู่นั่นหมายถึงปล่อยวางจากอำนาจตัวยึดเมื่อมีการปล่อยวางจากอำนาจตัวยึดได้แล้วความรู้สึกใดๆมันก็ดูเป็นธรรมกับใจของไปหมดอ๋อนี่เองมันเป็นเรื่องที่เราปล่อยวางกับทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเราปล่อยวางได้กับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราก็จะได้ไม่เก้อเขินเราก็จะได้ไม่เลินเล่อเราก็จะได้ไม่ประมัวเมาและประมาทในชีวิตเพราะความที่เรานั้นเป็นคนที่วางที่วางอยู่เสมอเราจึงได้ซึ่งเหตุแห่งความจริงที่เกิดขึ้นกับตัวเราว่ามีลักษณะอย่างไรทำให้เราเป็นคนที่ละเอียดทำให้เราเป็นคนที่รอบคอบทำให้เราเป็นคนที่เยือกเย็นทำให้เราเป็นคนที่มีเหตุมีผลเพียงพอในแนวปฏิบัติจึงอาศัยหลักใจเป็นที่กำหนดจะทำอะไรก็กำหนดให้แม่นยำจะดูอะไรก็กำหนดให้แม่นยำจะฟังจะกำหนดอะไรก็ให้มันแม่นยำต้องอาศัยคุณธรรมคือความอดทนอดกลั้นเป็นตัวกำหนดเป็นที่ตั้งอาศัยการระวังเนื้อระวังตัวให้เกิดความพอดีพอเหมาะพอเจาะกับภาวะฐานะความเป็นมาของตนเองจึงจะทำให้เรานั้นนั่งนอนยืนเดินพูดคิดได้ความเป็นธรรมและมีความเหมาะสมกับสิ่งที่ต้องทำต้องพูดต้องคิดนี่คือชีวิตของความจริงที่ต้องมาฝึกมาปฏิบัติอาศัยความเข้าใจอย่างนี้จึงต้องอาศัยคุณธรรมเป็นหลักในข้อปฏิบัติใดๆถึงบอกว่าเราทุกคนจะต้องอาศัยสิ่งที่บอกเหตุแห่งความอดทนสิ่งที่บอกเหตุแห่งความสงบเสงี่ยมเจียมตัวเจียมตน

เราทุกคนถึงจะได้ชื่อว่าอยู่กันอย่างมีความสุขในส่วนของการอยู่ในโลกนั้นถ้าเราปราศจากหิริคือความละอายแก่ใจโอตปะความเกรงกลัวต่อบาปนั้นก็คงเป็นเรื่องที่ยากที่จะอยู่กันได้อย่างมีความผาสุกในชีวิตประจำวันเพราะมันเป็นเรื่องที่โรคดื้อต่อยาซะแล้วเมื่อมันเป็นโรคที่ดื้อต่อยาแล้วมันก็คงเป็นสิ่งที่น่าหนักใจเพราะมันเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสสากรรจ์ด้วยความเป็นจริงที่มีอยู่ว่าถ้ามันดื้อยาแล้วมันคงดื้อไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างจึงต้องระวังว่าอย่าเป็นโรคดื้อยานะถ้าไม่เป็นโรคดื้อยาแล้วก็ไม่มีอะไรทั้งนั้นน่ะในแนวปฏิบัติจึงรู้ว่าอ๋อมีลักษณะอย่างนี้ในแนวปฏิบัติจึงเข้าใจว่ามีลักษณะอย่างนี้อย่าเป็นโรคดื้อยาต้องปลูกความสำนึกในใจอยู่ตลอดเวลาว่าต้องละอายต่อบาปกรรมต้องเกรงกลัวต่อบาปกรรมอย่าปล่อยให้ใจเรานั้นไปตกอยู่ในลักษณะเห็นผิดสำคัญผิดไปว่าไม่น่าจะมีอะไรไม่น่าจะเป็นอะไรไม่น่าจะได้อะไรไม่น่าจะเกิดอะไรจงระวังเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นถ้าปล่อยตามจิตตามใจเจ้าของแล้วโอกาสที่เราจะคลาดเคลื่อนจากสิ่งที่ดีงามย่อมมีได้กับทุกสิ่งทุกอย่างโอกาสที่เราจะคาดจากมรรคจากผลย่อมมีได้กับทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเป็นเช่นนี้จึงต้องระวังในความรู้สึกนึกคิดว่าต้องละอายต่อบาปกรรมต้องละอายต่อความชั่วทั้งหลายทั้งปวงอย่าได้มันทำลงไปอีกอย่าซ้ำเติมมากกว่านี้ในส่วนของความกลัวนั้นต้องปลูกฝังว่าทำดีก็คือต้องได้ดีทำชั่วต้องรู้สึกว่าต้องกลัวว่ามันมีผลทำให้เราตกต่ำมันมีผลทำให้เราย่ำแย่มันมีผลทำให้เราเดือดร้อนไม่มีที่สิ้นสุดพบนี้พบหน้าต่อไปเพราะความชั่วน่ะมันมีเรื่องแต่ผูกฝังอยู่ในใจเราได้เช่นเดียวกับความดีถ้าเราปลูกฝังไว้ด้วยเหตุแห่งความชั่วไม่รู้ตัวไม่เข้าใจตัวเองแล้วในส่วนของการแสดงออกใดๆมันก็จะมีความรู้สึกว่ามันฆ่าตัวเองแล้วมันทำลายตัวเองแล้วมันก็เบียดเบียนตัวเองทุกรูปแบบเพราะมันเป็นไปด้วยอำนาจแห่งความชั่วไม่ละอายต่อบาปกรรมแล้วยังไม่เกรงกลัวต่อบาปกรรมจะทำอะไรก็แล้วแต่อยากจะทำไม่นึกถึงผลแห่งกรรมที่จะให้กับตัวเองสุดท้ายจะทำชั่วเพราะเรื่องของความพอใจไม่ชอบใจหรือความกลัวหรืออาจจะทำด้วยความหลงทำให้เราเสียคนได้เพราะสิ่งเหล่านี้เมื่อใจเราได้มาฝึกมาปฏิบัติเราจึงมีเวลาใคร่ครวญทบทวนในสิ่งเหล่านี้เมื่อเราได้ใคร่ครวญด้วยเหตุด้วยผลสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็จะได้ระมัดระวังตัวมากขึ้นไม่ปล่อยไปตามกระแสแห่งความอยากที่เป็นจริงซึ่งเจือปนด้วยกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานั่นเป็นส่วนที่เราจะต้องให้มันละเอียดขึ้นมันมีลักษณะต้องการเสพไม่มีที่สิ้นสุดไม่ว่าจะเสพอยู่กับงานเสพอยู่กับเงินเสพอยู่กับยศแม้ที่สุดจะเสพอยู่ด้วยสิ่งแวดล้อมคือเรียกว่ารูปเสียงกลิ่นรสอันเป็นสิ่งที่มนุษย์สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงหลงกันอยู่เราคงต้องพิจารณากฎเกณฑ์ของใจของว่ามันหลงอะไรมันจมอยู่อะไรมันถึงไม่มีความรู้สึกอย่างไรในใจของมันยังมีความรู้สึกว่าเห็นเป็นเรื่องธรรมดาของสัตว์ยังเห็นเป็นธรรมดาของสัตว์สุดท้ายมันก็มีเรื่องที่ต้องเป็นต้องมีต้องเกิดขึ้นโดยความหมายนั้นบอกว่าเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของสัตว์โดยทั่วๆไปที่เราทั้งหลายจะต้องเข้าใจว่ามีอะไรไม่มีอะไรด้วยเหตุแห่งความเป็นศีลเป็นธรรมด้วยเหตุแห่งคำว่าบุญกุศลที่เราทุกคนจะต้องฝังไว้ว่าอย่าเผลออย่าเบลออย่าปล่อยตามความอยากความต้องการของตนเองเกินไปแล้วมันก็จะผูกหรือฝังไว้อยู่กับเรื่องไม่เป็นเรื่องเมื่อมันผูกมันฝังไว้อยู่โดยกับเรื่องไม่เป็นเรื่องเราก็จะเสียคู่เสียคนเราก็จะเสียหลักเพราะสิ่งเหล่านี้

สุดท้ายเราก็จะวุ่นวายสับสนกับชีวิตจริงของสิ่งเหล่านี้ได้หมดเมื่อเป็นเช่นนี้จึงต้องคอยระวังคอยสำรวมคอยสำเนียกคอยสำนึกคอยว่ากล่าวตักเตือนตนของตนทุกรูปแบบอย่าได้เห็นเป็นเรื่องที่ต้องเสพจนกลายเป็นลืมหูลืมตาไม่ขึ้นใครว่าใครเตือนใครชี้แนะไม่ฟัง

กันเข้าจริงๆในความอยากมีเป็นอยู่อย่างนั้นถ้าเราไม่ชัดเจนต่อสิ่งเหล่านั้นแล้วเราปล่อยตัวปล่อยใจไปสุดท้ายได้มันก็ไม่คุ้มเสียมันก็ไม่คุ้มได้ซ้ำไปด้วยอาศัยหลักใจที่มีอยู่จึงทำให้เราต้องพิจารณาว่าความละอายมันต้องปลูกฝังไว้ด้วยหลักเกณฑ์ของใจเจ้าของความเกรงกลัวมันต้องมีอยู่ในความรู้สึกของตัวเองก็ปฏิบัติที่เราอยากเป็นโน่นอยากเป็นนี่มันจะได้มีความรู้สึกจืดจางและเบาบางไปบ้างในความอยากมีอยากเป็นที่มันไม่มีที่สิ้นสุดพยายามกำหนดด้วยเหตุผลของใจพยายามอยู่ด้วยหลักเกณฑ์ของใจแล้วมันจะทำให้เรานั้นเป็นผู้ที่มีหลักมีความหมายมากขึ้นบางครั้งถึงบอกว่าให้เนี่ยมันมีความรู้สึกมีชีวิตชีวามากขึ้นแต่กลับได้มีความรู้สึกหดหู่ห่อเหี่ยวในใจเจ้าของว่าทำไมเราจะต้องไปเบียดเบียนเขาทำไมเราจะต้องไปบังคับเขาทำไมเราจึงไปขอร้องเขาทำไมเราจึงไปข่มขู่เขาทำไมเราจึงไปดันทุรังเอาให้ได้ดังใจเจ้าของสุดท้ายเราจึงตกต่ำเพราะเรื่องเหล่านั้นแต่กลับตรงข้ามพอเรามีความรู้สึกจะให้และยกให้และที่สุดเราให้ได้ตามเจตนาของเขาเราอาจจะมีความรู้สึกเบากายเบาใจเย็นกายเย็นใจมีความรู้สึกเป็นตัวของตัวเองว่าอ๋อดีนะบุญกุศลความดีของเราได้สะสมความดีไว้โดยการให้แล้วเราก็จะได้เหตุแห่งความดีเพียงพอในส่วนของธรรมะปฏิบัติเราก็จะได้เหตุแห่งความเข้าใจในเหตุแห่งความดีทุกสิ่งทุกอย่างทำให้เรารู้ตื้นลึกมาบางหยาบละเอียดปานกลางในส่วนที่มีอยู่ทำให้เราเข้าใจว่าหยาบหนาอย่างไรเราจะได้ให้พอเราสละความรู้สึกได้แล้วใจมันก็เกิดความเป็นธรรมในตัวเองว่าอ๋อนี่เองความอยากได้อยากดีความอยากมีอยากเป็นอยากได้ใครดีอะไรจึงต้องระวังเมื่อเรามีลักษณะระวังสำรวมในใจเราแล้วเราก็จะได้ไม่คลาดเคลื่อนจากมรรคจากผลเราก็จะได้ไม่คลาดเคลื่อนจากบุญจากกุศลของเราพยายามนั่นแหละพอรู้ว่าการให้อภัยเป็นธรรมอันสูงสุดของชีวิตให้ทำเป็นทานเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งไม่มีบุญอื่นใดที่ได้มากเกินกว่าการให้ทำเป็นทานเราจึงไม่ต้องจ่ายเงินจ่ายทองอะไรล่ะที่เราจะเป็นผู้แพ้หรือเราจะเป็นผู้ยอมเขาบ้างเราจะเป็นผู้ที่เสียสละบ้างเราก็ไม่คงต้องจ่ายเงินอะไรเราคงไม่ต้องจ่ายเงินจ่ายทองอะไรทั้งสิ้นเพราะความหมายของใจที่เราเป็นผู้ยอมแล้วเราจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะมันเป็นการยอมด้วยกฎเกณฑ์กติกาว่าถ้าจะได้ก็ต้องมีเหตุผลถ้าไม่ได้มันก็ต้องมีเหตุผลและเราก็ทำดีที่สุดแล้วมันไม่ได้ไม่มีไม่เป็นก็ไม่เป็นไรเพราะมันไม่ได้มีเราคนเดียวแล้วมันก็มีการอยู่ร่วมกันต่างคนต่างก็มีดีทั้งนั้นแหละเราจึงไม่คิดว่าเรานั้นน่าจะได้อยู่คนเดียวเราน่าจะเป็นอยู่คนเดียวเราน่าจะดีอยู่คนเดียวเราน่าจะอะไรต่อมีอะไรอยู่คนเดียวเราจะได้ระมัดระวังในส่วนประกอบของใจเราจะได้เป็นคนที่ระมัดระวังตัวมากขึ้นว่าเราไม่จำเป็นจะต้องได้เราไม่จำเป็นจะต้องได้ปัญญามันเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วยิ่งรู้ว่าการหักลบกบหนี้ได้ไม่คุ้มเสียเรายิ่งรู้ว่าอ๋อนี่ยิ่งบอกเหตุว่าเราไม่มีความจำเป็นและเราก็ยิ่งไม่มีความจำเป็นกับตัวเองในส่วนของความไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากเห็นไม่อยากรู้ก็เหมือนกันเราก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีมันเป็นมันเห็นมันรู้โดยที่เราอยู่มันก็มีอย่างนั้นเช่นนั้นเพราะมันเป็นความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างเช่นเราก็ไม่ได้ตั้งใจดูแต่มันก็ต้องดูบางทีเราก็ไม่ได้ตั้งใจจะรับรู้แต่มันก็ต้องรับรู้เราไม่ตั้งใจจะสู้อะไรแต่มันก็ต้องสู้แม้ว่าเราไม่ตั้งใจจะรับรู้หรือสู้อะไรแต่เราก็ต้องเป็นอยู่อย่างนั้นเพราะมันเป็นเรื่องของใจที่ทุกคนจะปฏิเสธไม่ได้โดยความหมายของความรู้สึกนึกคิดจึงบอกว่าผิดถูกชั่วดีบาปบุญคุณโทษเราก็ต้องรู้แก่ใจเจ้าของแม้เราจะอยากไม่อยากจะเป็นหรือไม่เป็นมันก็มีอยู่อย่างนั้นเช่นฝนก็มีเหตุปัจจัยที่ต้องตกร้อนก็มีเหตุปัจจัยที่ต้องทำให้ร้อนแม้เหตุอุบัติเหตุใดๆที่จะเกิดขึ้นก็มีเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดได้มีขึ้นเราทั้งหลายไม่ได้อยากให้มันเกิด
แต่มันก็เกิดด้วยอำนาจที่ขาดเหตุขาดผล

หรือเกิดด้วยอำนาจที่มีที่มาที่ไปเราจึงพยายามทำใจว่าไม่จำเป็นจะต้องให้มันถูกใจเราละไม่จำเป็นเพราะมันมีอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรในทุกสิ่งทุกอย่างเราเข้าใจว่าเราไม่จำเป็นแล้วมันก็จะเย็นมันก็จะนิ่งแล้วมันก็จะเฉยลงกับทุกสิ่งทุกอย่างในส่วนของใจเราก็จะรู้เรื่องว่ามันเย็นมันเฉยมันนิ่งลงกับทุกสิ่งทุกอย่างทำให้เรารู้ว่าหยาบละเอียดปานกลางมีหน้าลักษณะอย่างไรตื่นลึกหนาบางเป็นสิ่งที่เรามีอยู่เป็นอยู่โดยทั่วไปเราจึงเข้าใจว่าไม่จำเป็นต้องอยากไม่จำเป็นต้องเป็นแต่มันก็ได้แล้วมันก็เห็นมันก็รู้มันก็ต้องเกิดขึ้นกับสิ่งเหล่านั้นในทางปฏิบัติกับชีวิตประจำวันมันมีทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเราไม่ได้อยากให้มีให้เป็นให้เห็นให้รู้ให้เกิดแต่มันก็มีอยู่กับเราทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเราจะต้องคอยระวังเราจะต้องคอยสำรวมเราจะต้องคอยสำเนียกสำนึกเราจะต้องคอยระมัดระวังตัวเราอยู่ทุกรูปแบบในแนวปฏิบัติจึงเข้าใจได้ว่ามีลักษณะอย่างไรเป็นส่วนเหตุส่วนผลที่เราทุกคนจะต้องเข้าใจกับความจริงของสิ่งเหล่านี้จึงต้องกำหนดไว้ด้วยใจของตนเองว่าอย่าเชื่อนะมันมีอยู่ตั้งแต่ก่อนเราเกิดแล้วแม้เราต้องตายทุกอย่างก็ยังมีอยู่มันมีอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วรักกับชังชอบก็ไม่ชอบนินทากับสรรเสริญสุขกับทุกข์เสื่อมยศมียศเสื่อมลาภมีลาภจุดหมายปลายทางนะเป็นสิ่งที่มีอยู่อุทกภัยอัคคีภัยวาตภัยและอุบัติเหตุภัยมันมีได้กับทุกคู่ทุกคนเราจะอยากหรือไม่อยากเราจะต้องการหรือไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้มีอยู่ทุกยุคทุกสมัยความที่ใจเราเป็นคนที่หนักแน่นมั่นคงจึงมองโลกว่ามันมีอยู่อย่างนั้นผู้ใดเผลอผู้นั้นก็เป็นอย่างนั้นผู้ใดไม่เผลอผู้นั้นก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นจึงพยายามไม่อยู่ในลักษณะพื้นฐานจะโยนให้อันนั้นโยนให้อันนี้ไม่มีความรู้สึกเช่นนั้นหากจะเป็นการยอมรับว่ามันมีอย่างนี้แสดงว่ามันมีเหตุอย่างนั้นที่มันมีอย่างนั้นแสดงว่ามันมีเหตุอย่างนี้การอยู่กับคนจึงเป็นการอยู่อย่างคนที่มีความอดทนมีความอดกลั้นเป็นคนที่อยู่ที่มีความรู้สึกว่ารู้ฐานะของตัวเองว่าเราควรจะเป็นเช่นไรเมื่อเรารู้ว่าฐานะของเราควรจะเป็นเช่นไรแล้วเราจะเข้าใจตัวเองได้ดีขึ้นในแนวปฏิบัติเราก็จะได้รู้ว่าเราควรจะทำอะไรเราควรจะเป็นอะไรเราควรจะอยู่ในลักษณะอย่างไรโดยความหมายที่ทำให้เราละเอียดโดยความหมายจะทำให้เรารอบคอบโดยความหมายจะทำให้เราสุขุมพอกับทุกสิ่งทุกอย่างในแนวของการเฝ้าฝึกปฏิบัติก็จะบอกว่ามีรสมีชาติมีความเป็นศีลเป็นธรรมอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างในส่วนลึกของใจนั้นก็มีลักษณะบ่งบอกชี้ชัดลงไปว่าอ๋ออย่างนี้อย่างนี้ความจริงของเหตุของผลมันจะค่อยปรากฏชัดเจนอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างทำให้เราหยุดดูทำให้เราหยุดวิเคราะห์ทำให้เราหยุดวิจารณ์และทำให้เราหยุดวิจัยได้กับทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นเหตุแห่งศีลแห่งธรรมที่เราทุกคนจะปฏิเสธไม่ได้อาศัยหลักใจเป็นตัวกำหนดเมื่อเรามีใจเป็นตัวกำหนดได้แล้วอะไรต่อมีอะไรมันค่อยๆเบาค่อยเย็นค่อยสงบค่อยสว่างกับทุกสิ่งทุกอย่างฐานะของคำว่าวางคำว่าวางก็มีฐานะแห่งใจที่ดีขึ้นทำให้เรานั้นอยู่อย่างคนที่ละเอียดละเอียดขึ้นทำให้เราอยู่อย่างคนที่รอบคอบขึ้นทำให้เราอยู่อย่างคนที่ปล่อยวางได้ฐานะของความวัดปฏิบัติก็จะเกิดได้ทุกวิถีทางลักษณะใดๆก็จะบอกเหตุผลว่าใจนั้นมีความจริงเป็นอย่างนี้ถ้าไม่มีหิริคือความละอายแก่ใจโอตปาความเกรงกลัวต่อบาปกรรมแล้วโลกนี้มันก็คงมีลักษณะเร่าร้อนไปหมดมีแต่เรื่องที่ต้องจมอยู่เกิดไม่เป็นเรื่องไปหมดผลที่สุดแห่งความเป็นจริงมันก็คงต้องตกที่นั่งลำบากไปหมดทำให้เราไม่เดือดทำให้เราต้องเดือดร้อนทำให้เราไม่มีความสุขความเดือดร้อนมันจะเข้ามาแทนที่ทุกสิ่งทุกอย่างอาศัยความเข้าใจอย่างนี้จึงต้องให้ฝึกและปฏิบัติกันทุกรูปแบบในข้อที่กล่าวว่ามีคนโดยถ่ายเดียวก็ให้มีสติสัมปชัญญะ

ซึ่งเป็นหลักของการฝึกและปฏิบัติโดยตรงถ้าเราไม่มีสติสัมปชัญญะเป็นตัวครอบครองตัวเองแล้วเราก็จะเบลอไปหมดทำอะไรก็มีจุดหมายปลายทางที่ถูกที่ต้องดูเป็นคนที่มีความล้มเหลวในความรู้สึกนึกคิดดูเป็นคนที่ไม่รู้จักผิดจักถูกว่าเราผิดถูกชั่วดีอะไรดังที่เตือนแล้วว่าถ้าคนเป็นโรคจิตนี้จะไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคจิตกลับจะกลายเป็นคนที่มีอุตริขึ้นในใจว่าเป็นผู้วิเศษเข้าไปไม่รู้ความหมายของโรคจิตเจ้าของซ้ำไปด้วยเข้าใจว่าเรามีพลังพิเศษเข้าใจว่าเราได้พลังพิเศษสุดท้ายแล้วก็ทำให้ตัวเองนั้นตกอยู่ในที่นั่งลำบากมันเสื่อมตามกำนาจของการเผลอตัวเผลอใจมันเสื่อมได้กับลักษณะทุกสิ่งทุกอย่างมันเสื่อมได้ทุกเหตุทุกปัจจัยแล้วมันก็เสื่อมได้ทุกรูปแบบที่มีอยู่ในแนวปฏิบัติจึงเข้าใจว่าต้องระวังถ้าเราไม่ระวังแล้วเราก็จะเสียหลักเพราะเรื่องไม่เป็นเรื่องถ้าเราไม่ระวังเราจะเสียคู่เสียคนเพราะเรื่องไม่เป็นเรื่องอาศัยเหตุหนึ่งความเข้าใจอย่างนี้จึงนำพาข้อวัดปฏิบัติดีเป็นบุญเป็นกุศลให้เราทุกคนได้เหตุผลได้ความละเอียดกับใจที่มีอยู่ทำให้เราเห็นจริงเห็นแจ้งเห็นชัดว่ามีลักษณะอย่างไรเราจะต้องมีสติสัมปชัญญะคอยเตือนคอยสอนเจ้าของอยู่ตลอดเวลาว่าอย่าเชื่อนะอย่าให้เป็นลักษณะต้องกำเริบอยู่เรื่อยไม่ใช่ตามใจฉันหรือให้ได้ดังใจฉันหรือไม่กลายเป็นคนที่ล่มจมเพราะเรื่องได้ดังใจก็มีอยู่เยอะแยะไปแล้วต้องคอยเตือนเจ้าของว่าอย่านะเวลาเขารักจะนึกว่าเขาจะไม่ชังเวลาเขารักจะนึกว่าเขาจะไม่เกลียดเวลาเขาชอบจะนึกว่าเขาจะไม่โกรธอย่าได้เชียวละอย่าเป็นคนที่เผลอตัวเผลอใจเพิ่งมีสติสัมปชัญญะคอยกำหนดทุกกิริยาบทว่าอย่านะเตือนว่าอย่านะต้องมีสัญญาในการว่ากล่าวตักเตือนตัวเองได้แล้วสุดท้ายเราจะได้ไม่เผลอตัวเผลอใจปล่อยไปตามกระแสความรู้สึกนึกคิดของเขาเป็นการสนองตอบความต้องการของเขาสุดท้ายตัวเราก็จะหลวมตัวไปเมื่อเราหลวมตัวไปแล้วใครจะรับผิดชอบตัวเราใครจะมารับผิดชอบตัวเราก็คงไม่มีเมื่อเป็นเช่นนี้จึงเป็นการยากเป็นการลำบากที่เราจะได้ดีและดีได้แต่เราปล่อยตัวปล่อยใจสติมาประมุขาจึงต้องให้มีสติเป็นตัวกำกับอยู่ตลอดเวลาจะเปลี่ยนขาก็ต้องรู้ว่าเปลี่ยนขาจะยกตัวขึ้นก็ต้องรู้ว่าตัวเองต้องยกตัวขึ้นจะก้มศีรษะลงก็ต้องรู้ว่าก้มศีรษะลงจะปรับเปลี่ยนกิริยาบทใดก็ต้องรู้ว่าเราควรจะต้องปรับด้วยกิริยาบทใดให้เราเป็นไปด้วยอำนาจของสติสัมปชัญญะนั่นคือตัวมีคุณสมบัติโดยถ่ายเดียวเรียกว่าเป็นคุณโดยถ่ายเดียวถ้าเรามีสติสัมปชัญญะเราจะได้ไม่เสียหลักเพราะเรื่องที่ต้องปรับต้องเปลี่ยนต้องโยกต้องย้ายและเราจะได้ไม่เสียหลักเพราะการอยู่ร่วมกับหมู่กับคณะเพราะอำนาจของคำว่ามีสติสัมปชัญญะจึงเป็นลักษณะของการฝึกฝนอบรมตนของตนให้ดีขึ้นในส่วนของใจนั้นจึงบอกว่ามีลักษณะเราอบรมบ่มตนทุกรูปแบบว่าเรานั้นฝึกแล้วฝึกกราบฝึกไหว้ฝึกก้มฝึกคลานฝึกหมอบแล้วเมื่อเรามีลักษณะฝึกตนได้แล้วเราก็คงไม่เห็นจะต้องเดือดร้อนอะไรเราจึงถามตัวเองอยู่เสมอว่าเราทำอะไรไว้บ้างเรามีอะไรไว้บ้างเราเป็นอะไรไว้บ้างเราให้อะไรไว้บ้างและเรามีอะไรที่ต้องให้อีกใดบ้างพยายามที่จะไม่ถามว่าเราได้อะไรเราได้อะไรเราไม่เคยจะถามประโยคนี้เรากลับมองว่าเราได้ให้อะไรกับสิ่งที่มีอยู่ในสังคมเราได้อะไรนั้นเราไม่ค่อยถามถึงความจริงของตัวเองซ้ำไปด้วยว่าเราให้หรือยังเราให้อะไรซึ่งเป็นบุญกุศลเป็นความดีกับเขาหรือยังแล้วเราจะได้เป็นถูกบุคคลที่บอกว่าเป็นที่ยอมรับนับถือในหมู่ในคณะแม้เทวดาก็เป็นที่ยอมรับได้ว่าอ๋อนี่หลักใจจึงบอกว่าต้องให้เมื่อเราให้แล้วมันมีมันเป็นมันได้ทุกสิ่งทุกอย่าง
เมื่อเราให้

ให้แล้วมันมีความจริงทุกสิ่งทุกอย่างกับใจเจ้าของพอเราให้แล้วมันได้เหตุได้ผลได้ความดีความงามกับตนทุกสิ่งทุกอย่างในส่วนที่มีขอบมีเขตมีกติกาของตนเองถึงบอกว่าแต่งตัวแต่งตนก็แต่งอยู่แล้วมันงามอยู่แล้วจะใส่สีชมพูจะใส่สีขาวสีเทามันก็งามอยู่แล้วเราต้องมีสติว่าเรามีความอดทนได้ไหมกับสิ่งที่ยั่วยวนกวนใจเราโดยเฉพาะกิเลสกามวัตถุกามมันมีมากเหลือหลายถ้าเราไม่มีสติสัมปชัญญะถ้าเราไม่มีตัวกำกับคือความอดทนในใจแล้วเราจะแต่งตัวอย่างไรมันก็จะกลายมีแต่โรคเต็มไปหมดนั่นแหละมันก็จะหาความสวยความงามภายนอกได้ยากเพราะมันมีลักษณะรากแก้วก็เน่ารากฝอยก็เน่าภายในก็ผุพังไปหมดแล้วสุดท้ายมันก็มาประดับประดาข้างนอกส่วนหัวใจตกอยู่ด้วยอำนาจของความโลภความโกรธความหลงความเศร้าหมองมีได้ทุกสิ่งทุกอย่างจึงมาถามเจ้าของว่ามีสติสัมปชัญญะไหมรู้ตัวเองไหมว่าเราอยู่ในลักษณะอย่างไรมีความอดทนแค่ไหนมีความอดกั้นอย่างไรสุดท้ายมีความรู้สึกรู้ฐานะเจ้าของไหมอันนี้คือเรื่องใหญ่เพราะคนเรานั้นมันหลงได้หลงตัวเองได้ง่ายง่ายหลงตัวเองได้ทุกรูปแบบเพราะที่หลงนะมันมีได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเจอเหลวไหลกับเรื่องที่หลงรูปหลงเสียงหลงความรู้สึกนึกคิดตัวเองว่าเราถูกเราดีเราเด่นเราโด่งเราดังเราสวยอย่างนั้นเราเก่งอย่างนี้เรางามอย่างนั้นความหลงนี่มันมีได้กับทุกคู่ทุกคนอย่าทำเป็นเรื่องที่ไม่บอกว่าหลงไม่เป็นหลงทรงผมก็แปลงเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยหน้าตาก็เปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยเสริมเติมแต่งเสื้อผ้าพรก็เสริมเติมแต่งดูงามเข้าท่าดีแต่ว่าหัวใจมันไม่มีความอดทนหัวใจมันไม่มีความอดกั้นต่อกิเลสกามวัตถุกามสุดท้ายมันก็มีลักษณะฝังตัวเองในลักษณะเดือดร้อนเพราะเรื่องเหล่านี้เมื่อเป็นเช่นนี้จึงต้องมานั่งกำหนดดูความจริงว่าเราควรจะต้องพิจารณาเห็นตรงข้ามอยู่ตลอดเราจะต้องพิจารณาเห็นตรงข้ามกับทุกเรื่องทุกอย่างไปพิจารณาให้ได้พิจารณาเห็นเป็นอสุภะอสุพังให้ได้ว่าจริงหรือที่บอกว่าซากศพเคลื่อนที่ได้โดยทั่วไปจริงหรือที่ว่าป่าช้าเคลื่อนที่ได้โดยทั่วไปจริงหรือที่บอกว่าร่างกายนี้เหมือนกับเรืออัตนาวาเรือคืออัตภาพซึ่งก็เต็มไปด้วยของปฏิกูลโดยทั่วไปเหมือนกันหมดแล้วมากกว่านี้ยังปล่อยให้ใจนั้นมีความไม่สงบเสงี่ยมปล่อยให้ใจได้ไม่รู้ตัวเองเข้าไปอีกมันก็ยิ่งเป็นการย่ำแย่จากสภาพที่เป็นจริงกับชีวิตของตนทุกสิ่งทุกอย่างทำให้เรามีความรู้สึกว่าเรานั้นดูจะเรียบร้อยภายนอกภายในยังตกที่ตั้งลำบากรอบหน้าแห่งกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหามันพาใจให้เราเศร้าหมองขุ่นมัวกับความทะเยอทะยานอยากซึ่งขาดหลักของความจริงที่เป็นจริงของเราอาศัยใจที่เราได้มีเวลาสงบสงัดเราจึงมานั่งกำหนดสิ่งที่ตรงกันข้ามกับทุกสิ่งทุกอย่างทำให้เราในไม่เผลอไม่ขาดสติเป็นลักษณะของการตรวจทานเราทุกสิ่งทุกอย่างเราก็จะตรวจตราตัวเองว่าอ๋ออย่างนี้ถ้าอย่างนี้ก็คงจะต้องไม่ใช่อย่างนั้นถ้าอย่างนั้นก็คงไม่ใช่อย่างนี้ในส่วนแห่งความรู้สึกนั้นต้องบอกให้มันงามทั้งภายนอกภายในให้มันดีทั้งภายนอกและภายในมากำหนดไว้ที่จิตใจของตนเองถ้ามันดีจริงมันก็ต้องอย่างนี้ถ้ามันดีไม่จริงมันก็คงไม่ต้องอย่างนี้ในแนวปฏิบัติต้องบอกว่าต้องกำหนดให้ดีจริงต้องกำหนดให้นิ่งจริงต้องกำหนดให้อยู่ให้เย็นจริงจริงแล้วเราจะได้ไม่สับสนวุ่นวายกับทุกสิ่งทุกอย่างในหลักการปฏิบัติจึงบอกวิเคราะห์วิจารณ์ตัวเองอยู่ทุกรูปแบบทำให้เรารู้ตื้นลึกหนาบางตัวเองว่าเราไม่ควรจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้มากมายอะไรเราไม่ควรจะไปวุ่นวายกับเรื่องอะไรมากมายมากไปกว่านี้เรามีจุดยืนว่าตรงนี้ที่นี่คือหัวใจเราเป็นตัวกำหนดแล้วมันอยู่ที่ใจ

เรามันไม่ได้อยู่วัดโน้นมันไม่ได้อยู่บ้านนี้มันไม่ได้อยู่ที่โน้นที่นี่มันอยู่ที่การควบคุมความรู้สึกนึกคิดของเราให้มีขอบมีเขตมีตัวที่บอกเหตุผลกับใจเราได้จึงจะทำให้เรานั้นมีหลักไม่งั้นเราไม่มีหลักเลยใจต้องเป็นตัวกำหนดกำหนดดูเจ้าของรู้เจ้าของเห็นเจ้าของเข้าใจตัวเองว่าใจเรานั้นเป็นตัวกำหนดให้ได้อย่าปล่อยตามอาการที่มันเกิดขึ้นอะไรที่บอกว่าจริงอะไรที่บอกว่าไม่จริงอะไรที่บอกว่าอยู่ได้อะไรที่บอกว่าไปได้อะไรที่บอกอยู่ไม่ได้ไปไม่ได้ต้องถามใจเจ้าของอยู่บ่อยๆว่าเพราะอะไรมันถึงมีเรื่องต้องผัดอยู่เรื่อยขออยู่เรื่อยผัดอย่างนั้นผัดอย่างนี้ขออย่างนั้นขออย่างนี้มีเรื่อง 108,000 ประการที่มันมีเรื่องต้องผัดก่อนรอก่อนเอาไว้ก่อนสุดท้ายในความหมายมันถึงไม่หยุดไม่นิ่งไม่เฉยโดยความจริงมันถึงไม่หยุดไม่นิ่งไม่วางกับทุกสิ่งทุกอย่างมันจึงมีลักษณะเร่ร่อนอยู่เรื่อยไปเพราะใจมันไม่มีหลักพอใจมันไม่มีหลักแล้วมันก็มีลักษณะที่บอกว่าอ๋อตรงนี้เองในข้อปฏิบัติใดๆต้องบอกว่าบอกความละเอียดบอกความรอบข้อบอกความเย็นกับตนเองบอกความสุขุมกับตนเองในข้อวัดปฏิบัติก็จะได้บอกว่าละเอียดรอบขอบสุขุมกับตนเองว่าเรานั้นเสียหลักแล้วนะเราแสวงหาอะไรแสวงหาตรงโน้นแสวงหาตรงนี้แต่ไม่ได้แสวงหาความรู้สึกนึกคิดของตัวเองให้มันปกติชอบค่อยทำไม่ชอบไม่ทำพอใจค่อยทำไม่พอใจก็ไม่ทำสุดท้ายไม่ใช่เรื่องการแสวงหาที่เป็นศีลเป็นธรรมที่ถูกที่ต้องมันต้องแสวงหาความรู้สึกนึกคิดว่าหยุดตรงนี้แล้วนะไม้ประดับกับไม้ยืนต้นมันมีความต่างกันอยู่ไม้ยืนต้นกับไม้ประดับต่างกันเยอะอย่างต้นช้ำช้านี่มันเป็นไม้ประดับก็ได้ไม้ยืนต้นก็ได้มีทั้งดอกทั้งผลมีทั้งใบร่มเงาได้สมบูรณ์แล้วเนื้อมันก็ยังใช้ประโยชน์ได้แต่ส่วนอื่นใดซึ่งเรียกว่าไม้ประดับโยกทุกวันย้ายทุกวันประดับตรงโน้นยกไปประดับตรงนี้สุดท้ายแล้วมันก็ไม่มีวันที่จะเป็นหลักเป็นฐานกับตนเองได้เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมานั่งดูว่าเจ้าของน่ะเป็นไม้ประดับหรือเป็นไม้ยืนต้นถ้าเป็นไม้ประดับก็อย่างนั้นถ้าเป็นไม้ยืนต้นก็อย่างนี้เราจึงไม่ไปแสวงหาอะไรมากไปก็แสวงหาจิตหาใจเจ้าของครูบาอาจารย์ของเราท่านจะบอกว่าหาพุทโธให้เจอนะหาพุทโธให้เจอถ้าหาพุทโธไม่เจอแล้วก็อย่าเชียวล่ะอย่าหวังที่จะได้อะไรถ้าหาพุทโธไม่เจอต้องไปหาพุทโธให้มันเจอถ้าหาพุทโธไม่เจอแล้วมันจะเสียคนได้ง่ายมันจะเสียหลักได้ง่ายในแนวปฏิบัติต้องบอกว่าระวังต้องคอยระวังต้องคอยสังเกตถ้าไม่คอยระวังถ้าไม่คอยสังเกตเราจะเสียคนเพราะการอยู่กับคนแล้วเราก็จะไม่รู้ว่าเราเป็นคนที่เสียหลักแล้วปล่อยตามอำนาจความรู้สึกนึกคิดปล่อยตามอำนาจจิตใจของอยากจะทำอยากจะไปอยากจะอยู่อยากจะแสดงออกอะไรก็ออกไปตามความรู้สึกนึกคิดสุดท้ายเราก็เสียคนเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงต้องหาใจเจ้าของให้มันเจอเวลานี้ความรู้สึกเรามันอยู่ในลักษณะอย่างไรดูรู้ความรู้สึกของเราให้มันพบมันเห็นเพราะความรู้สึกตัวนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องระวังเป็นสิ่งที่เราจะต้องดูอยู่ตลอดเวลาบางทีรู้สึกว่าอย่างนั้นบางทีรู้สึกว่าอย่างนี้แต่ถ้าเราควบคุมไม่อยู่แล้วมันก็จะไปตามอำนาจของมันหมดไปตามกระแสของมันหมดแล้วสุดท้ายใครจะรับผิดชอบไม่มีใครรับผิดชอบความตกต่ำมันก็จะเกิดขึ้นในจิตในใจของเราในข้อวัดปฏิบัติมันก็จะบอกว่าเรายังไม่มีหลักมีเกณฑ์เลย

จุดหมายปลายทางก็ไม่มีแล้วแต่ความรู้สึกมันจะเกิดขึ้นอยากจะไปอยากจะอยู่อยากจะทำอยากจะพูดอยากจะแสดงออกจนไม่มีจุดหมายปลายทางของตัวเองเช่นนี้จึงต้องคอยระวังต้องคอยเตือนเจ้าของคอยสอนเจ้าของว่าหยุดหน้าข่มไว้ฟื้นไว้หักข้ามใจแล้วสะกดกั้นให้อยู่ในความมีเหตุมีผลของใจเราถึงจะมีหลักไม่งั้นเราไม่มีหลักเราจะเสียหลักเพราะเรื่องไม่เป็นเรื่องเราจะเสียคนเพราะเรื่องไม่เป็นเรื่องจึงต้องกำหนดไว้อยู่ที่ใจเจ้าของทุกระยะจึงต้องกำหนดอยู่ที่ใจเจ้าของทุกขณะเมื่อเรากำหนดไว้กำหนดอยู่ที่จิตใจเราแล้วเราก็จะได้เหตุผลของใจดีขึ้นได้ความละเอียดดีขึ้นได้ความรอบคอบดีขึ้นได้ความสงัดสงบจิตใจมากขึ้นในข้อปฏิบัติใดๆเราก็จะบอกอ๋อตรงนี้เองเป็นไปเหตุเพื่อผลเป็นไปเพื่อบุญเพื่อกุศลเป็นไปเพื่อคุณงามความดีที่เราต้องหยุดได้ปากหลักอยู่ว่าไม่เห็นจะต้องมีอะไรมากมายที่ไหนเมื่อไหร่ใจเราก็อยู่ความรู้สึกเรามันอยู่แล้วมันเย็นมันนิ่งมันเฉยสงบสว่างอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรที่เราจะต้องไปกังวลกับเรื่องที่จะจนจะรวยจะสวยจะกิเลสจะมาจะไปจะไม่ไปไม่มาความจริงของปัญญามันก็จะกำหนดได้โดยตนของตนเองอยู่ทุกรูปแบบอาศัยใจมีหลักข้อวัดปฏิบัตินั้นๆจึงค่อยละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นถึงบอกขึ้นต้นว่ามีความอดทนแค่ไหนมีความรู้สึกรู้ตัวเองแค่ไหนอย่างไรความหมายก็จะได้เข้าใจว่าเรานั้นเป็นธรรมอยู่ตลอดเวลาถ้าเรามีความหมายชัดเจนอย่างนี้เราก็จะได้มีหลักมีเหตุมีผลในทางปฏิบัติเข้าใจได้ว่าเรามีเหตุผลเพียงพอกับทุกสิ่งทุกอย่างจึงต้องนิ่งจึงต้องสงบจึงต้องเย็นจึงต้องสว่างอยู่กับใจตลอดเวลาแล้วเราสร้างเหตุปัจจัยคือมีความอดทนมีความอดกลั้นโดยอาศัยรู้จักสงบเสงี่ยมเจียมตัวเจียมตนแล้วเราก็จะเป็นคนที่งามในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อโดยลักษณะเรามีหิริความละอายแก่ใจโอตปาความเกรงกลัวต่อบาปกรรมไม่กล้าที่จะทำในสิ่งที่ไม่เป็นบุญกุศลไม่เป็นคุณงามความดีทุกรูปแบบเพราะอำนาจของการได้ฝึกฝนอบรมคือสติสัมปชัญญะเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะดีเราก็จะได้ไม่ต้องกังวลในใดว่าเรามีความสมบูรณ์อยู่แล้วที่ไหนก็สมบูรณ์ไปไหนก็สมบูรณ์อยู่ไหนก็สมบูรณ์เพราะอำนาจของสติสัมปชัญญะน่ะคือความไพบูลย์ในชีวิตจุดหมายปลายทางอยู่ตรงนั้นถ้าใจเราฝึกได้ปฏิบัติจริงๆจะบริกรรมด้วยรูปแบบใดก็ตามเถอะจะบริกรรมว่าพุทโธพุทโธพุทโธสัมมาหังสัมมาหังหรือจะกำหนดด้วยรูปแบบดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกขอให้กำหนดลงไปเถอะความละเอียดของสติปัญญามันก็จะเกิดขึ้นเองในธรรมะปฏิบัติยังบอกว่าไม่จำเป็นจะต้องเหมือนเดิมเมื่อวานดีวันนี้อาจจะไม่ดีเมื่อวานใช้ได้วันนี้อาจจะใช้ไม่ได้เมื่อวานนี่แย่วันนี้อาจจะตรงกันข้ามก็ได้โดยความหมายของใจเราถึงบอกว่าอ๋อถ้าอย่างนั้นเราจะต้องอาศัยความตั้งใจเป็นหลักการกระทำนั้นต้องมีหลักสม่ำเสมอเป็นไปได้คำว่าเพียรสม่ำเสมอเมื่อเรามีความเพียรสม่ำเสมอแล้วส่วนลึกของใจเราก็ค่อยเย็นขึ้นเย็นขึ้นเย็นขึ้นข้อวัดปฏิบัติใดๆของเราก็จะค่อยละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นในส่วนของศีลของธรรมใดๆเราก็จะบ่งบอกว่าอ๋อมีลักษณะอย่างนี้ถึงบางอ้อเลยว่ามีลักษณะอย่างนี้ในผลแห่งการเฝ้าฝึกปฏิบัติก็จะบอกว่ามีลักษณะเป็นเช่นนี้ตั้งใจไว้ตั้งใจอยู่ตั้งใจดูตั้งใจกำหนดอยู่ทุกรูปแบบที่เราได้มาฝึกมาปฏิบัติจะมากก็ให้เป็นไปด้วยความตั้งใจจะน้อยก็ให้เป็นไปด้วยความตั้งใจขอให้ปลูกฝังความตั้งใจมันชัดเจนลงไปแล้วเราจะได้เหตุแห่งคำว่าสติสัมปชัญญะนั่นคือความไพบูลย์ของชีวิตที่แท้จริงการประดับประดาใดๆถ้าขาดสติสัมปชัญญะคือเปล่าประโยชน์พอขาดสติสัมปชัญญะอย่างเดียวนะขาดประโยชน์ไม่มีประโยชน์เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมานั่งมานิ่งมาเฉยด้วยรูปแบบของกายวิเวกจิตวิเวกเมื่อกายปราศจากสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีอะไรแล้วกายก็จะค่อยนั่งลงได้ง่ายเมื่อจิตไม่มีอารมณ์ค้างใดจิตถึงสงัดลงได้

ง่ายสุดท้ายลักษณะของปัญญาก็จะละเอียดกับการที่จะกำหนดกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีอยู่ทำให้เราเป็นคนที่มีความเข้าใจชัดเจนต่อการฟังการดูการรับรู้การวิเคราะห์วิจารณ์ในสิ่งที่มีอยู่ในส่วนของข้อวัดปฏิบัติก็จะบอกว่ามีลักษณะอย่างนี้เช่นนี้ทำความจริงให้ปรากฏได้กับทุกสิ่งทุกอย่างทำความมีเหตุมีผลในชัดเจนอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างทำความแจ่มแจ้งให้ปรากฏได้อยู่กับใจของตนอานิสงส์แห่งการเฝ้าฝึกปฏิบัติก็จะเป็นธรรมอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างอาศัยใจเป็นตัวกำหนดเมื่อใจเป็นตัวกำหนดลงไปแล้วใจก็จะนิ่งใจก็จะเฉยใจก็จะเย็นใจก็จะมีความละเอียดใจก็จะมีความรอบคอบในการเฝ้าฝึกปฏิบัติอาศัยเหตุแห่งคุณงามความดีเพียงพอซึ่งจะนำพาหมู่เราให้เย็นให้หนักแน่นมั่นคงกับทุกสิ่งทุกอย่างตั้งหลักไว้อย่างไรกำหนดไว้อย่างไรก็พยายามรักษาความมุ่งหวังตั้งใจของตนไว้อย่างนั้นไม่จำเป็นจะต้องได้ดังใจไม่จำเป็นจะต้องถูกใจแต่เนื่องจากเรามีสติดีเราก็รู้ว่าอ๋ออย่างนี้ก็มีอยู่หรืออย่างนั้นก็มีอยู่อย่างนี้ก็มีอยู่เรารู้เลยว่ามันมีทุกสิ่งทุกอย่างในสิ่งที่เราอยากไม่อยากเป็นไม่เป็นพอเรารู้เข้าใจอย่างนั้นเราก็เลยนิ่งได้กับทุกสิ่งทุกอย่างว่ามีเหตุผลเพียงพอในส่วนของการฝึกปฏิบัติจึงได้คุณธรรมที่ฝังลึกลงไปกับทุกสิ่งทุกอย่างอ๋อตรงนี้เองเหตุผลมันมีลักษณะเป็นอย่างนี้เราจึงไม่ตกที่นั่งลำบากพรรษานี้เมื่อเราตั้งใจจะกำหนดด้วยวันเดือนปีใดที่เราตั้งใจไว้อย่างไรเป็นพิเศษก็พยายามรักษาเหตุในความตั้งใจอย่างนั้นเพื่อปลูกฝังความสมบูรณ์ของชีวิตโดยอาศัยหลักของว่ามีสติสัมปชัญญะซึ่งจะเป็นตัวนำพาความมีเหตุมีผลกับทุกสิ่งทุกอย่างจะทำให้เราไม่ตกต่ำเพราะเรื่องได้ฟังได้ดูได้อยู่ใกล้ได้รับรู้จะทำให้เราเป็นคนที่มีเหตุผลเพียงพอกับทุกสิ่งทุกอย่างอาศัยเหตุในความจริงดังที่กล่าวมานี้จะเป็นการนำพาทุกสิ่งทุกอย่างให้ชีวิตจิตใจของเรานะดีขึ้นทำให้เรานั้นมีความละเอียดทำให้เรามีความรอบคอบทำให้เรามีความสงบสงัดในใจเรามากขึ้นอาศัยใจเป็นตัวกำหนดอย่างนี้จึงเป็นที่นำมาของบุญกุศลคุณงามความดีที่ตั้งไว้เมื่อหลักดีแล้วทุกอย่างก็พลอยละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเมื่อหลักดีแล้วทุกอย่างก็ค่อยเย็นขึ้นเย็นขึ้นเมื่อหลักดีแล้วทุกอย่างก็ทรงไว้ซึ่งความมีเกณฑ์มีกฎมีกติกาการประกาศศาสนาในตัวเองก็จะบอกว่าอยู่ที่เรานะไม่ได้อยู่ที่โน่นที่นี่อยู่ที่เรานะแล้วเราก็จะได้ซึ่งความไม่มีเวรซึ่งกันและกันไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันจุดมุ่งหวังเพื่อความพ้นทุกข์ก็จะเกิดขึ้นกับใจเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างจึงขออนุโมทนาในส่วนรับผิดชอบร่วมกันที่มีอยู่ตามวันเดือนที่กำหนดไว้สนใจใส่ใจละเอียดในกิจวัตรในช่วง3เดือนนี้จะไปที่ไหนทำอะไรบ้างแม้ได้ออกพรรษาแล้วจะไปที่ไหนทำอะไรบ้างทางวัดหรือทางมูลนิธิก็ได้จัดประกาศไว้แล้วว่าถ้าสนใจใส่ใจจะร่วมกิจกรรมใดๆก็พยายามสอบถามในนามหมู่คณะมูลนิธิถาวรก็จะทำให้ทุกท่านทุกคนได้รับความเข้าใจแทนที่จะใช้ชีวิตในการเฝ้าฝึกปฏิบัติเป็นพิเศษร่วมกันตอนนี้ไปก็เป็นเหตุที่ท่านทั้งหลายจะต้องทำวัดสวดมนต์ตามปกติวันศุกร์วันพระนี้ต้องทำวัดสวดมนต์แปลแล้วก่อนจะทำวัดสวดมนต์แปลนั้นก็ควรจะถวายพระพรในหลวงซะก่อนก่อนถวายพระพรในหลวงก็พากันกราบพระบรมฉายาลักษณ์ซะก่อนแล้วค่อยถวายพระพรในหลวง3รอบจบจากนั้นแล้วก็ประกาศศีล5ศีล8ของตนเองให้จบแล้วค่อยไหว้พระสวดมนต์ไปตามลำดับจนถึงโน่นแหละอิมานิมยังพันเตแปลสมบูรณ์บุญน้อมมาข้างหน้านำสวดนำปฏิบัติมาอยู่คุณหมอประคองสลับกันไปคุณสุพรมั้งใครอยู่ก็เป็นคนเก่าก็พากันทำช่วงนี้เขาจะอบรมเช้าเที่ยงเย็นทุกวันที่อยู่พยายามทำเวลาไว้ให้มากพอวันไม่อยู่ก็คือไม่อยู่จะพยายามเพิ่มชั่วโมงการอบรมอันนี้ก็ได้3รอบแล้วเช้าเที่ยงเย็นแล้วต่อไปก็ดำเนินกิจกรรม

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ทุกวันตั้งแต่2 นาฬิกาถึง 4 นาฬิกา

ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตาเถระพระบุพพาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาแต่ละท่านได้ดำเนินเจริญธรรมสัมมาปฏิบัติรักษาข้อวัดปฏิปทาเผยแผ่ศาสนธรรมอย่างเอางานเอาการสร้างคุณูปการแก่พระพุทธศาสนาชุมชนอย่างต่อเนื่องเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วไปในบรรดาพระคณาจารย์กรรมฐานท่านต่างๆนี้แต่มีพระเถราจารย์ศิษย์สายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตาเถระอีกรูปหนึ่งที่มีปฏิปทาบารมีธรรมไพศาลจังโลงศาสนธรรมศาสนบุคคลศาสนสถานอภิบาลศีลธรรมคุณงามความดีปรากฏเด่นเป็นเอกแห่งภาคตะวันออกของไทยคือพระเดชพระคุณพระวิสุทธิญาณเถระพระอาจารย์สมชายถิตวิริโยประธานสงฆ์วัดเขาสุกิมตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีพระอาจารย์สมชายถิตวิริโยเกิดเมื่อวันที่7เมษายนพุทธศักราช2468ณหมู่บ้านเหล่านิ้วตำบลจังหารอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดโยมบิดาชื่อบุญมัตติยาภักโยมมารดาของท่านเป็นบุตรีของคุณหลวงเสนาผู้นำศาสนาพราหมณ์ในท้องถิ่นนั้นชีวิตปฐมวัยท่านต้องกำพร้าแม่แต่วัยเยาว์และมาเสียคุณตาผู้เป็นหลักในการต่อมาอีกท่านจึงต้องไปอาศัยอยู่กับญาติที่มีศักดิ์เป็นพี่ชายแต่ต่อมาพี่สะใภ้ก็ถึงแก่กรรมท่านก็ต้องรับภาระเลี้ยงหลาน 4-5 คนตั้งแต่ท่านเองอายุได้เพียง14ปีเศษแต่ด้วยความขยันอดทนเป็นเลิศคุณความดีและบุญบารมีที่สั่งสมมาแต่ปางก่อนทำให้ท่านผ่านวิกฤตแห่งชีวิตมาได้และด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนาที่บังเกิดในดวงจิตดวงใจท่านอย่างล้นพ้นเมื่อท่านอายุได้19ปีได้เข้ามอบกายถวายตัวเป็นนาคกับท่านพระอาจารย์เพ่งพุทธธรรมโมวัดป่าศรีไพรวันเมืองร้อยเอ็ดและต่อมาได้บรรพชาเป็นสามเณรณอุโบสถวัดเหนืออำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีท่านเจ้าคุณพระภูธิยานุนีเป็นพระอุปชาในระหว่างที่เป็นสามเณรที่วัดศรีไพรวันท่านได้ทราบกิตติศัพท์ว่าท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตาเถระเป็นพระอรหันต์ผู้หมดจดจากกิเลสจึงทำให้สามเณรสมชายในครั้งนั้นมีความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งใครที่จะได้เห็นได้กราบไหว้ได้ศึกษาธรรมจากพระอรหันต์ในสมัยปัจจุบันเมื่อออกพรรษาแล้วท่านได้กราบลาพระอาจารย์เพ่งพุทธธรรมโมเจ้าอาวาสออกมุ่งหน้าสู่สำนักหลวงปู่มั่นภูริทัตตาเถระตามปกติผู้ที่จะเข้าไปสู่สำนักของหลวงปู่มั่นจะต้องผ่านการฝึกฝนอบรมจิตใจและฝึกวินัยข้อวัดให้ชัดเจนซะก่อนโดยจะมีสำนักศิษย์ของท่าน

เป็นหน้าด่านก่อนที่จะผ่านเข้าไปซึ่งสามเณรสมชายในครั้งนั้นก็ได้รับเมตตาอบรมจากครูอาจารย์กรรมฐานอาทิท่านพระอาจารย์กูธรรมทิโนวัดป่าบ้านโคกมะนาวเป็นต้นเมื่อได้รับการฝึกปฏิบัติจนได้ที่แล้วสามเณรสมชายและคณะได้เดินทางไปยังสำนักป่าบ้านหนองผือตำบลนาในอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครสถานพำนักของท่านพระบุพาจารย์ใหญ่พระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระสัมผัสแรกเมื่อเข้าไปถึงสำนักป่าบ้านหนองผือนาในคือความสงบเย็นแห่งสัปปายะสถานอันร่มรื่นแช่มชื่นด้วยธรรมชาติโน้มจิตใจให้สงบเป็นสมาธิความเป็นระเบียบเรียบร้อยและที่ประทับในดวงใจไม่มีวันลืมคือได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระให้การปฏิสันถานต้อนรับยังความปลาบปลื้มปิติอันถือเป็นปฐมฤกษ์แห่งอุดมมงคลในชีวิตสมณะและได้กราบมอบกายถวายชีวิตเป็นลูกศิษย์ด้วยเสียงกล่าวในระหว่างที่ท่านพำนักที่สำนักป่าบ้านหนองผือนาในเพื่อศึกษาธรรมปฏิบัติอยู่กับหลวงปู่มั่นภูริทัตตะเถระนั้นท่านได้ใช้ความเพียรพยายามเป็นอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติสมาธิจิตรักษาข้อวัดโดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากอุปถาครูอาจารย์ด้วยดีเมื่อสามเณรสมชายในครั้งนั้นมีอายุครบ21ปีสมควรที่จะทำการยติจตุถกรรมเป็นพระภิกษุในบวรพระพุทธศาสนาท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระมีเมตตาให้ท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีจูมพันธุโลเป็นพระอุปัชฌาย์หลวงปู่ฟั่นอาจารโรเป็นพระกรรมวาจาจารย์หลวงปู่บุญมาจิรปุญโญเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาทางพระพุทธศาสนาว่าธีตะวิริโยเมื่ออุปสมบทแล้วพระอาจารย์สมชายธีตะวิริโยได้พำนักจำพรรษาที่วัดป่าภูธรพิทักษ์สกลนครซึ่งมีท่านพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรเป็นเจ้าอาวาสในสมัยนั้นเมื่อออกพรรษาได้ทุดงจาริกไปที่ภูวัวจังหวัดหนองคายสถานบำเพ็ญที่ช่วยล้อล้อมคุณธรรมและกำลังใจแก่ท่านเป็นอันมากถึงฤดูกาลพรรษาปี2492ท่านมาพำนักที่วัดอรัญวาสีอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายซึ่งเป็นสถานที่พ่อแม่ครูอาจารย์สร้างไว้และเคยมาพำนักพอออกพรรษาก็รีบไปกราบนมัสการหลวงปู่มั่นภูริทัตตะเถระและอยู่ฟังธรรมะจากท่านเป็นเวลาพอสมควรแล้วท่านก็ได้กราบลาออกหาสถานที่บำเพ็ญภาวนาต่อไปท่านจะปฏิบัติเช่นนี้เสมอมาแต่การไปภาวนาตามสถานที่ต่างๆก็ไปตามคำแนะนำของครูอาจารย์เมื่อครบกำหนดแล้วก็กลับมาหาครูอาจารย์ผู้ปฏิบัติท่านถือกันมากเรื่องเคารพครูอาจารย์ด้วยความเป็นอนิจจังแห่งสังขาราเมื่อพระเดชพระคุณท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระมรณภาพเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2492ซึ่งขณะนั้นพระอาจารย์สมชายธีตะวิริโยอายุพรรษาได้4พรรษาก็มีความเศร้าโศกเสียใจเช่นเดียวกับศิษยานุศิษย์ทั้งหลายที่ต้องสูญเสียร่มโพร่มธรรมหลังจากถวายเพลิงสรีระพระอาจารย์ใหญ่แล้วพระอาจารย์สมชายธีตะวิริโยได้ไปพำนักศึกษาธรรมปฏิบัติตามสำนักครูอาจารย์ต่างๆที่เป็นศิษย์ของหลวงปู่มั่นภูริทัตตะเถระอาทิหลวงปู่สิงห์ขันตยาคโมหลวงปู่ฟั่นอาจารโรหลวงปู่อ่อนยานสิริหลวงปู่กงมาจิระปุญโญตลอดจนสำนักครูอาจารย์ที่สำคัญอีกหลายสำนักท่านเป็นผู้มีความเพียรในการเจริญธุดงค์กรรมฐานและเอาการเอางานเป็นธุระให้ครูอาจารย์ในงานที่ท่านใช้ด้วยใจเอิบอิ่มยามครูอาจารย์ป่วยไข้ท่านก็รับใช้อุปถาก

เป็นผู้เด็ดเดี่ยววีระอาถรรพ์ในธรรมและความถูกต้องด้วยศีลด้วยธรรมแต่มีความสงบนุ่มนวลในปฏิปทากริยาหน้าเลื่อมใสท่านจึงเป็นที่รักเมตตาของครูอาจารย์เป็นที่เคารพศรัทธาของศิษย์เพิ่มพูนไพศาลตลอดมานอกจากออกจาริกธุดงค์ในแดนดินถิ่นอีสานแล้วท่านยังข้ามโขงไปเจริญกรรมฐานที่ฝั่งประเทศลาวและเมื่อปี2499ได้จำพรรษาที่วัดจอมไตรนครเวียงจันทร์ท่านได้ปลูกศรัทธาสร้างศาสนประโยชน์ไว้จนเป็นที่เลื่อมใสของชาวลาวเมื่อออกพรรษาก็ทุดงไปตามป่าเขาแม้กระทั่งภูเขาควายที่สูงสุดในประเทศลาวและกลับมาจำพรรษาที่วัดจอมไตรแต่เดินทางกลับประเทศไทยครั้งสมัยฉลอง25พุทธศตวรรษปีพุทธศักราช2500พอดีในช่วงนั้นท่านได้จาริกเพื่อบำเพ็ญความเพียรและศึกษาธรรมกับครูอาจารย์ต่างๆตามการโอกาสอาทิปี2501ได้จำพรรษากับหลวงปู่โง่นโสรโยที่เขาไซสายันอำเภอปากช่องโคราชและได้จาริกไปทางภาคตะวันตกแถบปราณบุรีจนถึงเมืองมาถวายประเทศพม่าบำเพ็ญธรรมในแดนกะเหรี่ยงนำพระไตรสรณาคมไปสู่จิตใจชาวป่าชาวเขาได้ผลพอสมควรปีพุทธศักราช2504พระอาจารย์สมชายธิตวิริโยพร้อมด้วยพระภิกษุสามเณรจำนวน10รูปได้จาริกมายังจังหวัดจันทบุรีมุ่งมาที่วัดเขาน้อยสามผานอำเภอท่าใหม่ด้วยทราบว่าเป็นสำนักปฏิบัติที่มีชื่อเสียงแต่เนื่องจากสถานที่มีจำกัดและหมู่คณะที่ติดตามมากไม่อยากแยกกันแต่แล้วด้วยธรรมะจัดสรรและบุญบันดาลให้สาธุชนมานิมนต์ท่านและคณะไปจำพรรษาที่วัดเนินดินแดงท่านได้จำพรรษาที่วัดเนินดินแดงและนำศรัทธาพัฒนาวัดนี้เป็นแห่งแรกในจันทบุรีลูกปีพุทธศักราช2507พระอาจารย์สมชายธิตวิริโยรับอาราธนานิมนต์ไปเจริญพระพุทธมนต์ที่ตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีชาวบ้านได้กราบนมัสการท่านและคณะพระภิกษุสามเณรให้ขึ้นมาพักบำเพ็ญที่เขาสุกิมเพราะเห็นว่าเป็นสถานที่เหมาะแก่การบำเพ็ญสมณธรรมเมื่อท่านพิจารณาแล้วเห็นสมควรจึงมาพำนักแสวงธรรมณเขาสุกิมโดยเริ่มแรกก็ใช้วิธีปักกรดอยู่ตามโคนไม้เมื่อใกล้เข้าพรรษาก็สร้างกุฏิชั่วคราวและเสนาสนะที่จำเป็นด้วยปฏิปทาและบารมีธรรมของพระอาจารย์สมชายธิตวิริโยหรือที่นิยมเรียกกันว่าหลวงพ่อสมชายท่านพ่อสมชายก็สุดแล้วแต่ได้มีสาธุชนเลื่อมใสศรัทธาเข้ามาปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบุญในพระศาสนาเพิ่มมากขึ้นทุกคนปรารถนาที่จะให้มีการสร้างวัดอย่างถาวรให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไปปีพุทธศักราช2509เป็นปฐมกาลแห่งการสร้างวัดเขาสุกิมโดยมีพระอาจารย์สมชายธิตวิริโยประธานสงฆ์เป็นผู้นำศรัทธาในช่วงระยะเวลาตั้งแต่พระอาจารย์สมชายธิตวิริโยได้ขึ้นมาพำนักบนเขาสุกิมแห่งนี้ท่านเป็นผู้บุกเบิกเป็นผู้ริเริ่มเป็นผู้สร้างสรรสปายสถานแห่งนี้ให้เป็นวัดที่สง่างามในพระพุทธศาสนาเป็นสถานปฏิบัติของผู้สนใจใฝ่ธรรมเจริญกรรมฐานเป็นทัศนสถานสำหรับประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นสีสง่าแห่งจังหวัดจันทบุรีดินแดนที่งดงามด้วยทิวทัศน์น้ำตกพริ้วธรรมชาติวิไลตาแหลมสิงทะเลไทยแห่งภาคตะวันออกสวนผลไม้นานาพันธุ์ชั้นเลิศของถิ่นไทยและอัญมณีเอกแห่งสยามที่ส่องประกายไปทั่วสากลและเมื่อกล่าวถึงจันทบุรีครั้งคราใดก็ต้องรำลึกนึกถึงวัดในพระพุทธศาสนานามว่าวัดเขาสุกิมและบารมีธรรมอันอุดมของพระเดชพระคุณพระวิสุทธิญาณเถระพระอาจารย์สมชายธิตวิริโยหรือหลวงปู่สมชายที่

0: อิตาวิริโยสมณะผู้องอาจสง่างามด้วยธรรมรังสี
1: สมัยก่อนอยู่กับครูบาอาจารย์ก็อยากให้ครูบาอาจารย์มองเราเนี่ยว่าเป็นคนดีควรที่จะอยู่กับหมู่คณะนายก็จะได้มีโอกาสได้ฟังธรรมะได้ปฏิบัติธรรมเรากินมันอยู่แค่นั้นเองไม่ได้เป็นไปเพื่อบุญเพื่อกุศลอันนี้จริงๆยอมรับก็เลยถูกต้องแล้วสองอย่างนี่มีอันนี้สงใจของเราเป็นบุญอย่างมะม่วงเนี่ยเราเดินไปโอ้โหที่เลนจนกว่าจะถึงบ้านนาเวงนะบ้านธาตุนาเวงโอ้เลอะหมดป้าเขาก็ทำบุญดีเพราะผลไม้พึ่งหย่าเริ่มเกิดชาวอีสานไม่เคยทำสวนเนี่ยพึ่งจะทำแล้วผลไม้ก็พึ่งเกิดปีนั้นน่ะเขาก็อยากจะทำบุญกันใส่มาที่ตะกร้าสองตะกร้าที่อยู่กลับมาใจมันน้อมลงจริงๆคัดเลือกลูกที่สวยมาถวายครูบาอาจารย์ส่วนเราก็ฉันลูกที่ไม่ค่อยจะสวยถ้ามันมีน้อยแล้วก็ใส่บาตรหมดเลยถวายครูบาอาจารย์หมดเราก็ไม่ฉันวันไหนได้มากแล้วก็ไปมีโอกาสได้ฉันบ้าง ใจเป็นบุญเป็นกุศลมากตอนนั้นน่ะหลวงปู่มั่นท่านเคยพยากรณ์ไว้ตั้งแต่อยู่กับท่านนะบอกว่าท่านจะไปมีชื่อเสียงทางภาคตะวันออกและที่นั่นจะเป็นบ้านเก่าของท่านนะตั้งใจเถอะแต่ไปแล้วไม่สบายมีอันตรายมากแต่ไม่เป็นไรเราไม่ต้องคิดอ่ะให้ตั้งใจปฏิบัติเถอะก็เลยมาที่มากับมากับอาจารย์ทิวาที่แรกก็ไม่อยากมาหรอกเพราะว่าเห็นคนเมืองจันทบุรีไปอยู่อีสานเนี่ยล้วนแต่ตัวสำคัญสำคัญทั้งนั้นมองดูนิสัยใจคอแล้วมันไม่เหมือนคนบ้านเรากระดูกกระเดกอาจารย์เตี้ยอาจารย์ปทุมอาจารย์เฟื่องเราเนี่ยก็ล้วนแต่นิสัยไม่สุขุมก็ไม่ชอบนิสัยคนนิสานเนี่ยนิสัยอ่อนน้อมเรียบร้อยเขามาเห็นข้าตาฝาดตรงหนอกโอ้โหแต่ละองค์ก็ไม่อยากมาอาจารย์ที่ว่าบอกว่าผมเคยมาเป็นต้นโหนอยู่ที่จันทบุรีเนี่ยผมไปเห็นคนจันทบุรีเนี่ยเป็นคนที่มีนิสัยเอาจริงท่านจะมามองคนสองต้องคนเทียบกับคนทั้งจังหวัดไม่ได้ต้องไปกับผมเดี๋ยวผมจะพาไปเอาไปก็ไปท่านก็เลยมาก็พาท่านก็มากับท่านแหละมาที่นี่พอมาถึงที่นี่แล้วก็อยู่ที่นี่ว่าหลวงปู่ที่นี่เป็นบ้านเก่าของเราจะมีอะไรเป็นหลักฐานมั้งบ้านเก่าของเราเนี่ยวันหนึ่งเกิดได้ความขึ้นมาว่าเราเคยเป็นฤาษีอยู่ที่นี่ชาติแรกของเราเป็นฤาษีอยู่ที่นี่แล้วก็ได้เป็นหัวหน้าใหญ่ของฤาษีด้วยอยู่ที่นี่แต่ก่อนที่เราจะมาบวชเนื่องจากลุงเป็นหัวหน้าของฤาษีล่ะเข้าไปบ้านไปบิณฑบาตเราพ่อแม่ก็มักจะพูดหยอกเล่นเสมอว่าเฮ้ยเรามันคนบุญไปอยู่กับคนมีบุญอย่างนี้มันถึงจะถูกบังเอิญเราก็เป็นลูกคนเดียวของพ่อแม่ซะด้วยแต่พ่อแม่เป็นหัวหน้าชาวประมงที่นี่มันเป็นเกาะกลางทะเลนะที่เนี้ยก็มันนึกว่าเอ๊ะทางนั้นที่ของเราอยู่ที่ไหนก็เลยไปดูจับได้แน่นอนตรงนี้แน่ตรงนี้แน่ก็รีบพาญาติโยมกับพระเนตรลองขุดดูสิขุดไปเห็นรูปหม้อมันมีหม้อใหญ่แล้วใส่ที่หม้อเห็นรูปปากหม้อมันลงไปขุดลงไปก็เปื่อยลงไปเห็นรูปปากหม้อเลยถึงก้นพอดีกลับไปได้ฝันหินกองอยู่อย่างที่เราเห็นนั่นแหละเอามาคนก็มาแย่งกันอันสวยๆก็แย่งไปหมดเหลือแต่ไม่สวยเนี่ยใส่ที่ตู้ไว้เลยเดี๋ยวนี้ใส่ที่ตู้เป็นหลักฐานนานๆแล้วก็เดินไปดูทีนึงเราไปเห็นกับมีความพอใจว่านี่มันบ้านของเราเคยอยู่ที่นี่เคยตายที่นี่เราอยู่ที่นี่เราก็ต้องอยู่ที่นี่ต่อไปอันนี้ก็เป็นอย่างนั้นเจ้าพ่อเราก็ต้องตั้งใจปฏิบัติให้ดีเลยปฏิบัติให้ดีให้เป็นตัวอย่างของเขาเราต้องพยายามระเบียบของพระสงฆ์หน้าที่ของพระสงฆ์ทำยังไงเราต้องรักษาระเบียบวินัยให้ดีต่อจากนั้นก็สอนเขาให้เขาละความชั่วซะละความชั่วอย่างเดียวยังไม่พอนะต้องให้บำเพ็ญบุญกุศลด้วย
2: การศึกษาและการปฏิบัติถือเป็นเรื่องที่จะต้องมีครูมีอาจารย์เป็นพื้นฐานถ้าการฝึกการปฏิบัติไม่มีครูไม่มีอาจารย์ก็คงทำได้โอกาสที่จะหลงทางก็ง่ายการมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ทำให้เราง่ายต่อการเดินทางในแนวปฏิบัติโดยเฉพาะปฏิปทาของครูบาอาจารย์กรรมฐานทุกองค์

ท่านจะเดินทางที่ใกล้เคียงกันมากพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านพ่อสมชายที่เรียกกันโดยทั่วๆไปถือว่ามีปฏิปทาที่งดงามจากวัดเขาสุกิมท่านเป็นผู้ซึ่งมีความสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความอดทนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเพียรความพยายามที่มีอยู่เท่าที่ได้ศึกษาและได้อยู่ใกล้ได้ไปมาหาสู่อย่างไม่ขาดสายท่านพ่อสมชายนั้นจึงเปี่ยมล้นด้วยบารมีธรรมไม่ว่าจะเป็นศรัทธาธรรมวิริยะธรรมขันติธรรมสัจจธรรมเมตตาธรรมเป็นล้นท่านพ่อสมชายนั้นท่านได้ถือข้อวัดปฏิบัติเกินที่จะนำมากล่าวให้จบได้ดูจากเส้นทางของการเดินธุดงค์ของท่านสุดที่จะกล่าวว่าสุดนฤโหดลำบากยากแค้นเหลือเกินท่านนั้นเคยโดนทุกสิ่งทุกอย่างท่านเคยเจอทุกสิ่งทุกอย่างทั้งที่ท่านเองก็อยู่คนละศาสนาเดิมทีก็ทราบดีแล้วว่าเดิมทีท่านเป็นฮินดูจากที่ท่านเกิดมาในตระกูลฮินดูแต่ท่านก็กราบหน้ามือเป็นหลังมือมาถือปฏิบัติเพราะความที่ท่านมีบุญเก่ากรรมเก่ามาดีเรียกบุพเพกตะปุญญาตาการปฏิบัติของท่านจึงงดงามในรูปแบบต่างๆหลายๆครั้งหลายๆคราวที่ได้มีโอกาสอยู่ใกล้ท่านได้ปรารภเรื่องใดเรื่อง

ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นเนื้อนาบุญของพระพุทธศาสนาเป็นปูชนียาจารย์ผู้เสียสละเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวมเป็นสมณะผู้มุ่งสู่มรรคผลนิพพานอุดมด้วยธรรมทานอย่างสิ้นสงสัยสารคดีกองทัพธรรมพระกรรมฐานชุดประวัติปฏิปทาบารมีธรรมพระอาจารย์มั่นภูริทัตตเถระได้จัดทำเป็นวิดีโอเทปเพื่อการเผยแผ่แล้วติดต่อได้ที่มูลนิธิถาวรกิตติถาวโรวงศ์มาลัยวัดปทุมวนารามถนนพระราม1ปทุมวันกรุงเทพโทรศัพท์253 8822 252 5465

0: ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยหลวงพ่อเปลี่ยนปัญญาปฏีโปวัดอรัญวิเวกจังหวัดเชียงใหม
1: ่นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบัดนี้มาถึงการถึงสมัยเรามีความตั้งใจฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยฝึกจิตใจของพวกเราจะให้มีสติปัญญาวิชาความรู้เกิดขึ้นทันกับเหตุการณ์ต่างๆที่ให้จิตใจของเรานี้ได้รับความสงบขึ้นมาได้ไม่มีกังวลแต่เราทุกคนถ้าหากยังไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตใจก็จะมีความกังวลเมื่อคนมีความกังวลความวุ่นวายความสับสนของจิตใจนั้นก็ทำให้บุคคลทั้งหลายเสียสติอารมณ์เกิดขึ้นเราเรียกจะมันเรียกว่ากุ้มใจคำว่ากุ้มใจนี้มันมีหลายอย่างที่จะทำให้คนกุ้มใจถ้าจิตใจนั้นไม่รู้สิ่งที่ตนเองจะกุ้มใจกับสิ่งเหล่านั้นมีหลายสิ่งหลายอย่างหลายเรื่องหลายราวที่เราประสบพบเห็นกันอยู่ในโลกนี้ไปบ้านในเมืองใดก็ดีความสับสนวุ่นวายต่างๆจะเราเห็นกันถ้าหากเราไม่พากันฝึกฝนอบรมตัวของเรานั้นหรือจิตใจของเรานั้นก็จะลุ่มหลงไปตามสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นที่ว่ารั่วไหลไปตามกระแสของกิเลสนั่นเป็นเหตุทำให้คนเกิดทุกข์ก็เรียกว่ากุ้มใจกุ้มใจก็มืดทำไมจึงมืดมนอนธการเกิดทุกข์ยากลำบากบางบุคคลก็พอทุเลาบ้างบางบุคคลก็จะนอนไม่หลับบางบุคคลก็กินยานอนหลับบางบุคคลกินยานอนหลับก็ยังไม่หลับอยู่นั่นเป็นโรคประสาทบางบุคคลกันโรคประสาทยังไม่แล้วต้องเป็นบ้ามันกุ้มใจเมื่อเป็นบ้าแล้วก็อีกแหละก็ยัง

เป็นคนมีร่างกายทุกคุณภาพเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเกิดขึ้นได้นี่มันกำลังเป็นกันอยู่มากมายทุกวันนี้เหตุฉะนั้นพวกเราก็จะมองเห็นได้ชัดประมาณจากไหนทำให้ความกุ้มใจเฉยๆทำไมไปทำลายรูปร่างกายนี้ทำไมเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตจนให้เสียสติอารมณ์อย่างนี้ก็เพราะว่าความเครียดภาษาเราความเครียดความกุ้มใจบางบุคคลนั้นก็กุ้มใจกับการทำงานบางบุคคลก็กุ้มใจกับลูกบางคนก็กุ้มใจกับหลานบางคนก็กุ้มใจกับสามีภรรยาบางคนก็กุ้มใจกับปู่ย่าตายายบางคนก็กุ้มใจกับเพื่อนกับฝูงที่ไม่ได้สมหวังสมปรารถนาอันนี้เรามาพิจารณาดูให้ดีนั้นทำไมคนจึงมีเรื่องกุ้มใจมากวุ่นวายมากอย่างนี้เรื่องอะไรทั้งหลายเหล่านี้ทำให้กุ้มใจก็เพราะว่าจิตใจของเรานั้นยังไม่ฉลาดเรายังไม่มีสติปัญญารู้เหตุรู้ผลสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเราก็เลยกุ้มใจกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นนี่เรามาคิดดูแล้วคนเราตั้งแต่สมัยอดีตก็คงจะมีเหมือนกันเพราะมันเป็นเรื่องของกิเลสในปัจจุบันนี้มันก็มีกุ้มใจกันอนาคตไปข้างหน้าอันนี้ก็จะมีกุ้มใจกันวุ่นวายไปอยู่อย่างนี้แหละเนี่ยฉะนั้นการที่คนเราเกิดขึ้นมาในโลกมันจึงเลื่อมล่ำต่ำสูงเป็นคนโง่มีสติปัญญาต่างกันก็เรื่องอย่างนี้เองเรื่องความฉลาดของจิตนี่เองก็จะดีถ้าจิตไม่ฉลาดก็จะเป็นไปตามนั่นนี่เราเคยพบเคยเห็นมาเกือบจะทุกวันที่คนเรามาเล่าเรื่องอย่างนี้ให้ผู้เทศฟังอยู่ที่กุฏิเดี๋ยวก็ลูกเดี๋ยวก็ผัวเดี๋ยวก็เมียนี่ก็ปู่ย่าตายายนี่ก็เพื่อนก็ฝูงเราเรียกว่าเสียใจภาษาสมัยใหม่เขาเรียกว่าคนฟิวขาดฟิวขาดมันก็จะดับจะตายไปอันนี้ว่าบุคคลที่มืดมนอันธการหาทางออกไม่ได้ยังเกิดสับสนวุ่นวายเกิดขึ้นนั่นแหละคือความมืดมนอันธการคำว่ามืดคนเหมือนกับคนตาบอดคนตาบอดนั้นมีอะไรไหมจะเดินไปเหมือนเดินไปไปไหนก็มีแต่อันตรายจะตกหลุมตกบ่อนะตกห้วยหนองคลองบึงบ่จะชนต้นไม้บ่หรือจะชนเสาบ้านเสาช่องอะไรต่างๆเดินข้ามถนนรถก็จะเหยียบจะชนตายคนตาบอดนี่มันกุ้มใจแค่ไหนมันมืดอมุนอนตการในจิตใจแค่ไหนเพราะมันไปทางไหนมันไม่เห็นอะไรถ้าเป็นอย่างนี้การตาของเรานี้ก็ตานี้ไม่ต้องใส่แว่นตาก็ดีมองได้เห็นอยู่ตาเนื้อมองได้มองเห็นไปมาสู่กันที่โน่นที่นี่ทำสิ่งโน่นสิ่งนี้ขับรถขับเรือขับเครื่องบินเย็บปักถักร้อยทำกิจการงานหน้าที่ต่างๆเงินหัวเงินไปไหนมาก็ดีก็ไปได้อยู่อันนี้ก็ตาเนื้อที่เราจะเห็นวันนี้ตาในที่มันบอดมันนะเราตาบอดภายในคือขาดสติปัญญาสติก็เป็นดวงหนึ่งปัญญาก็เป็นดวงหนึ่งเป็นตาภายในที่จะเข้าใจเรื่องเหตุเรื่องผลทำให้เรามีจิตใจกังวลความเดือดร้อนวุ่นวายมีความทุกข์ความกุ้มใจวุ่นวายอยู่อย่างนี้ตรงนี้แหละที่เราไม่เห็นเพราะเราขาดสติปัญญาต้องถือว่าคนตาบอดภายในถ้าเรามาคิดดูรู้อยู่บ้านใดเมืองใดประเทศไหน

ถ้าตาบอดภายในแล้วก็เกิดความสับสนวุ่นวายกันจนถึงลบลาฆ่าฟันแย่งกันวุ่นวายอยู่ในโลกนี้มองเข้ามาในบ้านเมืองของเรานั้นก็ดีคนที่ขาดสติปัญญาก็เหมือนกับคนตาบอดกันดังนั้นที่ไม่รู้จักจะแก้ปัญหาไม่รู้จักปลดเปลื้องปัญหาไม่รู้จักลดละปล่อยวางก็เลยยึดมันถือมั่นความกุ้มใจเอาไว้ทำให้จนนอนไม่หลับนี่นอนร้องไห้อยู่ก็ดีพลิกไปพลิกมาอยู่ในบ้านในช่องอยู่ที่ไหนไม่มีความสงบสุขมีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความทุกข์ทำไมเขาจะมีความทุกข์อย่างนั้นก็คือขาดสติปัญญานั่นเองที่แก้ปัญหาชีวิตของตนเองว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรจึงจะทำให้ตนเองมีความสุขสบายขึ้นมาได้นี่เป็นเรื่องใหญ่ที่พวกเราเกิดขึ้นมาแล้วทำอย่างไรเราจึงจะแก้ปัญหานั้นได้เราจึงจะปลดเปลื้องปัญหาออกจากจิตใจของเราได้ทำไมจิตใจของเราจึงไปยึดมั่นถือมั่นจิตใจของเรานั้นทำไมจึงไปกังวลในเรื่องอย่างนั้นนี่น่าคิดเลยทีเดียวเป็นเราพวกเราเป็นนักปฏิบัตินักฝึกหัดอบรมจิตใจเพื่อจะให้จิตใจของเรานั้นมีความเฉลียวฉลาดสามารถแก้ปัญหาเมื่อมันเกิดขึ้นโดยเฉพาะตนเองแล้วจะเรียกปัญหาเกิดขึ้นแก่ตนตนต้องแก้ปัญหาของตนถ้าแก้ไม่ได้ก็ถามนักปราชญ์ราชบัณฑิตเมธีผู้มีจิตใจเฉลียวฉลาดแหลมคมว่องไวแทงทะลุผุพงรู้จักเหตุจากผลรู้จักแก้ปัญหาของตนในรับความร่มเย็นเป็นสุขเราทุกคนก็ต้องไปพบไปเจอนักปราชญ์ทั้งนั้นท่านจะชี้แนะแนวหนทางทางออกให้พวกเราคือทางละทางปล่อยทางวางทางเสียสละละทิ้งในสิ่งที่เรากังวล นั้นทำให้จิตใจของเรานั้นไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งนั้นเราจึงจะมีความสงบสุขจิตใจของเราจึงจะไม่ทุกข์ไม่กังวลเป็นเรื่องใหญ่ดังการที่เรานั่งเจริญเมตตาภาวนากันอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นเรื่องนี้เองเรื่องที่สำคัญที่สุดเราจะฝึกฝนอบรมจิตใจของเรานั้นให้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเพื่อจะรักษาตนเองเพื่อจะแก้ปัญหาของตนเองเมื่อไปประสบพบเห็นนี่มันเป็นอารมณ์เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราก็เรียกว่าสังขารการปรุงแต่งมันปรุงมันแต่งขึ้นภายในจิตใจของพวกเรานี่มันปรุงมันแต่งขึ้นมาแล้วมันคิดขึ้นมาแล้วมันมาตั้งอยู่แล้วมันมีความทุกข์ความกุ้มใจมันดับไปไม่ได้มันดับได้ยากมันดับได้ยากก็เพราะมันขาดไม่รู้จักเหตุจากผลไม่รู้จักว่ามันทำให้เกิดความทั้งวนความทุกข์อารมณ์ที่เราคิดขึ้นมาในใจของเราตรงนี้แหละเหตุฉะนั้นทางเข้ามันจึงมีตาหูจมูกลิ้นกายใจทางเข้าของที่รั่วไหลทำให้มาจิตใจในกุ้มใจก็เหมือนว่าสถานที่ใดเป็นศูนย์รวมคนทั้งคนดีและคนไม่ดีในสถานที่อย่างนั้นก็จะเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นไม่สงบเกิดขึ้นในครอบครัวในบ้านใดเมืองใดตำบลไหนจังหวัดใดก็แล้วแต่ประเทศไหนก็แล้วแต่ความวุ่นวายเกิดขึ้นก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีบางทีมันจะคนไม่ดีคนไม่มีสติปัญญาทำให้สถานที่วุ่นวายเกิดขึ้นคนดีนั่นก็คงไม่มีทางที่จะทำให้เกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นอะไรนี่ก็เป็นเรื่องที่พวกเราเป็นนักปฏิบัติที่การอบรมจิตใจเพื่อให้ใจของเราได้รู้เหตุรู้ผลรู้จักทางถูกทางผิดรู้จักความคิดความอ่านของตนเองนั่นเป็นข้อสำคัญที่สุดแล้วก็เรียกว่าถ้าหากพูดทางภายพระพุทธศาสนาก็เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานรำเรียงด้วยสติปัญญาเพื่อจะแก้ปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นให้หลุดลอยออกไปทางจิตใจของพวกเราเรียกว่าละกิเลสตัณหาที่แรกเราก็หามาทำไมว่าเราหามันมา

คือเราดึงมันมาเองดึงกิเลสเราปรุงขึ้นมาเองดึงกิเลสเนี่ยอันทุกข์จะเกิดขึ้นกุ้มใจจะเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องของตนเองนั่นแหละเอามาอ่านมาคิดมายึดมั่นถือมั่นเราดูให้ดีๆเราก็จะเข้าใจกันนักปฏิบัติโอ้มันก็อยู่ของมันเองเรื่องอย่างนั้นแต่เราก็ดึงเอามายึดมั่นถือมั่นมายึดติดอยู่ในสิ่งนั้นก็ทำให้เราเกิดทุกข์ถ้าเราพิจารณาจากง่ายมันความโลดโลภะก็เหมือนกันเขาทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้ให้มีอิ่มมีพอเป็นธรรมดาความโกรธเกลียดเทียดแค้นพยาบาทอาฆาตจองเวรก็เหมือนกันไม่มีอิ่มไม่มีพอเลยทีเดียวคำว่าไม่มีอิ่มมีพอก็ยังโกรธยังเกลียดยังเครียดยังแค้นยังพยาบาทกันอยู่นั่นแหละอยากทุบอยากตีอยากฆ่ากันอิจฉากันอยู่อย่างนี้เลยนี่เมื่อไหร่มันจะอิ่มจะพอจะเบื่อจะหน่ายในเรื่องอย่างนี้มันจะไม่เกิดทุกข์เนี่ยแต่มันอิ่มไม่เป็นก็คือเป็นกิเลสตัณหากิเลสก็เป็นเหตุไข้ตัณหาก็คือความอยากมันหิวอยู่ตลอดเลยทีเดียวมันก็เลยไม่วางมันไม่วางก็เลยทุกข์อยู่อย่างนี้แหละเราก็จะเห็นได้ชัดเราเป็นนักปฏิบัติเห็นโอ้คนหิวคนหิวมันหิวน้ำก็ดีหิวข้าวก็ดีหิวอาหารการกินมันทุกข์ทั้งนั้นเลยทีเดียวมันหิวเนี่ยมันก็ต้องอยากเป็นธรรมดานี่ความดิ้นรนกระเสียกกระสนของคนทั้งหลายนี่มันน่าคิดน่าอ่านมันทำไมไม่เบื่อไม่หน่ายความโกรธเจียดเคียดแค้นก็ดีความโลภโลภะทั้งหลายก็ดีความหลงไหลในต่างๆก็ดีทำไมไม่เบื่อไม่หน่ายที่ตนเองหลงไหลในสิ่งนั้นทำให้เกิดทุกข์ขึ้นมาทั้งกายและทั้งใจของพวกเราการทุกข์กายนี่อยู่ในธรรมชาติของเขาอันใจของพวกเรานี่ติดทุกข์มันกุ้มจริงๆมันอยู่ที่ไหนที่ไหนมันก็ไม่มีความสุขเสียแล้วจะทุกข์ใจนี่เราจะเห็นได้ด้วยตนเองจึงจะเชื่อมั่นได้ด้วยตนเองอะไรทุกอย่างถ้าหากเราไม่รับด้วยตนเองประสบพบเห็นด้วยตนเองมันไม่เชื่อมันมันได้ยินได้ฟังเฉยๆนี่ก็ยังไม่เชื่อมันมันต้องประสบพบเห็นทุกข์ก็เหมือนกันสุขก็เหมือนกันแบบนี้จิตปล่อยวางอะไรได้ก็เหมือนกันถ้ามันปล่อยวางได้มันสุขอย่างไรมันต้องรู้จักปล่อยวางได้ถ้ามันโอ้ทุกข์นี่ทำให้ทุกข์จริงจนให้ยอมรับสารภาพโอ้ทุกข์จริงๆเนาะเหมือนเราเกิดขึ้นมานี่มันเป็นทุกข์อย่างนี้เราก็พยายามที่จะดูทุกข์ว่ามันทุกข์กับรูปร่างกายอย่างไรอันนี้ใจมันทุกข์กับอารมณ์อะไรทุกข์กับสิ่งใดที่ดังได้กล่าวมาทั้งหลายเหล่านั้นเป็นต้นที่เราทุกคนกุ้มใจและทุกข์ใจกันอยู่นั้นโอ้มันทุกข์กับอะไรบ้างนี่มันทุกข์ขึ้นมาแล้วทำไมมันจึงทุกข์จึงวางไม่เป็นเนี่ยเราก็ต้องมาดูตรงนี้เองนี่แหละการที่พิจารณาอยู่ก็เรียกว่าเป็นคนปฏิบัติฝึกฝนอบรมตนเพื่อให้ตนนี้เข้าใจในสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์แก่จิตใจของพวกเราใจของพวกเราไม่ปรารถนาทุกข์ทำไมก็ไปรับเอาทุกข์ทำไมนี่น่าคิดละตรงนี้ก็คือจิตใจมันยังโง่นั่นเองไม่ฉลาดนั้นบุคคลที่เขาไม่ฉลาดนี่เขาโง่อ่านหนังสือก็ไม่ได้เขียนก็ไม่เป็นนั่นนี่ไม่ฉลาดไม่รู้จักถูกจักผิดไม่รู้จักบุญจักบาปไม่รู้จักคุณจักโทษจักประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์นะมันก็ถือว่าเป็นคนโง่คนโง่เนี่ยมันก็เกิดทุกข์อยู่ตลอดที่มันกุ้มใจนั่นเป็นอย่างนี้นำมาคิดดูถ้าคนฉลาดมันก็ต้องไม่กุ้มใจสิมันฉลาดรู้จักปลดเรื่องแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนออกจากใจของตนเองได้ใจก็จะมีความเชื่อมชื่นเพราะมีความฉลาดในการรู้จักปล่อยจักวางจักละจักทิ้งในสิ่งเหล่านั้นแม้มันอยู่กับตนกับตัวก็เหมือนกันแต่เรารู้จักสิ่งของอะไรต่างๆหรือ

คนอื่นดังได้กล่าวมานั้นจะเป็นลูกเป็นหลานเป็นเลนเป็นเพื่อนเป็นฝูงเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นพ่อเป็นแม่ปู่ย่าตายายญาติมิตรสหายทั้งหลายมันต้องเรียนหมดเราเรียนให้เข้าใจเราไม่เข้าใจเนี่ยเราไม่พ้นทุกข์กันอยู่ทุกวันนี่พระพุทธองค์มันเข้าใจโลกวิถีรู้แจ้งโลกเข้าใจในโลกอย่างถ่องแท้และชัดเจนพระพุทธองค์จึงปลงจึงวางได้ปล่อยจึงทิ้งจึงเสียสละละออกจากใจได้นั่นเองนะเป็นโลกวิถีแต่เรานี่มันยังไม่รู้ไม่รู้แจ้งมันก็เป็นโลกวิถีไม่ได้แล้วก็จึงไม่เห็นสัจธรรมของจริงอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะได้พิจารณากันเราไม่เห็นของจริงเราก็วางไม่ได้ต้องเห็นของจริงรู้จักเหตุจักผลก่อนรู้จักจิตใจของตนโอ้จิตใจนี่มันเป็นอย่างนี้มันชอบคิดมันหาเรื่องคิดของมันเองนะอยู่เฉยๆไม่เป็นเนี่ยมันวางไม่เป็นมันเป็นนี้เลยหาเรื่องคิดคิดขึ้นมามันก็ไปกุ้มใจกับสิ่งนั้นมันก็ทุกข์อีกคิดมาหลายเรื่องหลายราวเท่าไหร่คิดมากเท่าไหร่มันทุกข์มากขึ้นเท่านั้นโอ้มันเป็นอย่างนี้เองทำอย่างไรเราจึงจะไม่คิดวุ่นวายอย่างนั้นมันไม่คือจิตใจของเรามีความทุกข์มันเป็นเรื่องของเราทุกคนที่จะพิจารณาได้ด้วยตนเองใครเราจะรู้เท่าตนร้อนมากร้อนน้อยนะก็เป็นตนเองรู้หนาวมากหนาวน้อยก็จะเป็นตนเองรู้หิวข้าวหิวมากหิวน้อยก็รู้กระหายก็รู้ทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายเจ็บปวดอยู่ที่ไหนมันรู้ด้วยตนเองทั้งนั้นแหละนี่มันเป็นอย่างนี้ถ้ามันรู้ด้วยตนเองมันก็จะต้องแก้ไขตนเองที่มันนี่อันนี้เราไปทุกข์ออกทางนอกคนมันเลยนอกจากตัวเองมันเราไปรับเอาภาระทุกข์นั้นมันเป็นปัญหาเราไม่ฉลาดเราอยากให้เราฉลาดเดี๋ยวนี้เรามาเจริญภาวนากันมาทำคุณงามความดีอย่างให้ฉลาดรู้จักแก้ปัญหาของตนเองแก้ปัญหาชีวิตของตนเองเห็นเนาะกุ้มใจจริงๆนะมันมืดจริงๆนะคนอยู่ในที่มืดเราคิดลองดูมันทุกข์แค่ไหนคนอยู่ในที่มืดนะไม่รู้จักทางออกเดินไปทางไหนก็อยู่ในที่มืดไม่มีไฟฟ้าเลยนะอยู่มันมืดจริงๆเดินไปเถอะมันจะชนอะไรมันจะชนฝามันอยู่ในห้องหรือชนต้นเสาหัวแตกมั้งหรือมันจะไปชนอะไรไปโดนอะไรของแข็งของคมของแหลมอะไรต่างๆมันมีหรือชนสิ่งของทำให้เจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บต้นเจ็บตัวเนี่ยแน่มันอยู่ในที่มืดมันหาทางออกไม่ได้มันก็เป็นอย่างนี้เมื่อเห็นเขากุ้มใจเห็นไหมคนกุ้มใจนะกุ้มใจจริงๆมืดจริงๆจะทำยังไงมืดไม่มีทางออกเราไปหาซื้อยามากินตายเนี่ยไปดูหากินยาเบื่อมันมืดแล้วมันเป็นอย่างนี้ไม่ออกไม่เป็นเลยไปกินยาเบื่อตายเพราะกุ้มใจอยากตายไปเสียเนี่ยมันเป็นนี่คนกุ้มใจโอ้อย่าไปกระโดดน้ำจะโดดบนสะพานลงแม่น้ำให้ชมน้ำตายเสียนี่บางคนก็ต้องหาเชือกมาผูกคอเจ้าของมาตายแขนต้นใหม่แขนที่พันที่ช่องที่ห้องน้ำที่ไหนแน่มันเป็นอย่างนี้เลยของคนบางคนก็มีปืนก็ปืนยิงตนเองตายเสียนี่มันเป็นอย่างนี้ในคนกุ้มใจคิดดูเนี่ยบางคนก็กระโดดลงพยาบาลกระโดดตึกตายลงมาข้างล่างแขนหักขาหักคอหักตายอยู่มันกุ้มใจมันเป็นอย่างนี้เนาะมันเป็นอย่างนี้แน่เราดูคิดดูถ้าเป็นบางบุคคลเนี่ยมันมาจะมีดแทงทองมันควนทองมันตายมันคนเวียดนามมันคิดกันทำอย่างนั้นเนาะดูเราคิดดูมันเป็นยังไงมันจึงเป็นอย่างนั้นนั่นแหละ

ความที่กุ้มใจที่จิตใจไม่ฉลาดเมื่อมันมืดมนอนตะการมาแล้วหาทางออกแก้ไม่ได้จะไปแก้ผิดพันทางที่บัดนี้มันจะออกผิดพันทางเลยไปทำลายตนเองแหมทำลายทรัพย์สมบัติทรัพย์สมบัติอันนี้เราได้มาจากไหนรูปร่างกายของพวกเราว่าจะได้สมบัติที่สมบูรณ์มีแข้งขามาสมบูรณ์แบบเราสร้างสมบัติมากี่ภพกี่ชาติแล้วมันจะสมบูรณ์สร้างสมอบรมคุณงามความดีมาเท่าไหร่มาจากอะไรบ้างแต่ก่อนจะได้มาเป็นมนุษย์ถ้าได้บริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งหญิงทั้งชายเนี่ยโอ้ยากแสนลำบากอย่างไหนมาเกิดกับพ่อกับแม่เราก็เห็นแม่เขาเกิดกันนะเกิดกับพ่อกับแม่ก็ดีหูหนวกตาบอดปากแบ่งจมูกขาดแขนขาดขาขาดมันเป็นบ้าใบเสียจริตผิดมนุษย์โอ้มันมีหลายอย่างมาดูดูมันพ้นจากสิ่งเหล่านั้นมานะพ้นจากกรรมสิ่งเหล่านั้นมาควรจะมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นหญิงเป็นชายนะทำไมเราจะไปทำลายไปฆ่าตนเองตายอย่างนั้นด้วยข่มกุ้มใจนั่นก็เสียสิทรัพย์สมบัติมาเกิดกับพ่อกับแม่มันพ่อแม่ให้คนละครึ่งร่างกายเนี่ยถ้าไม่มีพ่อมีแม่มีแต่พ่อมันก็เกิดไม่นานมีแต่แม่มันก็เกิดไม่นานก็เหมือนพ่อแม่ให้คนละครึ่งร่างกายให้สมบัติให้สมบัติแล้วเราทำลายสมบัติมันก็พ่อแม่ให้เงินเราไปเที่ยวไปเล่นไปซื้อกินเที่ยวเล่นการพนันหมดเช่นอย่างนี้นะเขาเรียกว่าทำลายสมบัติสมบัติแบ่งปันให้เท่าไหร่ครับเอาไปขายทิ้งหมดเลยเอาไปทำลายหมดเลยสิเดียวอันนี้เราทำลายสภาพร่างกายของพวกเราเนี่ยสิสมบัติได้มาจากพ่อจากแม่เหมือนกันมาด้วยอำนาจของกรรมของตนเองด้วยแล้วมาทำลายมันเสียเปล่าประโยชน์ทั้งๆตนเองสร้างสมบุรมบุญบารมีมาหลายภพหลายชาติแล้วนั่นเขาไม่มีปัญญาเขาจึงไปทำลายตนเองฆ่าตนเองมันจะทุกข์แค่ไหนมันจะกุ้มใจแค่ไหนมันทุกข์แล้วมันว่าจะฆ่าตนเองตายปลดหนี้ซะติดหนี้เขามันเป็นทุกข์อย่างคนมันเป็นอย่างนี้มันตายไปมันเป็นอย่างนั้นโอ้มันทุกข์อยู่แล้วมันจะพ้นทุกข์ยังไงมันทุกข์อยู่แล้วมันจึงจะฆ่าตนเองมันมืดอยู่แล้วนี่ก็จะไปตกมหานรกกับวิธีที่ไหนมืดมนอนตะการถ้าพวกเราทั้งหลายเรามาพิจารณาดูนะมันโง่กว่าสัตว์เดรัจฉานเข้าไปอีกด้วยเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยเป็นมนุษย์มาได้เป็นมนุษย์ในรูปร่างกายมนุษย์แต่เป็นผู้มีจิตสูงกว่าสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายทำไมจึงไปทำลายตนเองนะครับเป็นคนฉลาดเป็นมนุษย์ฉลาดกว่าสัตว์และฉันทั้งหลายนี่แต่เรามามองดูสัตว์ด้วยมันสัตว์ทั้งหลายก็ดีเนี่ยเขาก็รักชีวิตของเขาอยู่ดูสัตว์ทั้งหลายแต่เรามาพิจารณาแต่ละตัวละตัวสัตว์นี่นะเขารักตนเองไหมสงวนตนเองไหมเขาต่อสู้เลยบางทีคนอื่นจะทำลายเขาก็ต่อสู้เลยเป็นบอกไม่ต่อสู้เป็นสิ่งต่างๆก็ดีถ้าเราเป็นงูเราดูง่ายๆงูถ้าเราไปสู้กับมันมันก็สู้ตายเลยมันตัวน้อยๆกันเลยไม่กลัวมนุษย์มันมาคิดดูเขารักตนเองนั่นเองเนี่ยสัตว์ไม่มีขาก็ดีนั่นนี่สัตว์มีขาทั้งหลายเนี่ยทุกชนิดเนี่ยเขาก็รักตนเองมันโอ้เรามาคิดดูเขาก็ไม่อยากตายกันนะไม่เหมือนคนมืดกุ้มใจและคนทำไมยังไปทำลายตนเองเป็นคนมีความเฉลียวฉลาดเป็นมนุษย์นี่ตรงนี้แหละเราจะเห็นว่าจึงเรียกว่าจิตตกจิตตกต่ำจึงเรียกว่ามนุษย์จติลฉานโนเหมือนเป็นสอบเอาไว้นะโอ้ร่างกายเป็นมนุษย์ใจเป็นสัตว์ดิเรกชันสัตว์ดิเรกชันก็เป็นสัตว์ที่โง่ที่ไม่ฉลาดอีกใช่ด้วยนะให้สัตว์ฉลาดมันก็ไม่ฆ่าตนเองเนี่ยมันพิจารณาตนมันตกมันดับแค่ไหนจิตใจเนี่ยยังทำลายตนเองเนี่ยไม่อยากทำลายคนอื่นจะทำลายตนเองนี่แหละแต่คนอยากทำลายคนอื่นมันก็รักตนมันอยากให้เขาทำลายตนก็จะไปฆ่าคนอื่นเนี่ยเป็นอย่างนี้ก็มี

แต่บัดนี้มันจะฆ่าตนนี่มันโง่หลายนะมันไม่จะไปขี้ฆ่าคนอื่นหรอกแต่มันจะฆ่าตนเองเพราะอะไรเพราะมันกุ้มใจเนี่ยกังวลใจทุกข์ใจทุกข์มากที่สุดนะยังไม่มีทางออกอย่างนี้พวกเราควรที่จะศึกษาเรื่องอย่างนี้แหละโดยเฉพาะตนเองว่าเราจะกุ้มใจกับอะไรแค่ไหนทุกข์ยากแค่ไหนลำบากแค่ไหนเราไม่ควรที่จะทำร้ายรูปร่างกายของตนเองที่ได้มาแล้วเพื่อให้สงวนรักษาเอาไว้เพื่อจะสร้างคุณงามความดีให้ได้ให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตนคนเราจะไปเอาอะไรแล้วเนาะมันมีอะไรมีรูปร่างกายก็สร้างคุณงามความดีได้นี่เราจะทำบุญทำทานการกุศลสร้างสิ่งสาธารณะให้เป็นประโยชน์ให้เป็นมงคลให้มีความสุขเกิดขึ้นก็ต้องอาศัยรูปร่างกายเมื่อเรานั่งอยู่ในวิหารนี่ก็เหมือนกันอะไรเราทำก็เอารูปร่างกายในที่ทำทำความดีมันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันทำความดีทั้งหลายมันควรจะรักษาศีลให้เป็นผู้มีศีลเขารักษาอะไรเขารักษากายวาจาใจของเขาเขาให้เป็นผู้มีศีลมีธรรมเกิดขึ้นถ้ามานั่งเจริญเมตตาภาวนาฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบก็ต้องอาศัยรูปร่างกายนี้ทำความดีเป็นอย่างนี้ถ้าจิตใจของเราสงบดีแล้วเราก็มาพิจารณาร่างกายเหมือนพวกเราทำกันสวดไปโอ้ยังคู่มีกายอยู่ทำไมจึงสวดบ่อยๆก็อยากให้รู้ให้รู้ร่างกายนี้เองเรียกว่าเป็นข้อบริกรรมหรือว่าเป็นวิปัสสนากรรมฐานดูร่างกายของตนเองเนี่ยเราไม่เข้าใจเราหลงรูปร่างกายเราก็จะมาดูจะมาท่องบนสาธยายให้มันขึ้นใจขึ้นปากให้จำได้ว่าโอ้เรายืนเดินนั่งนอนไปไหนรูปร่างกายมันมีสิ่งเหล่านี้นี่เพิ่นแยกออกมาแยกคนละชิ้นละส่วนออกมาไว้อย่างนี้เราก็รู้จักมาร่างกายของเรานั้นมีธาตุสี่มันเป็นอย่างนี้เนาะมันมีสมมุติแต่ละอย่างละอย่างออกมาอย่างนี้เนาะเราก็จะได้ดูมันเข้าใจมันเข้าใจมันอยู่ด้วยกันเนี่ยธาตุทั้งสี่เนี่ยมันอยู่ผสมกันอยู่ถ้ามันอยู่ด้วยกันปกติมันก็ไม่เป็นไรถ้ามันเกิดถกเถียงทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นน่ะเป็นไข้เลยร่างกายเนี่ยไม่สบายแล้วเกิดขึ้นนะมันเป็นอย่างนี้ร่างกายถ้ามันเป็นอย่างนี้เราจะว่ายังไงล่ะมันเป็นไข้มันก็คือทุกข์เองเนี่ยมันมาตรงนี้เสมอนะเราคนรู้ทุกข์ก็อยากพ้นทุกข์เสมอนะตรงนั้นแหละมันจะให้ท่องบนสาธยายบ่อยๆว่าร่างกายเป็นว่าไม่สวยไม่งามอะไรเป็นพูดไปโอ้เป็นสิ่งโสโครกโสกปกถ้าเป็นหน้าที่ตนเองจะดูว่าโสกปกหรือมันสะอาดรูปร่างกายเนี่ยอาบน้ำทุกวันอยู่สีฟันทุกวันอยู่ทำอะไรทุกวันนู่นมันเป็นยังไงน่าคิดนะนะพากันดูรูปร่างกายของเรานี่ก็จะให้เข้าใจและเห็นชัดเออมันเป็นอย่างนี้เนาะคนเรานี่เกิดขึ้นมาดูเจ้าของแล้วก็ดูคนอื่นดูคนอื่นมันก็เหมือนเดียวกันกับตนเองนั่นเนี่ยคนอื่นก็เหมือนตนเองมีธาตุสี่เหมือนกันตนเองก็มีธาตุสี่แล้วนะใครจะมีธาตุห้าธาตุหกธาตุเจ็ดทีนี้มันเอาคิดดูสิมันจะเป็นอย่างนี้นะคนเกิดอยู่บ้านใดเมืองใดประเทศไหนก็เป็นอยู่อย่างนี้ดูไปดูมาโอ้ร่างกายนี่ก็เป็นอย่างนี้เนาะพิจารณาดูให้ดีไม่นั่งกับนอนพิจารณาดูให้ดียืนพิจารณาดูให้ดีๆดูร่างกายของตนเองเนี่ยตนเองเฝ้ามันอยู่ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยจิตใจอาศัยอยู่ทั้งวันทั้งคืนนี่ก็เป็นอะไรจริงๆนั่นนะเป็นสมบัติของบุคคลผู้ใดมันอยู่ในความคุ้มครองดูแลของบุคคลผู้ใดเราก็จะดูมันเงินของตนและเป็นของคนอื่นเราจะพิจารณาดูมันจะได้เข้าใจรักษาเอาไว้เห็นว่าเรารักษาเราก็พากันฉันอาหารพระก็ดีอย่างจะมากินอาหารดื่มน้ำดื่มน้ำก็มีเครื่องหนุ่มเครื่องห่มมีที่อยู่พักพาอาศัยมียารักษาโรคภัยไข้เจ็บมันมาหลายเรื่องหลายราวนี่มันเป็นอย่างนี้อาศัยมันของใช้ของสอยนั่น

0: ยักษ์สารพัดแล้วมันสร้างขึ้นมาแล้วมันจะอำนวยความสะดวกก็จะให้มันมีความสุขนั่นเองแต่มันทำไมไม่สุขสักทีจะเลยรู้เรื่องของเขาเราดูแลรักษาไปจนเฒ่าจนแฉะจนล่วงลับดับตายจากกันไปอยู่นี่เขาไปนี่จากพวกเราทุกวันทุกวันนะทั้งเฒ่าทั้งแก่ทั้งปานกลางทั้งหนุ่มทั้งน้อยทั้งเด็กไม่ต้องไปชุบไปตีไปฆ่ามันออกร่างกายนี่ไม่ต้องใส่อาวุธชนิดไหนไม่ต้องใส่มันไม่ถึง 2-300 ปีหรอกคนเราเนี่ยมันไปถึงจุดหมายปลายทางมันแล้วต้องจะไปถึงวันไหนก็ไม่ทราบของมันนั่นนะเราไปไหว้ใจมันไม่ได้เราไม่ใจรูปร่างกายเนี่ยเมื่อเราจะอยู่ไปถึงปีโน่นปีนี้ปีโน้นไปอายุมันยืนยาวนานไปไม่ไปที่ไหนง่ายเราจะจะไปปรารถนาอย่างนั้นมันปรารถนาร่างกายมันจะอยู่ได้เป็นวันวันไปเท่านั้นนะไม่รู้วันไหนมันจะไปจะมายังไงมันไปตามสภาวะของมัน
1: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 2:00 นถึง 4:00 นได้ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน

0: สถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์เสนอรายการสวนอักษรสำนักข่าวไทยขอเป็นสื่อกลางส่งผ่านความงดงามของงานเขียนสู่ผู้ฟังรวมสร้างสังคมไทยเป็นสังคมรักการอ่านโดยทีมงานคุณภาพ
1: จะอ่านมาเร็วกัน

สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการสวนอักษรครับยามเช้า 4:00 นถึง 5:00 นครับเป็นประจำทุกๆวันทางสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz เช้าวันนี้อาทิตย์ที่10พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับผมณรงค์จันทองครับเช้านี้ผมมาพร้อมด้วยหนังสือเรื่องใหม่นะครับได้ไปเจอหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะครับจำได้ว่าเคยอ่านไปแล้วรอบหนึ่งเมื่อตอนยังเป็นเทปคลาสเซ็ตอยู่นะครับแต่ก็ยังคงชื่นชอบยังคงชื่นชมลีลาการเขียนของคุณอัศริธรรมโชติอยู่นะครับก็เลยขออนุญาตเอามาอ่านอีกสักรอบหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังครับเป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นซีไรท์ประจำปี2524ครับชื่อหนังสือขุนทองเจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสางพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มิ่งมิตรและหนังสือที่ผมถืออยู่ในมือนี้นะครับเป็นการจัดพิมพ์ครั้งที่2แล้วนะครับโดยจัดพิมพ์ครั้งที่1นะครับสำนักพิมพ์ PP เมื่อปี2521พิมพ์ครั้งที่2สำนักพิมพ์เจ้าพระยาปี2524พิมพ์ครั้งที่3สำนักพิมพ์กอไก่ปี2530พิมพ์ครั้งที่4สำนักพิมพ์ต้นอ้อ2531และสำนักพิมพ์มิ่งมิตรครับนำมาจัดพิมพ์2ครั้งด้วยกันครั้งที่1ครับเมื่อเดือนพฤศจิกายน2544และพิมพ์ครั้งที่2ตุลาคม2545หนังสือเล่มนี้นะครับมีด้วยกันทั้งหมด166หน้าราคา120บาทครับดูคำนำของสำนักพิมพ์และคำนำของผู้เขียนครับสำหรับหนังสือเรื่องนี้เรื่องราวเป็นมาอย่างไรติดตามได้เลยครับจากสำนักพิมพ์อธิบายไว้บอกว่าผลงานเขียนทุกชิ้นทุกเล่มของอัศริธรรมโชติล้วนตราตรึงอยู่ในดวงใจนักอ่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งรวมเรื่องสั้นชุดขุนทองเจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสางเพราะเก็บซับสะท้อนอารมณ์ของยุคสมัยตั้งแต่ปีพ.ศ.ที่ตีพิมพ์ครั้งแรกได้อย่างละเอียดและเป็นตัวแทนความรู้สึกของผู้ที่อยู่ในห้วงชะตากรรมเดียวกันเมื่อนำมาพิมพ์รวมเล่มก็ได้รับรางวัลซีไลท์และยังอยู่ในความนิยมของสังคมตลอดมาในการจัดพิมพ์ขุนทองเจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสางครั้งนี้ไม่สามารถรวบรวมระบุสถิติการพิมพ์ที่ผ่านมาอย่างเป็นทางการได้ข้อมูลเบื้องต้นเพียงว่าหลังจากสำนักพิมพ์ PP จัดพิมพ์ครั้งแรกสำนักพิมพ์เจ้าพระยาพิมพ์ครั้งที่2ระหว่างปี2530ถึง2543สำนักพิมพ์กอไก่และสำนักพิมพ์ต้นอ้อพิมพ์เพิ่มอีกหลายครั้งกล่าวสำหรับเนื้อหามีการปรับปรุงส่วนประกอบภายในเล่มเล็กน้อยเพียงเพิ่มคำนำของผู้เขียนเป็นการแสดงตัวแต่ไม่แสดงความคิดเห็นใดๆต่อผลงานของตนปล่อยให้ผู้อ่านและเวลาทำหน้าที่นั้นสำหรับรูปร่างหน้าตาของหนังสือได้ออกแบบใหม่ทั้งหมดส่วนอื่นๆยังคงเชิญบทวิจารณ์อันทรงคุณค่าของเจตนานาควัชระและสุภัทสวัสดิรักษ์ไว้บทสนทนาภายหลังได้รับรางวัลใหม่สดเมื่อ20ปีที่แล้วก็ต้องมีอยู่แต่ต้องขยักไว้คือภาคภาษาอังกฤษของจำนงศรีรัตนินซึ่งหากมีจังหวะมีความพร้อมจะขออนุญาตจัดพิมพ์ฉบับ2ภาษาขึ้นอีกสำนักพิมพ์มิ่งมิตรทยอยพิมพ์ซ้ำผลงานของอัศริธรรมโชติเป็นส่วนใหญ่การได้รับความไว้วางใจจากผู้เขียนให้เผยแพร่งานสำคัญเล่มนี้คงจะเสริมให้การนำเสนองานทั้งหมดคึกคักขึ้นตำนานเจ้าขุนทองจะยังได้รับการเล่าขานและเติมแต่งต่อไปไม่มีวันรู้จบด้วยความศรัทธาสำนักพิมพ์มิ่งมิตรส่วนคำนำของสำนักพิมพ์กอไก่ว่าไว้อย่างนี้ครับขุนทองชื่อนี้สำหรับคนวัยกรีดอาจฟังดูเฉยๆหรืออาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยแต่คนจำนวนมากก็รู้จักเจ้าขุนทองเป็นอย่างดีจากบทเพลงกล่อมเด็กจากบทกวีจากเรื่องสั้นขุนทองไม่ว่าจะอยู่ในเพลงกล่อมเด็กบทกวีเรื่องสั้นเรื่องราวของเขากลายเป็นตำนานสืบทอดและต่อเนื่องจากอดีตถึงปัจจุบันยากจะลืมเลือนพูดถึงเจ้าขุนทองหลายคนก็แว่วเสียงเพลงวัดโบสถ์ซึ่งคนภาคกลางร้องกล่อมลูกหลานมาหลายชั่วอายุคน

วัดเอ๋ยวัดโบสถ์มีตาลตโนดอยู่7ต้นเจ้าขุนทองไปปล้นป่านชะนี้ไม่เห็นมาโคดข้าวออกใส่ห่อเจ้าทอเรือออกมาหาเขาก็เล่าลือมาว่าเจ้าขุนทองตายแล้วถือแต่กระดูกแก้วเมียรักจะไปปลงขุนศรีจะถือฉัตรยกกระบัดจะถือธงถือท้ายเรือหงส์ไปปลงศพเจ้าพ่อนาจากเนื้อเพลงฟังว่าเจ้าขุนทองเป็นสามัญชนคนบ้านนอกมีอาชีพปาดงวงตาลจากต้นตะโนดเพื่อไปทำน้ำตาลขายในขณะนั้นพม่ายกทัพมารุกรานบ้านเมืองอย่างหนักเจ้าขุนทองคว้าดาบหายไปจากหมู่บ้านร่ำลือและวิเคราะห์วิจารณ์กันว่ามันไปต่อสู้กับพม่าปกปักรักษาบ้านเมืองจนตัวตายพระเจ้าแผ่นดินจึงพระราชทานเพลิงศพถึงขั้นขุนศรีจะถือฉัตรยกกระบัดจะถือธงถือท้ายเรือหงส์ไปปลงศพเจ้าพ่อนานั่นเทียวหลังจากนั้นหลัง14ตุลาคม2516เราก็ได้ยินเสียงเพลงแห่งบทกวีของเจ้าขุนทองบทใหม่ดังก้องสะท้อนสถานใจคนจากกวีนิพนธ์ของสุจิตวงเทศวัดเอ๋ยวัดโบสถ์ตาลตโนด7ต้นเจ้าขุนทองไปปล้นป่านชะนี้ไม่เห็นมาคดข้าวใส่ห่อท่อเรือไปตามหาเขาก็ร่ำลือมาว่าเจ้าขุนทองตายแล้วนั่งรถยนต์เรไรนั่งรถไฟนกแก้วส่งเสียงแจ้วๆว่าเจ้าขุนทองเจ้าขุนทองเจ้าออกจากบ้านเมื่อตะวันเรืองรองแล้วหันมาสั่งน้องๆว่าพี่จะไปหลายวันไปเพื่อสิทธิเสรีเพื่อศักดิ์ศรีชาวบางระจันโอ้เจ้านกเขาขันแล้วเจ้าขุนทองก็ลงเรือนสะพายย่ามหาดเสี้ยวซึ่งใส่หนังสือแสงเดือนทั้งสมุดที่ลบเลือนด้วยรอน้ำตาแต่เมื่อคืนขุนทองเจ้าร้องไห้อยู่ในเรือนจนดึกดื่นว่าดอกจำปีถูกปืนตายอยู่เกลื่อนเจ้าพระยาลูกเอ๋ยหนอลูกเอ๋ยเจ้าอย่าเฉยเฉยชาแม่มาร้องเรียกหานี่พ่อมาตั้งตาคอยเจ้าไม่ใช่นักรบที่เคยประสบริ้วรอยรูปร่างก็น้อยเพราะเรียนหนังสือหลายปีแม่ก็รู้ว่าลูกรักนั้นมีความภักดีพ่อก็รู้ว่าลูกมีกตัญญูต่อแผ่นดินแต่ใครเขาจะรู้เพราะเขามิใช่พระอินทร์มนุษย์อาจได้ยินแต่อำนาจมาบังตาลูกบอกว่าลูกรู้จึงสู้แบบอหิงสาแม่กับพ่อก็รอมาหลายเพลาหลายเพนดอกสโหน่บานเช้าดอกคัดเขาบานเย็นออกพรรษามาตระเวนที่อนุสาวรีย์ทูลไม่มีร่างเจ้าขุนทองมีแต่รัฐธรรมนูญพ่อกับแม่อาดูลแต่ภูมิใจลูกชายเอ่ยหลังจากนั้นอีก4ปีเสียงเล่าลือเล่าอ้างขุนทองเจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสางก็ดังแว่วปลุกสำนึกของผู้คนอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ไม่ใช่บทกวีบทเพลงแต่มีเรื่องเล่าขานผจญจานไว้โดยอัศริธรรมโชตจนกลายเป็นเรื่องสั้นที่ได้รับรางวัลสีไร้ในฐานะวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนอัศริธรรมโชตเขียนขุนทองเจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสางโดยนำเข้าโครงจากบทกวีชื่อเพลงขลุ่ยเหนือทุ่งข้าวในหนังสือชุดเพียงความเคลื่อนไหวของนวรัตน์พงษ์ไพบูลย์มันจินตนาการกับเหตุการณ์ต่อสู้ทางการเมืองยุค14ตุลาคม2516เขียนเรื่องสั้นที่โด่งดังเรื่องนี้ขึ้นได้อย่างประทับใจในอีกรูปแบบหนึ่งเพื่อให้การบันทึกที่มาของเจ้าขุนทองนี้สมบูรณ์จึงขอนำบทกวีเพลงขลุ่ยเหนือทุ่งข้าวของนวรัตน์พงษ์ไพบูลย์ในหนังสือชุดเพียงความเคลื่อนไหวมาลงประกอบไว้ด้วยดังนี้วัดเอ๋ยวัดโบสถ์ปลูกตาลตโนดอยู่7ต้นเจ้าขุนทองไปปล้นป่านชะนี้ไม่เห็นมาคุยข้าครวนหวนโหยระโอยโอดพี่ไรโรธธนาการสถานพล่าเป่าคำหอมเหินลิ้วขึ้นปลิวฟ้าแล้วทอดช้าเฉยช้ำประจำยามพอพับพลายชายพัดก็สัดชื่นถูกถ้อยคำย้ำยืน

ไม่ขืนขามทุ่งนี้นานี้มีนามของหวงเขตห้ามอย่าข้ามกันข้าวงามน้ำดีทุกปีมาแผ่นดินข้าข้ารักหนักมั่นปู่ย่าพ่อลูกผูกพันเลือดเนื้อทั้งนั้นที่ในดินใบข้าวพลิ้วริ้วระเนนเป็นคลื่นข้าวใบตันกลาวกลากลมระงมทินกระท่อมขอมคล่ำคล้าอยู่อาจินหอมกลิ่นข้าวใหม่มาจางๆคดข้าวใส่ห่อไปรอรับขุนทองเจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสางเพลงคลุยแผ่วคลื้นสะอื้นครางไม่มีร่างไม่มีเงาเจ้าขุนทองตะวันรุ่งเรื่อแรงจนแดงเลือดแผ่นดินเดือดดูน้ำก็คล้ำหมองเพลงคลุยขาดห่วงท่วงทำนองเสียงตะโกนกู่ก้องมาไกลๆตีพิมพ์ครั้งแรกในภาทีพฤษภาคม2520ขุนทองเจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสางตีพิมพ์ครั้งแรกในหนังสือพิมพ์สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ในเดือนกันยายน2520จัดพิมพ์รวมเล่มพร้อมกับเรื่องสั้นของเขาอีก12เรื่องโดยสำนักพิมพ์ PP ในเดือนมิถุนายน2521และกลายเป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นที่ได้รับรางวัลสีไรต์วรรณกรรมสร้างสรรค์แห่งอาเซียนในปีเดียวกันนั่นเองจากเพลงกล่อมเด็กจากบทกวีนิพนธ์และจากเรื่องสั้นขุนทองกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งการต่อสู้กับความไม่เป็นธรรมไปแล้วรวมเรื่องสั้น13เรื่องชุดขุนทองเจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสางได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิและคนในแวดวงวรรณกรรมอย่างกว้างขวางอีกเล่มหนึ่งสำนักพิมพ์กอไก่ภูมิใจเสนอเรื่องสั้นชุดขุนทองเจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสางเพื่อท้าทายและปลุกเร้ายุคสมัยแห่งความเงียบเหงาทางวรรณกรรมอีกครั้งคุณอาจจะเป็นนักอ่านเป็นนักเขียนหรือไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามคงไม่ปฏิเสธว่าการอ่านหนังสือเป็นทุนรอนอันสำคัญยิ่งสำหรับทุกคนทวินมนัสน้อมสำนักพิมพ์กอไก่

ส่วนคำนำของผู้เขียนเมื่อพิมพ์ครั้งแรกครับผมเขียนเรื่องสั้นทุกเรื่องด้วยความรู้สึกเหมือนเขียนหนังสือถึงเพื่อนถึงญาติพี่น้องที่คุ้นเคยใกล้ชิดแน่นอนคนเหล่านี้เป็นชาวบ้านสามัญที่มีสถานะที่เสียเปรียบทั้งในทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศผมอยากคิดอยากพูดแทนพวกเขาบ้างเขียนถึงเรื่องราวของพวกเขาในบางจังหวะของชีวิตเพื่อให้ผู้อ่านได้รับรู้เข้าใจและเห็นใจพวกเขาเหล่านี้บางคนผมได้มีโอกาสได้พบและรู้จักแถวหมู่บ้านกลางหุบเขาอันไกลโพ้นสมัยเมื่อมีหน้าที่เป็นทางการในการออกไปสำรวจหมู่บ้านในทางจังหวัดภาคอีสานบางคนก็ได้พบกันด้วยความบังเอิญในช่วงเวลาอันสั้นของชีวิตประจำวันแล้วก็ผ่านไปแต่บางคนเป็นเพื่อนที่เคยวิ่งเล่นด้วยกันมาตั้งแต่เรายังเป็นเด็กเราต่างเป็นลูกชาวบ้านที่มีรั้วบ้านติดกันโตขึ้นผมไปทางหนึ่งส่วนเขาก็ยังทำงานหนักและเหนื่อยอยู่ในไร่ในท้องนาหรือไม่ก็ในทะเลกว้างที่เต็มไปด้วยอันตรายผมประดับประดาชีวิตของพวกเขาเหล่านี้ออกมาเป็นตัวหนังสือเป็นรูปแบบและเป็นเรื่องด้วยความพยายามที่จะให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดแต่ก็รู้ว่าหลายๆเรื่องยังไม่ถึงและบางเรื่องก็ไม่สามารถจะทำได้พวกเขาอาจไม่ได้กล่าวอะไรที่ไพเราะ

ที่บังเอิญได้มีอยู่ในหนังสือเล่มนี้อาจมีความคิดที่ดีกว่าหรือเลวกว่าที่ผมเขียนไปแล้วนี่ก็ได้แต่และเรื่องที่ได้นำมารวมไว้นี้เขียนในที่และในโอกาสที่ต่างกันมักเป็นช่วงระยะเวลาที่ห่างกันมากไม่ต่อเนื่องสม่ำเสมอดังที่ได้บอกวันที่และหนังสือที่ได้เคยตีพิมพ์มาแล้วอย่างไรผมก็ยังจะเขียนเรื่องราวในทำนองนี้อีกต่อไปนอกเหนือจากงานหน้าที่และอาชีพของผมเองทางนี้ถ้าผู้อ่านยังปรารถนาที่จะสัมผัสเรื่องราวของสามัญชนเหล่านี้ภายในความคิดและรูปแบบเช่นนี้อีกขอขอบคุณอัศริธรรมโชต1กรกฎาคม2521คำนำของผู้เขียนอัศริธรรมโชตหนังสือที่คุณถืออยู่นี้เป็นงานรวมเรื่องสั้นชุดแรกของผมเมื่อ23ปีก่อนที่สำนักพิมพ์ PP เป็นผู้จัดพิมพ์ขึ้นผมอยากขอบคุณเพื่อนจากสำนักพิมพ์นี้อย่างจริงใจที่เป็นกลุ่มแรกที่เห็นคุณค่าของงานผมช่วงที่ผมเขียนงานเหล่านี้สังคมและบ้านเมืองอยู่ในช่วงที่เพิ่งจะผ่านเหตุการณ์ครั้งสำคัญอย่างเช่น14ตุลาคม2516กับ6ตุลาคม2519มาไม่นานนักเนื้อหาสาระส่วนใหญ่จึงเป็นไปตามอารมณ์และความนึกคิดของผมในขณะนั้นที่มีอาชีพเป็นนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อยู่หลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปแล้วสำนักพิมพ์ PP ก็เลิกลาไปแล้วในขณะที่ผมยังคงเขียนหนังสืออยู่และจะเปลี่ยนแปลงไปเช่นไรนั้นผู้อ่านหนังสือเท่านั้นเป็นผู้ตัดสินผมมีความเชื่อว่านักเขียนที่แท้จริงก็คือผู้ที่จะต้องถูกทดสอบด้วยการเวลาและคนอ่านและไม่ว่าจะเป็นเช่นไรเขาก็ยังคงเขียนหนังสืออยู่ต่อไปด้วยใจรักชอบก็เพราะมันเป็นชีวิตเป็นจิตวิญญาณของเขาผมก็เช่นเดียวกันขอบคุณครับอัศริธรรมโชต25กันยายน2544และต่อไปครับเกี่ยวกับประวัติผู้เขียนอัศริธรรมโชตเป็นชาวอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เกิดเมื่อวันที่10กรกฎาคมพ.ศ.2490เป็นลูกคนสุดท้ายของครอบครัวบิดาและมารดาชื่อนายเขื่อมนางกิ่งธรรมโชตอาชีพหลักของครอบครัวเป็นชาวประมงอัศริเรียนหนังสือจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนไกลกังวลซึ่งเป็นโรงเรียนหนึ่งที่มีชื่อของอำเภอหัวหินแต่ครั้นสอบตกในชั้นมัธยมศึกษาปีที่5จึงเดินทางเข้ามาเรียนต่อในกรุงเทพที่โรงเรียนพดุงสิทธิพิทยาและเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่5เมื่อปีพ.ศ.2510หลังจากนั้นครับจึงไปสมัครสอบเข้าศึกษาต่อที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแต่สอบเข้าไม่ได้ช่วงนี้เองครอบครัวเริ่มประสบปัญหาเพราะการทำประมงขาดทุนอัศริจึงตัดสินใจช่วยเหลือครอบครัวและตัวเองด้วยการไปสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นเวลา2ปีด้วยกันคือระหว่างปีพ.ศ.2510ถึงพ.ศ.2512โดยรับหน้าที่ไปทำแผนที่ตามโครงการสามัญประชากรตามจังหวัดต่างๆเช่นจังหวัดสกลนครนครพนมและเพชรบูรณ์อัศริหวนกลับมาศึกษาต่ออีกครั้งเมื่อสอบเอนทรานซ์เข้าศึกษาที่คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เมื่อปีพ.ศ.2513ในขณะที่กำลังศึกษาอยู่นั้นนอกจากอัศริจะเขียนเรื่องสั้นบ้างแล้วยังร่วมกับเพื่อนนักศึกษาทำหนังสือฟิล์มซึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับภาพยนตร์อีกด้วยสำหรับเรื่องสั้นเรื่องแรกที่อัศริเขียนชื่อสำนึกของพ่อเฒ่าได้รับการคัดเลือกเป็นหนังสือเรื่องสั้นอันดับที่3จากการประกวดเรื่องสั้นชิงรางวัลพับพลามาลีของชุมนุมวรรณศิลป์จุฬาเมื่อพ.ศ.2515เมื่อสำเร็จการศึกษาอัศริก็ร่วมกับเพื่อนๆที่เคยเล่าเรียนมาด้วยกันทำนิตยสารรายสัปดาห์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับภาพยนตร์ภายใต้ชื่อหนังหรือแมงมุมแต่ก็ประสบกับการขาดทุนจนกระทั่งเลิกลากันไปในที่สุดแม้ว่าจะพยายามทำออกขายอีกเป็นครั้งที่2ก็ตามเมื่อทีมงานแยกย้ายกันไปทำงานตามสาขาอาชีพที่ร่ำเรียนมาอัศริจึงเข้าไปทำหนังสือประชากรที่ค่าย BR แล้วย้ายมาทำหนังสือพิมพ์ประชาชาติจนกระทั่งเข้ามาประจำอยู่ที่หนังสือพิมพ์สยามรัฐรายวันระยะแรกทำข่าวการเมืองก่อนจะยกย้ายมาเขียนหน้าบันเทิงและบทความต่างๆพร้อมกับเป็นผู้คัดเลือกเรื่องสั้นตีพิมพ์ที่สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์อัศริใช้เวลาอยู่ที่สยามรัฐประมาณ7ปีจึงลาออกไปทำหนังสือพิมพ์มาตุภูมิระยะหนึ่งก่อนที่จะย้ายไปทำนิต

ติยสารรายสัปดาห์สู่อนาคตเป็นเวลา3ปีแล้วกลับมาทำหนังสือพิมพ์สยามรัฐอีกครั้งจนได้เป็นบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณาหนังสือพิมพ์สยามรัฐรายวันตั้งแต่ปีพ.ศ. 2535ถึง2542อัศริธรรมโชตนอกจากจะมีความสามารถในการเขียนข่าวและบทความแล้วงานเขียนเรื่องสั้นของเขายังได้รับการยกย่องว่า

ุนทองเจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสางได้รับรางวัลเซไรต์ประจำปีพ.ศ.2524ซึ่งเป็นนักเขียนไทยคนที่3ที่ได้รับรางเปื้อนเปลือกไปด้วยกาวเหนอะเหนียวแขนบอบบางข้างซ้ายแนบลำตัวไว้แน่นด้วยกระดาษไปปลิวปึกหนึ่งดวงหน้างามสะอาดไร้การตกแต่งใดๆเกลี้ยงเกลาเฉิดฉายอยู่ในชุดเสื้อดำและกางเกงยีนส์มอมแมมเธอสะพายย่ามไว้ที่ไหล่สวมรองเท้าผ้าใบสีขาวเปื้อนฝุ่นผมส่งยิ้มให้ด้วยไมตรีจิตแล้วยื่นมือออกไปขอผมดูหน่อยสิเธอยิ้มตอบอย่างแย่ๆก่อนส่งกระดาษไปปลิวให้ผม 3-4 แผ่นรูปอดีตนักการเมืองถูกล้อมกรอบสี่เหลี่ยมดำสะดุดเด่นอยู่บนแผ่นใบปลิวนั้นใต้ภาพบรรยายข้อความต่อต้านการกลับมาด้วยถ้อยคำกลัดเกลี้ยวมากไปด้วยศัพท์คุ้นหูอยู่ในยุคประชาธิปไตยเรียกร้องเชิญชวนให้ทุกคนขับไล่อดีตนักการเมืองผู้เคยยิ่งใหญ่ภายในกรอบภาพนั้นออกไปจากประเทศผมรู้ละว่าพวกใครวิ่งไล่คุณพวกเขาไม่อยากให้คุณติดใบปลิวนะสิผมว่าเหมือนกระจ่างในใจแล้วพวกรับจ้างเขาห้ามเราติดโปสเตอร์และเอาไม้ไล่ตีพวกเราหนีแตกกันไปคนละทางเธอตอบทำหน้าเหมือนจะร้องไห้ช่างเถอะคุณไปกับผมแต่ผมมองที่ใบปลิวที่เธอหอบเอามันทิ้งไว้ที่กองขยะนั่นเถอะจะได้ไม่เกิดเรื่องอีกเธอพยักหน้าวิ่งไปปลิวปึกนั้นว่อนไปบนกองขยะริมซอยระหว่างเธอเดินไปกับผมมุ่งหน้าออกสู่ถนนใหญ่ซึ่งเธอเพิ่งจะวิ่งเลี้ยวเข้ามานั้นในยามเช้าทุกอย่างยังดูเงียบเหมือนไม่มีอะไรผิดปกติผมถามถึงเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงต่อต้านการกลับมาของอดีตนักการเมืองในสถานศึกษาดังกล่าวหลังจากที่สังเกตว่าเธอหายจากความหวาดกลัวแล้วเธอก็ได้เล่าให้ผมฟังพร้อมกับแสดงทัศนะต่อสถานการณ์การเมืองด้วยแม้เป็นคำพูดสั้นๆแต่เธอก็สรุปสถานการณ์ด้านต่างๆได้กระทัดรัดมีน้ำหนักและมากด้วยเหตุผลเนื้ออื่นใดเธอมีความเชื่อมั่นในความคิดของตนเองสูงพอๆกับความบริสุทธิ์ใจที่ผมคิดว่าเธอมีคุณเป็นนักศึกษาอยู่ที่นั่นหรือผมหมายถึงสถานที่ชุมนุมเธอส่งยิ้มฟันขาวคุณล่าทำงานอยู่ที่ไหนก็เป็นประชาชนธรรมดานี่แหละไม่ค่อยมีความหมายผมกล่าวอย่างให้ตลกเธอยิ้มอีกเป็นมวลชนต่างหากผมส่งเธอขึ้นรถเมล์ที่ป้ายเธอยกมือไหว้กล่าวขอบคุณอย่างนอบน้อมและก่อนผ่าร่างเล็กเบาบางนั้นเบียดคนหายเข้าไปในรถเมล์เธอบอกชื่อนามสกุลให้ผมไว้เหมือนสำนึกในบุญคุณอันเล็กน้อยผมหันกลับเดินเข้าร้านกาแฟขาประจำนั่งลงคว้ากระดาษขึ้นมาจดชื่อและนามสกุลของเธอไว้ผมจดจันคำพูดอันแสนจะธรรมดาของเธอไว้ด้วยว่าในประเทศของเรานั้นเราต้องช่วยกันสร้างความถูกต้องและเป็นธรรม 3. ผมถูกสับเปลี่ยนหน้าที่ให้เข้าประจำอยู่แต่ในโรงพิมพ์เมื่อ2วันต่อมาช่วงนี้เองที่ผมได้รับข่าวที่ทยอยเข้าโรงพิมพ์ครั้งแล้วครั้งเล่าอย่างได้กลิ่นมรณะของประชาธิปไตยความไม่ลงรอยของบุคคลในรัฐบาลประดุจผู้บรรเลงเพลงสังหารบทแรกโดยมีสื่อมวลชนบางแห่งบางที่เป็นผู้กระหน่ำซ้ำเติมอย่างสอดคล้องเข้าทำนองกลุ่มพลังต่างๆเรื่องของการต่อต้านการกลับมาของอดีตนักการเมืองดูเป็นเรื่องเล็กน้อยและไกลประเด็นไปเสียแล้วมีเรื่องยิ่งใหญ่กระทบถึงสถาบันและจุดพลังแห่งความแค้นเคืองกระทบถึงคนส่วนมากในประเทศเคราะห์ร้ายเหลือเกินที่เราได้รัฐบาลที่ตัดสินใจอะไรแทบจะไม่ได้เลยนั้นมาเพิ่มความมืดดำเป็นเงาคลุมประชาธิปไตยก่อสถานการณ์ให้สุดหนักเลวร้ายและสับสนจนไร้ต้นปลายอันแท้จริงของเหตุการณ์ผมไม่อยากใส่ใจต่อรัฐบาลประชาธิปไตยในขณะนั้นไม่อยากแจ้แสกลุ่มพลังใดๆต่อไปอีกและแม้แต่สื่อมวลชนเช่นหนังสือพิมพ์ซึ่งเป็นอาชีพของผมก็อยากเหวี่ยงทิ้งออกไปเสียให้ไกลๆผมนึกถึงแต่มือเรียวเล็กที่เปื้อนเปลอะเลอะกาวนึกถึงดวงหน้าอันสะอาดในชุดเสื้อผ้ามอมแมมและท่าทีอันตื่นตระหนกที่เราได้พบกันบนซอยเงาอ้างว้างเมื่อเช้าตรู่ของวันนั้นป่านนี้เธอจะรู้หรือไม่หนอว่าจะเกิดอะไรขึ้น

กับตัวเธอเหมือนพายุที่ระเบิดสำแดงฤทธิ์อันหยาบช้าหลังตั้งเขาให้ท้องฟ้ามัวมืดมาแล้วก็นานหนักหนาและเหมือนเปลวไฟที่ไม่ร้อนทำลายผ่านพลาดสรรพสิ่งนานาอยู่ที่ไหนสักแห่งผมรับรายงานข่าวเช้าวันนี้เหมือนกับที่กล่าวมาแล้วนั้นแทบจะทุกบรรทัดมีความตายด้วยหยาดน้ำตาเรียงรายไหลเป็นทางอยู่ในที่แห่งนั้น 4. เมื่อเหตุการณ์ทุกๆอย่างได้ก้าวเข้าสู่สภาวะสงบเป็นปกติเรียบร้อยมาได้หลายวันแล้วนั่นแหละผมถึงได้มีโอกาสรายงานข่าวชื่อคนตายบนวันอันวุ่นวายเหล่านั้นซึ่งมีเธออยู่ด้วยเธอผู้หอบไปปลิวมาชะงักหยุดอยู่เบื้องหน้าผมบนซอยเล็กๆแคบๆเปรียวและยาวเหยียดเหมือนเส้นทางรถไฟเมื่อเช้าของวันที่เพิ่งจะผ่านมาไม่นานนักเธอผู้เป็นเจ้าของคำพูดอันแสนจะธรรมดาในประเทศของเรานั้นเราจะต้องช่วยกันสร้างความถูกต้องและเป็นธรรมมีวันเวลาเกิดมาซึ่งถ้าจะคเนกันแล้วก็ราวน้องสาวคนเล็กของผมความผิดของเธอที่พอจะรู้ได้โดยไม่ต้องใช้การวิเคราะห์ก็คือเธอมีความคิดที่โตใหญ่เสียจนเป็นภัยต่อตัวเธอเองผมไม่อาจจะแสดงทัศนะที่จะสนับสนุนหรือคัดค้านได้ว่าสิ่งที่เธอได้กระทำลงไปนั้นผิดหรือถูกชอบทำหรือไม่แต่สิ่งที่ผมจะปักใจเชื่ออยู่ตลอดไปไม่ว่าวันนี้วันไหนก็คือเชื่อว่าความคิดของเธอบริสุทธิ์สะอาดไร้เล่ห์กลมารยาคลายท่าทีและรอยยิ้มที่ได้พบเห็นวันนั้นผมเกิดความคิดอันวิปริตอยากที่จะไปโรงพยาบาลที่ศพของเธอยังคงค้างอยู่ด้วยความอยากรู้ว่าเธอถูกทำร้ายที่ตรงไหนบ้างเรือนร่างเล็กๆบอบบางคงอยู่ในชุดเสื้อดำกางเกงยีนรองเท้าผ้าใบเปื้อนฝุ่นหรือว่าเปลี่ยนไปเสียแล้วนิ้วมือเรียวงามที่เปลอะเลอะกาวและลำแขนอันสลักสลาวที่เคยแนบแผ่นใบปลิวนั้นเล่าจะยังคงดีอยู่หรือหรือว่าเต็มไปด้วยรอยแผลแหลกหักยับเยินอย่างจดจำกันไม่ได้และใบหน้าอันงดงามสะอาดไร้การตกแต่งแย้มยิ้มบริสุทธิ์จะส่อแววปวดร้าวตกใจก่อนหมดลมหายใจเป็นอย่างนั้นหรือไม่ผมอยากรู้นักแต่จนแล้วจนรอดผมไม่อาจขยับไปไหนได้คงได้แต่นั่งจมมองดูชื่อของเธอที่ผมแอบจดใส่กระดาษเอาไว้ในร้านกาแฟวันนั้นกระดาษแผ่นนั้นยับยู่ยี่แต่ยังขาวสะอาดผมหยิบสีแดงขีดทับลงไปบนชื่อและนามสกุลของเธอแต่เขียนเติมลงว่าเธอยังมีชีวิตอยู่อย่างน้อยก็ในใจของฉันนักหนังสือพิมพ์อย่างผมขี้ขลาดและอับอายเกินกว่าจะทำอะไรได้มากไปกว่านี้

ตอนต่อไปครับชื่อตอนว่าในกระแสทานแห่งกาลเวลาฉันผัดเท้าอันเปล่าเปลือยออกจากบ้านอันโยเยเดินฝ่าทุ่งนาเลี่ยนโล่งและแลนั้นไปโรงเรียนทุกๆเช้าในมือฉันมีดินสอที่เหลาจนแหลมแล้ว1แท่งหนังสือหัดอ่าน1เล่มที่มีความเก่าๆพอๆกับเสื้อกางเกงที่ฉันใส่เองต้องอ่านหนังสือให้ออกก่อนต่อจากนั้นก็ช่างเถอะค่อยออกมาช่วยกันทำนาพ่อบอกฉันอย่างนี้ทุกๆวันฉันจะบอกพ่อได้อย่างไรในตอนนั้นว่าใจแท้จริงของฉันแล้วไม่อยากเรียนหนังสือแต่เพียงอ่านออกได้ฉันอยากเรียนจบทุกชั้นที่มีอยู่ในหมู่บ้านนี้และเรียนสูงๆขึ้นไปอีกจนสอนหนังสือให้คนอื่นได้ฉันอยากจะเป็นครูเพราะฉันเกลียดครูที่ดุร้ายและเหลวไหลอย่างครูของฉันจะรู้สึกว่าครูใจร้ายเพราะแกตีเด็กทุกคนที่ไม่ยอมมาเรียนและอ่านหนังสือไม่ออกเหลวไหลเพราะแกกินเหล้ามาสอนหนังสือจนเหม็นกลิ่นเมื่อเข้าใกล้และมักจะนั่งหลับให้เด็กนักเรียนเห็นเสมอฉันจะต้องมีวิธีการที่ดีกว่าสำหรับการทำให้เรียวจากก้านสนต่อเด็กที่ไม่ยอมเรียนและอ่านหนังสือไม่ได้และฉันจะไม่ยอมกินเหล้ามานั่งหลับให้เด็กนักเรียนรังเกียจและแอบซุบซิบกันฉันซ่อนความนึกคิดไว้เงียบๆอาจที่จะบอกให้ใครรู้ด้วยมันเป็นความนึกคิดที่ยิ่งใหญ่อยู่ไกลเหมือนกับภูเขาที่ติดปลายฟ้าโพ้นวันนี้ฉันอยู่ที่ระเบียงโรงเรียนในชุดเครื่องแบบสีกากีของครูโรงเรียนประชาบาลน้ำตาเอ่อซึมเมื่อเห็นเด็กเล็กหลายสิบคนผ่าเท้าอันเปล่าเปลือยนั้นเดินออกจากหมู่บ้านมาจะมีเด็กสักคนไหมหนอที่คิดเหมือนฉันในวันนั้นและกำลังดูถูกฉันในวันนี้ฉันคิดพร้อมกับก้มหน้าลงกับระเบียงเช็ดน้ำตาเอ่อซึมที่กำลังร่วงไหลครูสวัสดีครับฉันเงยหน้าเด็กนักเรียนคนหนึ่งเอ่ยทักอยู่ข้างๆฉันตอบรับคำสวัสดีพลางเพ่งมองร่างของเด็กชายเล็กๆส่องในตาแจ๋วแหววจับจ้องมาอย่างฉันในมือของเด็กน้อยมีดินสอที่เหลาจนแหลมแล้วแท่งหนึ่งหนังสือหัดอ่านที่เก่าพอกับกางเกงเสื้อผ้าครูเมามาแต่เช้าอีกแล้วซุ้มเสียงอันเนิร์ดหลุดออกมาจากไรฟันที่ทรงสีขาวๆฉันพยายามถลึงตาปั้นเสียงหน้าเคร่งเครียดและส่งเสียงลึกในลำคอไปเข้าแถวโรงเรียนจะเข้าแล้วเด็กน้อยจึงค่อยๆเลี่ยงหลบและออกเดินหายปะปนไปกับเพื่อนๆเสียงรถคันกลางวันไปทั่วท้องทุ่งและเรือนโรงเรียนที่ไม่ผิดกับโรงนามันกลางวันหายไปกับสายลมร้อนยามเช้าที่พัดฝุ่นตลบลอยตัวเป็นควันคลุ้งอยู่กลางทุ่งนาไกลลิบประกายแดดเริ่มร้อนแรงขณะที่ธงชาติสีซีดพัดพลิ้วอยู่กับยอดเสาเสียงเพลงชาติจากปากน้อยๆดังเหมือนเพลงสวดที่เคยแว่วได้ยินจากโบสถ์สีทองของหมู่บ้านชาติที่ยิ่งใหญ่ของฉันฉันโค้งคำนับแล้วค่อยๆเดินเลี่ยงออกจากบริเวณโรงเรียนมาฉันเดินย่ำไปกลางทุ่งปล่อยให้เด็กคอยไปก่อนเถอะฉันขอเวลาสักพักหนึ่งแล้วค่อยกลับไปสอนครูใหญ่ของฉันก็ยังคงยุ่งกับงานโรงสียังไม่ว่างพอที่จะปลีกตัวมาสอนเด็กได้ตอนเช้าๆส่วนครูผู้หญิงอีกคนก็คงจะต้อนนักเรียนทั้งโรงเรียนให้เข้าชั้นจนหมดได้หล่อนจะส่งเสียงเกลี้ยกล่อมอยู่เรื่อยๆท่ามกลางเสียงอึ่งคะนึงของเด็กๆ

ฉันพยายามบังคับตัวให้ตรงไปตามคันนาสูงใหม่เรื่อยๆจนถึงบ้านเมียของฉันกับลูกน้อยนั่งเล่นอยู่ที่หัวบันไดฉันถอดรองเท้าแล้วขยับก้าวขึ้นบนเรือนไม่สอนเด็กหรือวันนี้หล่อนถามไม่อะฉันสั่นหัวมันมึนหัวมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเมาค้างน่ะยังไม่หายขืนสอนเด็กมันก็คงโห่ให้หล่อนไม่พูดอะไรอีกอุ้มลูกหลีกทางให้ฉันฉันก็ไปในห้องไม่ถอดเครื่องแบบนอนแผ่งหายลงกับเสื่อกกบนพื้นห้องทั้งที่เหมือนหัวอยู่อย่างนั้นตาของฉันก็ยังจับจ้องอยู่กับรูปถ่ายข้างฝาไม่อาจหลับตาลงได้พ่อจ๋าฉันคร่ำครวญรูปถ่ายของพ่อสีซีดเหลืองแห้งด้วยการเวลานั้นมีในตาสีเดียวกันจ้องตอบมายังฉันหลับตาภาพของพ่อก็ตามมาจากนั้นฉันยังต้องอุดหูเพื่อไม่ให้เสียงของพ่อดังขึ้นอีกด้วยนานมาแล้วน่าเหลือเกินจนฉันน่าจะลืมไปแล้วจนหมดสิ้นไม่น่าจะหลงเหลือให้จดจำมาถึงวันนี้ภาพของฉันในชุดเครื่องแบบครูหนุ่มคนใหม่ของหมู่บ้านพ่อลูบชมอยู่แล้วอยู่เล่าด้วยความปิติพ่อดีใจที่ลูกได้เป็นครูเป็นข้าราชการเป็นเจ้าคนนายคนอย่างที่พ่อไม่เคยนึกไปถึงน้ำตาของพ่อไหลระหว่างคำพูดอันละลักร่ำพ่อคงไม่รู้หรอกว่าฉันยากลำบากสักเพียงไหนกว่าจะได้เรียนจนจบครูจากจังหวัดจนได้มาแต่งเครื่องแบบชั้นจัตวาอันโก้รานอย่างนี้ฉันคิดในตอนนั้นระหว่างเอี้ยวสายตามองขีดเล็กๆสีทองสองประกายอยู่กับป่าความฝันที่ฉันคิดว่ายิ่งใหญ่และอยู่ไกลจากฉันเหมือนภูเขาปลายฟ้านั้นฉันอดกระยิมอย่างภูมิใจไม่ได้ที่อุตสาห์ภาคเพียรไปจนถึงด้วยกำลังและลำแข้งแห่งตนตอนนั้นฉันไร้เดียงสาไม่ต่างจากพ่อฉันเท่าไหร่นักความไร้เดียงสาที่ถูกลากพลากไปจากความคิดและดวงตาด้วยกระแสทานแห่งการเวลาอย่างทุกวันนี้พ่อตายไปเสียก่อนที่จะได้พบเห็นฉันถูกความจริงแห่งชีวิตในกระแสทานนั้นกระแทกกระทันจนเปลี่ยนรูปไปไม่เหมือนเก่าแล้วจากครูที่เข้มแข็งของหมู่บ้านมีความหวังทางงานสูงจากอนาคตและความฝันที่วาดไว้สำหรับเด็กและโรงเรียนตลอดจนชีวิตของครอบครัวของฉันเองดูเหมือนฉันพยายามอยู่ไม่เท่าไหร่ดิ้นรนอยู่ไม่นานนักฉันก็อ่อนแรงแพ้พ่ายหมดความฝันดับสิ่งเหล่านั้นกลบหายไปกับการเวลาที่ผ่านไม่เพียงแต่เด็กนักเรียนที่ฉันสอนที่ฉันลืมและทอดทิ้งฉันลืมตัวเองเหมือนกับที่คนอื่นเขาลืมฉันและทอดทิ้งฉันมานานแล้วสองขีดเล็กๆบนบ่าสองข้างครั้งหนึ่งมันเคยเป็นสีทองเด่นกระแสทานแห่งการเวลานั่นแหละที่ทำให้มันซีดจนเดี๋ยวนี้มองไม่เห็นสีอีกต่อไปดูเหมือนความไร้เดียงสาอีกเหมือนกันที่ทำให้ฉันขาดการประเมินตัวเองต่อปัญหาการศึกษาฉันลืมคิดไปว่าฉันเป็นเพียงครูเล็กๆเป็นส่วนประกอบเช่นหนึ่งที่ไร้ความหมายต่อปัญหาการศึกษาของชาตินั้นปัญหาแม้ในหมู่บ้านอันเล็กและแคบอย่างนี้ไม่เพียงโตใหญ่เท่ากับภูเขาที่ฉันเคยคิดที่จริงมันมหึมาเหมือนท้องฟ้าที่ครูอย่างฉันก็ต้องถูกครอบงำเอาไว้ด้วยและมันอยู่ไกลเหมือนดวงดาวที่ครูเล็กๆอย่างฉันไม่สามารถเห็นยามฝ่ามืดและมันมีอำนาจมีแรงดูดกลืนเหมือนแม่เหล็กยักษ์ที่ทำให้ฉันละลายไปได้โดยง่ายๆเพียงแต่อาศัยการเวลากระแทกกระทันอันชั่วไม่นานนักคิดแล้วฉันอยากหัวเราะและถ่มถุยให้กับความโง่เขลาเบาปัญญาของตัวเองฉันหลงโง่ปล่อยให้การเวลาอันควรมีค่าสำหรับฉันและครอบครัวไหลเลยผ่านไปอย่างเสียเปล่าถ้าฉันมีสติปัญญาเป็นคนฉลาดของยุคฉันควรจะทำความรู้จักกับปลัดอำเภอหรือไม่ก็คนใหญ่โตในวงราชการครูที่อำเภอนั้นไว้เป็นเจ้านายสักคนหนึ่งเผื่อว่าฉันจะได้เปลี่ยนเวลาการสอนเด็กไปทำมาค้าขายได้หรือโชคดีฉันอาจได้ร่วมงานพัฒนาอะไรสักอย่างซึ่งเป็นโครงการของอำเภอฉันจะไม่ต้องถูกลืมถูกทอดทิ้งปล่อยเมียและลูกแร้นแค้นอย่างวันนี้มันน่าประหลาดลูกสาวคนโตของฉันไม่พ้นเป็นคนงานในไร่ของเพื่อนบ้านเหมือนอย่างที่พี่สาวของฉันเคยเป็นมาก่อนลูกชาย

0: คนรองไปเรียนหนังสือก็ยังพาฝ่าเท้าอันเปล่าเปลือยออกจากบ้านอันซอมซ้อไม่ต่างกับฉันเมื่อการก่อนนั้นลูกคนเล็กอีกคนหนึ่งเล่าเมียของฉันก็เลี้ยงดูแกไม่ต่างไปจากแม่ที่เคยเลี้ยงฉันความเป็นฉันที่มีการศึกษามากกว่าคนอื่นในครอบครัวความเป็นครูของหมู่บ้านและความเป็นข้าราชการของประเทศฉันทำอะไรให้สกุลวงศ์ของพ่อดีขึ้นกว่าเดิมหรือดีขึ้นกว่าเมื่อครั้งทำไร่ไถนาฉันนอนมองรูปถ่ายของพ่อในกรอบกระจกเก่าคล่ำแล้วยิ้มให้ส่งเสียงหัวเราะให้กับตัวเองอยู่ในความวังเวงและมืดอับของห้องนอนฉันลืมตาตื่นขึ้นดูเหมือนจะบ่ายโมงแล้วฉันก้าวออกจากห้องเมียของฉันยังอุ้มลูกอยู่ที่หัวบันไดบ่ายแล้วไม่ไปสอนหรือหล่อนหันมาว่าฉันพยักหน้าขณะผลัดเสื้อผ้าเตรียมไปอาบน้ำลมบ่ายในทุ่งนาร้อนอบอ้าวและคลักคลุ้งไปด้วยไอฝุ่นฉันรีบเดินจ้ำมุ่งไปยังทางที่โรงเรียนตั้งอยู่เมื่อเลี้ยวเข้าป่าละเมาะฉันก็พบร่างเล็กๆวิ่งย่อยๆมุ่งมาทางฉันร่างนั้นชะงักส่งดวงตาแจ๋วแหววเหมือนตกใจ
1: เฮ้ยหนีโรงเรียนอีกแล้ว
0: ฉันส่งเสียงดุในมือของเด็กน้อยมีดินสอที่เหลาจนแหลมแล้วอยู่แท่งหนึ่งหนังสือที่เก่าพอกันกับเสื้อผ้าและเท้าเปลือยเปื้อนฝุ่นเป็นเด็กน้อยคนเดียวกันกับที่เอ่ยทักฉันเมื่อเช้านี้ไม่มีครูสอนผมจะกลับบ้านเด็กน้อยว่าก็ครูมาแล้วนี่ไงไปหรือไม่สบายผมทำเสียงแข็งยังจับโกหกเปล่าผมง่วงนอนผมอยากไปนอนที่บ้าน
1: เฮ้ยไม่ได้ขี้เกียจเรียนอย่างนี้ไม่ได้ไปต้องไปกับครูเดี๋ยวนี
0: ้ผมออกคำสั่งฉีบขาดเด็กน้อยเดินร้องไห้กระซิกขณะที่ฉันจุงมือพาเดินตรงดิ่งไปที่โรงเรียน
2: ครูอย่าตีผมนะถึงโรงเรียนแล้ว
0: เด็กน้อยหันมาถามและเริ่มร้องเสียงดังฉันยืนนิ่งมองร่างเล็กที่เอามือสกปรกป้ายน้ำตาจากแก้มด้วยความหวิวไหวในหัวใจอันแห้งแล้งเสียเหลือเกิน
1: ไม่ตีหรอกไปเถอะ
0: ร่างกระจ้อยนั้นวิ่งหายลับเข้าตัวอาคารของโรงเรียนแล้วฉันอดเงยหน้ามองธงชาติบนยอดเสาซึ่งซีดด้วยแดดฝนอยู่หน้าอาคารของโรงเรียนไม่ได้ชาติที่ยิ่งใหญ่ของฉันฉันลำพึงในใจน้ำตาเอื้อซึมไหลออกมาเป็นทาง

เอาละครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ที่2ตอนนะครับสำหรับหนังสือเรื่องขุนทองเจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสางเขียนโดยอัศริธรรมโชตนะครับเป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นรางวัลสีไรประจำปี2524ครับจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มิ่งมิดสัปดาห์หน้าเราจะมาอ่านกันต่อนะครับแล้วก็อ่านได้ยาวๆเลยครับสำหรับหนังสือเล่มนี้นะครับเพราะว่าแต่ละเรื่องนั้นกินใจแล้วก็มองเห็นภาพในวิถีชีวิตของมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาเลยแหละครับคุณผู้ฟังครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่ครับ10:00 น.ถึง17:00 น.ส่วนเช้าวันนี้เวลาของสวนอักษรหมดลงแล้วครับผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยหนังสือเรื่องขุนทองเจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสางลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

0: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราก
2: ว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำ

0: ุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใหญ่ฟังล้มได้ลุกไวไปต่อบทเรียนล้ำค่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะ
1: โอวาทพรหมรัตนพงศ์ครับความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่างไวแล้วยังไปต่อนำธุรกิจตัวเองผ่านวิกฤตไปหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอแล้วพบกันในล้มได้ลุกไวไปต่อรายการที่ถือกำเนิดมาจากหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN ทุก 5:00 น.วันอาทิตย์นะครับ
0: แรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไวไปต่อทุกวันอาทิตย์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: ห้านาฬิกาสองนาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งครับประจำเช้าวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2569ครับเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณ
2: กสมา
1: เอ้ยคุณกมลพร
2: คิดถึงคุณกสมาใช่ไหมหัวใจเธอมีคุณกสมาคนเดียว
1: มัน
2: เป็นความคุ้นชินที่อยู่กันมาแบบนับ10ปีใช่ไหมคะ
1: ใช่ถึง10ไหม
2: ไม่แน่ใจ
1: นะฮะ
2: ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันนะคะกมลพรร่มทองคำค่ะวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2569แรม9ค่ำเดือน6ปีมะเมียค่ะและคุณภูเบศสุนีค่ะก็รวบรวมข่าวหน้าหนึ่งจากข่าวเหตุการณ์ตลอดวันนะคะมาเล่าคุณผู้ฟังแล้วก็รวมถึงข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์2ฉบับก็คือมติชนแล้วก็เดลีนิวด้วยค่ะ
1: ใช่แล้วนะครับก็ไปเริ่มต้นกันที่หน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์Daily News กันก่อนนะครับพาดหัวใหญ่วันนี้ของหนังสือพิมพ์ Daily News นะครับกระตุ้นเศรษฐกิจสู้วิกฤตพลังงานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทฉลุยคนเสื้อแดงรอรับแมวล้นทะลักออกเรือนจำใส่กำไร EM ถึง9กันยายนโปรดเกล้าพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรผู้ประกอบการจากวิกฤตพลังงานครับ
2: มากันที่มติชนค่ะพาดหัวตัวใหญ่วันนี้เป็นเรื่องของคุณทักษิณค่ะทักษิณได้พ้นโทษ11พฤษภาคมนี้หญิงอ้อลูกพร้อมรับกระทรวงยุติธรรมแจงเงื่อนไขติด EM นายกรัฐมนตรียินดีนายเก่าโปรดเกล้าพรก.กู้เงินพรรคประชาชนยื่นศาลตีความกรวีโต้ปมแลนบริดจ์ภูมิใจไทยแย้ม2ปียกร่างรัฐธรรมนูญค่ะยกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะ
1: ครับเร่งขยายผลคลังแสงหนุ่มจีนครับพบฝึกหน่วย BHQ ส่อก่อวินาศกรรมไล่เช็คเส้นทางเงินคุมตัวฝากขังศาลตำรวจครับจัดรถสายตรวจนำขบวนประกบตลอดเส้นทางเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยหิ้วหนุ่มจีนเทานะครับแสงมรณะคลังแสงมรณะฝากขังศาลพัทยาคดีละเอียดอ่อนจนอาจจะเชื่อมโยงเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติแจ้งข้อหาหนักครับผบ.ตร.เดือดสั่งกำชับบิ๊กรานเร่งล้างบางขยายผลไล่สาวทั้งขบวนการเช็คเส้นเงินล่ามห้ามลั่นนะครับห้ามใช้ไทยเป็นฐานก่อภัยเด็ดขาดพร้อมชื่นชมตำรวจจราจรสภ.นาจอมเทียนไว้พริบเยี่ยมยอมรับปืนล็อกเป็นครับ
2: ค่ะมากันที่มติชนมีพาดหัวข่าวเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะอนุทินสั่งบิ๊กต่ายขยายผลซุกคลังแสงเค้นหนุ่มจีนยง BHQ ผงะ C4 พันฟันข้อหาหนักตม.ถอนวีซ่าฝากขังศาลนายกสั่งขยายผลจับหนุ่มจีนซุกคลังแสงย่อยยง BHQ ตำรวจคุมเข้มฝากขังข้อหาหนักครอบครองอาวุธกระสุนปืนระเบิดยุทธภัณฑ์ไม่ได้รับอนุญาตผบ.ตร.สั่งตรวจเข้ม5ปมโยงวินาศกรรมค่ะ
1: อารักชีประกาศชัดไม่ยอมก้มหัวทรัมป์อย่างเด็ดขาดสหรัฐส่งเครื่องบินรบถล่มเรือน้ำมันอิหร่านสหรัฐคว่ำบาตรเครือข่ายจีนฮ่องกงหนุนอิหร่านผลิตอาวุธแต่ว่ายังไม่แตะภาคธนาคารส่งเครื่องบินโจมตีเรือน้ำมันอิหร่าน2ลำฝ่าฝืนมาตรการปิดล้อม CIA ครับ
2: สำหรับประเด็นต่างประเทศของมติชนค่ะสหรัฐรออิหร่านตอบกลับชี้เตหารานต้านได้อีก4เดือนสหรัฐรออิหร่านฟีดแบ็ก14ข้อเสนอค่ะทรัมป์เล็งฟื้นโปรเจกต์ฟรีดอมพลัสชั่วฟรีดอมพลัสนะคะ

0: แล้วก็ช่วยเรือติดค้างในช่องแคบพอมุดจ่อคว่ำบาตรบริษัทเอี่ยวหนุนศัตรูค่ะ
1: ครับมีภาพเหตุการณ์นะครับภาพพื้นถนนสุดเมื่อ2ปีที่แล้วเคยเกิดขึ้นในลักษณะนี้ครับบริเวณจุดเดียวกันแต่ว่าเป็นฝั่งตรงข้ามบริเวณหน้าโรงพยาบาลวิชัยยุทธวิชัยเวชนะครับถนนจรัญสนิทวงเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครครับ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะในมติชนเป็นประเด็นเศรษฐกิจค่ะคิกออฟรถพุ่มพวง12พฤษภาคมนี้ 3,800 คันค่ะขายสินค้าทั่วประเทศสุภจียกทีมลงพื้นที่จันทบุรีเร่งแก้ไขปัญหาราคาทุเรียนแล้วก็มังคุดค่ะ
1: สายสกอตพอชีวิตคนสนิทล่วงละเมิดมีคลิปเสียงรับสารภาพเผยสุดรันทดแม่ฟ้องสามครับ
0: มติชนประเด็นสุดท้ายค่ะอนุทินแจงยิป MOU อนุทินแจงยิปยกเลิก MOU 44พบฮุนมาเน็ตแจ้งด้วยวาจาไร้ถกปัญหาเขตแดนนะคะแล้วก็เรื่องของเปิดด่านด้วยค่ะ
1: ครับและประเด็นสุดท้ายของหนังสือพิมพ์ Daily News นะครับตะลึงอาจารย์อมกรแก้กรรมแค่ร่วมเพศเคยร่วมเพศสุนัขเผยเหยื่ออีกหนึ่งรายแฉแหลกครับวิตฐานจ่อแจ้งตำรวจลากคอโผล่อีกรายนะครับเหยื่อเจ้าสำนักฉาวอาจารย์วิตฐานอมมังกรแก้กรรมแฉพฤติกรรมสุดวิปริตหลอกพาเข้าห้องแล้วพูดจาลามกก่อนจะเรียกสุนัขเข้าไปหาจับอวัยวะเพศและส่งเสียงครางแถมหน้าตาหื่นกามเอาลิ้นเลียขอบปากหลุดปากนะครับเล่าให้ฟังเคยร่วมเพศกับสุนัขด้วยคาดมีอีกหลายคนโดนเช่นนี้จ่อเข้าแจ้งความที่กองปราบเร่งลากคอครับนี่ก็เป็นประเด็นข่าวจากพาดหัวหน้าหนึ่งทั้งสองฉบับนะครับเดี๋ยวบอกวันปฏิทินจันทรคติ
2: บอกไปแล้ว
1: บอกไปแล้วใช่ไหมฮะ
2: บอกไปแล้วเมื่อสักครู่ค่ะ ย้ำอีกทีก็ได้คุณภูเบศ
1: รแรม9ข้ามเดือน6ปีมะเมียครับ
2: ค่ะ
1: วันอาทิตย์นะวันเนี้ย
2: ใช่ค่ะวันอาทิตย์ค่ะสำหรับ เรื่องของพรก.นะคะก็เมื่อวานนี้ค่ะพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงคลังกู้เงินแก้ไขปัญหาที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานนะคะก็ได้ประกาศผ่านราชกิจจานุเบกษาแล้วค่ะเมื่อวานนี้ซึ่งนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะคะในได้ยืนยันนะคะว่าทุกคนที่เกี่ยวข้องอ่ะจะใช้ความเข้มงวดในการดำเนินการอย่างเต็มที่กับเงินเหล่านี้เมื่อถูกใช้ตรงไปยังพี่น้องประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ต่างๆตลอดจนจะให้คุณภาพชีวิตแล้วก็ค่าครองชีพปากท้องเนี่ยได้รับความแก้ไขมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ส่วนที่จะมีการนำเรื่องนี้ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญนะคะจะทำให้โครงการนี้สะดุดหรือเปล่าคุณอนุทินก็บอกว่าเมื่อโปรดเกล้าลงมาแล้วแล้วก็มีในประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเนี่ยนะคะจากนั้นน่ะทุกอย่างก็จะเป็นความรับผิดชอบของตนเองทุกฝ่ายจะช่วยสอดส่องการใช้จ่ายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนค่ะจากนี้ไปประชาชนจากนี้ไปนะคะตนจะเป็นผู้รับผิดชอบจะดีจะร้ายจะได้ผลไม่ได้ผลผมต้องเป็นผู้รับผิดชอบแล้วก็หวังว่าทุกอย่างจะออกมาในแนวทางที่มีประโยชน์และเกิดคุณประโยชน์นะคะกับประชาชนแล้วก็รับรองได้อย่างเดียวว่าจะไม่มีรั่วไหลแม้แต่สตางค์แดงเดียวอันนี้เป็นคำพูดของนายกรัฐมนตรีอนุทินค่ะคุณภูเบศคะ
1: ครับก็มีประกาศออกมาในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและก็สร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569นะครับเนื้อหาสาระเนี่ยมี11มาตรานะครับสาระสำคัญบอกว่าเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานที่มีต่อประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการการรักษาความมั่นคงในระบบเศรษฐกิจของประเทศไม่ให้หยุดชะงักครับแล้วก็สร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศให้มีประสิทธิภาพรองรับเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและสร้างพลังงานทางเลือกให้ทันต่อเหตุการณ์นะครับโดยกระทรวงการคลังอนุมัติและคณะรัฐมนตรีมีอำนาจในการกู้เงินบาทนะครับหรือว่าเงินตราต่างประเทศหรือออกตราสารหนี้ในนามรัฐบาลมูลค่าไม่เกิน 400,000 ล้านบาทโดยลงนามในสัญญากู้เงินหรือว่าออกตราสารหนี้ภายในวันที่30กันยายน2570ทั้งนี้นะครับให้เงินกู้ตามพระราชกำหนดนี้จะนำไปใช้เพื่อการอื่นนอกจากการดังต่อไปนี้ไม่ได้ก็คือต้องเอาไปใช้เพื่อช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพรองรับ

0: การเปลี่ยนผ่านการพึ่งพิงการใช้พลังงานฟอสซิลไปสู่การใช้พลังงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทนการใช้พลังงานทางเลือกของภาครัฐและภาคเอกชนชุมชนและก็ประชาชนทั่วไปให้ทันต่อเหตุการณ์รวมทั้งเอาไปใช้เพื่อพัฒนาทักษะของประชาชนและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวโดยแผนงานหรือว่าโครงการใช้จ่ายเงินกู้ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามบัญชีแนบท้ายการกู้เงินตามพระราชกำหนดนี้นะครับก็ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเท่าที่จำเป็นโดยคำนึงถึงขีดความสามารถในการชำระหนี้คืนประกอบด้วยในกรณีจำเป็นนะครับคณะรัฐมนตรีจะมีมติให้ปรับวงเงินกู้ตามกำหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายในพระราชกำหนดนี้ก็ได้แต่เมื่อรวมวงเงินกู้ทั้งหมดต้องไม่เกิน 400,000 ล้านบาทและให้คณะกรรมการกลั่นกรองการจ่ายเงินกู้เนี่ยนะครับมีอำนาจที่กำหนดโดยให้รัฐมนตรีกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกำหนดนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาครับ
1: ค่ะสำหรับเรื่องของพ.ร.ก.เงินกู้เนี่ยนะคะกู้เงินเนี่ยทางพรรคประชาชนเขาก็ออกมาตั้งข้อสังเกตว่าไม่ค่อยมีรายละเอียดสักเท่าไหร่ค่ะคุณสิริกัญญาตันตระกูลนะคะตันสกุลค่ะรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็ออกมาตั้งข้อสังเกตภายหลังจากที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษานะคะได้เผยแพร่พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400ล้านบาทเพื่อที่จะแก้วิกฤตพลังงานครั้งนี้ก็บอกว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยมีความยาวเพียง5หน้ากระดาษแล้วก็ปราศจากรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับรูปแบบการกู้เงินแล้วก็รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการที่จะนำไปใช้จ่ายซึ่งข้อแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับการขอกู้สินเชื่อทั่วไปที่ต้องมีเอกสารประกอบอย่างรัดกุมนะคะตลอดจนแตกต่างจากพ.ร.ก.กู้เงินในช่วงโควิด-19 ด้วยซึ่งมีกลไกกลั่นกรองที่ชัดเจนโดยมีเลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นประธานในขณะนั้นนะคะคุณสิริกัญญายังตั้งข้อสังเกตถึงโครงการการบริหารจัดการเงินกู้ก้อนนี้ว่ารัฐบาลเนี่ยกำหนดให้ปลัดกระทรวงการคลังทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการกลั่นกรองแทนเลขาธิการสภาพัฒน์เนี่ยนะคะขณะที่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือว่าสบน.เนี่ยซึ่งเป็นหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงการคลังเช่นเดียวกันรับหน้าที่ประเมินโครงการดังกล่าวเนี่ยส่งผลให้กระทรวงการคลังมีบทบาทซ้ำซ้อนทั้งในฐานะของผู้กู้เงินผู้กันกรองโครงการแล้วก็ผู้ตรวจสอบผลประเมินเบ็ดเสร็จในกระบวนการเดียวกันซึ่งส่งผลต่อความโปร่งใสอันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตของคุณสิริกัญญานะคะนอกจากนี้บัญชีแนบท้ายของปรก.ยังระบุกรอบการใช้จ่ายไว้ในลักษณะที่กว้างขวางแล้วก็ในส่วนของแผนการเยียวยาที่ระบุว่าจะครอบคลุมเกษตรกรผู้ประกอบการนั้นน่ะพบเพียงว่ามีแค่โครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็เป็นเพียงโครงการเดียวแล้วก็ใช้เงินงบประมาณสูงมากถึง 170,000 ล้านบาทหรือคิดเป็นเกือบทั้งหมดของวงเงินที่จะใช้ในส่วนนี้นะคะขณะที่แผนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานก็มีการตีความขอบเขตครอบคลุมไปถึงการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะแรงงานทำให้ฝ่ายค้านเนี่ยเกิดคำถามว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนในการบรรจุโครงการนี้ไว้ในกฎหมายกู้เงินพิเศษฉบับนี้หรือเปล่าจึงเป็นที่มาของการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยสำหรับส่วนที่หลายคนนะคะกังวลว่าฝ่ายค้านยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะเป็นการสกัดกั้นทำให้รัฐบาลเนี่ยไม่สามารถนำเงินเยียวยาของประชาชนเนี่ยไปใช้ได้ทันทีหรือไม่นั้นคุณสิริกัญญานะคะก็บอกว่ายืนยันค่ะรัฐบาลยังคงสามารถเดินหน้าเงินกู้เพื่อนำมาเยียวยาประชาชนได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องรอคำวินิจฉัยของศาลเนื่องจากการยื่นคำร้องดังกล่าวเป็นเพียงการชะลอกระบวนการอนุมัติจากรัฐสภาออกไปไม่เกิน60วันเท่านั้นแล้วก็ถึงแม้ในท้ายที่สุดนะคะศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยว่าพ.ร.ก.เนี่ยบางส่วนขัดต่อรัฐธรรมนูญผลกระทบก็อาจจะจำกัดอยู่เพียงแค่แผนการเปลี่ยนผ่านพลังงานแต่กระบวนการเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยยังคงสามารถเดินหน้าต่อไปได้ค่ะ
0: ครับก็มีความเห็นจากทางพรรคประชาธิปัตย์ด้วยนะครับรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ก็ออกมาโต้กลับนะฮะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปมที่มาเงินกู้400ล้านบาทนะครับหลังจากถูกพาดพิงกรณีที่ไม่รู้ล่วงหน้าเรื่องสงครามนะครับสถานการณ์การเมืองก็เดือดขึ้นนะครับหลังรัฐบาลไฟเขียวพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านบาทโดยนางสาวสิริภาอินทวิเชียรนะครับรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์โพสต์ข้อความตอบโต้นายพระราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกรณีที่นายพระราดรนะครับระบุว่าตนเองไม่ใช่นอสตาโมสนะ ะครับที่จะมารู้ล่วงหน้าว่าจะมีสงครามจนส่งผลกระทบ

0: ต่อราคาพลังงานโดยรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ก็ตั้งคำถามย้อนกลับไปยังรัฐบาลแล้วก็พรรคภูมิใจไทยนะครับว่าจำไม่ได้หรือว่าในช่วงหาเสียงเนี่ยเคยชี้แจงที่มาของงบประมาณโครงการคนละครึ่ง plus หรือว่าไทยช่วยไทย plus ว่าจะใช้งบประมาณปกติ 44,000 ล้านบาทโดยไม่ใช้เงินกู้แต่สุดท้ายเนี่ยกลับออกพรก.กู้เงินก้อนโตถึง 400,000 ล้านบาทแทนนะครับนางสาวสิริภาก็บอกด้วยแม้ว่าพรรคประชาธิปัตย์จะเห็นด้วยกับความจำเป็นในการเยียวยาประชาชนแต่สังคมยังกังวลเรื่องความไม่ชัดเจนของการใช้เงินซึ่งอาจจะนำไปสู่การใช้ผิดวัตถุประสงค์ตามกรอบแนวคิดบ้านใหญ่แล้วก็เป็นการทิ้งภาระหนี้ระยะยาวให้กับประชาชนโดยไม่มีความโปร่งใสนอกจากนี้ก็ยังมีการเปรียบเทียบไปถึงสมัยรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะซึ่งมีนายกรณ์จาติกวณิชเป็นรัฐมนตรีคลังในช่วงวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ที่ GDP ติดลบอย่างหนักแต่ว่าในครั้งนั้นเนี่ยรัฐบาลก็สามารถบริหารเงินกู้อย่างมีประสิทธิภาพจนทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวและ GDP เติบโตได้กว่า 107.5 ภายในเวลาแค่18เดือนจึงขอท้ารัฐบาลชุดนี้เร่งวางแผนใช้เงินกู้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้คุ้มค่ากับเพดานหนี้สาธารณะที่พุ่งสูงเกินกว่า 170พร้อมกันนี้นางสาวสิริภายังยืนยันนะครับว่าในฐานะประชาชนคนไทยที่เป็นเจ้าของเงินภาษีที่มีสิทธิ์จะตั้งคำถามแล้วก็แสดงความคิดเห็นต่างต่อความจำเป็นในพรก.กู้เงินฉบับนี้เพื่อให้แน่ใจว่าเงินทุกบาทที่จะถูกใช้เนี่ยใช้เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของชาติอย่างแท้จริงไม่ใช่การสร้างภาระหนี้ที่อาจจะนำพาประเทศไปสู่ภาวะล้มละลายในอนาคตครับ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการแสดงความคิดเห็นจากพรรคกล้าธรรมเกี่ยวกับเรื่องพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านด้วยค่ะคุณอรรถกรสิริรัฐยากรนะคะสสบัญชีสสจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะโฆษกพรรคกล้าธรรมก็ได้ออกมาค้านแล้วก็ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านนี้นะคะก็ได้ชี้แจงว่าวงเงินกู้เนี่ยมันเยอะมหาศาลถึง 400,000 ล้านเนี่ยไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะถูกรวบรัดทำเป็นกฎหมายฉบับเดียวผ่านอำนาจเป็นพรก.แต่ควรเสนอแยกย่อยเป็นโครงการนำเสนอสู่กระบวนการตราเป็นพระราชบัญญัติเพื่อเปิดพื้นที่ให้ตัวแทนของประชาชนอย่างส.ส.จากทุกพรรคการเมืองเนี่ยได้ร่วมพิจารณาแล้วก็ตรวจสอบรายละเอียดและเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนอย่างโปร่งใสโดยที่บอกว่าเรื่องใดที่มีความจำเป็นเร่งด่วนก็สามารถดำเนินการได้แต่เรื่องใดที่ไม่เร่งด่วนรัฐบาลก็ไม่ควรที่นำมาปนกันจนกลายเป็นสภาพเหมือนตีเช็คเปล่าปล่อยให้รัฐบาลเนี่ยใช้จ่ายเงินได้ตามอำเภอใจประเทศเนี่ยไม่ใช่บริษัทเอกชนของคนเพียงไม่กี่คนการเลือกใช้พรก.ในการกู้เงินครั้งนี้ถือเป็นการลิดรอนบทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติเป็นการตัดโอกาสของประชาชนในการได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้งบประมาณของแผ่นดินทั้งที่ภาระหนี้สินเนี่ยจะตกอยู่กับประชาชนทั้งประเทศในระยะยาวอันนี้ก็เป็นมุมมองความคิดเห็นของคุณอรรถกรสิริรัฐยากรค่ะส.ส.ของพรรคกล้าธรรมค่ะ
0: ครับมาดูเหตุถนนจรัญสนิทวงศ์ทรุดตัวนะครับหน้าบริเวณโรงพยาบาลวิชัยเวชแยกไฟฉายครับก็ส่งผลให้ต้องมีการปิดการจราจรชั่วคราวแล้วก็บังคับรถลงอุโมงค์ทุกคันนะครับจนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ต้องลงพื้นที่ด่วนสันนิษฐานนะครับดินรั่วไหลเข้าท่อระบายน้ำลอดใต้อุโมงค์จนเกิดโคลงนะครับสถานการณ์การจราจรย่านฝั่งธนบุรีก็ติดขัดอย่างหนักเลยนะครับเมื่อวานนี้หลังจากเกิดเหตุถนนทรุดตัวบริเวณปากซอยจรัญสนิทวงศ์28/6หน้าโรงพยาบาลวิชัยเวชก่อนถึงแยกไฟฉายเขตบางกอกน้อยช่วงบ่ายวันเมื่อวานนี้นะครับโดยลักษณะการทรุดตัวเนี่ยก็พบว่าถนนหักลงเป็นรูปตัว V จำนวน1ช่องจราจรนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยทางสำนักงานเขตบางกอกน้อยสั่งปิดการจราจรผ่านแยกไฟฉายชั่วคราวโดยให้รถที่มุ่งหน้าไปยังแยกท่าพระลงอุโมงค์ทุกคันเพื่อความปลอดภัยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยทีมบริหารและหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องครับก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุและประชุมวอร์รูมภาคสนามทันทีเบื้องต้นสันนิษฐานว่าสาเหตุเกิดจากโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำไซฟอนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นท่อที่ต้องใช้ลอดใต้อุโมงค์ทางลอดแยกไฟฉายลึกลงไป12เมตรอาจจะมีจุดที่ดินรั่วไหลเข้าไปในท่อจนเกิดโพรงช่องว่างใต้ถนนเมื่อมีรถบรรทุกหนักขับผ่านจึงทำให้ผิวจราจรนั้นทรุดตัวลงด้านศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศครับนายกสมาคมวิศวกรรมโครงสร้างแห่งประเทศไทยก็ให้ความเห็นที่สอดคล้องกันนะครับว่าเป็นการส

0: สูญเสียดินรองรับพื้นถนนมากกว่าความเสียหายจากผิวหน้าพร้อมกับเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเฝ้าระวังการไหลของดินที่เป็นพิเศษในช่วงหน้าฝนนี้เนื่องจากว่าดินที่เหลวเนี่ยจะไหลเข้าสู่โพรงหรือว่าบ่อพักสาธารณูปโภคได้ง่ายขึ้นสำหรับการแก้ไขนะครับผู้ว่าชัชชาติก็สั่งให้เจ้าหน้าที่รื้อผิวถนนเดิมออกนำดินมาถมกลับให้เต็มแล้วก็ปรับปรุงผิวจราจรใหม่ให้แข็งแรงโดยกำชับให้ดำเนินการต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนเพื่อให้สามารถเปิดการจราจรได้ตามปกติในวันพรุ่งนี้นะหรือว่าวันนี้นะฮะ10พฤษภาคมทางนี้โครงการนี้นะครับมันก็เป็นงานในความรับผิดชอบของกทม.ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียโดยจะสิ้นสุดสัญญาก่อสร้างในเดือนมิถุนายนนี้นะครับแล้วล่าสุดเนี่ยจากการตรวจสอบบ้านเรือนข้างเคียงก็ยังไม่พบความเสียหายแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ยังคงเฝ้าระวังตรวจสอบกล้องวงจรปิดอย่างละเอียดนะครับเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปครับ
1: โอ้ถนนนี่ก็น่ากลัวนะถ้าเกิดถ้าเราขับรถอยู่แล้วก็เกิดต่อหน้าต่อตาเราเนี่ยคุณภูเวศ
0: อย่าให้เป็นอย่างนั้นเลย
1: เราไม่อยากเป็นคนที่แบบเฟ้นหายากขนาดนั้นนะ
0: เออนะฮะจริงๆอ่ะไม่เวลาขับรถอ่ะไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยเพราะว่า
1: เพราะเรารู้สึกว่าถนนมันต้องปลอดภัย
0: ใช่เราต้องคิดอย่างเดียวว่าปลอดภัยฉันไปไหนก็ต้องปลอดภัย
1: ปลอดภัยกลับถึงบ้านมีคนที่บ้านรออยู่นะ
0: สวัสดิภาพ
1: ใช่ค่ะสำหรับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีอนุทินก็กลับถึงประเทศไทยอย่างสวัสดิภาพแล้วก็ให้สัมภาษณ์หลายประเด็นด้วยกันนะผู้เป็นนะมีเรื่องของคุณทักษิณด้วยค่ะอนุทินยินดีทักษิณเตรียมรับการพักโทษ11พฤษภาคมนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะคะได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการได้รับการพักการลงโทษแล้วก็เตรียมการปล่อยตัวออกจากเรือนจำในวันที่11พฤษภาคมที่จะถึงนี้ค่ะโดยที่คุณอนุทินได้กล่าวแสดงความยินดีกับครอบครัวชินวัตรนะคะพร้อมระบุว่าส่วนตัวยังเคารพนับถือคุณทักษิณเสมอในฐานะที่เคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชามานานกว่า20ปีซึ่งตนเองอ่ะได้มีความผูกพันกันเสมือนลูกหลานสำหรับประเด็นข้อสงสัยในฐานะที่ตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะจะเข้าไปมีโอกาสในการขอคำปรึกษากับคุณทักษิณที่มีความเชี่ยวชาญ

0: ใช้ชีวิตในการพักผ่อนร่วมกับครอบครัวอย่างเต็มที่ก่อนเนื่องจากในช่วงเริ่มต้นของการพักโทษผู้ได้รับการพักโทษยังคงมีเงื่อนไขแล้วก็ข้อจำกัดบางประการทางกฎหมายซึ่งอาจจะยังไม่สะดวกที่จะพบกับบุคคลภายนอกนะคะอย่างไรก็ตามเชื่อว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยไม่ได้กว้างขวางใหญ่โตอะไรขนาดนั้นในอนาคตก็อาจจะมีโอกาสได้พบปะพูดคุยตามวาระและโอกาสที่เหมาะสมนอกจากนี้ผู้สื่อข่าวก็ยังได้มีการสอบถามถึงกระแสการวิเคราะห์ทางการเมืองที่มองว่าคุณทักษิณอาจจะยังไม่ได้ประกาศวางมือทางการเมืองจริงๆอย่างเป็นทางการแล้วก็เมื่อได้รับการพักโทษครั้งนี้อาจจะมาสร้างแรงกระเพื่อมส่งผลกระทบต่อทิศทางทางการเมืองไทยหรือเปล่าในระยะต่อไปเนี่ยมีความกังวลใจอะไรไหมนายกรัฐมนตรีก็ปฏิเสธที่จะประเมินถึงขั้นนั้นนะคะโดยระบุเพียงว่าตนไม่ได้คิดไกลถึงประเด็นดังกล่าวและยังคงยืนยันจุดยืนเดิมว่าคุณทักษิณเป็นบุคคลที่ตนให้ความเคารพนับถือมาโดยตลอดค่ะ
1: ครับก็มีรายงานจากประชาชนนะครับความเคลื่อนไหวในการปล่อยตัวอดีตนายกรัฐมนตรีหลังได้รับมติพักการลงโทษนะครับโดยคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษเนี่ยมีมติให้นายทักษิณชินวัตรต้องติดกำไร EM ตลอดระยะเวลา4เดือนจนกว่าจะพ้นโทษในเดือนกันยายนนี้นะครับกระบวนการพักการลงโทษของอดีตผู้นำไทยเริ่มชัดเจนขึ้นครับล่าสุดแหล่งข่าวระดับสูงจากกระทรวงยุติธรรมก็เปิดเผยนะครับว่าคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษเนี่ยนะครับเห็นชอบให้นายทักษิณชินวัตรมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การพักโทษทั่วไปแต่ว่ามีเงื่อนไขสำคัญคือต้องติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวหรือว่ากำไร EM ตลอดระยะเวลาการควบคุมประพฤติ4เดือนจนกว่าจะพ้นโทษในวันที่9กันยายนนี้ตามกำหนดการในวันจันทร์ที่11พฤษภาคมเจ้าหน้าที่คุมประพฤติจะเดินทางไปยังเรือนจำกลางคลองเปรมเพื่อดำเนินการติดกำไร EM และแจ้งเงื่อนไขการปฏิบัติตนคาดว่านายทักษิณเนี่ยจะปรากฏตัวจากแดนพยาบาลในเวลาประมาณ 7:45 นเพื่อร่วมยืนตรงเคารพธงชาติหน้าเรือนจำเวลา 8:00 นโดยมีคนในครอบครัวชินวัตรรวม10รายนะครับมารอรับตัวกลับที่ไปที่บ้านจันทร์2ล่านะครับสำหรับเงื่อนไขของการคุมประพฤติแหล่งข่าวนะก็บอกนะครับว่าไม่ได้มีการกำหนดเงื่อนไขพิเศษเรื่องการเมืองแต่ว่ายังคงใช้กฎเกณฑ์ปกติก็เหมือนกับผู้พักโทษรายอื่นประกอบด้วยการรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่เดือนละครั้งห้ามออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดโดยไม่ได้รับอนุญาตและที่สำคัญก็คือห้ามเดินทางไปต่างประเทศเนื่องจากยังคงสถานะเป็นผู้ต้องขังที่ได้รับการพักโทษแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับนายทักษิณก็สามารถยื่นคำร้องขอปลดกำไร EM เป็นการชั่วคราวได้ถ้าหากมีความจำเป็นทางการแพทย์ต้องใช้เครื่องมือตรวจรักษาที่มีระบบสนามแม่เหล็กอย่างเช่นเข้าเครื่อง TC สแกนใช
0: ่ไ
1: หมก็ถอดออกได้นะครับโดยมีใบรับรองแพทย์ยืนยันชัดเจนอันนี้ก็ต้องดูแลอย่างดีย้ายซ้ำเหมือนกับกรณีชั้น14โรงพยาบาลตำรวจนะฮ
0: ะ
1: ก็ทางด้านของนายพเดชริ่งรอดครับผู้บัญชาการเรือนจำกลางคลองเปรมยืนยันว่าในวันปล่อยตัวเนี่ยจะไม่มีการปิดการเยี่ยมญาติหรือสำหรับนักโทษรายอื่นนะแต่ว่าจะมีการจัดระเบียบพื้นที่บริเวณหน้าประตูเรือนจำก็จะมีการแบ่งโซนสำหรับครอบครัวอันนี้โซนสำหรับสื่อมวลชนสำหรับกลุ่มคนเสื้อแดงที่จะมารอให้กำลังใจเพื่อความเรียบร้อยไม่ให้กระทบต่อการจราจรในพื้นที่ครับ
0: โอ้จำได้ว่าคนเสื้อแดงจะมีกิจกรรมตั้งแต่ช่วงคืนวันนี
1: ้
0: แล้วก็ต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเย็นวันนี้แหละแล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงประมาณ4 ทุ่มแล้วก็อาจจะพับเวทีหรือว่ากิจกรรมตรงนั้นไปก่อนแล้วก็นัดเจอกันประมาณช่วง6 นาฬิกาของเช้าวันพรุ่งนี้เพื่อรอรับ อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรนะคะ
1: ค
0: ่ะนอกจากนี้นะคะสำหรับการให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีอนุทินเมื่อวานนี้เนี่ยมีหลายประเด็นหนึ่งในนั้นคือยังคงให้สัมภาษณ์แล้วก็เน้นย้ำเกี่ยวกับประเด็นของกัมพูชาอยู่ค่ะหลังจากที่เดินทางมาจากฟิลิปปินส์เนี่ยคือที่ฟิลิปปินส์ก็พูดถึงเรื่องไทยกัมพูชาเนี่ยหลายครั้งหลายประเด็นอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ครั้งนี้ก็ยืนยันว่าทุกอย่างยังคงเป็นไปตามข้อตกลงหยุดยิงโดยที่ยังไม่ได้มีคุยเรื่องของการปักเขตแดนหรือว่าชายแดนแต่อย่างใดทุกอย่างขอให้เป็นไปตามกลไกของคณะกรรมการ JBC หรือ GBC นะคะซึ่งถามว่าทำไมถึงนายกรัฐมนตรีอนุทินเนี่ย ี่ยถึงได้ออกมาเน้นย้ำเรื่องของการปักปันเขตแดนหรือว่าการพูดคุยการเจรจาของ JBC และก็ JBC เพราะว่าชาวบ้านใน3จังหวัดชายแดนอีสานตอนล่างเนี่ยได้ออกมาแสดงความห่วงกังวลแล้วก็ไม่

0: เห็นด้วยที่นายกรัฐมนตรีอนุทินเนี่ยไปจับมือเจรจากับนายกรัฐมนตรีฮุนมานเนตเรื่องของการแล้วก็มีข่าวลือเรื่องของการเปิดด่านว่าจะมีการที่ไทยเนี่ยเล็งเปิดด่านเพื่อแลกกับกัมพูชาที่จะให้พื้นที่ปราสาทพระวิหารอันนี้เป็นกระแสข่าวลือที่เกิดขึ้นในพื้นที่3จังหวัดของภาคอีสานตอนล่างนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะคุณวีรยุทธ์ดวงแก้วกำนันตำบลเสาธงชัยก็พูดถึงกระแสข่าวลือว่าหากกัมพูชาคิดจะมาแลกเรื่องของการเปิดด่านเนี่ยส่วนตัวคิดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นได้จริงแล้วก็เป็นไปไม่ได้เพราะตามความรู้สึกของคนชายแดนเนี่ยคิดว่าปราสาทพระวิหารเนี่ยเป็นของไทยแต่หากยึดเพราะว่าหากยึดตามแผนที่1ต่อ 50,000 เนี่ยไทยอยู่สูงกัมพูชาอยู่พื้นที่ต่ำขณะที่ชาวบ้านไทยชาวบ้านเนี่ยที่อำเภอสังขละจังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งเป็นอำเภอที่ติดชายแดนของกัมพูชาเนี่ยออกอาการไม่เห็นด้วยที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยไปคุยกับคุณฮุนมานเนตนะคะชาวบ้านบอกว่าจำแม่นที่กัมพูชาทำอะไรไว้กับคนไทยจนถึงปัจจุบันเนี่ยอาการผวาจากการที่ได้ยินเสียงจรวด BM 21เนี่ยมาตกในพื้นที่หมู่บ้านกว่า40ลูกเนี่ยแล้วก็อพยพวิ่งหนีเอาชีวิตรอดเนี่ยยังเป็นบาดแผลเป็นความรู้สึกของตนที่อยู่ในใจจนถึงปัจจุบันนี้ส่วนชาวบ้านที่ตำบลโคกว่านนะคะอำเภอละหานทรายจังหวัดบุรีรัมย์ก็ยังคงฝังลึกอยู่กับจรวด BM 21ที่มาตกอยู่กลางสวนยางแล้วก็ทำความเสียหายให้กับชาวบ้านชาวบ้านก็บอกว่าไม่สบายใจเลยที่เห็นภาพของการพูดคุยแล้วก็มีกระแสข่าวของเรื่องการเปิดด่านชายแดนแต่ว่าตรงนี้นะคะนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยยืนยันค่ะเรื่องของการเปิดด่านชายแดนยังไม่ได้มีการหารือกับนายกรัฐมนตรีฮุนมานเนตแต่อย่างใดค่ะอันนี้ก็ขอแจ้งแล้วก็แก้ไขข่าวลือว่าอันนี้ยังไม่มีการเจรจาเปิดด่านของทั้งสองประเทศค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามีประเด็นอื่นๆให้ติดตามกันครับ
2: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณSmooth 105.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้ใน Smooth On Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth 105.5 พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชัยยาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์คช็อปผ้ามัดย้อมสุดพิเศษที่หมู่บ้านคีรีวงศ์หลับสบายตลอดทั้งคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำตลอด3วัน2คืนเดินทาง 22-24 พฤษภาคมนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่02-245-7184หรือ LINE แอป @smoothfm
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: สู่ช่วงที่2ของรายการข่าวหน้าหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับคุณขวัญแล้วก็ผมภูเบศนะครับก็มาทักทายคุณผู้ฟังกันสักหน่อยนะครับที่ส่งข้อความเข้ามาหลายๆช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง LINE นะครับหรือว่าทาง Facebook Live นะครับไปดูที่ Facebook Live กันก่อนนะครับก็มีหลายๆท่านที่ส่งข้อความเข้ามานะครับมีคุณอเกนะครับรับชมจากจังหวัดพะเยานะครับก็คุณริษาบอกว่าโกรธร้อยปีมาดีร้อยชาติอันนี้ก็พูดถึง
0: ไทยกัมพูชาใช่ไหม
1: ไทยกัมพูชานะครับ
0: ไม่ได้โกรธเราใช่ไหมภูเบศ
1: ใช่ไม่ขอคืนดีนะครับแล้วก็คุณสื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราชนะครับบอกว่าฝนเพิ่งหยุดเลยนะครับที่นครศรีนะครับแล้วก็คุณสุประชัยที่ดินสวัสดีตอนเช้าเข้ามาคุณพรศิลป์นะครับบอกว่าสวัสดีมีความสุขทั้งสองท่านนะครับก็ขอความสุขนี้กลับไปถึงคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยเช่นเดียวกันครับบุญพรสวัสดีนะครับข่าวหน้าหนึ่งสุดยอดค่ะสุขสันต์วันอาทิตย์ค่ะนะครับแล้วก็คุณริษานะครับประชาชนก็ลองดูเอาว่าใครขั

0: ขวางการเยียวยาในครั้งนี้นะพูดถึงเรื่องของพรก.กู้เงินนะนะฮะแล้วก็คุณชยุทธครับสุราษฎร์ธานีเช้านี้24องศานะครับคุณอัจฉรายังถามหาคุณอุ้มอยู่นะครับคุณอุ้มลาออกแล้วนะครับทุกคนครับนะฮะคุณสปอยนะฮะสวัสดีครับเข้ามานะครับแล้วก็คุณนงรักนะฮะโอเคนะครับตอนนี้เป็นใน
1: Facebook Live ใช่ไหมในช่องทาง LINE นะคะมีคุณสนิทค่ะพี่สุภชัยสวัสดีค่ะคุณพี่บุญชัยคุณนุชนะคะพี่มยุรีสวัสดีค่ะก็ในช่องทาง LINE ก็มีถามถึงพี่อุ้มเหมือนกันนะคะก็เป็น CEO ร้านกาแฟไปแล้วค่ะตอนนี้ก็
0: ร้านกาแฟอยู่แถว
1: ไปติดตามแพชชั่นของตัวเองเป็นจากนักข่าวเป็นผู้ประกาศข่าวไปเป็น
0: ผู้ประกอบการ
1: ผู้ประกอบการเป็นบาริสต้า
0: ชื่อร้านชากาแฟลองเสิร์ชดูนะฮะก
1: ็
0: ไปติดตามไปอุดหนุนกันได้ครับ
1: ค่ะสำหรับของเรานะคะก็มาอุดหนุนกันได้เหมือนกันที่ช็อปมาเนียค่ะเรื่องสุขภาพต้องมาก่อนนะคะแต่ความสะดวกก็ทิ้งไม่ได้ขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวเพราะมันคือไอเทมลับของสายเฮลตี้เลยเพราะว่าเขาเนี่ยมีซึ้งสแตนเลสแบบพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อเคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานค่ะแล้วก็มีความอัจฉริยะถึง6ฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นการหุงข้าวด่วนทำซุปทำโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็จบในหม้อเดียวนะคะแล้วก็ตั้งเวลาล่วงหน้าก็ได้ด้วยมั่นใจในมาตรฐานมอกค่ะรับประกันสินค้านานถึง1ปีเต็มโปรโมชั่นจากปกติราคา 2,990 บาทเหลือเพียง990บาทเท่านั้นค่ะย้ำนะคะ990บาทเท่านั้นสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมเพิ่มอีก2รายการก็คือที่คีบอาหารแล้วก็ตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมเกือบ300บาทเลยค่ะสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามกันได้นะคะหมายเลข02-114-3390 02-114-3390 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
0: ครับมาดูความคืบหน้านะครับหนุ่มจีนซุกคลังแสงอาวุธสงคราม
1: อันนี้เปิดบ้านแล้วน่ากลัวมากคุณเบ
0: สต้องใช้คำว่าคลังแสงเลยเพราะว่ามันเยอะมากนะครับพบระเบิดพลีชีพนะครับคลิปฝึกรบจากกัมพูชานะครับตำรวจเนี่ยแจ้งข้อหาหนักนะครับ5ข้อหาหนักพร้อมกับส่งตัวฝากขังหนุ่มชาวจีนหลังจากรถคว่ำแล้วก็พบว่าคลังแสงอาวุธสงครามเนี่ยโอ้โหเพียบเลยมีระเบิดพลีชีพซุกซ่อนอยู่ในบ้านพักที่ชลบุรีด้วยนะครับแถมประวัติเข้าออกไทยบ่อยครั้งคดีอื้อฉาวที่สะเทือนความมั่นคงระดับประเทศครั้งนี้นะครับเริ่มมีความชัดเจนขึ้นในส่วนของการดำเนินคดีล่าสุดเนี่ยตำรวจสภ.นาจอมเทียนครับก็ควบคุมตัวนายหมิงเฉินซันครับผู้ต้องหาชาวจีนเอาไปฝากขังที่ศาลจังหวัดพัทยาใน5ข้อหาหนักทั้งครอบครองอาวุธปืนสงครามที่นายทะเบียนไม่ออกใบอนุญาตให้ครอบครองวัตถุระเบิดนะครับและก็มียุทธภัณฑ์ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเตรียมลงพื้นที่ติดตามคดีด้วยตัวเองหลังพบว่าอาวุธที่ยึดได้เนี่ยโอ้โหมีอานุภาพทำลายล้างแบบสูงมากจากการขยายผลตรวจค้นบ้านพักในอำเภอบางละมุงครับเจ้าหน้าที่ถึงกับตะลึงไปเจอปืน M4 ระเบิด C4 ระเบิดสังหารแบบต่างๆและที่สำคัญคือเสื้อเกราะติดตั้งระเบิดลักษณะคล้ายๆกับระเบิดพลีชีพนอกจากนี้ยังพบข้อมูลในโทรศัพท์มือถือนะครับมีการใช้ ChatGPT สอบถามแนวทางในการก่อวินาศกรรมในสถานที่สำคัญทันสมัยมากนะครับและก็พบคลิปการฝึกยิงปืนคว้างระเบิดมีพิกัดอยู่ที่ค่ายรบพิเศษ911ในกัมพูชาหรือว่าเป็นกลุ่มนักรบองครักษ์ BHQ นะครับด้านการตรวจสอบนะครับการสอบสวนตัวตนก็พบว่าผู้ต้องหาคนนี้นะก็ถือพาสปอร์ตทั้งจีนแล้วก็กัมพูชารวมถึงมีบัตรสีชมพูและชื่อในทะเบียนบ้านในกรุงเทพแล้วก็เชียงใหม่ด้วยมีชื่อในทะเบียนบ้านนะครับล่าสุดเนี่ยใช้วีซ่าระยะยาวพำนักในไทยในขณะที่กรณีนายเฉินจ้าหูนะครับซึ่งถูกตั้งข้อหาข้อสังเกตเรื่องของสัญชาตินะครับล่าสุดตำรวจสน.เพชรเกษมยืนยันว่าเป็นคนไทยโดยถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาชาวจีนรายนี้นะครับทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะครับก็เปิดเผยว่าได้รับทราบข้อมูลเชิงลึกแล้วและได้มีการสั่งการให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะปมเชื่อมโยงอาชญากรรมข้ามชาติและความมั่นคงภูมิภาคนายกรัฐมนตรีก็ย้ำด้วยนะครับว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมันสะท้อนความจำเป็นในการคุมเข้มอาวุธปืนและ

0: จะต้องมีการทบทวนมาตรการฟรีวีซ่าให้มันสมเหตุสมผลกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อป้องกันไม่ให้คนร้ายใช้เป็นช่องทางในการเข้ามาซ่อนตัวเพื่อก่อเหตุร้ายในประเทศไทยโดยกำชับให้ตรวจสอบสอบสวนขยายผลให้ถึงที่สุดว่ามีคนไทยเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ครับ
1: อืมค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เปิดเผยหลังจากที่ได้สอบสวนนายหมิงเฉินซันผู้ต้องหาชาวจีนคนที่ภูเก็ตได้เล่าไปเมื่อสักครู่นี่แหละค่ะที่ซุกอาวุธสงครามไว้ภายในบ้านจำนวนมากเนี่ยนะคะบอกว่าเบื้องต้นของการสอบสวนเพื่อขยายผลเนี่ยเพื่อทราบถึงแหล่งที่มาของอาวุธทั้งหมดเนี่ยแล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้องว่าใครเนี่ยเป็นคนนำพาอาวุธมาให้เขาบ้างเนี่ยนะคะส่วนที่มีอาวุธเพื่อก่อวินาศกรรมหรือว่าเพื่อฆ่าตัวตายนั้นน่ะในขณะนี้ได้สอบสวนเพื่อขยายทุกมิติแล้วก็เพราะว่าการสะสมของอาวุธของผู้ต้องหาเนี่ยมีเป็นจำนวนมากเกินกว่าที่บุคคลเนี่ยจะมีสะสมไว้เพื่อป้องกันตัวหรือว่าใช้เพื่อการฆ่าตัวตายส่วนข้อกรณีที่มีความเกี่ยวข้องในเรื่องของความมั่นคงปรากฏภาพข่าวชายจีนเคยฝึกกับหน่วย BHQ นะคะส่วนนี้เนี่ยพลตำรวจโทษสำราญนวลมานะคะก็เป็นรองผบตรได้ให้ตำรวจสันติบาลเนี่ยทำการตรวจสอบซึ่งต้องมีการรอตรวจสอบอย่างละเอียดซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะมีการขยายผลไปในทุกมิติค่ะก็สำหรับเรื่องของการที่เขามีภาพข่าวแบบนี้มีการฝึกกับหน่วยงานของทางกัมพูชาก็เป็นภาพสิ่งที่น่ากังวลนะคะแล้วก็ไอตัวอาวุธปืนแล้วก็การซื้อขายปืนเนี่ยพบว่าเขาเนี่ยไปซื้อมาจากครูที่เป็นครูฝึกยิงปืนแล้วก็ทหารเรือนะคะก็ตรงนี้นะคะครูฝึกยิงปืนเนี่ยก็ได้เข้าพบพนักงานสอบสวนแล้วก็ตัวของทหารเรือเนี่ยก็ได้เข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อสอบสวนเกี่ยวกับเรื่องนี้ในรายละเอียดต่อไปแล้วนะคะว่ามีความเชื่อมโยงไปถึงขบวนการเกี่ยวกับเรื่องของการก่อวินาศกรรมหรืออะไรหรือไม่นะคะที่จะเป็นการก่อเหตุก่อการร้ายนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ยอมรับว่ากังวลใจเกี่ยวกับการครอบครองอาวุธสงครามของหนุ่มจีนคนนี้แล้วก็ดูผลการสอบสวนเนี่ยว่าจะต้องมีการลดวีซ่าเหลือ30วันหรือไม่หมายถึงว่าลดการให้วีซ่าสำหรับชาวต่างชาติคนอื่นๆนะคะคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็พูดถึงกรณีของชายชาวจีนคนนี้ค่ะก็บอกว่าน่าเป็นห่วงต้องขอไปดูผลการสอบสวนก่อนและยิ่งดูอยู่ในมือของชาวต่างชาตินะคะหมายถึงอาวุธเนี่ยก็ไม่รู้ว่าวัตถุประสงค์ของเขาคืออะไรจึงต้องไปดูขั้นตอนการเข้าเมืองซึ่งต้องดูดีๆว่ามีการเข้าออกหรือว่าพฤติการอะไรที่น่าสงสัยหรือเปล่าเพราะประเทศไทยเป็นสังคมมีคนเข้ามาท่องเที่ยวและอยากให้คนเข้ามาทำธุรกิจแต่ก็ต้องระวังเรื่องวีซ่าทั้งหมดนะคะบางครั้งเนี่ยการที่เขาเข้ามาแล้วก็อ้างว่าเป็นนักท่องเที่ยวโดยเข้ามาโดยฟรีวีซ่า60วันเนี่ยกระทรวงการต่างประเทศหรือรวมถึงคณะกรรมการเกี่ยวกับวีซ่าก็ต้องพิจารณาเสนอลดให้เหลือ30วันหรือไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าดูเรื่องของความปลอดภัยด้านความมั่นคงเป็นสำคัญด้วยเช่นเดียวกันส่วนที่มองว่าอาจจะเข้าข่ายเป็นสายลับหรือเปล่าคุณเสียศักดิ์ก็บอกว่าเรื่องนี้ก็น่ากลัวมีแค่อาวุธก็น่ากลัวมากแล้วต้องสืบสวนกันในชั้นลึกๆของความมั่นคงต่อไปค่ะ
0: ทางด้านของพลตำรวจตรีพงพันธ์วงมณีเทศครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีเนี่ยก็บอกว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับกำชับเลยนะฮะให้สอบสวนทุกมิติทั้งด้านความมั่นคงความปลอดภัยขณะนี้เนี่ยทำงานร่วมกันกับหลายหน่วยงานครับทั้งชุดสืบสวนภาค2หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสถานทูตจีนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนจากการสรุปยอดของกลางที่ยึดได้ในครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่ามีอานุภาพทำลายล้างสูงประกอบด้วยระเบิด Cนะครับน้ำหนักรวม 4.8 กิโลกรัมกับดักระเบิดสังหารบุคคลจากรัสเซียระเบิดขว้างจากหลายประเทศทั้งเกาหลีและพม่าเชื้อปะทุไฟฟ้ารีโมทรับส่งปืนเล็กยาว M16 2กระบอกกระสุนขนาด 5.56 มิลลิเมตรอีกกว่า700นัดนอกจากนี้ยังพบน้ำมันเบนซินอีก80ลิตรและก็เสื้อเกาะกันกระสุนที่ว่าไปเนี่ยนะครับไปดูประวัติกันบ้างนายหมิงเฉินอายุ31ปีนะครับเดินทางเข้าออกประเทศไทยบ่อยครั้งเข้ามาตั้งแต่ปี63ล่าสุดนี่ก็ถือวีซ่าประเภท re-entry นะครับพำนักในไทยได้ยาวถึง5ปีและที่น่าสนใจคือผู้ต้องหารายนี้เนี่ยถือพาสปอร์ตทั้ง2สัญชาติที่ว่าไปก็คือจีนกับกัมพูชาและก็มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านย่านคลองสามวากรุงเทพย้ายมาจากอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ปีที่ผ่านมาตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเอ๊ะมันมีที่มาที่ไปยังไงสำหรับข้อกล่าวอ้างของผู้ต้องหาที่บอกว่าป่วยเป็นซึมเศร้าทางตำรวจเนี่ยจะเชิญนักจิตวิ

0: พยาเข้ามาร่วมตรวจสอบเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงนะครับขณะที่จากการสอบถามเพื่อนบ้านเนี่ยพอบอกว่าปกติผู้ต้องหาเนี่ยเป็นคนอัธยาศัยดีนะและก็ชอบทักทายคนในหมู่บ้านอ
1: ัน
0: นี้ก็สร้างความตกใจให้กับคนในพื้นที่อย่างมากพอทราบว่าโอ้เจ้าหนุ่มคนนี้กักเก็บวัตถุระเบิดเอาไว้มี C4 จำนวนมากในบ้านพักเนื่องจากว่าถ้าหากเกิดเหตุระเบิดตูมตามขึ้นมาเนี่ยก็เสียหายมหาศาลแก่ชุมชนรอบข้างนะครับทางนี้เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบจุดเชื่อมโยงและก็แหล่งที่มาของอาวุธทั้งหมดโดยยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดเชิงลึกในเรื่องนี้นะครับเนื่องจากว่าเกรงว่าจะเสียรูปคดีแต่ก็ยืนยันว่าจะเร่งคลี่คลายให้กระจ่างโดยเร็วที่สุดครับ
1: ก็ถ้าเป็นเราอยู่หมู่บ้านเดียวกับหนุ่มชาวจีนคนนี้เนี่ยก็น่ากังวลเหมือนกันน
0: ะ
1: ว่าข้างบ้านเรามีระเบิดคลังแสงขนาดแบบเรียกเป็นคลังแสงได้เลยส่วนที่มีทะเบียนบ้านที่คลองสามวาที่ติดตามดูข่าวจากเมื่อวานนี้คุณภูเบศเขาแต่งงานเมื่อหลายปีก่อนแล้วก็
0: กับคนไทย
1: กับคนไทยกับหญิงไทยแต่ว่าเมื่อประมาณช่วงปีก่อนเนี่ยนะคะปีกว่าๆเนี่ยเขาหย่ากันแล้วหย่ากันแล้วแล้วก็เนื่องเป็นความสัมพันธ์คือคบกัน1ปีแต่งงาน2ปีแล้วก็ หลังจากนั้นเนี่ยก็หย่าร้างมาปีกว่า
0: ๆ
1: แล้วก็เลยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของผู้หญิงคนนี้แล้วพอมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเนี่ยก็ยังไม่ได้ย้ายออกเนื่องจากแบบเป็นการหย่ากันที่น่าจะพูดคุยกันแบบดีๆอ่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรกันมากมาย
0: หย่ายังไงก็ต้องออกไหม
1: จริงๆก็เป็นอย่างนั้นโดยหลักการ
0: ทำไม
1: คือเหมือนกับว่าผู้หญิงก็บอกว่าเขาก็เป็นคนนิสัยดีอันนี้จากอดีตภรรยานะเขาก็เป็นคน
0: ทำไม
1: ก็มีความรักครั้งใหม
0: ่รักซ้อนอย่าง
1: น
0: ี้หร
1: ออันนี้ไม่แน่ใจแต่ตอนนี้ว่าใครเป็นคนรักซ้อนแต่ว่าผู้หญิงตอนนี้มีความรักครั้งใหม่แล้ว
0: อ๋อครับ
1: ค่ะก็เป็นการหย่ากันแล้วก็คือเขาตอนแรกตำรวจไปที่บ้านผู้หญิงก็ไม่เรียกไม่มีใครออกมาจนกระทั่งมีผู้ชายออกมาแล้วก็สักพักน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ผู้ชายออกมาสักพักผู้หญิงคนนี้ที่เป็นอดีตภรรยาก็ออกมาแล้วก็พูดคุยกับสื่อมวลชนรวมถึงตำรวจด้วยแล้วก็บอกว่าที่ไม่ได้ย้ายออกก็เหมือนว่าไม่ได้คิดว่ามันมีปัญหาอะไรก็ยังไม่ได้ย้ายออกแล้วเขาก็เหมือนตอนที่คบกับผู้หญิงคนนี้เขามีธุรกิจเกี่ยวกับสถานบันเทิงในกัมพูชาเข้าๆออกๆอยู่หลายครั้งผู้หญิงก็ไม่ได้มีความสงสัยว่าแฟนของตัวเองเนี่ยจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเป็นสายลับหรือการก่อคดีด้านความมั่นคงอะไรทำนองนี้คือยังมีความรู้สึกว่า อดีตสามีของตัวเองเนี่ยเป็นคนที่น่าจะไว้วางใจได้แต่ก็ตกใจอยู่เหมือนกันพอเรื่องของมีอาวุธปืนแล้วก็ระเบิดอยู่ในบ้านพักอยู่ในครอบครองจำนวนมากเรื่องนี้คุณมีอะไรเพิ่มเติมไหมไม่งั้นจะไปที่เรื่องเปิดเทอมแล้วนะ
0: ไม่ผมจะไปเรื่องปลากระป๋อง
1: ไปกระป๋องก่อนก็ได้
0: แล้วคุณค่อยเปิดเทอมนะ
1: ได
0: ้ก็คุณสุภมาศนั่นแหละก็จะเป็นคนเดียวกันแต่ว่าทำหลายอย่างนะฮะตอนนี้ก็คือแบบขยันมาก
1: เดินหน้าอย่างแบบเข้มข้น
0: เพราะว่ามีงานร้อนมาหาทุกวันเลยนะครับมี3หน่วยงานหลักนะครับคุณสุภมาศก็สั่งการ3หน่วยงานหลักปูพรมตรวจโรงงานผลิตปลากระป๋องทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับหลังขยายผลเนี่ยก็พบว่ามีโรงงานมากกว่า1แห่งเข้าข่ายใช้วัตถุดิบปลาไม่ตรงปกนะครับประเด็นความสะอาดมาตรฐานอาหารกระป๋องก็ถูกยกระดับขึ้นมาตรวจสอบนะครับล่าสุดเนี่ยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบปลากระป๋องไม่ตรงปกโดยได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบร่วมกับอย.และก็สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลงพื้นที่ไปตรวจสอบโรงงานผลิตปลากระป๋องและก็อาหารกระป๋องพร้อมกันทั่วประเทศโดยท่านก็บอกนะครับว่าจากรายงานเบื้องต้นเนี่ยพบการกระทำผิดในหลายพื้นที่เลยนะครับมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปบางแห่งเนี่ยพบว่าใช้วัตถุดิบปลาไม่ตรงชนิดที่ระบุตรงฉลากจริงและบางแห่งก็พบปัญหาเรื่องของใบอนุญาตประกอบกิจการไม่ตรงกับประเภทธุรกิจที่ดำเนินการซึ่งถ้าหากตรวจพบในความผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดทุกกรณีครับส่วนข้อกรณีที่สงสัยว่าเอ๊ะมีการเอาปลาหมอคางดำมาผลิตเป็นปลากระป๋องแทนปลาแมคเคอเรลหรือไม่นั้นนะครับนางสาวสุภมาศก็ยืนยันว่าตอนนี้เนี่ยมีข้อมูลชัดเจนแล้วนะครับว่ามีโรงงานมากกว่า1แห่งใช้ปลาชนิดอื่นมาทดแทนจริงแต่ว่ายังบอกชนิดพันธุ์ได้ไม่แน่นอนนะครับจึงต้องรอผลการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์จากกรมประมงก็คาดว่าจะทราบผลภายใน1สัปดาห์อย่างเป็นทางการนะครับหลังความคืบหน้ากรณีในจังหวัด สมุทรสาครเนี่ยต้นเรื่องนะล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้มีคำสั่งให้โรงงานดังกล่าวหยุดประกอบกิจการชั่วคราวทันทีจนกว่าจะมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตและมาตรฐานให้เป็นไปตามที่อย.กำหนด

0: เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคของเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคนะครับแล้วก็รักษาความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมอาหารของไทยครับถ้าถามว่ายี่ห้ออะไรก็ยี่ห้อที่ไม่คุ้นชื่อไม่ค่อยได้ยินชื่อแล้วกันเพราะมีหลายยี่ห้อหลายแบรนด
1: ์ที่จำได้เป็นยี่ห้อเหมือนดอกไม้ของจีนอะ
0: โบตัน
1: ใช
0: ่ใช่อันนี้คือเขาเปิดชื่อออกมาแล้วนะครับ แต่ว่ามันไม่ได้มีแค่นี้มันมีหลายแบรนด์มากแต่ว่าแบรนด์ที่อยู่ตามท้องตลาดที่เรารู้จักเนี่ยโอเคกินได้
1: คือแบบเหมือนแบรนด์ที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าชื่อดังอ่ะอันเนี้ยเหมือน
0: ปลอดภัย
1: อยู่นะคะก็ถ้าเปิดปลากระป๋องออกมาก็สังเกตสังกากันก่อนนิดนึงแต่ว่าถ้าเราเปิดมาแล้วเห็นเป็นเกล็ดเนี่ยปกติเราก็แบบพังงะนิดนึงเหมือนกันนะ
0: ไม่คือลายมันแตกต่างออกไปจากที่เคยเห็นนะ
1: ใช่มันต่างออกไปเลยเนื้อสัมผัสก็น่าจะต่างเพราะอันเนี้ยเราไม่เคยกินเหมือนกันปลานิลนะ
0: ฮะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้าคุณค่อยมาเปิดเทอมนะเดี๋ยวไปตรวจสอบสภาพอากาศในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
1: ค่ะ
2: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนคุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
3: แก้มพิญญพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econews Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
2: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
0: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณสุรสิทธิ์จิตอารีรัตน์หัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
2: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
0: ครับคุณสุรสิทธิ์ครับสภาพอากาศโดยรวมวันนี้เป็นยังไงครับทั่วประเทศไทยครับ
4: โดยรวมทางด้านภาคอีสานเนี่ยฝนก็เริ่มลดลงแล้วนะครับแต่ก็จะยังมีได้อยู่ทางด้านภาคกลางภาคเหนือนะครับภาคเหนือฝนนี้ยังเยอะอยู่นะครับ
1: ค่ะ
4: ผม
0: ครับภาคกลางนี้จังหวัดอะไรบ้างครับที่ต้องระวังกันเป็นพิเศษครับ
4: ภาคกลางเนี่ยโดยส่วนใหญ่อยู่ทางด้านตอนล่างกับทางด้านตะวันตกพวกจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครนะครับยังต้องระมัดระวังอยู่แต่ว่ามันก็เปอร์เซ็นต์อยู่ที่ 40% นะครับ
0: คร
4: ับ แต่ว่าถ้าเน้นจริงๆภาคเหนือยังมากกว่านะครับ 70% นะครับยังต้องระวังมากกว่า
0: เป็นจังหวัดอะไรบ้างครับที่ทางภาคเหนือที่ต้องระวังฮะ
4: โดยส่วนใหญ่จะเป็นทางด้านตอนบนพวกแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านและตากนะครับซึ่งอาจจะมีลมกระโชกแรงและมีตกหนักได้อยู่นะครับ
0: ครับ70%เลยเน
4: า
0: ะ
4: ใช่ครับ
0: แล้วอีสานล่ะครับจังหวัดอะไรบ้างครับ
4: ภาคอีสานวันนี้ให้ฝน 20% นะครับ อยู่ที่เลยหนองบัวลำพูชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์นะครับ
1: ค่ะสำหรับภาคใต้ล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะ
4: ภาคใต้ช่วงนี้ฝนยังเยอะอยู่แล้วก็น่าจะเยอะอยู่หลายวันนะครับได้เกือบ7 วันก็60-70%นะครับก็ส่วนใหญ่ก็มีได้เกือบทุกจังหวัดนะครับโดยเปอร์เซ็นต์มันเยอะแล้วก็มีตกหนักบางแห่งนะครับในช่วงนี้มันเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูนะครับภาคใต้เนี่ยฝนมันก็เยอะ 60-70% ได้เกือบตลอดช่วงเลยนะครับ
0: ก็คือ7วันจากนี้ไปนี่ก็ฝนไม่หยุดถูกต้องไหมฮะ
4: ใช่ครับ
0: โอ
1: ้ค่ะแล้วพื้นที่กทมวันนี้เป็นยังไงบ้างคะ
0: กรุงเทพฯปริมณฑลเป็นยังไงฮะ
4: กรุงเทพวันนี้น่าจะอยู่ที่ 30-40% นะครับส่วนใหญ่ก็มาช่วงบ่ายๆนะครับ
1: ค่ะ
4: ก็อาจจะมีลมกระโชกแรงได้บ้างนะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์โดยรวมน่าจะเริ่มน้อยจากเมื่อวานบ้างแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับผมฮะแล้วช่วงสัปดาห์หน้านะครับเป็นยังไงฮะ
4: สัปดาห์หน้าเนี่ยฝนน่าจะไม่ได้ต่างจากวันนี้เท่าไหร่ภาคเหนืออาจจะลดลงหน่อยเหลือประมาณ40แต่ถ้าดูโดยรวมเนี่ยเขาประมาณ 30-40% นะครับก็อยู่ในระดับกลางๆนะครับแต่ว่าไม่ได้หายไปเลยเนี่ยไม่ได้10-20%ละก็30-40อย่า

0: กรุงเทพเมื่อวานก็40กว่านะครับ40ถึง 50%
1: ครับ
2: ค่ะ
0: ครับก็จะเรียกว่ามีเข้ามาได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับ
2: ค่ะฝนเยอะลมล่ะคะแรงไหมต้องระมัดระวังลมด้วยหรือเปล่าคะ
0: ลมเนี่ยอาจจะมีวันนี้วันหนึ่งนะครับแต่ว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเริ่มไม่ค่อยมีลมกระโชกแรงแล้วนะครับ
2: ค่ะ
0: ครับผม
1: โอเคครับเช้านี้มีส่วนไหนเพิ่มเติมไหมครับ
0: ในช่วงนี้เนี่ยฝนเรียกว่ายังต้องระมัดระวังอยู่อีก1วันนะครับพวกลมกระโชกแรงเรื่องฝนเนี่ยแต่ว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยอาจจะมีฝนอย่างเดียวนะครับแต่ว่าถ้าดูโดยรวมทั้ง7วันเนี่ยฝนก็ยังมีได้อยู่ต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคใต้นะครับต้องระมัดระวังภาคใต้นี่แหละนะครับ
2: ค่ะ
1: โอเคครับเช้านี้ขอบคุณนะครับ
0: ครับ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็ยังต้องระมัดระวังกันต่อเนื่องประมาณ1สัปดาห์ต่อไปจากนี้นะคะช่วงเปิดเทอมพอดีเลยภูเบศ
1: ครับมันของปกติอยู่แล้วนะครับ
2: ค่ะก็สำหรับช่วงเปิดเทอมแบบนี้นะคะคุณสุภมาศอิสระภักดีค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสคบเมื่อวานนี
1: ้
2: ลงพื้นที่บางลำพูไปติดตามการซื้อขายชุดนักเรียนแล้วก็อุปกรณ์การเรียนในช่วงใกล้เปิดเทอมก็น่าจะเป็นสัปดาห์หน้าไหมคุณพ
1: ่อ14
2: เหรอคะ
1: บางโรงเรียนก็เริ่ม14ครับ
2: ค่ะก็เพื่อที่จะป้องกันผู้ที่จะมาเอาเปรียบผู้ปกครองรวมถึงดูแลผู้บริโภคด้วยนะคะเพราะว่าสคบเนี่ยรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการเอาเปรียบผู้บริโภคมาจำนวนมากในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนนะคะก็พบว่ามีการตั้งราคาชุดนักเรียนเนี่ยสูงเกินสมควรแล้วก็ไม่มีการติดป้ายแสดงราคาสินค้าหรือว่าบังคับในการซื้อแบบซื้อพ่วงอ่ะซื้อชุดนักเรียนจะต้องมีซื้อเข็มขัดซื้ออันนู้นอันนี้ติดแบบติดพ่วงไปด้วยนะคะแล้วก็คุณภาพสินค้าเนี่ยไม่เหมาะสมกับราคารวมถึงฉลากสินค้าเนี่ยไม่ครบถ้วนนะคะก็เมื่อวานนี้คุณสุภมาศก็มีการลงพื้นที่ไปที่ย่านบางลำพูแล้วก็บอกว่าผู้ผลิตหรือว่าผู้นำเข้าที่จำหน่ายไม่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือว่าปรับไม่เกิน 200,000 บาทส่วนผู้ขายเนี่ยนะคะที่ขายสินค้าควบคุมแบบนี้แล้วก็ไม่มีฉลากสินค้าไม่มีฉลากแล้วก็ราคาสินค้าเนี่ยต้องโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนแล้วก็ปรับไม่เกิน 100,000 บาทนะคะนอกจากนี้คุณสุภมาศยังกล่าวทิ้งท้ายเน้นว่าผู้ประกอบการทุกรายเนี่ยขอให้ทำธุรกิจตามกฎหมายหากว่าเอาเปรียบผู้บริโภคเนี่ยจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดพร้อมขอความร่วมมือนะคะในการจัดชุดนักเรียนราคาพิเศษเป็นทางเลือกให้กับผู้ปกครองเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในช่วงปิดในช่วงเปิดเทอมนะคะแล้วก็ฝากผู้ปกครองทุกคนนะคะว่าให้ตรวจสอบราคาสินค้าให้ละเอียดก่อนที่จะตัดสินใจซื้อเปรียบเทียบราคาดูฉลากแล้วก็คุณภาพเงื่อนไขของสินค้าเพราะว่าถ้าดูเงื่อนไขให้ละเอียดนะคะเพราะว่าถ้ากลับไปใส่ให้กับลูกที่บ้านแล้วเนี่ยถ้ามันไม่พอดีก็ถามเขาก่อนว่าเปลี่ยนสินค้าคืนสินค้าได้หรือไม่นะคะเพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเองค่ะหากว่าผู้บริโภคพบการจำหน่ายชุดนักเรียนที่ไม่ตรงตามฉลากนะคะแล้วก็ไม่แสดงราคาสินค้าตั้งราคาเกินสมควรแจ้งได้นะคะที่สายด่วนของสคบค่ะ1166ค่ะหรือว่าผ่านแอปพลิเคชันนะคะ OCPB ค่ะOCPB Connect นะคะหรือว่าไปที่เว็บไซต์ของสคบหรือว่าไปที่ศูนย์ดำรงธรรมของทุกจังหวัดทั่วประเทศได้เลยค่ะ
1: ครับไปปิดท้ายกันที่ข่าวดีนะครับเป็นข่าวดีแบบว่าสร้างประวัติศาสตร์นะคร
2: ับ
1: ถือว่าสะเทือนวงการดนตรีแล้วก็วงการกีฬาโลกด้วยนะครับเมื่อลิซ่าและลิซ่ามโนบาล นะคร
2: ับ ต
1: ื่
2: นเต้นเหรอ
1: ตื่นเต้นผมก็ดีใจมากเลยนะครับ ก็ถูกประกาศอย่างเป็นทางการจากฟีฟ่านะครับให้เป็นหนึ่งในศิลปินหลักที่จะขึ้นแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลโลกที่สหรัฐอเมริกาสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่านะครับก็ประกาศความพร้อมอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่สนามกีฬาลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกานะครับไฮไลท์สำคัญเนี่ยอยู่ที่รายชื่อศิลปินซูเปอร์สตาร์ระดับโลกที่จะมาร่วมสร้างโชว์ประวัติศาสตร
2: ์
1: ก็มีชื่อของลิซ่าและลิสามโนบาลด้วยนะครับเป็นศิลปินสาวชาวไทยเลือดไทยนะครับร่วมเป็นหนึ่งในศิลปินในงานนี้ด้วยนะครับคือนอกจากลิซ่าแล้วก็มีศิลปินอีกมากมายขึ้นร่วมโชว์ด้วยนะครับทั้งเคทีเพอร์รี่นะครับฟิวเจอร์แอนิต้าเรม่านะครับแล้วก็ไทล่าด้วยนะครับฟีฟ่าก็บอกว่าการแสดงครั้งนี้เนี่ยจะสะท้อนถึงความยิ่งใหญ่ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและพลังแห่งการรวมใจผ่านเสียงดนตรีและก็กีฬาฟุตบอลให้ผู้ชมทั่วโลกเนี่ยได้สัมผัสถึงการแสดงสุดอลังการว่าอย่างนั้นเลยนะครับแล้วทางประธานฟีฟ่าเนี่ยเขาบอกว่าพิธีเปิดที่ลอสแองเจลิสในครั้งนี้นะครับจะแสดงให้เห็นถึงความมีชีวิตชีวา

0: ของอิทธิพลทางดนตรีแล้วก็ความบันเทิงโดยเฉพาะการเชื่อมโยงผู้คนผ่านพลังของดนตรีป๊อปนะครับซึ่งรายชื่อศิลปินที่ประกาศออกมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวแทนความหลากหลายวัฒนธรรมอย่างแท้จริงครับ
1: ค่ะทั้งหมดคือข่าวหน้าหนึ่งวันนี้นะคะดิฉันกมลพรร่มทองคำและคุณภูเบศสุนีลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: FM 99ชวนแฟนรายการเดินทางท่องเที่ยวในกิจกรรมร้อยแรงแหล่งใต้ปีที่4ลบร้อนนอนทะเลตรังเที่ยว3เกาะสุดไฮไลท์เกาะกระดานหาดทรายขาวน้ำทะเลใสเกาะมุกชมถ้ำมรกตมหัศจรรย์ทะเลสีเขียวเกาะเชือกจุดดำน้ำแนวปะการังอ่อน7สีล่องเรือสู่เขาจมป่าผ่านเกาะรูปหัวใจจุดเช็คอินสุดโรแมนติกชมสถานีรถไฟโบราณกันตังความงามเก่าแก่อายุกว่า100ปีช็อปถนนคนเดินตลาดชินตาทานอาหารทะเลแบบจุก16-18 พฤษภาคมนี้กินหรูอยู่สบายนำทริปโดยป๋าแป้ยุทธพงศ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM99
2: เปิดชีวิตแบบไม่ต้องเก๊กกับเซเลบคนดังที่จะมาแลกเปลี่ยนมุมมองและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตวาไรตี้ครบเครื่องที่จะทำให้ชีวิตคุณมีสีสันและได้สาระสีสันชีวิตทุกวันเสาร์อาทิตย์20:00-04:00ทาง M-POT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-POT News โทร02-201-6373
5: คุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
2: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
6: สวัสดีค่ะคุณฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ประจำ Weekend หรือ Weekend Good Morning ASEAN นะประจำสุดสัปดาห์วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะฮะพฤษภาคมนะ
7: ใช่ครับ
6: วันที่เท่าไหร่วันที่10
7: แล้วครับ
6: เป็นสัปดาห์ที่2ของเดือนนี้นะพฤษภาคมเร็วจริง
7: ๆแล้วต้นเดือนอยู่เลย
6: ค่ะอาจารย์ค่ะคุณวิลาศแล้วก็คุณฟังทีนี้ก็เช่นเคยนะคะก็ดิฉันวิลาวันวรรุธก็กล่าวคำทักทายคุณฟังสวัสดีนะคะพร้อมๆกับคุณวิรัตศรีพงษ์ค่ะ
7: ก็อรุณสวัสดิ์อาจารย์อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังนะครับติดตามรับชมรับฟังรายการได้ทางช่องทางเดิมนะครับก็มีทาง Facebook ครับที่เพจของ M-POT News FM 100.5 นะครับแล้วก็ที่เพจของ Good Morning ASEAN ทั้ง2เพจนะครับสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของ LINE ครับก็จะมีที่ LINE ID @MCOT News นะครับ @MCOTNEWS ครับก็เป็นอีกช่องทางนึงที่สามารถสื่อสารกับพวกเราได้นะครับเมื่อคืนนี้ก็ฝนตกลงมาในกรุงเทพมหานคร
6: แล้วช่วงนี้นะคะ
7: แล้วก็อากาศชุ่มฉ่ำเลยทีเดียวครับ
6: ชุ่มฉ่ำ
7: เป็นไงกันบ้างก็ส่งข้อความมา
6: แต่ว่าถ้าดูช่วงกลางวันแล้วมันก็จะกลับร้อนนะแต่ถ้าเราอยู่ในห้องแอร์เราก็จะรู้สึกเย็นจะไม่ได้รู้สึกอะไรแต่พอออกจากนอกห้องที่ไม่มีแอร์แล้วเนี่ยอุณหภูมิมันเป็นคนละเรื่องเลยนะคนละระดับเองไงก็ตามก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ
7: สำคัญที่สุดเลยครับใช่ครับ
6: โดยเฉพาะไข้หวัดนะเดี๋ยวไปฉีดเนี่ยวัคซีนไข้หวัดใหญ่มาแล้วป้องกัน
7: โอ้ ครับ
6: คุณฉีดแล้วยังต้องป้องกันนะดีกว่าย
7: ังไม่ได้ฉีดครับอาจารย์
6: ไปฉีดซะค่ะนะอ่ะทีนี้ข่าวคราวต่างๆมีเยอะแยะเลยเนาะแล้วก็มีข่าวที่คุณเมื่อกี้คุณภูเบศนะรายการข่าวนั้นหนึ่งก็เพิ่งรายงานมานะข่าวที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยก็

0: ฟีฟ่าเนาะเวิลด์คลับ
1: เรียกว่าคนรอคอยเลยล่ะครับ
0: เออรอคอยเลย4ปีจะมีครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะก็มีการเนี่ยเขาเลือกเลยนะโอ้โหเรียกว่าในช่วงที่เขาพิธีเปิดเนี่ยนะโอ้โหถือว่าดาราที่ได้รับการคัดเลือกนี่ต้องสุดยอดจริงๆเลยแล้วก็ลิซ่าของเราแบ็คพิงค์เนี่ยนะลิซ่ามโนมานเนี่ยก็ได้รับเชิญเลยเนี่ยฟีฟ่าเขาฟีฟ่าก็คือสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติของโลกเนี่ยนะคะฟีฟ่า officially announced Lisa as headliner for World Cup 2026
1: ครับ
0: opening ceremony
1: โอ้โหพิธีเปิดด้วยนะครับ
0: เปิดนะเมื่อกี้คุณภูเบศรายงานไปแล้วดิฉันก็เพิ่มเติมอย่างนี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าการแข่งขัน World Cup ในครั้งนี้เนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่11มิถุนายนเดือนหน้านี้นะไปจนกระทั่งถึง19กรกฎาคมเนี่ยนะเขาก็มีเป็นครั้งแรกเลยอะที่จัดการแข่งขันฟุตบอลโลกเนี่ยใน3ประเทศด้วยกันนะก็คือสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกแล้วก็แคนาดาเนี่ยนะคะแล้วก็ถือว่าจะพูดอย่างนี้ค่ะว่าเป็นครั้งแรกอย่างที่บอกนะที่ World Cup เนี่ยจัดการแข่งขันใน3ประเทศเนี่ยนะแล้วก็มีเมืองทั้งหมด16เมืองด้วยกันเนี่ยนะที่รวมกันจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกเนี่ยก็คือ11 in the US นะก็จะมีเมือง11เมืองในสหรัฐหมุนเวียนกันเป็นอะไรก็เป็นสนามในการแข่งขัน11นะคะ11เมืองในสหรัฐแน่นอนพิธีเปิดอยู่ที่ลอสแอนเจลิสเมืองใหญ่ของเขาเลยในรัฐแคลิฟอร์เนีย3 in Mexico นะ3เมืองในเม็กซิโก and 2 in Canada นะ2เมืองในแคนาดาเนี่ยนะคะแล้วครั้งนี้เป็นครั้งแรกด้วยคุณฟังค่ะที่ The tournament will be the first FIFA World Cup to be hosted by the three nations and the first to include 48 teams and expansion for 32ก็จะเป็นครั้งแรกในการเพิ่มทีมแข่งขันเนี่ยจากทุกครั้งที่เขาจะคัดเลือกมาเนี่ยนะจากทั่วโลกเลยใช่ไหมที่เป็น32ทีมเข้าไปแข่งขันในWorld Cupเนี่ยนะแต่ครั้งนี้เนี่ยจะเป็นครั้งแรกที่เขาขยายทีมที่คัดเลือกมาแล้วทั้งหมดเนี่ยเพิ่มจาก32เป็น48ทีมด้วยกันนี่แหละค่ะก็เอามาฝากคุณฟังนะคะว่าเดือนหน้านี่แหละประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไทยเรานี่ก็นะดูบอลโลกกันเยอะเลยนะ
1: เออใช่คร
0: ับ แล้วก็จะมีการถ่ายทอดสดดิฉันคิดว่าอย่างนั้นเนาะแล้วก็อดตลับขับตะนอนกันแหละเพราะว่าซีกโลกนู้นกับทางเรานี่มันห่างกันประมาณอย่างน้อยๆก็12ชั่วโมงนะ
1: ค
0: ุณวิรัตนี่ตั้งตารอคอยใช่ไหมโบกขับดิฉันเองขนาด
1: เป็นเหมือนกันใช่ดิฉันก็ดูมากครับอาจารย์
0: ใช่ค่ะนี่มาอีกแล้ว4ปีเท่านั้นเองนะ
1: โอ้โหเรียกว่าไวมากเลยครับ
0: และทีนี้มึงกำลังมองอย่างนี้คุณฟังค่ะมันมีความสำคัญมากเลยก็เนื่องจากเห็นจะเห็นชัดเลยมันดีว่าสำคัญยังไงก็สำหรับประเทศที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยนะเขาให้ความสำคัญมากอย่างเม็กซิโกเนี่ยเขาเตรียมปิดภาคเรียนเร็วขึ้นกว่า1เดือนน่ะคุณ
1: โอ้โห
0: เม็กซ
1: ิ
0: โกเพื่อที่จะก่อนจะเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกเนี่ยนะคะก็มีข่าวออกมาแล้วจากรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการของเม็กซิโกเนี่ยนะคะบอกว่าตัดสินใจแล้วแหละที่จะยุติการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่5มิถุนายนนะก็เร็วขึ้น1เดือนสาเหตุส่วนหนึ่งก็คือคลื่นความร้อนกำลังส่งผลกระทบต่อหลายรัฐแล้วก็รวมถึงการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกด้วยเนี่ยนะคะยังไงก็ตามเวลาที่ปิดการเรียนเร็วขึ้นใช่ไหมก็จะเลื่อนเนี่ยนะวันเปิดภาคเรียนใหม่ให้เร็วขึ้นนะต้องชดเชยกันเลื่อนขึ้นมาให้เร็วขึ้นเวลาเปิดภาคเรียนเนี่ยนะคะแล้วก็ทางวันที่11มิถุนายนเขาบอกเม็กซิโกจะลงสนามแข่งพบกับแอฟริกาใต้ที่กรุงเม็กซิโกซิตี้เนี่ยนะคะนี่แหละค่ะแล้วก็เนี่ยจะเห็นชัดเลยนะว่าเขาให้ความสำคัญถึงขั้นต้องปิดภาคเรียนเร็วขึ้น1เดือนเนี่ยนะแต่ว่าเรื่องนี้ก็ทำให้มีคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันบอกว่าเร็วไปหรือเปล่าที่ตัดสินใจแบบนั้นแล้วก็อาจจะกระทบต่อการวางแผนชีวิตครอบครัวรวมถึงการทำงานของแรงงานจำนวนมากด้วยเนี่ยนะคะแล้วก็มีเหมือนการฝ่ายตรงกันข้ามเนี่ยของทางรัฐบาลเนี่ยนะออกมาประกาศเลยบอกว่าจะไม่ปฏิบัติตามนโยบายที่ว่านี้และก็จะเปิดเรียนต่อไปจนถึงวันที่30มิถุนายนตามกำหนดเดิมก็มีเสียงคัดค้านมาแบบนี้นะคะอ่ะนี่เป็นเรื่องของ World Cup นะ
1: นึกถึงบ้านเราตอนจัดเอเชียนเกมส์

0: หลายปีที่แล้วเลยครับ
1: เป็นไงเป็นไง
0: ก็โอ้ผมจำได้ของผมก็มีหยุดเรียนเหมือนกัน
1: มีหยุดเรียนใช่
0: ไหมเพราะมันกระทบต่อเรื่องของการ
1: เดินทาง
0: ไปมาด้วยครับเพราะสนามหลายสนามมันต้องใช้แล้วบางทีมันใช้ทั้งเมืองเลยคร
1: ับ ครับ
0: โอ้นี่เข้าใจได้มันเป็นเรื่องการบริหารจัดการทางด้านโลจิสติกส์นะครับ
1: ก็เอาเรื่องกระบวนการมาฝากกัน
0: ใช่ครับมาสู่เรื่องอุณหภูมิโลกกันบ้างนะครับหลังจากที่เงียบๆหายกันไปสักพักนึงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์รัสเซียยูเครนกันนะครับเรื่องของความตึงเครียดของทั้งสองฝ่ายก็ยังคงมีอยู่นะครับก็เป็นข่าวสืบเนื่องจากเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคือนะครับอันนี้หยิบยกจาก BBC ครับพาดหัวข่าวบอกว่าปูติน denounce NATO at scale back victory day parade นะครับก็เป็นการจัดขบวนพาเหรดนะครับที่กรุงมอสโกนะครับซึ่งปีที่แล้วเนี่ยก็ครบรอบ80ปีสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2นะครับ
1: ชนะเหนือนาซีด้วย
0: ใช่ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเฉลิมฉลอง2วาระด้วยกันนะครับก็วาระแรกก็คือวาระที่เป็นชัยชนะของกลุ่มสัมพันธมิตรนะครับเหนือนาซีเยอรมนีนะครับแล้วก็เป็นการแสดงถึงศักยภาพทางการทหารด้วยครับแต่ว่าสิ่งที่แปลกไปสำหรับปีนี้เนี่ยนะครับก็คือ การสวนสนามปีนี้ก็เป็นแค่การสวนสนามที่มีเพียงผู้นำทหารที่ เรียกว่าลดสเกลนะครับ
1: แล้วก็เดินเป็นการเรดไม่มีการโชว์ยุทธ
0: ไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: การแสดงยุทธ
1: ป
0: กรณ์ต่างๆรวมถึงขีปนาวุธด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเหตุผลสำคัญก็คือว่าทางวอสโคเนี่ยมีความเกรงกลัวว่าจะมีการโจมตีจากฝ่ายของยูเครนนี่เองครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้มีการต่อสายคุยกับสองผู้นำนะครับไม่ว่าจะเป็นทางผู้นำของยูเครนแล้วก็ผู้นำของรัสเซียเพื่อที่จะตกลงกันว่าจะให้มีการหยุดยิงเป็นเวลา3วันนะครับในช่วงเวลาที่จะมีการรำลึกถึงสงครามโลกครั้งที่2นี่เองนะครับแล้วก็มีการคาดการณ์กันว่าอาจจะมีการต่อเนื่องออกไปอีกนะครับก็จะยืดช่วงระยะเวลาที่จะมีการหยุดยิงออกไปนะครับก็มีการมองไปนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยสถานการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปแต่จริงๆแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ยังมีข่าวอีกเหมือนกันอันนี้เป็นข่าวเพิ่มเติมจากทีวีสังคมนะครับว่าภายใต้ช่วงเวลาที่มีการหยุดยิงเนี่ยมันก็ยังมีเสียงไซเรนแล้วก็มีเสียงของตัวโดรนของฝั่งรัสเซียที่บินเข้าไปที่ยูเครนแล้วก็ในทางกลับกันก็มีการกล่าวพาดพิงจากฝ่ายรัสเซียเหมือนกันที่บอกว่ายูเครนก็ได้มีการโจมตีรัสเซียเช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงนึงที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็มีการเรียกว่าลดราวาศอกลงในระดับนึงนะครับแล้วก็มีการเจรจาส่งผู้แทนของตัวเองเนี่ยไปเจรจากันที่สหรัฐอเมริกาก็คาดกันว่าน่าจะมีข้อสรุปในเร็ววันนี้เหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวควันถือว่าเป็นข่าวอีกอันนึงที่เกี่ยวข้องกับความตึงเครียดของรัสเซียยูเครนนะครับในขณะที่เรียกว่าตอนนี้สายตาทั่วโลกเนี่ยจับจ้องไปที่ตะวันออกกลางที่ยังคุกรุ่นกันอยู่นะครับแล้วก็ยังหาทางออกไม่ได้นะครับ
1: ค่ะก็เขาประกาศหยุดยิงกันนี่ระหว่างรัสเซียกับยูเครนเป็นเวลา3วันนะในช่วงพิธีนี
0: ้
1: เน
0: ี่
1: ยนะคะในสงครามโลกครั้งที่2ในยูเครนตอนนั้นก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตอยู่เลย
0: ใช่ใช่ครับก็คือกระโดดเข้ามาช่วยแล้วก็มีการตกลงกันระหว่างทางผู้นำของโซเวียตกับวินสตันเชอร์ชิลด้วยนะครับว
1: ่
0: าจะมีการแบ่งสรรปันส่วนอะไรกันยังไงหลังสงครามโลกแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ทำให้ทางสัมพันธมิตรเนี่ยได้รับความช่วยเหลือจากรัสเซียอีกทีนึงที่บีบมาเป็นแซนด์วิชเลยนะครับตอนนั้นก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งยุทธศาสตร์แล้วก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลาที่รวดเร็วมาก
1: ใช
0: ่ครับ
1: ก็มีข้อมูลเพิ่มเติมว่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยที่ว่าสหภาพโซเวียตตอนนั้นชื่อสหภาพโซเวียตนะเดี๋ยวนี้ก็เป็นรัสเซียไปแล้วเนี่ยนะคะมีคนเสียชีวิตคือชาวรัสเซียเนี่ยคือชาวโซเวียตมากถึง27ล้านคนเลยนะในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะคะแล้วก็มีเรื่องที่ขบวนพาเหรดเมื่อวานอย่างที่เมื่อกี้คุณวิรัตเล่าไปแล้วนะครบรอบ81ปีนะที่มีชัยชนะเหนือนาซีเยอรมันเนี่ยนะขณะเดียวกันเนี่ยนอร์ทเกาหลีนะนอร์ทเกาหลีลีดเดอร์คิม calls tiesWith Russia top priority in Victory Day message to Putin นะก็ในวันชัยชนะเนี่ยนะที่เขามีการเฉลิมฉลองกันท่านผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนก็ได้มีการยกหูโทรศัพท์คุยกับท่านวลาดิเมียร์ปูตินนะผู้นำของรัสเซียนะแสดงความยินดีต่อการที่รัสเซียเนี่ยนะได้เฉลิมฉลองในวาระที่เผด็จศึกอ่ะนะมีชัยชนะเหนือนาซีเยอรมันในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะคะคุณฟังทราบอยู่แล้วถูกไหมคะว่าในช่วงที่ตอนนี้ก็ยังสงครามก็ยังดำเนินการอยู่เนี่ยนะยังเข้าปีที่5แล้วระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยแล้วก็ทางเกาหลีเหนือเนี่ยมีการส่ง

0: หารเนี่ยถึง 14,000 รายนะเข้าร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหลกับกองกำลังของรัสเซียเนี่ยนะในแคว้นเคิร์สท่ามกลางสงครามในยูเครนเนี่ยนะฮะแต่ไงก็ตามค่ะคุณฟังคะเจ้าหน้าที่จากเกาหลีใต้แล้วก็ยูเครนแล้วก็ชาติตะวันตกนะบอกอย่างนี้ว่ากองกำลังเกาหลีเหนือเนี่ยสูญเสียอย่างหนักเลยอ่ะโดยมีฐานเสียชีวิตมากกว่า 6,000 นายนะอันนี้ก็เป็นคำกล่าวจากทั้งเกาหลีใต้กับยูเครนแล้วก็ชาติตะวันตกเนี่ยนะคะทีนี้ทางผู้นำเกาหลีเหนือเนี่ยก็ตอกย้ำค่ะว่าจุดยืนของเปียงยางเปียงก็คือเกาหลีเหนือเนี่ยนะให้ความสำคัญสูงสุดกับความร่วมมือกับรัสเซียพร้อมยืนยันความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้สนธิสัญญาระหว่างสองประเทศเนี่ยนะคะโดยเนื่องจากว่าทั้งสองประเทศมีการลงนามในสนธิสัญญาความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านเลยนะเมื่อปี2024ระหว่างการยึดกรุงปิงยางของปูตินนะโดยข้อตกลงที่ว่านี้มีเงื่อนไขด้านการป้องกันร่วมกันรวมอยู่ด้วยค่ะ
1: ครับก็เดี๋ยวมาต่อเรื่องของฮอร์โมนอีกนิดนึงนะครับผมก็มีข่าวอัปเดตนะครับผมก็ในข่าวของ The New York Times นะครับก็พาดหัวข่าวบอกว่า Strait of Hormuz remains effectively blocked นะครับ after naval skirmishes นะครับก็มีการค้นพบจากทางกองเรือของสหรัฐนะครับว่ามีเรือที่พยายามที่จะเข้าไปเทียบท่าทางท่าเรือของอิหร่านนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีการผ่านไปมาระหว่างเรือต่างๆเหมือนกันนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีเรียกว่าปัญหาต่างๆตามมามากมายเลยเพราะว่ามันก็จะมีพวกคนที่มีไลเซนส์หรือว่าใบอนุญาตในการเดินเรือเนี่ยนะครับที่ปกติแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการต่อกันใช่ไหมครับแต่ทีนี้ด้วยความที่ว่าบางคนเนี่ยยังถูกบล็อกอยู่บริเวณดังกล่าวยังไม่สามารถที่จะต่อใบอนุญาตตัวเองได้ก็ต้องมีการเรียกว่าพูดคุยกันในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์การที่เรียกว่า International Maritime Organization นะครับหรือว่าองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการเดินเรืออย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็มีข่าวอันนึงครับที่นอกเหนือจากสภาวะปัจจุบันที่ยังคงปิดอยู่นะครับสำหรับช่องแคบฮอร์โมซก็จะมีข่าวของ BBC ครับที่หยิบยกมานะครับก็จะพาดหัวข่าวบอกว่าอิหร่าน accuse US of reckless military adventure นะครับผมก็พูดถึงเรื่องของถ้อยคำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านนะครับที่มีการวิพากษ์วิจารณ์สหรัฐอเมริกานะครับเกี่ยวกับเรื่องของความพยายามทางด้านการทหารนะครับที่บอกว่าอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นความพยายามที่เรียกว่ายังไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะครับผมก็บอกว่าทางอิหร่านเองเนี่ยก็มีการโพสต์ไปทางสื่อโซเชียลที่เรียกว่า X นะครับหรือว่า Twitter เก่าเนี่ยว่า never bow to pressure นะครับก็คือเราจะไม่ก้มหัวลงเกี่ยวกับเมื่อมีแรงกดดันมาเนี่ยนะครับก็เป็นจุดหนึ่งที่ตอนนี้เนี่ยความตึงเครียดระหว่างสองฝ่ายเนี่ยก็ยังคงมีอยู่แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีข่าวออกมาว่าทั้งสองฝ่ายก็ยังพยายามเจรจากันแล้วก็อิหร่านเนี่ยมีแนวโน้มที่จะรับเรื่องของข้อเสนอของสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับผมครับในจุดนี้เองก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเพราะว่าข่าวเนี่ยเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากนะครับ
0: ครับนะแล้วก็ปิดล้อมตอนนี้สหรัฐปิดล้อมอยู่ก็ยังปิดล้อมอยู่เนี่ยนะ
1: ใช่ครับ
0: ก็ตามเด้งก็ขอเพิ่มเติมข้อมูลเนี่ยนะคะจากการวิเคราะห์ของสื่ออันนี้เขาบอก The Middle East Eye ตัวนี้ Eye คือสายตาที่มองเนี่ยก็มีการออกมารายงานเนี่ยนะคะบอกว่าจากการที่สหรัฐเนี่ยกดดันอิหร่านเนาะรวมโดยรวมถึงเรื่องของแซงชั่นมาตรการคว่ำบาตรเนี่ยนะเรื่องของการไล่ให้หลายๆประเทศอย่าไปซื้อน้ำมันจากอิหร่านอะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยนะแล้วก็มีการปิดล้อมด้วยเนี่ยนะคะก็มีรายงานมาจากทาง อย่างที่บอกกัน Middle East Eye เนี่ยนะโดยอ้างคำกล่าวของหรือข้อมูลจาก CIA นี่ก็คือองค์กรข่าวกรองการของข่าวกรองกรเขาเรียกสำนักข่าวกรองนะของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะที่บอกมาประเมินว่าอิหร่านเนี่ยสามารถจะรับมือกับการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐได้อีกประมาณ 3-4 เดือนนะก่อนจะเผชิญกับแรงกดดันทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงแล้วก็ทางอิหร่านเนี่ยก็มีขีดความสามารถด้านขีปนาวุธวิถีโค้งอย่างมีนัยสำคัญด้วยนะแม้ว่าจะถูกสหรัฐกับอิสราเอลเนี่ยโจมตีทางอากาศต่อเนื่องมาหลายสัปดาห์แล้วโดยทาง CIA ได้แจ้งต่อรัฐบาลทรัมป์แล้วด้วยเนี่ยนะคะเมื่อสัปดาห์นี้แล้วก็ Washington Post เองก็ได้อ้างเจ้าหน้าที่สหรัฐรายหนึ่งระบุว่าอิหร่านเนี่ยยังคงมีแท่นยิงขีปนาวุธเคลื่อนที่เหลืออยู่ 75% ของระดับก่อนสงครามด้วยแล้วก็ยังมีคลังขีปนาวุธคลังขีปนาวุธเนี่ยเหลืออยู่ประมาณ 70% ของระดับก่อนสงครามเนี่ยนะฮะแล้วก็

0: อิหร่านยังสามารถกลับมาเปิดใช้งานคลังเก็บขีปนาวุธใต้ดินได้อีกครั้งหนึ่งนะซึ่งเป็นข้อมูลอันนี้ที่ออกมาล่าสุดเลยจากทางข่าวกองกลางของสหรัฐเนี่ยนะคะอย่างที่บอกดูแล้วนี่สงสัยว่าสงครามนี่ก็จะยืดเยื้อไปนะคุณวิรัตว่ามา
1: ใช่ครับ
0: ไม่ได้คงคืออิหร่านเขาก็คงไม่ยอมเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใ
0: ช่ยื้อกันอยู่
1: ลักษณะที่เขาบอกว่าอิหร่านอยู่ในภาวะหลังชนฝา
0: หลังชนฝาแล้วด้วยแล้วก็ตอนนี้ทางสหรัฐเมื่อวานดิฉันดู CNN โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐก็ออกมาพูดนะบอกว่าตอนนี้สหรัฐก็รอคำตอบจากอิหร่านอยู่นะภายในวันนี้นะอิหร่านก็อาจจะเนี่ยเนื่องจากว่าถูกกดดันอย่างหนักที่หลังชนฝาที่คุณว่าแล้วเนี่ยนะแล้วก็ดูซะว่าจะมีความคืบหน้าจากเรื่องนี้เนี่ยจากทางการอิหร่านยังไงด้วย
1: ครับใช่ใช่ครับเรื่องนี้เองก็เป็นเรื่องที่หลายฝ่ายก็มองกันคือถ้าเปรียบเทียบกันง่ายๆก็เหมือนทางอิหร่านก็ปิดท้ายซอยอยู่แต่สหรัฐก็ปิดปากซอยอยู่นะครับมันก็เป็นเรื่องอะไรที่ลำบากสำหรับคนผ่านไปมาใช่ใช่ครับ
0: มันก็ทำให้ประเทศอื่นๆเขาเดือดร้อนไปด้วยเนาะ
1: ใช่ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ครับมาต่อกันที่คาบสมุทรเกาหลีอีกข่าวหนึ่งของ Channel News Asia ครับผมที่พาดหัวข่าวบอกว่า North Korea to deploy new artillery along border with South นะครับก็เป็นการเพิ่มเรื่องของศักยภาพทางการทหารมีทั้งรถถังนะครับแล้วก็มีทั้งปืนใหญ่ด้วยนะครับก็ปืนใหญ่เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นปืนใหญ่โฮวิตเซอร์นะครับแล้วก็รถถังเนี่ยเป็นรถถัง New Type เขาบอกว่ามีปืนใหญ่ติดตั้งที่มีวิถียิงค่อนข้างไกลเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ในส่วนตรงนี้เองเนี่ยมันก็ทำให้ทางเมืองหลวงหรือกรุงโซลเนี่ยนะครับก็อยู่ในระยะที่เป็นเป้าหมายที่สามารถยิงถึงด้วยนะครับก็ทำให้เกิดความตึงเครียดกันระหว่างสองฝ่ายอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ทางเกาหลีเหนือเนี่ยได้ตัดสินใจที่จะเพิ่มเรื่องของกำลังแล้วก็ยุทโธปกรณ์ในบริเวณชายแดนนอกจากนี้เนี่ยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็มีการตัดเรื่องของช่องทางการเชื่อมต่อระหว่าง2ประเทศด้วยนะครับมีทั้งการระเบิดเรื่องของถนนหนทางที่เคยสร้างเชื่อมต่อกันเนี่ยนะครับแล้วก็ทำให้ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยเริ่มจับตามองกันก็มีข่าวเรื่องนี้ออกมาเรื่อยๆอยู่นะครับก็เป็นระยะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยทางเกาหลีใต้เนี่ยก็มีการจับตามองเกาหลีเหนืออย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันนะครับแต่ก็ยังไม่มีข่าวตอบโต้ออกมาแต่อย่างใดนะครับก็มีแต่ข่าวเรื่องของทางประธานาธิบดีของเกาหลีเหนือเนี่ยนะครับที่เข้าไปดูยุทโธปกรณ์พร้อมๆกับทางผู้นำทหารหลายท่านเนี่ยนะครับก็จะมีรถถังเนี่ยคันใหญ่เบ้อเร่อเลยนะครับพร้อมทั้งปืนใหญ่ที่มีวิถีไกลด้วยนะครับที่สามารถเข้าไปถึงเมืองสำคัญของทางเกาหลีใต้ได้นะครับซึ่งก็รวมถึงกรุงโซด้วยเช่นเดียวกันก็อันนี้ก็เป็นข่าวสั้นๆของ Channel News Asia ครับ
0: กลับมานิดนึงในเรื่องของผลกระทบจากการที่สหรัฐก็ดีหรือว่าอิหร่านเนี่ยนะที่ปิดช่องแคบฮอร์มูซเนี่ยตอนนี้ญี่ปุ่นกับซาอุดิอาระเบียเนี่ยเขาเลยตั้งคณะทำงานด้านน้ำมันรับมือกับวิกฤตการณ์ในตะวันออกกลางด้วยเนี่ยนะคะโดยทั้งสองประเทศเนี่ยเตรียมแล้วที่จะจัดตั้งคณะทำงานร่วมด้านพลังงานเนี่ยนะคะแล้วก็หารือประเด็นด้านพลังงานรวมถึงการรักษาเสถียรภาพของการจัดหาน้ำมันดิบท่ามกลางความตึงเครียดเนี่ยที่ยังคงดำเนินอยู่ในตะวันออกกลางเนี่ยนะคะการตัดสินใจที่ว่านี้ก็เกิดขึ้นระหว่างการประชุมทางออนไลน์นะของนายเรียวเซอากาซาวะเนี่ยซึ่งเป็นรัฐมนตรีเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นกับเจ้าชายอับดุลอาซิสบินซาอ์มานอัลซาอูดซึ่งก็อันนี้เป็นมกุฎราชกุมารด้วยนะแล้วก็ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีพลังงานของซาอุดิอาระเบียด้วยคณะทำงานชุดนี้เนี่ยนะคาดว่าจะเริ่มหารืออย่างเป็นทางการในช่วงต้นสัปดาห์นี้แหละก็คือสัปดาห์ที่จะถึงนี้เนี่ยนะโดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงทางด้านพลังงานระหว่าง2ประเทศหลังวิกฤตในวิกฤตการในตะวันออกกลางเนี่ยก็ส่งผลต่อความกังวลด้านพลังงานไปทั่วโลกเลยเนี่ยนะคะทีนี้ก่อนนั้นวันเดียวกันค่ะในอากาศวะเนี่ยก็ได้เข้าร่วมหารือเศรษฐกิจระดับสูงกับสหภาพยุโรปที่กรุงบรัสเซลส์เบลเยียมเนี่ยนะโดยคณะผู้แทนญี่ปุ่นก็ยังมีนายอิวาโอโอริอิเนี่ยโอริอิแล้วกันรัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงต่างประเทศก็เข้าร่วมด้วยนะฮะสหภาพยุโรปก็มีนายสเตฟานเชรูเน่ซึ่งเป็นรองประธานบริหารคณะกรรมการยุโรปด้านความมั่นคงและยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมเข้าร่วมการหารือด้วยที่ประชุมก็ทบทวนสถานการณ์ในตะวันออกกลางแล้วก็ออกแถลงการร่วมย้ำความสำคัญของตลาดพลังงานที่มีเสถียรภาพแล้วก็โปร่งใสสูงด้วยแล้วก็ทั้งสองฝ่ายก็คือทาง EU กับญี่ปุ่นก็เห็นด้วยถึงความจำเป็นในการปกป้องห่วงโซ่อุปทานรวมถึงความปลอดภัยของการเดินเรือนะ

เส้นทางขนส่งทางทะเลแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะเขาตามข่าวบอกว่าญี่ปุ่นกับสหภาพยุโรปเนี่ยก็ยังแสดงความกังวลต่อการบีบบังคับทางเศรษฐกิจแล้วก็มาตรการควบคุมการส่งออกที่ไม่เป็นธรรมอันนี้เขาไม่ได้พูดถึงใครนะจะเข้าใจว่าน่าจะเป็นไปถึงสหรัฐเนี่ยพร้อมยืนยันแผนขยายความร่วมมือด้านแร่ธาตุสำคัญไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่นะ

0: ก็พลังงานสะอาดด้วยแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะรัฐมนตรีคนนี้เนี่ยของญี่ปุ่นในอากาสวะเนี่ยยังเข้าร่วมการประชุมออนไลน์เรื่องแร่ธาตุแร่ธาตุนี่ก็สำคัญนะในเวทีการประชุมกับกลุ่มประเทศชั้นนำอุตสาหกรรมนะหรือกลุ่ม G7 เนี่ยนะซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรกของสมาชิก G7 นะ G7 อย่างที่เราทราบกันอยู่มีอังกฤษแคนาดาฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีญี่ปุ่นสหรัฐก็ร่วมกับสหภาพยุโรปแล้วก็อย่างที่บอกเพราะญี่ปุ่นเป็นสมาชิกใน G7 นี้ด้วยเนี่ยนะคะก็แสดงให้เห็นนะว่าเขาให้ความสำคัญเนาะต่อวิกฤตการณ์ด้านพลังงานเนี่ยที่มันแผ่ขยายไปหลายๆประเทศที่กระทบอยู่บ้านเราก็โดนไปด้วยนะคะ
1: ครับโอ้เรื่องนี้สำคัญมากๆเลยนะครับอาจารย์แล้วก็เป็นที่กังวลของหลายฝ่ายด้วยแล้วก็หลายประเทศเนี่ยพยายามที่จะเคลื่อนไหวออกมาแล้วก็เรียกร้องให้มีปฏิกิริยาตอบโต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการเคลื่อนย้ายเคลื่อนไหวไปมาในพื้นที่ทะเลที่เป็นทะเลที่สามารถใช้ร่วมกันได้เนี่ยนะครับครับก็คือเสรีภาพทางการเดินเรือนี่เองนะครับก็เป็นเรื่องสำคัญครับมาต่อกันที่เรื่องของอาเซียนของเรากันบ้างนะครับพามาที่เวียดนามที่ล่าสุดทางเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ของเวียดนามหรือคุณตัวเลิมเนี่ยนะครับก็ได้เดินทางเยือนอินเดียครับแล้วก็ได้พบกับทางนายกรัฐมนตรีของอินเดียนะครับคุณนเรนทราโมดีระหว่างวันที่5-7พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับโดยทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ได้มีการหารือการเกี่ยวกับความร่วมมือทางทวิภาคีของทั้งสองประเทศนะครับก็มีทั้งมิติทางการเมืองแล้วก็มิติทางด้านเศรษฐกิจนะครับแต่ว่ามิติที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์เลยจริงๆก็คงจะเป็นเรื่องของมิติทางเศรษฐกิจครับอาจารย์ผู้ฟังก็จะเป็นในส่วนของการยกระดับความร่วมมือทางด้านดิจิทัลนะครับแล้วก็ความพยายามที่จะผลักดันในเรื่องของการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทางด้านบุคลากรของเวียดนามนะครับโดยพยายามที่จะสร้างพาร์ทเนอร์ชิพหรือว่าหุ้นส่วนทางด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลนะครับของทางเวียดนามที่เวียดนามเนี่ยได้มีการลอนช์สิ่งที่เรียกว่าเวียดนามอินเดียอินโนเวชันฟอรัมด้วยนะครับก็จะเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้นะครับเกี่ยวกับเทคโนโลยีขั้นสูงระหว่าง2ประเทศแล้วก็การพัฒนาความร่วมมือในประเด็นที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ได้มีการพูดถึงเรื่องของการลงทุนของอินเดียในเวียดนามด้วยนะครับแล้วก็การพยายามที่จะพัฒนาเรื่องของระบบนิเวศแล้วก็เรื่องของบรรยากาศการลงทุนระหว่าง2ฝ่ายนะครับให้มีลักษณะที่เป็นหุ้นส่วนที่เขาเรียกว่าหุ้นส่วนอย่างยั่งยืนด้วยนะครับเพื่อที่จะทำให้เกิดความเจริญเติบโตแล้วก็การร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจในระยะยาวด้วยครับนอกเหนือจากนี้นะครับก็มีการพูดคุยกันเรื่องของการผลิตเรื่องของการขนส่งระหว่างการเรื่องของการพัฒนาศักยภาพทางด้านโลจิสติกส์ระหว่างกันด้วยนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของการพัฒนาพลังงานทางเลือกหรือว่าแล้วก็พลังงานที่เป็นพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับนอกจากนี้ก็มีเรื่องของสมาร์ทแอกริคัลเจอร์หรือว่าการเกษตรอัจฉริยะเรื่องของการร่วมไม้ร่วมมือกันสำหรับการผลิตรถยนต์ที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วก็ความร่วมมือทางด้านสาธารณสุขนะครับแล้วก็ความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ยกระดับขึ้นเป็นเทคโนโลยีทางด้านดิจิทัลแล้วก็พูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจดิจิทัลเช่นเดียวกันครับ
0: ค่ะเมื่อกี้คุณพูดถึงเวียดนามนะขอก่อนที่เราจะพักกันเนี่ยนะดูเวลาแล้วก็ขอสั้นๆแล้วกันนะคะตอนนี้อินโดนีเซียเขาเรียกว่าอย่างนี้เลยค่ะบุกจับชาวต่างชาตินะโดยการปราบปรามแก๊งออนไลน์แก๊งพนันออนไลน์เนี่ยนะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะจับกลุ่มชาวต่างชาติได้321คนเนี่ยนะในจำนวนนี้228คนเนี่ยเป็นชาวเวียดนามคุณนะชาวจีน57รายนะชาวเมียนมา13รายลาว11คนแล้วก็ไทยเนี่ย5คนด้วยกันเนี่ยนะแล้วก็มีชาวกัมพูชา3รายเนี่ยนะคะแล้วก็กลุ่มผู้ต้องสงสัยที่จับกลุ่มเหล่านี้เขาบอกดำเนินธุรกิจพนันออนไลน์มาเป็นเวลา2เดือนแล้วนะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะไปตั้งฐานปฏิบัติการอยู่ที่เมืองบาตัมซึ่งห่างจากสิงคโปร์เพียงแค่ไม่มากเท่านั้นเองเนี่ยนะคะก็ประมาณ20กิโลเมตรนะคะอันนี้ก็สั้นๆมาฝากกันว่ามีคนไทยรวมอยู่ในแก๊งพนันออนไลน์ด้วยซึ่งทางอินโดนีเซียเขาปราบปรามอย่างหนักเลยเนี่ยนะคะ
1: ครับเรื่องนี้ก็ต้องมองว่าเพื่อนบ้านของเราก็เอาจริงนะครับแล้วจริงฝ่ายเราก็เอาจริงด้วยเพราะว่าเราเองก็เพิ่งจัดการประชุมเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์สแกมพวกนี้มาด้วยนะครับ
0: แล้วอย่าลืมนะว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในโลกอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่ครับ
0: เขาเรื่องของการพนันนี่ไม่ได้เลยนะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็รวมทั้งเรื่องของสิ่งเสพติดอย่างอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเหล้ายาปาปิ้งอะไรพวกนี้เนี่ยไม่ได้เลยนะเนาะค่ะ
1: ครับ
0: ดูเวลาแล้ว
1: เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นึงนะครับ
0: พักกันสักครู่นอนค่ะ
2: รู้ไหม ทำไมป่าที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้

0: ผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
2: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
1: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉับสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
2: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
1: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
2: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
1: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
3: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
5: รายการ31นาทีนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับรายการ Good Morning ASEAN นะครับเช้าวันนี้ก็เช่นเคยครับดำเนินรายการโดยท่านอาจารย์วิรวันวรรุธแล้วก็ผมพิรัตศรีพงษ์นะครับครับวันนี้เช่นเคยครับอาจารย์มีเรื่องของวันสำคัญนะครับ
6: ก็เข้าไปดูนะเป็น International Day ofอาการเนียคุณรู้จักไหมอาการเนีย
5: ไม่รู้จักอ
6: าการเนียเนี่ยเขาบอกว่ามันก็คือชื่อของอาร์เกิลทรีนะเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งเนี่ยนะอาจจะเป็นไทยเราอาจจะอาแกนแล้วก็เขาตัวต้นไม้ต้นเนี้ยเขาบอกว่ามันหายากนะแล้วก็มีขึ้นอยู่ประเทศเดียวคือที่มอร็อกโกนะแล้วก็เอาต้นไม้เนี่ยมันก็จะมีออกเขาเรียกอะไรมีเป็นดอกไม้แล้วก็จะมีเมล็ดของมันเนี่ยนะเมล็ดของมันก็เอามาสกัดเป็นน้ำมันอาแกนนะเป็นน้ำมันที่ได้จากเมล็ดต้นอาการเนียที่ว่านี้เนี่ยนะแล้วก็เป็นต้นไม้ที่อย่างที่บอกพบแต่เฉพาะในมอร็อกโกเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามเนี่ยองค์การสหประชาชาติโดยที่ประชุมสมัชชาใหญ่ก็ได้ประกาศให้วันที่10พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันอาแกนสากลนะตามข้อเสนอของมอร็อกโกแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจาก113ประเทศที่เป็นสมาชิกของสหประชาชาติเนี่ยนะคะคืออย่างนี้ค่ะมันสำคัญยังไงดิฉันก็เพิ่งไปเห็นนะตัวเองยังไม่เพิ่งจะเห็นคำว่าอาแกนเนี่ยในต้นที่ว่าเนี่ยแล้วก็น้ำมันอาแกนเนี่ยเขาบอกว่าได้รับการขนานนามว่าเป็นทองคำเหลวแห่งมอร็อกโกเป็นหนึ่งในน้ำมันที่หายากที่สุดในโลกใช้ได้ในการใช้ทั้งในการประกอบอาหารการแพทย์แล้วก็อุตสาหกรรมความงามด้วยนะงานวิจัยเนี่ยยืนยันว่าน้ำมันอาแกนมีประโยชน์ต่อผิวหนังแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดโดยกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมส่วนใหญ่ก็จะดำเนินการโดยสตรีในชนบทนะผ่านองค์ความรู้ที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นเนี่ยนะต้นอาแกนค่ะมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมแล้วก็ช่วยสร้างรายได้เพิ่มความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วก็ส่งเสริมความมั่นคงทางด้านอาหารด้วยสหกรณ์ท้องถิ่นโดยเฉพาะกลุ่มสตรีชนบทก็มีบทบาทสำคัญในการสร้างงานนะลดความยากจนแล้วก็ส่งเสริมการเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะยูเนสโกก็มีการประกาศด้วยให้พื้นที่อาการเนเร่ซึ่งเป็นเขตสงวนเนี่ยของทางมอร็อกโกเนี่ยนะคะตั้งแต่ปี1998เนี่ยเป็นเขตสงวนชีวมณฑลเนี่ยนะฮะแล้วก็ให้ความรู้นะเกี่ยวกับต้นอาแกนเนี่ยนะแล้วก็ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมวลมนุษยชาติเมื่อปี2014นะแล้วก็ FAO ก็รับรองระบบเกษตรอาแกนของมอร็อกโกว่าเป็นมรดกทางการเกษตรโลกด้วยในปี2018นะแล้วก็ในขณะนี้เนี่ยต้นอาแกนถือเป็นหนึ่งในพืชป่าที่มีความสำคัญต่อชีวิตผู้คนทั่วโลกนะแต่ก็มีความกังวลเรื่องความยั่งยืนในการเก็บเกี่ยวและการค้าจึงมีการผลักดันแนวทางจัดหาวัตถุดิบจากธรรมชาติอย่างรับผิดชอบด้วย
5: ครับนะจริงๆที่ผมเห็นตามเว็บไซต์เนี่ยนะครับอาแกนเนี่ยมันก็มีส่วนผสมสำคัญที่มันช่วยเกี่ยวกับเรื่องผิว
6: พรรณใช่ไหมครับแล้วก็ระบบเลือดด้ว

0: เนี่ยนะคะ
1: โอ้น่าสนใจเลยทีเดียว
0: น่าสนใจอาแกเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ต้นก็สวยด้วยนะ
0: เออคุณไปดูใช่ไหม
1: ใช่ใช่ครับลองหาดู
0: แล้วมันมีเฉพาะในโมร็อกโกนะคุณเนาะ
1: ใช่ครับวันนี้ผมก็เพิ่งทราบนะ
0: แต่เขาก็อาจจะส่งออกได้อย่างที่บอกว่ากลายเป็นทองคำเหลวของเขาไปถือว่าสำคัญทีเดียวนะ
1: ครับมาต่อกันที่ภูมิภาคเราต่อครับก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างลาวกับมาเลเซียนะครับผมอันนี้พาดหัวข่าวของเวียนจันทามส์ครับหยิบยกมาบอกว่า Lao seeks greater Malaysian investment as two PMs hold talks นะครับก็เป็นการพบปะกันระหว่างนายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศนะครับในห้วงการประชุมอาเซียนซัมมิตครั้งที่48นะครับที่ฟิลิปปินส์นะครับผมที่ระหว่างวันที่7ถึง8พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับโดยทางนายกรัฐมนตรีสอนไซศรีพันดอนก็ได้พบกับนายกรัฐมนตรีอันวัยอิบราฮิมของมาเลเซียนะครับก็ได้มีการพูดคุยกับเรื่องของความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ความพยายามที่ทางมาเลเซียนะครับจะช่วยสนับสนุนสปป.ลาวในเรื่องของการฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็มีทั้งการพูดถึงเรื่องของการค้าการลงทุนระหว่าง2ประเทศนะครับการลงทุนในเรื่องของพลังงานเรื่องของเซกเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเซกเตอร์ทางการเงินแล้วก็ธนาคารเรื่องของความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรมความร่วมมือทางด้านการศึกษานะครับแล้วก็ความร่วมมือทางด้านการพัฒนาศักยภาพของตัวบุคลากรเรื่องของการพัฒนาโดยทั่วไปของสปป.ลาวการเดินทางไปมาระหว่างภาคประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็การพัฒนาทางสังคมเช่นเดียวกันครับทั้งสองประเทศเนี่ยก็มองว่าความสัมพันธ์ทวิภาคีของทั้งสองประเทศเนี่ยนะครับมีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับแล้วก็มีมิตรภาพที่ยาวนานกว่า60ปีด้วยกันนะครับแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนการเดินทางไปมาหาสู่กันในหลายระดับด้วยกันนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็มีการพบปะกันของผู้นำในฟอรัมสำคัญนะครับหรือการประชุมสำคัญในเวทีระหว่างประเทศมากมายนะครับแล้วก็ทางสปป.ลาวเนี่ยก็พยายามที่จะเชื้อเชิญให้ทางมาเลเซียเนี่ยเข้ามาลงทุนในสปป.ลาวมากยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นข่าวโดยภาพรวมนะครับที่พูดถึงเรื่องของการพบปะกันระหว่างสองผู้นำครับ
0: ค่ะทางลาวเองก็จะต้องนะพยายามที่จะและทำให้เศรษฐกิจของประเทศเขาเนี่ยนะดีขึ้นนะ
1: ใช่ใช่ครับก็ช่วงนี้ก็ยัง
0: ก็ต้องหาทางนะรวมทั้งพบปะกับผู้นำประเทศนี่กันในมาเลเซียนะ
1: ใช่ใช่ครับ
0: อืมอ่ะทีนี้เรื่องนี้เมื่อเดือนเราแรกฟังข่าวก็รู้สึกกังวลเหมือนกันนะแต่องค์การอนามัยโลกออกมาพูดแล้วก็คือไวรัสฮันตาเน
1: า
0: ะ
1: ในยินตอนแรกก็มีการกังวลกัน
0: กังวลกันมากเลยไอ้เรือสัญชาติ
1: เรือ
0: ส
1: ำราญ
0: เ
1: รือ
0: ไอ้ครูสเนี่ยนะเรือสำราญสัญชาติฮอลแลนด์เนี่ยหรือดัตช์เนี่ยนะคะที่มีผู้โดยสารแล้วก็ลูกเรืออยู่ประมาณ150คนแล้วก็ที่มีข่าวมาไงว่ามีผู้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะ3รายเนี่ยนะอย่างที่เราทราบกันอยู่เนี่ยเป็นคู่สามีภรรยาชาวดัตช์แล้วก็หญิงชาวเยอรมันเนี่ยนะคะแล้วก็ปรากฏว่าทางองค์การอนามัยโลกก็ออกมายืนยันเนี่ยนะคะบอกว่าไม่ต้องกังวลนะไม่ต้องกังวลบอกความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของไวรัสฮันตาที่ว่านี้เนี่ยต่อประชาชนทั่วไปก็ยังอยู่ในระดับต่ำนะแล้วก็แม้ว่าหลายๆประเทศจะกังวลเพราะองค์การอนามัยโลกก็เลยออกมาพูดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกเนี่ยนะคะก็คือเทดรอสอัลฮานัมเกเรเบเยเซยุสเนี่ยนะคะก็เดินเตรียมเดินทางไปยังเกาะเตเนริเฟ่ซึ่งอยู่ในสเปนเนี่ยนะเพราะว่าเรือลำนี้ก็จะเข้าไปเจาะเทียบท่าในสเปนเพื่อช่วยประสานงานด้านสาธารณสุขแล้วก็มาตรการการเฝ้าระวังนะอย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลกเนี่ยยืนยันว่าปัจจุบันเนี่ยมีผู้ติดเชื้อยืนยันแล้วเนี่ย5รายนะแล้วก็ผู้ต้องสงสัยอีก3รายแต่ว่าไม่พบผู้ต้องสงสัยเพิ่มเติมบนเรือสำราญที่ว่านี้เนี่ยนะคะแล้วก็ทางองค์การอนามัยโลกก็ยกตัวอย่างค่ะว่าแม้ไวรัสจะอันตรายต่อผู้ติดเชื้อนะแต่การติดต่อระหว่างคนเนี่ยเกิดขึ้นได้ยากแล้วแม้แต่ผู้ที่พักห้องเดียวกันนะก็ไม่ได้ติดเชื้อเสมอไปนะโดยยกตัวอย่างเขาบอกพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบิน KLM เนี่ยที่เคยสัมผัสผู้ติดเชื้อก็มีผลตรวจเป็นลบนะถือเป็นสัญญาณเชิงบวกว่าการสัมผัสใกล้ชิดก็ไม่ได้ทำให้ติดเชื้อเสมอไปเนี่ยนะแล้วก็มีรายงานมาเช่นกันว่าไวรัสฮันตาเนี่ยสายพันธุ์อันดิสเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่สามารถจะติดต่อจากคนสู่คนได
1: ้
0: น
1: ี่
0: เรียกอันดิสเนี่ยนะคะค
1: ่
0: ะอังกฤษและสหรัฐก็ประกาศจัดเที่ยวบินไปรับพลเมืองของเขากลับประเทศนะกลับประเทศขณะที่สเปนไม่อนุญาตให้เรือเทียบท่าแต่ว่าจะให้เรือเล็กเนี่ยขนผู้โดยสารขึ้นฝั่ง

0: แผนด้วยเนี่ยนะคนงานท่าเรือในเตเลนีเอฟที่เรือลำนี้จะเข้าไปจอดใกล้ๆเนี่ยนะออกมากระท้วงการมาเรือของการมาถึงของเรือลำนี้นะเนื่องจากกังวลเรื่องความปลอดภัยสาธารณสุขและอังกฤษค่ะก็ยังรายงานพบผู้สงสัยนะว่าจะติดเชื้อบนเกาะทริสตันเดอะคูนฮาซึ่งเป็นหนึ่งในชุมชนที่ห่างไกลที่สุดในโลกมีประชากรอยู่ประมาณ220คนนะไวรัสฮันตาเนี่ยตอนนี้ปรากฏก็เป็นข่าวเนาะสร้างความวิตกไปทั่วโลกเหมือนกัน
1: ใช่ๆครับตอนแรกคนก็เริ่มหวั่นๆกันแล้วว่าใช่หรือเปล่าสัญญาณคล้ายกันด้วยครับ
0: แล้วก็มันมีเรือครูซเนี่ยที่ไม่ใช่อย่างสิงคโปร์นี่ก็จะมีเรือสำราญเนี่ยนะบริการเยอะอยู่ด้วยนะคะ
1: ครับมาต่อกันที่สปป.ลาวอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็เป็นเรื่องของความเคลื่อนไหวทางด้านการพัฒนาศักยภาพแรงงานนะครับเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าครับอันนี้หยิบยกจากเวียนจันทร์ไทมส์นะครับพาดหัวข่าวบอกว่า from range to what นะครับ Lao charge up its workforce for the EV revolution นะครับก็เป็นการพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนจากการใช้ประแจสู่การทำงานด้วยการด้วยกำลังวัตก็คือเรื่องของความเคยชินกับรถยนต์ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นนะครับก็คือการเตรียมความพร้อมในส่วนของภาคแรงงานของสปป.ลาวเพื่อที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงแล้วก็รับกับการเข้ามาถึงของรถยนต์ไฟฟ้าด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าในเนื้อข่าวของเวียนจันทร์ไทมส์เขาก็บอกว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เหมือนกันสำหรับสปป.ลาวเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาคือเราก็เข้าใจว่ามันก็เหมือนบ้านเราเนี่ยนะครับที่เราก็เน้นเรื่องของการใช้รถยนต์ที่พึ่งน้ำมันเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้เรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนอกเหนือจากการที่ทางรัฐบาลสปป.ลาวพยายามที่จะให้มาตรการสนับสนุนเนี่ยนะครับสำหรับการซื้อขายรถยนต์ไฟฟ้าแล้วเรื่องของการสนับสนุนศักยภาพของแรงงานโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มช่างยนต์เนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันครับเขาก็เลยเป็นที่มาที่ไปของคำว่าการเปลี่ยนจากประแจซ่อมเครื่องยนต์เนี่ยมารู้จักเครื่องยนต์ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นนะครับก็จะได้เพิ่มในเรื่องของความสามารถในการรู้รอบรู้เกี่ยวกับเรื่องของระบบไฟฟ้าแล้วก็ซอฟต์แวร์สำหรับรถยนต์ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นนะครับเขาก็บอกว่าเรื่องนี้เองเนี่ยมันเป็นที่มาที่ไปจากวิกฤตการณ์ของวิกฤตในตะวันออกกลางนะครับที่ทำให้เรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้นแล้วก็เป็นตลาดใหม่ทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องของแร่ธาตุต่างๆเรื่องของการปรับตัวของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญที่ตามมานะครับโดยเหตุผลนี้เองนะครับทางรัฐบาลของสปป.ลาวเนี่ยก็ได้มีการเพิ่มเรื่องของมาตรการนะครับเพื่อที่จะเพิ่มความเชี่ยวชาญในเรื่องของระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่แล้วก็การติดตั้งสถานีชาร์จเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยนะครับแล้วก็มีการเรียกประชุมเรื่องของสถาบันอาชีวศึกษาแล้วก็สถาบันเทคนิคทั่วประเทศเพื่อที่จะเตรียมปรับปรุงหลักสูตรแล้วก็เพิ่มภาคเอกชนนะครับเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพิ่มพาร์ทเนอร์ต่างชาตินะครับหรือว่าหุ้นส่วนต่างชาติเนี่ยเพื่อที่จะฝึกอบรมในเรื่องของเทคนิคเพื่อที่จะส่งเสริมความรู้เฉพาะทางในเรื่องการบำรุงรักษารถยนต์ไฟฟ้านะครับแล้วก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจสำหรับแรงงานของสปป.ลาวด้วยนะครับแล้วก็มันไม่ใช่เพียงแต่เรื่องของการช่วยรองรับผู้ใช้รถยนต์ภายในประเทศแต่มันก็เป็นการดึงดูดการลงทุนค่ายรถยนต์จากต่างประเทศที่สปป.ลาวมองว่าเมื่อตัวเองเนี่ยมีความพร้อมทางด้านบุคลากรมันก็จะทำให้เรื่องของค่ายรถยนต์ต่างๆเนี่ยหันมามองสปป.ลาวเป็นอีกหนึ่งในสถานที่สำคัญที่จะมาเป็นสถานที่เป็นศูนย์ซ่อมหรือว่าเป็นจุดศูนย์กลางที่จะเชื่อมต่อโดยเฉพาะยิ่งในภูมิภาคด้วยครับ
0: เดนก็มีเรื่องของอินโดนีเซียนะคุณฟังค่ะปรากฏว่าคุณเคยไปบาหลีไหม
1: ไม่เคยครับไปแค่จาการ์ตาครับอาจารย์จาการ์ตา
0: บาหลีเนี่ยนะก็เป็นเรียกว่าเป็นเกาะสวรรค์เลยแหละแล้วก็ทางอินโดนีเซียเขาก็มีคือเรียกว่าอย่างไรส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็ที่ตั้งของเกาะบาหลีเนี่ยก็ไม่ไกลถ้าดูจากทางภูมิศาสตร์เนี่ยนะก็จะไม่ไกลจากออสเตรเลียมากนักนะก็จะมีชาวออสเตรเลียไปเที่ยวเยอะมากนะแล้วก็มีทั้งชาวญี่ปุ่นด้วยเหมือนกันที่ไปเที่ยวเกาะบาหลีแห่งนี้เนี่ยและตอนนี้คุณฟังคะรัฐบาลอินโดนีเซียเขาก็จะเลือกบาหลีนี่แหละเป็นศูนย์กลางการเงินระหว่างประเทศนะก็ข่าวนี้ก็พาดหัวข่าวอย่างนี้ค่ะว่า Indonesia government pick up Bali internet as an international financial center นะก็เลือกเลยแหละที่จะให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนะอย่างที่บอกนะคะโดยจะเป็นศูนย์กลางการเงินระดับโลกเพื่อดึงดูดนักลงทุนต่างชาติและก็แข่งขันกับแหล่งเงินทุนอย่างสิงคโปร์หรือว่าดูไบแล้วก็ฮ่องกงด้วยเนี่ยนะประเด็นของเรื่องนี้เนี่ยนะก็คือว่าทำเล

0: ที่ตั้งของบาหลีเขาบอกว่าในถ้าดูทางเชิงยุทธศาสตร์แล้วเนี่ยรัฐบาลก็จะเลือกพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยที่ชื่อว่าคูราบาหลีนะซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีระบบนิเวศย่านแห่งความรู้เขาบอกเป็น knowledge district แล้วก็นวัตกรรมรองรับด้วยทางอินโดนีเซียก็มีกฎหมายแล้วก็สิทธิประโยชน์นะมีการเตรียมร่างกฎหมายพิเศษที่อาจใช้ระบบของกฎหมายจารีตประเพณีคอมมอนลอที่ว่านี้เนี่ยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนรวมถึงการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแล้วก็การอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศนะแล้วก็เป้าหมายอันนี้ก็คือเพื่อสร้างแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนถูกลงแล้วก็ยั่งยืนสำหรับประเทศอื่นๆด้วยแล้วก็สำหรับอินโดนีเซียด้วยเนี่ยแล้วก็จะมีการช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับค่าเงินรูเปียด้วยเนี่ยนะคะเขาก็จะมีการอย่างเงี้ยค่ะว่าเมื่อตั้งบาหลีขึ้นมาแล้วเนี่ยนะซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์อย่างที่บอกนะก็สามารถจะดึงดูดกลุ่มครอบครัวมหาเศรษฐีเนี่ยนะแล้วก็นักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคอื่นไม่ว่าจะเป็นอย่างสงครามในตะวันออกกลางหรือว่าสงครามในยูเครนหรือรัสเซียเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะไอ้เขตเศรษฐกิจพิเศษที่ว่าเนี่ยนะคูราบาหลีเขาบอกในไตรมาสแรกของปีนี้เนี่ยมียอดลงทุนแล้วกว่า 1.62 ล้านล้านนะล้านรูเปียนะแล้วก็สร้างงานได้กว่า 2,100 ตำแหน่งแล้วด้วยแล้วก็ยังมีเขตเศรษฐกิจซานัวเนี่ยนะมุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางสุขภาพระดับโลกมีโรงพยาบาลนานาชาติโรงพยาบาลนานาชาติบาหลีนะเปิดให้บริการแล้วแล้วก็มียอดลงทุนสูงถึง 5.37 ล้านล้านรูเปียในไตรมาสแรกเนี่ยนะอันนี้เขาก็บอกว่าเป็นวิสัยทัศน์ของผู้นำของเขาก็คือประธานาธิบดีปราโบโวเนี่ยมองว่าอินโดนีเซียเป็นหนึ่งในประเทศที่ปลอดภัยที่สุดเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นการเลือกบาหลีให้เป็นอะไรศูนย์กลางการเงินนี่แหละก็เพื่อที่จะเรียกว่าต่อกรกับทางฮ่องกงดูไบหรือว่าสิงคโปร์ค่ะ
1: ครับโบนั้นก็เรียกว่าเป็นยักษ์ใหญ่เลยนะคะ
0: เขาวางแผนเลยนะค่ะดึงดูดเงินเข้าไปในนั้นให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ค่ะ
1: ครับโอ้ก็ต้องติดตามกันนะครับมาต่อกันที่เวียดนามอีกข่าวนึงครับพาดหัวข่าวของเวียดนามนิวส์นะครับหยิบยกมาบอกว่า Intel to expand investment in Vietnam นะครับก็เป็นเรื่องของการที่บริษัท Intel ยักษ์ใหญ่ทางด้านเซมิคอนดักเตอร์จากสหรัฐนะครับเตรียมที่จะขยายการลงทุนในเวียดนามนะครับก็ถือว่าเป็นทิศทางกลยุทธ์ของยักษ์ใหญ่จากสหรัฐอันนี้นะครับที่เข้ามากระชับมือกับเวียดนามให้มีความแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเตรียมที่จะขยายกำลังการผลิตทางสายเซมิคอนดักเตอร์บางส่วนนะครับจากคอสตาริกามายังโรงงานในเขตอุตสาหกรรมไฮเทคไส้งอนนะครับในนครโฮจิมินห์นี้เองนะครับเพื่อที่จะส่งเสริมให้เวียดนามเนี่ยเป็นศูนย์สำคัญในเรื่องของเครือข่ายการผลิตระดับโลกนะครับแล้วก็ในส่วนของการย้ายครั้งนี้นะครับก็รวมถึงเรื่องของสายงานการประกอบไม่ว่าจะเป็นแพคเกจิ้งนะครับหรือว่าการบรรจุภัณฑ์การทดสอบสำหรับซอฟต์แวร์แล้วก็ระดับไฮเอนด์ที่ใช้ Data Center รวมถึงการถ่ายโอนเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ชั้นสูงหรือที่เรียกว่า Embedded Multi Die Interconnect Bridge นะครับมายังโรงงานเวียดนามด้วยนะครับแล้วก็ความร่วมมือ5หลักด้านๆ5ด้านหลักๆนะครับขออภัยด้วยนะครับผมพูดสับกันคือความร่วมมือ5ด้านหลักๆของ Intel กับทางรัฐบาลเวียดนามเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของการขยายกิจกรรมการลงทุนการวิจัยแล้วก็การผลิตนะครับซึ่งอันนี้สำคัญมากเพราะว่ามันจะช่วยในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพบุคคลของเวียดนามด้วยแล้วก็เรื่องของการพัฒนาองค์ความรู้ของเวียดนามให้มีโน้ตฮาวเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการการผลิตของชิปตรงนี้ด้วยนะครับการให้คำปรึกษาสำหรับศูนย์ประสานงานการผลิตชิปในระดับชาตินะครับความร่วมมือในการสร้างโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์แห่งแรกในเวียดนามด้วยแล้วก็การเร่งพัฒนาทักษะแรงงานในอุตสาหกรรมชิปนะครับแล้วก็เรื่องของการพัฒนาระบบนิเวศเซมิคอนดักเตอร์ในภาพรวมด้วยนะครับเขาก็บอกว่าจนถึงไตรมาสแรกของปี2026นะครับ Intel มีทุนจดทะเบียนลงทุนในเวียดนามรวมแล้วเกือบประมาณ 4.12 พันล้านเหรียญสหรัฐด้วยกันแล้วก็ถือเป็นโรงงานประกอบและทดสอบชิปที่ใหญ่ที่สุดในเครือข่ายของ Intel ทั่วโลกด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญในเรื่องของการเป็นห่วงโซ่อุปทานสำคัญของอุตสาหกรรมชิปด้วยนะครับก็อันนี้เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ก็เป็นการขับเคี่ยวระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราที่จะเป็นศูนย์ในเรื่องของการอยู่ในห่วงโซ่อุปทานของการผลิต ชิปด้วยนะครับเพราะอันนี้เองเนี่ยเรื่องของการผลิตชิปหลายคนก็คิดว่ามันอาจจะเป็นการตั้ง

0: อุปกรณ์การผลิตแบบง่ายๆแต่จริงๆมันต้องรวบรวมตัวผลิตจากหลายส่วนด้วยกันนะครับคือของเราเองเนี่ยเราก็มีส่วนในการที่จะเป็นอยู่ในห่วงโซ่อันนี้อยู่แล้วนะครับแต่ก็มีความพยายามที่จะเตรียมยกระดับโดยการที่จะดึงบริษัทสำคัญจากยุโรปเข้ามาลงทุนในไทยเช่นเดียวกันนะครับก็เรียกว่าเป็นมุมมองที่หลากหลายนะครับตอนนี้ก็ต้องจับตามองพอสมควรเพราะว่าเรื่องของเทคโนโลยีที่เรียกว่าเป็น advanced technology เนี่ยก็กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญในการพลิกโฉมเศรษฐกิจของประเทศสำคัญโดยเฉพาะยิ่งอย่างไทยเองเหมือนกันครับ
1: นะค่ะต้องเวียดนามนี่นะคะอย่างที่เราก็ทราบข่าวกันอยู่นะเขาทำอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวนี้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับแล้วก็มีการสตรีมไลน์เรื่องของระบบ
1: นั่นเนี่ยร่วมมือด้านเทคโนโลยีด้วยเนี่ยนะคะมาดูข่าวนี้กัน the world risk index นะล่าสุดเลยนะฮะก็มีการรายงานออกมาเนี่ยนะและอันนี้เนี่ยก็มีข่าวมาจากทางประเทศที่ถูกจัดอันดับเนี่ยว่ามีความเสี่ยงเนี่ยสูงเนี่ยนะ World Health กับ World Risk RISK Risk ตัวนี้คือความเสี่ยงเนี่ยรายงานดัชนีความเสี่ยงโลกเนี่ยปีล่าสุดเลยนะฮะเขาบอกว่ามุ่งเน้นประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติเป็นหลักนะก็เลยจัดให้ฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดในโลกนะเนื่องจากมีความเปราะบางต่อภัยพิบัติในระดับสูงอันดับถัดมาก็คืออินโดนีเซียอินเดียโคลัมเบียเม็กซิโกแล้วก็เมียนมานี่อยู่ในอันดับ6นะของดัชนีความเสี่ยงโลกในปีที่ว่านี้เนี่ย ล่าสุดใน2025ที่เขารวบรวมเนี่ยนะโดยข้อมูลที่มีการออกมาพูดด้วยเนี่ยก็มีการเปิดเผยจากตัวรองประธานาธิบดีอูยอซอของเมียนมาด้วยทีนี้ยังไงก็ตามคุณฟังคะดัชนีความเสี่ยงเนี่ยเขาจะใช้ประเมินระดับการเผชิญความเสี่ยงแล้วก็ความเปราะบางของแต่ละประเทศต่อภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วก็ความเสื่อมโทรมนะของสิ่งแวดล้อมแล้วก็โดยรายงานที่ว่านี้เนี่ยก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องของความเสี่ยงจากน้ำท่วมเป็นหลักด้วยเนี่ยนะทีนี้อันดับความเสี่ยงที่สูงของเมียนมาเนี่ยก็สะท้อนภัยพิบัติรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นไซโคลนโมคาไต้ฝุ่นยางหินะแล้วก็แผ่นดินไหวนะที่เกิดขึ้นที่เมืองมันเดเลคงจำกันได้เนาะค่ะ
0: เ
1: น
0: ี่ย
1: ที่กระเทือนมาถึงบ้านเราด้วยนะตึกสตอ.ก็ถล่มลงไปอะไรเนี่ยนะคะทีนี้อย่างที่บอกเนี่ยนะคะฟิลิปปินส์ของอันดับ1แล้วก็อย่างที่ทางเมียนมานี่ก็อยู่อันดับ6ที่ว่าเนี่ยนั้นก็เข้าไปดูอ้าวแล้วไทยล่ะถูกจัดอันดับอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่เนี่ยนะปรากฏว่าไทยเราถูกจัดอันดับอยู่ในอันดับที่17ของโลกในดัชนีความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศล่าสุดเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมากจากเมื่อก่อนเราอยู่อันดับที่72ของปี2022แต่มาณขณะนี้เนี่ยเราอยู่ในอันดับที่17แต่ก็ยังดีนะไม่ได้อยู่ในท็อป10
0: น
1: ะเราอยู่ในอันดับที่17เนี่ยนะคะแล้วก็การจัดอันดับเขาบอกว่าจัดทำโดย The German Watch อ้างอิงจากผลกระทบในอดีตของเหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรงไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมพายุคลื่นความร้อนภัยแล้งแล้วก็ไฟป่าเนาะโดยประเมินจากจำนวนผู้เสียชีวิตผู้ได้รับผลกระทบแล้วก็ความเสียหายทางเศรษฐกิจมากกว่าการวัดระดับอุณหภูมิหรือปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะนี่แหละเขาก็มีตัวชี้วัดมานะคะว่า ประเทศไหนที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดในอาเซียนเรานี่แหละก็มีทั้งฟิลิปปินส์อันดับ1 อินโดนีเซียอันดับ2นะเมียนมาอันดับ6แต่ว่าบ้านเรานี่ก็อันดับ17นะคะ
0: ครับมาต่อกันที่เรื่องของการท่องเที่ยวในกัมพูชากันบ้างนะครับอันนี้ข่าวหยิบยกจาก Khmer Times นะครับพาดหัวข่าวบอกว่า Ministry of Tourism launch 2025 Tourism Indicators and 2026 Tourism Statistics Forecast นะครับก
1: ็
0: เป็นเรื่องของการที่กระทรวงการท่องเที่ยวของกัมพูชานะครับเปิดตัวดัชนีชี้วัดเรื่องของการท่องเที่ยวทั้งในปี2025แล้วก็เรื่องของการคาดการณ์สถิติทางด้านการท่องเที่ยวในปี2026นะครับโดยเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับในหวดฮักนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวของกัมพูชาก็ได้มีการเปิดโครงการที่เรียกว่าเป็นการเปิดฐานข้อมูลหลักสำคัญของภาครัฐกับภาคเอกชนที่ร่วมกันวางนโยบายแล้วก็ผลักดันยุทธศาสตร์ผลักดันการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคโลกนะครับเขาบอกว่าปี2025ที่ผ่านมานักท่องเที่ยวที่เข้ามาในกัมพูชามีทั้งหมด 5.57 ล้านคนด้วยกันนะครับก็บอกลดลงจาก

0: ปี2024ถึง 16.9% นะครับสาเหตุหลักตัวที่ตัวเลขไม่ถึงเป้าหมาย7ล้านคนเนี่ยก็มาจากความตึงเครียดตามชายแดนที่เกิดขึ้นในห้วงตั้งแต่กรกฎาคมจนถึงปลายปีนะครับที่กระทบต่อเรื่องของความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวนะครับทีนี้ในเรื่องของตลาดหลักทางด้านการท่องเที่ยวนะครับก็ยังคงเป็นเวียดนามที่มาอันดับ1แล้วก็ตามมาด้วยประเทศจีนนะครับที่มาอันดับ2นะครับก็เรียกว่าทำให้การเติบโตของการท่องเที่ยวในกัมพูชานะครับอยู่ที่ 41.5% ในปี2025นี่เองแล้วก็มีการคาดการณ์สำหรับปี2026ครับอาจารย์คุณผู้ฟังก็บอกว่าเตรียมที่จะฟื้นฟูตัวเลขให้กลับมาเติบโตอีกครั้งด้วยการขยายเส้นทางทางการบินนะครับผ่านสนามบินใหม่ที่เป็นสนามบินนานาชาติเตโชหรือว่าเตโชอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตนะครับแล้วก็มีการให้ความสำคัญกับการกระจายแหล่งการท่องเที่ยวไปยังเขตนิเวศวิทยาเรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็นอกเหนือจากเขตนครวัดด้วยนะครับก็จริงๆมันก็กระจายอยู่รอบๆนครวัดนครธมซึ่งมันมีปราสาทเยอะมากนะครับที่สวยงามก็ต้องยอมรับจริงๆแล้วก็ช่วงที่ผมไปเนี่ยตอนนั้นมันเป็นช่วงประมาณปี98-99ช่วงนั้นมันก็ยังมีพวกกับระเบิดอะไรอยู่เยอะแล้วก็มันก็เป็นผลพวงจากสงครามในประเทศด้วยนะครับก็กำลังจัดการเกี่ยวกับเรื่องของทุ่นระเบิดภายในประเทศด้วยก็มีความเรียกว่าเป็นพื้นที่ที่มีทั้งความเขียวแล้วก็ความงดงามทางด้านปราสาทเก่าอยู่นะครับแล้วเขาก็บอกว่าอันนี้แหละที่จะเป็นหมุดหมายสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวของทางกัมพูชานะครับก็เป็นภาพรวมที่ทางรัฐมนตรีด้านการท่องเที่ยวของกัมพูชาครับที่มองในเรื่องของยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวปี2026ด้วยครับ
1: เขาก็ต้องการนี่แหละที่จะมีเงินเข้าไปสนับสนุนนะ
0: ใช่ๆครับ
1: ค่ะแทนที่จะไปส่งเสริมเรื่องของสแกมเมอร์อะไรทั้งหลายที่เราทราบกันอยู่เนาะก็มีนครวัดนี่แหละสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันจำไม่ได้ว่าชัยวรมันที่6หรือ7อ่ะนะนานมาแล้วตั้งแต่สมัยที่เขาเรียกว่าคแมรีจีคแมร์เอ็มพายนะจักรวรรดิเขมรเนี่ยนะตั้งแต่โอ้ยยุคนู้นแต่ก่อนสุโขทัยซะอีกนะ
0: ใช่ครับ
1: ก็นครวัดนี่แหละที่เดนก็ไปเจอข่าวอยู่เหมือนกันเนาะที่นานมาแล้วที่แบบว่านักเขียนฝรั่งเศสก็ยังคิดในใจนักเขียนฝรั่งเศสแน่นอนแล้วเพราะเขาเคยเอาก ัมพูชาเป็นอาณานิคมของเขานี่นะคะ
0: ค
1: นักเขียนฝรั่งเศสเขาบอกว่า you have to go to see Angkor Wat before you die ดิฉันก็เลยอดคิดไม่ได้ว่าเราน่าจะมีนักเขียนอะไรสักคนหนึ่งนะชาวต่างชาติไปเขียน you have to go to see the Grand Palace หรืออะไรเนี่ยของไทยแลนด์นะ before you die ถูกไหมคุณต้องมาเมืองไทยมาเห็นสิ่งที่สวยงามนะปราสาทของเราเก่าๆที่ยูเนสโกขึ้นทะเบียนไว้อะเน
0: า
1: ะ
0: มากมายใช่ครับ
1: มากมายเลยนะก่อนที่ยูจะคือครั้งหนึ่งในชีวิตว่างั้นน่ะนะคะ
0: ก็เป็นเรื่องของโบราณสถานที่เป็นความงดงามของมนุษยชาติไม่ว่าจะเป็นประเทศใดก็ตามนะครับ
1: ใช่ค่ะเราก็มีการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกนี่8แห่งด้วยกันแล้วเนาะ
0: ใช่ใช่ครับ
1: นะไม่ว่าจะเป็นมรดกสีเทพคุณได้ยินใช่ไหม
0: โอ้ได้ยินใช่ใช
1: ่นะคะ
0: หมดงามเลยทีเดียวครับ
1: หมดงามมากเลยใช่คร
0: ับเดี๋ยวเรามาทักทายคุณผู้ฟังกันสักครู่ดีไหมครับ
1: ดีค่ะ
0: ทางช่องทาง Facebook นะครับมีคุณสุภชัยนะครับทักทายเข้ามาแล้วก็มีคุณวรวุฒินะครับคุณหลานตาเต่าคุณชนินนะครับที่ทักทายเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวสักครู่นะครับมีหลายท่านนี่แบบทักทายเข้ามานะครับก็ประมาณคร่าวๆมีประมาณนี้ก่อนครับ
1: ด
0: ิ
1: ฉันก็มีทางไลน์มีดร.สมยศแสงสุวรรณสวัสดีเราทั้งคู่เลยนะคุณติ๋วด้วยเช่นกันนะคะมีคุณโดยส่งรูปมาคุณภูนสุขนะคะบอกว่าขอบคุณข่าวสารข้อมูลดีๆยินดีค่ะแล้วก็ขอบคุณด้วยนะคุณภูนสุขคุณมณีรัตน์ชื่นชอบคุณในหัวคมวิเลิศแล้วก็มีทั้งคุณสุภชัยที่ดินแล้วก็อีกหลายหลายคนขอบคุณมากๆเลยนะคะ
0: ครับถึงเวลาแล้วเดี๋ยวเราจะไปพักกันสักครู่นึงนะครับแล้วเดี๋ยวเรามารับฟังข่าวกันต่อครับ